0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ข่าวเช้าจากสำนักข่าวไทยครับวันนี้วันพฤหัสบดี1ตุลาคม2569เช้าวันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่ติดตามข่าวกับเรา2คนนะครับผมภัทรดนัยเทศสุวรรณครับ
1: และดิฉันรัตติยาเรืองขจรค่ะ
0: แน่นอนว่าเรื่องที่เรายังคงต้องตามติดกันอยู่อย่างต่อเนื่องก็คือสถานการณ์น้ำนะครับแม้ว่าในช่วง2วันที่ผ่านมาหลายพื้นที่ฝนจะแทบไม่ตกลงมาเลยทำให้การระบายน้ำมันเริ่มที่จะเห็นแนวทางที่ดีขึ้นแต่ว่าเมื่อวานนี้หลายหน่วยงานก็ออกมาย้ำออกมาเตือนนะครับว่าให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะตอนกลางของประเทศเฝ้าระวังกันโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่4ตุลาคมเป็นต้นไปที่อาจจะมีฝนตกลงมาเพิ่มได้อีกนะครับ
1: ก็ช่วงวันที่1ถึง3นี้จะเป็นเวลาทองของการเร่งระบายแต่ว่าต้องจับตาสถานการณ์น้ำเหนือที่จะไหลมามากขึ้นเช่นกันเพราะว่ามีการประกาศว่าตั้งระดับการระบายน้ำเพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นอยุธยาปทุมธานีจริงๆไล่มาตั้งแต่สิงห์บุรีอ่างทองเลยเมื่อวานนี้ไปที่ปทุมธานีค่ะหลายจังหวัดเริ่มเป็นเวลาทองในการระบายน้ำเริ่มลดลงกรุงเทพหลายจุดลดลงนะคะแต่ปทุมธานีชาวรังสิตลำลูกกาตอนนี้อ่วมหนักน้ำไม่ลดแล้วบางจุดยังเพิ่มขึ้นด้วย
0: เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมันมีความสับสนโอลหม่านขึ้นพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของจำนวนตัวเลขในการที่จะระบายน้ำโดยเฉพาะบริเวณเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทนะครับคุณผู้ชมคือมันมีตั้งแต่ 2,200 ขยับมาเป็น 2,500 แล้วช่วงบ่ายเมื่อวานนี้คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลท่านรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยท่านออกมาโพสต์ผ่านหน้า Facebook ว่าขอให้พี่น้องในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพื้นที่ท้ายเขื่อนเนี่ยเตรียมตัวกันไว้ให้ดีเพราะว่าอาจจะมีการระบายน้ำถึง 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: ก็เป็นข่าวออกมาทำให้หลายคน
0: ตกใจเลย
1: ว่าสรุปแล้วเท่าไหร่กันแน่เพราะว่าการปรับเปลี่ยนระดับการระบายน้ำแค่ไม่เท่าไหร่เนี่ยจะส่งผลต่อคนที่เขาบ้านอยู่ริมน้ำ
0: ถูกต้อง
1: ที่สุดเมื่อคืนนี้ค่ะสธนช.ก็ออกประกาศล่าสุดเตือน6จังหวัดเพราะว่าจะมีการปรับการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดแล้วคุณผู้ชมเป็นระดับไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีใช่ก็คือเพิ่มขึ้นเมื่อวานเนี่ยยังอยู่ในระดับ2,200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีล่าสุดสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็ออกประกาศฉบับที่8ค่ะให้ประชาชนเฝ้าระวังเรื่องการปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาคือตามหนังสือเนี่ยระบุว่าปัจจุบันปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์ในอัตรา 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับมีน้ำจากแม่น้ำสแกกรังค่ะและแม่น้ำจากลำน้ำสาขาไหลมาสมทบอย่างต่อเนื่องในระดับ400ถึง600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและยิ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการจนถึงวันที่4ตุลาคมนี้อาจจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางทำให้ปริมาณน้ำที่จะไหลลงเข้ามาสมทบแม่น้ำเจ้าพระยามันจะมีมากขึ้นต่อเนื่องทางกรมชลประทานก็เลยคาดว่าปริมาณน้ำที่ไหลผ่านจุด C2 ที่นครสวรรค์จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2,700 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังนั้นค่ะเพื่อการบริหารจัดการน้ำที่ได้ประสิทธิภาพระบบชลประทานนำน้ำเข้าคลองทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของเจ้าพระยาให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพจึงปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดความเสียหายต่อพื้นที่ทั้งฝั่งเหนือและท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุด
0: อันนี้ก็ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนะครับว่าการปรับการระบายน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทก็จะมีโอกาสขยับได้อยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตทีมงานขึ้นกราฟิกเมื่อสักครู่ให้หน่อยได้ไหมครับของทางกรมชลประทานที
1: ่
0: ม
1: ี
0: การแจ้งเตือน
1: อันนี้ก่อนนะครับ
0: อันนี้คือมีการแจ้งเตือนเมื่อวานนะครับผ่านทางเพจของกรมชลประทานว่าจะมีการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยจะสูงสุดไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวานนี้การระบายน้ำยังอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแต่ว่าเมื่อช่วงตี2ที่ผ่านมา

0: ตอนนี้ขยับมาเป็น 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนสถานี C2 ที่นครสวรรค์จุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญที่รับน้ำจากพื้นที่ภาคเหนือที่เมื่อวานเนี่ยออกมาระบุว่าการระบายน้ำอยู่ที่ 2,565 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าผมเข้าไปดูเว็บไซต์ล่าสุดของกรมชลประทานนะครับตอนนี้เนี่ยขยับขึ้นไปเป็น 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาก็ต้องเฝ้าระวังอันนี้อันให้ดูล่าสุดคุณผู้ชมฮะอันนี้เป็นอัปเดตตัวเลขนะครับจริงๆตอนเวลา7โมงณเวลานี้เนี่ยผมเข้าไปดูล่าสุดก็เป็นตัวเลขเดียวกันครับ2,610ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็เขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้ก็ขยับไปเป็น 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับทีนี้พอมันมีการขยับตัวเลขของการเปิดประตูระบายน้ำเพื่อที่จะดันน้ำเนี่ยออกมาเพิ่มมากขึ้นก็เลยมีคำเตือนนะครับว่าขอให้เฝ้าระวังจังหวัดที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาระดับน้ำเนี่ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นจากเดิมณเวลานี้เนี่ยขยับไปเป็น20ถึง60เซนติเมตรถามว่ามีจังหวัดไหนบ้างคุณผู้ชมฟังดีๆนะครับมี6จังหวัดด้วยกันเผื่อว่าใครมีญาติมีเพื่อนมีพี่มีน้องบอกให้เฝ้าระวังกันได้เลยได้แก่จังหวัดชัยนาทในพื้นที่ของอำเภอสัพพยาสิงห์บุรีอำเภอพรหมบุรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีและอินบุรีจังหวัดอ่างทองครับที่อำเภอเมืองอ่างทองอำเภอชัยโยป่าโมกและวิเศษชัยชาญจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อำเภอบางซ้ายเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินลาดบัวหลวงและบางไทรปทุมธานีครับที่อำเภอสามโคกและตัวเมืองปทุมธานีปิดท้ายที่จังหวัดนนทบุรีก็คือที่อำเภอเมืองนนทบุรีบางกรวยและปากเกร็ดนะครับตอนนี้ทางสทนชก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปเร่งตรวจสอบนะครับแล้วก็ซ่อมแซมคันที่อยู่ตามริมแม่น้ำเจ้าพระยาขอให้เฝ้าระวังเลยแล้วก็ไปจัดการกับเรื่องของสิ่งกีดขวางเพื่อเป็นการเร่งระบายน้ำในพื้นที่นะครับนอกจากนี้ก็ได้มีการจัดเตรียมแผนรับน้ำหลากแล้วก็รวมทั้งให้จัดเตรียมบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือในการลอกท่อระบายน้ำเพื่อที่จะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับ
1: เมื่อคืนนี้ปพ.แจ้งว่าส่งเซลล์บอสแคทไปทั้งที่คนที่อยู่ที่สามโคกที่สิงห์บุรีที่อยุธยาหลายจังหวัดนะคะเพื่อให้เตรียมรับมือหลังจากกรมชลประทานประกาศว่าจะมีการปรับอัตราการระบายน้ำที่ท้ายเขื่อนทีนี้นอกจากจุดที่เจ้าพระยาที่ต้องระวังอย่างต่อเนื่องแล้วค่ะทางกรมชลประทานก็ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลมาจากตอนบนเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ฝั่งจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครกาญจนบุรีก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพราะว่าปริมาณน้ำยังคงไหลลงมาจากตอนบนเพิ่มมากขึ้นจากฝนที่ตกต่อเนื่องกระทั่งในช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้ค่ะ30กันยายนนี่บริเวณที่ประตูน้ำนะคุณผู้ชมก็พบว่ายังมีการเพิ่มการระบายน้ำแบบขั้นบันไดถ้าเป็นที่เขื่อนแม่กลองอะค่ะมีการปรับเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองสูงขึ้นหลายจุดคาดว่าจะเพิ่มจากปัจจุบันนะคะใครที่อยู่ตลอดแนวของเขื่อนนี้ก็จะสูงขึ้น50เซนติเมตรถึง1เมตรขณะที่การระบายน้ำจากเขื่อนจะใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงเดินทางถึงจังหวัดราชบุรีดังนั้นกรมชลประทานแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะชุมชนริมสองฝั่งแม่น้ำแม่กลองในกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเตรียมรับน้ำเพิ่มสูงขึ้นยกของขึ้นที่สูงเมื่อสักครู่เป็นน่าจะเป็นขยะนี่เป็นอีกหนึ่งปัญหานะขยะเจอะมากอันนี้บางจุดมีเป็นเหมือนลักษณะของร้านค้า
0: เป็นแพปลาที่มันหลุดออกมาใช่ครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตย้อนกลับไปที่เขื่อนเจ้าพระยากันหน่อยเผื่อว่าหลายคนเนี่ยที่ฟังตัวเลขแล้วอาจจะตกใจกับจำนวนการระบายน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นถ้าหากเทียบกับมหาอุทกภัยตอนปี2554คุณผู้ชมครับเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยปล่อยน้ำระบายเนี่ยท้ายเขื่อนเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ 3,721 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนปี67นะครับสูงสุดอยู่ที่ 2,150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปีที่มันจะน่ากังวลอีก1ปีก็คือตอนปี2565ตอนนั้น 3,180 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนปี2564 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ยังเป็นตัวเลขที่ตอนนี้ถ้าหากดูอยู่เนี่ยนะฮะ มันยังอยู่ในวิสัยที่ทางกรมชลประทานน่าจะยังอยู่ในวิสัยที่ยังรองรับได้อยู่นะโอ๊ตนะ
1: ปี54มันมีหลายปัจจัยแต
0: ่
1: รอบนี้มีฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องอันนี้เจ้าพระยาก็ยังคงต้องติดตามนอกจากเมื่อสักครู่นี้เป็นเจ้าพระยาเป็นเขื่อนแม่กลองอีกจุดนึงก็คือเขื่อนป่าสักชลสิทธ
0: ิ์
1: อันนี้ก็ปัจจุบันนะคะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่ามีน้ำไหลเข้าอ่างอยู่ในอัตราสูงก็ส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเพิ่มเป็น930ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่า 106.80% ของความจุเก็บกักกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำ

0: 34.56 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันในวันพรุ่งนี้ก็คือ2ตุลาคมการเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 3.5 ถึง 4 เมตรค่ะแต่ว่ายังอยู่ในลำน้ำและจะไม่ล้นตลิ่งโดยน้ำที่ระบายจากเขื่อนจะไหลตามแม่น้ำป่าสักผ่านสระบุรีลงมายังเขื่อนพระราม6ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ก็ไปดูที่เขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันหน่อยนะครับเมื่อวานมีการระบายน้ำอยู่ที่587ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็ตั้งแต่วันนี้1ตุลาคมเป็นต้นไปจะค่อยๆทยอยปรับการเพิ่มระบายน้ำเพื่อเป็นการพร่องน้ำที่หน้าเขื่อนรองรับน้ำที่จะมาจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์โดยจะมีการเพิ่มระดับเป็น600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับหลังจากนั้นก็จะขยับไปเป็น800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและในหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการคาดการณ์ว่าทำให้ระดับน้ำเนี่ยที่จะไหลมาจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นเป็นสูงประมาณสัก1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรก็อาจจะทำให้พื้นที่เป็นพื้นที่ลุ่มน้องโอ๊ตครับคุณผู้ชมครับพื้นที่ลุ่มพื้นที่ต่ำเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของความเสี่ยงอยู่บ้างเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการสั่งการเตรียมความพร้อมไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่8อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เราได้มีการเอ่ยชื่อไปเมื่อสักครู่นี้นะครับให้มีการยกของสิ่งของมีค่าขึ้นที่สูงเอาไว้ด้านกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาระบุเพิ่มเติมนะครับว่าตอนนี้ฝนที่ตกหนักเนี่ยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้มันผ่านพ้นไปแล้วนะครับแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยอย่างที่น้องโอ๊ตได้ใช้คำไปคือเป็นช่วงนาทีทองของการเร่งระบายน้ำนะครับก่อนที่วันที่4ตุลาคมเป็นต้นไปจะมีฝนระลอกใหม่เข้ามาสมทบเพิ่มเติมอีกเนี่ยเรื่อยไปจนถึงวันที่10ตุลาคมเป็นอย่างน้อยนะครับซึ่งในช่วงวันที่5ถึง14ตุลาคมมันจะเริ่มเข้าสู่ช่วงของการเปลี่ยนฤดูกาลมันจะทำให้อากาศเนี่ยแปรปรวนได้มากขึ้นก็อาจจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นมานะครับก็คาดว่ามวลอากาศเย็นและก็ความกดอากาศสูงจากจีนเนี่ยจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยเป็นระยะแต่ว่ากำลังเนี่ยมันอาจจะยังไม่สูงมากเพราะฉะนั้นในช่วงตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยน่าจะต้องเป็นช่วงเวลาที่หลายฝ่ายเนี่ยต้องเร่งระบายน้ำที่มันค้างอยู่เนี่ยนะออกไปให้ได้มากที่สุดเพื่อรองรับกับฝนที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งน้ำเหนือที่ตอนนี้กำลังไหลลงมาจากด้านบนด้วยนะครับ
0: กลับไปที่เขื่อนแม่กลองค่ะอย่างที่บอกไปมันมีภาพนาทีระทึกคืนวันที่29กันยายนมีที่เป็นลักษณะเหมือนเป็นที่พักอาศัยแล้วเขาก็ทำเป็นแพเป็นกระชังปลาด้วยมันไหลไปตามกระแสน้ำที่แรงอะค่ะจนไปชนเขื่อนแม่กลองเจ้าหน้าที่ต้องทำการกู้ที่สุดเมื่อวานนี้สามารถกู้ได้สำเร็จแล้วพาไปย้อนดูเหตุการณ์นาทีระทึกนั้นที่ตกใจเพราะว่ากลัวว่ามันจะไหลชนคลองเนี่ยค่ะเป็นนาทีที่แพพักอาศัยและกระชังปลาเกิดสลิงยึดขาดทำให้หลุดลอยออกจากจุดตั้งต้นอยู่บริเวณท่าน้ำวัดหนองโนที่ตำบลม่วงชุมอำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีมันน่าหวาดเสียวมากๆนะคะเพราะว่าในคลิปเนี่ยมีคนที่ยืนและเห็นอยู่กับตาเลยว่ามันจะชนแล้วมันจะเกิดความรุนแรงอะไรไหมเนี่ยค่ะเพราะว่าเสียงค่อนข้างดัง
1: ครับ
0: กระแสน้ำพัดพาแพนี้ค่ะซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยแล้วก็เป็นกระชังปลาลอยมาตามกระแสน้ำจากนั้นก็มาติดค้างอยู่บริเวณประตูหน้าเขื่อนแม่กลองเหตุเกิดช่วงกลางดึกของ29กันยายนเจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่ายังมีแพ2ชั้นพร้อมกระชังปลามากกว่า300กระชังค่ะทั้งนี้ทำให้จากเหตุนี้ต้องเขื่อนต้องปิดประตูระบายน้ำไว้ชั่วคราว3บานจากที่เปิดไว้8บานพร้อมผูกแพไม่ให้ไหลไปปะทะกับประตูเขื่อนใหญ่มาก
1: ใหญ่มากแล้วก็เยอะมากด้วยนะครับจนกระทั่งเมื่อวานนี้ทางผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากาญจนบุรีก็มีการประสานเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยนะครับเข้ามาจัดการนะครับเก็บกู้ซากแพเนี่ยนะฮะที่มันลอยหมูลอยมาแบบนี้คุณผู้ชมเนี่ยฮะมาทั้งบ้านเลยฮะมาทั้งหลังเลยนี่นะฮ
0: ะ
1: นี่นะครับแล้วก็พยายามที่จะชักนะครับลากแพเนี่ยออกมาอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ส่งมอบคืนให้กับทางด้านของเจ้าของแพที่วัดหนองโนนะครับและสุดท้ายใช้เวลาเนี่ยเบ็ดเสร็จร่วมๆ 17-18 ชั่วโมงคุณผู้ชมครับก็สามารถกู้แพตรงนี้เนี่ยออกมาได้สำเร็จนะครับในเวลา4โมงเย็นของเมื่อวานนี้ก็ได้มีการหลังจากที่กู้เสร็จเรียบร้อยทางสำนักงานชลประทานที่13ก็ได้มีการสั่งให้เขื่อนแม่กลองยกบานประตูที่ปิดไว้ก่อนหน้านี้3บานเนี่ยยกขึ้นนะครับเพื่อเป็นการระบายน้ำนะครับลงสู่ท้ายเขื่อนเนี่ยเบ็ดเสร็จตอนนี้อัตราการระบายน้ำตรงจุดนี้อยู่ที่ประมาณ 2,093 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็มีการแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่ที่ริมแม่น้ำโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเร่งขนย้ายข้าวของมีค่าขึ้นที่สูงนี่คุณผู้ชมครับ
0: อันนี้เป็นนาทีตอนกู้
1: ใช่กู้ครับ เนี่ยสามารถผูก

0: ชือกแล้วก็ลากบ้านที่เป็นแพลอยน้ำเนี่ยกลับไปให้เจ้าของได้เป็นผลสำเร็จนะครับ
1: ปลาเพียบเลย
0: เพียบเลยครับโอ้นี่นะฮะ
1: ก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ
0: ็
1: บเหตุการณ์นี้นะคะขยับไปที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะก็ยังคงมีความรุนแรงหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาประกาศปรับเพิ่มการระบายน้ำส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งทะลักเข้าท่วมพื้นที่ตำบลชีน้ำร้ายอำเภออินบุรีค่ะมวลน้ำขยายวงกว้างเข้าท่วมรวม7หมู่บ้านในพื้นที่ประชาชนเดือดร้อนกว่า230หลังคาเรือนการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านถูกตัดขาดต้องพึ่งเรือพายแล้วก็รถไถการเกษตรในการสัญจรแทนทีมข่าวสำรวจเส้นทางค่ะโดยไปตรวจสอบที่หมู่1บริเวณวัดโฉมสีพบว่ามวลน้ำไหลทะลักเข้าท่วมเต็มพื้นที่วัดเรียบร้อยค่ะพระสงฆ์รวมถึงครูและนักเรียนไม่สามารถเดินทางออกมาได้ต้องปักหลักกินนอนกันอยู่บริเวณชั้น2ของอาคารเรียนเนี่ยค่ะออกมาไม่ได้ลักษณะเหมือนติดเกาะส่วนหมู่4บ้านบางปูนน้ำก็ไหลบ่าตัดผ่านถนนค่ะชาวบ้านต้องเร่งอพยพขนย้ายสิ่งของขึ้นมาปักหลักเพื่อที่จะสร้างที่พักชั่วคราวริมถนน
0: คุณผู้ชมไปดูกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่ท้ายเขื่อนท้ายน้ำเนี่ยนะครับก็เมื่อวานเนี่ยชาวบ้านก็แตกตื่นตกใจกันเลยทีเดียวเพราะว่าหลังจากที่กรมชลประทานบอกว่าจะต้องมีการขยับปรับเพิ่มเนี่ยการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาสูงสุดจะอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปพื้นที่หมู่ที่6ตำบลบ้านโพที่อำเภอเสนานะครับซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำน้อยพบว่าตอนนี้มวลน้ำก็ยังคงเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนบางจุดเนี่ยนะฮะสูงเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยประมาณเมตร70เซนติเมตรเนี่ยคุณผู้ชมดูฮะ
1: ใช่นี่บ้านนะ
0: นี่บ้านนะครับ
1: จะมีที่ท่านเปิดประตูไปจะชัดเจนเลยว่าถ้าเกิดเข้าไปในบ้านก็คือมิดหัว
0: ใช่แล้วบางจุดที่อยู่ลึกเข้าไปนะครับที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยสูงกว่า2เมตรที่ผู้สื่อข่าวรายงานมาเนี่ยนะครับคือแม้ว่าจะเป็นบ้านยกสูงเนี่ยแต่มันก็ท่วมแบบนี้เนี่ยนะฮะนี่คือพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปพูดคุยกับคุณพี่ท่านนี้ชื่อว่าคุณพี่อดิษฐ์นะครับบอกว่าบ้านของเขาเนี่ยแล้วก็เพื่อนบ้านส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ยกสูงมีใต้ถุนจำเป็นต้องเร่งยกข้าวของขึ้นที่สูงซึ่งตอนนี้น้ำก็อย่างที่เห็นครับอยู่ระดับคอแล้วนะครับตอนนี้พยายามที่จะลุยเนี่ยเพื่อนำสิ่งของออกจากบ้านเอาไปวางไว้ที่ที่ปลอดภัยแล้วก็มองว่าปีนี้น้ำมันมาเร็วและรุนแรงจนชาวบ้านเนี่ยตั้งตัวไม่ทันก็อยากจะฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้ปรับปรุงเรื่องของระบบการแจ้งเตือนภัยให้เร็วและล่วงหน้ามากกว่านี้นะครับ
1: อยุธยาหลายจุดบอก2วัน1เมตรโอ้จริงๆน้ำมาเร็วจริงๆนะ
0: ครับ
1: ไปดูที่สมุทรปราการกันบ้างค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งระบายน้ำเพื่อที่จะออกทะเลอย่างเต็มกำลังแบบนี้ค่ะหลังจากน้ำทะเลเริ่มลดลงในช่วงเช้าก็คือเมื่อเวลาประมาณ 7:00 นของเมื่อวานนี้ระดับน้ำทะเลหนุนสูงสุดอยู่ที่ 3.60 เมตรโดยคาดว่าช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ระดับน้ำทะเลก็จะอยู่ที่ประมาณ 3.20 เมตรค่ะแน่นอนว่าจะทำให้เร่งผลักดันน้ำจากคลองสายต่างๆออกสู่ทะเลได้มากขึ้นซึ่งหลายคลองด้านในยังมีปริมาณน้ำเต็มความจุค่ะและจังหวัดยังต้องรองรับน้ำที่ระบายมาจากกรุงเทพเจ้าหน้าที่เร่งเดินเครื่องสูบน้ำกว่า37เครื่องจาก8สถานีเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่เต็มกำลังโดยมีกำลังสูบน้ำได้รวม233ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะส่วนในพื้นที่กรุงเทพค่ะเดี๋ยวจริงๆมีอีกหลายจุดแต่ว่าพาไปดูจุดนี้ก่อนที่บ้านเอื้ออาทรคลองถนนภายในซอยเพิ่มสิน 24/1 เขตสายไหมค่ะชาวบ้านทั้งผู้สูงอายุแล้วก็เด็กๆแล้วก็มีประชาชนที่บ้านน้ำท่วมมายืนต่อแถวรอรับอาหารพระราชทานท่ามกลางระดับน้ำที่บริเวณทางเข้าออกซอยยังคงสูง40เซนค่ะ
0: ครับ
1: จุดนี้มีคนอยู่เกือบหมื่นคนนะ 8,000 คนระดับน้ำที่ท่วมขังก็ทำให้เขาใช้ชีวิตอย่างยากลำบากด้านร้านค้าและอาหารริมทางในพื้นที่ก็เปิดร้านไม่ได้ค่ะปิดมานานหลายวันแล้วผู้ค้าหลายคนบอกว่าเข้าสู่วันที่5แล้วก็คือเมื่อวานนี้ก็ไม่นับวันนี้ถ้านับวันนี้6วันแล้วนะคะก็ยังไม่สามารถกลับมาทำมาหากินได้ก็ขอให้รีบระบายน้ำอย่างรวดเร็ว
0: คือหลายจุดเนี่ยก็ถึงขั้นต้องอัดคลิปแล้วก็โพสต์ลงโลกโซเชียลว่าตอนนี้ต้องการความช่วยเหลือเงินเนี่ยไม่ต้องการได้และไม่ต้องการเป็นตัวเงินต้องการเป็นแบบว่าอุปกรณ์ต่างๆในการที่จะมาช่วยระบายน้ำในพื้นที่ออกให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าตอนนี้หลายคนก็กังวลเรื่องว่าฝนเนี่ยมันอาจจะตกลงมาเติมในพื้นที่ของตัวเองที่เดือดร้อนอยู่หรือไม่นะครับคุณผู้ชมไปดูกันที่จังหวัดพิษณุโลกกันหน่อยครับเมื่อวานนี้เกิดพายุงวงช้างเนี่ยพัดถล่มในพื้นที่ของอำเภอบางระกำครับนี่ฮะโอ้โหส่งผลให้หลังคาบ้านเรือนประชาชนเนี่ยปลิวว่อนเลยเนี่ยนะฮะนี่เป็นคลิปของพายุงวงช้างที่ชาวบ้านเขาถ่ายภาพเอาไว้ได้แล้วก็มาโพสต์ลงในโลกโซเชียลนะครับแสดงว่าตอนนี้เนี่ยมันมาตามนัดอย่างที่กรมอุตุได้บอกจริง

0: จริงนะครับว่าในพื้นที่ภาคเหนือช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมได้คือเป็นภาพที่ประชาชนเนี่ยบันทึกขณะที่เกิดพายุหมุนเอาไว้ได้คือชาวบ้านหลายคนเนี่ยเดี๋ยวมีภาพนี้เห็นชัดเจนเลย
1: จริ งคร
0: ับเป็นพายุงวงช้างแบบนี้เลยนะครับหลายคนเนี่ยตกอกตกใจจริงๆนะครับพัดเอาพวกสิ่งของมีค่าที่อยู่บนพื้นหลังคาบ้านเนี่ยขึ้นลอยไปบนท้องฟ้าเลยเนี่ยนะครับคือเหตุการณ์นี้ส่งผลให้บ้านเรือนเนี่ยประชาชนได้รับความเสียหาย1หลังในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลบ่อทองที่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกโดยเราจะเห็นนะครับว่ามีหลังคาสังกะสีของชาวบ้านเนี่ยถูกแรงลมเนี่ยปลิวว่อนอยู่เต็มท้องฟ้าแบบนี้เลยพอไปสอบถามเจ้าของบ้านหลังนี้ก็บอกว่าไอ้พายุงวงช้างที่เกิดขึ้นเนี่ยแรงลมมันหมุนเร็วมากโดยเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปที่มาที่บ้านของตัวเองเนี่ยคุณผู้ชมก่อนที่พายุเนี่ยจะข้ามถนนไปยังบ้านเรือนของอีกฝั่งนึงเนี่ยนะฮะ
2: โอ้เมื่อกี้มีเสียงคือมันแค่10ถึง20วินาทีเท่านั้นนะ
0: เนี่ยคุณผู้ชมฮะสภาพเนี่ยหลังจากที่พายุมันพัดผ่านไปท้องฟ้าก็กลับมาใสแบบนี้เลยคุณผู้ชม
2: ไปถามคนนึงเขาบอกว่าอย่างที่เห็นตามคลิปเลยมันรุนแรงและน่ากลัวมากเขาต้องรีบมุดเข้าไปหลบอยู่ใต้รถไถอะค่ะเพื่อเอาชีวิตรอดเพราะว่าลมแรงจริงๆแม้ว่าจะไม่กี่วินาทีส่วนบ้านของเขาก็อย่างที่เห็นเลยค่ะเสียหายอย่างหนักโดยเฉพาะหลังคาสังกะสีที่ถูกลมพัดปลิวว่อนหายไปเหลือแต่เพียงโครงสร้างบางส่วนท่ามกลางความเสียหายที่เห็นได้อย่างชัดเจนค่ะ
3: ก็ลูกสาวยังเล็กก็ไปอยู่กับตอนแรกมันไม่มีลมพายุครับมันคล้ายๆฝนตกแล้วก็เบาม
4: ันเป็นลมยังไงมาคร
3: ับมันได้ยินแต่เสียงครับ
4: แต่ลมคือแรงมาก
3: แรงมากครับ
5: แรงมาก
3: แลดูยอดไผ่ตรงนู้นนะครับมันหลบมันไม่เห็นอะไรเลยอ่ะ
0: คือเบื้องต้นตอนนี้ความเสียหายที่มีการประเมินไว้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 50,000 บาทตอนนี้ทางจังหวัดก็เร่งลงมาตรวจสอบความเสียหายเพื่อที่จะทำการช่วยเหลือคุณผู้ชมครับที่พังงาก็มีพายุเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวให้ไปดูภาพกันหน่อยแล้วกันนี่ฮะคุณผู้ชมฮะโอ้โหนี่ฮะพัดเอาหลังคาตลาดเนี่ยปลิวว่อนเลยครับนี่ฮะ
2: นี่แค่วูบเดียวว
0: ูบเดียวครับนี่เป็นภาพวงจรปิดจากตลาดสดแห่งหนึ่งในพื้นที่ของเขาหลักตะกั่วป่าพังงานะครับลมที่พัดแรงนี่ทำให้หลังคาแล้วก็รวมทั้งโครงสร้างอาคารที่อยู่ภายในตลาดเนี่ยพัดร่วงหล่นลงมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นฝนมันก็ตกมาก็เลยทำให้ท้องตลาดนะครับตรงนี้เสียหายกันเป็นอย่างมากนะครับทีมข่าวก็เลยได้ไปโอกาสไปพูดคุยกับแม่ค้าภายในตลาดบอกว่าไอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงเย็นวันที่29กันยายนที่ผ่านมาหลังจากที่มีลมเนี่ยพัดเข้ามาครับหลังคาปลิวว่อนแล้วหลังจากนั้นฝนมันก็ตกลงมาแบบนี้แม่ค้าเนี่ยนะฮะก็มาดูสิ่งของที่อยู่ของในร้านของตัวเองก็เสียหายกันเป็นอย่างมากเลยจริงๆนะครับซึ่งตอนนี้ทางเจ้าของตลาดเนี่ยก็เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาทุกข์นะครับขณะที่ผู้ดูแลตลาดก็บอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยทางตลาดก็เร่งแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจัดเต็นท์ให้กับบรรดาพ่อค้าแม่ค้ามาจำหน่ายสินค้าเพื่อให้สามารถระบายเนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนที่มารอซื้อกันได้อยู่นะครับคือก็เป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาคาดการณ์กันไว้จริงๆว่าตอนนี
2: ้
0: ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยมาหนักมากจริงๆนะครับ
2: ก็คือจุดนี้ผู้ดูแลตลาดก็บอกว่างดขายก่อนค่ะก็ยังไม่เก็บค่าแผงอะไรเดี๋ยวรอให้ฟื้นฟูกลับมาก่อนนะคะเราดูในหลายพื้นที่แล้วซึ่งต้องจับตาที่บอกไปแน่นอนท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยุธยาปทุมธานีสมุทรปราการกรุงเทพจะพาไปดูที่ปทุมธานีก่อนค่ะหลายพื้นที่ในกรุงเทพของเราน้ำเริ่มลดลงแล้วมีการเร่งสูบน้ำอย่างต่อเนื่องแต่ปทุมธานีโดยเฉพาะรังสิตลำลูกกาน้ำไม่ลดเลยเมื่อวานไปที่ปทุมธาน
0: ี
2: ไปแถวลำลูกกาไปแถวรังสิตมาเขาบอกไม่ลดแล้วเนี่ยบางจุดเพิ่มขึ้นด้วยแต่ยังจุดที่สร้างความเดือดร้อนมากที่สุดก็คือจุดนี้ที่โอ๊ตมีโอกาสลงไปก็คือบริเวณถนนพหลโยธินหน้าสนามทูปะเตมีค่ะอีกฝั่งนึงก็จะเป็นหน้าอนุสรณ์สถานคุณผู้ชมที่เดินทางแถวนี้เนี่ยก็ต้องจำกันได้ดีเพราะว่าหากใครจะมาจากฝั่งปทุมธานีผ่านตลาดสี่มุมเมืองมาต้องข้ามสะพานเพื่อที่จะไปแยกคอปอไปสะพานใหม่แต่ว่าน้ำท่วมแบบนี้ชาวบ้านบอกว่า5วันแล้วหากนับวันนี้ก็เป็นวันที่6แล้วไม่ลดเลยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยมีตำรวจคอยไปอำนวยความสะดวกเพราะว่ามีหลายคนต้องสัญจรไปทำงานเดินทางผ่านทางนี้อยู
0: ่
2: ไปวัดน้ำจุดนี้เนี่ย40ถึง90เซนติเมตรตำรวจวัดมาให้ดูสูงขนาดนั้นก็เลยทำให้คือถ้าซ้ายมือเนี่ยมันจะเป็นปากทางเข้าลำลูกกาตำรวจก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งเลี้ยวเข้าไปนะเพราะว่าหากรถไม่สูงพอเนี่ยมันจอดตายเพราะว่ามีรถจอดตายเยอะจริงๆก็คือที่สุดก็ต้องปิดแนะนำไปว่าไม่ให้เลี้ยวซ้ายเข้าลำลูกกาให้ไปทางอื่นแทน

0: นะคะก็แนะนำว่าหากใครมาเนี่ยถ้าเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่ก็ให้วิ่งชิดขวาถึงพอจะผ่านไปได้ก็เส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางที่จะเป็นถนนพหลโยธินทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกน้ำท่วมเต็มทั้งทุกเลน
1: ลองดูพี่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใส่เสื้อสีแดงอะครับน้ำเนี่ยถึงเอวเลยนะโอ้
0: ใช่ใช่ถึงเอวบางจุดคือมันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำด้วยตรงนี้แล้วก็ติดกับคลองด้วยทำให้น้ำมันไหลขึ้นมาแล้วช่วงนี้คลองเต็มการระบายมันก็เป็นไปด้วยช้าเมื่อวานนี้ใครขับไปฝั่งรังสิตลำลูกกาปทุมอะค่ะรถจะติดหนักเพราะว่ามันมีหลายจุดที่น้ำยังไม่ระบายออกไปก็เลยทำให้รถไหลได้เป็นช้าเช่นเดียวกันกับสถานีตำรวจภูธรขุคดค่ะก็โพสต์เตือนผู้ใช้ทางจุดนี้ตลอดทั้งวันว่าน้ำมันสูงทรงตัวตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงเย็นก็ยังสูงถึง70เซนติเมตรจ
1: ุดนี้มันมีภาพภาพ
0: ใช่ถ้าอยากให้เห็นว่ามันมีคนพยายามฝ่า
1: เนี่ยโพสต์ลงใน Facebook เนี่ยคุณผู้ชมภาพนี้ครับเป็นภาพที่รถยนต์คันนี้พยายามที่จะฝ่าน้ำเนี่ยลุยเข้าไปที่ถนนปากทางเข้าลำลูกกาหน้าอนุสรณ์สถานแห่งชาติแต่ว่าน้ำที่มันเยอะคุณผู้ชมครับแล้วมันคลื่นมันก็แรงด้วยเนี่ยมันก็เลยถูกเนี่ยฮะทำให้รถคันนี้เนี่ยไหลตกลงไปข้างทางเป็นบริเวณจุดที่น้ำมันค่อนข้างจะลึกด้วยตำรวจสภ.คูคตต้องเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็เร่งนำตัวคนที่อยู่ด้านใน2คนเนี่ยออกมาได้อย่างปลอดภัยโอ้โหนี่
0: เขาเตือนเหมือนกันว่าไม่ให้ฝ่าแต่ก็เจอหลายคนคิดว่าเอาอยู่ไหวไม่ถึงว่าใจสู้อะค่ะขับไปได้เนี่ยแล้วพอเจอรถแล้วตรงนั้นน่ะเป็นรถบรรทุกคันใหญ่ๆ
1: ครับ
0: พอเขาขับมาเราเกือบปลิวอะค่ะรถก็เลยปลิวไปตกหลุมแบบนี้
1: คือใจได้เนี่ยแต่ว่าต้องดูสภาพความเป็นจริงด้วยนะคุณผู้ชมส่วนที่รังสิตนะครับตลอดแนวคลองรังสิตประยูรศักดิ์นะครับช่วงคลอง1ตรงสะพานแดงอำเภอธัญบุรีที่ยาวต่อเนื่องไปหลายกิโลเมตรตอนนี้น้ำจากคลองรังสิตเนี่ยสูงจนล้นเข้าท่วมชุมชนเนี่ยมายาวนานเข้าสู่วันที่6แล้ววันนี้เนี่ยน่าจะเข้าสู่วันที่7แล้วนะโอ้นะครบ1สัปดาห์พอดีอ่ะ
0: ค่ะโดยเฉพาะจุดตั้งแต่คลอง1ลงไปถึงประมาณคลอง7นะคะมันจะลุ่มต่ำมากเมื่อวานนี้ทางเทศบาลนครรังสิตก็เลยเอาบิ๊กแบดมาวางเป็นแนวตลอดทางยาวแบบนี้เพื่อที่จะเมื่อคืนนี้เขาบอกว่าจะดำเนินการสูบน้ำช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในชุมชนข้างในเนี่ยเป็นพันๆหมู่บ้าน
1: ครับ
0: แต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูเช้านี้ว่าจะสามารถลดระดับไปได้มากแค่ไหนค่ะเพราะว่านอกจากเพื่อที่จะพยายามสูบน้ำออกจากพื้นที่แล้วการวางบิ๊กแบ็คทางเทศบาลบอกว่ารอรับน้ำเหนือที่กำลังจะไหลมาอีกไม่กี่วันนี้เช่นเดียวกับบริเวณใต้สะพานกลับรถระหว่างเมเจอร์กับตลาดรังสิตก็เอาบิ๊กแบ็คมาวางแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจากแขวงทางหลวงปทุมธานีเมื่อคืนนี้จะสูบน้ำออกจากพื้นที่เขาก็คาดหวังว่าเช้านี้คุณผู้ชมเดินทางผ่านทางนี้น้ำแห้งลงบ้างไหมคะเขาบอกว่าสูบน้ำตลอดทั้งคืนหวังจะคืนเส้นทางการจราจรให
1: ้จากในพื้นที่ปทุมธานีเข้ามาดูในพื้นที่กรุงเทพกันหน่อยนะครับบริเวณเคหะคลองจันทน์เขตบางกะปิจุดนี้หนักหนาสาหัสมาตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้น้ำยังแทบจะไม่ขยับขยื่นเลยคุณผู้ชมปัญหาที่มันเกิดขึ้นณเวลานี้ก็คือให้คุณผู้ชมลองดูสีน้ำครับจากช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เรารายงานข่าวกันไปน้ำมันยังพอจะใสๆอยู่บ้างแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ขยับมันก็เลยส่งผลให้น้ำมันเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลดำๆแบบนี้ชาวบ้านบอกว่าเริ่มส่งกลิ่นเน่าเหม็นอย่างรุนแรงและเกรงว่ามันจะกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคเนี่ยที่สร้างความเดือดร้อนแล้วก็ทำให้หลายคนเนี่ยเกิดเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตามมาตอนนี้ผู้ป่วยผู้สูงอายุแล้วก็เด็กที่ไม่สามารถเดินลุยน้ำเสียได้เนี่ยคือสั่งห้ามเลยนะคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยที่แบบว่าพอจะยังมีกำลังยังคงแข็งแรงอยู่เนี่ยสั่งห้ามเลยคนป่วยคนแก่เด็กเนี่ยอย่าออกไปเดินเด็ดขาดเพราะว่ามันอาจจะติดเชื้อตามมากับโรคภัยไข้เจ็บได้คุณผู้ชมนี่ให้ดูภาพเมื่อคืนที่ผ่านมาแถวบางกะปิน้ำยังสูงอยู่เลยเนี่ยนะฮะ
0: ค่ะแต่ว่าคือคลองจันทน์บางกะปิมันจะกว้างมากแต่ถ้าจุดที่เป็นประเด็นมากที่สุดก็คือตรงแฟลตคลองจันทน
1: ์
0: เห็นท่อใหญ่ๆเมื่อกี้ไหมคะเม
1: ื่อ
0: สักครู่นี้คือท่อซิ่งไทยประดิษฐ
1: ์
0: ที่ทางผู้ว่าชัชชาติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ระดมความช่วยเหลือเอาท่อซิ่งไทยประดิษฐ์แบบนี้มาติดตั้ง3เครื่องค่ะเมื่อวานตอนเช้าเนี่ยท่านก็อัปเดตแล้วอาจารย์ก็ไปจนเมื่อสักครู่นี้เมื่อตอนตีห้าก็ไปดูอีกรอบปรากฏว่าหลังจากระดมสูบตั้งแต่ช่วงกลางวันยาวข้ามคืนมาตอนนี้น้ำที่แฟลตคลองจันทน์จากตอนแรกเกือบมิดหลังคาใช่ไหมคะเห็นล้อแล้วนะ เห็นล้อแล้วเมื่อเช้านี้โอ๊ตดูที่ผู้ว่าชัชชาติไลฟ์เห็นล้อไปแล้วคือลดไปมากกว่า50เซนติเมตรแล้วแต่ว่าบางจุดความสูงระดับมันอาจจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นมันก็จะสูงต่ำลดหลั่นกันไปแต่ก็ถือเป็นข่าวดีค่ะเนี่ยค่ะเป็นท่อซิ่งไทยประดิษฐ์ที่เข้ามาเป็นฮีโร่ละกันช่วยชาวคลองจันทน์ในช่วงเมื่อวานนี้ช่วยเร่งระบายน้ำท่วมบริเวณเคหะ

0: คลองจันหลังน้ำมันเริ่มเน่าอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ถ้าเป็นในจุดในหมู่บ้านลึกๆอ่ะก็อาจจะต้องทยอยลดนะคะเพราะว่ามันเริ่มเน่าหลายจุดจริงๆที่สุดสามารถลดพื้นลดน้ำที่ท่วมขังในชุมชนและถนนลงสู่คลองแสนแสบมากยิ่งขึ้นค่ะก็เป็นนวัตกรรมที่คนไทยประยุกต์ขึ้นมาเป็นอีกครั้งที่นำมาใช้ช่วยเหลือปกติรถท่อซิ่งไทยประดิษฐ์แบบนี้เขาจะใช้ในภาคการเกษตรจะสูบน้ำบ่อปลาบ่อก
1: ุ้งอะไรเนี่ยแต่ว่าเอามาปรับใช้ในช่วงนี้นะครับคือเมื่อวานเนี่ยท่านผู้ว่าเนี่ยก็ลงไปที่แถวเคหะคลองจันก็พบว่าท่อซิ่งก็ยังคงทำงานอยู่นะครับก็วิธีการนี้ท่านผู้ว่าบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ช่วยลดปริมาณน้ำที่ยังคงท่วมขังอยู่เนี่ยถือว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากเนื่องจากระดับน้ำในคลองแสนแสบตอนนี้มันแทบจะไม่สามารถรับน้ำจากคลองจันได้เลยคุณผู้ชมครับฟังเสียงท่านผู้ว่ากันหน่อยนะครับ
2: น้ำที่เห็นนี่คือน้ำที่มาจากคลองจันนะจากเคหะที่ดูดออกมาแล้วก็เราก็ดันออกไปที่ไอ้แสนแสบเพราะแสนแสบมันพร่องได้แต่ที่แสนแสบก็เริ่มตื้อแล้วเพราะว่าน้ำไหลออกมาเยอะโอ้น้ำมาเยอะดีฮะอันนี้ดูดออกแล้วสถานการณ์ก็น่าจะลดประมาณ50 เซนละก็น่าจะทั่วมาเม็ดกว่าก็เลยมาครึ่งนึงนะคืนนี้ก็น่าจะดีขึ้น
0: ตอนนี้แสนแสบลดแล้วเพราะฉะนั้นก็เริ่มเอาระบายน้ำจากบางกะปิคลองจันทน์เอาลงแสนแสบได้เช่นกันส่วนเดี๋ยวท่อซิ่งอะค่ะผู้ว่าบอกว่าเดี๋ยวไปลาดกระบังไปช่วยเคหะร่มเกล้าตอนนี้
1: จุดนั้นก็หนักอยู่เหมือนกัน
0: หนักมากแล้วน้ำท่วมบางเมื่อวานเนี่ยยังเป็นเมตรอยู่เลยบางคนยังเกือบคออยู่เลยอะค่ะเดี๋ยวท่อซิ่งไปช่วยที่ลาดกระบังต่อก็เดี๋ยวรอหลายพื้นที่เดี๋ยววันนี้น่าจะเริ่มดีขึ้น
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจำกันได้ใช่ไหมครับว่าเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่เขตสายไหมแล้วมันก็มีภาพแบบนี้ครับภาพการแจกเงินแต่ว่ามันกลายเป็นดราม่าเมื่อวานท่านนายกออกมาชี้แจงแล้วว่าทำไมถึงต้องไปแจกเงินเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันนะครับ
3: เขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นสบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปคอป
5: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
6: จมกับหนี้นอกระบบ
7: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
8: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
9: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it You can do it You can do it ไม่ไหวก็แค
5: ่ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
10: อาหารเช้าซีเรียลคอปจะกินตอนไหนก็อร่อย
11: ครับคร
10: ับ ครับอร่อยครับอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์
12: Euro. วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
13: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
14: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
15: สะดวกช้อป
14: ที่ช็อปมาเนีย
16: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์ตบมือไฟลุกดีเกฮูลูแดนซ์กระจายเหรียญทองลูกทุ่งเยาวชนสเต็ปเป๊ะร้องปังมิติใหม่ศรัทธาวัฒนธรรมไทยอินเดียและลีลาภูมิปัญญาดัดต้นผลโรคสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา10:30 นทางช่อง9กด30
17: เป็นครั้งแรกครับที่มีโอกาสได้เดินเที่ยวในเมืองแม่ฮ่องสอนบ้านเรือนที่นี่เหมือนหยุดเวลาไว้เลยครับมาที่นี่ได้ยินแต่คำว่าไทยใหญ่ใช่ไหมครับเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยว่าไทยใหญ่คือใคร
18: ถึงแล้วหรอครับ
19: นี่เลยค่ะกลุ่มจักสานกรุ๊ปไตของเราค่ะ
0: ป้าเท้าจ่องมิฮัน
19: โอเคไป
3: นักสืบมิวเซียมสุกนี้

0: เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
1: มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 M-Core HD หมายเลข30สนับสนุนโดย
2: ตอมแยกแยะคืออะไรสำคัญยังไงกับการลงทุนเรามักตามหาคำตอบว่าอันไหนจริงอันไหนหลอกถ้าลองปรับมุมมองว่าคิดเอาไว้ก่อนว่าหลอกแล้วตามหาความจริงก่อนลงทุนแยกแยะด้วยการศึกษาให้รอบด้านมีวินัยลงทุนแล้วก็หมั่นทบทวนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงในการลงทุนของเราอย่างสม่ำเสมอในทุกการกล่าวอ้างความน่าเชื่อถือต้องเช็คจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือด้วยเหมือนกัน
3: ไม่เก่าซาดินครับ
4: เปิดซะดีมั้ย
3: มาดิ
5: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน

0: มาที่เรื่องราวดราม่าของช่วงน้ำท่วมกันหน่อยคุณผู้ชมจำกันได้ใช่ไหมครับว่าเมื่อตอนช่วงวันคืนวันอังคารที่ผ่านมาสัก 4-5 ทุ่มท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่บ้านเอื้ออาทรแถวๆสายไหมแล้วระหว่างที่ท่านไปแจกข้าวแจกของเนี่ยที่ท่านกำลังจะกลับแล้วมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งมาร้องขอความช่วยเหลือจากท่านนายกรัฐมนตรีแต่ว่าคือจังหวะนั้นเองเนี่ยพวกถุงต่างๆน้ำดื่มอาหารต่างๆมันหมดพอดีท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยควักเงินให้มันก็เลยเกิดภาพนี้เดี๋ยวเราให้ลองไปดูกันก่อนนะฮะ
1: มีอยู่แค่นี้เดี๋ยวไม่พ
2: อด้านไหนไม่ถ่าย
3: ครับไม่ถ่ายนะไม่ถ่ายครับขอรบกวนไม่ถ่ายไม่ถ่ายภาพนะครับทุกท่านขอรบกวนไม่ถ่ายนะพี่บอลไม่ต้องถ่าย
4: โทษ
3: ไม่ถ่าย
0: อ่ะนี่เป็นภาพที่นำมาสู่ประเด็นดราม่าที่หลายฝ่ายก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์พูดถึงกันเป็นอย่างมากว่าโอ้โหนี่แจกเงินแบบนี้แล้วมีจังหวะหนึ่งที่เหมือนแล้วมาทราบภายหลังก็คือคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะเป็นอดีตผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทยในพื้นที่เขตสายไหมในฐานะเป็นเจ้าบ้านด้วยเนี่ยบอกกับคนที่กำลังไลฟ์อยู่เนี่ยคือเพจนี้ภาพนี้เนี่ยหลายคนตอนแรกมองว่าเป็นภาพ AI หรือเปล่าตั้งใจที่จะมาdiscredit ของทางรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีหรือไม่แต่ว่าภาพนี้เป็นภาพจากไลฟ์สดของเพจสายไหมต้องรอดนะครับคุณเอกภพเนี่ยออกมาบอกว่าอย่าไปถ่ายนะครับอย่าไปถ่ายนะครับและนี่คือเป็นภาพจังหวะที่ท่านนายกรัฐมนตรีจุปากด้วยบอกว่าอย่าเสียงดังไปมีอยู่แค่นี้เดี๋ยวไม่พอกันเนี่ยคุณผู้ชมครับมันก็เลยนำมาสู่ประเด็นดราม่าจริงๆเมื่อวานผู้สื่อข่าวไปเจอท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ท่านบอกว่าจริงๆเนี่ยไม่อยากจะไปคิดถึงเรื่องพวกนี้เลยอย่าไปให้ความสำคัญเดี๋ยวถ้าพอพูดไปเนี่ยก็จะหาว่าเดี๋ยวไปสนใจเรื่องอะไรแบบนี้อีกเนี่ยนะฮะคือท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่าวันนี้ขอทำงานอย่างเดียวใครจะดุใครจะด่าก็น้อมรับใครกล่าวแรงๆมาก็ถือว่าเขาเนี่ยได้ระบายอันนี้หมายถึงที่พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีการตะโกนต่อว่าด่าทอระหว่างที่ท่านนายกลงพื้นที่ไปในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยครับคือนายกบอกว่าคือให้นึกว่าเป็นเราเนี่ยเราอาจจะใช้คำที่แรงกว่านี้ก็ได้ก็ปล่อยให้ชาวบ้านเนี่ยได้ระบายความรู้สึกไปไม่เป็นไรเราในฐานะรัฐบาลก็จะไปเลือกที่รักมักที่ชังไม่ได้อยู่แล้วส่วนกรณีที่นี่ฮะเป็นภาพที่ไปแจกเงินตอนที่ไปเขตสายไหมเนี่ยท่านนายกอธิบายแบบนี้ท่านบอกว่าจังหวะนั้นเนี่ยคือจะไปแจกของให้กับชาวบ้านแล้วมันเป็นจังหวะที่ถุงยางชีพเนี่ยหมดพอดีเลยท่านนายกก็เลยต้องเหมือนแจกเงินไปอ่ะคุณผู้ชมครับ
5: มันมีเบื้องหลังก็คือตอนที่นายกเดินไปใช่ไหมคะแล้วมีคนนึงก่อนเดินมาบอกว่าเนี่ยยาแก้ไข้เด็กข้างในไม่มีเลยจะไปซื้อที่ไหนก็ไม่มีอีกคนนึงก็เดินมาบอกว่าท่านน้ำหมดแล้วปรากฏท่านก็ถุงยางชีพหมดก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้
0: ต้องควักเงินแจกใช่ไหมแล้วก็มันจะมีจังหวะที่นักข่าวเนี่ยถามถึงกรณีที่ก่อนหน้านี้มีคุณจักรพันชูเพชรอดีตผู้สมัครส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยโพสต์ในลักษณะไปตำหนิชาวบ้านที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยลงพื้นที่ไปบอกว่าต่อว่า

0: ด่าทออะไรอย่างนี้จนกระทั่งคุณไอรัชนกเนี่ยออกมารีโพสต์ของคุณจักรนะครับแล้วก็ข้อความแบบนี้เงินที่ใช้ซื้อของแจกอยู่ทุกวันนี้เป็นเงินของจุดๆๆเหรอถึงควักออกมาจากกระเป๋าตัวเองแน่ใจไหมว่าสะอาดหมายถึงเงินเนี่ยสะอาดแต่ต้องบอกก่อนว่าไอโพสต์นี้ของคุณไอรัชนกเกิดขึ้นก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะมีภาพแจกเงินในพื้นที่ของเขตสายไหมแต่ผู้สื่อข่าวก็เลยเอามาถามท่านนายกว่าเนี่ยท่านนายกคุณไอซ์ก็ออกมาโพสต์ว่าไอ้เงินที่เอามาแจกชาวบ้านเนี่ยเป็นเงินที่มันสะอาดจริงหรือไม่ท่านนายกก็หัวเราะหึๆก่อนที่จะตอบคำถามว่าอย่าเอาประชาชนเนี่ยมาเป็นตัวประกันทางการเมืองเลยวันนี้เนี่ยมันเป็นเวลาที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนไอ้ต่างคนต่างถามเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เกิดความแตกแยกกันไปวันนี้ประเทศไทยต้องการความสามัคคีแล้วก็มุ่งหน้าไปที่การช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ยืนยันว่าเงินของผมเนี่ยสะอาดอย่างแน่นอนมันเป็นเงินเดือนที่ประชาชนเนี่ยมอบความไว้วางใจให้เขาเนี่ยมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วไอ้เงินที่แจกไปเนี่ยมันไม่ถึงครึ่งของเงินเดือนเลยแล้วท่านนายกก็ย้อนมาถามผู้สื่อข่าวนะครับที่ถามคำถามนี้ว่าต้องไม่เอามาตรฐานตัวเองมาเปรียบเทียบกับคนอื่นนักข่าวก็เลยถามว่าไอ้ที่พูดแบบนี้เนี่ยหมายถึงคุณไอรัชนกหรือไม่ท่านนายกก็บอกว่าใช่แล้วท่านนายกก็ทิ้งท้ายก่อนที่จะเดินออกจากวงสัมภาษณ์ว่าผมมีพ่อแม่ผมถูกพ่อแม่สั่งสอนมาดีพ่อแม่สอนให้ดูแลพี่น้องประชาชนโอ้ค่อนข้างจะแรงเหมือนกันฟังเสียงนายกช่วงนี้กันหน่อยนะครับ
1: เมื่อวานถุงมันหมดถุงมันหมดถุงยังชูพถุงยังชีพมันหมดนะครับ
2: คุณนายเขาฝากถามมาว่าเงินที่ให้สะอาดไหมท่านนายกเมื่อวานที่ไปลง
1: อย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองนะครับวันนี้เป็นเวลาที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับเดี๋ยวต่างคนต่างถามมันก็จะยิ่งแตกแยกกันเข้าไปใหญ่วันนี้ต้องการความสามัคคีแล้วก็มุ่งไปถึงการให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเงินผมสะอาดแน่นอนนะครับเงินเดือนที่ให้พี่น้องประชาชนไปเมื่อวานเนี่ยก็ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเงินเดือนที่ได้รับจากการเป็นข้าราชการเป็นนายกรัฐมนตรีที่ให้พี่น้องประชาชนไปก็เพราะว่าถุงยังชีพที่เตรียมไปมันหมดพอดีแล้วเขาก็เดินออกมาไกลแล้วผมก็ไม่รู้จะตอบแทนอะไรเขาก็ได้มอบในสิ่งที่มันมีอยู่ติดตัวไปนะครับก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของผมผมทำอะไรได้ผมก็ทำนะครับไม่เคยคิดอะไรที่เป็นเรื่องของการเมืองนะครับผม
2: ไปลงพื้นที่มีประชาชนตอนนี้ยังไม่ได้ก
1: ิน
2: ข้าวเลย
1: ตอนหลังๆไม่ค่อยมีนะครับ
2: ต้องกำชับไหมคะว่าต่อไปห้ามมีภาพประชาชนแบบไม่ได้กินข้าวอี
1: กกำชับตลอดไอ้คำถามที่น้องถามเมื่อกี้นะต้องไม่เอามาตรฐานตัวเองมาเทียบกับคนอื่นนะ
2: ไม่ถึงใครนะไม่ถึงใคร
0: คือจริงๆตอนช่วงที่กำลังจะออกจากวงเนี่ยเป็นช่วงจังหวะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกกับผู้สื่อข่าวว่าผมมีพ่อแม่สั่งสอนมาดีให้ดูแลพี่น้องประชาชน
3: เป็นเสียงช่วงเดินออกไปแล้วนะคะ
0: ออกไปแล้ว
3: ถามท่านก็หันกลับมาตอบเป็นคำตอบนั้นนะคะแน่นอนต้องไปถามคุณไอซ์รักชนกสีนอกพรรคประชาชนเมื่อวานนี้ก็มีภารกิจที่สภานักข่าวก็พยายามที่จะถามคำถามคือคุณไอซ์มาให้สัมภาษณ์กรณีการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพประเด็นสำคัญก็คือเรื่องการขอเงินเยียวยาที่ผ่านมาคือคุณไอซ์บอกว่าไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหาดใหญ่หรือน้ำท่วมน่านไม่ได้มีเงื่อนไขให้ไปแจ้งความที่สน.ก่อนแต่ทำไมของกรุงเทพมีการเพิ่มขั้นตอนนี้มาเหมือนกับว่าเป็นกระบวนการที่กรุงเทพเซตขึ้นมาหรือไม่ก็เลยขอตั้งคำถามไปถึงนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ว่าจะขอให้ลดขั้นตอนเหล่านี้เพื่อให้ประชาชนสะดวกสบายมากขึ้นยากลำบากน้อยลงได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ชีวิตก็ลำบากอยู่แล้วแต่ว่าหลังจบการให้สัมภาษณ์ช่วงนี้นักข่าวก็พยายามจะถามว
0: ่
3: าที่นายกตอบมาประเด็นเรื่องนี้แล้วก็เป็นคำที่ค่อนข้างแรงกลับมาถึงคุณไอซ์เนี่ยคุณไอซ์มีความเห็นว่าอย่างไรแต่ว่าเธอก็ชี้นิ้วขึ้นไปด้านบนพร้อมกล่าวว่าออดดังแล้วก็คือ กำสับขารีบออกไปจากจุดนี้ค่ะคือเธอบอกว่าต้องรีบลงมติร่างกฎหมายแล้วนักข่าวก็พยายามสอบถามเรื่องที่นายกแจกเงินให้ชาวบ้านแต่ปฏิเสธที่จะตอบคำถามวิ่งออกไปทันทีค่ะ
4: ลดขั้นตอนเพื่อทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเองเนี่ยก็ไม่ได้มีก็คือการต้องไปแจ้งความที่สน.ก่อนนะคะอันนี้เนี่ยเป็นการเพิ่มขั้นตอนมาโดยเฉพาะเจาะจงของกรุงเทพมหานครหรือไม่อันนี้ดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่าเป็นเพราะกรุงเทพมหานครอาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับกระบวนการเหล่านี้มันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นกระบวนการที่กรุงเทพมหานครเซตขึ้นมาเองอันนี้เราก็ต้องตั้งคำถามไปถึงผู้ว่าราชการนะคะว่าจะสามารถลดขั้นตอนเพื่อทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยสะดวกสบายขึ้นแล้วก็ลำบากน้อยลงได้ไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยชีวิตเขาก็ลำบากอยู่แล้วออดดังแล้วเดี๋ยวขอไปพูดก่อนนะคะ
3: ไม่เลยไม่ได้ตอบประเด็นนี้
0: ก็เลยไม่ได้ตอบนี่คือเป็นจังหวะที่ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยพยายามจะถามว่าเนี่ยเมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยลงพื้นที่ไปแล้วแจกเงินเนี่ยคุณไอซ์มีความเห็นว่าอย่างไรบ้างคุณไอซ์ก็เลยเนี่ยชี้ไปที่ด้านบนบอกว่าเนี่ยออดดังแล้วเดี๋ยวจะต้องไปลงมติคือเมื่อวานก็เลยลองถามผู้สื่อข่าวนะครับที่ไปสัมภาษณ์คุณไอรัชนกเนี่ยแล้วก็ไปทำข่าวที่สภาด้วยว่าไอมตินี้มันเป็นยังไงทำไมถึงต้องรีบกันขนาดนี้คือผู้สื่อข่าวบอกว่าจริงๆมันไม่ได้เป็นมติที่อาจจะต้องเร่งด่วนอะไรกันขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ปรากฏภาพแบบนี้ขึ้นมาทีนี้เราก็ไปดูกันนะครับว่าไอการแจกเงินให้กับชาวบ้านเนี่ยมันสามารถทำได้หรือไม่เมื่อวานผู้สื่อข่าวมีโอกาสได้ไปสอบถามคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.เนี่ยท่านก็ออกมาให้ข้อมูลนะครับว่าไอกรณีที่เราเห็นภาพเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีควักเงินส่วนตัวแจกให้กับพี่น้องประชาชนถามว่าทำได้หรือไม่แล้วมันผิดกฎหมายหรือเปล่าอาจารย์สมชัยแกบอกว่าจริงๆมันสามารถทำได้นะครับแล้วมันก็ไม่ได้เข้าข่ายเรื่องของการแจกเงินซื้อเสียงด้วยเพราะว่าห่วงเวลานี้ไม่ได้อยู่ในห่วงเวลาของการเลือกตั้งคือถ้าอยู่ในช่วงของใกล้เลือกตั้งอะไรแบบนี้อย่างน้อยมันผิดอย่างแน่นอนอยู่แล้วคือไอ้การใช้เงินส่วนตัวในการช่วยเหลือประชาชนอาจารย์บอกว่าถือว่าเป็นความสามารถส่วนบุคคลที่ใครพอจะมีศักยภาพในการจ่ายเงินเนี่ยก็สามารถทำได้สรุปก็คือไม่ผิดนะครับสามารถทำได้นะฮะ
3: ไม่ผิดกฎหมายนะคะ
0: ใช่ครับ
3: ทีนี้มาดูเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมจริงๆมีหลายหน่วยงานเลยตอนนี้ระดมกันมาดูท่านนายกรัฐมนตรีก่อนค่ะก็ยอมรับเลยว่าทุกจังหวัดที่น้ำไหลผ่านก็ถือว่าเสี่ยงต
0: ้
3: องเฝ้าสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนประชาชนที่มาด่าบ้างตะโกนด่าบ้างล่ะท่านบอกว่าไม่โกรธเลยพร้อมรับคำตำหนิพร้อมรับคำชมทุกคำตำหนิเลย
0: แล้วก
3: ็
0: ย
3: ้
0: ำให้กับทุกจังหวัดนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยถ้าหากลงพื้นที่ไปแล้วเจอประชาชนเนี่ยต่อว่าด่าทอเนี่ยต้องอดทนนะครับ
3: อ
0: ย
3: ่
0: าไปตอบโต้นะครับและ ที่สำคัญแทนที่คุณจะต้องไปตอบโต้เขาเนี่ยคุณจะต้องเปลี่ยนเป็นให้กำลังใจพูดจากับเขาดีๆเพราะเขาเป็นผู้ที่เดือดร้อนนะครับ
3: อันนี้เป็นคำสัมภาษณ์ช่วงเช้าเมื่อวานนี้ที่เรียกประชุมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะนายกอนุทินก็นั่งเป็นประธานในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์แก้ไขเรื่องน้ำท่วมทั้งระบบพร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศค่ะโดยให้สัมภาษณ์หลังประชุมบอกว่าตอนนี้มีสภาวะความเสี่ยงของทุกจังหวัดที่น้ำไหลผ่านในพื้นที่ภาคกลางและจังหวัดปริมณฑลก็มีการตั้งวอร์รูมรับฟังสถานการณ์ในทุกๆเช้าเหมือนกับช่วงโควิด-19ช่วงภาวะวิกฤตจะประชุมกันทุกวันตอนนั้น 8:00 นก็จะดำเนินการทุกเรื่องและจะประชุมย่อยของแต่ละหน่วยงานโดยให้อธิบดีปภ.ค่ะรวบรวมข้อมูลมานำเสนอที่ประชุมเพื่อรับข้อสั่งการหากจังหวัดไหนต้องการการสนับสนุนหรือว่าเรื่องตัดสินใจก็ให้ทำได้ทันทีนายกย้ำว่าทุกหน่วยงานภาวะตอนนี้เราต้องน้อมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์และเสียงตำหนิของประชาชนเราต้องใจกว้างต้องอดทนอย่าไปถือสาเรื่องคำพูดต้องให้กำลังใจกันแล้วก็หาทางในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนค่ะ
5: เสียงวิพากษ์วิจารณ์เสียงตำหนิเสียงว่ากล่าวจากพี่น้องประชาชนนะครับเราต้องมองว่าในสภาวะขนาดนี้นะครับเราต้องน้อมรับและให้กำลังใจกับพวกเขาแล้วก็นำสิ่งที่เป็นความต้องการของพวกเขาที่สะท้อนออกมากับนำไปหาวิธีการในการที่จะตอบสนองความต้องการของพวกเขาให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ซึ่งตัวผมเองผมก็ได้ไปเผชิญมากับทุกสถานการณ์ต้องกราบเรียนว่าพวกเราทุกคนก็ต้องมีความใจกว้างอดทน นะครับแล้วก็อย่าไปถือสาในเรื่องของคำพูดต่างๆนะครับแต่ตรงกันข้ามขอให้นำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยกลับมาหาวิธีหาหนทางในการแก้ไขปัญหาให้กับพวกเขาเพราะฉะนั้น

0: การตอบสนองซึ่งกันและกันมันก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ
1: แล้วถามว่าตอนนี้สิ่งที่ชาวบ้านเขากังวลมากที่สุดเนี่ยคืออะไรคือท่านนายกก็เลยบอกว่าตอนนี้เนี่ยกังวลเรื่องของสถานการณ์น้ำตัวท่านเองก็กังวลเหมือนกันคือจะหายกังวลก็ต่อเมื่อน้ำเนี่ยมันหมดออกจากพื้นที่นี่เป็นจังหวะที่ท่านนายกเนี่ยลงพื้นที่ไปแล้วเจอชาวบ้านเนี่ยตะโกนวิพากษ์วิจารณ์ต่อว่าด่าทอด้วยค่อยคำที่ค่อนข้างจะรุนแรงเลยทีเดียวนะครับท่านนายกก็บอกว่าไม่ถือสาไม่โกรธด้วยแล้วก็จะให้กำลังใจทางด้านของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยเนี่ยนะครับแล้วท่านนายกก็ออกมาพูดถึงคนที่อาจจะออกมากระแนะกระแหนว่าอ่ะไอการลงพื้นที่ไปเนี่ยโอ้ไปเอาหน้าหรือเปล่าอย่างไรท่านนายกบอกว่าไอการที่ลงพื้นที่ไปแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการแค่ไปแจกข้าวไปแจกน้ำไปแจกถุงยางชีพแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยได้ลงไปสัมผัสถึงความเดือดร้อนของประชาชนได้เห็นสถานการณ์จริงว่ามันเป็นอย่างไรชาวบ้านต้องการอะไรจะได้ลงไปช่วยเหลืออย่างน้อยเนี่ยเราจะได้เห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้เร่งลงไปช่วยพี่น้องประชาชนนะครับ
0: การที่ผมลงไปในพื้นที่เนี่ยไม่ใช่ลงไปเพื่อจะไปแจกข้าวแจกน้ำแจกถุงยางชีพแต่ทำให้เราได้สัมผัสถึงความลำบากของพี่น้องประชาชนสถานการณ์จริงเป็นอย่างไรต้องการความช่วยเหลือการสนับสนุนการตัดสินใจอย่างไรการที่ได้ลงไป 3-4 แห่งในช่วงที่ผ่านมาก็อย่างน้อยก็ทำให้ทุกหน่วยงาน เกิดการบูรณาการกันแล้วก็มาให้บริการพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่
1: แล้วก็เมื่อวานนี้มันก็ยังคงมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายๆฝ่ายโดยเฉพาะทางฝ่ายค้านที่ออกมาตั้งโต๊ะถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำของทางรัฐบาลนะครับแต่ว่าที่หลายคนเนี่ยก็ไปจับตากันเป็นพิเศษก็คือเมื่อวานที่รัฐสภาเนี่ยเขามีการพิจารณาญัตติด่วนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำของทางรัฐบาลช่วงหนึ่งมีคุณจุรีนุ่มแก้วส.ส.สงขลาจากพรรคประชาธิปัตย์ลุกขึ้นอภิปรายอย่างเผ็ดร้อนคุณผู้ชมคือวิพากษ์วิจารณ์หลายเรื่องไล่มาตั้งแต่คำที่ทางภาครัฐมักจะใช้ก็คือคำว่าเอาอยู่คุณจุรีบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยากจะให้หน่วยงานภาครัฐหรือว่ารัฐบาลเนี่ยยกเลิกได้ไหมไอ้คำว่าเอาอยู่เนี่ยเพราะตอนนี้พอชาวบ้านได้ยินคำว่าเอาอยู่เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามั่นใจว่าจะเอาน้ำอยู่แต่หมายความว่าจะต้องเก็บข้าวเก็บของเพราะน้ำจะมาอย่างแน่นอนแล้วอีกคำเนี่ยก็คือคำว่าถอดบทเรียนรอบนี้คุณจุรีบอกว่ารัฐบาลก็ต้องมารอถอดบทเรียนกันอีกแล้วก่อนหน้านี้เพิ่งจะถอดของหาดใหญ่ถอดของที่น่านมาถ้านับว่าไอการถอดบทเรียนเนี่ยเป็นการเหมือนกับการถอดกางเกงในตอนนี้เนี่ยกางเกงในตัวนี้มันคงยืดคงย้วยหมดแล้วฟังเสียงคุณจุรีหน่อยนะฮะ
2: ตอนนี้เมื่อชาวบ้านท่านประธานฮะได้ยินคำว่าเอาอยู่เนี่ยไม่ได้เป็นคำที่สร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านอีกต่อไปแล้วนะฮะเพราะว่าไปที่ไหนก็ตามแต่ชาวบ้านมักจะพูดว่าถ้าได้ยินรัฐบาลหรือผู้นำท้องที่ท้องถิ่นที่ไหนพูดคำว่าเอาอยู่นั่นหมายความว่าให้เก็บของได้เลยท่านประธานตอนนี้คำว่าเอาอยู่มันกลายเป็นคำเตือนภัยไปแล้วเพราะนั้นหลังจากนี้เป็นไปได้ผมว่าแก้เคล็ดหน่อยนะฮะอย่าพูดคำว่าเอาอยู่มันกลายเป็นคำเรียกน้ำไปแล้วมันมีคำพูดหนึ่งที่ชาวบ้านเขาได้ยินแล้วเขาเลี่ยนแล้วเขาเบื่อที่จะฟังมากๆเลยนั่นก็คือคำว่าถอดบทเรียนเนี่ยถอดอีกแล้วรอบนี้ทั้งที่ก่อนหน้านี้เราเพิ่งถอดของหาดใหญ่มานี่ถ้านับเป็นการว่าถอดบทเรียนคือการถอดกางเกงในผมว่าตอนนี้ยางย้วยหมดแล้วครับยางยืดหมดแล้วมันต้องถ้าเป็นภาษาใต้คือต้องช่อบุ้งแล้วท่านประธานกางเกงในอ่ะนะฮะมันถอดจนหลุดลุ่ยหมดแล้วถ้าปริ้นเอกสารที่ถอดมาได้บอกว่าเท่ากับตึกรัฐสภาเนี่ยแหละ
3: อะไรนะคำว่าเมื่อสักครู
1: ่ช่อบุ้ง
3: ช่อบุ้งแปลว่า
1: คือถ้าขอบกางเกงในมันย้วยใช่ไหมมันต้องผูก
3: แล้วมันใช้กับขอบอย่างอื่นได้ไหมคะหมายถึงว่าถ้ามันยืดมันย้วยมันอย่างขอบเสื้อย้วย
1: ช่อบุ้งอย่างเงี้ย
3: คือได้กันหมดก็ค
1: ือ มัดก็มัดอย่างเงี้ยข้อมูลข้อมูล
3: ได้ความรู้เรื่องสับใต้ด้วยอ่ะก็เป็นเสียงสะท้อนของทางฝั่งพรรคฝ่ายค้านนะคะแน่นอนเรื่องของน้ำท่วมนะคะใครที่บางคนอาจจะน้ำท่วมไปเดินทางยากลำบากแต่ว่าใครที่บ้านน้ำท่วมสูงเนี่ยหากไม่เคยเจอมันไม่รู้จริงๆว่ามันทุกข์จริงๆเพราะว่าหลังน้ำลดค่าใช้จ่ายที่ตามมานอกจากซ่อมบ้านภาระค่างวดหนี้สินที่เราต้องใช้จ่ายเยอะมากๆนะคะทางสคบเล็งเห็นปัญหานี้ค่ะชู9มาตรการช่วยเรื่องของผู้ประสบภัยแล้วก็เน้นไปที่การลดภาระของประชาชนโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบท่านบอกว่าได้สั่งการให้สคบประสานหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจเดินหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะตั้งแต่การจัดหารถยกประเมินค่าซ่อมรถฟรีลดค่าอะไรและค่าแรงประสานช่วยเหลือด้านหนี้สินด้วยแล้วก็จะมีการช่วยซ่อมแซมบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ให้ประชาชนถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือการกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมสคบประสานผู้ประกอบธุรกิจช่วยฟื้นฟูบ้านค่ะมีทั้งบริการสำรวจบ้านและตรวจระบบไฟฟ้าฟรีส่วนลดบริการดูแลบ้านการขยายเวลารับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าก็หลายอย่างเลยที่จะให้การดูแลกับประชาชนรวมถึงใครที่เช่าบ้านอยู่ก็จะไปช่วยดูเรื่องการจัดทำสัญญาอย่างถูกต้องไม่ให้ถูกเอาเปรียบเรื่องค่าเช่าหรือการริบเงินประกันแบบไม่เป็นธรรมคุณสุภมาศยังบอกอีกว่าขอให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งราคาและเงื่อนไขการให้บริการอย่างชัดเจนค่ะเพื่อร่วมกันช่วยลดภาระผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยหากประชาชนถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมขอให้แจ้งได้ที่สคบเลยค่ะจะรับเรื่องและประสานแก้ไขโดยเร็วผ่านสายด่วน1166หรือว่าแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือว่าทางสคบทั่วประเทศเลย
1: ตอนนี้นอกจากในพื้นที่ภาคกลางรวมทั้งภาคตะวันออกจะได้รับผลกระทบแล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่าเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมาในพื้นที่ภาคเหนือก็ประสบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมเช่นเดียวกันตอนนี้ทางด้านของคุณยศชนันท์ก็ได้มีการสั่งเคาะงบประมาณด่วนเนี่ย126ล้านบาทเพื่อที่จะไปฟื้นฟูและเร่งป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือด้วยนะครับเมื่อวานนี้คุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวเนี่ยท่านก็เป็นประธานในการประชุมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและก็ภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเบื้องต้นสำคัญเลยก็คือติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือนะครับโดยที่ประชุมเมื่อวานนี้มีการอนุมัติงบประมาณเร่งด่วนรวมทั้งหมด126ล้านบาทแบ่งเป็นงบประมาณใน96ล้านบาทสำหรับพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือก็คือเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนเชียงรายน่านพะเยาแพร่ตากพิษณุโลกสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรนครสวรรค์พิจิตรอุทัยธานีและเพชรบูรณ์นะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหารวมทั้งฟื้นฟูกันด้วยนะครับสำหรับจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของฝนฟ้าแล้วก็น้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาโดยสามารถติดตามรายละเอียดของโครงการเนี่ยได้ผ่านทางเว็บไซต์ thaiwaterplan.com แล้วก็งบประมาณเพิ่มเติมอีก30ล้านบาทเนี่ยสำหรับฟื้นฟูจังหวัดที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมที่ผ่านมาหนักที่สุดเนี่ยเป็นจังหวัดน่านนะคุณผู้ชมครับทางด้านของอาจารย์ยศชนันเนี่ยท่านบอกว่าการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมมันไม่ได้จบลงที่วันที่น้ำลดลงนะครับแต่ว่าพี่น้องชาวจังหวัดน่านตอนนี้หลังจากที่น้ำลดไปแล้วเนี่ยบ้านเรือนก็เสียหายรถก็เสียหายระบบประปาชุมชนก็ได้รับความเสียหายทางรัฐบาลก็เลยจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูไม่น้อยไปกว่าการรับมือนั่นเองนะครับ
3: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ามีอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจเพราะว่าส
1: ่
3: งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศด้วยเพราะว่าล่าสุดท่านรัฐมนตรีคมนาคมคุณพิพัฒน์ออกมาบอกเลยว่าเหตุการณ์การบินไทยที่ทำกระเป๋าผู้โดยสารตกค้างรวมๆแล้วกว่าหมื่นใบล่าสุดเคลียร์ไปแล้ว 2,000 ใบยังเหลืออีก 8,000 ใบท่านรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องนี้ต้องสั่งเคลียร์ให้เสร็จโดยเร็วเพราะว่าส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ประเทศค่ะติดตามช่วงหน้าค่ะ

0: าดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู่
1: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
2: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ื่อเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือและเคียงข้างประชาชนให้ได้เข้าถึงความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคมกองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมจึงได้จัดให้มีการแถลงผลงานในรอบ11ปีที่ผ่านมาโดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์เป็นประธานและปลัดกระทรวงยุติธรรมนายปิยสิริวัฒนวรางกูลแถลงผลงานรวม11ปีโดยเฉพาะในปีพุทธศักราช2569ถึงจำนวนประชาชนและจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือตาม4ภารกิจหลักและได้เน้นย้ำช่วงท้ายถึงก้าวต่อไปของกองทุนยุติธรรมที่จะมุ่งพัฒนาการบริการให้สะดวกรวดเร็วขึ้นเร่งพัฒนามาตรฐานระยะเวลาพิจารณาจากเดิมกว่า70วันให้เหลือเพียง18วันพร้อมเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยตอบสนองความต้องการและเป็นที่พึ่งให้ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
1: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงป้องกันโรคกระดูกพรุนขอแนะนำขนาดบรรจุ30เม็ด BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เอเชียนเกม2026วันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ช่อง9กด30ถ่ายทอดสดฟุตบอลหญิงรอบชิงชนะเลิศระหว่างเกาหลีเหนือปะทะญี่ปุ่นยิงสดจากไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่เวลา 17:20 นเป็นต้นไป
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 3,000 มิลลิแอมใช้งานยาวนานได้ต่อเนื่องถึง30นาทีหัวเปลี่ยน3ใบมีดทั้งใบมีดแบบตัดใบมีดโลหะใบมีดวงเดือนใบมีดเข้าถึงทุกซอกบอกลาวัชพืชตามขอบบ้านให้ทุกงานสวนเป็นเรื่องง่ายซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพ
3: ซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมมืออาชีพค่ะวันนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 30,000 มิลลิแอมใช้งานยาวนานต่อเนื่องได้มากถึง30นาทีค่ะ
4: ปรับมุมการตัดได้3ระดับครับทั้งยืดหดด้าม 90-125 ซม
3: และมาพร้อมกับใบมีดถึง3แบบนะคะมีทั้งใบมีดตัดใบมีดโลหะใบมีดดวงเดือนพร้อมใช้งานได้ทุกสถานการณ์ค่ะ
4: ไร้สายสะดวกครับง่ายไม่ต้องงอปลั๊กไม่ต้องใช้น้ำมันทำเองได้ง่ายวันนี้โปรโมชั่นนะครับกับซูเปอร์แม็กครับเครื่องตัดหญ้าไร้สายมืออาชีพ2ล้อใน1เซตประกอบด้วยใบมีดตัด5ชิ้นครับใบมีดโลหะ2ชิ้นใบมีดวงเดือน1ชิ้นนะครับและยังแถมฟรีครับถุงมือนะครับ1คู่แว่นตานิรภัยรวมไปถึงหมวกกันแดดนะครับในมูลค่าเซตนี้นะฮะ 6,650 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรด่วนที่02-114-3330ครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย
5: ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

0: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาน
1: ิวฟาวิทพลัสยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดม

0: ยาดมตาไผ่คู
1: ่1ตุลาคมคุณผู้ชมคะต้องอย่าลืมวันนี้ก่อนออกไปซื้อข้าวซื้อกาแฟมาอัปเดตยืนยันสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus รอบนี้ได้อีก2เดือน 1,000 บาทกดแล้วนะคะตั้งแต่6โมงเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ชมกดกันได้ไหมเพราะว่าเมื่อเช้านี้มีหลายคนพยายามจะกดตั้งแต่6โมงแต่ว่าพบว่ามันหมุนติ้วๆแต่ว่าล่าสุดตอนนี้ถ้าเข้าไปในเป๋าตังค์อะค่ะก็จะเจอเรียบร้อยแล้วไทยช่วยไทย plus แบบนี้เนี่ยเดี๋ยวโอนให้ดูแต่รอบนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างนะคะปกติถ้าไทยคุณผู้ชมจะเห็นโอ0บาทเหลือ0บาทอันนี้คือกดตรงนี้จะเจออันนี้ปึ๊บอันนี้โอ๊ตอ่ะกดให้เรียบร้อยแล้วคือโอ๊ตอ่ะยืนยันรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วก็จะเข้าได้เลยค่ะเงินเข้าแล้ว200บาทแต่ว่ารอบนี้ที่แตกต่างก็คือจะมีแบนเนอร์ของโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐด้วยค่ะใครใช้ก็คลิกเข้าไปได้แต่ถ้าโอ๊ตใช้เนี่ยโอ๊ตกดเข้าไปไม่ได้เพราะว่าไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็นี่เลยก็จะสามารถเข้าได้ก็คือจะยืนยันว่าเข้าได้แล้วแต่ว่าทางล่าสุดทางโฆษกรัฐบาลออกมาบอกว่าหากใครที่ยังเข้าไม่ได้ก็มีคำแนะนำว่าให้อัปเดตเป๋าตังเป็นเวอร์ชันใหม่เพราะว่าเมื่อกี้พี่จะลองไม่ได้
2: ใช่เมื่อกี้ผมลองแล้วเนี่ยหมุนติ้วๆเลยแต่ว่าพอลองไปอัปเดตแอปพลิเคชันปั๊บเข้าได้แล้วครับ
1: เพราะฉะนั้นยังยืนยันได้ภายใน15ตุลาคมนี้ค่ะส่วนร้านค้าหากใครสนใจเพราะว่าหากใครเข้าร่วมเนี่ยมันคึกคักมากจริง
2: ๆ
1: ใครๆก็อยากร่วมยังสามารถกดเข้าร่วมได้ถึง30พฤศจิกายนนี้ค่ะอย่าลืมนะ
2: ครับผมก็ใช้สิทธิ์ของตัวเองนะคุณผู้ชมครับก็รอบนี้อาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าดีกว่าไม่ได้เลย
1: ดีกว่าไม่ได
2: ้2เดือน 1,000 บาทนะครับคุณผู้ชมมาที่1ประเด็นใหญ่ที่ตอนนี้มันลุกลามบานปลายตอนนี้โอ้โหทำให้หลายคนนี่วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของทางการบินไทยเป็นอย่างมากเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะ26 27มันเหมือนกับว่าเป็นวิบากกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วมจริงๆเพราะว่ามันมีกระเป๋าของนักท่องเที่ยวนักเดินทางเนี่ยที่ใช้บริการของสายการบินไทยเนี่ยตกค้างอ่ะคุณผู้ชมครับเต็มพื้นที่สุวรรณภูมิแบบนี้เนี่ยพอเมื่อวานเนี่ยท่านรัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยคุณพิพัฒน์วัชกิจประการเนี่ยท่านลงพื้นที่ไปปรากฏว่าให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนพบว่ากระเป๋าเนี่ยมันตกค้างนะครับหมื่นกว่าใบคุณผู้ชมหมื่นกว่าใบครับโอ้โหแล้วมันมีอีกหนึ่งประเด็นที่หลายฝ่ายเมื่อวานในวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมากเพราะว่าคือทางการบินไทยเขาอ้างว่าไม่มีคนไม่มีเจ้าหน้าที่ออกมาทำงานนอกจากเรื่องของกระเป๋าเนี่ยจะไม่สามารถส่งคืนให้กับทางด้านของนักท่องเที่ยวคนที่ใช้บริการได้แล้วเนี่ยจะปิดคาร์โก้1สัปดาห์ด้วยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมก็คือวันนี้ไปจนถึงวันที่6ตุลาคมเมื่อวานท่านพิพัฒน์วชิกิจประการลงพื้นที่มาบัญชาการปัญหาด้วยตัวเองแล้วก็มีคำตอบให้กับหลายคนที่กำลังตั้งตารอว่าจะเอายังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อวานท่านพิพัฒน์วชิกิจประการท่านก็ลงพื้นที่ไปที่สนามบินสุวรรณภูมิไปบัญชาการในการแก้ไขปัญหาท่านบอกว่าภาพรวมเนี่ยตั้งแต่วันที่26ถึง29กันยายนมีกระเป๋าสัมภาระของผู้เดินทางเนี่ยตกค้างรวมมากกว่า 10,000 ใบนะครับแล้วสามารถเคลียร์ได้จริงๆเนี่ยไอ้ที่น้องโอ๊ตบอก 2,000 เนี่ยจริงๆมันไม่ถึงน
1: ะ
2: มันเป็นตัวเลขกลมๆจริงๆเนี่ยเคลียร์ได้อยู่ที่ประมาณ 1,800 ใบเท่านั้นนะครับตอนนี้เนี่ยเหลืออีกประมาณ 8,000 กว่าใบคือท่านพิพัฒน์จะบอกว่าจะต้องใช้เวลาเคลียร์ให้จบเรื่องนี้เนี่ยภายใน 3-4 วันคือพยายามที่จะช่วยอย่างเต็มที่เนี่ยลองดูภาพคุณผู้ชมฮะมันเต็มพื้นที่เนี่ยสุวรรณภูมิแบบนี้เลยกระเป๋าเดินทางของพี่น้องประชาชนเนี่ยคุณผู้ชมครับแล้วเมื่อวานเนี่ยมันมีภาพลงในโลกโซเชียลนะครับที่ชาวต่างชาติเนี่ยเขาไม่สนหรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือเขาต้องการอยากจะได้กระเป๋าของตัวเองเนี่ยถึงขั้นระเบิดอารมณ์ใส่เจ้าหน้าที่ของการบินไทยคือคนที่น่าสงสารที่สุดก็คือคนที่จะต้องไปรับหน้ากับบรรดานักท่องเที่ยวเนี่ยเรื่องของกระเป๋าเนี่ยถามว่าเนี่ยฉันเดินทางเนี่ยฉันเตรียมจะไปที่นั่นที่นี่เนี่ยทำไมกระเป๋าฉันยังไม่ได้ถึงขั้นทำให้เจ้าหน้าที่ของการบินไทยที่เคาน์เตอร์เนี่ยน้ำตาตกเลยนะครับ
1: ร้องไห้เลย
2: มันจะมีภาพอยู่นะคุณผู้ชมเดี๋ยวถ้ามีภาพเจอแล้วเดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังแต่ว่าเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันว่าตอนนี้เนี่ยท่านพิพัฒน์เนี่ยตั้งเป้าว่าจะต้องเคลียร์ให้เสร็จภายในวันที่1ตุลาคมนี่ภาพนี้ครับคุณผู้ชมฮะเป็นจังหวะที่มีคนเนี่ยมาถ่ายภาพแล้วก็เอาไปลงในโลกโซเชียลเอาไว้ได้คือเป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องคอยแบกรับอารมณ์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคือเขาก็โมโหจริงๆอ่ะคือเดินทางมารอกันบางคนเป็น10ชั่วโมงข้ามวันก็มีกระเป๋าก็ยังไม่ได้ก็เลยถึงขั้นไปต่อว่าด่าทอเจ้าหน้าที่ก็ ครียดนะฮะเข้าใจจริงๆร้องห่มร้องไห้กันเลยทีเดียวคุณพิพัฒน์บอกว่าจะต้องให้แล้วเสร็จเนี่ยอย่างน้อยนะวันนี้เนี่ยต้องแล้วเสร็จแต่ว่าก็เข้าใจได้ว่ามันอาจจะไม่ทันการจริงๆก็ตั้งเป้าว่าวันที่2น่าจะต้องแล้วเสร็จไม่ให้มีกรณีกระเป๋าตกค้างเนี่ยนะคุณผู้ชมครับส่วนกรณีที่มีผู้โดย

0: ู่ระหว่างการเปลี่ยนเครื่องโดยเฉพาะผู้โดยสารที่ไม่สามารถเดินทางต่อได้เนื่องจากยังไม่ได้รับกระเป๋าซึ่งกระทรวงคมนาคมจะร่วมกับการบินไทยพิจารณามาตรการเยียวยาและกรณีที่มีกระเป๋าสูญหายหรือว่าเกิดความเสียหายการบินไทยก็จะมีการรับผิดชอบตามเงื่อนไขหลักประกันที่เกี่ยวข้องก็ยอมรับนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศเพราะฉะนั้นคุณพิพัฒน์บอกว่าหลังจากนี้ไม่ควรจะต้องไปโทษว่ามันเกิดขึ้นจากความผิดของฝ่ายใดแต่ว่ามันเป็นเวลาที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ต้องถามเลยครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับท่านรัฐมนตรีองค์กรใหญ่ขนาดนี้เป็นสายการบินระดับชาติด้วยเป็นสายการบินประจำชาติเนี่ยปัญหาแบบนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรอะไรคือสาเหตุของปัญหาครั้งนี้เพราะว่ามันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวไทยจริงๆชาวต่างชาติหลายคนนะคุณผู้ชมที่วางแผนจะเดินทางมาในตอนนี้ถึงขั้นยกเลิกการเดินทางมาไทยเพราะปัญหาเรื่องนี้แล้วก็มีเดี๋ยวลองไปฟังว่าสาเหตุของปัญหาครั้งนี้เกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นจากอะไรจากปากของท่านรัฐมนตรีคมนาคมนะฮะ
1: ก็คือปัญหาของการบินไทยเพราะการบินไทยรับผิดชอบเยอะนะครับแล้วก็มีไฟบินที่มากที่สุดเพราะถือเป็นสายการบินแห่งชาติของประเทศไทยเพราะฉะนั้นการที่สายการบินอื่นมีไม่ได้เกิดปัญหาหรือมีบ้างแต่ไม่เยอะนั่นหมายความว่าไฟบินเขาน้อยเขาสามารถเคลียร์ได้จัดการได้แต่บังเอิญว่าการบินไทยเนี่ยที่โดนหนักเพราะว่ารับผิดชอบเยอะเมื่อโถมเข้ามาทีเดียวเนี่ยเราปรับตัวไม่ทันและกำลังเสริมเราเสริมเข้ามาแล้วก็ยังไม่พอตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันที่26เป็นต้นมาทางการบินไทยมีขอความช่วยเหลือจากทางกองทัพจากทางรัฐบาลเราก็เติมขึ้นมาให้ด้วยเช่นอย่างวันนี้เนี่ยเราก็เติมทางเจ้าหน้าที่ฐานอากาศมาอีก100นายกับเครื่องจักรอีก12ชุดอันนี้จากทางทออนะฐานอากาศอันนี้ก็คือเราก็จะต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าการบินไทยไม่มีความสามารถแต่เมื่อรับเยอะนะครับเราก็ต้องค่อยๆเคลียร์แต่บางเอิญมาโถมเข้ามาในจังหวะเวลาที่ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นว่าไฟเริ่มดีเลย์ตั้งแต่วันที่26เพราะเจ้าหน้าที่บางส่วนก็ไม่สามารถที่ออกจากบ้านได้ซึ่งนี่คือภัยธรรมชาตินะครับ
0: ไทยมีความรับผิดชอบมากเพราะการบินไทยมีความรับผิดชอบมากมีเที่ยวบินมากที่สุดเป็นสายการบินแห่งชาติส่วนที่สายการบินอื่นๆไม่เกิดปัญหาเพราะเที่ยวบินไม่มากจึงเคลียร์ได้ง่ายกว่าพอปัญหาเข้ามามากก็ปรับไม่ทันนี่คือสาเหตุที่คุณพิพัฒน์บอกว่าการบินไทยเนี่ยปรับตัวไม่ทันเพราะปัญหามันถาโถมเข้ามาเยอะเหลือเกินนี่นะฮะ
2: ที่บอกว่าน่าสงสารที่สุดก็คือเจ้าหน้าที่หน้างานคลิปเมื่อสักครู่นี้จะเห็นชัดเจนเลยว่าระเบิดอารมณ์เดี๋ยวลองให้คุณผู้ชมไปดูว่าโอ้สถานการณ์มันก็ตึงเครียดจริงๆ
0: เดี๋ยวลองให้ดูกันหน่อยนะคือคนที่น่าสงสารแล้วก็น่าเห็นใจที่สุดก็คือเนี่ยแหละฮะอย่างที่บอกไปคือพนักงานที่ต้องรองรับอารมณ์นักท่องเที่ยวนะครับที่มาใช้บริการเพราะต้องยอมรับว่าการสื่อสารเนี่ยจากทางผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บริหารเนี่ยที่จะสื่อสารให้คนที่เข้ามารอกระเป๋าทราบเนี่ยแทบเป็นศูนย์เลยนะครับ
2: โดยเฉพาะวันแรกไปถามนักท่องเที่ยวบอกว่าเขามีแพลนมาเที่ยวไทย5วันอย่างเงี้ยแต่กระเป๋าบางจะมาวันที่7เขาก็โอ้โหแล้วอย่างงี้จะอยู่ทำไมต้องซื้อใหม่ทั้งหมดหรออย่างเงี้ยค่ะที่สุดก็มีการแก้ปัญหาเพราะว่าอย่างที่บอกไปเพราะว่าอย่างคุณชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนหรือดีๆการบินไทยบอกว่าตอนนี้ภาพรวมเรื่องของคนเนี่ยหน้างานที่ดูแลผู้โดยสารกลับมาทำงานได้แล้ว 90% ค่ะส่วนพนักงานฝ่ายปฏิบัติการกลับมาได้ราว 80% ก็ยอมรับว่าแม้วันนี้พนักงานจะกลับมาทำงาน 100% แต่มันยังมีงานค้างมีสัมภาระที่ค้างอยู่จำนวนมากการบินไทยต้องตัดสินใจลดกำลังการผลิตลงเพื่อให้กระเป๋าเคลียร์ออกได้โดยเร็วและบริหารจัดการกำลังการผลิตให้กลับมาสำหรับปัญหาตารางเที่ยวบินปกติการบินไทยมีเที่ยวบินขาออก115เที่ยวบินต่อวันหากรวมเที่ยวบินไปกลับก็230แต่ขอพูดแค่ขาเดียวอันนี้คุณพิพัฒน์บอกโดยในช่วงวันที่2 ที่เริ่มเกิดปัญหาได้ลดจำนวนเที่ยวบินประมาณ28เที่ยวบินส่วนวันที่1ตุลาคมจะกลับมาให้บริการ100เที่ยวบินต่อวันก่อนจะกลับมาเพิ่มเป็น105เที่ยวบินในวันพรุ่งนี้ค่ะ2ตุลาคมคุณชัยเอี่ยมสิริยังบอกว่าตั้งเป้าหมายจะนำจำนวนเที่ยวบินกลับมาอยู่ในระดับปกติให้ได้

0: 115เที่ยวบินต่อวันภายใน7วันนี้ค่ะก็เชื่อว่าจะทำได้ตามเป้าในตอนท้ายทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารการบินไทยยังกล่าวขอโทษผู้โดยสารทุกคนรวมถึงประชาชนค่ะ
1: แต่เราพยายามจะนำ capacity หรือกำลังการผลิตได้กลับมาให้เท่าเดิมให้เร็วที่สุดเพื่ออะไรเพื่อจะเอาผู้โดยสารที่ตกค้างอยู่รวมถึงกระเป๋าที่อยู่ข้างในเนี่ยออกไปเร็วที่สุดนะครับปกติเนี่ยการบินไทยจะมีไฟล์อยู่ประมาณสัก115ไฟล์ต่อวันขาออกนะครับถ้าไปกลับก็230นะวันที่เริ่มมีปัญหาเนี่ยเราวันที่2ที่เริ่มมีปัญหาเนี่ยเราลดลงไปประมาณ28ไฟล์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะลดไป15ก็จะลดน้อยลงนะครับก็เหลือเดิมเป็น115พรุ่งนี้ก็จะบิน100ไฟล์นะครับวันถัดไปวันที่2ตุลาก็จะบิน105ไฟล์ก็จะใกล้กับ capacity ปัจจุบันเข้าไปโดยเราตั้งเป้าหมายว่าต้องกลับเข้าไปเท่าเดิมคือ115เนี่ยให้ได้ภายใน7วันก็ต้องขออภัยกับท่านผู้โดยสารทุกท่านแล้วก็ไม่ใช่แค่ผู้โดยสารอย่างเดียวก็ทำประชาชนชาวไทยด้วยก็ให้ความเป็นห่วงบรรยายนะครับแล้วก็มีข้อเสนอแนะมาเราก็ยินดีที่จะรับฟังแล้วก็นำไปปฏิบัตินะครับนำไปปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับ
2: แต่เมื่อคืนการบินไทยก็ออกมาแจ้งนะครับว่ามีการแจ้งยกเลิกเที่ยวบินบางเส้นทางแล้วก็เปลี่ยนแปลงตารางเที่ยวบินเนี่ยในช่วงระหว่างวันที่1-3ตุลาคมนี้เบ็ดเสร็จรวมทั้งหมดยกเลิกเที่ยวบิน50ไฟล์นะครับแล้วก็เปลี่ยนเวลาเที่ยวบินอีก1ไฟล์เพราะฉะนั้นใครที่ใช้บริการของการบินไทยว่าเที่ยวบินของตัวเองถูกยกเลิกหรือไม่ในช่วงเวลาของ1-3ตุลาคมนี้ก็สามารถเข้าไปเช็คได้ที่เว็บไซต์ของการบินไทยทีนี้อีก1ประเด็นที่เมื่อวานผู้สื่อข่าวเนี่ยตั้งใจจะไปถามคุณพิพัฒน์เลยเรื่องของคาร์โก้ครับเรื่องของคลังสินค้าที่ทางการบินไทยบอกว่าจะต้องมีการปิดเนื่องจากคนมาทำงานเนี่ยจำนวนน้อยเหลือเกินกลัวว่าสินค้าถ้ารับมาเพิ่มเติมเนี่ยมันจะเคลียร์กันไม่ทันก็ได้มีการออกประกาศแบบนี้ครับว่าจะต้องมีการปิดคาร์โก้ของสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยในช่วงระหว่างวันที่1-6ตุลาคมนี้คุณพิพัฒน์บอกว่าหลังจากที่ได้ยินเรื่องนี้ปั๊บเมื่อวานก็ได้มีการประชุมหารือกันแล้วได้ข้อสรุปว่าขอให้การบินไทยอย่าพึ่งหยุดการให้บริการคาร์โก้เพราะมันจะส่งผลกระทบไปวงกว้างเมื่อบอกว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนื่องจากขาดแรงงานเนี่ยเดี๋ยวกระทรวงคมนาคมจะประสานขอกำลังเข้ามาช่วยแล้วก็ได้มีการประสานให้ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยหรือว่าทออทเนี่ยจัดเตรียมพื้นที่ของสุวรรณภูมิเพื่อนำสินค้าเนี่ยในครั้งที่การบินไทยตกหล่นเอามารวมเอาไว้เพื่อเป็นการกันพื้นที่รองรับสินค้าเหล่านี้ชั่วคราวแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่มีการปิดการให้บริการนำเข้าส่งออกสินค้าในคลังการบินไทยแต่ว่าอาจจะมีการชะลอรับสินค้าไปบ้างเพื่อให้สอดคล้องกับขีดจำกัดความสามารถของการบินไทยที่มีอยู่ณเวลานี้เดี๋ยวฟังเสียงคุณพิพัฒน์ประเด็นเรื่องของคาร์โก้กันหน่อยนะครับ
3: คาร์โก้ก็มีการประชุมหารือตั้งแต่เมื่อคืนนี้เช้านี้รอบหนึ่งและขณะนี้ที่ผ่านมาตอน4โมงเย็นรอบหนึ่งเราก็มีการประชุมเรื่องกระเป๋าและต่อเนื่องด้วยของสินค้าที่เข้ามาแล้วก็ส่งออกผ่านสายการบินซึ่งก็ได้มีการหารือก็ขอร้องขอความกรุณาจากทางการบินไทยว่าอย่าหยุดเราจะส่งกำลังเสริมเข้ามาอุปกรณ์เสริมเข้ามาแล้วก็ให้ทาง AOT เนี่ยเคลียร์พื้นที่บางส่วนเพื่อจะเอาสินค้าที่ตกค้างบนรถเนี่ยไปกองไว้นะครับซึ่งก็คงจะต้องมีเต็นท์มีอะไรขึงกันฝนให้เรียบร้อยก็น่าจะไม่มีการปิดการขนส่งสินค้าแต่อาจจะมีการชะลอไปบ้างแต่ก็ไม่มีการปิดเพราะฉะนั้นตรงเรื่องของสินค้าเราก็มีข้อสรุปออกมานะครับแล้วตัวผมเองนะครับแล้วก็ทางการบินไทยทาง AOT แล้วก็ทางกพท.นะครับแล้วก็ทางรัฐมนตรีช่วยก็ขอให้ทางการบินไทยกับทาง AOT เนี่ยช่วยรายงานความคืบหน้าทุกๆ8ชั่วโมง
2: ช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยมันจะเป็นช่วงโกลเด้นวีคของจีนมีข่าวว่าตอนนี้ตามรายงานข่าวนะครับว่านักท่องเที่ยวจีนพอเห็นข่าวนี้ปั๊บยกเลิกแคนเซิลไฟล์ที่จะมาไทยเนี่ย กันไปพอสมควรแล้วต้องเร่งแก้ไขปัญหาจริงๆนะครับขยับเปลี่ยนอารมณ์มาดูเรื่องราวดีๆของทัพนักกีฬาไทยกันหน่อยเมื่อวานนักกีฬาไทยเนี่ยก็สามารถคว้าเหรียญรางวัลเพิ่มมาได้อีกนะครับอีกหลายเหรียญเลยทีเดียวไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณป๊อปภัทรพลวิรัตินะครับรายงานเข้า

0: ครับแล้ววันนี้อาจจะดูแปลกตาสักนิดนะครับเพราะว่าผมอยู่ที่ท่าเรือนาโกย่านะครับในประเทศญี่ปุ่นและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังนะครับก็คือเรือสำราญที่มีชื่อว่าคอสตาเซเรน่าครับเป็นเรือสัญชาติอิตาลีรับหน้าที่เป็นหมู่บ้านนักกีฬาลอยน้ำสำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมเอชเกมครั้งนี้นะครับส่วนผลงานของนักกีฬาไทยเมื่อวานนี้ก็ทำเอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมไปติดตามกันครับ
1: การแข่งขันปีนผารอบชิงชนะเลิศประเภทบัลเดอร์ชายออสซี่อัศวินเอื้ออารีจิตนักปีนผาทีมชาติไทยพยายามอย่างเต็มที่ทั้ง4ด่านทำคะแนนรวมได้ 20.0 คะแนนได้อันดับที่7แล้วเหรียญทองตกเป็นของซาราโตะอันรากุจากเจ้าภาพญี่ปุ่นทำได้ 74.5 คะแนนเหรียญเงินลีโดยุนเกาหลีใต้และเหรียญทองแดงโทโมอะนาราซากิจากญี่ปุ่น
2: ก็คิดว่าที่นี่ยากกว่าเยอะครับเพราะว่ามีแบบว่ากีฬานักกีฬาหลายๆประเทศมากกว่าแล้วก็เขาทำให้มันยากขึ้นด้วยก็คิดว่าต้องพยายามซ้อมให้หนักขึ้นมากกว่านี้แล้วก็พยายามอ่านดูเทคนิคขึ้น
1: วอลเลย์บอลชายหาดประเภทหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศไบรท์ธาราวดีนาราพรพัฒน์กับเบสวรพีรัชยากรก้องพบสรุตาวดีคู่นักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะพอนส์เบอร์นาเดตกับโรดิน่าเชอร์รี่แอนจากฟิลิปปินส์2ต่อ1เซต21ต่อ17 12ต่อ21และ15ต่อ13ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอีกคู่จากฟิลิปปินส์ด้านประเภทชายรอบก่อนรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพจันทร์กับปรวิทย์ตาวะโตคู่นักวอลเลย์บอลหนุ่มไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโบกาตูเซอร์เกกับกูรินคีริวจากคาซัคสถาน2ต่อ0เซต21ต่อ19และ21ต่อ13ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับซัมบ้าเซริฟกับจังโกอาเมดจากกาตาด้านการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ที่เวลโลโดมอิซูเมืองชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นรายการสปรินต์บุคคลชายมีนักปั่นไทยลงชิงชัยทั้งหมด2คนประกอบไปด้วยทีเจจายอังคสุธาสาวิทและแมวนรเศษธาดาบุญมาการแข่งขันรอบคัดเลือกไทม์ทริอัลจายทำเวลาเป็นอันดับที่5ในรอบแรกที่แข่งขันในระบบแพ้คัดออกซึ่งจายต้องเจอกับเจช็อกโอจากเกาหลีใต้และผลปรากฏว่าจายเป็นฝ่ายชนะเข้าสู่รอบที่2พบกับฉือเฟิงคังจากไชนีสไทเปและจายก็ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นฝ่ายเอาชนะได้สำเร็จผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายโดยจายจะเข้าไปพบกับฮานซีนักปั่นจากจีนในวันนี้หลังจบการแข่งขันจายเปิดเผยว่าตนรู้สึกดีใจที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จนับเป็นครั้งแรกที่ตนผ่านเข้ารอบในรายการสปรินต์กีฬาเอเชียนเกมสำหรับคู่แข่งจากประเทศจีนที่เจอกันในรอบก่อนรองชนะเลิศตนมั่นใจว่าสู้ได้แน่นอนและพยายามจะคว้าเหรียญรางวัลไปฝากคนไทยให้ได้
3: สวัสดีครับวันนี้ดีใจครับอันแรกไปวันที่2 for sprintมีแรงครับไอ้ทิ้งได้สู้ได้ครับเต็มที่ชัวร
1: ์ด้านนายพิมลศิวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงโอกาสการคว้าเหรียญรางวัลของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมที่วางเป้าเอาไว้ถึง14เหรียญทองและตอนนี้ทัพไทยทำไปได้แล้ว12เหรียญทองและการชิงชัยยังเหลืออีก4วันสุดท้ายนายพิมลเชื่อว่ายังมีเหรียญทองให้ลุ้นอีกหลายชนิดกีฬาโดยเฉพาะเซปักตะก้อเทควันโดยูยิสุและมวยสากลรวมถึงรายการอื่นๆที่มองว่าทัพนักกีฬาไทยสามารถจะไปถึงเป้าหมายได้
4: ทางตะกร้อก็ยังมีอีกเหรียญหนึ่งให้ลุ้นนะครับแล้วจากนั้นก็เทควันโดก็ยังมีให้ลุ้นนะครับจูดิสูก็ยังมีให้ลุ้นมวยก็ยังมีให้ลุ้นนะครับยังมีอีกหลายเหรียญ นะครับที่เราสามารถจะไปถึงเป้าได้ครับ
1: ส่วนกรณีการช่วยเหลือนักกีฬาที่ประสบภัยน้ำท่วมจะมีการหารือกันอย่างแน่นอนเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือนักกีฬาต่อไปสรุปเหรียญรางวัลในเวลานี้จีนยังนำเป็นอันดับ1มี150เหรียญทอง66เหรียญเงิน58เหรียญทองแดงญี่ปุ่นตามมาเป็นอันดับ2ที่48เหรียญทองเกาหลีใต้อยู่อันดับ3มี24เหรียญทองและไทยอยู่อันดับที่5มี12เหรียญทอง10เหรียญเงินโดยเมื่อวานนี้ได้เหรียญเงินเพิ่มมาอีก1เหรียญจากอัชราพรดวงละว่าในกีฬาเรือแคนูสลาลอมส่วนเหรียญทองแดงมี12เหรียญ
0: มาลุ้นและตามเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นกันต่อนะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายชนิดกีฬาที่ยังเป็นกีฬาความหวังอาจจะ

0: สามารถคว้าเหรียญทองเพิ่มให้กับทัพนักกีฬาไทยได้ครับ
1: ขอบคุณคุณป๊อปด้วยนะคะ
2: ไปอยู่ไม่กี่วันผอมลงเยอะเลยนะ
1: ทำงานหนักค่ะคุณผู้ชมสำหรับพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการรายย่อยนะคะที่กำลังมองหาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการประกอบอาชีพนี่เลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้ธนาคารออมสินมีอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบค่ะออกแบบมาเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้นโดยนำข้อมูลยอดขายและประวัติการรับชำระเงินจริงผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสินเชื่อช่วยลดข้อจำกัดด้านเอกสารเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการขอสินเชื่อโดยสินเชื่อนี้ค่ะให้วงเงินสูงสุดถึง 50,000 บาทต่อรายหรือไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยย้อนหลังน้อยกว่า3เดือนมีอัตราดอกเบี้ยต่ำและไม่ต้องใช้หลักประกันค่ะเหมาะสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อนำไปซื้อวัตถุดิบเติมสินค้าหรือว่าไปใช้จ่ายตามรอบการค้าอีกหนึ่งจุดเด่นค่ะคือเป็นวงเงินหมุนเวียนระยะสั้นเมื่อชำระคืนแล้ววงเงินสามารถกลับมาใช้ได้อีกโดยไม่ต้องขอสินเชื่อใหม่และสำหรับผู้ที่มีประวัติการชำระหนี้ดีต่อเนื่องอย่างน้อย6เดือนค่ะคุณยังมีโอกาสได้รับการพิจารณาขยายวงเงินเพิ่มตามหลักเกณฑ์ของธนาคารอีกด้วยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ค่ะผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสินและลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถกดรับสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงได้ตั้งแต่1ตุลาคม2569นี้เป็นต้นไปกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวค่ะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Call Center โทร1115ค่ะ
2: คุณผู้ชมพาไปดูเรื่องราวของก๊าซธรรมชาติที่ถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของพลังงานไทยกันหน่อยนะครับหลังจากที่ทราบกันดีว่าก๊าซธรรมชาติเนี่ยจากอ่าวไทยเป็นก๊าซเปียกหรือว่าเวทก๊าซที่อุดมไปด้วยก๊าซมูลค่าสูงประกอบไปด้วยไฮโดรคาร์บอนที่สามารถนำไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกกว่า 10-25 เท่าจริงๆมันมีประโยชน์มากกว่าที่หลายคนคิดนะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะมองว่าอาจจะทำมาเพื่อเผาเพื่อผลิตไฟฟ้าอย่างเดียวหรือไม่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ก๊าซเปียกหรือว่าเวสก๊าซเนี่ยหรือว่าก๊าซธรรมชาติเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้อีกหลายอย่างเลยยกตัวอย่างง่ายๆหากเราไปตลาดครับเราเห็นถุงหูหิ้วถุงข้าวแกงถุงข้าวสารมากมายรวมไปทั้งถุงพลาสติกห่อผลไม้ที่ใช้ในการเกษตรป้องกันแมลงรวมถึงเสื้อผ้าที่เราสวมใส่หากมันไม่ใช่เส้นใยธรรมชาติเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลล้วนมาจากปิโตรเคมีทั้งนั้นนะครับไม่เว้นแม้แต่อุปกรณ์ทางการแพทย์และก็สาธารณสุขปัจจุบันกว่า 80% นะครับทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามาทำมาจากพลาสติกและก็เคมีพันเกรดพิเศษทั้งนั้นชิ้นส่วนรถยนต์ก็ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์โครงตู้เย็นแผงวงจรเคสอุปกรณ์ไอทีก็มาจากปิโตรเคมีนะครับแล้วที่น่าจับตามองก็คือคุณค่าของก๊าซเปียกจากอ่าวไทยไม่ได้หยุดอยู่แค่การผลิตสิ่งของในยุคเดิมๆแต่ว่าคุณสมบัติเฉพาะตัวอันยอดเยี่ยมของตัวเนื้อก๊าซนี้นะครับกำลังเป็นสารตั้งต้นที่ช่วยนะครับให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทยกำลังปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อก้าวเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือว่าซัพพลายเชนของเทคโนโลยี AI และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลปรับเปลี่ยนจากการผลิตพลาสติกทั่วไปหรือว่าคอมโมดิตี้พลาสติกมาเป็นเคมีพันและพอลิเมอร์ชนิดพิเศษนะครับหรือว่าสเปเชียลตี้เคมีคอลรองรับการขยายตัวของ Data Center และอุตสาหกรรมชิปในภูมิภาคนะครับ
1: นี่คือความสำคัญของคุณค่าของก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยค่ะในฐานะวัตถุดิบตั้งต้นล้ำค่าของธุรกิจปิโตรเคมีที่จำเป็นต้องใช้ก๊าซจากอ่าวไทยมาเป็นวัตถุดิบซึ่งเป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากหน้าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยยุคโชติช่วงชัชวาลที่เริ่มต้นจากการค้นพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยสู่การเปิดท่อส่งก๊าซเส้นแรกปี2524และเข้าสู่โรงแยกก๊าซธรรมชาติและส่งต่อให้กลุ่มปิโตรเคมีตั้งแต่ปี2528จุดกระแสการพัฒนา Eastern Seaboard ก่อนจะมาเป็น EEC จากวันนั้นจนถึงวันนี้พิสูจน์แล้วว่าการนำก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยเข้าสู่โรงแยกก๊าซและส่งต่อให้กลุ่มปิโตรเคมีแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรนี้เป็นกลยุทธ์ที่สร้างความมั่งคั่งให้ประเทศช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนอีกทั้งยังลดภาระการนำเข้าวัตถุดิบปิโตรเคมีในยามที่ซัพพลายโลกกำลังเผชิญวิกฤตค่ะ ช่วงนี้หมดเวลาของก้าวข่าวเช้าแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะคะอัปเดตกระแสโลกกันต่อกับนายเวิร์สนิวค่ะจะพาไปดูเหตุระทึกกลางอากาศเมื่อนักบินผู้ช่วยบุกเข้ามาแทงนักบินหวังที่จะให้เครื่องบินตกค่ะโหมีเหตุการณ์นี้น่ากลัวมากติดตามกันได้ในนายเวิร์สนิวนะคะแต่ว่าก้าวข่าวเช้าของเราวันนี้จะขอลากันไปด้วยแรงงานฮิวแมนนอยด์ที่บริษัทที่ซานฟรานซิสโกค่ะเขาเปิดตัวหุ่นยนต์ที่สามารถทำความสะอาดบ้านได้อย่างคล่องแคล่วและที่สำคัญเขาบอกว่าสะอาดกว่าพี่ทำแน่นอนมันเนี๊ยบกริบเลยเนี๊ยบแบบไหนเดี๋ยวตามดูจากภาพท้ายข่าวนะคะเจอกันใหม่กับ9ข่าวเช้าวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ถ้าคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมจากวัตถุดิบธรรมชาติแม่อีทขอแนะนำน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเครื่องหมายการค้าสุภาพโอสถค่ะอยู่คู่คนไทยมากว่า70ปีแล้วนะคะตัวแม่อีทนั้นรับประทานเองก็เลยอยากมาบอกต่อค่ะเพิ่มการใส่ใจตัวเองด้วยน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเหมือนแม่อีทกันเยอะๆนะคะโปรโมชั่นวันนี้ซื้อน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าว1กระปุกใหญ่250แคปซูลมูลค่า 2,290 บาทแถมฟรีไปเลยค่ะอีก2ซองรวมทั้งหมดอีก12แคปซูลมูลค่า118บาทเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะเรายังแถมรังนกเบลไปอีก4ขวดทันทีมูลค่า220บาทจากราคาปกติ 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือเพียง 1,190 บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศไปเลยค่ะสนใจสั่งซื้อเลยนะคะ02-114-3330หรือว่าแอด LINE Shop Mania
2: สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะมาแล้วนะคะกับ Shop Mania ค่ะคุณผู้ชมในช่วงของเทศกาลวันแม่แบบนี้นะคะจะดีสักแค่ไหนถ้าหากว่าลูกๆอย่างเราค่ะมีของขวัญชิ้นพิเศษส่งให้กับคุณแม่นะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยจะมีโปรโมชั่นเฉพาะวันแม่เท่านั้นนะคะกับน้ำมันงาดำรำข้าวค่ะจากสุภาพโอสถนั่นเองและแน่นอนว่าสำหรับวันนี้ค่ะเราอยู่กับแม่อีทแล้วก็คุณปอค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้แม่อีทมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะวันแม่เอาใจทั้งแม่เอาใจทั้งคุณลูกเลยมาฝากเราด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะยินดีค่ะวันนี้โปรนี้แม่ปลื้มแน่นอนค่ะโปรแม่อีทวันแม่วันนี้น้ำมันงาดำรำข้าว1กระปุกใหญ
2: ่
1: แถมฟรีให้อีกขนาดพกพาไป2ซองและยังไม่พอนะคะแถมรังนกนี่รังนกพี่หนุ่มกัญชัยให้อีก4ขวดรังนกเบล4ขวดเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะจากปกติราคา 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือ 1,190 บาทเท่านั้นเองโทรเลยนะคะ02-114-3330 ค่ะ
2: แต่ว่าแม่อีทค่ะต้องบอกว่าจากในทีวีคือคุณแม่สวยมากแล้วก็ดูแข็งแรงมากแต่พอได้มาเจอตัวจริงคุณผู้ชมคือแม่อีด้าทั้งสวยทั้งแข็งแรงกระฉับกระเฉงมากอยากให้แม่อีบอกเล่าเคล็ดลับดีๆค่ะให้กับคุณแม่แม่คุณพ่อพ่อที่รับชมเราหน่อยค่ะ
1: ยินดีค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยปกติแล้วแม่อีเป็นคนดูแลสุขภาพอย่างดีมาตลอดแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นความเสื่อมมาเยือนเป็นของธรรมดาค่ะแต่ถ้าหากว่าเรานั้นใส่ใจตัวเราเองเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะมันลายหายไปไม่เกิดเลยอย่างที่แม่อีทเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านี้แม่อีทมีปัญหาแน่นอนค่ะลุกก็โอยนั่งก็โอยเจ็บปวดตึงคอบ่าไหล่ที่เขาเรียกตัวตึงอะค่ะแต่แม่อีทก็ต้องเริ่มหาตัวช่วยก็ได้น้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่แหละค่ะโชคดีที่แม่อีทเดินมาถูกทางและเลือกถูก5ปีกินมาตลอดไม่เคยหยุดเลยแม้แต่คืนเดียว
2: นี่คือเคล็ดลับดีๆของแม่อีทเองแต่ว่าคุณปอ
3: ค
2: ่ะอยากทราบเรื่องของคุณประโยชน์ค่ะของทั้งน้ำมันงาดำแล้วก็น้ำมันรำข้าวด้วยค่ะ
3: น้ำมันงาดำรำข้าวสูตรของสุภาพโอสถนะครับเป็นสูตรที่เรามีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรและมีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างอันนี้คือหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวน้ำมันงาดำรำข้าวนะครับเพราะว่าการใช้ปกติของคนที่แข็งแรงนะครับเขาจะทานข้าวกล้องอยู่แล้วทานงาดำอยู่แล้วแล้วก็เลยสกัดเย็นนะครับจะได้คุณค่าของสารอาหารอย่างเต็มที่เพราะว่าเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนาบำบัดนะซึ่งงาดำรำข้าวที่เราสกัดมานะครับน้ำมันงาดำของเรามีสารเซซามินเซซามอลสูงถึง 150% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของน้ำมันงาดำในประเทศไทยนะครับซึ่งผ่านกรรมวิธีสกัดเย็นแล้วก็น้ำมันรำข้าวของเรามีสารแกมมาออริจินอลสูงถึง 20,000 ppm เพราะฉะนั้นตัวนี้แหละครับเราใช้การคัดสารสกัดจากธรรมชาติมาเพื่อให้ดูแลทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุอาจจะวัยกลางคนเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วออฟฟิศซินโดรมบางคนมีอาชีพขับมอเตอร์ไซค์นะครับบางคนเนี่ยเป็นชาวสวนเกษตรกรก็สามารถใช้คุณประโยชน์ของน้ำมันงาดำและน้ำมันรำข้าวมาเสริมได
2: ้แม่อีทค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับโปรโมชั่นพิเศษที่วันนี้ต้องบอกว่าพิเศษมาก
1: ๆน้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่1กระปุกใหญ่แถมฟรีไปอีกขนาดพกพาอีก2ซองนะคะและยังไม่พอแถมรังนกพี่หนุ่มกัญชัยรังนกเบลให้อีก4ขวดโทรเลยค่ะ02-114-3330 02-114-3330

0: อากาศฟลายดูไบบินไปอิสราเอลนักบินผู้ช่วยแท่งกัปตันหวังดิ่งเครื่องตกแต่ถูกสกัดลงจอดฉุกเฉินที่ซาอุกว่า170ชีวิตรอดยกลำโตโยต้าระงับการผลิตชั่วคราว4โรงงานในไทยหลังน้ำท่วมกระทบส่งชิ้นส่วนการผลิตด้วยข่าวกรองเกาหลีใต้ระบุผู้นำเกาหลีเหนือหนัก140กิโลกรัมอ้วนเกินเกณฑ์เสี่ยงโรคร้ายติดตามได้ใน Nine World News
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Nine World News กับดิฉันวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะเกิดเหตุระทึกขวัญขึ้นนะฮะกลางอากาศค่ะชีวิตของทั้งผู้โดยสารและลูกเรือมากเกือบ180คนค่ะถูกแขวนอยู่ระหว่างความเป็นกับความตายนะคะเมื่อนักบินผู้ช่วยบนเครื่องบินของสายการบิน Fly Dubai ค่ะก่อเหตุจ้วงแทงนักบินซึ่งก็คือกัปตันนั่นเองนะฮะพยายามที่จะบังคับให้เครื่องเนี่ยดิ่งพระสุธาแต่ว่าโชคดีค่ะที่นักบินหรือว่ากัปตันมือ1นั้นยังมีสติสัมปชัญญะดีนะคะปลดประตูแล้วก็ให้ผู้โดยสารเนี่ยค่ะได้เข้าไปช่วยเหลือนะคะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดในระหว่างที่เกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายขึ้นค่ะกับเครื่องบินของสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบิน FZ1073 นะคะซึ่งบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือรวมๆเกือบ180คนในจำนวนนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นชาวอิสราเอลแทบจะยกลำค่ะเครื่องบินลำนี้นะคะเดินทางมุ่งหน้าจากดูไบจะไปที่เทลอาวิฟประเทศอิสราเอลค่ะแต่ว่ามาเกิดเหตุขึ้นนะคะเมื่อนักบินผู้ช่วยจู่ๆแล้วก็เอามีดเนี่ยค่ะมาจ้วงแทงกัปตันนะคะในระหว่างที่กำลังเกิดเหตุฉุกละหุกแล้วก็อลหม่านกันอยู่นั้นผู้โดยสารที่อยู่ด้านนอกนะฮะก็ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายอยู่ในบริเวณคอกพิทค่ะแต่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือหรือว่าเข้าไปดูเหตุการณ์ได้ท้ายที่สุดแล้วนักบินนะคะหรือกัปตันเนี่ยค่ะซึ่งร่างชุ่มไปด้วยเลือดนะคะก็สามารถที่จะเปิดสลักของประตูห้องนักบินได้และนั่นจึงเป็นโอกาสค่ะที่ทำให้ผู้โดยสารนะคะที่อยู่บริเวณตอนหน้าของเครื่องเนี่ยสามารถเข้าไปช่วยควบคุมสถานการณ์ได้และก็มีรายงานข่าวด้วยเช่นกันนะคะว่ามีคนสัญชาติอังกฤษและก็ชาวยุโรปอีกหนึ่งคนค่ะที่ทำหน้าที่เป็นนักบินจำเป็นนะคะสามารถประคองเอาเครื่องบินเนี่ยลงจอดที่ซาอุดิอาระเบียได้ค่ะซึ่งเป็นเส้นทางที่อยู่ระหว่างทางที่จะไปนครเทลอาวิฟของอิสราเอลนะคะจากตามการให้ปากคำของพยานที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็อยู่บนเครื่องลำนั้นบอกว่าในระหว่างที่กำลังเกิดเหตุอยู่เนี่ยค่ะเครื่องลดระดับลงอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็มีข้อมูลที่ยืนยันได้ชัดเจนค่ะว่าเครื่องเนี่ยดิ่งลงมาในระดับความสูงนะคะจาก 32,000 ฟุตค่ะมาอยู่ที่ราวๆ 12,000 ฟุตนะคะก็ภายในเวลาไม่ถึง2นาทีในขณะเดียวกันเครื่องนี่ก็หมุนคว้างเลยทีเดียวนะคะจากการสอบปากคำนะคะผู้ที่อยู่ในเครื่องดังกล่าวค่ะก็บอกว่าเต็มไปด้วยความตกอกตกใจอกสั่นขวัญแขวนนะคะแต่ว่าโชคดีที่มีผู้โดยสารเนี่ยค่ะเข้าไปช่วยระงับเหตุการณ์ไว้ได้ทันนะคะแล้วก็คนนี้ก็เป็นคนที่ถ่ายคลิปภายในเครื่องเอาไว้นะคะในที่สุดแล้วเนี่ยค่ะนักบินนะคะตอนแรกเนี่ยก็เมื่อเกิดเหตุต้องส่งสัญญาณนะคะขอความช่วยเหลือแล้วก็ส่งสัญญาณเตือนภัยถึง3ครั้งค่ะรวมไปถึงการส่งรหัส7500นะคะเพื่อแจ้ง

เหตุจี้เครื่องบินนะคะส่งผลให้กองทัพอิสราเอลเนี่ยค่ะต้องส่งเครื่องบินรบขึ้นไปประกบในตอนแรกเพราะกังวลเรื่องความมั่นคงปลอดภัยหลังจากนั้นแล้วนะคะเมื่อสามารถที่จะนำเครื่องประคับประคองลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติในซาอุดิอาระเบียได้นะคะก็ทางการของซาอุดิอาระเบียค่ะก็รีบลำเลียงนะคะกัปตันซึ่งถูกจ้วงแทงนะคะไปยังโรงพยาบาลโดยทันทีค่ะส่วนตัวนักบินผู้ช่วยผู้ก่อเหตุนะคะซึ่งเป็นชาวโอมานเนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการถูกจับกุมนะคะควบคุมตัวแล้วก็สอบปากคำโดยทางการซาอุดิอาระเบียค่ะส่วนตัวผู้โดยสารซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวอิสราเอลตัวเลขนะคะซึ่งว่ากันว่าเป็นชาวอิสราเอลมากถึง169คนบนลำนี้ค่ะก็ได้รับความช่วยเหลือนะคะจากทางการซาอุดิอาระเบียแล้วก็ได้รับการประสานต่อไปยังอิสราเอลคือ2ประเทศนี้เป็นประเทศที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันดังนั้นแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงทำให้นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลค่ะต้องกล่าวขอขอบคุณทางการซาอุดิอาระเบียนะคะที่ให้การช่วยเหลือแล้วก็ดูแลผู้โดยสารอย่างอบอุ่นนะคะแล้วก็สามารถส่งกลับประเทศได้อย่างปลอดภัยในระหว่างที่เดินทางต่อจากซาอุดิอาระเบียไปยังเทลอาวีฟนะฮะโดยเครื่องบินเนี่ยค่ะเนทันยาฮูนะคะก็ได้พบกับผู้ที่อยู่บนเครื่องบินลำนั้นด้วยนะคะและเนทันยาฮูก็ได้พบพูดคุยค่ะพร้อมทั้งยกย่องให้เป็นฮีโร่นะคะซึ่งเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ช่วยระงับเหตุการณ์เอาไว้เพราะไม่อย่างนั้นแล้วเครื่องบินลำนี้จะต้องหม่งโลกแน่ๆแล้วก็เนทันยาฮูก็ประกาศไว้ด้วยนะคะว่าถ้าเครื่องบินลำนี้ตกเขาจะเอาคืนอย่างแน่นอนแล้วก็อย่างสาสมเอาคืนนี่คือเอาคืนโอมานนั่นเองเพราะว่านักบินผู้ช่วยเนี่ยเป็นชาวโอมานค่ะด้านกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลนะฮะก็เปิดเผยว่านี่มันเป็นการทำสงครามจีฮัดนะฮะแล้วก็เป็นการก่อการร้ายสอดคล้องกันกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะที่กล่าวนอกจากจะยกย่องวีรบุรุษนะฮะบนเครื่องลำนี้ไม่ว่าจะเป็นกัปตันนะฮะหรือว่าผู้ที่ช่วยระงับเหตุโดนัลด์ทรัมป์ยังได้พูดไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภาพที่เห็นอยู่บนจอตอนนี้นะคะก็คือตัวกัปตันค่ะคุณผู้ชมคะที่เป็นชาวอินเดียนะคะทางการอินเดียก็กล่าวยกย่องชื่นชมเขาเช่นกันเพราะว่าถ้าหากเขาไม่ตั้งสติแล้วก็แกะสลักประตูห้องคอกพิทหรือว่าห้องนักบินแน่นอนว่าไม่มีใครสามารถที่จะเข้าไปในนั้นได้เมื่อเขาถูกแทงเครื่องลำนี้จะต้องดิ่งและก็หม่งโลกอย่างแน่นอนนะคะในที่สุดแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ผ่านไปได้อย่างปลอดภัยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะทางการของซาอุดิอาระเบียค่ะก็ยังคงสอบปากคำตัวนักบินผู้ช่วยซึ่งเป็นชาวโอมานอยู่นักบินผู้ช่วยคนนี้เนี่ยเข้ามาทำงานกับสายการบินฟลายดูไบได้ไม่ถึง1ปีนะคะซึ่งเป็นไปได้อย่างมากตามที่รัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลระบุว่าน่าจะเป็นการก่อการร้ายประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก็บอกเช่นกันนะคะว่านี่มันเป็นการกระทําที่อาจจะเป็นการก่อการร้ายก็เป็นได้โดนัลด์ทรัมป์บอกว่า perhaps a terrorist นะฮะนอกจากนี้แล้วค่ะก็ยังมีรายงานด้วยเช่นกันนะคะว่าตอนนี้ทั้งทางการอิสราเอลทางการอินเดียต่างก็ยกย่องผู้ที่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ระงับเหตุจนทำให้ผู้โดยสารทั้งหมดสามารถกลับคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัวได้อย่างปลอดภัยค่ะจากเหตุการณ์ระทึกขวัญ นะคะที่เกิดขึ้นบนอากาศแล้วนะคะเราจะพากันไปดูเหตุการณ์น้ำท่วมที่รัฐแอริโซนาของสหรัฐกันบ้างค่ะเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันและก็มีรถคันนึงค่ะพลิกคว่ำท่ามกลางสายน้ำรถเนี่ยจมน้ำไปเกือบทั้งคันเลยทีเดียวนะคะแต่ปาฏิหาริย์มากคนขับได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยด้วยเฮลิคอปเตอร์ของหน่วยกู้ภัยไปดูภาพความช่วยเหลือกันค่ะนี่เป็นภาพเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นที่รัฐแอริโซนาค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยนะคะพยายามที่จะหย่อนตัวลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยคนนึงค่ะหลังจากที่รถปิกอัพของเขาเสียหลักพลิกตะแคงแล้วก็ติดอยู่ท่ามกลางน้ำที่เกิดท่วมฉับพลันใกล้กับเมืองโทโนพารัฐแอริโซนาค่ะท่ามกลางพายุฝนระลอกสุดท้ายก่อนที่จะสิ้นฤดูมรสุมในพื้นที่คนขับรถปิกอัพนั่นต้องปีนขึ้นไปเกาะอยู่บริเวณด้านข้างของตัวรถนะคะที่กำลังจะจมน้ำไปทั้งลำค่ะท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวอยู่ห่างจากตลิ่งประมาณ30ฟุตนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่หย่อนตัวลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ได้แล้วก็เอาสายสลิงเนี่ยค่ะเกี่ยวตัวเข้ากับชายคนนี้แล้วก็ช่วยดึงตัวขึ้นสู่ชายฝั่งได้อย่างปลอดภัยภายในเวลาไม่ถึง5นาทีค่ะนี่ก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่นะคะต้องออกมาประกาศเตือนบรรดาผู้ขับขี่ในประเทศแล้วก็ในรัฐแอริโซนาค่ะว่าถ้าเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันแบบนี้อย่าพยายามขับรถฝ่าสายน้ำนะคะที่มีน้ำท่วมอย่างเชี่ยวกรากเด็ดขาดเพราะว่าสภาพอากาศและน้ำท่วมฉับพลันนั้นมันสามารถเปลี่ยน
ไปได้อย่างเร็วมากเลยทีเดียวค่ะ

ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดในประเทศไทยนะคะล่าสุดก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตของชาวบ้านเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อโรงงานผลิตรถยนต์ของค่ายโตโยต้าด้วยซึ่งล่าสุดค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะคะว่าโตโยต้าในประเทศไทยต้องสั่งปิดโรงงานมากถึง4แห่งเนื่องจากว่ากระแสน้ำท่วมทำให้การขนส่งอุปกรณ์อะไหล่รถยนต์ต่างๆไม่สามารถไปถึงตัวโรงงานได้ค่ะมีการรายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะว่าเหตุน้ำท่วมในส่งผลกระทบต่อการจัดส่งชิ้นส่วนของโตโยต้าจากซัพพลายเออร์ที่ไม่สามารถฝากกระแสน้ำจากพื้นที่น้ำท่วมก็ไปยังโรงงานได้ก็เลยทำให้ต้องสั่งหยุดงานโรงงาน3แห่งแล้วก็โรงงานของบริษัทร่วมทุนโตโยต้าออโต้เวิร์คอีก1แห่งค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นอย่าง Honda ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันค่ะส่วนสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายการบินไทยนั้นสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะคะว่าตอนนี้การบินไทยประกาศระงับให้การบริการขนส่งสินค้าทั้งขาเข้าและขาออกชั่วคราวจนถึงวันที่6ตุลาคมแต่ก็ยังคงมีความโกลาหลเกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือเรื่องกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารที่ตกค้างจำนวนมากและก็มีเที่ยวบินนะคะที่ต้องถูกยกเลิกมากกว่า330เที่ยวบินอย่างไรก็ตามค่ะรอยเตอร์ได้รายงานอ้างคำเปิดเผยของผู้บริหารการบินไทยค่ะบอกว่าตอนนี้พนักงานของการบินไทยเริ่มทยอยกลับมาทำงานได้แล้วประมาณ 80% ถึง 90% และก็ตั้งเป้าว่าจะกลับมาทำการบินตามตารางปกติได้ราวๆ115เที่ยวบินต่อวันภายในอีก7วันข้างหน้าค่ะจากการประเมินเบื้องต้นนะคะพบว่ามีภาคธุรกิจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้แล้วมากกว่า 1,200 แห่งใน40จังหวัดค่ะซึ่งรวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรม52แห่งแล้วก็กลุ่มธุรกิจ SME อีกมากกว่า 1,160 รายค่ะขณะที่กรุงเทพมหานครก็ประกาศให้ทุกเขตเป็นเขตภัยพิบัติค่ะรอยเตอร์ยังรายงานด้วยนะคะว่าทางการไทยคาดการโดยเฉพาะกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคาดการว่าจะมีฝนตกหนักซ้ำอีกระลอกในวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะประเทศไทยเราค่ะจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของธนาคารโลกและ IMF กองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะซึ่งทางการไทยก็ยังคงเชื่อมั่นนะคะว่างานนี้จะเดินหน้าไปได้แต่อย่างไรก็ตามก็ได้เตรียมแผนการไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นการฉุกเฉินแล้วค่ะจากสถานการณ์น้ำท่วมในไทยนะคะเราจะไปกันต่อค่ะที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะมีรายงานค่ะว่าบรรดานักเรียนชั้นมัธยมนะฮะในเมืองใหญ่ๆรวมทั้งปารีสด้วยค่ะพากันก่อวอร์ดชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูประบบการศึกษาปฏิรูปโรงเรียนไปดูภาพการประท้วงกันนะคะของเด็กๆม.ปลายที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งดุเดือดไม่เบาเลยทีเดียวค่ะบรรดานักเรียนนะคะออกมาเรียกร้องค่ะให้ทางการปฏิรูปการศึกษาโดยด่วนนะฮะโดยรวมไปถึงเรียกร้องของงบประมาณสนับสนุนด้านการศึกษาเพิ่มเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยอยู่ในสภาพทรุดโทรมเหลือเกินทั้งหนูทั้งแมลงสาบเนี่ยวิ่งกันให้ขวักไขว่ไปหมดเลยนอกจากนี้แล้วห้องเรียนก็ไม่ตอบโจทย์กับสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างรุนแรงเวลาร้อนก็ร้อนจัดเวลาหนาวนะคะถึงจุดเยือกแข็งห้องก็ไม่อำนวยนะคะต่อการเรียนสักเท่าไหร่นอกจากนี้แล้วห้องเรียนยังมีนักเรียนเรียนกันอย่างแออัดค่ะครูก็น้อยการประท้วงส่งผลให้โรงเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศฝรั่งเศสได้รับผลกระทบมากกว่า400โรงค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นปารีสริยงริวนองและแรนซ์นะคะการประท้วงในตอนแรกนั้นเริ่มบานปลายกลายเป็นการจลาจลค่ะเพราะว่านักเรียนเนี่ยพากันเผาถังขยะทำลายรถยนต์เพื่อใช้เป็นสิ่งกีดขวางผู้ประท้วงบางคนนะคะพากันปาสิ่งของแล้วก็สารเคมีเข้าใส่เจ้าหน้าที่ทำให้ตำรวจปราบจลาจลต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดในการควบคุมการชุมนุมด้วยการใช้กระบองและแก๊สน้ำตาเพื่อควบคุมสถานการณ์แล้วก็ควบคุมตัวนักเรียนนะคะทั่วประเทศอย่างน้อยๆที่ก่อเหตุประท้วง440คนค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมๆกันกับที่มีการนัดหยุดงานประท้วงของข้าราชการในภาครัฐวงกว้างนอกจากนี้แล้วก็เกิดขึ้นในช่วงเดียวกันกับที่รัฐบาลฝรั่งเศสกำลังเตรียมที่จะเปิดเผยร่างงบประมาณประจำปี2570ซึ่งคาดว่าจะมีการปรับลดรายจ่ายภาครัฐลงเพื่อลดแรงกดดันทางการคลังค่ะส่วนประเทศอิรักค่ะคุณผู้ชมคะมีการเฉลิมฉลองกันใหญ่โตเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยผู้นำระดับสูงของประเทศนะคะแล้วก็ประชาชนค่ะที่มาเฉลิมฉลองกันเนื่องในวันแห่งอธิปไตยหลังจากที่
กองทัพของสหรัฐถอนทัพออกไปจากประเทศอิรักนะคะนับตั้งแต่ที่มีการควบคุมและก็อยู่ในประเทศอิรักมานานถึงกว่า20ปีค่ะในงานวันแห่งอธิปไตยของอิรักนะคะมีทั้งนายกรัฐมนตรีและประธานรัฐสภาของอิรักค่ะมาร่วมพิธีกันที่กรุงบากแดดเมื่อวันพุธนะคะเพื่อฉลองการสิ้นสุดภารกิจของกองกำลังพันธมิตรนานาชาติที่นำโดยสหรัฐโดยในงานนี้นะคะมีผู้บัญชาการกองกำลังพันธมิตรรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพและหน่วยงานความมั่นคงของอิรักเข้าร่วมด้วยค่ะในขณะเดียวกันนะคะชาวบ้านจำนวนหนึ่งก็ออกมาเฉลิมฉลองการถอนกำลังของกองทัพสหรัฐหลังจากที่สงครามและความขัดแย้งที่ดำเนินมายาวนานกว่า20ปีเสร็จสิ้นลงนะคะสิ้นสุดลงรัฐบาลอิรักยังได้ประกาศให้วันที่1ตุลาคมเป็นวันแห่งอธิปไตยเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จในการกู้คืนเอกราชและอำนาจอธิปไตยของประเทศที่กลับมาอย่างสมบูรณ์และหมายความถึงว่าอิรักนั้นกำลังก้าวเข้าสู่ระยะใหม่ซึ่งประเทศจะรับผิดชอบตัวเองอย่างเต็มที่ต่อความมั่นคงและเสถียรภาพในประเทศหลังจากที่ก่อนหน้านี้สหรัฐนะคะเป็นผู้ที่ช่วยเหลือและก็อยู่เบื้องหลังการกู้คืนนะฮะอิสรภาพและก็สันติภาพในอิรักค่ะนับตั้งแต่เกิดเหตุสงครามนะคะที่สมัยอดีตประธานาธิบดีจอร์จบุชผู้ลูกนะคะนำกองทัพและก็กองกำลังของชาติพันธมิตรค่ะบุกถล่มอิรักนะคะเพื่อโค่นล้มแล้วก็ปราบปรามซัดดัมฮุสเซนค่ะโดยตอนนั้นเนี่ยให้เหตุผลในการทำสงครามบุกอิรักว่าอิรักเนี่ยมีอาวุธสงครามที่มีอำนาจทำลายล้างสูงนะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยได้ส่งกำลังทหารเข้าไปค่ะเมื่อปี2546รวมทั้งมีการโค่นล้มอำนาจซัดดัมฮุสเซนแล้วก็ซัดดัมฮุสเซนก็ถูกจับแขวนคอในช่วงสงครามกันในครั้งนั้นด้วยเช่นกันความวุ่นวายและความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นในประเทศอิรักนั้นกินเวลายาวนานหลายปีมากเลยนะคะกองทัพสหรัฐถอนกำลังออกจากอิรักเมื่อสิ้นปี2554แต่หลังจากนั้นไม่ถึง3ปีก็ส่งกำลังทหารกลับเข้าไปอีกเพื่อช่วยกองกำลังของอิรักค่ะรับมือกับกลุ่ม IS นะฮะอย่างไรก็ตามค่ะรัฐบาลอิหร่านและกลุ่มพันธมิตรของอิหร่านก็ยกย่องการถอนกำลังครั้งนี้นะคะว่าเป็นชัยชนะในความพยายามที่จะผลักดันกองทัพของสหรัฐออกจากตะวันออกกลางในขณะเดียวกันนะคะก็มีรายงานจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่ยินดีกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ยังบอกด้วยค่ะว่านับจากนี้ไปเนี่ยก็หวังว่าอิรักจะเป็นประเทศที่มีอธิปไตยแล้วก็มีสันติภาพมากยิ่งขึ้นค่ะเราจะไปต่อกันนะคะที่ประเทศเกาหลีเหนือค่ะมีเรื่องของผู้นำเกาหลีเหนือที่แหล่งข่าวกรองของเกาหลีใต้นำออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้สภาพของเขานั้นอยู่ในขั้นอ้วนเกินพิกัดนะคะน้ำหนักตัวเนี่ยน่าจะสูงถึง140กิโลกรัมแล้วนะคะเสี่ยงต่อการเป็นโรคร้ายค่ะเป็นการรายงานข่าวนะคะโดยหน่วยข่าวกรองแห่งชาติของเกาหลีใต้ค่ะที่เปิดเผยว่าคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือตอนนี้มีภาวะอ้วนขั้นรุนแรงน้ำหนักตัวเนี่ยอยู่ในราวๆ140กิโลกรัมแต่รายงานไม่ได้บอกนะคะว่าเขามีปัญหาสุขภาพอะไรร้ายแรงหรือไม่และจากภาพข่าวก็ยังพบได้ว่าคิมจองอึนเนี่ยสามารถวิ่งขึ้นบันไดได้ในระหว่างที่เขาไปตรวจดูเรือพิฆาตค่ะถึงแม้ว่าจะไม่มีสัญญาณเจ็บป่วยฉับพลันแล้วก็คิมจองอึนเนี่ยก็ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมแพทย์ประจำตัวแต่ว่าหน่วยข่าวกรองแห่งชาติของเกาหลีใต้ประเมินว่าเขามีความเสี่ยงสูงค่ะที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเพราะว่ามีภาวะอ้วนแล้วก็ยังสูบบุหรี่จัดอีกด้วยนะคะซึ่งถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นก็น่าจะซ้ำรอยกับทั้งพ่อและปู่ของเขาซึ่งก็คือคิมจองอึนกับขออภัยคิมจองอิลกับคิมอิลซุงนะคะที่ต่างก็เสียชีวิตเพราะโรคอ้วนแล้วก็หัวใจวายค่ะหลายฝ่ายตอนนี้ก็เริ่มคาดเดากันเอาไว้แล้วนะคะว่าปัญหาสุขภาพของคิมจองอึนจะไปถึงขั้นไหนนะนะคะเพราะว่าตั้งแต่ช่วงปี2563เนี่ยเขาไม่ได้มาเข้าร่วมงานรำลึกวันเกิดของคิมอิลซุงซึ่งเป็นปู่ในปีนั้นและก็ยังไม่ได้ไปปรากฏตัวต่อสาธารณะต่อเนื่องยาวนานถึง20วันทำให้มีข่าวลือกันค่ะว่าเขาน่าจะป่วยหนักหลังจากที่มีการผ่าตัดเกิดขึ้นและปัญหาสุขภาพของเขาก็เป็นที่พูดถึงนะฮะในบรรดานานาประเทศค่ะว่าถ้าหากว่าเสียชีวิตไปแล้วใครจะมาทำหน้าที่ควบคุมแล้วก็กลุ่มบังเหียนประเทศเกาหลีเหนือต่อไปนะคะแต่ข่าวหลายสายค่ะก็มุ่งไปที่ลูกสาวของเขานะคะนั่นก็คือคิมจูแอลูกสาวซึ่งตอนนี้เนี่ยว่ากันว่าน่าจะอายุราวๆ 14-15 ปีผู้หญิงในชุดขาวนั่นเองนะคะก็คือน้องคิมจูแอค่ะ
มีข่าวนะคะระบุด้วยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยคิมจูแอมีทั้งบทบาทแล้วก็มีสถานะที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดดังจะเห็นได้จากว่าเธอเนี่ยได้ไปอยู่เคียงข้างคุณพ่อของเธอตลอดนะคะในกิจกรรมทั้งทางการเมืองการทูตแล้วก็สวัสดิการสังคมของประเทศและในปีนี้ค่ะเธอก็เพิ่งจะปรากฏตัวต่อสาธารณะรวมทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆพร้อมกับพ่อมากถึง30ครั้งค่ะ

เราจะไปต่อกันที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะคุณผู้ชมคะประเทศสิงคโปร์นั้นมีประชากรไม่ถึง6ล้านคนและตอนนี้ก็เข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยแบบขั้นสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลสิงคโปร์พยายามค่ะที่จะกระตุ้นให้คนสิงคโปร์เนี่ยมีลูกกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแจกเงินหรือว่าให้เงินโบนัสอะไรก็ตามแต่ว่าล่าสุดค่ะได้ออกโครงการนำร่องใหม่แล้วด้วยการเปิดตัวแอปพลิเคชันหาคู่ให้กับข้าราชการเป็นโครงการขั้นทดลองนะคะโครงการขั้นทดลองนี้นะคะเป็นโครงการที่รัฐบาลสิงคโปร์ค่ะเขาเปิดตัวระบบแอปพลิเคชันจับคู่ในรูปแบบที่จะช่วยให้ข้าราชการหนุ่มสาวในวัยระหว่าง21ปีถึง35ปีเนี่ยค่ะสามารถหาคู่กันได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะและก็ถูกอกถูกใจกันและกันมากยิ่งขึ้นคือการทำงานของแอปที่มีชื่อว่า First Date เนี่ยไม่ใช่เป็นการปัดหาคู่แบบสุ่มเหมือนกับแอปพลิเคชันที่มีอยู่ทั่วๆไปแต่ว่าเขาใช้อัลกอริทึมคณิตศาสตร์ที่เคยได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ในปี2555ค่ะโดยระบบนะคะจะประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถามที่ถามอย่างละเอียดยิบเลยทีเดียวนะคะเกี่ยวกับความสนใจงานอดิเรกค่านิยมศาสนารวมไปจนถึงข้อต้องห้ามในการที่คบหากันแล้วห้ามทำอย่างนั้นห้ามทำอย่างนี้เพื่อที่จะจับคู่ให้กับผู้ใช้ทีละคนแบบ1ต่อ1รอบการจับคู่ค่ะแล้วก็จะมีคะแนนแสดงความเข้ากันได้ด้วยนะคะคนที่ใช้งานแพลตฟอร์มนี้ก็จะต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบฐานข้อมูลพลเมืองของรัฐบาลสิงคโปร์ที่เรียกว่าสิงพาสค่ะซึ่งนี่ก็จะช่วยคัดกรองความปลอดภัยแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกหรือถูกมิจฉาชีพมาประสงค์ร้ายได้นะคะข้อมูลและโปรไฟล์ของคนใช้งานเนี่ยค่ะหรือไม่ก็คนที่จะเข้าไปหาคู่ด้วยกันเนี่ยนะฮะจะถูกเปิดเผยให้เห็นเฉพาะคนที่ระบบจับคู่ให้เท่านั้นแล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลติดต่อกันก็ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายกดยินยอมร่วมกันนะคะภายในเวลา72ชั่วโมงเมื่อระบบจับคู่สำเร็จทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะทำความรู้จักกันแพลตฟอร์มเขาก็จะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งค่ะก็คือ Date Quest นะฮะช่วยแนะนำกิจกรรมในปี2527สิงคโปร์เนี่ยเขาเคยจัดตั้งหน่วยงานจัดหาคู่ของรัฐมาแล้วนะคะตามภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นหน้าจอตอนนี้นั่นก็คือหน่วยงานที่ชื่อว่า Social Development Unit นะฮะจัดคู่จัดกิจกรรมให้กลุ่มคนที่จบปริญญาตรีได้พบปะกันแต่ก็ปิดตัวลงไปค่ะแต่ว่าโครงการนำร่องแอปพลิเคชัน First Date ชมใหม่นี้จะเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่รัฐนะคะที่สนใจให้เข้าร่วมทดสอบไปจนถึงวันที่5ตุลาคมและทาง GovTech ก็ยังไม่ได้เปิดเผยค่ะว่าจะขยายบริการแอปพลิเคชันนี้ไปสู่ประชาชนโดยทั่วไปหรือไม่ตอนนี้เป็นโครงการนำร่องที่จะทดลองเฉพาะข้าราชการก่อนอายุระหว่าง21ปีถึง35ปีค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีเรื่องดีต่อใจให้ติดตามกันต่อค่ะ

0: ียซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลีย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พัดลมสากามขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตรปรับแรงลมได้มากถึง3ระดับมีมาตรฐานมก.และสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มจะเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิวาสิคะ
3: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
2: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
3: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิวาครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่@ shopmania
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม

คุณผู้ชมคะตอนนี้ที่เกาหลีใต้กำลังมีดาวเด่นนะคะซึ่งกลายเป็นขวัญใจของบรรดาคนรักสัตว์และนักท่องเที่ยวไปแล้วค่ะนั่นก็คือฉลามคอปเปอร์นะคะที่พลัดหลงว่ายเข้ามาติดในคลองขุดของเกาหลีใต้ซึ่งทำให้ประชาชนนะคะพากันไปดูไปเห็นหน้าตาของเขามากถึง 600,000 คนแล้วค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นนะคะครีบของฉลามตัวนี้ค่ะซึ่งว่ากันว่าน่าจะเป็นฉลามคอปเปอร์ลำตัวยาว3เมตรครึ่งค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าพลัดหลงเข้ามาว่ายเวียนอยู่ในคลองขุดที่เกาหลีใต้นานกว่า2สัปดาห์แล้วนะคะคือเขาเริ่มว่ายเข้ามาติดอยู่ในคลองนี้ตั้งแต่วันที่18กันยายนค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ก็พยายามนะคะที่จะช่วยเหลือนำฉลามตัวนี้เนี่ยออกไปจากคลองแล้วก็นำสู่ถิ่นที่อยู่เดิมของเขานะคะแต่ว่าในปฏิบัติการครั้งแรกเนี่ยล้มเหลวค่ะเพราะว่าฉลามไม่ยอมออกไปจากคลองที่อยู่มานานกว่าครึ่งเดือนค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยเตรียมที่จะปฏิบัติการใหม่อีกเป็นครั้งที่2ในวันศุกร์นี้นะคะโดยสถาบันวิทยาศาสตร์การประมงแห่งชาติกำลังเร่งที่จะทำอวนล้อมขนาดพิเศษที่มีความยาว50เมตรในการนำให้ฉลามตัวนี้นะคะว่ายออกไปสู่ทะเลกว้างค่ะในช่วงวันหยุดเทศกาลชูซอกหรือว่าเป็นวันขอบคุณพระเจ้าของเกาหลีที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ามีคนนะคะหลั่งไหลไปดูฉลามตัวนี้มากถึง 600,000 คนพลอยส่งผลให้ร้านค้าบริเวณรอบๆเนี่ยขายของดีเป็นเทน้ำเทท่าไม่ว่าจะเป็นไอติมรูปฉลามยอดพุ่งกระฉูดเลยทีเดียวนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วหุ้นของบริษัทพิงฟองซึ่งเป็นผู้สร้างเพลง Baby Shark โด่งดังเนี่ยนะก็พุ่งขึ้นถึง 7% อีกด้วยค่ะทางการเมืองปูซานก็ประกาศแต่งตั้งให้เจ้าฉลามตัวนี้เป็นทูตประชาสัมพันธ์กิตติมศักดิ์ของเมืองอย่างเป็นทางการไปแล้วหลังจากที่ผลโหวตใน Instagram นะคะของเมืองเนี่ยมีผู้เห็นชอบด้วยมากถึง 91% ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้อย่าลืมนะคะลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus ค่ะซึ่งเขาเปิดให้ลงกันแล้วนะคะตั้งแต่เช้าวันนี้ค่ะด้วยงบประมาณ 1,000 บาทใช้ได้2เดือนไปได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะและเราจะลาท้ายรายการกันวันนี้ด้วยคลิปภาพที่จะพาคุณผู้ชมไปดูหม้อไฟยักษ์ค่ะที่ฉงชิ่งซึ่งเขาได้ชื่อว่าเป็นนครแห่งหม้อไฟนะคะหม้อไฟยักษ์ขนาดนี้เนี่ยมีศูนย์กลางนะฮะกว้างถึง10เมตรเลยทีเดียวค่ะจัดแสดงในงานเทศกาลอาหารและนิทรรศการระดับโลกที่ฉงชิ่งค่ะพบกับรายการ9 World News ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้8:35 น.วันนี้สวัสดีค่ะ

วัสดีครับขอต้อนรับทุกผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Black Touching The Amazing Show Black Touching เรื่องแรกของเราในวันนี้ขอบอกเลยว่าไม่ธรรมดาและถ้าเกิดว่าบอกไปตอนนี้ก็จะไม่เซอร์ไพรส์ผมว่าไปชมกันเลยดีกว่าพูดเยอะไม่ไหวเจ็บคอครับวัยรุ่นสตาร์ทวัยรุ่น

0: อำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ
1: คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ผมเจอมนุษย์วานรฮะ
0: มีพี่ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยปีนต้นตาลนะครับ
1: คือเราเคยเจอคุณลุงหวนกันแล้วยังจำได้ใช่ไหมครับที่อุตรดิตถ์ซึ่งวันนี้เราเจออีกหนึ่งคนครับ
0: ผมจะมาตามดูดีกว่าว่าเขาปีนเนี่ยแปลกยังไงตามไปดูเลยครับ
1: เดี๋ยวเราไปหาเขาก่อนดีกว่าเมื่อกี้เห็นเดินไปไหวๆตรงนั้นแล้วฮะไปเลยครับ

0: จอแล้วครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขออนุญาตนะครับพี่ชื่ออะไรนะครับ
1: ชื่อชัยครับ
0: คือเรียกได้ว่าพี่นี่เป็นเรียกว่าเป็นมนุษย์วานร
1: ก็ได้อยู่ครับ
0: ตอนนี้พี่อายุเท่าไหร
1: ่35ครับ
0: ปัจจุบันนี้เราปีนต้นอะไรบ้างครับ
1: ต้นมะพร้าวต้นหมาก
0: แล้วอุปกรณ์ล่ะครับ
1: ก็มีผ้าขม้า
0: สาธิตได้ไหมฮะว่าการปีนต้นมะพร้าวเราปีนยังไง
1: ได้ครับ
2: ลุงสวัสดีครับลุงครับผมมาตามหาเขาบอกว่ามีพี่ผู้ชายคนหนึ่งที่ปีนต้นตาลได้ครับอยู่ตรงไหนครับ
3: ผมปีนได
2: ้จริงเปล่าลุงอายุเท่าไหร่ครับ
3: 79
2: ปีนไหวจริงเหรออันนี้ผมถามตรงๆเลยนะ
3: ไหว
2: ไหว
3: เดี๋ยวไปดูได
2: ้เดี๋ยวไปดูได้ด้วยเหรอต้องใช้อะไรบ้างครับในการปีน
3: ก็มีมีด
2: พกมีดมาด้วยหลบก่อนอย่างเดียว
3: ก็มีอุปกรณ์อยู่ข้างบนนะมีคราบหนวดมีอะไร
2: ต้นตาลอยู่ไหนครับคุณลุง
3: ทางบ้าน
2: เอาจริงใช่ไหมพี่ไหวใช่ไหมคร
3: ับ ไหว
2: จริงๆใช่ไหมครับ
3: จริง
2: ๆโอเคนะเราถามยืนยันแล้วนะผู้ใหญ่น้ำอ้อยใช่ไหมครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ยืนยันใช่ไหม
4: ยืนยันค่ะเขาปีนได
2: ้เคยตกไหมครับผมถามก่อน
3: สองหน
2: ตอนอายุเท่าไหร
3: ่30-40
2: ออกก็นานมาแล้วไม่ใช่ช่วงนี้ใช่ไหมแล้วเป็นไงครับอุบัติเหตุ
3: แขนหัก
2: แต่ว่าทุกวันนี้ปกติแล้วนะสุขภาพแข็งแรงพร้อมปีนนะ
3: ได้
0: เอาละครับคุณผู้ชมเรามาดูพี่ชัยนะฮะสาธิตการขึ้นมะพร้าวแบบปกติของพี่ชัย
1: ครับ
0: ผมคุณผู้ชมอันนี้ลักษณะขึ้นยากมากครับเพราะว่าลำต้นแทบจะตั้งฉาก

0: งเลยครับผมโอเคครับพี่ความรู้สึกเป็นไงบ้างครับ
1: ก็เหนื่อย
0: เหนื่อยขึ้นแต่ละทีนี่ใช้กำลังเยอะ
1: ก็กำลังขากำลังแขน
0: ทำไมเราต้องลงแบบนี้ฮะหมายถึงว่าลงแบบรูดๆลงมาม
1: ันจะได้ไม่เสียแรงบางวันมันขึ้นหลายต้นก็ต้องเก็บแรงไว
0: ้อ๋อเลยต้องใช้วิธีนี้ประหยัดแรงมากที่สุดไปต้นต่อไปไหวไหมครับตอนนี
1: ้ได้อยู่ครับ
0: โอเคงั้นเราไปกันเลยดีกว่า
1: ครับผม

0: ุณครับปีนต้นนี้จริงเหรอ
1: สูงมาก
0: ผมถามวิธีการขึ้นของคุณลุงก่อนคุณลุงขึ้นโดยใช้วิธีปีนพระองค์ใช่ไหมครับขึ้นตัวนี้แล้วก็ค่อยๆปีนขึ้นไปเลยอย่างนี้เลยครับคือมันก็ไม่ใช่ว่าทุกซี่จะมีตัวนี้รองรับนะคุณผู้ชมเนี่ยอันเนี้ยขวามีซ้ายไม่มีมันมีขวาแล้วค่อยไปมีซ้ายข้างบนนั้น
2: ให้น้องป๊อปลองปีนให้ดูก่อนได้ไหมครับ
0: ต้องลองนะคุณลุงเนาะ
2: ลองเนาะ
3: เป็นได้ยัง
4: มันต้องลองดูว่ามันยาก
5: ป่าใหญ่เลยนะป่าใหญ่เลย
2: ป๊อปลองดูสั้นๆแค่กลางลำต้นแค่กลางลำต้น

0: คุณลุงเราค่อยๆขึ้นที่ร้านเลยใช่ไหม
1: มือต้องจับ
0: มือจับนี่
1: จับแผ่นแน่น
0: ราคาก็ต้องเหยียบบนน
1: ี้เหยียบบนนี
0: ้มันก็ไม่ใช่ง่ายนะ
2: เดี๋ยวทำเขาหักนะ
0: คุณลุง
3: เฮ้ย

0: แล้วมันหักอย่างเมื่อกี้ทำไงอ่ะคุณลุง
1: มือเราเกาะลำ
0: อ๋อมือเราเกาะลำไว้ก็กลายเป็นว่าจริงๆแล้วว่าต่อให้มีแบบนี้อยู่ยังไงมันก็อันตรายอยู่ดีเพราะว่าเมื่อกี้เห็นแล้วอันนี้คือไม่ได้เตรียมนะเหวอเลยเหวอเลยคุณลุงพร้อมไหมครับ
1: พร้อม
0: โอ้คุณลุงถ้าเกิดไม่ไหวหรือร้อนยังไงลงได้อุ้ยคือคุณลุงอายุ79นะคุณผู้ชมดูตอนลงก็น่ากลัวเพราะว่าตามมองไม่เห็นไงต้องถอยหลังลง

0: มุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
1: อย่างเทพไทย
0: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
3: ช็อปมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์ตบมือไฟลุกดีเกฮูลูแดนซ์กระจายเหรียญทองลูกทุ่งเยาวชนสเต็ปเป๊ะร้องปังมิติใหม่ศรัทธาวัฒนธรรมไทยอินเดียและลีลาภูมิปัญญาดัดต้นผลโรคสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 น.ทางช่อง 9กด30

0: ู้ชมครับมาถึงต้นนี้เป็นต้นที่2แล้วในการขึ้นต้นมะพร้าวนะฮะไหวไหมครับ
1: ก็ลองดูครับ
0: แล้วได้ข่าวว่าพี่จะเอาน้ำมะพร้าวเอาลูกมะพร้าวมาฝากเราด้วย
1: ครับผม
0: แต่ว่าไม่ได้เอามาแค่ลูกเดียว
1: มาหลายคนต้องเอามาหลายลูกหน่อยครับ
0: อุปกรณ์
1: มีเชือกติดตัวไปครับแล้วก็พอถึงลูกมะพร้าวก็จะหย่อนเชือกมาเพื่อจะเอามีดฟันทลายแล้วก็ผูกลงมาพร้อมกับเชือก
0: ตอนนี้พร้อมไหมฮะ
1: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วลุยเลยครับ
1: ครับ

0: อุ้ยถึงข้างบนแล้วอ่ะโอ้ยสูงมากตึก3ชั้น4ชั้นเป็นอย่างต่ำลมแรงด้วยนะครับตอนนี้ข้างบนโยกเยกตลอดเวลาคุณลุงครับลงก่อนไหม
1: ไม่ลง
0: อ่ะไม่ลงด้วยอ้าวคุณลุงบอกไม่ลงพี่ชายของเราขึ้นไปถึงบริเวณของเกือบถึงยอดแล้วฮะอีกนิดเดียวพี่ชัยกำลังจะเอาเชือกไปผูกกับพลายแล้วครับพี่ยาตอนนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ
2: มีครับ
0: นี่ลุงเก็บตาลใช่ไหมกลัวกลัวมากคือสุด

0: ว่าคือถ้าเกิดแบบผิดพลาดตกลงมาเนี่ยสาหัสอ่ะ
1: มะพร้าวมันมีเยอะมากครับแล้วมันไม่สามารถขึ้นไปนั่งบนยอดได้ไง
2: อ๋อคือถ้าขึ้นไปถึงยอดไม่ได้ผูกไม่ได้
1: ใช่ครับอันนี้ต้องเอาลงมาเทียลูกเอาลงมาเทียลูกก็ได้พี
2: ่ผู้ชมครับตอนนี้มะพร้าวได้หล่นลงมาแล้วนะครับคือตอนแรกที่คุยกันไว้ว่าจะเอาลงมาเป็นทลายแต่ว่ามะพร้าวต้นนี้มันมีทลายที่เยอะมากๆเลยทำให้ไม่มีช่องที่จะสามารถขึ้นไปอยู่บนยอดได้แล้วก็ผูกเชือกได้ครับก็เลยเปลี่ยนวิธีในการเด็ดเป็นลูกๆลงมาแทน

0: น่าจะกำลังลงแล้ว
1: ตอนลงอ่ะน่ากลัวเพราะว่าตามองไม่เห็นไงต้องถอยหลังลงแล้วก็เอาตาลงมาด้วยครับ
0: ลุงค่อยๆนะ
1: ตั้งแต่ที่ลองขึ้นเองเมื่อกี้แล้วไอ้ตัวไม้นะมันหักก็เลยรู้สึกว่ากลัวทุกย่างก้าวของคุณเขาอะ

0: ดยอดตรงครับเก็บลงมาฝากด้วยแล้ววันนี้ผมขอบคุณพี่ชัยมากนะครับขอบคุณครับและผมขอยกให้พี่ชัยเป็นมนุษย์วานรอีกหนึ่งคนของประเทศไทย
1: ครับผม
0: โอ้สุดยอดมากครับคุณผู้ชมแปลกแต่จริงครับจริงๆมันจะยากสักแค่ไหนกันเชียวพี่เนาะ
1: ครับเดี๋ยวผมยกให้พี่เป็นมนุษย์วานรอีกคนหนึ่งก็ได้ครับ
0: ผมต้องเป็นมนุษย์วานรต่อจากพี่เหรอครับก็น่าจะไม่ยากนะเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างครับขึ้นไปเหนื่อยไหม
2: เหนื่อยมาก
0: เหนื่อยเหมือนกันวันหนึ่งปกติคุณลุงปีนกี่ต้นครับ
2: 3-4 ต้น
0: 3-4 ต้นเลยเหรอแล้วคุณลุงคิดว่าจะปีนมาจนถึงอายุเท่าไหร่
2: จะเลิกแล้ว
0: จะเลิกแล้วเหรอทำไมอ่ะ
2: จะไม่ไหว
0: แต่ว่าเมื่อกี้ยังปีนคล่องอยู่เลยนะและที่คุณลุงเอาลงมานี่เป็นน้ำตาลเหรอครับ
2: น้ำตาล
0: สดสดเลยจากต้นขอลองชิมได้ไหมลุงชิมกินได้เลยเหรอ
2: ได้เลยหวาน
0: หวานหวานหวานกำลังดีด้วยเดี๋ยวไม่เชื่อครับลองชิมดูพี่น้ำตาลสดจากต้นหากินยากครับ
3: ทำแมลงไม่ต้องทำดีครับเป็นไงครับอร่อยกว่าเอ็กซ์ไม่จะไม่หมดนะไม่หมดนะครับโอเคก็เหลือที่จะกลับไป
4: และกระดกเลยครับ
0: ติดใจติดใจพี่เอ็กซ์ยังไม่ต้องชิมก็ได้นะครับ
4: ปิดท้ายไง
0: คุยกับคุณลุงก่อนเนี่ยแหละครับคุณลุงแนวสมชื่อนะครับอายุ79แต่ว่ายังสามารถปีนต้นตาลได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็เซียนมากๆครับวันนี้ขอบคุณลุงมากๆนะครับขอบคุณครับผมและผมจะเป็นมนุษย์วานรคนต่อไป
4: สวยดีดี
0: โอ๊ยและผมจะเป็นมนุษย์วานรคนต่อไปอ๋ออะไรเนี่ย
4: หลังฝัง
0: โอ้ยไปครับพอเลิก
5: แม่สุดยอดจริงๆนะครับแปลกจริงๆช่วงหน้าเรื่องแปลกเรื่องนี้รอคุณผู้ชมอยู่ครับ

0: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
2: Journey of Dream สัปดาห์นี้ยังคงอยู่ที่โรงเรียนแม่สอดจังหวัดตากชวนน้องๆชมรมคอมพิวเตอร์และ AI มาเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีใกล้ตัวผ่านเวิร์กช็อปที่ไม่มีข้อสอบไม่มีคะแนนแต่ในทุกคำตอบต้องเริ่มต้นจากความคิดของตัวเองร่วมติดตาม Journey of Dreams วันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
3: ด้านนี้
4: บริเวณนี้จะเป็นบริเวณด้านหน้าอุโบสถคือลักษณะนี้นะคะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นทั่วทั้งวัดเลยค่ะเป็นการบูชาลูกแก้วจะสามารถสื่อผ่านนะคะองค์พญาตนคราช
3: ติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 นทางช่อง9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะสาธุ
5: ท่านผู้ชมครับที่วัดจุมพลจังหวัดขอนแก่นนั้นมีเรื่องแปลกที่น่าศรัทธาเป็นอย่างมากเลยครับเพราะว่าสรีระสังขารของหลวงปู่พระครูวรพจน์วิธานซึ่งนอกจากจะไม่ย่อยสลายแล้วนะครับก็ยังกลายเป็นหินแถมยังกลายเป็นสีเขียวมรกตงดงามเป็นอย่างมากรายการแปลกแต่จริงนะครับได้รับเกียรติจากท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันเปิดโลงแก้วให้ชมกันใกล้ๆด้วยนะครับ

0: ผู้ชมครับตอนนี้ป๊อบอยู่ที่วัดจุมพลนะครับอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นนะครับเราอยู่กับเจ้าอาวาสของวัดนะครับพระครูสิริพัทรสารครับกราบนมัสการครับ
1: เจริญพร
0: ก่อนอื่นผมขอสอบถามนะครับเกี่ยวกับประวัติของหลวงปู่วรพจน์วิธานครับ
1: หลวงปู่ท่านบวชอายุ16ปี
0: 16ปี
1: ตั้งแต่เป็นสามเณรจบนักธรรมชั้นเอกท่านพัฒนาก่อสร้างหลายอย่างจะเป็นวัดก็ดีเป็นศาลาการเปรียญสร้างโบสถ์สร้างวิหาร
0: ที่มาของสังขารของหลวงปู่นะครับที่ยังเก็บอยู่จนทุกวันนี้นะครับตอนท่านละสังขารเนี่ยละสังขารที่วัดหรือว่าที่โรงพยาบาลครับ
1: ที่โรงพยาบาลศูนย์ท่านก่อนที่ท่านจะมรณภาพท่านจะพูดขึ้นมาแปลกมากท่านว่าปีนี้ให้ดูแลวัดนะก็เลยถามว่าหลวงปู่จะไปไหนพูดเป็นภาษาว่าเฮาสิตาย
0: บอกอย่างนี้เลย
1: บอกว่าท่านจะมรณภาพ
0: ครับ
1: ท่านเป็นผู้ที่มีวาจาจิตมากท่านพูดอีกมาต่อยมประโยคว่ามรณภาพเขาก็ไม่ไหม้วันที่27พฤษภาก็เจ็บสังขารท่านก็เอาใส่หีบธรรมดานี่ไม่ได้ใส่หีบเย็นอะไรก็มีใบชามีกระบูนแล้วก็มียากันชื้นวันที่14สิงหาคมตอนคืนก็อาตมาก็นิมิต
0: ครับ
1: ว่ามีสีเขียวลงมาที่สังขารของหลวงปู่แล้วก็เลยมาคุยกันกับญาติกับโยมก็เลยชวนกันไปดูที่สังขารของท่าน
0: ครับ
1: แล้วก็เห็นสีเขียวท่านตรงนี้ประมาณเท่าไข่ไก่
0: อ๋อคือเริ่มต้นจากบริเวณศีรษะกะโหลกศีรษะก่อนใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช
0: ่อืม
1: แล้วก็ประมาณสักเดือนหนึ่งก็เต็มอง
0: งั้นผมขออนุญาตนะครับครูสิริพัทรสารเนี่ยไปพาผมไปสักการะ
1: จ้ะเชิญ

0: เก็บสังขารท่านไว้ตรงนี้ตั้งแต่ปี44เลย
1: ใช่ปี44
0: ครับ
1: นี่ก็มีใบชานี่ใบชาที่ว่าก็มีกันเช
0: ื้ออ๋อนี่คือมีใบชาแล้วก็มีเป็นกระบูลนะครับ
1: กระบูล
0: ขออนุญาตขอเปิดดูด้านบนได้ไหมครับเขียวหมดเลยตั้งแต่ไหนเท้าครับถึงด้านบนโดยเฉพาะด้านในจีวรที่ผมอยู่เปิดมาเขียวมากเขียวกว่าที่ผมเห็นด้านนอกเมื่อสักครู่นี้อีก

0: คือปกติเราจะมีการเปิดโลงแบบนี้ให้คนทั่วไปได้ดูไหมครับปิดเลยใช่ไหมครับถ้าเกิดผมขออนุญาตจับสังขารสักนิดนึงได้ไหมครับขอลองแตะดู
1: จับได้จับได้
0: ครับขอลองแตะอนุญาตนะครับหลวงปู
1: ่เป็นไรจับเลยแข็งไหม
0: แข็งเลยครับถ้าเกิดตรงบริเวณมือเนี่ยจะแข็งแต่ถ้าเกิดตรงบริเวณหน้าอกความรู้สึกคล้ายๆกับมะหยี่

0: คุณผู้ชมที่ชมอยู่นะครับอยากจะมากราบนมัสการนะครับสังขารของหลวงปู่วรพลวิธานนะครับก็มาได้ครับที่วัดจุมพลอยู่ที่อำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็มาร่วมทำบุญกันสร้างวิหารกันครับวันนี้ต้องกราบนมัสการลาครับ
1: สาธุถือว่าเป็นบุญตาและเป็นสิริมงคลกับตัวจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับก็เรื่องราวแปลกๆแบบนี้นะครับมีอยู่ทั่วเมืองไทยถ้าหากรอบๆ บ้านท่านผู้ชมมีเรื่องราวแปลกๆน่าสนใจแบบนี้ก็ส่งมาที่รายการแปลกแต่จริง The Amazing Show ตามช่องทางที่ปรากฏบนหน้าจอขณะนี้นะครับคนทั้งประเทศรอชมเรื่องแปลกจากคุณอยู่สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปหาเรื่องแปลกๆสวัสดีครับ

0: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเส้นทางแห่งความเชื่อมั่นสู่โอกาสของทุกคน
1: เอ็กโก้กรุ๊ปเราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิต
2: บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักลงทุนทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนครับวันนี้เจอกันวันพฤหัสบดี1ตุลาคม2569นะครับเริ่มต้นเดือนใหม่และเริ่มต้นไตรมาสใหม
0: ่โ
1: ค้งสุดท้ายของปีแล้วนะครับวันนี้ลองแลกเปลี่ยนกันเข้ามาหน่อยครับผ่านทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยเราแชร์ผ่านเซตโซเชียลมีเดียด้วยนะครับถ้าใครอยากติดตามบทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนต่างๆติดตามได้ผ่านทาง settrade.com รวมทั้ง settrade club ครับวันนี้อยู่กับผมตรวจสุทธิวัฒน์พร้อมด้วยคุณนงนวดีในนาทีลงทุนครับ
0: ค่ะวันนี้ตลาดหุ้นของทางฝากฝั่งเอเชียนะคะเปิดในแดนลบเป็นส่วนใหญ่ค่ะจากแรงกดดันของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะนักลงทุนยังกังวลถึงเรื่องของแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐจะประกาศออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์กันไว้ด้วยค่ะ
1: ใช่นะครับซึ่งจะปรับกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีเดี๋ยววันนี้ตามกันนะครับเพราะว่าภาพของตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ดิ่งลงแรงนะโอ้เนี่ยที่ลงไป 35.29 จุดหลักๆคือต่างชาติเลย
0: ใช่ค่ะก็เมื่อวานมูลค่าซื้อขายก็หนาแน่นอีกด้วยนะคะวันนี้วันแรกของเดือนตุลาคมมาลุ้นกันต่อนะคะว่าเส้นอินเด็กซ์จะปรับลดลงอีกหรือไม่ค่ะเมื่อวานลงไปแรงถึง 35.29 จุดถูกกดดันอย่างหนักจากแรงขายหุ้นบิ๊กแคปนำโดยกลุ่มธนาคารพาณิชย์และสื่อสารท่ามกลางกระแสเงินทุนต่างชาติที่ไหลออกกว่า 10,000 ล้านบาทภายในวันเดียวค่ะนักลงทุนกังวลสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะยืดเยื้อและรุนแรงขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับฐานราก SME แล้วก็เสี่ยงซ้ำเติมปัญหาหนี้เสียของกลุ่มธนาคารนอกจากนี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงกดดันสินทรัพย์เสี่ยงในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ไปติดตาม Market Update กันค่ะ
1: ภาพรวมฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเป็นการปรับลดลงอย่างดาวโจนส์ลงไป443.87 จุด S&P 500ลงไป 19.30 จุดแต่ว่าฝั่งของ Nasdaq กลุ่มเทคหลายๆตัวที่ช่วยพยุงได้เนี่ยนะครับยืนได้ในแดนบวกบวกมา 63.52 จุดนะครับนักทุนกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันนะครับที่ยังคงทำให้นักทุนเนี่ยมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้อด้วยนะครับขณะเดียวกันถึงแม้ทางการของสหรัฐจะเปิดเผยตัวเลข PCE หรือว่าอีกมุมหนึ่งคือสะท้อนถึงเงินเฟ้อได้ด้วยเนี่ยนะครับตัวเลข PCE ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลที่ออกมาต่ำกว่าคาดการณ์ก็ตามกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยตัวเลข PCE ทั่วไปหรือ Headline PCE ซึ่งรวมหมวดอาหารและกำลังงานปรับตัวขึ้น 3.4% ในเดือนสิงหาคมเมื่อเทียบกับรายปีนะครับต่ำกว่าตัวเลขการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์นะครับที่ให้ไว้อยู่ที่ 3.7% จากระดับเมื่อเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 3.4% ครับยังคงจับตาตัวเลขที่ออกมาวันศุกร์นี้ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าตัวเลขการจ้างงานจะเพิ่มขึ้น 98,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายนหลังจากที่เพิ่มขึ้น 162,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคมแล้วก็คาดว่าอัตราการว่างงานในเดือนกันยายนจะทรงตัว 4.1% ครับส่วนฝั่งของยุโรปกันบ้างนะครับเป็นการปรับย่อลงเช่นเดียวกันนะครับปิดลบเป็นเดือนแรกในรอบ6เดือนเลยนะครับอันนี้คือภาพของดัชนีทิ้งท้ายเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับเมื่อวานนี้ในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปนะครับฟุตซี่100ลงไป 30.71 จุด DAX ของเยอรมนีลงไป 200.02 จุดแล้วก็ CAC 40ฝรั่งเศสลงไป 71.36 จุดด้วยกันนะครับหลังจากผลตอบแทนพันธบัตรของรัฐบาลประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยพุ่งสูงขึ้นก็กดดันความน่าลงทุนของสินทรัพย์เสี่ยงครับขณะเดียวกันนักทุนยังรอประเมินเงินเฟ้อของสหรัฐที่ล่าสุดออกมาต่ำกว่าคาดแล้วก็ยังรอเรื่องของตัวเลขที่จะออกมาก็คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรด้วยนะครับประกอบกับผลกระทบด้านพลังงานจากสงครามอิหร่านแล้วก็สถานการณ์คลังของรัฐบาลต่างๆที่ย่ำแย่ลงการออกพันธบัตรเป็นจำนวนมากก็ส่งผลให้ธนาคารกลางรายใหญ่รวมถึงเฟด ECB มีแนวโน้มที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือว่าส่งสัญญาณการดำเนินนโยบายที่เข้มงวดมากขึ้นในเดือนนี้ครับน้ำมันกันบ้างครับบวกขึ้นมา 1% กว่าๆเลยนะครับ WTI บวกมาเหรียญกับอีก4เซนต์นะครับไปอยู่ที่90เหรียญ42เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนทาง Brent บวกมา94เซนต์อยู่ที่ 103.53 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับหลังจากที่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าการเจรจาเพื่อยุติสงครามสหรัฐอิหร่านยังไม่มีความคืบหน้าครับซึ่งอาจจะทำให้อุปทานหรือว่าปริมาณน้ำมันในตลาดโลกอยู่ในภาวะชะงักงันต่อไปยังคงจับตาการประชุมOPEC Plus นะครับในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ขณะเดียวกันตลาดคาดการณ์ว่า OPEC Plus น่าจะมีการคงโควต้าการผลิตน้ำมันสำหรับเดือนพฤศจิกายนไว้ในระดับเดิมในการประชุมรอบนี้ครับ ทองคำกันบ้างครับในส่วนของโคเม็กซ์บวกขึ้นมา7ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์อยู่ที่ 4,186.70 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับบวกขึ้นมาหลังจากตัวเลขเงินเฟ้อออกมาต่ำกว่าที่คาดการไว้ซึ่งอาจจะลดโอกาสที่ทางเฟดนั้นจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนตุลาคมครับแต่อย่างไรก็ตามทองคำแค่ขยับบวกขึ้นมาเล็กน้อยเพราะว่าการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันทำให้นักทุนยังคงกังวลอีกขานึงก็คือเรื่องของเงินเฟ้อด้วยนะครับทีนี้มาดูราคาอ้างอิงทองคำประเทศไทยณ 16:30 นของเมื่อวานนี้30กันยายนณระดับปิดเมื่อวานอยู่ที่ 4,185.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับบวกขึ้นมา 44.80 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับจากราคาอ้างอิงทองคำประเทศไทยไปดูราคาทองคำที่ประกาศจากทางสมาคมค้าทองคำกันบ้างนะครับในส่วนของทองบ้านเราเช้าวันนี้ลงไป350บาทต่อบาททองคำครับทองคำแท่งขาวที่บาทละ 66,200 บาทส่วนทองรูปพรรณขายที่บาทละ 67,000 บาทนะฮะลงไป350บาทต่อบาททองคำครับค่าเงินบาทเปิดตลาดมาเช้านี้นะครับอยู่ที่ 33.61 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐก็อ่อนค่าลงเล็กน้อยที่ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวานเนี่ยนะครับแต่โทนก็คืออ่อนค่ามาค่อนข้างเร็วนะครับกรุงไทย Global Markets ประเมินความเคลื่อนไหวของเงินบาทแนวโน้มเงินบาทในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าคาดว่าเคลื่อนไหวอยู่ที่ 33.50 ถึง 33.62 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับส่วนภาพรวมเอเชียเช้าวันนี้นิกเกอินะครับบวกขึ้นมาถึง 1,600 กว่าจุดเลยนะครับบวกขึ้นมาเยอะเลยนะฮะส่วนภาพรวมตลาดอื่นในเอเชียเช็คกันเลยนะครับภาพของตลาดเอเชียเช้าวันนี้ก็ยืนได้ในแดนบวกเนี่ยนะครับในส่วนของนิกเกอิเซี่ยงไฮ้หังเซ็งสเตรทครับแต่มีก๊อสอินเด็กซ์ของเกาหลีใต้ที่ปรับย่อลงจากกลุ่มเทคที่ไม่ได้ไปไหนนะฮะหลังจากก่อนหน้านี้ก็เป็นกลุ่มที่บวกส่วนตลาดในช่วงที่ผ่านมานะครับทีนี้มาดูปัจจัยบวกปัจจัยลบวันนี้ที่เราให้น้ำหนักกันหน่อยครับปัจจัยบวกครับให้น้ำหนักไปที่การขยายมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อในรอบ2เดือนไทยช่วยไทยพลัสนะครับแรงส่งจากเรื่องของการส่งออกแล้วก็เศรษฐกิจจีนที่ส่งสัญญาณดีก็ส่งผลต่อเซมิเนการลงทุนในเอเชียส่วนปัจจัยลบครับฟันโฟลต่างชาติเดี๋ยววันนี้คุยกับนักวิเคราะห์กันด้วยนะครับไหลออกหลักหมื่นล้านเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้30กันยายนส่วนบอนด์ยิลด์สหรัฐจะกดดันเรื่องของฟันโฟลมากน้อยขนาดไหนประกอบกับสถานการณ์น้ำท่วมบ้านเราด้วยเนี่ยนะครับกระทบกับภาพของเศรษฐกิจแล้วก็ต้องฟื้นฟูหลังจากนี้รวมถึงตัวเลขที่สำคัญจะออกมาวันศุกร์ก็คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐครับย้อนดูตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะครับลงไปถึง 35.29 จุดมูลค่าการซื้อขายทะลุแสนล้านไปอยู่ที่ 121,000 กว่าล้านด้วยการดัชนีไปปิดที่ 1,559.01 จุดนะครับหลักๆต่างชาติขายสุทธิทะลุหมื่นล้านเลยนะครับเมื่อวานนี้ในส่วนของกองทุนขายสุทธิไป 2,900 กว่าล้านครับต่างชาติขายสุทธิไป 1,735.22 ล้านนะครับส่วนโปรแกรมเทรดดิ้งเป็นการขายสุทธิไป 1,627.25 ล้านครับขณะที่5ดับหลักทรัพย์ที่มีราคาการซื้อขายสูงสุดนะครับเดลต้าลดลงไป4บาทต่อหุ้นนะครับ K-Bank ลงไป8บาทต่อหุ้น KTBลงไป2บาท25สตางค์ต่อหุ้นปตท.ลงไปบาท25สตางค์แล้วก็ KCE บวกขึ้นมา1บาทต่อหุ้นนี่คือภาพรวมของตลาดเมื่อวานที่ผ่านมาครับ
0: มาดูแนวทางการแก้ปัญหากระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารตกค้างรวมไปถึงสินค้าค้างในคาร์โก้ณสนามบินสุวรรณภูมิกันนะคะโดยกระทรวงคมนาคมและการบินไทยก็ได้หารือร่วมกับ AOT เพื่อสรุปแนวทางการแก้ไขวิกฤตที่เกิดขึ้นค่ะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็มาจากน้ำท่วมทำให้กระเป๋าและสินค้าคงค้างสะสม3วันแรกประมาณ 10,000 ใบกระทบการเดินทางเครื่องบินดีเลย์โดยการบินไทยก็ยกเลิกเที่ยวบินในประเทศและก็ต่างประเทศล่าสุดประกาศยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่29กันยายนถึง3ตุลาคมทั้งในและต่างประเทศเกือบ60เที่ยวบินค่ะส่วนประเด็นคลังสินค้าหรือว่าคาร์โก้นะคะก็สั่งเบรกไม่ปิดคลังสินค้าจากเดิมที่ประกาศปิด 1-6 ตุลาคมค่ะโดยจะใช้แนวทางชะลอรับสินค้าและจัดระเบียบพื้นที่ร่วมกับ AOT เพื่อไม่ให้กระทบต่อภาคการส่งออกและห่วงโซ่อุปทานเป็นวงกว้างค่ะโดยการบินไทยก็ระบุว่าปัจจุบันพนักงานหน้างานกลับมาปฏิบัติงานแล้ว 80-90% โดยจะมีการปรับลดเที่ยวบินชั่วคราวและตั้งเป้าหมายทยอยเพิ่มเที่ยวบินกลับสู่ระดับปกติที่115เที่ยวบินต่อวันภายใน7วันนี้ค่ะทางด้านแบงก์ชาติก็ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมค่ะโดยระบุว่ายังไม่สามารถประเมินตัวเลขที่ชัดเจนได้เพราะหลายภาคบริการได้รับผลกระทบค่ะอย่างเช่นการขนส่งการกระจายสินค้า ร้านค้าปลีกค้าส่งรวมไปถึงพื้นที่โครงการก่อสร้างที่ต้องหยุดชะงักชั่วคราวก็ต้องประเมินความเสียหายต่อทรัพย์สินการซ่อมและสร้างซึ่งอาจจะเห็นว่านักวิเคราะห์ประเมินผลกระทบไว้ที่ 0.03 ถึง 0.1% ของ GDP พร้อมกำชับให้สถาบันการเงินเร่งให้ความช่วยเหลือลูกหนี้และเชื่อว่าไม่กระทบกับการจัดงานประชุม IMF World Bank 2026ช่วง 12 ถึง 18 ตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามแบงก์ชาติได้จัดทำแผนฉุกเฉินเพื่อรองรับสถานการณ์เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้เข้าร่วมประชุมค่ะแต่ที่ชัดเจนก็คือพิษน้ำท่วมนั้นกระทบกับโตโยต้าค่ะโดยหยุดโรงงาน4แห่งในไทยชั่วคราวหลังชิ้นส่วนส่งเข้าโรงงานไม่ได้บริษัทบอกว่ากำลังประสานงานกับซัพพลายเออร์เพื่อเร่งฟื้นฟูการส่งมอบชิ้นส่วนแล้วก็จะกลับมาเดินสายการผลิตอีกครั้งทันทีเมื่อสามารถจัดหาชิ้นส่วนที่จำเป็นได้เพียงพอและสามารถดำเนินงานได้อย่างปลอดภัยค่ะทางด้าน GC แล้วก็ SCGC ก็ประกาศความคืบหน้าดีลควบรวมธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ล่าสุดเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะกิจการเชิงลึกร่วมกันแล้วค่ะภายใต้ข้อตกลงเบื้องต้น GC จะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทร่วมทุนใหม่ในขณะที่ SCGC ก็จะร่วมถือหุ้นในสัดส่วนที่มีนัยยะสำคัญสินทรัพย์ที่นำมารวมกันนั้นครอบคลุมโรงงานผลิตโอเลฟินส์ PE และ PP ก็จะสรุปสาระสำคัญของธุรกรรมและซินเนอร์จี้ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคมนี้และขั้นตอนถัดไปหลังจากสรุปดีลก็คือการยื่นขออนุมัติการควบรวมกิจการต่อคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: ส่วนทิศทางตลาดวันนี้จะเป็นยังไงนะครับคุยกับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

0: ใหญ่หัวหน้าสายงานวิจัยบล.กรุงศรีนะครับสวัสดีครับคุณกรพัฒน์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผม
0: ครับเห็นหุ้นไทยร่วงแรงแบบนี้เมื่อวานเนี่ยนะครับรอบนี้ถือได้ว่าเป็นการปรับฐานเรียบร้อยแล้วหรือยังแล้วเป็นโอกาสที่นักทุนจะเข้าไปทำโอกาสในการทำกำไรในฝั่งของตลาดหุ้นไทยไหมครับประเมินทิศทางบ้านเราวันนี้ยังไงครับ
2: ครับก็ต้องบอกว่าเรื่องแรกนะครับแรงกดดันเนี่ยเป็นเรื่องตัว market risk off นะครับที่เกิดจากสถานการณ์บอนด์ยิลด์ของสหรัฐที่สูงขึ้นมาต่อเนื่องนะครับจากความวนเรื่องราคาน้ำมันแล้วก็เงินเฟ้อนะครับจริงๆต้องบอกว่า capital outflow เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นทั้งเอเชียนะครับโดยเฉพาะถ้าดูตั้งแต่ต้นควอเตอร์ไปต้นมาเนี่ยนะครับตลาดหุ้นไทยเองก็จากที่เป็น net buy นะครับตอนนี้พลิกกลับมาเป็น net sell แล้วนะครับก็สอดคล้องกับภูมิภาคแล้วก็หลายๆประเทศเองนะครับในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นตัวอินโดนีเซียนะครับฟิลิปปินส์นะครับเกาหลีไต้หวันเนี่ยนะครับมีแรง outflow นะครับมากกว่าบ้านเรานะครับอันนี้เป็นภาพสะท้อนว่าความเสี่ยงของตลาดเป็นความเสี่ยงที่ในเชิง relative กันนะครับเพียงแต่ว่ามันมีจุดเรื่องนึงนะครับ2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยต่างชาติเริ่มเล่นขายหุ้นไทยนะครับแม้ว่าเราเห็นแรงขายของตัวนักต่างชาติในประเทศอื่นด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าระดับการขายในตลาดหุ้นไทย2วันที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างหนักหน่วงตัวนี้น่าจะเป็นตัวแปรที่สะท้อนว่านักต่างชาติเองเริ่มกังวลสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเรานะครับว่าจะกระทบกำลังซื้อนะครับเศรษฐกิจมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็จะลุกลามจนถึงกระทบเศรษฐกิจนะครับมากกว่าที่คิดหรือไม่ก็เป็นการที่เขาเร่งปรับโพซิชั่นนะครับลดความเสี่ยงกันแต่อะไรก็ดีเองเนี่ยนะครับต้องว่าสถานการณ์น้ำท่วมในภาพรวมเองเนี่ยถ้าเทียบกับปี2011เนี่ยนะครับมันยังไม่ได้ดูรุนแรงขนาดนั้นนะครับปริมาณน้ำเฉลี่ยในโซนภาคเหนือเองเนี่ยนะครับอยู่ประมาณสัก70-75นะครับเทียบกับระดับปี2011ก็ต้องบอกว่าโอกาสที่เราเห็นสถานการณ์น้ำท่วมค่อยๆคลี่คลายขึ้นเนี่ยนะครับเป็นไปได้เพียงแต่ว่ามันมีจุดเฝ้าระวัง2เรื่องก็คือการระบายน้ำเหนือของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่กำลังริ่งขึ้นนะครับเพราะนั้นโซนเจ้าพระยาก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ตลาดเฝ้าระวังนะครับขณะที่น้ำทะเลหนุนสูงนะครับในฝั่งตัวภาคตะวันออกบ้านเรานะครับก็อาจจะกระทบกรุงเทพโซนฝั่งตะวันออกบางส่วนนะครับที่จะต้องดูว่ามีฝนตกเพิ่มเติมไหมนะครับทั้งสองเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับในท้ายสุดไม่ได้เร่งตัวมากกว่าที่คิดผมคิดว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยเริ่มอยู่ในจุดที่สะท้อน value แล้วก็มีโอกาสที่จะเริ่มปรับตัวขึ้นมานะครับแต่อย่างที่มีการปรับ position ออกมาก่อนหน้าค่อนข้างเยอะผมเลยมองแบบนี้ครับว่าการที่เซ็ตย่อลงมาเนี่ยยังเป็นโอกาสด้านการทยอยตั้งรับสะสมนะครับเพราะ earning momentum ตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยยังมีทิศทางที่เป็นบวกแล้วก็ค่อยๆฟื้นตัวต่อเนื่องรับกับวัฏจักรการลงทุนก็เป็นที่มาครับว่าเรามองวันนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยน่าจะพยายามสร้างฐานในกรอบแนวรับ 1,550 นะครับบวกลบแนวต้านอยู่ที่ 1,580 นะครับอันนี้ก็คงเป็นจุดที่ตลาดเองเนี่ยน่าจะประคองการย่อลงมาเป็นโอกาสในการตั้งรับหรือว่าซื้อเพื่อมองโอกาสที่จะสร้าง capital gain นะครับในระยะกลางถึงยาวครับผม
1: ค่ะทีนี้ถ้าดูเมื่อวานนี้ที่มีการปรับลงมากว่า30จุดนะคะพี่ดีช่วยวิเคราะห์ว่าหุ้นกลุ่มใดตัวใดนะคะที่เป็นจังหวะเหมาะที่จะเข้าสะสมในการเข้าลงทุนนะคะรวมไปถึงธีมในช่วงของเดือนนี้รวมไปถึงไตรมาสที่4ของปีนี้ด้วยค่ะ
2: ครับจริงๆก็บอกแรงขายแบงก์ออกมาหนักมากนะครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากนักทุนกังวลว่าคุณภาพสินทรัพย์จะแย่ลงไปอีกหรือไม่นะครับภายใต้ภาพที่เราโดนกดดันจากธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กรวมไปถึงตัวหนี้ภาคครัวเรือนที่สูงอยู่แล้วนะครับแต่อะไรก็ดีเองเนี่ยต้องยอมรับอย่างนึงว่าธนาคารพาณิชย์ของไทยเนี่ยมีความแข็งแกร่งในฐานะการเงินค่อนข้างมากนะครับเพียงในภาพรวมเองเนี่ยนะครับด้วยภาพของตัววัฏจักรการลงทุนที่มานะครับกำลังซัพพอร์ตนะครับเรื่องของตัวที่ทางสินเชื่อที่ดีขึ้นลำดับนะครับรายได้อย่างตัวธุรกิจใหม่ๆอย่างตัว wealth management ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับรับกับการลงทุนของสินทรัพย์ทั่วโลกนะครับที่ยังคงมีทิศทางที่เป็นกลางถึงบวกอ่อนๆนะครับผมมองแบบนี้ครับว่าด้วยความที่แบงก์เนี่ยยังมีความเป็น value play นะครับหุ้นถ้าดูราคาเนี่ยก่อนหน้านี้อาจจะขึ้นมามากและถูกขายมาไรออกมานะครับแล้วก็เป็นการลดความเสี่ยงส่วนหนึ่งแต่ว่าภาพของตัว valuation เองเนี่ยนะครับยังต่ำ1เท่า book อันนี้เป็นจุดสำคัญครับว่าการ relativerating ขึ้นไปนะครับตามแบงก์ภูมิภาคที่อยู่กันที่ 1.5-2 เท่าบุ๊กเนี่ยยังมีความเป็นไปได้ขณะที่ปันผลที่สูงระดับเกิน 7% เป็นอะไรที่ผมว่าแบงก์เองเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มตั้งฐานได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครโฟกัสแบงก์เองเนี่ยกูจะมองไปที่ตัว KBank กับ KTB ก่อนนะครับแต่ถ้าเอาช็อตเทอมนะครับตัวไหนที่มันดูมีปัจจัยบวกน่าจะเป็นตัวการเก็งระยะสั้นได้เนี่ยนะครับวันนี้เรามองที่KCE นะครับที่มีทิศทางการปรับขึ้นยอดขายนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็ปรับราคาขึ้นด้วยนะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวปห.GCนะครับที่เรามองภาพบวกจากการตั้ง JV ร่วมกับตัวปูนซีเมนต์ไทยนะครับแล้วก็ถ้าแบงค์นะครับหนึ่งตัววันนี้เราเลือก KBank นะครับก็เป็นท็อปิก3ตัวในวันนี้ครับผม

0: ครับวันนี้ขอบคุณครับคุณกรพัฒน์ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับ
2: ครับสวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ให้ไว้3ตัว K-Bank KGE แล้วก็ PTT GC นะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรากลับมาติดตามการปรับตัวจากทางภาคเอกชนนะคะกับสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมรวมไปถึงเรื่องของการลงทุนภาคอุตสาหกรรม Data Center ด้วยค่ะ
3: ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงครับแต่เราสามารถบริหารจัดการมันได้ครับก่อนลงทุนจะต้องระวังภัยหลอกลงทุนด้วยทุกครั้งนะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียในรูปแบบต่างๆบุคคลใกล้ชิดต้องรู้ว่าเราลงทุนกับอะไรลงทุนกับใครผลตอบแทนเหมาะสมหรือไม่นอกจากจะต้องมีความรู้เรื่องของการลงทุนแล้วยังต้องมีความรู้ก่อนการลงทุนและรู้เท่าทันภัยหลอกลงทุนอีกด้วยครับ

0: 66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: PTT Lubricants โฉมใหม่ปกป้องเครื่องยนต์ได้ยาวนานยิ่งกว่าเปลี่ยนเลย
3: คุณผู้ชมคะจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะคะก็กำลังทดสอบถึงความพร้อมของพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อรองรับคลื่นลงทุนใหม่อย่าง Data Center ค่ะวันนี้เราพาไปฟังมุมมองจากคุณจริพรจารุกรสกุลผู้บริหารสูงสุดแห่ง WHA Group นะคะซึ่งมาให้มุมมองเกี่ยวกับโจทย์สำคัญของไทยในการรับมือความเสี่ยงและการคว้าโอกาสการลงทุนรอบใหม่นี้ด้วยค่ะ
4: อย่างเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้นะคะในส่วนของพื้นที่นิคมของ WHA เนี่ยได้รับผลกระทบมากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็เรามองว่าตอนนี้เรื่องของสภาพภูมิอากาศโลกร้อนแบบนี้นะคะเรื่องภัยพิบัติก็อาจจะมาค่อนข้างจะบ่อยครั้งมากยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยเราต้องมีการปรับตัวหรือว่าวางแผนอย่างไรบ้างค่ะ
5: ต้องเรียนว่าทางด้านตัว WHA Group ทั้งหมดเลยนะฮะเรามีโลเคชันไม่ว่าจะเป็นโลจิสติกนิคมอุตสาหกรรมต่างๆขึ้นมาเนี่ยประมาณมากกว่า70โลเคชันนะคะแต่ถ้าเกิดโลเคชันหลักๆที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมส่วนมากจะอยู่ที่ทางด้านตัวชลบุรีและก็ระยองอันนั้นมี14แห่งและมี1แห่งอยู่ที่สระบุรีไม่มีนิคมไหนที่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมเลยนะคะตรงเรียกว่ามันเริ่มต้นจากการที่เราเลือกโลเคชันการที่เราออกแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องโลจิสติกหรือนิคมอุตสาหกรรมนะฮะโลจิสติกเวลาเราจะสร้างโลเคชันเซ็นเตอร์แต่ละที่เราจะดูระดับน้ำย้อนหลังเมื่อก่อนเราดู30ปีแต่พอไอ้เกิดไอ้น้ำท่วมปี54เราดูระดับน้ำย้อนหลัง80ปีเลยการออกแบบนิคมอุตสาหกรรมสำคัญมากเพราะแต่ละที่บางทีมันเป็นหมื่นไร่ขึ้นมาใช่ไหมคะการออกแบบต้องไม่ขวางทางน้ำต้องมีบ่อหน่วงน้ำนะคะเพื่อหน่วงน้ำให้มันช้าลงไม่งั้นมันจะกระทบชาวบ้านคือนิคมเราเกิดไม่ท่วมแต่กลายไปกระทบชาวบ้านก็ไม่ได้การที่มันมีเรื่องโลกร้อนทำให้เราอยู่ในลิสต์เลยนะมันเป็นไครซิสแมเนจเมนต์ของเราเลยว่ามันมีทั้งน้ำแล้งกับกับน้ำท่วมละจะทำยังไงว่าเวลาเกิดน้ำท่วมหรือภัยพิบัติต่างๆกระทั่งแผ่นดินไหวเมื่อปีที่แล้วอย่างเงี้ยขึ้นมาเนี่ยยังเป็นประเด็นที่มันต้องในการออกแบบเลยในการรองรับเรื่องการออกแบบทั้งหมดเลยขึ้นมา
4: ทีนี้มาที่ประเด็นเรื่องของแนวโน้มนะคะที่รัฐบาลเดินหน้าดึงการลงทุนก็เป็นธีมหลักของเศรษฐกิจด้วยนะคะแล้วก็โดยมุ่งเน้นไปที่ New Economy นะคะอย่างเช่นมีแผน BOIto IPO เป็นต้นนะคะอย่างไรก็ตามก็มีแนวทางว่าจะต้องมีการกำกับดูแลอย่างเช่นในอุตสาหกรรม data center การลงทุน data center รวมไปถึง semiconductor นะคะแนวทางเบื้องต้นนะคะในมุมมองของคุณจูนมองว่าแนวทางที่ภาครัฐจะดำเนินการเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้างค่ะ
5: การที่มีบอร์ดของ data center จะเห็นภาพรวมภาพใหญ่ของประเทศเลยว่าการที่เราจะรับ data center เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยซึ่ง data center ถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆนะคะ infrastructure ของเศรษฐกิจดิจิทัลใช่ไหมคะอย่างที่ทุกคนเอาภาพกันต่างๆขึ้นมามันวิ่งบน data center หมดแต่ไม่ใช่ว่าเรารับทุก data center ไม่ใช่เรารับทุกบริษัทที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะคะเราก็ต้องเลือกค่ะเลือกบริษัทที่เข้ามาแล้วเนี่ย1ต้องมีเรื่อง quality ที่ดีมากใช่ไหมคะ2จะเกิด benefit อะไรกับประเทศไทยได้บ้างตรงนั้นขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวคณะกรรมการก็คงจะมีการเซตในเรื่อง policy ขึ้นมานะคะอย่างเช่นที่บอกว่าจะมีการกระโดดเรื่อง zoning ของ data center อันนี้ถูกต้องนะคะคือ data center เนี่ยจะกระจายเข้าไปตามบ้านเรือนชุมชนอันนี้ไม่น่าจะได้ละเพราะว่ามันก็เป็นที่กังวลคอนเซิร์นเรื่องของประชาชนทั่วไปงั้นการจัดโซนนิ่งเช่นอยู่ในผังเขาเรียกว่าสีม่วงคือปกติแล้วพวกโรงงานอุตสาหกรรมแวร์เฮ้าส์ต่างๆเนี่ยจะสร้างได้ตอนมาต้องอยู่ในผังเมืองที่เป็นสีม่วงหรือไปอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักการที่เหมาะสมนะคะสิ่งที่ต้องทำมากกว่าปกติก็

0: คือบ้านหนึ่งแล้วก็ต้องมาดูเรื่องน้ํานะเพียงพอไหมเพราะเราเองก็มีการซื้อน้ําจากผู้ประกอบการเรื่องน้ําอยู่แล้วถูกไหมคะซื้อน้ําประดิษฐ์มาเพื่อมาผลิตน้ําถัดมาแล้วก็มาดูเรื่องอะไรเรียกว่าอะไรนะพลังงานพอเพียงไหมใช่ไหมคะพลังงานส่วนหนึ่งมาจากกริดส่วนหนึ่งกำลังมีการพูดคุยแต่ว่าอ่ะหรือเราสร้างโรงไฟฟ้าให้ล่ะเป็นแคปทีฟพาวเวอร์แพลนท์น่ะพลังงานสะอาดที่ต้องเตรียมเพิ่มเติมเพราะว่าเดี๋ยวกฎรัฐบาลจะบอกมาแล้วว่าทางด้านพวก Data Center ต้องมีเรื่องพลังงานสะอาดเกิน50%ก็ว่าไปใช่ไหมคะเราก็เตรียมเรื่องพลังงานสะอาดเตรียมไว้มีการเตรียมไว้ให้ทางด้านลูกค้าส่วนหนึ่งอยู่แล้วซึ่งมันก็จะเตรียมมากกว่าโรงงานทั่วไปเพราะว่าเขาใช้ไฟฟ้าเยอะอั
1: ค
0: น
1: ่
0: เน
1: ะ
0: ี้ยเราก็มีการพูดคุยลูกค้าว่าจําเป็นไหมต้องอยู่ที่ EC เช่นคุณต้องการทางด้านตัวคอมมิวนิเคชันและเช่นเรื่องสับปะรินเคเบิลต่างๆอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยมูฟไปที่อื่นได้ไหมแล้วก็มีการเสนอกับลูกค้าซึ่งก็สนใจนะอย่างเช่นอ่ะไปเรามีที่คมที่สระบุรีไปลงสระบุรีไหมหรือกำลังลงว่าไปลงจังหวัดอื่นไหมอะไรไหมขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ก็อยู่ในกรอบที่รัฐบาลต้องกําหนดนะคะว่าต้องเป็นพื้นที่ที่สร้าง Data Center ได้อันนั้นกรอบรัฐบาลต้องมาให้เราก่อนเราถึงจะเลือกโลเคชันนั้นๆขึ้นมาค่ะก็เป็นว่าเราทำตามโพลิซีของภาครัฐละกันว่ารัฐบาลกําหนดมาเราทําตาม
1: ทีนี้ขออนุญาตขยับมาที่งานใหญ่ประจำปีนี้เลยนะคะก็คือการที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมIMF แล้วก็ World Bank Group Annual Meeting ในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้แล้วนะคะในส่วนของคุณจูนเองนะคะก็มีมุมมองว่าในฐานะที่คนเป็นคนไทยด้วยแล้วก็เป็นผู้ประกอบการด้วยนะคะมองว่าการในครั้งนี้เนี่ยคนไทยจะได้ประโยชน์อะไรแล้วก็ผู้ประกอบการนั้นน่าจะได้ประโยชน์อะไรบ้างค่ะ
0: อันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเลยค่ะเป็นการจัดงานใหญ่ใช่ไหมคะซึ่งเราไม่ได้เป็นเจ้าภาพมาน่าจะ35 ปีแล้วใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งตรงนี้จะเป็นโอกาสดีซึ่งมันไม่ใช่แค่เป็นทางด้านIFไม่ใช่เป็นทางด้านตัวอุตสาหกรรมเรื่องการเงินอย่างเดียวมันหมายถึงว่าเศรษฐกิจต่างๆขึ้นมาเป็นการที่เราได้ต้อนรับนักธุรกิจระดับโลกกว่า15,000 รายมาที่ประเทศไทยนะคะมันเป็นการโชว์ศักยภาพความพร้อมของประเทศไทยเลยว่าในการที่เราสามารถจัดงานใหญ่ๆแบบนี้ได้ในขณะเดียวกันนะคะคิดว่าผู้ประกอบการรายใหญ่หลายๆหรือด้านนักธุรกิจที่จะมานี่อาจจะไม่เคยมาประเทศไทยก็ได้บางทีเรายินแค่ข่าวเข้ามาถึงก็จะเห็นด้วยตาตัวเองว่าความพร้อมศักยภาพของประเทศไทยในการที่เราจะเป็นศูนย์กลางทางด้านเรื่องการเงินธุรกิจต่างๆขึ้นมาโดยเฉพาะที่เราบอกว่าเราจะเป็นแหล่งทางด้านตัวเซฟโซนการที่เราจะดึงเรื่อง FDI Foreign Direct Investment เข้ามาในเมืองไทยเพื่อทำอินดัสทรีต่างๆเพิ่มขึ้นเป็นยังไงขึ้นมานะฮะสิ่งต่อไปคือเราไม่ต้องการแค่เห็นแล้วจบเราเห็นว่าเห็นแล้วมันมีการทำ business matching มีการ can make connection ระดับประเทศยังไงขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วดึงต่อค่ะดึงมาลงทุนเตรียมความพร้อมให้ไทยเราสามารถเป็นทางด้านตัว financial hub ได้ไหมต่างๆขึ้นมาเป็น AI hub ได้ไหม
2: ขณะเดียวกันนะครับมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนำโดยศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์อุรพีพัฒนพงศ์ประธานกรรมการครับได้ร่วมส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยโดยมอบเงินสนับสนุน3 ล้านบาทให้แก่สภากาชาดไทยนะครับพร้อมกับมอบในส่วนของถุงยังชีพจำนวน500 ชุดมูลค่า500,000 บาทแก่กองบัญชาการกองทัพไทยโดยมีทางผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารเป็นผู้รับผิดชอบเพื่อนำไปกระจายความช่วยเหลือฟื้นฟูและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์และบริษัทตลาดหลักทรัพย์ยังได้ส่งกำลังใจและความห่วงใยไปยังประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้โดยเร็วครับพร้อมกับขอบคุณอาสาสมัครแล้วก็ทุกหน่วยงานที่ร่วมแรงร่วมใจในการช่วยเหลือแล้วก็เชิญชวนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสแกน QR Code e-donation นะครับเป็น QR e-donation ลดหย่อนภาษี1 เท่าที่ปรากฏบนหน้าจอนะครับหรือว่าคุณผู้ชมท่านไหนสามารถลองไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.setfoundation.or.th/e-donation ครับ
3: ทราบว่าชาวบ้านในหลายๆจังหวัดน่าจะครบ25 จังหวัดในภาคกลาง50 เขตในกรุงเทพเนี่ยได้ผลกระทบจากฝนตกหนักหลายวันและมีน้ำท่วมขังอยู่เนี่ยนะครับก็คือเราก็ร่วมมือกับพันธมิตรของเราเพื่อที่จะหาทางช่วยเหลือช่วยประคองให้กับทุกคนได้มีชีวิตที่ปกติขึ้นนะครับในช่วงความยากลำบากในตอนนี้ก็เลยร่วมกับสภากาชาดที่อยากจะให้รบกวนเครือข่ายของสภากาชาดในทุกจังหวัดที่จะช่วยสนับสนุนช่วยซื้อสิ่งของกระจายสิ่งของให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอยู่นะครับ
4: นี้นะครับก็ต้องถือว่าขอบคุณมากที่ได้จัดเรื่องนี้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่า การช่วยเหลือประชาชนที่ยังติดอยู่กับน้ำท่วมเนี่ยมันรอไม่ได้นะครับแล้วก็ทางสภากาชาดไทยก็ขอขอบคุณที่ได้รับการช่วยเหลือในเรื่องเงินซึ่งเราสามารถที่จะเอาไปซื้อสิ่งของที่จำเป็นแล้วก็รีบจัดทำถุงยางชีพโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ของสภากาชาดไทยแล้วก็จะรีบออกไปช่วยเหลือประชาชนที่ยังติดน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ครับขอบคุณมากครับ
1: และทั้งหมดนี้ก็คือรายการนาทีลงทุนสำหรับวันนี้ค่ะคุณสุทธิวัฒน์ดิฉันนงวดีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียปูทองตำนานความอร่อยยาวนานกว่า60ปีหอยจ้อปูทองเนื้อก้ามปูวัตถุดิบสดสะอาดเนื้อก้ามปูอัดแน่นทุกเส้นรับรองความอร่อยทุกคำได้รับการรับรองมาตรฐานทั้ง GHP และ HACCP สวัสดีค่ะมากับเรานะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้เรามาเอาใจคอซีฟู้ดกันค่ะใครที่ชอบกินปูกินกุ้งห้ามพลาดนะเพราะว่าวันนี้นะคะเรามีทั้งหอยจ้อปูและแฮกึนกุ้งค่ะจากปูทองตำนานเยาวราชกว่า60ปีแล้ววันนี้เราอยู่กับเฮียกอนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เฮียค่ะวันนี้เรามีความพิเศษอะไรบ้างคะ
1: วันนี้เราจัดของอร่อยหอยจ้อปูแหกกึ้นกุ้งของอร่อยจากเยาวราชมาเสิร์ฟถึงรายการเลยนะครับ
0: ว้าวเพราะฉะนั้นนะวันนี้นะคะใครที่บอกว่าโอ้โหไปสายอาหารภัตตาคารอยู่แล้วเรายกอาหารภัตตาคารมาไว้ในครัวที่บ้านกันได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะจัดไปก่อนเลยนะคะกับโปรโมชั่นพิเศษของเรานะเราจัดให้นะคะเป็นหอยจ้อปูทองจัดไปเนื้อก้ามปูแน่นๆ3แพ็คก่อนนะคะ
1: ใช่ครับแฮกกึ้งปูจ้อปู3แพ็ค
0: ใช่แล้วแถมฟรีนะคะเป็นแฮกกึ้งกุ้งเอ็กซ์ตร้าค่ะอีก2แพ็คนะคะรวมแล้วเป็น5แพ็คใหญ่แบบนี้จากราคาปกติอันหนึ่งค่ะ205บาทไม่ต้องจ่ายจ่ายเบาๆเลย990บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทรเข้ามาที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Aside Shop มันเนี่ยนั่นเองค่ะเราคัดสรรวัตถุดิบจากที่ไหนยังไงครับ
1: เนื้อปูที่ใช้เราเป็นปูม้านะปูม้าจากสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นเนื้อปูม้าที่มีคุณภาพของประเทศเราเลยนะครับเน
0: ื้
1: อปูจะแน่นแล้วก็หวานครับ
0: อ๋อแล้วเราใช้ส่วนไหนคะ
1: อันนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อส่วนก้ามปูครับ
0: ค่ะเป็นเนื้อส่วนก้ามปู
1: ใช่ครับ
0: ที่ทางของปูทองเนี่ยเขาคัดเอาส่วนที่เป็นกระดูกส่วนที่เป็นหนังต่างๆออกไปหมดแล้ว
1: เรามีโรงงานมาตรฐานครับทุกอย่างเนี่ยวัตถุดิบที่เข้ามาเรามีการคัดแล้วตรวจสอบคุณภาพทุกอย่างก่อนเข้าทำการผลิตครับเพราะโรงงานได้รับรองมาตรฐาน GMP HACCP ครับส
0: ิน
1: ค้าเราเก็บแช่แข็งได้นาน1ปี
0: นี่คือที่อย่างบีบมารอไว้แล้วบีบมาให้ชมว่าเจอแต่เนื้อปูแบบฉ่ำๆเนื้อปูที่เรียกว่าปูแบบเน้นๆและเป็นปูจากทะเลใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะใครที่ไปสายอาหารทะเลอาหารซีฟู้ดรู้อยู่แล้วว่าเนื้อปูจากทะเลใต้สุราษฎร์ธานีเนี่ยเขาจะให้ความหวานความแน่นความเด้งเรียกว่าหวานทุกคำที่สัมผัสแน่นอนวันนี้ขออนุญาตราดน้ำจิ้มไปก่อนเลยนะคะเพราะว่าน้ำจิ้มเขาก็เด็ดไม่แพ้กันเลยนะนี่ทุกคนขาราดน้ำจิ้มไปแล้วแบบนี้ขออนุญาตเลยค่ะเตรียมชิมนะคะทุกคนขานี่นะเรียกว่าแบบชิ้นใหญ่ๆนั้นแน่นกัดตรงไหนนะหรือว่าบีบตรงไหนก็เจอแต่เนื้อปูค่ะ
1: เนี่ยเนื้อปูอร่อยไหมครับหวาน
0: หวาน
1: ใช่ครับเนี่ยเราบีให้ดูเลยครับทุกลูกจะได้แบบนี้เลยเนื้อปูจะแน่นๆแบบนี้เลยนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สินค้าเราผลิตตามมาตรฐานมีความสดสะอาดสินค้าเราเป็นสินค้าดีสินค้าเด่นของอร่อยเยาวราชแล้วก็เป็นโอท็อป5ดาวมา6ปีซ้อนเลยนะครับ
0: บอกเลยทุกคนเมื่อกี้เราสัมผัสที่เข้าไปในปากค่ะคือเจอแต่เนื้อปูแล้วก็ได้ความหวานคือตัวเนื้อปูยังไม่พอนะได้รสชาติความแบบกลมกล่อมของตัวเครื่องเทศค่ะมีความหอมนะแล้วก็มีความกรอบของข้างนอกแบบกรอบนิดๆนี่แล้วก็ข้างในนุ่ม
1: ฟองเต้าหู้ครับของเราเป็นฟองเต้าหู้แท้ 100% ครับแล้วก็เครื่องเทศที่ใช้เป็นสูตรลับของตระกูลเราน
0: ี
1: ่ของอร่อยมาจากเยาวราชเนี่ยตำรับตำนานความอร่อย

0: มากกว่า60ปีนะคร
1: ับ เอาวันนี้เราจัดให้นะจากปูทองตำนานเยาวราชกว่า60ปีค่ะจัดไปก่อนเลยกับหอยจ้อปูทองเป็นเนื้อกล้ามปูแบบเน้นๆแน่นๆ3แฮกค่ะแล้วก็มีแฮกเกินกุ้งนะคะเป็นกุ้งเอ็กซ์ตร้าอีก2แฮกค่ะจากราคาปกติ 1,205 บาทไม่ต้องจ่ายจ่ายเบาๆเลย990บาทเท่านั้นนะคะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่แอดไซน์ช็อปเมเนียนั่นเองนะคะเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศ
0: ใช่ครับเราส่งด้วยรถขนส่งห้องเย็นนะครับส่งตรงถึงบ้านลูกค้าเลยนะครับที่สำคัญเรามีการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ

สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐากุลครับชาวบ้านตำบลหาดอาสาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทเลิกทำคันกระสอบทรายกั้นน้ำตลอดแนวแม่น้ำ7กิโลเมตรแล้วเพราะสู้กับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ไหวหลังเขื่อนเจ้าพระยาทยอยเพิ่มระบายน้ำให้ไปถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลาบ่ายโมงวันนี้ทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนกั้นน้ำเพิ่มไม่ทันต้องปล่อยให้ล้นไหลเข้าทั่วหมู่บ้านชุมชนชั้นในและรีบกลับบ้านไปเก็บของขึ้นที่สูงหนีน้ำแทนโดยขนย้ายรถยนต์ต้นไม้สัตว์เลี้ยงออกไปไว้ริมถนนคันคลองมหาราชหลายคนไปกางเต็นท์สร้างเพิงพักอยู่ริมถนนขณะที่บางคนเตรียมหนีน้ำไปอยู่กับญาติที่ต่างจังหวัดนายกเทศมนตรีตำบลหาดอาสาบอกว่าปีนี้น้ำมาเร็วมากแค่7วันน้ำก็สูงกว่า2เมตรยอมรับว่าไม่ไหวจริงๆและหากเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำจะท่วมพื้นที่ทั้งหมด7หมู่บ้านชาวบ้านเดือดร้อนกว่า 1,700 หลังคาเรือนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสั่งการให้ปภ.ผู้ว่าราชการจังหวัดเฝ้าระวังรับมือน้ำฝนน้ำหลากแม้ฝนจะขาดช่วงไปแต่จะมีการบริหารการปล่อยน้ำน้ำป่าและน้ำหลากดังนั้นทุกจังหวัดต้องมีการเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลาจากที่ได้ลงไปในพื้นที่หลายแห่งขอให้ทุกหน่วยงานได้รายงานผลการปฏิบัติการปัญหาอุปสรรคและความต้องการในการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อให้รัฐบาลได้สามารถสั่งการและระดมทรัพยากรเข้าไปแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดรวมถึงให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากที่สุดส่วนเรื่องการประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าคุ้มครองภัยน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหวครอบคลุมครัวเรือน30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศเริ่มคุ้มครองแล้วตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปจากกรณีสกัดกั้นความพยายามจี้เครื่องบินของสายการบินฟลายดูไบขณะเดินทางไปยังอิสราเอลผู้โดยสารชาวอิสราเอลคนหนึ่งที่บุกเข้าไปในห้องนักบินและช่วยกันจับกุมนักบินผู้ช่วยที่พยายามก่อเหตุจี้เครื่องบินเปิดเผยถึงช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายบนเครื่องบินว่าขณะที่ผู้ก่อเหตุกำลังต่อสู้กับกัปตันเขาและผู้โดยสารคนอื่นๆวิ่งไปที่ห้องนักบินดึงคนร้ายออกมาแล้วควบคุมเครื่องบินที่กำลังดิ่งลงอย่างรวดเร็วโดยเขาเป็นผู้ดึงคานบังคับขึ้นมาและต่อมากัปตันนำเครื่องไปลงจอดได้อย่างปลอดภัยหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่อิสราเอลเผยการสืบสวนเบื้องต้นว่านักบินผู้ช่วยแทงกัปตันและพยายามทำให้เครื่องบินตกโชคดีที่กัปตันชาวอินเดียที่ได้รับบาดเจ็บมีเลือดท่วมตัวนอนอยู่บนพื้นสามารถกดปุ่มปลดล็อกเพื่อเปิดประตูห้องนักบินให้ผู้โดยสารและลูกเรือเข้าไปช่วยเหลือได้ไม่เช่นนั้นอาจเกิดโศกนาฏกรรมกับเครื่องบินที่มีผู้โดยสารเกือบ200คนฟุตบอลชายเอเชียนเกม2026รอบรองชนะเลิศที่สนามนากาอิสเตเดียมเมืองโอซาก้าทีมชาติญี่ปุ่นเจ้าภาพพบอุซเบกิสถานเริ่มเกมมา8นาทีอุซเบกิสถานขึ้นนำก่อน 1-0 จากการยิงของซาโดเบกบักโรมอฟครึ่งหลังนาทีที่88ญี่ปุ่นตีเสมอได้จากลูกโมงของเซนะ

0: อิชิบาชิจบ90นาทีเสมอกัน1ต่อ1ต้องต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีแต่ทั้ง2ทีมยังทำประตูกันไม่ได้จบเกมเสมอกัน1ต่อ1ต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษปรากฏว่าทีมชาติญี่ปุ่นยิงแม่นกว่าเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์9ต่อ8ผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองพบกับเกาหลีใต้ที่เอาชนะทีมชาติจีนมาได้2ต่อ1ในวันที่3ตุลาคมนี้ส่วนอุซเบกิสถานจะชิงเหรียญทองแดงกับจีนติดตามข่าวต้นชั่วโมงได้ครั้งในเวลาประมาณ 11:00 น.สวัสดีครับ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: นุนโดย
1: ทรัวร์ไลน์โฮมเน็กซ์ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
0: Bangkok Bank Travel Card
2: ให้เยอะจนคุณยิ้มเมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะประจำเช้าของวันพฤหัสบดีค่ะเริ่มต้นเดือนใหม่1ตุลาคม2569นะคะเช้าวันนี้พบกับคุณเพชรยุทธและดิฉันอาทิตย์ระดาค่ะ
0: ครับผมต้องบอกว่าสินทรัพย์ตอนนี้ดูเหมือนว่าเริ่มจะทรงตัวกันนะครับราคาน้ำมันเนี่ยต่ำกว่า100เหรียญก็ทรงอยู่แถวนี้ละในขณะที่บอนด์ยิลด์นี่ก็ไม่ยอมลงจริงคุณแพนเช
1: ้
0: านี้ฝั่งของอเมริกาเนี่ยบอนด์ยิลด์10ปียัง 5.29สูงมากมากเลยบอนด์ยูไทยก็อยู่ในระดับสูงเช่นกันนะครับในขณะที่ราคาทองคำนั้นเช้าวันนี้ได้เห็นการย่อล่วงหลุดระดับ 4,200 เหรียญลงมาด้วย
1: ใช่ค่ะบรรยากาศการลงทุนนะคะถูกทิศทางของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลนะคะที่อยู่ในระดับสูงกดดันค่ะเมื่อวานที่ผ่านมานะคะตลาดหุ้นไทยก็เลยเจอแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติเกือบหมื่นล้านในขณะเดียวกันค่ะในฝากฝั่งของค่ำคืนที่ผ่านมามีการรายงานตัวเลขอัตราเงินเฟ้อนะคะของสหรัฐอเมริกาหรือว่า PCE ถึงแม้ว่าจะออกมาต่ำกว่าที่คาดการเอาไว้ค่ะแต่ดูเหมือนว่าตลาดยังพยายามจะตีความอยู่นะคะว่าสุดท้ายแล้วเฟดนั้นจะมีโอกาสขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึง2ครั้งในปีนี้หรือไม่ในขณะที่ฝากฝั่งของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะถ้ามองราคาล่าสุดเนี่ยจะเห็นว่ามีจังหวะของการย่อตัวลงมาบ้างแต่ยังคงมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันนะคะส่วนเงินบาทนี่อ่อนค่าลงมาค่อนข้างหนักค่ะเช้าวันนี้เปิดตลาดที่33.65 บาทโดยประมาณณปัจจุบันลงมาเคลื่อนไหวเล็กน้อยนะคะ33.60 บาทค่ะดังนั้นภาพในลักษณะแบบนี้นักลงทุนจะหาจังหวะในการซื้อหุ้นไทยได้อย่างไรติดตามได้ในเทรดไทม์ค่ะพูดคุยกับคุณธกิจชาติเชิดศักดิ์ IAA CFTE CISA ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณนิคะ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมยังไงดีเช้าวันนี้หลังจากเมื่อวานต่างชาติขายหนักทีเดียวนะครับหุ้นใหญ่ลงกันรวดเลยเช้านี้เห็นการรีบาวขึ้นมาแบบนี้จะพอจะซื้อได้หรือยังหรือว่าต้องกลัวว่าต่างชาติยังจะขายต่อครับเนี่ย
2: ก็จริงๆผมมองว่าวันนี้น่าจะเป็นภาพของการรีบาวแล้วก็แกว่งสร้างฐานนะฮะคือหลักๆเลยเนี่ยผมมองว่าต่างชาติเดือนที่แล้วเนี่ยขายไป 30,000 กว่าล้านนะฮะซึ่งขายมา2เดือนติดละ
0: ครับ
2: ทีนี้เนี่ยนะครับถามว่ามุมมองหลังจากเนี้ยนะฮะต่างชาติเนี่ยผมว่าแรงขายผมมองว่าอาจจะยังมีบ้างนะแต่น่าจะแผ่วลงแล้วก็น่าจะผ่านพีคไปในช่วงเดือนก่อนนะเพราะว่าถ้ามาดูเนี่ยเดือนที่แล้วนะฮะปลายเดือนนะหนึ่งเลยคือความเสี่ยงเรื่องสถานการณ์สงครามที่ยืดเยื้อ2คือดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้นนะฮะในฝั่งสหรัฐแล้วก็อันที่3คือบ้านเราเนี่ยมีประเด็นเรื่องน้ำท่วมนะฮะแรงขายจากต่างชาติก็อาจจะมีการขายออกมานะซึ่งผมว่าตรงนี้ตลาดเนี่ย price in ไปในราคาแล้วแล้วก็จริงๆดู impact ต่อ GDP เนี่ยถ้าเทียบเฉพาะตัวน้ำท่วมกทม.เนี่ยผมว่ามันกระทบ GDP ประมาณ 0.2% แต่เซตเนี่ยลงมาเกือบ 3% นะครับแต่ดังนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าแรงขายน่าจะเบาลงครับ
1: ค่ะถ้ามองจากภาพของการขายในครั้งนี้

0: สาเหตุหลักๆที่ทำให้ต่างชาติเนี่ยมีการรินขายตลาดหุ้นไทยเป็นเพราะอะไรเหรอคะ
1: ผมมองว่าหนึ่งเลยคือดอกเบี้ยนะส่วนต่างของดอกเบี้ยในฝั่งสหรัฐกับไทยเนี่ยเพราะว่าดอกเบี้ยไทยเนี่ย 1% นะของอเมริกาเนี่ยนะฮะ 3% ขึ้นนะซึ่งตรงนี้มันค่อนข้างจะมีแกปกว้างนะฮะเงินทุนก็มีโอกาสที่จะไหลออกนะฮะแล้วก็ขาที่2ก็คือบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศที่ Net Import น้ำมันนะครับน
0: ะ
1: สัดส่วนน้ำมันเนี่ยนะครับต่อ GDP เราเป็นประเทศที่นำเข้าน้ำมันเยอะดังนั้นเนี่ย impact ต่อเศรษฐกิจก็มี

0: ิ๊กแคปที่เคยเพอร์ฟอร์มเมื่อก่อนนะซึ่งมันเพอร์ฟอร์มมาแล้วนะฮะอาจจะมีการเทคโพซิชันแต่ตรงนี้มองเป็นจุดนะเข้าลงทุนครับ
1: ครับผมเข้าได้เลยวันนี้หรือว่าต้องแบ่งไม้ยังไงไหมครับเพราะเห็นเหมือนกับว่าเช้าเนี้ยซื้อขึ้นมาก็จริงแต่ก็เริ่มจะมีแรงขายหยอดๆออกมาแล้วเหมือนกันนะครับตอนนี
0: ้คือผมมองว่าจะเน้นนะหุ้นที่มีปัจจัยบวกนะฮะถามว่าถ้ามองภาพตลาดก่อนนะคือถ้ามองกรอบเดือนตุลาเนี่ยนะฮะเราอาจจะมองว่าเซตเนี่ยนะฮะปัจจุบันมันลงมาแถว1560นะฮะแนวรับมันจะมีแถว1550กับกรณีฐานเนี่ย1506จุดตรงนั้นน่าจะเป็นแนวรับนะฮะซึ่งนะมองแนวต้านเนี่ย1612 1630นะฮะทีนี้ถ้าเกิดมาดูในฝั่งของแน่หุ้นเนี่ยนะผมมองว่าอาจจะเน้นเป็นลายตัวนะครับก็คือเน้นอย่างตัวชิ้นส่วนเนี่ยนะเราอาจจะมองไปที่ KCE นะครับเพราะว่าดูจากภาพของ AI CapEx Cycle ที่มันยังเดินหน้านะฮะแล้วก็ในวิเคราะห์เราเพิ่งปรับ Target Price ขึ้นมานะฮะแล้วก็ในแง่ของหุ้นในกลุ่มธนาคารเนี่ยผมมองว่าเมื่อวานนี้เนี่ยถึงแม้แรงขายจะมีเข้ามานะนะมองว่าธนาคารที่ยังเห็นฝั่งซื้อผ่าน NVDR เนี่ยจะเป็น KBank นะซื้อมากที่สุดแล้วก็มองว่าภาพของตัว KBank เนี่ยเรามองเป็นภาพบวกระยะกลางยาวนะจากภาพของ Investment Cycle ในฝั่งของไทยนะก็อันนี้อาจจะ selective นะไปในกลุ่มพวกเนี่ยครับถ้าจะเน็ตก็อาจจะมองเป็นตัวไปก่อนนะในช่วงนี้นะแล้วก็ตีอย่างที่เรียกไปเลยครับ
2: ค่ะมีโอกาสไหมคะสำหรับไตรมาส4นี้สำหรับหุ้นที่อาจจะเป็นไฮซีซั่นท่องเที่ยวการจับจ่ายใช้สอยหรือว่าน้ำท่วมนี่มันดับบรรยากาศนี้ไปแล้วคะ
0: ก็จริงๆกลุ่มที่ได้รับผลกระทบนะจากสถานการณ์น้ำเนี่ยผมว่าจะมองเป็นลักษณะคือสะสมเพื่อมองระยะกลางนะครับก็คือปลายปีเนี่ยยังไงในแง่ของสถานการณ์น้ำเนี่ยเรามองว่าน่าจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะครับทีนี้เนี่ยนะครับกลุ่มในฝั่งของบริการเนี่ยผมมองว่ามีความน่าสนใจนะครับซึ่งถ้ามองเนี่ยอาจจะมองไปที่โรงแรมนะครับอย่างตัว AWC นะครับก็มองว่าปีนี้มีหลากหลายอีเวนต์นะช่วงเดือนตุลาแล้วก็ปลายปีเนี่ยอีเวนต์อย่างตัวประชุม World Bank นะครับแล้วก็ในขาของภาพนะฮะตัวสาการนะท่องเที่ยวเนี่ยนะผมว่านักท่องเที่ยวน่าจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็อีกขาหนึ่งก็คือมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยนะครับก็น่าจะทำให้ทิศทางรายได้เนี่ยดีขึ้นนะฮะแล้วก็ในขาของเซกเตอร์อื่นๆถ้ามาดูผมอาจจะมองไปที่ธีมลงทุนนะครับนะนอกเหนือจากบริการนะฮะพวกโรงไฟฟ้าหรือธนาคารอย่างที่เมื่อกี้ได้เรียงไปครับ Gulf K-Bank อาจจะเป็นไฮไลท์ครับ
2: ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณนิกสวัสดีค่ะ
1: ทางกรุงศรีนะครับก็ประเมินว่าการปรับฐานลงมารอบนี้เนี่ยก็เป็นจังหวะที่จะคอนโซลิเดตนะครับหุ้นดีๆกลับมาเข้าพอร์ตอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวแนะนำเช้าวันนี้2ตัวเป็นตัวของ KCE แล้วก็ KBank ครับ
2: ไปดูกันต่อนะคะสำหรับผู้แนะนำที่รวบรวมมาฝากกันจากทางรายการกันบ้างค่ะทางด้านของภาพรวมการลงทุนในวันนี้นะคะ KGI นั้นมองผิด Delta KBank แล้วก็ ALT ค่ะ
1: ฟิลิปชอบ ITC แล้วก็ STA ครับ
2: ส่วนทางด้านของ Liberator ให้ไว้ที่ True ค่ะ
1: ยังคงมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจของไทยออกมาอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเพิ่มเติมครับ
3: เพราะอนาคตที่ดีเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีเราจึงไม่หยุดเตรียมรากฐานความมั่นคงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าและขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกันสี่สิบแปดปีปตท.
4: พี่หนุ่มกำลังส่งไฟไป
5: โอ้โหไฟใหญ่มากเอ้า
6: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทั่วออนไลน์โฮมเน็กซ์
7: Money Expo อุดรธานีครั้งที่13 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 9-11 ตุลาคมนี้ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรจัดโดยการเงินธนาคาร
5: อุ๊ยหมีอ้วนเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเอมี่เปิดพัดลมให้หน่อย
8: ได้เลยค
6: ่
8: ะ
6: ให้บ้านดูแลลูกๆ4ขาด้วย AI Pet Care ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทั่วออนไลน์โฮมเน็กซ์

0: ับสนุนโดย
1: ครัวออนไลน์โฮมเน็กซ์ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
0: Bangkok Bank Travel Card
2: กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2นะครับพาคุณผู้ชมมาติดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14กันบ้างครับล่าสุดมีความคืบหน้านะครับที่จะมีการเตรียมเดินหน้าดันแผนฉบับที่14นี้นะครับแล้วก็หวังที่จะให้ไทยนั้นเป็นห่วงโซ่อุปทานของเอเชียครับโดยคุณอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดประชุมประจำปี2569ของสสช.ครับเพื่อระดมความเห็นต่อร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ปีพุทธศักราช2571จนถึง2575ครับพร้อมปาฐกถาในหัวข้อเปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิม Thailand's Next Agenda ครับโดยมีประเด็นสำคัญคือการปลดล็อกข้อจำกัดของประเทศชี้ว่าไทยนั้นโตช้ากว่าศักยภาพเผชิญอุปสรรคด้านกฎระเบียบครับสังคมผู้สูงวัยแล้วก็ AI จึงต้องมีการเลิกทำงานแบบเดิมแล้วก็หันมาแก้จุดอ่อนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเน้นการสร้างมูลค่าไม่เน้นของถูกครับโดยจะย้ายจากการขายแรงงานและทรัพยากรราคาถูกมาเน้นที่คุณภาพนวัตกรรมแล้วก็โลจิสติกเพื่อดึงดูดการลงทุนต่อยอดให้ธุรกิจและแรงงานไทยอยู่จุดบนของห่วงโซ่อุปทานขณะที่จะมีการปฏิรูปรัฐให้เป็นระบบเดียวครับเพื่อปรับลดขั้นตอนซ้ำซ้อนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเปลี่ยนบทบาทจากรัฐมาเป็นผู้ดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกแทนครับและก็ผลลัพธ์นั้นจะต้องเน้นการจับต้องได้แผนที่14นี้ครับจะต้องเป็นแผนที่กำหนดกรอบการขับเคลื่อนร่วมของประเทศที่ไม่ยึดติดกับรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งเป็นเจ้าภาพมีกรอบเวลาแล้วก็ตัวชี้วัดที่ชัดเจนครับเช่นรายได้ผลิตภาพแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยโดยเสาหลัก5ด้านในแผนฉบับที่14นี้นะครับจะประกอบไปด้วย1คือการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเน้นการสร้างมูลค่าสูงนะครับ2คือการปฏิรูปภาครัฐเน้นให้กระชับแล้วก็เชื่อมโยงกัน3คือการพัฒนาทุนมนุษย์ครับเพื่อยกระดับแรงงานแล้วก็เยาวชนไทยด้วย4จะเป็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรับมือกับวิกฤตและความท้าทายและ5ครับเป็นเรื่องของการลงทุนและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมครับ
0: พยายามที่จะเดินหน้านะคะในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยนะคะให้สามารถสร้างรายได้ได้มากขึ้นนะคะไปติดตามกันต่อค่ะเรื่องราวของเศรษฐกิจนะคะในมุมมองของกระทรวงการคลังนะคะที่มีการประเมินสถานการณ์ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมากันบ้างค่ะส่งออกเนี่ยเป็นตัวสนับสนุนยังสามารถเติบโตได้สูงถึง 24.3% นะคะแต่ว่าการท่องเที่ยวนั้นค่อนข้างชะลอตัวค่ะคุณพิสิทธิ์พัวพันธ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะเปิดเผยว่าสิงหาคมเนี่ยเศรษฐกิจไทยได้รับแรงขับเคลื่อนจากการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวได้สูงถึง 24.3% ต่อเนื่องเป็นเดือนที่26ค่ะโดยมีมูลค่าทั้งสิ้น 34,618 ล้านดอลลาร์สหรัฐนำโดยออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นแล้วก็อาเซียนนะคะที่เป็นตลาดการส่งออกที่เติบโตดีปัจจัยสนับสนุนอื่นๆก็คือการบริโภคภาคเอกชนค่ะในหมวดสินค้าประเภทรถยนต์และก็รถจักรยานยนต์ใหม่ที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะสอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ดีต่อเนื่อง3เดือนติดต่อกันการลงทุนภาคเอกชนในหมวดเครื่องจักรภาคการผลิตปรับตัวดีขึ้นค่ะทั้งภาคอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ภาคการเกษตรด้วยส่วนการท่องเที่ยวค่ะมีการเติบโตที่ชะลอตัวลงนะคะนักท่องเที่ยวต่างชาตินั้นอยู่ที่ 2.52 ล้านคนติดลบไป 2.6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาภาพรวมนั้นแม้จะยังเติบโตอยู่ที่ 1.7% ค่ะแต่ดูเหมือนว่านักท่องเที่ยวจะเริ่มชะลอตัวเสถียรภาพเศรษฐกิจนั้นยังคงมั่นคงเงินเฟ้ออยู่ที่ 2.53% หนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ที่ 67.5% อยู่ในกรอบของวินัยการเงินการคลังทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ที่ 2.83 แสนล้านดอลลาร์ค่ะระบุบอกว่าปัจจัยเสี่ยงที่ยังต้องติดตามก็คือเรื่องของราคาพลังงานปัญหาความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็เรื่องของภาษีตอบโต้ของสหรัฐอเมริกาค่ะ
2: ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่ออกมานะครับก็แน่นอนล่ะว่าในช่วงที่ผ่านมาอาจจะสะท้อนเรื่องของการเติบโตแบบทรงตัวนะครับล่าสุดแบงก์ชาติมาบอกว่าเดือนสิงหาคมเนี่ยทำได้อย่างมากน่าจะแค่ทรงตัวครับโดยคุณชยาวดีชัยอนันต์ครับผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติครับเปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยในเดือนสิงหาคมยังคงทรงตัวครับโดยการส่งออกและการท่องเที่ยวทรงตัวในระดับสูงตามอานิสงส์วัฏจักรเทคโนโลยีและ AI โลกขณะที่การลงทุนภาคเอกชนและการเบิกจ่ายภาครัฐช่วยหนุนอุปสงค์ในประเทศ

0: ศครับอย่างไรก็ดีภาคการผลิตและบริการที่เกี่ยวเนื่องปรับตัวลดลงด้านอัตราเงินเฟ้อปรับเพิ่มขึ้นครับจากราคาอาหารสดเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนต้นทุนการผลิตพุ่งราคาน้ำมันขายปลีกที่สูงขึ้นและการทยอยส่งผ่านต้นทุนในหมวดอาหารสำเร็จรูปสำหรับแนวโน้มระยะต่อไปครับแบงก์ชาติประเมินว่าเศรษฐกิจไทยนั้นจะฟื้นตัวได้แต่ยังไม่ทั่วถึงโดยมีแรงส่งจากการส่งออกและการลงทุนที่เกาะกระแส AI รวมถึงรายได้แรงงานมาตรการรายได้แรงงานนะครับแล้วก็มาตรการภาครัฐที่จะช่วยหนุนการบริโภคทางนี้ยังต้องติดตามความต่อเนื่องของเทคโนโลยีโลกสงครามการค้าผลของมาตรการรัฐภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมแล้วก็เอลนีโญนะครับรวมถึงการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดครับ
1: ภาพต่างๆเหล่านี้นะคะจะประเมินต่อทิศทางของเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปีอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะ
2: ไฟใหญ่มากเอ้า
3: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ
4: ์Money Expo อุดรธานีครั้งที่13 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 9-11 ตุลาคมนี้ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรจัดโดยการเงินธนาคาร
2: ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
5: ได้เลยค่ะ
3: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็ก
6: สนับสนุนโดย
7: ทูออนไลน์โฮมเน็กที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
8: SCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณ
9: ให้เยอะจนคุณยิ้มเมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต
0: มาสู่เบรกที่3นะครับต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นบอนด์ยิลด์เป็นตัวสำคัญทีเดียวนะครับของฝั่งอเมริกาที่ทำให้สินทรัพย์ทั่วโลกนั้นปั่นป่วนนะครับรวมไปถึงส่งต่อไปยังเรื่องของราคาน้ำมันราคาทองด้วยวันนี้จะพาผู้ชมมาติดตามกันละครับว่าเราจะจัดสรรพอร์ตอย่างไรผลกระทบต่อเศรษฐกิจเนี่ยจะส่งผลกันอย่างไรบ้างครับ
1: ใช่ค่ะไปพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของดร.อมรเทพจาวาลาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสำนักวิจัยจากธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะดร.ค่ะ
0: สวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
0: ครับผมแม็กบอลยูเมกานี่แรงจริงนะครับตอนนี้แบบ 5.3 แล้วบ้านเราเองก็ขึ้นแต่ยังขึ้นไม่เท่าครับแม็กตอนนี้ทำให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเริ่มจะมากแบบนี้เริ่มจะกังวลไหมครับว่าแบงก์ชาติเรานี่จะต้องมีการขึ้นดอกเบี้ยตามด้วยไหมครับเนี่ยอัน
10: นี้แยกเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นที่น่ากังวลใช่เลยครับคือเรื่องอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาว10ปีของสหรัฐก็วิ่งขึ้นค่อนข้างแรง30ปีนะครับก็วิ่งแรงเช่นกันตัวระยะยาวมันสะท้อนกับภาระหนี้ของสหรัฐความกังวลของนักลงทุนหรือว่าแนวโน้มอื่นๆนะครับทั้งดีมานด์ซัพพลายของคนที่จะเข้าซื้อนะครับตัวนี้จะต่างกับตัวสั้นที่มันสักครู่คำถามก็คือว่าอเมริกาจะขึ้นดอกเบี้ยไหมเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยไหมอันนี้จะกระทบกับเรื่องของเงินเฟ้อระยะสั้นนะครับเพราะฉะนั้น2ตัวเนี่ยจริงๆแล้วภาพมันเหมือนกับเป็นเรื่องของต้นทุนทางการเงินซึ่งมันสะท้อนว่าต้นทุนทางการเงินของธุรกิจนะครับในการออกตัวของตราสารหนี้ทั้งหลายกำลังสูงขึ้นหรือแม้แต่ดอกเบี้ยตัวสั้นที่สะท้อนกับต้นทุนของดอกเบี้ยเงินกู้นะครับอันนี้ก็จะสูงเช่นกันแต่ว่าต้องแยกกันนิดนึงแต่ตอบคำถามคือถ้าภาพมาแบบนี้เงินเฟ้อยังอยู่นะครับเฟดเองก็ยังขึ้นดอกเบี้ยได้เพราะฉะนั้นตรงนั้นเองจะเป็นแรงกดดันทั่วโลกครับไม่ใช่เพียงแต่บ้านเราเพียงแต่ว่าบ้านเราเองก็คงต้องดูปัจจัยในประเทศด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะยังไม่จำเป็นต้องรีบขึ้นตามสหรัฐเหมือนขนาดนี้นะครับ
1: ค่ะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยนะคะพอเจอเรื่องของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยแล้วนะคะยังมีอีกขาหนึ่งก็คือว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยอ่อนแรงลงด้วยนะคะทั้งเรื่องของปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนที่มีอยู่แล้วแถมตอนนี้เนี่ยมีเรื่องของน้ำท่วมเข้ามาอีกประเมินแนวโน้มนะคะต่อทิศทางของเศรษฐกิจไทยแล้วก็เครื่องมือทางการเงินที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจมันจะเหลืออีกไหมคะดร.คะ
10: นั่นนะสิครับเศรษฐกิจไทยดูเหมือนจะมีความเสี่ยงค่อนข้างมากแล้วก็มากกว่าเพื่อนบ้านนะครับก่อนหน้าปัญหาน้ำท่วมเราก็โตต่ำที่สุดในภูมิภาคอยู่แล้วนะครับและยิ่งเราเจอเศรษฐกิจสหรัฐกำลังร้อนแรงจนมีการขึ้นดอกเบี้ย ก็จะเหมือนกับจะลากพวกเราครับในอาเซียนให้ขึ้นดอกเบี้ยตามสหรัฐแต่ของไทยแน่นอนด้วยเศรษฐกิจที่โตต่ำแบบนี้เราคงยังไม่พร้อมสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยแต่ไม่ได้บอกว่าจะไม่ขึ้นนะครับเพราะชะล่าใจไม่ได้เพราะว่าถ้าเราดูเรื่องทิศทางเงินเฟ้อเรื่องเงินไหลออกเรื่องเงินบาทที่อ่อนค่าสุดท้ายเราก็หนีไม่พ้นที่จะต้องรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นก็กลับมาที่การขึ้นดอกเบี้ยเพียงแต่ว่าจะพยายามขึ้นผมเชื่อแบงก์ชาติคงจะพยายามขึ้นให้ช้าที่สุดนะครับคงจะอั้นเอาไว้ถ้าเจอเหตุการณ์น้ำท่วมภาพเปลี่ยนนะครับเพราะว่าตอนนี้เราคงต้องมาดูปัจจัยในประเทศกันก่อนว่าความเสียหายเป็นอย่างไรเศรษฐกิจจะมีความเสี่ยงที่ไตรมาส4นี้จะฟื้นตัวได้เร็วจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็มีมาตรการภาครัฐจะมาเยียวยาชดเชยกระตุ้นอย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้ยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรแต่ผมเชื่อว่าความเสี่ยงมันมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็กลับมาเหมือนเดิมครับว่าสุดท้ายก็เชื่อว่าการขึ้นดอกเบี้ยอาจจะเกิดขึ้นสำหรับปีหน้าสำหรับไทยถ้าสหรัฐยังคงเร่งการขึ้นดอกเบี้ยเต็มแต่ว่าอาจจะไม่ได้รีบเหมือนกับที่เราเห็นในฝั่งของสหรัฐหรือแม้แต่ประเทศอื่นในภูมิภาคที่จะขึ้นกันนะครับ
0: ครับผมแล้วถ้าแบบนี้เราจะพอจะคาดหวังตัว FDI ในบ้านเราได้ไหมครับเห็นจากข่าวต่างๆไม่ว่าจะเป็นหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมก็ตามตอนนี้ทุกคนเนี่ยมุ่งเป้าไปเลยว่าแม้เราจะลุ้นเรื่องของการลงทุนจากเอกชนเรื่องของการลงทุนใน data center ใน AI ต่างๆเนี่ยที่ทุกคนพร้อมใจกันจะใส่ทรัพยากรเข้าไปเนี่ยตรงนี้มันพอจะช่วยประเทศได้บ้างไหมครับ
10: ก็ยังพอมีความหวังนะครับไม่ใช่นั้นเดี๋ยวเราเจอความเสี่ยงเยอะแยะหมดเลยทั้งสงครามการค้าสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยมาเจอน้ำท่วมกันอีกแต่ว่าเครื่องยนต์ที่ยังติดอยู่วันนี้นะครับสำหรับที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ยังขยายตัวได้และจริงๆแล้วก็ดูดีกว่าในช่วงที่ผ่านมาก็คือ FDI หรือเงินไหลเข้ามาในด้านการลงทุนภาคเอกชนเราเห็นไตรมาส2การลงทุนภาคเอกชน private investment โตถึง 10%และชื่อว่าปีนี้มีโอกาสที่จะโตได้เหนือ 5% นี่คือในด้านการลงทุนภาคเอกชนนะครับเราเห็นโฟลว์ของเงินต่างชาติที่เข้ามาทั้งทางด้านของอิเล็กทรอนิกส์นะครับเรื่องของหลายๆอย่างเลยไม่ใช่เพียงแต่ data center อย่างเดียวกลุ่มพวกนี้ผมเชื่อว่าจะมีทรัพยากรที่เข้ามาค่อนข้างมากรวมทั้งมีการกระจายตัวของเม็ดเงินนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เกิดเรื่องของ supply chain ที่จะต่อยอดให้กับนักลงทุนในประเทศหรือแม้แต่ SME เข้าถึงเพียงแต่ใช้เวลาผมเชื่อว่าปีถัดไปก็จะเริ่มเห็นโอกาสนะครับในการลงทุนมากขึ้นเรื่องการส่งออกเรื่องการท่องเที่ยวนะครับผมเชื่อว่าก็จะเป็นเครื่องยนต์หนึ่งซึ่งเชื่อว่าก็กำลังฟื้นตัวแต่ว่าอาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่านั้นเองโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเรื่องของนักท่องเที่ยวต่างชาติในฝั่งของยุโรปนะครับหรือ Middle East ก็แล้วแต่หรือในเอเชียใกล้เคียงแต่จีนก็จะกลับมามากขึ้นก็เชื่อว่าตัวพวกนั้นน่าจะเป็นความหวังในช่วงปลายปีนะครับแต่เรื่องของออกก็จะเป็นโอกาสเติบโตโอ้โหเยอะมากเลยเพราะสหรัฐรอบนี้ย้ำนะครับเศรษฐกิจสหรัฐยังดีนะโตได้ดีและเขาก็โตดีนะภาคการลงทุนเพราะฉะนั้นอะไรที่เราส่งออกพวกเกี่ยวข้องกับ AI พวกชิปพวกเซมิคอนดักเตอร์นะครับผมเชื่อว่าโอกาสการเติบโตของเศรษฐกิจก็มีเพียงแต่ว่าเครื่องยนต์นี้สัดส่วนไม่ได้เยอะนะครับในประเทศไทย private investment ไม่ถึง 20% ของ GDP เพราะฉะนั้นถ้าการบริโภคยังชะลอกันอยู่หรือตกโตช้าเศรษฐกิจไทยก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องการส่งออกค่ะดร.นึกถึงเรื่องของผู้นำนะสหรัฐกับจีนที่เพิ่งคลี่คลายเรื่องของสงครามการค้าไปเรื่องของภาษีนี่มันจะคลี่คลายลงไปด้วยใช่ไหมคะ
10: หวังว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเราเห็นสงครามการค้าแม้ว่าจะออกมาโอ้เจรจากันสงบศึกพักรบนะเขายังใช้คำว่า trade truce ก็คือพักรบชั่วคราวแทนที่จะบอกว่าจะเจรจาให้จบเดือนเรียกว่าพฤศจิกายนก็ลากกันไปมกราคมปีหน้าเพราะยังไม่ได้บอกว่าจบสงครามนะครับแค่พักรบเจรจาเรื่องอื่นกันก่อนแต่เชื่อว่าสุดท้ายนะครับความขัดแย้งสหรัฐกับจีนมันก็ยังมีอยู่แหละครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เปิดศึกซึ่งหน้าไม่ใช่ขึ้นภาษีห้ำหั่นกันแต่ว่าอาจจะต้องมาดูว่าสุดท้ายสหรัฐเองเขาจะมีการลงทุนในประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่อง AI นะจีนเองก็จะต้องวิ่งแข่งเช่นกันเรื่องความแข่งขันกันนะไม่ใช่แค่เทรดวอร์แต่เป็นเรื่องของAI วอร์เนี่ยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรผมว่าตรงนั้นเองไทยเองก็ยังมองว่าในอาเซียนเราก็ยังได้อานิสงส์นะครับเพราะว่าเรายังเป็นกลางแล้วยังโฟลว์ของ FDI ต่างชาติที่เข้ามาผมเชื่อว่าตรงนั้นก็ยังทำได้อยู่นะครับ
0: ครับผมมีอะไรที่เราต้องเร่งแก้ไขสำคัญเลยไหมครับ
10: วันนี้ทุกคนก็ดูข่าวกันเรื่องน้ำท่วมกับผลกระทบเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองหนึ่งคือสร้างความเชื่อมั่นนะครับทั้งในด้านของการลงทุนการส่งออกว่าไม่ได้โดนผลกระทบไม่ใช่ปี54ที่เราโดนผลกระทบด้านนิคมอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นไม่เจอเรื่อง supply chain disruption นะครับแต่อย่างน้อยเองก็ต้องเยียวยาคนที่ได้รับผลกระทบและให้กลับมาให้ได้ไม่เช่นนั้นที่เราบอกว่าน้ำท่วม 2-3 สัปดาห์เดี๋ยวเศรษฐกิจไทยจะฟื้นระวังว่าจะเป็นบาดแผลระยะยาวบาดแผลที่ว่าคืออะไรสุดท้ายคนต้องไปจับจ่ายใช้สอยซื้อของใหม่นะเรื่องของ household debt หรือหนี้ครัวเรือนก็จะกลับขึ้นมาหรือแม้แต่ SME ที่ขาดสภาพคล่องแล้วต้องปิดตัวนะครับตัวพวกนี้จะโดนผลกระทบได้เพราะฉะนั้นอย่าให้ปัญหาเฉพาะหน้ากลายเป็นปัญหาระยะกลางนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมีการดูแลในจุดนี้เชื่อว่า นักลงทุนเองก็ระมัดระวังนะสำหรับนักลงทุนแน่นอนวันนี้เก็บกระแสเงินสดแล้วเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยเดี๋ยวก็กำลังฟื้นนะเพราะฉะนั้นหาจังหวะให้ดีผมว่าวันนี้ไม่ใช่ภาพที่จะพลิกให้เศรษฐกิจแย่เพียงแต่ว่ารอจังหวะการฟื้นตัวซะมากกว่านะครับ
1: ค่ะได้เลยค่ะจะได้ให้คุณผู้ชมเองนะคะนำไปประกอบการตัดสินใจนะคะทั้งวางแผนลงทุนทั้งการทำธุรกิจด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะดร.ค่ะ
0: ขอบพระคุณครับ
10: ยินดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับซึ่งก็ล่าสุดนะครับตลาดหุ้นไทยดูเหมือนว่าเจอเริ่มโดนขายลงมาแล้วนะครับจากที่เมื่อสักครู่ตอนเปิดตลาดเนี่ยบวกอยู่ได้ตอนนี้ติดลบลงมาแล้วครับลบ 0.72 จุดล่าสุด 1,558.29 จุดเป็นกลุ่มแบงค์ที่ตอนเปิดตลาดนั้นบวกแต่ว่าตอนนี้โดนขายลงมาอีกครั้งครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นภาพการลงทุนที่นำมาฝากกันนะคะพรุ่งนี้ 10:05 นกลับมาพบกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
5: นี่ใครเหรอครับ
11: รุ่นพี่ที่ไปรบด้วยกันครับ
5: แล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนครับ
12: คุณตางั้นผมขอตัวนะครับคุณตาสวัสดีครับ
13: คุยธุระไม่มีอะไรหรอกหนูพาเพื่อนไปพักเถอะลูกมีอะไรที่หนูไม่รู้หรือเปล่าตาป้าก
14: ัลปพฤกษ์และหมู่กุมหวาวันอาทิตย์เวลา 6:30 นทางช่อง9กด30เมื่อปริศนาการเสียชีวิตของทายาทอาณาจักรผ้าไหมตระกูลหยงไถ่หลงกลายเป็นต้นเหตุแห่งศึกสายเลือดสู่การชิงอำนาจที่ไร้ความปราณีการแก่งแย่งที่มาพร้อมกับการไขปริศนาฆาตกรรมที่ทำให้ทุกคนกลายเป็นผู้ต้องสงสัยพบกับซีรีส์เข้มข้นครบทุกอารมณ์นำคุณไปสู่ความจริงสุดซับซ้อนซ่อนเงื่อนในซีรีส์พายุร้ายม่านมรสุมจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 2:00 นทางช่อง9กด30เริ่ม8ตุลาคมนี้

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ช่อง9ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทั้งประเทศเข้าสู่เวที
0: 360องศานิวโชว
1: ์เวทีที่จะให้คุณมาระเบิดพลังความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยเพื่อดังไกลสู่สากลไปด้วยกันนะคะพร้อมกับลุ้นรับตำแหน่งสำคัญดังต่อไปนี้ค่ะ
0: yeah.
1: น
0: ี่
1: เลยค่ะกรอบเงิน
0: สุดตังพลังฮอต
1: กรอบทอง
0: ซุปเปอร์สุดตังพลังฮอต
1: และกรอบเพชร
0: ซุปเปอร์สุพรีมสุดตังพลังฮอตค่ะ
1: จะลุ้นสนุกสนานแบบนี้เป็นประจำเลยนะคะซึ่งทั้ง3ตำแหน่งนี้ค่ะเป็น3ตำแหน่งที่ทางรายการมอบให้กับทุกโชว์ด้วยความภาคภูมิใจที่มาซ่าแซ่บโชว์ด้วยกันจากการตัดสินของผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัย
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้โชว์ของเรามาจากจังหวัด
0: นครพนม
1: มีความพิเศษก็คือ
0: จากเรือไฟนครพนมสู่การยืดเหยียดบิดทรงตัวค
1: ่
0: ะ
3: ยืดที่สำคัญนะคะที่เด็ดของเขาด้วยคือการนำผ้าไทยย้อค่ะมาเป็นส่วนหนึ่งในการมาออกกำลังกายได้ด้วย
1: เป็นยังไงคะโชว์ของเราวันนี้
2: ก็รู้สึกว่าผสมผสานหลายอย่างมากอยากจะรู้ว่าเวลาดัดไม้ไผ่สร้างเรือไฟแล้วมาดัดตนเนี่ยมันจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์
1: อยู่ด้วยกันได้ยังไง
3: ใช่อยากเห็นมาออกกำลังกาย
2: อยากเห็นโชว์ครับ
1: แล้วจะออกมาหน้าตาแบบไหนนะคะที่สำคัญจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับเราในวันนี้ได้หรือไม่และจะสามารถคว้าซุปเปอร์สุพรีมสุดปังพลังฮอตกรอบเพชรได้หรือเปล่าต้องตามลุ้นตามเชียร์ค่ะอาจารย์พร้อมนะคะ
2: พร้อมครับ
1: ไปกันเลยกับโชว์ที่มีชื่อว่าม
3: หัศจรรย์พลังกายสู่วิถีถิ่นไทยย
1: ้
3: อ
1: ใน
0: 360องศา
1: ซ่าแซ่บโชว
4: ์ช่วง360องศาซ่าแซ่บโชว์สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองมีติดครัวไว้ได้ใจทั้งครอบครัว
5: อ่อนซ่อนเดพุ่มปัญญาแผดแผนไทยสีย่อยกไข่เบิงแง่งโบลาดเพิ่นแต่งแต่งไว้ล่มหายใจกระบวนทามูเฮ้านั่นลูกหลานผู้เจ้าเศร้าอุเทนพัฒนาสู้ให้เห็นทาฤาษีดัดตนพ้นโรค

0: ชีวิตนี่สันดอกว่าดินน้ำลมไฟถาดหูกายยืดเหยียดเป็นท่วงทาประสานกาจังหวะความงามและคลื่นเครงในวิถีย่อยืดเหยียดดัดตนพ้นโรคสันแล้ว
1: อัตลักษณ์ของชาวนครพนมภูมิปัญญาท้องถิ่นและศาสตร์การแพทย์แผนไทยดัดไผ่สร้างเรือไฟดัดกายสร้างสมดุลสืบภูมิปัญญานครพนมสู่สุขภาพแห่งวิถีคนย่อท่ายืดเหยียดร่างกายช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้าบริเวณแขนไหล่หลังและลำตัวท่าแกเซนมหาสนุกระงับท่าดัดและยืดเส้นบริเวณแขนไหล่หลังและลำตัวช่วยคลายความตึงของกล้ามเนื้อและส่งเสริมความยืดหยุ่นแน่นหน้าอกเน้นการเปิดอกและยืดหัวไหล่ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณทรวงอกไหล่และหลังส่วนบน

ตกรรมคู่ครัวที่สะท้อนสุขภาพอาหารวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวไทยยอหมกจ้อสำหรับยอสับปะรดคุณภาพ GI ส้มปราโดชัยบุรีของดีข้าวปุ้นกุสกอยจากบรรพชนหลอมรวมวิถีคนกับการดูแลร่างกายยืดเหยียดสร้างพลังดัดตนสร้างสมดุลสืบสานคุณค่าวิถีไทยยอให้สุขภาพดีอยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

0: ว้าว
1: และนี่คือมหัศจรรย์พลังกายสู่วิถีถิ่นไทยย้อนะคะที่มาซ่าแซ่บโชว์กับเราในวันนี้ค่ะ
2: เย้3ต้องสื่อสารนิวโชว์ขอต้อนรับน้องบอลน้องต้นกล้าน้องโฟมอสน้องลีน่าน้องปลายฟ้าน้องต้นน้ำน้องน้ำทิพย์และน้องรถเบนซ์จากโรงเรียนอุเทนพัฒนาจังหวัดนครพนม
3: สวัสดีค่ะ
1: น่ารักมากค่ะชุดก็สวยแล้วมีพร็อพมาเยอะแยะแล้วท่าสุดท้ายเมื่อกี้คือท่าอะไรนะคะ
4: ท่าดำรงกายอายุยืนค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ที่ต่อตัวเต่าเป็นไม้ไผ่เมื่อกี้ท่าปิดเมื่อกี
4: ้ใช่ค่ะ
0: เป็นท่าเรือไฟใช่ไหมคะโอ้โหสุดยอดมาก
1: คอนเซ็ปต์ของเราในวันนี้คืออะไรคะ
4: คือการนำวิถีชีวิตของชาวไทยยอค่ะแล้วก็ประเพณีไหลเรือไฟมาสร้างสรรค์ค่ะดัดกายดัดไผ่สร้างเรือไฟดัดกายสร้างสมดุลค่ะ
2: นี่แหละค่ะคือที่มาที่อาจารย์ถามตั้งแต่แรกนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอคำคมวักทองให้กับซ่าแซ่บโชว์หน่อยค่ะ
5: ครับงั้นขอให้คำคมวักทองนะครับว่าดัดไผ่สร้างเรือไฟดัดกายสร้างพลังสืบวิถีไทยย้อให้ยั่งยืน
2: ของเยาวชนไทยคนเก่งของเรานะคะเราจะพักกันสักครู่เดียวกลับมาติดตามช่วงกลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้อาจารย์กอล์ฟได้ตัดสินในวันนี้ตามเชียร์ตามให้กำลังใจน้องๆค่ะเดี๋ยวกลับมากับช่วง
1: 360องศา
3: ทอล์คโชว์

0: ความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: อาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อย
2: ลองนี่สิคะ
1: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่หยอดเปลี่ยนอาหารให้หอมด้วยน้ำ

0: อดปรุงรสตราฉลาดทอง
1: โอ้เยี่ยม
2: น่ากินจัง
3: แน่นอนจ้า
4: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลาดทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
5: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลาดทอง
6: บอกได้เลย
7: ไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลาดทอง
8: ทั้งผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
6: จริงใจได้ใจยาวนาน
8: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลาดทอง
9: ช็อปมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
11: ช่วง360องศาทอล์คโชว์สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษฎรเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม
12: กลับเข้าสู่360องศานิวโชว์และช่วงนี้ช่วงทอล์คโชว์ค่ะเราอยู่กับชุดการแสดงที่มีความพิเศษและความน่ารักสดใสมากๆนะคะนำทีมโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมดร.พิสุทธิ์กิติศรีวรพันธ์มาพร้อมกับผู้อำนวยการณัฐพลวรรณศรีผู้อำนวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนาคุณครูกมลวรรณจังตระกูลและคุณครูธินกรพิมพ์คำครูผู้ควบคุมการแสดงสวัสดีทุกท่านเลยค่ะ
13: สวัสดีค่ะ
12: ชื่อชุดการแสดงมหัศจรรย์พลังกายสู่วิถีถิ่นไทยย้อนนะคะจากโรงเรียนอุเทนพัฒนาจังหวัดนครพนมช่วงนี้เป็นช่วงกลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะ
14: ก่อนอื่นค่ะขอให้ท่านอาจารย์กอล์ฟนะคะขยายคำคมมักทองบอกว่าดัดไผ่สร้างเรือไฟดัดกายสร้างพลังสืบวิถีไทยย้อให้ยั่งยืนเชิญท่านอาจารย์กอล์ฟวิเคราะห์เพื่อการตัดสินเลยค่ะ
15: คือเส้นเรื่องของโชว์ชุดนี้เนี่ยมาจาก2เส้นเรื่องนะครับเส้นเรื่องแรกก็คือการแสดงการดัดตนดัดกายซึ่งทำให้เรานึกถึงฤาษีดัดตนซึ่งจะเฟื่องฟูในสมัยรัชกาลที่3นี่คือเส้นเรื่องแรกอีกเส้นเรื่องหนึ่งก็คือเส้นเรื่องของวิถีไทยย้อซึ่งแน่นอนว่าเส้นเรื่องหลักเนี่ยกับการแต่งกายและทุกอย่างดูเหมือนกับเส้นเรื่องหลักต้องเป็นวิถีไทยย้อนะครับแล้วก็ทำให้วิถีไทยย้อนั้นยั่งยืนโดยเอาวิถีสำคัญก็คือเรือไฟกับการดัดกายมาเป็นตัวตั้งเพราะนั้นนี่ก็คือคำคมว่าทองที่ให้ครับ
12: ขอบคุณนะคะนี่คือการขยายคำคมว่าทองของอาจารย์นะคะจากนี้ไปเป็นการกลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์มาลุ้นมาเชียร์กันว่าโชว์นี้จะสามารถคว้าซูเปอร์สุพรีมสุดปังพลาฮอตได้หรือไม่เชิญคุณครูค่ะ
14: ค่ะเรียนถามท่านผอ.ก่อนเลยนะคะว่าการให้เยาวชนเนี่ยสืบสานเรื่องของอัตลักษณ์ไทยย้อนะคะผ่านการแสดงสำคัญต่อการที่รักษาเรื่องของศึกษาชุมชนแล้วก็ในเรื่องของการที่เด็กๆจะเข้าถึงรากเหง้าของตัวเองยังไงค
16: ่ะในมุมมองของผมนะครับผมมองว่าในเรื่องของการสืบสานวัฒนธรรมไม่ควรจะเป็นแค่การจดจำหรือการเรียนรู้ในห้องเรียนหรือการแต่งกายด้วยชุดโบราณเท่านั้นนะครับแต่ควรเป็นการสร้างให้เด็กได้มีความรู้เห็นคุณค่าแล้วก็ภาคภูมิใจในความเป็นรากเหง้าของตนเองจะได้สามารถนำเอาสิ่งดีๆมาถ่ายทอดกิจกรรมวันนี้นะครับในเรื่องของการนำอัตลักษณ์ไทยย้อผ่านการแสดงผมมองว่าเป็นกิจกรรมในการค้นรากเหง้าเล่าเรื่องเมืองนครพนมเพราะว่าไทยย้อเป็นหนึ่งใน9ชนเผ่าของคนนครพนมครับ
12: ฟังแบบนี้แล้วเนี่ยฟังแบบนี้แล้วสงสัยเลยค่ะว่าไทยย้อกับฤาษีดัดตนมาผสมผสานกันได้ยังไงนะคะขอท่านผอ.โรงเรียนช่วยขยายความหน่อยค่ะ
17: ครับกระบวนการของพวกเรานะครับเนื่องจากว่าพวกเรามีอัตลักษณ์ความเป็นไทยย้ออยู่ในพื้นที่อำเภอท่าอุเทนครับประกอบกับโรงเรียนมีหลักสูตรใหม่ที่เรียกว่าหลักสูตรฐานสมรรถนะครับเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้ค้นหาตนเองครับวันเราจึงเอาอัตลักษณ์ของความเป็นไทยย้อคู่กันกับการทำฤาษีดัดตนครับเป็นการแสดงโชว์ของพวกเราในวันนี้ครับ
12: ถือเป็นความท้าทายมากๆเลยนะคะที่มีความน่ารักสดใสแล้วก็มีความอ่อนช้อยไปในทีค่ะอยากจะให้คุณครูกมลวรรณช่วยอธิบายเรื่องของการออกแบบท่าได้รำหน่อยค่ะ
1: ได้ค่ะในส่วนของการออกแบบท่าท่ารำนะคะเหมือนที่บอกค่ะว่าเราประยุกต์นะคะในส่วนของท่ายืดเหยียดนะคะแล้วก็ในส่วนของการรำนะคะซึ่งเป็นการผสมผสานค่ะทั้งความอ่อนช้อยแล้วก็ความแข็งแรงของท่านะคะเพื่อให้ผสมผสานในส่วนของวัฒนธรรมและมากไปกว่านั้นในช่วงท้ายนะคะก็จะเห็นมีในส่วนของประเพณีนะคะไหลเรือไฟโลกค่ะ
12: อยู่ในโชว์ด้วยนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
12: และที่สำคัญคือชุดการแสดงนี่แหละมีความพิเศษสวยงามมากๆโปรเฟสอยู่ทางโน้นอยากจะให้คุณครูบิลลี่อธิบาย
3: ใช่ค่ะคุณครูบิลลี่เชิญค่ะ
13: ครับผู้สมในส่วนของเครื่องแต่งกายนะครับเรานำผ้าทอของพื้นเมืองของชาวไทยย้อนนั่นคือผ้าคามครับส่วนลวดลายบนตัวของชุดนั้นก็คือเรานำนักเรียนของเราได้รับรางวัลระดับชาติเกี่ยวกับการออกแบบลายผ้าใหม่โดยเราได้นำของสินค้า GI เช่นสับปะรดนะครับมาทำการออกแบบแล้วก็ทิวเขาที่สวยงามของริมโขงของท่าโอเทนะครับมาเป็นหนึ่งในลวดลายออกแบบลวดลายต่างๆนำมาประกอบกันก็จะกลายเป็นลวดลายของไหลเรือไฟของอำเภอท่าโอเทนซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทสวยงามในการแข่งขันเรือไฟโลกปีที่ผ่านมาด้วยครับ
12: ปรบมือ
3: คร
12: ับ ปรบม
3: ือคุณครูมีสักชุดให้เฟียสใส่ไหมคะอยากเป็นทีมเดียวกัน
12: คุณอยากกันนั้นเลยพี่ปออยากทดสอบขอยืมผ้าน้องไปคล้องคอได้ไหมคะ
3: ขอคล้องได้ไหมคะ
12: เฟ
3: ีย
12: สจะดูพิเศษสวยขึ้นหรือเปล่าดูสิคะนี่เห็นไหมคะพอคล้องคอแล้วเนี่ยดูพิเศษขึ้น
3: ดูว้าวขึ้นมาเลยค่ะ
18: ว้าวผ้านี้นะคะพี่ปอขาเป็นผ้าพิมพ์ลายแล้วน้องมีส่วนร่วมด้วยใช่ไหมคะน้องๆ
12: ทำอะไรบ้าง
18: ยังไงบ้างคะ
12: ตัวแทนเพื่อนๆบอกหน่อยค่ะลูก
3: พี่ตอมเชิญเลยค่ะ
19: เป็นการมีแม่พิมพ์ค่ะแล้วก็เอาสีมาเพ้นมือค่ะ
12: เพ้นมือด้วยตัวเองเลยเก่งมากๆเลยค่ะทุ่มเทขนาดนี้ทั้งหมดคือการกลั่นข้อมูลให้อาจารย์กอล์ฟได้ตัดสินนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ปรบมือดังอีกครั้งสำหรับโรงเรียนอุเทนพัฒนาอาจารย์คะ
15: ครับ
12: ช่วยวิเคราะห์เพื่อการตัดสินเลยค่ะ
15: ครับก็เป็นโชว์ที่ดีที่มีความคิดสร้างสรรค์นะครับจุดแรกก่อนก็คือนครพนมเนี่ยเป็นจังหวัดที่เป็นเมืองรองและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่โดดเด่นเป็นลำดับนะครับมีนักท่องเที่ยวต่อปีประมาณ3ล้านคนสร้างรายได้ประมาณ10,000ล้านบาทโดยประมาณกับสโลแกนอยู่นครพนม1วันอายุยืน1ปีจุดสำคัญว่าถ้าเราไปสืบค้นเนี่ยนะครับทางด้านไทยย้อเนี่ยจะเป็นชาติพันธุ์ที่มีประมาณ 3% ของประชากร 800,000 คนของนครพนมจะถือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประเพณียาวนานและประเพณีสำคัญคือการไหลเรือไฟและเป็นงานประจำปีนะครับตอนวันออกพรรษาซิกเนเจอร์สำคัญของการท่องเที่ยวนครพนมเนี่ยคือถ้าสืบค้นนะครับก็คือพระธาตุพนมแล้วก็ลานของพญานาคนะครับผมอาจจะเรียกชื่อไม่ถูกสีสัตนาคราช
12: พญาสีสัตนาคราช
15: พญาสีสัตนาคราชเนี่ยครับซึ่งเป็นลานที่ออกกำลังกายได้เป็นลานที่คนจะขี่จักรยานได้นะครับตรงส่วนนี้ซิกเนเจอร์ที่สืบค้นจริงๆแล้วเนี่ยไทยย้อน่าจะไม่ได้มีประเพณีของการยืดตนแต่การเอาฤาษีดัดตนมายืดตนเนี่ยเข้ามาเป็นแกนเนี่ยควรจะทำที่ลานแล้วมีพระยาศรีสัตนาคราชอยู่ที่ตรงนั้นและดัดตนให้เหมือนกับพญานาคและดัดตนให้เป็นพระธาตุพนมและควรจะมีแกนของการไหลเรือไฟซึ่งโชว์ชุดนี้เนี่ยเป็นโชว์ที่เติมอีกหน่อยจะสมบูรณ์แต่ผ้าสำคัญที่เด่นก็คือว่าการทำท่าดัดตนการเอาผ้าคาดเอวมาทำเป็นผ้าคล้องคอเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามีเสน่ห์ครับขอตัดสินนิดนึงทั้งหมดนี้คือการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินในช่วงสุดท้ายครับ
12: โอ้โหเรียกว่าละเอียดทุกแง่มุมเลยนะคะสำหรับการวิเคราะห์ของอาจารย์ค่ะเราจะต้องตามลุ้นตามเชียร์ในช่วงท้ายรายการว่าโชว์นี้จะได้รับตำแหน่งอะไรจากเวที360องศานิวโชว์ของเราค่ะนี่คือมหัศจรรย์พลังกายสู่วิถีถิ่นไทยย้อซึ่งจะมีงานพิเศษเกิดขึ้นใช่ไหมคะท่านผอ.คะในช่วงเดือนตุลาคมที่ถึงนี้นะคะเป็นงานอะไรคะ
16: เป็นงานไหลเรือไฟครับเริ่มวันที่16ถึงวันที่27ครับแล้วก็งานไหลเรือไฟจริงๆที่ยิ่งใหญ่ก็คือวันที่26ตุลาคมครับ
12: ไปเที่ยวกันให้ได้นะคะที่จังหวัด
16: นครพนม
12: และนี่คือโรงเรียนอุเทนพัฒนาปรบมือดังๆให้กับเอาละค่ะเดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อนะคะกับรายการ360องศานิว

0: แต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: อาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อย
2: ลองนี่สิคะ
1: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่หยอดเปลี่ยนอาหารให้หอมด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
3: โอ้เยี่ยม
4: น่ากินจัง
5: แน่นอนจ้า
6: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก

0: อร่อยนานต้องตราฉลากทอง
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: เออนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
3: บอกได้เลย
4: ไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
5: ทั้งผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
3: จริงใจได้ใจยาวนาน
5: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
6: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
7: ช่วง News Update และรักสุขภาพ360องศาสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุด
8: ๆกลับเข้าสู่360องศา News Show และช่วงนี้ช่วง News Update ค่ะเราจะไปอัปเดตน้ำใจของคนไทยที่ช่วยเหลือกันในยามยากนะคะซึ่งเราจะเห็นภาพของผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลายจุดเลยแล้วน่าเห็นใจมากๆค่ะทุกคนลำบากและเดือดร้อนจริงๆและภาพที่เห็นคือคุณสุจินตนาจันยาทิพย์สกุลท่านประธานมูลนิธิก้าวยั่งยืนซึ่งเป็นอีกหนึ่งท่านที่เรียกว่าเวลามีภัยพิบัติธรรมชาติทั้งในประเทศต่างประเทศทั่วโลกคุณสุจินตนาท่านก็จะไปมอบความช่วยเหลือแบบนี้จนถึงที่ที่เกิดเหตุเลยที่น้ำท่วมเลยเห็นไหมคะตามภาพนั่งเรือเราเป็นกันเลยทีเดียวก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับพี่สุของเราคุณสุจินตนาจันยาทิพย์สกุลนะคะซึ่งท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดีมากๆนะคะสนับสนุนกิจกรรมของเรามาโดยตลอดและครั้งนี้ท่านไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนภาพที่เห็นอยู่นี้ก็คือ
9: พิธีกรหนุ่มของเรารูปหล่อแสนน่ารักด้วยนะคะก็คือคุณไฮสรุลสะทอนธนวัชรวัฒน์ค่ะพิธีกรรายการ360องศานิวโชว์ของเราไปลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานครพร้อมนำอาหารน้ำดื่มยาสามัญจำนวน400ชุดเลยค่ะไปมอบให้กับผู้ประสบภัยนะคะบริเวณที่ถนนเพชรบุรีแยกพระราม9และก็อโศกดินแดงค่ะ
8: จากภาพนี้จำแทบไม่ได้ว่าเป็นน้องไฮนะใส่เสื้อกันฝนไปแล้วก็ไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะ
9: เอาบะหมี่จากที่ร้านไปด้วย
8: แล้วก็ที่สำคัญก็คือคุณสุจินตนาของเรานะคะก็ได้นำอาหารน้ำดื่มแล้วก็ยาสามัญประจำบ้านไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้ต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านที่เป็นตัวแทนพวกเราด้วยนะคะในการที่ส่งใจให้กับคนไทยด้วยกันค่ะ
10: เห็นแบบนี้เห็นคนไทยช่วยกันแล้วรู้สึกชื่นใจตลอดเลยค่ะ
8: นั่นคือนิวส์อัปเดตที่ยังคงส่งกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยทุกท่านแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีพี่บุ๋มแล้วก็พี่ท็อปพี่ไทยนี่คือเห็นตลอดเลย
9: หลายท่านเลยค่ะ
8: ให้กำลังใจทุกท่านด้วยนะคะนั่นคือนิวส์อัปเดตของเราค่ะตอนนี้ไปดูแลสุขภาพกันวิศวกรรมการบินช่วยชีวิตคนไข้ไม่ต้องตัดขานี่คือเรื่องอะไรติดตามในช่วง
11: รักสุขภาพ360องศาค่ะ
7: ช่วงรักสุขภาพ360องศา
8: และนี่คือรักสุขภาพ
11: 360องศาค่ะ
8: ขออธิบายหน่อยค่ะวิศวกรรมการบินช่วยชีวิตคนไข้ได้ยังไงคะ
9: นั่นก็คือนวัตกรรมที่ชื่อว่า 3D printed bone นั่นเองค่ะเป็นในเรื่องของการที่เป็นกระดูกเทียมไทเทเนียมแบบ3มิตินะคะแบบมีรูพรุนอัจฉริยะด้วยนะคะสามารถเปลี่ยนชีวิตของคนไข้ที่เกือบจะพิการเพราะว่ามะเร็งกระดูกค่ะอันตรายมากๆถึงขั้นอาจจะต้องตัดขาเลยทีเดียวถ้าเกิดว่ารักษาไม่ได้แต่ว่านวัตกรรมนี้ค่ะทีมศัลยแพทย์ระดับโลกนี้ก็คือสร้างนวัตกรรมนี้เข้ามานะคะซึ่งจะช่วยกู้ชีวิตคนให้กลับมามีเป็นปกติได้บางคนถึงขั้นเดินได้ด้วยนะคะซึ่งวิศวกรรมการบินที่ว่านี้นะคะเป็นชั้นสูงเลยเรียกว่าเมทาแมทีเรียลค่ะซึ่งก็จะเป็นโครงสร้างรูพรุนอัจฉริยะที่หลอกล่อให้เซลล์กระดูกแล้วก็เส้นเลือดเนี่ยมันโตเชื่อมกับเหล็กนั่นเองค่ะโอ้โหมันในเรื่องของวิธีการอาจจะดูซับซ้อนแต่คือภาพรวมคือสามารถที่จะสร้างกระดูกใหม่นั่นเองนะคะทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่เคสของทฤษฎีเท่านั้นแต่ว่านำมาปฏิบัติได้จริงเพราะว่าตอนนี้โรงพยาบาลชั้นนำในประเทศไทยก็นำนวัตกรรมนี้มาใช้ประยุกต์ใช้แล้วโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลสิริราชด้วยค่ะก็สามารถรับน้ำหนักได้ถึง500กิโลกรัมเลยนะคะกระดูกที่สร้างขึ้นมาตรงนี้ถือได้ว่าเป็นความหวังของผู้ที่ป่วยมะเร็งกระดูกค่ะต้องขอขอบคุณนี้นะคะข้อมูลนี้จากวารสารศัลยแพทย์ศัลยออร์โธปิดิกระดับสากลค่ะThe Lancet Oncology และ Journal of Orthopedic Research นะรวมทั้งสถาบันการแพทย์เฉพาะทางเมืองมาดริดประเทศสเปนและโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณค่ะ
8: ตอนนี้ได้เวลาไปดูแลสิ่งแวดล้อมกันแล้วพบกับคุณแซคในช่วง
11: 360องศาซุปตารักโลก

0: สวัสดีครับพบกับผมแซคธนินทร์วัฒน์พัฒนวีรคุณใน360องศาซุปตารักโลกกับเรื่องราวดีๆของโลกและสิ่งแวดล้อมทุกสัปดาห์เข้าเดือนตุลาคมก็เท่ากับว่าเราจะเหลือเวลาฤดูฝนอีกไม่เท่าไหร่แล้วมาดูกันว่าช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูฝนปี69จะเป็นอย่างไรกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการไว้ว่าฤดูฝนปี2569จะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนนี้ช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนไทยตอนบนจึงมีฝนฟ้าคะนองแปรปรวนและมีอากาศเย็นลงในตอนเช้าเป็นระยะโดยเฉพาะในภาคเหนืออีสานจากตัวการความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ลงมาซึ่งจะดันให้ร่องมรสุมเลื่อนต่ำลงไปเรื่อยๆจนไปอยู่ที่ภาคใต้ในช่วงครึ่งเดือนหลังซึ่งก็จะทำให้ไทยตอนบนเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูหนาวโดยสมบูรณ์จากนี้ฝนจะยังคงตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคกลางภาคตะวันออกกทม.ปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งอันดามันแต่สำหรับภาคเหนือและอีสานจะมีฝนลดลงที่น่าสนใจคือในขณะที่คนในไทยตอนบนกำลังจะลาฝนแต่ที่ภาคใต้กลับจะเจอฝนหนักขึ้นเรื่อยๆจึงขอให้เตรียมเลยนะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวตั้งแต่ครึ่งหลังเดือนตุลาคมเป็นต้นไปคลื่นลมทะเลก็จะมีกำลังแรงเตรียมรับมือคลื่นพายุซัดฝั่งที่จะมาพร้อมช่วงฝนหนักๆด้วยสำหรับฝนรวมช่วงโค้งสุดท้ายยังคงคาดหวังอะไรไม่ได้มากเพราะส่วนใหญ่ฝนจะต่ำกว่าปกติถึง 20% จะต้องบริหารจัดการน้ำให้ดีโดยเฉพาะเรายังต้องรับมือกับเอลนีโญที่มีโอกาสแรงขึ้นหลังจากนี้ด้วยการสร้างข้อมูลล่วงหน้าแบบนี้คุณผู้ชมก็สามารถใช้วางแผนปรับตัวกับอากาศในช่วงโค้งสุดท้ายฤดูฝนได้เลยนะครับเพราะโลกและธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมแล้วมาเรียนรู้รักโลกและสิ่งแวดล้อมไปกับผมนะครับและนี่คือ3ร่องสิงสาสุปตาลักโลกสวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณแซคมากค่ะและตอนนี้ก็ได้เวลาเราจะมารับทราบผลการตัดสินกับโชว์ที่มีชื่อว่ามหัศจรรย์พลังกายสู่วิถีถิ่นไทยย้อจากโรงเรียนอุเทนพัฒนาจังหวัดนครพนมเย้เอาละค่ะขอเชิญอาจารย์ทำการตัดสินเลยค่ะ
2: โชว์ชุดนี้คือการแสดงชุดของการดัดกายภายใต้วิถีย้อนะครับเพราะฉะนั้นโชว์ชุดนี้ได
1: ้มาลุ้นกันเลยกับซ่าแซ่บโชว์ของเรานี่คือการนำเสนอวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดนครพนมนะคะและผลออกมาก็คือ ก็คือ
2: เป็นโชว์ที่สร้างสรรค์ได้ดีนะครับขอมอบให้ครับซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตครับ
1: yeah! กรอบทองนะคะซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตกรอบทองขอเชิญอาจารย์มอบให้กับท่านผอ.เขตของเราเลยนะคะและนี่คือความภาคภูมิใจของโรงเรียนอุเทนพัฒนาจังหวัดนครพนมมหัศจรรย์พลังกายสู่วิถีถิ่นไทยย้อนรับไปเลย
3: ซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตค่ะ
1: แล้วกลับมาพบกับเราได้ใหม่ใน
3: 310องศา

0: สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐากุลครับชาวบ้านในเคหะชุมชนอเงินเขตสายไหมกรุงเทพมหานครรวม23อาคารพักอาศัยรวมกว่า 40,000 คนโดยช่วงที่สถานการณ์รุนแรงระดับน้ำสูงประมาณ1เมตรหรือเกือบถึงระดับเอวชาวบ้านจำนวนมากไม่สามารถเดินทางออกจากอาคารที่พักได้วันนี้ระดับน้ำลดลงมาอยู่ที่ประมาณ80เซนติเมตรถึง100เซนติเมตรหรือระดับหัวเข่าแต่หลายจุดยังมีน้ำท่วมขังชาวบ้านสะท้อนว่าขณะนี้สิ่งที่ต้องการอย่างเร่งด่วนคืออาหารน้ำดื่มรวมถึงผ้าอ้อมสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุเนื่องจากการเดินทางออกไปหาซื้อด้วยตัวเองทำได้ยากขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมนำถุงยังชีพมาแจกจ่ายให้กับประชาชนและนำสารเร่งกระบวนการบำบัดน้ำเสียลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และช่วยฟื้นฟูคุณภาพน้ำหลังมีน้ำท่วมขังเป็นเวลาหลายวันขณะที่ตำรวจนครบาลแจ้งประชาสัมพันธ์ประชาชนที่แผ่นป้ายทะเบียนรถหลุดหายจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถเข้าไปตรวจสอบว่ามีผู้พบป้ายทะเบียนของตนหรือไม่ผ่านเว็บไซต์ตามหาป้ายทะเบียนหลังน้ำท่วมซึ่งพัฒนาโดยเจมส์นครินทร์เพื่อเป็นพื้นที่กลางเชื่อมต่อระหว่างผู้ที่ทำป้ายทะเบียนสูญหายกับผู้ที่เก็บป้ายได้รวมถึงสามารถตรวจสอบจุดรับคืนและช่องทางติดต่อผู้เก็บป้ายได้บชน.ย้ำว่าเว็บไซต์นี้ให้บริการฟรีเตือนระวังมิจฉาชีพที่อ้างว่าเก็บป้ายไว้แล้วเรียกค่าส่งค่ามัดจำหรือค่าตอบแทนและหากค้นหาแล้วไม่พบป้ายทะเบียนเจ้าของรถสามารถดำเนินการขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่กับกรมการขนส่งทางบกได้จากเหตุนักบินผู้ช่วยพยายามจี้เครื่องบินเพื่อก่อวินาศกรรมขณะเดินทางไปยังอิสราเอลล่าสุดนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลแถลงยืนยันว่านักบินผู้ช่วยต้องการทำให้เครื่องบินตกพร้อมชื่นชมกัปตันที่เป็นวีรบุรุษช่วยขัดขวางการก่อการร้ายจนรักษาชีวิตคน174คนบนเครื่องบินไว้ได้ส่วนในการสืบสวนยังไม่สามารถชี้ตัวได้ว่าใครอยู่เบื้องหลังด้านสายการบินไฟดูไบออกแถลงการว่ากำลังระงับเที่ยวบินจากอิสราเอลหลังเกิดเหตุการณ์นี้ส่วนเจ้าหน้าที่อิสราเอลระบุว่ายังอยู่ระหว่างการสอบสวนแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุซึ่งสื่อรายงานเบื้องต้นว่าเป็นชาวโอมานขณะที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านการบินทั่วโลกการแข่งขันกอล์ฟเอเชียนเกม2026ที่สนามคาสุไกคันที่ขับอีสต์คอสจังหวัดไอจิทีมกอล์ฟหญิงไทยประเดิมวันแรกประเภทบุคคลหญิงโปรเปียโนอาทิตยายุบลทำผลงานได้ดีที่สุดเก็บได้3อันเดอร์พาร์รั้งอันดับ3ร่วมตามมาด้วยโปรปลายพัชรจุฑาคงกระพันสกอร์1อันเดอร์พาร์อยู่ที่9ร่วมและโปรซิมณัฐกฤตตาวงทวีลาภสกอร์4โอเวอร์พาร์รั้งอันดับ33ช่วยให้ประเภททีมหญิงกอล์ฟสาวไทยรั้งอันดับ2ร่วมกับเกาหลีใต้จีนและไชนีสไทเปโดยตามหลังผู้นำอย่างสิงคโปร์อยู่4สโตรกส่วนบุคคลชายโปรเพชรสะดมแก้วกาญจนาทำผลงานดีสุดที่อีเวนต์พาส่วนฟีฟ่าพงศพักเหล่าพักดีทำสกอร์2โอเวอร์พาและโปรภูมิภูมิศักดิ์แสนศิลป์สกอร์4โอเวอร์พาทำให้ทีมชายไทยรั้งอันดับ11ร่วมกับสิงคโปร์ติดตามข่าวได้ครั้งใน9ข่าวเที่ยงเวลาประมาณ12นาฬิกาสวัสดีครับ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: ให้ดูมูให้ปัง
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนธนบุรีพาณิชย์
2: สวัสดีค่ะจะได้ดูมูให้ปังนะคะวันนี้ปังปังปังนะวันพฤหัสค่ะรับวันพฤหัสวันนี้นะคะได้มูเตรูนะคะกับอาจารย์นกนะคะสิตาพยากรค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: คุณนกค่ะอาจารย์นกค่ะอาจารย์นกงงมากๆเลยเนาะที่อาจารย์บอกว่าสิตาพยากรคืออะไรอ่ะ
3: ชื่อค่ะเมื่อก่อนชื่อสิตาค่ะ
2: โอ้
3: ก็เลยใช
2: ่นกคือชื่อเล่น
3: ชื่อเล่น
2: แล้วเมื่อก่อนชื่อสิตา
3: ใช่ค่ะ
2: ก็เลยเป็นสิตาพยากรอ๋ออาจารย์ดูพยากรนี่มากี่ปีละ
3: ก็ถ้านับแล้วก็จะ30ปีแล้วค่ะ
2: โอ้นานเนาะ
3: นานแล้ว
2: ตั้งแต่เด็กๆเลยดิ
3: ตั้งแต่เด็กๆเลย
2: โอ้ตั้งแต่แบบยืนจบก็เริ่มดูเลยสิ
3: จริงๆดูตั้งแต่ตอนอายุ12 13อะค่ะช่วงนั้น
2: อ๋ออ่ะมาวันนี้ครับอาจารย์นกจะมาแนะนำนะครับในช่วงแรกนี่เลยอาจารย์นกจะแนะนำว่าในช่วงเนี่ยท้ายปลายปีเนี่ยเราควรไปไหว้ที่ไหนกันบ้างถ้าเราดวงตก
3: ถ้าดวงตกนะคะตอนนี้แนะนำว่าให้ไปที่วัดอรุณนะคะเพราะว่าวัดอรุณเนี่ยจะมีพระแท่นนะคะของพระเจ้าตากที่ท่านได้วิปัสสนาในช่วงท้ายนะคะตรงนั้นเนี่ยจะทำให้การที่เราดวงตกหรือมีอะไรที่มันไม่ดีในชีวิตเนี่ยรอดฐานก็หลุดออก
2: ที่วัดอรุณ
3: ใช่
2: อ๋อจะมีแท่นซึ่งพระเจ้าตากนี่นั่งสมาธิอยู่
3: ใช่ค่ะ
2: อ๋อเราก็ไปรอดใต้แท่นนั้นจ
3: ้ะใช่ค่ะแต่ว่าจากที
2: ่เคยรอดต้องกั้นหายใจไหม
3: ไม่ต้อง
2: หรือต้องมีวิธีอะไรบ้างแม่จาม
3: ก็จะมีให้เอาหน้าผากจะหลดที่พระแท่นแล้วก็อธิษฐานในเรื่องที่เราต้องการให้หลุดพ้นในชีวิตตรงนั้นนะคะซึ่งจากที่ประสบการณ์ที่ลูกดวงบอกมาบอกว่าครั้งแรกอาจจะแบบอึดอัดหน่
2: อ
3: ยแต่พอรอดผ่านแล้วก็ทุกอย่างก็จะโล่งสบาย
2: กี่รอบ
3: ส่วนใหญ่มักจะต้อง3รอบ
2: รอด3รอบแล้วเวลารอดมีใจนึกอะไรอยู
3: ่เรื่องที่ต้องการให้หลุดพ้น
2: อยากจะให้บุญกุศลช่วยให้เรื่องนี
3: ้หลุดพ้นใช่สิ่งไม่ดีในชีวิตให้หลุดออกไป
2: อันนี้คือ1มาสเลยที่คุณต้องไปถ้าเกิดคุณดวงตก
3: ใช่
2: รู้สึกว่าทำไมทำอะไรก็ไม่ขึ้นอะไรก็ไม่ดีอะไรเงี้ย
3: ใช่
2: ไปเลยวัดอรุณนะคะ
3: ใช่ค่ะ
2: อันที่2ค่ะ
3: ก็คือพอจบจากวัดอรุณใช่ไหมคะก็ให้ไปต่อที่วัดสุทัศน์วัดสุทัศน์ตรงนี้ก็คือเหมือนกับไปขอขมากรรม
2: อ๋อที่หลวงพ่อกลัดวิน
3: ใช่
2: อยู่ที่สราการปริญญา
3: ใช่ค่ะ
2: ไปทำได้เลย
3: ไปทำได้เลย
2: เขาเปิดตั้งแต่เช้าถึง2ทุ่มเลยนะ
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วทำยังไงบ้างเวลาทำต้องตั้งจิตยังไง
3: ตั้งจิตอธิษฐานดีๆแล้วก็สวดตามที่ทางวัดเขาจัดไว้ให้เรียบร้อยนะคะพอสวดเสร็จใช่ไหมในช่วงแรกๆอาจจะแบบมีอะไรมาทำให้เรารู้สึกอึดอัดไม่อยากอยู่แล้วอดทนให้ผ่านไปให้ได้เพราะบทสวดจะยาวสักนิดนึง
2: เพราะหรือเหมือนกับว่าแบบเราเจอแบบพวกมารเนอะที่เราจะไปแล้วเขาจะแบบผจญไม่ให้เราทำถูกไหม
3: ใช่ค่ะ
2: คือไปสองแห่งนี้เลยถ้าดวงตกในช่วงนี้
3: ใช่ค่ะ
2: สองแห่งนี้เลยและอื่นมีไหมคะอื่นมีไหม
3: ถ้าเกิดว่ามีเวลาและมีโอกาสนะคะก็อย่าลืมไปที่ศาลหลักเมืองแล้วก็พระแม่ธรณีถ้าไปให้ครบทุกจุดเลยก็จะดี
2: คือหากับวันหนึ่งเนี่ย
3: วันหนึ่งอ่ะ
2: ครบเลย
3: ครบเลย
2: ไปที่ไปทางนั้นหน่อยก่อนไปทางวัดอรุณก่อนไปรอดใต้นั่นก่อนวัดอรุณ
3: ต้องถ้าเกิดว่าไปให้ครบจริงๆใช่ไหมคะไปที่ศาลหลักเมืองก่อนแล้วก็มาที่พระแม่ธรณีแล้วก็ไปลอดพระแท่นแล้วก็ไปที่วัดสุทัศน์สุดท้าย
2: เก็บ4แห่งนี้ครบ1วันเลย
3: เก็บ
2: แล้วก็ถือว่าทำสร้างบุญจะได้สร้างดวงเราด
3: ี
2: ด้วยแล้วไปที่ศาลเมืองไหว้ขอยังไงขอเรื่องอะไร
3: เรามาใช้แผ่นดินไทยเนาะเราก็ในกรุงเทพมหานครเราก็ไปนมัสการที่ศาลหลักเมืองเพื่อที่จะบอกว่าเรากำลังจะมาทำมาหากินที่แผ่นดินนี
2: ้ขอให้เราเจริญรุ่งเรืองร่ำรวย
3: ใช่ไหมเหมือนแสดงความเคารพอะค่ะเราไปเคารพผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: อย่างนี้เลยนะฮะก็คือเป็นเคล็ดเล็กๆนะฮะซึ่งสามารถที่จะเรียนรู้ได้เลยว่าคุณสามารถที่จะไปทำได้เองเลยไม่ต้องเสียเงินเลยทั้งสิ้นไม่ต้องเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาดูนะคะบอกก่อนมันนี่แปลกมากๆเลยอันนี้เป็นอะไรคะอาจารย
3: ์โดมิโนต่อชะตาค่ะ
2: หยิบได้ไหม
3: หยิบได้ค่ะ
2: เห็นไหมคะเป็นโดมิโนนะคะเราไม่เคยเห็นนะคะนี่คือโดมิโนที่เราเล่นกันอยู่ในการเล่นเกม
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: แต่วันนี้อาจารย์นกสิตาพยากรณ์จะมาเป็นการพูดถึงการใช้โดมิโนในการพยากรณ์ชีวิตเรา
3: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งในช่วงหน้า เดี๋ยวมาเจอกันแต่ตอนนี้ค่ะเมื่อเช้านะคะเอาเบอร์ฝากทุกคนเลยไหมคะเมื่อเช้าพี่ก้องนะคะแล้วก็มีหมอก้องสรวิทย์นะคะมีน้องฮาน่าชัชนาวรัยนะคะมีน้องปีเตอร์แพนน้องฟลุ๊กนะคะน้องฟลุ๊กแล้วก็น้องน้องบอมนะคะแล้วก็แถมยังมีดารานะคะจากท้องสามคือพี่ปูปริศนานะคะคุณชลิเข็มอักษรคุณเบสนะคะชนิดาภาคุณนิย่าคุณแคนดี้คุณพี่ขิงนะคะพวกเราค่ะไปร่วมบุญกันนะคะที่สภากาชาติไทยนะคะเราไปทำอะไรคุณรู้ไหมคะไปทำนี่ค่ะเป็นร่วมบุญครัวเคลื่อนที่สภากาชาติไทยนะคะซึ่งเป็นงานซึ่งว่าที่จุดที่ว่าไปอยู่ที่เนี้ยที่เป็นประชาเนี่ยจุดนี้ต้องทำ 3,000 กล่องและทุกจุดจะมีกี่จุดทั้งหมดรวม 10,000 กล่องแยกไปเยอะจุดแต่จุดเราผู้ชายนะก็มีหน้าที่เนี่ยไปผัดกะเพรานะกะเพรานะคะคุณหมอก้องก็ผัดกะเพราผัดกะเพราแล้วก็จะมีทีมใส่แพ็คใส่กล่องปอกไข่ต้มโอ้โหต่างนานาเรียกว่าเป็นทีมเลย
3: สร้างบุญ
2: เยอะมากๆเลยนะคะซึ่งเรียกว่าอันนี้ก็เอาบุญมาฝากเขาจะส่งจัดส่งวันนี้ 10,000 กล่องให้กับผู้ที่ประสบภัยนะคะน้ำท่วมตามจุดต่างๆของประเทศไทยเลยซึ่งถือว่าอันเนี้ยไปร่วมบุญกันที่คุณดุยไหมบรรยากาศทีมงานเนี่ยคุณนก PR ของสภากาชาดไทยนะคะไปร่วมบุญไปก็อนุโมทนาบุญอยู่ทุกคน

0: คะที่ร่วมบุญกันนะคะอ่ะช่วงหน้าค่ะอาจารย์นกขาเราจะมานะคะดูดวงกับโดมิโนกันนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: สักครู่ค่ะจัดให้ดูมูให้ปัง
2: สมุนไพรไทย

0: สบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียนครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์โกสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์โบ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: การตากผ้าของคุณจะเป็นเรื่องง่ายอีกต่อไปด้วยดับเบิลแลดราวตากผ้าสแตนเลสยืดกดได้โครงสร้างทำจากสแตนเลสแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อพลาสติก ABS ทนแดดทนฝนเคลื่อนที่สะดวกเพราะมีล้อมาให้ถึง4ล้อและสามารถล็อกล้อได้ออกแบบดีไซน์มาทั้งหมด2ราวสามารถยืดออกด้านข้างได้190ซมและยืดด้านบนออกได้180ซมให้คุณได้ตากชุดเดรสได้แบบสบายระยะห่างแต่ละราวก็กว้างทำให้เสื้อผ้าไม่ซ้อนทับกันจะผ้านวมพื้นใหญ่ๆก็สามารถตากได้จะตากผ้าในบ้านหรือนอกบ้านก็สะดวกสบาย
2: ดับเบิลแร็กราวตากผ้าสแตนเลสยืดหดได้โครงสร้างแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อ ABS ทนแดดทนฝนค่ะ
3: ออกแบบมาเป็น2ราวนะครับสามารถยืดออกด้านข้างได้ยาวถึง190ซมนะครับยืดขึ้นด้านบนได้สูงถึง180ซมจะผ้านวมผืนใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถตากได้นะครับ
2: สามารถปรับขนาดตามพื้นที่การใช้งานได้นะคะที่สำคัญเคลื่อนที่ได้สะดวกค่ะเพราะว่ามีล้อมาให้ถึง4ล้อค่ะจะตากในบ้านหรือว่านอกบ้านก็เอาอยู
3: ่วันนี้สิ่งที่คุณผู้ชมจะได้ไปนะครับเป็นราวตากผ้าสแตนเลสนะครับ1ราวแล้วมีกระเป๋านะครับใส่ผ้านวมนะครับแบบผ้าลายให้1ชิ้นนะครับมีตะขอนะครับตากผ้าทั้งหมด10ชิ้นรวมไปถึงไม้หนีบผ้าอีกนะครับทั้งหมด12ชิ้นทั้งเซตนี้นะครับ 3,260 บาทคุณไม่ต้องจ่ายเลยฮะจ่ายราคาเบาๆเพียงแค่ 1,090 บาทเท่านั้นรับรีบโทรได้เลยที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @stylechopmania
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ
4: ชาบูดีรามพร้อมยังกับมหกรรมอาหารลิ้นติดโปรเฟส9วันแบบไม่พักร่วมฉลอง52ปีทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์คนทัพเมนูติดดาวจัดเต็มทั้งข้าวหวานก็60ร้านค้ามาให้ฟินเช็คอินในที่เดียวเจอกันลานกิจกรรมอีเวนท์ชอร์ประตู5ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์บุรีรัมย์ 3-11 ตุลาคมนี้งานดีขนาดนี้จะพลาดได้ยังไงแล้วมาเพาะความฟินน้ำกันนะคะ
5: ซดให้ดูมูให้ปัง
6: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนหมุนคอนเฟิร์มนะคะ
7: มาแล้วค่ะอาจารย์ขาเรามาในช่วงนี้ค่ะเราอยู่กับอาจารย์นกนะคะสีตาพยากรนะคะอาจารย์นกถ้าเกิดอยากติดต่ออาจารย์ดูยังไงติดต่อที่ไหนคะ
8: ก็สามารถติดต่อได้ที่ช่องนะคะ @อรยาวิสเปอร์นะคะทั้ง Facebook IG แล้วก็ LINE เหมือนกันหมดเลยค่ะ
7: ได้เลยถ้าก็ไปคุยกับอาจารย์ก็ได้เลย
8: ใช่ค่ะ
7: นะคะอ่ะเดี๋ยวเช้านี้นะคะเราจะมาดูนะคะนี่คือเดือนตุลาคมวันที่1พอดี
8: ค่ะ
7: 3เดือนสุดท้ายตุลาพฤศจิกาธันวา3เดือนสุดท้ายของปี2569นี้
8: ค่ะ
7: ดวงของแต่ละวันจะเป็นยังไงบ้างอาจารย์จะดูให้
8: ใช่ค่ะ
7: เริ่มแรกเลยค่ะอาจารย์ค่ะคนที่เกิดวันจันทร์
8: วันจันทร์นะคะขออนุญาต
7: อาจารย์จับเลย
8: สำหรับวันจันทร์นะคะ
7: จับกี่อาจารย
8: ์3ค่ะวันจันทร์นะคะ
7: ชูเลย
8: ค่ะ
9: ชูให้ไหมคะ
8: นะคะ
9: อาจารย์ให้ค่ะ
8: วันจันทร์นะคะขออนุญาตนะคะวันจันทร์ค่ะก็บอกว่าในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าจะทำอะไรเนี้ยก็ต้องตั้งสติให้ดีอย่าใช้ความด้วยหัวใจที่รวดเร็วหรือด่วนตัดสินใจนะคะตั้งสติให้ดีๆไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะพลาดโอกาสดีๆขึ้นมานะคะรวมไปถึงนะคะตอนนี้ถ้าเกิดจะลงทุนหรือทำอะไรเนี่ยเข้าหาผู้ใหญ่สักนิดนึงเพราะว่าการที่เข้าหาผู้ใหญ่นี่ผู้ใหญ่จะสนับสนุนในเรื่องของการทำงานแล้วก็การเงินคล่องตัวมากขึ้นด้วยวันจันทร
7: ์เก็บเอาเลยอาจารย์
8: เก็บออกเลยค่ะ
7: ค่ะต่อไปค่ะวันอังคารค่ะอาจารย์ค่ะ
8: วันอังคารนะคะสำหรับวันอังคารนะคะสำหรับวันอังคารเขาบอกว่าวันอังคารเนี่ยช่วงไตรมาสหลังสุดท้ายเนี่ยนะคะโชคดีนะคะเพราะว่าจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเข้ามาอยู่ในมือรวมไปถึงการที่อาจจะใครที่กำลังคิดจะวางแผนเดินทางไปต่างประเทศหรือทำงานต่างประเทศเนี่ยช่วงนี้ได้ด้วยถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะกู้เงินหรือว่า เพิ่มวงเงินเนี่ยสำหรับคนวันอังคารในช่วง
7: 3เดือนสุดท้าย
8: เนี่ยดี

0: นะคะ
1: ถึงวันอังคารดีเนาะ
0: ใช่ใช่
1: แต่วันจันทร์ก็ดีอีกแบบนึง
0: ดีอีกแบบน
1: ึ
0: ง
1: วันจันทร์ดียังไงอาจารย์
0: ดีที่ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน
1: แ
0: ต่ว่าห้ามใจร้อน
1: วันอังคารนี้เงินทอง
0: เงินทองขึ้นมาชัดเจนแล้วก็การเดินทาง
1: การเดินทางได้เลย
0: ใช่การเดินทางไปต่างประเทศ
1: มาพุธเช้าค่ะการสอบข้อสามอันพุธเช้า
0: พุธเช้านะคะวันพุธวันพุธนะคะในช่วง3เดือนสุดท้ายเนี่ยของปีนี้นะคะมันอยู่ในช่วงสุญญากาศการเปลี่ยนแปลงการสร้างอะไรใหม่ๆนะคะการยกย้ายอ
1: าจารย์อันนี้ไม่มีอะไรเลยนะ
0: ก็คืออยู่ในช่วงสุญญากาศ
1: โอ้
0: ก็คือการที่มันอยู่ในช่วงจังหวะของการว่างเปล่านะคะแต่เขาบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคิดที่จะเริ่มต้นให้เริ่มสเต็ปที่1ก่อนอะไรที่ยังไม่รู้อย่าเพิ่งไปทำนะคะให้ไปเรียนรู้ก่อนแล้วถ้าได้เรียนรู้แล้วค่ะสิ่งดีๆจะตามเข้ามา
1: จะรู้ได้ยังไงเนี่ยแบบงงเหมือนเล่นโดมิโนกันเลยเนาะ
0: ใช่
1: โอ
0: ้ช้าหน่อยแต่มั่นคงค่ะสำหรับพุธกลางวัน
1: เช้าช้าหน่อยแต่มั่นคงแสดงว่าในช่วง3เดือนหลังเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงของสุญญากาศ
0: ใช่
1: จะเป็นช่วงแก๊ปนิดนึง
0: ใช่
1: จะแล้วทำยังไงกันแก๊ปต้องว่ายังไง
0: ในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่ามองจากลักษณะของการทำงานทั่วไปก็คือเหมือนกับถ้าเกิดเราไปโฟกัสในธุรกิจตัวไหนเนี่ยให้เราเข้าไปลึกๆเลยไปเรียนรู้มันอย่าแค่ตามเทรนไม่ได้
1: นี่คือวันพุธ
0: ใช่วันพ
1: ุธแล้วอาจารย์อย่างวันจันทร์เนี้ยเรื่องเกี่ยวกับผู้ใหญ่ไปทำถ้าอยากจะไหว้ขอพรไหว้ที่ไหนอาจารย
0: ์ก็ถ้าเกิดลักษณะของตัวเลขที่เห็นในโดมิโนนะคะไปไหว้พระแม่ลักษมี
1: วันจันทร
0: ์ใช่พระแม่ลักษมีได้เลยอันนี้จะส่งเสริมดีมาก
1: แล้วถ้าเกิดวันอังคารอาจารย
0: ์ถ้าวันอังคารนะคะวันอังคารที่เป็นพระมหากษัตริย์องค
1: ์
0: ต่างๆได้เลยหรือว่าพวกจักรพรรดิอะไรอย่างเงี้ยได้หมด
1: แล้วว
0: ัน
1: พุธล่ะคะ
0: วันพุธให้ไปไหว้พระแม่ธรณีค่ะเพื่อไปเบิกบุญมาใช้ก่อนเพราะว่ามันอยู่ในช่วงสุญญากาศ
1: ต่อไปเป็นพุธกลางคืน
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะคือช่วงราหูนั่นเอง
0: ใช่
1: นะคร
0: ับ
1: พุธกลางคืนยังไงจัง
0: พุธกลางคืนพุธกลางคืนนะคะพุธกลางคืนเขาบอกว่าช่วงไตรมาสสุดท้ายเนี่ยสามเดือนสุดท้ายเนี่ยต้องระมัดระวังนะคะระมัดระวังความที่เหมือนกับบางทีเหมือนกับดูข้างนอกเนี่ยเหมือนใจแข็งเนาะแต่มีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกล่อลวงนะคะให้สูญเสียเงินก้อนใหญ่ได้ดังนั้นต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะ
1: พุธกลางคืนต้องไหว้อะไรอาจารย
0: ์ถ้าพุธกลางคืนจากตัวเลขตรงนี้นะคะให้ไปทำบุญที่วัดปกติเลยวัดทั่วไปเลยค่ะ
1: ได้เลย
0: ได้เลย
1: นะแต่ระวังเรื่องเกี่ยวระวังเรื่องเกี่ยวกับอะไรไหม
0: ถูกหลอกลวง
1: หลอกลวง
0: ใช่
1: พุธกลางคืนนะคะเรื่องเกี่ยวกับถูกหลอกลวงเรื่องเกี่ยวกับถูกต่างๆนานาเรื่องเงินเรื่องทอง
0: เรื่องเงินเรื่องทอง
1: ต่างๆก็ต้องระวังในพุธกลางคืนเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาเจอกันต่ออีก4วัน
0: ใช่ค่ะ
1: คือวันอะไรนะอาจารย์พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย
0: ์
1: ว่าเป็นไงบ้างแต่ตอนนี้ข้าบอกก่อนนะคะวันที่3ถึงวันที่11นี้นะคะที่นะคะบุรีรัมย์ค่ะเราจะไปกันที่ห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์บุรีรัมย์นะคะไปร่วมงานลิติโปแฟร์นะคะซึ่งทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์เนี่ยที่บุรีรัมย์เนี่ยก็ฉลองครบรอบ52ปีด้วยเราก็เลยขนความอร่อยกว่า60เมนูนะคะร้านเด็ดทั่วไทยไปบุกที่บุรีรัมย์เลยซึ่งบอกก่อนนะคะซึ่งในงานก็จะมีคุณโอ๊ตวรวุฒินิยมทรัพย์นะคะนำไอศกรีมกับน้ำผลไม้สกัดทีเล็กซ์นะคะไปขายคุณท็อปโฮมเมดพี่ท็อปตะลีนุชไปด้วยคุณทงๆไปขายทุเรียนท่อกับทงมกจกนะคะและที่สำคัญสุดเลยค่ะวันที่3เริ่มงานวันที่4ค่ะ4ตุลานะคะพบกับคุณปั้นจันทร์ปรมะนะคะเวลา 18.00 นเป็นต้นไปนะคะที่งานลิติโปแฟร์นะคะที่ทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์บุรีรัมย์นะคะอยู่บริเวณนะคะลานกิจกรรมอีเวนต์ฮอลล์นะคะประตู5นะคะไปเจอกันเลยนะคะพี่ก้องไปด้วยวันอาทิตย์นะคะก็อยู่ที
0: ่บุรีรัมย
1: ์บุรีรัมย์ที่ทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์บุรีรัมย์ก็เป็นห้างใหญ่มากๆเลยแวะไปกันเลยนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าคนที่เกิดเป็นพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์รอเลยค่ะ
2: จัดให้ดูมูให้ปัง
3: พร้อมยังกับมหกรรมอาหารลิ้นติดโปรเฟ่9วันแบบไม่พักร่วมฉลอง52ปีทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ขนทัพเมนูติดดาวจัดเต็มทั้งข้าวหวานก็60ร้านค้ามาให้ฟินเช็คอินในที่เดียวเจอกันลานกิจกรรมอีเวนท์ทอร์ประตู5ทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์บุรีรัมย์3-11ตุลาคมนี้งานดีขนาดนี้จะพลาดได้ยังไงแล้วมาเพาะความฝีน้ำกันนะคะ
4: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้ว รู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
6: ที่ร้านเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
7: อะไรนะที่ร้าน
6: สายยังเข้าไม่ได
7: ้งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
6: ้ได้แล้ว
7: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดยเอ็มคอร์ดเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
6: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
7: ใช
6: ่ว้าว
2: จัดให้ดูมูให้ปัง
8: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: กลับมาอยู่กับอาจารย์นกสิตาพรสิตาพยากรณ์นะคะนะคะอาจารย์นกดูดวงนะคะจากไพ่จากโดมิโน
0: โดมิโน
1: อยากติดต่ออาจารย์ได้เลยนะคะเบอร์อะไรคะอาจารย
0: ์ค่ะสามารถติดต่อได้ทาง Facebook นะคะแล้วก็ IG แล้วก็ LINE นะคะ @orayawhisper ได้เลยค่ะ
1: ได้เลยแล้วบอกเป็นศาสตร์ที่แปลกมากเลยเพราะดูโดยใช้การดูจากไอ้โดมิโน
0: โดมิโนใช่ค่ะ
1: ซึ่งจะดูได้แบบเดียวหรือเปล่า
0: ดูได้หลายแบบเลยค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อแต่วันนี้มันออกเป็นโดมิโน
0: วันนี้ออก
1: มันเก๋มากคือโดมิโนอันนี้นะคะคือเหมือนกับเป็นโดมิโนอันนี้ค่ะเหมือนกับตัวเล่นของเราเนี่ยค่ะอันนี้ค่ะเนี่ยแปลกมากเลยวันนี้เราเล่นโดมิโนกันมีเกมอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะแต่อันนี้มากกว่าที่เราเล่นสูงสุด12
1: ค่ะต่อไปค่ะเรามาดูกันค่ะคนที่เกิดวันพฤหัสเตรียมตัวเลยค่ะ
0: วันพฤหัส
1: ใน3เดือนสุดท้ายของปี2019นี้ค่ะ
0: คนวันพฤหัสนะคะยังทำอะไรที่ซ้ำๆนะคะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังเหมือนเดิมนะคะตำแหน่งหน้าที่ก็ยังคงเดิมยังไม่มีอะไรที่ทำให้รู้สึกตื่นเต้นเข้ามานะคะแต่ในสภาวะของการเงินนะคะมันมีการที่จะต้องใช้จ่ายเงินก้อนออกไปก้อนใหญ่ๆพอสมควรดังนั้นต้องระมัดระวังให้ดีในเรื่องของการเงินนะคะส่วนการติดต่อเจรจาค่ะยังคงเป็นผลนะคะสิ่งที่ระวังอีกอย่างนึงก็คือบ้านที่อยู่อาศัยอาจจะต้องซ่อมแซมสำหรับคนวันพฤหัส
1: แล้วต้องไหว้อะไรคะ
0: ของวันพฤหัสนะคะถ้าดูนะคะก็ให้เอาน้ำหรือว่าเครื่องดื่มที่เป็นของเหลวสิ่งที่เป็นของเหลวทั้งหมดนะคะไปถวายพระค่ะจะดี
1: น้ำนม
0: น้ำนม
1: นะคะพวกของหวานแม่ที่น้ำน
0: ้ำได้ค่ะรวมไปถึงพวกสบู่ที่เป็นสบู่เหลวได้พวกน้ำยา
1: ล้าง
0: ไม่ได้
1: อ
0: ๋
1: อพระไม่ใช่โทษทีกับพระไม่มียาสระผม
0: ค่ะรวมไปถึงพวกน้ำยาล้างห้องน้ำอะไรน้ำยาล้างจานได้หมดเลยใช่ค่ะ
1: พระไม่สระผมอ่ะต่อค่ะวันศุกร์ค่ะ
0: วันศุกร์นะคะ
1: เกือบหลงนะจานเนาะ
0: วันศุกร์นะคะวันศุกร์นะคะถ้าดูจากโดมิโนแล้วมีโอกาสได้สัญญาได้โปรเจกต์อะไรใหม่ๆเข้ามาอยู่ในมือเหมือนกันนะคะรวมไปถึงการต่อยอดในตัวที่ทำอยู่เนี่ยให้ขยายออกไปใครคิดจะขยายสาขาหรือการที่รับลูกน้องเพิ่มอย่างเงี้ยทำได้เลยสำหรับคนวันศุกร์นะคะ
1: วันศุกร์นี่ถือว่าแค่ขยายเนาะ
0: ขยับขยายค่ะของคนวันศุกร์ถ้าจะเสริมนิดนึงก็คือให้เอาพวกหลอดไฟนะคะเทียนอะไรที่ให้แสงสว่างค่ะไปให้เด็กๆจะทำให้การดำเนินธุรกิจเนี่ยเติบโตขึ้น
1: ไหว้อะไรไปถวายพระ
0: ไปถวายให้เด็กก็ได้ค่ะให้พวกเด็กยากจนยากไร
1: ้บ้านพัก
0: ใช่แต่ขอเป็นพวกหลอดไฟหรือตะเกียงหรือไฟฉายได้เลย
1: วันศุกร์นะ
0: ค่ะ
1: วันต่อวันเสาร์ค่ะอาจารย
0: ์วันเสาร์นะคะวันเสาร์
1: วันเรียกออกมาเยอะมากในวันเสาร์
0: ใช่วันเสาร์นะคะวันเสาร์เขาบอกว่าการที่จะทำธุรกิจนะคะถ้าเป็นธุรกิจที่ติดต่อระหว่างประเทศเนี่ยจะดีมากนะคะการนำเข้าส่งออกกำลังอยู่ในช่วงที่ทำเงินทำรายได้ให้ได้เยอะเลยแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือตัวข้อบกพร่องในสัญญาต่างๆต้องอ่านให้เรียบร้อยก่อนลงนามก่อนลงลายเซ็นไปไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะพัวพันกลับมาทำให้ตัวเราเป็นปัญหาได้นะคะสำหรับ
1: นี่คือวันเสาร
0: ์วันเสาร
1: ์วันเสาร์คือสรุปง่ายๆคือ1ดูสัญญาเรียบร้อย2อีกฮะ
0: ก็คือการทำนำเข้าส่งออกเนี่ยดีกำลังอยู่ในช่วงลุ่ง
1: 3
0: ก็คือการขยับขยายการขยับขยายในเรื่องของการจะต่อธุรกิจใช่
1: ด
0: ี
1: มาก
0: ใช่อันนี้สำหรับคนวันเสาร์ให้ไปไหว้พระราหูค่ะ
1: พระราหูวันเสาร์นะคะ
0: ค่ะแต่เน้นพระราหูของสูตรนี้นะคะขอเอาของสีขาวไปไหว้นะคะ
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่
1: เหรออาจารย
0: ์ได้ค่ะ
1: โอเคไหว้เป็นของสีขาวไม่ใช่ของดำ
0: ไม่ใช่ของดำ
1: วันเสาร์นะคะวันอาทิตย์วันสุดท้ายแล้วค่ะจาม

0: วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ต้องระมัดระวังหัวใจของคุณเองให้ดีๆบางทีมีสิ่งที่มากระตุ้นทำให้ เกิดอารมณ์ที่ฉุนเฉียวโมโหการทะเลาะเบาะแว้งต้องระมัดระวังตรงนี้นะคะถ้าให้ดีนะคะสวดมนต์ทำสมาธิให้ดีๆหรือไม่อย่างนั้นก็ตั้งสติให้ดีก่อนแล้วช่วงปลายปีไปเนี่ยก็จะดีมากนะคะเขาบอกว่าพอช่วงพฤศจิกาไปแล้วเนี่ยหัวใจจะซอฟลงนะคะ
1: ว่ายอะไรจ้ะพฤหัสวันอาทิตย
0: ์วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ให้ไปไหว้พระอังคารนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันเหมือนกับเป็นศัตรูกันแต่ตอนนี้เราเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวดังนั้นไปขอแบบว่าขอเบรกการเป็นศัตรูขออย่าเพิ่งเป็นศัตรูกับเราตอนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะทำให้ดีขึ้น
1: อยากติดต่ออาจารย์ติดต่อเบอร์อะไรอาจารย์ติดต่อที่ไหนครับเพจไหน
0: สามารถติดต่อที่ Facebook IG แล้วก็ LINE นะคะ @orayawhisper นะคะที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้สามารถแอดเข้าไปได้เลยค่ะ
1: แอดได้เลยนะคะ orayawhisper นะคะก็คือไปคุยดูอาจารย์ได้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: โทรปรึกษาก็ได้หรือ LINE ไปก่อนก็ได้
0: LINE ไปก่อนได
1: ้ค่ะอาจารย์นกสิตาพยากรนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เรียกว่าวันนี้มาแบบแปลกมากดูมิโน่เลยนะคะอ่ะใครก็ตามนะคะที่อยากสงสัยต่อของมันต่างๆก็ไปถามอาจารย์ดูดูย้อนหลังได้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: อาจารย์ค่ะ
0: ได้เลยค่ะสามารถติดต่อได้เลย
1: ได้ขอบคุณอาจารย์นะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: น้องเต้นค่ะน้องเต้นเดี๋ยวเราไปกินข้าวที่เขาแกงกันนะคะที่แคนทีนนะคะถ้าเกิดน้องเต้นดูอยู่นะคะอาจารย์คะอยากถามนิดนึงอย่างนี้ถ้าเกิดไปดูเนี่ยความแม่นยำของการดูโดมิโน่เนี่ยมันยังไง
0: ก็ถ้าในเรื่องของการดูมิโน่ดูโดมิโน่ใช่ไหมคะขอให้เป็นกระชับในเรื่องที่เกิดเหตุการณ์ณตอนนั้นหรือว่าช่วง3เดือนช่วงนั้นสามารถดูได้ถ้าเกิดว่าดูแบบละเอียดก็คือดูได้ทุกเรื่องเลยค่ะการเงินการงานความรักแต่ผูกรวมกับดวงเพราะว่าโดมิโนสามารถที่จะดูเป็นจักรราศีได้เหมือนกัน
1: ใน7วันนี้วันไหนดีสุดจาร
0: ย์ใน7วันตอนนี้ใช่ไหมคะถ้าดูแล้วนะคะวันอังคารนะคะ
1: ดีสุด
0: ใช่เป็นช่วงขยับขยายแล้วก็มา
1: อันไหนแย่สุดอาจารย์
0: ถ้าแย่สุดใช่ไหมคะแย่สุดถ้าดูตอนนี้ดูแล้วน่าจะเป็นวันพฤหัสที่ต้องระมัดระวัง
1: นะคะอยากดูเพิ่มติดต่ออาจารย์ไปเลยที่เพจ
0: ที่เพจอรยาวิสเปอร์ค่ะ
1: นะคะอย่าลืมนะคะล่ะค่ะขอบคุณอาจารย์ครั้งหนึ่งนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: พรุ่งนี้ค่ะเจอกันใหม่นะคะกับสติดูมูให้ปังนะคะพรุ่งนี้ก็ยังมีสิ่งดีมาอีกนะคะคุณผู้ชมค่ะดูแวะมาดูกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: สนุนโดย3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมยาสีฟันเทศไทยสูตรช่วยลดการเสียฟันใช้นิดเดียวปากสะอาดธนบุรีพาณิชย์ยาดมปลาไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมปลาไผ่คู
1: ่สวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับกลับมาเจอกันกับนายนาเทนครับวันนี้อยู่กับวีแล้วก็ออนนะครับ
2: ค่ะเมื่อวานนี้นะคะเราสองคนแล้วก็ทีมงานรวมไปถึงพิธีกรของทุกคนเนี่ยก็อยู่ที่งานของพารากอนนั่นเองอยู่กับแฟนๆนะคะนับกว่า100ชีวิตทั้งศิลปินแล้วก็แฟนคลับหลายคนมาตั้งแต่ตี 5-6 โมงอย่างนี้เลย
1: มาจองพื้นที่กันมาจองมุมโปรดของเขาเพื่อมาเจอศิลปินที่เขารักกันกับ9 10 24th Anniversary Charity Concert นะครับเมื่อคืนนี้ยังเหมือนละเมอว่าเต้นยังร้องอยู่เลยอ่ะ
2: ตื่นมานี่

0: อร์มเสียงนะคะเพราะว่าใช้เสียงกรีดให้กับศิลปินดาราไปเยอะมาก
1: สนุกมากๆจริงฮะเป็นมหกรรมคอนเสิร์ตที่เต็มไปด้วยความสุขทั้งบนเวทีแล้วก็แฟนๆด้านล่างด้วย
0: ใช่แล้วค่ะในฐานะทีมงานเราก็ใจฟูมากๆที่ทุกคนมาซัพพอร์ตกันนะคะกับการครบรอบ24ปีของเราเลยแล้วคนไม่ได้มาไม่เป็นไรเราเข้าใจแต่ว่าเรามีภาพบรรยากาศของงานเมื่อวานนี้มาให้ชมกันด้วยค่ะ

ความสุขให้สมาชิกได้มีรอยยิ้มและความฟินไปนอนกอดฝันดีกันทั่วหน้าค่ะกับการเฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่รายการข่าวบันเทิงตัวจริงนายเอนเตอร์เทนในมหกรรมฟรีคอนเสิร์ตนายเอนเตอร์เทน 24th Anniversary Charity Concert ด้วยการขนทับความสุขครบทุกรสชาติมันซึ้งแซ่บข้ามทุกขีดจำกัดตลอดเกือบ10ชั่วโมงเต็มตอกย้ำการเป็นรายการข่าวบันเทิงที่มอบความสุขและสาระเคียงข้างแฟนๆทั้งไทยและอินเตอร์ตลอด24ปีค่ะภายในงานก็ได้รับเกียรติจากนายเจษดาพงษ์ธนาธนวัฒน์รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนางสาวสุนทรียาวงศิริกุลรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงินนายวสินบุญญาคมผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักโทรทัศน์บริษัทอสมทจำกัดมหาชนและนายโชติวัฒน์รัตนแสงสวงผู้อำนวยการกิจกรรมการตลาดศูนย์การค้าสยามภารกรรวมตัดเค้กก้อนยักษ์จาก S&P และกล่าวแสดงความยินดีทำกลางทัพนักแสดงและศิลปินตลอดจนคนเบื้องหลังหลากค่ายหลายสังกัดอาทิกลับขนาวุฒิยินวอต้าอูออฟโรดอูอูเซฟการตองทุ่งเงินคริสพีรวัตรอุ้มแบมแม็กกี้บัส BNK 48ไดส์เรดและอีกมากมายกว่า150ชีวิตอัดแน่นพาวิเลียนขนาดใหญ่บริเวณพาร์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะ

0: อยากให้อยู่คู่คนไทยนานๆนะครับผมเป็นช่องที่มีคุณภาพนี้ตลอดไปนะครับผมอยู่ด้วยกันเป็นนานๆครับ
1: ขอบคุณที่สร้างสรรค์ผลงานดีๆแล้วก็นำเสนอข่าวดีๆแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นสื่อกลางให้กับพวกเราทุกๆคนนะคะ
2: ดีกับการมีอยู่ของนายเดเทนในทุกๆปีนะครับก็ขอให้นายเดเทนไม่ว่าจะเป็นทีมบริหารนะครับหรือว่าทีมพนักงานทุกคนหรือแม้แต่นายเดเทนนะครับผมมีความสุขความเจริญนะครับขอให้อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับปกปักรักษานะให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเจริญเจริญยิ่งขึ้นนะครับคิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับ
3: ขอให้ทีมงานนายเดเทนทุกคนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ
4: ขอให้มีคอนเทนต์ดีอยู่คู่กับคนดูตลอดไปครับ
5: อยากให้นายนาเทนนะคะอยู่คู่กับคนไทยนะคะไปอีกนานๆเลยค่ะแบบเสิร์ฟความสุขนะคะเป็นแบบว่าที่พึ่งทางใจให้กับพวกเราคนไทยไปอีกนานๆนะคะ
6: ขอให้นายนาเทนนะคะสร้างสรรค์สื่อบันเทิงสื่อต่างๆที่แบบเป็นสีสันให้กับชาวไทยตลอดไปเลยนะคะ
3: ขอให้ทุกคนนั้นแฮปปี้นะคนเป็นแฟนที่คอยดูอยู่ก็แฮปปี้ไปด้วยครับ
7: ใช่ครับขอให้ชาวนายนาเทนทุกคนมีความสุขมากสุขภาพแข็งแรงนะครับผม
3: ครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับผม
8: 24ปีแล้วนายนาเทนก็ยังคงผลิตคอนเทนต์ดีๆยังคงแบบคอยโปรโมทผลงานต่างๆให้กับศิลปินมากมายเลยอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณนายเอ็นมากๆที่ผลิตคอนเทนต์ดีๆมาให้ตลอดครับ
9: ขอแสดงความยินดีที่นายอันนี้นะครับครบรอบ24ปีก็เลยอยากจะอวยพรให้นายอันนี้มี25 26 27 28ไปกับพวกเราไดซ์เวทหรือว่าไดซ์ทุกคนไปเรื่อยๆเลยครับผม
10: และเพื่อตอกย้ำการเป็นผู้ให้ยิ่งใจฟูในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ24ปีนายเอ็นเตอร์เทนยังเชิญชวนแฟนรายการส่งต่อโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการร่วมสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาแพทย์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อีกด้วยเรียกว่าตลอดการจัดมหกรรมฟรีคอนเสิร์ตแฟนรายการทั้งชาวไทยและอินเตอร์แฟนที่ต่างตบเท้ามาร่วมจับจองพื้นที่เข้างานแบบข้ามคืนต่างก็สมหวังกับความสนุกความสุขที่นายเอ็นเตอร์เทนตั้งใจมอบให้จนดันให้แฮชแท็กนายเอ็น 24X สยามภารกรติดเทรนด์อันดับ1ในประเทศไทยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสะท้อนความผูกพันระหว่างศิลปินแฟนคลับและรายการข่าวบันเทิงที่พร้อมสนับสนุนมอบพื้นที่แห่งความสุขและพื้นที่ปลอดภัยเคียงข้างกันเสมอมาค่ะ
11: สนุกมาก
12: สุดเลยแหละ
11: สนุกแบบไม่อ่อมเลยแบบเต็มเอนเนอร์จี้แบบปังปังปังเลย
13: งานอื่นจะแบบไกล
11: ไกล
13: ใกล้ชิดมาก
11: คุ้มฟรีดีปีหน้าไม่แน่ถ้าจัดอีกอ่ะมาอีกแน่นอนค่ะ
14: คนที่รักเราอ่ะอยู่ที่นี่ก็เลยมาขอบคุณที่เขาจับงานแบบนี้แบบสนุกสนานมากขอให้อยู่ด้วยกันยาวๆเลย
15: Dao Afroad performance was amazing we loved it
14: Dao Afroad the best
15: thank you it was very fun happy birthday
16: เราก็มาเชียร์เมียนเราเนาะแล้วแต่ว่าเราก็ได้เจอศิลปินอื่นๆด้วยที่บางคนเราก็ไม่รู้จักมาก่อนถ้าทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยแต่ละคนมีความสามารถยังไงทำให้รู้จักเขาได้มากขึ้นก็ขอบคุณที่มีงานแบบนี้เพื่อเปิดการมองเห็นศิลปินด้วยแล้วก็เปิดการมองเห็นของแฟนคลับด้วย
17: รู้อยู่แล้วว่านายเทนเขาจัดใหญ่จัดโตอยู่แล้วเนาะแล้วก็แบบว่าวันนี้ก็ศิลปินเยอะมาก
18: ขอบคุณที่ทำงานเพื่อแฟนคลับมาตลอด24ปีครับผมก็ขอให้เป็นสื่อที่ดีแบบนี้ต่อไปนานๆค่ะ
10: จากวันแรกสู่24ปีแห่งความไว้วางใจนายเอ็นเตอร์เทนขอบคุณด้วยหัวใจสำหรับการติดตามผลงานและพร้อมเดินหน้าพัฒนาข่าวบันเทิงคุณภาพสู่หน้าจอช่อง9กด30และทุกช่องทางโซเชียลมีเดียให้แฟนรายการทุกคนได้ติดตามเป็นความสุขที่เคียงข้างกันต่อไปค่ะ
19: สนับสนุนโดยศูนย์การค้าสยามภารกร
20: ก็วีกับออนขอเป็นตัวแทนนายเดเทนนะขอบคุณศิลปินทุกๆคนนักแสดงทุกๆคนเลยอ่ะเพราะว่าเขาต้องแต่งสวยแต่งหล่อเตรียมตัวมากมายเดินทางมารวมตัวกันในงานของเรา
21: ถูกต้อง
20: น้องขอบคุณมากๆจริงๆนะคะ
21: แล้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะแฟนคลับของศิลปินของแต่ละด้อมของแต่ละบ้านแล้วก็แฟนรายการของเราด้วยนะคะหลายๆคนมากันตั้งแต่เช้าอยู่จนงานเลิกเลยจริงๆแล้วก็ส่งผลให้แฮชแท็กของเราเนี่ยติดอันดับหนึ่งของประเทศนะคะกับนายเอ็น 24X สยามภารกรนั่นเองก็เรียกว่าการันตีการเป็นข่าวบันเทิงอันดับหนึ่งของไทย นี่เลย
20: ไม่เจ๋งจริงคงไม่ได้มาแต่ว่ากำลังต่างๆของการรีโพสต์ของการแชร์ก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกๆบ้านเลยนะครับผม
21: พ
20: อทีมงานเราเห็นอะมันชื่นใจนะมากๆมันแบบ
21: จริง
20: ไม่ว่าคือหนึ่งความรู้สึกที่โอเคสำเร็จแล้วในสเต็ปนั้นอะสำเร็จแล้วขอบคุณมากๆเลย
21: แน่นอนเมื่อกี้บรรยากาศรวมก็สนุกขนาดนั้นแล้วแต่เราจะพาไปเจาะลึกความสนุกเพราะแต่ละเพลงแต่ละโชว์ที่ศิลปินเขาขนมาเขาซ้อมมามันจึ้งมันเลิศมากตาไปดูเลยค่ะ

0: นี่แหละครับบนเวทีเขาสนุกขนาดนี้แต่อยากให้เห็นมากๆทุกคนว่าแฟนๆที่มาในงานเนี่ยสนุกไม่แพ้กันเลย
1: ใช่แล้ว
0: ม
1: ัน
0: มากมาก
1: ถูกต้องค่ะแต่ว่าอีกหนึ่งความสนุกนะคะสำหรับน้องๆหนูๆ นะคะเสาร์อาทิตย์นี้ห้ามพลาดเลยค่ะสำหรับรายการ Gotchi and Neso Energy Hero นะคะรายการที่จะพาทุกคนไปเปิดโลกแห่งพลังงานรอบตัวผ่านเรื่องราวสุดสนุกค่ะกิจกรรมสร้างสรรค์แล้วก็ภารกิจสุดท้าทายที่จะทำให้เรื่องพลังงานกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน
0: เรียนรู้ไปพร้อมๆกับ Gotchi แล้วก็ Neso นะครับ2ผู้หูฮีโร่ที่จะพาน้องๆเด็กๆและทุกคนในครอบครัวไปค้นหาคำตอบเกี่ยวกับพลังงานแล้วก็ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่ารับแนวคิดดีๆเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันได้จริงครับติดตามกันได้กับ Gotchi and Neso Energy Hero ทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ทางช่อง9การ์ตูนหลังจบการ์ตูนโดราเอมอนนะครับเติมพลังความรู้ไปพร้อมๆกันนะครับ
1: ค่ะส่วนตอนนี้พักกันสักครู่นะคะความสนุกของงานเมื่อวานนี้ยังไม่หมดเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะสมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
2: อย่างเทพไทย
1: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
4: Asian Games 2026วันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ช่อง9กด30ถ่ายทอดสดฟุตบอลหญิงรอบชิงชนะเลิศระหว่างเกาหลีเหนือปะทะญี่ปุ่นยิงสดจากไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่เวลา 17:20 นเป็นต้นไป
5: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นว้าวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวๆๆๆยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลครีมกันแดดไมนัสซันใช้ทุกวันไม่มันเหนอะหนะ
6: น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
0: กลับมาเบรกนี้ครับเรามีภาพบรรยากาศอีกส่วนหนึ่งใหญ่ๆเลยมาฝากคุณผู้ชมถ้าพร้อมแล้วไปชมกันต่อครับ

0: ผมฮอปฮอปอยู่ฮอปอยู่นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งที่เรามาฝากกันแต่ว่ายังไม่หมดนะฮ
1: ะ
0: เพราะเมื่อวานนี้คอนเสิร์ตมันยาวนานมากๆดังนั้นเนี่ยเราจะเก็บภาพต่างๆมาแบ่งให้คุณผู้ชมได้รับชมแล้วก็อมยิ้มกันแบบนี้อีกนะครับ
1: ใช่แล้วติดตามได้ในวันพรุ่งนี้แล้วก็ตามเพจของ Facebook ในเอ็นเตอร์เทนของเรานะคะส่วนวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ครบสัปดาห์น้ำท่วมกรุงเทพร่มเกล้าอเงินยังอ่วมส่วนคลองจันทน์ลาดพร้าวน้ำลดแล้วเขื่อนเจ้าพระยาทยอยเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดระดับน้ำช่วงผ่านนครสวรรค์ขึ้นสูงสุดวันนี้นายกนั่งหัวโต๊ะประชุมด่วนแจ้งเงื่อนไขประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศเริ่มแล้ววันนี้สลดหนุ่มสุพรรณฝ่าสายฝนออกไปหาปลาถูกฟ้าผ่าดับคารถจักรยานยนต์บิวภูริพลบุญสอนและวิวกุลวุฒิวิทิสาร2ฮีโร่เหรียญทองประวัติศาสตร์เอเชียนเกม2026นำทัพกรีธาและแบดมินตันกลับถึงไทยกลางดึกที่ผ่านมาหลังเครื่องดีเลย์กว่า6ชั่วโมง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับมาติดตาม9ข่าวเที่ยงสำนักข่าวไทยอสมทนะครับวันนี้อยู่กับผมณภัทรธีรดิษฐากุลกับคุณวนิษาสมัครสรุตนะครับพร้อมกับล่ามภาษามืออาจารย์ธัญพรปองทองครับ
0: วันนี้วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569นะคะต้องจับตาเพราะว่าน้ำเหนือกำลังไหลลงมานะคะตอนนี้ผ่านที่นครสวรรค์2,600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะทำให้ทางกรมชลประทานต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำวันนี้เนี่ย 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะแต่ว่าคาดว่าภายในบ่ายโมงนี
1: ้ครับ
0: 2,400 ลูกบาศก์เมตรนะคะแต่ว่าก็จะบริหารจัดการตามกรอบไม่ให้เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นนี่คือน้ำเหนือนะคะที่กำลังไหลลงมาสมทบเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะว่าเรามีกราฟิกให้ดูว่าในช่วงน้ำปีนี้กับปีที่แล้วแล้วก็ตอนที่น้ำมากปี54ปริมาณน้ำตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะ
1: ใช่ครับรวมถึงในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับบางพื้นที่เนี่ยตอนนี้น้ำแห้งแล้วนะฮะหลังจากที่เริ่มมีแดดมาสัก 2-3 วันได้แต่บางจุดคุณผู้ชมครับยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะฮะโดยเฉพาะนะที่บริเวณเคหะร่มเกล้าตอนนี้ยังหนักอยู่เลยคุณผู้ชมครับน้ำท่วมสูงเนี่ยประมาณสัก80เซนถึง1เมตรได้เดี๋ยวมีรายงานสดเข้ามานะเพราะว่าชาวบ้านบอกว่าเริ่มหนักเพราะว่าตอนนี้นอกจากน้ำมันแช่อยู่แล้วเริ่มเน่าเริ่มมีกลิ่นเหม็นด้วยเดี๋ยวมีรายงานสดเข้ามาติดตามกันได้ในวันนี้นะครับแล้วก็คุยข่าวกันเข้ามาได้ครับผ่านทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยรายงานสถานการณ์กันเข้ามาหน่อยนะครับว่าแถวบ้านผู้ชมตอนนี้เป็นยังไงบ้างแห้งหรือว่ายังแช่น้ำอยู
0: ่ค่ะยังมีพื้นที่อื่นด้วยนะคะนอกจากเคหะร่มเกล้านะคะที่ตรงอเงินก็เช่นเดียวกัน
1: ใช่ครับ
0: ตรงนั้นก็เดือดร้อนนะคะเดี๋ยวมีรายงานสดกันเข้ามาแต่วันนี
1: ้
0: ไทยช่วยไทยพลัสต้องลงทะเบียนนะคะวันแรกใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเดี๋ยววันนี้มีข่าวมาให้ติดตามด้วยคุณผู้ชมครับแต่ว่าเริ่มต้นข่าวแรกเดี๋ยวไปดูนะฮะคือหลายคนเนี่ยเจอกับปัญหาน้ำท่วมก็หนักแล้วแต่ไปเจอสิ่งมีชีวิตที่มันไม่ควรจะหลุดออกมาว่ายน้ำอยู
0: ่นั่นก็คือ
1: จระเข้
0: แล้วตัวใหญ่มาก
1: ตัวใหญ่คุณผู้ชมครับคือบางตัวเนี่ยมันยาว 3-4 เมตรเนี่ยดูภาพข้างหลังสิฮะ
0: โอ้โหนี่คนเนี่ยยืนอยู่นะคะดูแล้วเนี่ยประมาณน่าจะ3-4 เมตรเป็นอย่างน้อย
1: ใช่ตัวใหญ่มากคุณผู้ชมครับนี่คือมันออกมาพร้อมกับน้ำท่วมส
0: ุ
1: ดท้ายสิ้นฤทธิ์นะครับเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยช่วยกันจับได้เดี๋ยวไปดูจังหวะตอนที่คนเนี่ยจัดการจระเข้เนี่ยฮะ
2: ดูมันอ้าปากด้วยนะ

0: ตัวใหญ่ตัวอ้วนมาก
1: ตัวใหญ่มากเลยเนี่ย
0: ค่ะ
1: นี่เหมือนกับเวลาเราไปดูพวกฟาร์มจระเข้อะ
0: แล้วนอนอ้าปากนะ
1: น่ากล
0: ั
1: วมาก
0: เลยนะคะแล้วคนถ่ายภาพเนี่ยอยู่ห่างจากตัวเนี่ยไม่ถึงแบบ 4-5 เมตรเลยนะคะอยู่ใกล้มากแล้วแถวคลองชลประทานเนี่ยหลุดมาได้ยังไงเนี่ยตัวใหญ่ขนาดนี
1: ้นี่นะฮะคุณผู้ชมสุดท้ายเนี่ยก็จัดการกับเจ้าจระเข้นี้นะเพราะว่าจะปล่อยไว้แบบนี้แล้วตัวมันใหญ่ด้วยอ
0: ่ะ
1: ไอ้ครั้นจะเข้าไปแล้วก็ไปจับเหมือนกับในสารคดีเนี่ยมันน่าจะยากแล้วเพราะฉะนั้นต้องจัดการขั้นเด็ดขาดนะสุดท้ายเนี่ยคนที่อยู่บริเวณนั้นเขาก็เลยจัดการครับนี่นะเดี๋ยวดูจังหวะตอนจัดการจระเข้ตัวนี้หน่อยฮะนี่เรียบร้อย
0: ก็ต้องบอกว่าจับตายนะคะ
1: ครับ
0: เหมือนกับก่อนหน้านี้นี่ก็จับตายเหมือนกันจระเข้ที่หลุดมาแต่ว่ารอบนี้ตัวใหญ่มากจริงๆนะคะอย
1: ู
0: ่แถวอำเภอสนามชัยเขตนะคะที่จังหวัดฉะเชิงเทราแล้วเข้ามาเนี่ยอยู่ใกล้กับคลองชลประทานเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านเขาก็สัญจรบริเวณนี
1: ้ครับ
0: โอ้ไม่รู้ว่ามันจะมาฟาดหางจะมามันหิวด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วย
1: ใช่
0: ค่ะ
1: คือตอนภาพที่เราเห็นเนี่ยมันขึ้นไปอาบแดดอีกฝั่งนึงแต่ถ้ามันอยู่อีกฝั่งนึงที่รถผ่านอันนี้น่ากลัวแน
0: ่ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ไม่รู้ว่าคลองนี้มันยาวไปถึงชุมชนด้วยหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็เลยต้องจับตายแบบนี้นะฮะยาว 3-4 เมตรนี่เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่คือแน่นิ่งไปแล้วนะสิ้นชีพนะสิ้นลายเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับจระเข้ตัวนี้โอ้โหยิ่งเอามาไว้บนรถเนี่ยตัวใหญ่จริงๆนะเนี่ย
0: ใช่ค่ะก็ชาวบ้านเขาก็ตกใจกันนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นพื้นที่ใกล้กับชุมชนด้วยค่ะก
1: ็
0: เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเนี่ยค่ะก็โอ้โหนี่อันนี้มันน่าจะตายแล้วใช่ไหมแล้วก็มาง้างปากเอาไว้เอาไม้มาค้ำเอาไว้เนี่ยนะคะทำเหมือนแสดงโชว์อยู่ในฟาร์มเลยจริงๆอ่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็เข้าระงับเหตุหลังจากที่ได้รับแจ้งมาว่าหลุดคลองชลประทานบ้านบางพะเนียงเป็นจระเข้หนึ่งตัวนะคะที่ลอยคออยู่ในคลองส่งน้ำค่ะก็ประสานไปทางนายพัฒนสุริวงศ์ค่ะก็แสดงตนเป็นเจ้าของจระเข
1: ้
0: แสดงว่ามันเคยมีเจ้าของ
1: ครับ
0: หลุดออกมาโอ้โหนี่มันก็ถือเป็นสัตว์ดุร้ายนะคะก็กลัวว่าจะสร้างความสูญเสียจุดท้ายในที่สุดตำรวจได้รับความยินยอมกับเจ้าของว่าต
1: ้
0: องตัดสินใจใช้ปืนยิงแล้วนะคะระงับเหตุเพื่อความปลอดภัยก่อนที่จะนำซากจระเข้ขึ้นมาจากลำคลองแล้วก็ส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: ครับตัวของนายพัฒนะเนี่ยก็บอกว่าเลี้ยงมาตั้งนานแล้วเขาบอกเลี้ยงตัวเดียวนะจะได้สบายใจได้บางคนบอกว่าตัวแรกมาใหญ่ขนาดนี้แล้วตัวอื่นจะมีไหมเจ้าของบอกเลี้ยงแค่ตัวเดียวนะสำหรับแค่นายพัฒนะนะเขาบอกว่าเลี้ยงมาเนี่ยประมาณ30ปีแล้วต
0: ั
1: ้งแต่ตัวยังเล็กๆอ่ะแต่เขาไม่ได้บอกว่าเลี้ยงที่ไหนเลี้ยงในบ้านเนื้อหรือว่าได้รับอนุญาตถูกต้องหรือเปล่าแต่ว่ารอบนี้พอมันหลุดออกมาก็เรียบร้อยโดนยิงไปนะ
0: ก็ช่วงนี้น้ำท่วมหลายพื้นที่ฉะเชิงเทราก็เช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากว่าพอน้ำท่วมเนี่ยต้องดูเรื่องของสัตว์เลี้ยงให้ดีโดยเฉพาะสัตว์ดุร้ายแบบนี้เกรงว่าจะทำอันตรายกับชาวบ้านนะคะมากันที่สุพรรณบุรีกันบ้างค่ะก็เป็นเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นกับหนุ่มคนนึงค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจะออกไปหาปลาแต่ว่าตอนนั้นฝนตกแล้วก็มีฟ้าผ่าลงมา
1: ครับ
0: เคาะร้ายนะคะสุดท้ายถูกฟ้าผ่าแล้วก็เสียชีวิตคารถจักรยานยนต์เลยค่ะไปดูคลิปที่นั่งคร่อมรถจักรยานยนต์กันหน่อยค่ะ
1: โอ้คาแบบนี้เลยเหรอฮะ
0: โอ้ยังไม่ทันได้ลงจากรถเลยนะคะในจังหวะที่นั่งคร่อมอยู่เลยแล้วก็อุปกรณ์หาปลาต่างๆเนี่ยสิ่งของกระจัดกระจายเลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกค่ะคุณผู้ชมโอ้เสียชีวิตอย่างน่าเวทนาจริงๆนะคะผู้เสียชีวิตนะคะก็นั่งคร่อมรถจักรยานยนต์ช่วงประมาณสัก2ทุ่มครึ่งค่ะขณะที่กำลังออกไปหาปลาจุดนี้คือบ้านบาตาเถนในอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีแต่ว่ายังไม่ทันจะถึงจุดที่จะไปหาปลาพอดีคุณผู้ชมดูค่ะว่าพื้นถนนเนี่ยยังเปียกแฉะอยู่เลยค่ะฝนเนี่ยตกลงมาแล้วตอนที่กำลังขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยยังไม่ถึงที่หมายฟ้าผ่าลงมาเต็มๆขณะที่ฝนยังคงตกหนักหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิกู้ภัยที่เขตอำเภอสองพี่น้องก็มาตรวจสอบพร้อมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะมีแพทย์เวรของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17เข้ามาตรวจสอบพบศพของนายไพรวันค่ะสวมเสื้อสีเขียวแขนยาวใส่กางเกงวอร์มนะคะร่างกายก็มีร่องรอยที่ถูกฟ้าผ่าทั้งที่บริเวณใบหน้าที่แขนแล้วก็ที่ฝ่าเท้าด้วยค่ะ นอกจากนี้อุปกรณ์ตกปลาก็หล่นอยู่นะมีไฟฉายนะคะมีอุปกรณ์ตกปลาอยู่ข้างรถจักรยานยนต์นี่แหละค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับคืออย่างที่บอกไปว่านายไพรวันเนี่ยกำลังขี่จักรยานยนต์ออกมาหาปลา
0: ะ
1: นะแต่ว่ายังไม่ทันถึงที่หมายโดนฟ้าผ่าเสียชีวิตคารถจักรยานยนต์แบบนี้นะเบื้องต้นญาติบอกว่า

0: ศาสนาต่อไปนะช่วงนี้หลายพื้นที่ฝนยังตกอยู่ต้องคอยระวังนะฮะออกไปกลางแจ้งนี้ก็น่ากลัวแล้วถ้าขี่จักรยานยนต์ด้วยเนี่ยมันคือเหล็กเลยอ่ะแล้วล่อฟ้าน่ะ
1: ค่ะก็ถึงแม้ว่าฝนจะลดลงแต่ว่ายังมีอยู่บ้างนะคะแล้วก็จะกลับมาเยอะขึ้นในช่วงวันที่4ตุลาคมนี้เป็นต้นไปค่ะ
0: ใช่ครับมาถึงอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับในวันนี้หลายคนขี่กายนครับถ้าใช้หมดในช่วงครึ่งเดือนแรกก็คือหมดแล้วไม่มีโอนเข้ามาแล้ว
1: บริหารจัดการเอาเอง
0: ใช่ครับแต่ว่าใครที่เห็นข่าวตอนนี้ยังไม่ได้กดเข้าไปรับสิทธิ์นะครับยังสามารถกดเข้าไปได้นะเพราะว่ากดรับได้จนถึงวันที่15ตุลาคมนี้คุณผู้ชมครับนี่นะวิธีการง่ายมากนะกดเข้าไปที่แอปเป่าตังเนี่ยแล้วมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาเลยหลังจากที่เรากดแบนเนอร์นะไทยช่วยไทย plus แล้วก็กดรับสิทธิ์ได้เลยฮะเนี่ย 1,000 บาท
1: ก็จะขึ้นตามหน้าจอแบบนี้เลยค่ะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ทราบว่าตอนประมาณ 6:00 น.เนี่ยมีช่วงหน่วงเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้
0: อยากใช้ไวใช่มั้ย
1: นะก็ 1,000 บาทเนี่ยเข้ามาก็พอยืนยันเสร็จเรียบร้อยมันก็จะขึ้นมาเลยนะคะว่าคุณมีสิทธิ์ใช้ 1,000 บาทตุลาคมจนถึงพฤศจิกายน
0: ใช่ครับไม่ต้องแย่งกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมนี้ยังสามารถเข้าไปกดรับสิทธิ์ตอนไหนก็ได้นะไม่ต้องแย่งกันตอนนี้คิดว่าหลายคนเนี่ยน่าจะได้กดรับสิทธิ์แล้วแล้วก็น่าจะได้ใช้แล้วด้วยนะอย่างที่เราได้เคยใช้กันไปในเฟสแรกเลยนะครับเงื่อนไขเหมือนเดิมทุกอย่างนะภาครัฐเนี่ยช่วยออก 60% วันนึงเนี่ยภาครัฐออกไม่เกิน200บาทที่เหลือเราก็ออกเองในช่วง 40% นะฮ
1: ะผู้ประกอบการเองก็เหมือนกันนะคะก็ต้องไปกดยืนยันด้วยแต่ว่าของผู้ประกอบการก็จะผ่านทางแอปถุงเงินนะคะได้ตั้งแต่1ตุลาคมจนถึง30พฤศจิกายนนะคะคือคนที่ใช้งานเนี่ยได้จนถึง15ตุลาคมแต่ผู้ประกอบการได้ยาวจนถึง30พฤศจิกายนเลยค่ะสำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านเกณฑ์ไม่ต้องกดยืนยันหรือว่ายอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมค่ะเพราะว่าจะได้รับวงเงินเข้าบัตรตามสิทธิ์โดยอัตโนมัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยทราบว่าเบื้องต้นเนี่ยคือได้อยู่แล้วใน300แต่ว่าสำหรับคนที่ในรอบนี้เนี่ยจะได้เติมเข้าไปอีก700
0: เป็น 1,000 ใช่ไหม
1: และใช้ได้แค่ภายในเดือนตุลาคมเท่านั้น
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นนะฮะคนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมนะถ้าคุณเนี่ยกดยืนยันตัวตนแล้วนะครับก่อนหน้านี้คุณก็ใช้เงินได้เลยน
1: ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นผ่านแอปเป๋าตังก็ได้หรือว่าผ่านบัตรก็ได
1: ้
0: นะก็สามารถใช้งานได้คุณไม่ต้องมากดยืนยันตัวตนรับสิทธิ์อะไรแล้วก็ใช้เงินได้เลยนะฮะทีนี้พาไปดูในพื้นที่ต่างจังหวัดกันหน่อยคุณผู้ชมครับคือหลายจังหวัดตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าบางคนที่เขาเป็นผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยบางทีเขาไม่ค่อยคุ้นเคยกับเทคโนโลยีนะก
1: ็
0: ต้องมาธนาคารแบบนี้เนี่ยแหละครับอย่างเช่นที่จังหวัดขอนแก่นครับไปเจอปัญหานะคนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไม่สามารถใช้บัตรซื้อสินค้าได้ทั้งที่ก่อนหน้านี้บอกใช้งานได้ตามปกติเลยนะเช้าวันนี้ก็เลยมีประชาชนจำนวนมากครับมาที่ธนาคารกรุงไทยสาขาสาลากลางจังหวัดขอนแก่นนะคือมาสอบถามเจ้าหน้าที่อย่างน้อยเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนเนี่ยคอยพูดคอยตอบคำถามแล้วทำให้เลยแบบนี้ก็สบายใจสำหรับผู้สูงอายุนะฮะซึ่งอย่างภาพที่เห็นเลยผู้ชมครับคือพอไปสอบถามเจ้าหน้าที่เนี่ยนะพอบางคนเนี่ยรับแจ้งบอกว่าเนี่ยบางคนก็ไม่ได้สิทธิ์นะเพราะว่าไม่ผ่านคุณสมบัติก่อนหน้านี้หรือบางคนที่ได้สิทธิ์แล้วเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างเจ้าหน้าที่เขาก็คอยแนะนำให้แบบชัดเจนเลยนะฮะบางคนที่เคยได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วก่อนหน้านี้ก็คือรอบที่แล้วก็ใช้รอบใหม่ก็ผ่านก็ได้ใช้ต่ออันนี้ไม่ต้องยืนยันตัวตนใช้เงินได้เลยนะฮะก็จะมีสิทธิ์ในการซื้อสินค้า 1,000 บาทนะครับประชาชนบอกว่าโครงการแบบนี้ดีนะเพราะว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เป็นประโยชน์กับประชาชนด้วยไปฟังเสียงชาวบ้านหน่อยฮะ
2: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้ไม่ได้ครับครับมันไม่ผ่านครับยืนยันตัวตนไม่ได้ครับ
3: แล้วรอบที่ผ่านมาที่เขาที่รัฐบาลให้เงินมาตลอดเนี่ยเราไม่เคยมีปัญหาเลยใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ครับ
3: แล้ววันนี้เรารู้ได้ไงว่าบัตรเรามีปัญหาดิ
2: ไปสแกนเอาของไม่ได้ครับครับ
3: แล้วทางร้านเขาบอกว่ายังไงครับพี
2: ่บอกให้มาติดต่อที่ธนาคารครับ
3: ครับก็เลยตอนนี้ก็เลยมาสอบถามความข้อเท็จจริงว่าตัวของเรามีสิทธิ์หรือว่าตกหล่นตรงไหนใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: แล้ว
4: แม่ซื้อเครื่องครัวค่ะคือรูดมาแล้วหมดแล้วค่ะได้น้ำมูกน้ำปลาแฟบแล้วก็ของใช้ค่ะก็ได้ครบค่ะได้ใช้เป็นเดือนค่ะก็ยังดีกว่าแบบไม่มีค่ะ
1: ไปกันที่เชียงใหม่บ้างนะคะร้านสวัสดิการแห่งรัฐและตลาดในตัวเมืองเชียงใหม่หลายแห่งก็เต็มไปด้วยความคึกคักนะคะนี่ค่ะคนก็

0: ก็มารอที่จะจับจ่ายซื้อของใช้ที่จำเป็นเหมือนกันชาวเชียงใหม่ออกมาแล้วก็หลายคนบอกว่ากดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นที่เรียบร้อยค่ะไม่พบว่ามีปัญหาอะไรนะคะก็เข้าระบบเรียบร้อยเงินเข้าเรียบร้อยวันนี้ตั้งใจมาใช้สิทธิ์ในการจับจ่ายซื้อของกินของใช้ที่จำเป็นทันทีดีใจค่ะที่มีโครงการนี้ต่อแม้ว่าวงเงินจะลดลงไปบ้างแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยค่ะ
1: กดยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้วค่ะประมาณ6โมงเช้าเจ้าขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากค่ะเพียงแต่เข้าไปที่เว็บไซต์ของไทยช่วยไทยแล้วก็จะมีข้อความยืนยันมาก็กดยืนยันค่ะ
2: ในแอปเป๋าตังค
1: ์ในแอปกระเป๋าตังค์เจ้า
2: แล้วรู้ไหมคะว่าวงเงินมันเท่าไหร่แล้วก็เรา
1: อ๋อจะมีข้อความขึ้นมาค่ะ
2: เป็นไงบ้างคะ2เดือน 1,000
1: 2เดือน 1,000 ก็ยังดีนะคะก็ยังพอช่วยเหลือเศรษฐกิจได้บ้างก็ยังดีกว่าไม่ได้ค่ะ
3: ในขณะที่ผู้สูงอายุหลายคนคุณผู้ชมครับคือปกติเขาก็จะได้เบี้ยผู้สูงอายุใช่ไหม
0: ค่ะ
3: เบี้ยเนี่ยจะโอนเป็นเงินเข้าบัญชีหรือไม่ก็รับเป็นเงินสดก็ได้นะทีนี้พอเขาเนี่ยได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาด้วยการใช้จ่ายมันต้องใช้ผ่านแอปเป๋าตังหรือไม่ก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยบางคนบอกว่าโอนเข้ามาก้อนเดียวเลยได้ไห
0: ม
3: เป็นเงินสดเข้าบัญชีเลยจะใช้ง่ายกว่านะฮะแต่บางคนก็บอกว่าก็ยังดีนะถึงแม้ว่าจะใช้อาจจะแบ่งเป็น2ส่วนแต่ว่าก็ยังได้เงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ถือว่าแบ่งเบาภาระเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยไม่มีรายได้การได้เงินแบบนี้ก็ช่วยได้มากนะแต่ใจเนี่ยก็อยากให้รัฐบาลเพิ่มวงเงินมากกว่านี้ได้ไหมคืออยากได้เยอะกว่านี้นะไปฟังเสียงหน่อยฮะ
4: ที่จริงใจยายคนแก่เนาะอยากให้เอาเงินเข้าผู้สูงอายุอย่างน้อยคนละ200ยังจะดีกว่า
2: เออเดียวเยอะๆหน่อย
4: แม่นอย่างเราได้800เข้าอีก200ก็ได้1,000ละเออก็ก็ดีอย่างนี้ก็ดีเหมือนกัน
5: ดีใจมากครับเพราะเป็นของจำเป็นหมดที่เราจะต้องใช้ใช้ประจำวัน
2: ม
5: ี
2: ตั้งใจใช้ให้หมดเลยไหมคะ
5: ครับใช้ให้หมดเลยครับ
2: แล้วคิดว่ามันพอ
5: ใช้หมดวงเงินนั่นแหละครับก็พอครับแต่จะให้พอจริงๆก็ไม่พอแต่นี่ดีมากแล้วครับในวงเงินแค่นี้ก็พอขับประคองไปได้
0: ก็ยังพอที่จะได้ต่อชีวิตนะคะในช่วงยากลำบากแบบนี้นะคะกลับเข้ามาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในจุดที่มีน้ำท่วมขังสูงอย่างที่เคหะร่มเกล้าผ่านมาเข้าสู่วันที่6แล้วนะคะคุณผู้ชมที่ชาวบ้านยังคงต้องอยู่กับน้ำท่วมสูงแล้วก็ตอนนี้น้ำเริ่มส่งกลิ่นเน่าเหม็นแล้วด้วยค่ะมีชาวบ้านเนี่ยบางคนบอกว่าต้องออกมาตั้งแต่6โมงเช้าเพราะว่ามีลูกน้อย1ขว
3: บ
0: ยังไม่มีอะไรกินเลยนะคะก็รีบออกมาตอนเช้ากันไปติดตามล่าสุดนะคะบรรยากาศกับคุณจามรกิจสวภาครายงานเข้ามาค
6: ่ะช่วงเที่ยงของวันที่1ตุลาคมนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เคหะร่มเกล้านะครับย้ำคุณผู้ชมนะจุดนี้คือจุดที่ตื้นที่สุดนะครับของเคหะแล้วนะครับเป็นจุดที่สามารถนำเรือนำสิ่งของเนี่ยนะครับเพื่อจะลำเลียงเข้าไปได้นะครับภายในชุมชนแห่งนี้เนี่ยนะฮะ 10,000 ครัวเรือนนะครับข้อมูลจากทางกทม.เนี่ยประมาณ 30,000 คนนะครับที่พักอาศัยอยู่ในนี้นะครับตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนกันหมดเพราะว่าจมน้ำมาเนี่ยเกือบ1สัปดาห์แล้วนะครับระดับน้ำลดลงวันละเทียบว่าเป็นวันละหลักเซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับตอนนี้น้ำยังถือว่าสูงอยู่เดี๋ยวเราลองคุยกับชาวบ้านที่นี่นะคุณนาครับคุณนาครับคุณนาครับเล่าให้เราฟังหน่อยสภาพด้านในเป็นไงบ้างตอนนี
7: ้ด้านในยังทรงๆอยู่นะครับในโซนที่ถ่ายไปได้นั่นก็คือเขาต้องการความช่วยเหลือมากกว่า
6: ประมาณไหนถ้าเข้าไปข้างใน
7: ผมว่าถ้าเข้าไปนะตอนนี้ผมว่าเมตรขึ้นอ้าวผมให้เมตรขึ้น
6: ครับผม
7: เนี่ยผมว่าเชือกเนี้ยประมาณนี้แหละคุณอะ
6: ความต้องการที่ชาวบ้านที่นี่อยากได้ตอนนี้เลย
7: ตอน
6: อะไรบ้างครับ
7: ก็คือน้ำที่จะอาบน้ำที่จะดื่
6: ม
7: อาหารแห้งยารักษาโรค
6: นี่แหละตรงนี้แหละสำคัญที่สุดพวกข้าวกล่องพวกอะไรเป็นไง
7: ก็เอามาทีหลังแต่ตรงนี้ที่ผมพูดไปทีแรกนั่นคือต้องการก่อนน้ำดื่มบางคนก็ไม่ไฟตัดน้ำตัดแล้วไอ้น้ำที่ขวดที่เราดื่มนี่แหละหรือบางคนนี่เอาถังโพกน้ำนี่ไป
6: เอาไปใช้
7: ราดขี้ราดเยี่ยวก่อน
6: โอเค
7: นั่นแหละ
6: ครับผมนะขอบคุณมากได้ครับนี่คือเสียงสะท้อนนะครับของชาวบ้านเห็นได้ชัดเลยว่าขาดแคลนน้ำดื่มนะครับขาดแคลนผ้าอนามัยขาดแคลนแพมเพิร์สต่างๆนะครับมาดูฮะคนที่จะเอาอาหารเอาอะไรเข้าไปนี่เขาต้องใช้เรือแบบนี้นะเข้าไปเพื่อช่วยเหลือนะฮะ บางคนก็ออกมาซื้อของ

0: ครับระดมกันเนี่ยนะฮะแต่ละชุมชนออกมาซื้อข้าวซื้อของนะครับเมื่อกี้ได้คุยกับครอบครัวหนึ่งนะครับเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกอ่อนนะฮะได้รับความเดือดร้อนมากนะครับต้องพายเรือออกมาแต่6โมงเช้าจนตอนนี้เกือบเที่ยงเนี่ยเพิ่งได้กลับเข้าไปนะอ่ะลองไปฟังเสียงของครอบครัวนั้นดูนะครับ
1: ก็พี่เห็นตรงสอนอไหม
0: ตลาดจางอ๋อต้องอยู่ฝั่งนู้นเลยใช่ไหมนี่ออกมากันกี่โมงครับ
1: อย่างนี้ครับผมก็ต้องออกมาสตาร์ทเผื่อเวลาด้วยก็ประมาณ6โมงเพราะลูกผมก็หิวข้าวตอนประมาณสัก7โมง8โมงเนี่ยพี่ว่าลูกผมมันก็ต้องกินใช่ไหม
2: ครับล
1: ู
2: ก
1: แล้วก็อีกอย่างนึงผมคิดตอนแรกผมกะว่าจะให้ลูกผมกินข้าวกล่องเหมือนกันเนี่ยแต่ทีนี้คือท้องเสียอะไรเงี้ยฮะมันก็กินไม่ได้เหมือนแบบ
2: เด็กเนาะ
1: ใช่ฮะ
2: ต้องมีอาหารให้เขา
1: ใช่คือไม่พาลูกออกก็ไม่ได้พี่คือมันก็อดแล้วพี่
0: คือออกมา6โมงตอนนี้ประมาณเกือบเที่ยงแล้วกำลังเพิ่งจะได้กลับเข้ามาอย่างเงี้ยเหรอ
1: ต่
0: อออกมาก็นั่งเรือลำนี้ออกมาอย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช
0: ่โอ้เนี่ยนะชีวิตครอบครัวต้องลุยเข้าไปประมาณกี่ชั่วโมงเนี่ย
1: สองชั่วโมงอ่ะพี
2: ่สองชั่วโมง
1: ใช่ฮะสองชั่วโมงวันนั้นรู้สึกออกมา6โมงกว่าได้เข้าบ้าน4ทุ่มกว่า5ทุ่มกว่า
0: แล้วทุกวันต้องออกมาเตรียมอาหารเพราะว่าเด็กต้องกินอาหารใหม่ๆใช่ไหมสู้ๆครับแล้วความช่วยเหลือไปถึงหรือยังอ่ะ
1: ก็เขามีเข้ามั่งพี่แต่มีเข้าไปของก็หมดก่อนนะพี่ใช่คือเหมือนเขาเข้าไปหาถึงเราแล้วแต่ของหมดก่อนเนี้ยคือของไปหาเราไม่ถึงอย่างเง
0: ี้ยขอโชคดีนะครับนี่นะฮะสภาพคือต้องเอาน้องขึ้นเหมือนเป็นแพยางเรือยางเนี่ยเนาะเป่าลมเอาน้องใส่ไว้แล้วก็เอาล่มกันไปเนาะซื้ออะไรมาบ้างเนี่ยคุณแม่บ้าน
3: ซื้อกับข้าวลูกข้าวมันไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เด็กกินได้เพราะว่าต้องซื้อของใหม
2: ่ไว้ทั้งวันเลย
3: ใช่ค่ะ
0: พรุ่งนี้ค่อยอ่อยอีกที
3: ใช่ค่ะถ้าซื้อเยอะมันก็บูดอ่ะพี่ใช
2: ่
3: เพราะของ
2: เข้าไปน้ำประมาณไหนถึงตัวเรา
3: ถึงตัวหนูแล้วค่ะเพราะหนูท้องด้วยก็ต้องนั่งกับลูกเ
2: ง
3: ี้ย
2: ท้องอีกคนนึงเหรอ
3: ใช่แล้วก็ต้องนั่งเงี้ยไปเอาลูกไปด้วย
2: นี่คือขึ้นมาถึงตรงไหนน้ำถ้าเรา
3: อยู่ประมาณเนี่ยค่ะ
2: ประมาณเอว
0: โอ้ะครับผมนี่คือชีวิตจริงนะครับในท้อง1คนพาเด็กเล็กๆมาอีก1คนออกมาซื้อข้าวตั้งแต่6โมงเที่ยงเพิ่งได้กลับเข้าไปความช่วยเหลือยังมาไม่ถึงนะครับที่ร่ม9เคหะร่ม9แห่งนี้นะครับจุดนี้เนี่ยเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นนะครับของความช่วยเหลือนะครับนะเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยไม่ท่วมนะครับแต่ว่าตั้งแต่ตรงนี้เข้าไปภายในเคหะเนี่ย 30,000 คนนะครับที่อยู่กันในนี้ 10,000 ครัวเรือนตอนนี้เหมือนติดเกาะครับใครมีเรือก็สามารถที่จะออกมาซื้อหาอาหารได้ส่วนใครไม่มีก็ติดอยู่ด้านในนะครับโอ้โหนี่นะฮะนี่คือสภาพ5วันที่ผ่านมาเป็นแบบนี้จริงๆคุณผู้ชมมีคำแนะนำนิดนึงนะครับจากทางเทคโนโลยีกระบังนะครับเรื่องของน้ำดื่มนะครับฝากถึงคนที่นี่ด้วยแล้วก็คนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมด้วยนะครับเขาบอกว่าถ้าขวดน้ำดื่มเนี่ยลอยมาถึงแม้ว่าจะปิดขวดนะลอยมากับน้ำเนี่ยอย่าหยิบขึ้นมาแล้วก็มาเปิดทานนะครับเพราะว่าตัวแบคทีเรียเนี่ยมันอาจจะติดอยู่ที่บริเวณปากขวดอยู่ที่ฝานะครับซึ่งอาจจะเป็นอันตรายได้นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ดื่มน้ำรับจากเรือรับจากรถที่เขานำเข้าไปช่วยจะปลอดภัยที่สุดและนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่เคหะล่มเกล้าครับ
4: ขอบคุณคุณจามอนนะครับคือหลายพื้นที่เนี่ยนี่น่าเป็นห่วงเพราะว่าพอเป็นแอ่งนะที่อื่นน้ำลดก็จริงแต่การจะเอาน้ำออกจากแอ่งนั้นเนี่ยมันใช้เวลา
5: ใช่ค่ะแล้วก็ตรงจุดนี้เองน้ำยังคงท่วมสูงนะคะซึ่งจะระบายต่อเนี่ยก็ไปที่คลองประเวศบุรีรมย์นะคะแล้วก็ตอนนี้อย่างที่เมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าให้สัมภาษณ์ว่าคลองเนี่ยน้ำยังสูงถ้าเกิดว่าคลองเนี่ยยังพร่องออกได้ไม่หมดน้ำก็ยังคงขังอยู่ในชุมชนแบบนี้นะคะก็ส่งกำลังใจเมื่อสักครู่เนี่ยครอบครัวโหแม่ก็ตั้งท้องอยู่ด้วยลูกก็ยังเล็กอยู่เลยนะคะ
4: ไปต่ออีกหนึ่งที่คุณผู้ชมครับที่นี่ก็หนักเช่นเดียวกันก็คือเคหะอเงินนะครับย่านสายไหมนะตอนนี้จมน้ำครับนะแล้วก็มีชาวบ้านนะครับเขาบอกนับหมื่นคนเลยนะติดค้างขาดอาหารน้ำดื่มนะคือน้ำเนี่ยลดบ้างแล้วแต่ว่ายังไม่พ้นวิกฤตครับที่สำคัญคือตอนนี้น้ำเริ่มเน่าเสียแล้วชาวบ้านในเคหะชุมชนอเงินเขตสายไหมกรุงเทพมหานครต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมขังมาตั้งแต่ช่วงฝนตกหนักนะเมื่อ26กันยายนที่ผ่านมาโดยช่วงที่รุนแรงสุดเนี่ยระดับน้ำสูงประมาณ1เมตรนะครับหรือเกือบถึงระดับเอวพื้นที่อย่างนี้เนี่ยมี23อาคารครับนะแต่ละอาคารเนี่ยสูง5ชั้นมีคนที่พักอาศัยรวมกว่า 40,000 คนนะคุณผู้ชมน้ำเนี่ยส่งผลให้ชาวบ้านใช้ชีวิตกันอย่างยากลำบากขณะที่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประชาชนจำนวนมากครับก็จอดแช่น้ำอยู
5: ่
4: คือแช่อยู่แบบนั้นเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่

0: ท่วมจนถึงปัจจุบันมันก็ยังแช่อยู่นะฮะ
1: ก็ตอนนี้ล่าสุดเห็นระดับน้ำลดลงมานะคะ80-100เซนติเมตรแล้วนะคะก็ประมาณสักหัวเข่าค่ะสถานการณ์เริ่มที่คลายบางส่วนแต่ว่าหลายจุดยังมีน้ำท่วมขังทำให้การเดินทางเข้าออกเนี่ยก็ยังคงเป็นไปด้วยความยากลำบากส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็เริ่มมีชาวบ้านนะคะบางส่วนทยอยเดินใช้เนี่ยค่ะเดินเท้าฝ่าน้ำกันออกมาโหคือเห็นแล้วเออนี่อย่างท่านนี้ไม่ได้ใส่รองเท้าด้วยนะคะก็ต้องระวังเรื่องของโรคที่มากับน้ำด้วยนะคะไปซื้ออาหารสิ่งของจำเป็นขณะที่บางครอบครัวค่ะก็ยังคงเลือกอยู่ภายในที่พักเนื่องจากมีผู้สูงอายุมีผู้ป่วยมีเด็กเล็กที่ไม่สามารถที่จะเดินลุยน้ำออกมาได้ชาวบ้านนะคะสะท้อนว่าขณะนี้สิ่งที่ต้องการอย่างเร่งด่วนก็คืออาหารน้ำดื่มค่ะรวมทั้งผ้าอ้อมด้วยผ้าอ้อมสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุเนื่องจากว่าการเดินทางออกไปซื้อหาด้วยตัวเองทำได้ยากนะคะรวมไปถึงอาหารสุนัขแมวแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยค่ะ
0: ครับนอกจากนี้นะครับหลังน้ำท่วมขังมาหลายวันผู้ชมตอนนี้เจอปัญหาอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ก็คือน้ำเริ่มเน่านะแล้วก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นผู้ชมทำให้ชาวบ้านเนี่ยกังวลเรื่องสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยครับอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือเร่งแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องจนกว่าน้ำจะลดเข้าสู่ภาวะปกติคือน้ำท่วมเนี่ยยังหนีขึ้นไปที่สูงได้แต่ถ้าน้ำเน่าได้กลิ่นตลอดเวลานี้หนักนะผู้ชมขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับก็ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยนะครับแล้วก็ยังนำสารเร่งพอดอหรือว่าน้ำจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงเนี่ยนะเอามาใส่น้ำบำบัดน้ำเสียครับนะน้ำจะได้ไม่เหม็นมากแล้วก็ช่วยฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยหลังจากที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลาหลายวันนะฮะ
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สถานการณ์น้ำหลายจุดในกรุงเทพยังคงท่วมสูงนะคะแต่ว่าที่ต้องจับตากันต่อก็คือการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาที่วันนี้จะปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลาบ่ายโมงนี้แล้วนะคะติดตามรายละเอียดกันช่วงหน้าค่ะ
2: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
3: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
5: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
6: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
7: ไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
8: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
9: สะดวกช้อป
8: ที่ช็อปมาเนีย
10: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
11: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
12: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
13: ลองชิมดูครับ
14: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
15: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
16: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
14: ผมเลิฟเลย
17: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยนสามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
18: ยาเพียแคมครีมทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอก
19: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
1: ท่านนายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะคะชี้ว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นค่ะพร้อมกับสั่งทางปภ.และผู้ว่าราชการทั่วประเทศเลยเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องติดตามจากคุณพิษณุแป้นวงรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลค่ะ
9: ครับคุณณภัทรคุณวรรณิษาครับขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ชี้แจงนะครับกรณีประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนผู้ที่จะเข้าอยู่ในหลักเกณฑ์นั้นจะ

0: เริ่มนับตั้งแต่เวลา 24:00 นของวันที่1ตุลาคมส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนนั้นจะใช้ลักษณะของการเหมาจ่ายครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแม้ในหลายพื้นที่สถานการณ์จะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นแต่ก็ต้องมีการเฝ้าระวังการกลับมาของมวลน้ำทุกจังหวัดต้องมีการเตรียมความพร้อมและการรองรับพื้นที่เสี่ยงในระดับสูงสุดตลอดเวลาย้ำทุกหน่วยงานต้องบูรณาการการทำงานการแจ้งเตือนล่วงหน้าการดูแลกลุ่มเปราะบางการจัดตั้งและการบริหารศูนย์พักพิงและการฟื้นฟูพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมคอนเฟอเรนซ์กับนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันและแพทย์ประจำตำบลโดยมอบนโยบายการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนให้ความคุ้มครองภัยพิบัติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันนี้ครอบคลุมครัวเรือนทั่วประเทศประมาณ30ล้านครัวเรือนโดยขอให้แจ้งสิทธิ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงเพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์และประโยชน์จากโครงการนี้ได้อย่างเต็มที่จะทำให้ประชาชนลดความกังวลสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าจะได้รับความคุ้มครองจากประกันภัยพิบัติและเข้าถึงการชดเชยได้อย่างรวดเร็วพร้อมระบุว่าส่วนกรณีที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคมจะใช้งบประมาณตามกฎหมายป้องกันภัย
1: ก็อย่างกรณีที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาเราก็ต้องใช้งบประมาณที่ตามกฎหมายป้องกันภัย
2: แต่ถ้ายังค้างคามาถึงวันนี้ครับ
1: ไม่มันต้องนับวันเกิดไง
2: วันเกิดนี
1: ่แต่ถ้าเกิดยังเคาะไว้ก่อนนะถ้าวันพรุ่งนี้เคาะใหม่ชุดนึงก็อันนั้นก็อีกชุดนึงแหละอันนี้อยู่ภายใต้ประกันภัย
2: ครับผมจะเริ่มนับด้วยการ
1: ประกันไอ้ตรงนี้มันดีกว่าคือเขาจะ cover เป็นเคสด้วยเป็นเขาจะเป็นครั้งด้วย
0: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนว่าคนที่จะเข้าหลักเกณฑ์ประกันภัยนั้นจะเริ่มเวลา 24:00 นของวันที่1ตุลาคมโดยใช้การยืนยันจากภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งเมื่อวันที่30กันยายนมีการถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมของจิสด้าตีเส้นไว้เรียบร้อยแล้วสามารถรู้ตัวเลขได้ชัดเจนว่าได้รับการเยียวยา 10,000 บาทส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนจะใช้วิธีเหมาจ่ายโดยจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนไม่ต้องมานั่งสำรวจความเสียหายอีกต่อไปหากจังหวัดที่ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติหรือประสบภัยจริงจะเข้าหลักเกณฑ์เลยโดยไม่ต้องมีการถ่ายภาพโดยจะได้รับเงินภายใน15วัน
3: ผู้ที่จะได้รับการคุ้มครองประกันภัยจะเริ่มจากเวลาเที่ยงคืน1นาทีนะครับของวันที่1ตุลาคมนะครับถ้าบ้านหลังไหนมีน้ำเข้าท่วมหลังจากวันที่1ตุลาคมเนี่ยนะครับก็ถือว่าเข้าในการคุ้มครองของประกันภัยครับผมทีนี้ตรงนี้เราจะใช้การยืนยันจากภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเพื่อความยุติธรรมของทั้งทางรัฐและก็ทางบริษัทประกันภัยนะครับเมื่อวานนี้เราถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมนะครับโดยเจสต้าเรียบร้อยแล้วนะครับเราตีเส้นเรียบร้อยแล้วว่าที่ท่วมปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการเยียวยานะครับจากทางรัฐนะครับแต่หลังจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับหลังจากวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปถ้ามีสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเรือนไหนนะครับอันนี้จะได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยครับผมนะครับตรงนี
0: ้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าในการดำเนินการเร่งสูบน้ำด้วยท่อสูบน้ำขนาดใหญ่ออกจากพื้นที่แฟลตเคหะคลองจันว่าขณะนี้น้ำลดลงมากแล้วพื้นที่ส่วนใหญ่สามารถให้รถกระบะผ่านและประชาชนสามารถเดินเท้าเข้าไปได้ซึ่งจะมีการปรับแผนนำเครื่องสูบขนาดใหญ่ไปใช้ในพื้นที่ลาดกระบังต่อไป
4: วันนี้แผนในการทำงานของเราก็จะมีการปรับนะครับก็คือจะแทนที่จะเป็นจากเรือเนี่ยก็จะเป็นรถเข้าไปแทนเพราะว่าสามารถทำงานได้ง่ายกว่าสะดวกกว่านะครับจริงๆน้ำจะลงเร็วกว่านี้นะครับแต่เพียงแต่ว่าหลังจากที่เรามีการสูบน้ำออกจากพื้นที่แฟลตเนี่ยก็จะมีน้ำจากคลองลำบางพวยนะครับที่ไหลเข้ามาเติมนะครับแต่ตอนนี้สถานการณ์โอเคขึ้นเยอะมาก
0: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าข้อมูลแถลงจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าสถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาขณะนี้ปรับเพิ่มจากการระบายน้ำอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะได้น้ำในเขื่อนป่าสักที่เกินระดับ 100% ที่จะปล่อยลงมาสมทบที่เจ้าพระยาถึงพื้นที่ระดับน้ำคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ต้องเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนริมน้ำในพื้นที่ลาบลุ่มให้เตรียมขนย้ายและอพยพยกของขึ้น ที่สูง

0: งเช่นเดียวกับจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานีที่จะรับน้ำต่อไปขณะที่ภาคตะวันตกที่จังหวัดกาญจนบุรีปริมาณน้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ์มีระดับน้ำสูงขึ้นจากการกักเก็บน้ำไว้เมื่อ2วันที่ผ่านมาจะมีการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนโดยเพิ่มระดับการระบายน้ำที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากปริมาณฝนลดลงและยังเตรียมพร้อมรับฝนรอบใหม่สำหรับเขื่อนแม่กรองปล่อยระบายน้ำที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรองรับน้ำไม่ให้เกิดผลกระทบทั้งน้ำเหนือและใต้เขื่อนโดยน้ำจะไหลลงผ่านไปที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามจึงเตือนภัยให้ประชาชนริมน้ำทั้ง2จังหวัดได้รับทราบส่วนสถานการณ์ภาคตะวันออกที่จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งรับน้ำจากจังหวัดนครนายกได้ผ่านปริมาณน้ำในจุดสูงสุดไปแล้วพื้นที่ต่อไปที่จะรับน้ำที่ก่อนไหลลงบางประกงก็คือพื้นที่ลุ่มต่ำที่อำเภอบางคล้าบางน้ำให้เตรียมขนย้ายของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางไปอยู่ในจุดที่มีการจัดเตรียมไว้เป็นที่พักพิงขณะที่ตัวแทนของทางด้านของกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้ชี้แจงว่าการระบายน้ํา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทําให้ปริมาณน้ํานั้นสูงถึงประมาณ2เมตรแต่ไม่มีผลต่อการบริหารจัดการน้ําภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับ
1: ขอบคุณคุณพิษณุนะครับอย่างที่คุณพิษณุบอกไปว่าตอนนี้เรื่องของการระบายน้ําจากเขื่อนต่างๆเนี่ยต้องวางแผนให้ดีๆหนึ่งในนั้นก็คือเขื่อนเจ้าพระยาผู้ชมครับคือเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในบ่ายโมงวันนี้นะฮะแต่ว่าจะวางเอาไว้ไม่ให้เกินกรอบ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาในวันนี้นะครับเมื่อตอน6โมงที่ผ่านมาเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับต่อมาเวลา 8:00 น.นะครับกรมชลประทานแจ้งว่าจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในบ่ายโมงวันนี้ผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูสถิติกันหน่อยนะครับการระบายน้ำเมื่อเทียบกันกับปีก่อนๆที่น้ำมากนะวันที่1ตุลาคม69ก็คือวันนี้นะครับอันขวาสุดนะฮะ 2,340 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อตอน 10:00 น.นะฮะถ้าเกิดว่านับมาจนถึงตอนเที่ยงที่ผ่านมานะครับเพิ่มขึ้นชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะอยู่ที่ 2,380 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีณตอนนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดเทียบปริมาณการระบายน้ำในช่วงที่น้ำมากอย
2: ่
1: างเช่นปี54
2: ก็อยู่ที่ 3,616 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะเมื่อเทียบกันในวันเดียวกันคือ1ตุลาคมเนี่ยถือว่ายังน้อยกว่าปี2554นะคะแต่ว่าถ้าย้อนไปปีที่แล้วเนี่ยมากกว่าเพราะว่าปีไม่ใช่ปีที่แล้วปี67นะคะอยู่ที่ 2,150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปี65นั่นก็มากเหมือนกัน 3,180 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังถือว่าต่ำกว่าปี54แล้วก็ปี65ค่อนข้างมากเลยนะคะอ่ะก็นี่คือสถานการณ์น้ำล่าสุดนะคะที่จะมีการบริหารจัดการไม่ให้เกินกรอบ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะ
1: ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาผู้ชมครับไปดูภาวะโลกร้อนกันหน่อยนะอีกหนึ่งเรื่องน่ากังวลในสวิตเซอร์แลนด์ทานน้ำแข็งเนี่ยล่าสุดกำลังหดตัวอย่างรวดเร็วจากคลื่นความร้อนติดตามช่วงหน้าครับ
3: จะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
4: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างเลิศ
5: อร่อย
4: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
6: คาถาปกป้องการหลอกลวง4ไม่1ไม่โลภระวังการอ้างผลตอบแทนสูงๆ2ไม่หูเบาอย่าเชื่อทุกอย่างในทันทีเพราะเราอาจตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ3ไม่ใจร้อนไม่ต้องรีบเร่งลงทุนหากยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ลงทุนอยู่นั้นคืออะไร 4. ไม่หลงเชื่อถ้าเรายังไม่ตรวจสอบรอบด้านกับทุกข้อมูล
7: มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 MCHD หมายเลข30สนับสนุนโดย
8: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
9: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
8: เพราะเราปิดผมขาว
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
5: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียน
10: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
2: คุณผู้ชมคะเกิดเหตุระทึกนะคะที่สายการบินของฟลายดูไบขณะที่ตอนนั้นกำลังจะมุ่งหน้าไปที่อิสราเอลเนื่องจากว่านักบินผู้ช่วยค่ะก่อเหตุพยายามจะจี้เครื่องบินนะคะแต่ว่าเหตุการณ์นี้ถือว่าโชคดีมากๆที่ทั้งนักบินเองแล้วก็รวมทั้งคนที่อยู่ภายในเครื่องบินสามารถสกัดกั้นเอาไว้ได้ค่ะเหมือนกับในหนังเหมือนกับในภาพยนตร์เลยนะคะแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงค่ะบนสายการบินของฟลายดูไบเครื่องบินเนี่ยส่งสัญญาณฉุกเฉินนะคะบ่งชี้ว่าณตอนนี้ค่ะมีเหตุพยายามจะจี้เครื่องบินผู้โดยสารได้ยินเสียงร้องมาจากห้องของนักบินก่อนค่ะหลังจากนั้นผู้โดยสารเนี่ยก็พากันไปในห้องของนักบินแล้วก็ช่วยกันจับกุมนักบินผู้ช่วยที่ก่อเหตุเนี่ยตอนนั้นใช้มีดนะคะแทงกัปตันไปแล้วและกำลังต่อสู้กันอยู่ด้วยค่ะแล้วผู้โดยสารก็พากันดึงคนร้ายออกมาควบคุมเครื่องบินที่กำลังดิ่งลงอย่างรวดเร็วค่ะโอ้โหเป็นเหตุการณ์ระทึกมากจริงๆสุดท้ายเครื่องลงจอดอย่างปลอดภัยนะคะที่เมืองทาบูของซาอุดีอาระเบียจากการสืบสวนเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่อิสราเอลเปิดเผยว่านักบินผู้ช่วยแทงกัปตันไปก่อนแล้วก็พยายามที่จะทำให้เครื่องบินตกแต่ถือว่าโชคดีที่กัปตันชาวอินเดียที่ได้รับบาดเจ็บนะเลือดเนี่ยท่วมตัวนอนอยู่บนพื้นกดปุ่มในการปลดล็อกเพื่อเปิดประตูห้องนักบินให้ผู้โดยสารเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็มีลูกเรือเข้ามาช่วยเหลือได้เหตุการณ์นี้เกือบจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่นะคะเพราะว่ามีผู้โดยสารเกือบ200ชีวิตก่อนที่จะเครื่องบินเนี่ยลดระดับลงอย่างรวดเร็วประมาณ 17,000 ฟุตภายใน2นาทีค่ะหลังจากนั้นนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลแถลงยืนยันนะคะว่านักบินผู้ช่วยต้องการที่จะทำให้เครื่องบินตกค่ะแล้วก็มีกัปตันชาวอินเดียที่เป็นวีรบุรุษที่ช่วยขวางการก่อการร้ายจนสามารถรักษาชีวิตคนได้174บนเครื่องเอาไว้ได้ค่ะขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวนแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุซึ่งพบว่าเป็นชาวโอมานนะคะ
1: มาดูเรื่องของปัญหาภาวะโลกร้อนกันบ้าง นะครับล่าสุดทำให้ทาน้ำแข็งในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยหดตัวลงอย่างรวดเร็วจากคลื่นความร้อนที่หนักจริงๆในปีนี้นะครับรายงานจากเครือข่ายติดตามทาน้ำแข็งแห่งสวิตเซอร์แลนด์ครับบอกว่าทาน้ำแข็งในประเทศสูญเสียปริมาณน้ำไปมากกว่าร้อยละ5ในปีนี้โดยเจ้าหน้าที่กล่าวว่าเราอยู่ในโลกใหม่ที่ทาน้ำแข็งกำลังละลายหายไปอย่างรวดเร็วครับในช่วง5ปีที่ผ่านมาทาน้ำแข็งสูญเสียน้ำแข็งไปเกือบ1ใน5เพราะฤดูหนาวมีหิมะตกน้อยเกินไปนะครับทาน้ำแข็งอาเลชครับซึ่งเป็นทาน้ำแข็งใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ละลายครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นขณะที่ทาน้ำแข็งเดอฟลันเฟอร์นะครับมีความหนาเฉลี่ยลดลงไปมากกว่า4เมตรในปีนี้นักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าทาน้ำแข็งของสวิตเซอร์แลนด์สูญเสียน้ำไปประมาณ 2.2 ล้านล้านลิตรระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนครับ
2: และสถานการณ์ทาน้ำแข็งละลายก็เป็นสาเหตุสำคัญของโศกนาฏกรรมน้ำท่วมฉับพลันนะคะเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาที่เนปาลและจีนทำให้มีผู้เสียชีวิตไปกว่า 1,400 คนและสูญหายไปกว่า 5,000 คนค่ะ
1: พักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับไปชมบรรยากาศชื่นมื่นกันนะครับหลังจากที่บิวภูริพลบุญสอนและวิวกุลวุฒิวิทิสารครับ2ฮีโร่เหรียญทองเอเชียนเกม2026พาทัพนักกีฬากลับมาถึงไทยแล้วเมื่อคืนนี้ติดตามช่วงหน้าครับ
11: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
13: เก่าเหรอ
14: ไม่เก่าซาดินขาว
13: เปิดซะดีมั้ย
14: มาดิ
15: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
16: ซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
17: มาสร้างความสมดุลและความมั่นใจในการเดินด้วยไม้เท้าพับได้จากนิโกนิโกตัวไม้เท้าทำจากอรูบิเดียมเกรดพรีเมียมน้ำหนักเบาพกพาสะดวกรองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมค้ำยันได้ดีฐานไม้เท้าทำจากยางพาราแท้กันลื่น มีไฟฉายส่องนำทางในที่มืดเป็นระบบ USB สามารถชาร์จได้ง่าย

0: นึกถึงไม้เท้าพับได้ต้องนิโกนิโกเท่านั้นนิโกนิโกครับไม้เท้าช่วยพยุงและพับได้5ท่อนแข็งแรงรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมพาได้สะดวกพับเก็บได้ง่ายไม่ยุ่งยาก
1: ตัวไม้เท้าค่ะมาพร้อมไฟฉายนะคะส่องนำทางในที่มืดได้ค่ะดำจับหัวไม้เท้าผลิตจากพลาสติก ABS ค่ะฐานไม้เท้านะคะทำมาจากยางพาราแท้กันลื่นได้ดีค่ะโปรโมชั่นวันนี้ค่ะกับไม้เท้าพับได้จากนิโกนิโกค่ะจากราคาปกตินะคะ 1,200 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ลดราคาค่ะเหลือเพียงแค่990บาทเท่านั้นมีมาให้เลือกถึง3สีด้วยกันค่ะสีดำสีขาวและสีโอรสค่ะแต่ถ้าหากว่าโทรเข้ามาเรารับฟรีไปเลยค่ะกับไม้เท้า2ท่อนนะคะปรับระดับได้สีดำ1ชิ้นมูลค่า790บาทค่ะพิเศษนะคะแถมไปอีกค่ะกับที่นวดศีรษะขนาดพกพามูลค่า259บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 2,249 บาทแต่วันนี้ราคาที่คุณจ่ายค่ะเบาๆไปเลยเพียงแค่990บาทเท่านั้นนะคะสนใจสั่งซื้อโทร02-14-3300ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @@sideshopmania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
0: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: ทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมา1484
1: กลับมาช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับพี่ท็อปสาเรศกันค่ะสวัสดีค่ะพี่ท็อปครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับ
1: วันนี้เอเชียนเกมไปดูสนามของการแข่งขันยูโดใช่ไหมคะเห็นว่าเป็นการผสมผสานทั้งเทคโนโลยีทั้งธรรมชาติ
2: ครับต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนเขาบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยไม่น้อยหน้าอยู่แล้วเรื่องเทคโนโลยีกับความกลมกลืนในการที่จะทำให้มันสวยงามขึ้นวันนี้คุณเนมรัชนิพงศ์ครับพาไปตามเรื่องนี้กันเลยครับ

0: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปคอป

0: นอกเหนือจากสนามพาโลมามิโซพาร์คนะครับที่ใช้ในพิธีเปิดปิดการแข่งกีฬาเชนเกมครั้งนี้ซึ่งเมืองนากโกย่าโจไอจิเนี่ยมีการสร้างขึ้นใหม่นะครับเพื่อเตรียมใช้ในการแข่งกีฬาเชนเกมครั้งนี้นะครับอีกหนึ่งสนามครับที่ต้องบอกว่าใหม่มากๆนะครับก็คือสนาม IG Arena แห่งนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นต้นแบบของสนามกรีนอารีนาครับที่ประสานเอาเทคโนโลยีแล้วก็ธรรมชาตินะครับเข้าไว้ด้วยกันเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูความทันสมัยแล้วก็ธรรมชาติที่ต้องบอกว่าประสานอย่างลงตัวของสนามแห่งนี้กันครับไปครับIG Arena หรือ IG International Arena เป็นสนามกีฬาแห่งใหม่ตั้งอยู่ในสวนเมโจเขตคิตะเมืองนากโกย่าครับสนามกีฬาแห่งนี้เพิ่งเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในปี2025และถูกสร้างขึ้นเพื่อทดแทนโรงยิมเนเซียมประจำจังหวัด IG ซึ่งก่อสร้างมาตั้งแต่เมื่อ62ปีที่แล้วนะครับด้วยความจุสูงสุด 17,000 ที่นั่งทำให้ IG Arena สามารถรองรับการแข่งกีฬาและกิจกรรมขนาดใหญ่ได้หลากหลายรูปแบบและหนึ่งในภารกิจสำคัญของสนามแห่งนี้คือการเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมกีฬาเชนเกม2026ครับแต่ความน่าสนใจไม่ได้อยู่เพียงแค่ความจุหรือว่าการเป็นสนามแห่งใหม่เท่านั้นเพราะทันทีที่มองจากภายนอกจะเห็นเอกลักษณ์ของงานสถาปัตยกรรมที่ออกแบบโดยเคนโกะคุมะสถาปนิกชื่อดังชาวญี่ปุ่นแนวคิดสำคัญในการออกแบบคือการนำธรรมชาติของสวนเมโจซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวโดยรอบเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคารครับโครงสร้างรวมถึงองค์ประกอบต่างๆภายในสนามถูกออกแบบให้มีลักษณะคล้ายมีธรรมชาติผสมอยู่ด้วยทั้งกิ่งไม้และใบไม้นะครับขณะที่ภายในมีจอขนาดยักษ์ที่ดูได้จากทุกมุมรอบสนามสามารถเอนเตอร์เทนผู้ชมได้เป็นอย่างดีทำให้ผู้ที่เข้ามาภายในสนามได้สัมผัสกับบรรยากาศที่เชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีกับธรรมชาติครับแนวคิดทั้งหมดทำให้สนามแห่งนี้ถูกนำเสนอในฐานะกรีนอารีนาสนามกีฬาที่พยายามผสมผสานพื้นที่สีเขียวเข้ากับอาคารทันสมัยนะครับขณะเดียวกัน IG Arena ก็ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการแข่งกีฬาเพียงอย่างเดียวตัวสนามสามารถเปลี่ยนแปลงรองรับได้ทั้งการแข่งกีฬาคอนเสิร์ตรวมถึงความบันเทิงขนาดใหญ่สนามแห่งนี้ถูกใช้ในการแข่งขันบาสเกตบอลรวมถึงยูโดใน IG Nagoya 2026ซึ่งการแข่งขันยูโดในวันนี้มีนักกีฬาไทยลงแข่งขันวันแรกรุ่น57กิโลกรัมหญิงรอบ16คนนะครับกำบลวันอัคจันจากไทยในมุมน้ำเงินแพ้กับอารียันซาเทอร์บิทจากมองโกเลียไปนะครับขณะที่รุ่น73กิโลกรัมชายรอบ16คนสุดท้ายมาซายุกิเทระดะจากไทยในมุมขาวพบกับกาเบรียลเบเนดิกจากฟิลิปปินส์ปรากฏว่า2ฝ่ายสู้กันอย่างสูสีก่อนที่มาซายุกิจากไทยจะแพ้ไปนะครับด้านการแข่งรายการอื่นๆเมื่อเช้าวันนี้ทีมเซปักตะกร้อ4คนหญิงทีมชาติไทยอีก1ความหวังเหรียญทองครับที่ประกอบไปด้วยรัศมีทองโสดสมฤทธิ์ปุรปักเป็น2ตัวฟาดนะครับมีวิภาวดาจิตครวญเป็นตัวเสิร์ฟและรัชนีกรแซ่เฮงเป็นตัวชงเก็บชัยชนะได้สำเร็จครับหลังจากเอาชนะฟิลิปปินส์2-0 15-7 และ15-6ในนัดที่2ของรอบแบ่งกลุ่มนะครับ
1: จากแมตช์ที่พลาดจากเวียดนามเมื่อวานนะครับเพราะแมตช์นี้นักกีฬาก็ได้ไปทำการบ้านครับผมทุกคนมีการบ้านของเองว่าจะแก้ไขตรงไหนแล้วก็โค้ชก็จะได้โค้ชก็แนะนำแต่ละคนก็แนะนำแล้วก็ยังมีท่านอาจารย์กมลคอยให้กำลังใจแล้วก็แนะนำนักกีฬาด้วยก็ส่งผลถึงวันนี้ครับทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีครับผม
0: ซึ่งจากชัยชนะเหนือฟิลิปปินส์ทำให้สาวไทยยังมีโอกาสผ่านสู่รอบรองชนะเลิศหลังจากนัดแรกที่แพ้เวียดนามมานะครับโดยนัดสุดท้ายรอบแรกพรุ่งนี้เวลา 7:00 น.สาวไทยจะลงสนามพบกับอินเดียนะครับรัชนิพงศ์วรสิรินทร์สำนักข่าวไทยสมทรรายงาน
2: ขอบคุณคุณเนมด้วยนะครับมาต่อกันที่อัชรพรดงระวาครับคว้าเหรียญเงินเพิ่มให้กับทีมชาติไทยในการแข่งเรือแคนูสลาลอมได้สำเร็จครับการแข่งขันเรือพายเอ็กซ์เกม2026ที่สนามยาฮากิกาวะแคนูสลาลอมคอสในเมืองโตโยต้าจังหวัดไอจิของญี่ปุ่นครับประเภทแคนูสลาลอมหญิงรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยส่งน้องใหม่อัชรพรดวงละวัฒน์ลงแข่งขันโดยก่อนจะสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับออกแรงพายสุดใจโยกหลบหลักที่ตั้งเอาไว้ครับโต้กับแก่งน้ำเชี่ยวก่อนพายเหล็กคู่ใจคว้าเหรียญเงินมาครองด้วยเวลา125.85 วินาทีแก้มือจากเอเชียนเกมปี2022ที่หางโจซึ่งเธอคว้าอันดับ4และเป็นผลงานที่ดีกว่าเอเชียนเกมเมื่อปี2018ที่อินโดนีเซียด้วยซึ่งครั้งนั้นเธอคว้าเหรียญทองแดงส่วนเหรียญทองครับหวงจวนจากจีน 114.84 วินาทีและเหรียญทองแดงอนาสตาเซียอานันเดียว่าจากคาซัคสถาน 127.32 วินาทีครับส่วนแคนูสลาลมชาติยานัทเกิดสุขศรีพายทีมชาติไทยทำเวลาเป็นอันดับที่8ด้วยเวลา 164.27 วินาทีพลาดคว้าเหรียญไปอย่างน่าเสียดายส่วนเหรียญทองหูเจ้าซานจากจีนทำเวลา 91.41 วินาทีเหรียญเงินยูกิธนากะจากญี่ปุ่น 92.87 วินาทีและเหรียญทองแดง อเล็กซานเดอร์โคโรบอฟจากคาซัคสถานครับ 94.48 วินาทีครับวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงครับที่สนามริมชายหาดเฮกินันเรียคุจิในเมืองเฮกินันจังหวัดอาจิของญี่ปุ่นทีมหญิงรอบรองชนะเลิศไบรท์ครับธาราวดีนราพรพัฒน์กับเบสวรตีรัชยากรต้องพบสรุตาวดีคู่มือสีของรายการจากไทยพบกับไคลเลมฮาวโปเกล่ากับโซเฟียชานินปาการ่าคู่มือ7ของรายการจากฟิลิปปินส์เกมนี้สู้กันอย่างสูสีครับก่อนที่สาวไทยจะตบเอาชนะไปได้2เซตรวด23-21และ21-18ครับผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จพร้อมการันตีเหรียญเงินเป็นอย่างน้อยโดยจะเข้ารอบไปพบกับคู่จากจีนในวันพรุ่งนี้ครับต่อกันที่เทควันโดภูมิเซ่เดี่ยวชายและหญิงของไทยครับผ่านเข้าสู่รอบชิงเหรียญทองได้สำเร็จครับเทควันโดเอเชียนเกม2026ครับที่สนามโตโยฮาชิยิมเนเซียมจังหวัดไอจิครับประเภทภูมิเซ่เดี่ยวชายรอบรองชนะเลิศกลุ่ม A เจ้าหมูปิ้งครับนาวินปินทสูตรครับนักเทควันโดท่ารำทีมชาติไทยโชว์ลีลาได้อย่างสมบูรณ์แข็งแรงทำคะแนนดีที่สุดของกลุ่ม 8.9700 คะแนนผ่านเข้าสู่รอบชิงเหรียญทองในช่วงบ่ายวันนี้เวลา 15:00 นตามเวลาประเทศไทยครับส่วนภูมิเซ่เดี่ยวหญิงรอบรองชนะเลิศกลุ่ม A ใบปอครับทิตารีแก้วโอรันวสุทำผลงานมาอันดับที่2ของกลุ่มทำได้ 8.2700 คะแนนผ่านเข้าสู่รอบชิงเหรียญทองได้เช่นกันโดยแข่งไปเมื่อช่วงเวลา 12:30 นที่ผ่านมาครับถือว่าเป็นความหวังเหรียญทองของไทยครับสำหรับ

0: โรคุมเซ่รักบี้7คนในชุดเกมครับที่นาโกย่าซิตี้มิซูโฮปาร์ครักบี้ฟิลทีมหญิงรอบแบ่งกลุ่มดีนัดแรกทีมนักล่ามลูกนำเลียบสาวไทยครับที่สีเหลืองนำโดยรักซินานาวาแก้กับสลินดาแผ่ความดีพบกับคาซัคสถานเกมนี้ทีมสาวไทยครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวางไทยก่อนเอาชนะไปได้28.5เก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จตัวรักซินาครับทำไป2ทรายแล้วก็สลินดา1ทรายแล้วก็อีก1คนคือเดียนอควาจัวครับทำไป1ทรายโดยเกมต่อไปทีมสาวไทยจะพบกับสิงคโปร์ในช่วงบ่ายวันนี้เวลา 15:45 นครับส่วนทีมชายรอบแบ่งกลุ่ม B นัดแรกทีมปล้ำหนุ่มไทยครับเสื้อสีเหลืองพ่ายกับเกาหลีใต้ไปครับ7.24โดยเกมนี้เกิด9เวชโชกิติกรทำ1ทรายส่วนนัดต่อไปทีมหนุ่มไทยครับจะพบกับคาซัคสถานในเวลา 14:05 วันนี้ครับ
1: แล้วเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับบิวภูริพลกับวิวกุลวุฒิก็เดินทางมาถึงไทยเรียบร้อยหลังจากที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมนะแต่ว่ารอนานเลยใช่ไหมเครื่องเนี่ย
0: กำหนดการตอนแรกบอกว่าจะมาถึงไทยบ่ายสามแต่มาถึงนี่ประมาณสัก3-4 ทุ่มเพราะดีเลย์มาจากญี่ปุ่นด้วยแล้วก็บรรยากาศนี่ก็เป็นไปอย่างอบอุ่นแล้วก็มีทั้งครอบครัวแฟนกีฬาแล้วก็รวมถึงหวานใจของทั้งสองคนมารับด้วยเมื่อวานนี้ครับบิวพุทธคนบุญสอนเจ้าของ2เหรียญทองวิ่ง100เมตรชาย200เมตรชายและ1เหรียญเงินจากวิ่งผัดผสม4คูณ100เมตรพร้อมกับบิวกุลวิทิศาลครับเจ้าของเหรียญทองประวัติศาสตร์แบดมินตันชายเด็กของไทยในรอบ60ปีได้เหรียญทองแดงประเภททีมชายในรอบ16ปีในศึกเอเชียนเกมส์ครับได้นำทัพนักกรีฑาและก็แบดมินตันรวมถึงนักกีฬายกน้ำหนักคูราชและก็กระดานโต้คลื่นพร้อมคณะผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่กลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาหลังจากเครื่องบินดีเลย์ครับกว่า6ชั่วโมงซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักครับมีแฟนกีฬาชาวไทยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นโดยมีการมอบดอกกุหลาบให้กับนักกีฬาสร้างความประทับใจและก็ชื่นมื่นด้วยครับเมื่อวานนี้โดยบิวกล่าวว่าต้องขอบคุณทุกกำลังใจจากพี่น้องคนไทยที่ส่งกำลังใจไปให้ซึ่งก่อนเดินทางไปแข่งขันแม้จะตั้งหวังไว้ว่าจะพยายามทำลายสถิติประเทศไทยอีกครั้งแต่ไม่คิดว่าจะสามารถทำลายสถิติได้หลายครั้งในขนาดนี้ซึ่งต้องขอบคุณโค้ชจีครับเจนทรีแบดลี่ครับที่เห็นไปเมื่อสักครู่ที่เข้ามาปรับเปลี่ยนทั้งเรื่องของสมรรถภาพร่างกายให้แข็งแกร่งขึ้นและการยกระดับทัศนคติในการลงแข่งขันสำหรับเป้าหมายต่อไปหวังที่จะแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกรีฑาชิงแชมป์โลกที่กรุงปักกิ่งของจีนในปีหน้าครับ
2: ก็ที่คุณถ้าสำหรับตัวผมก็รู้สึกว่าพอใจตัวเองมากผมแล้วก็รู้สึกภูมิใจตัวเองมากที่ได้แข่งขันในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ก็เป็นไปตามเป้าที่ตัวเองหวังไว้ครับที่อยากจะคว้าเหรียญทองให้คนไทยได้แล้วก็ทำลายสถิติได้ครับผมก็สำหรับทีมก็อาจจะแอบเสียดายที่ร้อยชายนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับก็เราได้เหรียญ400มิกมาก็คือว่าก็โอเคมากแล้วครับผมก็ไม่คิดนะครับว่าจะทำลายสถิติแต่ว่าก็หวังไว้ว่าจะทำลายสถิติประเทศไทยอีกสักครั้งหนึ่งครับผมแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะทำลายได้เยอะขนาดนี้ครับผม
3: ก่อนไป
2: โ
3: ค้ชจีเขาเปลี่ยนเกมตัวยังไงบ้างครับถึงไประเบิดพลังได้ที่นาโกย่าคร
2: ับ ก็เยอะเหมือนกันครับเขาเปลี่ยนทั้งหมดเลยครับทั้งร่างกายหรือเราแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนทั้งไมซ์เซ็ตเรามากขึ้นนะผมใช่ทำให้ดีมากขึ้น
0: ครับมาถึงไทยนี่บิวก็อาจจะต้องเคลียร์ใจกับแฟนสาวเพราะว่ามีการจับคู่กับนักวิ่งจีนไงที่เราเห็นไปแล้วใน Facebook นะฮะนอกจากนี้ครับบิวภูริพลยังได้เปิดเผยถึงโมเมนต์ประทับใจในการมอบเหรียญรางวัลให้กับพี่เฉากัวครับชยุทธคงประสิทธิ์นักวิ่งรุ่นพี่ที่วิ่งผลัดด้วยกันว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเพราะว่าร่วมซ้อมและแข่งขันกันมานานและถือเป็นการลงแข่งเอเชียนเกมส์ครั้งสุดท้ายของพี่เฉากัวด้วยโดยชยุทธคงประสิทธิ์ครับได้อำลาสนามเฉพาะในศึกเอเชียนเกมส์เท่านั้นแต่ยังไม่ได้เลิกเล่นทีมชาติแต่อย่างใดขณะที่คนนี้ครับเจ้าวิวกุลวุฒิทิศาลครับเจ้าของเหรียญทองแบดมินตันชายเดี่ยวแล้วก็ประเภททีมชายเหรียญทองแดงครับก็ได้รับการต้อนรับอย่างใกล้ชิดครับจากคุณแม่แล้วก็น้องส้มสลันลักษณ์นักแบดน้องสาวนะฮะรวมถึงหวานใจได้หอบดอกไม้มารับถึงสนามบินเมื่อวานนี้ทำให้เจ้าตัวนี้ยิ้มแก้มปริเลยทีเดียวครับซึ่งวิวกล่าวว่าครั้งนี้ตัวเองก็ถือว่าเกินคาดด้วยฟอร์มการเล่นแต่ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจจากพี่น้องชาวไทยที่ช่วยเชียร์นักกีฬาไทยรวมถึงตัวเองด้วยครับ
4: Okay.
0: อันนี้น้องสาวก็น่ารักทีเดียวนะฮะและคุณแม่ครับผม
5: แล้วก็เหมือนฝันนะครับแล้วก็จริงๆก็ไม่ได้คาดคิดด้วยว่าจะคว้าเหรียญทองเพราะว่าฟอร์มโดยรวมก่อนไปก็ไม่ได้ดีอยู่แล้วเท่าที่เคยพูดไปครับแต่ว่าพอมันจบแมตช์นั้นแมตช์รอบชิงแล้วผมรู้สึกว่าเหมือนกับว่ามันโล่งครับแล้วก็ผมก็ไม่เหมือนกับทำตัวไม่ถูกเหมือนกันเวลาเราชนะเสร็จอะไรเงี้ยครับถ้าเราตี15แต้มเนี่ยแล้วเราผลเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับก็การฝึกซ้อมก็ถือว่าค่อนข้างโอเคในระดับนึงครับแต่ว่าก็ยังผมมองว่าอาจจะยังไม่ได้ดีพอสำหรับการปรับตัวในปีหน้าครับผม
3: รายการต่อไปเป็นรายการอะไรที่จะไป
5: เตะครับผมก็เดี๋ยวจะบินวันศุกร์นี้ครับผม
0: ครับทั้งวิวนี่แข่งกันคว้าเหรียญทองให้กับทีมชาติไทยฮะทั้งแฟนแมนยูแล้วก็แฟนลิเวอร์พูลด้วยสรุปเหรียญทองล่าสุดครับนักกีฬาไทยตอนนี้ร้านที่5

0: ครับคว้าไปแล้ว12เหรียญทอง10เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงอันดับ1จีนครับ151เหรียญทอง67เหรียญเงิน59เหรียญทองแดงอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น50เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองและอุซเบกิสถานครับ16เหรียญทองครับส่วนโปรแกรมการแข่งขันในวันนี้ครับมีการแข่งขันกอล์ฟบุคคลหญิงรอบที่2ครับแล้วก็รวมถึงบุคคลชายรอบที่2เช่นเดียวกันครับเทควันโดภูมิเซ่ท่ารำเดี่ยวหญิงรอบชิงเหรียญทองแล้วก็เดี่ยวชายชิงเหรียญทองเช่นเดียวกันวอลเลย์บอลชายหาดครับทีมชาติไทยแข่งขันในรอบรองชนะเลิศในประเภททีมชายแล้วก็มีวอลเลย์บอลชายรอบ8ทีมสุดท้ายแข่งขันพบกับจีนแล้วก็รวมถึงรักบี้7คนด้วยครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เรายังคงต้องส่งกำลังใจค่ะให้กับหลายชีวิตนะคะที่กำลังต้องอยู่กับน้ำท่วมในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเกือบ1สัปดาห์เต็มๆแล้วนะคะวันนี้เรา3คนและทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราอยู่กับรายการช็อปสนั่นจอเรียกว่า5นาทีนี้ใครซื้อได้ซื้อทันรีบซื้อเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยวันนี้อยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์เลยค่ะที่เรียกว่าให้ราคาหน้าโรงงานหลายบ้านตอนนี้เจอกับปัญหาแบบนี้ไหมน้ำเหม็นน้ำเน่าน้ำมีกลิ่นน้ำดำน้ำสกปรกและเจอกับตะกันและตะกอนด้วยถ้าบ้านของคุณเป็นแบบนี้แล้วล่ะก็วันนี้เปลี่ยนเลยดีกว่าค่ะคิดมาให้แล้วกับฝักบัวกรองน้ำจากแบรนด์ฟรินนั่นเองนะคะเรียกว่าฝักบัวตัวนี้เนี่ยนะคะดีไซน์สวยแบบนี้ค่ะด้วยวัสดุพลาสติกแบบ ABS นะคะใช้กับเครื่องทำน้ำร้อนน้ำอุ่นก็ได้ด้วยและที่สำคัญด้านหลังของเขาเนี่ยมาพร้อมกับการปรับน้ำได้3แบบด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบสเปรย์เป็นแบบละอองหรือจะเป็นแบบสายฝนก็ปรับได้เป็นแบบนี้เรียกได้ว่า3แบบ3ระดับตามที่เห็นอยู่ในภาพแบบนี้อาบแล้วฟรินสะอาดแบบสะใจอย่างแน่นอนที่สำคัญนะคะด้านหน้าของเขาเนี่ยยังมีในเรื่องของซิลิโคนค่ะที่สามารถนวดหน้าได้นวดหัวได้ด้วยนะและที่สำคัญสามารถนวดตัวได้อีกด้วยสุดยอดมากๆเลยค่ะและวันนี้บอกเลยว่าเขายังมาพร้อมกับปุ่มเปิดปิดซอฟต์วาล์วได้ด้วยนั่นเองนะคะที่อยู่บริเวณด้ามฝักบัวแบบนี้ใครใช้งานก็ถูกใจและตัวนี้ค่ะต้องบอกว่ามาพร้อมกับการกรองน้ำไส้กรองน้ำที่บ้านของออยเองค่ะบอกเลยว่าใช้ไป1เดือน2เดือน3เดือนแบบนี้รู้เรื่องเลยแม่เขาเรียกว่าไส้กรองเก่าแบบนี้3เดือนเห็นผลนะคะมีทั้งสีตะกันสีเหลืองสีดำและมีกลิ่นด้วยเรียกว่าสามารถกรองแล้วทำให้อาบน้ำสะอาดได้อย่างสบายใจมากๆดังนั้นวันนี้ใครอยากได้ค่ะจัดหนักจัดเต็มกับเฟรนฝักบัวกรองน้ำนะคะวันนี้และโปรตอนนี้เท่านั้นนะคะที่เรียกว่าคุณสามารถซื้อได้จากราคาหลักพันหรือหลักร้อยค่ะวันนี้เฟรนกับฝักบัวกรองน้ำนะคะ1เซตค่ะฟรีทันทีอีก1เซตนะคะซึ่งแน่นอนว่าวันนี้ฝักบัวกรองน้ำของเราเนี่ยนะคะ1เซตจะประกอบไปด้วยฝักบัวกรองน้ำและยังจะได้รับสายฝักบัวค่ะยาวถึง 1.5 เมตรและยังไม่พอยังจะได้รับข้อต่อยึดติดกับตัวฝักบัวด้วยและพิเศษไปกว่านั้นซื้อ1เซตได้3ชิ้นแถมอีก1เซตนะคะและก็ยังจะได้รับเป็นทางด้านของตัวไส้กรองอีก3ชิ้นด้วยถ้าโทรทันโทรติดโทรตอนนี้เลยที่เบอร์02-114-333002-114-3330หรือ LINE @shopmania ของเรานั่นเองนะคะโทรทันตอนนี้จากราคา 3,630 บาทจ่ายเพียงแค่590บาทค่ะ590บาทจากหลักพันเหลือหลักร้อยใครไม่โทรก็แย่แล้วนะคะรีบโทรให้ทันนะคะและแน่นอนว่าวันนี้ฝักบัวกรองน้ำจากแบรนด์ฟรินนะคะให้กับคุณมากกว่านั้นเพราะวันนี้นะคะตัวฟรินของเรามาพร้อมกับไส้กรองน้ำที่สามารถเปลี่ยนไส้กรองได้แบบง่ายๆสบายๆเลยเรียกว่าสามารถที่จะหมุนบริเวณตรงนะคะด้ามของฝักบัวแบบนี้เสร็จแล้วปั๊บเราก็สามารถทำการเปลี่ยนไส้กรองและตอนนี้บอกเลยว่าไส้กรองก็เปลี่ยนง่ายใส่ก็ง่ายแบบนี้นะคะเรียกได้ว่า3เดือนค่ะเปลี่ยนครั้งหนึ่งก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยอาบน้ำสะอาดอาบน้ำสะใจแบบนี้รีบเลยค่ะตอนนี้เหลือเวลา2นาทีสุดท้ายค่ะกับโปรโมชั่นพิเศษใครซื้อทันซื้อได้ซื้อเก็บซื้อเลยนะคะซื้อวันนี้บอกเลยว่าในรายการหมดแล้วหมดเลยค่ะกับเฟรนฝักบัวกรองน้ำแรงดันสูงค่ะซื้อ1เซตได้ไปเลย3ชิ้นตามภาพที่อยู่หน้าจอแถมฟรีอีก1เซตนะคะแหมเหมือนซื้อหน้าโรงงานเลยอ่ะและยังจะได้รับนะคะสำหรับทางด้านของไส้กรองน้ำด้วยวันนี้ลดไปเกือบ 70% นะคะทั้งหมดมี9ชิ้นค่ะจ่ายในราคาเพียงแค่590บาท590บาทค่ะรีบโทรให้ทันค่ะ02-114-3330 02-114-3330ค่ะหรือ LINE @shopmania นั่นเองและตอนนี้1นาทีสุดท้ายค่ะอยากจะบอกกันเลยนะคะว่าฝักบัวกรองน้ำแรงดันสูงของเราตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเขามีร้อยกว่ารูเลยนะคะในการปล่อยน้ำปล่อยน้ำแรงบ้านใครน้ำไหลช้าไหลน้อยไหลจ๊อกๆแบบนี้เปลี่ยนฝักบัวปั๊บน้ำพุ่งแรงเลยทันทีอาบสะอาดอาบสะใจและมาพร้อมกับปุ่มซิลิโคนและการปรับระดับได้ถึง3ระดับในเรื่องของแบบสเปรย์สายฝนและแบบละอองด้วยรวมไปถึงนะคะสามารถเปลี่ยนไส้กรองได้เรียกได้ว่า1เดือน2เดือน3เดือนแบบนี้ก็อาบน้ำสะอาดสะใจไม่มีกลิ่นเหม็นอีกต่อไปใครอยากได้ค่ะวันนี้บอกเลยค่ะซื้อ1เซตแถม1เซตนะคะในราคาเพียงแค่590บาท590บาทค่ะได้รับไปทั้งหมดนี้เลย9ชิ้นนะคะ9ชิ้นพร้อมจัดส่งตรงถึงหน้าบ้านเพียงแค่โทรให้ทันค่ะ02-114-3330 02-114-3330หรือ LINE @shopmania ช็อปมันสนั่นเลยตอนนี้รีบโทรเลยค่ะหมดแล้วหมดเลยวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ครับบ่ายนี้มีคำตอบนะครับกับผมบอลจิรวัฒน์พึ่งทองและน้องนุ่นชุติมาพึ่งความสุขนะครับคุณผู้ชมครับเราเดินทางมาถึงไตรมาสสุดท้ายของปี2569แล้วนะครับแต่แหมช่วงนี้เนี่ยหลายพื้นที่ในประเทศไทยประชาชนคนไทยเราประสบกับปัญหาอุทกภัยเยอะแยะในหลายพื้นที่เลยคุณผู้ชมครับก็แน่นอนว่ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพตามมาสุขภาพกายสุขภาพใจนะฮะแต่ว่าก็มีคำถามเพราะว่ามีหน่วยงานหนึ่งที่คุยกับเรามาตลอดทั้งปีมาหลายครั้งมากก็คือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.ประชาชนที่นอกจากว่าจะเจ็บป่วยในช่วงนี้แล้วเนี่ยอาจจะมีประชาชนที่เคยใช้บริการคุณหมอต้องนัดอยู่ตลอดเวลาเป็นคนไข้ที่จะต้องหาหมอเป็นประจำแต่พอน้ำท่วมแบบนี้กลายเป็นว่าเดินทางไม่สะดวกไม่รู้จะรับบริการแบบไหนเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับทางสปสช.ว่าการปรับรูปแบบในการให้บริการในช่วงน้ำท่วมแบบนี้จะทำอย่างไรนะครับรวมทั้งแผนการบริหารงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในปี2570นี้จะเน้นเรื่องอะไรจะมีการขยายหรือว่าปรับเรื่องของอะไรบ้างและการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในช่วงที่สถานการณ์ต่างๆเป็นแบบนี้หรือว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็นแบบนี้จะมาช่วยเรื่องของสุขภาพประชาชนคนไทยอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากทันตแพทย์อรรถพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มาพูดคุยกับเราในรายการนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสำหรับหัวข้อที่เราพูดคุยกันในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิ์บัตรทองนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์เข้าไปสอบถามได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์คือ1330นั่นเองค่ะคุณหมอคะปกติแล้วเวลาที่เราพบหน้าเจอตากันเราจะถามว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหม แต่ณวันนี้ต้องถามว่าบ้านคุณหมอน้ำไม่ท่วมใช่ไหมคะ
1: ในบ้านไม่ถึงครับแต่ถนนหน้าบ้านเนี่ยถึงแต่ตอนนี้ลดแล้วนะคร
2: ับ ขอให้ปลอดภัยทุกคนนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจเพราะว่าบางพื้นที่อะค่ะน้ำก็ยังท่วมอยู่ทีเนี้ยค่ะมันก็เต็มไปด้วยเรื่องของความทุกข์เนาะความทุกข์ก็หลายแง่มุมแต่ทุกข์มากที่สุดก็คือเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่แล้วแต่ก็เจอปัญหาที่ทับถมลงมาอีกอย่างเช่นสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นคุณหมอถ้าเราเชื่อมโยงกันในเรื่องของสุขภาพสิทธิประโยชน์ของบัตรทองและสถานการณ์ความเป็นไปที่เกิดขึ้นณปัจจุบันคือเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้ปัญหาหลักๆอะค่ะของคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเขาคือปัญหาอะไรบ้างคะ
1: 1ไปโรงพยาบาลไม่ได้นะครับตอนนี้ที่เราแบ่งออกเป็นกลุ่มๆนะครับก็จะมีประชาชนที่อันที่1เลยเนี่ยนะมีนัดอยู่แล้วนะมีนัดอยู่แล้วมีนัดที่มีหลายอย่างนะครับนัดไปผ่าตัดนะมีตั้งแต่นัดใหญ่จนถึงนัดเล
2: ็
1: กนะครับถ้าเป็นนัดที่ไม่จำเป็นอาจจะต้องเลื่อนก่อนนะครับก็จะกลุ่มที่ไปโรงพยาบาลไม่ได้นะครับก็ต้องแยกเป็นกลุ่มๆ

0: หมายถึงโรงพยาบาลนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่1นะครับกลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นคนไข้โรคเรื้อรหลังนะครับโรคเบาหวานความดันที่ยาหมดนะครับยาหมดอันนี้เนี่ยสำคัญเพราะว่าการทานยาต้องทานต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกับกลุ่มแรกนะครับนะฮะแจ้งโรงพยาบาลนะครับหลายโรงพยาบาลนะก็จะมีบริการเอายาไปให้นะครับก็จะหาวิธีนะทำงานร่วมกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำยาไปให้นะครับแต่ถ้าเกิดติดต่อแล้วเนี่ยเกิดติดขัดตรงไหนเนี่ยแจ้งมาที่1330ได
1: ้
0: นะครับอันที่3เนี่ยสำคัญที่สุดเลยคนไข้ที่ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายนะครับแล้วจำเป็นที่จะต้องฟอกเลือดฟอกเลือดที่หวั่นเว้นๆนะครับนะเอาง่ายๆเหมือนกับเวลาเราขับถ่ายของเสียออกมาทางปัสสาวะเนี่ยเราต้องขับถ่ายทุกชั่วโมงนะนะดังนั้นคนไข้กลุ่มนี้ก็ขับถ่ายไม่ได้ไตเสียแล้วงั้นต้องฟอกเลือดต้องหวั่นเว้นวันนะครับแล้วตอนนี้พื้นที่ที่หนักจริงๆเนี่ยมีพื้นที่เขตสุขภาพที่4ที่4ก็จะเป็นรอบๆกรุงเทพสระบุรีนะครับลพบุรีแถวๆเนี้ยนะฮะในกลุ่มที่1เขต6ระยองระยองฉะเชิงเทรานี่ไปทางนู้นนะฮะแล้วก็กรุงเทพมหานครที่หนักนะครับงั้นตอนนี้มีอยู่ประมาณ3เขตที่มีปัญหานะครับตอนนี้ก็แจ้งเข้ามาที่สายด่วนกปช1330เราเคลียร์ให้หมดแล
2: ้
0: วนะครับก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีประชาชนขอความช่วยเหลือมาประมาณสัก 1,200 สายนะครับถึงวันนี้เราจัดให้เข้าถึงบริการได้ละนะครับคราวนี้นอกจากจะไปโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้แล้วนะครับในพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับเราชวนคลินิกเอกชนเนี่ยมาร่วมให้บริการที่เรียกว่าเจ็ดนางฟ้าเนี่ยนะครับแล้วก็เราก็มีร้านยา
1: ะ
0: นะฮะอยู่ในพื้นที่น้ำท่ว
2: ม
0: นะครับซึ่งประชาชนสามารถไปรับได้นะครับ
2: ครับ
0: นี้มีที่เราประสานกันอยู่ก็จะเป็นที่ระยองที่ตะพงเนี่ยน้ำท่วมกัน
2: เนี่ยมี
0: ใช่น้ำกัดเท้าเป็นหวัดอันนี้ไปรับยาได้ที่ร้านยาที่อยู่ในโครงการได้นะครับแล้วก็สามารถเข้าถึงได้เลยซึ่งประชาชนก็แจ้งมาว่าอันนี้ดีเพราะว่าเข้าสะดวกนะร้านยาเรามี
2: ใกล้ๆได
0: ้
2: พอจะมีแต่ว่าถ้าเกิดสมมติจำเป็นจะต้องไปโรงพยาบาลแต่ไปโรงพยาบาลที่เรามีสิทธิ์อยู่ไม่ถึงไปไม่ได
0: ้
2: วิธีการต่างๆหรือว่าคนไข้ที่จะต้องฟอกเลือดพวกนี้ฮะจะมีวิธีการไปแบบขั้นตอน1 2 3ยังไงบ้างคุณหมอ
0: จริงๆต้องแจ้งก่อนนะฮะ
2: ครับ
0: แจ้งก่อนนะวิธีการที่ง่ายที่สุดโทรมาสายด่วนสปช1330
2: อันนี้คือขั้นตอนแรกก่อนเลย
0: ใช่ครับขอให้คิดถึงเบอร์นี้ไว้เลยนะครับสายด่วนบ่ายโมงครึ่งเนี่ยนะครับโทรมาได้เลยนะ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงเราจะมีน้องๆทีมงานเนี่ยคอยประสานให
2: ้
0: เพราะว่าการจะไปฟอกเนี่ยเราต้องมีตัวกลางในการประสานไปที่ที่มีพื้นที่ว่างเพราะว่าเขาต้องใช้เตียงต้องใช้เครื่องมือดังนั้นโทรมาที่1330เดี๋ยวทีมงานประสานให้จะสะดวกที่สุดครับ
2: ครับก็อาจจะมีมูลนิธิหรืออะไรเข้าไปช่วยรับหรืออะไรก็ต้องอีกทีนึง
0: ใช่ครับ
2: ในออกลำบาก
0: ใช่ครับในกทมเนี่ยเราประสานกันทางศูนย์เอราวัณเราประสานกับมูลนิธิเส้นได้นะครับดังนั้นก็ช่วยกันนะครับทำให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการก็จะมีรถมีอะไรช่วย
1: ค่ะอันนี้คือสิทธิ์ของบัตรทองที่ครอบคลุมด้วยแล้วก็ดูแลด้วยค่ะทีนี้อยากให้คุณหมอพูดในเชิงของความรู้นิดนึงค่ะว่าโรคภัยไข้เจ็บที่มันมากับช่วงของหน้าฝนที่มันมากับสถานการณ์น้ำแบบนี้ค่ะมันมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรบ้างที่เราควรที่จะต้องระวัง
0: อันแรกเลยก็จะเป็นโรคทางเดินหายใจนะครับเพราะว่าเจอฝนผมเปียกตัวเปียกอยู่ตลอดวันก็มีโอกาสจะเป็นโรคทางเดินหายใจได้นะครับอันที่สองตอนนี้คนจะกังวลกันเยอะเลยเนาะว่าเอ๊ะน้ำถ้าน้ำไหลไม่ว่าตอนนี้น้ำเริ่มไม่ไหลน้ำเริ่ม
1: มันขัง
0: นะครับก็อาจจะแถวนั้นอาจจะมีหนูมีอะไรอยู่ด้วยก็จะกลัวจะเป็นฉี่หนูใช่ไหมครับหลายคนก็เอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้จะทำยังไงดีนะฮะแต่ว่าวันนี้ตอนที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยสถานการณ์คลี่คลายไปเยอะแล้วล
1: ่ะ
0: นะครับน้ำขังมันเริ่มจะไม่ค่อยเห็นละนะครับแต่มีคนถามกันมาเยอะเลยเนาะว่าจะป้องกันหวัดได้ยังไงนะครับจริงๆสปช.มีวัคซีนไข้หวัดใหญ
1: ่
0: นะครับถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งหลายเนี่ยเข้าถึงได้เลยนะครับแล้วก็เดิมเนี่ยเราคุยกันว่าหมด31ตุลานะครับตอนนี้ยังมีวัคซีนนะครับม
1: ี
0: วัคซีนก็สามารถไปใช้บริการได
1: ้ไปฉีดที่ไหนครับคุณหมอ
0: ไปฉีดที่หน่วยบริการใกล้บ้านเลยครับนะครับไปฉีดได
1: ้แล้วก็บอกเขาว่าขอใช้สิทธิ์บัตรทอง
0: ถูกต้องครับ
1: ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ
0: ่ถูกต้องครับ
1: แต่ว่าเราให้สำหรับใครคะ
0: ให้เป็นกลุ่มเสี่ยงนะฮะกลุ่มเสี่ยง7กลุ่มเช่นหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุ65ขึ้นไปคนที่อยู่ในระหว่างการฉายแสงเป็นมะเร็งอยู่ในระหว่างการฉายแสงคนไข้ที่เป็นโรคอ้วนคนที่เป็นโรคเรื้อรังอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับผมแนะนำนะครับบางทีเวลาเราบอกว่าไป

0: ที่นู่นที่นี่ก็ได้ไปจริงไม่เจ
1: อ
0: ไปจริงไม่ได้คำตอบนะครับถ้าให้ชัวร์โทรไปสายด่วนสปสช1330ครับนะครับต้องบอกว่าน้องๆทีมงาน call center เดี๋ยวนี้เราเรียก contract center นะครับเขาจะเช็คเลยว่าคุณผู้ชมเนี่ยบ้านอยู่ตรงไหนอยู่ใกล้ที่ไหนหน่วยบริการตรงไหนเหมาะนะครับเขาก็จะจัดให้แบตให้จะได้ไม่เสียเวลาไปเอง
2: บริการไหนแบบชัวร์ไปถึงใกล้บ้านมีแน่ๆ
0: ใช่ครับหรืออย่างที่ผมบอกว่าโอ้อย่างนี้ไปหน่วยบริการไกลเขาอาจจะหาให้ด้วยว่ามีร้านยาตรงไหนมีคลินิกเวชกรรมที่ไหนใกล้บ้านไปรับบริการได้เป็นต้นนะครับให้ทาง1330ประสานจะง่ายกว่า
1: อันนี้โรคทางเดินหายใจแต่คราวนี้ค่ะอย่างที่คุณหมอได้บอกไปว่าบางครั้งอ่ะมันมีโรคที่เกิดขึ้นมากับน้ำเนี่ยแหละค่ะชีนงชีหนูต่างๆเนี่ยอยากให้คุณหมอเน้นย้ำตรงนี้นิดนึงเพราะบางคนบอกว่าที่น้ำท่วมสูงๆอ่ะเขาค่อนข้างระวังกันอยู่แล้วแต่บางคนเขารู้สึกว่าเดินไปแค่นี้เองนิดเดียวน่ะแล้วก็ใส่รองเท้าแตะไปหรือว่าไม่ได้ใส่รองเท้าไปเลยไม่ได้เป็นบูทรองเท้าแบบนั้นนะคะคุณหมออยาก
0: เอาหลักง่ายๆนะครับหลักง่ายๆก็คือว่าการเดินในน้ำเรามองไม่เห็นพื้นหรอกเราไม่รู้ว่าใต้นั้นมีอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นไปได้ใส่รองเท้าแม้จะบอกว่าก็ใส่รองเท้าก็ต้องเปียกอยู่ดีก็ไม่เป็นไรเปียกกับเป็นแผลที่มันคนละอย่างกันนะ
2: ครับไปย่ำไปเหยียบอะไร
0: ใช่ไปย่ำของมีคมดังนั้นนะใส่รองเท้าแต่ถ้าเกิดเท้าเปล่าแล้วไม่ได้มีแผลแล้วเดินไม่นานนะครับความเสี่ยงน้
1: อ
0: ยนะครับเพราะว่าเชื้อโรคจะเข้ามาทาง
2: บาดแผล
0: แล้วหนังเราเนี่ยเป็นเหมือนถุงหุ้มที่ดีอยู่แล้วตามธรรมชาติดังนั้นถ้าไม่มีแผลไม่อะไรความเสี่ยงน้
1: อ
0: ยนะครับแต่ถ้าเกิดมีแผลนะไม่ควรเดินลุยน้ำเอ้าก็น้ำท่วมฉันจะต้องใช้มันถ้ามันเลี่ยงไม่ได้นะครับก็ใส่รองเท้านะฮะแล้วก็ใช้เวลาน้อยที่สุดนะครับแล้วพอขึ้นทำความสะอาดซะนะครับแล้วก็มีอีกคำถามยอดฮิตมากนะครับบอกว่าแล้วต้องกินยากันไห
2: ม
0: ต้องกินยากันหรือเปล่าแล้วถ้าไม่กินยากันเป็นมันจะทันไหมมันจะกินยาทันไหมนะครับอันนี้ผมก็ไม่ใช่แพทย์เนาะแต่ว่าไปถามคุณหมอนะฮะว่าทันไหมคุณหมอบอกทันนะฮะถ้าเราระมัดระวังเราอยู่ในน้ำไม่นานแล้วน้ำนั้นไม่สกปรกมากจนมีกลิ่นเหม็นมากนะครับนะทันนะไม่ต้องทานยาป้องกันแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับใส่รองเท้าอย่าทำให้เป็นแผลนะครับแล้วขึ้นมาทำความสะอาดให้ดีแล้วก็เฝ้าระวังอาการตัวเองนะครับ
1: คุณหมอคะคือตอนนี้นุ่นมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ชมหลายๆเรื่องอะเราไม่เคยเห็นไม่เคยพบเราก็ได้พบเราก็ได้เห็นเราพูดเกี่ยวกับเรื่องของโลกร้อนแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวมากเลยอะแต่สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันใกล้ตัวเรามากแล้วเนี่ยก็คือน้ำท่วมที่หาดใหญ
2: ่
1: แล้วก็น้ำท่วมที่กทมตอนนี้โจทย์ท้าทายของประเทศไทยมันมีทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกเราพูดถึงเรื่องโจทย์ความท้าทายสภาพภูมิอากาศใช่ไหมคะสังคมของผู้สูงอายุเรื่องของภาวะเศรษฐกิจสงครามที่ยังไม่จบทั้งหลายเนี่ยมันถาโถมแล้วเขาบอกว่าตอนนี้สัญญาณในวิกฤตอ่ะคือมันสามารถเป็นวิกฤตได้หลายอย่างเหมือนกันแต่ทางนี้คือวิกฤตทางการคลังเราอาจจะได้เจอสิ่งนั้นเพราะมันต้องใช้หน้าตักเงินทองทองที่ใช้เป็นงบประมาณของแผ่นดินนุ่นถามเชื่อมโยงมานิดนึงว่ากองทุนบัตรทองของเราอะค่ะเราได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ70เนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าตอนปี69ป่ะคะ
0: แต่เราได้เพิ่มขึ้นมาประมาณ 9% ภาพใหญ่ๆเราเพิ่มขึ้นมา 9% ถ้าย้อนไปถึงปีแรกของระบบหลักประกันเราเกิดปี45
2: ครับ
0: นะครับปี45เนี่ยเราได้งบหลายหัวเนี่ยประมาณ 1,200 นะครับปัจจุบันเนี่ยเราได้ประมาณ 4,600 นะครับเพิ่มขึ้นมาเกือบ4เท่าใช่มั้ยครับแต่ว่าแน่นอนว่ามีเงินเฟ้อมีอะไรมันเพิ่มขึ้นมา
2: ครับ
0: นะครับคนบอกว่าเพิ่มขึ้นมา 4,600 บาทจะพอไหมนะครับอันนี้มุมหนึ่งเนาะอีกด้านหนึ่งคนก็บอกว่าจากงบประมาณไม่ถึงแสนล้านตอนนี้เกิน 200,000 ล้านแล้วนะทำไมเยอะจังถูกไหมครับพ่อผมเคยบอกนะว่าเราจะมีรายได้เท่าไหร่ไม่เป็นไรรายรับไม่เท่ากับรายเหลือ
2: uh-huh.
0: ถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: รายรับน้อยแต่มันมีรายเหลือนี่มันดีที่สุด
1: uh-huh.
0: ใช่ไหมครับดังนั้นในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่างบประมาณที่ได้มาเนี่ยเราจะใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไรโดยที่ทำให้คุณหมอคุณพยาบาลโรงพยาบาลเนี่ยเขาอยู่ได้แล้วประชาชนได้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพนะฮะในยามที่เขาจำเป็นนะครับนี่คือหลักการสำคัญนะครับดังนั้นตอนนี้งบประมาณเราได้เพิ่มจริงนะครับแต่อย่างที่เราทราบตอนนี้โลกเปลี่ยนไป
2: มันเปลี่ยนหลาย
0: นะคร
2: ับ
0: รายรับของประเทศลดลง ปีนี้ต้องบอกว่าเราได้เยอะนะแต่ปีหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงเรายังไม่รู
1: ้
0: แต่ในมุมที่เราดูเรื่องของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติใช่ไหมครับเราต้องดูว่าเราจะใช้งบประมาณตรงนี้นะครับให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดนะ
2: ครับ
0: ที่จำเป็นได้อย่างไร
2: แปลว่ามันต้องมี3มิติในส่วนของแพทย์บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลในส่วนของประชาชนที่ต้องได้รับการบริการที่ดีที่สุดแล้วก็ความสมดุลเรื่องของความเสถียรภาพของกองทุนด้วยถูกไหมฮะ
0: ถูกต้อง
2: มันจะต้องเป็น3มิตินี
0: ้ถูกต้องครับ
2: เพราะฉะนั้นงบที่เพิ่มเติมเข้ามา 9% เนี่ยในปีหน้าเนี่ยเราจะจัดสรรหรือว่าเราจะเน้นไปที่เรื่องอะไรมันจะยังมีการขยายสิทธิการบริการหรืออะไรหรือในมุมไหนฮะ
0: อย่างนี้ครับสิทธิประโยชน์ตอนนี้ของสปช.เนี่ยครอบคลุมนะครับครอบคลุมแทบจะทั้งหมดแล้วล่ะ
2: ครับ
0: นะครับแต่ว่าครอบคลุมในสิ่งที่จำเป็นอะไรที่เกินความจำเป็นเนี่ยไม่ได้อยู่ในนี
1: ้
0: เช่นการผ่าตัดเสริมความงามนี่ไม่ได้อยู่ในนี้นะผมยกตัวอย่างให้เอ็กซ์ตรีมให้เห็น
2: ครับ
0: แต่อะไรก็ตามที่เป็นความจำเป็นเนี่ยเราจะเอามาอยู่ให้ครอบคลุมเงินที่เพิ่มมานะครับเราเอาไปเติมอะไรอันที่หนึ่งเราเอาไปเติมในส่วนที่ยังไม่พอนะครับเช่นบริการที่เป็นบริการสำคัญนะครับเช่นบริการผู้ป่วยในนะครับเอาง่าย
2: ๆ
0: ผู้ป่วยเราแยกเป็นสองกลุ่มง่ายๆเป็นเจ็บป่วยเล็กๆน้อยเป็นผู้ป่วยนอกนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณหมอดูแล้วเอากลับบ้านไม่ได้อย่างนี้ต้องดูต่อเนื่องต้องจับเข้ามาเป็นผู้ป่วยในเมื่อเป็นผู้ป่วยในแล้วจะใช้ทรัพยากรในการดูแลมากกว่านอนนานกว่าใช้ยามากกว่าอาจจะมีหัตถการต้องดูนะฮะงบประมาณเดิมเนี่ยอาจจะน้อยเกินไปเราก็จะเอามาเติมตรงนี
2: ้
0: ถูกไหมครับอันที่2เราพบว่าถ้าเราจะรักษาอย่างเดียวนะรักษาอย่างเดียวน่าจะบานปลายนะครับดังนั้นเราน่าจะจัดระบบบริการใหม่ไหมนะครับเพราะเราพบว่า 80% ของการป่วยเนี่ยส่วนใหญ่ป่วยเล็กๆน้อย
2: ๆ
0: ถ้าเราจัดระบบบริการให้ป่วยแล้วสามารถไปใกล้บ้านได้นะฮะหรือดีไปกว่านั้นนะมันจะมีโมเดลของหลายประเทศที่ทำยกตัวอย่างเช่นอังกฤษนะฮะเขาจะมีการลงทะเบียนน
1: ะ
0: เช่นคุณบอลคุณนุ่นเนี่ยนะจะลงทะเบียนไว้ว่าถ้าป่วยจะมีคุณหมอคนเนี้ยนะคุณหมออัตพรเนี่ยจะคอยดูแลให้ใช่ไหมครับแล้วเราก็บอกเลยว่าคุณหมออัตพรเนี่ย1คนจะดูแลประชาชนประมาณทั้ง 10,000 คนนะขึ้นทะเบียนกันเลย
2: ครับ
0: เสร็จแล้วป่วยไข้ก็มาอุ๊ยแล้วหมอคนนึงดูประชาชน 10,000 คนได้เหรอเขาไม่ได้ป่วยพร้อมกันกันไม่ป่วยพร้อมแต่อย่างน้อยเราจะรู้แล้วว่าถ้าเราป่วยเราจะพบใครแล้วคุณหมอก็จะรู้ว่าเราดูคนทั้งหมื่นคนเนี่ยเราอาจจะต้องไปทำแผนที่เราหน่อยว่ามีใครป่วยเป็นอะไรใครควรจะต้องดูแลยังไงจะเป็นระบบบริการที่เราเรียกว่าระบบบริการปฐมภูมินะพอเริ่มเป็นรูปเป็นร่างตรงนี
2: ้
0: ในอนาคตเนี่ยนะก็จะเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคร
1: ับ
0: ก็จะเป็นจุดเน้นในปีหน้า
1: โอเคแต่คุณหมอช่วงที่ผ่านมามันมีลักษณะของข่าวลือประมาณนี้เนี่ยนะคะก็คือว่าเสถียรภาพและก็ความมั่นคงของกองทุนบัตรทองตรงนี้คุณหมออยากจะสื่อสารให้กับทุกคนได้รับทราบยังไงดีคะ
0: ปัจจุบันกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีความมั่นคงนะครับมีความมั่นคงเราใช้หลายเทคโนโลยีมากในการที่จะทำให้งบประมาณที่เรามีอยู่เนี่ยสามารถที่จะบริหารจัดการได้ลงตัวในปีงบประมาณ
1: ะ
0: นะครับไม่ได้กระทบอะไรกับบริการจะสังเกตว่าสิทธิประโยชน์เรามีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในปีถัดๆไปเนี่ยเราได้งบประมาณเพิ่มขึ้นก็จริงแต่เราจะพยายามบริหารงบประมาณเนี่ยให้เกิดประสิทธิภาพให้มากที่สุด
1: ะ
0: นะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่ากองทุนจะล้มหายตายจากไปไหนนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยถือเป็นสมบัติของประชาชนไปแล้วครับ
1: การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต้องมากับการพัฒนาการพัฒนาในเชิงระบบและถ้าเกิดว่าเอาเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยจะทำอย่างไรได้บ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันค่ะ
3: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
4: อย่างเทพไทย
3: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
6: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
7: Journey of Dream สัปดาห์นี้ยังคงอยู่ที่โรงเรียนแม่สอดจังหวัดตากชวนน้องๆชมรมคอมพิวเตอร์และ AI มาเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีใกล้ตัวผ่านเวิร์คช็อปที่ไม่มีข้อสอบไม่มีคะแนนแต่ในทุกคำตอบต้องเริ่มต้นจากความคิดของตัวเองร่วมติดตาม Journey of Dreams วันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น. ทางช่อง9กด30
4: สาธุกันสัปดาห์นี้
8: บริเวณนี้จะเป็นบริเวณด้านหน้าอุโบสถคือลักษณะนี้นะคะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นทั่วทั้งวัดเลยค่ะเป็นการบูชาลูกแก้วจะสามารถสื่อผ่านนะคะองค์พญาตนคราช
4: ติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 นทาง9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะสาธุ
9: อยากผมยาวสวยทำไงดี
10: ใช้ซันซิลแคลเฟียร์แอนด์ลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย

0: ุยกับทางสปสช.กันต่อนะครับหรือการใช้บริการบัตรทองที่เราคุ้นเคยกันนะครับคุณผู้ชมครับก็เน้นย้ำนะฮะว่าถ้ามีข้อมูลอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับจำง่ายๆ1330บ่ายโมงครึ่งเหมือนที่คุณหมอบอกนะฮะเป็นตัวเลขที่จำง่ายมากทีนี้เราคุยกันต่อถึงเรื่องของงบที่มันมีเพิ่มเติมเข้ามาแน่นอนว่ามันเปลี่ยนไปตามสถานการณ
1: ์
0: ที่มันจะต้องใช้ในการบริหารจัดการเยอะแต่พอสถานการณ์ปัจจุบันโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันมีโรคติดต่อร้ายแรงเรื้อรังมีความซับซ้อนของโรคเพิ่มมากขึ้นหรือแม้กระทั่งโรคที่จะต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นตรงนี้เราจะบริหารงบหรือให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงการใช้บริการที่มันต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงยังไงบ้าง
1: จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อาจจะต้องตอบแบบบูรณาการนะครับผมยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยมะเร็งในสมองเนี่ยพูดถึงมะเร็งในสมองแล้วน
2: ะ
1: ซึ่งโอ้มันซับซ้อนมากเลยน
2: ะ
1: เป็นเนื้องอกในสมองวิธีการจะทำสมัยก่อนก็ผ่าตัดสมมติว่ามันอยู่ลึกกันนะอยู่ตรงกลางพอดีหนูกว่าจะเข้าถึงต้องเปิดกะโหลกก่อนแล้วก็แหวกเข้าไปเอาเนื้อออกมานะกว่าจะถึงตรงนั้นเนี่ยโอ้โหมันทำให้เกิดการบาดเจ็บของเนื้อเยอะข้างเคียงเยอะเลยเน
0: า
1: ะเดี๋ยวนี้มีการใช้อนุภาคโปรตอนยิงเข้าไปนะยิงเข้าไปคือเขาจะถ่ายภาพเอ็กซเรย์หลายมุมเพื่อจะเล็งว่าจุดนั้นตรงไหนแล้วก็อนุภาคเนี่ยยิงเข้าไปโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดเลยนะแล้วก็ทำให้เนื้องอกได้ฝ่อใช่ไหมฮ
0: ะ
1: คนไข้ก็คุณภาพชีวิตดีผลข้างเคียงก็น้อยนะฮะแต่เครื่องที่ยิงเนี่ยในประเทศไทยมีไม่กี่เครื่องหนึ่งในนั้นอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬา
0: จุฬา
1: ใช่ฮะแล้วก็เป็นเทคโนโลยีใหม
0: ่
1: นะฮะค่าใช้จ่ายสูง
0: ใช่
1: นะแต่ถามว่าเอ๊ะแล้วค่าใช้จ่ายสูงสพช.ทำไงนะฮะเราจ่ายนะครับเราจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ประชาชนใช่ไหมแต่ว่าก็จะมีวิธีการจ่ายอีกแบบนึงนะครับเพื่อจะทำให้ประชาชนเข้าถึงแต่แม้กระนั้นเราก็พบว่าคนที่เป็นมะเร็งโดยเฉพาะเด็กๆที่เป็นมะเร็งเป็นเนื้องอกในสมองเนี่ยเครื่องอยู่ที่จุฬาเขาอยู่แม่ห้องสอนเขาจะมายังไงใช่ไหมฮะเราก็ไปคุยกับนะฮะบริษัทนะฮะรถทัวร
2: ์
1: นะฮะไปดูว่าถ้าประชาชนมีตรงเนี้ยแจ้งมาที่1330
0: เ
1: ราก็จะบอกเลยว่าประชาชนมาขึ้นรถทัวร์ที่แม่ฮ่องสอนแล้วก็มาถึงหมอชิดพอมาถึงหมอชิดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะมีรถจากมูลนิธิเส้นได้มารับมาโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยมันต้องทำให้บูรณาการใช่ไหมครับนะดังนั้นจะเห็นว่าในเงินงบประมาณในระบบหลักประกันสุขภาพเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกปีเพราะว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนนะฮะเทคโนโลยีใหม่มามีราคาย าก็เปลี่ยนนะยาใหม่ๆราคาก็มากขึ้นนะฮะสปสช.ก็อัปเดตยาเรื่อยๆนะครับยาอะไรที่เข้าบัญชีหลักบางทีราคาสูงแล้วก็เข้ามาแต่เราก็มีกลไกแต่ไปทำให้ราคานะครับของยาที่สปสช.จะซื้อเนี่ยนะครับมันต่ำลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเรื่องการรักษาเนี่ยสปสช.ดูคน47ล้านใช่ไหมครับดังนั้นเวลาสปสช.จะซื้อยาเราไม่ได้ซื้อทีละเม็ดสองเม็ด
0: ปริมาณ
1: ซื้อปริมาณเยอะๆพอเราซื้อเยอะๆเราก็จะมีพลังในการต่อรองนะครับดังนั้นเราก็จะใช้กลไกหลายๆอย่างเนี่ยมาทำให้เราใช้งบประมาณที่เหมือนจะดูเยอะเนี่ยนะให้พอจริง
0: ๆก็จะไปตรงกับเรื่องของประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะออกมา
1: ใช่
0: แปลว่ามันไม่ได้ใช้งบแค่เรื่องของการรักษาอย่างเดียวละแต่มันต้องหมายถึงแบบทุกมิติที่จะทำให้คนไข้เนี่ยเข้ามาถึงการรักษาได้
1: ใช่ครับเพราะว่าหัวใจของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือทำยังไงก็ได้ให้ประชาชนที่เขามีความจำเป็นเขาได้เข้าถึงบริการ
2: ครับ
1: เราจะมีสิทธิประโยชน์เป็นหมื่นอย่างเลยนะแต่ประชาชนเข้าไม่ถึงไม่มีประโยชน์เลยครับดังนั้นเราต้องคิดให้ครบวงจร
2: หลักสำคัญมันคีย์อันเนี้ยสมดุลทั่วถึงแล้วก็ยั่งยืนเนาะ
0: ใช่เลยครับ
2: คุณหมอคือสภาพปัจจุบันที่เราเห็นนะคะระบบโอ้โหก็พยายามที่จะเอื้อทุกอย่างเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสุขภาพเนี่ยค่ะเราจะทำยังไงดีให้ภาระของคุณหม
0: อ
2: รวมไปถึงภาระของผู้ป่วยเองเนี่ยค่ะมันสะดวกสบายได้มากยิ่งขึ้นและการใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงจุดเราใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมมาช่วยในเชิงระบบของเราได้ไหมคะ
1: ได้เลยครับผมคิดว่าคำว่าเทคโนโลยีนี่คือคำตอบนะครับปัจจุบันเราก็จะพบว่าหลายๆอย่างเนี่ยถ้ามนุษย์ทำเนาะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่ช่วงแรกๆเรา
0: แอค
1: ทีฟนะเหมือนเราดูบอลนะฮะ15นาทีแรกเนี่ยฟิตกันมากเลยพอไปครึ่งหลังหรือไม่ต่อเวลาเนี่ยไม่ไหวเลยฮะไม่ไหวมันท้ายๆเกม
0: ครับ
1: ดังนั้นสิ่งที่จะช่วยได้คือการเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ยเขาสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเพราะว่าทุกคนจะมีเงื่อนไขเฉพาะตนทุกคน
0: ใช่
1: ไหมครับคุณหมอเองเนี่ยต้อง อันแรกเลยเนี่ยเรามีคุณหมอคุณพยาบาลอยู่ทั่วประเทศมีบุคลากรทางการแพทย์อยู่ทั่วประเทศแต่ว่าต้องเรียนนะครับทุกวันนี้ภาระหนักมากๆนะครับอันนี้ผมกล้าพูดเลยว่าคุณหมอคุณพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนภาระหนักมากนะครับอันที่สองประชาชนเองเนี่ยถามว่าเขามีความต้องการไหมเขามีความต้องการนะฮะแต่ว่าจะทำยังไงให้เขาได้เข้าถึงได้ง่ายใช่ไหมดังนั้นเราต้องใช้เทคโนโลยีมาช่วยนะฮะผมยกตัวอย่างว่าปัจจุบันเนี่ยสปชเราสนใจเทคโนโลยีหลายอย่างใกล้ตัวแล้วคนพูดกันมากที่สุดตอนนี้คือ AI AI จะเข้ามาช่วยกันได้ยังไงผมยกตัวอย่างว่าด้านหนึ่งนะครับเราลองนึกดูว่าสมัยก่อนนะวิชาหนึ่งที่ผมว่ายากนะสำหรับผมนะคือการจินตนาการจากภาพถ่ายนะมีภาพหนึ่งนะครับเราจะจินตนาการได้ยังไงว่าภาพนี้บอกว่าเป็นโรคอะไรนะสิ่งนั้นคือการอ่านฟิล์มเอ็กซเรย
2: ์
1: การอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์คือการอ่านภาพแล้วเราจะดูว่ามีฟิล์มมาปุ๊บนี่คืออวัยวะอะไรก่อน
2: อ
1: ันนี้คือปอดนะปอดนี่ปกติไหมใช่ไหมครับพูดเหมือนง่ายนะครับแต่จริงๆมันไม่หมูเลย
0: มันเป็นขาวกับดำ
1: ขาวกับดำ ใช่ไหมสีขาวกับสีดำคือถ้ามันมีสองสีมันง่ายครับแต่ในโลกของอนาล็
0: อ
1: กนะครับมันเป็นเกรย์สเกลมันมีตั้งแต่ขาวสุดๆขาวจ้วงลงมาถึงดำปี๋เลยแล้วมันมีช่วงเนี้ยแล้วแต่ละสีเนี่ยมันบอกไม่เหมือนกันนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีผลงานการวิจัยของทางภาควิชารังสีของศิริราชนะครับจับมือกับเอกชนไทยนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นสตาร์ทอัพไทยเลยเจ้าหนึ่งนะเขาทำ AI Chest X-ray นะครับทำออกมาเรียบร้อยก็จะเป็นเครื่องมือวิธีการง่ายๆนะครับเขาเอาเครื่อง AI ตัวเนี้ยไปติดไว้กับเครื่อง X-ray ของโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เป็น X-ray คอมพิวเตอร์กันหมดแล้วนะพอถ่าย X-ray ปึ้งก็ออกมาเป็นภาพเป็นดิจิต
0: อ
1: ลและไอ้เครื่องตัวนี้ที่อยู่ติดกับเครื่องคอมพิวเตอร์เขาจะอ่านฟิล์ม X-ray นั้น
0: เจ้า AI ที่ว่าเนี่ย
1: ใช่ครับแล้วก็บอกเลยว่าฟิล์มนี้อันที่1ปกติมั้ยถ้าผิดปกติเป็นอะไรตั้งแต่น้ำท่วมปอดหัวใจโตวัณโร
2: ค
1: เป็นเนื้องอกเป็นมะเร็งนะฮะเป็นได้8อย่างนะครับนะเขาเพียงแค่เป็นเครื่องมือนะฮะในการที่จะบอกเลยว่ามีโอกาสจะเป็นไปได้เขาจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์เลยเป็นนิดกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต
0: ์
1: เพื่อจะบอกให้คุณหมอนะเตือนว่าเนี่ยมีอย่างเงี้ยครับและให้คุณหมอเนี่ยเป็นคนเอาข้อมูลนี้มาประกอบและวินิจฉัย
0: อ๋อเป็นเหมือนกับเครื่องมือที่จะอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อน
1: ใช่ครับ
0: ก็ทำให้คุณหมอเนี่ยทำงานได้เร็วมากขึ้น
1: ถูกต้องครับ
0: อ๋อเพราะมันเป็นการโฟกัสจุดที่มันแบบเล็กลงมาแล้ว
1: ใช่ครับแล้วลองคิดดูนะผมเป็นไปทำงานอยู่โรงพยาบาลที่อยู่ต่างจังหวัดนะโรงพยาบาลเล็ก
0: ๆ
1: วันเช้าหนึ่งผมดูคนแค่300คนใช่ไหมครับแล้วส่งคนแค่ไปเอ็กซเรย
0: ์
1: นะแล้วผมจะใช้เวลาในการอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์กี่นาทีนะแต่ถ้าเกิดผมมีเครื่องมือเหล่านี้มาแล้วก็ช่วยผมกรองในระดับหนึ่งเนี่ยผมจะทำงานได้เร็วขึ้นนะครับได้แม่นขึ้นผมจะอ่านตอนเช้าอ่านตอนเย็นเครื่องมือเขาไม่เหนื่อยใช่ไหมครับแล้วที่เขาเป็น AI จะฉลาดจากอะไรฮะจากการได้เรียนหนังสือเยอะ
2: ๆอ่านเยอะๆ
1: อ่านเยอะๆใช่ไหมฮะแล้ว AI ตัวนี้เนื่องจากเป็นผลงานของศิริราชเขาดังนั้นผลฟิล์มก็เป็นฟิล์มคนไทยนะฮะและยิ่งเรายิ่งมีฟิล์มเข้ามาในระบบมากขึ้นใช่ฮะเพราะว่าสมมติว่า AI บอกว่าอันนี้เป็นเนื้องอกนะ
0: ครับ
1: นะคุณหมอเขาก็จะมาดูละเอียดไปตัดชิ้นเนื้อถ้าไปตัดชิ้นเนื้อเป็นเนื้องอกคุณหมอก็มาคอนเฟิร์มในโปรแกรมอีกทีว่าเป็นเนื้องอก AI ก็จะรู้แล้วว่าอันนี้คือใช่ใช่ไหมฮะเขาก็จะฉลาดไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเนี่ยแหละคือตัวอย่างของการเอาเทคโนโลยีมาใช้ในระบบหลักประกันเพื่อทำให้ระบบบริการเนี่ยมีความอ่อนตัวมากขึ้น คุณหมอลดภาระมากขึ้น
0: พอคุณหมอพูดถึงเรื่อง AI เรื่องข้อมูลอันนี้มันเป็นพื้นฐานเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรพยาธิสภาพของโรคอ่ะคนไทยก็ไม่เหมือนกับต่างประเทศถูกไหมฮะอันนี้ผมก็จะ
1: ถูกต้องเลยครับนะอย่างต้องบอกว่า AI เอ็กซเรย์เนี่ยมีหลายเจ้านะครับแต่เราบอกได้เลยทำไมเราสนใจตัวนี้หนึ่ง คนไทยทำนะมาจากโรงเรียนแพทย์ด้วยนะครับแล้วก็คนไทยทำสตาร์ทอัพดังนั้นถ้าเกิดสนับสนุนไปเนี่ยเงินทองอยู่ในประเทศไทยก็ทำให้เงินชั้นหมุนเวียนอยู่ในนี้ที่สำคัญกว่านั้นคือใช้ฟิล์มเอ็กซเรย์ของคนไทยใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: นะเรามนุษย์เหมือนกันมีแขนมีขาเหมือนกันแหละทำไมคนยุโรปผิวขาวแต่ทำไมเราเข้มกว่าทำไมคนยุโรปหน้าตาไม่ดีทำไมเราหน้าตาดีกว่ามันไม่เหมือนกันแต่อันนี้ใช้ของไทยดังนั้นความแมทช์มันแมทช์กับเรามากกว่า
2: คราวนี้เวลาที่เอาไปใช้อ่ะค่ะอันนี้เราเรียกว่าอย่างฟิล์มเอ็กซเรย์อย่างเงี้ยอย่างแล้วก็ของสปสช.ที่ไปทำเขาเรียกว่า AI Chest X-ray ถูกไหมคะการที่สปสช.เข้าไปสนับสนุนตรงนี้ค่ะมันทำให้เกิดภาพรวมภาพกว้างยังไงบ้างคะคุณหมออ
1: ันที่หนึ่งเลยเนี่ย คยได้ยินคำว่าจากหิ้งสู่ห้างไหมครับ
0: ครับ
1: คำนี้มันสั้นมากเนาะมีงานวิจัยเต็มไปหมดเลยเสร็จแล้วก็เป็นเกียรติประวัติอยู่บนหิ้งของไม่ได้เอามาใช้มันน่าเสียดาย
2: และหลายๆครั้งมันอยู่ที่เอกชน
1: ถูกต้องใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดมีงานวิจัยไหนแล้วสามารถที่จะทำให้เอามาใช้ในชีวิตได้จริง
2: ๆ
1: ผมว่ามันน่าตื่นเต้นมาก
2: ม
1: ใช่ไหมครับแล้วยกตัวอย่างเช่น AI chest X-ray เนี่ยแน่นอนเขาทำก็มีทีมงานแน่ๆใช่ไหมครับงบประมาณไปสนับสนุนคนไทยถูกไหมฮะนอกจากตัวนี้เรายังมีอีกหลายตัวนะครับเช่นแผ่นกะโหลกศีรษะเทีย
2: ม
1: นะฮะที่เคยเล่าให้ฟังกันนะครับซึ่งตอนนี้สามารถไปขายในอเมริกาได้ละ
0: โอ้ค่ะหมุนเวียนในประเทศแล้วส่งขาย
1: ทำในไทยคือเดี๋ยวนี้โลจิสติกดีไงฮ
0: ะ
1: เขาออเดอร์ส่งข้อมูลมาทำที่ไทยเสร็จแล้วเราก็ส่งไปขายเขาเขาก็รู้สึกว่าของมันล้ำมากเลยนะแต่ราคามันถูกเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราขายได้ของราคาแพงมันแมทช์กันพอดีแล้วโลจิสติกมันไม่กี่วันก็ถึงละแล้วเดี๋ยวนี้พอเราก็ซีทีสแกนเรื่องกะโหลกศีรษะจากอเมริกามาถึงที่นี่พอเขาสแกนเสร็จปุ๊บไม่เกิน5นาทีข้อมูลมาครบละเขาก็ขึ้นรูปทำได้เลย
0: เร็วเลย
1: เสร็จแล้วก็ห่อสเตอร์ไลน์เรียบร้อยส่งกลับไปแล้วพอมันเป็น 3D printing มันเป๊ะมากใช่ไหมครับตอนนี้เราไปเราขายได้จริงละใช่ไหมครับดังนั้นบอร์ดสปสช.เนี่ยนะก็เลยมีมติว่าถ้าเกิดเป็นของที่ผลิตในไทยแล้วขึ้นบัญชีนวัตกรรมสนับสนุนเขาเถอะนะฮะซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้วย
2: คือเนี่ยมันจะเป็นตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำเนาะให้ครบทุกอย่างอะค่ะคุณหมอแต่ถ้าเราอันเนี้ยเราใช้ทั่วประเทศแล้วในการที่นำเรื่องของ AI มาใช้ในการช่วยคุณหมอย้ำนะคะว่าเป็นผู้ช่วยผลของความแม่นยำอะค่ะมันมีมากน้อยขนาดไหนในกรณีเนี้ย
1: กรณีเอ็กซเรย์ปอดเนี่ย 98% นะครับแต่อย่างที่เรียนน
0: ะ
1: อย่างที่เรียนมีคนบอกว่าเฮ้ยไม่ 100% ไม่ใช้จริงๆต้องอย่างนี้นะครับในชีวิตจริงเนี่ยทุกอย่างไม่มี
2: 100%
1: นะครับแต่เป็นเครื่องมือช่วยเข้าช่วยเราก็เข้าไป
2: ค่ะ
1: นะครับไปทำให้แต่ผมเชื่อว่าในอนาคตมันจะเรียนหนังสือเก่งขึ้นเรื่อย
2: ๆ
1: นะ98นี่สูงมากแล
0: ้
1: วนะจะเก่งขึ้นเรื่อยๆเมื่อกี้ที่เราพูดเนี่ยเป็นเทคโนโลยีสำหรับคุณหมอบุคลากรทางการแพทย์แต่อีกมุมนึงครับอีกมุมนึงเนี่ยเราจะใช้เทคโนโลยีมาทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้นยกตัวอย่างเช่นบอกคุณนุ่นว่าคุณนุ่นคุณนุ่นควรจะไปตรวจหาพยาธิใบไม้ในตับนะ
2: ค่ะ
1: คุณนุ่นควรจะไปตรวจมะเร็งปากมดลูกนะ
2: uh-huh.
1: นะเราจะมีคำถามในใจเราจะไปตรวจที่ไหน
2: ใช่
1: มันไม่ได้วันนี้ไม่มีเวลาไป
2: แพงแน่เลยอันนี้คือเสียงในหัวเรา
1: สพสช.เนี่ยเราก็หาชุดตรวจที่ตรวจได้ด้วยตัวเอง
0: ครับ
1: ตรวจหาพยาธิใบไม้ในตับแต่ก่อนต้องตรวจจากอุจจาระ
0: ครับ
1: ตรวจจากอุจจาระเนี่ยมันอันที่1เก็บไม่ง่าย
2: ค่ะ
1: นะฮะกว่าจะเก็บได้เนี่ยเราไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอจะให้ตลับมาอันนึงเก็บมาใส
0: ่ครับ
1: โอ้โหมันไม่ง่ายครับบางทีอาจจะต้องพรุ่งนี้มาให้เดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีใหม่คิดค้นโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2: แ
1: ทนที่จะตรวจจากปัสสาวะก็ตรวจจากปัสสาวะเพราะมีพยาธิอยู่ในตัวเราร่างกายเราจะสร้างสารเคมีมาต่อต้านเขาก็ตรวจจากตัวนี้ครับขึ้นมา2ขีดเหมือนตรวจ ATK เลยง่ายมากเก็บปัสสาวะนี่ง่ายมาก
0: เอานี่เป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมอีก
1: ใช่รับได้ที่ร้านยาใช่ไหมครับอีกอันนึงมะเร็งปากมดลูกแต่ก่อนถ้าจะไปตรวจต้องไปขึ้นขายัง
2: ค่ะ
1: โน่โอ้โหมันกลับมาวิธีนึกแค่นึกก็ไม่ไปแล้วเดี๋ยวนี้ตรวจได้ด้วยตัวเองเหมือน ATK เลยใช่ไหมครับตรวจเสร็จปุ๊บไปรับชุดตรวจที่ร้านยาก็เอามาคืนรับร้านยาไหนก็คืนร้านยานั้นไม่เกินสัปดาห์ผลออกถ้าผลเป็นลบอีก5ปีเจอกันใหม
2: ่
1: ถ้าผลเป็นบวกเขาจะตามมาตรวจซ้ำคราวนี้พอผลเป็นลบ5ปีเจอกันใหม่ลืมฮะหรือ เราเก็บข้อมูลทั้งหมดอยู่ในแอปเป๋าตัง
2: ค
0: ่
2: ะ
1: พอจะครบ5ปีมันจะโนติฟายเตือนถึงเวลาตรวจซ้ำแล้วนะถูกไหมครับจะเห็นว่าสพช.พยายามสร้างอีโคซิสเต็มเพื่อจะทำให้ประชาชนสะดวกที่สุดในการที่จะดูแลตัวเองก่อนป่วย
2: มันมีหลายเรื่องมากเลยนะที่เราไม่รู้และนุ่นเชื่อว่าคุณผู้ชมที่เขารับชมอยู่ทางบ้านนะเขาบอกว่าอ้าวเดี๋ยวนี้มันมีแบบนี้ด้วยเหรอคุณหมอทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเชิงนวัตกรรมและไปเชื่อมโยงกับสิทธิ์ของบัตรทองด้วยเราสามารถเข้าไปดูข้อมูลเหล่านี้ได้จากที่ไหนบ้างคะ
1: ถ้าหลักๆเลยนี่เว็บไซต์สปสช.นะจะมีข้อมูลทั้งนี้หมดเลยนะครับถ้าง่ายกว่านั้นไลน์สปสช.ครับนะฮะเสิร์ชก็ได้นะครับNSSOนะครับหรือเสิร์ชสพสช.ก็ได้นะครับในไลน์แล้วแอดเป็นเพื่อนในไลน์เราก็จะมีข้อมูลฟีดให้น
2: ะ
1: ไม่บ่อยครับไม่บ่อยจำเป็นสำคัญเราจะฟีดให้เพื่อจะไม่ไปรบกวนมากแต่ในนั้นจะเป็นช่องทางที่ดีนะ
0: ครับ
1: ใครสงสัยอยากจะถามตรงไหนนะ สายด่วนสปทช.จะโทรติดจริงๆโทรติดเสมอครับแต่บางคนชอบแชทไงฮะแชทในไลน์สปทช.
0: แชทก่อนเลย
1: น้องๆมีตอบให้ครับ
2: ค่ะและที่สำคัญนะในแอปพลิเคชันนะคะเป๋าตังเนี่ยไม่ใช่มีแต่ไทยช่วยไทยพลัสอย่างเดียวนะคะมีเรื่องของสุขภาพที่ลิงก์กับสปสช.ด้วยคุณจะได้รู้ว่าสิทธิ์บางอย่างอะค่ะเข้าไปอยู่ในแอปนั้นแล้วเพียงแค่คุณคลิกด้วยปลายนิ้วเนี่ยมันก็ทำให้เราสะดวกได้มากยิ่งขึ้น
1: แล้วดีกว่านั้นนะบางทีสิทธิ์มันเยอะมากเราไม่รู้เราเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงสิทธิ์ไม่เหมือนกันแต่ในเป๋าตังเขาจะคัดเฉพาะสิทธิ์ที่แมทกับเราเท่านั้น
0: ใช่แล้วมันจะมีข้อมูลเฉพาะเลยเข้าไปลองไปเล่นดูในแอปอะมีหลายเมนู
2: แต่อย่างที่บอกวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากทราบเนี่ยเข้าไปติดตามในเพจ Facebook ของสปสช.หรือแม้กระทั่งนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่ย้ำเอาไว้ก็คือ1330นั่นเองเนี่ยนะคะและที่สำคัญค่ะยังมีอีกหลายหัวข้อที่อยากคุยกับคุณหมอเพราะว่าคุณหมอเนี่ยได้พูดนอกรอบกับเรานะว่าคุณนุ่นสถิติตอนนี้ค่ะเด็กไทยอ่ะต้องใส่แว่นเนี่ยเร็วขึ้นคำถามคือทำไ
0: ม
2: แล้วสิทธิ์สปสช.ช่วยอะไรได้บ้างเขาไปแจกแว่นหรือเปล่าหรือมีการตรวจตาด้วยผู้หลักผู้ใหญ่ทำยังไงรวมไปถึงเนี่ยค่ะเรื่องปัญหาเกี่ยวกับโรคฟันน่
0: ะ
2: ก็น่าคุยเพราะหลายคนบอกว่าไม่ไปหาหมอฟันเพราะมันแพงแต่สิทธิ์ของสปสช.หรือว่าบัตรทองเนี่ยเขามีให้นะคะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเราพูดคุยกันวันนี้กราบขอบคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: คุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ไม่ว่าจะเป็นปิ้งย่างชาบูสุกี้สเต็กหรือซีฟู้ดก็ทำได้ครบในเครื่องเดียวกับคอมโปรุ่น CPP6 เตาปิ้งย่างพร้อมหม้อสุกี้ขนาดกำลังพอดีสำหรับ 2-5 คนเคลือบนอนสติ๊กไม่ทำให้อาหารติดกระทะทำความสะอาดง่ายดีไซน์ 2-in-1 ใช้งานได้ทั้งหม้อและเตาในคราวเดียวฝาแก้วใสทนความร้อนมองเห็นอาหารได้ชัดเจนพร้อมปรับความร้อนถึง5ระดับและปาร์ตี้ของคุณจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปกับคอมโปรุ่น CPP6คอมโปรครับเตาปิ้งย่างพร้อมหม้อสุกี้รุ่น CPP6 ครับตัวเดียวจบทั้งหม้อทั้งกระทะแบบ 2-in-1 ทำได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการย่างหรือการต้มครับ
0: กระทะครบนอนสติ๊กค่ะไม่ติดกระทะและหม้อนะคะร้อนเร็วกระจายความร้อนทั่วถึงถอดล้างทำความสะอาดก็ง่ายค่ะคุ้มค่ามั่นใจได้เลยนะคะเพราะว่ารับประกันถึง3ปีเต็ม
1: ไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้ที่บ้านหอคอนโดหรือที่ทำงานครับก็สะดวกอิ่มอร่อยได้ทุกที่กับคอมโปรเตาปิ้งย่างหม้อสุกี้รุ่น CPP6 ครับ
0: โปรโมชั่นวันนี้นะคะกับคอมโปรเตาปิ้งย่างและหม้อสุกี้รุ่น CPP6 ค่ะมูลค่า990บาทแต่แถมฟรีค่ะเครื่องบดสับอเนกประสงค์รุ่น CPBB1 ค่ะมูลค่า920บาทกาต้มน้ำยืดหดได้รุ่น CPK4 คละ4ให้นะคะมูลค่า590บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,500 บาทแต่ว่าวันนี้พิเศษค่ะจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นนะคะสนใจสั่งซื้อโทร021143330หรือว่าแอดมาชิ่นไลน์แอดแอสไซช็อปมาเนียสินค้าที่มูลภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ุณผู้ชมครับมูลนิธิประชาธิปกรัมไพพรรณีนะครับร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับประกาศจัดงานคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นะครับภายใต้ชื่อ Life of Dawn The Resurrence Queen รำไพพรรณีออฟสยามดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามเนื่องในโอกาสที่องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องเชิดชูพระเกียรติคุณในวาระครบ100ปีแห่งพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสังคมและความเสมอภาคทางเพศพ.ศ. 2469ถึง2569นะครับการจัดงานในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดพระราชประวัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าและพระราชจริยวัตรอันงดงามผ่านในรูปแบบ An Immersive Orchestra Experience ที่ผสมผสานออเคสตรากับเธียเตอร์เข้ากับบทเพลงคลาสสิกคลังภาพยนตร์และภาพประวัติศาสตร์หาชมยากจากพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าและหอภาพยนตร์องค์การมหาชนนะครับเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ผ่านประสบการณ์ทางดนตรีและการแสดงรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายบัตรนะครับจะนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไม่ว่าจะเป็นการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นมอบให้แก่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีทุนการศึกษาแก่วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีหรือสนับสนุนโครงการโรงงานยามีชีวิตมหาวิทยาลัยมหิดลภายใต้กองทุนมูลนิธิมหิดลเพื่อความยั่งยืนคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรตินะครับกำหนดจัดขึ้นที่หอประชุมมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดล31ตุลาคม2569เวลาบ่าย3โมงนะครับความยาวในการแสดงเต็ม90นาทีรวมพักครึ่งสนใจสามารถสำรองบัตรเข้าชมได้แล้ววันนี้ผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ทุนการศึกษาและสนับสนุนโครงการด้านการแพทย์ต่อไปครับ
1: และอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะสำหรับการเปิดลงทะเบียน CRA Open House 2027ค่ะโอกาสของ Next Gen นะคะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพใครที่อยากเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลเป็นนักรังสีเทคนิคนักฉุกเฉินการแพทย์นักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรชีวการแพทย์ก็พบกันได้นะคะในงานนี้ค่ะทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พร้อมกับน้องๆที่จะไปพบกับคณะที่ชอบหลักสูตรที่ใช่ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทั้ง6คณะนะคะก็ได้แก่คณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างวัฒนาค่ะคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะนวัตกรรมอาหารและโภชนาการคณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีคณะวิทยาศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ก็ภายในงานเนี่ยนะคะก็จะมีการร่วมพูดคุยกับคณาจารย์แล้วก็รุ่นพี่จากทุกหลักสูตรเลยค่ะไปเยี่ยมชมห้องเรียนแล้วก็ร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสุดพิเศษจาก11หลักสูตรกิจกรรมจากศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์แล้วก็มีนิคอนเสิร์ตจากนักศึกษาและศิลปินสุดพิเศษและที่สำคัญนะคะนักเรียนที่เข้าร่วมทำภารกิจในงานครบตามกำหนดก็จะได้รับไปประกาศนียบัตรอีกด้วยนะคะพบกันในวันอังคารที่10ตุลาคมนี้ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็สามารถลงทะเบียนด้วยการสแกน QR code ที่คุณผู้ชมจะเห็นหน้าจอณขณะนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ไปติดตามข่าวสารการรับสมัครแล้วก็แนวทางการศึกษาต่อได้ที่ทางเพจ Facebook ก็ได้ใน Instagram ก็ได้ TikTok ก็ได้นะคะ Twitter X นะคะตามโซเชียลเซิร์ชนะคะถ้าเป็นเพจ Facebook ค่ะคือEducation CRA ถ้าเป็น Instagram TikTok Twitter X นะคะก็ @Education CRA นั่นเองนะคะข้อมูลที่ขึ้นหน้าจออยู่ณขณะนี้ก็ติดต่อกันเข้าไปได้เลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ทำอาหารได้หลากหลายเมนูในเครื่องเดียวนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การทำอาหารครับ
1: ร้อนเร็วอร่อยไวในทุกมือค่ะเพราะทุกมื้อที่ดีเริ่มต้นจากเตาที่ใช่ค่ะ
0: โปรโมชั่นวันนี้ครับเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะครับคาชิวารุ่น WP2200 นะครับวันนี้แถมหม้อแขกกลางอีก3ใบและแถมตะเกียบ4คู่ครับทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 3,079 บาทแต่วันนี้ราคาพิเศษกับชอปเนียเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330 นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: มากับเรานะคะกับชอปมาเนียค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวนะคะแล้วก็แน่นอนวันนี้เราอยากจะชวนทุกคนค่ะมามีเตาแม่เหล็กไฟฟ้าจากคาชิวาแบบนี้ติดบ้านเอาไว
2: ้เอาล่ะวันนี้โปรดีด้วยนะฮะคาชิวาครับเตาแม่เหล็กไฟฟ้ารุ่น WP2200 นะครับมาพร้อมกับของแถมที่โอ้โหเรียกว่าเลิศมากเลยนะฮะหม้อแขก3ใบ3ขนาดครับ19 17 15ซมนะครับแล้วยังมีตะเกียบให้อีก4คู่ในราคาเพียงแค่990บาทยังไงวันนี้คุณผู้ชมโทรให้ทันนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะผู้ชมค่ะมาพูดถึงเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากันบ้างหลายๆบ้านน่ะนิยมใช้กันแล้วนะเพราะว่า1ไม่ต้องเสียเวลามารอเติมแก๊สค่ะหรือว่าจะต้องมาหาที่ตั้งเตาแก๊สด้วยไหนจะใช้พื้นที่ครัวค่อนข้างใหญ่เนาะทีนี้พอเรามีเพียงแค่เตาแม่เหล็กไฟฟ้าแบบนี้เราสามารถทำอาหารได้ทุกที่ง่ายๆเลยค่ะขอเพียงแค่มีพื้นที่เล็กๆเอาไว้นะไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมหอพักนะคะหรือว่าแม้แต่จะสั่งสรรค์เมนูอาหารในครอบครัวก็สามารถที่จะใช้งานได้ด้วยนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของฟังก์ชันความสวยงามกันดีกว่าทุกคนตัวนี้นะคะดีไซน์สวยงามเลยตัวด้านหน้านะคะหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอดิจิตอลด้วยเป็นระบบสัมผัสนะคะมาพร้อมกับกำลังไฟ 1,300 วัตต์ค่ะแล้วก็มีฟังก์ชันเมนูหลากหลายเลยนะไม่ว่าจะเป็นการต้มน้ำผัดไฟแรงสุกี้นึ่งตุ๋นนะคะพร้อมกับการตั้งเวลาทำอาหารได้อีกด้วยค่ะแล้วหลายคนเป็นกังวลว่าเฮ้ยถ้าหากว่าเราใช้เตาไฟฟ้าเนี่ยจะปลอดภัยไหมไว้วางใจได้หรือเปล่
2: า
1: คาชิวาเขามีมอกนะคะยังไม่พอนะตัวนี้มีระบบการตัดไฟอัตโนมัติเมื่อเรายกหม้อยกกระทะออกจากเตาด้วยเดี๋ยวจะทำให้ดูเปิดเตาแล้วต
2: ั้
1: งเวลาแล้ว1 2 3ยกปุ๊บ
2: นี่ดูจากหน้าจอนะ
1: ตัดไฟเลยทันทีเห็นไหมคะทุกคนคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่เป็นกังวลว่าเวลาทำอาหารบางทีเรารีบ
2: ถูกต้อง
1: รีบยกหม้อยกกระทะออกไปเลยเนี
2: ่
1: ยแล้วก็เฮ้ยลืมปิดเตา
2: ถูกต้อง
1: จะเกิดอะไรขึ้นไหมตัวนี้มั่นใจได้เลยค่ะ
2: แล้วตัวของในด้านของหน้าเตาเรียบด้วยนะครับทำความสะอาดง่ายเพราะเป็นเซรามิกแบบนี้นะฮะอันนี้ใครที่กำลังดูอยู่นะใครที่อยู่บ้านอยากทำอาหารแบบหลากหลายมีปาร์ตี้หรือจะเป็นน้องๆหลายๆคนที่อยู่หอพักนะครับหรือจะเป็นคนที่อยู่คอนโดทำอาหารได้ง่ายๆนะครับวันนี้ซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
2: คาชิวาครับเตาแม่เหล็กไฟฟ้ารุ่น WP2200 นะครับวันนี้มาพร้อมกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้า1ชิ้นนะครับแล้วก็ยังมีหม้อแขกอีก3ใบ3ขนาดเลยนะครับมี19 17 15ซมและยังให้ตะเกียบอีก4คู่ครับราคาเต็มจากราคาปกติ 3,079 บาทคุณไม่ต้องจ่ายนะวันนี้จ่ายราคาเบาๆเพียงแค่990บาทนะฮะย้ำครับ990บาทเท่านั้นโทรด่วนที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
1: เดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเริ่มต้นทำอาหารด้วยการใช้เตาไฟฟ้าของเรานะคะเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้าจากคาชิวานั่นเองค่ะสังเกตดีๆในนะว่าพื้นที่ที่ผมใช
2: ้
1: อ
2: ่
1: ะพื้นที่เล็กๆขอเพียงแค่มีเตามีกระทะที่เราใช
2: ้
1: เป็นไซส์30ซมเพราะฉะนั้นใหญ่แบบนี
2: ้
1: ก็สามารถวางบนหน้าเตาได้นะคะนี่แล้วก็ขอแค่มีตะหลิวแค่นี้เองนะทำกับข้าวได้เลยตัวนี้นะคะเสร็จแล้วหม้อร้อนแล้วกระทะร้อนแล้วใส่น้ำมันเข้าไปแบบนี้นะทุกคนค่ะจากนั้นวอร์มสักครู่หนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะ
2: ออกแล้วนะนิดนึงแล้วนะ
1: ใช่ใส่แล้วนะ1 2 3ค่ะ
2: โอ้เอาละครับนี่ฮะร้อนไวมากๆเมื่อกี้นี้พี่แอมเพิ่งเปิดเครื่องนะนะครับได้ไม่ถึงประมาณ20วินาทีตอนนี้มาแล้วอ่ะใส่เครื่องปรุงไปเลยจ้าน
1: ี่ใส่ซอสนะคะปรุงรสที่เราเนี่ยเตรียมเอาไว้นะ
2: สายทำอาหารแบบสะดวกรวดเร็วก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับเอาจริงๆแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ชอบทำอาหารทำ

0: กี้นึ่งตุ๋นทำได้หมดเลยนะครับ
1: ใช่นะเราก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าผักของเราอ่ะจะสลบแค่นี้พร้อมเสิร์ฟผักสุกก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะทีนี
0: ้
1: เราไปดูเมนูที่ยอดนิยมดีกว่า
0: โอ้นี่ต้องบอกว่าเมนูยอดฮิตแล้วก็ตัวเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยนะครับจะถูกใช้บ่อยที่สุดเลยนั่นคือสุกี้ชาบูครับผม
1: ใช่แล้วคือต้องบอกนะว่าหลายๆบ้านอ่ะจะนิยมทำชาบู
0: ค
1: ือว่าบางครอบครัวเนี่ยก็จะคิดว่าเฮ้ยเราอ่ะมีเตาแก๊สเอาไว้ที่บ้านอยู่แล้วม
0: ี
1: ครัวไทยอยู่แล้วทำไมจะต้องมีเตาไฟฟ้
0: า
1: อยากจะบอกว่าเวลาที่เรามีช่วงเวลาคุณภาพกับครอบครัว
0: ถูกต้องครับ
1: คือการทานมือพิเศษค่ะถ้าหากว่าเรามีเตาไฟฟ้าแบบนี้ติดบ้านเอาไว้นะเราก็จะสามารถรับประทานมือพิเศษกับครอบครัวได
0: ้อันนี
1: ้ซึ่งอันเนี้ยเราเปิดไฟ
0: วอร์มมาสักพักนึงแล้วว
1: อร์มอ่อนมาเรื่อยๆนะคะเห็นไหมว่าหมูก็คือสุกแล
0: ้
1: วน้ำก็คือเดือดอย่างทั่วถึงค่อยๆตุ๋นกันไปเรื่อยๆ
0: จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถปรับอุณหภูมิกันได้ด้วยคราวนี้มาถึงอีกหนึ่งเมนูครับยอดฮิตเลยขออนุญาตนะผมจะทำเมนูที่มีชื่อว่าไข่เจียว
1: คือเราอยากให้ดูว่าคุณผู้ชายก็สามารถทำได้ทำง่ายด้วยนะคะ
0: ใส่น้ำมันลงไปแบบนี้เลยนะครับนึกไม่ออกบอกไม่ถูกทำไข่เจียวทานที่บ้านได้ง่ายๆนะฮะผมชอบด้วยความที่ไฟเนี่ยมันแรงแล้วมันเร็วมากๆเลยใครหลายๆคนที่ชอบทำอาหารแล้วทำแบบเมนูง่ายๆโดยเฉพาะน้องๆหลายๆคนที่อยู่หอเนา
1: ะ
0: อยู่คอนโดมีพื้นที่จำกัดในการทำอาหารไม่มีครัวใหญ่คุณสามารถเอาเตาแม่เหล็กไฟฟ้าตัวนี้สามารถไปทำได้ที่บ้านได้เลยสังเกตไหมเห็นไหมถ้าซูมมาดูเนี่ยน้ำมันร้อนแล้วเอาเลยน
1: ะ
0: ใส่ไปเลยจ้าตอนนี้โอ้โหนี่นะเราสามารถเพิ่มในเรื่องของกำลังไฟได้ด้วยนะครับด้านหน้านี่เองคุณจะเพิ่มคุณจะลดเนี่ยก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถทอดได้เองง่ายๆที่บ้านนะครับทำได้หลากหลายจริงๆสำหรับเมนูนะจริงๆนอกจากไข่เจียวเนี่ยทำเป็นไข่คนแบบนี้ก็ยังได้นะ
1: ทำได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูง่ายหรือว่าไปจนถึงเมนูยากๆก็สามารถรังสรรค์เมนูต่างๆได
0: ้
1: ด้วยเตาแม่เหล็กไฟฟ้าจากคาชิวานั่นเองนะคะรับประกัน1ปีเต็มเลยทีเดียวนะทีนี้ค่ะทุกท่านคะเรามาดูกันที่ของแถมบ้างดีกว่าคืออยากจะบอกนะว่าของแถมที่เราให้ไปในเซตเนี้ยใช้งานได้จริงเพราะว่าเป็นเซตหม้อแขกนะคะเซตหม้อแขกถึง3ใบด้วยกันพร้อมฝาปิดมีตั้งแต่15เซน17เซนแล้วก็19เซนนะคะซึ่งแน่นอนว่าแต่ละใบเนี่ยก็สามารถจะใช้ในการอุ่นแกงถุง
0: ถูกต้อง
1: หรือว่าทำเป็นอาหารเป็นหม้อๆแบบนี
0: ้
1: ใช้ได้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะคะหรือว่าแม้แต่เตาแก๊สก็สามารถใช้งานได้หลายๆบ้านอ่ะนิยมเพราะว่าพอเวลาเราทานอาหารเสร็จเนี่ยเหลืออาหารเราปิดฝาแล้วเราเข้าตู้เย็นได้เลย
0: อย่าลืมนะแล้วยังมีตะเกียบให้อีก4คู่นะวันนี้ใครดูอยู่รีบโทรให้ทันนะครับใครซื้อไป
1: ได้แน่นอนค่ะ
0: คาชิวาครับเตาแม่เหล็กไฟฟ้ารุ่น WP2200 นะครับวันนี้มาพร้อมกับในตัวของเตาแม่เหล็กไฟฟ้าแบบนี้หม้อแขกให้อีก3ใบนะคะ3ขนาดนะครับแล้วมีตะเกียบอีก4คู่นะครับวันนี้จากราคาปกติ 3,079 บาทวันนี้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทรีบโทรด่วนรับประกันฟรี1ปีเต็มนะครับ02-114-3330นะฮะหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adline Shop มาเนี่ยสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ครับผม
1: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะย้ำอีกครั้งนึงนะใครอยากได้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าติดบ้านเอาไว้ทำกับข้าวง่ายๆทำได้ทุกที่นะคะ
0: ครับ
1: เคลื่อนย้ายสะดวกดีไซน์สวยงามมีฟังก์ชันหลากหลายโทรเข้ามาให้ทันนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้ว
0: จ้
1: าปะทิวขอเข้าครัวกันต่อก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับอ้าวผัดกันต่อเลยจ้า

0: ุรกิจโรงงานผลิตซีอิ๊วแห่งตระกูลว่านว่านกวนที่สืบทอดตำนานความเก่าแก่มาหลายชั่วอายุคนกำลังพบกับอุปสรรคครั้งใหญ่ที่อาจทำให้ธุรกิจประสบวิกฤตจนล่มสลายการกอบกู้ชื่อเสียงที่มาพร้อมความขัดแย้งแย่งชิงผลประโยชน์อำนาจจะลงเอยแบบไหนติดตามได้ในซีรีส์ตำนานรักสายโลหิตจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย 2:00 นทางช่อง9กด30
1: เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิต

0: สัตว์มหัศจรรย์ The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 น.ทางช่อง 9 กด 30
1: จากอดีตอันยิ่งใหญ่ของจีนสู่ปัจจุบันมหาอำนาจของเศรษฐกิจโลกและทิศทางการพัฒนาในอนาคตที่คนไทยต้องเรียนรู้ Red Talk จะพาคุณไปเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงเขาพัฒนาใหญ่สมชื
2: ่
1: อ
2: ทุกคนแข่งกัน
3: คอมเมอร์
2: เขาจะช่วยเรามากๆ
1: เขาคิดครบลูปอะฮะ
4: ขนาดนั้นครับ
1: Red Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงทุกวันอาทิตย์11นาฬิกาทางช่อง9กด30
0: เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันกลับต้องพลากจากเพราะความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเล้งกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดชเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 4:00 น.ทางช่อง9กด30
5: พบกับเรื่องราวของโลกเวทีนางงามกับ3เพื่อนรักที่ต้องมาแตกหักเพราะความริษยาจากมิตรภาพที่มีให้กันกลับต้องพังทลายกลายเป็นศัตรูพบกับการประชันบทบาทของนักแสดงมากฝีมือที่ทำให้ซีรีส์เข้มข้นจนกวาดรางวัลมาแล้วมากมายห้ามพลาดในซีรีส์สงครามมายาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 5:00 น.ทางช่อง9กด30
6: เอเชียนเกม2026สดตรงจากไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นมาร่วมเชียร์ไทยสุดใจให้กับทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปพร้อมกันช่อง9กด30ถ่ายทอดสดตั้งแต่วันที่17กันยายนเป็นต้นไป
7: ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวไทยนะฮะส่งกำลังใจนะครับไปให้นักกีฬากับการแข่งขันเอเชียนเกมด้วยนะครับ
8: ชมการถ่ายทอดสดได้นะคะทางช่อง9กด30ค่ะดูกันได้เลยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเริ่มต้นตั้งแต่วันที่17กันยายนนี้ค่ะ
9: เป็นครั้งแรกครับที่มีโอกาสได้เดินเที่ยวในเมืองแม่ฮ่องสอนบ้านเรือนที่นี่เหมือนหยุดเวลาไว้เลยครับมาที่นี่ได้ยินแต่คำว่าไทยใหญ่ใช่ไหมครับเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยว่าไทยใหญ่คือใคร
10: ถึงแล้วหรอครับ
11: นี่เลยค่ะกลุ่มจักสานกรุ๊ปไตของเราค่ะ
12: ป้าเท้าจ่องมีเฮิร์น
11: โอเคไป
13: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 น.ทางช่อง9กด30
14: จะสนุกแค่ไหนเมื่อเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าถ้าหากว่าเก้าอี้ไม่มีขาถ้าหากว่าไม่ปฏิเสธถ้าหากว่าเงาไม่เชื่อฟังถ้าหากว่าเป้ไร้น้ำหนักมาร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกันกับ What If ทีพิกวันเสาร์นี้เวลา 11:00 น.ทางช่อง9กด30
15: สองคนนี้ใครหรอครับ
16: รุ่นพี่ที่ไปรบด้วยกันครับ
15: แล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนครับ
17: คุณตางั้นผมขอตัวนะครับคุณตาสวัสดีครับ
18: คุยธุระไม่มีอะไรหรอกหนูพาเพื่อนไปพักเถอะลูกมีอะไรที่หนูไม่รู้หรือเปล่าจ๊ะป้าก
13: ัลลปพฤกษ์และหมู่กุมฮวาวันอาทิตย์เวลา 18:30 น.ทางช่อง9กด30เมื่อปริศนาการเสียชีวิตของทายาทอาณาจักรผ้าไหมตระกูลหยงไท่หลงกลายเป็นต้นเหตุแห่งศึกสายเลือดสู่การชิงอำนาจที่ไร้ความปราณีการแข่งแย่งที่มาพร้อมกับการไขปริศนาฆาตกรรมที่ทำให้ทุกคนกลายเป็นผู้ต้องสงสัยพบกับซีรีส์เข้มข้นครบทุกอารมณ์นำคุณไปสู่ความจริงสุดซับซ้อนซ่อนเงื่อนในซีรีส์พายุร้ายม่านมรสุมจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสองโมงทางช่อง9กด30เริ่ม8ตุลาคมนี้
19: เราได้เห็นลิซ่าอยู่ในมิวสิกวิดีโอลาลิซาของกระผมขึ้นไปอยู่บนภาพนั้นในมิวสิกวิดีโอนั้น
20: อันไหนอ่ะ
19: อันที่เป็นเฮลพีทซ้ายและขวาสังวาลและอื่นๆใช่ฮะ
20: เคยเห็นแวบ
19: ๆครับเราเอางานที่เป็นคอนเซ็ปต์ซึ่งผมเล่าเรื่องของผู้หญิงไทยเราเล่าเรื่องของผู้หญิงไทยเป็นหลักแล้วเราเอาสิ่งนี้ไปวางไว้ที่แมทมิวเซียมเขาบอกผมเป็นคนไทยคนแรกที่ได้มีโอกาสที่ได้ทำคอลเลคชันถาวรแล้วได้เก็บไว้ใน

0: วัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐากุลครับเจ้าหน้าที่เทศบาลนครรังสิตวางบิ๊กแบกตลอดแนวริมเขื่อนสะพานแดงคลองรังสิตประยูรศักดิ์ฝั่งทิศใต้อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเพื่อสูบน้ำที่ท่วมขังในชุมชนตามซอยต่างๆหลังถูกน้ำท่วมขังมานานเกือบ2สัปดาห์จุดนี้ถือว่าเป็นจุดวิกฤตที่สุดของเทศบาลรังสิตบางจุดระดับน้ำสูงถึง50เซนติเมตรประชาชนเดือดร้อนในการใช้ชีวิตและเดินทางเข้าออกกรมชลประทานและเทศบาลรังสิตเร่งสูบน้ำออกอย่างต่อเนื่องซึ่งระดับน้ำก็เริ่มลดลงไปประมาณ5เซนติเมตรส่วนด้านทิศเหนือของคลองรังสิตประยูรศักดิ์ซึ่งเป็นเส้นทางหลักของถนนรังสิตนครนายกก็ยังมีน้ำท่วมขังการสัญจรไม่สะดวกเจ้าหน้าที่ย้ำเตือนชาวชุมชนสะพานแดงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อความไม่ประมาทแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านจังหวัดอ่างทองยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำดันลอดผ่านทะลุผนังกั้นน้ำคอนกรีตบริเวณใต้สะพานอ่างทองฝั่งหน้าศูนย์ราชการจังหวัดอ่างทองหลายจุดทางเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างทองพร้อมกำลังทหารระดมกำลังนำแผ่นพลาสติกและกระสอบทรายเข้ามาวางเรียงเป็นแนวหลังผนังเพื่ออุดรอยรั่วใต้สะพานป้องกันไม่ให้น้ำท่วมเข้าพื้นที่ฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการและโรงพยาบาลอ่างทองพร้อมเดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เต็มกำลังเร่งสูบน้ำที่ทะลักเข้ามากลับลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงขณะนี้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาในตำบลราชสถิตตำบลเทวราชอำเภอชัยโยตำบลตลาดกรวดอำเภอเมืองตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกและแม่น้ำน้อยในตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองน้ำท่วมแล้วขณะนี้ออกประกาศเตือนให้ประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยายกของขึ้นที่สูงเนื่องในวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ77ปีในวันนี้ฮ่องกงได้จัดงานเฉลิมฉลองด้วยพิธีเชิญธงนายจอลีหัวหน้าคณะบริหารฮ่องกงนำคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากทั้งฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่เข้าร่วมพิธีที่จัตุรัสโกลเด้นโบฮีเมียก่อนที่จะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองวันชาติซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันกล่าวอวยพรเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสนี้โดยในลีกล่าวว่าแผนพัฒนา5ปีฉบับแรกของฮ่องกงที่เพิ่งประกาศไปจะช่วยให้ฮ่องกงใช้ประโยชน์จากโอกาสทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติและเสริมสร้างบทบาทของฮ่องกงในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างจีนกับโลกในช่วงเย็นวันนี้ฮ่องกงจะเริ่มต้นเทศกาลเฉลิมฉลองด้วยการแสดงดอกไม้ไฟที่ยาวนานประมาณ23นาทีด้วยกอล์ฟเอเชียนเกม2026ประเภททีมหญิงและบุคคลที่เมืองคาสุไกประเทศญี่ปุ่นจบวันที่2แชนนอนตันจากสิงคโปร์ทำสกอร์เพิ่ม6อันเดอร์พา64ทำให้เธอยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำด้วยสกอร์รวม13อันเดอร์พาทิ้งห่างปราณวีชารัตเอิร์สจากอินเดีย2สโตรกส่วนหยินรั่วหนิงจากจีนมือวางอันดับ6ของโลกและเป็นนักกอล์ฟหญิงที่มีอันดับโลกสูงที่สุดในรายการนี้อยู่อันดับ3ร่วมกับยังยุนซอจากเกาหลีใต้ที่สกอร์7อันเดอร์พาขณะที่โปรปลายพัชรจุฑาคงกระพันกลับมาทำผลงานดีที่สุดของโปรไทยรั้งอันดับ12ทำได้1อันเดอร์พาส่วนประเภททีมไทยอยู่อันดับ7ทำ4อันเดอร์พาโดยจีนเป็นผู้นำ12อันเดอร์พาติดตามข่าวต้นชั่วโมงได้ครั้งในเวลาประมาณ15นาฬิกาสวัสดีครับ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: การสั่งซื้อ
1: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
2: นี่นี่นายก็ทำโรงงานซีอิ๊วอย่าเห็นคนนอกดีกว่าคนในทำร้ายคนกันเอง
3: เป็นคนกัน
2: เองกับนายตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าจะประสาน
4: ไปพูดกับเขาเยอะตามเข้าไปย้ายเซ็นสัญญากันจะไปกระต่อยเลย
2: โอ้โหหนักเว้ยคุณลี่เดี๋ยวเราไปทางนี้เชิญ
5: คุณจำเรื่องในอดีตได้แล้วใช่ไหมลูกข่าไงเมื่อก่อนคุณเรียนทำซีอิ๊วที่นี่แต่คุณแอบอู้งานบ่อยๆเพื่อไปเล่นลูกข่างแล้วยังเอาลูกข่างไปซ้อนกันแล้วก็เล่นเพราะแบบนี้ก็เลยมีซีอิ๊วซวงคุณจำไม่ได้แล้วเหรอตามใช่ไหมนี่คือห้องตากถั่วหมักเป็นห้องที่สำคัญที่สุดในโรงงานการตากคือขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการทำซีอิ๊วมาทางนี้สิรักษาห้องตากให้สะอาดต้องเปลี่ยนรองเท้าที่สะอาดถึงจะเข้าไปได้ตอนนั้นน่ะฉันยังอ่านหนังสือไม่ออกคุณสอนให้ฉันอ่านและเขียนหนังสือบนโต๊ะตัวนี้คุณบอกว่า5ขวบก็เริ่มคัดลายมือแล้วแถมยังบอกว่าไม่มีใครเขียนได้สวยเท่าคุณคุณน่ะทำให้ฉันสนุกแถมยังสวยขึ้นวาดดอกไม้ให้ฉันด้วยคุณจำได้ไหมและตรงนี้ก็คือลานตากพวกเราทุกคนต่างเสียเหงื่อกันตรงนี้เยอะมากยังมีอีกนะเมื่อก่อนพวกนี้น่ะถูกเช็ดถูจนสะอาดเอี่ยมเลยเมื่อก่อนคุณมักจะเล่นกับฉันโชว์รักแร้ให้ฉันดูแถมยังให้ฉันดมกลิ่นเต่าคุณอีกแต่ว่าคุณก็เคยทำเรื่องดีๆเรื่องนึง
6: เรื่องอะไร
5: เมื่อก่อนคุณให้สวนดอกไม้ฉันแปลงนึงฉันซาบซึ้งมากเก็บเมล็ดทานตะวันมาจากสวนนั้นแล้วก็มาปลูกมันไว้ตรงนี้ดูสิพวกมันออกดอกแล้ว ดอกทานตะวันจ๋าพวกชาวบ้านที่สดใสมากเลยรู้ไหมคุณชายเฟิงกลับมาแล้วนะรีบทักทายเขาเร็วๆสิหูตายแล้วดูสิพวกมันพยักหน้าทักทายคุณด้วยฉันบอกแล้วว่าพวกมันน่ะเชื่อฟังฉัน
6: ใช่พวกมันทั้งหมดสวยมากเลยช่วยให้บ้านสดใสเชียว
5: คุณจำเรื่องเมื่อก่อนได้แล้วใช่ไหมใช่ไหมดีจังเลยในที่สุดคุณก็จำได้แล้ว
6: ขอโทษนะคุณคงเข้าใจผิด
5: เข้าใจผิดเหรอ
6: ที่คุณพูดเมื่อกี้มันน่าฟังมากผมฟังจนเพลินเลยเผลอคอยตามคุณไปด้วยมีช่วงหนึ่งที่ผมคิดว่าตัวเองเป็นว่านจั่วเฟิงแต่สุดท้ายทุกอย่างก็เป็นเพียงภาพลวงตา
5: จะเป็นภาพลวงตาได้ยังไงคุณรู้สึกได้เองนะเมื่อกี้ที่ข้างล่างคุณจ้องมองลูกข่างนั่นก็เพราะว่าคุณจำได้
6: ใช่ผมรู้สึกบางอย่างกับลูกข่างนั่นเพราะว่าเมื่อก่อนผมเคยเล่นที่อังกฤษไง
5: เราผ่านอะไรด้วยกันมามากทำไมคุณถึงลืมมันไปหมดล่ะคุณกำลังโกหกอยู่ใช่ไหมหรือว่ามีปัญหาอะไรอยู่ฮะ
6: คุณใจเย็นหน่อยสิเรื่องที่คุณพูดทั้งหมดเมื่อกี้ผมอาจจะเคยผ่านมาแต่ผมจำไม่ได้จริงๆความทรงจำของผมมีแค่ตอนตระกูลลี่ช่วยผมไว้ผมเป็นเด็ก9เดือนที่เพิ่งเกิดแบบนั้นเลยจะกลับมาก็อยากรู้จักกับทุกคนในตระกูลว่านผมเป็นคนตระกูลว่านตื่นเต้นที่เห็นผมผมรู้ว่าพวกคุณไม่ได้หลอกผมแต่ก่อนที่ผมจะฟื้นฟูความทรงจำคุณยังเป็นเหมือนคนแปลกหน้าที่อยู่ในใจผม
5: คนแปลกหน้าเหรอฉันมีลูกสาวกับคุณด้วยนะจะเป็นคนแปลกหน้าของคุณได้ยังไงคุณเปลี่ยนใจแล้วใช่ไหมคุณชอบกุลลี่คนนั้นก็เลยแกล้งความจำเสื่อม
6: ใช่ผมชอบลี่เจียเจ๋าแต่ผมไม่ได้หลอกคุณเพราะความจำเสื่อมผมถูกขายเป็นทาสเจอเรื่องลำบากมากมายจากนั้นลี่เจียเหยาก็ช่วยเอาไว้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหลังจากฟื้นมาเพราะความจำเสื่อมผมก็ไม่อยากเป็นแบบนี
5: ้คุณเป็นพระสวรรค์อยากทดสอบฉันสินะพ่อฉันเคยพูดว่าก่อนที่สวรรค์จะให้เราทำเรื่องใหญ่อะไรสักเรื่องก็จะให้เราลำบากก่อนดูว่าเราจะทนความลำบากได้ไหมตั้งแต่มีโรงงานซีอิ๊วว่านกุ้นที่นี่ทำให้ฉันมีความรับผิดชอบฉันจึงต้องทนกับความลำบากมากมาย
6: คุณเป็นผู้หญิงที่ดูแลตระกูลมาได้ด้วยตัวเองไม่ธรรมดาจริงๆผมนับถือคุณมาก
5: นับถือเหรอฉันอยากให้คุณช่วยฉันสร้างโรงงานขึ้นมาใหม่ไม่ใช่มานับถือฉันเหมือนคนไม่รู้จักแบบนี
6: ้ Sorry
5: อย่ามาพูดภาษาอังกฤษกับฉัน

0: ราคาที่ผมตั้งไว้ก็ลดแลกแจกแถมมากแล้วต่อให้คุณไปเดินหาให้ทั่วฟอสานก็หาราคาถูกแบบนี้ไม่ได้หรอกนะ
1: ขอฉันคิดก่อนนะ
0: ปัดโถเอ้ยคิดอยู่ตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอนี่ถ้าคุณไม่ซื้อผมขายคนอื่นแล้วนะ
2: ใช่ขายพวกเราสิขายคนกันเองดีกว่า
3: เรื่องเงินทองเราไม่เคยมีปัญหาหรอก
0: พวกนายเห็นฉันโง่คิดจะหลอกฉันหรือไงฮะตระกูลว่านของพวกนายเป็นแบบนี้มีเงินที่ไหนกันไอ้คุณลี่ครับผมรู้ว่าคุณมีความคิดจะเปิดปรับปรุงกิจการโรงมากับชาวต่างชาติซึ่งโรงงานนี้ไปเนี่ยปรับปรุงนิดหน่อยก็ใช้ได้แล้วส่วนเรื่องราคายังพอคุยกันได้นะครับต่อรองกันได
1: ้ขอโทษนะคะที่จริงฉันก็ชอบที่นี่มากแต่ว่าให้ฉันซื้อทั้งหมดเลยคิดว่าใหญ่เกินไปหน่อยที่จริงฉันกับคุณปู้มาเพื่ออยากจะคุยเรื่องการผลิตกับคุณสักหน่อยแต่คุณรีบขายที่นี่ทิ้งแบบนี้ฉันเลยคิดว่าพวกเราพอแค่นี้เถอะ
0: เอ๊ะเอ๊ะชาวบ้านหรือเปล่าเนี่ย
4: แกเรานัดคุยเรื่องขายโรงงานซีอิ๊วกับเฒ่าแก่เจ้าไว้นะครับ
0: เออจริงสิเธอไม่ซื้อก็มีคนรอซื้อเยอะแยะไม่รู้คุณค่าซะแล้วเฮ้ย
3: เออตะกะลิ้ว
0: มาคุยกันเลยเวลาคุณตั้งนานมีอะไรก็ว่ามาเลย
1: เมื่อกี้คุณไปไหนมา
5: ดูสิผู้เคยบอกคุณแล้วว่ามีลูกข่างที่ปั่นได้เร็วมากคืออันนี้ล่ะเอาลูกข่างเมืองนอกของคุณอันนั้นออกมาสิคุณคิดว่าลูกข่างเมืองนอกของคุณเจ๋งกว่าหรือลูกข่างของผมอันนี้เจ๋งกว่า
1: ของฉันแน่นอน
5: เรารู้ก็รู้แล้ว
1: เร็วมากเลย
5: คุณก็ลองสิ
1: ได้เลยค่ะ
5: หลังจากหมุนแน่นแล้วก็จับด้านนี้ไว้ถูกต้อง
1: ว้าวทั้งนิ่งทั้งเร็วจริง
5: ๆตอนให้เป็นแล้วก็ขอบคุณอาจารย์สิ
1: อะไรกันฉันเล่นลูกข่างมาก่อนคุณอีกนะฉันต่างหากเป็นอาจารย
6: ์เสี่ยวขุยจะเสี่ยวขุยลูกต้องรีบโตขึ้นนะแล้วก็ช่วยแม่ทำซีอิ๊วด้วยดีไหมจ๊ะถึงแม้พ่อจะลืมพวกเราไปแล้วแต่พวกเราก็ต้องสู้ต่อไปแล้วลูกยังมีแม่ที่รักลูกลูกคือของล้ำค่าของแม่นะ
7: เสี่ยวมาน
6: อ้าวแม
7: ่ฉันมาช่วยจ้ะ
6: แม่ไม่ได้ยุ่งอยู่ในครัวเหรอคะ
7: งานในครัวน่ะทำเสร็จแล้วฉันรู้ว่าโรงงานซีอิ๊วยุ่งมากก็เลยมาช่วยดูแลเสี่ยวขุยให้เธอน่ะ
6: งั้นฝากดูเสี่ยวขุยให้หน่อยนะคะฉันไปทำงานก่อน
7: ไปเถอะจ้า
6: ค่ะ
7: อุ๊ยตายแล้วเสี่ยวคุยเสี่ยวคุยดูสิเป็นเด็กดีหรือเปล่าจ๊ะ
6: แม่แม่จะทำอะไรอ่ะ
7: เสี่ยวเหมินอย่าจริงจังไปเลยฉันแค่จะเอาเลือดจากเสี่ยวคุยสองสามหยดเอง
6: เก็บเลือดเหรอจะเอาเลือดไปทำอะไรคะโอ้ไม่เป็น
7: ไรเอาเฟิงไงตอนนี้เขาความจำเสื่อมอาจเป็นเพราะเสียวิญญาณไปบางส่วนแน่ๆฉันรู้มาว่าเอาเลือดของฉันกับหัวเกิดจือแล้วก็เสี่ยวขุย3คนคนที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับอาเฟิงแล้วไปเขียนยันแล้วก็เอาไปให้อาเฟิงดื่มวิญญาณที่เหลือจะต้องกลับมาแน่จากนั้นเขาก็จะจำได้ทุกอย่าง
6: แม่ชื่อเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอคะ
7: เรื่องมาถึงวันนี้แล้ววิธีอื่นพวกเราก็ลองมาทุกอย่างแล้วนะเธอเองน่ะมีผัวก็เหมือนไม่มีต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก
6: พิสูจน์ได้ว่าแกสมควรตาย
8: สมควรตายก็เพราะเคยชอบเธอเธอมัดขังฉันไว้แล้วคิดจะทำอะไรอีกทำไมต้องใส่ร้ายว่าฉันฆ่าคุณนายเก่าด้วยเธอบริสุทธิ์นะ
6: เธอเหรอเพราะให้เธอชอบมาแสเรื่องคนอื่นเป็นคุณนายเก่าอยู่ดีดีทำไมต้องแซงมาเป็นคนดีเธอไม่สมควรตายเหรอ
9: 期待变真心真意不变乐与悲经得起这考验
10: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
11: อย่างเทพไทย
10: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
13: ยาเพียแคม
14: ยาเพียแคม
15: ยาเพียแคม
16: ยาเพียแคม
17: ยาเพียแคม
18: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
19: คุณผู้ชมค่ะต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อ
11: รสติลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได้หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
14: โอ้ยนอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
11: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
14: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
15: 3,230
14: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
16: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: กใช้ดอกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลง
1: สนับสนุนโดย MV More ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ

0: ทำอะไรอ่ะ
1: พรุ่งนี้แกจะถูกนำตัวไปเมืองหลวงฉันเลยเอาอาหารมาให้เป็นการเลี้ยงส่งไก่น้ำแดงขาหมูแล้วถูกปากไหมล่ะ
0: เธอไม่เคยดีแบบนี้จะวางยาพิษเหรอ
1: วางใจเธอไม่มียาพิษหรอกฉันมาเพื่อส่งแกมาลุกขึ้นมากิน
0: ปล่อยนะฉันจะบอกเธอให้นะถึงฉันไปในเมืองก็จะไม่รับสารภาพหรอกฉันไม่ได้เป็นคนฆ่าคุณนายเก่า
1: ฉันรู้ฉันใส่ร้ายแก
0: วางแผนมาแต่แรกเธอจงใจให้ป้าแนะนำให้ฉันรู้จักเสี่ยวฝูหลงทำให้ฉันทะเลาะกับคุณนายเก่าที่ซ่องเพื่อเสี่ยวฝูหลงแถมยังซื้อเอาว่างไปเธอให้คุณนายเก่าไปก่อนแล้วหาคนฆ่าหล่อนแล้วรอให้ฉันไปสถานเลี้ยงในกำพร้าก็ใส่ร้ายฉัน
1: ฉลาดดีนี่เพิ่งรู้ทีหลังก็ยังดีกว่าไม่รู
0: ้เธอมันโรคจิตไม่อยากเป็นเมียรองและยืมมือคนอื่นฆ่าเมียหลวงแบบนี้มันเป็นความจริงได้แล้ววะเธอมันบ้า
1: แกบังคับให้ฉันทำแบบนี้เองแกขัดขวางความรักของฉันแถมยังข่มขืนฉันฉันเคยคิดจะตายไปซะแต่ฉันทำไม่ได้ทำไมเรื่องร้ายๆจะต้องเกิดขึ้นกับฉันตลอดเลย
0: เพราะชะตาชีวิตของเธอมันแย่ไง
1: ถ้ายังพูดเลือดเย็นแบบนี้อีกแล้วก็ฉันจะไม่สงสารแกแล้วพิสูจน์ได้ว่าแกสมควรตาย
0: สมควรตายก็เพราะเคยชอบเธอเธอมัดขังฉันไว้แล้วคิดจะทำอะไรอีกทำไมต้องใส่ร้ายว่าฉันฆ่าคุณนายเก่าด้วยทำบริสุทธิ์นะ
1: เธอเหรอใครให้เธอชอบมาแสเรื่องคนอื่นเป็นคุณนายเก่าอยู่ได้ดีทำไมต้องแซงมาเป็นคนดีเธอไม่สมควรตายเหรอ
0: เธอไม่สมควรตายแค่เธอโชคร้ายเท่านั้น
1: ตอนแรกแกเป็นคนที่โชคดีมากเป็นคุณชายฝูหยงช้างไม่มีเรื่องให้กลุ้มใจและดูตอนนี้สิวันนี้เป็นแบบนี้แล้วเพราะแกทำตัวเองมีอะไรจะสั่งเสียไหม
0: ฉันจะให้เงินเธอบอกราคามาเลยพอฉันมีเงิน
1: พ่อจะช่วยแกเหรอก็เป็นนักโทษยังมีลูกได้อีกเหรออย่ามาบอกฉันว่าพ่อจะช่วยแก
0: แม่ฉันช่วยแน่แม่รักฉันมากแม่

0: ช่วยแน่นอน
1: เป็นอะไรกลัวตายเหรอกลัวตายใช่ไหมฮะขอร้องฉันสิ
0: ได้ได้ได้ขอโทษฉันไม่ดีฉันมันชั่วฉันมันเลวขอโทษฉันไม่ดีเองขอโทษ
1: ขอโทษแค่ข่มขืนฉันฉันร้องกี่ทีก็ได้ยินใช่ไหมว่าอย่าทำอย่าทำฮะ
0: อย่าอย่าอย่าเด้อ
1: เหรียญของเราใช้เครื่องจักรอัตโนมัติทันคนในการหมักซอสไม่เพียงได้ประสิทธิภาพที่ดีแถมยังถูกอนามัยด้วยค่ะ
2: ถูกต้องยังไงคนก็ต้องเหนื่อยแต่เครื่องจักรไม่เหนื่อยไม่มีอารมณ์เสียและไม่มีอู้งาน
3: คุณหนูลี่ร้านซอส
1: ก่อตั้งบริษัทซอสลีดมันทำงานยังไงนะซอสลีดให้เหรียญของเรามาจากอังกฤษใครเคยกินต่างก็ชมว่าอร่อย
4: คุณลี่ผู้ตรวจการเก่ามาแล้วตรวจการคุณนายเกายินดีต้อนรับทั้งสองท่านค่ะ
5: งานดูคึกคักดีจริงๆถือว่าประสบความสำเร็จ
1: สวัสดีค่ะผู้ตรวจการสวัสดีค่ะคุณนายเกา
2: ผู้ตรวจการให้เชิญคุณกับคุณนายมาดูทางร้านของพวกเราสักหน่อย
5: ได้เลย
1: ซอสลีดให้เหรียญก่อตั้งขึ้นมาโดยคุณปู่ของฉันค่ะถึงตอนนี้ก็มีประวัติมาถึง50ปีแล้ว
5: แต่การพวกนี้น่าจะเป็นเครื่องเคลือบจีนไต้หลานที่ใช้กันมากในราชวงศ์หมิงยังมีเครื่องเคลือบของถังซานไฉและราชวงศ์ซ่งด้วยทั้งหมดนี้เป็นสมบัติที่ปู่คุณสะสม
1: ใช่ค่ะตระกูลลี่ของเราชอบสะสมโบราณวัตถุมากถ้าดูจากรูปก็จะเห็นว่ามีเยอะมากผู้ตรวจการเก่าตาถึงมากค่ะ
5: แล้วก็ใช้เครื่องจักรผลิตดูเหมือนว่าคุณจะค่อนข้างก้าวหน้าผมสนใจในประวัติซอสลี่ไทเหรียญของพวกคุณมากไม่ทราบว่าจะเล่ารายละเอียดให้ฟังได้ไหมให้ผมได้เปิดหูเปิดตา
1: ได้แน่นอนค่ะผู้ตรวจการเก่าถ้างั้นพวกเราไปคุยกันทางนั้นกันเถอะ
5: อ๋อได้เลย
1: เชิญค่ะท่านค่ะฉันอยากไปเดินเล่นทางนั้น
5: ให้หัวเกอร์ไปด้วยดีไหม
1: ดีค่ะ
4: คุณนายเกางั้นให้ฉันพาเดินชมงานดีไหม
1: รบกวนด้วยนะคะคุณนายหงเชิญค่ะ
5: เชิญ
1: เสียมานอ้าวนี่เธอหาบซีอิ๊วมาด้วยเหรอฮะเธอแอบเข้ามาขายซีอิ๊วเหรอเนี่ยคุณนายหงค่ะ
6: ค่ะ
1: แผงขายของที่นี่รู้สึกว่าต้องจ่ายค่าแผงด้วยไม่ใช่เหรอ
6: ใช่ค่ะ
1: คุณนายหงฉันแค่มาดูเท่านั้นค่ะหัวเกอร์
7: คุณนายมีอะไรครับ
1: ผู้ตรวจการให้นายพาทหารมาดูแลความเรียบร้อยใช่ไหมทำไมมีคนแอบเอาของมาขายที่นี่แล้วยังไม่ไล่ไปล่ะ
7: เสือหมาจะไม่ได้ขายและไม่ได้ทำอะไรที่รบกวนผู้อื่นก็เลย
1: อ๋องั้นให้ฉันบอกผู้ตรวจการเองแล้วกัน
7: นาย
1: ถ้าเธอแค่อยากแกล้งฉันไม่ต้องไปลำบากหัวเกอร์หรอกงั้นเธอยังจะอยู่ที่นี่ต่อเหรอถ้าเธอเป็นคนจัดแล้วก็เธอก็มีสิทธิ์ไล่ฉันไป
4: คุณนายเกาที่จริงแล้วฉันเชิญเท่าแก่เนี้ยเสี่ยวหม่านมาเองยังไงเธอก็ทำการค้าเหมือนกันแถมยังเป็นเจ้าเก่าโรงงานซีอิ๊วว่านก้วนจะได้คอยดูแลซึ่งกันและกัน
1: คุณนายหงคะขอบคุณที่ใส่ใจฉันไม่อยากทำให้ทุกคนเดือดร้อนจะไปก่อนนะ

0: 2ท่านทานให้อร่อยนะผมขอตัวสักครู
1: ่นาย
2: เอาขโมย
3: ขโมย
2: ขโมยค่ะ
4: รับรองว่าเผ็ดจนน้ำตาไหลแน่ๆลองชิมสิ
1: ฉันเอา2ถุงขอบคุณ
0: ขโมยเอามาเนี่ยอย่าหนี
5: ขโมยจับโจรโจรจับขโมยเฮ้ยอะไร
0: อย่าหนีนะ
1: ขโมยช่วยดูของให้หน่อยอย่ามาเอา
4: ได
0: ้อย่าหนีนะ
1: ขโมย
0: อย่าหนี
1: หยุดนะของนั่นตกอยู่ที่ก้นบ่อ
0: ขอคุณนายหง
4: เจ้าฟังฉันทำเธอตกใจเธอจำได้หรือยัง
0: คุณลูกไหนได้ไปเนี่ย
1: ฉันพยายามอยู่ไม่เห็นหรือไง
4: อาจารย์บอกว่าถ้าทำให้เธอตกใจจะทำให้จำเรื่องเก่าๆได้นี่จำพวกเราได้หรือยัง
0: ทำคนตกใจไม่ใช่ยานะ
4: เฮ้ยยังนึกไม่ออกอีก
1: อย่าเพิ่งไปนะ
4: อาจารย์คนนั้นเอาเงินฉันไปแถมยังให้แนวคิดมาแบบนั้นเป็นไปได้ยังไงฉันจะไปเอาเงินคืน

0: ไรอ่ะ
1: ผมอยากอ้วก
0: เห็นหน้าฉันแล้วอยากอ้วกเหรอยังไงเราก็เคยเป็นผัวเมียกันนะ
1: ผมหายใจไม่ออกผมรู้สึกอึดอัด
0: หายใจไม่ออกเหรอคุณลี่บอกว่านายอยู่ในที่แคบๆไม่ได้ทำไงดีแต่ว่าฉันปีนขึ้นไม่ได้นี่แน่ช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยพวกเราด้วย
2: ผู้จัดการเก่ายังเก่งเหมือนเดิมให้ผมพาทหารไปที่ประตูเมืองเพื่อจับคนร้าย
3: ขโมยตัวจ้อยพวกนั้นไม่ต้องไปสนใจหรอกพรุ่งนี้ไปที่ตัวเมืองตรวจสอบการค้าต่างประเทศหรอกดูว่าตอนนี้ใครเป็นเจ้าของซอสลี่ไทเหลียน
2: ครับ
4: ทำไมไม่ถามลี่เจ๋อเหยาตรงๆล่ะคะ
3: ให้ถามเธอตรงๆเลยต้องบอกเธอด้วยแล้วว่าผมอยากรู้รายละเอียดเธอ
4: คิดว่าเธอน่าสงสัยเหรอ
3: ไม่เมื่อเป็นคนนอกสืบหาที่มาให้ชัดเจนจะดีกว่า
4: ผู้ตรวจการคุณนี่รอบคอบจริง
3: ๆโอเคตรงนี้ติดต่อคุณทางให้ฉันทีเมื่อก่อนก็เคยทำการค้าต่างประเทศก็จะช่วยได้มาก
2: รับทราบ
4: เดี๋ยวนี้ไปตั้งนานแล้วยังไม่กลับมาเลยฉันไปหาเขาดีกว่า
5: คุณนายหงบอกว่าเขาไปช่วยจับขโมยไม่เป็นไรหรอก
4: ฉันกลัวเขาไปเจอพวกตระกูลว่านจนสร้างความวุ่นวายให้เขา
5: คุณไม่เปลี่ยนคนอื่นอาจเปลี่ยน
4: คุณพูดถึงตัวเองหรือว่าแดเนียล
5: เกาเจ้าหลงเป็นนายทหารเก่า
6: ผมเห็นสายตาของเขาแต่ไม่ได้ความแข็งใจอย่างมาก
4: เดี๋ยวเมื่อกี้ฉันทำไปอย่างรอบคอบที่สุดแล้วนะ
6: หวังว่างั้นนะ
1: ช่วยทีหายใจไม่ออกทำไงดี
0: อาปากกว้างๆนะหายใจแรงหน่อยไหวไหมฮะนี่อย่าเป็นลมอย่าตายนะยังจำฉันไม่ได้เลยอย่าเป็นลมนะ
7: รับรองเผ็ดจะน้ำตาไหลแน่ๆลองชิมสิ
0: กินซาลาเปาซะเอ้ยคุณหนูช่วยไปขอร้องพี่ชายหน่อยว่าอย่าจับโจรหนานอีกเลยโจรหนานลำบากมากแล้วจริงๆนะขอร้อง
4: พี่ชายฉันไม่ได้จับโจรหนานไปนะ
8: ทุกคนไม่ต้องห่วงโจรหนานไม่เป็นไร
0: พี่ใหญ่รู้ได้ยังไง
8: ที่จริงเขาแค่ไม่อยากเจอทุกคน

0: ากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere Thai แอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere Thai ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
1: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
3: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
4: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
5: ฝนตกก็ดูได
3: ้ดูยังไง
5: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
6: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
0: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere Thai แอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere Thai ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: าชีวะเซ็ตคู่ครัวได้มากถึง3ชิ้นมีทั้งหม้อเหล็กประสงค์หม้อเหล็กประสงค์มีด้ามจับและกาต้มน้ำผู้ช่วยคู่ครัวที่ทำให้ทุกวันในครัวของคุณเป็นเรื่องง่ายหม้อเหล็กประสงค์สไตล์มินิมอลมาพร้อมด้ามจับที่แข็งแรงทนทานกระทัดรัดเคลื่อนย้ายสะดวกปรับอุณหภูมิความร้อนได้ถึง2ระดับ
1: คาชิวาครับเซตหม้ออเนกประสงค์ครอบครัวนะครับใน1เซตนะครับคุณจะได้หม้ออเนกประสงค์นะครับมูลค่า790บาทครับและยังมีหม้ออเนกประสงค์ที่มีด้ามจับอีกมูลค่า790บาทยังมีกาต้มน้ำอีก1ชิ้นมูลค่า390บาทครับทั้งหมดนี้นะครับจาก 1,970 บาทวันนี้พิเศษเพียง990บาทเท่านั้นนะครับรีบโทรด่วนที่02-114-3330ครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @style shop mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

0: ทีวีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
1: เยลลี่ปีโป้เจนไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ
2: ์เผ็ดมากเผ็ดจะตายแล้วมีน้ำไหมมีน้ำไหม
3: ไม่มีหรอกนี่มันก้นบ่อฉันจะไปหาน้ำมาจากไหนอ่ะ
2: คุณจะฆ่าผมหรือไงถ้าผมกินเผ็ดขนาดนี
3: ้ก็ฉันไม่รู้นี่นาฉันก็ไม่เคยกิน
2: แก้แค้นผมใช่ไหม
3: ด่าเสียงดังได้แบบนี้แปลว่าหายใจได้แล้ว
2: น่าจะใช
3: ่หายก็ดีแล้วรีบๆหาทางขึ้นไปเถอะฉันยังมีเรื่องต้องทำอีกมาก
2: นี่สูงขนาดนี้จะปีนขึ้นไปได้ไง
3: ก็แบบตุ๊กแกไงครั้งหนึ่งฉันทำนายตกลงมานายก็ใช้วิธีนี้ปีนขึ้นไป
2: แบบตุ๊กแกเหรอ
3: ใช่แล้วอย่าบอกนะว่าลืมกังฟูไปหมดแล้วเนอะ
2: ว่ายน้ำขี่รถผมจำได้กังฟูตุ๊กแกเหรอต้องลองดูหน่อย
3: ระวังนะ

0: ย่อนเชือกลงมาให้ฉันขึ้นไปเร็ว
1: จะช่วยคุณก็ได้ขอร้องผมสิแล้วจะลองคิดดู
0: ได้ไงกันล่ะต้องขอบคุณซาลาเปาของฉันนายเลยหายใจได้ไม่งั้นนายตายไปนานแล้ว
1: บ๊ายบาย
0: นี่ฉันช่วยนายนายก็ควรช่วยฉันกลับสิแล้วก็นะคนที่ผลักนายตกลงมาไม่ใช่ฉันอย่าไปนะนี่เฮ้ยแกล้งคนอื่นแบบนี้ไม่เคยเปลี่ยนเลยโอ๊ย
1: ไม่เป็นไรแล้วผมไปก่อนนะ
2: เอานี
0: ่การลงทุนในมหานครเซี่ยงไฮ้อยากตายหรือไงไม่อยากทำงานแล้วเหรอการลงทุนนั่นเหรอฉันว่าได้เหลือแต่ศพแน
2: ่ผมแค่หาความรู้ทั่วไปนะลงทุนอะไรกันแค่หาเงินยังยากเลยในบ้านก็มีแต่ของไม่มีค่าร
0: ู้ก็ดีแล้วล่ะค่ะกลับเนื้อกลับตัวตั้งใจทำซีอิ๊วต่อดีกว่า
2: ได้จ้าอ่ะนั่นคุณจะทำอะไรเนี่ยเด็ดใบส้มโอมาทำอะไร
0: มากกันวันนี้ลูกชายกับลุงใหญ่ออกจากคุกไงก็ต้องต้มน้ำใบส้มโอไปให้พวกเขาอาบสินี่ได้เวลาแล้ว
2: เราไปรับพวกเขาไปเถอะไม่ต้องรีบหรอกนะเมื่อวานผมได้รับโทรเลขโจนานบอกว่ารถไฟของพี่ใหญ่จะมาถึงเมืองหลวงตอนเช้าถึงฟอซานตอนเที่ยงพวกเราไม่ต้องไปรับพวกเขาในตัวเมืองให้ลำบาก
3: รถไฟมาแล้ว

0: พ่อใหญ่เข้าไปดูนะว่าพี่ใหญ่ออกมาหรือยัง
1: พี่น้องรักกันดีจริง
2: ๆหน้าแม่มีเหงื่อออกเยอะไหม
3: หน้าตาเปล่งปลั่งสวยแล้วค่ะ
4: ซ้อใหญ่ปกติไม่ดักสวยดักงามแบบนี้นะรู้ว่าพี่ใหญ่จะมาเลยดีใจจะลืมตัว
2: เมียรักกันมากก็ดีแล้วพี่ใหญ่พี่ใหญ่มาแล้ว
5: พี่ใหญ่
6: พี่ใหญ่

0: กลับมาปลอดภัยก็ดีแล้วปลอดภัยก็ดีแล้วนะคะ
1: น้ำตาจะไหล
2: อยู่ในนั้นแค่คิดว่าได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก็พอแล้ว
0: ลำบากแล้วนะ
2: ไม่หรอก
3: ฟาดเคราะห์นะพี่เข้าคุกยังไม่เป็นธรรมตั้งนานมีชีวิตรอดกลับมาก็ดีแล้ว
1: พี่สี่พูดให้มันเป็นมงคลหน่อยพี่ใหญ่แล้วจั่วหนานล่ะคะ
2: จั่วหนานจั่วหนานทั้งรถไฟรอบเช้ามานานแล้วเขาบอกว่าจะกลับมาก่อน
1: ไม่ต้องถามแล้วต้องไปหาคุณหนูสูงสูงเลยเน
0: ี่ย
4: หล่อนแต่งงานไปแล้วยังไม่ยอมตัดใจ
1: สูงสูงฮะคุณหนูสูงสูงจั่วหนานไม่ได้ไปหาเหรอ
5: ฉันเพิ่งได้ข่าวว่าจวนนานออกจากคุกแล้วก็เลยรีบมา
2: คงไม่ถูกผู้ตรวจการกาวจับไปหรอกนะ
4: งั้นก็แย่สิเพิ่งเป็นอิสระแล้วมาถูกจับไปอีกเหรอ
1: โถเอ้ยคุณหนูช่วยไปขอร้องพี่ชายหน่อยว่าอย่าจับจวนนานอีกเลยจวนนานลำบากมากแล้วจริงๆนะขอร้อง
5: พี่ชายฉันไม่ได้จับจวนนานไปนะ
2: ทุกคนไม่ต้องห่วงจวนนานไม่เป็นไร
1: พี่ใหญ่รู้ได้ยังไง
2: ที่จริงเขาแค่ไม่อยากเจอทุกคนโดยเฉพาะคุณหนูเก่าคุณหนูเก่าขอโทษทีนะ
6: นอกจากจดหมายฉบับนี้แล้วคุณทอมพูดถึงฉบับอื่นไหม
3: เขาบอกจะส่งโทรเลขไปอังกฤษตามที่คุณต้องการได้ข่าวแล้วจะแจ้งให้ทราบ
6: นายออกไปก่อนเถอะ
3: ครับท่าน
6: เอาจริงสิหัวเกิร์ล
3: ครับ
6: ช่วยฉันจับตาดูสวงๆด้วยว่าจัวหนานเพิ่งจะออกจากคุกเธอต้องไม่ยอมอยู่เฉยนะ
3: รับทราบคุณนายเก่า
5: ผู้ตรวจการเป็นไงบ้างเพื่อนคุณพบอะไรที่น่าสงสัยของลี่เจียเหยาไหม
6: คุณทอมรู้จักกับเจ้าของบริษัทซอสลี่ไทเหลียนเขายืนยันว่าหลานสาวของผู้ก่อตั้งนายลี่จงเจิ้งเป็นลี่เจียเหยาจริง
5: ๆแต่ว่ามีแค่ชื่อก็ยืนยันอะไรไม่ได
6: ้ก่อนเจ้าของตัวจริงจะเกษียณเคยถ่ายรูปกับลี่เจียเหยาเอาไว้ไม่ว่าจะรูปลักษณ์หรืออายุก็ตรงกันกับลี่เจียเหยาที่เราได้เจอกันจริงๆคนท่านยังบอกอีกว่าลี่เจียเหยากลับจากอังกฤษนานแล้วแล้วมาทำการค้าผลิตซอสในจีนผมเลยให้คุณทังไปถามเจ้าของคนนั้นดูว่าคนตระกูลลี่ของพวกนั้นน่ะมีเครื่องเคลือบลายคลามจากราชวงศ์หมิงอีกบ้างไหมคุณพ่อทอมบ้านเกิดท่านมีโบสถ์บ้างไหมครับที่สร้างในที่ห่างไกลจากผู้คน
7: ทำไมถึงชามแบบนี
6: ้ผมอยากบวชเป็นบาทหลวง
7: ที่ลูกอยากหนีเพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเลยทำให้เสียใจใช่ไหม
6: ทำไมคนที่ผมรักต้องหนีผมไปกันหมดแล้วทำไมสวรรค์ต้องแกล้งผมแบบนี้ด้วย
7: พระผู้เป็นเจ้ามักมีพระประสงค์ที่ดีเสมอลูกพาเรื่องราวเลวร้ายก็เพื่อจะได้เติบโตสุดท้ายก็จะมีความสุข
6: ความสุขที่ไหนกันความสงบที่ไหนมันต้องคำสาปชัดๆ

0: ขอโทษนะครับผู้จัดการเกาให้ผมมาดูแลคุณผมจะคอยตามดูแลคุณครับ
1: ไม่ต้องสนใจฉันหรอก
0: ผมรู้คุณมีใจคุณชายหนานคนเดียวในใจคุณชายหนานก็มีคุณหนูคนเดียวแต่พวกคุณสองคนอยู่ด้วยกันไม่ได้เนี่ยอาจจะเป็นชะตาที่ไร้วาสนาต่อกัน
1: แต่ฉันเชื่อว่าผลเกิดจากการกระทำถ้ารักกัน

0: จริงๆแล้วก็จะข้ามผ่านอุปสรรคไปได
1: ้ตอนแรกผมคิดว่าชาตินี้จะชอบเสียวหมานได้คนเดียวแต่เวลาผ่านไปนานเข้าที่แท้ทุกอย่างก็เปลี่ยนได้รวมถึงความรัก
0: คุณอยากบอกอะไร
1: เรื่องของความรักไม่อาจยึดติดได้ตลอดขอแค่ยอมปล่อยไม่กลับไปคิดเหมือนเดิมอีกก็จะโล่งเหมือนอากาศ
0: ขอบคุณมากที่มาช่วยชี้แนะฉันและปลอบใจฉันแต่ฉันอยากบอกว่าการรักใครสักคนคือการยอมอุทิศตัวคือการไม่ยอมปล่อยไปง่ายๆเข้าใจไหม
1: ผมก็อยากเข้าใจอยู่แต่เราเริ่มต้นด้วยความผิดพลาดแต่ผมยังอยากมีตอนจบที่มีความสุขให้โอกาสผมดูแลคุณได้ไหม
0: ฉันรู้คุณเป็นคนดีฉันไม่อยากทำร้ายคุณเราแต่งงานกันเป็นแค่ละครฉากหนึ่งเท่านั้นเราเป็นไปไม่ได้เหรอ
1: ไม่ลองแล้วจะรู้ได้ไงว่าไม่ได้
0: ทันทีที่ท่านผบ.เสียชีวิตพวกเราก็ไม่ต้องแสดงอีกแล้วถึงตอนนั้นฉันกับโจหนานก็จะเหมือนเดิม
1: ไม่เป็นไรโลกนี้ยากจะคาดเดาได้ยังไม่จบก็ยังไม่รู้ผลหรอก

0: ผมงอกแล้วก็ร่วงเยอะเลยใช่ไหมล่ะทำไงได้ผมอายุปูนนี้แล้วมาถึงตอนนี้ยังเหลือผมเยอะขนาดนี้ก็ไม่เลวแล้วคุณคิดว่าผมยังหนุ่มเหรอไม่กล้าเหมือนแต่ก่อนแล้วล่ะ
1: ไม่หรอกดูคุณสิปีที่มาถึงเอ๋อชุนหูยังแข็งขนาดนี้ไม่ยอมฟังฉันพูด
0: ผมไม่เชื่อฟังเมียที่ไหนกัน
1: ฉันน่ะคิดจะไปหาคุณในคุกบ่อยๆคุณก็ไม่ยอม
0: โถเอ้ยในคุกใช้เงินเยอะขนาดนั้นที่บ้านจะมีใช้เหรออีกอย่างคุณให้สินบนพวกเขาเพราะเขาใกล้ของเหลือผมเองยังมากก่อยผมอ่านหนังสือหัดเขียนหนังสือไม่ต้องเปลืองเงินที่บ้านหรอก
1: ฉันรู้ค่ะว่าใช้ชีวิตข้างในนั้นต้องไม่ง่ายแน่
0: แม้ว่าจะไม่ใช่ลูกแท้ๆแต่พ่อก็สอนเขาเหมือนกับเป็นลูกชายของตัวเอง20กว่าปีแล้วแน่นอนว่าต้องผูกพันโลกนี้ยากที่จะคาดเดาได้สุขภาพของพ่อก็ไม่ค่อยจะสู้ดีถ้าเกิดว่าพ่อตายไปโดยไม่เจอเขา
1: อย่าพูดแบบนี้
2: 预备，经得起这考验的水道。
3: น้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
4: ลองชิมดูครับ
5: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
6: น้ำปลาร้าตำหนั่วแซ่บนัวนัวมีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
5: ผมเลิฟเลย
7: เขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
8: ฮะใครนะที่รัก
7: สายยังเข้าไม่ได้เลย
8: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
5: อุ๊ยได้แล้ว
8: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
7: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะว้าว
9: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
10: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
9: เพราะเราปิดผมขาว
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
11: คุณผู้ชมค่ะต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได้หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
12: โอ้ยนอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
11: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
12: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999 บาทจ้า

0: พิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
1: 3,230
0: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: ติดใช้ดอก
1: สนับสนุนโดย MV มอร์ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่ผมเป็นทุกข์ก็เพราะว่าพอคิดว่าพวกคุณที่อยู่ข้างนอกแต่ละคนต้องทำงานหนักกินไม่อิ่มแถมผมยังไม่ได้อยู่กับคุณ
4: ไม่เป็นไรค่ะมันผ่านไปแล้วคุณกลับมาก็ดีแล้วต่อไปพวกเราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่จริงยังมีคนที่ลำบากที่สุดคือเสี่ยวหมางเธอเนี่ยยังไม่ทันได้อยู่ไฟก็ต้องรีบไปทำซีอิ๊วยังดีที่ลูกสาวพวกเราเป็นเด็กดีพวกเราได้ผ่านช่วงที่ลำบากที่สุดมาได้
3: ใช่คิดไปถึงจริงๆว่าผู้หญิงคนเดียวจะดูแลตระกูลว่าเรามาได้ขนาดนี
4: ้เธอตั้งใจว่าจะสร้างโรงงานซีอิ๊วว่านก้วนขึ้นมาใหม
3: ่ต้องให้ผมฝันก็นึกไม่ถึงจริงๆว่าคนที่จะทำให้โรงงานของพวกเรากลับมาอีกครั้งไม่ใช่ลูกชายเราแต่เป็นลูกสาว
4: นั่นสิคะ
3: แน่นอนที่สุด
5: อ๋อแม่
4: อ
5: ้
4: าวอุ้ยมาอุ้มหลานเร็ว
5: ไง
4: เจียวคุย
3: เสี่ยวคุยเสี่ยวคุยน่ารักน่าชังจริง
5: ๆตอนที่เขาโมโหเนี่ยดุมากๆเลยนะคะ
4: เป็นอะไรไป
5: พ่อนั่งลงก่อนค่ะ
3: พ่อไม่เป็นไรหรอกพ่อได้อุ้มเสี่ยวคุยก็นึกถึงความรู้สึกตอนที่อาเฟิงยังเป็นเด็กแล้วเจ้าเด็กนั่นไปไหนซะแล้วล่ะไม่เห็นเลยแม้ว่าจะไม่ใช่ลูกแท้ๆแต่พ่อก็สอนเขาเหมือนกับเป็นลูกชายของตัวเอง20กว่าปีแล้วแน่นอนว่าต้องผูกพันโลกนี้ยากที่จะคาดเดาได้สุขภาพของพ่อก็ไม่ค่อยจะสู้ดีถ้าเกิดว่าพ่อตายไปโดยไม่เจอเขา
4: อย่าพูดแบบนี้อย่าพูดอะไรแบบนี้อีกนะพักผ่อนเยอะๆรักษาสุขภาพแล้วค่อยว่ากันอย่าเป็นแบบนี้เลยนะ ดูสิหลานสาวน่ารักแค่ไหน
3: เวลาที่หลานนอนหลับช่างเหมือนอาเฟิงเหลือเกินตื่นแล้วตื่นแล้วโอ้ตื่นแล้วเหรอลูก
6: เสี่ยวหมอน
5: ว้าวปลากุ้งปูก็ทำเป็นเก่งจริง
6: ๆเฮ้ยก็พอได้นะผมว่าจะทำกุ้งต้มกับปลานึ่งแต่ไม่รู้ว่าจะต้มปูยังไงอ๋อคุณว่าต้มปูใส่ขิงดีกว่าหรือว่าไม่ใส่ดีกว่า
5: ต้องให้คุณลี่กินเหรอ
6: ใช่อยากทำอาหารพื้นบ้านให้เธอทานบ้างเซอร์ไพรส์เธอหน่อยจริงสิมาหาผมมีเรื่องอะไรเหร
5: อฉันไม่ดูว่านายมีอะไรให้ช่วยไหม
6: ถ้าแบบนี้เพื่ออะไรต้องมาขอให้ช่วยอะไรแน่
5: พ่อนายออกจากคุกแล้วไปหาเขาสักหน่อยเถอะ
6: พ่อผมเหรอพ่อออกจากคุกเหรอทำไมถึงติดคุกล่ะ
5: ท่านนายยอมไปเจอเขาฉันจะบอกนายแล้วก็จะช่วยทำอาหารมื้อนี้ฉันรู้ว่าแม้จะไม่ใช่พ่อแท้ๆแต่เขาก็เลี้ยงนายมา20กว่าปีพวกนายสนิทกันมากความหวังของเขาคือได้เจอนายอีกครั้งนายช่วยหน่อยนะไปเจอเขาหน่อยได้ไหม
6: ได้ช่วยเหลือกันแล้วกัน
5: เป็นไรหรือเปล่า
6: ไม่เป็นไร
5: มาฉันทำเอง
6: ระวังนะจะถูกปูหนีบเข้าละปลานึ่งแต่ใครกุ้งพริกเกลือปูผัดขิงโชคดีที่มีคุณถ้าผมทำเองคงวุ่นวายน่าดู
5: จริงสิมือนายเป็นไงบ้างอ่ะเจ็บไหม
6: อ๋อไม่เป็นไรแค่ถากเอง
5: จู่ๆฝนก็ตกหนักซะงั้น
6: กลับมาแล้วเหร
5: อจะไปก่อนนะ
6: ข้างนอกฝนตกหนักมากเสี่ยวหมานมันจะไม่ได้เอาร่มมาผมจะเอาไปให
5: ้แดเนียลคุณทำเหรอคะน่ากินมากเลย
6: อ๋อใช่ตั้งใจทำให้คุณเลยนะ คุณจำได้ไหมว่าวันนี้วันอะไร
5: วันนี้เหรออ ื
6: ม
5: วันอะไร
6: คุณจำไม่ได้เหรออ
5: ๋อเรารู้จักกันครบปีหนึ่งแล้วเอ๊ะแค่ปีเดียวเองไม่ต้องฉลองหรอกค่ะ
6: ตอนแรกกะว่าจะซื้อของให้คุณแต่คงไม่ต้องแล้วล่ะ
5: อย่าล้อเล่นนะขี้น้อยใจจริง
6: ๆผมก็ล้อเล่นเหมือนกันนั่นแหละให้คุณ
5: หอมมากเลย
6: มันชื่อว่าดอกจำปีก่อนหน้านี้ผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งทัดมันไว้หอมก็ฉีดน้ำหอมอีก
5: ดูใจฉันจริง
4: ๆเหนื่อยไหมคะ
0: ไม่เหนื่อยได้ออกกำลังบ้างก็ดีแล้วล่ะ
5: พ่อคะไปพักตรงนั้นสักหน่อยดีไหม
0: ไม่ต้องห่วงนานๆลูกจะมาเดินเล่นเป็นเพื่อนพ่อเดินอีกหน่อยก็ไม่เหนื่อยหรอกไม่ต้องห่วงไม่เป็นไร
6: พ่อครับพ่อผมเอง
0: จบเด็กคนนี้ไม่รู้หายหัวไปไหนมาแกกลับมาได้แล้วเหรอหรือไม่พ่อกับแม่รอแกมานานแค่ไหนตอนนั้นร้อนเข้าใจผิดกันแกหนีไปแบบนั้นได้ยังไงทำไมถึงใส่สูตรแบบนี
5: ้พ่อคะจู่ๆถามเยอะขนาดนี้เขาจะตอบยังไงหมดแล้วคะ
0: แต่งงานได้แค่วันเดียวก็หนีไปแล้วแกไปเชื่อคำพูดไร้สาระของใครแกเลยเข้าใจพวกฉันผิดฉันเป็นหัวแกและเจ้าเด็กโง
5: ่พ่อคะที่จริงวันนั้นเขาไปหาพ่อกับแม่เพราะอยากถามเรื่องชาติกำเนิดไม่รู้ยังไงเลยถูกคนอื่นจับตัวไป
0: ทำไมเป็นแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้น
6: ผมไปทำงานขายของอยู่ที่อังกฤษผมโชคดีมากที่เจอคนรวยเชื้อสายจีนเธอไม่เพียงแต่ช่วยผมแต่ยังเป็นเพื่อนผมตอนนี้เธอทำธุรกิจที่กวางตุ้งพอรู้ว่าผมเป็นคนฝอซานก็เลยพาผมกลับมา
0: ใช่โชคดีจริงๆที่ได้เจอคนดีพักคุ้มครองแล้วนะ
6: พอกลับมาก็รีบบอกข่าวพวกคุณทันทีรู้ว่าโรงงานว่านก้วนถูกขายไปแล้วพวกคุณก็อยู่บ้านลุงเหลินกันผมก็เลยรีบมาหา
0: เรื่องอื่นไม่สำคัญหรอกที่สำคัญคืออาเฟิงกลับมาอยู่กับพวกเราแล้วเอาละพอเราอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก็กลับบ้านกันเถอะไป
6: อ๋อพ่อครับถ้าแกผมเป็นคนดีมากไม่เพียงสอนผมทำธุรกิจทำเพียงหาที่พักให้ผมด้วย
0: เป็นแบบนี้ได้ยังไงลูกไปอยู่บ้านเขาไปรบกวนเขาเปล่าๆแล้วเป็นครอบครัวเดียวกันก็ต้องอยู่ด้วยกันสิ
5: พ่อคะแต่ว่าบ้านของลุงเหลินมีคนอยู่เยอะเกินไปแล้วนะคะ
0: ไม่เป็นไรหรอกนะจนก็อยู่แบบจนบ้านเล็กก็อยู่แบบเล็กๆสิ่งสำคัญคือเป็นครอบครัวเดียวกันต้องอยู่ด้วยกัน
5: เป็นเพราะเท่าแก่ใจดีกับเขามากงั้นให้เขากลับไปเรียนรู้ก่อนแล้วค่อยย้ายกลับมาอยู่ก็แล้วกัน
0: มันก็จริงนี่ไปเรียนรู้จักเขาก่อนนะจะได้มีความรู้ติดตัว
6: พ่อผมรับปากว่าถ้าหาเงินได้พอแล้วจะซื้อบ้านหลังใหญ่แล้วกลับมาอยู่ด้วยกัน
0: แกพูดแล้วนะ
6: พ่อเราสองพ่อลูกไม่ได้เล่นลูกข่างกันนานแล้วมาเล่นกันสักตาเถอะ
0: ได้เลย
6: ผมก่อน
0: เอาละตาฉันมั่งแล้วนะ
4: ความจะแตกไหมเนี่ย
5: วางใจเถอะค่ะแม่หนูเล่าเรื่องเมื่อก่อนให้เขาฟังหมดแล้วคงไม่มีปัญหาอะไร
0: เจ้าเด็กคนนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยทุกทีก็จะปล่อยลูกข่างเต็มแรงทุกครั้งจะได้ยินเสียงมันเร็วมาก
6: เมื่อก่อนยังไม่รู้นี่นาเลยหัวซะเต็มแรงตอนนี้รู้แล้วว่าไม่ต้องใช้แรง
0: พัฒนาไปได้ไกลจริงๆ ด้วยนะดิคราวนี้พ่อจะล็อกเคล็ดลับจากแก
6: เคล็ดลับอะไร
0: พ่อลูกขี่ม้าไง
6: พ่อลูกขี่ม้าเหร
5: อคือการทอยลูกข่างไปด้วยกัน
6: อ๋อได้เลยพ่อพาลูกขี่ม้าทอยลูกข่างด้วยกัน
0: หนูเฟิงแกจำได้ไหม

0: ตอนจั๋วจางจั๋วหยีทะเลาะกันทำกล้องโทรทัศน์พังแล้วเกิดอะไรขึ้น
1: ก็พวกเขาซนสมควรโดนตีมั้ง
0: แล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร
1: ่ก็ตอนที่พ่อยังเป็นเด็กอยู่ไง
2: คุณคะคุณออกมาตั้งนานแล้วคงจะเหนื่อยกลับไปพักผ่อนที่บ้านเถอะ
3: จริงด้วยได้เจอจั๋วเฟิงแล้วต่อไปก็คงได้เจอกันทุกวันพวกเราไปก่อนเถอะ
0: ทำไมพวกเธอต้องหลอกฉันทำไมเหมือนแกจะลืมทุกอย่างไปหมดเลยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
1: เขาบอกว่าตอนผมถูกขายไปเป็นทาสที่อังกฤษเรือก็จมลงไปในเกลียวคลื่นพอผมตื่นขึ้นมาผมเป็นเพราะตกใจอย่างแรงทำให้ลืมทุกอย่างหมดสิ้น
4: ใต้หอบรรพชนตระกูลวาดมีความลับอะไรซ่อนเอาไว้กันนะ
0: ใต้หอบรรพชนตระกูลวาดมีความลับอะไรซ่อนไว้งั้น
4: ตอนพ่อผมยังมีชีวิตอยู่เขาสืบจนรู้ว่าพวกคนตระกูลว่านได้ซ่อนสมบัติสมัยราชวงศ์ซ่องเอาไว้

สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐ์ฐากุลครับเมื่อเวลา13นาฬิกา13นาทีที่ผ่านมาจอสอร้อยรายงานได้เกิดเหตุรถเก๋งไฟฟ้าเสียหลักพุ่งเข้าไปภายในศาลเจ้าแม่กวนอิมมูลนิธิเทียนฟ้าถนนเยาวราชเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนสาหัส1คนเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนำอุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่ติดใต้ท้องรถออกมาได้แล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าคนขับรถเก๋งเป็นชายสูงอายุมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับความดันโลหิตเกิดวูบและเหยียบคันเร่งพุ่งชนคนที่กำลังสักการะในศาลเจ้าแม่กวนอิมทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและบริเวณฐานเจ้าแม่กวนอิมเสียหายแต่ไม่กระทบต่อองค์เจ้าแม่กวนอิมแต่อย่างใดตำรวจสน.พระพลาชัยอยู่ระหว่างตรวจสอบที่เกิดเหตุและสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่แท้จริงต่อไปพลตำรวจโทนพศินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการสตม.แถลงผลการจับกุมผู้ต้องหาข้ามชาติรายสำคัญ2คดีคดีแรกจับกุมนายซุนอายุ33ปีสัญชาติจีนก่อความเดือดร้อนลำคาในอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีตรวจสอบพบโอเวอร์สเตย์ถึง578วันและเป็นผู้ต้องหาหมายแดงอินเตอร์โพหนีคดีช่อโกงอสังหาริมทรัพย์ใช้เอกสารปลอมจำนองกู้เงินสินเชื่อเสียหายกว่า44ล้านหยวนหรือประมาณ200ล้านบาทก่อนหนีเข้าไทยเมื่อสิงหาคม2567อีกคดีจับกุมนายลีอายุ58ปีสัญชาติเกาหลีใต้อดีตโค้ชฟุตบอลหนีหมายจับศาลแขวงโซเหนือคดีช่อโกงมานานกว่า20ปีก่อเหตุหลอกผู้เสียหาย6รายอ้างว่าฝากเข้าสโมสรฟุตบอลเกาหลีใต้ได้สูญเงินรายละ10ล้านหยวนหรือ 250,000 บาทก่อนหลบหนีเข้าไทยปี2547ตรวจสอบพบยังมีพฤติการหลอกลวงสโมสรในไทยเร่งขยายผลดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดสื่อมวลชนของอินเดียพากันไปรวมตัวที่บ้านของครอบครัวนายสมิธมัชชานักบินชาวอินเดียผู้ควบคุมเครื่องบินของสายการบินดูไบฟลายที่ผู้ช่วยนักบินพยายามจี้เครื่องบินเพื่อก่อการร้ายแต่เขาได้ขัดขวางไว้ได้แม้จะบาดเจ็บเพราะถูกแทงภายในห้องนักบินก็ตามผู้นำของอิสราเอลและอินเดียต่างยกย่องเขาว่าเป็นวีรบุรุษที่ช่วยชีวิตผู้โดยสารและลูกเรือกว่า170คนจนนำเครื่องลงจอดเดินทางไปอิสราเอลได้อย่างปลอดภัยจากการสอบสวนพบว่ากัปตันผู้กล้านี้บาดเจ็บมีเลือดท่วมตัวอยู่บนพื้นแต่สามารถกดปุ่มปลดล็อกเพื่อเปิดประตูห้องนักบินให้ผู้โดยสารและลูกเรือเข้าไปควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้สื่อของอินเดียรายงานว่าขณะนี้นายมัชชากำลังเข้ารับการผ่าตัดการแข่งขันเรือพายเอเชียนเกม2026ที่สนามยาฮากิกาวะแคนูสลาลอมคอสเมืองโตโยต้าจังหวัดไอจิประเภทแคนูสลาลอมชายรอบชิงชนะเลิศปิยนัทเกิดสุขฝีพายทีมชาติไทยทำเวลามาเป็นอันดับที่3คว้าเหรียญทองแดงด้วยเวลา 121.68 วินาทีส่วนเหรียญทองเป็นของจาจือเฉิงจากจีนทำเวลา 98.09 วินาทีและเหรียญเงินอู่หลงเฉิงจากไชนีสไทเปเวลา 119.09 วินาทีทำให้ขณะนี้ทีมเรือพายแคนูสลาลอมไทยคว้าไปแล้ว1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงโดยเหรียญเงินจากอัชราพรดวงละว่าRight. รายการต่อไปติดตามชมคุยขโมงบ่าย 3:00 น.สวัสดีครับ

0: รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยง่ายถึงรสแกงเขียวหวานถึงเครื่องแกงเผ็ดไม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยเสกไดซ
1: ์ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: อยุธยาน้ำท่วมเกือบ 100% หลังเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มระบายน้ำเตือนริมเจ้าพระยาจังหวัดสิงห์บุรียกของขึ้นที่สูงฉะเชิงเทรากู้ภัยช่วยหญิงอัมพาตออกจากบ้าน2ชั้นหมอตำรวจลุยน้ำเคหะร่มเกล้าช่วยยายวัย81ชีวิตต้องสู้ตามสั่งกลางน้ำเกาะเกร็ดภรรยาวัย62ทำสามีวัย81ปั่นสำล้อส่งพบกับสุวิทย์สุทธิประภานิรชาลิมสมบูรณ์ในคุยขมงบ่าย3โมง
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ยังเป็นเรื่องใหญ่ต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าวันนี้คนกรุงเทพปริมณฑลได้เห็นแดดเป็นวันที่3คุณเลจา
2: คุณนับเลยนะ
1: แต่ก็ยังไม่ไว้วางใจนะครับเรื่องของน้ำท่วมตอนนี้ต้องเรียนนะครับบอกว่าที่แฟลตคลองจันที่ว่าหนักครับลดลงแล้วครับเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นรถครับโอ้โหนะครับต้องบอกว่าเป็นสุสานรถจริงๆครับนะครับพอน้ำลดไปนี่ครับรถนี่เพียบเลยเดี๋ยวท่านจะได้ดูภาพวันนี้ด้วยครับ
2: ค่ะน้ำลดรถผุดขึ้นมาเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวไปดูพาคุณผู้ชมไปดูสภาพน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นเขื่อนไหนก็เพิ่มการระบายน้ำทั้งสิ้นเลยประตูมีกี่บานเปิดหมดเลยค่ะจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นและน้ำเหนือน้ำหนุนน้ำฝนจะมาเจอกันอีกทีวันที่4ค่ะวันนี้วันที่1เรามีเวลาหายใจหายคออีก3วันจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นลุ่มต่ำเตรียมตัวค่ะริมแม่น้ำเตรียมตัวเขตฟันหลอโดนแน่นอนนะคะรวมทั้งคนที่อยู่ตามภาคต่างๆก็จะมีฝนมาเพิ่มในวันที่4ค่ะในพื้นที่ที่ไม่ท่วมจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ติดตามกันไปทั้งรายการนะคะจะได้เตือนกันทั้งประเทศเลยค
1: ่
2: ะ
1: นะครับแต่จังหวัดที่บอกว่าถูกน้ำท่วม 100%
2: อุ๊ยไม่น่าเชื่อ
1: ทุกอำเภอขณะนี้คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อครับเป็นที่ลุ่มต่ำชาวบ้านบ่นนะครับบอกว่าจะต้องพายเรืออย่างนี้ทุกปีเหรอจะทำอย่างไรครับ
2: หนักกว่าทุกปี
1: นี่เป็นภาพมุมสูงนะครับที่สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับหลังจากที่ว่าเขื่อนเจ้าพระยานั้นได้ปรับการระบายน้ำเพิ่มขึ้นครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับว่าปรับขึ้นทึบเท่าไหร่ครับหลังจากที่ว่าปรับไปแล้วก็ทำให้ท่วมล้นตลิ่งออกมาท่วมพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณนอกขันกั้นน้ำครับได้รับผลกระทบก็คือ13อำเภอจาก16อำเภอเนี่ยซึ่งตอนนี้ข่าวสารแจ้งออกว่าครบนะครับคือ

ทุกอำเภอแล้วครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว1รายผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ได้กลับไปตรวจสอบหลังจากที่ว่าดูภาพข้างบนนี่แล้วครับภาพมุมสูงนี่นะลงไปตรวจสอบนะครับในพื้นที่ชุมชนวัดวาอารามโรงเรียนต่างๆในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาครับ

0: บอกนะครับบอกว่าคุณครูนั้นต้องมาทำงานครับถึงแม้ว่าลูกหลานเรานี่นะสอบเก็บคะแนนไปแล้วแต่มันต้องมาทำงานเนื่องจากว่าต้องมาการตรวจข้อสอบด้วยแต่ทำงานไม่มีความสุขนะครับเพราะว่าอะไรครับ
1: เพราะว่านี่นะ
0: เป็นห่วงบ้านด้วยแล้วก็น้ำนะครับในโรงเรียนก็สูงด้วยเรื่องของการเข้าห้องน้ำห้องท่าก็ลำบากครับอันนี้เป็นเรื่องของความปวดร้าวของคุณครูที่ว่าทุกปีเหรอส่วนชาวบ้านก็เช่นเดียวกันนะครับน้ำสูงเนี่ย 2-3 เมตรนะครับบางคนก็อพยพลดราออกไปได้ก็มีความสุขไปแต่ภาพที่ปรากฏนี้ว่าชาวบ้านบอกว่าจะต้องพายเรืออย่างนี้ทุกปีเหร
1: ออ
0: ันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับบอกว่าปีนี้ปรากฏว่าน้ำมันมาเร็วแล้วก็ไวมากด้วยนะครับสูงขึ้นเร็วจนออกไม่ได้จนเข้าก็ลำบากครับ
1: ไม่มีทาง
0: เพราะฉะนั้นเรื่องของน้ำท่วมจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับว่าทุกปีก็คืออาจจะเป็นว่าเป็นที่บ้าที่เป็นที่ลุ่มรับน้ำจากพื้นที่แหล่งน้ำสำคัญ3เขื่อนด้วยกันและก็แม่น้ำที่มาบรรจบกันอยู่ตรงนี้นะครับก็คือว่าหลายสายเช่นเดียวกันครับถามว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ตรงนี้ถ้าตรงขึ้นไปเป็นไงบ้างครับนี่นะอ่างทองชัยนาทสิงห์บุรีชัยนาทโน่นคือเขื่อนเจ้าพระยาส่วนนะครับถ้าออกทางปานป่าสักเนี่ยไปไงครับไปเจอเขื่อนพระราม6นะครับเลยออกไปนิดนึงนะครับลพบุรีไปเจออะไรครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เขื่อนพระราม6นะครับมีการประกาศแล้วครับระบายน้ำออกมาเนี่ยนะ
1: เปิดประตูเต็มที่
0: เอาเนี่ยเอาเขื่อนป่าสักก่อนก็แล้วกันนะครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์คราวนี้อ่างเก็บน้ำคราวนี้นะครับเกินแล้วครับเกินเป็น 109% ครับเพราะฉะนั้นจะต้องเร่งระบายน้ำออกมานะครับวันละ19ล้านลูกบาศก์เมตรครับระบายทุกวันนะครับประตูระบายน้ำท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้6บานครับเปิดหมดเพราะฉะนั้นป่าสักชลสิทธิ์นะครับมาที่ไหนล่ะก็มาที่แม่น้ำป่าสักมาที่ไหนครับอยุธยาเห็นไหมรวมทั้งอยุธยาต่อไปนะครับรับน้ำจากไหนล่ะครับก็คือว่าเขื่อนพระราม6นั่นเองครับเขื่อนพระราม6วันนี้ก็ต้องประกาศเลยครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่3ครับเขื่อนพระราม6นั้นเปิดประตูระบายน้ำทั้งหมด6บานเต็มที่เลยครับเพื่อระบายน้ำเพิ่มจากเดิมนะครับวันละ700ถึง800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนอยู่ท้ายเขื่อนที่ไหนล่ะครับอยุธยาอีกแล้ว อยุธยานะครับจะต้องถูกน้ำท่วมนะครับบางพื้นที่นะครับคือมันสูงอยู่แล้วครับสูงขึ้นมาอีกนะครับเป็นเมตรหนึ่งบางที่ต่ำหน่อยจะสูงเมตร50เพราะฉะนั้นนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยารับน้ำเต็มๆจาก2เขื่อนแล้วเขื่อนที่3อีกเจ้าพระยาคุณในเรจ้า
1: โอ้เขื่อนเจ้าพระยานะคะเรากังวลกันอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะค่อยๆดูตัวเลขของเขื่อนเจ้าพระยาที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขื่อนเจ้าพระยาหรือว่าเขื่อนชัยนาทเนี่ยมีหน้าที่ในการผันน้ำอย่างเดียวนะคะเขื่อนนี้ไม่มีความสามารถในการกักเก็บน้ำค่ะเพราะฉะนั้นมาเท่าไหร่ก็ต้องปล่อยเท่านั้นนะคะเมื่อวานมีข่าวที่เป็นไปคนละทิศละทางอะค่ะว่าตกลง 2,500 หรือว่า 2,200คุยกันผู้สื่อข่าวก็รับข่าวมาจากแหล่งข่าวต่างๆพูดไม่ตรงกันเลยค่ะเอาเป็นว่าสรุปนะคะเมื่อวานปล่อยที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะมีการปล่อยแบบเป็นขั้นบันไดนะคะนั่นก็คือหลักเกณฑ์การปล่อยน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาอย่างที่เรียนไปค่ะเพราะว่ายังไงก็ต้องปล่อยเก็บไม่ได้วันนี้เขื่อนเจ้าพระยาเปิดทุกบานเลยนะคะประตูที่มีเนี่ยเปิดหมดค่ะเพราะว่าน้ำที่เข้ามามีจำนวนมากกว่าน้ำที่จะปล่อยออกไปนะคะคือพยายามจะกักแล้วมันก็ได้เท่านี้จริงๆเหนือเขื่อนจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทตอนนี้หนักพอสมควรหนักมากอะค่ะเพราะว่าไอ้ครั้นที่จะปล่อยน้อยลงเหนือเขื่อนเขาก็จะหนักค่ะเพราะว่านครสวรรค์เนี่ย 4+1 นะคะก็คือปิงวังยมน่านมาแล้วกลายเป็นเจ้าพระยาตรงนั้นยังไงก็ท่วมค่ะ อำเภอเมืองอำเภอลาดยาวเริ่มท่วมแล้วนะคะแถวๆนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งหมดนะคะถ้าจะล้นคันในอำเภอเมืองก็ท่วมแน่นอนนะคะแล้วเขื่อนเจ้าพระยาเองนั้นก็สามารถที่จะกักเก็บน้ำได้เพียงเท่านี้จริงๆวันนี้เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วง 8:00 นนะคะหลังจากนั้นก็ประชุมกันว่าคงจะต้องปล่อยเพิ่มขึ้นอีกค่ะในระดับขั้นบันไดบ่ายโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะคะปล่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นกับท้ายเขื่อนตอนนี้เกิดทั้งท้ายเขื่อนและเหนือเขื่อนค่ะเพราะว่าปล่อยขนาดนี้นครสวรรค์อุทัยชัยนาทก็หนักนะคะเพราะว่าไม่ได้ปล่อยลงมามากเหมือนที่เคยทำค่ะอย่าง3,000หรือว่า 3,500 แบบนั้นไม่ได้ปล่อยแบบนั้นปล่อยแค่นี้วันนี้สิงห์บุรีเรียบร้อยไปแล้วนะคะสิงห์บุรีเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นที่นาเยอะมากค่ะพื้นที่ของจังหวัดสิงห์บุรีนะคะมีน้ำเพิ่มขึ้นทีละ1ฟุตค่ะประมาณ 0.35 เมตรก็คือ35เซนค่ะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วจะเพิ่มต่อไปอีกนะคะเพราะฉะนั้น เตือนให้ยกของแล้วก็อพยพเลยค่ะ

0: พื้นที่บริเวณริมน้ำเจ้าพระยาของสิงห์บุรีทั้งหมดนะคะได้รับผลกระทบจากน้ำที่สูงขึ้นค่ะอำเภออินบุรีนี่อำเภอพรหมบุรี2อำเภอนี้เป็นพื้นที่ต่ำอยู่แล้วอย่างที่เห็นนะคะวันนี้ไม่เห็นฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วค่ะท่วมเรียบร้อยแต่จะเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ร่มต่ำค่ะขนของเลยรถสำคัญมากคุณสุวิทย
1: ์ครับ
0: เคลื่อนย้ายรถออกจากที่ต่ำท่านจะเอามาจอดบนทางยกระดับแบบดิฉันก็ได้นะคะดิฉันก็ยังไม่ได้เอาลงเลย
1: ยังไม่ลงครับ
0: ยังเลยค่ะวัดโฉมสีในวัดก็เป็นน้ำค่ะ
1: แล้วโฉมสีนะครับผมยังผวาอยู่คุณ
0: น
1: ิริชา
0: ปีห้าสี่ครับประตูน้ำบางโฉมสี
1: บางโฉมสีแตกไม่แตกนี่ครับผมไปกับอดีตนายกยิ่งลักษณ์ไปรายงานสดดูตรงนี้ครับจำได้เลยโอ้ยผวาอีกแล้ว
0: ใช่ค่ะโอ้ยมีบางคนอยู่ในหน้าประตูบางโฉมสีนะคะเรือเนี่ยเอาออกมาก่อนนะคุณผู้ชมคุณสุวิทย์เชื่อไหมเรือเนี่ยมีเกือบทุกบ้านแต่เวลาประตูน้ำมันแตกหรือน้ำมันเข้าเนี่ยเรือมันจะติดเพดานเอาออกมาไม่ทันค่ะเอาออกมาผูกข้างนอกก่อนวันนี้ก็คงจะออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าคนแถวนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยมืออาชีพนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเข้าใจความรู้สึกเลยเพราะว่าความรู้สึกเดียวกันเด็กๆที่ไปโรงเรียนเนี่ยเด็กหน่อยคงไม่ได้ไปอันนี้บอกน้องก่อนเลยนะคะเพราะว่ามันอันตรายแล้วมันก็ไม่คุ้มที่จะไปราคาน้ำไม่มีทีท่าว่าจะลดนะคะวันนี้2003 2004แล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปสุดที่ตรงไหนนะคะวันที่4ก็จะมีน้ำทั้งน้ำฝนน้ำเหนือและน้ำท่าเข้ามาหนุนด้วยน้ำเชี่ยวแบบนี้นะคะเด็กๆอย่าไปเล่นนะคะเรามาระวังกันด้วยค่ะเพราะว่าอย่างที่เห็นนะคุณสุวิทย์คือที่นั่นน่ะจะไม่เหมือนที่กรุงเทพมหานครค่ะคือมันจะเป็นหลุมลงไปเรื่อยๆก็ลงน้ำไปเลยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ติดน้ำแล้วก็ลุ่มต่ำมากจริงๆนะคะย้ำค่ะถ้าใครมีคนติดเตียงมีกลุ่มเปราะบางมีรถมีรามีสัตว์เลี้ยงแจ้งผู้ใหญ่บ้านกำนันแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งคนที่เป็นฝ่ายปกครองก่อนนะคะเพื่อขอความช่วยเหลือเขามีศูนย์ที่ดูแลแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออยู่นะคะสำหรับปภ.มีการติดตั้งศูนย์ต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วค่ะหรือถ้าไม่ไหวจริงๆมีเหตุอะไรเนี่ยตอนนี้แจ้งก่อนเลยก่อนจะมืดค่ำนะคะที่1784นะคะ24ชั่วโมงท่านแจ้งได้ค่ะแล้วก็ย้ำนะคะว่าแอดไลน์ไปเลยก็ได้ค่ะแอด1748ขอภัย1784DDPM นะคะมีแอดด้วยนะคะ1784DDPM หรือว่าสายด่วน1784นะคะพยายามที่จะติดต่อหน่วยงานต่างๆถ้าท่านมีกลุ่มเปราะบางหรือว่ามีปัญหาค่ะนี่คือสายด่วนของปภ.นะคะเพราะว่าจริงๆตรงนั้นน่ะเขาก็น้ำท่วมบ่อยอยู่แล้วแต่ปีนี
1: ้
0: มันหนักกว่าทุกปีนะคะต่อให้เป็นคนพระนครศรีอยุธยาก็ไม่ชิน
1: อย่าให้ถึงปี54นะครับบางโฉมสีเมื่อก่อนนี่วัดแตกครับ
0: แตก
1: อยู่ที่ตรงไหนนะครับตอนนี้ผมจำระทึกเลยครับชีน้ำร้ายอยู่ตรงนี้แหละครับที่นี่นี่นะ อย่างแล้วก็ตามนะครับพูดถึงน้ำท่วมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็สิงห์บุรีแล้วก็หลายจังหวัดนะครับที่อยู่ตั้งแต่ใต้เขื่อนเจ้าพระยาก็เป็นว่า11จังหวัดนี่นะมันมีแนวความคิดนะครับวิธีการผันน้ำส่วนใหญ่ต้นนึงนะครับลงเจ้าพระยาโน่นออกอ่าวไทยแต่นะครับจะผันน้ำไปฝั่งทางด้านตะวันตกได้ไหมนะครับมีคนคิดเยอะแล้วคุณเดชาโครงการที่รัฐบาลจะทำก็คือว่านะครับสร้างคลองน้ำหลากใช่ไหมครับเอาไปแถวนี้แต่เนื่องจากว่าแม่น้ำนครชัยศรีก็อยู่ตรงเลยไปนิดนึงนะครับอยู่ที่จังหวัดนครปฐมก่อนที่จะถึงนครปฐมนั่นก็คือว่าแม่น้ำท่าจีนครับเพราะฉะนั้นนะครับทำยังไงจะหาวิธีการนั่นก็คือว่าเอาระบายน้ำออกจากจังหวัดนครศรีอยุธยาเนี่ยผ่านไปทางท่าจีนแล้วออกไปทางนครปฐมหรือออกไปทางสมุทรสงครามมันจะช่วยระบายนะครับนอกจากว่าไปที่เจ้าพระยาอย่างเดียวเจ้าพระยาไปอย่างเดียวนะครับก็ลอง
0: ไป
1: นะคร
0: ับ
1: ต่อไปคลองกระพีพัดเนี่ยนะคุณนิชานะครับก็ผันออกทางตะวันออกแต่ทางตะวันออกก็ยังหนักอยู่เช่นเดียวกันพูดถึงทางตะวันออกแล้วนะครับจังหวัดหนึ่งก็คือว่าจังหวัดฉะเชิงเทราปรากฏว่าก็ท่วมหนักนะครับแต่อยากจะเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอยู่บ้านนะครับสองชั้นปรากฏว่าอยู่ตั้ง6คนนะมีผู้ป่วยประเภทที่บอกว่านี่นะอัมพาตหรืออัมพฤกษ์ติดเตียงคุณเดชาวิธีการช่วยนี่ครับต้องยกย่องนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเทราครับเข้าไปช่วยเหลืออยู่ที่บ้านแห่งหนึ่งในหมู่ที่1ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราครับบ้านหลังนี้อยู่ด้วยกัน6คนมีทั้งเด็กและก็ผู้ใหญ่เจ้าหน้าที่ต้องช่วยครับเพราะว่าผู้ติดเตียงผู้เป็นว่าอัมพฤกษ์อัมพาตนี่ครับก็รู้กันอยู่มันขยับไม่ได้ต้องใช้วิธีการไงครับเอาเปรย์ครับพอเอาเปรย์มาผูกมาหามอย่างเงี้ยก็หามแล้วใช้วิธีการยังไงครับชักรอกดูวิธีการต้องอาศัยความรู้ความชำนาญด้วยเอาพอเปรย์มามัดนะครับใส่เรียบร้อยแล้วก็ชักรอกขึ้นข้างบนแต่ชักรอกนั้นต้องมีความชำนาญนี่คือการชักรอกคนลงเรือครับใช้อุปกรณ์หลายอย่างผสมประสานกันเห็นไหมครับเรือก็จอดอยู่ข้างล่างสุดท้ายก็เอารอก

0: อกรอกรอกนะครับเอาไปทีละคอยคอยคอยไม่ผู้ป่วยนะครับได้เกิดการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนโล่งไหมครับบ้าน2ชั้นลงไปแบบนี้เห็นไหมครับต้องเก่งต้องมีความเชี่ยวชาญกลัวตกก็กลัวตกนะครับกลัวไม้พังก็กลัวไม้พังแต่เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้ความพยายามลงเรือไปแล้วครับอ่ะแล้วทำไงครับอีก5คนที่เหลือเหรอเอ้าทยอยลงมาทยอยลงมาแล้วสุดท้ายนะครับครอบครัวนี้6คนโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงเห็นไหมทารกด้วยครับคุณนิลจ้ารอดหมดครับช่วยออกไปรอดหมดเรียบร้อยด้วยความทุลักทุเลนะครับที่ว่าอยู่ติดบ้านแล้วก็ติดเตียงเป็นบ้านชาวบ้านเก่าๆด้วยนะครับ2ชั้นนี่ครับไม่มีความสามารถของพี่น้องนะครับที่ทำงานหน่วยกู้ภัยเพราะฉะนั้นก็โรยตัวทุกวิธีทางช่วยวิธีทุกทางสุดท้ายก็นำชีวิตทั้ง6คนนั้นถึงฝั่งส่งโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยอัมมาพึกเรียบร้อยอันนี้ต้องบอกกันนะครับว่าความสามารถเรือเปรแล้วก็รอกแต่สำคัญที่สุดคือคนคุณเอชา
1: ใช่ค่ะน้ำท่วมหนักแค่ไหนสู้น้ำใจคนไทยไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าเยอะนะคะจากชาเชิงเซาไปที่เคหะร่มเกล้าค่ะที่นั่นก็หนักจริงๆมีปริงแล้วด้วยที่เคหะร่มเกล้าเนี่ยน้ำท่วมน้ำขังมาได้สักพักแล้วนะคะกลุ่มเปราะบางลำบากจริงๆค่ะไปดูคุณยายท่านนี้ค่ะกับชื่ออีกชื่อใหม่ก็คือหมอตำรวจคุณผู้ชมคุณสุวิทย์รู้จักไหมเอ่ยไปดูผลงานของหมอตำรวจว่าเขาคือใครแล้วก็ทำหน้าที่อะไรค่ะวันนี้ไปโชว์ผลงานนะคะนำโดยท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะท่านใหม่เลยก็คือพลตำรวจเอกสำราญนวลมาค่ะท่านรับตำแหน่งแล้วท่านก็ห่วงใยสุขภาพร่างกายและจิตใจของคนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเลยส่งหมอตำรวจไปคุณสุวิทย์ถามว่าหมอตำรวจเนี่ยเป็นหมอหรือว่าเป็นตำรวจเอ้าก็เป็นทั้งสองอย่างเลยค่ะคือเป็นตำรวจด้วยและก็ทำหน้าที่เป็นคุณหมอรักษาคนไข้ด้วยค่ะเป็นหมอในโรงพยาบาลตำรวจเป็นหมอที่พิสูจน์ทางนิติเวชวิทยาเป็นหมอที่สนับสนุนงานของตำรวจในทุกด้านให้ความรู้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์และข้อที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอีกด้วยวันนี้ส่งคุณหมอผู้หญิงไปค่ะคุณหมอท่านนี้ชื่อว่าเป็นหมอหรือเปล่าชื่อว่าร้อยตำรวจเอกหญิงณัฐทิชาเสาวทานพงศ์นะคะซึ่งท่านก็ฝ่าน้ำท่วมไปหาคุณยายท่านหนึ่งนี่คุณยายท่านนี้อายุ81ปีแล้วติดน้ำอยู่ที่นี่แหละที่ชุมชนล่มกล้าวนี่แหละนะคะพอติดน้ำท่านเครียดอ่ะแล้วท่านก็เป็นโรคส่วนตัวโรคประจำตัวเยอะก็คือโรคหัวใจโรคต่างๆของคนแก่ตามภาษาคนสูงอายุอะค่ะเจ็บป่วยอ่อนเพลียลุกไม่ขึ้นเลยเพราะว่าช่วงหลังอะพอน้ำมันหนักขึ้นมาเรื่อยๆที่ชุมชนล่มกล้าวเนี่ยท่วมตั้งแต่แรกๆแล้วก็ท่วมแล้วท่วมอยู่แล้วก็จะท่วมต่อไปด้วยนะคะเช่นทางตะวันออกเนี่ยมันหนักจริงๆนะคะดิฉันก็อยู่แถวนั้นอะคุณผู้ชมนี่คุณยายอายุ81ท่านไม่ไหวภาวะเครียดสะสมค่ะภาวะโรคหัวใจแล้วก็ภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงตามภาษาผู้สูงอายุหมอตำรวจเข้าไปทำหน้าที่ดูแลทุกอย่างนะคะดูแลทั้งสภาพจิตใจด้วยแล้วก็นำตัวคุณยายออกมาก่อนค่ะแล้วก็อันนี้ถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินนะคะทางรองสำนักงานรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็แถลงเลยว่าเรื่องนี้ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจที่พอจะช่วยกันได้ก็ไปขึ้นเรือไปแบบนี้ค่ะออกไปหาชาวบ้านที่เจ็บป่วยเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้ทุกท่านออกมาหาหมอไม่ได้ในเมื่อท่านออกมาหาหมอไม่ได้แล้วพยาธิสภาพของแต่ละท่านอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะคุณยายท่านก็ไม่ไหวจริงๆบางท่านยาหมดนี่หรือบางท่านต้องพบหมอแล้วไปไม่ได้เครียดนะคะ บางคนเนี่ยกินยามาตลอดพอยาหมดอาการทรุดด้วยใจด้วยแหละคุณสุวิทย์บางทีอ่ะมันจะไม่ใช่เกี่ยวกับยาแบบมันเครียดไปหมดเลยตำรวจก็เข้าไปหมอก็เข้าไปค่ะคราวนี้ถือว่าเป็นการเข้าไปหาผู้ป่วยที่ติดอยู่ในบ้านติดอยู่ที่เตียงนะคะประสานกันทั้งตำรวจและหน่วยแพทย์ค่ะดูแลกันร่วมทั้งอันนี้น่ารักค่ะดูแลทรัพย์สินให้ด้วยเพราะว่าตำรวจนี่เนาะไปถึงดูแลคนป่วยหมอตำรวจไปตำรวจจริงๆอยู่แล้วก็เป็นตำรวจนั่นแหละก็ดูแลทรัพย์สินเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ข้อกฎหมายให้ด้วยค่ะครบเลยหมอตำรวจอยากให้ไปเยอะๆอยากให้ไปหลายที่นะคะระหว่างลงพื้นที่นั้นน่ะท่านบิ๊กรานท่านเองก็บอกว่าเนี่ยอยากจะให้มีคนใส่ใจมารับฟังและส่งต่อถึงการดูแลเยอะๆอันนี้เป็นคอนเซปต์ของหมอตำรวจค่ะความใส่ใจเริ่มจากการรับฟังและส่งต่อให้ถึงการดูแลที่ดี
0: ครับมีนะช่วยกันนะครับทุกหน่วยงานนี่นะมาในกรุงเทพมหานครนะครับก็ต้องเรียนว่าวันนี้คนกรุงเทพนะครับยิ้มได้ครับแต่ยังไม่ได้ยิ้มกว้างเต็มปากครับ
1: ยิ้มทำไม
0: นะฮะยิ้มเพราะว่า
1: น้ำลด
0: เห็นแสงแดดมาตลอดแล้วตอนนี้น้ำลดจุดที่ว่าสำคัญที่สุดเคหะบางกะปิ
1: คลองจัน
0: แฟด
1: เคหะบางกะปิ
0: แฟดคลองจันนะครับนี่นะฮะ ท่านผู้ชมนะครับจะได้ดูภาพล่าสุดนึกตามด้วยนะครับเมื่อก่อนนี้เราเห็นภาพที่ว่าแฟดคลองจันก็คือว่าน้ำท่วมแฟดแล้วก็รถนะครับไม่รู้กี่คัน

0: ปริ่มน้ำแต่วันนี้น้ำลดแล้วท่านผู้ชมดูภาพครับนี่ครับนี่ครับคุณนิรจา
1: น้ำลดรถพุด
0: อันนี้ต้องบอกนะครับว่ารถที่ถูกน้ำท่วมทั้งหมดครับหลังจากที่น้ำลดวันนี้แล้วเหลือสภาพแบบนี้ขอบคุณด้วยครับภาพล่าสุดเมื่อสักครู่นี้เองครับโอ้โหนับกี่คันแล้วครับนี่นะนะครับนี่หายยนะทั้งนั้นผมต้องบอกว่านี่คือสุสานรถยนต์ครับขออนุญาตใช้คำพูดนี้ก็แล้วกันครับสุสานรถยนต์นี้ไม่รู้ว่ารถเสียหายทั้งหมดกี่คันหรือเสียหายนะครับจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์กี่คันไม่ทราบได้นี่ครับก็คือว่าบริเวณนะครับที่จอดตรงบริเวณหน้าสนามเนี่ยออกกำลังกายเฉยๆหน้าสนามบาสนะครับยังมีที่อื่นครับอยู่ตามตรอกตามซอกตามซอยของแต่ละแฟลตนั้นยังมีอีกครับยังไม่เห็นนะแต่เอานี่ตรงเวิงซะก่อนนะครับว่าขนาดนี้ครับแล้วมันจะขาดไหนหนาต่อไปอีกเหรอตั้งหลายที่ครับอันนี้เป็นภาพล่าสุดนะครับตอนนี้ต้องเรียนว่าแฟลตคลองจันหรือเคหะนะครับคลองจันตรงนั้นน้ำลดแล้วครับน้ำลดก็คือว่ายังไม่ลดนะครับว่าเบ็ดเสร็จ 100% ครับยังเปียกแฉะถ้าพูดภาษางั้นนะเป
1: ีย
0: กแฉะอยู่นิดหน่อยจึงได้เห็นสภาพที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับแล้วยังมีภาพนิ่งที่ว่าล่าสุดออกมานะครับคุณอาจารย์น
1: ะ
0: ได้เห็นภาพนะครับว่าแห้งบางที่ครับนี่นะอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีจากไหนล่ะครับระดมเครื่องสูบน้ำตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานี้อยู่ที่บริเวณนี้เองครับต้องเรียนว่ากรุงเทพมหานครนะครับมีที่หนักๆอยู่ก็คือว่าที่ตรงนี้แล้วก็เคหะร่ม9ท่านผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ครับลงพื้นที่ติดตามมาตลอดตั้งแต่ตี5ไปอยู่ในเขตนี้แหละครับบอกว่าตอนนี้บริเวณเคหะคลองจันดีขึ้นอย่างต่อเนื่องครับระดับน้ำก็ลดลงขณะเดียวกันบริเวณถนนนวมินทร์ที่ระดับน้ำลดลงตามลำดับนะครับอย่างไรก็ตามแต่ต้องเฝ้าระวังคือโน่นครับลาดกระบังสะพานสูงนะครับเขตมีนบุรีหนองจอกก็ต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับนี่นะเอ๊ะทำไมนะครับมันสูบได้เร็วเหมือนกันนะต้องชื่นชมนะครับก็ยังบอกนะครับบอกว่าต้องขอบคุณคนต่างจังหวัดมาช่วยคนกรุงเทพครับอุปกรณ์การเกษตรนะครับเอามาช่วยท่อน้ำซิ่งเนี่ยนะท่อสูบน้ำซิ่งนั่นแหละครับคนขอประทานโทษน
1: ะ
0: ของคนบ้านนอกคนต่างจังหวัดนะครับทำการเกษตรแต่มาช่วยคนกรุงเทพวันนี
1: ้
0: ต้องขอบคุณไหมครับต้องขอบคุณเมื่อคืนนี้ครับปรากฏว่าท่อน้ำซิ่งทำงานตลอด24ชั่วโมงชาวบ้านต่างจังหวัดนะคุณเดชาจากปราจีนนะครับจากนครนายกใจดีมากครับสูบมาตลอดจนทำใหนะครับน้ำจากที่บริเวณคลองจันแล้วก็บางกะปิไหลลงคลองแสนแสบแล้วคลองสอนแสบนะครับไหลต่อไปไหนล่ะครับโน่นออกไปทางพื้นที่นะครับทางลาดกระบังนั้นก็ถือว่าเร็วคุณนิติชานี่เป็นภาพทั้งคืนใช่ไหมครับไม่หยุดไม่หย่อนนี่นะปรากฏว่าพื้นที่ใกล้กันเลยครับบางกะปิที่เป็นตลาดน้ำบางกะปิมือก่อนที่เราดูกันนี่นะว
1: ัน
0: นี้ต้องบอกว่าข่าวดีแห้งเรียบร้อยครับรถทุกชนิดสามารถสัญจรผ่านไปได้ลาดพร้าวที่มีปัญหานะครับต้องบอกตั้งแต่ลาดพร้าวหนึ่งจนถึงสุดลาดพร้าวทั้งหมดไปได้หมดแล้วครับตอนนี้นะครับยกเว้นนะครับลาดพร้าวร้อยหนึ่งที่เขาไปได้ลึกหนึ่งนะครับยังมีน้ำแฉะอยู่นิดหน่อยนะครับคาดว่าก็คงจะหมดนี่นะภายในนะครับคืนนี้ถ้าฟ้าฝนยังไม่ตกลงมาก่อนนะคุณนิชานี่นะเพราะฉะนั้นในภาพรวมของกรุงเทพมหานครตอนนี้ทุกถนนทุกเส้นทางนะครับก็คือว่าไปได้หมดแล้วล่ะครับแล้วหลังจากนี้ต่อไปนะครับทุกว่าทำยังไงพอน้ำไปเรียบร้อยนะครับจะต้องเข้าสู่ระยะการฟื้นฟูเต็มรูปแบบนั่นก็คือว่าคืนผิวการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ซ่อมแซมในจุดที่ชำรุดรวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเรื่องขยะรวมทั้งการทำความสะอาดต่อไปนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับณวันนี้ณตอนนี้ด้วยครับ
1: คุณสุวิทย์ที่บ้านฉันยังเหมือนเดิมเลยบ้านฉันยังท่วมอยู่เลยค่ะ
0: กีทอกรุงเทพกีทานเหรอ
1: ใช่ค่ะที่หน้าสนามกอล์ฟกรุงเทพกีทานะคะน้ำยังท่วมอยู่ระหว่างสนามกอล์ฟไปไม่ได้เลยรถยังติดอยู่บนสะพานค่ะไปถามท่านผู้ว่านะคะว่าแก้มลิงเนี่ยมันดราม่าไหมเพราะว่ามีคนพูดเยอะเลยค่ะว่าเดิมแล้วเนี่ยมีแก้มลิงซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริอยู่ในกรุงเทพมหานครจุดใหญ่ๆอยู่6จุดมันหายไปไหนทำไมวันนี้มันกลายเป็นบ้านจัดสรรไปทั้งหมดท่านผู้ว่าชัดชาติท่านสนิทกับ developer หรือว่าเป็นผู้ที่จัดทำบ้านจัดสรรในทุนเนี่ย สนิทกันหรือเปล่าได้ข่าวว่าเป็นเพื่อนกันท่านให้เขาขายไปแล้วไปสร้างเป็นหมู่บ้านจัดสรรเลยไม่มีพื้นที่รับน้ำจนทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้หรือไม่วันนี้ท่านชัชชาติเนี่ยกางแผนที่ยืนยันเลยคุณสุวิทย์บอกว่ากทม.ไม่ได้ยกเลิกแก้มลิงเลยนะคะพื้นที่เหล่านั้นเป็นพื้นที่เอกชนซึ่งมีข้อจำกัดจะใช้ก็ต้องเวนคืนเวนคืนน่ะมันใช้เงินเยอะเป็นหมื่นหมื่นล้านก็เลยเลือกหลักเทคนิคอื่นๆที่ดีกว่าและถูกกว่าซึ่งมันทำได้เลยท่านผู้ว่าก็บอกว่าวิธีการก็คืออาจจะไปลอกท่อนี่แล้วแก้มลิงนี่นะปกติแล้วมันไม่ได้จะใช้ได้เลยถ้าไม่มีทางให้น้ำผ่านให้น้ำลงแก้มลิงก็ไม่มีน้ำอยู่ดีค่ะส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าท่านผู้ว่าออกไปเถอะในเพื่อว่าท่านทำอะไรแบบนี้แล้วมันไม่สามารถที่จะป้องกันน้ำท่วมได้อย่างนี้ก็ถือว่าล้มเหลวท่านผู้ว่าบอกว่าก็แล้วแต่ท่านนายกไอเราก็ทำเต็มที่แล้วทุกคำถามที่บอกว่ากทม.ทำอะไรอยู่วันนี้ท่านก็ตอบได้หมดนะคะวันนี้ท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ชี้แจงทุกกรณีดราม่าเลยมีแนวสำคัญก็คือการทำแก้มลิงเขื่อนลักน้ำอุโมงค์ไปไหนหมดอุโมงค์ยักษ์กทม.น่ะนะตอนแรกน่ะมี9แห่ง6แห่งเปิดแล้วแล้วปกติแล้วอุโมงค์ยักษ์จะอยู่ในที่ที่เป็นที่อ่อนไหวอยู่แล้วก็คือที่มันท่วมเยอะๆพอถึงเวลาเอ้ามันใช้ไม่ได้ได้ยังไงนะคะอุโมงค์ยักษ์นั้นปกติระบายน้ำได้ถ้าน้ำไม่ถึง100มิลลิเมตรเนี่ย50 60อย่างเงี้ยเอาอยู่ค่ะแต่วันที่ฝนมันตก50เขตพร้อมกันตกไม่หยุดเลยตกแช่อยู่อย่างนี้อุโมงค์ยักษ์เอาไม่อยู่กอบกับว่ามีคนตั้งคำถามเยอะนะคะว่าทำไมไม่เร่งผันน้ำออกจากคลองในเมื่อมีเพจดังๆหรือว่ากรมอุตุเองก็ยอมรับว่าจะมีฝนใหญ่ฝนแช่ถ้าผันน้ำออกจากคลองวันนี้พื้นที่ใกล้คลองคงไม่ท่วมเพราะว่าทุกที่นะคุณสุวิทย์ผู้ชมที่เอาน้ำไม่ออกก็เพราะว่ามันติดคลองคลองมันสูงกว่าถนนจะปั๊มไปเอาออกไปยังไงมันก็ตีกลับมาเหมือนเดิมนะคะหรืออุโมงค์ยักษ์ทั้งหลายอะค่ะไม่มีการเคลียร์ขุดลอกเพราะว่ามันมีถังแก๊สมันมีฟูกมันมีขยะอยู่มันทำให้น้ำมันไม่โฟลว์ไปตรงเนี้ยมันจะดีกว่าไปทำแก้มลงแก้มลิงใหม่หรือเปล่าหรือว่าต้องทำให้มันประสานกันในเมื่ออะไรที่มันทำได้ท่านทำหรือยังก็เป็นคำถามอีกนะคะสำหรับท่านผู้ว่าท่านก็บอกแล้วค่ะว่าแนวคิดทั้งหมดเนี่ยมันต้องทำประสานด้วยกันส่วนแก้มลิงนั้นมันอาจจะไม่ใช่คำตอบในการแก้ปัญหาทั้งหมดแต่ที่เอาไม่อยู่ก็เพราะว่ามันต้องใช้งบประมาณเยอะมากค่ะการยกเลิกโครงการแก้มลิงไม่มีนะคะเพราะว่าท่านบอกว่าเหล่านั้นเป็นพื้นที่เอกชนอยู่แล้วถ้าท่านจับเอื้อเอกชนถ้ามีข่าวลือว่าอันนั้นอ่ะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นอะไรของท่านเนี่ยท่านก็บอกว่าเวนคืนไม่ง่ายกว่าหรอเพราะว่าถ้าเวนคืนไปเนี่ยตั้งงบประมาณในราคาขายคนกลุ่มที่ถือที่ดินในแก้มลิงนั้นก็จะได้เงินสดไปเลยท่านพูดว่าอย่างนี้นะคะส่วนหลายคนก็ถามเอาแล้วผังเมืองมันทำได้ด้วยหรอตรงที่ที่เป็นฟลัดเวย์หรือเป็นแก้มลิงทำไมถึงยังให้สร้างบ้านจัดสรรได้อันนี้ก็เป็นคำถามนะคะเป็นต่างประเทศเนี่ยไม่สามารถทำได้นะคะพื้นที่ที่เป็นฟลัดเวย์มันจะต้องให้เป็นฟลัดเวย์อยู่อย่างนั้นนะคะไม่อย่างนั้นบ้านจัดสรรนั้นก็จะท่วมและโดนน้ำล้อมและบริเวณอื่นก็ไม่สามารถจะระบายน้ำออกไปได้มันก็เป็นผลเสียทั้งระบบนะคะส่วนการพร่องน้ำนั้นท่านก็บอกว่าต้องบริหารจัดการตามสถานการณ์น้ำขึ้นน้ำลงเอาอย่างใจใครคงไม่ได้แต่วันนี้ท่านผู้ว่าท่านนี้ก็ทำอย่างดีที่สุดแล้วท่านก็บอกว่าตอบได้ทุกคำถามไอเราก็ทำดีที่สุดแล้วส่วนเสียงสะท้อนเสียงด่าเสียงอะไรก็แล้วแต่ท่านนายกจะพิพากษาตัดสินใจมาแล้วกันค่ะ
0: โอ้เนี่ยขณะที่ทำงานนะครับอยู่ตรงนี้รายงานข่าวอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยใจระทึกครับ
1: เสียง
0: ระทึกเพราะว่าอะไรครับเสียงฟ้าร้องครับเมื่อกลางวันนะครับที่ผ่านมาโอ้โหพระอาทิตย์ทำงานดีมากครับนี่นะแต่ตอนนี้พระพิรุณกำลังมาแล้วครับนี่นะมาทำงานคู่กันฮะตกที่ไหนนะ
1: ตอนนี้ฝนตกที่เนี่ย
0: อ๋อตกที่อสมทนะครับผมคุยกับทีมงานครับตอนนี้หูผมคุยกับทีมงานอยู่ปากก็เลยบางทีปากพูดด้วยได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างก็ขออภัยด้วยนี่นะ
1: ดิฉันตัดภาพพอดีวันนี
0: ้มันเป็นเรื่องที่บอกว่าห้ามไม่ได้นะครับจริงเหล่านี้เพราะฉะนั้นคลื่นแล้วก็แดดจ้าอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะนี้แต่คนกรุงเทพนะครับลุ้นตรงนี้แล้วยังลุ้นต่อนะครับน้ำเหนือนะครับจะมาหรือน้ำทะเลจะหนุนครับ
1: น้ำ
0: ทะเลหนุนครับเตือนระวังครับเจ้าพระยาเนี่ยอันนี้กรมชลนะครับเพิ่มการระบายน้ำที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็มีสถานการณ์น้ำทะเลสูงมาบรรจบกันที่ว่านี้ครับขอให้พี่น้องประชาชนอยู่ริมคันนะครับกั้นน้ำข้างนอกด้วยระวังครับในพื้นที่11ชุมชนด้วยกันครับ6เขตนี่นะยกของครับต้องพูดภาษาง่ายๆอย่างเงี้ยครับเขตดุสิต2ชุมชนนะอยู่ใกล้ๆอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ด้วยคุณนี่นะครับเขียวไข่กาผมจำได้ดีเลยนะครับดุสิตตรงไหนล่ะครับวัดเทวราชผมอ่ะที่1ครับ เขตพระนคร1ชุมชนบางคอแหลม4ชุมชนยานาวา1ชุมชนบางกอกน้อย1ชุมชนคลองสาร2ชุมชนนะครับพี่น้องประชาชนก็ระวังครับเอาเตือนกันเอาไว้ครับด้วยความปรารถนาดีนะครับต้องลุ้นต่อไปนะคุณอริชาละทึกอยู่ตลอดนะครับอ้าวไม่รู้รอบใหม่จะมานะครับจะเหมือนกับรอบที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับนี่นะตรงนี้แหละ

0: มันน่ากลัว
1: เว้นให้หายใจหายคอกันให้ดูหวยกันวัน2วันนะคะหลังจากนี้ค่ะวันที่4ตุลาคมเป็นต้นไปมาใหม่อีกรอบแล้วค่ะรายละเอียดเป็นยังไงมาดูกันนะคะตอนนี้เตือนกันทุกภาคส่วนเตือนไปในทางทิศทางเดียวกันไม่มีใครมาเถียงกันแล้วนะคะทาง JICC รัฐบาลก็เตือนประชาชนให้รับฝนระลอกใหม่วันที่4และ5เดือนนี้ที่จะถึงเนี้ยค่ะก็คือเดือนนี้แหละคุณเอกภพเพียรพิเศษนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านแถลงข่าวเลยนี่นั่งแถลงกันอย่างนี้เลยจะได้เข้าใจตรงกันนะคะว่าฝนเพิ่มแน่ค่ะ4 5 6 7 8แต่4 5จะหนักแต่วันที่6ที่7เนี่ยฝนเยอะก็คือมันไม่ใช่แค่น้ำฝนนะคะคุณสุวิทย์รอบนี้อย่างที่ทราบกันน้ำเหนือกับน้ำหนุนก็มาผสมประเสปนเปกันไปด้วยค่ะฝนเนี่ยเข้าทุกวัน4 5 6 7 8นะคะท่านก็บอกว่าทางท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งให้ปภ.ดูแลให้มันดีแม้ไหนๆท่านก็จะถอดบทเรียนแล้วก็ถอดกันเข้าไปค่ะเรื่องน้ำเรื่องอาหารเรื่องยารักษาโรคยกของขึ้นที่สูงที่จอดรถเอ้าเตรียมตัวกันให้พร้อมค่ะฝนระลอกใหม่จะเริ่มตั้งแต่วันที่4ก่อนเลยโดยจิสต้าเองนั้นก็มาสนับสนุนด้วยว่าแหมน้ำเก่าก็ยังเยอะอยู่เลยและท่านนายกก็ขู่ไว้ก่อนหน้านี้นะท่านพูดเมื่อวานคุณสุวิทย์จำได้ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการอุ้ยท่านเจเศรษฐ์ท่านก็ไปรับนโยบายมานะแล้วก็รีบทำงานนะคะคือท่านนายกพูดว่าไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการฝ่ายปกครองหรือข้าราชการคนไหนเกียร์ว่างมีปัญหาเรื่องการทำงานทำงานไม่ขยันไม่เป็นไปตามระบบย้ายนะลงโทษนะท่านนายกสั่งคัดโทษไปแล้วขันน็อตแล้วนะคะส่วนเรื่องของประชาชนค่ะก็เตือนกันมาแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำแม่กลองนะคะเตือนประชาชนผ่านทุกเส้นทางค่ะว่ายังไงท่วมแน่เลยนะคะส่วนที่มีการเตือนกันมาหลายแม่เอาเป็นว่าทุกแม่น้ำนะคุณสุวิทย์เตือนกันอยู่ตอนนี้นะคะรวมทั้งเรื่องของการสูบน้ำทางภาคส่วนของทางรัฐเนี่ยก็ต้องสูบออกให้เร็วที่สุดค่ะมีนาทีทองอยู่ 2-3 วันท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนี่ไงในเมื่อแต่ละที่เนี่ยมันหนักกันขนาดนี้ท่านผู้ว่าทุกจังหวัดรับงานรับผิดชอบไปเลยนะคะจะไปทำอะไรก็รีบทำค่ะเพราะว่าชาวบ้านเองท่านก็ดูแลตัวเองได้ในระดับจำกัดค่ะของช่วยเหลืออะไรต่ออะไรก็เตรียมตัวกันให้พร้อมนะคะสำหรับคนที่ณตอนนี้ยังลังเลอยู่ว่าต้องทำอะไรบ้างยังไงเอ้าทำมันเต็มที่เลยค่ะขนของขึ้นที่สูงเตรียมตัวรับน้ำกันนะคะทั้งเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะรวมทั้งที่ต่างๆในทุกภาคด้วยนะคะท่านเจเซตก็ลงไปทางอุทัยธานีแล้วก็ที่อื่นๆด้วยค่ะในพื้นที่น้ำลดแล้วก็อย่าพึ่งวางใจนะคะเพราะว่าวันที่4น้ำจะกลับมาซ้ำอีกเอาเป็นว่าเตรียมตัวไว้ก่อนเกิดมันไม่มาก็ดีโล่งใจไปนะคะกทมเองค่ะเตือน11พื้นที่เหมือนกันนะคะอันนี้กทมก่อนพระนครบางขลังยานาวาบางกอกน้อยคลองสานอันนี้ก็ระวังจะล้นอีกนะคะส่วนประจีนก็ตอนนี้คุณสุวิทย์ที่น่าเศร้าคือที่ไหนรู้ไหม
0: ครับ
1: ที่ปาจีนกับเขตที่เป็นชุมชนที่มีสารเคมีค่ะเริ่มมีขยะเคมีพิษลอยกระจายไปกับน้ำเกิดเป็นสีรุ้งและเกิดเป็นกลิ่นเหม็นขึ้นมาแล้วค่ะ
0: ท่านผู้ชมนะครับผมขออนุญาตนะครับทำความเข้าใจนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฟ้าฝนจะมาระลอกใหม่นะครับหลายคนก็ตั้งคำถามเยอะมากนะครับว่าตอนนี้ขณะนี้นะครับได้ยินแต่คำว่าร่องมรสุมร่องมรสุ
1: ม
0: และก็แนวปะทะของฟ้าฝนนะครับเอ๊ะทำไมมันหนักขนาดนี้ล่ะครับก็ต้องเรียนนะครับอันนี้ผมขอประมวลจากนักวิชาการนะครับที่เชี่ยวชาญเรื่องน้ำทั้งหมดนะครับบอกว่าเราไม่ค่อยได้ยินกันละครับเรื่องของพายุไต้ฝุ่นหรือดีเพรสชันนะครับเมื่อก่อนนี้คำว่าไต้ฝุ่นหรือดีเพรสชันคนไทยผวาครับแต่คราวนี้ไม่ได้ยินเพราะอะไรครับเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนต้องใช้คำว่าโลกเดือดครับพอโลกเดือดไปนะครับมันเปลี่ยนเอาพูดง่ายๆนะครับว่าอารมณ์แปรปรวนเหมือนคนเนี่ยครับคือมันรวนทุกอย่างพอรวนทุกอย่างนะครับทำให้เกิดอะไรขั้นเกิดเรื่องบอกร่องมรสุมนะครับร่องมรสุมนะครับเดี๋ยวมันไปโผล่น่นมันมุนมาจากนี่นะครับทะเลจีนใต้อย่างเงี้ยนะครับอันดามันอย่างเงี้ยมหาสมุทรอินเดียอย่างเงี้ยนี่แหละครับมันเกิดผลกระทบเรื่องของร่องมรสุมเพราะฉะนั้นคำว่าร่องมรสุมพี่น้องคนไทยตอนนี้ต้องตื่นตัวแล้วครับระวังครับฝนจะหนักด้วยนี่นะอ้าวอันนี้เป็นความรู้ใหม่นะครับจะต้องใส่ใจเรื่องนี้แต่ก่อนที่จะดูเรื่องของเงินชดเชยต่อไปภัยพิบัติธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นใครจะได้อะไรยังไงบ้างหลายคนที่รอคอยนะครับน้ำท่วมกว่าน้ำท่วมเดี๋ยววันนี้จะกลายเป็นเศรษฐีมาแล้วครับหวยออกเรียบร้อยตามภาพที่ปรากฏอยู่นี้นะครับ
1: อัน
0: นี้นี่นะ
1: 3ตัวหน้านะคะ791ค่ะกับ912นะคะ3ตัวท้าย058และ396ค่ะส่วน2ตัวท้าย70ค่ะคุณสุวิทย์
0: 70เหรอครับนี่นะโอ้
1: แหมเอารองเงินเยียวยาได้มั้ย
0: ก็นั่นสิครับนี่นะรองเงินเยียวยาเลยครับก
1: ็
0: เป็นไปตามนะครับที่บอกว่าภัยพิบัตินะครับกำหนดเอาไว้ อันนี้ท่านนายกอนุทินนะครับท่านก็แจ้งออกมาเองนะคุณนิรชาวันนี้ท่านก็ไปประชุมทุกวันแล้วครับ

0: เรื่องของเยียวยาชดเชยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับก็คือว่าจะต้องเป็นไปตามนะครับโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนซึ่งจะมีผลคุ้มครองก็คือว่าวันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปครับเนี่ยนะคุ้มครองที่ว่ามีอะไรบ้าง นะครับก็คือว่าวาตภัยอุทกภัยแผ่นดินไหวซึ่งจะต้องคุ้มครองครอบคลุมถึงอะไรยังไงบ้างเป็นรายละเอียดนะครับแต่สิ่งที่บอกว่าชัดเจนที่สุดนะครับเรื่องของการถูกน้ำท่วมมาก่อนหน้านี้ผู้ประสบภัยจะได้รับเงินเยียวยาตามพรบป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยเดิมคือ 9,000 บาทครับอันนี้เป็นสิ่งที่นายกยืนยันนะคุณเนชานะ
1: โอ้ย
0: ครับ
1: พักก่อนหวยก็ไม่ถูกคุณสุวิทย
0: ์ครับทำมาหากินกันต่อนะครับเอามาดูน้ำท่วมต่อนะครับสรุปแล้วน้ำท่วมณขนาดนี้นะครับพี่น้องคนไทยเดือดร้อนอยู่ทั้งหมด30จังหวัดประมาณสัก3ล้านคนมีที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวมาดูครับ
2: ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู่
3: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
5: ยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเส้นกระสายลมบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นยาระบาย
6: คุยคำน้องบ่ายสามโมง
7: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
8: อย่างเทพไทย
7: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
10: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
11: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงป้องกันโรคกระดูกพรุนขอแนะนำขนาดบรรจุ30เม็ด BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
13: ลองชิมดูครับ
14: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
15: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
16: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
14: ผมเลิฟเลย
17: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
18: ห้องเล็กพื้นที่จำกัดจะซักผ้าแต่ละทีก็ลำบากหมดปัญหาเพราะนี่จะเป็นผู้ช่วยของคุณคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนขนาดกระทัดรัดตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ใช้งานง่ายไม่งอช่างไม่ต้องติดตั้งแค่ใส่ผ้าเติมน้ำหมุนปุ่มแล้วรอความสะอาดได้เลยกับคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนคาชิว่ามาพร้อมกับถังปั่น 2.5 กิโลหมุนเร็วตั้งเวลาในการซักได้ประหยัดน้ำประหยัดพลังงาน
17: ขนาดเล็กค่ะประหยัดพื้นที่เคลื่อนย้ายง่ายเหมาะกับคอนโดหอพักหรือบ้านที่มีพื้นที่จำกัดค่ะคุณผู้ชมคะใครยังไม่มีเครื่องซักผ้าไซส์เล็กมินิแบบนี้ติดบ้านเอาไว้นะแอมแนะนำว่าควรมีค่ะอย่างน้อยๆเอาไว้ใช้ซักสิ่งต่างๆในบ้านของเราได้หรือว่าอะไรที่เราต้องใช้ทุกวันหรือกระทันหันหรืออยากจะแยกซักจะได้มีเครื่องแบบนี้นะคะเอาไว้สำรองที่บ้านเนาะ
18: วันนี้โปรโมชั่นกับคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนแถมผ้าไมโครไฟเบอร์1ผืนพิเศษจากราคาปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330 หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord
19: ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมก่อติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 M-Core HD หมายเลข30สนับสนุนโดย

0: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
2: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove

0: รายงานข่าวเรื่องของเขื่อนเจ้าพยานิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นข่าวล่าสุดในช่วง15นาฬิกาที่ผ่านมา นี่เองครับการระบายน้ำยังอยู่ที่ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับอันนี้เขื่อนนะครับที่บริเวณจังหวัดชัยนาทแต่น้ำไหลเข้าที่เขื่อนเจ้าพยาคือจังหวัดนครสวรรค์นะครับนครสวรรค์เวลา15นาฬิกาเช่นเดียวกันนะครับน้ำเจ้าพยาไหลผ่านปริมาณนะครับก็คือว่า 2,552 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาท
1: ีใช่เหนือเขื่อนก็หนัก
0: ครับยังสบายใจอยู่นะครับหนักแต่สบายใจอยู่นะครับแต่เรื่องของน้ำท่วมความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนภาพรวมของประเทศไทยตอนนี้นะครับตัวเลขออกมาบอกว่าท่วมทั้งหมด30จังหวัดครับและพี่น้องประชาชนนั้นเดือดร้อนประมาณสัก3ล้านกว่าคนครับกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยนะครับได้มีการแจ้งสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมหนักนะครับในหลายพื้นที่นะครับดังที่เป็นปัญหาอยู่ปัจจุบันนี้แหละครับมีพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ทั้งหมดนะครับ30จังหวัดครับคือพิษณุโลกเพชรบูรณ์กำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดบุรีรัมย์ชัยภูมิสุรินทร์ชุมพรรวมถึงกรุงเทพมหานครรวมทั้งหมดนะครับ190เป็นอำเภอจำนวนครัวเรือน 1,177,404 ครัวเรือนแล้วก็พี่น้องประชาชนครับ 3,350,000 กว่าคนซึ่งตอนนี้ทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับกำลังติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นตัวเลขก็คงจะอัปเดตอยู่ทุกวันต้องติดตามนะครับ
1: ติดตามอีกเรื่องนึงนะคะนั่นก็คือหวยค่ะลอตเตอรี่รางวัลที่1นะคะถ้าถูกเนี่ยก็วันนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วออกจากไลน์กลุ่มได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่ถูกเดี๋ยวไปดูวิธีสู้ชีวิตค่ะเลขที่ออก402701ค่ะ402701
0: ครับ
1: ไม่ทำหน้างั้นละค่ะ
0: ทำงานต่อไปครับ
1: ค่ะเงินไปดูคนสู้ชีวิตในช่วงน้ำท่วมแบบนี้บางคนก็บอกท้อเหลือเกินไม่รู้จะทำอะไรอายุก็เยอะบางคนก็เหนื่อยเพราะว่าหาเงินธรรมดามันก็ยากอยู่แล้วมาเจอน้ำแบบนี้ถ้าท้อถ้าเหนื่อยกับชีวิตมาดูสองสามีภรรยาคู่นี้ค่ะคุณตากับคุณยายคุณตาถนอมอายุ81แล้วนะจ๊ะอยู่ที่ปากเกร็ดนนทบุรีนี่ออกมาแล้วกับคุณยายคุณยายประพินอายุ62ปีออกมาทำอะไรกันคุณสุวิทย์ไม่ได้เป็นผู้ประสบภัยไม่ได้มาขอความช่วยเหลือนะถึงน้ำจะเข้าบ้านไปขนาดนี้แล้วแต่ยังค้าขายเหมือนเดิมค่ะนี่คือชั้นหนึ่งของบ้านของคุณตาคุณยายนะคะน้ำท่วมแหละปากเกร็ดเนี่ยก็ท่วมบ่อยอยู่แล้วค่ะวันนี้ระดับน้ำครึ่งเมตรเข้าไปแล้วแต่ตายายบอกว่าไม่เป็นไรเราจะไปขายของเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าคนในซอยไม่มีอะไรจะกินกันเพราะว่าปีนี้มันหนักไหมแม้ในขณะลดไปแล้วมันก็ยังหนักอยู่ยายกับตาก็เลยบอกว่าเอาผัดกับข้าวนี่ไปผัดกับข้าวข้าวครัวไปเลยนอนผัดกันก้องแกงก้องแกงก้องแกงส่วนคุณตาก็นั่งอยู่ตรงนั้นแอบดูนาฬิการอค่ะคุณตาเนี่ยเป็นเจ้าของยานพาหนะนั้นนะคะแต่คุณยายนี่ก็ผัดไปบ่นไปค่ะเหมือนกับชิมไปบ่นไปนะคะก็พูดไปด้วยว่าคนแถวนี้เขาเดือดร้อนกันมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุหันไปมองคุณตาคุณตาก็81แล้วก็เป็นผู้สูงอายุด้วยค่ะจะถามว่า2ท่านนี้เนี่ยท่านอยู่กับใครอยู่กันแค่นี้2คนตายายนะคะเมนูเขาเยอะมากเลยนี่มีต้มยำมีผัดกะเพรามีอาหารตามสั่งอาหารจานเดียวค่ะผัดเสร็จใส่ถุงใส่ถุงเสร็จเดี๋ยวเมื่อสักครู่ค่ะรถคันเมื่อกี้รถคู่ใจของคุณตาถนอมนะคะนี่ชื่อว่าร้านถนอมตามสั่งอ้าวยายผัดเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ตาขี่รถแหวกน้ำไปค่ะเอาไปขายตาบอกว่าไม่ได้จะหวังกำไรกำไรหรอกหูคุณสุวิทย์ถ้าใครไม่เคยขี่จักรยานลุยน้ำน้ำเหนื่อยนะ
0: ครับถูกต้องครับต้องใช้แรงครึ่งนึงนะครับจากเดิมอ่ะ
1: ดิฉันเดินนี่ยังแหกเลยนะคะนี่คุณตาขี่พ่วงข้างไปลุยน้ำไปอายุ81ไปเพื่อที่จะไปท้ายซอยคนหิวเยอะคนรอเยอะคนไม่มีอาหารกินเยอะก็โทรมาสั

0: ไปแล้วนี่ไงไปกันสองคนตายายนะคะจะบอกว่าคุณตาเนี่ยพูดตลอดว่าผู้สูงอายุท้ายซอยเขาเดือดร้อนแต่คุณตาอายุ81นะเอาไปไปแล้วก็ขายจนหมดอย่างนี้ทุกวันค่ะกำลังใจนะดีรายได้ก็มีอยากจะช่วยคนก็อยากจะช่วยและระหว่างทางคุณตาบอกว่าเจอใครเจ็บป่วยเจอใครมีปัญหาก็ช่วยเขาด้วยนะถือว่าไปช่วยเหลือคนในชุมชนด้วยกันนะคะไม่ท้อเลยอ่ะไม่บ่นไม่คิดว่าแหมน้อยเนื้อต่ำใจกับโชคชะตานะคะอยู่กันแค่นี้ยกของก็ยกกันสองคนค้าขายก็ช่วยกันแค่สองคนสามีภรรยาสองคนนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างนะคะเนี่ยคนอื่นคุณตาเดินมันจะเร็วกว่าไหมแต่คุณตาก็ถือว่าพกของไปด้วยอ่าไปพอถึงใครเรียกก็จอดขายแบบนี้ค่ะเออก็มีผัดกะเพราอะไรต่ออ้าวบางส่วนก็แห้งแล้วตอนนี้นะคะช่วงกลางคืนก็มานั่งจ้องกันนะคะว่าน้ำจะขึ้นหรือเปล่าส่วนกลางวันก็ค้าขายนะคะปั่นสำล้อยากนี่ไงคุณตาบอกแล้วมันเหนื่อยนะลูกปั่นสำล้อในน้ำท่วมเนี่ยมันต้องฝ่าฟันใจมันต้องได้ปวดหลังก็ปวดขาก็ปวดเดือดร้อนแต่คิดในใจว่ามันไม่เลวร้ายไปกว่านี้ทุกวันหรอกแล้วคนที่เขายังรออาหารก็มีอยู่ไอเราก็ถือว่าออกกำลังกายโอ้ยคุณตาสู้ๆนะคะขอให้ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงมีความสุขด้วยเพราะว่าช่วยคนอื่นด้วยช่วยเหลือตัวเองไม่รอแต่ความช่วยเหลือจากที่อื่นเออดีเหมือนกัน
1: ดีครับดีครับส่งเสริมสนับสนุนกันด้วยนะก็ต้องเรียนนะครับบอกว่าน้ำท่วม30จังหวัดของประเทศไทยขณะนี้ก็ต้องบอกว่าเมืองน้ำนะครับเมืองน้ำ30จังหวัดคุณเลชาแต่นนทบุรีนะครับที่เห็นภาพคุณตาคุณยายนะครับนี่นะเดินทางนะครับนอกจากถนนหนทางแล้วเป็นไงบ้างครับทั้งเรือด่วนเจ้าพระยาวันที่5ตุลาคมนี้ประกาศขึ้นค่าโดยสารเพิ่มอีก1บาทนะครับเพราะต้นทุนน้ำมันครับคุณเลชา
0: ใช่เลย
1: นะกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยานาวาตรีเจริญพรเจริญทันแจ้งออกมาแล้วครับเป็นผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาเส้นทางระหว่างท่าเรือปราเกตจนถึงท่าเรือวัดเสราชสิงห์ขอนบอกว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันนะครับตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับดีเซลปรับขึ้นต่อเนื่องเลยล่าสุดก็ขึ้นมาอยู่ที่เท่าไหร่ครับ41บาท49สตางค์แต่นี้มันกระทบต่อต้นทุนในการทำงานของบริษัทใช่ไหมครับจึงมีความจำเป็นต้องปรับค่าโดยสารนะครับเรือทุกประเภทเป็นเรือด่วนนะครับเพิ่มขึ้นอีก1บาทครับจากอัตราเดิมนะเริ่มก็คือว่าวันที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเจ้าพระยาก็ถือว่าเป็นลำน้ำแห่งการท่องเที่ยวด้วยนะคุณเลชานี่นะเรือด่วนเจ้าพระยาก็คือว่าท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ส่งพี่น้องประชาชนผู้มาทำงานในพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลด้วยเราเป็นเมืองน้ำพอพูดถึงเมืองน้ำไปนิดนึงนะครับเราก็เป็นห่วงเหมือนกันอย่างตลาดน้ำอัมพวาตลาดน้ำนะครับราชดำเนินอยู่ที่จังหวัดราชบุรีดำเนินสะดวกนี่ครับมันเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าภาพที่เห็นอยู่นี้ครับ
0: น้ำจริงๆ
1: เป็นการปรับตัวของพี่น้องประชาชนผู้ที่อยู่ลำนะครับลำน้ำแล้วก็ร้านค้าต่างๆตอนนี้นะครับการปรับตัวที่ว่านี้ก็คือว่านี่นะดูแล้วครับภาพที่ว่านี้ก็คือว่าอาจจะมีการเตรียมนะครับก็คือว่ายกข้าวยกของขึ้นที่สูงปกติร้านค้าร้านขายนะครับคือ2ลำน้ำนี่นะ2ข้างทางนะครับก็คือเต็มไปหมดแล
0: ้
1: วแต่ตอนนี้ก็ปรับตัวนะครับคือยกของขึ้นที่สูงก่อนแต่นักท่องเที่ยวนะครับก็ยังไปอยู่แต่จำนวนอาจจะเบาบางไปนิดนึงเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ตลาดน้ำในพื้นที่นะครับก็คือว่าคลองดำเนินสะดวกนะครับไม่มีปัญหาตามภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับผู้สื่อข่าวช่างภาพกิติมศักดิ์ของเรานะครับได้มีการส่งภาพไปดูก็ยังเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนไปเที่ยวที่ตลาดน้ำอัมพวาดำเนินสะดวกนะครับตอนนี้ยังสะดวกอยู่ไม่มีปัญหาแต่ประการใดนะครับก็ขอให้ระมัดระวังเท่านั้นเองครับ
0: ค่ะเห็นใจจริงๆนะคะเพราะว่าไอ้เราสองคนก็ลูกแม่น้ำด้วยคุณสุวิทย์ก็เจอน้ำท่วมกันมาตลอดชีวิตนะคะไปดูสถานการณ์เศรษฐกิจซึ่งปีนี้ก็บ่นกันอยู่แล้วว่าน้ำมันก็แพงภาวะสงครามสู้รบกันเศรษฐกิจฝืดเคืองเหลือเกินพอมาเจอน้ำท่วมเข้ามาค่ะทางธนาคารแห่งประเทศไทยมีตัวเลขนะคะว่าอุทกภัยในครั้งนี้เนี่ยฉุด GDP เป็นตัวเลขสูงมากเลยทีเดียวค่ะท่านโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะนางสาวชยาวดีชัยนันท์ท่านก็บอกเลยค่ะว่าสถานการณ์นี้แม้ยังไม่จบดูหน้าท่าน
1: ครับ
0: ท่านก็คงจะท้อเหมือนกันละค่ะแต่ GDP นั้นร่วงไปแล้วค่ะถึง 0.1% ก็ว่าได
1: ้
0: มันเกี่ยวอะไรกับเราคุณสวิทย
1: ์
0: คือภาวะหนี้สินนะเนาะมันก็ลำบากไม่มีใครไม่มีหนี้ล่ะมันก็มีหนี้กันอยู่แล้วพอเจอภาวะอะไรที่มันไปกระทบอย่างเงี้ยตั้งแต่น้ำมันแพงแล้วอะ สงครามครั้งนี้เกิดขึ้นมันก็กระทบกระเทือนไปทุกหย่อมย่านะคะม
1: ัน
0: ก็มาระเบิดที่กระเป๋าตังค์มั่งเมาข้าวแล้วมั่งแบบนี้ค่ะปั๊มน้ำมันบ้างมันก็ทำให้มีผลกระทบมากกว่าที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินภาวะเศรษฐกิจไว้ตั้งแต่แรกคือปีนี้ถ้าใครติดตามตัวเลขทางเศรษฐกิจก็จะรู้ว่ามันไม่ดีอยู่แล้วค่ะไทยเนี่ยมี GDP ที่โตต่ำกว่าประเทศอื่นในเอเชียเลยรวมทั้งตะวันออกเฉียงใต้อะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วก็ต่ำกว่าเขาหมดแล้วพอมาเจอน้ำเข้าไปต่ำเตี้ยเรียดินเข้าไปใหญ่นะคะแล้วก็ท่านก็พูดอีกด้วยว่าการก่อสร้างหรือว่าการประสบภัยต่างๆอาจจะต้องหยุดชะงักไปเลยอะค่ะผลกระทบต่างๆมันอาจจะมีประโยชน์มากขึ้นเช่นหลังจากนี้ก็คงจะต้องต่อเติมทำความสะอาดบ้านเรือนก็จะไปซื้อพวกสินค้าบางอย่างแต่หนี้สินน่ะล่ะแล้วบริษัทเล็กอย่าง SME เนี่ยจะรอดไหมเพราะก็เปราะบางอยู่แล้วต
1: ้
0: องเจอการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีต่างๆการซื้อขายออนไลน์การชะลอตัวของการใช้เงินยิ่งคนมีหนี้เยอะนะคุณผู้ชมคุณสุวิทย์เขาก็จะใช้จ่ายน้
1: อ
0: ยใช้จ่ายน้อยของก็ขายยากของขายยากก็ใช้จ่ายน้อยหนี้ก็บานกันกระเกงกันไปหมดนะคะตอนนี้ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวของไทยก็กระทบไปด้วยเพราะนี่ไงแลนด์ออฟสมาร์ตอนนี้น้ำมันเต็มไปหมดคนที่เห็นเขาก็คิดว่าประเทศไทยตอนนี้เผชิญกับภาวะน้ำท่วมก็ไม่มาเที่ยวอีกซึ่งตอนนี้เราเข้าสู่ไฮซีซั่นแล้วนะคะออกโทเบอร์วันที่1เป็นต้นไปของทุกปีก็ถือว่าเป็นช่วงฤดูท่องเที่ยวของเราแต่ดูยังเป็นแบบนี้อยู่เลยค่ะมันก็ส่งผลกระทบในมหาภาคซึ่งมันยังยิ่งใหญ่มากนะตอนนี้
1: ครับนี่นะอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้เป็นวันที่หลายคนรอคอยนะครับแล้วก็วันที่หลายคนนะคร
0: ับ เ
1: ป็นว
0: ่
1: าถอดหัวโขน
0: อะไรอ๋อเกษ
1: ียณไปหมดแล้วนี่นะนะครับสำหรับผู้ที่อายุ60ปีนะครับอย่างไรก็ตามไม่ถูกหวยแต่วันนี้อาจจะบอกว่ามีรอยยิ้มนะครับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสอ่ะลงทะเบียนหรือยังคุณนะ
0: โ
1: กดยืนยันสิทธิ์หรือยังผมเพิ่งยืนยันไปเมื่อสักครู่นี้มีคนทำให้ครับ
0: คุณสุวิทย์คะตั้งแต่คนละครึ่งจนถึงไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคุณก็ทำเองยังไม่ได้เลยนะคะต้องมีหน่วยงานทีมงานคุณภาพช่วยเหลือ
1: แจ้งข่าวให้ทราบนิด นะครับเพราะว่ามีระยะเวลานะครับในการที่จะต้องกดด้วยครับยืนยันด้วยรอยโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณละลีดาเพลิดวิวัฒนาครับท่านเปิดเผยเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับเพิ่มเติมก็จะเริ่มเปิดให้พี่น้องใช้สิทธิ์คือตั้งแต่วันนี้แหละครับ1ตุลาคมโดยการเน้นนะครับขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการทั้งในส่วนของภาคพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ที่ประกอบการร้านค้าพี่น้องผู้ใช้สิทธิ์นะครับอ้าวย้ำอีกครั้งนึงครับเข้าไปเลยครับแอปพลิเคชันเป๋าตังค์อย่างเงี้ยอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะแล้วก็เปิดใช้งาน G Wallet ครับจากนั้นก็กดแบนเนอร์เลยโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เนี่ยนะครับเพิ่มเติมแล้วก็กดยอมรับหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขอย่าลืมนะครับว่าเติมตังค์เข้าไปด้วยครับเมื่อกี้นี่ผมมีตังค์เหลือ11บาทอ่ะผมก็เลยเติมไปอีก500คุณนี่นะสบายใจหน่อยนี่นะท่านยืนยันการลงทะเบียนนะครับคราวนี้ระหว่างวันนี้ถึงวันที่15ตุลาคม15วันเท่านั้นเองครับแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์ก็คือตั้งแต่วันนี้เลยครับถึง30พฤศจิกายนแต่ 1,000 เท่านั้นครับ2เดือนรวมทั้งร้านค้านะครับที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการให้ดาวน์โหลดหรือแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นเวอร์ชันล่าสุดเหมือนกันครับแล้วก็กดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมนะครับผ่านแอปถุงเงินแล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขนะครับร้านค้านี่สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง30พฤศจิกายนนะครับในเวลา6โมงถึง5ทุ่มครับนี่นะเพราะฉะนั้น
0: กดอย่าง
1: น
0: ี้กดอย่างนี้กดอย่างนี้กดอย่างนี้ป้า
1: สอนก็ไม่ยากนะคุณอนัน
0: ต
1: ์ชานะ
0: แต่คุณก็พูดอย่างนี้ทุกทีแล้วคุณกดเองก็ไม่ได้
1: เพื่อความชัวร์เพื่อความชัวร์นะครับต้องหาตัวช่วย
0: ผมมีเงินทั้ง200คุณมีกี่บาทนะคะ
1: ครับ11บาทครับเมื่อกี้เนี่ย
0: ไปดูบรรยากาศแล้วกันนะคะบรรยากาศการใช้เงินไทยช่วยไทยพลัสปุ๊บกิ๊บ1ตุลาคมแอ้คึกคักกันเลยทีเดียวค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่ในตลาดในกาดเชียงใหม่นี่อู้ยคนไปใช้เงินกันแห่กันไปขายดีกันไปเทน้ำเทท่าค่ะออกมาใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐกันด้วยและไทยช่วยไทยพลัสนะคะอย่าลืมนะคะทดไว้ในใจว่า2เดือน 1,000 บาทนะคะอย่าใช้เยอะอย่าใช้รีบเดี๋ยวแป๊บเดียว10วันปุ๊บเหม่อเลยนะคะเพราะว่าอาจจะหมดได้ไม่ใช่เดือนละ500นะคะ2เดือน 1,000 บาทค่ะอันนี้ไงชาวเชียงใหม่ออกมาใช้จ่ายกันเรียบร้อยผู้สูงอายุก็แบบแม่อยากจะให้โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยนะดูในวงเงินผู้สูงอายุรวมๆกันไปไม่อย่างนั้นเนี่ยยืนยันนู่นนี่นั่นมันก็เยอะเหลือเกินส่วนคนที่เรียกร้องสิทธิ์แล้วได้สิทธิ์คืนโอ้โหดีใจกันใหญ่เลยนะคะรัฐบาลเนี่ยก็พยายามที่จะเอาเงินไปใส่มือของผู้บริโภคแต่หลายคนที่เป็นผู้บริโภคก็บอกว่าย อย่าหยุดนะจ๊ะไทยช่วยไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพลัสกี่พลัสก็ตามอยากจะให้คงอยู่ไว้มันใจชื้นถึงแม้ว่ามันจะน้อยแต่มันก็ดีต่อใจนะคะหรือบางคนก็บอกว่าเพิ่มให้หน่อยก็ยังดี

0: บางคนก็ว่าไม่เป็นไรหรอกน้อยๆยังไงมันก็ยังดีกว่าไม่ได้อ้าวก็ว่ากันไปคึกคักกันหน่อยค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คใหม่นะ15วันจากนี้จะเงียบไหมพันนึง
1: เออนี่นะก็มีข่าวดีด้วยนะครับแต่ข่าวร้ายเรื่องของธรรมชาติที่เสนอข่าวไปตลอดคือเรื่องของน้ำท่วมอันนี้เป็นภัยธรรมชาตินะครับแต่ช่วงหน้าไปดูภัยของมนุษย์นะครับโอ้โหน่ากลัวมากครับผู้ช่วยกัปตันนะครับบุกเข้าไปในห้องนักบินแล้วก็ใช้อาวุธมีดนะครับแทงนักบินจมกองเลือดนะครับเพื่อที่จะหวังว่าเอาเครื่องบินกันนี้นะครับไปก่อการร้ายแต่มีการช่วยกันไว้ได้ครับโดยผู้โดยสารช่วยกันเอง
0: เหมือนในหนัง
1: ยิ่งกันในหนังยิ่งกว่าในหนังคุณเดชาเดี๋ยวมาต่อช่วงหน้าครับ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลง
4: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมยาสีฟันเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: คุยขมุกบ่ายสามโมงคุยขมุกบ่ายสามโมง
6: กสเชิญชวนแฟนรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตรร่วมกิจกรรมดีๆหอมแผ่นดินเช็คอินโคราชแบบ1 day trip ทำกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรในบรรยากาศสุดฟินช่วงฤดูหนาว12ธันวาคมนี้ชมไร่มัลเบอรี่พายคายักสัมผัสธรรมชาติเลือกช็อปผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่ไร่สุวรรณโดยมีกติกาการร่วมสนุกง่ายๆสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Mcot Event ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคม2569
7: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
8: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
9: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
8: เพราะเราปิดผมขาว
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
10: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
11: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์ปราศจากน้ำตาลป้องกันการขาดวิตามิน B รวมเช่นโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามิน B New Favit Plus
12: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: ใช้ง่ายรสดีไม่เฝื่อนค่ะ
14: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่ฟีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอคซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ผลิตภัณฑ์เอลเซ่เลเยอร์เค้กถูกใจถูกใจใครๆก็อยากชิม
2: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: BioCal ช่วยเสริมสร้างกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
5: ่ติดตามข่าวสารกันต่อนะครับก็ต้องบอกว่าข่าวนี้เป็นข่าวช็อกโลกนะครับ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: โอ้โหจู่ๆนะครับเครื่องบินนี่นะสายการบินชื่อว่าฟรายเนี่ยฟรายดูไบครับขึ้นจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับเป้าหมายไปลงที่ไหนแล้วครับไปลงที่อิสราเอลแต่ปรากฏว่าขณะที่บินอยู่ครับผู้ช่วยนักบินครับบุกเข้าไปในห้องกัปตันแล้วก็ใช้อาวุธมีดแทงนักบินคุณธนิชาทำให้เครื่องบินนะครับในเที่ยวบินนี้ลดระดับวูบลงนะครับถึง 76,000 ฟุตนะครับหรือ 5,200 เมตรนะครับภายในเวลาเพียง2นาทีอันนี้เป็นภาพนะครับที่ผู้โดยสารเขาถ่ายเอาไว้ขณะที่เกิดเหตุนะครับข่าวสารแจ้งออกว่าขณะที่เครื่องบินนะครับก็บินอยู่เป้าหมายก็อย่างที่ผมเรียนไปนะครับคุณอาจารย์นี่นะผู้ช่วยนักบินนะครับบุกเข้าไปแทงนี่เราต้องเบลอภาพเอาไว้คือกัปตันนอนแล้วครับก
6: ั
5: ปตันนอนออกมาแล้วก็เลือดไหลอยู่แต่ปรากฏว่านะครับตรงปากเนี่ยถูกครอบเอาไว้นะครับโดยนี่นะเครื่องป้องกันนะครับก็คือว่าช่วยหายใจด้วยคุณเลจาถามว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะครับไม่มีใครคาดคิดมาก่อนทราบทีหลังนะครับว่ากัปตันมือหนึ่งนั้นเป็นชาวอินเดียครับส่วนที่คนเข้าไปแทนนะครับเป็นชาวอิสราเอลนะครับคาดการนะครับอันนี้โดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะครับบ้าอ้างคำพูดของนายกผู้นำอิสราเอลเลยครับนายกเบนจามินเนทันยาฮูบอกนะครับคาดการว่านะครับผู้ช่วยนักบินคราวนี้คงจะแทงแล้วสุดท้ายอาจจะบังคับเครื่องบินเองครับอาจจะไปบังคับเครื่องบินนะครับไปก่อการร้ายที่ไหน ไม่ทราบได้ครับผมก็เลยนึกถึงเหตุการณ์นะครับนายวันวันเมื่อ25ปีที่ผ่านมา อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได
6: ้
5: แต่ขณะที่บุกชลมุนนะครับก็ไปแทงไปปั๊บนะครับยังโชคดีอยู่คือขณะที่นะครับว่าผู้ขณะที่กัปตันนะครับล้มลงเนี่ยกัปตันมีสติมากครับคุณเดชาคือสู้ครับสุดท้ายนะครับเอามือไปกดนะครับปุ่มฉุกเฉินเอาไว
6: ้
5: พอกดปุ่มฉุกเฉินนะครับก็คือว่านักบินนะครับอยู่ข้างนอกอีกนะสองคนนะครับก็คือวิ่งเข้ามาแล้วก็เปิดประตูฉุกเฉินนะครับเพื่อช่วยล็อกไอ้ผู้ช่วยนักบินออกมาแล้วผู้โดยสารหลายคนนะครับมาช่วยล็อกอีกนะถามว่านะครับอาวุธมีดเนี่ยเข้าไปได้อย่างไรทั้งที่เป็นอาวุธอันตรายแต่คาดการณ์นะครับว่าอาจจะเป็นประเภทที่บอกว่าไอ้เครื่องที่ว่ากินข้าวนี่ครับน
6: ี่
5: นะช้อนแล้วก็ซ่อม
6: แล้วก็มีด
5: นี่ครับอาจจะมีการนะครับไปดัดแปลงสุดท้ายนะครับเครื่องบินลำนี้เป้าหมายนะครับไปถึงอิสราเอลนะครับคือผู้ช่วยนักบินนะครับ2คนที่บุกเข้ามาช่วยน
6: ี้
5: บังคับเครื่องบินโดยบังเอิญแล้วก็ปริยายบังคับเครื่องบินนะครับให้ลงจอดได้ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียแล้วตอนนี้นะครับข่าวสารแจ้งออกมาว่าเครื่องบินลำนี้นะครับขึ้นไปแล้วก็ส่งผู้โดยสารที่ประเทศอิสราเอลเรียบร้อยแล้วส่วนนะครับนักบินชาวอินเดียตอนนี้ก็ลงจากนะครับเครื่องบินนี้ส่งสนามส่งไปที่โรงพยาบาลที่ประเทศซาอุดิอาระเบียตอนนี้บอกว่ายังปลอดภัยอยู่ครับเห็นไหม
6: โอ้ยเอาใจช่วย
5: เหตุการณ์ช็อกโลกจริงครับ
6: นี่นักบินท่านเก่งมากนะถ้านักบินท่านไม่เก่งเนี่ยชีวิตของผู้โดยสารหลักร้อยคน
5: 175คนอยู่ตรงนั้น
6: อยู่ในเงื้อมือของนักบินเลยมีสติมากเลยนะคะที่ทำแบบนี้ได้ถ้าเกิดมันจี้ไปแล้วเนี่ยจะไปไหนก็ต้องแล้วแต่มันแล้วนะคะจากอิสราเอลค่ะจากบนเครื่องบินเนี่ยมาที่อุบลราชธานีนะคะไม่ใช่นักบินค่ะไรเดอร์ค่ะน้องผู้หญิงชื่อว่าน้องนกแล้วกันอายุ20นิดๆเองเรียกไรเดอร์แต่ตัวเองเนี่ยไปสถานบันเทิงแล้วเมานะคะให้ไปส่งที่ห้องปรากฏว่าไปส่งปุ๊บไรเดอร์ขึ้นห้องไปด้วยไปอยู่ครึ่งชั่วโมงน้องผู้หญิงไม่ได้สติคุณคิดดูเกิดอะไรขึ้นพอน้องตื่นมาค่ะเปลือยแล้วชุดชั้นในก็ใส่กลับด้านเธอเลยรู้ตัวว่าเธอโดนแล้วค่ะโดนข่มขืนถึงห้องพักตัวเองเพราะน้องเผลอหลับเมาอย่างเงี้ยเกิดขึ้นแล้วคุณสุวิทย์รู้ชื่อด้วยว่าชื่อนายปอเป็นไรเดอร์เพราะว่าเวลาเรียกผ่านแอปเนี่ยมันมีชื่อมีรายละเอียดหมด
5: ใช่ครับ
6: หมายเลขทะเบียนมีรถมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างนี้รู้หมด
5: อ๋อนี่มีภาพด้วยครับ
6: อันนี้คือคืนเกิดเหตุนะคะน้องอยู่ที่หอของตัวเองแต่แม่ต้องเตือนน้องๆสาวๆนะคะคุณสุภาพสตรีลูกผู้หญิงด้วยกันเมาขนาดนี้ค่ะน้องเสี่ยงแล้วน้องสวยมากด้วยนะคะอายุ25ปีพอเมาก็เรียกไรเดอร์ที่เป็นมอเตอร์ไซค์ไปส่งไอ้ไรเดอร์มันขึ้นไปที่หอด้วยแล้วก็ไปข่มขืนหลังจากนั้นความหลอนอยู่ตรงนี้คุณสุวิทย์น้องเนี่ยรู้ว่าตัวเองโดนข่มขืนแล้วแล้วก็ยังไม่ได้แจ้งความทันใดนะคะเรียกไรเดอร์อีกหลายต่อหลายครั้งปรากฏว่าไอ้ปอนี่รับตลอดแสดงว่ายังขับไรเดอร์อยู่ซึ่งน้องบอกว่ามันจะเกิดกับใครอีกไหมมันจะไปข่มขืนคนอื่นอีกสุดท้าย3ครั้งที่ปอรับเลยตัดสินใจว่าเอาล่ะเธอต้องหยุดเรื่องนี้ด้วยตัวเองเลยไปแจ้งความที่สภ.เมืองอุบลราชธานีเลยว่านายปอซึ่งยังเป็นไรเดอร์กดรับสาวๆอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นคนที่ข่มขืนน้องเองค่ะระหว่างนี้ตำรวจก็เลยให้น้องไปตรวจร่างกายเอาผลทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลมาประกอบสำนวนคดีถามว่าเขาไปตามตัวนายปอได้ไหมได้ค่ะเพราะว่านายปอมันเป็นไรเดอร์เนาะก็สามารถจะหาตัวได้ง่ายปอเนี่ยโดนสอบปากคำไปคุณผู้ชมเชื่อไหมนี่ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์เลยนะคะน้องสาวๆสวยๆไปเที่ยวแล้วเมาหมดสติไม่ใช่ความผิดของน้องนะคะคนมันชั่วเนี่ยมันทำแบบนี้กับผู้หญิงที่ไม่มีทางสู้ปอบอกว่าผมเห็นน้องสวยตำรวจถามว่าเมาหรือเปล่าเราไม่เมาเลยอารมณ์ชั่ววูบไม่ไหวจริงๆก็เลยพาตัวน้องไปทำแบบนี้ด้วยอารมณ์ชั่ววูบเท่านั้นแล้วก็ยอมรับนะคะว่าทำน้องจริงๆภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเห็นว่าตอนตีสี่ค่ะกว่าๆปอขึ้นไปแล้วอีกครึ่งชั่วโมงก็ลงมาหน้าตาเฉยระหว่างนั้นก็คือไปทำแบบนี้กับน้องมาแล้วอ่ะ
5: ครับนี่นะผู้ชายก็ต้องโทษด้วยนะครับอารมณ์เปรี่ยวแต่ผู้หญิงนะครับก็คือว่าเมาหมายจนไม่รู้สตินะครับก็บอกโอ้ยนะ
6: คนสวยด้วยอ่ะ
5: กลับมาเวลาหมดพอดีนะครับวันนี้เราจะลาด้วยภาพสำคัญครับแฟลตคลองจันที่ถูกน้ำท่วมนะครับก็สูงที่สุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนนี้น้ำลดแล้วแล้วก็รถยนต์นะครับที่โผล่เพรียบเมื่อสักครู่นี้แล้วก็มีภาพใหม่ขึ้นมาด้วยครับบริเวณข้างแฟลตคลองจันนั้นมีรถจอดอยู่เรียงรายเช่นเดียวกันทั้ง

0: สนับสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่น
1: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: คุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการแซ่บทูเดย์นะคะเจอกับพวกเราเป็นประจำสดๆแบบนี้เลยค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้อยู่กับพี่ก๊อฟแล้วก็ชมพู่ค่ะ
3: พูดคุยกับเราได้เหมือนเช่นเคยนะครับทางแฟนเพจ 9M Cot นะครับ
2: ใช่ค่ะ
3: ก็คงต้องพูดถึงเรื่องน้ำท่วมก่อนละ
2: ถูกต้อง
3: นะฮะยังคงเป็นห่วงนะครับกับหลายๆพื้นที่เลย
2: ค่ะ
3: แล้วก็ช่วงเมื่อสักครู่นี้ก็ฝนตกลงมาหนักเลย
2: โอ้ไม่ใช่แค่ฝนตกหนักอย่างเดียวฟ้าร้องฟ้าผ่าโอ้โหหลายคนก็ใจไม่ดีกันอีกแล้วพี่ก๊อฟ
3: เป็นกำลังใจให้นะครับนะฮะทุกๆคนเลยนะครับแล้วก็เหมือนเช่นเคยฮะถ้าหากว่าบริเวณพื้นที่ไหนต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนก็พิมพ์มาบอกในคอมเมนต์เราได้นะครับเดี๋ยวเราจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ระหว่างที่เราทำรายการอยู่นะฮะเดี๋ยวข่าวแรกนี้เนี่ยผมพาไปดูขบวนการแก๊งค้ายาก่อนเลยแสบจริงๆอาศัยช่วงชุลมุนที่น้ำท่วมเนี่ยนะ
2: เ
3: ขาก็ลักลอบจะส่งค้ายากันนะฮะสุดท้ายไม่รอดนะครับตำรวจไปรวบมาได้ฮะกำลังจะขนยาไอซ์หนัก291กิโลกรั
2: ม
3: มูลค่า580ล้านบาท
2: ค่ะ
3: ไปตามข่าวนี้ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่คือภาพตอนที่ไปรวบตัวนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกันจับกุมนายสัมฤทธิ์อายุ38ปีพร้อมทั้งมีการยึดของกลางฮะเป็นยาไอซ์จำนวน291กิโลกรัมมูลค่า580ล้านบาทรวมถึงมีอาวุธปืน1กระบอกโทรศัพท์มือถือ2เครื่องนะฮะก็ไปจับกุมได้ภายในปั๊มน้ำมันแถวๆเขตตลิ่งชันกรุงเทพเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาครับซึ่งทางตำรวจชุดจับกุมชุดสืบสวนเนี่ยนะฮะก็ได้รับข้อมูลมาจากสายสืบสายลับบอกว่าเดี๋ยวนะจะมีการลำเลียงยาเสพติดไปยังพื้นที่ภาคใต
2: ้ค่ะ
3: โดยจะใช้รถยนต์ในการขนย้ายจนต่อมาฮะเวลา 4:30 นในช่วงเย็นของวันที่27กันยายนก็ไปพบกับรถครับเป็นรถกระบะทะเบียนพะเยาจอดอยู่ในปั๊มน้ำมันบริเวณเขตตลิ่งชันกรุงเทพขาออกไปเจอนายสัมฤทธิ์เนี่ยฮะเป็นคนขับตำรวจก็แสดงตัวนะครับแล้วก็ทำการตรวจค้นก็เลยไปพบของกลางตามที่ได้บอกไปนายสัมฤทธิ์ก็ให้การรับสารภาพนะครับว่ารับจ้างวานในการขนส่งยาเสพติดให้กับเครือข่ายหนึ่งโดยเขาจะมีการสั่งงานคุณผู้ชมผ่านทางไลน์นะฮะทำมาแล้ว 5-6 ครั้งค่าจ้างเท่าไหร่รู้ไหม
2: เท่าไหร่พี
3: ่ครั้งละ 100,000 บาทโอ้โหส่งที่ไหนบ้างส่งหลายพื้นที่นะ
2: ค่ะ
3: น่าเป็นห่วงนะครับมีจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดอ่างทองรวมถึงจังหวัดปทุมธานีวิธีการรับส่งก็คือว่าผู้ร่วมขบวนการครับจะเอายาเสพติดไปใส่ไว้ในรถยนต
2: ์ค่ะ
3: แล้วก็จอดทิ้งไว้นัดกันกับนายสัมฤทธิ์นี่แหละนายสัมฤทธิ์ก็จะมาขับรถนี้ไปส่งของอีกทีหนึ่งนะฮะซึ่งการนัดในครั้งนี้ฮะก็เขาบอกว่าจะรับยาไอซ์นะฮะมาจากพื้นที่ที่จังหวัดชลบุรี
2: ค่ะ
3: แล้วก็จะให้นายสัมฤทธิ์เนี่ยส่งต่อไปยังบริเวณภาคใต
2: ้
3: สุดท้ายก็โดนจับกุมนะฮะเดี๋ยวจะมีการ

0: สืบสวนขยายผลอีกทีหนึ่งเจ้าหน้าที่ครับแจ้งข้อหาครับจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งก็คือยาไอซ์นะครับโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าเป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนแล้วก็เป็นการนะครับทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปรวมทั้งมีอีกหนึ่งข้อหาก็คือพกอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปในเมืองหรือหมู่บ้านรวมถึงทางสาธารณะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตครับ
1: ค่ะ
0: นี่ฮะส่งตัวไปดำเนินคดีต่อไปครับ
1: โหแล้วไม่ได้ทำครั้งแรกก่อนหน้านั้นก็เล็ดลอดไปได
0: ้ 5-6 ครั้งแล้ว
1: นะคะโหจำนวนเยอะด้วย
0: เคยตัวไง
1: คิดว่าได้แล้วจะได้อีก
0: เนี่ยฮะไม่รอดแล้วฮะ
1: ค่ะ
0: แหมอาศัยช่วงชุลมุนแสบจริง
1: ๆนะคะมาที่เรื่องต่อไปไม่รอดเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะก็คือตอนนี้อย.มีการสั่งสกัดด่วนเลยนะคะกับอาหารเสริมบอกชื่อได้เลยเพราะเขาไม่ได้ปิดละโคเรียเพียวเป็นอาหารเสริมนำเข้าจากประเทศเกาหลีคุณผู้ชมมีคนกินเข้าไปนะคะต้องบอกว่าถูกส่งโรงพยาบาลเนี่ยนับร้อยรายเลยเพราะว่าเขาโฆษณาเกินจริงค่ะนี่ละค่ะ
0: เป็นแบบนี้เลยใช่ไหม
1: ตัวนี้เลยเป็นเม็ดฟู่พี่กอล์ฟโคเรียเพียวนี่จากการตรวจสอบพบว่าโอ้โหเขามีการโฆษณาสรรพคุณเกินจริงมากๆเลยระบุว่ายังไงบ้างรักษาอะไรบ้างลองมาฟังดูตัวนี้นะถ้ากินไปแล้วเนี่ยจะช่วยชำระล้างสารพิษตกค้างในเม็ดเลือดแดงได
0: ้
1: ช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับระบบเลือดปรับสมดุลสุขภาพให้สร้างภูมิต้านทานแข็งแกร่งแก้ปัญหาจุดบกพร่องระบบไขมันในหลอดเลือดช่วยล้างสารพิษขจัดสารพิษตกค้างลดความเสี่ยงโรคร้ายเสริมภูมิคุ้มกันประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์สมดุลฮอร์โมนแล้วก็บำรุงมดลูกด้วยโอ้โหยาเลยกินแล้วมันจะครอบคลุมขนาดนั้น
0: สรรพคุณ
1: โอ้โหเป็นแบบยาผีบอกเลย
0: โอ
1: ้โอ้มันแอบอ้างเกินจริงนะคะแบบนี้แต่ด้วยการโฆษณาแบบนี้การใช้โฆษณาชวนเชื่อมีชาวบ้านหลงเชื่อสิก็สั่งมาซื้อสั่งมากินกันบางรายเกิดการแพ้และได้รับผลข้างเคียงอย่างรุนแรงนะคะแล้วไม่ใช่เป็นแค่คน2คนคุณผู้ชมเบื้องต้นพบ129คนค่ะนะที่มีผลกระทบนะคะมีอาการผิดปกติ104คนเขาบอกคนที่บริโภคไปรายแรกนะกินไปแค่ประมาณ3นาทีเอง
0: อุ๊ยเหรอ
1: 3นาทีอาการออกเลยคุณผู้ชมค่ะ
0: โอ้โหน่ากลัว
1: โอ้แล้วก็ช่วงเวลาใกล้เคียงกันก็มีคนที่มีอาการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีความรุนแรงนะคะอย่างเช่นกินไปแล้วมือสั่นใจสั่นความดันโลหิตสูงหน้ามืดเป็นลมแน่นหน้าอกมีผื่นบวมแดงตามลำตัวคลื่นไส้อาเจียนชาบริเวณลิ้นหรือปากชาตามร่างกายมีอาการหนาวสั่นและปวดเมื่อยตามร่างกายด้วยโอ้โหอันตรายมากนะคะแล้วจะเป็นในกลุ่มผู้สูงอายุเนาะที่เขามีโรคประจำตัวอยู่แล้วอะแล้วเขาหวังว่าจะหาย
0: อันตรายเป็นพิเศษนะ
1: แล้วกินเข้าไปเป็นอาการแบบนี้นี่แย่เลยนะคะ
0: เมื่อกี้เห็นแวบๆทีมงานขึ้นภาพมาเขามีอย.ด้วยเหรอ
1: มีอย.
0: เฮ้ย
1: มีอย.อาจจะมาดูเดี๋ยวมาดูเบื้องต้นทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.เนี่ยค่ะได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสั่งอายัดผลิตภัณฑ์ล็อตดังกล่าวจำนวน 83,000 กล่องเรียบร้อย
0: นี่ๆเต็มๆเลย
1: อันนี้มันเป็นล็อตนี้นะคุณผู้ชมดูสังเกตดีๆนะเป็นล็อตนี้อายัดไว้ 83,000 กล่องเพื่อเก็บตัวอย่างส่งวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนนะคะ
0: ครับ
1: ชื่อผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะถ้าใครมีอยู่ที่บ้านนะไปพลิกกล่องดูเลยนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคเรียเพียวเป็นแบบชนิดเม็ดฟู่ค่ะเลขสารระบบอาหารเลข 11-4-03-260-5-0007 นี่ตามที่ขึ้นแบบนี้เลยนะคะรุ่นที่มีปัญหาฟังนะรุ่นที่มีปัญหาก็คือล็อตไหนล็อตนัมเบอร์18015เนี่ยเขาจะมีข้างบนเขียนไว้เห็นไหมคะ
0: ครับ
1: รุ่นที่เกิดสารปนเปื้อนมีปัญหาเนี่ยค่ะคือรุ่น18015
0: ยังไงหมายความว่ารุ่นที่ไม่ใช่รุ่น18015ไม่เป็นไรหรอ
1: คาดว่าน่าจะมีการตรวจก่อนหน้านี้แล้วจำหน่ายแล้วอย.ผ่านเรียบร้อยแต่ว่าล็อตเนี้ยเป็นล็อตที่มีคนกินแล้วมีปัญหานะคะไม่ทราบว่าเกิดจากขั้นตอนการผลิตหรือว่าเกิดอะไรขึ้นปลอมหรือว่าอะไรยังไงนะคะวันผลิตเป็นแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมผลิตวันที่20เดือน3ปี2026วันหมดอายุคือวันที่19เดือน3ปี2028ถ่ายรูปหน้าจอไว้ก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่จำหน่ายมาแล้วแต่รุ่นที่อย.เตือนและให้สั่งระงับไว้ก่อนคือรุ่นนี้ที่มีหมายเลขอย.นี้รุ่นผลิตเบอร์นี้วันผลิตแบบนี้วันหมดอายุแบบนี้ล็อตนี้คือล็อตที่ตอนนี้สั่งส่งตรวจอยู่นะคะ
0: ครับ
1: อืม

0: เตือนพี่น้องประชาชนนะคะว่าอย่าหลงเชื่อโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงเพื่อความปลอดภัยสูงสุดขอให้งดเว้นหรือซื้ออาหารเสริมโคเรียเพียวในล็อตการผลิตดังกล่าวก่อนเลยนะคะจนกว่าจะมีการประกาศผลการตรวจวิเคราะห์อย่างเป็นทางการจากอย.หรือหากพบเบาะแสไปเจอคนยังแอบวางจำหน่ายอยู่ซึ่งเป็นล็อตนี้ค่ะสามารถแจ้งได้เลยที่สายด่วนอย.1556หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศขออนุญาตขยายเพิ่มเติมคืออย่างนี้เวลาคนทำอาหารเสริมหรือผลิตอะไรขึ้นมาเนี่ยจะต้องมีการส่งให้อย.ตรวจสูตรที่เราใส่ออกมาแล้วเขาจะเอาตัวนั้นออกมาวิเคราะห์ในห้องแลบอีกทีว่าส่วนผสมมันถูกต้องมีเกินมีอะไรที่ไม่เหมาะสมหรือเปล่าซึ่งก่อนหน้านี้จะเคยมีกรณีแบบนี้พี่กอล์ฟคุณผู้ชมก็คือผ่านไปแล้วผ่านแล้วแต่รอบผลิตใหม่อันต่อไปมีแอบใส่เพิ่มสมมติว่าเป็นยาลดน้ำหนักยี่ห้อหนึ่งตอนแรกไม่มีสารนี้แต่พอขายดิบขายดีผลิตเพิ่มมีแอบใส่ในบางล็อต
1: อ้าวแล้วเขาไม่ต้องส่งไปตรวจหรอ
0: นี่อันนี้ก็ไม่แน่ใจทีนี้พอตรวจเจออย.ก็เลยต้องสั่งระงับเลย
1: งงไงคือเหมือนทุกครั้งที่ผลิต
0: ค่ะ
1: ก็ต้องส่งไปตรวจก่อน
0: ใช่แต่อันนี้เป็นนำเข้าจากประเทศเกาหลีตอนก่อนเข้าก็ต้องจะมีการตรวจสุ่มตรวจแบบนี้ค่ะ
1: ใช่ไหม
0: น่าจะมีการสุ่มตรวจก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นหลุดที่ล็อตนี้หรือว่าก่อนหน้านั้นเกิดอะไรขึ้น
1: นั่นแหละคำถามในโลกโซเชียลคือหลุดออกมาได้ยังไง
0: ใช
1: ่แล้วหลุดออกมาจำนวนเยอะไหม
0: ก็แปดหมื่นกว่าชิ้นก็เป็นล็อตใหญ่อยู่นะคะ
1: แล้วขายออกไปหรือยังคุณผู้ชมไปดูหลังกล่องแล้วกันถ้าว่าคุณซื้อไปอ่ะมันเขียนอยู่เนี่ยฮะว่าล็อตเนี่ยด้านบนสุดเนี่ย18015เนี่ยเป็นล็อตที่คุณซื้อไปหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: ถ้าคุณซื้อไปก็หยุดอย่าบริโภคนะฮะหลุดออกไปได้ยังไง
0: อันตรายมากๆเลย
1: อ้าวกลับมาเรื่องน้ำท่วมนะฮะเหต
0: ุ
1: การณ์นี้น่าตกใจมากๆแต่ว่าในความน่าตกใจเนี่ยก็ต้องชื่นชมคุณพ่อรายนี้นะครับคือคุณพ่อเนี่ยมีสติดีมาก
0: ค่ะ
1: คุณพ่อโดนไฟดูดในความมีสตินอกจากจะช่วยเซฟชีวิตตัวเองแล้วยังช่วยเซฟชีวิตของลูกๆอีกด้วย
0: ค่ะ
1: คุณพ่อคนนี้ฮะอยู่กับลูกๆสาว3คนโดนไฟดูดปั๊บคุณพ่อตะโกนเลยบอกว่าไปดึงปลั๊กออกและอย่าเข้ามาใกล
0: ้
1: เหตุการณ์น่าตกใจมากครับลองชมภาพก่อนครับโอ้โหคุณผู้ชมดูเลยฮะสติดีขนาดไหนอ่ะ
0: ค่ะ
1: คุณพ่อมาบอกทีหลังนะบอกว่าไอ้ระหว่างที่ตะโกนอ่ะถึงแม้ว่าจะมีสติก็เหอะแต่ลิ้นแข็งแล้วนะ
0: ค่ะ
1: พยายามพูดแบบพูดให้มันเร็วที่สุดอ่ะเพราะว่าเป็นห่วงลูกด้วยนะครับก็เนี่ยบอกให้ลูกบอกรีบไปถอดปลั๊กดึงปลั๊กออกนะฮะสุดท้ายก็ปลอดภัย
0: ค่ะ
1: นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับคุณพ่อคนนี้อายุ58แล้วนะครับคุณพ่อเล่าว่าน้ำมันท่วมที่บ้านแกเป็นบ้านชั้นเดียวเนาะแกก็ไปซื้อตัวไดโว่มา
0: ค่ะ
1: แกก็เอามาใช้นอกบ้านใช้เสร็จปั๊บไอตอนใช้นอกบ้านเนี่ยไดโว่มันเคยล้มแต่มันก็ไม่มีปัญหาอะไรสุดท้ายน้ำมันไหลเข้าไปในบ้านแกก็เลยเอาไดโว่เนี่ยคุณผู้ชมฮะเอามาสูบน้ำในบ้านเพื่อจะระบายน้ำออก
0: ค่ะ
1: ระหว่างที่กำลังระบายน้ำอยู่เนี่ยไดโว่มันล้
0: ม
1: มันล้มปุ๊บสัญชาตญาณของคนเนาะของมันล้มก็รีบไปหยิบไง
0: ค่ะ
1: จะเอามาตั้งขึ้นพอไปจับเท่านั้นแหละผู้ชมมันก็เป็นภาพตามที่เห็นนี้เลย
0: ค่ะ
1: ไฟมันดูดขึ้นมาเลยนะฮะแกบอกถ้าหากว่าตอนนั้นอยู่คนเดียวนะไม่รอด
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าจากจุดที่เห็นเนี่ยผู้ชมฮะไอ้ตรงประตูเหมือนมุ้งลวดเนี่ยฮะแล้วก็มองไปถึงจุดเนี่ยที่ลูกไปดึงปลั๊กอะระยะมันค่อนข้างห่างนะ
0: ค่ะ
1: แกบอกว่าถ้าเกิดอยู่คนเดียวก็คงไม่รอดแล้วแล้วก็เนี่ยดีนะว่าแบบแกก็ยังพอมีสติอยู่บ้างก็เลยตะโกนออกไปให้ลูกรีบไปดึงปลั๊กห่วงกลัวว่าลูกจะวิ่งเข้ามาช่วย
0: แล้วตอนแรกตะโกนก็คือรู้เลยว่ารักลูกมากนะก็คือขึ้นไปอยากเข้ามาแล้วก็บอกว่าไฟดูดแต่ลูกสาวได้สติดีมากนะคะลูกสาวคนโต
1: ใช่แกบอกว่าลูกแกก็โดนดูดนะไอ้จังหวะที่จะไปไอ้ดึงปลั๊กเนี่ยน
0: ะ
1: แต่ว่าดีว่ามือไปถึงแล้วก็เลยดึงออกมาได้ทันเนี่ยฮะแกเตือนเลยฮะแกบอกว่าเวลาซื้อของอะไรมาก็ตามเนี่ย

0: เพราะพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าหากว่าไม่รู้วิธีใช้แบบละเอียด
1: ค่ะ
0: อย่าซื้อเลยแบบแกเนี่ยแกพูดตรงๆเลยก็หวังว่าจะเอามาใช้เพื่อเกิดประโยชน์ในการระบายน้ำแต่ไม่รู้จริงรายละเอียดการใช้แบบว่า 100% มันใช้อะไรยังไงแกบอกถ้าเลือกได้นะไม่ซื้อดีกว่า
1: โอ้อันตราย
0: แลกกับชีวิตแกเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: เออแกบอกไม่เอาเลยจริงๆนะฮะก็ฝากถึงทุกคนถ้าหากว่าซื้อมาแล้วก็ศึกษาให้ละเอียดจริงๆหรือว่าถามพนักงานเขาว่ามันต้องใช้งานยังไงนะครับ
1: เป็นห่วงนะแล้วเนี่ยจริงๆแอบเห็นว่าน้ำท่วมขังอยู่ในบ้านแต่ว่าเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้ายังเปิดอยู่เลย
0: ก็เปิดทีวีอยู่ด้วย
1: ใช่ซึ่งจริงๆแล้วไม่รู้ว่าระบบไฟอาจจะวางไว้สูงกว่าน้ำก็ได้อาจจะแบบปลอดภัยแล้วค่ะแต่ก็แอบเป็นห่วงทุกๆบ้านทุกๆหลังที่เจอปัญหาตอนนี้เลยนะคะ
0: โอ้โหปาฏิหาริย์นะอันนี้ต้องบอกเลยปาฏิหาริย์จริงๆนะฮะดูจำนวนน้ำสิโอ้โหมันเยอะมาก
1: เยอะค่ะ
0: อยู่รอบตัวเลย
1: ใช่ค่ะแต่บางคนนะไม่รู้จะไปอยู่ไหนนะพี่ก๊อฟทรัพย์สินอะไรอยู่ตรงนี้บางคนก็อ่ะพอจะอยู่ได้ก็อยู่ไปก่อนอาศัยไปก่อนแต่ว่าต้องระมัดระวังมากๆเลยนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของสัตว์มีพิษด้วยค่ะแหมมีคนแชร์คลิปเนาะเห็นงูบ้างล่ะเห็นสัตว์เลื้อยคลานอะไรต่างๆนานาบ้างล่ะเคสนี้ก็คือมีจระเข้หลุดเหมือนกันตัวไม่ใช่เล็กๆตัวใหญ่ด้วยคุณผู้ชมจระเข้หลุดออกมาค่ะที่จังหวัดฉะเชิงเทราเจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังตามหาสุดท้ายจับน้องเอาไว้ได้ค่ะตัวใหญ่มากนี่ค่ะนี่คือหลังจากที่เจ้าหน้าที่นะคะใช้วิธีการต่างๆแล้วก็จับน้องเอาไว้ได้ซึ่งตัวใหญ่มากๆเลยค่ะจากสถานการณ์น้ำท่วมค่ะมีชาวบ้านเห็นจระเข้ขนาดใหญ่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังแล้วเชื่อมต่อกับแหล่งน้ำในพื้นที่นะคะพอมีชาวบ้านเห็นปุ๊บโอ้โหหลายคนก็วิตกกังวลเลยกลัวจะเกิดอันตรายเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเกรงว่าเจ้าจระเข้เนี่ยอาจจะเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆแล้วแถวนั้นก็เริ่มมีบ้านเรือนประชาชนหลายหลังที่โดนน้ำท่วมเขาก็กลัวว่าเห็นอยู่จุดนี้แล้วพอเขาตกใจเขาก็จะไปเรื่อยๆกลัวจะไปเข้าบ้านชาวบ้านแล้วจะเกิดเหตุอันตรายขึ้นนะคะต่อมานายอุดรเทพวาทีหรือว่าสจดอนค่ะเลยมีการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวบอกว่าใครเจอจระเข้ประหารชีวิตได้เลยนะครับเดี๋ยวรับผิดชอบให้ครับมีการพูดคุยกับคนเลี้ยงแล้วเรียบร้อยหลังจากโพสต์นี้เสร็จแล้วก็มีการโพสต์ต่อไปบอกว่าจระเข้ถูกวิสามันเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจสนามชัยเขตขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจสนามชัยเขตและผู้นำทุกๆคนจัดการเรียบร้อยไม่ต้องถึงมือไกลทองครับก็คือที่เห็นภาพก็คือเจ้าตัวนี้นี่แหละเนี่ยตอนนั้นอยู่ในน้ำเห็นไหมเจ้าหน้าที่จัดการเสร็จปุ๊บแล้วก็ขึ้นมาตัวใหญ่พอสมควรเลยค่ะ
0: ครับก็ในโซเชียลเขาก็เม้นกันเยอะนะส่วนหนึ่งเขาก็สงสารจระเข้เพราะว่ามันไม่รู้อีหนูอีเหน่ด้วยอ่ะ
1: มันก็หลุดมาเน
0: า
1: ะ
0: การดูแลเขามันแบบไม่มิชิดหรือเปล่าถึงได้หลุดออกมา
1: เออนะคะตอนนี้ก็เลยมีการฝากเตือนประชาชนค่ะท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้นะคะให้ระวังด้วยไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานหรือว่าสัตว์น้ำต่างๆเพราะว่าอาจจะหลุดมาจากแหล่งที่อยู่อาศัยที่โดนเลี้ยงไว้หรือว่าจากตามธรรมชาติก็แล้วแต่นะคะ
0: เขาเตือนแล้วอ่ะ
1: เตือนแล้วนะ
0: ว่าถ้าเกิดว่าจะใครจะเลี้ยงหรืออะไรยังไงก็ตามเนี่ยต้องให้ไปตรวจพื้นที่ด้วย
1: ค่ะ
0: ว่าคุณสามารถจะเลี้ยงเขาได้จริงหรือไม
1: ่
0: เพื่อที่ไม่ให้เขาหลุดออกมา
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดมีใครพบความผิดปกติหรือเจอตัวร้ายๆแบบนี้หลุดมาสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันทีเลยนะคะ
0: อ้าวกับดาวจระเข
1: ้ใช่ค่ะยังไม่หมดไปต่อกันที่จังหวัดปราจีนบุรีคุณผู้ชมค่ะเพจปราจีนไทม์ค่ะเขามีการโพสต์อัปเดตบอกว่าประจันตคามน้ำท่วมมิดหัวคนแล้วครับหมู่11บ้านกุตตะเสกหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ลึกสุดตอนนี้ชาวบ้านกว่า80ครัวเรือนมีทั้งเด็กผู้ใหญ่ต้องการความช่วยเหลือเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มไม่มีหน่วยงานไหนเข้าถึงเนื่องจากหมู่บ้านเราอยู่ลึกสุดติดต่อได้ที่0864183735หรือว่า0624783697ผู้ใหญ่แน่นี่ผู้ใหญ่เป็นคนโพสต์เอาไว้นะคะก็คือตอนนี้สถานการณ์น้ำในตัวเมืองปราจีนถ้าในตัวเมืองเนี่ยลดลงบ้างเล็กน้อยแล้วค่ะแต่ก็ยังมีน้ำท่วมคลุมปกคลุมเนี่ยหลายๆพื้นที่ดูภาพมุมสูงแล้วคุณผู้ชมนะ
0: โ
1: อ้จุดกับรถบ้านสร้างเขาบอกว่ามีน้ำท่วมขังรถเล็กเนี่ยไม่สามารถสัญจรได้เลยค่ะตรงจุดสัญญาณไฟราษฎรดำริก็มีน้ำท่วมขังทั้ง4ด้านเหมือนกันน้ำลึกประมาณ1เมตรเลยนะคะรถเล็กไม่สามารถไปได้ค่ะ ไปถึงแยกปราจีนอนุสรณ์ถึงหน้าโรงพยาบาลเจ้าพยารถไม่สามารถผ่านได้ตรงจุดนี้น้ำสูง 1.5 เมตรเลยแล้วน้ำไหลแรงด้วยนะคะบริเวณตึกฉุกเฉินใหม่และอีกหลายพื้นที่ที่มีการอัปเดตกันที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วตอนนี้มีคนเอารถไปจอดบนสะพานเยอะเลยน้ำท่วมขังหลายจุดเลยนะคะซึ่งไม่สามารถสัญจรไปมาได้อีกหนึ่งจุดก็คือโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้คุณผู้ชมน้ำมาเยอะเหมือนกันค่ะ

0: องมีการลำเลียงผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลไปยังโรงพยาบาลสนามภายในโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ตอนนี้ยังทยอยลำเลียงอยู่นะคะซึ่งผู้ป่วยที่ต้องได้รับการเคลื่อนย้ายเป็นลำดับแรกเลยก็คือผู้ป่วยอาการหนักต่อมาก็เป็นผู้ป่วยเด็กคุณแม่หลังคลอดและทารกแรกเกิดค่ะเนื่องจากกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งการเคลื่อนย้ายไม่ง่ายนะพี่ก๊อฟคุณผู้ชมเนื่องจากผู้ป่วยด้วยเนาะต้องมีการติดตามสัญญาณชีพต้องมีการเช็คอาการตลอดเวลาแล้วก็ทางที่ไปก็ไม่สะดวกมีน้ำท่วมขังแบบนี้ค่ะซึ่งยากลำบากเลยเจ้าหน้าที่ต้องใช้รถบรรทุกทหารแบบขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยท่วมหมดโรงพยาบาลเลยก็ลำเลียงได้ครั้งหนึ่งไม่เยอะด้วยคุณผู้ชมก็ได้ประมาณครั้งละ6เตียงใช้เวลาเดินทางกว่าจะไปถึงจุดหมายเนี่ยคือ40นาทีถึง1ชั่วโมงต่อ1รอบตอนนี้ก็ทยอยอยู่นะคะซึ่งทีมแพทย์และพยาบาลก็ต้องทำงานอย่างหนักเลยค่ะเพราะว่าระหว่างการขนย้ายก็ต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดเลยดูอัตราการหายใจความดงความดันระดับออกซิเจนในเลือดด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอะไรจุดที่น่าเป็นห่วงเขาบอกบางจุดเริ่มลดแต่จุดที่ยังน้ำสูงอยู่ก็จะมีอัปเดตนะล่าสุดเลยนะที่บ้านสร้างศรีมหาโพธ
1: ิ
0: ์และตรงจุดไผ่ชะเลือดค่ะโอ้ปราจีนปีนี้ก็หนักเลยนะคะ
1: โอ้ไม่น่าเชื่อเนาะจำได้ไหมเราไปถ่ายละครเรื่องวันนิดาด้วยกัน
0: ใช่พี่กอมหนูกำลังจะพูดเลยคือมันไม่เห็นพื้นเลยอ่ะทั่วบริเวณกว้างเลยค่ะ
1: เห็นแล้วตกใจอ่ะ
0: เนี่ยหมดเลย
1: โอ้โหเออเป็นกำลังใจให้นะครับ
0: ค่ะ
1: เอารอรอความช่วยเหลือเดี๋ยวฝนก็มาเพิ่มอีกใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเขาเตือนแล้วนะ
1: ไปดูหนุ่มใจบุญบ้างนะฮะหนุ่มใจบุญเรียกว่าใจบุญคูณสิบเลยอะ
0: คูณสิบเลยนะ
1: ถ้าพูดถึงหนูท่ออะคุณกล้าเข้าไปใกล้ไหมล่ะ
0: แหมถ้ามองเหมือนการ์ตูนและชาชูอี้ก็ทำกับข้าวได้แต่ความเป็นจริงก็คือมันสกปรกและมีเชื้อโรคแหละ
1: นะส่วนใหญ่คนกลัวกันก็คือเรื่องของเชื้อโรค
0: ค่ะ
1: นะฮะแล้วก็มองว่าอาสกปรกตามมาเป็นลำดับที่สองแต่หนุ่มคนนี้เขาใจบุญมากฮะเขาอยู่ที่เคหาร่มกล้าคุณผู้ชมครับเขาไปเจอหนูท่อคุณผู้ชมมันลอยน้ำอ่ะ
0: ค่ะ
1: อย่างที่บอกฮะทุกชีวิตมันมีคุณค่า
0: ใช่ค่ะ
1: หนุ่มคนนี้ตัดสินใจช่วยนะฮะแล้วช่วยไม่ได้ช่วยรอบเดียวช่วยขึ้นมาที่ตัวเสร็จปั๊บเดินเอาไปวางในบริเวณที่แห้งเดินกลับมาช่วย2รอบด้วยกัน
0: คุณพ
1: ี่ลองชมภาพครับ
2: โลกย่อมรักชีวิตมีคนเดินไปเก็บหนูด้วยอ่ะหนูก็กลัวตายเป็นนะทุกคนคุณพี่เขาใจดีมากเลยอ่ะอุ๊ยเขาเลี้ยงไว้เหรอโลกย่อมรักชีวิต
1: คุณเห็นไหมเกาะที่ไหล่อ่ะ
0: ใช่นี่นี่นี่เกาะไหล่ไป
1: ดูดิแล้วก็ค่อยๆพาพยุงเดินไปอ่ะสุดยอด
0: แล้วพี่คนเลี้ยงมีเสียงเล็ดรอดออกมาเมื่อกี
1: ้เกาะข้างๆเอวด้วย
0: ไหมเนี่ยเนี่ยไปทั้งตัวเลย
1: คือใจพี่โคตรได้เลยอ่ะผมให้อ่ะ
0: พี่ไม่กลัวเลยนะพี่แบบอยากช่วยจริงๆอ่ะแล้วคนถ่ายบอกว่าพี่เขาเลี้ยงไว้เหรอไม่น่านะ
1: ไม่น่าใช่แหละ
0: น่าจะช่วย
1: ไม่น่าใช่แหละและที่สำคัญคุณผู้ชมเห็นไหมถึงเวลาวิกฤตอ่ะเอาจริงนะหนูท่อส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะค่อนข้างกลัวคนเขาจะวิ่งเร็วมาก
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: คุณเห็นไหมเขาอยู่นิ่งๆแล้วก็รอให้ช่วยอ่ะเขาก็ต้องการความช่วยเหลือเหมือนกันอ่
0: ะ
1: นี่คือแบบโอ้โหคือแบบสุดยอดไม่รู้จะพูดยังไงเลยจริงๆได้แต่ชื่นชมคุณพี่เขา
0: ค่ะ
1: นะฮะเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่26กันยายนแล้วเราก็สุดท้ายเราสะท้อนมาหาตัวเองเนาะถ้าถึงวินาทีนั้นเราจะยังไง
0: เราจะไหวไหมอาจจะแบบหาอะไรที่มันแบบไม่โดนตัวเราอะถ้าเป็นเรารู้สึกว่าเห็นแล้วอยากช่วยก็คงต้องเป็นโฟมใหญ่ๆหรืออะไรที่มันแบบ
1: ก็ต้องให้เขาเกาะช่วยล่ะ
0: เกาะแล้วลากมาอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่สุดท้ายแล้วถ้ามันทำอะไรไม่ได้ก็คงต้องเหมือนพี่เขาอะก็คงต้องเอามือโกยๆก่อนอะแล้วเดี๋ยวก็มาอาบน้ำล้างเนื้อล้างตัวเอาเนาะก็ต้องเอาให้น้องรอดก่อนอ
0: ะ
1: นะฮะสุดท้ายแล้วน้องจะไปมุดท่อไปอะไรอีกก็ไปว่านข้างหน้า
0: ใช่
1: เอาตอนนี้ให้รอดก่อน
0: ขอบคุณคุณพี่นะคะไปอีกหนึ่งเรื่องพาไปดูไอเดียของช่างที่คิดประดิษฐ์รถพ่วงข้างแบบสูงขึ้นมาเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินก็คือสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้นี่แหละเขาใช้ประสบการณ์กว่า30ปีนั่งคิดออกแบบกันกับลูกชายเลยได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ
3: เล่าเลยค่ะ
0: สูงดีไหมล่ะ
1: สูงมากเลย
0: สูงเลยแหละ
1: ก็รอด
0: เนี่ยยังไงก็รอดคลิปนี้นะคะเป็นไวรัลเลยนะคะกว่า3ล้านครั้งคนกดเข้าไปดูคุณผู้ชมพี่คนนี้ชื่อว่านายทีปกรณ์จันแก้วค่ะหรือว่าช่างหนุ่ยอายุ55ปีเป็นเจ้าของร้าน

0: าน TC โชเล่ช่างผู้เชี่ยวชาญด้านการทำรถพ่วงข้างในพื้นที่จังหวัดยะลาคุณผู้ชมเนื่องจากในพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าเวลามีฝนตกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแค่ฝนตกหนักติดต่อกัน 2-3 ชั่วโมงอ่ะเขาก็จะมีปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำอยู่แล้วชาวบ้านก็จะได้รับความเดือดร้อนนะคะเขาก็เลยมานั่งคิดเอ๊ะประสบการณ์ทำมา30ปีคุยกับลูกชายลองดูไหมลูกเราลองมาประดิษฐ์กันดูทำเอามาถอดชิ้นส่วนเดิมออกเสริมโครงเหล็กยกตัวจักรยานขึ้นไปให้พ้นระดับน้ำทำอย่างเงี้ยปรับแกล้ใช้เวลาพี่กบคิดว่าเขาใช้กี่วัน
1: เขาทำประจำอยู่แล้วใช่ไหม
0: ประจำ30ปี
1: 30ปีเอาไป5วัน
0: 3วันลดให้2วัน
1: โอ้โห
0: 3วันเสร็จเลย ออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะแนวคิดนี้นะคะพี่ก็บอกว่าคิดว่าทำเอาไว้ใช้เองตอนน้ำท่วมปีละครั้งอ่ะหรือไม่กี่วันอ่ะเอาไว้ใช้ตอนฉุกเฉินนะคะก็ถ้ามีอย่างเงี้ยก็สามารถขับขี่ลุยน้ำลึกประมาณ1เมตรได
1: ้
0: ก็สามารถไม่ใช่แค่ตัวเองนะขับเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านได้ด้วย
1: เออ
0: พี่เกบอกนะโดยตัวรถได้ที่ทำออกมาหลายคนแบบขายหรือเปล่าพี่ขายเท่าไหร่ดูดีจังเลยไม่ได้ทำขายนะครับไม่ได้อยากทำเป็นธุรกิจด้วยครับแค่ดัดแปลงไว้จริงๆที่ทำเนี่ยประมาณ10,000ค่าดัดแปลงเนี่ยไม่เกิน10,000แต่ที่ทำไว้เนี่ยเพื่อเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินเท่านั้นแล้วก็กะว่าเออถ้ามีชาวบ้านแถวละแวกเดียวกันลำบากก็จะได้ไปช่วยรับออกมาได้คิดไว้แค่นั้นนะคะแต่ทำเสร็จปุ๊บพี่ก็บอกเอาลูกโซเชียลมันกำลังมาลองถ่ายคลิปไปด้วยแล้วเอาไปโพสต์ลงหน่อยพี่ก็บอกตกใจเลยไม่คิดว่าคนจะดูเยอะขนาดนี้เป็นไวรัลเลยแล้วมีคนสนใจเยอะมากพี่เขาเลยออกมาย้ำอีกทีนึงว่าผมไม่ได้ทำขายนะครับไม่ต้องมาติดต่อให้ผมทำนะครับเออ
1: ทำไมล่ะพี่ก็รับซะหน่อยนะ
0: แต่จริงๆแล้วว่าถ้ามันได้ช่วยคนได้ก็ดีแต่ตามหลักแล้วคือมันเป็นการดัดแปลงรถที่ผิดกฎหมายถ้าเอามาขับใช้ในยามปกติอะไรเงี้ยก็จะผิดพรบจราจร
1: ก็ทำเอาไว้แต่อย่าเอามาใช้ในชีวิตปกติสิ
0: เดี๋ยวน้องยังคิดอย
1: ู่เอาแบบมีปัญหาแล้วค่อยใช้เนี่ยมาเป็นรถพุ่มพวงยังได้เลยอ่ะ
0: เนาะขายของเนาะขายไข่ขายผักบ้านที่น้ำน้ำท่วมอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ก็ต้องดูดีๆถ้าน้ำแบบลึกมากแล้วก็ถ้าเรามองไม่เห็นทางเนาะถ้ามีท่อมีอะไรอย่าง
1: น
0: ี้ก็อันตรายเหมือนกัน
1: มันต้องเป็นเส้นทางที่คุ้นชินมากๆ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่อย่างที่บอกต่อให้บางทีคุ้นชินอ่ะท่อมันเปิดฝาไปเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลย
0: พี่ทำล้อใหญ่ๆเลยนะทำล้อเป็นแนวนอนเหมือนรถถังอ่ะ
1: ก็เขาบอกอยู่ว่าเขาไม่รับทำ
0: คือพี่ไอเดียดีอ่ะพี่หนูก็รู้สึกว่าเออถ้ามันเป็นซอยปากซอยถึงท้ายซอยอ่ะเหมือนที่พี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างมาพายเรือส่งคนเห็นไห
1: ม
0: แต่ถ้ามีอันเนี้ยก็อาจจะแบบช่วยชาวบ้านได้เยอะเหมือนกัน
1: ใช่ใช
0: ่เก่งจังเลยค่ะ
1: แล้วงบมันไม่ได้สูงมาก
0: ไม่ถึงหมื่น
1: คุณผู้ชมครับมีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะฮะสำหรับการคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ครับทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะฮะขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิดนะครับ The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศครับเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีทำงานที่มีผลงานโดดเด่นและสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศครับ
0: คุณผู้ชมคะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและยื่นแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะคะหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของสตรีค่ะตั้งแต่วันนี้ถึง12พฤศจิกายน2569ดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อและรายละเอียดการสมัครนะคะได้ที่ QR Code ที่อยู่มุมหน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะคุณผู้ชมหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานโทรศัพท์02-660-2052หรือ089-894-8526หรือที่สสคจังหวัดทุกจังหวัดค่ะหรือที่สรพพื้นที่1-10หรือว่าอีก1ทางนะคะก็คือสายด่วน1506กด3ในวันและเวลาราชการนะคะสามารถเสนอรายชื่อกันได้เลยนะคะ
1: ครับผมอ้าวพักสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
2: แซ่บทูเดย์ สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
3: อย่างเทพไทย
2: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ใช้ง่ายรสดีไม่เฝื่อนค่ะ
5: วันสบายๆในบ้านที่เต็ม

0: เริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
1: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
2: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
3: สะดวกช้อป
2: ที่ช็อปมาเนีย
4: พบกับแซ่บทูเดย์เวลาใหม่10โมง15นาทีเป็นต้นไปการันตีความแซ่บเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
5: แซ่บทุกมุมมอง
6: แซ่บทุกเรื่องราว
5: แซ่บแบบนี้ต้องดู
4: แซ่บทูเดย์ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดวี่เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30

0: ีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: คุณผู้ชมคะกลับมากับรายการแซ่บทูเดย์ค่ะสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถยังคงดำเนินงานนะคะภายใต้ภารกิจและบทบาทในการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งการเชิดชูเกียรติคุณแม่ดีเด่นการช่วยเหลือสังคมและแม่ผู้ยากไร้นะคะมีมาอย่างต่อเนื่องค่ะและในวันที่3ตุลาคมนี้นะคะเป็นอีกครั้งนึงที่สภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติค่ะได้สานต่องานด้านสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมจะมีการเตรียมจัดงานร้อยดวงใจแม่ถวายแด่แม่ของแผ่นดินค่ะประจำปี2569แล้ววันนี้นะคะทางรายการแซ่บทูเดย์ได้รับเกียรติจากคุณสุกัญญาประจวบเหมาะประธานสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจะมาร่วมพูดคุยถึงงานที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: เป็นงานที่จัดต่อเนื่องมาเป็นประจำเลยนะคะ
2: คร
1: ับ
3: เป็นงานที่จัดต่อเนื่องมาเป็นเวลา22ปีค
2: ่
3: ะ
2: ครับ
3: เพื่อเป็นกิจกรรมหนึ่งของทางสภาสมาคมแม่ดีเด่นนะคะ
1: ค่ะ
3: เพื่อจัดที่โรงแรมเซนทาร่าแกรนด์ลาดพร้าวค่ะ
1: ค่ะ
3: เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสื่อสารพระราชปณิธานด้านการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะแม่ผู้ยากไร้อะค่ะ
1: ค่ะในงานมีกิจกรรมอะไรบ้างคะที่คนที่ไปร่วมงานจะได้เห
3: ็
1: น
3: ในงานก็จะมีนอกจากมีกิจกรรมเทิดพระเกียรติการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติการแสดงดนตรีและมีการเดินแบบแบบของพระราชชุดไทยแปดแบบของพระราชนิยม
2: สวยงามครับ
3: สวยงามค่ะ
1: ค่ะ
3: ในการจัดงานครั้งนี้ก็เป็นการจัดงานเพื่อหารายได
1: ้
3: เพื่อทำกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้นะคะทั่วประเทศซึ่งได้ดำเนินการมาต่อเนื่อง
2: ครับ
3: อย่างเช่นคราวนี้มีภัยพิบัติน้ำท่วม
1: ค่ะ
3: วันนี้ร่วมกับทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดทำข้าวกล่อง 2,500 กล่องเพื่อนำส่งให้กับผู้ที่
2: เดือดร้อนนะฮะ
3: เดือดร้อนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็ยังต้องอีก1วันจะทำข้าวกล่อง
1: ค่ะ
3: นะคะแล้วก็ได้ส่งถุงยังชีพให้กับมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยาก
2: ครับ
3: สภากาชาดไทยค่ะ
1: ค่ะ
2: นอกจากเหตุการณ์ในครั้งนี้แล้วภารกิจที่ผ่านมามีการช่วยเหลือสังคมในด้านไหนบ้างครับ
3: ก็ทางสภาสมาคมแม่ดีเด่นเนี่ยนะคะเราก็จะช่วยกันยกระดับคุณภาพชีวิตของแม่ผู้ยากไร
2: ้
3: สตรีและเด็กนะคะกลุ่มเปราะบางในฐานะประธานสภาดิฉันให้ความสำคัญในการลงมือและเข้าถึงโดยเข้าร่วมกับคณะกรรมการแล้วก็สมาชิกของสมาคมแม่ดีเด่นชมรมแม่ดีเด่นทั่วประเทศ
1: ค่ะ
3: นะคะก็เข้าถึงโดยการไปมอบถุงยางชีพแล้วก็มอบกำลังใจมอบทุนให้เด็ก
1: ะ
3: นะคะแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนรับฟังแล้วในการที่เราเข้าไปอย่างนี้ค่ะเราก็มีความรู้สึกว่าเขาก็อยากจะบอกเราว่าเขารู้สึกยังไงต้องการกำลังใจในการดำเนินชีวิตซึ่งเราก็ทำนะคะในภายในเดือนที่แล้วเนี่ยเราก็ลงเยี่ยมจังหวัดราชบุรีพะเยาร้อยเอ็ด
1: ค่ะ
3: อุบล
1: ไป
3: หลายที่เลยค่ะ
1: ได้เห็นข่าวเหมือนกันเนาะที่ไปมอบถุงยังชีพไปกับกลุ่มคุณแม่คุณแม่เขาก็ยิ้มดีใจส่งข้อความกลับมารวมถึงกลุ่มเด็กๆที่ได้รับทุนการศึกษาด้วยเวลาลงไปเห็นด้วยตัวเองแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ
3: ก็มีความรู้สึกว่าเราควรจะต้องชักชวนนะคะผู้ที่สามารถจะช่วยเหลือ
2: ครับ
3: ลงไปเพื่อให้เป็นกำลังใจให้แก่แม่ๆ
1: ค่ะ
3: นะคะแล้วก็เพื่อที่เขาจะได้ดูแลลูกแล้วก็ให้ทุนเด็กเป็นเพื่อเป็นกำลังใจต่อไปให้เด็กได้เป็นเด็กดีของสังคมครอบครัวแล้วก็ประเทศชาตินะคะ
2: ครับมีเคสไหนไหมฮะที่ลงไปแล้วรู้สึกว่าโอ้โหน่าสงสารที่สุดเลยต้องรีบช่วยด่วนเลย
3: มี เยอะเลยค่ะเคสอย่างเงี้ยนะคะคือเราไปเยี่ยมตามชนบทนะคะข้างนอกเมืองเนี่ยก็จะมีแม่ที่อยู่กับลูกติดเตียงแค่สองคนอะไรอย่างเงี้ยค่
2: ะ
3: หรือแม่ที่ถูกทอดทิ้ง
1: ค่ะ
3: เอาไว้คนเดียวเราก็ต้องพยายามช่วยนะคะโดยที่นอกจากให้สิ่งของก็สนับสนุนเรื่องเงินหรือประสานกับพม.ให้เข้าไปช่วยเหลือค่ะ
2: ก็ให้เขาอยู่ได้อย่างยั่งยืนขึ้นนะฮะ
3: ให้อย
2: ู
3: ่ยั่งยืนขึ้น
2: อันนี้สำคัญมากครับเดี๋ยวจะมีการจัดงานนะฮะร้อยดวงใจแม่ถวายแด่แม่ของแผ่นดินความเป็นมาแล้วกิจกรรมจะมีรายละเอียดยังไงบ้างครับ
3: ก็คืองานนี้เป็นงานที่เราจัดขึ้นทุกปีนะคะ
2: ครับ
3: เป็นเวลา22ปีมาแล้วอะค่ะก็เป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานนะคะช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ทุนเด็กนะคะงานนี้ก็จะเป็นงานมีเทิดพระเกียรติมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติมีการแสดงดนตรีแล้วก็มีการเดินแบบพระราชนิยม8แบบนะคะชุดไทย
2: ก็เป็นงานใหญ่
3: เป็นงานใหญ่ค่ะ
1: ค่ะแล้วผู้ที่สนใจอยากไปร่วมกิจกรรมนี้เขาสามารถดูรายละเอียดได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะเราก็จะมีการขายโต๊ะนะคะแล้วก็หรือสามารถสนับสนุนให้กับทางสภาสมาคมตาม
2: มีเป็นเบอร์โทรมีอะไรไหมคะ
1: ค่ะมีหน้าเพจด้วยเนาะเมื่อกี้เนาะ
2: ค
1: ่ะใครสนใจสามารถติดตามรายละเอียดนะคะแล้วก็สามารถร่วมสนับสนุนได้ด้วยการไปร่วมกิจกรรมเนาะไปดูโชว์สวยๆฟังเพลงเพราะๆแล้วก็ซื้อโต๊ะกันนะคะ
2: มีเยอะก็เหมือนไปร่วมบุญกันอ่ะค
1: ิ
2: ดอย่างนี้
1: จริง
2: ต้องช่วยเหลือกันคุณผู้ชมเนาะของแบบนี
1: ้เนาะเราเวลาจัดงานแบบนี้ก็ได้ทำกิจกรรมด้วยแต่ว่ารายได้ส่วนหนึ่งนี่แหละอย่างที่เล่าให้ฟังก็คือเราจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในหลายๆพื้นที
3: ่
1: หลายๆจังหวัดเลยโดยเฉพาะกลุ่มของเด็กที่เราเน้นแล้วก็แม่ผู้เปราะบาง
2: อันนี้ขึ้นมาแล้วนะฮะเฟซบุ๊กนะฮะชื่อว่าสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ
1: คุ
2: ณผู้ชมก็เข้าไปดูได้เลยรายละเอียดอยู่ในนั้นนะฮะแล้วก็ติดตามแล้วก็ไปช่วยเหลือกัน
1: นะคะ
2: นะครับล่าสุดนะฮะท่านเป็นประธานจำหน่ายเครื่องหมายกาชาดสภากาชาดไทยอีกด้วยนะฮะ
3: ใช่ค่ะ
2: ครับมีแผนการดำเนินงานยังไงคร
3: ับ ในการเป็นประธานสภาประธานจำหน่ายเครื่องหมายกาชาดเราก็ได้จัดทำปากกานะคะแล้วก็จัดจำหน่ายแท่งละ10บาท
2: เ
3: ป็นกระปุกหนึ่งประมาณ500ก็จะมีผู้มาสนับสนุน
2: ครับ
3: ซื้อไปเยอะมากเลยค่ะปีหนึ่งอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราก็สามารถขายได้เยอะแล้วก็นำเงินเนี่ยทุนเก้าให้สมเด็จพระเทพอะค่ะ
1: แล้วตอนนี้ยังมีจัดจำหน่ายอยู่ใช่ไหมคะ
3: มีค่ะ
1: แล้วเราสามารถอุดหนุนหรือว่าซื้อได้ที่ไหนคะ
3: ได้ที่สภากาชาดไทยค่ะ
2: อ๋อเป็นปากกานะครับ
3: เป็นปากกาลูกลื่นนะคะแท่งละ10บาท
2: เดี๋ยวผมให้พี่หนูวัฒนาเจ้าของรายการเขา
1: ซื้อมา
3: ได้ค่ะ
2: เขาชอบทำบุญ
1: เพราะว่าในห้องแต่งตัวเราเวลาใช้ปากกาแล้วมันชอบหายนะ
2: ก็นี่ไงให้พี่หนูมาแจกเราก็มาใช้ทำงาน
1: ทำบุญด้วยซื้อเลย20ชุด
2: แล้วเดี๋ยวแจกช่อง9ด้วยเลย
1: ใช่ขอบคุณนะคะพี่หนู
3: และปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่เราจะ

0: มีร้านที่งานกาชาดนะคะงานกาชาดจะมีวันที่18มกราถึงวันที่31มกราค่ะแล้วก็จะมีการออกร้านมีการจำหน่ายสลากกาชาดออกร้านเราก็จะมีจัดสอยดาวซึ่งเดี๋ยวนี้ไอ้กิจกรรมอย่างนี้เนี่ยมันหายไป
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราจะสนุกสนานในสอยดาว
1: ชอบมาก
0: ไม่มีปีนี้เราก็นำเอามา
2: เอากลับมาอีกครั้ง
0: นะฮะกลับมาอีกครั้งนึงอะค่ะ
1: เป็นลักษณะสอยดาวใช่ไหมคะ
0: สอยดาวใช่
1: เคยเห็นอยู่สองแบบก็คือมีตักตลับตลับในน้ำวนๆนะคุณผู้ชมกับสอยดาวเป็นเส้นๆ
2: สอยดาวก็
1: ชอบมาก
2: เราก็จะเน้นว่าเราก็จะไปล่าพวกพัดลม
1: หนูอยากได
2: ้
1: หนูอยากได้ทองเลยแหละบางปีหนูแต่หนูได้ปากกากลับบ้านเหมือนกันค่ะท่าน
2: ไอปีนี้จะไปจัดแถวไหนครับ
0: ที่สวนลุม
2: อ๋อเหมือนเดิมที่เดิม
0: ก็เราก็จะมีเต็นท์นะคะ
2: ครับ
0: แล้วก็จะมีรางวัลหลากหลายมากเคร
2: ื่อง
0: ชงกาแฟ
1: อืม
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: สลากกาชาดแล้วก็มีรถ
1: มีรถด้วย
0: วันค่ะรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
1: ค่ะ
0: แอร์ไดคิน
2: โอ้โห
1: ร
2: างวัลเพียบรางวัลเพียบ
1: ฝากด้วยนะคะอย่างที่บอกว่างานใหญ่ๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่ทางสภาสมาคมจัดขึ้นมาเนี่ยบางทีไม่ได้จัดเพื่อความสนุกสนานอย่างเดียวนะรายได้ส่วนหนึ่งก็จะได้นำไปใช้ประโยชน์ด้วยจริง
2: ๆอ่ะแต่ก่อนอื่นนะฮะเชิญไปงานนี้ก่อนเลยนะครับร้อยดวงใจแม่ถวายแด่แม่ของแผ่นดินนะฮะวันที่3ตุลาคมนะครับเรียนเชิญลองชวนๆกันหน่อยครับ
0: ก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะคะที่มีจิตศรัทธา
2: ครับ
0: เราจะมีงานวันที่3ตุลาคมนี้นะคะที่เซ็นทาร่าแกรนด์ที่ลาดพร้าวนะคะก็เป็นงานจัดเทิดพระเกียรติด้วยแล้วก็มีการแสดงมีร้องเพลงมีใครอยากจะทำบุญก็ทำบุญแล้วก็มีการแจกรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับชมรมแม่ทั้งหลาย
2: ดี
0: เด่นทั้งหลายนะคะ
1: ค่ะ
0: ที่ได้ร่วมงานกับเราน
1: ะคะ
0: ขอเชิญนะคะ
1: สนใจร่วมซื้อโต๊ะนะคะดูกิจกรรมกันได้เลยนะคะแล้วไปเจอกันในงานนะคะ
2: ไปกันเยอะๆนะ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: เสาร์นี้เนาะ
1: ใช่แล้วว
2: ันที่3วันเสาร์นี้นะคะเรียนเชิญนะครับไปกันเยอะ
1: ๆค่ะ
2: นะครับเอาละฮะขอบคุณมากครับคุณสุกัญญาประจวบเหมาะครับประธานสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณนะคะผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมากับแซ่บทูเดย์ค่ะ
3: ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่ไม่เปล่าประโยชน
4: ์พบกับแซ่บทูเดย์เวลาใหม่10โมง15นาทีเป็นต้นไปการันตีความแซ่บเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
5: แซ่บทุกมุมมอง
6: แซ่บทุกเรื่องราว
7: แซ่บแบบนี้ต้องดู
4: แซ่บToday ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดวี่เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30
8: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร์

0: ีสันโซเชียลครับมาสร้างรอยยิ้มกันแล้วนะฮะถ้าพูดถึงเพื่อนแท
1: ้
0: ในมุมมองของชมพู่เพื่อนแท้ต้องเป็นยังไง
1: เพื่อนแท้ต้องจริงใจไม่หักหลังซื่อสัตย์แล้วก็ไม่เขาเรียกอะไรนะไม่คบฝั่งนี้ว่าฝั่งนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: เหมือนคุณออกแนวระบายความรู้สึก
1: อ้าวเพื่อนเราต้องไม่ต้องจริงใจอย่างเดียวเลยค่ะ
0: เอาแบบว่าไปไหนมาไหนก่อนไปปาร์ตี้เขาต้องดูแลเรายังไง
1: ก็ต้องดูแลอย่างดีต้องคอยดูแลกันแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยกันไม่ใช่คนนึงลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วนินทากันอย่างนี้ไม่เอา
0: ก็ยังเหมือนระบายความในใจเหมือนเดิม
1: เราสู่กันฟังว่าควรจะเป็นแบบนี้
0: อ๋อเหรอไม่ได้มีอะไรในใจเน
1: า
0: ะ
1: ไม่มีไม่มีกลุ่มดิฉันไม่มี
0: เหรอสายตาคุณนะ
1: ไม่มีเพราะว่าคนที่มีไปแล้ว จบไหมล่ะจบไหม
0: จนได้นะคุณผู้ชมฮะถ้าหากว่าคุณมีเพื่อนคุณต้องมีเพื่อนแบบนี้นะคือเราเป็นอะไรปั๊บเขาต้องเป็นด้วย
1: อ่าใช
0: ่พร้อมจะรับทุกสถานการณ์
1: เพื่อนเจ็บเราเจ็บ
0: แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเพื่อนบางทีก็มี

0: ลุ่มนึงมันก็มากกว่า2คนนะ
1: ค่ะ
0: มันก็อาจจะมีคนนึงไปไหนไปกันแต่อีกคนนึงอาจจะเสพความสุขก่อน
1: ค่ะ
0: แล้วค่อยไปไหนไปกัน
1: ก็แล้วแต่คนใช่มั้ย
0: แล้ว
1: ยังไงงงง
0: ๆเอองงใช่มั้ย
1: งงๆ
0: ๆลองชมภาพมั้ยล่ะ
1: ไปค่ะ
0: เชิญนะชมพู่เป็นอย่างที่พี่บอกไหมเพื่อนคนหนึ่งนะรู้ว่าเราล้มก็จะล้มตามเราไป
1: ไม่ล้มตามกันมามันดึงกันมาหรอ
0: ก็ดึงกันมาในขณะที่เพื่อนอีกคนหนึ่งก็ขอหัวเราะก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลงไปช่วยดูสิเนี่ยมันมักจะมีอย่างเงี้ยทุกกลุ่มจริง
1: ๆเจ็บปะล่ะ
0: เจ็บสิคุณเขาตีลังกาลงมาเลยไม่เห็นหรอ
1: สองขั้น
0: เออแล้วถามว่าพี่เป็นยังไงบ้างผมก็ตอบมาสั้นๆนะช่วงนั้นมึน
1: ก็น่าจะอยู่แหละเพราะตอนก่อนจะลบก็คือเอ้ยเหมือนหงอเหมือน
0: เขาสังสรรค์กันอยู่
1: เข้าใจเข้าใจ
0: มันก็มีดื่มมีอะไรกันบ้าง
1: ก็อีหักอ่ะ
0: เออเนี่ยดูดิลงลงไปเลยอ่ะเพ
1: ื่อ
0: นคนจะตามไปดูกิ้งแล้วแบบหมดสภาพจริงนะคนที่กิ้งคนที่สองอ่ะค่อยๆกิ้งไปอย่างเงี้ย
1: แล้วรู้เลยว่าเพื่อนที่ถ่ายแบบรอดูแล้วขำอ่ะชื่อจอย
0: ทำไมอ่ะ
1: ก็เพื่อนลงไปจอยจอยหรือว่าโอ้ยไม่รู้หรือโอ้ยโอ้ยจอยใช่ไหมเออเหมือนตะโกนเรียกเพื่อนจอย
0: โดยความหมายคำว่าจอยคือช่วยด้วย
1: ช่วยด้วย
0: ช่วยด้วยแล้วจอยทำไงอ่ะ
1: ขำขำก่อนเนี่ยจอยคือคนเสื้อเทาหรือว่าเนี่ยได้ลงไปเนี่ยหล่นไปเอาอุ้ยคอพับไปแล้วก็ขำก่อนแล้วเขาคงเจ็บแล้วลุกไม่ไหวอ่ะมึนไง
0: เป็นอย่างนี้เพื่อนมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้ขอขำก่อนเดี๋ยวช่วยทีหลังคนไปแซวเลย
1: เป็นไง
0: บอกคนแรกอะไม่เท่าไหร่แต่คนที่สองคอพับเลยนะก็หมุนตัวไปอะ
1: จริง
0: เหมือนตีลังกาม
1: ันดูเหมือนขำแต่คอหักได้เลย
0: จริงน่ากลัวมากนะฮะแล้วก็บอกว่านี่แหละเพื่อนแท้ต้องไม่ทิ้งกันไปไหนไปกันกิ้งด้วยกิ้งด้วยพร้อมๆกันดูสิดูสิ
1: คุณผู้ชมแต่เก้าอี้มันไม่เหมือนเก้าอี้พลาสติกแล้วขามันหักได้ไงอะมันเหมือนเก้าอี้เหล็กเลยเน
0: า
1: ะ
0: เขาโยกเขาโยก
1: พลาสติกเหรอ
0: เขาโยกไปโยกมา
1: พลาสติกแบบยืดหยุ่น
0: เขาโยกไปโยกมาไงแล้วมันปริ่มๆแล้วว่าตรงนั้นน่ะ
1: มันไม่แข็งแรงอ่ะ
0: เออคนแซวบอกว่าเพื่อนคนที่ตามไปคนที่สองอ่ะคงพูดว่าเอ๊ะนี่กูอยากนอนเหรอ
1: เพราะโดนคว้าแขนหนูเห็นละจังหวะเพื่อนจะล้มก็เหมือนหาที่ยืดอ่ะแล้วคว้าแขนเพื่อนเนี่ยจังหวะคว้าแขนเฮ้ยมึงเอาแต่ว่าไปด้วย
0: นี่เราอยากนอนเหรอดูสิ
1: โอ้
0: แล้วก็นอนไปเลยระวังหน่อยนะอันตรายนะ
1: อันตรายจริง
0: นะฮะ
1: อุ้ยหนูเพิ่งหน้าตึกแห่งหนึ่งหนูก็เพิ่งหงายอย่างเงี้ยต่อหน้าคนเยอะๆเหมือนกัน
0: หรอ
1: พี่กอล์ฟมือหนึ่งหนูถือโทรศัพท์มือหนึ่งถือแก้วกาแฟ
0: แล้ว
1: ห่วงทั้งคู่ก้าวขาขึ้น
0: บันได
1: รถตู้แล้วส้นหนูก้าวไม่พ้นแล้วหนูก็หงายแล้วไม่รู้จะคว้าอะไรตรงไหนเพราะมือถึงถือโทรศัพท์มือ
0: ถือไงสุดท้ายกาแฟและโทรศัพท์ยังอยู
1: ่อยู
0: ่แต่ตัวเรา
1: ก้นช้ำเหมือนกันเลยอะแล้วพี่คนแถวนั้นที่รู้จักกันก็แทนที่จะช่วยเราเร็วๆนะขำ
0: เขาก็เสพความสุขก่อน
1: โอ้ยหนูนั่งจำเบ้าอยู่ตรงนั้นเกือบนาทีอะพี่เอาหนูขึ้นก่อนเลยพี
0: ่
1: โอ้ยอารมณ์นี้เลยไปดูเรื่องของน้องหมากันบ้างนะคะน้องหมาพันธุ์นี้เป็นน้องหมาขี้เล่นขี้ซนอยู่แล
0: ้
1: วน้องหมาพันธุ์ไซบีเรียนคือช่วงสถานการณ์แบบนี้บางทีเพื่อนมนุษย์ออกไปคนเดียวก็จะเหงาไงมีแหมเลี้ยงหมาไว้เป็นคู่คิดคู่ใจก็ไปไหนก็ไปด้วยกันสิจอกไปลุยไหนแล้วก็ไปด้วยกันแต่ก็ออกไปลำบากก็ต้องมีการลุยน้ำไปแต่เหมือนพี่เจ้าของคนนี้น่าจะพายไม่เป็น
0: ทำไมอ่ะ
1: มันไม่ไปไหนเลยน้องหมาก็งงงงงทำไมอยู่ที่เดิมวนยังไงไปดูค่ะ

0: หน้าตาหมาเหมือนบ่งบอกคำพูดในหัวเนาะเหมือนดูน้ำแล้วก็เอ๊ะทำมันไงมันอยู่ที่เดิมล่ะ
1: เออทำไมมันไม่ไปไหนอ่ะ
0: แต่ไอ้พวกเนี้ยพายอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะพี่กอล์ฟ
1: มันยากมาก
0: หนูเคยฝึกใหม่ๆก็วนเหมือนกันมันไม่ไปไหนจริงๆมันต้องมีจังหวะซ้ายขวาจังหวะแบบตวัดน้ำของมันนะ

0: ีประสบการณ์ตรงนะ
1: เป็นไงคะ
0: ตอนนั้นถ่ายละครเรื่องพันท้ายนรสิงห
1: ์ค่ะ
0: แล้วก็พี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์เล่นเป็นพระเจ้าเสือ ผมเล่นเป็นไอ้อ่อนไอ้อ่อนก็จะคอยถวายน้ำจันทร์ให้พระเจ้าเสือ
1: ค่ะ
0: แล้วในเรื่องเนี่ยอาเปียกพิสารก็คือในบทเขียนว่าไอ้อ่อนเนี่ยต้องพายเรือให้พระเจ้าเสือ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนาะปรากฏว่าก็เนี่ยฮะ5 4 3 2ปุ๊บลงเรือปั๊บภาพนี้เลย
1: ก็วน
0: ก็เป็นจพลก็วนอยู่
1: เรือวน
0: สุดท้ายพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์บอกอาเปียกบอกอาเปียกครับแก้บทเป็นพระเจ้าเสือพายให้ไอ้อ่อนนั่งได้ไหมแล้วก็เป็นอย่างนั้นทั้งเรื่อง
1: พระเจ้าเสือพาย
0: พายไม่เป็นพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์ก็ต้องพายให้ทั้งเรื่องเลย
1: โอ้มันไม่ง่าย
0: ถ้าหากว่าคุณหาดูย้อนหลังได้คุณไปดูเลยทุกครั้งที่เป็นฉากแบบลงเรือผมนั่งเฉยๆคอยถวายน้ำจันทร
1: ์
0: ส่วนพี่อ๊อฟเป็นพระเจ้าแผ่นดินพายให้พี่ข้านั่ง
1: มันไม่ง่ายมันไม่ง่ายเนี่ยเขาพยายามแล้วแหละแต่น้องหมาจะไปเรียกก็คือก็รู้เหมือนกันว่ามันไม่ง่ายแต่คือก็ไม่ต้องเอามาด้วยได้ไหมล่ะถ้าเอามานั่งด้วยแล้วต้องมาวนเสียเวลาแบบนี้ฉันไปนอนดีกว่า
0: ก็ไว้มันได
1: ้อ๋อ
0: ต้องพามาเก็บบรรยากาศ
1: บรรยากาศมันต้องไปใช่ไหมนี่แหละก็จะไปซื้อของหน้าปากซอยมันไปเดินไม่ได้ก็พายกันไปไม่ใช่เรือด้วยเหมือนกะละมังอะไรสักอย่างนะกะละมังแบบนี้นะแต่พายไม่เป็นมันก็เลยวนอยู่อย่างเงี้ยค่ะคนดูเยอะเลยคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าหมาเขาคิดในหัวเนาะเวียนหัวแล้วนุชกลับบ้านเถอะบางคนบอกว่าวนอยู่นั่นแหละเหมือนชีวิตคอยวนเวียนอยู่แต่กับคนเก่าอ้าวคอมเมนต์เศร้าไปอีกคอมเมนต์เจ็บจี๊ดไปอีก
0: ครับ
1: บางคนบอกว่าเนี่ยหมาคงคิดว่าอยู่บ้านก็ดีแล้วอีกอันนึงว่า
0: อันนี้น่าจะตรงสุดเมื่อก
1: ี้อันหน่อยอันอีกอันนึงบอกน้องคงคิดในใจเราเดินกันดีกว่าไหมเวียนหัวแล้วแต่หมาพันนี้หมาพันนี้น่ารักอะหนูชอบ
0: ไม่เป็นไร
1: ซึ่งซึ่ง
0: ถ้าเจอน้ำอย่างนี้แล้วกลัวเวียนหัวลุยไปเลย
1: ต้องลุย
0: ลุยไปเลย
1: ค่ะ
0: วิ่งฝ่าไปเลยแล้วก็วิ่งฝ่าไปทั้งทีเนี่ยอย่าไปคนเดียว
1: ค่ะ
0: มันเปลืองแรงกว่าเปล่าฝ่าไปสองเลยฝ่าไปสองเลยวิ่งกันสี่ขา
1: ค่ะ
0: แล้วเราซ้อนไปเลยเราขึ้นไปเอาขึ้นไปอยู่เลยบนนั้นให้สี่ขาพาเราไปไง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ฟันฝ่าน้ำไงสู้ๆชมพู่ลองดูพี่เขาทำ
1: ค่ะ
0: เชิญฮะ

0: ป็นไงงงไหมแบบนี
1: ้มาจากเขาหลุดมาจากกระจกทวิภพหรือเปล่าหรือถ้าแต่งตัวเฮ้ยนี่จะเป็นคอนเทนต์ถ้าแต่งตัวซะหน่อยนะ
0: โอ้โห
1: ใส่ชุดซะหน่อย
0: นี่แค่ออกจากบ้านก็ลำบากแล้วให้หาชุดอีกเหรอเออเนี่ยฮะแต่เขาไม่ได้บอกสิจังหวัดอะไรอ่ะจังหวัดอะไรก็ไม่รู้อ่ะ
1: ต้องดูป้ายเนี่ยด้านหน้าร้านอ่ะ
0: มีไหมมีไหม
1: เหมือนมีศูนย์สำนักงานอะไรอยู่เขตอะไร
0: เออแต่มีคนแซว
1: ว่าน
0: ี่ไงม้านินมังกรแห่งอโยธยาขี่คนเดียวพอทนขี่สองพอเลยเออหมายถึงว่าหนักเกินไป
1: หนักเกินไป
0: เ
1: หรอเออนี่บางคนอะไร
0: อันนี้อะไร
1: บอดอ่ะเหมือนแบบตัวบอดเรืออ
0: ๋อ
1: น
0: ี่
1: ไง
0: ปรับตัว
1: มีหลายคลิปนี่ไง
0: เออแล้วก็มีคนบอกรุ่นนี้ดีนะสามารถลุยน้ำได้ตลอดเพราะอะไรกรองอากาศอยู่สูง
1: อืม
0: แล้วก็เวลากรองอากาศออกมาก็จะเป็นแผ่วๆเออเอ็นดูเออแต่ดูหน่อยนะเดี๋ยวน้องจะเป็นน้ำกัดเท้า
1: โอ้น่ารักจังเลยอ่ะแล้วเขาเลี้ยงไว้แถวนั้นอย่าง
0: น
1: ี้เนาะ
0: คงเลี้ยงแถวนั้นละไม่งั้นคงไม่กล้าขี่ออกมาแต่เนี่ยเอาจริงก็ช่วยได้นะหมายถึงว่าเขาก็ออกมาซื้อของมาอะไรอย่างนี้ได้นะ
1: ใช่ใช่เพราะม้าเขาชอบวิ่งอยู่แล้วบางคนแบบทำไมต้องให้ม้าวิ่งเยอะๆมันเหนื่อยไปเลยเขาเกิดมาเพื่อวิ่งถ้าเขาไม่ได้วิ่งสิเขาจะเครียด
0: ใช่ใช
1: ่ใช่
0: เครียด
1: อืม
0: นี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เขาพาออกมา
1: ให้แบบได้ออกมาข้างนอกต้องได้ออกกำลังขาบ้าง
0: ใ
1: ช่ใช่
0: ถ้าว่าเขาอยู่บริเวณที่น้ำมันขังอยู่แบบอ่ะ3-5 วันเนี่ยม้าไม่ไหวแล้วเครียดแล้วไม่ได้เดินไม่ได้ออกกำลังกาย
1: ร้านผ้าอ้อมก็บอกพี่กัดไม่ได้ว่าตรงไหน
0: ไม่ร
1: ู้เมื่อกี้พยายามดูร้านแว่นร้านผ้าอ้อมมีเหมือนศูนย์บรรเทาภัยรถอะไรสักอย่างของเทศบาล
0: ส่องอยู่เนี่ย
1: เออ
0: ที่
1: น
0: ่
1: าจะแบบปริมณฑลบ้านเราเหรอมั้ง
0: ไม่ใช่กรุงเทพล่ะอ่ะแน่
1: ลำลูกกานนท์อะไรอย่างงี้ปะ
0: ไม่รู้อยู่ดีเราก็ไม่กล้าเดา
1: ไม่กล้าเดาเหมือนก
0: ัน ไม่รู้ที่ไหน
1: อ่ะแต่เป็นภาพน่ารักที่เอามาแชร์กันในช่วงสถานการณ์เครียดๆแบบนี้หนูไม่ยอมพี่ก๊อฟหรอกพี่ก๊อฟมาตัวเดียวหนูมี2ตัว
0: เอาแล้วไง
1: แล้วไม่ใช่ม้าวิ่งแบบพี่ธรรมดาเป็นม้านินมังกร
0: เฮ้ยจริงเลยเหรอ
1: ของจริงเป็นยังไงไปดูค่ะ
0: ครับ

0: ไหนอะชมพู่ไหน
1: นี่อะม้า
0: ไหนม้า
1: เนี่ยกระโดดเป็นม้าในมังกรเนี่ยไม่เคยเห็นในวรรณคดีหรอ
0: คุณนี่ดื้อนะคุณสู้เหรอ
1: เนี่ยจริงๆเคยมีในประเทศไทยที่ทะเลครั้งนึงที่เรามีนักท่องเที่ยวจับภาพได้อะม้านี่มังกรเหมือนกันแต่กระโดดในทะเล
0: อ
1: ันนี้พอน้ำท่วมเนี่ยเขาย้ายมากระโดดในเม
0: ือง
1: ย้ายมาในเมืองชอบเพลงประกอบเห็นไหมให้เราอินถึงความเป็นม้านี่มังกร
0: ไม่แล้วเวลาแบบคนทำคอนเทนต์ลงพวกติ๊กต็อกอะไรแบบนี้นะเราบางคลิปนะพี่คิดในใจเนาะเขาคิดถึงเพลงคิดถึงเสียงอะไรอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะเพราะเขาต้องไปพิมพ์หาถูกไหม
1: เนี่ยครีเอเตอร
0: ์โอ้
1: อินฟลูเอนเซอร์ครีเอเตอร์ทั้งหลายต้องยอมรับนะ
0: เป็นเราถ้าเกิดเราโพสอย่างเงี้ยเราจะคิดถึงเพลงนี้ไหมล่ะมาในมังกร
1: ไม่คิดก็จะคิดว่าติดเกาะหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบน้ำเกี่ยวกับน้ำอ่ะหรือไม่ก็ใส่เพลงเต้นไป
0: คิดกันเก่งจริงอ่ะ
1: คนดูเยอะเลยเอามีคอมเมนต์เขาบอกว่านี่พอๆกันทั้งคนไทยทั้งหมาไทยติดเล่นทุกสถานการณ
0: ์ใช
1: ่
0: ใช่
1: คนไทยเป็นคนตลกเอาจริงแล้วคอนแทคไม่แคชแท็กนี้นี่คือใช้ได้เลย
0: จริง
1: มีคนบอกว่าหมากรุงเทพไม่เคยเจอน้ำท่วมเขาบอกว่าไม่ใช่แค่ที่นี่หรอกคาดว่าตอนนี้น่าจะพบหมานินทั่วกรุงเทพ
0: จริง
1: น่าจะอยู่หลายพื้นที่บางคนบอกว่าแหมทีเวลาจับอาบน้ำละร้องลั่น
0: ใช่
1: ทีอย่างเงี้ยสนุกกับน้ำใช่ไหม
0: ใช่ใ
1: ช่อันนี้ตามซอกตามซอยจริงๆนะฝากเป็นหูเป็นใยด้วยนะคะอยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มเลยนำคลิปมาฝากกันนะคะแต่จริงๆอ่ะขับรถไปตามถนนหลักแล้วมองเข้าไปตามซอยในหลายๆจุดเนี่ยยังลึกอยู่เลยนะ
0: ใช่ใช่หลายๆที่ยัง
1: ลึกอยู่เลย
0: แต่ฝากหน่อยนะถ้าหากว่าใครเลี้ยงสุนัขอ่ะปล่อยมาวิ่งแบบเนี้ยก็คือพอน้องเข้าบ้านแล้วอาบน้ำให้สะอาดนะคะเพราะว่ามันมีโรคฉี่หนูอยู่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: น่ากลัว
1: ระวังด้วยนะในเรื่องของเชื้อโรคแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะเป็นห่วงทุกคนนะคะวันนี้แซ่บทูเดย์หมดเวลาลงแล้วนะคะเจอพวกเราได้ใหม่วันพรุ่งนี
0: ้
1: วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: นึกว่าวันศุกร์อยู่แล้ว

0: ีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก
0: ้ยาสีฟันเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ
2: เรื่องครบค่ำ
1: วันนี้นะคะ1ตุลาคม2569ขึ้นเดือนใหม
0: ่จ้า
1: ก็ขอให้ได้เจออะไรใหม่ๆที่ดียิ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: แล้ววันนี้ค่ะอยู่กับเรา2คนนะคะมิวเยาวลักษณ์โบราณมูลค่ะ
0: ค่ะและเมธิชาอธิชาเทศขำค่ะซึ่งวันนี้นะคะเป็นวันแรกของการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสด้วยคุณมิว
1: ยืนยันสิทธิ์หรือ
0: ย
1: ัง ยืนยันไปแล้วค่ะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะยืนยันหรือยัง 1,000 บาทในช่วงเวลา2เดือนเน
0: า
1: ะ
0: เรียบร้อยเรียบร้อยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเป็นลูกที่ดีต้องคอยกดให้คุณพ่อแม่ด้วย
1: โอเคนี่ก็โทรเตือนคุณแม่แต่เช้าปรากฏว่าแม่บอกว่าเรียบร้อยแล้วจ้ะฉันไวกว่านี่นอกจากยืนยันสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสในรอบเพิ่มเติมแล้วเนาะก็มีเรื่องของบัตรคนจนด้วยวันนี้วันแรกนะคะที่ใช้บริการแล้วก็วันนี้เป็นวันแห่งความหวังของมวลมนุษยชาติหวยออกก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมโชคดีหรือไม
0: ่
1: ถูกหวยกันหรือเปล่าคะ
0: ร
1: างวัลที่ออก
0: มีการคาดการณ์กันบ้างอะไรแบบนี
1: ้นั่นแหละก็ยิน

0: กับคนที่ถูกแล้วกันนะเลขที่ออกหลายคนก็คงจะทราบแล้วล่ะแต่ว่ามาทวนกันอีกสักนิดนึงถ้าหากว่าใครถูกก็คงจะดีใจด้วยนะคะเลขที่ออกรางวัลที่1นะคะ402701ส่วนเลขท้าย2ตัวนะคะก็คือ70ค่ะ
1: ค่ะ
0: ดีใจกับคนที่ถูกแต่ก็ถ้าคนไม่ถูกอย่างเราเนี่ยก็ทำงานกันต่อไปค่ะ
1: ประมาณนี้นะคะ
0: คุณไม่ใช่คุณคนเดียวที่ไม่ถูกดิฉันก็ไม่ถูกค่ะ
1: ช่วงนี้นะคะต้องบอกว่า

0: คะที่มีความยากลำบากเดี๋ยวเราไปติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของน้ำกันบ้างดีกว่า
1: หลายพื้นที่ตอนนี้ก็คลี่คลายแล้วนะคะแต่ว่าในสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันต่อนะคะคุณผู้ชมกรมชลประทานเตรียมเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นี่จะเพิ่มอีกแล้วนะคะแล้วก็มีการบริหารจังหวะการระบายน้ำไม่ให้น้ำป่าสักเนี่ยไหลลงมาสมทบกับน้ำเจ้าพระยาในช่วงที่น้ำจะขึ้นสูงสุดนะคะขณะที่ท้ายเขื่อนพระราม6เองเนี่ยก็อาจจะมีน้ำผ่านสูงถึง800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเลยทีเดียวนะคะก็มีคำเตือนประชาชนริมแม่น้ำนะคะว่าระดับน้ำเนี่ยอาจเพิ่มสูงขึ้น1ถึง1เมตรครึ่งนะ
0: นี่ก็ประมาณเอวได้มั้ย
1: เกินค่ะเมตรครึ่งนี้ก็เลยหัวดิฉันไปแล้วค่ะ
0: อ๋อค่ะ
1: เรื่องนี้นะคะนายองอาจแสนอุบลค่ะผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่10ก็เปิดเผยสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาในวันนี้นะคะบอกว่าปริมาณน้ำที่นครสวรรค์วันนี้อยู่ที่ 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่น้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะโดยคาดว่าน้ำสูงสุดจะขึ้นถึงเขื่อนเจ้าพระยาในวันพรุ่งนี้ค่ะกรมชลประทานต้องบริหารจัดการน้ำทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกอย่างละเอียดนะคะเพื่อชะลอแล้วก็ตัดยอดน้ำไม่ให้ไหลลงพื้นที่ตอนล่างพร้อมกันโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลค่ะสำหรับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะขณะนี้มีปริมาณน้ำ950ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าราวๆ 109% ของความจุนะคะโดยเขื่อนเนี่ยก็ยังทำหน้าที่หน่วงน้ำเพื่อช่วยลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อนนะคะก่อนที่จะทยอยเพิ่มการระบายอย่างระมัดระวังค่ะโดยแผนการระบายจากเขื่อนป่าสักนะคะจะเพิ่มจาก115ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอันนี้คือปริมาณของเมื่อวานนะ30กันยายนเป็น230ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันนี้ซึ่งก็คือวันที่1ตุลาคมนี่แหละแล้วก็คาดว่าจะเพิ่มเป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันพรุ่งนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการประเมินตามสถานการณ์โดยเขาบอกว่าอาจจะมีการระบายสูงสุดราว500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเลยทีเดียวค่ะ
0: ค่ะก็ต้องบอกไว้นะคะว่าช่วงวันที่1ถึง5ตุลาคมนะคะซึ่งเรียกว่าใกล้จะเต็มศักยภาพของลำน้ำป่าสักแล้วนะคะเมื่อรวมกับปริมาณน้ำในแม่น้ำป่าสักจะทำให้เขื่อนพระราม6เนี่ยจะต้องรองรับน้ำระบายเนี่ยถึง700ถึง800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเลยนะคุณหมิวจุดที่ต้องเฝ้าระวังค่ะนะคะคือพื้นที่ท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะพื้นที่ท้ายเขื่อนพระราม6นั่นเองค่ะหากมีฝนตกเพิ่มขึ้นมันก็จะต้องเกินความควบคุมที่เรากะประมาณเอาไว้นะคะอาจทำให้ระดับน้ำเนี่ยมันเพิ่มสูงแล้วก็ล้นตลิ่งได้ขณะเดียวกันค่ะคลองละพีพัดคลองละพีพัดใกล้บ้านไหมใกล้บ้านคุณหมิวอยู่นะยังปิดการรับน้ำนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มภาระในพื้นที่ปริมณฑลและกรุงเทพมหานครค่ะทำให้การระบายน้ำจากแม่น้ำป่าสักส่วนหนึ่งเนี่ยจะต้องผ่านเขื่อนพระราม6นะคะลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะโดยกรมชลประทานค่ะจึงใช้วิธีการจัดจราจรน้ำควบคุมจังหวะการระบายน้ำนะคะไม่ให้ปริมาณน้ำเนี่ยสูงสุดจากแม่น้ำป่าสักไปชนกับช่วงที่แม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำสูงด้วยเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างนะคะส่วนประชาชนค่ะริมแม่น้ำและพื้นที่ท้ายเขื่อนพระราม6นะคะได้แจ้งเตือนล่วงหน้าไปเรียบร้อยแล้วโดยระดับน้ำเนี่ยอาจเพิ่มขึ้น1ถึง 1.5 เมตรนะคะก็ประมาณตั้งแต่เอวจนถึงอกเนี่ยประมาณนี้นะคะในบางพื้นที่ทำให้ประชาชนเนี่ยจะต้องเร่งยกของขึ้นสูงแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามประกาศอย่างใกล้ชิดด้วยนอกจากนี้นะคะยังต้องจับตาเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนในพื้นที่ด้วยทั้งภาคกลางช่วง 4-5 วันข้างหน้าเนี่ยโอกาสนะคะคาดว่าโอกาสเกิดฝนเนี่ย 60-70% เลยหากฝนตกหนักกว่าที่คาดการเอาไว้นะคะอาจจะต้องมีการปรับแผนกันอีกครั้งด้วย
1: อย่างวันนี้เนาะช่วงเช้าถึงกลางวันเนี่ยแดดเปรี้ยงๆเลยนะพอช่วงเย็นมีฝนตกเฉยเลยนี่ตกหนักด้วย
0: รู้สึกเลยว่า
1: ช่วงก่อนที่เราจะเข้ารายการนี่แหละตกหนักเลยนะได้ยินเสียงมาถึงห้องแต่งตัว
0: ช่วงแถวบ้านดิฉันเนี่ยหยุดสักประมาณ15นาทีตกใหม่แล้วก็หยุด15นาทีตกใหม่เป็นชั่วโมงคือแบบ ขู่เรียกว่าวนเวียนกันอยู่ตรงนี้นะคะ
1: ตกสลับหยุดแหละช่วงนี้นะคะทางด้านนายกเทศม

0: รีตำบลท่าหลวงนะคะนางสาวสุภาพรแสงทองล้วนก็บอกนะคะว่าเทศบาลเนี่ยพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำขณะนี้ได้ทยอยขนย้ายข้าวของขึ้นมาที่จุดพักพิงที่เทศบาลจัดเตรียมไว้ให้แล้วพร้อมกับติดตามข้อมูลจากกรมชลประทานอย่างต่อเนื่องนะคะว่าจะมีการระบายน้ำหรือว่าพันน้ำเพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหนนะคะซึ่งทางเทศบาลเนี่ยก็ได้ใช้หลายช่องทางในการแจ้งเตือนประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงตามสายหร
1: ือ
0: ว่าเสียงไร้สายอะไรอย่างนี้ก็แจ้งไปหมดเลย Facebook ไลน์กลุ่มนะคะรวมถึงระบบธงนี่ปักธงเลยเป็นสัญญาณเพราะว่าประชาชนเนี่ยส่วนหนึ่งนะที่
1: ก็มีการ
0: จะไปเฝ้าสังเกตที่แถวๆประตูระบายน้ำเลยนะว่าวันนี้ยกธงอะไรธงเขียวหรือว่าธงแดงนะคะพร้อมกันนี้ค่ะก็ยังได้มีการเตรียมอาหารเครื่องดื่มถุงยังชีพพร้อมกับเตรียมจุดพักพิงผู้ประสบภัยไว้3แห่งด้วยกันนะคะเพื่อกระจายประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้ก็ต้องเฝ้าระมัดระวังนะคะติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดด้วยเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้จริง
0: ๆค่ะ
1: เดี๋ยวไปดูเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนกันบ้างค่ะคุณหมิวคะมีคุณแม่ท่านหนึ่งเขามีลูกซึ่งเป็นป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายค่ะซึ่งก็เสียชีวิตแล้วในช่วงนี้สถานการณ์แบบนี้เนี่ยการที
0: ่
1: จะพาร่างไปยังวัดเนี่ยมันค่อนข้างยากลำบากเดี๋ยวไปดูภาพกันนะคะไม่เชื่อก็ต้องเนี่ยถ้าคุณหมิวเห็นนะน้ำค่อนข้างแรงเลยนะคะแล้วการที่จะเคลื่อนย้ายเนี่ยจะต้องใช้เรือท้องแบนแบบนี้เลยโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยอุทัยธานีจุดสว่างอารมณ์นะคะนำร่างของลูกค่ะคุณจรัญญาน
0: ะคะ
1: หรือคุณแต้เนี่ยนะคะย้ายไปยังวัดโดยที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเสียชีวิตอยู่ในบ้านนะคะตั้งแต่เช้ามืดของวันนี
0: ้
1: โดยคนเป็นแม่น่ะคุณกุศลนะคะก็นั่งเฝ้าร่างของลูกอย่างไม่ห่างเลยรอกู้ภัยมารับไปยังวัดเนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะมีการนำร่างของลูกนะคะไปยังเรือท้องแบนทุลักทุเลมากๆนะคุณหมิวเรือเนี่ยดิฉันตอนเวลาที่ไปช่วยผู้ประสบภัยเวลาที่มีน้ำเชี่ยวมาเน
0: ี่
1: ยแค่เอามือกวักนิดเดียวคือเรือเป๋แล้วนะเรือไปแล้วน
0: ะ
1: ดังนั้นนะคะเรือเนี่ยจะต้องเร่งใช้ความเร็วระดับหนึ่งเลยแหละเพื่อที่จะสามารถนำพาร่างนี้ไปได้อย่างสวัสดิภาพนะคะไปยังวัดโอ้โหถ้าดูภาพแล้วเนี่ย
0: เมื่อกี้ก็คือก่อนที่จะนำร่างผู้เสียชีวิตมาที่เรือท้องแบนเนี่ยก็จะต้องแบกออกมาจากบ้านระดับน้ำก็สูงอยู่นะประมาณส
1: ัก
0: เกินเข่าได้นะอย่างช่วงนี้ก็เกินเข่าอยู่เหมือนกันนะคะ
1: แล้วคุณแม่ก็ต้องนั่งรถเข็นออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็เนี่ยญาติญาติอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่จริงๆที่เขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของสายน้ำในเรื่องของเรือบางครั้งบางคนมีกะละมังเป็นของตัวเองแต่จะพายออกมามันก็ไม่ได้ง่ายนะคุณหมิวนะ
0: ค่ะเรียกว่าออกมาด้วยความทุลักทุเล
1: ค่ะก็มีพี่ๆทหารนะคะมาช่วยยกโลงเย็นไปยังศาลาเพื่อประกอบพิธีด้วยแต่ว่าเคาะซ้ำกรรมซัดมากๆเพราะว่าช่วงที่ระดับน้ำสูงแบบนี้เขามีการตัดประปาขาดน้ำประปาขาดไฟขาดอะไรต่างๆนะคะทำให้ไม่สามารถที่จะมาอยู่ในงานศพแบบนี้ได้มาจัดงานได้
0: มาถึงที่วัดที่ถูกน้ำท่วมทางการประปาเนี่ยได้ตัดน้ำประปา
1: ใช่
0: เพื่อความปลอดภัยนะคะอันนี้ก็คือเป็นระหว่างเดินทางจากบ้านไปยังวัดเน
1: า
0: ะ
1: เป็นความโศกเศร้าของครอบครัวแล้วก็ยังจะต้องมาพบเจอกับวิกฤตในเกี่ยวกับน้ำท่วมแบบนี้นะคะสังเกตได้ว่าน้ำเนี่ยเกินขอบหน้าต่างชั้นหนึ่งขึ้นไปแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: มันสูงมากๆเลยก็ลำบากมากๆนะคะ
0: ช่วงนี้หลายพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างในกรุงเทพนะคะหลายพื้นที่ก็ลดลงแล้วแต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู
1: ่
0: ช่วงที่ระดับน้ำลดลงเราก็ได้เห็นภาพความเสียหายที่ชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะบรรดารถยนต์ต่างๆที่ก่อนหน้านี้จมน้ำอยู่แล้วในช่วงที่น้ำท่วมสูงเนี่ยการช่วยเหลือก็เป็นไปด้วยความยากลำบากการแจกอาหารก็ยากลำบากด้วยคุณเมย์ก็ได้ไปแจกอาหารด้วย
1: ใช่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: แล้วลึกๆนี่ทำยังไง
1: คะ
0: ต้องใช้โดรนส่งอาหารอย่าง
1: นี้ก็มีค่ะทางมูลนิธิปอเต็กตึงเองเนี่ยเขาก็มีความร่วมมือกับ DJI ที่เป็นโดรนนะคะเป็นโดรนเหมือนโดรนเกษตรกรที่เวลาที่เขาบินไปทำเกี่ยวกับพื้นที่เนี่ยค่ะตามภาพเลยโดนค่อน

0: ข้างจะใหญ่มากๆนะคะอันนี้ที่คุณหมิวเห็นเนี่ย
1: คือ
0: มีการบรรจุเข้ากล่องไปทั้งหมด150กล่อง
1: 150กล่อง
0: จริงๆเนี่ยได้มากกว่านี้แต่ด้วยความที่ถุงที่หอบหิ้วเนี่ยค่ะถ้าเขางอหรือขยับเปลี่ยนย้ายเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันจะเละอยู่ในนั้นนะเนาะก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีการอันนี้จะบอกว่าถ้าคุณมิวสังเกตเนี่ยนะคะมันจะมีการโบกการอะไรอย่างเงี้ยของ
1: ให้สัญญาณ
0: อากาศใช่แล้วจะทำยังไงให้โดรนเนี่ยลงมายังเรือแบบที่มันเป๊ะๆตามพิกัดนะ
1: คะ
0: วิธีการแรกเนี่ยก็คือโดรนพวกเนี้ยที่ลำใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างจำกัดมีเวลาจำกัดอันนี้เห็นดิฉัน
1: ไหมคะอันนี้คุณนี่
0: ใช่เห็นดิฉันใช่ไหมคะเขาจะมีโดรนแรกเนี่ยบอกพิกัดก่อนและใช้โดรนตัวที่สองในการมาหย่อนถุงยังชีพหรือว่าอาหารแบบนี้
1: อันนี้คุณเบย์ไปที่จุดไหนคะ
0: อันนี้เป็นบางบ่อค่ะบางบ่อเรียกว่าเล่นใหญ่จัดใหญ่เหมือนกันเพราะว่าดิฉันก็ตื่นเต้นดิฉันปกติเวลาไปส่งอาหารเนี่ยก็จะส่งเป็นรูปแบบของเรือ เข้าไป
1: นั่งเรือ
0: หรือลุยน้ำเข้าไปเลยระดับอกเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ยังพอจะไหวที่จะปกติเนี่ยจะเป็นเรือแล้วลากเรือไปนะคะเพราะว่าถ้าเอาเจ้าหน้าที่ขึ้นเรือเนี่ยมันก็จมมันไม่ได้เหมือนกันซึ่งจริงๆอยากจะประชาสัมพันธ์กับประชาชนเหมือนกันว่าเวลาที่เจ้าหน้าที่นะคะเข้าไปยังพื้นที่เนี่ยเสียงเรือค่อนข้างดังมอเตอร์อะไรต่างๆมันดังมากๆการที่มอเตอร์ดังมากๆอ่ะกลายเป็นว่าเราไม่ได้ยินเสียงเวลาประชาชนตะโกนออกมา
1: เขาเรียกใช่ไหม
0: ใช่เขาจะเรียกแล้ว
1: เวลาผู้ประสบภัยเขาเห็นไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือกู้ภัยที่นั่งเรือไปเขาก็จะพยายามตะโกนเรียกว่ามีคนอยู่ตรงนี้นะขอน้ำหน่อยขออาหารหน่อยมาช่วยหน่อย
0: เขาก็จะบอกว่ามีอยู่ประมาณขอ3กล่องขอ2กล่องบอกตรงๆว่าไม่ได้ยินมันไกลมากคุณหมิวแล้วเสียงส่วนใหญ
1: ่เสียงเรือก็เสียงดัง
0: เสียงเรือมันดังแล้วก็บางทีเขาอยู่ในบ้านไม่ได้ยินขอแนะนำนะคะให้หาของมาเคา
1: ะ
0: ถังกระป๋องกระแป้งหม้ออะไรก็ได้เพราะว่าถ้าจะบอกว่าให้เตรียมนกหวีดตอนนี้คงไม่ทันแล้วให้เคาะเรียกได้เลยนะคะพอได้ยินเสียงเรือของกู้ภัยผ่านเนี่ยเคาะเรียกได้เลยแต่ว่ามีอีกหยุดจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าจะต้องเตือนกันด้วยนะคะในเรื่องของอาหารที่นำไปส่งบางครั้งเนี่ยครัวหรือว่าโรงทานต่างๆเนี่ยเขาทำตั้งแต่เช้าแล้วก
1: ็
0: บรรจุใส่รถมาแล้วก
1: ็กว่าจะลำเลียงไปถึงผู้ประสบภัย
0: กว่าจะไปถึงอะค่ะมันอาจจะเป็นช่วงเย็นแล้วแล้วก็เราเอามาเนี่ยจากหลากหลายพื้นที่เนา
1: ะ
0: กว่าจะถึงเนี่ยอาหารอาจจะบูดได้เน่าเสียได้อยากจะให้เช็คกันก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคุณเกิดอาหารเป็นพิษเนี่ยเข้าไปยากมากขึ้นยากจริงๆเพราะว่าถ้าคุณสังเกตเนี่ยดิฉันเอาโดรนมาเนี่ยถามว่าโดรนเนี่ยช่วยในเรื่องอะไรเพราะปกติเวลาเรือเข้ามาใช่ไหมคะในหมู่บ้านเนี่ยพอถึงกลางๆหมู่บ้านหมดแล้วหมดแล้ว
1: ก็จะเป็นจุดที่อยู่ลึกเข้าไปที่การช่วยเหลืออาจจะเข้าไม่ถึงการที่นำโดรนมาช่วยส่งอาหารเนี่ยมีจุดที่ดีอีกอย่างนึงก็คือว่าเรือส่งอาหารเนี่ยจะได้ไม่ต้องย้อนกลับไปซ
0: ึ
1: ่งก็ช่วยย่นระยะเวลาการทำงานของทีมกู้ภัยการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
0: เพราะว่ามันเป็นการเตรียมพร้อมถ้าสมมติว่าเรือของเราเนี่ยพออาหารหมดปกติก็ต้องย้อนกลับไปกว่าจะลำเลียงกว่าจะส่งไปถึงท้ายหมู่บ้านหมดเวลาแล้วค่ะมันมืดเนาะแล้วก็ตัดไฟตัดอะไรกู้ภัยก็ไม่ใช่ชำนาญทางก็จะไม่เห็นอันนี้คือความล่าช้าอย่างนึงที่กู้ภัยประสบพบเจอก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจในจุดนี้ด้วยว่าทำไมถึงไม่มาสักที
1: อะล่ะค่ะการใช้โดรนส่งอาหารเนี่ยก็คือการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมใช้ AIที่แบบมาใหม่นี่แหละให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลย
0: ค่ะ
1: ไปดูเรื่องของคนสู้ชีวิตกันบ้างน้ำท่วมก็ยังต้องทำมาหากินเป็นยังไงคะคุณเม
0: ย์เรื่องของอาหารนะคะการเข้าถึงมันค่อนข้างยากแต่ว่ามีคุณตาคุณยายท่านนึงค่ะต่อให้น้ำจะขึ้นมาถึงตรงไหนคุณตาคุณยายก็ยังยืนหยัดที่จะผัดกับข้าวอยู
1: ่ค่ะ
0: ไม่ละเลยในอาชีพจริงๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าน้ำสูงขนาดไหนนี่เลยนะคะในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้คนก็ยังจะต้องทำมาหากินและหาอาหารอยู่นะคะนี่คืออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะพบร้านอาหารตามสั่งโดยมีคุณลุงถนอมนะคะก็เปิดอยู่ที่ชั้น1ของบ้านแบบนี้เลยเดินลุยอยู่เกือบจะถึงหัวเข่าแล้วน
1: ะ
0: แต่ก็ยังจะต้องช่วยกับคุณป้าประพิน
2: น
0: ะคะคุณป้าสองสามีภรรยานี่นะช่วยกันประกอบผัดข้าวขายท่ามกลางน้ำท่วมภายในร้านเนี่ยก็เต็มไปด้วยน้ำเลยคุณผู้ชมเห็นไหมนี่ จะถึงข้างบนอยู่แล้วนะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเตาอุปกรณ์อาหารยังใช้งานได้อยู
2: ่
0: คุณลุงคุณป้าก็ยังต้องพยายามดิ้นรนนะคะต่อให้จะมีอาการปวดหลังเรื้อรังก็ตามก็ยังจะต้องพยายามอยู่นะคะกระดูกโอ้ยมันก็ปวดอะเนาะแต่คุณลุงก็มีการขี่จักรยานสามล้อลุยไปส่งข้าวเพราะว่าคนข้างในเนี่ยเน
1: า
0: ะบางทีก็เป็นผู้สูงอายุครั้นจะลงมาหรือจะทำอะไรมันก็ยากลำบากนะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยในเรื่องของการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่ประสบพบเจอกับน้ำท่วมแบบนี้นะคะก็จัดไปเลยจัดอาหารให้สามีขี่ปั่นสามล้อนะคะไปยังฝ่าน้ำท่วมไปเลยไปส่ง
1: สามล้อคันนี้แหละที่ปั่นเอาอาหารไปส่งเวลามีลูกค้าสั่งเนาะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวไปฟังเสียงคุณป้าประพินกันค่ะ
3: ก็เครียดอยู่ไปดูของป้าดิเต็มหมดเลยถามว่าเครียดไหมเครียด
4: แล้วมีลูกค้าเนี่ยเดี๋ยวเขาสั
3: ่งก็นานๆจะมีคนโทรมาแล้วก็ทำก็ยังขายอยู่เพราะว่าช่วงทางนี้คนไม่มีเดินไปทางนู้นเขาก็กินกันกินกันก็ยังขายได้บ้างถ้าน้ำขึ้นเยอะก็ไม่มีก็ได้นิดหน่อยไม่กี่กล่องวันๆนึงก็ได้นิดหน่อย
1: น้ำท่วมก็ยังขายอยู่ส่วนหนึ่งก็เห็นใจเพื่อนบ้านแหละเพราะว่าไปทางซ้ายน้ำก็ท่วมไปทางขวาน้ำก็ท่วมจะออกจากบ้านไปตลาดก็ยากลำบากอ่ะทางนั้นเราก็ร้านเราก็ขายอยู่แล้วก็น้ำท่วมในระดับหนึ่งแต่ว่าอุปกรณ์ก็ยังไม่ท่วมยังไม่เสียหายก็อ่ะก็เปิดร้านขายซะหน่อยใครจะกินอะไรก็สั่งมาป้าก็ทำให้ข้าวผัดก็ผัดให้แล้วก็อ่ะคุณตาก็ช่วยไปส่งให้หน่อยคุณตาก็บอกว่าแม้ว่าจะเหนื่อยนะการปั่นจักรยานที่แบบท่ามกลางน้ำท่วมเนี่ยแล้วจักรยานสามล้อด้วยบังคับยากเดี๋ยวกระแสน้ำตีอีกแต่ก็เพื่อให้เพื่อนบ้านได้มีอาหารกินเพราะบางทีอ่ะการช่วยเหลือก็เข้าไม่ถึงอ่ะไปฟังเสียงคุณตากันค่ะ
4: ก็เมื่อยอยู่นะ
5: ผมมันกระดูกหลังเสียด้วยไง
4: อ๋อกระดูกหลังไม่ดี
5: หลังติดกันหมดเนี่ย
4: ครับ
5: ได้พิการมันไปกว่า2ปีแล้วมั้งหมอให้พิการมัน
4: ผมจะโยกสู้น้ำมันก็จะไอ้นี่หน่อย
5: มันแขนเนี่ย
4: แขน
5: เมื่อยไอ้ขาไม่เป็นไร
4: ครับ
0: นี่นะคะพร้อมกับ3ล้อคู่ใจไม่ง่ายและปวดหลังอย่างนี้ด้วยนะโห
1: เรียกว่าเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยแล้วกันนะช่วงนี้ก็สาหัสสาการนะคะก็เป็นกำลังใจค่ะเราเชื่อว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูในช่วงของน้ำท่วมเนี่ยก
0: ็
1: จะมีหลายๆคนหลายๆท่านที่อาจจะน้ำท่วมหลายวัน
0: อ
1: ะแต่ก็เอาซะหน่อยมีแบบออกกำลังกายกลางน้ำด้วยนะ
0: ต้องมีบ้างแล้วล่ะเพราะว่า
1: ขยับแข้งขยับขาหน่อยคลายเครียดด้วยอะไรด้วยเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันค่ะ
6: เอ๊ะใช่ไหมวะคุณคุณนะว่าเนี่ยบ้าตัวจริงเขายุ่งอยู่นี่พวกก็ไปโชว์ไง
7: อ๋อก็ไปโชว์เหร
6: อเอ๊ะใช่ไหมวะ
1: เนี่ยนะสมกับที่เขาบอกว่าคนไทยเป็นคนอารมณ์ดีคนไทยเป็นคนตลก
0: นี่ต้องฟิตไว้ก่อนเช้าช่วงน้ำท่วมบึดจ้ำบึดเอาบึดจ้ำบึด
1: น้ำท่วมก็ไม่มีอะไรมาขวางฉันได้แม้กระทั่งน้ำท่วมอ่ะฉันจะออกกำลังกายอ่ะเพื่อร่างกาย
0: อันนี้คุ้นๆนะคะเหมือนจะเป็นแฟตคลองจันจะบอกว่าที่แฟตคลองจันนี่ดิฉันพบเจอหลายแบบน
1: ะ
0: มียูนิคอร์นมีเรือเป็ดนะคุณ
1: นอกจากนี้มีไอ้มดแดงด้วย
0: มีแปลกกว่านั้น
1: เฮ้ยมีแบบยอดมดนี่ไงที่เข้ามาแล้วโอ้โหไอ้มดแดงเดินลุยน้ำกันเลยทีเดียวนะคะเขาบอกว่าเมื่อคุณแม่ให้ใส่ชุดกันน้ำออกไปหากับข้าว
0: อันนี้ก็กันน้ำสมิธเชียร์ไม่เห็นเลยว่าเป็นใครน่ะ
1: นี่แหละก็ได้รับความสนใจได้รับการตอบรับที่ดี
0: เป็นชุด
1: เพื่อนบ้านรวมถึงเจ้าหน้าที
0: ่ไอ้มดแดงอากิโตะเดี๋ยวให้พี่เขาแปลงร่างให้ดูดีกว่านะ เห็นเขาบอกว่าเรื่องราวนี
1: ้คือชุดเนี้ยเขาเตรียมไว้เพื่อที่จะไปเจอเมนของเขา
0: เป็นแฟนมีท
1: ศิลปินในงานแฟนมีทค่ะเขาจะไปเจอคุณโทกิชิคัตสุอ่านไม่ถูกแน่เลยคุณโทกิชิคัตสุค่ะเป็นพระเอกเรื่องโคแมนไรเดอร์อากิโตะนี่แหละ
0: โคชิกิคัตสึ
1: ใช่เขามาจัดแฟนมีตที่ประเทศไทยเนี่ยเขาก็ซื้อตั๋วจองเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมชุดที่จะไปพบเจอกับเมนนี่แหละแต่บังเอิญน้ำท่วมบ้าน

0: ออกไม่ได้เรียกรถมาแล้วเรียกรถมารับก็ไม่มีคันไหนเข้ามาเพราะน้ำมันท่วมไงน้ำท่วมสูงก็กลัวว่ารถจะพังรถจะเสียนี่แหละก็เลยแบบเอาวะไหนๆก็เตรียมชุดไว้แล้วคุณแม่ก็แนะนำโอ้เธอก็ใส่ชุดเธอออกไปเดินเล่นสินี
1: ่เป็นไวรัลเลยทีเดียวนะคะก็เป็นการคลายเครียดให้กับเพื่อนบ้านด้วยพอเห็นแล้วก็สร้างรอยยิ้มแล้วที่สำคัญ
0: เองด้วย
1: ที่สำคัญพอมันเป็นไวรัลเป็นยังไง
0: ไปถึงคุณอากิโตะไปถึงคุณโทคิชิค่ะแ
1: ล้ว
0: ค
1: ุณโทชิกิโทชิกิ
0: ขอโทษผิดอีกแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: คุณโทชิกิคุณโทชิกิเขาก็เลยกดเรื่องแล้ว
0: กดไลค์ด้วยแชร์ในสตอรี่ด้วยโอ้โหเขาบอกว่าม
1: ีการรีพลายเรียบร้อย
0: ปลื้มใจมากอย่างน้อยๆเนี่ยสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาตั้งใจก็รับรู้ไปถึงศิลปินคนโปรด
1: ส่งความรักและส่งรอยยิ้มนะคะส่งไปจนถึงแล้วเรียบร้อยนี่นะคะก็เป็นรอยยิ้มในช่วงของอุทกภัยแบบนี้ก็อยากจะเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งเครียดมาก
0: เราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ
2: เรื่องครบคำฟังทุกวันคุยกันมันทันเหตุการณ์
3: ผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
4: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
3: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
4: ผิวดูใสฉ่ำ
3: ต้องโดน
4: ใหม่ซิตรา
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้มสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าปวดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซ็ตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 ธันวาคม 2570

0: สัปดาห์นี
1: ้บริเวณนี้จะเป็นบริเวณด้านหน้าอุโบสถคือลักษณะนี้นะคะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นทั่วทั้งวัดเลยค่ะเป็นการบูชาลูกแก้วจะสามารถสื่อผ่านนะคะองค์พญาตนคราช
0: ติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 น.ทางช่อง9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะสาธุ
2: เรื่องครบคำฟังทุกวันคุยกันมันทันเหตุการณ์
3: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
5: ่ 17:41 น.ยังอยู่กับเรา2คนนะคะแล้วก็ยังมีหลากหลายเรื่องราวมาเล่าให้ฟังแต่ก่อนที่จะเล่าข่าวนี้เนี่ยอยากจะกราบขออภัยคุณผู้ชม
6: งามๆเลยค่ะ
5: ขออภัยคุณผู้ชมที่อาจจะกำลังทานข้าวอยู่หรือกำลังจะทานหรือกำลังคิดว่าจะทานหรือกำลังหิวแล้วก็คุณผู้ชมที่กำลังดูเราอยู่สองคนนี้แหละคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะมีพ่อค้าคนหนึ่งเจอเรียกว่าเจอทองแต่เช้าทองที่ว่าเนี่ยคือไม่ใช่ทองที่มีมูลค่านะเป็นแบบก้อนอุจจาระอ่ะติดอยู่ที่ทะเบียนรถอ่ะแล้วมันมาได้ยังไงมันมาจากไหนไปชมกันค่ะ
6: ติดอยู่แบบนี้เลย
5: ขออนุญาตเบลอภาพเถอะนะขออนุญาต
6: กลัวจะไม่ไหวซะก่อน
5: เออมันติดอยู่ได้ยังไงก่อนโอ้โหเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นในตลาดสดเทศบาลเมืองนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเนี่ยต่างก็ฮือฮานะเนื่องจากว่าช่วงเช้าเนี่ยวันนี้มันหวยออกไงเออแล้วช่วงเช้าเอาแล้วมีอาการแล้วเช้าวุ่นวายสายตื่นเต้นเอ๊ะมีคนนำโชคมาให้เราหรือเปล่าในขณะเดียวกันก็มีคำถามมากมายนะว่าเอ๊ะไอ้ก้อนทองเนี่ยมันมาจากไหนมันเป็นของใครตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะของสัตว์ชนิดอื่นหรือเปล่
6: า
5: แต่ดูไปดูมา
6: แมวหรือเปล่าอะไรอย่าง
5: งี้ดูไปดูมาแล้วมันก็น่าจะเป็นของมนุษย์นี่แหละแต่ก็มีคำถามว่าเอ๊ะทำไมไปทำลักษณะไหนไปถ่าย
6: ทำไมถึงไปอยู่ตรงนั้นได
5: ้ไหนทำไมถึงไปเกาะอยู่ที่ป้ายทะเบียนรถขนาดนั้นเออนี่แหละนะคะคนที่พบเห็นคนแรกเนี่ยก็คือคุณพี่สราวุธนะคะอายุ47ปีเขาบอกว่ามาซื้อของตั้งแต่ตีห้านะเดินมาเนี่ยก็เห็นสิ่งผิดปกติเกาะอยู่ที่ทะเบียนรถคันนี้แหละแล้วก็เลยดูปรากฏว่าก็คิดว่าเอ๊ะมันเป็นอุจจิของน้องหมาน้องแมวหรือว่าเป็นของคนกันแน่ดูไปดูมาพิจารณาท่วนทีแล้วก็มั่นใจแล้วแหละว่าเป็นของคนนี่แหละแต่คือด้วยความที่มันมีใกล้ๆกันอะคุณผู้ชมอยู่ที่พื้นอะจะเห็นมีเขียวๆอะเป็นท่อนๆนะมันคือถั่วฝักยาวเขาก็เลยคิดว่าไอ้ถั่วฝักยาวเนี่ยเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดหรือไม่ยังไงไปฟังเสียงคุณพี่เขากันค่ะ
7: ผมเห็นมันมีก้อนเนี่ยวางอยู่ตรงนี้เนาะเออแล้วก็อีกก้อนนึงตรงนี้แล้วมันก็มีถั่วมีถั่วที่แบบหัก
8: ถั่วฝักยาว
7: ถั่วฝักยาวครับทีนี้ผมมันอะไรวะมันของคนหรือของหมาผมก็ถ่ายรูปไว้เนาะถ่ายรูปไว้เออผมก็เฮ้ยมันโชคดี
8: เห็นโชคดีแต่เช้าเลย
7: เห็นโชคดีแต่เช้าเลยครับ
6: ก็พาให้ขำตามไปด้วยนะคะแต่มาดูสิว่าเจ้าของรถนี่เขาจะขำด้วยหรือเปล่านะคะกับคุณพี่ประเสริฐนะคะเป็นเจ้าของรถค่ะเป็นพ่อค้าที่อยู่ในตลาดสดนี่แหละ
5: ค
6: ่ะนะคุณพี่เขาบอกว่าเนี่ยพอคุณพี่สราวุธไปเจอก็มาตามบอกอุ้ยมาดูหน่อยเร็ว
5: ทะเบียนอะไรอยู่ที่รถเนี่ยอ
6: าจจะได้รับโชคหรือเปล่านะคะมีมาบอกว่ามันผิดปกติ
5: ยกแผงมาเลยทีเดียว
6: เร็วด้วยเร็วด้วย delivery สุดนะคะบอกว่าเนี่ยพอออกมานะก็มาพบว่าเนี่ยป้ายทะเบียนมีกองอุจจาระออกมาแบบนี้เลยเข้าใจว่าอาจจะอั้นไม่อยู่หรือเปล่าแต่อยู่ในลักษณะนี้เนี่ยน่าจะเป็นการยืนขับถ่ายด้วยท่าทางแปลกมากจริงๆเออมองว่าส่วนตัวเขาก็บอกว่าไม่ได้มองว่าเป็นการโชคร้ายนะเขามองว่าเอ้ยวันนี้อาจจะมีการให้โชคให้ลาภนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของเจ้าของรถกันค่ะ
5: ค่ะ
9: มันก็ผมอะไรผมก็ไม่คิดคือเดี๋ยวผมก็ไม่คิดว่าคนน่ะมันอาจจะอ่านสุดๆแล้วมันหาบทใจไม่ได้ยังใจแต่คือที่ท่านที่ดีอ่ะผมก็ไม่ได้โต้กันแต่พูดถึงว่าคนเรานะถ้าพ่อตะมันอยู่นั่งพื้นก็ยังคืออย่างนั้นแหละเออแต่ว่านะสามว่า
7: ตรงนี้ก็มี
9: เออที่นี่ก็พื้นนี่ก็ได้ฮะที่อยู่นาโตแต่ที่ว่ามันเลยมันเป็นว่ามันอยู่กับทะเบียนภาษา
5: เจ้าของรถดูอารมณ์ดีนะ
6: พออยู่กับคน
5: อาจจะอั้นสุดๆดูอารมณ์ดีอ
6: ่
5: ะ
6: แปลว่าอะไรนะคะแปลว่าอะไร
5: ก็อาจจะแบบเกิดสุดจะทนสุดจะกลั้นแล้วสุดจะอั้นแล้วอะไร
6: กลายเป็นแบบเป็นห่วงเป็นใยคนที่ทำด้วยว่าเอ๊ะคุณอาจจะไม่ไหวแล้วจริงๆหรือเปล่านะคะแต่ว่าพออยู่กับคนไทยเนี่ยอะไรเรื่องดูรุนแรงแค่ไหนมันกลายเป็นเรื่องสนุกไปได้เลย
5: ทำให้เป็นเรื่องสนุกได้
6: ใช่ไหมโอ้นะคะอ่ะยังคงอยู่ที่เรื่องของความเชื่อค่ะคุณเหมียวคะเดี๋ยวพาไปที่อุตรดิตถ์นะคะอุตรดิตถ์นี่เองเมืองลับแลเขาบอกว่าช่วงนี้จัดไปเลยเต็มๆ2งวดติดเออรับโชครับลาภนะคะต้องไปแก้บนกันที่ศาลช้างมูบนะตามความเชื่อเลยค่ะช้างมูบคืออะไรช้างมูบคือช้างหมอบนะคะนี่เลยเป็นศาลช้างมูบนะคะตั้งอยู่ใต้ต้นซ่อนดอกอายุกว่าหลายร้อยปีแล้วนะคุณหมิวนะริมคลองน้ำแม่พร่องนะคะบ้าน

0: ้านผามูบที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยแหละค่ะวันนี้มีชาวบ้านนำเครื่องมาสักการะมากมายไม่ว่าจะเป็นหมากพลูดอกไม้ธูปเทียนและนี่เลยนะคะไฮไลท์เขาบอกว่าเขาเรียกว่าบักหมูเหลาเป็นภาษาท้องถิ่นนะคะที่จะเอามาถวายถ้าสังเกตเนี่ยมันจะเป็นมะละกอเนาะเป็นมะละกอที่ผ่าเป็นยังดิบอยู
1: ่
0: ผ่าครึ่งนะคะรวมถึงกล้วยแล้วก็อ้อยเนี่ยตามความเชื่อว่ามันเป็นของโปรดของช้างนะคะต้องมาถวายซะหน่อยหลังที่รับโชคติดต่อกัน2งวดแบบนี้นะคะก็ต้องมา
1: เอ๊ะงวดนี้เป็นอะไรเนี่ย
0: ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องตามไปดูนะคะซึ่งเขามีตำนานด้วยนะคะกับนายสมศักดิ์ศรีสมบูรณ์นะคะอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่7เล่าตำนานศาลแห่งนี้ค่ะว่าในอดีตพระเจ้าเชียงแสนนำทองคำมาขึ้นหลังช้างนะจากเชียงรายเลยเพื่อนำมาสร้างพระแท่นศิลาอาสน์นะคะไปยังทุ่งยั้งอำเภอลับแลนะคะในระหว่างที่เดินทางเนี่ยมีการพักอ้างแรมกันนะคะโดยควานช้างเนี่ยได้นำช้างไปลงเล่นน้ำที่คลองนะคะที่ใต้ต้นซ้อนดอกนี่แหละแล้วก็ปล่อยทิ้งเอาไว้ตัวเองก็ไปพักนะแล้วก็มีสามเณรเดินผ่านมานะคะก็บอกควานช้างว่าเนี่ยให้รีบเอาช้างขึ้นจากคลองนะถ้าเอาช้างขึ้นช้าเนี่ยช้างก็จะกลายเป็นหิน
1: พอควานได้ยินนี้นี่หรือเปล่า
0: พอควานได้ยินนะก็รีบกลับมาดูเลยปรากฏว่าเอ้ากลายเป็นหินแล้วจริงๆอ่ะนะคะนี่เลยช้างมูบก็คือช้างหมอบเนี่ยแหละก็คล้ายๆเหมือนกันนะ
1: ลักษณะหินก้อนนี้คล้ายๆกับช้างหมูบอยู่หมูบก็คืออาการหมอบนี่แหละ
0: ช้างหมูบ
1: นั่นแหละค่ะตำนานที่คุณเมย์เล่ามาเมื่อสักครู่นะคะก็เลยเป็นที่มาของตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านผาหมูบนะคะซึ่งก็หมายถึงช้างหมอบเล่นน้ำนี่ไงคล้ายๆไหมคะคุณผู้ชม
0: อาจจะพ่นน้ำเย็นหรือเปล่
1: าเนี่ยนะคะก้อนหินรูปช้างก็ตั้งอยู่กลางฝายน้ำไหลนะคะเคยมีชาวบ้านนำรถแบคโฮมายกนะคะเพื่อที่จะขยับออกจากทางน้ำไหลนี่แหละแต่ว่าก็ยกไม่ขึ้นนะแม้ว่าจะจุดธูปอธิษฐานก็ไม่เป็นผลเช่นกันค่ะต่อมาจู่ๆเนี่ยมีอยู่วันนึงหินช้างก้อนนี้นะคะก็ขยับไปเองเลยขยับไปอยู่ชิดคลองเลยโอ้ขยับออกจากทางน้ำ ไปชิดอยู่ที่ขอบคลองน
0: ี
1: ่อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชาวบ้านเขาก็เลยเชื่อว่าห้ามใครเข้าไปเหยียบหินช้างนี้โดยเด็ดขาดเพราะว่าถ้าหากว่าใครเผลอไปเหยียบนะคะอาจจะมีอาการไข้สูงขึ้นทันทีค่ะแล้วต้องกลับมาทำพิธีขอขมาจึงจะหายเป็นปกตินะคะชาวบ้านก็ได้ร่วมกันสร้างศาลแล้วก็รูปปั้นช้างไว้บนฝั่งนะคะซึ่งก็กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวประจำหมู่บ้านชาวบ้านมาขอพรแล้วก็ได้โชคได้ลาภเป็นประจำเลยเมื่อสมหวังก็จะนำบักหมูเหลานี่แหละมาถวายตามความเชื่อ
0: ค่ะซึ่งหนึ่งในผู้โชคดีนะก็คือคุณจิตติมานะคะเขาบอกว่าถูกไปแล้วเนี่ย2งวดติดเลยนะก็ต้องตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะคะโชคลาภเนี่ยจะได้เข้ามาจุดธูปจุดเทียนเสี่ยงทายกันแล้วก็ตั้งใจว่างวดนี้นี่จะได้หรือเปล่า
1: ก็นี่แหละก็ไปลองไปตรวจดูนะคะลอตเตอรี่ที่ซื้อมาว่าถูกกันหรือเปล่าคะคุณพ่อคุณแม่ที่มาไหว้กันเมื่อเช้าน
0: ี่ซ้อมลำรอเลยนะ
1: เอาละค่ะพาไปที่จังหวัดอุทัยธานีกันบ้างนะคะที่เนี่ยทุกๆปีเขาจะมีงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่นะ
0: คะ
1: เตรียมเลยเตรียมอิ่มบุญอิ่มใจสัมผัสศรัทธาแห่งเมืองอุทัยธานีร่วมประเพณีตักบาตรเทโวสุดยิ่งใหญ่นะคะพร้อมกับชมการแสดงแสงสีเสียงสุดอลังการเลยในวันที่26ถึง27ตุลาคมนี้ค่ะนายสมบัติไรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีนะคะพร้อมด้วยนางสาวปนัชชาไทยเศรษนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานีททและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวจังหวัดอุทัยธานีประจำปี2569ระหว่างวันที่26ถึง27ตุลาคมนี้ณวัดสังกัดรัตนคีรีและพื้นที่โดยรอบค่ะประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะเป็นงานบุญสำคัญในช่วงเทศกาลออกพรรษาที่ ที่สืบทอดกันมายาวนานของจังหวัดอุทัยธานีนะคะจัดขึ้นหลังวันออกพรรษา1วันซึ่งก็คือวันแรม1ค่ำเดือน11ค่ะโดยมีพระสงฆ์ที่จำพรรษาในอำเภอเมืองอุทัยธานีประมาณ500รูปนะคะเดินลงมาจากยอดเขาสแกกลางผ่านบันได100ขั้น

0: เพื่อรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนณวัดสังกัดรัตนคีรีนะคะซึ่งเป็นสถานที่สำคัญที่มีความเชื่อมโยงกับเมืองสังกัสะในพุทธประวัติค่ะ
1: ซึ่งปีนี้นะคะก็จะจัดขึ้น2วันค่ะบริเวณณลานวัดสังกัดรัตนคีรีนะคะต่อเนื่องไปเลยจนถึงวงเวียน5แยกวิทยุภายในงานนะคะก็จะมีทั้งการจับสำรับอาหารข้าวหวานแบบขันโตกแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองจากอุทัยธานีพร้อมเลือกซื้อสินค้าโอท็อปและของดีประจำจังหวัดนะคะและในคืนวันที่26ตุลาคมค่ะจะมีการจัดแสดงแสงสีเสียงแบบอลังการเลยชุดแสงทิพย์จากฟ้าสู่ศรัทธาสแกรกังนะนะคะถ่ายทอดเรื่องราวพุทธประวัติและวิถีชีวิตชาวอุทัยธานีที่ผูกพันกับประเพณีตักบาตรเทโวนี้และไฮไลท์ค่ะคุณหมิวในเช้าวันที่27ตุลาคมนะคะพุทธศาสนิกชนจะมีการร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารนะคะ
0: อันนี้นะคะก็คือภาพใช่ค่ะที่พระภิกษุเนี่ยในที่จำพรรษาอยู
1: ่
0: ในอำเภอเมืองอุทัยธานีเนี่ยนะคะเดินลงมา
1: แบบนี้เลยอันนี้คือไฮไลท์เลยนะคะก็ลงมาแบบนี้500รูปนะคะพร้อมกับชมขบวนแห่พุทธประวัติแล้วก็มีการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดับงาช้างเพื่อล้ำลึกถึงคุณค่าของช้างและก็ความผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวอุทัยธานีอย่างยาวนานแบบนี้ด้วยนะคะ
0: ในช่วงเช้าของวันที่27นะคะถ้าหากว่าใครไปที่อุทัยธานีเนี่ยแล้วไปร่วมชมงานเนี่ยอลังการมากค่ะคุณเมย์คะคุณผู้ชมคะเพราะว่าแต่ละบ้านเนี่ยเขาจะจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดับงาช้างซึ่งเป็นสิ่งล้ำค่ามากๆแล้วสวยมากๆด้วยยิ่งใหญ่อลังการมากๆค่ะคือดิฉันเนี่ยเคยไปทำข่าวนี่แหละแต่ละบ้านคือคหบดีอะคหบดีของอุทัยธานีเนี่ยก็จะตั้งโต๊ะหมู่บูชาใหญ่เลยแล้วก็มีงาช้างที่สวยสมบูรณ์ทั้งแบบแกะสลักอย่างสวยงามแล้วก็แบบปกติแบบธรรมดานั่นแหละแบบใหญ่โค้งสวยงามอลังการมากๆเลยถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีโอกาสอยากให้ไปสัมผัสสักครั้งหนึ่งจริงๆค่ะดิฉันเนี่ยรู้สึกว่าเป็นบุญตามากๆเลยที่ได้ไปเห็นจริงๆนะ
1: ก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะ
0: คะ
1: ที่จะได้ใส่บาตรพระเยอะขนาดนี้ด้วย
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: เอาละค่ะมีอีกหนึ่งเรื่องที่จังหวัดตราดคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้ลูกตัวเล็กๆนะ5ขวบ6ขวบตัวขนาดไหนอ่ะ5 6ขวบอ่ะ
1: 5 6ขวบ
0: เออไป
1: เล็กมาก
0: เออไปขายของคือไปส่งลูกไว้อ่ะให้ขายโรตีขายโรตีสายไหมขายโรตีสายไหมแล้วคราวนี้ลูกกลับบ้านไม่ถูกลงทางร้องห่มร้องไห้ระหว่างทางนั่นแหละ
1: น
0: ึกออกไหมว่าไปส่งไว้แล้วออกมา
1: ตอนดิฉันยังจำทางกลับบ้านไม่ได้เหมือนกัน
0: 5 6ขวบอ่ะนั่นแหละแล้วโชคดีที่พลเมืองดีมาเห็นเนี่ยเขาก็พยายามถามแล้วเขาก็แจ้งตำรวจนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองค่ะเนี่ยนะคะจะเห็นภาพตำรวจสายตรวจสภ.เมืองตราดนะคะเขาได้รับแจ้งว่ามีเด็กหลงทางกลับบ้านไม่ได้หลังจากที่รับแจ้งเหตุจากพลเมืองดีเนี่ยเขาก็ไปตรวจสอบเลยตรงนี้นะคะก็คือ4แยกบ้านกงอยู่ห่างจากสภ.เมืองตราดประมาณ200เมตรเท่านั้นค่ะก็ได้พบเด็กชายคนนี้นะคะทราบชื่อว่าน้องโอ๊ตอายุเนี่ย5ถึง6ขวบ6ขวบเท่านั้นแหละเดินร้องไห้อยู่ริมถนนมีพลเมืองดีเนี่ยคอยแบบว่าปลอบใจอยู่แบบเออไม่ต้องร้องนะลูกนะบ้านอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเขา
1: ไ
0: ปพยายามถามตำรวจถามเนี่ยเด็กไม่ตอบนะเอาแต่ร้องห่มร้องไห้นะคะเขาบอกเพียงว่ามีคนมาส่งขายขนมโรตีสายไหมแล้วก็บอกให้เดินกลับบ้านเองโอ้แต่เด็กมันกลับไม่ถูกไงกลับไม่ถูกแล้วก็ตกใจอ้าวมองซ้ายมองขวาบ้านฉันอยู่ทางไหน
1: เลยดิฉันเองทุกวันนี้ยังหลงอยู่เลย
0: นั่นแหละค่ะอย่างที่บอกว่าตำรวจสอบถามตำรวจถามเนี่ยเด็กไม่ตอบก็พลเมืองดีเนี่ยก็พยายามตะล่อมถามนะบ้านหนูอยู่ไหนลูกอย่างนี้นะคะแล้วเด็กเนี่ยก็โอเคบอกมาแล้วก็พาไปส่งถึงบ้านแล้วเจอพ่อเด็ก
1: ค่ะ
0: เออนอนอยู่ในบ้านบอกว่าไปส่งไว้ไปส่งให้ขายเนี่ยโรตีสายไหมนี่แหละกลับไปรับแล้วแต่ไม่เจอแล้วทำยังไงรู้ไหมกลับมานอนต่อที่ห้องพักนี่แหละแบบนี้ก็ได้เหรอ
1: ถ้าลูกหายแล้วไม่แจ้งความ
0: เออไม่ตามหาเลยเหรอหรือไม่ถามใครไม่อะไรเลยเหรอเออแบบนี้ก็มี
1: นั่นน่ะสิ
0: ตกใจ

0: เราเป็นเราตกใจเลยนะ
1: ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็เลยมีการตักเตือนให้ข้อมูลกับคุณพ่อคุณแม่นะคะบอกว่าถ้าวันไหนก็ตามวันหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยถ้าจะให้ลูกไปขายโรตีแบบนี้ก็จะต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วยน
0: ะ
1: เด็กจะไปคนเดียวแล้วจะกลับมายังไงถูกล่ะซึ่งการกระทำนี้ของผู้ปกครองนะคะถือว่ามีความผิดในเรื่องการใช้แรงงานเด็กอีกด้วยอีกอย่างเด็กอายุยังน้อยนะคะเขายังอยู่ในวัยเรียนพรุ่งนี้เขาก็จะต้องไปโรงเรียนใช่ไหมล่
0: ะ
1: อีกทั้งเวลาอย่างเงี้ยมันเป็นยามวิกาลนะคุณหมิวน
0: ะ
1: ไม่ควรเดินออกไปขายของแบบนี้อันตรายดูสิเขาจะไปขายใครล่ะนะมีลูกค้าตรงไหนก่อนตอนนี้นะคะเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุด้วยนะคะมันเป็นความปลอดภัยของลูกคุณด้วยแล้วก็เด็กๆแบบนี้นะคะขณะที่เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยก็บอกว่าเพิ่งย้ายมาอยู่ไม่ถึงสัปดาห์เลยครอบครัวเนี้ยก็เห็นแหละว่าให้เด็กไปขายของดึกๆดื่นๆอันนี้ก็ฝากสังคมช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วกันเน
0: า
1: ะถ้าเห็นอะไรที่รู้สึกแปลกๆอย่างนี้ก็แจ้งเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะโอ้อันตรายอันตรายไปเตือนแบบนี้ไปเจอแบบนี้นะ
0: ค่ะ
1: ช่วงนี้นะคะ
0: อ
1: ุทกภัยขึ้นสูงสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังเลยจริงๆเลยคือสัตว์มีพิษ
0: ที่มากับน้ำอย่างนี้
1: ปะคงตาขาบอะไรงูเงี้ยวเขี้ยวขอแต่สิ่งที่อยากจะนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้คือเธอผู้นี้คือฮีโร่จริง
0: ๆ
1: เฮ้ยมันคือฮีโร่แบบไหนเดี๋ยวไปชมภาพกันค่ะนี่โกยเข้ากระสอบ

0: ิด
1: ลุ้นตอนที่เขาสาวมาเรื่อยๆสาวมาเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้ว่าหัวงูอยู่ตรงไหนอ่ะ
0: เขาเก่งมากเลยนะ
1: แล้วตายหรือยังล่ะน่ะยังนะน่าจะอิ่ม
0: โอ้ยตายเลย
1: อุ้ยน่าจะสังเกตเห็นว่าตัวยาโอ้กี่เมตรเราก็ไม่รู
0: ้เออ
1: ดีนะที่เขาอิ่มแล้ว
0: ผู้หญิงคนนี้แหละที่จะดูแลเราได้
1: ใช่ไหมเจอแล้วแม่ของลูก
0: ปกตินะโอ้ถ้าดิฉันเจอโอ้ขนลุกดูผ่านจอยังขนลุกเลยค่ะคุณขาถ้าดิฉันเจอนะโอ้อันดับแรกนะแหกปากก่อนเลย
1: ค่ะ
0: ตะโกนให้คนมาช่วย
1: โอ้คุณพี่คะคุณพี่ก็จับเหมือนผู้เชี่ยวชาญแบบคล่องแคล่วว่องไวมากๆนะคะแต่ว่าถ้าเป็นชาวบ้านที่ไม่ได้มีความรู้จักกับงูว่าไม่รู้ว่ามีพิษไม่มีพิษยังไง
0: อย่า
1: ทำอย่างนั้นเลยโอ้นะคะก็นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะถือว่าเป็นควันหลงด้วยเดี๋ยวพักเบรกเคารพธงชาติสักครู่ค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เพราะแม็กฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู่
1: ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวก็เอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับที่021433330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @style shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาย
1: าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่ช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะพื้นที่ป่าหลายแห่งก็กลับคืนความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะในจุดที่มีอุณหภูมิเหมาะสม
3: ค่ะ
2: มีความชื้นเหมาะสมนะคะซึ่งก็ทำให้เห็ดต่างๆเห็ดนานาชนิดเนี่ยนะคะผลิดอกออกมาอย่างชุกชุมกันเลยทีเดียวปูมาขนาดนี้แน่นอนค่ะดิฉันจะพาคุณผู้ชมเข้าป่าไปเก็บเห็ด เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดิฉันชอบมากเลยอะถ้าหากว่ามีโอกาสได้เข้าป่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะได้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้เนาะไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กต้นใหญ่มีดอกไม้ด้วยดอกไม้ป่าก็สวยมากเลยนะนี่วันนี้ค่ะพาไปที่ป่าชุมชนโคกทะเลตำบลกุดสลาจังหวัดศรีสะเกษค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาเป็นเจ้าของผลงานกุดสลาโมเดลเชื่อมป่าผสานน้ำพลิกฟื้นบึงระนามและเขามีรางวัลระดับประเทศการันตีด้วยนะคะเป็นยังไงไปชมกันค่ะท่ามกลางพื้นป่าทุ่งนาและแหล่งน้ำธรรมชาติของอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกษมีชุมชนแห่งหนึ่งที่พิสูจน์ได้เห็นนะคะว่าการอนุรักษ์ธรรมชาติสามารถสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตผู้คนได้อย่างแท้จริงค่ะนี่คือชุมชนตำบลกุศลาวที่ดูแลรักษาป่าโคกทำเล720ไร่ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนบริหารจัดการโดยคณะกรรมการป่ากำหนดกติกาการเก็บหาใช้ประโยชน์ทำรั้วล้อมป่าจัดชุดลาดตระเวนป้องกันผู้ลักลอบตัดไม้เผาป่าส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนจัดกิจกรรมเดินป่าปลูกฝังเยาวชนหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
4: คนที่เป็นราษฎรอาสาพิทักษ์ป่าก็จากพี่น้องที่มีไร่นาอยู่ติดกับป่าไม้อย่างเงี้ยเขาเป็นก็มาดูแลช่วยเพราะว่าเขาจะอยู่ใกล้กับป่าจะเห็นมีการตัดไม้มีการล่าสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปแจ้งมีการเอาขยะมาทิ้งอย่างนี้เขาก็ไปแจ้ง
2: โดยหลังได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่20ประเภทชุมชนเมื่อปี2562ชุมชนได้ยกระดับการอนุรักษ์ป่าโดยการสำรวจทำแนวเขตและประกาศพื้นที่ป่าที่เป็นป่าช้าป่าวัฒนธรรมและป่าสุสานเป็นป่าของชุมชนมีตั้งแต่4ไร่ถึง86ไร่ช่วยเพิ่มป่าและพื้นที่สีเขียวรวมกว่า200ไร่ครอบคลุมทุกหมู่บ้านค่ะและยังคงรักษาพื้นที่ชุ่มน้ำทั้งห้วยน้องกุดและบึงที่มีอยู่ในพื้นที่เน้นการจัดการแบบธรรมชาติเป็นฐานขยายจากจัดการป่าโคกทำเลมาสู่การจัดการเชิงภูมิทัศน์ที่เชื่อมโยงป่าโคกนาและพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความหลากหลายของระบบนิเวศและการใช้ประโยชน
4: ์พอได้รับรางวัลก็มีแรงบันดาลใจว่าเออเราได้รับรางวัลแล้วมีเงินงบประมาณเราจะมาทำอะไรบ้างก็เลยมาขุดร่องน้ำอยู่กลางป่าเพื่อจะให้น้ำที่ไหลทิ้งไปเฉยๆในป่าลงไปพื้นที่ไร่นาของชาวบ้านเราก็เอามากักไว้ในหนองแฝกแห่งนี้นะครับ
2: กิจกรรมเศรษฐกิจทั้งการหาของป่าเห็ดผักหวานหน่อไม้การทำประมงพื้นบ้านการแปรรูปอาหารและการทำจักสานที่สร้างรายได้หลายล้านบาทต่อปีค่ะความสำเร็จทั้งหมดนี้จึงทำให้ชุมชนตำบลกุศลาได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่24ประเภทสิบปนนเกตุทัศน์รางวัลแห่งความยั่งยืนค่ะคุณเห็นเห็ดเมื่อสักครู่ไหมคะหลากสีสันที่มาแบบว่าในกระทงที่คุณแม่เขาทำอ่ะเดินเข้าป่าไปนิดเดียวก
3: ็
2: เจอแล้วเขาบอกว่าเป็นเห็ดโคนเห็ดโคนชนิดหนึ่งนี่แหละคือแบบอยู่กันเป็นกลุ่มอ่ะแล้วแบบโอ้โหเอาจริงนะแค่กลุ่มนั้นอ่ะก็คือแกงในหม้อหนึ่งแล้วเดินๆไปก็เจออีกคือเจอเห็ดหลากหลายชนิดมากแล้วเข้าไปไม่ไกลเลยชุมชนที่นี่เขาน่ารักมากๆนะคะมีความเข้มแข็งช่วยกันดูแลรักษาพื้นป่า าพื้นนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเคยถูกบุกรุกนะแต่ด้วยความเข้มแข็งของชุมชนเนี่ยเขาก็เอาป่าคืนมาแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็ทำให้ที่บ้านของเขาเนี่ยมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์แหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่เป็นบึงระนาวอันนั้นอ่ะก็สมบูรณ์มีน้ำตลอดทั้งปีเลยแล้วก็มีปลาตัวใหญ่ๆนั่นก็จับได้จากในบึงนั่นแหละปลาชะโดใช่ตัวใหญ่ชาวบ้านน่ารักมากจะต้มปลาให้กินต้มปลาใส่เห็ดอะไรอย่างนี้แต่ไม่ได้ทานเสียดายอยู่เหมือนกันเพราะว่ารีบเดินทางต่อ
3: เนี่ยคุณน่ะปฏิเสธน้ำใจนะคะไหนๆเมื่อกี้แล้วมีความเขียวชะอมแล้ว
2: เขียวชะอมของป่าไม้
3: ของป่าไม้แล้วดิฉันจะพาลงทะเลกันบ้างโอ้ทะเลแสนงาม
2: ปลาสีครามสดใส
3: แต่ครั้งนี้นะคะอาจจะแปลกตาไปหน่อยเพราะว่าเราจะไปกันที่เกาะล้านชลบุรีปกติแล้วเราจะเห็นทะเลเป็นสีฟ้าแต่ครั้งนี้เป็นสีเขียวคุณหมิว
2: ทะเลเขียว
3: สีเขียวเพราะอะไรนะคะนี่ภาพที่เห็นล่าสุดนี้นะคะคือแพลงก์ตอนบลูมนะคะหลังฝนถล่มพัทยานะคะน้ำจืดเนี่ยก็มีการไหลลงทะเลค่ะทำให้เรื่องของแร่ธาตุต่างๆอ่ะเนาะมันไหลเป็นตะกอนลงมารวมเป็นอยู่ในแผ่นดินไหลลงสู่ทะเลเพิ่มขึ้นนะคะมันก็เลยกลายเป็นปัจจัยที่เอื้อให้เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วของแพลงก์ตอนนะคะทำให้สีของทะเลเนี่ยเปลี่ยนไปจากปกติเนี่ยปกติเป็นสีฟ้าสวยๆนี่เขียวแบบนี้เลยนะคะจริงๆมีหลากหลายสีนะไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีน้ำตาลสีดำเขียวอะไรต่างๆนะคะมันเป็นความหนาแน่นของแพลงก์ตอนนะคะเป็นความแปลกตาสร้างความแปลกใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนด้วยซึ่งสถานที่นี้นะคะก็เป็นหลังพื้นที่ที่เมืองพัทยาฝนตกหนักด้วยนะ
2: คะคือข้อมูลจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็บอกนะคะว่าปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อแพลงก์ตอนเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วโดยปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่งกระแสน้ำอุณหภูมิและสภาพอากาศล้วนเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องค่ะขณะที่ช่วงฤดูฝนน้ำที่ไหลจากบนฝั่งเนี่ยไหลลงสู่ทะเลก็นำพาสารอาหารต่างๆลงสู่พื้นที่ชายฝั่งเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งก็นี่แหละค่ะเป็นผลให้น้ำทะเลเปลี่ยนสีจริงๆน้ำทะเลไม่ได้เปลี่ยนสีหรอกแต่ว่าเป็นสีของแพลงก์ตอนนั่นแหละนะคะสำหรับปรากฏการณ์แพลงก์ตอนบลูมนะคะจะเกิดหลังจากที่มีฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำจืดไหลลงสู่ทะเลในปริมาณมากจากนั้นนะคะสภาพน้ำก็จะค่อยๆกลับคืนสู่ภาวะปกติค่ะ
3: แต่ถ้าว่านักท่องเที่ยวหันมาถามว่าเอ๊ะแล้วน้ำแบบนี้จะสามารถลงเล่นได้หรือเปล่าจะบอกว่ายังไม่แนะนำนะคะเพราะว่าจะทำให้ระคายเคืองผิวค
2: ือ
3: แพลงก์ตอนเนี่ยมันมีหลากหลายชนิดมันมีทั้งชนิดที่เป็นพิษกับไม่เป็นพิษด้วยเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าตอนนี้อะไรที่มันเจริญเติบโตดังนั้นเพื่อความปลอดภัยค่ะอะไรที่ไม่แน่ใจก็อย่าพึ่งดีกว่านะมันระคายเคืองผิวเกิดแพ้เกิดผื่นคันเกิดเป็นอะไรขึ้นมาอันนี้ก็ลำบากด้วย
2: ค่ะถ้าหากว่าใครไปเจอทะเลที่มีแพลงก์ตอนบลูมแบบนี้อยากเล่นน้ำเล่นน้ำสาดที่โรงแรมก่อน
3: ใช่แล้ว
2: ไปที่อุ้มผางน้ำตกรูปหัวใจนี
3: ่รูปหัวใจ
2: มากสวยมากเดี๋ยวพาไปดูความงดงามความอลังการของน้ำตกรูปหัวใจที่เรียกว่าน้ำตกเปลโตหลอสูหนึ่งในหมุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวเดินป่านะคะนี่เลยเดินไปแบกของไปสายป่าหนักยังไงก็ทน
3: ค่ะโอ้ยของดิฉันขอพึ่งลูกหาบก่อนนะ
2: ไม่อันนี้ไม่ไหวขึ้นรถก่อน
3: อ๋อมีขึ้นรถ
2: นั่งรถก่อนที่จะเดินเท้าต่อนี่แหละเดี๋ยวจะพาไปชมความงดงามถ้าอยากจะสัมผัสความงดงามความอลังการของน้ำตกรูปหัวใจที่ขึ้นชื่อนี้ก็ต้องอดทนหน่อยนี่ไงคะบอกแล้วว่านั่งรถไปก่อนแล้วก็เดินต่อเดินขึ้นเขาแล้วก็ลงเขาอันนี้เป็นช่วงจังหวะลงเพราะลักษณะคล้ายๆกับเดินข้ามเขาอะเข้าป่าไปสัมผัสความงดงามตามธรรมชาติไงคะคุณเมย์ช่วงนี
3: ้
2: โอ
3: ้
2: โหหน้า
3: ภูเขา
2: ชุ่มฉ่ำ
3: ลำธาร
2: ต้นไม้ใบไม้เขียวเขียวโอ้โหนี่แหละกว่าจะถึงน้ำตกที่สวยงามกว่าจะได้เห็นสิ่งสวยๆงามๆที่มาฮีลใจเนี่ยก็ต้องอดทนนิดนึงฝ่าฟันนิดนึงแต่สำหรับอ่ะนี่ไงโอ้โหมาแล้ว
3: เป็นรูปหัวใจ
2: ใช่นี่แหละค่ะก็คือน้ำตกเปลโตหลอสูซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะคะเป็นน้ำตกท่ามกลางพื้นป่าที่มีความโดดเด่นสายน้ำไหลลงมาตามหน้าผา มองจากระยะไกลภาพมุมไกลๆเมื่อกี้ที่เราเห็นนะคะก็จะเห็นเป็นลักษณะแนวสายน้ำคล้ายๆกับรูปหัวใจนะคะจนกลายเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นที่มาของชื่อเรียกว่าน้ำตกรูปหัวใจนั่นเองนะคะเสน่ห์ของการเดินทางไม่ได้มีเพียงน้ำตกเท่านั้นนะคะอย่างที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นะคะก็คือการเดินทางนี่แหละตลอดเส้นทางนะคะนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสภูเขาป่าไม้แล้วก็ลำธารนี่เป็นการเดินทางที่ต้องใช้ทั้งแรงกายแรงใจถ้าหากเรามีแรงกายแต่ว่าใจเราไม่ฮึดสู้พอเนี่ยก็ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางนะและเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยโอ้โหหลายคนบอกนะบอกว่าหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเลยแหละเพราะว่าน้ำตกอะสวยมากอลังการมากคุ้มค่ากับการเดินเข้าป่าฝ่าภูเขาต้องเดินขึ้นเนินโอ้โห
3: ถือเป็นเส้นทางพิสูจน์รักแท้ได้ไหม
2: ก็ได้นะ
3: ชวนแฟนขึ้นไปดูหัวใจซะหน่อย
2: จะรักกันมากขึ้น
3: โอ้ยนะคุณมันก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนะคะทั้งเรื่องของการเดินทางอาหารเครื่องดื่มเวลาเราไปเราก็จะได้ไปจับจ่ายใช้สอยให้ประชาชนชุมชนในพื้นที่เขาได้
2: มีรายได้เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน
3: ค่ะก็ไปได้ที่จังหวัดตากนะคะ
2: ช่วงนี้กำลังสวยเลยแหละน้ำเยอะเอาละค่ะนี่ก็คือเรื่องครบค่ำในวันนี้นะคะพรุ่งนี้รงวันหนึ่งวันนะคะมีถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมเนาะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

ดูจังหวะสุดระทึกชายวัย78ความดันขึ้นแล้ววูบขับเก๋งไฟฟ้าพุ่งชนศาลเจ้าเทียนฟ้าบาดเจ็บ3สาหัส1ผ่านมาแล้ว6วันเคหะร่มเกล้ายังอวมจุดลึกสุดเมตรครึ่งยังไม่มีหน่วยงานเหลียวแลกระหน่ำยิงจระเข้ตัว4เมตรหลุดมานอนคันคลองชนประทานฉะเชิงเซาเจ้าหน้าที่ยืนยันยิงตามยุทธวิธีเพื่อความปลอดภัยสาธารณะติดตามใน9ข่าวค่ำ19 นาฬิกา

0: นุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บ
1: มันมันเถอะ
2: สวัสดีค่ะ
3: มาช่วงบ่ายแก่ๆก็ฝนตกแถวห้วยขวางอสวทพระราม9ของเราเนี่ยโอ้โหเวลาเดี๋ยวนี้ฝนตกนะ
2: ตรงซอยเสือใหญ่เนี่ยเขาบอกว่ามีแบบ
3: ลูกเห็บ
2: ลูกเห็บตกลงมาจริงๆนะแล้วมีคนถ่ายได้จริงๆนะ
3: ใช่
2: ตกใจมากๆเลยฝนตกอีกแล้วหนักด้วยอ่ะ
3: ฝนตกนิดเดียวตอนนี้ก็เสียวไส้ไปหมด
2: คือตรงนี้ต้องบอกว่าอสมทเราเนี่ยเป็นทุกปีเป็นประจำเป็นเจ้าภาพอยู่แล้วว่าหลังช่อง9ของเรานะถ้าตกปุ๊บไม่ต้องสืบมอเตอร์ทรงมอเตอร์ไซค์รถกงรถเก๋งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันที่26ที่ผ่านมาโอ้หนักวิกฤตไม่ใช่แค่ต่างช่อง9แต่ทั่วกรุงเทพเลยคุณผู้ชมขาน
3: ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ใครเห็นดงเห็นแดดก็ดีใจกันไปใหญ่
2: ใ
3: คุณผ
2: ู้
3: ชมนี่จากภาพนี้ก็ดูมีแสงพระอาทิตย์ลงมาบ้างเนี่ยนะก็เป็นภาพวันนี้เลยนะคุณผู้ชมนะครับ1ตุลาคมคุณผู้ชมก็ให้ดูกันสักนิดนึงโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นลักษณะเป็นแอ่งหมู่บ้านจัดสรรหรือเป็นแฟลตอย่างแฟลตอเงินสายไหมเนี่ยตามภาพเลยก็ยังมีน้ำท่วมขังสูงกันอยู่ล
2: ่
3: าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เนี่ยเป็นหน่วยงานกลางของรัฐเจ้าภาพส่วนหนึ่งนะในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศเผยว่าสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ระยะนี้ประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากทางภาคเหนือสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางก็ทำให้สถานการณ์อุทกภัยพื้นที่30จังหวัดภาคเหนือได้แก
2: ่ไม่ว่าจะเป็นนะคะพิษณุโลกนะคะเพชรบูรณ์ค่ะกำแพงเพชรนครสวรรค์
3: ภาคกลาง
2: อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมราชบุรีค่ะ
3: ภาคตะวันออก
2: นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดบุรีรัมย์ชัยภูมิสุรินทร์และชุมพรค
3: ่ะรวมถึงกรุงเทพด้วยเนี่ยนะครับอย่างบริเวณเคหะคลองจันทน์บางกะปิจุดน้ำท่วมสูงระดับอกเมื่อคืนแยกนิด้าก็เอาเครื่องสูบน้ำไทยประดิษฐ์เป็นท่อซิ่ง2เครื่อง
2: ค่ะ
3: คุณผู้ชมวันนี้เรียกว่าเป็นพระเอกเลยนะท่อซิ่ง2เครื่องจุ่มลงไปดูดจวบจวบจวบแล้วก็เครื่องสูบน้ำของกรมชลประทานอีก1เครื่องมาติดตั้งระบายน้ำออกจากแฟลตคลองจันระดับน้ำก็เริ่มลดลงแล้วตอนนี้ขยับไปขึ้นเหนือกันเหนือกรุงเทพไปหน่อยไปอุทัยธานีนะครับน้ำป่าจากอำเภอแม่วงนครสวรรค์ไหลหลากลงแม่น้ำแควตากแดดน้ำทะลักล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ทั้งหมดของเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีรวมทั้งน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่วันที่3มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า500หลังคาเรือนนะน้ำท่วมสูงการสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากทหารเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ระดมกำลังไปเลย
2: ใช่ก็มีการเอาอาหารเอาน้ำดื่มนะฮะถุงยางชีพไปช่วยเหลือและนอกจากนั้นนะคะซื้อเจ๊สั่งรวยแม่ของเราเองแม่บุ๋มปณดาวงผู้ดีของเราประธานเวทีนะฮะองค์กรทำดีก็ลุยไปจังหวัดอุทัยธานีตั้งแต่เมื่อวานแล้วไปลงพื้นที่สว่างอารมณ์แล้วตอนนี้เนี่ยแม่บุ๋มของเราก็
3: อธิบาย
2: อยู่ในสายแล้ว
3: ของอุทัยนิดนึงคุณผู้ชมเรามองหน้าเข้าแผนที่ประเทศไทยนะอุทัยธานีเนี่ยเป็นภาคกลางนะก็สายติดกาญจนบุรีสายบนจังหวัดตากลงมาข้างล่างติดสุพรรณบุรีชัยนาทขวาติดสิงห์บุรีนครสวรรค์น้ำนี่มันมาจากนครสวรรค
2: ์
3: ทีนี้มันมีลุ่มน้ำสแกกังตรงนั้นเนี่ยทางขวาของอุทัยธานีจะเป็นลุ่มน้ำสแกกังตรงกลางๆจะเป็นห้วยทับเสลามีเขื่อนอยู่หนึ่งเขื่อนพี่บุ๋มอยู่ตรงไหนของอุทัยธานีตอนนี้อยู่ในสายสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เต้นสวัสดีน้องบุ๊กโก้ลูก
2: ค่ะแม่สวัสดีค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะแม่ขา
4: น้ำขึ้นสูงมาวันนี้เป็นวันที่5
2: ค่ะ
4: นะคะแล้วก็น้ำค่อนข้างจะกระแสน้ำแรงมากนะคะเพราะว่าขนาดกลางเมืองสว่างอารมณ์เนี่ยตรงหน้าแบบอย่างหน้าเซเว่นหรืออะไรอย่างเงี้ยกระแสน้ำแรงแบบพัดคนล้มได้เลยอ่ะ
3: โอ้มันมาจากเขาใช่ไหมครับพี
4: ่ใช่ค่ะมาจากเขาค่ะแล้วก็ผลปรากฏว่าได้ขนาดถนนใหญ่ตรงกลางเมืองอ่ะไม่ต้องพูดถึงเลยนะน้ำอยู่สักประมาณหัวเข่าอ่ะนะคะแต่กระแสน้ำแรงมากจนแบบลากเรือกันไม่ไหวเลยอ่ะแล้วพอยิ่งเข้าไปข้างในเนี่ยนะคือแบบเฮ้ยเหมือนน้ำป่าแล้วคนไม่ได้กินข้าวกันมา4วันแล้วอะค่ะเราก็เลยต้องฝากกันเข้าไปให้ได้อ่ะค่ะก็จะมีผู้ป่วยติดเตียงบ้างอะไรบ้างอ่ะนะคะเรา

0: ก็เลยต้องพยายามเข้าไปให้ได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันกระแสน้ำแรงก็จริงแต่มันก็วันที่4วันที่5แล้วไงพี่เต็น
1: ครับเห็นน้ำบางช่วงเนี่ยเป็นสีแดงสีน้ำตาลเลยใช่ไหมพี่บุ๋มได้ดูจากภาพ
0: ใช่ค่ะก็จะเป็นน้ำป่าอย่างนั้นเลยนะคะเป็นสีแดงสีน้ำตาลเลยค่ะ
1: แ
0: ต่ถ้าเกิดจะพูดจริงๆก็เป็นเหมือนก็น้ำมีดินผสมลงมาพอเยอะพอสมควรค่ะ
1: ครับปัญหาหลักปัญหาหลักเป็นยังไงคร
2: ับ ปัญหาหลักๆที่อุทัยธานีตอนนี้มีอะไรบ้างคะแม่ขา
0: ปัญหาหลักๆคือจะพูดยังไงดีชาวบ้านก็อยู่กระจายกันหลายพื้นที่นะคะแล้วก็กระแสน้ำแรงมากค่ะนะคะแล้วก็การช่วยเหลือเนี่ยไม่ได้เยอะเหมือนจังหวัดอื่นสักเท่าไหร่ค่ะ
1: คืออุทัยธานีเนี่ยไม่ใช่เป็นเมืองต้องเมืองเลี้ยวเข้าไปถ้าจะขึ้นเหนือเนี่ยใช่ไหมมันไปนครสวรรค์เลย
2: ใช่
1: คือถ้าจะอุทัยต้องเลี้ยวซ้ายเข้าไป
2: โอเคใช่
1: ไ
2: ม่ใช่ค่ะอย่างนี้กลุ่มเปราะบางหรือว่ากลุ่มที่มีผู้สูงอายุอย่างนี้ต้องการความช่วยเหลือเยอะไหมคะแม่บุ๋มค่ะตอนนี
0: ้โอ้เยอะมากเลยมีบ้านหนึ่งอ่ะมีทั้งผู้พิการแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็คนแก่3คนอยู่ในบ้านเชื่อไหมแค่เปิดประตูบ้านเข้าไปช่วยอ่ะน้ำป่าแบบต้องเอาผู้ชาย2คนดันไว้อ่ะ
1: โอ้โห
0: เจอครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่เจอแบบนี้เหมือนกันแล้วอยู่บ้านก็อยู่หัวมุมแบบหัวมุมหน้าวัดพอดีเลยดังนั้นทางน้ำมันก็เลยเข้าบ้านเขาตรง
1: ๆนี่ถ้าดูตาม
0: แต่ถ้าไม่ป่าเข้าไปก็ช่วยไม่ได้เอาของไปให้ไม่ได้เพราะเขาก็ลงมาไม่ได้เหมือนกันก็ลอยตามน้ำแน่นอน
1: ครับตามภาพหน้าจอขนาดนี้เนี่ยเห็นทีมงานต้องเดินกันเป็นเกาะกัน3คนไปอ่ะช่วงที่น้ำลึกๆต้องเกาะกลุ่มกันไปนะเมื่อกี้
0: ไอ้การเกาะกลุ่มแบบนี้เนี่ยคือเป็นแบบที่เราเรียนมาค่ะแบบบอร์เทอร์ค่ะเดินน้ำหลากนะคะมันก็จะทำให้การเดินช่วยเหลืออย่างเช่นผู้ประสบภัยหรือเอาของไปให้เนี่ยมันก็จะง่ายมากขึ้นแล้วก็
1: นี่นะตามภาพนี้นะตามภาพนี่เกาะกันเป็นรถไฟประมาณ4ท่าน
0: ค่ะ
1: คือป้องกันการน้ำพัดหกล้มอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ใช่ใช่แล้วก็ช่วยกันเคลียร์ทางเพราะว่าไปทีละก้าวไปทีละก้าวจะง่ายกว่าอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ค
2: ่ะแม่บุ๋มขาอย่างงี้อยากทราบต่อไปเลยค่ะว่าจริงๆแล้วพอความช่วยเหลือพอเข้าไปถึงปุ๊บชาวบ้านหลักๆต้องการอะไรบ้างคะที่เป็นหลักๆเลยค่ะแม่บุ๋มขา
0: ตอนนี้ต้องการในส่วนของข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยแหละค่ะไม่ได้ต้องการอย่างอื่นเลยค่ะเพราะว่ามันออกจากบ้านไม่ได้หลายบ้านก็ออกจากบ้านไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะค่ะก็กลายเป็นว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะช่วยเขาได้เอาไปประทังชีวิตเขาได้ก็ยังโอเคค่ะแต่ยังต่างจังหวัดยังพอมีน้ำมีอะไรน้ำฝนเขายังพอหุงหาอาหารได้ไงแต่ถ้าเกิดเป็นในโซนกรุงเทพที่เราดูแลอยู่ตอนนี้เนี่ยที่เราทำกับข้าววันละ12,000เนี่ยนะคะก็ปัญหาคือมาน้ำสะอาดไม่มีน้ำกินน้ำใช้หรือน้ำชงนมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แทบจะไม่มีดังนั้นอย่าไปพูดถึงทำกับข้าวเลยบางบ้านเนี่ยใช้น้ำดำๆข้างตึกข้างแฟลตอะในการล้างจานเพราะน้ำสะอาดไม่เหลือเลยปัญหาคืออีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการขับถ่ายนะคะพอน้ำท่วมมากๆเนี่ยส้วมก็จะใช้ไม่ได
1: ้ครับ
0: อย่างเงี้ยค่ะ
2: อีกหนึ่งเรื่องที่เห็นแม่โพสต์เนี่ยมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับข้าวกล่องที่เปิดมาแล้วอาจจะมีโปรตีนน้อยจนเกินไปมันเป็นเรื่องราวยังไงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะแม่บุ๋มขา
0: เรื่องของเรื่องเนี่ยเราไปเจออันนึงเป็นข้าวกล่องแล้วเปิดมามีหมูอยู่2ชิ้นหรือ3ชิ้นเนี่ยเป็นแบบหมูเล็กๆเท่านิ้วโป้งเนี่ยอยู่ 2-3 ชิ้นน่ะซึ่งแบบเฮ้ยเวลาสมมติว่าเวลาที่เราแบ่งแฟตกันเนี่ยสมมติแบ่งตึกกันเนี่ยนะคะในการส่งข้าวอ่ะเธอส่งตึก15แล้วใช่มั้ยฉันไปตึก14นะอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะแต่ถ้าตึก15จู่ๆได้แค่เหมือนหมู 3-4 ชิ้นมันกลายเป็นว่าคุณมันกลายเป็นว่าเค้าเสียสิทธิ์ในการกินข้าวไปเลยนะหมายถึงแบบความรู้สึกเค้าว่าเปิดมาแล้วมันหิวอ่ะมันที่รอกันมาทั้งวันน่ะ
1: ได้ข้าว1มื้อ1กล่องมีหมูอยู่3ชิ้นนี้ไม่ไหว
2: แล้วแม่บอกเป็นหมูไก่แห้งๆด้วย
0: ใช่มั้ย
1: ฮะแต่ไม่ใช่แม่ครัวเจ้านี้นะนี่ภาพประกอบเฉยๆนะ
2: ไม่ใช่อันนี้ของเราทำเต็มที
1: ่
2: ผักเผือกหมูเหมือโปรตีนครบ
0: เรื่องอาหารการกินตกมันบันเทิงเราไม่เคยแพ้ใคร
1: ถูกต้อง
2: เราให้จัดเต็มอยู่แล้วแล้วอย่างนี้เราจะแก้ปัญหายังไงอะแม่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครบริจาคมา
0: ต่างคนต่างส่งอะแต่อย่างถ้าเกิดเป็นตรงสนามหลวงเนี่ยเราจะโอ้ยถ้าเกิดเป็นตรงสนามหลวงเนี่ยเราจะเขาเรียกว่าไงอะเราจะเช็คของก่อนที่จะมอบให้กับประชาชนแต่ถ้าเกิดเป็นของตามตึกที่ตามเนี่ยมันแล้วแต่จิตศรัทธาของคนทุกคนเลยอะซึ่งเราปฏิเสธความจะช่วยเหลือแล้วเราไม่ได้ไปมันก็แบบไปเปิดกล่องดูก็ไม่ได้ไงเพราะว่าตอนนั้นมันก็ต้องรีบแจกรีบกระจายเพราะว่ากว่าจะมาถึงหน้าแฟตใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าอาหารทำตั้งแต่กี่โมงดังนั้นเราก็จะแบ่งเป็นตึกมากกว่าสมมติว่ามูลนิธินี่เอาส่งตึก14นะแม่ผมตกตึกส่งตึก15นะแล้วก็ของอันนั้นตกมันไม่มีการเช็คของคนอื่นไง
1: ครับอีกโพสต์นึงบอกขอบ่นหน่อยบ่นอะไรครับพี
2: ่แม่อยากรู้จังเลยอะค่ะ
0: บ่นไปเรื่อยแล้วค่ะ

0: พราะคือเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานก็คุยกันเรื่องคุยกันเรื่องท่านนายกอะนะคะ
1: จ้า
0: แล้วเสร็จแล้วผมก็ในสัมภาษณ์เนี่ยผมเรียกว่าพี่หนูแจก 1,000 ผมบอกว่าพี่หนูแจก 1,000 เขาบอกว่าแหมพอมีท่านส่งข้อความมาคุยแบบเปลี่ยนเป็นพี่หนูเสร็จแล้วผมบอกว่าแฟนคลับสายการเมืองอะคุณจะให้ผมเรียกท่านหรือไอ้หรืออะไรหรือคือต้องการอะไร
1: คือนิดๆหน่อยๆก็แซะว่างั้นเถอะใช่ไหม
0: เออก็แซะท่านไปเรื่อยอะคือแบบเอางี้ดีกว่าคือบอกเพราะเรียกท่านอีกเดี๋ยวก็หาว่าลูกประจบสพใช่ไหมเออจะเลือดไอก็ไม่ได้มั้งเธอใช่ไหมเออจะมาเยอะอะไรกับฉันหนออะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: ก็เลยขอบ่นนิดนึง
1: เออพี่หนูก็แบบมันตีสนิทไปอีกอุ้ยคนเราจะคิดกันไป
0: เออก็แหมก็ให้จะให้เรียกอะไรน้องหนูล่ะไม่ได
2: ้หนูจ๋าอย่างเงี้ยหรอน้องก็ไม่ได้น้องพี่แม่บุ๋มเนาะถูกต้องไหมฮะ
0: คุณหนูก็ไปกลายเป็นผู้หญิงไปเงี้ยหรอไม
1: ่
0: ใช
1: ่อ่ะทีนี้จากอุทัยธานีน้ำบอกเล่าเส้นทางน้ำหน่อยพี่บุ๋มให้เตรียมตัวกันต่อไปยังไงดี
0: ค่ะก็จะมาน้ำก็จะไปตรงชัยนาทนะคะแต่ตรงนครสวรรค์ก็ต้องเตรียมตัวเช่นกันแต่ที่บุ๋มเป็นห่วงคืออยุธยาบางบานป
1: ี
0: น
1: ี
0: ้น้ำสูง
1: ประจำเลยบางบานเนี่ยนะ
0: ใช่แต่ปีนี้น้ำน่าจะสูงแน่นอนเพราะมวลน้ำค่อนข้างจะเยอะค่ะ
1: นะ
0: คะแล้วตอนนี้ก็คือท่วมมาในระดับหนึ่งแล้วถ้ามีน้ำเหนือมาซ้ำเติมปุ๊บน่าจะสูงเลย
1: ถ้าดูจากแม่น้ำสแกกังที่มันอยู่ฝั่งขวาของอุทัยธานีเนี่ยก็คือเป็นคล้ายๆพรมแดนธรรมชาติของนครสวรรค์แล้วลงไปข้างล่างเนี่ยมันก็จะเป็นชัยนาทเนาะเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวกันให้ดีเพราะว่าน้ำเนี่ยมันจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเสมออย่างที่บอกมันก็ไปกัน2ที่เท่านั้นแหละก็คือไปแม่น้ำสแกกังกับไปที่
2: แม่น้ำอะไรฮะ
1: อะไรอ่ะเมื่อกี้จดไว้ตรงนี้ห้วยทับสลาว
2: ห้วยทับสลาว
1: จ้ะประมาณนี้นะพี่บุ๋มนะ
0: ค่ะ
1: เป็นกำลังใจนะครับ
0: ตามมวลน้ำต่อไปค่ะตามมวลน้ำต่อไปค่ะยังจะดูอยู่ค่ะว่าตรงจุดไหนบ้างแต่ในจังหวัดอื่นเราก็ยังมีนะคะปราจีนราชบุรี
1: ะ
0: นะคะกบินสระบุรีเรายังดูแลพี่น้องประชาชนอยู่ค่ะ
1: กรุงเทพก็ยังไม่ถอย
2: กรุงเทพก็ยังอยู่นะแม่เน
0: า
2: ะ
0: กรุงเทพแต่ละจุดมีอยู่ค่ะยังมีอยู่ค่ะรังสิตที่ดูแลกันยาวๆเลยค่ะ
2: อ๋อนะแสดงว่าแต่ละจุดก็ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เพิ่มจังหวัดไปด้วยนะคะ
0: ถ้าเกิดใครจะเอาของมาร่วมก็มาลงที่มูลนิธิได้เพราะเราจะกระจายหลายจุดมากเลยค่ะตอนนี้ครัวเรามี7จุดแล้ว
1: ค่ะ
0: นะคะและส่วนใหญ่เราจะส่งเป็นกลุ่มของประมาณแฝดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นชุมชนหรือแฝดก็ส่วนใหญ่จะในกลุ่มนั้นก่อนนะคะ
1: ครับขอบคุณครับพี่บุ๋มครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะแม่สู้ๆนะคะแม
0: ่ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะนะก็เป็นเสียงจากคุณแม่บุ๋มของเราซื้อเจ๊สั่งลุย
1: ธานีนะ
2: คือสั่งลุยทุกที่จริงนะเราทุกเรื่องด้วย
1: ก็วันนั้นนะวันไหนวันจัดรายการเสร็จวันจันทร์ใช่ป่ะวันจันทร์จัดรายการเสร็จลงจากเก้าอี้ตัวที่บุโกะนั่งไปนู่นเลยจ้ะนครนายก
2: ก็นี่ไงอย่างที่บอกนะ
1: มันก็ขึ้นไปเรื่อย
2: เข้าใจฟิลเลยนะเนี่ยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีเวลาเลยลุยบุ๋มก็ลุยนะ
1: ลุยจริง
2: เห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับประชาชนนะทั่วทั้งประเทศไทยเลยที่ประสบอุทกภัยนะคะอ่ะ
1: คนบันเทิงจิตอาสาท่านอ
2: ื่นดาราอีกหลายคนพี่เต้น
1: พี่เปิ้ลนาคอนนะครับประธานมูลนิธิไทยนาคาอันนี้เปิดสมุดบัญชีให้ดูเลยของมูลนิธินะครับยอดเงินบริจาคช่วยน้ำท่วมตอนนี้อยู่ที่ 378,000 กับอีก34บาทกับอีก 0.06 สตังค์ 300,000 ฝากเกือบ 400,000 ว่าง
2: ั้นถูกต้องนะคะก็นั่นคือสมุดบัญชีที่พี่เปิ้ลโชว์ให้เห็นเลยนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็มีเรื่องที่น่าอบอุ่นใจอีกหนึ่งเรื่องนะพี่เปิ้ลเนี่ยแกก็ลงพื้นที่น้ำท่วมเคหะคลองจันทน์เนาะปรากฏว่าไปเจอลูกหมาลอยมากับน้ำท่วม6ตัวหายไป1ตัวเหลือ5ตัวชาวแฟดก็ตะโกนบอกพี่เปิ้ลให้ไปรับหน่อยสิให้ไปรับลูกหมาน้อยหน่อยสิเนี่ย
1: พี่เปิ้ลเขาก็รับเป็นน้องหมาสีน้ำตาล1ตัว
2: เอ
1: าไปไหนให้เมียครับพี่จูนกับสมาเอาไปให้ที่บ้านไปดูช็อตนี้หน่อยพี่จูนเปิดเจอหมาน้อยสีน้ำตาลน้องหมาจากน้ำท่วมเอาเชิญนี
3: ่ตัวไหนดูสิโอ้ยตัวผู้ด้วยเพิ่งเกิดมาดื้อเลยเหรอดูหน้ามันเดี๋ยวโหไม่รับแขกเลยอ่ะโหมันเยี่ยวมากเลยอ่ะดูหน้ามันดูตามันดิ
4: เนี่ยไปเลี้ยงที่บ้านเลยใช่ไหมไอ้เพื่อน
3: เขาบอกว่าดื้อสุดเลยใช่ไหมเอาอะไรดื้อด้านไปอยู่กับง้องแง้งเลยดื้อด้านโอ้โหตาไม่หืออือไม่รับรู้ไม่อะไรทั้งนั้นแล้วคือกูจะนอนอย่างเดียวอ่ะ
4: ลอยน้ำมานะ
3: ลอยน้ำมาเดี๋ยวฉันรับเอง
2: ไม่หือไม่อือเพราะง่วงนอนหรือว่าหมาก็เหนื่อยนะพี่เต้นนางก็คงอยากจะหลับอยากจะนอนแล้วหน้าก็ไม่เอาอะไรเลยเพราะอยากจะนอนแล้วเพราะลอยน้ำมารอดชีวิตมันอ่ะ
1: คนยังเหนื่อย
2: ใช่
1: ชื่ออะไรน้องดื้อด้านเหรอ
2: ดื้อด้านดื้อด้านเลยเพราะว่าไม่เอาอะไร

0: เลยเมื่อกี้พี่บอกเปิดมาโอ้โหกลิ่นฉี่คลุ้งเลย
1: เหม็นเลย
0: เหม็นฉี่ลอยนะคะ
1: ทีนี้คนบันเทิงที่ประสบอุทกภัยก็เริ่มเผยภาพหลังน้ำลดไปดูบ้านดีเจแมนพัฒนพลกันหน่อยนะครับเขาโพสต์คลิปให้ดูหลังน้ำท่วมชั้นหนึ่งของบ้านข้าวของเสียหายไม่น้อยเลยเฟอร์นิเจอร์หนังสือเนี่ยดูลองไปฟังหน่อยดิ
2: โอ้โหแล้วเขาอีกด้วยนะได้ภรรยานิมิตที่ดีมาดูความเสียหายกันหลังที่น้ำลดลงไปแล้วเขตบางกะปินี่ในตัวบ้านผมนะครับก็คือภาพที่เห็นอยู่นะอีนวดก็คือถึงตรงนี้นะครับจะเป็นเกศใหญ่มากเพราะว่าทั้งห้องน้ำตู้เย็นนะครับพัดลมนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดก็ขึ้นไปถึงชั้นนี้นะความสูงของน้ำก็เข้าห้องคุณพ่อไปด้วยทั้งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมานะครับผมลูวิ่งก็ขึ้นมาประมาณนะครับก็คือเสียเยอะละลูวิ่งนะครับขอบคุณน้องฟิตเนสด้วยนะมาดูอีกอันนึงตรงนี้ก็ล้มเพราะว่ามวลน้ำนะครับมันก็ลอยขึ้นมาแล้วทำให้ตู้เย็นล้มตอนนี้ห้องเก็บของจากที่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเละมากๆเลยนะครับเอาเป็นว่าคิดว่ามันประเมินค่าได้เท่าไหร่กันนะกับการที่เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในทุกๆบ้านเรือนเลยเขตบางกะปิคลองจันทร์ร่มเกล้าทุกๆเขตที่เคยเจอน้ำท่วมมาผมอยากรู้ว่าเงินชดเชยเนี่ยมันได้เท่าไหร่นะครับ
1: ก็บอกว่าเละเลยนะครับ
0: เลย
1: ไปดูคนบันเทิงที่รวมตัวรวมกลุ่มกันไปช่วยคนละไม้คนละมือก็แพ็คของลงถุงยังชีพบ้างอะไรบ้างนำเข้ากล่องไปแจกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับไปดูกวนแรกพี่ก้องปิยะพร้อมเพื่อนซีพี่หน่อยบุษกรไปแพ็คอาหารที่โรงครัวพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยครับ
0: ค่ะส่วนแม่ชมนะคะแม่ชมผู้อารยาของเราควงลูกสาวอย่างน้องอาบิเกลแล้วก็ป้าเจี๊ยบเนี่ยขึ้นรถตะเวนนะคะแจกอาหารให้ผู้ประสบภัยน้องเกลถามพี่ทหารด้วยพี่ทหารไลฟ์หล่อเอ็นดูลูกน้องทหารก็คือกำลังใจดีๆแล้วก็เติมเกลไปด้วยค่ะตอนนี
1: ้บอยอนุวัฒน์และเจี๊ยบพิจิตราจำได้ไหมตอนนั้นโควิดเขามีรถกับข้าวน้ำท่วมเขาก็มีรถกับข้าวฮะของบอยเจี๊ยบเอาข้าวไปแจกฟรีให้กับประชาชนนอกจากนี้ยังมีพิงกี้สาวิกามอสปฏิพานกับภรรยาทิวอริสราเอมมี่มรกตกับสามีคาริสากับกวางวันปิยะเอาข้าวไปแจกประชาชนเช่นกันครับ
0: ส่วนพี่ตุ๊กชนวนันท์กับลูกก็ยินดีนะคะรีวิวร้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเลยก็คือยินดีรีวิวให้เลยไม่มีปัญหาไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นค่ะ
1: นะก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องผู้ประสบอุทกภัยในทั่วประเทศเลยแล้วไม่อยากบอกว่าจังหวัดไหนตอนนี้มันไปกันหมดเลย
0: คือตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวน้ำเหนือก็จะหนุนลงมาอีกละน้ำเหนือก็จะลงมาอีกละเนี่ยแล้วหลายๆที่ก็เฝ้าระวังบางที่น้ำยังไม่แห้งเลยนะพี่เต็นนะคุณผู้ชมนะตอนนี้คุณผู้ชมที่ดูเราอยู่เนี่ยหลายๆบ้านเนี่ยต้องบอกก่อนน้ำยังท่วมอยู่นะ
1: บุกโกบ้าน5-6หลังในกรุงเทพอะตรงไหนระวัง
0: บ้านหนูอยู่ตรงไหนรู้
1: ไห
0: มสุขาพิบาล5อองเงินไง
1: เมื่อกี้พออ่านอองเงินนี่เสียวเลย
0: นะคือตรงนั้นน่ะท่วมหมดแต่โชคดีที่ในหมู่บ้าน
1: อ
0: ะมันล้นเข้ามาแล้วแต่ยังไม่ถึงในบ้านคือตรงนั้นนะคืออย่างที่บอกเลยนะว่าแถวๆอองเงินสุขาภิบาล5ตรงนั้นน่ะมันท่วมหนักจริงๆแล้วก็ตรงนั้นอย่างที่บอกน้ำน่ะมันเข้าหมู่บ้านแต่เผอิญมันโชคดีที่มันไม่ได้เข้าไปในบ้านไงเขาก็มีการจัดการดูดมีอะไรอย่างที่บอกก็จัดการแต่ว่าตอนนี้เขาเอากระสอบทรายเนี่ยมาตั้งแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณใกล้เคียงที่เขาประกาศอย่างสายมงสายไหมหนองจอกมีบุรีอะไรเงี้ยต้องเตรียมตัวให้ดีตอนนี้เนี่ยอะไรที่มันอย่าเรียกว่าขนของขึ้นที่สูงเลยเพราะขนไปที่สูงมันก็ได้แค่ชั้น2ชั้นพี่มันจะขนไปมากกว่านั้นก็ไม่ได้จะไปไว้บนหลังคาหรอแล้วเข้าใจประชาชนนะตอนนี
1: ้ปี54บางพัดพี่มิดคอ
0: ก็บ้านพี่ไงข้างหลังบ้านคลองไงหนูคลองน้ำรับน้ำไง
1: ก็คุยกันแล้วแหละบอก ไม่ต้องป้องกันอะไรแล้วมันทำอะไรไม่ได้
0: คือถ้าเกิดคือเอาพูดตรงๆบอกให้ประชาชนขนของขึ้นที่สูงอ่ะมันก็ขนได้แค่ระดับหนึ่งแต่จะให้เราขนไปไว้บนหลังคามันก็ไม่ได้ไงพี่เตนเราเขาต้องเข้าใจประชาชนน่ะบางทีน่ะ
1: นี่ปกติเป็นคนติดโซเชียลตอนนี้พี่ติดอย่างอื่น
0: ติดอะไร
1: จะบอกคุณผู้ชมว่าเทคโนโลยีมันช่วยได้อันเนี้ยบ้านพี่อยู่แถวตรงสะพานพระราม7ใช่ป่ะพี่ก็ดูตรงเขาเรียกอะไรกล้องวงจรปิดที่เขาขึ้นทางเว็บไซต์นะเนี่ยอย่างภาพที่เห็นเนี่ย
0: ว่าน้ำเป็นยังไงบ้าง
1: อันเนี้ยคือเขาเรียกอะไรตรงบริเวณท่าน้ำนนทบุรีเขาก็เอากล้องไปจ่อไว้ตรงเนี้ยตรงท่าน้ำนนเลยนะภาพสดหุ้ยตายแล้วหนูตอนนี้มัน
0: ปริม
1: เหลืองเหลืองเหลืองเหลือง
0: พี่กลับไปบ้านเถอะตอนเนี้ย
1: มันดูเหลืองเหลือง
0: เหลืองเหลืองคือสีน้ำนะไม่ใช่สีอย่างอื่น
1: ไม่ใช่เหลืองๆเนี่ยมันจะมีเนี่ยถ้าคน

0: ทราบมาอีกทีเนี่ยลึกจอดับจอดับแล้วโอ้ตายแล้ว
1: จอพี่ดับไปแล้วนะ
0: นี่นี่นี่นี่เห็นไหมเขาจะมีเหลืองๆเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีไม้เหลือง
1: ไม้วัดน้ำใช่ไหม
0: ถ้าขึ้นไปแดงเนี่ยเห็นไหมถึงพื้นท่าน้ำนนเลยนี่คือกล้องส่องสดมาเลยเราก็เห็นท่าน้ำกันอยู่อย่างเงี้ย
1: พี่หนูถามไปทุกวันนี้พี่มาไงทำงานอ่ะ
0: ก็ขึ้นทางด่วนมาเลยข้างล่างก็ไม่เสี่ยง
1: ก็ใช่ไงแล้วอีกอย่างนึงถ้าเกิดสมมติว่ามันขึ้นไปจุดพี่ก็ต้องพายเรือมาแล้วนะ
0: ก็ไม่ลำบากขนาดนั้นแต่พี่ปี54พี่มานอนอยู่ข้างอสมท
1: นอนที่เก้าได้มานอนที่ตึกได้มานอนในตึกได้มา
0: ก็ช่วงที่น้ำท่วมอสมทเขาก็เปิดให้ผู้ที่ประสบภัย
1: เ
0: ขาก
1: ็
0: มีเขามี
1: ไม่รู้ล่ะถ้าเกิดแถวหน้าคอนโดดูน้ำท่วมหนูก็รถประจอดไว้ที่นี่ก่อนละ
0: เหรอ
1: ไม่รู้ล่ะหนูก็คือพนักงานที่นี่เหมือนกันนะคะเออ
0: เบรกก่อนแล้วหมากปรินน่ะ
1: เบรกก่อนช่วงหน้าไง
0: ช่วงหน้า
1: เกี่ยวกับเรื่องความรักแล้วก็เรื่องน้ำท่วมยังมีอยู่สองเรื่อง
0: อ้าวพักคู่เดียว
1: เดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: ดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ช็อปมันเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: พวกเราเฮฮาตรงมันมันเถอะ
2: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
4: ่พวกเราเฮฮาตรงมันมัน
0: ไปดูหมากปรินกันหน่อยนะครับก็ถูกถามเรื่องช่วงฝนตกหนัก 26-28 กันยายนที่ผ่านมาก็ประสบภัยเหมือนกันนะครับหลายเขตในพื้นที่กรุงเทพนะครับแม่ยายก็คือแม่ของคิมเบอรี่เนี่ยนะเป็นผู้ประสบภัยบ้านแม่ยายของหมากหรือแม่คิมเบอรี่เนี่ยก็อยู่ย่านเรียบด่วนเกษตรนวมินทร์นะครับก็แถวลาดพร้าวไม่รอดโดนน้ำท่วมนะครับคิมกับหมากขับรถไปรับคุณแม่ขนของออกมาบางส่วนพร้อมน้องหมาย้ายไปอยู่บ้านพี่ชายคิมเบอรี่
1: ใช่หมากเล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังว่าคุณแม่คิมเบอรี่เนี่ยโทรมาหาคิมตอนประมาณ6 โมงเช้าเลยว่าน้ำเริ่มไหลเข้ามาที่บ้านแม่ละตอนนี้ก็ตกใจมากก็เลยรีบแผ่คิวคิดตาทั้งคู่เลยเพื่อขับรถไปรับแม่ของน้องคิมเบอรี่ออกมาพร้อมกับน้องหมาค่ะซึ่งคุณแม่ของคิมเบอรี่อยู่ห่างจากบ้านผมกับคิมเนี่ยคนถนนคนละฝั่งกันนะฮะตั้งแต่บ้านแม่เนี่ยน้ำท่วมเลยก็เดินลุยน้ำเข้าไปความสูงเท่าเข่านะคุณผู้ชมนะแล้วก็เข้าไปท่วมในบ้านชั้นหนึ่งก็ท่วมเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: เขาบอกว่าก็ไม่คิดว่าน้ำมันจะท่วมถึงขนาดนี
1: ้
0: โซนนั้นไม่เคยเจอน้ำท่วมแบบนี้มาก่อนทุกคนก็ตกใจอาจจะไม่คาดฝันทำไงได้ก็ตามสภาพอ่ะหลังจากนี้ใครเตือนอะไรมาก็ต้องฟังพอสมควรอยู่เหมือนกันเบื้องต้นคุณแม่ของคิมเบอรี่ยังกลับเข้าบ้านไม่ได
1: ้
0: น้ำยังไม่ลดมา5 วันแล้วจนถึงวันนี้เนี่ยนะเพราะวันนี้ออกอีเวนต์เนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: น้ำยังไม่ลดความเสียหายไม่รู้เท่าไหร่ก็ทำใจผมเห็นใจทุกคนที่บ้านโดนน้ำท่วมยิ่งช่วงนี้เราก็ลำบากกันอยู่แล้วเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีมาเจอแบบนี้อีกก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนจริงๆเพราะพวกเราก็โดนเหมือนกันถามว่าสิ่งที่คิดหรือได้เรียนรู้จากเรื่องน้ำท่วมนี
1: ้
0: คือผมมีความคิดและเล็งๆว่าอยากได้เรือแล้วก็เจ็ตสกีแล้วแหละมันต้องมีแล้ว
1: มันต้องมีเรือหนูว่าเราต่อไปนี้คนไทยทุกคนคนกรุงเทพหรือคนจังหวัดไหนก็แล้วแต่เราต้องมีเรือติดไว้ที่บ้านละเพราะว่าไม่พี่คิดดูสิบางกะปิเนี่ยพี่คิดไหมว่ามันจะท่วมอย่างนั้นน่ะลาดพร้าวบางกะปิน่ะ
0: ไม่เคยคิด
1: แล้วหนูว่ามีงานวันที่26เลยนะ
0: ตรงไหน
1: บางกะปิเดี๋ยวมาบางกะปิไง
0: แล้วหนูไปยังไง
1: ก็หนูก็ต้องนั่งรถไปจอดที่เซ็นทรัลพระราม9เสร็จแล้วนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินไปขึ้นแยกลาดพร้าวจากลาดพร้าวขึ้นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองจากรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนั่งไปเลย
0: แล้วก็ลงบันไดมา
1: แล้วก็ลงไว้แต่เขามีเชื่อมกับห้าง
0: เอาเชื่อมกับห้างเข้าเลย
1: แต่ว่าหลังจากนั้นคืองานเสร็จเที่ยงคืน
0: โอ้โหเราออกไปยังไงหนู
1: รถไฟฟ้าสายสีเหลือง
0: ปิดแล้ว
1: ปิดเที่ยงคืน15 ทีคือที่สุดท้าย
0: วิ่งกับ
1: หนูวิ่งหอบทั้งวิกผมลงชุดมา30 วิสุดท้าย
0: ติดติดติดติดติดติดติดติด
1: ขึ้นเป็น2 คนสุดท้ายกับคุณรีโอ
0: Please my dear Gabby Swain Train and Platform ทันพอดี
1: พอมาถึงลาดพร้าวปุ๊บต ใต้ดินหมดแล้วเปิดแอปพลิเคชัน

0: กราฟรอรับตองบุญถาวรต้องเดินลุยน้ำไป
1: ลุยแล้วตอนนั้น
0: ลุยแล้วค่ะ
1: วันนั้นคืนวันที่ไหร
0: ่26ไงคะ
1: โอ้โหพีคเลย
0: เช้าวันที่27ไงคะ
1: เรียบร้อย
0: โอ
1: ้
0: โหคุณพระคุณเจ้าโอ้โหไม่มีชิ้นดีเลยค่ะ
1: ก็นี่เลยบอกว่าเนี่ยผมต้องมีเรือกับเจ็ตสกีแล้วมันต้องมีแล้วแหละอย่างน้อยก็ไว้ช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วย
0: ค่ะ
1: อีกเรื่องที่ถามหมากก็คือเรื่องงานแสดงเพิ่งแสดงภาพยนตร์เรื่องอัศจรรย์วันทองที่ดัดแปลงมาจากวรรณคดีไทยเรื่องขุนช้างขุนแผนกำกับโดยพี่บุ๊กปิยการบุตรประเสริฐนะครับมากรับบทเป็นขุนแผนประกบคู่กับน้องอิงวรันธรและกรัฟธนาวุฒิกรัฟเป็นขุนช้างใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่สุดหล่อเลยแหละเขาตีความใหม่ไง
1: เพิ่งเข้าฉายในโรงภาพยนตร์เมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาแต่รายได้โอ้โหหลังเข้าฉายอันนี้ผมเห็นใจเลยนะอันนี้อีกธุรกิจนึงเลยนะ
0: ใช่
1: โดยเฉพาะรายได้หลักเนี่ยบ็อกซ์ออฟฟิศเนี่ยมันมาจากกรุงเทพปริมณฑลและหัวเมืองใหญ่ๆบุโกะลำพังแค่จะออกไปซื้อข้าวหาข้าวหาปลากินลำบากเลย
0: ลำบากสิ
1: แล้วคิดว่ารายได้มันจะไปไหวไหมล่ะตอนนี้
0: คือตอนนี้เขาบอกว่า
1: หนังเรื่องไหนเข้าพฤหัสหนังเรื่องไหนเข้าพฤหัสที่แล้วอ่ะ
0: โอ
1: ้นึกถึงสภาพดิ
0: ไม่ต้องพูดละที่พูดละที่รู้ว่ามีงานหนูว่ามีอีเวนต์สองงานชนกันมีอีเวนต์สองงานวันที่26เลยนะ
1: อ
0: ีเวนต์หนึ่งเขาไม่ยกเลิก
1: เดินต่อ
0: ไปต่อแต่อีเวนต์หนึ่งตอนแรกชนกันนะยกเลิกเลยไปทำเมื่อวานดี
1: ๆ
0: เลยได้ไม่ต้องชนเลย
1: อ่ะแล้วหนังที่เข้าไอ้วันที่มันฝนตกฟ้ารั่วแล้ว
0: มีจ่าทุนสร้างร้อยล้านรายได้9ล้านตอนเนี้ย
1: ผู้สร้างเนี่ยผมเห็นใจนะ
0: เออ
1: เอาอย่างนี้คุณผู้ชมไม่ต้องหนังไทยหรอกหนังฮอลลีวูดอะฮอลลีวูดอะที่อเมริกาคงฮัลโหล what happened in Thailand
0: Bangkok you for
1: เงินไม่เข้าเลยนาง
0: น้ำท่วมแบงคอกตกใจมาก
1: ตกใจเงินไม่เข้า
0: เลยฟลัดเลย
1: เรียบร้อยละลายไปขุนช้างขุนแผนเป็นไง
0: แล้วเขาต่อเวลาไหมเขาต่อเวลาไหม
1: ตามทฤษฎีมันไม่ได้เพราะคิวมันจะต้องปลันไปเรื่อยๆเวลาหนังมันฉายอย่างพฤหัสอย่างวันนี้ก็ต้องมีหนังเข้าใหม
0: ่
1: ถ้าเป็นพี่สมมติพี่เป็นเจ้าของทุนนะ
0: ค่ะ
1: พี่ฉายปีหน้า
0: ลงทุนปีหน้าเลยจบ
1: ลงทุน
0: รอปีหน้าร
1: อลงปีหน้า
0: ตรงนี้เดือนนี้เดือนหน้ารอก่อน
1: บอกฮัลโหลโทรไปหาโรงหนังใหญ่มี2เครือเมเจอร์กับ SF ฮัลโหลเมเจอร
0: ์ Hi how are you
1: SF cancel now next year อย่างเงี้ย
0: บอกว่าฉันพร้อมที่จะปีหน้า next year เลย
1: กอดฟิล์มไว้ก่อน
0: open next year
1: ขอคุณผู้ชมนี่เป็นอีกหนึ่งบทเรียนนะท่านเป็นเจ้าของหนังเนี่ยนะฤดูมรสุมเมืองไทยเจ้าของหนังต้องคิดแล้ว
0: จริง
1: เฮ้ยกันยาตุลา
0: เดี๋ยว
1: น
0: ี
1: ้หนังเข้า
0: ครบรอบ20ปีหอแต๋วแตกคุณพจน์อานนท์ติดต่อดิฉันแล้วเพราะดิฉันเคยเล่นภาคที่4ไง
1: ไม่ก็ตอนนี้มันถ่ายแต่จะไปเข้ากันยาตุลาไม่ได้นะพี่พจน
0: ์
1: ฉายช่วงอะไรสงกรานต์เงี้ยได
0: ้เพราะพี่พจน์เขาเป็นแนวปุ๊บถ่ายปั๊บออนปุ๊บไง
1: มีฉากน้ำท่วมแน่นอน
0: มี
1: ต้องมี
0: เชื่อไหมมันต้องมีกระเทยน้ำท่วม
1: กระเทยหนีน้ำ
0: ม
1: ัน
0: ต้องมีกระเทยหนีน้ำ
1: เหรอ
0: เอาไปฟังเสียงคุณหมากปรินเล่าเรื่องราวให้ครบทุกเรื่องเลยน้ำท่วมด้วยแล้วก็คือเรื่องหนังด้วยค่ะ
2: เช้าวันนั้นตกใจมากคือนอนกันอยู่หกโมงเช้ามันน้องชิมก็ตื่นขึ้นมารับโทรศัพท์ว่าได้ยินแล้วแหละก็คุยกับแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องก็ฮะน้ำท่วมน้ำเข้าบ้านตกใจว่าตอนหกโมงเราก็แหกตรงที่ตาตื่นมาแล้วก็แบบรีบขับรถไปหาแม่แต่ว่าห่างกันแค่ฝั่งถนนเองอะสำหรับฝั่งแม่ท่วมแล้วอะฝั่งเรายังไม่ท่วมเลยอะไรแบบเนี้ยก็เลยแบบตกใจแล้วก็รีบไปรับคุณแม่ออกมาก็เดินลุยน้ำเข้าไปแบกกระเป๋ากระเป๋าอย่างที่เห็นในภาพยิ่งโซนนั้นอะมันไม่เคยท่วมมาก่อนเราก็ตกใจแม่ก็ตกใจทุกคนตกใจก็ทำไงได้มันก็ตามสภาพตอนนี้ก็ยังกลับเข้าบ้านไม่ได้เลยเห็นใจมากๆสำหรับคนที่โดนน้ำในช่วงนี้แบบอยู่ดีๆก็โดนอย่างเงี้ยเราก็ได้แต่ว่าเฮ้ยสู้ๆเป็นกำลังใจให้เราก็โดนผมเนี่ยแพนิคตอนน้ำท่วมใหม่ๆผมแบบเดินออกไปหน้าบ้านแบบประมาณ10รอบดูน้ำขึ้นมาไหมขึ้นมาไหมลดลงไหมอะไรเงี้ยครับทุกคนเป็นเหมือนกันหมดว่าเราก็กลัวแต่ว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้เราก็ไม่รู้มันจะมาตอนไหนจุดไหนเราก็ไม่รู้ผมดูเรือไปแล้วล่ะ ผมคิดถึงเจ็ตสกีแล้วอ่ะตอนเนี้ยคือแบบถ้าเรามีไว้เราก็สามารถช่วยคนอื่นได้เรื่องรายได้ผมก็ไม่ทราบจริงๆนะก็มันเป็นความชื่นชอบสำหรับผู้ชมละกันอันนี้แต่ว่าหน้าที่ของเราได้สำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วแล้วผมก็พอใจในหน้าที่มากๆแล้วก็เรื่องอื่นผมว่าผมก็ไปทำอะไรอยู่ไม่ได้ผมก็เช็คนะเช็คว่าแบบเฮ้ยเขาชอบกันไหมวะเขาชอบซีนไหนวะเขาอยากเป็นยังไงมีคนเข้าใจไหมสนุกไหมอะไรเงี้ยก็เช็ค ก็มีหลายกระแสที่ผมรับรู้มาเหมือนกัน

0: ว่าน่าเห็นใจ
1: มันน่าเห็นใจสิ
0: อย่างหนังเมื่อกี้ก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งนะที่เราอาจจะลืมนึกถึงเราเพราะตอนนี้เราก็หาข้าวหาปลากินกันก่อนอะสต็อกสบงสเบียงใช่ป่ะ
1: ใช่
0: ใครจะไปดูหนังอะ
1: ของแช่คงแช่แข็งหนูแช่เอาไว้ตู้เย็นคือเอาไว้ก่อนละ
0: จัดให้ชำชำ
1: ให้ชำชำก่อนเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นปุ๊บก็คือไม่ทันนะ
0: อีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องความบันเทิงเหมือนกันก็คือสวนสยามนะดูจากข่าวนี่เมื่อกี้นั่งคุยกันหลังไมค์
1: ใช่
0: คือเห็นแล้วเห็นสวนสยามแล้วน้ำตาไหลเบาๆกันเพราะว่าอะไร
1: พ
0: ี่
1: รู้ป่ะตอนแรกเขากำลังกลับมาเลยนะเพราะว่าต่างชาติมาถ่าย M วง MV
0: แม่จงแม่จีนมา
1: แม่จงแม่จีนกำลังมาเลยแล้วแต่เข้าไปปุ๊บเป็นสวนสนุกเป็นที่ถ่ายรูปเป็นอะไร
0: จริง
1: เนี่ย
0: เดี๋ยวนี้สวนสยามถ้าไปล่าสุดเขาพัฒนามีเป็นโรงเหมือนเป็นมินิเทเตอร
1: ์
0: มีเครื่องเล่นใหม่ๆแล้วไปดูภาพล่าสุดโอ้โหเละ
1: สวนสยามทะเลกรุงเทพเลยแหละของ
0: เขาอยู่เขตแถวอะไรนะ
1: มินบุรีหนองจอก
0: อีกทีนึง
1: มีนบุรีหนองจอก
0: มีนแปลว่าอะไร
1: มีน
0: เมืองปลาน
1: ี่หนูสาสีมีนเมืองปลา
0: แล้วอะไรเห็น
1: หนองจอก
0: หนอง
1: คลองบึง
0: ก็ตรงนั้นเลยแหละ
1: ก็มีนบุรีหนองจอก
0: เ
1: นี่ย
0: ก็เห็นอกเห็นใจนะครับก็หวังว่าจะฟื้นธุรกิจขึ้นมาได้โดยเร็วนะคร
1: ับ มาเรื่องราวของณเดชน์กับยาบ้าบ้างดีกว่าน้องย่าย่ากับน้องณเดชน์พอแต่งงานออกไปแล้วอู้ยขยันหวานขึ้นทุกวันทุกวันนะคะคุณผู้ชมจ๋าน
0: ี่น่าจะเป็นการออกอีเวนต์คู่กันครั้งแรกหลังเข้าพิธีมงคลสมรสกันไปเนี่ยนะครับ
1: ใช่จ้ะ
0: ณเดชน์บอกว่าโอ้โหทุกวันนี้เอ่ยปากชมภรรยาบ่อยมากแล้วก็ใส่ใจภรรยาสุดๆดูแลภรรยาทุกอย่างทั้งเรื่องเสื้อผ้ารองเท้าเลือกให้หมดภรรยาก็ถูกใจตลอดซะด้วยยาย่าขิงต่อบอกความหล่อของพี่แบร์เหมือนหลุดออกมาจากเทพนิยาย
1: โอ้ยตายละ
0: ที่ลงมาสถิตอยู่ในดวงใจทุกวันนี้สถานะสามีสามีภรรยาก็เรียกว่าแค่มองตาก็รู้ใจณเดชน์ยอมรับบอกพี่ผมเนี่ยเป็นคนฟังเมีย
1: และฟังภรรยา
0: อะไรที่มันใช่มันก็คือใช่แต่อะไรที่มันไม่ใช่บางครั้งมันก็มีจุดยืนของเราบ้างออกตัวว่าไม่ได้กลัวเมียนะเราห้ามกลัวเด็ดขาดส่วนเรื่องเรือนหอตอนนี้เป็นสิ่งสำคัญคุณผู้ชมใครกำลังจะลงหลักปักฐานปลูกบ้าน
1: ตรงไหนน้ำท่วมไม่ท่วม
0: ซื้อคอนโดซื้อบ้านที่อยู่อาศัยไปทำงานโรงเรียนลูกมีผล
1: แต่หนูจะพูดตรงๆเลยนะต่อให้เราซื้อในเมืองอย่างอโศก
0: ใครจะคิดว่าเพชรบุรีน้ำท่วม
1: พี่เพชรบุรีห้องหล่ออ่ะ
0: ใครจะคิด
1: ไหมล่ะ
0: เออ
1: ใครจะไปคิดว่าสภาพนั้นคือ the day after tomorrow อ่ะ
0: แต่ถ้าปี69จุดไหนผ่านไปได้แล้วเนี่ยนะตรงนั้นไม่น่าท่วมนะ
1: บ้านหนูผ่านได้แต่ว่ารอบๆผ่านไม่ได้ไง
0: หนูก็ต้องดูสิตรงไหนตอนนี้มีคนที่อาทิตย์ที่ผ่านมามีคนพูดถึงฝั่งทนเยอะ
1: เออ
0: แต่ฝั่งทนอย่างบ้านพี่อย่างเงี้ยฝั่งทน69เนี่ยไม่ท่วม
1: ปีนี้54ล่ะ
0: 54ถึงคอ
1: เอางี้พี่มันสลับกันไม่เป็นไร
0: เอาเหรอ
1: หนูเชื่อว่าเอาตรงๆไหมสำหรับหนูนะท่วมหมดค่ะกรุงเทพ จะอยู่ตรงไหนก็ท่วมอโศกอโศกอะไรท่วมหมดจ้ะหลังแกมงแกมิ่งหลังท่วมหมดแล้วต้องปรับตัวเราต้องมีเรืออีกหนึ่งลำ
0: ต้องมีเรือแล้วนะ
1: มีเรือค่ะ
0: ก็เนี่ยเรือนหอของทั้งคู่ก็มีแผนสร้างร่วมกันในกรุงเทพตอนนี้มีที่ดินแล้วนะที่ดินอยู่ตรงไหนไม่รู้เนี่ยนะแต่ยังไม่เริ่มกระบวนการก่อสร้างบอกว่าตอนนี้ก็มีคุยกับทีมออกแบบในการวางแผนการสร้าง
1: เพื่อป้องกันเรื่องราวของน้ำท่วมอุทกภัยยอมรับว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นมีผลต่อการตัดสินใจในการสร้างเรือนหออะไรที่ฟุ่มเฟือยก็ลดทอนลงออกให้หมดเพราะทำไปไม่รู้ว่าอนาคตจะจมน้ำหรือเปล่า
0: จริงๆกลับไปสูตรดั้งเดิมหนู
1: คือ
0: ยกสูงขึ้นไปเป็นใต้ถุนเรือนไทยสมัยก่อนมีใต้ถุนไปดูบ้านไทยเดิมเรือนไทยอยุธยาสิงห์บุรีชัยนาทอ่างทองใต้ถุนสูง
1: หรือว่าเราจะยกใต้ถุนสูงเป็นสไตล์โบราณไปเลย
0: เพราะนั้นชั้นล่างตอนนี้บ้านใครมี2ชั้นชั้นล่างเคลียร์ให้หมดเวลาขึ้นบ้านก็ขึ้นไปอยู่ชั้น2กันให้หมด
1: ชั้นล่างก็เคลียร์เอาไว้ว่าเอายกง่ายๆไม่ต้องมีของเยอะ
0: ทำเสาผูกเรือไว้
1: เหมือนที่เนปาล
0: เห็นไหมล่ะ
1: มาที่แบบว่าเขาลงหลักปักฐานเจาะเขาไปใต้ดินเป็นหลังเดียวเลยนะที่น้ำอุทกภัยมาแรงขนาดนั้นไม่เป็นไรอ่ะ
0: เหรอ
1: ก็ถือว่าเป็นต้นแบบได้นะ
0: ก็ไม่ได้หรอกเมืองไทยดินมันเป็นดินตะกอนเราไม่รู้สภาพดินเนปาลมันเขาเรียกอะไรมีแม่น้ำเป็นดินตะกอนแบบติดแม่น้ำเหมือนเราเปล่า
1: เขาก็ติดน้ำไงที่น้ำ
0: บ้านเราถนนยุบไปกี่เส้นแล้วหนู
1: เอานั่นแหละนั่นก็กระท็อปไม้แล้วกันหรือไม่ก็สร้างเรือเลยบ้านเป็นเรือเรือโนอาไหมคอนเซปต์บ้านเราเป็นเรือโนอาไหม
0: เรื่องนี้ยายในจินตนาการหรือมันจะมาคือเรื่องจริง
1: ก็นั่นไง
0: ฟังเสียงนักเรียนยายา
1: เชิญค่ะ
2: สวยหรือยังวันนี้ใส่รองเท้าคู่ไหนดีชมก่อนเลยผมชิงชมก่อน
3: ใช่ๆค่ะไม่ค่อยต้องแบบขอให้ชมชอบทุกครั้งที่ได้ยินนะคะ
2: เห็นเขาใส่รองเท้าก็อยากแบบช่วยเลือกอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราแบบเรามีส่วนร่วมเรารู้สึกว่าเราภูมิใจอ่ะหรือว่าแม้กระทั่งแบบเขาอ่านอะไรอยู่เราก็แบบบางทีก็ไปขออ่านเขาแล้วเขาก็ให้เราอ่านหนังสือนิยายด้วยกันอะไรเงี้ย
3: It's very romantic
2: เราห้ามกลัวภรรยาเด็ดขาดไม่ใช่

0: healthy relationship นะครับถ้าคุณกลัวภรรยาคุณต้องเป็นตัวของตัวเองแล้วแล้วก็เป็นตัวของตัวเองที่เป็นคุณภรรยาที่เขายอมรับแล้วก็เห็นด้วยแล้วก็เข้าใจกันอยู่บนหน้ากระดาษแผ่นเดียวกัน
1: ไม่แต่ไม่ใช่กลัวแต่แค่แบบเป็นห่วงแบบอะไรเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบโอเคไหมอะไรเงี้ยดูรัศมี
2: ร
1: ังสีว่าเข้าใกล้ได้ขนาดไหน
3: แต่คือ Greek God สำหรับยาคือเทพมาเหยียบออกจากเทพนิยายแล้วก็มาสถิตอยู่ในดวงใจ
0: สถานการณ์ของอุทกภัยในตัวกรุงเทพเอ่ยนะครับผมมันมีความเสี่ยงสูงขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยไปปรึกษากับทางทีมออกแบบด้วยว่าในอนาคตเราจะแก้สถานการณ์ยังไงดีทำให้เรารู้สึกว่าเราลดทอนอะไรที่มันมีความฟุ่มเฟือยหรือไม่จำเป็นออกไปได้อีกเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาเงินไปจมน้ำทะเลหรือเปล่าถึงแม้ว่าเราโอเคพอมีพอกินพอใช้นะครับผมแต่ถ้ามองในมุมนึงก็คือแบบเราก็ไม่อยากให้อะไรมันเอาไปละลายในแม่น้ำอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราก็ควรจะป้องกันเอาไว้นะครับผมแล้วก็หวังว่ามันจะไม่แย่เท่าแบบนี้อีกครั้งนึงอ่ะแม้กระทั่งบ้านของคุณแม่เหมือนกันนะคุณพ่ออะไรเงี้ยที่แบบนอนติดเตียงอยู่อะไรเงี้ยก็เราก็กังวลว่าวันนึงถ้าไอ้ล่าสุดก็คือวัชรพลซอย3มันก็ถนนวัชรพลก็ท่วมหนักมากๆใช่มั้ยครับแต่ว่าในซอยอ่ะปลอดภัยอยู่อะไรเงี้ยถ้า in bad case จริงๆอ่ะผมก็ต้องเหมารถยกหรือรถบรรทุกแล้วรถพยาบาลขึ้นรถเพื่อไปเอาพ่อขึ้นรถพยาบาลที่อยู่บนรถบรรทุกเพื่อที่จะมาโรงพยาบาลอะไรเงี้ยต้องแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องคิดแล้วหลังจากนี้อะไรเงี้ย
4: นะต้องคิดวางแผนอะไรให้ดีนะครับ
1: จริง
4: เมื่อวานนี้งานใหญ่อยู่ที่พารากอน
1: ค่ะ
4: คอนเสิร์ตเบิร์ธเดย์นายเนเธนเขาครบ24ปีไม่ต้องห่วงเรื่องฟ้าฝนเรื่องน้ำ
1: ค่ะ
4: จัดให้แบบ VIP แกลมๆเก๋ๆเป็นพาวิลเลียมเลย
1: ดูเห็นแล้วแบบว่าศิลปินมามากมายเยอะมากศิลปิน
4: 200กว่าน
1: ะแล้วอยู่ข้างดูเห็นถ่ายข้างน้องกราฟหล่อมาก
4: พี่บอกว่าโอ้โหเดี๋ยวมีความลับมาไล่ฟังหลายเรื่องเดี๋ยวเราจะติดตามเราเฮฮาต้องมัน
5: บันเทิงอยากผมยาวสวยทำไงดี
6: ใช้ Sunsilk Calvarian Long ด้วย Biotin Long Complex ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่า Sunsilk คำตอบของผมยาวสวย
7: เอเชียนเกม2026วันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ช่อง9กด30ถ่ายทอดสดฟุตบอลหญิงรอบชิงชนะเลิศระหว่างเกาหลีเหนือปะทะญี่ปุ่นยิงสดจากไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่เวลา 17:20 นเป็นต้นไปเราเฮฮา
6: ต้องมันบันเทิงสนับสนุนโดยสบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: จัดให้ใหญ่ๆจุกๆเลยนะครับรายการข่าวบันเทิงพี่ใหญ่นายเดเทนของเราก็ครบ24ปีมหกรรมฟรีคอนเสิร์ตนายเดเทน 24th Anniversary Charity Concert ฉลองครบรอบ24ปีนายเดเทนนะครับจัดเต็มศิลปิน200ชีวิตได้นะครับมอบความสุขให้กับแฟนๆแบบอัดแน่นตลอดเกือบ10ชั่วโมง
1: นี่มาก
4: อ่ะคือมาทุกสายนี่เห็นไหมจัดในพาวิลเลียนสวยงาม
1: แฟนบอยนะจัดดูมันดิ
4: จัดดูมันโอ้บาทคือพูดไม่หมดอ่ะขออภัยถ้าไม่ได้เอ่ยชื่อค่ายไหนนะเอาเป็นน้ำจิ้มเนี่ยก้านฟองทุ่งเงินนิวณภัทรสอนไอปาริตาออมสินสุพิชชาโฟกสุทิตาศิลปินจาก IDX Entertainment ต้าอูออฟโรดคริสพีรวัตรสมุยยินวอร์คริสพีรวัตรชิกเกอร์BNK48 เทสคู่จิ้นบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟเพียบคือไล่ไม่หมดอ่ะ10ชั่วโมงอัดแน่นพาวิลเลียนขนาดใหญ่บริเวณพาร์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนนะครับภายในงานได้รับเกียรติจากนายเจษดาพงษ์ธนาธนวัฒน์รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนางสาวสุนทรียาวงศ์สิริกุลรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงินและนายโชติวัฒน์รัตนะแสงสวงผู้อำนวยการกิจกรรมการตลาดศูนย์การค้าสยามพารากอนร่วมตัดเค้กก้อนยักษ์กล่าวแสดงความยินดีเนี่ยดูคือ กลื่อนล้นเวทีเค้กนี่สวยงามป่านนี้ยังกินไม่หมด
8: อยากทราบค่ะว่าขนาดเวทีเท่าไหร่อะคะ

0: ก็เต็มพักลานพักพารากอนทางกว้างอ่ะ
1: อืม
0: เห็นไหมล่ะ
1: ดูสิศิลปินเยอะมากเลยอ่ะ
0: โอ้โหเนี่ยดูดิ
1: ปุ้มปริบปุ้มใส่นะคุณพี่นะ
0: เห็นป่ะแล้วพี่ไปยืนข้างกราฟอ่ะ
1: กราฟล่อมาก
0: พี่พูดถึงพี
1: ่หนูพูดถึงกราฟไง
0: คือใครคนบอกกล้าไปยืนข้างกราฟไง
1: เออแล้วทำไมพี่ถึงกล้าไปยืนข้างกราฟล่ะ
0: แล้วเรายิ้มแป้นเราก็พยายามทำหน้าแบ๊วแล้วหน้ากราฟนิดเดียว
1: ขอโทษนะพี่ไม่ได้ทำหน้าแบ๊วพี่เอียงหัวด้วยพี่เอียงทำไม
0: เอียง
1: เป็นผู้บริหารไม่ต้องเอียงหัวค่ะ
0: คือกราฟหน้าเรียวเล็กมากหน้าเหมือนยุงยุงอ่ะ
1: ก็เขามาโปรโมทหนังไงอัศจรรย์วันทองอ่ะโอ้หน้าแล้วคิดดูเล่นเป็นขุนช้างหล่อขนาดเนี้ย
0: อ่ะงานนี้นะก็มีนักร้องลูกทุ่งสาวการตองทุ่งเงินแนะนำเพลงฮิตอย่างเพลงแก้บนจือบอจือบอนะครับ
1: กุ
0: หลาบมาขึ้นโชว์แล้วก็ยังเผยความรู้สึกว่าดีใจและเป็นเกียรติมากขอบคุณพร้อมขอบคุณนายเดอะเทนที่เคยนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ผลงานดีๆนำเสนอข่าวดีๆและเป็นสื่อกลางให้พวกเราเสมอนะครับการตองพูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นด้วยว่าโอ้โหไม่ได้ถูกน้ำท่วมแต่ก็รับผลกระทบเรื่องงานพอสมควรนะครับฟังเสียงการตองจ้ะ
2: ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติค่ะที่นายเอ็นเทนยังคิดถึงก้านตองแล้วก็อยากจะบอกว่ามาร่วมแสดงความยินดี24ปีแล้วค่ะเพิ่มแป๊บเดียวเนาะคือนายเอ็นเทนอยู่คู่กับคนไทยแล้วก็พวกเรานานจริงๆนะขอบคุณที่สร้างสรรค์ผลงานดีๆเป็นสื่อกลางให้กับพวกเราทุกๆคนนะคะรอบข้างดีกว่าค่ะคือจะมีหมู่บ้านบางหมู่บ้านที่เขาแบบว่าสร้างมาก่อนที่โครงการที่เราจะขึ้นอ่ะคือตอนนี้ก็ท่วมเยอะพี่ก้านตองก็จะมีการไปช่วยแพ็คของช่วยน้ำท่วมด้วยเช่นกันมีอะไรที่แบบช่วยประชาชนได้หรือว่าทุกคนที่เดือดร้อนก็ต้องไปได้ทุกที่เลยเอาจริงๆนะมีผลกระทบค่ะเพราะว่าตอนนี้เลื่อนงานไปก็หลายคิวเหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะก็ต้องเชื่อว่าทุกคนน่ะได้ผลกระทบหมดเลยแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนหมดเลยเพราะว่ามันเป็นภัยธรรมชาติมันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะช่วยกันได้คือเราต้องเป็นแบบสามัคคีกันแล้วก็ช่วยกันอะไรช่วยได้เราก็ช่วยกันใช่ค่ะ
0: นิวณภัทรสอนนะครับก็หัวเรือใหญ่แห่งค่ายบิ๊กบิดี้เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับตั้งใจมางานนี้มากเลื่อนตั๋วกลับมาจากทริปเที่ยวออสเตรเลียก่อนกำหนดและขึ้นโชว์คอนเสิร์ตของเรานิวบอกพลาดงานนี้ไม่ได้เติบโตมาพร้อมกับนายเอนเตอร์เทนที่สำคัญปีหน้าเดี๋ยวจะมีซิทคอมออฟฟิศติดแกรมออกอากาศทางช่อง9กด30ให้ได้ชมด้วยนิวเขาไปออสเตรเลียมาเนี่ยเป็นการเดินทางไกลที่สุดของลูกชายคือน้องสเปซ3ขวบไปออสเตรเลียครับแล้วก็เมาส์ถึงสามีคุณเป๊กเปรมนัสวัย41ว่าสนไม่ต่างจากลูกชายอ่ะตกลงไปเลี้ยงลูกหรือไปเลี้ยงคุณเป๊ก
1: เหมือนไปเที่ยวนะ
0: เออเขาบอกเหมือนมีลูกชาย2คนเรื่องความหวานนิวบอกไม่ต้องพูดถึงแม้ตนจะมีลูกมาเป็นโชคทองคล้องใจแต่กับเป๊กก็หมั่นเติมให้กันไม่ขาดฟังนิวเขาพูดถึงสาบเอ๊ะจะเมาหรือจะพูดเรื่องทริปเนี่ยเชิญฮะ
1: เชิญค่ะ
3: พลาดไม่ได้บินตรงมาเพื่อแฮปปี้เบิร์ธเดย์นายเอ็นเลยนิวโตมากับช่อง9นะเพราะว่าเราก็ประกวดเข้าวงการมาได้เนี่ยก็พบช่อง9จัดตอนนั้นก็เป็นเดอะสตาร์รุ่นแรกเลยเรียกว่าเป็นการเดินทางไกลครั้งแรกของสเปซด้วยไกลสุดๆเลยเพราะว่าปกติเนี่ยก็จะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีฮ่องกงเนี่ยน้องก็ไปมาหมดแล้วแต่นี้ก็นั่งไกลเหมือนกันเป็นวัยของการเรียนรู้ยิ่งเขาได้ไปเปิดโลกกว้างอะไรเงี้ยเขาก็สนุกไปทริปนี้เลยรู้สึกว่าอ๋อโอเคมีลูกชาย2คนลูกคนโตอยากปั่นจักรยาน อยากไปดูประติมากรรมอยากไปดูงานศิลปะลูกคนเล็กก็แบบอยากจะแบบไปวิ่งเล่นปวดหัวบ้างเราก็คุยกับไปว่าเราอย่าทิ้งเรื่องความหวานนะไม่งั้นมันทิ้งแล้วมันหายมันจะจางไปเลยนะมันถ้าหากว่าเราเลยจุดที่แบบอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องหวานแล้วมันจะกลายเป็นแบบไม่ต้องหวานอีกต่อไปไงเราต้องการเติมความอบอุ่นเหมือนกันอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าจะเอาความอบอุ่นให้ลูกอย่างเดียวคุณพ่อขาเอามาให้แม่ด้วยอะไรเงี้ย
0: ไปดูภาพในจีนิวกับเป็นเขาหวานเจี๊ยบหวานฉ่ำกันเหมือนแต่งงานกันวันแรกเลย
1: ใช่ก็ถือว่าใครจะเมาอะไรก็ปล่อยเขาเมาไป
0: เ
1: รื่องราวความรักของเขาก็ยังเหมือนเดิมเหนียวแน
0: ่
1: น
0: ใครเมาอะไร
1: ไม่ได้มีใครเมาอะไรใครอยากเมาก็เมาไปสิ
0: หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ทิ้งแล้ว

ระทึกกลางเยาวราชชายวัย78ความดันขึ้นวูบขับรถพุ่งเข้าศาลเจ้าแม่กวนอิมมูลนิธิเทียนฟ้าหญิง3คนติดใต้ท้องรถสาหัส1ชาวเคหะร่มเกล้าระทมผ่านมา6วันน้ำยังท่วมสูงบางจุดลึกเมตรครึ่งความช่วยเหลือยังเข้าไม่ถึงคิกออฟประกันภัยพิบัติแห่งชาติเงื่อนไขน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหวต้องเกิดหลัง1ตุลาคมเกิดก่อนใช้เกณฑ์เดิมเยียวยา 9,000 บาท

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณโจก็สู่ก้าวข่าวค่ำสำนักข่าวไทยอสมทนะครับวันนี้เจอกันพฤหัสบดี1ตุลาคม2569ครับผมสุทธิวัฒน์หงมุริพัฒน์และคุณวรรณสิริสิริวันครับ Facebook Live ก็มาคุยกันก้าวข่าวค่ำทางแฟนเพจสำนักข่าวไทยนะครับนอกจากสถานการณ์น้ำที่ยังคงเกาะติดเราดูเหตุการณ์ระทึกที่เยาวราชกันก่อนเลยอย่างที่เห็นในพาดหัวเนี่ยนะครับเป็นเหตุการณ์ที่รถเก๋งไฟฟ้าไปชนคนในศาลเจ้าแม่กวนอิมมูลิธิเทียนฟ้าเจ็บ3รายสาหัส1รายครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยพบว่าคนขับเป็นผู้ชายอายุ78ปีความดันขึ้นแล้วปรากฏวูบนะฮะเหยียบคันเร่งผิดนะครับไปดูวงจรปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนเลยครับนี่เป็นช่วงจังหวะที่คนกำลังไหว้พระทำบุญปรากฏว่าทันใดนั้นฮะนี่ฮะรถก็เข้ามาแล้วก็พุ่งตู้มเข้ามาครับวงจรปิดภายในศาลเจ้าแม่กวนอิมมูลิธิเทียนฟ้าที่ถนนเยาวราชเขตสัมพันธวงศ์เป็นนาทีที่รถไฟฟ้า BYD ทะเบียนกรุงเทพมหานครมีนายชัยโรจน์นะครับอายุ48ปีเป็นคนขับพุ่งเข้ามาชนคนที่กำลังกราบไหว้ที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมอย่างรุนแรงและเจ็บหลายรายนะครับตอนนั้นคนตกอกตกใจเป็นเสี้ยววินาทีจริงๆนะฮะหลังจากเกิดเหตุครับทางกู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดถ่างพยายามงัดตัวรถนะฮะพยายามงัดตัวรถออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็ยกขึ้นคนขับชื่อนายชัยโรจน์อายุ78ปีนี่ครับเป็นจังหวะที่ตอนนั้นพยายามยกขึ้นแล้วก็เข้าช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ใต้ท้องรถก็คือนางสาววิภาอายุ60ปีครับนำตัวส่งโรงพยาบาลกลางตอนนั้นโอ้โหทุลักทุเลนะฮะซึ่งเบื้องต้นทางคุณวิภาอายุ60ปีเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับและเหตุการณ์นี้ยังมีคนได้รับบาดเจ็บอีก2คนก็คือนายเกริกชัยอายุ21ปีเกริกชัยอายุ21แล้วก็อีกคนนึงชื่อแพรพลอยครับอายุ27ปีสอบถามทางรปภ.ของมูลนิธิเทียนฟ้าชื่อคุณวรพลบอกว่าในจังหวะที่ประชาชนเนี่ยกำลังกราบไหว้สักการะเจ้าแม่กวนอิมกันอยู่นะครับรถคันนั้นเนี่ยก็พุ่งเข้ามาด้วยความเร็วผ่านมาทางหน้าประตูซึ่งฝ่ายของคุณวรพลรปภ.เองเนี่ยพยายามโบกให้หยุดรถแล้วแต่ก็ต้องกระโดดหลบครับเพราะว่ารถเนี่ยไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเลยนะฮะพุ่งเข้าไปด้านในบริเวณศาลเจ้าที่ประชาชนเขาทำการกราบไหว้กันอยู่เนี่ยนะครับซึ่งตอนนั้นในศาลเจ้าเนี่ยมีกว่า10คนบางรายก็กระโดดหนีได้ทันบางรายก็ถูกชนจนได้รับบาดเจ็บครับ
2: ก็ไหว้ดีมากแล้วก็อยู่ในศาลนะเขากำลังนั่งสมาธิกันอะไรนะว่าง
3: มากี่คนนะพี
2: ่ฮะ
3: ประมาณกี่คน
2: สี่คนไหว้คนที่ไหว้อยู่อะก็หลายคนนะแต่เขาอยู่คนละแถบ
3: ถึงสิบคนไหม
2: เป็นสิบครับ
3: 20-30 คน
2: ไม่ถึงไม่ถึงเขาก็ไหว้กันไหว้ตรงนี้บ้างไหว้แบบนี้บ้างแล้วคนนั่งหน้าองค์เจ้าแม่บ้างอะไรเงี้ยแต่ที่คนเจ็บก็คือนั่งสมาธิอยู่ที่หน้าองค์เจ้าแม่
3: แล้วตอนนั้นพี่ยืนอยู่ตรงไหน
2: หน้าประตู
3: เ
2: นี่
3: ย
2: ครับ
3: แล้วรถก็เลี้ยวเข้ามาเลยเหรอ
2: รถเขาก็เลี้ยวพุ่งเข้ามาเลย
4: แล้วพี่ก็หลบทัน
2: โดดหลบมาเนี่ยลิงว่าไวแล้วแพ้ผม
4: เชื่อในบารมีเจ้าแม่ไหม
2: ใช่ใช่ผมเชื่อครับว่า
4: บารมีเจ้าแม่ช่วยพี่คุ้มครองพี่
2: คุ้มครองน้อง
1: นั่นก็ความเชื่อนะฮะนี่ให้ดูด้านนอกนะฮะเป็นจังหวะที่รถละพุ่งมาแล้วเป็นแนวที่นี่ฮะนี่จริงๆตอนนั้นเนี่ยมันยังไหลๆอยู่ปรากฏนี่ครับเริ่มเหมือนชะงักนิดนึงแล้วปรากฏว่านี่ฮะรถเหมือนจ่อคนแถวนั้นมองเริ่มไม่ดีแล้วปรากฏพุ่งตุ้มเข้าไปเลยครับโอ้โห

0: คุณผู้ชมเรื่องนี้ทางภูมิกับสน.พระพาชัย2บอกว่าจากการสอบถามคนขับเก๋งได้ความว่าในขณะที่กำลังขับรถมาทำบุญคือเข้าใจว่าฝ่ายของคนขับเนี่ยพยายามที่จะขับเข้ามาเพื่อเข้ามาทำบุญนี่แหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ปรากฏว่าจังหวะนั้นตอนที่ขับเข้ามาไม่รู้เป็นอะไรเหมือนอาการมันสับสนมึนงงแล้วเขาบอกว่ามีโรคประจำตัวด้วยมีความดันทีนี้เกิดวูบแล้วเหยียบคันเร่งพุ่งชนคนที่กำลังสักการะในศาลเจ้าแม่กวนอิมคนบาดเจ็บเนี่ย3รายนะครับอาการสาหัส1รายเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลแล้วแล้วคุณรัศมีนึกสภาพรถยนต์ไฟฟ้าปกติมันเงียบนะแต่ว่าพอมาตุ้มแล้วมีของข้างหน้าเนี่ยกวาดมาตอนนั้นเป็นจังหวะที่โอ้โหได้ยินเสียงดังแล้วเนี่ยนะฮะความเสียหายกระทบกับศาลเจ้าเสียหายตรงฐานเจ้าแม่กวนอิมแต่ว่าไม่กระทบกับองค์เจ้าแม่กวนอิมนะครับส่วนคนขับขี่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบปากคำแล้วก็พิจารณาในการแจ้งข้อกล่าวหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บครับ
1: คือดูจากภาพนะคุณผู้ชมตอนแรกมีคุณผู้หญิงคนนึงนั่งอยู่ตรงกลางเลยนะฮะ
0: นั่งสมาธิน
1: ั่งสมาธิอยู่แล้วเสี้ยววินาทีที่เธอเนี่ยลุกขึ้นมาอยู่ตรงข้างๆตู้น่าจะเป็นตู้บริจาคอ่ะคุณสุทธิวัฒน์ตู้สีแดงๆเนี่ยนะฮะคือเสี้ยววินาทีจริงๆนะแล้วก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่เห็นในภาพนี้นะคะโอ้ใครจะคิดเนาะว่าเนี่ยเห็นไหมฮะมีคุณผู้หญิงที่ใส่กางเกงยีนอยู่เห็นไหมฮะเธอลุกขึ้นมาเสี้ยววินาทีคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแป๊บเดียวเองอ่ะเห็นไหม
0: ผู้หญิงที่กางเกงขาด
1: เนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยไหมฮะแล้วก็มาโดนตรงกลางพอดีไงคือถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยอีกหลายคนนะคือลุกมาแล้วบางส่วนนะคะอ่ะก็เดี๋ยวว่ากันตามเรื่องของคดีความนะคุณผู้ชมนะว่าจะยังไงต่อนะคะเรากลับมาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันหน่อยนะสถานการณ์ฝนด้วยนะคะวันนี้หลายคนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่น้ำท่วมอยู่แล้วเนี่ยเรียกว่าใจไม่ดีนะคะช่วงบ่ายเย็นๆมานะคะมีฝนตกลงมาอีกรอบนึงนะคุณผู้ชมคะแล้วก็มีรายงานนะคะว่าหลายพื้นที่วันนี้ค่ะทั้งลาดพร้าวรัชดาจตุจักรรัชโยธินรัชดานะคะยังมีซอยเสือใหญ่นะคะแถวเสนาแถวโชคชัย4หลายพื้นที่เลยคุณผู้ชมคะปรากฏว่ามีฝนตกพายุกระหน่ำและมีลูกเห็บตกลงมา
0: โอ้เสียงเนี่ยตุ๊บตับตุ๊บตับเลยเนี่ยนะฮะมันเม็ดใหญ่เลยนะ
1: มีคนถ่ายรูปเอาไว้เหมือนมีน้ำแข็งเป็นก้อนๆ อยู่บนมือคือเขาตกใจกันว่าโอ้มันมาถึงอย่างนี้แล้วหรือยังไงนะคะนี่นะคะคุณผู้ชมคะคือทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้แจ้งนะคะว่าช่วงบ่ายวันนี้พบกลุ่มฝนหนาแน่นบริเวณจังหวัดนครนายกตอนล่างของกรุงเทพมหานครแล้วก็สมุทรสาครค่ะและกลุ่มฝนเนี่ยได้เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้อย่างเร็วเลยค่ะเป็นกลุ่มฝนก้อนใหญ่ที่พัฒนาตัวจนทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ปรากฏการลูกเห็บตกอย่างที่ดิฉันบอกไปหลายพื้นที่เลยนะคะอยู่ในโซนนี้แหละนะคุณผู้ชมนะแถวลาดพร้าวจตุจักรรัชดาโชคชัย4นะฮะรัชโยธินโซนนั้นนะคะก็ได้ออกมาคือเราเนี่ยรู้ข่าวจากโซเชียลคนตกใจกันคุณผู้ชมเราก็ถ่ายรูปกันมานะคะแต่ว่าหลังจากนี้คงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดคุณผู้ชมเพราะว่ามันก็มีความอันตรายอยู่เหมือนกันนะคะติดตามสถานการณ์บางคนตอนนี้แถวงามวงวานวันก่อนเดือนวงวานน้ำเพิ่งยุบไปคุณสุทธิวัฒน์วันนี้ฝนตกหนักท่วมอยู่แล้วนะคะจะเดินทางอาจจะต้องตรวจสอบเส้นทางกันสักนิดหนึ่งด้วยตอนนี้นะคะและวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะที่เคหะร่มเกล้านะคะก็ถือเป็นวันที่6แล้วนะคะที่ชาวเคหะร่มเกล้ากว่า 30,000 ชีวิตค่ะต้องจมอยู่ในน้ำแบบที่ไม่ทันตั้งตัวทีมข่าวของเรานะคะพาคุณผู้ชมไปดูจุดที่น้ำลึกที่สุดที่ไม่มีใครเหลียวแลจริงๆนะคะน้ำท่วมเนี่ยถึงคอเลยทีเดียวนะคะติดตามได้จากรายงานของคุณจามรกิจสวภาคค่ะ
2: ช่วงบ่ายของวันที่1ตุลาคมนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูสภาพด้านในของชุมชนเคหะร่มเกล้านะครับภาพรวมทั้งหมดของที่นี่ในบ่ายวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างวันที่ผู้ว่ากทมบอกว่าจะเริ่มพร่องน้ำในเขตลาดกระบังนะครับแต่คนที่นี่เขาอยู่กันอย่างไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับทีมข่าวเราเข้ามาสำรวจนะครับภายในเคหะร่มเกล้า29แยก13นะครับที่นี่เรียกว่าชุมชนโซน7อาจจะได้ด้วยว่าเป็นชุมชนที่หนักหนาสาหัสอีกชุมชนหนึ่งเลยนะครับถ้าไม่ใช่รถกระบะยกสูงเนี่ยคุณผู้ชมดูรถเก๋งที่จอดอยู่เนี่ยนะฮะมันมิดเครื่องไปแล้วนะครับจมมิดเครื่องไปแล้วนะฮะคือแทบจะมิดหลังคารถแล้วนะครับเราได้อาศัยรถของพี่ๆที่อยู่ในชุมชนเนี่ยเข้ามาดูสภาพกี่คนกี่หลังคาเรือนนะ400หลังคาเรือนนะครับนี่เขาจะมีเหมือนเป็นที่ทำการชุมชนนะครับคอยรวบรวมเหมือนมีหน่วยกล้าตายออกไปเอามาเนาะออกไปเอาน้ำออกไปเอาอาหารนะครับเพื่อมาแบ่งกันที่อยู่ในชุมชนนี้

0: ดูแลตัวเองครับไม่มีใครดูใครไม่มีเจ้าหน้าที่ยังไม่มีหน่วยงานใดๆเข้ามาไม่มีศูนย์ประสานงานไม่มีศูนย์บัญชาการใดๆนี่คือสภาพชีวิตความเป็นจริงของคนเคหะร่มเกล้านะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูครับ
1: เนี่ยหลานจะไปทำงานพรุ่งนี้หยุดก็ไม่ได้ต้องเอาเสื้อผ้าไปให้หลาน
2: หลานเข้ามาไม่ได
1: ้หลานเข้ามาไม่ได้เรือก็ไม่มีก็ต้องไปออกไปของทำมาหากินก็จมหมดอยากจะให้หน่วยงานเข้ามาช่วยยกรถให้ยายถ้าน้ำลดแล้วเงินก็ไม่มีค่ะเช้ากินค่ำอยู่หน้าสอนอเก่าคุณขับไปจะเจอตรงเนี้ยจะมีโต๊ะสนุก
0: นะที่บ้านน้ำท่วมขนาดไหนคุณ
1: ท่วมท่วมมิดหัวเลยถ้าหลังบ้านนะถ้าที่ไหนบ้านก็เท่านี้เลยค่ะนี่ช่องอะไรคะ
0: คุณลุงสูงเท่าไหร่พี่เสื้อฟ้าสูงเท่าไหร
3: ่
0: 158 172นี่ฮะเพราะฉะนั้นถ้าผู้หญิงเนี่ยมิดหัวนี่นะฮะมอเตอร์ไซค์จอดไว้ก็เหลือแต่แฮนด์นะครับยิ่งเข้าไปก็จะยิ่งลึกนะคุณผู้ชมนะครับเราเข้าไปสำรวจเนี่ยตามซอกซอยเนี่ยนะฮะจากจุดเมื่อกี้ถึงเอวนะครับนี่ฮะคุณป้านี่จะหน้าอกอยู่แล้วนะ
4: อันในบ้านเนี่ยแค่นี้ค่ะเพราะบ้านเราต่ำอันนี้ถนนนี่ก็เพิ่งจะยกขึ้น
2: โอ้โหในบ้านต่ำกว่าอีก
4: ต่ำกว่า
2: ไหนๆคุณป้าลองหนอเดินเข้าไปดูหน่อยได้ไหม
0: นี่คือสภาพที่อยู่กันจริงๆในบ้านนะแล้วนอนกันยังนอนนะอ๋อบ้านเรามี2ชั้นคิดว่ากี่วันน้ำลดครับ
4: โหเจ็ดวันนี่ตอนนี้ 5-6 วันแล้วยังไม่ยุบเลยเนี่ยดูรอยคาบสิ
2: เห็นอยู่เนี่ย
4: ค่ะเนี่ยคาบเนี่ยมันลงช้าเพราะว่าน้ำเนี่ยมันเสมอกับคลองตราบใดถ้าคลองไม่ยุบเราก็ไปบล็อกแล้วสูบออกไม่ได
0: ้1ปัญหาที่พบตอนนี้เลยนะครับก็คือเนี่ยฮะน้ำมันเริ่มส่งกลิ่นแล้วก็เริ่มดำแล้วด้วยนะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันนิ่งมาเนี่ย 5-6 วันแล้วผมลองตักขึ้นมาให้ดูนะนี่ฮะนี่คือน้ำที่ชาวบ้านเขาต้องทนอยู่นะเขาต้องอยู่กับน้ำอย่างนี้นะฮะเรายังเข้ามาแป๊บเดียวนะเนี่ยโอ้โหแล้วมันมีคราบมันด้วยนะมันมีคราบมันด้วยนะครับอ่ะนี่คือชีวิตจริงนะครับของคนในชุมชนเคหะร่มเกล้าตอนนี้7วันแล้วดูยังไม่ลดนะครับน้ำเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับ
5: ในช่วงนี้ท่านใดจะรับอาหารน้ำก็ขอให้ออกมาเลยนะครับทางคณะกรรมการเราจะมาหยุดแค่บางโมงนะครับเพราะตอนนี้นะครับทุกท่านนะครับ
0: นี่นะฮะนี่คือชีวิตนะครับของชาวชุมชนเคหะร่มเกล้าโซน7นะครับต้องประกาศเสียงตามสายนะครับให้มารับอาหารทั้งมื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นยังไม่มีหน่วยงานใดๆที่จะเข้ามานะครับพวกชาวบ้านพวกเราต้องช่วยเหลือกันเองนะครับนี่ฮะสภาพความเป็นจริงเดี๋ยวชาวบ้านก็จะเริ่มเดินออกมานะครับลุยน้ํากันออกมาน้ําในประมาณนั้นอกลุยน้ําออกมาเพื่อรับข้าวนะครับไม่งั้นไม่มีข้าวกินครับ
6: ทําห้วย2บ้านชั้น6
7: เราเป็นตัวแทนเนาะเป็นตัวแทนออกมาเอา
8: เพราะบางคนอายุสูงวัยสองคนไม่ได
0: ้บ้านหลังนี้จะเป็นคนพิการนะครับคุณผู้ชมพิการเพราะฉะนั้น2คนพ่อลูกอยู่ด้วยกันเขาออกมาไม่ได้นะครับได้ยินเสียงตามสายเขาก็จะมารอที่หน้าต่างพี่ๆที่เป็นอาสาเนี่ยนะก็จะใช้ไม้ส่งอาหารไปให้โอ้ต้องช่วยเหลือกันนะเนาะไม่งั้นเขาจะอยู่ยังไงเนาะนี่ฮะลงมาไม่ไหวนี่ครับนี่ก็เป็นอีกหลังนึงนะครับคุณลุงก็ไม่สามารถที่จะออกมาเดินออกมารับอาหารได้นะครับพี่ๆที่เป็นเหมือนจิตอาสาของชุมชนนะครับก็ต้องส่งอาหารให้ทุลักทุเลพอสมควรนะครับแต่ว่าทุกคนช่วยกันเนี่ยคนไทยในยามนี้นะครับมีน้ำใจช่วยเหลือกันภาครัฐยังไม่ช่วยเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองกันไปก่อนชาวบ้านว่าอย่างนั้นนะครับนี่ก็เป็นข้าวที่บางทีเอกชนอะไรเขาเอามามอบให้ข้างหน้านะครับพี่ๆก็จะลุยฝ่าน้ำมันออกไปเอามารวมไว้ที่ทำการชุมชนแล้วก็ประกาศเรียกประกาศตามกันนี่ฮะแต่ละคนก็เดินมาเริ่มเดินมาเสียงตามสายก็จะเดินมารับข้าวกันเพราะว่าออกไปไม่ไหวจุดตรงนี้เนี่ยเข้ามาจากปากซอยเคหะนี่ประมาณ2กิโลได้นะ2กิโลนะคือถ้าเดินเนี่ยเป็นชั่วโมงนะฮะเดินได้เป็นชั่วโมงแน่นอนถ้าเดินลุยน้ำนะครับนี่คือสภาพความเป็นจริงในวันนี้นะครับของชุมชนเคหะร่มเกล้านะครับซึ่งทางกรุงเทพมหานครนะครับบอกว่าการบริหารจัดการน้ำวันนี้ถึงจะเริ่มเข้ามาเน้นที่เขตลาดกระบังนะครับนั่นหมายความว่ายังไม่รู้นะครับว่าอีกกี่วันน้ำในเคหะร่มเกล้าน้ำในย่านลาดกระบังจะลดลงนะครับและนี่ก็คือภาพรวมบรรยากาศทั้งหมดในวันที่1ตุลาคมนี้ครับ
9: ขอบคุณคุณจามอนนะครับสถานการณ์น้ำท่วมที่เคหะคลองจันทน์กันบ้างครับ
3: เริ่มคลี่คลายแล้วนะครับหลังจากกทม.ระดมท่อซิ่งเครื่องสูบน้ำ

0: น้ำเนี่ยกำลังสูงในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เปิดทางให้ประชาชนออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับพาไปเปิดเบื้องหลังของภารกิจนี้กันติดตามจากคุณรัตยาเรืองขจรเลยครับ
1: หลังจากความเดือดร้อนของชาวเคหะคลองจันทน์ที่ต้องทนน้ำท่วมมานานหลายวันนะคะและน้ำเริ่มส่งกลิ่น

0: ท่อซิ่งนะคะระดมกำลังกันมาช่วยสูบน้ำออกจากเคหะคลองจันใช้เวลาประมาณ1วันครึ่งค่ะสูบต่อเนื่องไม่หยุดเลยจนสามารถลดระดับน้ำที่เคหะคลองจันได้มากกว่า1เมตร50เซนติเมตรค่ะทีมเครือข่ายที่เอาท่อซิ่งมาช่วยครั้งนี้พี่คะอย่างด้านหลังนี้อันนี้ถือว่าวันนี้เราเสร็จภารกิจจากที่คลองจันแล้วหรือยัง
1: ใช่ครับเสร็จแล้ว
0: เราดำเนินการยังไงบ้างกับพี่นี่
1: ก็คือนำท่อมาจากในทีมงานมาลงสูบน้ำจากที่นี่คือที่เนี้ยระยะน้ำสูงประมาณสักเมตร50
0: การสูบมันพลังดูดมันได้แค่ไหน
1: ก็ไม่หยุดเลยแต่เราสามารถสูบได้แค่ 70%เพราะว่าถ้าเกิดสูบแรงไปปุ๊บน้ำจะทะลักฝั่งนู้นรถที่สัญจรจะสัญจรไม่ได้
0: ค่ะดังนั้นขอเป็นความรู้ค่ะการวางท่อซิ่งอย่างเขาบอกว่าไม่ใช่ทุกที่จะสามารถใช้ท่อซิ่งในการสูบได้แต่ยังแฟลตคลองจันเนี่ยด้วยสภาพมันเหมือนลักษณะเป็นพื้นที่กว้าง
1: เป็นอ่าวกว้างแต่ก็สมมติว่าถ้าอยากให้มัน 100% เนี่ยคือจะต้องแบบเป็นอ่าวน้ำเพื่อจะให้เครื่องสูบน้ำได้ทำงานได้ 100% แต่อย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าน้ำยุบไปประมาณสัก 50% แล้วคือตูดท่อจะพ้นน้ำแล้วจะทำให้สามารถสูบน้ำได้ 100% แล้ว
0: ตอนมาเห็นหน้างานที่คลองจันวันแรกเป็นยังไงบ้างหรือเป็นน้ำมันน้ำเหม็นหรือว่ามันแบบห
1: ู
0: ม
1: ัน ตกใจนะตกใจน้ำขึ้นแบบประมาณ50เนี่ยมันก็หูเยอะสูบจากเวิ้งเนี่ยครับข้ามถนนไปเพื่อจะไปลงคลองแสนแสบ
0: พลังของท่อซิ่งไทยประดิษฐ์มันไซส์แตกต่างกันแบบนี้พลังต่างกันยังไงไหมคะ
1: ก็มันขึ้นอยู่กับขนาดท
0: ่อ
1: ขนาดท่อขนาดเครื่องยนต
0: ์
1: มันจะมีขนาดท่อหน้า10หน้า12หน้า15หน้า16แล้วแต
0: ่ถ้าคนที่ไม่รู้จักท่อซิ่งไทยประดิษฐ์มาก่อนเลยมันคืออะไรคะมันประกอบมาจากอะไรบ้างคร่าวๆ
1: ก
0: ็
1: อาจจะเป็นอันนี้อาจจะเป็นท่อสูบน้ำมาจากท่อสูบน้ำเข้านาเล็กๆแล้วพัฒนามาเป็นท่อสูบน้ำตามบ่อแล้วก็เอาเครื่องมาใส่เครื่องทำขับเคลื่อนให้มันวิ่งได
0: ้มันใช้เครื่องอะไรแล้วล้อนี่เป็นแบบล้อรถบรรทุกหรือว่าล้อ
1: เป็นล้อกระทะธรรมดาแล้วก็หายางพวกยางเกษตรกรหรือว่ายางผลิตมาโดยตรง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เครื่องก็จะเป็นพวกเครื่องรถ10ล้อมั่งรถเทรลเลอร์มั่งอะไรประมาณนี้แล้วแต่แรง
0: ชาวบ้านมีมาบอกมาให้กำลังใจ
1: มีนะเมื่อเช้าก็มีนะบอกว่าดีใจมากเลยแบบว่าถังจอดเรื่อยเลยได้แล้วประมาณเนี้ยใครเขาก็มาขอบคุณกันหลายๆเจ้านะ
0: ค่ะ
1: ใช่ครับ
0: รู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าเราก็มาไม่ได้นอนเลยไหมเนี่ยเนาะ
1: ก็
0: ภูมิใจไหมคะที่ได้เป็นผู้ช่วย
1: ก็ภูมิใจนะ
2: ท่อซิ่งชุดนี้ใช้ท่อขนาดประมาณ15นิ้วต่อเข้ากับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่เมื่อเดินเครื่องจะสร้างแรงดูดดึงน้ำจากพื้นที่ท่วมขังเข้าสู่ท่อก่อนส่งออกไปยังคลองแสนแสบโดยเจ้าหน้าที่ต้องปรับตำแหน่งและองศาของท่อพร้อมเสริมฐานด้วยกระสอบทรายเพื่อให้เครื่องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและเมื่อเดินเครื่องพร้อมกันสามารถเพิ่มความเร็วในการระบายน้ำได้แต่การทำงานจะมีประสิทธิภาพต้องควบคู่กับการลดระดับน้ำในคลองแสนแสบเพราะก่อนหน้าน้ำในคลองสูงหากเร่งสูบจากชุมชนลงคลองก็เสี่ยงจะเกิดน้ำไหลย้อนกลับเมื่อกทม.เร่งระบายน้ำในคลองจึงเปิดพื้นที่ให้สามารถดึงน้ำจากถนนและชุมชนลงสู่คลองได้มากขึ้น
3: น่าตื่นเหมือนนะงั้นน่าจะดีเหมือนนะแต่ว่าท่อซิ่งมันก็เหมาะสำหรับบางพื้นที่นะคือต้องเป็นพื้นที่เหมือนเป็นบ่อเหมือนกับไคหาก็เป็นบ่อที่จุ่มไปอันนี้ต้องขอบคุณตอนแรกก็มีหลายคนมาช่วยได้มาจากปราจีนบุรีจากอยุธยาเขาเป็นท่อใช้สำหรับนากุ้งกับนาข้าวเรากรุงเทพเราไม่ได้มีท่อใหญ่ขนาดนี้แต่ว่ามันเหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต่ำเช่นโครงการไคหาทั้งหลายเนี่ยก็จะช่วยดูดออกมาอันนี้เราก็มีคนไปตั้งกรมประชาการวางแผนแล้วถ้าน้ำลดระดับถึงขั้นนึงที่เห็นขอบคลองหรือจะสูบออกแล้วก็ไปแก้ไขแล้วก็ถึงโอกาสที่จะเป็นการทบทวนอุปกรณ์ที่เราต้องการซื้ออาจจะมีท่อซิ่งเพิ่มมาด้วยเพราะมันก็ดูได้ดีนะกรมชลก็มีปั๊มดีนะวันนี้ขอบคุณกรมชลขอบคุณทางเอกชนที่เอาตัวปั๊มมาช่วย
2: จากเครื่องสูบน้ำที่เดิมใช้ในภาคการเกษตรสู่ภารกิจช่วยกู้พื้นที่น้ำท่วมในกรุงเทพวันนี้ระดับน้ำในเคหะคลองจันทน์ลดลงต่อเนื่องภารกิจต่อไปคือการเร่งสูบน้ำช่วยพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะลาดกระบังที่เคหะล่มเกล้าโดยวันนี้ได้เริ่มเคลื่อนย้ายไปในพื้นที่แล้วเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้เร็วที่สุดรัตติยาเรืองขจรสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
4: ทีนี้มาดูสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ยังต้องเฝ้าระวังนะครับหลังจากทางกรมชลประทานเตรียมเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แล้วก็เตือนคนที่อยู่ท้ายเขื่อนพระราม6นะครับโดยเฉพาะชุมชนริมน้ำเต เตรียมรับมือกับน้ำที่อาจจะสูงขึ้นตั้งแต่1ถึง 1.5 เมตร

0: นะฮะซึ่งเรื่องนี้ทางผู้ในการสำนักงานชลประทานที่10นะครับพูดถึงสถานการณ์การจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้ว่าปริมาณน้ำที่นครสวรรค์อยู่ที่ประมาณ 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับก็คาดว่าปริมาณน้ำสูงสุดจะขึ้นถึงบริเวณเขื่อนเจ้าพระยาในวันที่2ตุลาคมกรมชลก็เลยต้องบริหารน้ำทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกอย่างละเอียดเพื่อชะลอไม่ให้ไหลลงพื้นที่ตอนล่างพร้อมกันโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับสำหรับเขื่อนป่าสักตอนนี้ปริมาณน้ำอยู่ที่ 109% ของความจุแล้วนะครับเขื่อนยังทำหน้าที่หน่วงน้ำเพื่อช่วยลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อนก่อนทยอยเพิ่มการระบายอย่างระมัดระวังโดยจุดที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษก็คือท้ายเขื่อนป่าสักแล้วก็พื้นที่ท้ายเขื่อนพระราม6ครับเพราะว่าถ้ามีฝนตกลงมาเพิ่มอาจจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงแล้วก็ล้นตลิ่งได้ครับส่วนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมน้ำและพื้นที่ท้ายเขื่อนพระราม6ได้มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแล้วนะครับระดับน้ำอาจจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1-1.5 เมตรในบางพื้นที่ก็ขอประชาชนยกของขึ้นที่สูงติดตามประกาศอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังต้องจับตาสถานการณ์ฝนในพื้นที่ภาคกลางช่วง 4-5 วันข้างหน้าด้วยนะครับถ้าฝนตกหนักกว่าที่คาดการไว้อาจจะต้องมีการปรับแผนระบายน้ำอีกครั้งส่วนที่อ่างทองครับยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดรองผู้ว่าปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์จุดเสี่ยงซึ่งล่าสุดเนี่ยกรมชลระบายน้ำสู่พื้นที่จังหวัดอ่างทอง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับขณะที่ระดับน้ำบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดตอนนี้ยังเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยส่วนบริเวณใต้สะพานอำเภอป่าโมกระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งประมาณ1ฟุตนะครับแต่จุดดังกล่าวยังเป็นพื้นที่เปราะบางครับเพราะว่าช่วงปีที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุคันกั้นน้ำริมน้ำเจ้าพระยาแตกถึง2จุดก็ส่งผลให้น้ำทะลักเข้าพื้นที่เศรษฐกิจอำเภอป่าโมกรวมถึงตำบลใกล้เคียงนะครับปีนี้มีการระดมทรัพยากรแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่เข้าปรับปรุงแนวคันดินบริเวณจุดเสี่ยงให้แข็งแรงเข้มแข็งแข็งแรงมากขึ้นนะครับทั้งการถมเสริมดินการปักเสาเข็มวางบิ๊กแบ็กและนอกจากนี้ยังจะทำแนวคันดินล้อมรอบพื้นที่เพิ่มเติมด้วยเพื่อที่จะเป็นแผนสำรองหรือว่าแผน2ด้วยครับ
1: ดูเรื่องของประกันภัยพิบัติกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมเริ่มวันนี้แล้วนะคะสำหรับโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนค่ะจะครอบคลุมทั้งหมด3ภัยพิบัติด้วยกันนะคะก็คือน้ำท่วมวัตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวด้วยนะคะโดยรายละเอียดเนี่ยนะคะจ่ายชดเชยสูงสุด 100,000 บาทแต่ถ้าหากว่ามีการเสียชีวิตนะคะจะรับไปเลย2ล้านบาทนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลค่ะได้พูดถึงโครงการภัยพิบัติเพื่อประชาชนหรือว่าโครงการประกันภัยแห่งชาติก็เน้นย้ำนะคะว่ากรมธรรม์ดังกล่าวให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทก็คืออุทกภัยนะฮะภัยที่เกิดจากน้ำนะคะน้ำท่วมนะคะคุณผู้ชมวัตภัยจากลมนะคะแล้วก็แผ่นดินไหวค่ะครอบคลุมความเสียหายของที่อยู่อาศัยการเสียชีวิตและทุพพลภาพส่วนเกณฑ์เยียวยาจะยึดวันเกิดเหตุเป็นหลักค่ะถ้าหากว่าน้ำท่วมก่อนวันที่1ตุลาคมจะต้องรับเงินเยียวยา 9,000 บาทตามพรบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่วนระลอกใหม่ให้ใช้ประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนก็จะเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันนี้ก็คือตอนนี้คุ้มครองแล้วนะคะ1ตุลาคมนะคะส่วนกรณีเกิดน้ำล้อมที่อยู่อาศัยค่ะใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้ติดต่อกันเกิน7วันก็จะได้ค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนและถ้าหากว่าเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ในความคุ้มครองก็จะได้รับ2ล้านบาทต่อคนค่ะ
2: ในบ้านนั้นมีสมาชิกเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเป็นครัวเรือนแล้วเราก็จะจ่ายค่าประกันภัยให้สูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อครั้งที่เกิดภัยนะครับไม่ใช่ว่าปีละ 100,000 บาททุกครั้งที่มีภัยนะครับถ้ามีความเสียหายกรมธรรม์ประกันภัยนี้ก็จะครอบคลุมความเสียหายเหล่านั้นนะครับส่วนจะจ่ายเป็นจำนวนเท่าไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับความเสียหายที่เขาก็จะมีเซอร์เวเยอร์หรือมีผู้ที่เข้าไปประเมินความเสียหายแล้วก็ดำเนินการจ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นตามที่เขาประเมิน
1: ขณะที่นายชูฉัตรประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยขยายความนะคะว่าคืออธิบายเพิ่มเติมคุณผู้ชมว่าโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยมีกรอบความคุ้มครองตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะถึงวันที่1ตุลาคม2570ก็คือ1ปีนะคะวันที่1ตุลาคม2570เนี่ยจะคุ้มครองถึงตอน 4:30 นะคะก็คือ 16.30 นนะคะรัฐบาลเนี่ยจัดซื้อประกันให้คนไทยครอบคลุม30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศแบบไม่ต้องสมัครและไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันเองค่ะวงเงินคุ้มครองบ้านเรือนค่าซ่อมแซมสูงสุด 100,000 บาทต่อหลัง

0: ต่อครั้งน้ำท่วมจ่ายทันที 10,000 บาทวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจ่ายทันที 5,000 บาทเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจ่ายตามความเสียหายจริงนะคะและกรณีเสียชีวิตจาก3ภัยพิบัตินี้คุ้มครองรายละ2ล้านบาทค่ะส่วนเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมในประกันภัยพิบัตินี้อันนี้ขีดเส้นใต้นะคุณผู้ชมคะว่าต้องเป็นพื้นที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัตินะคะและเหตุน้ำท่วมที่มันเกิดก่อนหน้านี้เนี่ยคือเกิดก่อนวันที่1ตุลาคมประกันภัยพิบัติแห่งชาติไม่คุ้มครองนะคะคุณต้องกลับไปใช้เกณฑ์การเยียวยาเดิมก็คือ 9,000 บาทนะคะแล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่าเหตุการณ์รอยต่อเนี่ยไม่สามารถรับเงินซ้ำซ้อน2ระบบได้ค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งทีนี้เรามองไปข้างหน้าในเมื่อเขาจะรับประกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคมคือวันนี้เป็นต้นไปหมายความว่ากรณีที่อุตุเตือนขึ้นมาเนี่ยบอกว่าวันที่5ถึง8ตุลาคมให้เฝ้าระวังถ้าสมมุติว่าวันนั้นมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงนะคุณผู้ชมนะมีภัยพิบัติเกิดขึ้นอีกเนี่ยเท่ากับว่าประกันภัยพิบัติจะคุ้มครองทันทีค่ะโดยสมาคมประกันวินาศภัยก็จะทำแพลตฟอร์มให้ผู้ประสบภัยเคลมได้สะดวกและรวดเร็วนะคะจ่าย 10,000 บาทแรกได้ใน15วันค่ะจะใช้ระบบ AI แล้วก็ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อช่วยเหลือประชาชนแม้ไม่มีภาพถ่ายก็จะไม่ถูกตัดสิทธิ์ค่ะเงื่อนไขอันนี้ก็ต้องฟังนะคุณผู้ชมนะคือประกันนี้เนี่ยจะคุ้มครองเฉพาะที่อยู่อาศัยออฟฟิศที่ทำการสำนักงานไม่คุ้มครองนะคะส่วนเฟอร์นิเจอร์คุ้มครองเฉพาะที่มันเป็นแบบบิวอินอะติดแน่นหนาคุณผู้ชมนะคะจะไม่คุ้มครองเฟอร์นิเจอร์ที่ลอยตัวหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะที่อยู่อาศัยก็ต้องมีคนอยู่จริงค่ะส่วนคอนโดแฟลตจะคุ้มครองเฉพาะชั้น1แต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีกรณีเหมือนกันถ้าอยู่ชั้นบนนะมันจะมีเงื่อนไขเพิ่มนิดนึงค่ะคือน้ำเนี่ยต้องท่วมเกิน7วันต่อเนื่องก็คือคนข้างบนใช้ชีวิตไม่ได้นะคะถ้า7วันต่อเนื่องแล้วเนี่ยถึงจะสามารถรับเงิน 10,000 บาทได้นะคะอันนี้คือเงื่อนไขนะคะทางด้านนายสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยนะคะก็ย้ำว่าประกันภัยพิบัติแห่งชาติมีวงเงินประกันสูงสุด 75,000 ล้านบาทค่ะมี11บริษัทประกันร่วมโครงการเป็นเงินประกันในประเทศ 5,000 ล้านบาทและอีก 70,000 ล้านบาทเป็นการซื้อประกันต่อในต่างประเทศถ้าหากชดเชยสินไหมครบ 75,000 ล้านกรมธรรม์ก็จะหยุดจ่ายทันทีค่ะ
1: ขณะเดียวกันนะครับทางกทม.ก็เปิดเกณฑ์ในการเยียวยาน้ำท่วมโดยมีการปรับเพดานในการช่วยเหลือเพิ่มเติมแล้วที่สำคัญสามารถยื่นออนไลน์ได้นะครับไม่ต้องไปทำการใช้ใบแจ้งความเพื่อที่จะเอามายื่นเนี่ยนะครับหรือบางคนอาจจะไม่สะดวกเรื่องของออนไลน์ไปที่สำนักงานเขตก็ได้เรื่องนี้ผู้ว่าชัชชาติพร้อมด้วยรองผู้ว่าทวิดานะครับแถลงเรื่องที่กทม.ปรับเพดานเงินช่วยเหลือหลายรายการให้สอดคล้องกับความเสียหายครับภายใต้ระเบียบของกระทรวงการคลังแล้วก็หลักเกณฑ์ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอย่างเช่นค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านเสียหายทั้งหลังจากเดิมจ่ายตามความเสียหายจริงไม่เกิน 49,500 ปรับเพดานเป็น 88,600 บาทนะครับค่าที่พักชั่วคราวกรณีผู้ประสบภัยต้องย้ายออกจากที่พักไปอาศัยที่พักอื่นจ่ายไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนนะครับไม่เกิน2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและเงินทุนจ่ายตามความเสียหายจริงเดิมไม่เกิน 11,900 ปรับเป็นไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนค่ารักษาพยาบาล OPD ผู้ป่วยนอกนะครับจ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อรายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน IPD จ่ายตามจริงไม่เกิน 4,000 บาทต่อรายเงินปลอบขวัญกรณีบาดเจ็บ 2,300 บาทต่อรายตามหลักฐานค่าจัดการศพปรับขึ้นไม่เกิน 37,500 บาทต่อรายค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังหรือเสียหายบางส่วนอยู่ที่ 1,900 ถึง 3,800 บาทตามระดับความเสียหายแล้วก็หลักเกณฑ์ที่กำหนดนะครับสำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือก็จะพิจารณาตามประเภทความเสียหายแล้วก็หลักฐานหลักเกณฑ์โดยรายละเอียดหลักเกณฑ์เนี่ยขั้นตอนในการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือนะครับอยู่ระหว่างการเร่งปรับกระบวนการให้สะดวกรวดเร็วไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความยื่นคำร้องตามเอกสารหลักฐานที่กำหนดได้โดยตรงเลยทั้งที่สำนักงานเขตแล้วก็ผ่านออนไลน์นะครับกทม.เตรียมเปิดระบบออนไลน์ให้ดาวน์โหลดทั้งแบบคำร้องกรอกรายละเอียดความเสียหายแนบภาพสำเนาบัตรข้อมูลบัญชีเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็ส่งผ่านออนไลน์ไม่ต้องไปที่สำนักงานเขตได้เลยนะครับก็คาดว่าจะเปิดระบบได้ช่วงเย็นของวันพรุ่งนี้คือ2ตุลาคมครับส่วนประชาชนที่อาจจะไม่สะดวกใช้ออนไลน์บางคนเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุเนี่ยนะฮะไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตได้ตามปกติเลยครับส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่ากทม.เนี่ยต่อต้านหรือว่ายกเลิกโครงการแก้มลิงตามพระราชดำรินั้นผู้ว่าชัชชาติให้สัมภาษณ์บอกแบบนี้ครับฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจที่นำประเด็นทางเทคนิคไปเชื่อมโยงว่ากทม.ไม่สนองพระราชดำริซึ่งเป็นข้อมูลเท็จ แก่นสำคัญของแนวพระราชดำรินั่นก็คือการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ตำแหน่งโครงการรูปแบบโครงสร้างพื้นที่ต้องอาศัยข้อมูลวิศวกรรมการวิเคราะห์ความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่กทมเนี่ยมีหน้าที่เอาแนวคิดมาปรับใช้ให้เกิดผลประโยชน์กับประชาชนตามความเหมาะสมของพื้นที่ประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วก็ความคุ้มค่าของงบด้วยนะครับอย่างเช่นทางผู้ว่าชาติบอกนะโครงการแก้ปลิงที่ศึกษาไว้หลังน้ำท่วมใหญ่ปี54ปี56ก็มีการเสนอพัฒนาระบบคลองระบายน้ำจัดหาพื้นที่แก้มลิง6แห่งรองรับน้ำหลากเข้าสู่กรุงเทพส่วนบึงคูบอนบึงบางชันประเมินวงเงินลงทุน 11,000 ล้านเป็นค่าเวนคืนที่ดินเอกชน 5,000 ถึง 6,000 ล้านกทมทบทวนทางเลือกในการพิจารณาปรับปรุงแนวคลองเหนือใต้ตั้งแต่คลอง6วาสายล่างไปจนถึงคลองประเวศบุรีรมมีวงเงินลงทุน 6,500 ล้านพิจารณามิติของประสิทธิภาพการระบายน้ำความเหมาะสมความคุ้มค่าก็ยืนยันว่ากทม.ไม่ได้ยกเลิกแนวคิดแก้มลิงยังดำเนินการพัฒนาแก้มลิงอยู่นะครับแต่ว่าก็จะเน้นพื้นที่ที่รับแล้วก็ระบายน้ำได้สะดวกการกระจายตัวของพื้นที่ของกรุงเทพมหานครปัจจุบันแก้มลิงของกทม.เพิ่มขึ้นต่อเนื่องปี 65 34 แห่งปี 69 38 แห่งแล้วก็อนาคตอีก7 แห่งครับถ้าเทียบกับช่วงปี65นั้นกับแผนการงานในช่วงปี69จนถึงปี70แก้มลิงเนี่ยจะเพิ่มจาก36ไปเป็น45แห่งหรือเพิ่มขึ้น9แห่งคิดเป็นประมาณ 25% เลยครับ
2: ที่ใช้นี่ก็เป็นแนวคิดที่พระราชทานมา1ใน5นะทำคลองให้เร็วทำทางด่วนน้ำแล้วที่เราน้อมนำมาเนี่ยคือทุกอย่างที่องค์ท่านได้พระราชทานมาให้เราแต่ว่าเรามันก็เอาเลือกที่มันเหมาะสมกับพื้นที่เพราะฉะนั้นที่จะบอกว่าเราไม่ทำตามโครงการพื้นที่เนี่ยมันไม่มีทางเลยนะผมว่านี่เป็นเรื่องที่แบบอันนี้ก็คือเสียใจมากที่มีคนพูดอย่างนี้นะผมว่าต้องพูดกันด้วยเหตุผลเราเป็นวิศวกรน่ะเราก็ดูด้านเทคนิคเป็นหลักเราไม่ได้มีคิดเรื่องอะไรแล้วอย่างที่บอกว่ามันมีหลายวิธีที่จะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วความเหมาะสมมันก็ขึ้นกับตามพื้นที่ด้วยแต่แก้มดินเราก็ทำต่อนะแต่ทำในพื้นที่ที่เราคิดว่าเหมาะสมแล้วก็คุ้มค่าโดยเฉพาะแก้มพวกธรรมชาติอ่ะพื้นที่ที่เป็นบึงธรรมชาติขุดลอกอะไรต่าง
1: อีกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเนี่ยนะฮะแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะในช่วงที่น้ำเยอะแบบนี้นะครับทางอว.ที่ท่าเรือพระจอมเกล้าลาดกระบังรองนายกรัฐมนตรีอว.คุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ก็ได้ร่วมทดสอบนวัตกรรมทุ่นลอยน้ำคุณภาพสูงนำมาประยุกต์เป็นแพกู้ภัยนะครับเพื่อให้เข้าถึงชุมชนที่มีผลกระทบได้รับผลกระทบได้อย่างทันท่วงทีทางอว.ร่วมกับทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังภาคเอกชนบริษัท SCG Chemical หรือว่า SCGC นำทุ่นลอยน้ำที่ออกแบบมาสำหรับโครงการโซล่าฟาร์มลอยน้ำครับมามอบให้ทางสจล.ต่อยอดสร้างเป็นแพกู้ภัยขนส่งพวกสิ่งของจำเป็นของในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับภารกิจครั้งนี้ครับทางรองนายกยศชนันท์บอกว่าได้ร่วมกับทางฝั่งของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะลองดูว่าโดยสารบนแพกู้ภัยเลยล่องไปตามเส้นทางของคลองประเวศบุรีรมย์เอาอาหารเอาถุงยังชีพเอาน้ำดื่มเอายารักษาโรคไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยนะครับที่ตลาดหัวตะเข้แล้วก็เตรียมประสานให้ทางกทม.เอาไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่อไปด้วยครับขณะเดียวกันนะครับทางทหารก็เข้ามาสนับสนุนภารกิจของกทม.ระดมทุกสรรพกำลังในการเข้าช่วยเหลือครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมประชุมร่วมกับทางผู้ว่าชัดชาติเสนอให้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตทั้ง50เขตทั่วกทม.เพื่อประสานงานร่วมกันทหารพร้อมสนับสนุนเต็มที่เติมทั้งกำลังพลยานพาหนะเรือเครื่องสูบน้ำเครื่องมือช่างยุทโธปกรณ์เฉพาะด้านโดยกองทัพจะทำหน้าที่เป็นกำลังสนับสนุนไม่ทำงานซับซ้อนหรือทดแทนหน่วยงานที่มีหน้าที่หรือว่าความเชี่ยวชาญโดยตรงครับ
0: พาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างจังหวัดกันบ้างนะคะมีทั้งการประมวลภาพความเดือดร้อนนะคะที่เอามาให้เห็นกันนะคะไปกันที่ฉะเชิงเทราวันก่อนค่ะวันนี้มีข่าวนะคะว่าทางเจ้าหน้าที่ได้ตัดสินใจยิงจระเข้ตัวใหญ่มากคุณผู้ชมคะยาว 3-4 เมตรนะคะตัวยักษ์มากเลยนะคะมันโผล่ออกมานอนบนคันคลองชลประทานในจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะก็อยากจะให้ดูภาพกันนะคะว่าตัวมันใหญ่ขนาดไหนแล้วก็เป็นการทำเพื่อป้องกันอันตรายกับประชาชนด้วยนะคะดูภาพกันก่อนค่ะ
3: ดังดีดังดี
4: มันนอนหงายแล้วไหมอ่ะ
5: ยิงทำไมล่ะ
0: นี่นะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะเห็นอยู่ไกลๆนะฟาดหางด้วยนะคุณผู้ชมนะนี่คือภาพที่ทางตำรวจสนามชัยเขตค่ะเขาร่วมกันทางฝ่ายปกครองนะคะประดมยิงจระเข้ตัวใหญ่นะอย่างที่บอกว่ายาวสัก 3-4 เมตรได้นะคะป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนค่ะหลังจากที่พบว่าจระเข้ตัวนี้เนี่ยขึ้นมานอนบนคันคลองชลประทานใกล้ๆกับสะพานคู่ใยหมีในอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรานี่นะคะคุณผู้ชมโอ้โหตัวยักษ์มากนี่นะฮะตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจสอบจระเข้ตอนนั้นเนี่ยมันลงน้ำไปในคลองชลประทานบ้านบางพะเนียงแล้วค่ะทีนี้พอเจอตัวปุ๊บเนี่ยก็เลยไปขอความยินยอมจากคุณพัฒนสุริวงศ์ซึ่งก็เป็นเจ้าของจระเข้ตัวนี้นะคะก็ต้องใช้ปืนยิงตามหลักยุทธวิธีแล้วก็ความปลอดภัยค่ะคุณผู้ชมก็ช่วยกันลากจระเข้ขึ้นมาจากลำคลองแล้วก็ส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจัดการต่อตัวเจ้าของเนี่ยคือคุณพัฒนาเนี่ยยืนยันนะคะว่าเลี้ยงจระเข้ตัวนี้ไว้เพียงตัวเดียวมานานเกือบ30ปีแล้วค่ะเลี้ยงตั้งแต่มันตัวเล็กๆอ่ะนะจนตัวมันใหญ่ยักษ์ขนาดนี้นะคะจากฉะเชิงเทราพาไปที่อุทัยธานีกันหน่อยคุณผู้ชมคะทางกู้ภัยได้นำเรือท้องแบนไปรับศพนางสาวจรัญญาบุญชาญอายุ52ปีนะคะที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งที่บ้านหลังนึงในอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีค่ะเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสว่างอารมณ์แต่การทำงานเป็นไปอย่างทุลักทุเลค่ะเพราะว่าน้ำท่วมสูงมากเจ้าหน้าที่ต้องขับเรือด้วยความเร็วสูงฝ่ากระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากบางครั้งเนี่ยนะคะต้องลงไปช่วยดันเรือเพื่อประคองให้เรือเนี่ยผ่านกระแสน้ำให้ได้ก็ใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะทีนี้พอไปถึงวัดเนี่ยปรากฏเจอหนักกว่าเดิมคือไม่สามารถที่จะจัดงานศพได้เพราะอย่างที่เห็นในภาพคุณผู้ชมวัดถูกน้ำท่วมสูงขนาดนี้แล้วก็พอน้ำท่วมสูงก็ต้องตัดระบบน้ำประปานะคะจนที่สุดแล้วเนี่ยใช้การไม่ได้นี่นะคะอุทัยธานีเสร็จค่ะไปที่กาญจนบุรีกันต่อนะคะทางรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีนะคะตอนนี้อัปเดตล่าสุดนะคะว่ายังสามารถเก็บกักน้ำได้ค่ะส่วนน้ำท่วมกรุงเทพมหานครก็บอกไม่ต้องกังวลนะคะอีก7วันน้ำจะลดกลับสู่ภาวะปกติแน่นอนค่ะช่วงนี้ตรวจสอบอากาศกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะจากคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์ลมฟ้าอากาศค่ะ
3: หกสิบหกปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4: สวัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิษฐาลมฟ้าอากาศกันแล้วนะคะเข้าสู่เดือนตุลาคมแล้วค่ะเตรียมปลายฝนต้นหนาวกันในเดือนนี้นะคะโดยช่วง 1-3 วันนี้ค่ะภาพรวมฝนจะเบาลงประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางแห่งค่ะแต่ว่าที่ยังมีฝนตกหนักก็คือภาคใต้นะคะทางนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนค่ะพัดปกคลุมภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ค่ะในขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคอีสานและภาคตะวันออกค่ะหลังจากนั้นค่ะช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมประเทศไทยตอนบนก็จะกลับมามีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะโดยจะเริ่มกันก่อนจากภาคเหนือและภาคอีสานนะคะหลังจากนั้นค่ะภาคอื่นๆก็จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปรวมไปถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยค่ะส่วนภาคใต้ค่ะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนค่ะจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนถึงปานกลางตลอดช่วงนะคะโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนช่วงนี้ค่ะตรวจสอบกันต่อนะคะกับสภาพอากาศหลายภาคในวันพรุ่งนี้ค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะพรุ่งนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะเช่นเดียวกับภาคอีสานนะคะที่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่เช่นกันค่ะต่อกันที่ภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะพรุ่งนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะลงไปกันที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะพรุ่งนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเยอะกว่านะคะร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะกลับมาที่กรุงเทพและปริมณฑลค่ะพรุ่งนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะมาอัปเดตกันต่อกับสถานการณ์เขื่อนเจ้าพระยาวันนี้ค่ะได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่เวลา8 นาฬิกานะคะจาก 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

0: ขยับขึ้นเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา 13 นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะซึ่งทางกรมชลประทานได้เตรียมแผนรองรับค่ะหากจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดค่ะต่อกันที่สถานการณ์ลุ่มน้ำป่าสักนะคะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะปริมาณน้ำเก็บกักวันนี้951ล้านลูกบาศก์เมตรเรียกว่าเกินความจุนะคะอยู่ที่ 109% ค่ะวันนี้ระบายน้ำในอัตรา229ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะส่งต่อมาที่เขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะปริมาณน้ำไหลผ่าน531ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6เพิ่มขึ้นอีก1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรค่ะทำให้ต้องเฝ้าระวังพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำป่าสักนะคะอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่ที่ตำบลท่าเรือท่าหลวงจำปาท่าเจ้าสนุกศาลาลอยวังแดงโพเอ็นและปากท่าค่ะย้ำนะคะว่าการระบายน้ำตามหน้าจอที่คุณผู้ชมเห็นนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะเพราะสภาพอากาศมีผลต่อชีวิตตรวจสอบวันนิดกับคณิษฐาลมฟ้าอากาศพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: 66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

0: มุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
1: อย่างเทพไทย
0: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
3: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
4: มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมก่อติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 M-Core HD หมายเลข30สนับสนุนโดย
5: น้ำปลาร้าตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
6: ลองชิมดูครับ
7: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
8: น้ำปลาร้าตำหนัวแซ่บนัวนัว
9: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
7: ผมเลิฟเลย
10: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
11: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น

คุณผู้ชมครับวันนี้ทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญรางวัลเพิ่มในศึกเอเชียนเกม2026นะครับติดตามจากคุณรัชนิพงศ์วรสิรินในช่วงเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกม2026เลยครับ

0: บูมการเซติสสำเร็จครับพลาดโอกาสในการคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งเทนนิสชายเดี่ยวอย่างน่าเสียดายครับและจะแพ้คู่แข่งจากฮ่องกง0-2เซตครับขณะที่วันนี้ครับทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญรางวัลเพิ่มในชิงเกมได้อีกแล้วครับวันนี้ไปเริ่มที่เทนนิสครับที่ฮิกาชิยามะพาร์คเทนนิสเซ็นเตอร์ประเภทชายเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายบูมการเซติสสำเร็จครับนักเทนนิสหนุ่มไทยมืออันดับที่382ของโลกครับมืออันดับ12ของรายการในชุดสีน้ำเงินพบกับโคแมนหว่องนักเทนนิสจากฮ่องกงมืออันดับ108ของโลกและเป็นมือวางอันดับ1ของรายการนะครับโดยสถิติที่ผ่านมาการเซติสเคยพบกับโคแมนหว่อง2ครั้งผัดกันแพ้ชนะกันมาคนละครั้งนะครับมาถึงแมตช์นี้ครับการเซติสพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านฝีมือของคู่แข่งไม่ไหวซึ่งเล่นได้ดีครับทั้งการเสิร์ฟและการวางบอลที่แม่นยำนะครับก่อนที่การเซติสจะแพ้ไป0-2เซต3-6และ0-6ตกรอบก่อนรองเชลเลอร์พลาดเหรียญทองแดงในชิดเกม2026ไปอย่างน่าเสียดายครับหลังจบการแข่งขันการเซติสกล่าวยอมรับว่าเล่นได้ไม่ดีเท่าที่ควรเสียดายที่เล่นไม่ได้ตามที่ต้องการแต่ทำหน้าที่เพื่อทีมชาติไทยอย่างเต็มที่แล้วครับ
1: ก็ยอมรับว่าเล่นได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะก็เสียดายในตรงนั้นที่ไม่สามารถเพอร์ฟอร์มได้ตามที่ตัวเองต้องการได้แต่ก็เต็มที่มากๆที่จะทำหน้าที่วันนี้จริงๆก็ที่ผ่านมาก็ทำได้ดีแล้วครับแต่ว่าผมคิดว่าวันนี้น่าจะมีความคาดหวังหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้ามาเลยทำให้ผมเล่นได้ไม่ดีก็น่าจะเป็นเรื่องของจิตใจซะมากกว่าที่ผมควรต้องก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสครั้งหน้าก็พยายามคว้าเหรียญให้ได้ก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ขอโทษด้วยครับที่ไม่สามารถคว้าเหรียญให้คนไทยทุกคนได้นะครับก็ผมก็จะพยายามพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจมากๆครับ
0: ต่อกันที่ยูยิสุที่ไอจีเพรฟเฟคชั่นอลมาเชียลอาร์ตฮอลนะครับรุ่น48กิโลกรัมหญิงมิยูซูซูกิครับนักยูยิสุทีมชาติไทยวัยเพียงแค่16ปีเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นนะครับดีกรีเหรียญทองเอเชียนยูธเกม2025ชนะสิงคโปร์ในรอบแก้ตัวครับได้ชิงเหรียญทองแดงและสามารถเอาชนะฟงที่หัวจากเวียดนาม6-4คะแนนคว้าเหรียญทองแดงไปครองครับหลังจบการแข่งสาวน้อยที่คุณพ่อเป็นคนญี่ปุ่นและคุณแม่เป็นคนไทยให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกเครียดอยากชนะโดยในรอบที่แพ้คาซัคสถานโดนหักแขนแล้วเจ็บรู้สึกไม่อยากแข่งแล้วแต่สัญญากับพ่อและแม่ว่าจะเอาเหรียญกลับบ้านให้ได้ครับ
2: มิวก็แค่คิดว่าอยากจะชนะแล้วก็อยากเอาเหรียญให้พ่อแม่ค่ะตอนแรกก็โดนหักแขนแล้วเจ็บแล้วรู้สึกแบบไม่อยากจะแข่งแล้วแต่ว่าสัญญากับพ่อกับแม่ไว้ว่าจะเอาเหรียญกลับก็เลยต้องสู้ค่ะก็ไม่ได้คิดอะไรก็แค่ต้องชนะต้องเอาเหรียญทองแดงให้ได้เฉยๆค่ะทุกคนช่วยมิวแบบทุกอย่างก็เลยอยากทำให้ทุกคนเห็นว่ามิวทำได้ก็ทุกคนแข็งแรงแล้วก็ทุกคนอายุเยอะกว่ามิวตอนแรกมิวก็เห็นคู่สายก่อนนึกว่าไม่ไหวแล้วนึกว่าแบบโอ้ไม่สู้ไม่ไหวแต่ว่าก็ทำเต็มที่ที่สุด
3: มิวอยากบอกอะไรคุณพ
2: ่อก็รอบนี้ทำได้แค่เหรียญทองแดงแต่ว่าอีก4ปีจะทำเหรียญทองให้ได้ค่ะ
0: ไปต่อกันที่วอลเลย์บอลชายหาดประเภทหญิงรอบรองชนะเลิศครับที่เฮคินานิเรกุจิบีชไบรท์ธาราวดีนาราพรพัฒน์กับเบสวรพิชยากรก้องพบสรุตาวดีเป็นคู่มือวางอันดับ4ครับช่วยกันเล่นอย่างยอดเยี่ยมครับต่อมาชนะโปรเจล่าคาเลมฮาวกับปักราโซเฟียชานินคู่มืออันดับ7จากฟิลิปปินส์ครับ2-0เซต23-21และ21-18ทำให้คู่ของไทยครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จการันตีเหรียญเงินแน่นอนแล้วโดยเข้าไปชิงเหรียญทองกับเซียจินยี่กับยานชู่คู่วางอันดับ2ของรายการจากจีนรองแชมป์เอเชียในปีนี้โดยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา11 นาฬิกาครับเทควันโดที่โตโยต้าฮาชิยิมเนเซียมประเภทพุมเซ่ท่ารำนะครับชายเดี่ยวนาวินปินทัศสูตรครับรอบชิงชนะเลิศทำผลงานได้เยี่ยมยอดนะครับทำได้ 9.2800 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองส่วนเหรียญทองตกเป็นของยุนกยูซองจากเกาหลีใต้ครับทำได้ 9.3500 คะแนน
4: ครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็รู้สึกเสียดายครับเสียใจนิดนึงครับแต่มันถือว่าเป็นประสบการณ์ของเราเป็นบทเรียนครับก็รู้สึกว่าน่าจะแพ้ความนิ่งแล้วก็อินเนอร์ของเขาครับมอบให้ทุกคนที่ให้กำลังใจผมครับ
0: ขณะที่เดี่ยวหญิงครับทิตารีแก้วโอรานวสุลงแข่งขันผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับก่อนจะโชว์ลีลาทำ 9.0400 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จเหรียญทองตกเป็นของจอนอาอึนจากเกาหลีใต้ครับทำได้ 9.3100 คะแนนสรุปเหรียญรางวัลเวลานี้ครับจีนยังรับเบอร์อันดับ1มี152เหรียญทอง71เหรียญเงิน62เหรียญทองแดงญี่ปุ่นตามเป็นที่2ครับที่56เหรียญทอง กาหลีใต้อยู่ที่3มี30เหรียญทองไทยอยู่อันดับ5ครับมี12เหรียญทอง11เหรียญเงินและ15เหรียญทองแดงครับสำหรับในวันพรุ่งนี้ครับทัพนักกีฬาไทยมีลุ้นคว้าเหรียญรางวัลเพิ่มครับจากการแข่งขันมวยสากลเรือใบเทควันโดรวมไปถึงวอลเลย์บอลชายหาดครับ
5: คุณผู้ชมคะมีเหตุระทึกขวัญเกิดขึ้นนะคะบนเครื่องบินฟลายดูไบค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็สบสิ้นไปแล้วนะคะคุณผู้ชมด้วยการสกัดกั้นความพยายามการก่อการร้ายด้วยความกล้าหาญของกัปตันค่ะรายงานเข้าทันโลกวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปไล่เรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะรวมถึงปัจจัยรายล้อมการปองร้ายชาวยิวในครั้งนี้ค่ะ
6: ระหว่างทางมุ่งสู่กรุงเทลอาวีฟเที่ยวบิน1073ของสายการบินฟลายดูไบดิ่งลงถึง 17,000 ฟุตในเวลาไม่ถึง2นาทีไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนอกจากผู้ที่อยู่ในห้องนักบินในเวลานั้นเมื่อเครื่องบินกลับมารักษาระดับการบินได้อีกครั้งกัปตันของเครื่อง

0: อยู่บนพื้นร่างของเขาเต็มไปด้วยเลือดจากบาดแผลที่ถูกนักบินผู้ช่วยของเขาเองจ้วงแทงแม้บาดเจ็บกับตันเครื่องปลดล็อกประตูห้องนักบินได้สำเร็จให้ผู้โดยสารและลูกเรือเข้าไปรวบตัวคนร้ายกัปตันผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อชีวิตของผู้โดยสารทำหน้าที่นั้นได้สำเร็จด้วยการกัดฟันสู้จนรักษา174ชีวิตบนเครื่องได้ในขณะที่ยังต้องรอกัปตันสมิธมัชชารักษาตัวและให้การรวมทั้งต้องรอผลการสืบสวนสอบสวนจึงจะสรุปเหตุการณ์ได้ถูกต้องและครบถ้วนแต่จากที่เจ้าที่ประติดประต่อเรื่องราวให้ฟังเบื้องต้นไล่เรียงได้ว่าเมื่อเครื่องบินออกจากนครดูไบมุ่งหน้าสู่กรุงเทียวิฟได้ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนักบินผู้ช่วยชาวโอมานได้ใช้มีดแทงกัปตันแล้วจึงต่อสู้กันเสียงดังภายในห้องนักบินที่ปิดล็อกอยู่ขณะที่เครื่องบินดิ่งลงอย่างรวดเร็วผู้โดยสารมากมายตื่นตระหนกหลังจากที่กัปตันเปิดล็อกห้องนักบินได้ผู้โดยสารหลายคนก็ช่วยกันล็อกตัวนักบินผู้ช่วยผู้โดยสารคนหนึ่งที่เป็นนายแพทย์เล่าว่ากัปตันบาดเจ็บหนักทั้งตัวเต็มไปด้วยบาดแผลโดยเฉพาะที่ศีรษะและมือเขาเสียเลือดมากและอาการสาหัสความดันโลหิตลดลงอย่างรวดเร็วหมดสติไปทันทีในช่วงเวลาที่เกิดการต่อสู้ยื้อยุดผู้โดยสารคนหนึ่งชื่อยานีฟายุนช่างประปาเข้าไปปรับคันบังคับให้เครื่องบินเชิดหัวขึ้นจากนั้นนักบินของสายการบินที่เดินทางมาด้วยเพื่อทำหน้าที่ในเที่ยวบินถัดไปก็เข้ามารับช่วงต่อนำเครื่องลงจอดที่เมืองทาบุกในซาอุดีอาระเบียได้สำเร็จนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลได้พบกับช่างประปาผู้กอบกู้สถานการณ์เพื่อชื่นชมและได้สรุปดีกับตันที่แม้เผชิญกับอันตรายและบาดเจ็บสาหัสแต่แสดงความกล้าหาญสมควรยกย่องเป็นวีรบุรุษนอกจากเป็นวีรบุรุษบนเที่ยวบินแล้วกัปตันมัชชายังอาจเป็นวีรบุรุษทางการเมืองสำหรับผู้นำอิสราเอลด้วยนายเนทันยูผู้นำการทำสงครามในฉนวนกาซาและสงครามอิหร่านมาอย่างยาวนานกำลังจะถึงช่วงเวลาสำคัญในเดือนนี้คือวันครบรอบ3ปีฮามาสโจมตีอิสราเอลจุดเริ่มต้นของสงครามกาซาและการเลือกตั้งที่จะชี้ชะตาทางการเมืองของอิสราเอลในวันที่27ตุลาคมนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าก่อนเกิดเหตุครั้งนี้ไม่กี่ชั่วโมงนายเนทันยาฮูเพิ่งเผยแพร่คลิปวิดีโอนี้เพื่อเตือนถึงการปองร้ายชาวอิสราเอลในช่วงก่อนการเลือกตั้งพอเกิดเหตุขึ้นเขาก็เผยแพร่ภาพทางโซเชียลมีเดียอีกครั้งคราวนี้เป็นภาพพบกับผู้โดยสารที่ช่วยสกัดเหตุร้ายที่อาจช่วยกลบเสียงวิจารณ์หนาหูว่าก่อนการโจมตีวันที่7ตุลาคมนั้นเขาได้รับคำเตือนจากชาติอาหรับหลายวันก่อนหน้าแต่ล้มเหลวในการระงับเหตุและยังไปขัดขวางการตั้งคณะกรรมการสืบสวนสาเหตุของการโจมตีอีกในวันครบรอบ3ปีการโจมตีสัปดาห์หน้าชาวอิสราเอลจะรำลึกถึงเหตุการณ์ที่ฆ่าชีวิตเพื่อนร่วมชาติเกือบ 1,200 คนและจะเป็นวันสำคัญในการหาเสียงเลือกตั้งที่ดุเดือดผลสำรวจความคิดเห็นพบว่าการโจมตีทำให้กลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งรุ่นใหม่มีมุมมองเน้นหนักความมั่นคงมากขึ้นแนวคิดฝ่ายขวามาแรงเพื่อให้มีผู้นำที่แข็งแกร่งในยามสงครามในฉนวนกาซารวมไปถึงกระแสต่อต้านชาวยิวที่รุนแรงทั่วโลกและแน่นอนรวมถึงเหตุบนสายการบินไฟดูไบครั้งนี้ด้วยสำหรับนายเนทันยาฮูแน่นอนว่าเขาจะพยายามแสดงให้เห็นว่าตนเองเป็นผู้ที่สามารถรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ได้ฉายภาพลักษณ์ในฐานะผู้พิทักษ์อิสราเอลแต่ยังต้องรอดูต่อไปว่าฝ่ายค้านที่ได้จะตั้งแนวร่วมเพื่อโค่นล้มเขาอาจใช้เรื่องนี้มาเป็นประโยชน์ในการต่อต้านเขาได้เช่นกัน
1: เสื้อออกทำให้เสื้ออับ
2: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
1: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
2: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
3: ทำไงจะลดดีกัน
4: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
5: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
6: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
5: เพราะเราปิดผมขาว
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
7: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
9: อนาคตคงมีเรื่องท้าทายมากมายรอเขาอยู่เราจึงต้องพร้อมในทุกวินาที

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
3: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคม2569ความว่าพนักท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจีนตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศไทยและจีนต่างภาคภูมิใจในความเป็นมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญต่อกันความสัมพันธ์ดังกล่าวดำเนินมาบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันมิตรภาพอันมั่นคงของเราเจริญงอกงามมาไม่เพียงแต่จากความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมระหว่างประชาชนเท่านั้นหากยังรวมถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการเยี่ยมเยือนในระดับสูงระหว่างประเทศทั้งสองโดยเฉพาะการเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปี2565และการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการของข้าพเจ้าและพระราชินีเมื่อปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยเป้าหมายร่วมกันและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่เราจะยังคงสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เจริญรุ่งหน้าต่อไปทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจีนโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมความพยายามและความตั้งใจนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นทิศทางนำไปสู่อนาคตที่สดใสและความกลมเกลียวกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวันที่2วันนี้เวลา 8:57 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายรวม 3,404 คนประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์คณะจิตวิทยาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะอักษรศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขวิทยาลัยประชากรศาสตร์และวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยมีนิสิตเป็นศูนย์กลางและขยายบทบาทของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาของสังคมวางทิศทางเชิงยุทธศาสตร์สู่เป้าหมายจุฬาเติบโตท่วมท้นมีประชาชนเป็นศูนย์กลางรอบปีที่ผ่านมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ขยายงานเพื่อรองรับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนิสิตและบุคลากรได้มีส่วนร่วมแก้ไขวิกฤตภัยของสังคมเพิ่มความเป็นผู้นำทางการศึกษาในระดับโลกทางด้านความร่วมมือระหว่างประเทศการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมการสร้างองค์ความรู้เพื่ออนาคตและขยายความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำของโลกนอกจากนี้ยังเป็นผู้นำการพัฒนากำลังคนแห่งอนาคตผ่านหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ที่ได้รับรางวัลระดับเอเชียและการมีส่วนร่วมกับ World Economic Forum ในการขับเคลื่อนทักษะแห่งอนาคตควบคู่กับการสร้างผลงานวิจัยระดับนานาชาติการส่งเสริมศักยภาพนิสิตบนเวทีโลกการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากลพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใช้เทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้แก่คณาจารย์และนิสิตรวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนในรูปแบบการเรียนแบบนอนดีกรีด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมขับเคลื่อนและสร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงตอบโจทย์ประเด็นท้าทายของสังคมไทยและสังคมโลกผ่านการขับเคลื่อนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆด้านศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญทั้งการอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่และสร้างการมีส่วนร่วมด้านดนตรีศิลปะศาสนาและประวัติศาสตร์รวมทั้งสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมในระดับชาติและต่างประเทศซึ่งวงมหาดุริยางค์ไทยเยาวชนแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวงจุฬาไทโยเป็นวงดนตรีไทยประจำมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยไทยในปี 2568 ถึง 2569 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ1ของประเทศไทยจากหลายหน่วยงานจัดอันดับโลกและเป็นมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียวที่ติดท็อป10ของอาเซียนในการจัดอันดับ QS World University Ranking 2026และอยู่ในอันดับ221ของโลกพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตวันนี้เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชหน้าพระราชวังสารานรมทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต1ตุลาคม2569พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่18ตุลาคม2347ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยกับสมเด็จพระศรีสุริยันทราบรมราชินีเสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่14พฤษภาคม2394ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติทรงพยากรณ์การเกิดสุริยุปราคาได้อย่างถูกต้องจนเต็มที่ประจักษ์แก่ชาวโลกและทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยนอกจากนี้ยังทรงวางพระบรมราโชบายด้านการต่างประเทศซึ่งองค์การยูเนสโกประกาศยกย่องพระเกียรติคุณให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาการศึกษาวัฒนธรรมสังคมศาสตร์มนุษยวิทยาการพัฒนาสังคมและสื่อสารโดยเสด็จสวรรคตวันที่1ตุลาคม2411สิริพระชนมพรรษา64พรรษาองคมนตรีตรวจเยี่ยมงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวันนี้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ

0: การพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในปีนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาพัทลุงและจังหวัดสตูลจำนวน10โครงการหลัก134โครงการย่อยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ42โครงการด้านสังคม40โครงการด้านสิ่งแวดล้อม23โครงการและด้านการศึกษา29โครงการในพื้นที่211หมู่บ้านและ140โรงเรียนขนาดเล็กมีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงกว่า 8,000 คนปีนี้มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการผสานพลังระหว่างโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนสีเขียวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน BCG โมเดลและ Creative Economyเป็นประเด็นขับเคลื่อนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้168รายการและในช่วงบ่ายได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบสะสมหน่วยกิจเพื่อรองรับบริบทการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับศตวรรษที่21พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้บรรจุให้อยู่ในรายวิชาศึกษาทั่วไปมาตั้งแต่ปี2567เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่1ได้เรียนรู้เบื้องต้นและพร้อมต่อยอดบ่มเพาะซอฟต์สกิลสำหรับนักศึกษาที่สนใจต่อไป
1: ของชมรมนี้พ่อเด็กพ่ออยากได้เกิดท่านท่านรู้ตรงนี้ท่านจัด
0: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานสิ่งของและกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ที่เขตหลัก4กรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยนายถากูลพาณิชย์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทาน200ชุดและกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์100ชุดไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตชุมชนตลาดหลัก4เขตหลัก4เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นซึ่งเป็นหนึ่งพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขังปัจจุบันกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานเขตหลัก4เร่งระดมเครื่องสูบน้ำเข้าจัดการจุดน้ำท่วมขังเร่งด่วนในซอยและถนนสายหลักต่างๆพร้อมประสานงานร่วมกับกองทัพภาคที่1และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงริมคลองทั้งนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหลัก4ได้ลงพื้นที่เฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและจัดส่งอาหารน้ำดื่มสะอาดอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งการได้รับพระกรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเป็นล้นพ้นหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนวัดทองสุธารามมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสภาทนายความจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดธรรมมงคลเถาบุญยนนทวิหารวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุหมื่นหินวัดป่าดงเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์และรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารเวลา 14:30 น.โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีในโครงการพระราชดำริและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดสักเกตวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครและวัดปรางหลวงจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครอบครัวแก้วหานามนางสาวชัชยามัทุรสพร้อมคณะและนางประยูนเหล่าสายเชื้อพร้อมคณะ

ป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดอาวุธวิกาสิตารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทองจังหวัดอ่างทองนางสาวสุกัญญาประเสริฐศรีพร้อมคณะและบริษัท God It Entertain จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการรับพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองสวดพระพิธรรมพระบรมศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนคณะบุคคลไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์จังหวัดอุดรธานีและชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักเป็นต้นล้วนตั้งใจมาแสดงความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรโดยเฉพาะราษฎรในถิ่นทุรกันดารทรงส่งเสริมให้หันมาประกอบอาชีพหัตถกรรมเป็นงานศิลปาชีพทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่นนอกจากจะสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแล้วยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 น.ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทองจังหวัดอ่างทองนายสมพงษ์อยู่คงและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จากวัดพิชยญาติการามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดหลักสี่ราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดตโนดรายจังหวัดสมุทรสงครามวัดอุบลวรรณารามวัดอมรญาติสมาคมวัดบ้านไร่วัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีและการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องโชติกถาจากพระราชพิพัฒนโกศลวัดพิชยญาติการามเวลา 14:30 น.ราชินิกุลบุญนาคสำนักงานเครือข่ายทหารผ่านศึกกลุ่มพระนครเหนือครอบครัวกิติขจรมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดทองนพคุณวัดคูหาสวรรค์วัดธรรมมงคลเถาบุญยนนทวิหารวัดประดู่ฉิมพลีกรุงเทพมหานครและวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.จังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดคลองโพวัดขวางชัยภูมิจังหวัดอุตรดิตถ์วัดจักรวรรดิราชาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวัดตลิ่งชันกรุงเทพมหานครวัดสำรังจังหวัดพิษณุโลกวัดเกาะจังหวัดสุพรรณบุรีวัดดงพลับจังหวัดลพบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการรับพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปสวดพระอภิธรรมพระศพและตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยบรรจุถุงยังชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมวันนี้ที่กองพลที่1รักษาพระองค์พล1รอ

0: บรรจุถุงยางชีพพระราชทานสีม่วงส้มจำนวน 3,000 ถุงเพื่อจะเตรียมนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆมีสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันตามความเหมาะสมกับผู้รับและความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นอาทิข้าวสารอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยาตำราหลวงสบู่ยาสีฟันไฟฉายผ้าห่มมุ้งผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่และยาทาแก้น้ำกัดเท้าและถุงสำหรับพระสงฆ์150ถุงนอกจากอาหารและของใช้แล้วยังมีสิ่งของจำเป็นอาทิสบงจีวรผ้าขนหนูและมุ้งการบรรจุถุงยางชีพพระราชทานครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมของมูลนิธิเพื่อให้สามารถนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณโรงเรียนวัดบางเตยเขตบึงกลุ่มเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยพื้นที่กรุงเทพมหานครวันละ 3,000 กล่องเมนูวันนี้ได้แก่ข้าวเหนียวไก่ทอดข้าวไก่กระเทียมข้าวไก่ผัดกระเพราข้าวน้ำพริกปลากระป๋องใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถรับประทานได้จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมครับบนสื่อสังคมออนไลน์มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะแพ้คอนแทคเลนส์นะครับเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วอาการเนี่ยมันเป็นแบบไหนบ้างนะครับเราจะมีวิธีสังเกตได้ยังไงบ้างติดตามเรื่องนี้จากผู้เชี่ยวชาญพร้อมกันกับคุณพีรพลอนุตรโสดจากศูนย์ชัวร์คอนแชร์เลยครับ
2: แพ้คอนแทคเลนส์เกิดได้จากสาเหตุใดอาการเป็นแบบไหนและจะมีวิธีการป้องกันได้อย่างไรต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจากสู่แพทย์แห่งประเทศไทย
3: อาการแพ้คอนแทคเลนส์ทางการแพทย์เราทราบดีก็คือเรียกว่าไจแอนต์แปปิล่าคอนจังติไวติสซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นตั้งแต่ครั้งหรือ2ครั้งแรกที่ใส่เหมือนเวลาเราแพ้อาหารหรือแพ้สารทั่วไปนะครับงั้นภาวะแพ้คอนแทคเลนส์มักจะเป็นภาวะที่เกิดในผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์มาเป็นระยะเวลานึงแล้วอาจจะเป็นหลายเดือนหรือเป็นปีแล้วก็จะเริ่มมีอาการผิดปกติขึ้นมา
2: แล้วการแพ้คอนแทคเลนส์เกิดได้จากสาเหตุใดครับ
3: อาการแพ้คอนแทคเลนส์เนี่ยเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันนะครับตั้งแต่วัสดุที่นำมาใช้ทำคอนแทคเลนส์นั้นนะครับแล้วก็โปรตีนหรือสารต่างๆที่ตกค้างอยู่ในคอนแทคเลนส์นะครับก็อาจจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดอาการแพ้แต่ก็ที่สำคัญที่สุดก็คือระยะเวลาที่ใส่สมมติว่าธรรมชาติให้โควต้าในการใส่คอนแทคเลนส์คนมาประมาณสัก 5,000 ชั่วโมงถ้าสมมติว่าคนคนนั้นเนี่ยใส่คอนแทคเลนส์วันนึงเป็น10ชั่วโมงอาจจะใส่เพียงแค่ 4-5 ปีก็จะรู้สึกว่าใส่แล้วไม่สบายตาเพราะเกิดอาการแพ้คอนแทคเลนส
2: ์อาการที่บ่งบอกว่าแพ้คอนแทคเลนส์เป็นยังไงล่ะครับ
3: สำหรับผู้ที่มีอาการแพ้คอนแทคเลนส์อาการที่สำคัญที่สังเกตได้เลยก็คือว่าเมื่อใส่คอนแทคเลนส์ไปช่วงแรกๆอาจจะสามารถใส่ได้วันหนึ่ง 8-10 ชั่วโมงโดยไม่มีอาการเคืองตาแต่ว่าหลังจากใส่ไปหลายๆปีเนี่ยอาจจะเริ่มมีอาการว่าใส่ไป 2-3 ชั่วโมงก็จะเริ่มรู้สึกว่าตาแดงเคืองตานะครับแล้วก็ตาแห้งมากเกิดเป็นเม็ดเล็กๆขึ้นบริเวณที่ด้านในเปลือกตาบนทำให้ผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยเริ่มมีอาการไม่สบายตารู้สึกว่าฝืดตาบางคนก็ถึงขั้นที่มีขี้ตาเลยนะครับงั้นอาการพวกนี้เป็นอาการที่แสดงว่าดวงตาเราเริ่มทนกับคอนแทคเลนส์ไม่ไหวแล้วหรือแพ้คอนแทคเลนส
2: ์คอนแทคเลนส์แบบบิ๊กไออาจทำให้เกิดการแพ้มากกว่าคอนแทคเลนส์แบบทั่วไป
3: โดยทั่วไปแล้วคอนแทคเลนส์บิ๊กไอเนี่ยอาจจะทำให้มีโอกาสที่ผู้ใส่เนี่ยจะมีภาวะแทรกซ้อนหรือการแพ้มากกว่าได้นะครับเพราะว่าตัวบิ๊กไอมักจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าตาดำแล้วก็ใหญ่กว่าคอนแทคเลนส์ทั่วไปนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีการใช้สีหรือสารไปเพ้นลงไปบนคอนแทคเลนส์ซึ่งอาจจะทำให้เกิดปฏิกิริยากับดวงตาของผู้ที่ใส่นะครับหรือเกิดการระคายเคืองหรือเกิดการแพ้ได้มากกว่าคอนแทคเลนส์ที่ใช้สำหรับการแก้ไขสายตาทั่วไปด้วยครับ
2: ซึ่งการใช้คอนแทคเลนส์แบบรายวันจะก่อให้เกิดการแพ้ได้น้อยกว่า
3: เพราะฉะนั้นการใช้คอนแทคเลนส์แบบใช้แบบทิ้งก็จะทำให้เกิดอาการแพ้คอนแทคเลนส์น้อยกว่าพวกที่ใส่คอนแทคเลนส์แบบถาวรหรือใส่เป็นรายสัปดาห์และในขณะเดียวกันการแช่หรือการล้างคอนแทคเลนส์ที่ถูกต้องเหมาะสมก็จะช่วยขจัดตัวสารโปรตีนหรือสิ่งตกค้างบนคอนแทคเลนส์ก็จะทำให้ยืดระยะเวลาที่จะเกิดอาการแพ้คอนแทคเลนส์แล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายเวลาใส่คอนแทคเลนส์ออกไปได้เป็นเวลานานมากขึ้นครับ
2: อาการแพ้คอนแทคเลนส์ต่างจากอาการที่เกิดจากภาวะ แทรกซ้อนจากการใส่คอนแทคเลนส์ยังไงล่ะครับ
3: ลักษณะที่สามารถแยกอาการแพ้คอนแทคเลนส์ออกจากภาวะแทรก

0: ซ้อนกันใส่คอนแทคเลนส์นะครับในผู้ที่มีอาการแพ้คอนแทคเลนส์เนี่ยมักจะมีอาการที่ค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็พบในคนที่ใส่คอนแทคเลนส์มาแล้วเป็นเวลานานหลายเดือนหรือหลายปีขึ้นไปนะครับก็จะเริ่มรู้สึกว่าความทนต่อการใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยค่อยๆลดลงเรื่อยๆซึ่งแตกต่างจากภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการใช้คอนแทคเลนส์เช่นมีอาการติดเชื้อที่บริเวณเยื่อบุตาหรือบริเวณกระจกตาดำเราจะมีอาการเจ็บตาเคืองตาขึ้นมาทันทีเลยบางคนก็อาจจะมีอาการตามัวตามมาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากคอนแทคเลนส์ที่ไม่ใช่เกิดจากการแพ้จากการใช้คอนแทคเลนส์มาเป็นระยะเวลานานครับ
1: อาจารย์จึงมีคำแนะนำในการสังเกตและพบจากสุแพทย์ไว้แบบนี้ครับ
0: ข้อแนะนำก็คือควรจะลดจำนวนหรือหยุดใช้การใส่คอนแทคเลนส์นะครับหรือไปพบจากสุแพทย์เพื่อให้จากสุแพทย์ช่วยประเมินว่าสามารถที่จะให้การดูแลรักษาให้ภาวะเม็ดที่บริเวณด้านในเปลือกตาบนเนี่ยลดน้อยลงแล้วก็สามารถยืดระยะเวลาในการใช้คอนแทคเลนส์ออกไปต่อได้หรือไม่นะครับดังนั้นหากมีอาการสงสัยว่าเป็นแพ้คอนแทคเลนส์แนะนำว่าให้รีบไปพบจากสุแพทย์นะครับแล้วก็เล่าให้คุณหมอฟังว่าเราใส่คอนแทคเลนส์ชนิดไหนมานานแค่ไหนแล้วเพื่อให้คุณหมอช่วยตรวจวินิจฉัยแล้วก็หาแนวทางในการช่วยเหลือหรือดูแลเราได้ครับ
1: ใส่คอนแทคเลนส์อย่างปลอดภัยรู้ทั้งวิธีใช้อย่างถูกต้องและไม่ละเลยสัญญาณเตือนของดวงตานะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวร์แอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
3: คุณผู้ชมครับไปดูกันที่ MEA ได้จัดงาน MEA Fair 2026นะครับชูนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานยุคใหม่ครับ
4: นายดิชวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA เป็นประธานเปิดงาน MEA Fair 2026ภายใต้แนวคิดการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่อวิถีคนเมืองมหานครเพื่อเชื่อมโยงนวัตกรรมเทคโนโลยีและบริการด้านพลังงานเข้ากับวิถีชีวิตคนเมืองภายในงานมีการจัดแสดงนวัตกรรมของ MEA บริการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมเวที MEA Energy Talk ให้ความรู้เรื่องโซลาร์เซลล์การติดตั้งและชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่บ้านอย่างปลอดภัยสมาร์ทเมโทรกริดและมิเตอร์ TOU รวมถึงMEA Community Market ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้ให้ชุมชน MEA มุ่งนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบไฟฟ้าและบริการให้สอดรับกับวิถีชีวิตคนเมืองทั้งระบบสายไฟฟ้าใต้ดินและบริการผ่านระบบดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น
5: ครับเรามาในธีมของการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะครับเพื่อวิถีชีวิตของคนเมืองมหานครนะครับซึ่งสปนเนี่ยมีความตั้งใจที่จะสื่อสารนะครับในเรื่องของการใช้ไฟฟ้านะครับให้มีความเข้าใจง่าย
4: MEA พร้อมต่อยอดสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงานรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานโดยมีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญให้บริการงานระบบไฟฟ้า
6: แล้วก็คำนึงถึงในเรื่องของภาวะที่จะเกิดภัยพิบัติเช่นในเรื่องของตำแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์นะเราจะดูในเรื่องของการติดตั้งที่มันในระดับพ้นน้ำจากภาวะที่เคยระดับน้ำที่เคยท่วมถึงถึงแม้ว่าวิกฤตนั้นนะครับเกิดขึ้นจริงเนี่ยเราก็จะมีระบบป้องกันนะครับตัดไฟก่อนที่จะได้รับอันตราย
7: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะคะติดตามข่าวกันต่อช่วงหน้าค่ะ
8: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร์
9: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค
11: ่
9: ะ
11: อนาคตคงมีเรื่องท้าทายมากมายรอเขาอยู่เราจึงต้องพร้อมในทุกวินาที

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
2: Euro Cake อร่อยทุกที่ทุกเวลา
3: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก้
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
5: ่หมดเวลาของข่าวค่ำแล้วนะคะเราจะปิดท้ายภาพข่าวค่ำวันนี้ค่ะด้วยบรรยากาศของหิมะแรกที่ตกลงมาครอบคลุมผืนป่านะคะในรูปไม้ร่วงค่ะเป็นการต้อนรับวันชาติของจีนในเมืองหิมะที่ชื่อว่าเฮหลงเจียงนะคะถ้าใครบางคนอาจจะคุ้นในชื่อของทาบินมากกว่านะคะเมืองเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะแถบนี้เนี่ยหิมะมันจะตกลงมาในช่วงเดือนตุลาคมแล้วก็อาจจะยาวนานไปถึง7เดือนด้วยนะคะดูภาพกันค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ

0: แค่ฝนยังไม่พอลูกเห็บถล่มหลายพื้นที่ในกทม.ชาวเคหะร่มเกล้ากว่า 30,000 ชีวิตยิ่งระทม6วันน้ำท่วมถึงคอแถมเริ่มส่งกลิ่นเน่าเหม็น
1: ท่วมมิดหัวเลยถ้าหลังบ้านนะคงทำมาหากินจะจมหมดอยากจะให้หน่วยงานเข้ามาช่วยยกรถให้ยาย
0: ผู้ต้องหาลักทรัพย์หนีโรงพักโดนจับกลับคุกสะอื้นบอกนักข่าวเพิ่งเคยโดนจับครั้งแรกเลยคิดถึงแม่อยากกลับไปกอดแม่
2: กลัวโดนกวนเดียวผมไม่เคยโดนจับก็พี่ผมก็เลยกลัวคิดถึงแม่คิดถึงลูกครับผมขอโทษแม่ผมไม่ทำอีกแล้วผม
0: ผู้ใหญ่บ้านแค้นเมียน้อยคบกันมา2ปีกว่ากลับมาตีตัวออกห่างบุกบ้านยิงดับคาห้องนอนติดตามในคับข่าว9คืนนี้21:30 น.

0: สนุนโดยปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
1: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่9 Entertain Night Live นะคะแป๋วค่ะภัทรวีบุญประเสริฐค่ะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะเรามีประมวลภาพความสนุกในงาน9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert มาให้ได้ชมกันนะคะพร้อมทั้งขอบคุณศิลปินดาราทุกคนเลยที่มาร่วมฉลองโอกาสพิเศษของรายการ9 Entertain ของเราค่ะ

0: 9 Entertain ในมหกรรม Free Concert 9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert ที่มัดรวมตัวท็อปแถวหน้าของวงการบันเทิงมาไว้บนเวทีเดียวกันพร้อมจัดเต็มโชว์สุดพิเศษทั้งแบบกลุ่มแบบเดี่ยวอลังการดาวล้านดวงแสงสีเสียงกระตุ้นต่อมฟินและเสียงกรี๊ดจากแฟนๆทั้งไทยและอินเตอร์ตลอดเกือบ10ชั่วโมงแบบจุใจไปเลยค่ะภายในงานนะคะยังได้รับเกียรติจากนายเจษดาพงษ์ธนาธนวัฒน์รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนางสาวสุนทรียาวงศิริกุลรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงินนายวสินบุญญาคมผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักโทรทัศน์บริษัทอสมทจำกัดมหาชนและนายโชติวัฒน์รัตนแสงสวงผู้อำนวยการกิจกรรมการตลาดศูนย์การค้าสยามพารากอนร่วมแสดงความยินดีค่ะซึ่งนอกจากไฮไลท์เบื้องหน้าที่เหล่าคู่จิ้นและศิลปินกว่า150ชีวิตตั้งใจขนความสุขและโมเมนต์สุดพิเศษเซอร์ไพรส์แฟนๆของนาเอนเตอร์เทนโอกาสฉลองครบรอบ24ปีรายการข่าวบันเทิงยืนหนึ่งยังถือเป็นพื้นที่ในการรวมตัวครอบครัวใหญ่ของหนุ่มสาววงการบันเทิงไทยที่มีโอกาสมาสร้างความผูกพันพบเจอทักทายกันจนบรรยากาศนั้นเต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงเพลงตั้งแต่ด้านหลังและด้านหน้าของพาวิเลียนบริเวณพาร์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะ
1: รู้จักพี่ๆทุกๆคนในนายเอ็นไปเกือบหมดแล้วอ่ะแบบก็ทุกๆคนเจอคริสตั้งแต่ตอนที่คริสแบบ19 20อะไรเงี้ย24ปีแล้วในเอ็นเตอร์เทนก็ยังคงผลิตคอนเทนต์ดีๆยังคงแบบคอยโปรโมทผลงานต่างๆให้กับศิลปินมากมายเลยอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณนายเอ็นมากๆที่ผลิตคอนเทนต์ดีๆมาให้ตลอดครับ
2: นิวโตมากับช่อง9นะตอนนั้นก็เป็นเดอะสตาร์รุ่นแรกเลยนายเอ็นเตอร์เทนทำหน้าที่ที่ทำให้ทุกคนมีความสุขเห็นได้เลยว่าทุกคนพร้อมที่จะมีความสุขกับนายเอ็นเตอร์เทนแล้วก็โตไปด้วยกัน
3: จริงๆนายเอ็นเตอร์เทนก็ทำข่าวทิกเกอร์ตั้งแต
4: ่ใช่ตั้งแต่ผมเกิดเลยผมมี relationship มีการผูกพันกับนายเอ็นเตอร์เทนอยู่แล้วครับครอบกับครอบครัวผมก็รู้สึกเหมือนผมแบบได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้ที่แบบผมเห็นชื่อนี้มาตลอดผมรู้สึกว่าได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแล้วรู้สึกว่ามันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆครับ
5: ครบรอบ24ปีนะคะของงานไดเอนเตอร์เทนนะคะก็ขอให้อยู่กับคู่กับคนไทยไปนานๆนะคะ
6: ขอบคุณมากๆที่มอบความรู้มอบสาระแล้วก็ความบันเทิงให้กับพวกเราชาวไทยตลอดนะคะก็ขอให้ทีมงานทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมากๆรักษาสุขภาพกันนะคะแล้วก็อยู่คู่คนไทยของพวกเราไปนานๆค่ะ
7: ดีใจครับที่มีไดเอนเตอร์เทนเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ในประเทศไทยของเรานี้นะครับแล้วก็ที่อยู่คู่กับวงการบันเทิงไทยของเรามานะครับก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่มีนายเทนเป็นเพลย์กราวด์ที่ดีให้นักแสดงศิลปินทุกๆคนได้เข้ามาเล่นสนุกได้เข้ามามีส่วนร่วมในที่แห่งนี้ด้วยกัน
8: อยากมาร่วมงานวันเกิดทุกปีเนาะใช่ครับผมก็เต็มใจมารักช่อง9ครับสำหรับวันเกิดนายเทนนะครับครบรอบ24ปีก็ขอให้เป็นสื่อที่อยู่คู่กับคนไทยเป็นนานๆแล้วก็ผลิตสื่อดีๆแล้วก็มีแฟนๆมากมายสนับสนุนตลอดไปเลยนะครับผม
0: การเดินทางตลอด24ปีของรายการ9 Entertain จึงไม่เพียงเป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดผ่านหน้าจอแต่คือความผูกพันและการเติบโตไปพร้อมกันของคนบันเทิงและแฟนรายการทุกคนหลังจากนี้นะคะเราขอสัญญาว่าพร้อมจะพัฒนาและเคียงข้างมอบความบันเทิงและความสุขสู่ทุกคนต่อเนื่องไปถึงอนาคตค่ะ
9: สนับสนุนโดยศูนย์การค้าสยามพารากอน
10: ศิลปินอีกคนนึงที่เราอยากจะกล่าวคำขอบคุณนะคะก็คือน้องกราฟคณาวุฒินะคะนอกจากจะมาร่วมงานกับเราแล้วเนี่ยก็ยังเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าผูกพันกับนายเอนเตอร์เทนมายังไง
0: เป็นอีกหนึ่งพระเอกสุดฮอตที่ไม่พลาดมาร่วมงานมหกรรมฟรีคอนเสิร์ตนาเอ็นเตอร์เทน 24th Anniversary Charity Concert เมื่อวานนี้ค่ะสำหรับกราฟคณาวุฒิที่มีความผูกพันกับนาเอ็นเตอร์เทนมาตั้งแต่ก่อนเข้าวงการเพราะเคยฝึกงานที่สำนักข่าวไทยมาก่อนโดยตอนนั้นได้ออกไม้ข่าวทั้งยังมีโอกาสเป็นพิธีกรจัดรายการกีฬาซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เจ้าตัวเข้าใจฟีลของพี่ๆที่ทำงานข่าวอย่างนาเอ็นเตอร์เทนไม่น้อยเลยล่ะค่ะ
11: ใช่จริงผมได้มีโอกาสร่วมทำงานกับนายเอ็นเนี่ยก่อนช่วงที่จะเริ่มได้ทำงานวงการจริงๆจังๆด้วยซ้ำครับผมเพราะว่าผมมีโอกาสได้ไปฝึก งานที่นายเอ็นเตอร์เทนมาสำนักข่าวไทยครับใช่ครับ
12: ตอนนั้นฝึกเป็นอะไรครับ
11: ตอนนั้นเขาเรียกว่าเป็นตำแหน่งอะไรก็ทำเกือบทุกอย่างเลยครับผมใช่ไปอยู่สำนักข่าวไทยข่าวกีฬาอะไรเงี้ยก็ต้องเอาไปออกหมายข่าวกับเขาออกกองออกอะไรอย่างนี้หรือว่าเวลามีจัดรายการจัดไลฟ์เกี่ยวกับกีฬาอะไรเงี้ยเราก็มีโอกาสได้เป็นเบื้องหน้าเป็นพิธีกรด้วยใช่ครับ
12: ทุกอย่างจริงๆแสดงว่าอย่างนี้มีคำว่าเขียนข่าวได้ดิคร
11: ับ ก็พอได้แล้วจริงก็พอได้ไม่ไม่ไม่อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในอนาคตแล้วกันเดี๋ยวว่ากัน
0: ส่วนสถานการณ์มหาอุทกภัยในปีนี้กลับเผยว่าที่บ้านก็ได้รับผลกระทบเช่นกันแต่แค่2วันแรกเท่านั้นตอนนี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่หนุ่มกลับก็ยังคงเป็นห่วงพี่น้อง

0: ของชาวไทยในหลายพื้นที่ที่น้ำยังคงไม่ลดอยู่เหมือนกันค่ะ
1: ก็ยังมีอีกหลายที่เลยที่แบบเราเห็นว่าน้ำยังไม่ลดเลยใช่ยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมก็อยากให้สู้ๆก็เดี๋ยวถ้าหลังจากนี้ต่อจากนี้มีอะไรที่พอเราพอจะช่วยได้เงี้ยเราก็จะพยายามช่วยในทุกช่องทางครับจริงๆก็อยากลงครับผมแต่เรากลัวว่าการพอเราลงไปเราจะกลายเป็นภาระกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ข้างหน้าหรือเปล่าเราก็พยายามซัพพอร์ตพวกของอาหารแห้งต่างๆที่แบบเขายังต้องการอยู่จริงๆเนี่ย
0: หากมีอะไรที่พอจะช่วยได้หลังจากนี้นะคะหนุ่มกราฟก็พร้อมที่จะช่วยเต็มที่เลยละค่ะ
2: ไปคุยกับหมากปรินนะคะคนนี้รู้ซึ้งถึงคำว่าน้ำท่วมเป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเพิ่งไปช่วยคุณแม่ของภรรยาคนของหนีน้ำมาค่ะ
0: กลายเป็นผู้ประสบภัยกับเขาด้วยเหมือนกันค่ะสำหรับพระเอกหมากปรินหลังบ้านคุณแม่ของภรรยาคนสวยคิมเบอรี่ย่านเลียบทางด่วนรามอินทราเจอน้ำท่วมเข้าบ้านจนทั้งคู่ต้องลุยน้ำไปพาคุณแม่และสัตว์เลี้ยงออกมาพักที่บ้านของพี่ชายก่อนแถมระดับน้ำก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงจนถึงวันที่5เข้าไปแล้วงานนี้หนุ่มหมากยอมรับว่าน้ำท่วมครั้งนี้ทำให้น้อยหนักต้องคอยเช็คข่าวสารอยู่ตลอดทั้งยังเตรียมแผนรับมือหากเกิดมหาอุทกภัยขึ้นอีกในอนาคตด้วยล่ะค่ะ
3: น้องคิมก็ตื่นขึ้นมาแล้วโทรศัพท์ผมว่าได้ยินแล้วแหละว่าคุยกับแม่อะไรเงี้ยแต่ว่าน้องก็ฮะน้ำท่วมน้ำเข้าบ้านตกใจมากตอนนั้น6โมงเราก็แหกที่ตรงที่ตาตื่นมาแล้วก็แบบรีบขับรถไปหาแม่แต่ว่าห่างกันแค่ฝั่งถนนเองอ่ะก็เดินลุยน้ำเข้าไปแบกกระป๋องกระเป๋าอย่างที่เห็นในภาพครับผมชั้นหนึ่งก็คือเรียบร้อย
4: ใช่ว่าตอนที่มาไปถึงนี่คือน้ำเข้าบ้านอะไร
3: เรียบร้อยแล้วเลยแม่บอกว่าแม่ตื่นแต่ตีห้าแล้วแม่ไม่กล้าโทรหารอ6โมงไม่คิดเลยซึ่งก็คือโซนยิ่งโซนนั้นอ่ะมันไม่เคยท่วมมาก่อนเราก็ตกใจแม่ก็ตกใจทุกคนตกใจหมดก็ทำไงได้มันก็ตามสภาพแต่ว่าสิ่งที่เขาได้เตือนมาเราก็พิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่เขาใครได้เตือนมามันก็เราก็ต้องฟังอ่ะเนาะยังกลับเข้าบ้านไม่ได้เลยยังน้ำยังไม่หมดเลยครับใช่ใช่ใช่เห็นใจมากๆสำหรับคนที่โดนน้ำในช่วงนี้อ่ะแบบอยู่ดีก็โดนอย่างเงี้ยแล้วจริงช่วงนี้มันลำบากอยู่แล้วอ่ะเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยมันลำบากจริงเข้าใจมากๆเลยสำหรับคนที่รถน้ำท่วมคนที่บ้านน้ำเข้าอะไรอย่างเงี้ยโอ้ผมเนี่ยแพนิคตอนน้ำท่วมใหม่ๆผมแบบเดินออกไปหน้าบ้านแบบประมาณ10รอบดูน้ำขึ้นมาไหมขึ้นมาไหมลดลงไหมอะไรอย่างเงี้ยเราทุกคนเป็นเหมือนกันหมดหวังว่าจะให้มันดีขึ้นหรือไม่ก็มีอะไรที่มันรองรับในการแจ้งเตือนก็ได้อ่ะในด้านข่าวสารอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะให้มันเที่ยงตรงแล้วก็ทันท่วงทีผมดูเรือไปแล้วล่ะ
4: เรือเลยเหรอ
3: เออจริงผมคิดถึงเรือผมคิดถึงเจ็ตสกีแล้วอ่ะตอนเนี้ยคือแบบถ้าเรามีไว้เราก็สามารถช่วยคนอื่นได้ไงอย่างน้อยอ่ะ
0: เพียงนั้นก็มีเรื่องราวดีๆกับการที่คู่รัก MK หมากคิมโคจรมาเจอกันอีกครั้งในรอบ10ปีกับละครเรื่องใหม่โปลิสสีสยามที่หมากเอ่ยปากว่าการร่วมงานกับภรรยาช่วยให้การทำงานง่ายแถมยังสนุกสนานทั้งยังมั่นใจว่าผู้ชมน่าจะฟินตามไปด้วยอย่างแน่นอนค่ะ
2: มาถึงณเดชน์กับยาย่านะคะคู่นี้เขาไม่ได้ประสบภัยน้ำท่วมแต่เขาก็เตรียมการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมในอนาคตอยู่ค่ะ
0: ถึงจะไม่ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยในกรุงเทพมหานครที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆแต่คู่รัก NY ณเดชน์ยาย่ายอมรับว่าสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้ทำให้ต้องคิดใหม่ทำใหม่เรื่องแผนการสร้างเรือนหอในอนาคตโดยเพิ่มการวางแผนการป้องกันปัญหาอุทกภัยเข้าไปด้วยส่วนบ้านย่านวัชรพลของแม่แก้วที่เจอน้ำล้อมรอบณเดชน์ก็วางแผนรับมือกับสถานการณ์ที่แย่ที่สุดในการพาคุณพ่อออกไปโรงพยาบาลในแต่ละครั้งด้วยเหมือนกันค่ะ
5: คุณพ่ออะไรเงี้ยที่แบบนอนติดเตียงอยู่อะไรเงี้ยก็เราก็กังวลว่าวันนึงถ้าไอ้ล่าสุดก็คือวชิรพลซอย3มันก็ถนนวชิรพลก็ท่วมหนักมากๆใช่ไหมครับแต่ว่าในซอยปลอดภัยอยู่อะไรเงี้ยถ้า in bad case จริงๆอ่ะผมก็ต้องเหมารถยกหรือรถบรรทุกแล้วรถพยาบาลขึ้นรถเพื่อไปเอาพ่อขึ้นรถพยาบาลที่อยู่บนรถบรรทุกเพื่อที่จะมาโรงพยาบาลอะไรเงี้ยต้องแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องคิดแล้วหลังจากนี้อะไรเงี้ยทำให้เรารู้สึกว่าเราลดทอนอะไรที่มันมีความฟุ่มเฟือยหรือไม่จำเป็นออกไปได้อีกเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาเงินไปจมน้ำทะเลหรือเปล่าถึงแม้ว่าเราโอเคพอมีพอกินพอใช้นะครับผมแต่ถ้ามองในมุมนึงก็คือแบบเราก็ไม่อยากให้อะไรมันเอาไปละลายในแม่น้ำอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราก็ควรจะป้องกันเอาไว้นะครับผมแล้วก็หวังว่ามันจะไม่แย่เท่าแบบนี้อีกครั้งนึงอ่ะ
0: ส่วนดีกรีความคลั่งรักของคู่นี้ไม่ต้องบรรยายให้มากเพราะณเดชน์ยาย่าออกตัวแรงว่ายิ่งแต่งงานแล้วยิ่งใส่ใจกันมากขึ้นชนิดมองตาก็รู้ใจกันแล้วแหละแต่ไม่รู้ว่าบ้านนี้ภรรยาเป็นใหญ่ถึงขนาดที่คุณพ่อบ้านต้อง

0: หมอหรือเปล่าต้องให้หนุ่มณเดชน์เขาคอนเฟิร์มแล้วล่ะ
1: เราห้ามกลัวภรรยาเด็ดขาดไม่ใช่ healthy relationship นะครับถ้าคุณกลัวภรรยาคุณต้องเป็นตัวของตัวเองแล้วพอแล้วก็เป็นตัวของตัวเองที่เป็นคุณภรรยาที่เขายอมรับแล้วก็เห็นด้วยแล้วก็เข้าใจกัน
2: wow. อ
1: ยู่บนหน้ากระดาษแผ่นเดียวกันไม่ใช่กลัวแต่แค่แบบเป็นห่วงแบบอะไรเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบโอเคไหมอะไรเงี้ยดูรัศมี
2: ร
1: ังสีว่าเข้าใกล้ได้ขนาดไหน
3: พี่แบร์คือ Greek God สำหรับย่าคือเทพมาเหยียบออกจากเทพนิยายแล้วก็มาสถิตอยู่ในดวงใจ
1: สวยหรือยังวันนี้ใส่รองเท้าคู่ไหนดีชมก่อนเลยผมชิงชมก่อน
3: ใช่ๆค่ะไม่ค่อยต้องแบบขอให้ชมชอบทุกครั้งที่ได้ยินนะคะ
0: ซึ่งการออกงานคู่กันครั้งแรกหลังจากวิวาหวานไปเมื่อเดือนกรกฎาคมทั้งคู่ยังถือโอกาสเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนใส่ใจเกี่ยวกับวัคซีน HPV ที่ไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่ตกเป็นกลุ่มเสี่ยงแต่ทุกเพศและทุกคนมีสิทธิ์ติดเชื้อซึ่งอาจเป็นต้นเหตุของโรคร้ายที่จะตามมาอีกจำนวนมากด้วยล่ะค่ะ
4: ใครที่เป็นสายเจป๊อปจะต้องรู้จักยามะพีนะคะจะเล่าว่าเขาอะมาเมืองไทยค่ะมาชวนแฟนๆไปดูคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้นะคะ
0: ยกให้เป็นศิลปินญี่ปุ่นที่มีหัวใจไทยเนทีฟไปเลยล่ะค่ะสำหรับนักร้องนักแสดงแถวหน้ายามาชิตะโทโมฮิซะหรือยามะพีที่ออกปากว่าปลื้มทุกครั้งที่มาเมืองไทยเพราะนอกจากแฟนคลับจะต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วอาหารไทยยังเป็นอาหารสุดโปรดของหนุ่มยามะพีเรียกว่ามาเมืองไทยรอบนี้ก็ทานข้าวกระเพราทุกวันทั้งยังเตรียมจัดเมนูข้าวมันไก่ด้วยล่ะค่ะยามะพียังเล่าว่าตอนที่มาถ่ายทำซีรีส์เรื่อง Drops of God ที่ประเทศไทยหลายเดือนก็สนุกกับการตามล่าหาอาหารไทยร้านอร่อยช่วยฮีลใจตอนที่เหนื่อยเหมือนกันงานนี้ยามะพีก็ยังได้ติดตามข่าวสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพมหานครเพราะมีการรายงานข่าวในประเทศญี่ปุ่นอีกทั้งเจ้าตัวยังอัปเดตผ่านกวนเพื่อนที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งยามะพีก็แสดงความเป็นห่วงและหวังว่าทุกอย่างจะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็วค่ะแม้ครั้งนี้นะคะยามะพีจะมาเมืองไทยแค่ช่วงเวลาสั้นๆแต่เขาจะคัมแบ็กมาอีกครั้งในเดือนธันวาคมปีนี้พร้อมกับการจัดคอนเสิร์ตใหญ่ถึง2รอบโทโมฮิซะยามาชิตะทัวร์2026 Dreaming Live in Bangkok ในวันที่19ธันวาคมนี้ที่ยูเนียนฮอลล์นอกจากยามะพีจะแอบเกริ่นให้กรี๊ดว่าอาจจะใส่ชุดไทยขึ้นโชว์แล้วเจ้าตัวยังไม่พลาดพูดภาษาไทยเรียกน้ำย่อยทุกคนก่อนไปเจอกันในวันคอนเสิร์ตจริงอีกด้วยค่ะ
5: แล้วนะครับคิดถึงทุกคนนะครับซาบายสมาชิก
4: เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูหนังเข้าใหม่กันนะคะ

0: รีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
1: Journey of Dream สัปดาห์นี้ยังคงอยู่ที่โรงเรียนแม่สอดจังหวัดตากชวนน้องๆชมรมคอมพิวเตอร์และ AI มาเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีใกล้ตัวผ่านเวิร์กช็อปที่ไม่มีข้อสอบไม่มีคะแนนแต่ในทุกคำตอบต้องเริ่มต้นจากความคิดของตัวเองร่วมติดตาม Journey of Dreams วันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นาทีทางช่อง9กด30
2: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
3: สีฟันเทศไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะแป้งพับเซริเซเนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียนยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
4: ่มาถึงช่วงดาวโชว์วิ่งนะคะเช็คหนังเข้าใหม่สัปดาห์นี้กันหน่อยค่ะ

0: เริ่มต้นในนางไทยเรื่องที่หยดสมิงเขาขวางกับการพบกันครั้งแรกของยักษ์และจ่าประพันธ์ในภารกิจเสี่ยงตายตามหาคนหายเผชิญหน้ากับไอ้โหงผีร้ายในกายสัตว์เสือสมิงกินคนแห่งเขาขวางที่สามารถจำแลงร่างได้สารพัดยักษ์และจ่าประพันธ์ต้องร่วมมือกันต่อสู้เอาชีวิตรอดและค้นหาความจริงก่อนที่พวกเขาจะตกเป็นเหยื่อค่ะตามด้วยเงื่อนวิปลาสเรื่องราวของโลเวนนักเขียนตกอับที่ย้ายไปอยู่คฤหาสน์ห่างไกลผู้คนเพื่อทำหน้าที่นักเขียนเงาให้กับนักเขียนชื่อดังอย่างเวอริตี้แต่หลังจากที่โลเวนค้นพบสิ่งที่ดูเหมือนบันทึกอัตชีวประวัติที่น่าขนลุกของเวอริตี้เธอก็ต้องดิ้นรนเพื่อรับมือกับคำสารภาพที่บิดเบี้ยวและสั่นประสาทเกี่ยวกับเจอร์มี่สามีของเวอริตี้และพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะแบ่งแยกเรื่องที่แต่งขึ้นออกจากความเป็นจริงค่ะระทึกต่อเนื่องกับมีอาสมาค่ายสยองของสองเรายินดีต้อนรับสู่แคมป์มีอาสมาที่ไม่มีใครกลับออกไปสภาพเดิมรักให้สุดปรารถนาให้เต็มที่แล้วเตรียมตัวตายค่ะเปลี่ยนอารมณ์มาที่หนังแอนิเมชันเรื่องเกาะมาสจันกับความทรงจำที่ลบลืมกับเรื่องของโจและไรซ่าสองเพื่อนซีที่บังเอิญค้นพบประตูลึกลับไปยังดินแดนมหัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตในตำนานและสัตว์วิเศษพวกเธอค้นพบว่าราคาของการกลับบ้านคือความทรงจำทั้งหมดที่มีต่อมิตรภาพของทั้งคู่โจและไรซ่าจึงต้องแข่งกับเวลาเพื่อหาทางออกจากเกาะแห่งนี้ก่อนที่พวกเธอจะลืมกันและกันไปตลอดกาลค่ะปิดท้ายด้วยอนิเมะภาคต่อยอดฮิตยอดนักสืบจิ๋วโคนันคดีฆาตกรรมหมายเลข30กำลังจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อธนบัตรปลอม 10,000 เยนรุ่นใหม่ปรากฏขึ้นในคดีฆาตกรรมโคนันและเหล่าเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเผชิญหน้ากับคดีปริศนาอีกครั้งค่ะ
1: หมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้อัปเดตข่าวบันเทิงกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: มันทำอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออยากแก้ไอตราเสือดาวสูตรน้ำผึ้งผสมมะนาวใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
2: ยูโรเคอร่อยทุกที่ทุกเวลา
3: ประวิตรกรุ๊ปครบรอบ60ปีขอบคุณที่ไว้วางใจปุ๋ยเรือใบไข่มุก
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีครับคุณชุติมาครับ
4: อาจารย์นุ่นถามอาจารย์ย้อนกลับไปในอดีตหน่อยค่ะว่าอาจารย์นะคะตั้งแต่เรียนจบในระดับมหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์ได้ทำงานก่อนจบหรือว่าหลังจากที่จบแล้ว
5: จบแล้ว
4: จบแล้วอาชีพที่อาจารย์เข้ามาเลยก็เป็นสื่อสารมวลชนเลยป่ะคะ
5: ผมเป็นคนแปลข่าวต่างประเทศอยู่6ปี
4: ค่ะครับและหลังจากนั้น
5: หลังจากนั้นก็มาเป็นบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ
4: ค่ะ
5: 10เดี๋ยวนะ10 13ปี
4: ค่ะ
5: แล้วก็มาเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์5ปี
4: อือห
5: ือ6ปี
4: ค่ะ
5: แล้วก็หลังจากนั้นพอเกิดวิกฤตปี40ผมก็ไม่มีงานประจำตั้งแต่ปี2541
4: ค่ะ
5: นะก็จะเรียกว่าเป็นฟรีแลนซ์นะจนถึงปี2569 27 28ปีแล้วก็มาทำงานอสมทเนี่ยปี2551ก็ปีนี้ก็18ปี
4: ในตำแหน่งของบรรณาธิการข่าวเนี่ยและอาจารย์ก็ไม่น่าจะทำเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวก็ทำในหมวดอื่นๆด้วย
5: ถ้าเราเป็นบรรณาธิการบริหารเนี่ยเราก็มีทั้งเรื่องบริหารคนข่าวในกองบรรณาธิการในเวลาเดียวกันเราก็เหมือนกับเป็นคนแจกงานเราก็ต้องรู้ประเด็นข่าวในแต่ละเรื่องทั้งแมกโรแล้วก็ไมโครแต่ผมเนี่ยผมมาสายคอมมานสายคอมมานคือต้องคล้ายๆกับว่าเห็นภาพเศรษฐกิจรวมแล้วก็เข้าใจเรื่องนโยบายการเงินการคลัง
4: ค่ะ
5: ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นผมจะทำงานใกล้ชิดกับสายกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒน์สำนักงบประมาณ อะไรประมาณนี้อันนี้เป็นคือผมคิดว่าใครที่เป็นแม่ทัพในเชิงบรรณาธิการข่าวเนี่ยจำเป็นจะต้องกลุ่มสายหลัก
4: อ
5: ันนี้ก็เหมือนถ้าเป็นทหารก็เหมือนกับกองทัพภาคที่หนึ่งคุณก็ต้องรู้ทางสายกระทรวงการคลังแบงก์ชาติเนี่ยถือว่าเป็นสายหลักแล้วก็เป็นสายที่ทำงานยากเพราะว่ามันมีความซับซ้อน มันไม่ใช่แบบกระทรวงพาณิชย์มันไม่ใช่แบบกระทรวงคมนาคมไม่ใช่แบบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งกระทรวงใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะกระทรวงพัฒนาคมสังคมมนุษย์และความมั่นคงมนุษย์อะไรพัฒนาสังคมกระทรวง
4: และความมั่นคงของมนุษย
5: ์ดิจิตอลอะไรพวกนี้นะนี่มันเป็นมาทีหลังนะแต่เมื่อก่อนเนี่ยก็จะหลักๆก็จะยังมีงานกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็จะมีนักข่าวเป็น2ประเภทนักข่าวสายเศรษฐกิจคือสายที่เป็นสายบัญชาการกับสายสตาฟอันนี้ผมเอามาจากประสบการณ์ผมนั้นเวลาเรามาดูตอนนี้นะก่อนที่เราจะคุยเรื่องเฉพาะหน้าเนี่ยนะตอนนี้ประเทศไทยมันกำลังสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านนะเมื่อต้นสัปดาห์ก็คุยเรื่องแผนพัฒนาการกำลังการผลิตไฟฟ้า
4: TDP 2026ค่ะ
5: อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เรามองไปข้างหน้า12ปี20ปีในเวลาเดียวกันเมื่อวานนี้เรากำลังพูดถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4: ฉบับ
5: ที่14นะของจีนเนี่ยฉบับที่15ของเราเนี่ยฉบับที่14เราเริ่มทำแผนเนี่ยเข้าใจว่าปี2504สมัยจอมพลสฤษดิ์ธนาคารโลกเข้ามาบริหารจัดการเปลี่ยนประเทศไทยจากที่มีป่าไม้ร้อยละ80เหลือประมาณร้อยละ20ไม่มีถนนไม่มีเขื่อนอะไรพวกนี้ผมโตมาในห้วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านอันนั้นซึ่งการเปลี่ยนผ่านอันนั้นเนี่ยมาจบเป็นปีประมาณ2540หลังจากนี้มันเป็นอีกมิตินึงน
4: ะ
5: มันก็มีมิติที่เป็นเรื่องการเมืองเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะจังหวะตอนนี้ แผนใหญ่คือตอนนี้เราไม่ได้พูดเรื่องแผนยุทธศาสตร์ชาติแล้วแผนขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศเนี่ยที่อยู่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีใครใส่ใจแล้วเพราะว่ามันตอบโจทย์อีกแบบนึงตอนนี้โจทย์เป็นโจทย์ใหม่ขณะนี้ PDP 2026ก็เดินหน้าไป
4: ด้านพลังงาน
5: แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ก็กำลังคิกออฟ
4: ค่ะ
5: ไอ้ตรงเนี้ยเป็นจุดสำคัญแต่เราอ่ะค่อนข้างโชคร้ายเวลาเราจะเดินหน้าเนี่ยเราจักมักจะเจอเรื่องสะดุดไม่เป็นสะดุดจากข้างนอกนะก็เป็นสะดุดจากเราสะดุดกันเองทั้งเรื่องเศรษฐกิจและเรื่องการเมืองบางเรื่องเป็นเรื่องเหนือการควบคุมเรื่องเหนือการควบคุมภายนอกปี 2551-52 สถานการณ์ที่เรียกว่าเป็น Great Financial Crisis หรือเป็นระบบสถาบันการเงินของโลกระบบการเงินของโลกเนี่ย เรียกว่าสั่นคลอนมากนะแล้วเราก็มาเจ อน้ำท่วมใหญ่ปี 2554ซ้ำเติมอีกแล้วเรามาเจอโควิด 2563 ถึง 2565เติมอีกเรากำลังขยับปรับเปลี่ยนนะการเมืองลงตัวระดับหนึ่งคลี่คลายไปพอสมควรอย่างศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ให้เลือกตั้งเป็นโมฆ
4: ะ
5: อะไรต่ออะไรพวกนี้เรื่องสวก็ดำเนินการทางศาลฎีกาแต่ในทางการเมืองพอเจอสิ่งที่เกิดขึ้นใน1สัปดาห์ที่ผ่านมาผมต้องขออภัยนะว่าในช่วงตั้งแต่วันศุกร์ที่25ต่อเนื่องจนถึงเมื่อเช้าวันที่1ตุลาเนี่ยผมไม่ได้สมานะตาผมไม่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขผมมีโปรแกรมเดินทางไปต่างประเทศอยู่แล้วแต่ผมก็เกือบไปขึ้นเครื่องไม่ทันนะวันศุกร์อ่ะผมเผื่อไว้ผมไปขึ้นเครื่องก่อนเครื่องจะปิดประตูเครื่องอ่ะ5นาทีนะก็ไปได้แต่ก็เพิ่งกลับมาเมื่อตอน 5:00 นเนี่ยก็ตั้งอ่านทบทวนทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นความโชคร้ายคือจังหวะที่เราจะขยับนะจริงๆเนี่ยผมยังเป็นห่วงด้วยซ้ำไปว่าในช่วงวันที่12ถึงวันที่17ตุลาคมเนี่ยเราจะมีงานใหญ่การประชุมประจำปีของธนาคารโลกแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศอันนี้เป็นงานใหญ่นะ

0: เราต้องทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยก่อนเพราะจะมีแขกเดินทางมาประมาณอย่างน้อยนะ 15,000 คน
1: ค่ะ
0: นะอาจจะมีสเปาอาจจะมีผู้ติดตามเนี่ยรวมทั้งนักคงนักข่าวนี่ก็เยอะนะมีผู้หลักผู้ใหญ่เป็นรัฐมนตรีคลังผมว่ามา 20-30 ประเทศอาจจะมีผู้นำอื่นมาด้วยเลยด้วยเนี่ยงั้นความพร้อมมันก็ต้องมีเพราะมันจะต้องใช้ทั้งเครื่องบินทั้งรถยนต์ทั้งอะไรเนี่ยผมเข้าใจว่าช่วงนั้นอาจจะมีวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลที่พูดทั้งหมดเนี่ยนะต้องบอกว่าเราอะมาอยู่ในจุดที่กำลังจะเทคออฟแต่ว่ามันก็เจออย่างเงี้ยนะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะ
1: คือ
0: จนถึงขณะนี้แม้ว่ามันจะคลี่คลายไประดับหนึ่งเนี่ยแต่อย่างที่ผมเคยบอกก่อนหน้านี้ว่า ผมให้ลำดับความสำคัญในความเป็นห่วงก่อนหน้านี้คือลุ่มแม่น้ำบางปะกง
1: ใช่
0: เพราะผมเห็นว่าโอ้โหสถานการณ์แย่มาก
1: นี
0: ่ที่แย่กับเรานี่คือเขมรนี่จมบาดาลเลยเราไม่รู้จะช่วยอะไรยังไงด้วยครึ่งหนึ่งของประเทศอ
1: ่ะ
0: นะโอเคนั้นช่างเขาเถอะเรื่องของบ้านเขาถัดจากนั้นเนี่ยผมก็ห่วงทางภาคตะวันตกเพราะพอทางกรุงเทพและแม่น้ำเจ้าพยามันคลายตัวเรารู้ว่าฝนมันเคลื่อนไปทางทิศตะวันตกตอนนี้ถ้าพูดถึงที่เราเป็นห่วงไล่ตามลำดับนะถ้าเอาใกล้ตัวเราก็ลุ่มแม่น้ำเจ้าพยา
1: ค่ะ
0: ถ้าเอาไกลตัวเรานิดนึงก็เป็นลุ่มแม่น้ำบางปะกงถ้าไกลมากหน่อยลุ่มแม่น้ำแม่กลองแล้วผมจะบอกเลยฮะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรก
1: ที่
0: ลุ่มแม่น้ำแม่กลองมีปัญหาเรื่องน้ำท่วม
1: ม
0: ีปัญหาเรื่องน้ำหลากเราก็ต้องแยกดูเพราะว่า3ลุ่มน้ำเนี่ยมันบริหารจัดการคนละอย่างในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเราต้องพูดถึงการบริหารจัดการแม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำสุพรรณบุรีเนี่ยชื่อเดียวกันตอนไหลผ่านสุพรรณบุรีชื่อแม่น้ำสุพรรณบุรีพอไหลผ่านนครชัยศรีก็แม่น้ำนครชัยศรีพอไปจบตรงสมุทรสาครมหาชัยเนี่ยเรียกว่าแม่น้ำท่าจีน
1: ค
0: ือท่าที่คนจีนขึ้นสมัยเดินทางมาประเทศไทย
1: จะได้เก็บความรู้นะคะแต่มันคืออันเดียวกัน
0: แล้วมันก็จะรวมถึงระบบแม่น้ำน้อยแล้วก็แม่น้ำน้อยด้วยแม่น้ำน้อยก็อยู่ฝั่งตะวันตกเราพูดถึงระบบอีกระบบหนึ่งก็คือแม่นะเขื่อนป่าสักชลสิทธ
1: ิ์
0: อันนี้มันเป็นระบบข้างล่างเราข้างบนเนี่ยเราตัดยอดที่นครสวรรค์อันนี้ต้องค่อยๆดูทีละนิดดูเป็นสเต็ปสเต็ป
1: งั้นดูเป็นสเต็ปสเต็ปนะคะแต่ว่าในพื้นที่ของคุณผู้ชมเป็นอย่างไรและมีคำถามเพิ่มเติมอะไรก็ส่งมาได้นะคะผ่านทาง LINE ID @2ears ค่ะและทางทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีนะคะเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้อีกด้วยและคำถามที่ส่งเข้ามาเดี๋ยวเราตอบให้ฟังในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ในช่วงของถามมาตอบไปนั่นเองค่ะอาจารย์คะเอาทีละลุ่มน้ำค่ะเอาเจ้าพระยาก่อน
0: คือเจ้าพยาเนี่ยผมรอบนี้ที่ผมแปลกใจมากคือน้ำจากแม่น้ำปิงผมไม่เคยเห็นแม่น้ำปิงระดับ1,600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยผมไม่เคยเห็นรอบนี้เป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งปกติน้ำไม่เคยท่วมเนี่ยรอบนี้น่าจะมีน้ำท่วมแต่จะเป็นอำเภอไหนอะไรไงก็อีกเรื่องนึงแสดงว่าน้ำที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิงทางฝั่งที่ไปทางชายแดนพม่าเนี่ย
1: ค
0: งจะมีไหลลงมาสมทบเยอะนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะอันนี้ต้องดูเป็นแผนที่ไปส่วนแม่น้ำเจ้าแม่น้ำเนาะแม่น้ำน่านเนี่ยลักษณะมันประมาณ1,000เนี่ยมันโอเคอยู่แล้วเพราะเขารับน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์เอ่ยรับน้ำจากเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเอ่ยรับน้ำจากแม่น้ำยมเอ่ยที่มันผสมทบกันที่ตำบลเกินชัยอำเภอชุมแสงจังหวัด
1: นครสวรรค์
0: สองรายการเนี่ยรวมทั้งที่ปัดออกไปที่บึงบอระเพ็ดได้นิดหน่อยเนี่ยมันมาสตาร์ทที่นครสวรรค์ที่ปากน้ำโพเนี่ย 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไอ้ตรงเนี้ยต้องถือว่าเป็นสเกลที่ไม่บริหารจัดการยากละ
1: ยากแล้วนะ
0: เออคือถ้าเกิน 2,500 เนี่ยมันก็ต้องมีลักษณะที่ต่ำท่วมตรงไหนลำน้ำแคบต้องเอ่อละนะเพราะฉะนั้นก่อนถึงแม่น้ำเจ้าพระยาที่เป็นอำเภอข้างบนก่อนถึงเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยพวกสัพพยาพวกอะไรพวกนี้ก็ต้องท่วมนิดหน่อยเพราะน้ำมันหลากแต่ที่สำคัญก็คือว่ามันมีน้ำมาจากทางภาคตะวันตก ลุ่มแม่น้ำสะแกกังแล้วก
1: ็
0: ลำห้วยจากเนี่ยทางอุทัยธานีทางตอนใต้ของนครสวรรค์เนี่ย
1: อ
0: ันนี้มาเติมเนี่ยประมาณเกือบ450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะ2อันนี้มาโจ๊ะกันเนี่ยมันเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมัน 2,600
1: ค่ะ
0: พอ 2,600 นี่เราปัดออกซ้ายออกขวาข้างละ600ข้างละ2เอาไว้กลมๆไว้แล้วกันฝั่งหนึ่ง350ทางฝั่งตะวันตก250ทางฝั่งตะวันออกก็ลงแม่น้ำเจ้าพระยาไอ้โทษลงแม่น้ำน้อยลงแม่น้ำสุพรรณคลองชัยนาทป่าสักก็ตัดน้ำงั้น 2,000 ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมันต้องท่วมอยู่แล้วเพราะว่าลำน้ำเจ้าพระยามันคดเคี้ยวบางช่วงสั้นปริมาณของลำน้ำมันรับได้ไม่ถึงขนาดนี้งั้นก็ต้องออกคลองที่เป็นคลองตัดขวางที่อันตรายที่สุด2คลองคือคลองบางบานกับคลองโฉบอะไรผงเพงไอ้เนี่ยมันคือคลองที่เชื่อมระหว่างแม่น้ำน้อยกับแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นท่วมพื้นที่ตรงนั้นก็ต้องท่วมทางฝั่งนี้ก็จะมีแม่น้ำป่าสักมาเสริมตรงหน้าเขื่อนชัยนะเขื่อนพระราม6เขาไม่ตัดน้ำลงประเวศแอบละพีพัดไม่ตัดน้ำลงละพีพัดก็ต้องไซน้ำออกมาทางท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อไม่ให้น้ำจากคลองละพีพัดเนี่ยมันมาสมทบกับคลองรังสิตแล้วมันจะไปทำให้ทางกรุงเทพฝั่งตะวันออกเนี่ยเดือดร้อนเพราะน้ำมันตกอยู่แล้วเน
1: ี่
0: ยงั้นมันก็ปัดน้ำมาทางนี้พอตัดน้ำทางนี้ปั๊บเนี่ยน้ำที่มาอยู่ตรงแถววัดพนัญเชิงเนี่ย
1: นะอยุธยา
0: ที่อยุธยาเนี่ยมันก็ต้องค่อนข้างเยอะแล้วมันจะมีแม่น้ำน้อยไหลมางั้นสุดท้ายที่เรามาดูเนี่ยนะตรงบางไทรอ่ะน
1: ะ
0: ก็ประมาณ 2,000 2,001 เนี่ยอันนี้ก็ต้องถือว่าคลองเล็กคลองน้อยน้ำไม่ไหลลงแล้วมันก็จะทำให้น้ำจากคลองรังสิตที่จะดูดออกมาลงแม่น้ำยาก็ลงไม่ได
1: ้
0: สภาพการขณะนี้มันปัดน้ำลงคลองลงแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ได้เพราะมันก็เต็มกำลังปัดออกไปทางขวาหรือปัดออกไปทางซ้ายก็ลงไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องค่อยเป็นระบบฝนหยุดตกปั๊บคลองที่ติดกับถนนใหญ่ก็เอาน้ำจากถนนใหญ่เนี่ยลงคลองก่อนแล้วก็ชักคลองออกริมคลองนี่จะล่องลงแม่น้ำเจ้าพระยา
1: ค
0: ลองหลักเนี่ยคลองทางสุพรรณภูมิคลองพระขนงคลองอะไรพวกนี้ที่อยู่ทางจังหวัดสมุทรปราการต้องเทออกไปแต่ต้องเทออกไปในจังหวะที่น้ำทะเลลงถ้าน้ำทะเลหนุนก็ออกไปไม่ได้ถ้าออกไปก็สูบวนแล้วต้องอุดรูไม่งั้นวนกันไปวนกันมาก็เหมือนข้างบนตกวนข้างล่างถ้าสูบน้ำวนก็ไม่ลดอันนี้ก็ต้องดูการบริหารจัดการนะซึ่งถ้าดูจากรูปการขณะนี้ทั้งฝนทั้งอะไรด้วยเนี่ยผมบวกลบให้2อาทิตย
1: ์ทำไมคะ
0: ที่น้ำมันจะอย่างที่เราเห็นเนี่ยไม่ได้ลงเยอะแต่ว่าถนนแห้งบางที่เดินทางได้แต่ถามว่าภายในตามซอยที่ติดคลองเล็กคลองน้อยเนี่ยระดับน้ำน่าจะลงยากเพราะมันลงจากคลองใหญ่ไม่ได้ลงถ้าคือถนนท่วมก็ต้องลงท่อระบายน้ำท่อระบายน้ำลงคลองเล็กจากคลองเล็กลงคลองใหญ่จากคลองใหญ่ออกไปทางฉะเชิงเทราบ้างซึ่งไปไม่ได้ตอนนี้ก็ต้องออกทะเลออกอ่าวไทยอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฝนตกลงมามันก็จะทรงอยู
1: ่
0: แต่ว่าดีขึ้นกว่าเมื่อวันศุกร์วันเสาร
1: ์ที่ผ่านมา
0: แน่นอนผมเนี่ยเป็นผู้ประสบภัยขับรถจากบ้านไปสนามบินดอนเมืองระยะทางประมาณ10กิโลใช้เวลา3ชั่วโมง
1: ซึ่งไม่เคยเห็นแบบน
0: ี้ไม่คือไม่มีอนาคตเลยผมนึกผมตกเครื่องแล้ววันนั้นแต่ว่าโอเคมันผ่านแล้วก็ผ่านแต่คราวนี้ประเด็นก็คือว่าตอนนี้มันมีไซด์เอฟเฟกต์กระทบอย่างเช่นเรื่องการเดินทางแน่นอนกระทบเรื่องการเอาของไปช่วยผู้เดือดร้อนกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่ออกไม่ได้เข้าไม่ได้ในจุดที่มันลึกมาก
1: ก็เดินทางไม่ได
0: ้แล้วก็ยังมีกระทบกับเรื่องระหว่างประเทศสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยอย่างล่าสุด
1: พงกระเป๋าของเขาที่เราเห็นกระเป๋าเดินทาง
0: นี่ล่าสุดนี่ผมสอบถาม
1: กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยเหรอ
0: ไม่สอบถามประธานการไปการบินไทยเลย
1: CEO เลยเหรอแล้วเขาว่าไง
0: ไม่ยิ่งกับ CEO
1: แ
0: ชร์แมนเลย
1: เอาล
0: ่ะถามประธานบริษัทการบินไทยเลย
1: ท่านว่าไง
0: สถานการณ์ตอนเที่ยง
1: ของวันนี้
0: เที่ยวบินให้บริการ196เที่ยวบินจากทั้งหมด200เที่ยวบินมีการยกเลิกประมาณ 15% อันที่1เที่ยวบินขาออกได้ตรงเวลา 81% จากจำนวนทั้งหมดเที่ยวบินขาเข้าตรงเวลา 90% นี่คือเรื่องเครื่องบินนะบินเข้าบินออกสนามบินสุวรรณภูมิผู้โดยสารขาเข้าสามารถรับกระเป๋าได้ครบ 100% ที่บินมาปกติตอนเนี้ย สัมภาระตกค้างวันที่26กันยาเคลียร์หมดแล้วของวันที่27กันยาทยอยมารับเหลือสัมภาระ

0: ลากของวันที่27กับวันที่28ประมาณ 2,200 ใบอันนี้คือในประเทศส่วนสัมภาระที่เป็นเครื่องมาเปลี่ยนเครื่องแล้วแวะจอดทานสิทธิ์และทานเฟอร์มีประมาณ 7,000 ใบจะเร่งดำเนินการคัดแยกและส่งไปให้จุดหมายปลายทางโดยเที่ยวบินของการบินไทยและสายการบินอื่นด้วยเพื่อความรวดเร็วไม่มีการยกเลิกบริการขนส่งสินค้าหรือคาร์โก
1: ้
0: อันนี้คือ Quick Update ของบริษัทการบินไทยโดยประธานกรรมการบริษัทการบินไทย
1: สายตรงเลยนะคะ และอัปเดตให้สำหรับ
0: แต่ว่าอันนี้คือตอนเที่ยงนะแต่สถานการณ์ก็น่าจะคลี่คลายขึ้นผมมีประสบการณ์สนามบินดอนเมืองไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาจริงๆเครื่องบินตรงเวลาhandling เรื่องกระเป๋าไม่มีติดค้างอาจจะเป็นเพราะว่าเขามาได้แต่สนามบินสุวรรณภูมิต้องเข้าใจว่าพนักงานลูกจ้างที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาอยู่รอบๆสนามบิน
1: ซึ่งตรงนั้น
0: ร่มเกล้าลาดกระบังกิ่งแก้ว
1: กีทาม
0: ันนักศรีนครินทร์อะไรพวกนี้มันไปไม่ได
1: ้
0: มันไปไม่ได้มันไม่มีคนมันไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันไปไม่ได้อะ
1: คือเหตุและผลเนี่ย
0: คน
1: คือคน
0: คนไม่พอที่จะแฮนเดิลลิ่งกระเป๋า
1: ค่ะ
0: แล้วก็อาจจะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่ว่าเราแก้ปัญหาเร็วเชื่อเถอะไม่ได้เดี๋ยวถ้าเกิดมันคลายตัวเนี่ยก็ปุ๊บอ่ะเพราะตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้สนใจเรื่องการบริหารจัดการของรัฐบาลนะและอย่างที่เคยพูดไว้เวลาเราเกิดเรื่องเนี่ยแม่งจะโคตรอัตหิอัตโนนาโถคุณต้องคิดเอาเองอ่ะ
1: ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
0: ไม่คุณอย่างคุณจะออกจากบ้านเนี่ยคุณต้องคิดว่ามึงจะไปเส้นทางไหน จะหาข้อมูลอย่างไง
1: ค่ะ
0: ต้องคิดเองแล้วก็แก้ปัญหาไปยังไม่ต้องคือไอ้เรื่องจะไปโทษเขาหรือไม่ทำไม่ดีไม่เป็นไรเอาไว้ได้แต่ว่าตอนเนี้ยเฉพาะหน้าเนี่ยให้คลายตัวก่อนไม่ต้องไปถามว่าใครบริหารไม่ดีใครผิดพลาดมันประเทศไทยนะแตะไปตรงไหนผมเคยพูดซึ่งผมพูดแล้วผมก็เขาก็ด่าผมไม่ได้แตะไปตรงไหนเนี่ย
1: ทำไมคะ
0: หนองแม่งแตกหมดทุกที
1: ่ยุ่ยเลยด้วย เอาเป็นจุดๆไปค่ะ
0: อันนี้ลุกไปนะจ้าพญา
1: โจ้ไม่ได
0: ้ก็โอเคว่าถ้าระบายขนาดนี้ยังทรงๆอยู
1: ่
0: มันไม่ทะลักจากแม่น้ำจ้าพญาเข้ามากรุงเทพชั้นในหรอกเพราะตอนนี้ระดับน้ำรวมทั้งที่หนุนมาจากทะเลเนี่ยยังต่ำกว่าแนวตลิ่งเนี่ย80เซนมันไม่ท่วมตลิ่งเข้ามาคุณไปดูตรงสะพานพุทธกันแล้วกันมันยังเหลือแต่ไอ้ที่มันเป็นฟันหนูอ
1: ่
0: ะไอ้ที
1: ่
0: ม
1: ัน
0: ฟันหลอฟันไอ้เนี่ยที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันทะลุได
1: ้
0: ยังเคยจำได้ไหมตรงโรงพยาบาลวชิระเนี่ยมันทะลุพวดเข้ามาถ้าผนังแตกนะนอกแนวคันกั้นน้ำนะโอเคจบข่าว
1: แล้วมันมุดไปตามท
0: ่
1: อ
0: แล้วก็จะมุดเข้าท่อก่อนเข้าถนนเข้าบ้าน
1: ค่ะ
0: นะบางเนี่ยของคนพูดทุสขาวสปทบางคนเนี่ยน้ำขึ้นมาจากกลางบ้านเว้ย
1: มันม
0: าคือคุณต้องเข้าใจนะท่อระบายน้ำออกมันก็คือท่อเข้าจากข้างนอกที่มันสูงกว่านี่เป็นเบสิก
1: ค่ะ
0: ไม่ได้แก้ไง
1: อ่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตนะคะ
0: ทีละลุ่ม
1: น้ำแม่กลองค่ะแล้วก็ฝั่งของบางปะกงด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังค่ะ

0: ักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่โอ้โหคุณลุงแข็งแรงจังเลยนะคะ
2: โอ้ยเมื่อก่อนผมมีแต่โรครุมแล้ว
3: ต้องเปลี่ยนอวัยวะครั้งแล้วครั้งเล่า
4: ก็เหมือนท่อที่ไม่ได้มาตรฐานปล่อยไว้ก็มีแต่ปัญหา
3: ต้องเปลี่ยนเป็นท่อ PVC ที่ได้มาตรฐานใช้ทนทานยาวนานกว่า
1: ท่อ PVC ที่ได้มาตรฐาน
2: พ่อน้องไทยไงล่ะจ๊ะ
5: เพราะท่อได้มาตรฐานข้อต่อครบกาวดี
1: ของเขาดีจริงๆ
5: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแรงไม่เปลี่ยน
6: แอลซอฟแอบโซลูทแอลกอฮอล์ฟู้ดเกรดรุ่นใหม่จากตราเสือดาว
7: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอ
8: แค่ชงก็พร้อมเสิร์ฟอร่อยง่ายได้ประโยชน์ทุกคำด้วยซุปเลเดียนนา
9: ทานเคอร์มิน500 plus ขาวละอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขมิ้นชันเสริมด้วยพริกไทยดำ

0: จารย์คะที่อาจารย์อัปเดตตัวเลขให้ฟังว่าตั้งแต่ตรงนครสวรรค์นะคะถ้าระดับน้ำมันอยู่ประมาณ 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอันนี้ก็จัดการบริหารยากแล้วและอาจารย์บอกว่าจุดสังเกตทั้งฝั่งของปริมณฑลและกรุงเทพมหานครให้ดูตรงแถวบางไทรตรงอยุธยา
1: บางไทร 2,000 กว่า
0: ถ้ามันเป็น 2,100 กว่าม
1: ันไม่ทะลัก
0: ค่ะ
1: แต่มันทำให้น้ำที่จะลงแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจากคลองที่มันท่วมในกรุงเทพเนี่ยหรือตามเขตปริมณฑลเนี่ยมันไม่รู้จะไปไหน
0: อ
1: ่
0: าฮะ
1: สูบไปเท่าไหร่มันก็ไม่ลงหรอกเพราะน้ำมันเอ่ออยู
0: ่
1: อย่างคลองรังสิตเนี่ยสูบมาจากข้างในนะที่มีเขื่อนจุฬาลงกรณ์ตรงนั้นเนี่ยมันก็ลงไม่ได้อยู่ดีเพราะน้ำมันไปไม่ได้
0: ตอนระดับของน้ำปี54ค่ะตรงบาง 3,500
1: มันมากกว่านี้แต่ว่าฝนในกรุงเทพมันไม่ได้ตกแบบนี
0: ้โอเคร
1: อบนี้ฝนในกรุงเทพระดับประมาณ200มิลลิเมตรเนี่ยนะมันเกินความสามารถ
0: ตกแช่อีกต่างหาก
1: ตกแช่แล้วหมุนกันตก30ชั่วโมงไม่หยุดอ่ะคุณ
0: อาจารย์ดูลุ่มน้ำแม่กลองหน่อยค่ะ
1: อันนี้ผมต้องบอกเลยนะว่าความจริงลุ่มน้ำแม่กลองนั้นไม่มีความซับซ้อนเลยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่สองอ่างเนี่ยทำหน้าที่ดีมาโดยตลอดอ่างเขื่อนวชิราลงกรณ์หรือเขื่อนเขาแหลมเดิมเนี่ย
0: ค่ะ
1: นะทางแม่น้ำแควน้อยหรือแม่น้ำไซโยกับเขื่อนศรีนครินทร์แม่น้ำแควใหญ
0: ่ค่ะ
1: นะทั้งสองเขื่อนเนี้ยเก็บน้ำเหนือเขื่อนเยอะนะไอ้ที่เห็นเป็นนั่นน่ะนะซ้ายมือขวามือซ้ายมือเนี่ยก็เขื่อนวชิราลงกรณ์ทองผาภู
0: ม
1: ินะทองผาภูมิส่วนอันขวาเนี่ยเขื่อนศรีนครินทร์ศรีสวัสดิ
0: ์หลักๆ ก็จะเป็นศรีนครินทร์กับวชิราลงกรณ์เน
1: า
0: ะ
1: นี่ก็ตอนเนี้ยเก็บคือเขื่อน2เขื่อนเนี้ยอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนใหญ่ทั้งคู
0: ่ค่ะ
1: ของวชิราลงกรณ์เนี่ยประมาณ 9,000 ลูกบาศก์ล้านลูกบาศก์เมตรของเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ย 17,000
0: ค่ะ
1: ตอนเนี้ย 94% 95% เต็มพิกัดละเต็มพิกัดละยังไงต้องปล่อยออกแล้วเขาปล่อยออกรุนแรงเวลาออกเนี่ยนะเนื่องจากว่าลักษณะของพื้นที่เนี่ยมันลงเร็วคุณเข้าใจมั้ยเลเวลของมันเนี่ยระดับมันไหลลงเร็ว
0: ค่ะ
1: แล้วเราปล่อยมาเนี่ยก็ท่วมนะระหว่างทางของไซโยกเนี่ยนะแม่น้ำแควน้อยเนี่ยพวกดีทรงรีสอร์ทที่อยู่ริมน้ำต้องท่วม
0: ค่ะ
1: นะยกเว้นตรงไหนที่มันสูงหน่อยส่วนทั้งเขื่อนสีแต่ประเด็นก็คือว่าเมื่อปล่อยลงมาแล้วเนี่ยมันมารวมกันตรงกาญจนบุรีอ่ะเป็นแม่น้ำแม่กลองแต่ก่อนจะถึงแม่น้ำแม่กลองมันจะมีเขื่อนเป็นเขื่อนทดน้ำเขื่อนนึงเดิมเนี่ยเขาเรียกเขื่อนวชิราลงกรณ์แต่ตอนหลังเขาเปลี่ยนชื่อตอนนี้เรียกว่าเขื่อนแม่กลองถ้าผมจำไม่ผิดนะไอ้ตรงนี้แหละมันจะมาต่อแล้วราชบุรีราชบุรี
0: นครปฐม
1: นครปฐมบางอะไรพวกเนี้ยแถวๆเนี้ยที่ลูกน้ำตรงเนี้ยรวมสุดท้ายค
0: ือ
1: สมุทรสงครามนี่ปากทาง
0: ของ
1: อันนี้จะเป็นครั้งแรกจะเป็นครั้งแรกที่แม่น้ำแม่กลองเออออกข้างนั้นแถวราชบุรีหนักหน่
0: อ
1: ยนะซึ่งก็คิดว่าคงจะเตรียมตัวกันทันพอสมควรนะ
0: ค่ะ
1: คือระดับที่มันออกมาเนี่ยคุณชุติมามันว่ากันเป็นตอนนี้ระดับสัก 2,000 นะ 2,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาที
0: ก็น่าจะต้องเป็นอย่างนั้นนะจันเพราะเขื่อนศรีนครินทร์นะมัน 94% ของความจุใช่ไหมคะแล้วก็วชิราลงกรณ์นี่ 99% นะคะเพราะนั้นถ้าปล่อยมาก็ต้องสกิลก
1: ันเขาต้องบริหารจัดการนะเพราะว่าแต่ว่ามันจะเพราะที่ริมแม่น้ำอ่ะผมคิดว่านะราชบุรีน่าจะถ้าเท่าที่ผมดูเนี่ยราชบุรีน่าจะหนักสุดนะ
0: ราชบุรีตอนนี้นะคะที่ประสบอุทกภัยถ้าเอาเป็นอำเภอเนี่ยที่อำเภอปากท่อแล้วก็เมืองราชบุรีนะคะแล้วก็มีพื้นที่ที่รับผลกระทบเนี่ยเยอะอยู่เหมือนกันค่ะมันเทแผ่ออกไปกว้าง
1: ดูตรงกาญจนบุรีอำเภออะไรบ้าง
0: ตรงกาญจนบุรีเหรอถ้าในชาร์ตของรุ่นนี้ยังไม่มีนะคะอาจารย
1: ์เอาเป็นว่ารอบนี้ต้องเหลียวตามองไปทาง
0: กาญจนบุรีนุ่นเจอและ4อำเภออำเภอบ่อพลอยอำเภอไซโยกอำเภอห้วยกระเจ้าแล้วก็อำเภอพนมทวนค่ะอาจารย
1: ์ก็ตอนนี้ก็อันนี้คือฝั่งแม่น้ำแควใหญ
0: ่ค่ะ
1: ไซโยกนี่ก็แม่น้ำแควน้อย
0: ค่ะ
1: นะก็อยากคือถ้าฝนเหนือเขื่อนไม่ตกมากการระบายมันก็จะค่อยปรับลงสู่ระดับปกติ
0: ค่ะ
1: นะก็คิดว่าต้องจับตามองอ่ะนะเพราะว่าเราทำอย่างอื่นไม่ได้เพราะนี่มันภัยธรรมชาติ
0: ค่ะฉะเชิงเซา
1: อันนี้อีกลุ่มหนึ่งละอันนี
0: ้จะเป็นบางปะกงละ
1: อันนี้ลุ่มแม่น้ำบางปะกงคุณต้องแยกออกเป็นสองเซกชันนะ
0: ค่ะ
1: จังหวัดทางภาคตะวันออกเนี่ยคุณต้องแยกออกเป็นสองส่วนที่น้ำไหลลงทะเลหลังภูเขาอ่ะเวลาคุณ

ขับรถถนนสุขุมวิทคุณเห็นภูเขาอยู่ข้างหลังเขาชะเมาเขาสอยดาวเขาคิชกูดอะไรพวกเนี้ยที่น้ำไหลลงทะเลไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำจันทบุรีไม่ว่าจะเป็นลำน้ำประแสอะไรพวกเนี้ยพวกนี้หลากลงทะเลพัทยานั่นแหละ

0: ถนนเป็นคันกั้นน้ำ
1: ไม่ถนนสุขุมวิทมันคือทำนบ
0: uh-huh.
1: น้ำจากข้างหลังมันไหลมาลงทะเลไม่ได้
0: okay.
1: คุณไม่มีคุณคือน้ำมันหลากลงเนี่ยคุณให้มันไปบีบให้มันลงท่อที่มันเป็นท่อมันยังไงมันก็ไม่ทันมันก็ต้องต้องท่วมต้องข้ามถนนมา
0: okay.
1: แล้วตรงไหนลุ่มต่ำต้องท่วมแต่ในท้ายสุดมันลง
0: mm-hmm. อ
1: ันไหนที่ลงไม่ได้ดูดออก
0: okay.
1: บุรีก็จะเป็นพวกเขาเขียวพวกอะไรพวกนี้เต็มไปหมดคุณจะเห็นว่ามีเทือกเขาอยู่งั้นใช่ไหม
0: okay.
1: น้ำอันนี้กลุ่มนึงอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงมาเร็วไปเร็วนะชินละ
0: ก็ไม่ชินหรอกคนที่อยู่ในพื้นที่ไม่อยากเจอค่ะ
1: อีกอันนึงอันนี้เราต้องพูดข้างบนละ
0: ค่ะ
1: หลังเขาสอยดาวหลังเขาชะเมาอันเนี้ยมันจะเป็นน้ำที่ไหลจากทิศตะวันออกขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
0: ค่ะ
1: มันก็จะมีลำน้ำพระสะทึงลำน้ำพระปงแควหนุมานคลองตลาดเกี่ยวข้องกับสวนอะไรเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสอยดาวมันก็จะมีอะไรล่ะอ่างเก็บน้ำแควระบมสียัดคลองสียัดนฤนาถจักรีบดินทร์อะไรพวกนี้นะแล้วก็น้ำอีกส่วนอันนี้น้ำมาจากทางภาคตะวันออกส่วนหนึ่งตัดลงทางโพธิสัตว์พัตตบองว่าไปอีกส่วนหนึ่งตัดลงไทยส่วนเนี้ยมันก็จะวิ่งมาผ่านสระแก้วนะแล้วมันก็จะมาเจอกับแม่น้ำป่าจีน
0: ค
1: ่ะอันเนี้ยจุดที่เป็นจุดสมทบคือกบินบุรีเพราะมันจะมีน้ำใหม่ฝั่งหนึ่งจากเขาใหญ่เขาใหญ่ก็จะคือแม่น้ำนครนายกแม่น้ำป่าจีนน้ำมาเจอกันที่กบินแล้วก็ไหลลงมามันก็จะมาฉะเชิงเซาบางคล้ายว่าท่วมชิบหายโทษท่วมชิบหายไวโป
0: ฉะเชิงเซาค่ะโดนไป8อำเภอ
1: แล้วล่ะโดนหมดอ่ะเพราะว่ามันเป็นตัวรับน้ำก่อนจะออกแม่น้ำบางปะกง
0: ค่ะ
1: ตอนนี้แม่น้ำบางปะกงเนี่ยก็จะเป็นจุดที่จะระบายน้ำออกทางฝั่งนี
0: ้
1: มันก็จะมีคลองที่เชื่อมบางปะกงกับแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะคลองบางขนาด
0: ค่ะ
1: นะอันนี้ก็คลองหนึ่งอีกคลองนี่เข้าใจว่าประเวศบุรีลมหรือไงผมจำไม่ผิดนะเอาช่างมันเถอะประเด็นก็คือว่
0: า
1: ตรงนี้เนี่ยความเซนซิทีฟมันคือ
0: ค่ะ
1: พื้นที่ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจมีนิคมอุตสาหกรรมแล้วมีที่เรากำลังจะทำอะไรอีกหลายๆอย่างการจัดการตรงนี้มันเป็นเรื่องที่จะต้องทำให้เห็นเพราะไม่งั้นเนี่ยโรงงานพนักงานมาทำงานไม่ได
0: ้
1: โรงงานโลจิสติกมีปัญหาต้องหยุดบางงานต้องหยุดการผลิตชั่วคราวระบบมันจะดียังไงก็ตามทีเนี่ยมันก็ต้องเชื่อมโยงเราอะมีไฟฟ้าเรามีกริดแต่น้ำเนี่ยเราไม่มีนะผมจะบอกให้เราไม
0: ่มีกริด
1: ระบบที่จะเชื่อมโยงกำลังทำอยู
0: ่
1: ในภาคตะวันออกที่ทำคลองนั้นทำอ่างเก็บน้ำนั้นจะมีการทางเชื่อมกำลังทำอยู
0: ่
1: แต่มันต้องใช้เงินต้องใช้เงินเยอะ
0: และต้องใช้เวลา
1: ต้องใช้เวลาเยอะอ่ะคันนี้สามลุ่มน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาความหนักเบาเนี่ยมันอยู่ที่ประชาชนได้รับผลกระทบแล้วมันท่วมยาวลุ่มน้ำบางปะกงพอๆกันหนักหนาสาหัสแต่มันกระจายลุ่มน้ำแม่กองมาใหม
0: ่
1: แต่คุณจะสังเกตเห็นว่ามันจะไม่มีปัญหาลุ่มน้ำทางภาคอีสานจบมีทางเหนือลักษณะน้ำไหลหลากน้ำภูเขาแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่จังหวัดตากอ
0: ุ
1: ้มผางอะไรพวกนี้ไอ้นี้มาเร็วไปเร็วลำพูนพะเยาน่านก่อนหน้านี้แต่มันจะไม่มีวิธีบริหารจัดการข้างบนกับข้างล่างคนละแบบกันข้างล่างคนเยอะแล้วเสียงดัง
0: พื้นที่ยุท
1: ธนอหอเนี่ยไปเจอก็นอหออะไร
0: ชื่อย่อนี้ไปคิดเอาเอง
1: นอหอเลย
0: แต่สถานการณ์ก็ยังไม่น่าไว้วางใจค่ะเพราะว่ามีคำเตือนจากกรมอุตุนิยม
1: อันนี้อีกรอบสุดท้าย
0: เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยให้ฟังกันนะคะ
1: รอบสุดท้าย
2: คุณคือใคร
3: ผมชื่อสิริบัญชา
2: ไอ้นี่มันสิริบัญชาอะไร
4: คือแอลกอฮอล์ไง
5: แอลกอฮอล์สิริบัญชาตัวยาไอโซโพพิลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อทำความสะอาดแผลแอลกอฮอล์สิริบัญชา
6: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless

0: Wear your skin. Wear your Vaseline.
1: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
2: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉากก่อนใช้ยา
3: สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย
4: ์66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: อาลิเซีย 5,000 กระเทียมสกัดชนิดเม็ดให้สารอาลิซิน 5,000 ไมโครกรัม
7: ภาพอากาศเรายังไว้วางใจไม่ได้เลยอาจารย์ค่ะวันนี้ฝนก็กระหน่ำลงมานะในพื้นที่กรุงเทพ
8: ต้องครึ่งหลังไปก่อน
7: ค
8: ่
7: ะ
8: ให้ความกดอากาศสูงจากจีนแผ่ลงมาก่อนซึ่งแผ่ลงมาแล้วนะผมมาจากซีอานเมื่อเช้าเนี่ยนะมาถึงที่บ้านเราผมออกจากซีอานตอนตีสองเนี่ยอุณหภูมิลงแล้วจากก่อนหน้านี้ต้นสัปดาห์ที่ผมไปเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วนะตอนปลายสัปดาห์เนี่ยประมาณ25เมื่อเช้าที่ผมมาเนี่ยเหลือประมาณสัก18นะกำลังมาแล้วกำลังมาแต่มันก็มีฝนปล่อยๆแต่กำลังมา
7: ประกาศจากกรมอุตุค่ะเขาบอกว่าช่วงระหว่างวันที่4ถึง8ตุลาคมเนี่ยอันนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นจากมวลอากาศเย็นที่มาจาก
8: มันดันลงมามันดันลงมา
7: แล้วมันมาปะทะกับร้อนค่ะ
8: มันปะทะกับร้อนตะวันตกเฉียงใต้ก็จะตกอวนแต่ว่าจะไม่ใช่เป็นหมุนอย่างเมื่อก่อนละ
7: ค่ะ
8: เราไม่เคยเจอยอมความกดอากาศต่ำนี่มันหมุนเป็นโม่เลยเอาน้ำจากทะเลขึ้นมาแล้วหมุนอย่างเงี้ยนะ
7: แผ่นโอ้โหตวัดยาวเหลือเกิน
8: ประเด็นขนาดนี้ผมว่าอย่างนี้นะเรื่องที่เกิดขึ้นเราทำความเข้าใจแต่เราอย่าไปจมเพราะมันมีเรื่องจะต้องทำหลังจากนี
7: ้
8: นะเรื่องโลจิสติกต้องกลับมาเป็นปกติชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมันต้องมีการช่วยเหลือจะเยียวยาจะเรียกภาษาอะไรก็ไม่รู้รัฐบาลจะเอาเงินจากไหนมาจ่ายช่างมันเถอะคือเป็นเรื่องรัฐบาลต้องทำนะแต่เราต้องมองไปข้างหน้าว่ามีอะไรที่เราจะทำได้ซึ่งไม่ใช่รอให้มันเกิดเรื่องการเสียหายในแต่ละปีถ้าเป็นพูดถึงจำนวนสะสมเนี่ยถ้าลงทุนนะมันจะขายแต่ผมก็บอกก่อนนะว่าเราตามแก้มันไม่ไปดักหน้าอันนี้เราเป็นปัญหาอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าก็จะลองดูกันละกันว่าจะทำได้ไหมไอ้อย่างมีคนพูดว่าหนึ่งในวิธีคิดที่ช่วยกันตอนนี้น่าจะเป็นจริงนะ
7: คืออะไรอะคะ
8: ก็คือการระบายน้ำฝั่งตะวันออกเปิดช่องลงทะเลลงอ่าวไทยใหม่ที่ผมเคยพูดให้ฟัง
7: ชัยนาทป่าสัก
8: ป่าสักบางปะกง
7: ค
8: ่
7: ะ
8: อันนี้แสนหกหมื่นล้านมีตังค์ทำบ่าวผมไม่รู้นะ
7: แต่เขาอนุมัติไปแล้วนี
8: ่อนุมัติให้ทำแต่ตังค์มันต้องหาตังค์มาทำคุณไม่เข้าใจว่ามันไม่ได้มีเงินอยู่ในเก๊จะทำอะไรก็ทำได้ประเทศไทยไม่ได้รวยขนาดนั้นเว้ย
7: โอเค
8: ถ้าประเทศไทยมันรวยขนาดนั้นปัญหาไม่มีหรอกพูดก็พูดอะชอบพูดว่าอนุมัติแล้วว่าใช่
7: แต่ยังไม่มี
8: ตังค์จะทำแล้วหาคนมาทำไม่ง่ายนะบอกก่อนนะ
7: โอ้โหเอ้ยเป็นหลักแสนล้านเลยเน
8: า
7: ะ
8: แสนหกหมื่นล้านนี่เฉพาะรายการนี้ยังมีอย่างอื่นที่ต้องทำเยอะแยะตะแปะคุณ
7: ค
8: ุณไปดูในแผน14ดิบานตะเกียงต้องทำอะแล้วมันไม่ใช่ลงของคนด้วย
7: ค่ะ
8: คนถ้าเป็นอย่างนี้ก็เหนื่อยตื่นเช้ามาก็ด่าแม่กันเองไม่ต้องทำอะไรแล้ว
7: แผนพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยฉบับที่14เดี๋ยวให้อาจารย์คุยให้ฟังเรามีหลายเรื่องต้องทำเรื่องเฉพาะหน้าพลังงานยังไม่จบ
8: อันนี้ก็ยังไอ้นี่ก็ยังขี้เต็มกุ้งเกง
7: เปรียบเทียบเบาๆหน่อยมันเป็นยังไงเล่าม
8: ันเหมือนกับจะอ้วกอ่ะจะพะอืดพะอมมาก
7: ไม่เอากางเกงไปซักสักทีอ่ะ
8: กองทุนน้ำมันน
7: ่ะ
8: ทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากชดเชยราคาน้ำมันจะขึ้นจะลงอะไรไม่รู้กูก็ทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ติดลบอยู่ 95,000 ล้านยังไม่รู้จะใช้คืนยังไงโอเคเนี่ยก็คงราคาน้ำมันเบนซินเอาไว้เกือบ40น้ำมันดีเซล41นี่อุ้มไม่รู้จะอุ้มยังไงแล้วนะผมเนี่ยไม่ดูแล้วราคาตลาดโลกไม่มีความหวังแล้วดีเซลเบนซินน้ำมันดิบดูใบดูเบย์อะไรเนี่ยก็ไม่ต้องพูดอย่าไปพูดพูดแล้วกุ้ม
7: ใช่
8: นะเรื่องบางเรื่องพูดแล้วกุ้มพูดแล้วโอ้ปวดหัว
7: ราคาหน้าปั๊มเราจะพูดไหมล่ะอาจารย์ดีเซลเนี่ย41.44 บาทสตางค์นะคะ
8: เขาก็ส่งไว้ไงแต่ว่าเขาชดเชยลิตรละ3บาทกว่าเห็นไหมเล่าราคาน้ำมันลดก็ลงไม่ได้เพราะว่าต้องไปเอาชดเชยต้องเมื่อไหร่ชดเชยเป็นศูนย์หรือเก็บเงินเข้ากองทุนเนี่ยไอ้ที่มันติดตะ

0: ไว้ 90,000 กว่าล้านมันจะลง
1: ซึ่งยังไม่เห็นโอกาสนั้นเลยนะคะแก๊สโซฮอล์ 95 E10 นี่39บาท94สตางค์ก็ชดเชยอีกเหมือนกัน
0: ใช่ชดเชยเยอะด้วย4
1: บาท35สตางค์ค่ะ
0: ก็ทำได้แค่นี้คนไม่ด่าก็จริงน
1: ะ
0: แต่ว่ามันก็เป็นปัญหาสะสมคนไม่ว่าโอเคนะแต่ว่าจริงมันไม่โอเคหรอกนะเพราะราคา 90% ของราคาของน้ำมันดิบเนี่ยเรานำเข้ามามันแพงตามตลาดโลกเบนซินดีเซลก็ไม่ต้องไปโทษกันว่าโอ๊ยกำไรลงกันมันไม่ใช่แบบนั้นหรอก
1: สุดท้ายเราก็โทษกันมาโดยตลอดนะอาจารย์เนาะเพราะว่าเรามันก็มีปัญหาโครงสร้างจริงๆ
0: เราแบบว่าคือผมคิดว่าเราผมไม่เอาแล้วนะเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนผมทำเดี๋ยวนี้ผมไม่ทำ
1: คืออะไรคะ
0: คือผมคิดว่าถ้าประเทศนี้จะขับเคลื่อนด้วยการด่าเนี่ยผมว่ามันไปไม่รอดว่ะ
1: เน
0: า
1: ะ
0: เออผมว่าไม่เอาผมไม่เอาแล้วเดี๋ยวนี้ผมไม่ตำหนิใครแล้ว
1: ค่ะ
0: เอออายุมากแล้วก็ไม่เอาแล้ว
1: อยู่ในคำว่าปรงนี่มันยากนะคะ
0: ไม่ใช่ปรงแต่หมายความว่าเราอาจจะคิดว่ามันเวิร
1: ์
0: กแต่มันเวิร์กชั่วคราวแต่มันทำให้ระบบรวนหมดการขับเคลื่อนด้วยคือประเทศต้องขับเคลื่อนด้วยการด่าทอกันเหรอผมว่าไม่น่าใช่
1: ไม่ควรเนาะที่จะให้ด่าทอแล้วค่อยการเปลี่ยนนะคะอาจารย์วันนี้อาจารย์ไปกดลงทะเบียนหรือว่ายืนยันตัวตนไทยช่วยไทยพลัสยังคะ
0: ทำแล้ว
1: เนาะก็ง่ายๆเลย
0: มีเงินเหลืออยู่ในบัญชีได้ใช้ครั้งที่แล้วผมใช้เหลือไปผมเดือนที่ปิดบัญชีเดือนกันยาผมเหลือ52บาทผมเร่งใช้เลย
1: อาจารย์ใช้ไม่หมดเน
0: า
1: ะ
0: เดือนนี้ก็มาเติมไม่พัน
1: ก็เริ่มใช้ได้เลยเขาให้อีก2เดือนนะคะ1,000บาทที่ให้ไป
0: ตอนนี้อันนี้ไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนี
1: ่อาจารย์ดูตัวเลข
0: ไม่มาละมาคุณ
1: อัปเดตอันนี้ให้ค่ะ
0: อัปเดตไปจบ
1: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้
0: เอาจำนวนสุทธิเลย
1: สุทธิเนี่ยนุ่นมีตัวเลขทบทวนสิทธิ์ค่ะอาจารย์เอา
0: ไม่เอาตัวเลขสุดท้ายเลยมันมีกี่คนตัวเลขสุดไม่ต้องไปทบทวนเสร็จแสดอะไรหรอกตัวเลขรวมทั้งหมดเนี่ยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อย
1: ผ่านคุณสมบัติรวม11ล้าน250,000คน
0: เนี่ยคุณจำตัวเลขนี้ไว้11ล้าน250,000คน
1: ค
0: นพวกนี้ก็จะรับเงินกองทุนประชารัฐสวัสดิการฐานรากสวัสดิการกองทุนประชารัฐสวัสดิการฐานรากเศรษฐกิจและสังคมที่เขาตั้งงบไว้ 42,000 ล้านแต่แถมให้เฉพาะเดือนตุลาแถมให้700บาทที่เหลือก็จะเข้าระบบ
1: โอเค
0: ส่วนไอ้ที่เหลือไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยผมรู้ไม่รู้จำนวนละไม่รู้ไม่เป็นไรแล้วเอาเป็นว่าอันเนี้ยจ่ายเงินอีก2เดือนเดือนละ 1,000
1: แล้วก็2เดือนเนี่ยแค่ 1,000 เดียว
0: อ๋อเดือนละ500 เอาตรงเป็นเดือนละ500เหรอ
1: ใช่
0: อ๋อเหรอ
1: เพราะแค่ 1,000 เดียวเนี่ยแต่ว่าใช้2เดือนนะแล้วแต่คุณจะใช้อ่ะ
0: ก็ผมบอกแล้วค
1: ุ
0: ณจำได้ไหม
1: ว่า
0: ผมบอกถ้าใช้เดือนละ 1,000 ไม่พอ
1: เออ
0: ได้ 1,000 เดียวเพราะจำนวนมันเยอะมาก
1: ค่ะ
0: ก็ได้500เดือนนี้เดือนหน้าหมดอีก500
1: ลุ้นไปแล้วกันนะคะเป็นเดือนไปแล้วก็เอาใจช่วยรัฐบาลและเอาใจช่วยตัวเองด้วยแล้วกันนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ตกลง

6วันแล้วชาวเคหะล่มเกล้ายังเผชิญกับน้ำท่วมสูงขยะเริ่มส่งกลิ่นเหม็นชาวบ้านเดือดร้อนหนักส่วนลาดพร้าวฝนตกซ้ำพบลูกเห็บตกผู้ใหญ่บ้านปืนโหดแค้นเมียน้อยตีตัวออกห่างหลังคบกันมานาน2ปีบุกบ้านใช้ปืนจ่อยิง3นัดดับคาห้องนอนระทึกกลางกรุงรถยนต์ไฟฟ้าพุ่งชนคนในศาลเจ้าแม่กวนอิมเจ็บ3รายพบคนขับเป็นชายวัย78เกิดวูบเหยียบคันเร่งผิดติดตามในครับข่าว9กับกมลเนตรนวลจันทร์และจามอนกิศวภาค

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่คับข่าว9ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569อยู่กับดิฉันกมลเนตรนวลจันทร์ค่ะ
0: และผมจามรกิจสวภาคนะครับวันนี้ติดตามข่าวโดยเฉพาะเรื่องน้ำกันนะฮะอัปเดตสักนิดนึงแล้วกันก่อนที่จะไปดูน้ำน้ำคลองน้ำฝนด
1: ู
0: น
1: ้
0: ำมันก่อนน้ำมันประกาศขึ้นราคานะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรนะครับมีผลตี5เนาะ
1: วันพรุ่งนี้ค่ะ
0: นะครับอ่ะเอาไปเติมกันได้โอ้นะก็นะเขาบอกว่าเนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะ
1: ครับ
0: เนี่ยก็เลยส่งผลให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันพุ่งขึ้น
1: ปรับสูงขึ้น
0: ใช่ค่ะนะครับส่วนที่บ้านเราวันนี้นะครับเอาในกรุงเทพกันก่อนเลยแล้วกันโดยเฉพาะเขตลาดกระบังนะครับยังวิกฤตอยู
1: ่
0: เคหะร่มเกล้ารวมไปถึงจริงๆกินพื้นที่ไปถึงหลายพื้นที่ของลาดกระบังเนี่ยนะครับก็ยังวิกฤตวันนี้เคหะร่มเกล้าเข้าสู่วันที่6แล้วนะครับน้ำเริ่มเน่าขยะลอยเกลื่
1: อ
0: นลดลงวันละ 2-3 เซนเท่านั้นเองชาวบ้านที่นั่นบอกว่าไร้แนวทางการช่วยเหลือนะครับขณะที่ช่วงเย็นๆที่ผ่านมานะเ
1: นี่ย
0: นี่ให้ดูนี่ก่อน
1: สภาพมันจะเป็นแบบนี้นะขยะก็
0: คุณดูสินี่ฮะรถที่ย้ายไม่ทันตั้งแต่วันแรก
1: ก็จอดจมน้ำแบบนี
0: ้ค่ะอาคารตั้งแต่ตึก1ถึง7นะครับ1ถึง7เนี่ยขยะเป็นแบบนี้เลย
1: ค่ะ
0: นะฮะให้ดูก่อนเดี๋ยวก่อนที่จะพาเข้าไปดูข้างในนะครับไปดูลูกเห็บก่อน
1: อ๋อวันนี้ช่วงสักประมาณบ่ายสามกว่าสี่โมงเย็นใช่ไหมบ่ายสองบ่ายสาม
0: นี่ในกรุงเทพนะ
1: ในกรุงเทพ
0: เราเคยเห็นแต่ลูกเห็บตกตามต่างจังหวัด
1: ค่ะ
0: โอ้โห
1: ก็เนี่ยแถวโซนใกล้ๆเราเนี่ยแหละ
0: ครับ
1: รัชดาลาดพร้าวนะค่ะที่เขาพบว่ามีลูกเห็บตกแบบนี้ค่ะ
0: โอ้โหนะฮะนี่แหละลมแรงนะครับคนที่เขาขับรถแล้วเจอลูกเห็บเนี่ยนะเขาบอกเสียงน่ากลัวมากนะ
1: ทำไมต้องปุกๆนะ
0: กลัวกระจกรถจะแตกเอาอ่
1: ะ
0: เนี่ยนะครับคนแถวแถวลาดพร้าวรัชดาเนี่ยนะช่วงบ่ายที่เดินทางเนี่ยส่วนใหญ่เจอกันหมดวันนี้ฝนตกแป๊บเดียวแต่ว่าดูรุนแรงน
1: ะ
0: เนี่ยดูเป็นแบบตกแบบมีลูกเห็บเลยอ่ะ
1: มีฟ้าผ่าแล้วก็มีลูกเห็บตก
0: ครับผมนะฮะเขาบอกว่าประตูศาลอาญาเนี่ยนะฮะพังแตกเสียหายเลยนะศาลแพ่งนะขออภัยศาลแพ่งนะครับลมแรงนี่นี่นี่คุณดูดิลูกเห็บถึงตกได้เพราะว่าลมมันแรงแบบนี
1: ้ลมแรงมากจริงๆ
0: ประตูทางเข้าศาลแพ่งเนี่ยนะครับโหพี่รปภต้องไปช่วยกัน
1: กันสแกน
0: โอ้ตูพังเลยนะครับอ่ะนี่แหละก็ต้องติดตามนะเขาบอกว่าพรุ่งนี้ก็คุณเทพก็จะเจอฝนด้วยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับขณะที่เคหะร่มเกล้านะครับเมื่อสักครู่เห็นขยะกันไปแล้วใช่ไหมลองเข้าไปดูข้างในกันหน่อยนี่นะครับสภาพเป็นอย่างนี้คุณบุญเนธนี่อาคารนี่มีคนอยู่นะ
1: ค่ะ
0: คือเขาต้องเดินลุยน้ำอันนี้เพื่อขึ้น
1: รับอาหาร
0: ใช่
1: หรือเดินขึ้นตึก
0: ใช่นะครับนี่คืออยู่บริเวณด้านหน้าแล้วนะครับน้ำมันนิ่งมา
1: จะเป็นอาทิตย์
0: ละ6วันนะครับขยะมันก็ไม่ไปไหนนะไม่มีเรือเก็บขยะไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับอยู่กันแบบตามมีตามเกิดกันไปนะฮะชาวชุมชนเขาก็ต้องใช้เส้นทางในการออกมารับอาหารออกมาซื้ออาหารกันล่ะนี่คือสภาพความเป็นจริงนะครับของคนในชุมชนตอนนี
1: ้
0: นะครับเข้าไปดูด้านในเนี่ยนะครับก็พบว่าน้ำเนี่ยยังท่วมสูงนะเนี่ยฮะนี่คือจุดที่ต่ำที่สุดไม่ใช่ขออภัยจุดที
1: ่สูงที่สุดที่สามารถจะพอจะเดินสัญจรอะไรกันได้เนี่ยน้ำก็จะอยู่สักประมาณ80เซนได้ไหมคุณจามอน
0: ก็ประมาณแค่หัวเข่าถึงน่องแต่ถ้าเกิดเข้าไปเนี่ยน้ำมันจะยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับผ่านตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าตลาดเกรียงไกรนะครับผ่านเข้าไปนะก็จะเริ่มเข้าไปตามโซนต่างๆโอ้โหข้างในนะใหญ่มากคุณโมเนตนะครับเนี่ยไม่มีเรือนะคือปี54เนี่ยพี่เคยไปแบบนี้ที่นวนครนะเขาจะจัดระบบเลยไหมเขาจะมีเรือมาเลยเรียงเลย1 2 3 4ลำใครจะไปไหนขึ้นเลยไม่เต็มลำนี้เต็มขึ้นแต่ที่นี่คือบ้านไหนมีเรือก็โชคดีไปบ้านไหนไม่มีก็เดิน
1: เอาสิต้องเดินลุยน้ำออกมา
0: เอากะละมังออกมารับข้าว
1: ใส่ของใส่อะไรเนี่ยนะเอาโฟมบ้างอะไรบ้าง
0: ใช่บางคนเอาฟูกยอมเอาฟูกอ่ะนอนไม่ได้แล้วก็เอาฟูกมาลอยแล้วก็ออกมากันบางคนเอาบ่อที่ให้เด็กเล่นน้ำอย่างเงี้ยเอาออกมาใช้กันนี่ครับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่นี่ก็แบบนี้เลยนะฮะ

0: เดินออกมาต้องมาเอาอาหารเพราะไม่มีใครเข้าไปแจก
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะมันเป็นชุมชนที่ใหญ่มากนะครับยิ่งเข้าไปโซนเนี้ยจะเป็นโซนที่เริ่มลึกแล้วเป็นโซนที่เหมือนถูกตัดขาดวันนี้พี่ๆเขาพาผมไปโซน7กับโซน10ที่อยู่ด้านใน
1: ค่ะ
0: นะฮะน้ำเนี่ยดูสิ
1: โอ้โห
0: คือตรงเนี้ยเป็นถนนสายหลักถึงประมาณเลยเอวขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าเข้าไปตามตอกซอกซอยข้างๆเนี่ยหน้าอก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับหน้าอกนะจะมีหน่วยนึงที่เขาออกไปเอาอาหารมาใส่เรือแล้วมาไว้ที่ที่ทำการชุมชนแล้วแต่ละบ้านก็เดินออกมาเอาใช่คนแก่คนสูงอายุออกมาไม่ไหวใช้วิธีนี
1: ้ก็ต้องไปส่งเสบียงกันเอาไม้เกี่ยวไป
0: เกี่ยวยื่นขึ้นไปให้
1: ค่ะ
0: นะครับนี่แหละบรรยากาศสิ่งที่คนในชุมชนเขาต้องการตอนนี้ก็คือน้ำดื่มเป็นแพ็คๆคุณกมลเนี่ยเขาอยู่กันเงี้ยเขาโดนตัดน้ำตัดไฟนะ
1: อ๋อคือมันนอกจากน้ำอุปโภคบริโภคต้องใช้นะอาบแล้วก็กินด้วยอะไรด้วยนะ
0: เขาเอาน้ำแพ็คๆเนี่ยไปอาบน้ำไปล้างหน้าไปล้างห้องน้ำ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะ
0: ใช่เวลาเขาได้มาแพ็คนึงเนี่ยวันเดียวก็หมด
1: ค่ะ
0: นะครับส่วนนี้คือสภาพอาคาร22นะครับนี่ฮะรถก็ย้ายไม่ทันเหมือนกันนี่อยู่ด้านหลังตลาดเกรียงไกรสิ่งที่ในชุมชนนี้เขาต้องการก็คือน้ำดื่มยาแล้วก็ถุงขยะแล้วอยากให้มีที่สุดคือเรือบริการรับส่งคนเพราะเขาไม่อยากเดินลุยน้ำกันแล้วเท้าเริ่มเป็นแผลกันแล้ว
1: น้ำกัดเท้า
0: น้ำกัดเท้าแล้วนะครับที่นี่จริงๆมีศูนย์พักพิงนะฮะศูนย์พักพิงเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังนะครับที่นี่เนี่ยมีชาวบ้านอพยพมา292คนนะครับแล้วก็มีคนที่คอยมาเอาอาหารมาเอาน้ำดื่มเนี่ยหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันมาใครอยู่บ้านไม่ไหวเขาเตรียมสถานที่ที่โรงเรียนไว้ให้นะครับบางคนก็อพยพมาตั้งแต่วันแรก
1: ค
0: ่ะนะอยู่ที่นี่ก็มีอาหารที่นี่เขากำลังต้องการแก๊สอ่ะแก๊สแบบถังแก๊สเลยอ่ะ
1: ต้ม
0: ใช่เพราะว่า
1: ประกอบอาหาร
0: เขาประกอบอาหารส่งให้คนในชุมชน
1: ค่ะ
0: นะครับแต่คุณต้องมาเอาเองนะเขาไม่ได้ออกไปส่งนะเขาทำไว้ให้ตอนเช้าเดี๋ยวคุณก็ต้องหาทางลอยคอมาเอาให้ได้อ่ะนะครับเขาต้องการนี่แหละนะครับน้ำดื่มแล้วก็ถังแก๊สเพื่อไปประกอบอาหารนะใครที่อยากจะนำสิ่งของไปบริจาคก็เข้าไปที่โรงเรียนหาเรือเข้าไปน
1: ะ
0: เดินก็ไม่ไหวนะหน้าอกนะนะครับยาที่คนตอนนี้ต้องการมาขอมากที่สุดก็พวกยาแก้คัน
1: ค่ะยาแบบน้ำกัดเท้ายาแบบป้องกันโรคฉี่หนูอะไรแบบนี้นะ
0: ครับผม
1: ที่ต้องการเอาไปดูกันที่เกาะเกร็ดนะคะอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีกันจุดนี้ก็ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมช่วงนี้สิ่งที่หลายคนเขาก็เฝ้าระวังคนที่อยู่ริมน้ำเจ้าพระยานอกคันกั้นน้ำ
0: ครับ
1: ในคันกั้นน้ำก็เตรียมพร้อมกันเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยที่ระบายมาจากเจ้าพระยาก็ส่วนหนึ่งนะแล้วเนี่ยจะมีน้ำทะเลหนุนแล้วก็มีฝนตกลงมาประกอบกันตรงนี้เป็นบริเวณชุมชนหมู่6นะคะเป็นพื้นที่ติดกับริมน้ำเจ้าพระยาระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเริ่มเข้าถนนและที่เขาใช้สัญจรกันความลึกอยู่ราวๆสัก 30-40 เซนติเมตรค่ะก็ค่อนข้างสร้างความยากลำบากในการเดินทางสำหรับชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวจากการไปสำรวจนะคะที่บริเวณวัดเสาธงทองนะคะแล้วก็ที่หน้าตลาดวัดไผ่ล้อมพบว่าร้านค้าหลายร้านเนี่ยต้องปิดละแล้วก็เร่งยกข้าวของขึ้นที่สูงกันเตรียมเอาไว้ไม่รู้ว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นอีกไหมแล้วก็ยังมีร้านขายของชำบางร้านที่ยังพอจะเปิดให้บริการอยู่เขาก็พยายามที่จะจัดวางสินค้าบนพื้นที่มันยกระดับขึ้นมาแล้วอันนี้ก็รองรับคนที่เขายังต้องไปจับจ่ายซื้อของกันค่ะ
0: โอ้ครับผมไปดูที่ราชบุรีบ้างนะครับที่นั่นก็เป็นแหล่งปลูกมะพร้าวน้ำหอมนะครับตอนนี้สถานการณ์ที่ราชบุรีเนี่ย7อำเภอถูกน้ำท่วมไปแล้วนะครับทางจังหวัดตั้งศูนย์พักพิง13แห่งทั้งตัวอำเภอเมืองอำเภอบ้านโป่งแล้วก็โพธารามนะครับน้ำเข้าท่วมพืชผลทางการเกษตรพืชไร่พืชสวนนะครับสวนมะพร้าวน้ำหอมนะครับเป็นของดีจังหวัดราชบุรีนะครับก็ถูกน้ำท่วมไปด้วยเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: แล้วชาวบ้านเขายังมีการปลูกพวกโหระพานะแซมไว้เป็นรายได้เสริมอีกไม่กี่วันเนี่ยจะเก็บขายแล้วคุณกมลเนตรเน
1: ี่
0: ยถูกน้ำท่วมมิดยอดโหระพาเลยนะครับได้รับความเสียหายไปด้วย และสถานการณ์น้ำนี่ยังไม่มีท่าทีเลยนะว่าจะไปไหนได้

0: ได้เนี่ยเนอะอาจจะต้องแช่ไว้นี่อีกหลายวันโอ้โหชาวบ้านบอกเสียดายอ่ะจะมันจะเก็บไปขายอยู่แล้วเชียวนะครับขาดรายได้ไปด้วยเลยครับ
1: ส่วนเหตุการณ์สุดเศร้าวันนี้นะคะเรานำเสนอข่าวไปแล้วนะคะกรณีที่มีน้องออกัสอ่ะวัย11ขวบที่ขี่รถจักรยานเล่นกับเพื่อนแล้วก็เหอพลัดตกท่อระบายน้ำค่ะแล้วก็จมหายไปน้องเสียชีวิตวันนี้ครอบครัวนะคะนำเค้กวันเกิดมาให้น้องเป่าอวยพรน้อง
0: วันนี้วันเกิดน้อง
1: วันเกิดน้อง30
0: คือถ้าวันนั้นน้องไม่ได้ตกท่อลงไปตรงเนี้ยน
1: ะ
0: วันนี้ก็คงจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัว
1: ใช่
0: เนี่ยคือน้องทรุดลงไปแล้วจักรยานเหมือนโดนดูด
1: ดูดลงไปน้องพยายามจะดึงขึ้นมาค่ะ
0: น้องก็เลยไปเก็บอยากได้จักรยานคืนเราเข้าใจเด็กนะเนี่ยโอ้จักรยานลอยไปไปเอาจักรยานหน่อย
1: คิดว่าแบบน่าจะไปได้
0: เออนี่ก็เหมือนยืนรอเพื่อนมาช่วยอยู่นะ
1: ก็บอกเพื่อนอยู่ว่าจักรยานไปแล้ว
0: เออ
1: เนี่ยค่ะ
0: นะก็มันเห็นนะนึกว่าตรงนั้นไปได
1: ้ค่ะ
0: ลงไปเอาจักรยานก่อนอยากได้จักรยานคืนนี่ฮะ
1: บึ๊บเลยเป็นจังหวะที่น้องเริ่มพรุบลงไป
0: ตรงนั้นอ่ะมันเป็นท่อไง
1: ใช่ค่ะ
0: บึ๊บลงไปจมเลยครับ
1: จมลงไปเลยนะคะน้องเสียชีวิตเหตุการณ์นี้เราซ้อมเสนอไปเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมานะคะน้องออกัสวัย11ขวบอย่างที่บอกก็ขี่จักรยานเล่นกับเพื่อนนะหลังจากนั้นน้องก็พลัดตกลงไปวันนี้ค่ะต้องบอกว่าบรรยากาศมันเต็มไปด้วยความโศกเศร้ามากๆเลยสำหรับครอบครัวเพื่อนๆคุณครูนะคะมาร่วมการล้อมวงจุดเทียนเพื่อจะเป่าเค้กวันเกิดให้กับน้องออกัสค่ะหลังพิธีรดน้ำศพนะคะเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาคือตรงกับวันคล้ายวันเกิดของน้องคุณพ่อของน้องค่ะคุณพ่อพรเทพเนี่ยบอกว่าปกติแล้วทุกๆวันที่30กันยายนตัวคุณพ่อแล้วก็ครอบครัวก็จะจัดงานวันเกิดให้น้องออกัสทุกปีอยู่แล้วปีนี้ก่อนที่จะถึงวันเกิดน้องบอกกับพ่อบอกอยากกินเค้กคุณพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวก็ใกล้วันเกิดแล้วเดี๋ยวก็จะได้เป่าเค้กกันพ่อบอกว่าวันนี้ก็เลยอยากจัดวันเกิดให้ลูกเป็นปีสุดท้ายเป็นครั้งสุดท้ายคือน้องก็จากไปยังไม่มีวันกลับแล้วพ่อบอกว่ายังรู้สึกเสียใจพ่อบอกว่าอยากให้ลูกไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะ
2: เอ้ยพ่อข้าวมาให้ขนมมาให้ยิ้มยิ้มมาให้นะลูกสีลูกชอบนะลูกตลอดรัฐบาลลูกนะพ่อรักหนูนะลูก
0: อุทาหรณ์อย่างที่บอกในช่วงเด็กปิดเทอมแบบนี
1: ้
0: นะครับก็ต้องระมัดระวังนะฮะไปดูอีกหนึ่งอุทาหรณ์คนที่เป็นโรคประจำตัวนะแล้วขับรถท่านก็ดูไว้ท่านก็ต้องระวังให้ดีนะครับอย่างเหตุการณ์นี้เขาเกิดอาการวูบแล้วก็เหยียบคันเร่งพุ่งเข้าไปในศาลเจ้าแม่กวนอิมนะครับเยาวราชครับผู้คนกำลังกราบไหว้ขอพรกันนี่ฮะคุณโมเนตปึ้งเข้ามาครับทับคนที่นั่งอยู่กำลังไหว้ศาลไหว้เจ้าอยู่เนี่ยนะฮะ3รายติดอยู่ใต้ท้องรถโอ้โหนะครับศาลเจ้าแม่กวนอิมเทียนฟ้านะครับที่เยาวราชเขตสัมพันธวงศ์รถยนต์คันนี้ครับมีนายชัยโรจน์อายุ78ปีเป็นคนขับพุ่งเข้ามาชนิดแบบไม่มีเบรกนี่ฮะหลังเกิดเหตุเนี่ยเขา
1: คือจริงๆเขาอะเข้ามาเพื่อที่จะมาไหว
0: ้เขาก็จะมาไหว
1: ้ที่ศาลปรากฏว่าเนี่ยจังหวะเนี้ยค่ะ
0: แต่เขาบอกว่ามีคนบอกเขาวูบแล
1: ้วเหมือนแบบแล้วก็เหยียบแล้วก็มีคนที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยกำลังจุดธูปไหว้อยู่ด้วย
0: โอ้โหนะฮะเนี่ยรถเริ่มเข้ามาแล้วก็เหมือนกระตุกกระตักอยู่สองขยักนะแล้วคนที่ยืนไหว้ได้เต็มๆเลยนะครับอะเหตุการณ์นี้นะครับมีนางสาววิภาอายุ60ปีติดอยู่ใต้ท้องรถนะครับเจ้าหน้าที่เร่งนำส่งโรงพยาบาลกลางด้วยอาการสาหัสนอกจากนี้ยังมีบาดเจ็บอีก2คนนะครับนายเกริกชัยอายุ21ปีและนางสาวแพรพลอยอายุ27ปีจากการสอบถามรปภ.นะก็บอกว่ารถยนต์คันนี้ตามที่ในคลิปเลยครับพุ่งไปด้วยความเร็วเข้าไปที่หน้าประตูพยายามโบกให้หยุดแล้วก็ตะโกนนะครับให้คนกระโดดหลบแต่ก็ไม่มีท่าทีว่ารถคันนี้จะหยุดแล้วทุกคนก็หนีไม่ทันเนื่องจากทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากในศาลเนี่ยมีประชาชนนักท่องเที่ยวอยู่ประมาณ10คนนะครับถือว่าเคราะห์ร้ายจริงๆครับ
3: ขาก็ไหว้ดีมั่งแล้วก็อยู่ไอ้ที่ในศาลนะเขากำลังนั่งสมาธิกันอะไรนะว่าม
4: ากี่คนอ่ะพี
3: ่ฮะ
4: ประมาณกี่คน
3: สี่คนไหว้คนที่ไหว้อยู่อ่ะก็หลายคนนะนะแต่เขาอยู่คนละแถบ
4: ถึงสิบคนไหม
3: เป็นสิบครับ
4: 20-30 คน
3: ไม่ถึงไม่ถึงเขาก็ไหว้กันไหว้ตรงนี้มากไหว้แบบนี้บ้างแล้วคนนั่งหน้าองค์เจ้าแม่บ้างอะไรเงี้ยแต่ที่คนเจ็บก็คือนั่งสมาธิอยู่ที่หน้าองค์เจ้าแม่
4: แล้วตอนนั้นพี่ยืนอยู่ตรงไหน
3: หน้าประตู
4: หน้าประตูเลยแล้วรถก็เลี้ยวเข้ามาเลยเหรอ
3: รถเขาก็เลี้ยวพุ่งเข้ามาเลย
5: แล้วพี่ก็หลบทัน
3: โดดหลบอันเนี้ยลิงว่าไวแล้วแพ้ผม
5: เชื่อในบารมีเจ้าแม่ไหม
3: ใช่ใช่ผมเชื่อครับว่า
5: บารมีเจ้าแม่ช่วยพี่คุ้มครองพี่
3: คุ้มครองน้อง
0: มันก็เป็นจังหวะเป็นดวงของคนล่ะนะครับอ่ะส่วนสาเหตุนะครับล่าสุดทางพันตำรวจเอกวิทวัฒน์เข่งคุ้มนะครับท่านภูมิกับสน.พระพาชัย2บอกว่าได้สอบปากคำคนขับรถเก๋งแล้วนะครับก็คนขับบอกตัวเขาเนี่ยจริงๆก็จะเข้ามาไหว้นะศรัทธามากแล้วก็จะเข้ามาทำบุญที่ศาลเจ้าแห่งนี้นะฮะแต่ว่าระหว่างที่เข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าด้วยความที่เขาเนี่ยมีโรคประจำตัว
1: เ
0: ป็นความดันก็เกิดอาการวูบไอตอนที่รถมันดูเหมือนเบรกพุ่งๆเนี่ย
1: กระตุกเนี่ยนะ
0: เขาเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเขาไม่ปกติแล้วนะครับเป็นจังหวะที่พอเขาเกิดวูบเนี่ยเท้ามันยังอยู่ที่คันเร่งคุณกมลเนตรก็เลยเหยียบคันเร่งนะครับเต็มกำลังพุ่งเข้าไปในศาลเจ้าแม่กวนอิมส่งผลให้มีคนบาดเจ็บนะครับอย่างที่ในคลิปที่เราเห็นนะฮะส่วนความเสียหายของศาลเนี่ยคือรถเนี่ยพุ่งมาเต็มแรงนะยังดีว่าไปชนเอาตรงบริเวณฐานเจ้าแม่กวนอิมนะครับองค์เจ้าแม่เนี่ยไม่ได้รับผลกระทบนะแต่ตัวฐานนี่พังเสียหายเห็นไหมตัวฐานนี่พังเสียหายนะครับเป็นรถไฟฟ้านะส่วนผู้ขับขี่เนี่ยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบปากคำนะครับเพื่อพิจารณาแจ้งความนะฮะในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บนะครับโอ้โห
1: ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะผู้ใหญ่บ้านมีแฟนใช่ไหมแล้วตัวเองก็อาจจะไปคบซ้อนอะไรลักษณะแบบนี้ปรากฏว่าแฟนสาวงอนนะคะพยายามตามง้อขอคืนดีปรากฏว่าฝ่ายหญิงไม่ยอมคืนดีนะคะชักปืนขึ้นมายิงฝ่ายหญิงแล้วตัวเองก็ยิงตัวตายตาม
0: โอ้โห
1: คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สุราษฎร์ธานีนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อช่วงบ่าย15:30 นที่ผ่านมาตำรวจสภ.บ้านตาขุนค่ะได้รับแจ้งมีเหตุฆ่ากันตายบริเวณริมถนนสายสุราษฎร์ธานีตะกั่วป่าหมู่ที่2นะคะตำบลเขาวงอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านพักพบผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือนายวาสุเทพหรือว่าผู้ใหญ่แหลมค่ะอายุ50 ปีเขาบอกว่าผู้ใหญ่แหลมเนี่ยจริงๆเป็นพี่ชายของอดีตนักมวยสากลฮีโร่เหรียญเงินโอลิมปิกด้วยนะ
0: ใครอ่ะ
1: ปี2004เขาบอกว่าที่บริเวณที่พบศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยมีบาดแผลค่ะถูกยิงเข้าที่ศีรษะจำนวน1 แผลมีปืน9 มม.ตกอยู่1 กระบอกส่วนศพที่2ค่ะทราบชื่อคือนางสาวจิ๊บอายุ36 ปีเป็นคนสนิทของผู้ใหญ่แหลมนี่แหละมีบาดแผลถูกยิงที่หน้าอก1 แผลค่ะที่หน้าท้อง1 แผลแล้วก็มีปลอกกระสุนปืนตกอยู่จำนวน3 ปลอกด้วยกันเขาบอกจากการไปดูข้อมูลเนี่ยไปถามคนที่อยู่รอบๆแถวนั้นเขาบอกว่าทั้งคู่คือคบหากันมาสักประมาณ2 ปีแล้วคุณจามอนทีนี้เนี่ยในระหว่างที่คบกันครอบครัวของฝ่ายหญิงพยายามบอกให้ฝ่ายหญิงเนี่ยเลิกกับฝ่ายชายค่ะจนกระทั่งระยะหลังๆฝ่ายหญิงก็พยายามตีตัวออกห่างแต่ปรากฏว่าฝ่ายชายเขาไม่ยอมแล้วก็มีการพยายามไปง้อขอคืนดีกันจนสุดท้ายเนี่ยวันที่เกิดเหตุนางสาวจิ๊บเขาไปอยู่ที่บ้านอยู่บ้านกับแม่เขาระหว่างนั้นค่ะฝ่ายชายผู้ใหญ่แหลมเนี่ยเข้ามาทางหลังบ้านแล้วก็เดินเข้ามาในตัวบ้านพอเดินเข้ามาเสร็จจังหวะนั้นแหละใช้ปืนที่พกมาด้วยยิงใส่ฝ่ายหญิงแล้วหลังจากนั้นก็ยิงตัวเองตามค่ะเพื่อจะหลบหนีความผิดปรากฏเสียชีวิตทั้งคู่นะคะ
0: นี่นะฮะอุทาหรณ์เรื่องความรักนะครับส ่วนที่ลำปางนะครับพาไปดูหน่อยลูกน้องคนนี้โดนหัวหน้าไล่ออกจากงาน
1: ค่ะ
0: นะแต่ก็ไม่ได้ความผิดอะไรของหัวหน้านะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยไปถูกตรวจพบว่ามีสารเสพติดในร่างกายหัวหน้าก็เลยให้ออกจากงานเก็บความแค้นครับเห็นหัวหน้ายืนอยู่สบโอกาสไล่ออกจากงานใช่ไหมไล่ฉันออกจากงานใช่ไหมขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับชักปืนยิงเข้าใส่หนึ่งนัดเลยครับโอ้โหนี่ฮะปั้งเดียวแตกตื่นกันทั้งโรงงานเลยครับคนมันแค้น
1: อ
0: ่ะโดนไล่ออกจากงาน
1: อ่ะ
0: อยู่มาตรวจหาสารเสพติดผมทำไมอ่ะ
1: อ๋อเรามาไล่ออก
0: เออนี่ฮะแต่มันก็ผิดกฎหมายอ่ะนะ
1: มันก็ผิดจริงๆมันก็ผิดหลักตั้งแต่เขาก็จะมีสุ่มตรวจอยู่แล้วนะ
0: ใช่นี่ครับกล้องวงจรปิดนะครับบันทึกเหตุการณ์นะฮะผู้ก่อเหตุนี่คือใน4ขี่รถจักรยานยนต์มานะครับเดินลงมาอย่างในกล้องเลยชักปืนยิงปั้งหนึ่งนะฮะเล็งมาที่ในชัยครับซึ่งเป็นหัวหน้างานนะยืนอยู่มุมนู้นนะในกล้องที่เรามองไม่เห็นนะครับหลังจากปั้งเข้าไปก็เห็นความแตกตื่นโกลาหลทุกคนก็ตกใจกันหมดว่าเฮ้ยมีอะไรใครมีเรื่องอะไรกันนะครับนี่ฮะวิ่งหลบกระสุนกันหมดเลยส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะรู้จักในซีแต่ไม่คิดไงคิดว่าเอ้ยกลับมาเยี่ยมเยียนเพื่อนหรือเปล่าที่ไหนได้กลับมายิงสิฮะทุกคนก็เลยตั้งตัวก็ไม่ทันเออไม่คิดว่าจะยิงอย่างนี้นะครับตำรวจสภ.เมืองลำปางนะครับหลังได้รับแจ้งลงพื้นที่ตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะฮะบริเวณร้านค้าขายส่งชื่อดังริมถนนซุปเปอร์ไฮเวย์นะตอนไปถึงก็เจอคนเจ็บนะครับหัวหน้างานเนี่ยฮะในชัยถูกยิงนะครับเข้าที่ข้อเท้าซ้ายยิงแม่นซะด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ปั้งเดียวเข้าเลยนะฮะโอ้เดินไม่ไหวเลือดไหลอยู่นะครับเพื่อนร่วมงานก็ช่วยกันแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับจากการสอบถามเบื้องต้นเนี่ยนะครับผู้ก่อเหตุคือในซีเนี่ยนะก็เป็นคนลำปางนี่แหละเป็นอดีตพนักงานของร้านนี่แหละแต่หลายเดือนก่อนนะครับหัวหน้าชัยเนี่ยพาในซีไปตรวจปัสสาวะแล้วพบพฤติกรรมต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดผลตรวจออกมาก็เป็นสีม่วงชัยได้บอกเฮ้ยซีกฎของบริษัทเรานะไม่อนุญาตให้คนที่เสพยาเสพติดทำงานต
1: ่อ
0: นะครับนายต้องออกจากงาน
1: ก็นี่แหละก็น่าจะเป็นชนวนเหตุนี้แหละที่ทำให้เขาไม่พอใจแล้วก็มาลงมือก่อเหตุ
0: นะครับผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะในซีเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดที่หลังร้านสวมผ้าคลุมหน้าม
1: าน
0: ะครับตั้งใจเหมือนตั้งใจมาทำพลางตัวเองมาเพราะเห็นในชัยเนี่ยนะครับเดินออกมายืนอยู่ที่หน้าร้านคนเดียวพอสบโอกาสก็เลยชักปืนขึ้นมายิงนะครับ
6: มันมาถึงตรงนี้
7: อ
6: ่ะตรงเส้นนี้เลย
7: แ
6: ล้วก็มันจอดรถลงรถปุ๊บมันเอาเพชรมันจักปืนเลยจักปืนแม่ผมพังปืนผมก็ลบปุ๊บมันยิงตุ้มเลย
7: ยิงถึงแม
6: ่ถึงแ
7: ม่แล้วก็
6: แล้วมันก็ไปเลย
0: ถึงแม้ว่าจะรู้ตัวว่าเป็นใครใช่ไหมแต่ยังตามจับไม่ได้นะตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับในเส้นทางที่เขาใช้หลบหนีนะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะตามตัวนะครับเพื่อที่จะกลับมาดำเนินคดีให้ได้นะส่วนปืนเป็นปืนใครยังไงสาเหตุในแค้นกับเรื่องนี้จริงไหมหรือมันมีเรื่องอะไรมากกว่านั้นก็เดี๋ยวตำรวจที่ลำปางจะพยายามเอาตัวกลับมาให้ได้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าครับพาไปดูนาทีที่ผู้ต้องหานะครับหลบหนีออกจากห้องคุมขังนะหนีไปได้ไม่ไกลหรอกโดนตามจับไว้จนได้แม่โหแต่คิดจะหนีได้นี่ก็ใจกล้าพอสมควรนะเออนะครับ
1: ถูก
0: จับแล้วหนีนะครับ
8: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
9: นิวฟาวิทพลัสยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต
10: ์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: 10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
2: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
3: อย่างเทพไทย
2: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
5: ยาเพียแคมครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
7: ลองชิมดูครับ
8: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
9: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัว
10: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
8: ผมเลิฟเลย
11: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นมาโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
12: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีใหม่เซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ให้สารแดดชายรีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
13: โดนโจมตีของรัสเซียพุ่งชนโรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตโซโลเมียนสกีของกรุงเคียฟประเทศยูเครนช่วงสายวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้เกิดระเบิดและเพลิงไหม้สร้างความเสียหายอย่างหนักแก่ตัวอาคารแต่เด็กนักเรียนและบุคลากรมากกว่า100คนอพยพลงไปอยู่ในหลุมหลบภัยก่อนหน้าที่โดรนจะพุ่งเข้ามาจึงไม่มีใครได้รับอันตรายขณะที่หน่วยกู้ภัยระบุว่าหัวรบของโดรนไม่ได้ระเบิดออกช่วยให้ไม่เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่ยูเครนกำลังเผชิญการโจมตีระลอกใหญ่จากรัสเซียที่นำโดรนขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เจ็ตซึ่งมีความเร็วสูงและสกัดจับได้ยากมาใช้ร่วมกับโดรนกามิกาเซ่แบบปกติตำรวจปราบจราจรฝรั่งเศสปะทะกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายซึ่งรวมตัวประท้วงเรื่องปัญหาขาดแคลนทรัพยากรในโรงเรียนส่งผลให้มีผู้ถูกจับกุมตัวทั่วประเทศแล้วอย่างน้อย440คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งฝั่งนักเรียนเจ้าหน้าที่โรงเรียนและตำรวจรวมกันหลายสิบคนกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสระบุว่ามีโรงเรียนมัธยมกว่า400แห่งทั่วประเทศได้รับผลกระทบจากการประท้วงหรือการปิดกั้นพื้นที่เหตุการณ์นี้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงทางการเมืองระดับประเทศเนื่องจากฝรั่งเศสกำลังจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในอีก7เดือนข้างหน้าทำให้พรรคการเมืองต่างๆเริ่มหยิบยกประเด็นการใช้ความรุนแรงและปัญหาระบบการศึกษาขึ้นมาโจมตีกันอย่างดุเดือดนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระบุว่ายังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์พยายามจี้เครื่องบินฟลายดูไบเที่ยวบิน FZ1073ที่เดินทางจากดูไบไปยังเทลอาวีฟแม้ที่ผ่านมาจะมีสัญญาณเตือนว่าอิหร่านและกลุ่มตัวแทนต้องจะยกระดับการโจมตีชาวอิสราเอลในต่างแดนแต่การสืบสวนแรงจูงใจในคดีนี้ยังคงอยู่ระหว่างดำเนินการและจะทราบผลในไม่ช้าอย่างไรก็ดีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากเนทันยาฮูได้เตือนว่ามีสัญญาณบ่งชี้ว่าอาจมีการโจมตีเกิดขึ้นระหว่างการเลือกตั้งของอิสราเอลในเดือนนี้และในอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จะครบรอบเหตุโจมตีอิสราเอลโดยกลุ่มฮามาสวันที่7ตุลาคม2023Pandora แบรนด์เครื่องประดับรายใหญ่ที่สุดของโลกจากเดนมาร์กเปิดตัวโรงงานผลิตเครื่องประดับอัญมณีใหญ่ที่สุดในโลกอย่างเป็นทางการในนครโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามวันนี้ถือเป็นโรงงานผลิตแห่งแรกของบริษัทนอกประเทศไทยมีเป้าหมายหลักในการกระจายฐานการผลิตและสร้างความยืดหยุ่นให้แก่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกโรงงานแห่งนี้สามารถรองรับการผลิตได้สูงถึง60ล้านชิ้นต่อปีซึ่งจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตโดยรวมของแบรนด์นี้ขึ้นอีกร้อยละ50คาดว่าเมื่อเปิดดำเนินการเต็มรูปแบบภายในปี2030โรงงานแห่งนี้จะมีสัดส่วนกำลังการผลิตเป็น1ใน3ของกำลังการผลิตทั้งหมดทั่วโลก

0: โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: คนร้ายไปขโมยเหล็กนะครับตามไซต์งานก่อสร้างมาถูกจับนะตำรวจกำลังคุมตัวไปพิมพ์ลายนิ้วมือ
2: ค่ะ
1: สบโอกาสหนีหนีบอกว่าคิดถึงแม่อยากกลับไปกอดแม่ครับ
3: นั่งลง
4: อย่าเงียบแบบตัว
1: คิดถึงแม่ไม่ผิดแต่ไปขโมยเนี่ยสิ
2: ผิดเต็ม
1: ๆเออนะฮะในเดียครับอายุ30ปีถูกตำรวจสภ.เมืองอุดรครับคุมตัวไว้ได้นะหลังหนีไปนะครับไปหลบอยู่ที่ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างนะครับห่างจากโรงพักเท่าไหร่ไหมคุณโมเนต200เมตร
2: ใกล้นิดเดียว
1: ตำรวจบอกแทบจะเดินไปจับนะครับเออเขาเป็นผู้ต้องหาในคดีขโมยเหล็กกับสายไฟนะครับที่ไซต์งานก่อสร้างแล้วก็ถูกตำรวจจับมาเมื่อวานนี้นะแล้วคุมตัวไว้เตรียมที่จะส่งฝากขังนะครับปรากฏว่าระหว่างนำตัวออกมาจากห้องควบคุมเพื่อจะทำการพิมพ์ลายนิ้วมือเนี่ยไม่รู้เขาคิดยังไงนะฮะวิ่งหนีออกมานะครับสุดท้ายแล้วตำรวจก็ตามตัวกลับไปได้ในที่สุดนะฮะโอ้พอโดนจับทีนี้ตีดราม่าเลยคุณดราม่าเลยเริ่มบีบน้ำตาเออแต่เขาอาจจะเสียใจจริงก็ได้เขาอาจจะเสียใจจริงน้ำตาไหลนะครับบอกว่าหลังจากที่ไปก่อเหตุขโมยแล้วเนี่ยนะฮะตัวเองตกงานนะไม่มีเงินสาเหตุที่ต้องหนีเนี่ยกลัวติดคุกไม่มีใครดูแม่นะผมคิดถึงแม่คิดถึงลูกผมก็เลยวิ่งหนีออกมาตั้งใจว่าจะกลับบ้านไปหาแม่อยากบอกแม่ว่าตัวเองเนี่ยโดนตำรวจจับจะอยากขอโทษแม่ที่ทำตัวไม่ดีครับ
5: กลัวโดนกลัวเนี่ยผมไม่เคยโดนจับก็พี่ผมก็เลยกลัวครับ
3: กลัว
5: ครับกลัวอะไรหลายอย่าง
3: คิดถึงใครไหมฮะ
5: คิดถึงแม่คิดถึงลูกครับอยากคุยกับแม่ครับ
3: อยากคิดถึงแม่กับลูกเหรอ
5: ครับ
3: อยากกลับไปหาแม่
5: ครับ
3: อยากกลับไปหาลูก
5: อยากคุยกับแม่บอกแม่ว่าโดนจับกับแม่รู้ครับ
3: ครับแม่ได้ยินหน่อยบอกแม่ยังไงเดีย
5: ผมขอโทษแม่ผมไม่ทำอีกแล้วผม
3: คือใจเราคิดถึงแม่เหรอ
6: มึงครับว่าถึงจับมึงบ่น
7: กลัวแล้วก็เลยหนี
3: เราเราไปรัก
6: เสร็จว่ามันแรงแค่ไหนนะ
3: เราไปรักเหล็กอยู่ไหนเดีย
5: เสร็จเหล็กครับอยู่ที่สถานเขาก่อสร้างครับ
2: เขาไม่เคยโดนจับเขาบอกว่าเขาไม่เคยโดนจับ
1: เขาไม่เคยโดนจับเพิ่งโดน
2: ค่ะครั้งแรก
1: นะนี่แหละนะคือคิดถึงแม่คิดถึงลูกนี่ต้องอย่าทำนะนี่ครับนะนักข่าวไปถามนายออฟคนนี้เป็นพนักงานของร้านไทยพัฒนานะเขาบอกว่าระหว่างที่เขากำลังรอรถมารับสินค้าเนี่ยนะครับจู่ๆก็มีใครไม่รู้ครับปีนกระแพงมาหลังร้านเขาก็เห็นแล้วว่าผิดสังเกต
2: นี่นะ
1: แล้วร้านเนี่ยอยู่ใกล้โรงพัก
2: เขาก็บอกเลาะมา
1: ต้องเป็นคนร้ายแน่ๆเลยที่ปีนเข้ามาเนี่ยนะครับก็เลยไปคุมตัวไว้นะตอนคุมตัวเนี่ยนะเขาบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยบอกหิวน้ำนะครับบอกว่าหิวน้ำเขาก็ยังไปเอาน้ำดื่มเนี่ยนะฮะมาให้นะครับแล้วก็ถึงไปบอกเจ้าของร้านว่าเนี่ยท่าทางจะเป็นคนร้ายหลบหนีเข้ามาเจ้าของร้านก็เลยโทรบอกตำรวจนะครับให้มาคุมตัวดูดิคือเขาก็ไม่ได้วิ่งหนีแบบ

0: หแบบวิ่งไม่ได้คิดชีวิตนะมาหลบอยู่ร้านนี
1: ้
0: มาหลบไว้ก่อนมาเหมือนมาตั้งหลักอ่ะนะครับทางรองผู้กำกับสภ.เมืองอุดรธานีนะครับบอกว่านายเดียเนี่ยบอกโดนจับครั้งแรกใช่ไหมแต่เขาเนี่ยเข้าไปก่อเหตุขโมยสายไฟกับขโมยเหล็กที่ไซต์งานก่อสร้างมาแล้วเนี่ยหลายครั้ง
1: ก็ไม่ได้บอกว่าไม่เคยขโมยคือถูกจับครั้งแรก
0: อ๋อเพิ่งโดนจับครั้งแรกแต่ทำมาแล้วหลายครั้งก็ไม่ได้โกหกนะครับตำรวจเนี่ยตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะแล้วก็เลยนี่แหละอย่างที่บอกพอมีเบาะแสนะครับจากทางพลเมืองดีก็เลยตามจับกุมได้นะเอาตัวไปตรวจปัสสาวะก็เป็นสีม่วงครับนะก็แจ้งข้อหานะครับทั้งเรื่องของยาเสพติดข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนแล้วก็ที่สำคัญหลบหนีจากการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ด้วยโหข้อหาเลยเพิ่มขึ้นเลยนะฮะ
1: ส่วนที่นี่ล้อมวงเล่นไฮโลกันค่ะแหมเปิดประตูไว้ด้วยนะปรากฏว่าฝ่ายปกครองอสเขาไปนะคะ
0: ครับ
1: เข้าไปล้อมจับนักพนันวิ่งหนีคนละทิศละทางสุดท้ายไม่รอดโดนรวบทั้งหมดค่ะ
2: ไปซ้ายมือซ้ายมือซ้ายมือประตูหน้าต่างเปิดอยู่ประตูหน้าต่างทางซ้ายนู่นนู่นนู่นนู่นนู่นนู่นไอ้ไหนล่ะ
0: ลุ้นลุ้นลุ้นลุ้น
1: นี่แหละนี่แหละแหละดันดันเข้าไปดันเข้าไปนะลุ้นลุ้นเข้าไปเนี่ยดันดันดันเข้าไปเนี่ยเข้ามาปิดล้อมบ้านหลังนี้นะคะหลังจากได้รับเบาะแสมาว่าน่าจะมีการลักลอบเล่นการพนันกันนี่แหละปรากฏว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดงนะคะอำเภอบำเหน็จนรงค์ที่ชัยภูมิก็เข้าไปล้อมจับนะคะนี่อยู่แถวแถวบ้านปากจาบเขาบอกว่าหมู่ที่9ตำบลโคกเพชรพัฒนานะคะที่ชัยภูมิลักลอบเล่นการพนันไฮโลกันพอไปถึงบ้านพื้นที่เป้าหมายซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวค่ะปรากฏว่าเจ้าที่เห็นแล้วเปิดประตูบ้านอยู่วางกำลังเข้าไปแล้วก็เข้าไปจู่โจมภายในบ้านทันทีพบกลุ่มชายหญิงนะคะล้อมวงเล่นการพนันไฮโลกันอยู่เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่อส.บุกเข้ามาปรากฏกลุ่มนักพนันพยายามจะลุกขึ้นไงแล้วก็วิ่งหลบหนีออกไปทางด้านหลังบ้านแต่เจ้าหน้าที่วางกำลังเอาไว้รอบบ้านหมดแล้วทีนี้ไม่ว่าจะออกไปทางไหนสกัดทางเข้าทางออกไม่สามารถหลบหนีไปได้ค่ะเลยถูกรวบทั้งหมดในที่สุดเจ้าหน้าที่สามารถรวบนักพนันทั้งหมด11รายนะคะพร้อมอุปกรณ์การเล่นมีเงินสดด้วยนะรวมๆแล้วเนี่ยไม่เยอะเขาก็เล่นกันกรุบกริบ780บาท
0: ก็ระดับชาวบ้านเล่นกัน
1: เขาก็เล่นกัน
0: นะพวกเนี้ย
1: นั่งเล่นกันอยู่แบบนี้แหละโดนรวบทั้งหมดนะคะเจ้าหน้าที่อส.ก็นำตัวไปส่งพนักงานสอบสวนนะคะที่โรงพักบำเหน็จนรงค์นะคะให้ดำเนินคดีข้อหาร่วมกันลักลอบเล่นการพนันไฮโลเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตนี่นะเล่นการพนันไม่รอดนะคะ
0: ครับผมนะฮะเบรกนี้จับนักพนันนะครับเบรกหน้าไปดูจับไอ้เข้หน่อย
1: ค่ะ
0: นะครับจับแบบจับตายด้วยนะมันก็น่ากลัวนะคือบางคนก็บอกอุ้ยสงสารนะแต่บางคนบอกแล้วถ้ามันกินลูกกินหลานเราล่ะ
1: อันตราย
0: เดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะทำยังไงไอ้เข้ตัวนี้ฮะ
3: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
4: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: เหตุให้พิการได้
1: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
3: มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 M4HD หมายเลข30สนับสนุนโดย
4: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
5: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
4: เพราะเราปิดผมขาว
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
6: ตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับบุกจับเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาตินะครับแล้วก็คุมตัวได้เป็นนักบินที่ซอยส่งยาเนี่ยนะฮะโอ้โหเขาบอกว่าเครือข่ายนี้เนี่ยนะครับเป็นเครือข่ายก็ใหญ่เหมือนกันนะขนยาบ้าแสนเม็ดนะครับแล้วก็ขยายผลจับกุมขบวนการนี่ฮะจับได้แบบชนิดนี่กลางถนนแบบนี้เลยตำรวจปศนะครับนำกำลังเข้าจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดหลังได้รับแจ้งนะครับว่ามีการลำเลียงนะครับจากชายแดนที่จังหวัดหนองคายเพื่อเข้ามาส่งในพื้นที่ชั้นในนะฮะก็ตามเบาะแสได้บอกใช้รถหลายคันนะครับในที่สุดก็พอเจอนะฮะรถตามที่สายรายงานมาก็เข้าชาร์จเลยครับจับกุมโจอี้นะครับหรือนายณภัทรดลนะครับอายุ49ปีพร้อมยาบ้าแสนเม็ดนะครับก่อนหน้านี้ตำรวจเจอรถต้องสงสัย2คันนะครับเป็น Fortuner สีขาวแล้วก็เป็นรถเก๋งอีกคันนึงขับกันมาแบบมีพิรุธอ่ะนะครับมุ่งหน้า
7: หนองบัวลำพู
6: ไปที่หนองบัวลำพูนะฮะก็ไล่ติดตามสกัดจับนะครับปรากฏว่า Fortuner เนี่ยนะฮะเหมือนกับไหวตัวทันนะครับก็หลบหนีแล้วก็ไปจอดรถทิ้งไว้ในป่าละเมาะที่บ้านผือนะครับที่อุดรตำรวจก็เลยสกัดจับรถเก๋งคันนี้นะครับนะฮะเนี่ยแล้วก็จับกุมตัวนายโจอี้เอาไว้ได้นะฮะชุดสืบสวนยังพบความเคลื่อนไหวผู้ต้องหาที่หลบหนีนะครับพบว่าแอบมาซุกตัวอยู่ที่อำเภอบ้านผือก็เลยวางแผนสกัดจับนะครับแล้วก็จับกุมตัวได้ในที่สุดนะฮะนี่ฮะนายดอนศักดิ์อายุ43ปีนะครับเบื้องต้นก็แจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดประเภทหนึ่งเพื่อจำหน่ายนะครับแล้วก็เอาตัวไปดำเนินคดีโอ้นะแสนเม็ดนะครับไม่รอดนะครับ
7: ช่วงนี้มีน้ำนะหลายพื้นที่ปรากฏว่าเหมือนจระเข้น่าจะหลุดออกมาค่ะเจ้าหน้าที่ต้องวางแผนกันแล้วก็ตกลงกันแล้วต้องจับตายเพราะว่าจระเข้ตัวนี้ใหญ่มากนะความยาว2เมตร
6: โอ้โห
7: สุดท้ายนะเจ้าหน้าที่ต้องวางแผนแบบนี้นะคะเนี่ยนะเจ้าหน้าที่เขาต้องระดมกำลังกันเลยค่ะแล้วก็จับตายเจ้าจระเข้ยักษ์ตัวนี้เพราะว่ามันมีความยาวกว่า2เมตรด้วยกัน
6: ครับ
7: ชาวบ้านเนี่ยเขามาแจ้งบอกทำยังไงดีอ่ะเห็นจระเข้ขนาดใหญ่เลยมันนอนอ้าปากอยู่แถวๆพื้นที่ในบ้านบางพะเนียงค่ะ
6: เอออ
7: ๋อแถวๆสนามชัยเขต
6: เนี่ย
7: คือเนี่ยมันนอนอ้าปากอยู่แบบเนี้ยโอ้ชาวบ้านเนี่ยก็ตกใจถ่ายคลิปเก็บเอาไว้ส่งเจ้าหน้าที่ให้ดูก่อนบอกจะทํายังไงดีเพราะว่าช่วงนี้มันมีน้ําท่วมสูงคือก่อนที่เจ้าหน้าที่เขาจะจับตายเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาเคยแจ้งชาวบ้านมาแล้วบอกช่วงนี้ยังไงหลีกเลี่ยงหน่อยนะถ้าจะลงไปเล่นน้ํากันเด็กๆปิดเทอมนะหรือว่าจะลงไปหาปลามันใกล้ๆกับบริเวณคลองชลประทานค่ะพื้นที่น้ำท่วมขังตรงนี้ห้ามก่อนเลยเด็ดขาดต่อมานะคะสจดอนนายอุดรเทพวาทีค่ะก็นำเจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติการจับจระเข้ตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีความร่วมมือกันกับตำรวจสภ.สนามชัยเขตนะคะคือเขาบอกว่าจระเข้ตัวนี้ถูกวิสามันเรียบร้อยแล้วนะครับสจดอนบอกขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจสนามชัยเขตด้วยคือได้รับการยืนยันคุณจะมองผู้ชมบอกว่าเนี่ยเจ้าจระเข้ตัวนี้นะ มันเป็นตัวเดียวกันเลยกับจระเข้ที่หลุดออกมาจากฟาร์มแห่งหนึ่งแถวๆพื้นที่ฉะเชิงเทรามวลน้ำมันไหลเชี่ยวจระเข้มันก็เลยหลุดออกมาตอนนี้เจ้าหน้าที่ฝากประชาสัมพันธ์นะคะ

0: ให้กับชาวบ้านบอกถ้าพบอีกนะกรณีของจระเข้ถ้าเกิดว่ามันหลุดออกมารีบแจ้งเลยกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ประกาศเตือนช่วงนี้อย่างที่บอกย้ำกันหน่อยอย่าลงไปเล่นน้ำเพราะว่า มันก็อันตรายค่ะ
1: ครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าครับมาดูนักโทษประหารนะฮะฉีดยาเข้าไป2 โดส
0: ค่ะ
1: แต่เธอไม่

0: 3.5 ฟุตประกอบไปด้วยเซตผ้าปูลายริ้วสีน้ำเงิน3ชิ้นแถมฟรีผ้าห่มนวม1ผืนและเซตผ้าปู3ชิ้นอีก1เซต4โอรสจากราคาปกติ 7,170 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทเซตผ้าปู5ฟุตประกอบไปด้วยเซตผ้าปูลายริ้วสีน้ำเงิน5ชิ้นแถมฟรีผ้าห่มรวม1ผืนและเซตผ้าปู5ชิ้นอีก1เซต4โอรสจากราคาปกติ 7,570 บาทเหลือเพียง 1,290 บาทเซตผ้าปู6ฟุตประกอบไปด้วยเซตผ้าปูลายริ้วสีน้ำเงิน5ชิ้นแถมฟรีผ้านวม1ผืนและเซตผ้าปู5ชิ้นอีก1เซต4โอรสจากราคาปกติ 7,970 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร021143330หรือแอดมาที่ LINE @sideshopmania
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กันยายน2569จนถึง31ธันวาคม2570

0: จะเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณผู้ชมเมื่อนักโทษประหารนะครับชาวอเมริกันเธอถูกฉีดยาเข้าไปแต่สุดท้ายแล้วเธอไม่เสียชีวิตอ่ะ
1: ค่ะคือชีพจรยังเต้นอยู
0: ่เออนะครับแล้วก็ไม่ได้ปิดตานะเออไม่ได้แบบนิ่งหรือว่าดิ้นทุรนทุรายอะไร
1: ค่ะ
0: นะครับนี่ฮะคริสตาพายนะครับอายุ50ปีนะฮะมีกำหนดถูกประหารชีวิตในเช้าวันพุธตามเวลาท้องถิ่นที่เรือนจำในเมืองแนชวิลล์นะครับรัฐเทนเนสซีปรากฏว่าศาลอุทธรณ์เนี่ยนะครับมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ระงับไว้ก่อนนะฮะแต่ในชั่วโมงสุดท้ายก่อนการประหารเนี่ยศาลฎีกาสหรัฐพลิกคำตัดสินอนุญาตให้ดำเนินการประหารชีวิตในช่วงค่ำเจ้าหน้าที่จึงเริ่มฉีดยาระงับประสาทโดสแรกตามระเบียบการประหารชีวิตนะครับหากผู้ต้องหายังไม่เสียชีวิตหลังฉีดโดสแรกให้ฉีดโดสที่2อัดเข้าไปทันทีปรากฏว่าหลังจากนั้นผ่านไป4ชั่วโมงอัดไปแล้ว2โดสหัวใจของเธอยังเต้นอยู
1: ่เออคือเขามีสักขีพยานด้วยนะคะในการที่เขาจะฉีดยาประหารชีวิตเนี่ยมีทั้งทนายความมีผู้สื่อข่าวด้วยที่ร่วมไปเป็นสักขีพยานคือทุกคนเนี่ยที่ไปเป็นสักขีพยานเขาบอกว่าคริสตัพไพร์เนี่ยไม่ได้มีอาการของการหมดสติอ่ะก็เหมือนยังมีชีพจรอยู่ใช่ไหมคุณจามอนอาจจะมีชักกระตุกอ้าปากหายใจแล้วก็มีเสียงกรนดังอย่างชัดเจน
0: เขาบอกตลอดกระบวนการเนี่ยมันยาวนานผิดปกตินะครับเจ้าหน้าที่ต้องรีบปิดม่านห้องประหารลงแล้วในที่สุดก็ตัดสินใจยุติกระบวนการนะครับส่งเธอไปโรงพยาบาลเพื่อกู้ชีพเธอขึ้นมาด้วยซ้ำล่าสุดผู้ว่าการรัฐเทนเนสซีสั่งระงับการประหารชีวิตนักโทษทุกคนที่เหลืออยู่ในปีนี้ครับพร้อมสั่งให้หน่วยงานอิสระเข้า

0: มาตรวจสอบสินะครับว่ากระบวนการเนี่ยมันผิดพลาดตรงไหนไอยาแต่ละโดสที่อัดเข้าไปนี่มันยาอะไรนะครับยังไม่มีรายงานว่าตัวเธอต้องกลับเข้าสู่แดนประหารอีกครั้งไหมนะครับหลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วจริงๆเนี่ยมีรายงานว่าถ้าเธอถูกประหารเนี่ยนะฮะเธอจะเป็นผู้หญิงคนแรกในรอบกว่า200ปีนะ
1: ค่ะ
0: ที่ถูกประหารชีวิตในรัฐเทนเนสซีนะครับเธอถูกตัดสินนะฮะจำคุกถูกตัดสินประหารชีวิตเนี่ยนะครับในคดีร่วมกับอดีตแฟนหนุ่มฆ่าเพื่อนร่วมชั้นเรียนวัย19ปีเมื่อปี1995ตอนนั้นเธออายุแค่18
1: เท่านั้นเอง
0: 18ฆ่าเพื่อนสุดท้ายโดนประหารชีวิตแต่ว่าเออนะยาระงับประสาทมันไม่ทำงาน
1: ก็เลยต้องส่งโรงพยาบาล
0: ครับผม
1: ส่งท้ายวันนี้นะคะจะพาไปชมกิจกรรมทางวัฒนธรรมนะคะที่จัดขึ้นหลายๆเมืองเลยนะในประเทศจีนค่ะอันนี้ก็เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็เหมือนเป็นการเฉลิมฉลองวันชาติด้วยนะของจีนเขาเรียกว่าสัปดาห์ทองค่ะเป็นการก่อตั้งนะคะในการตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ77ปีก็คือนี่แหละตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปเขาก็จะมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมค่ะส่งท้ายกันด้วยภาพนี้นะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแม่บันเทิงแหละเพราะตอนนี้เราอยู่กับช็อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุกโปแม่แต่วันนี้สิ่งที่จะมาช็อปนี่เฮ้ยซีเรียสนิดนึงคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเวลาที่เราจะอยากจะวัดความดันไม่ว่าจะเป็นความดันสูงความดันต่ำหรือว่าค่าการเต้นของหัวใจต่างๆเนี่ยต้องรอไปหาหมอต้องรอไปโรงพยาบาลไม่จะมีเครื่องวัดต่างๆใช่ไหมฮะคุณผู้ชมจริงๆแล้วรู้ไหมว่ามันมีเครื่องวัดความดันเนี่ยเอาไว้ที่บ้านได้สามารถวัดเองได้แล้วมันก็ง่ายด้วยและที่สำคัญคือตอนนี้เขามีรุ่นใหม่อัปเกรดมันก็ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าใช้งานไม่เป็นมันมีภาษาไทยที่คุยกับเราได้ด้วยนะฮะเป็นของ Allwell คุณผู้ชมครับและแน่นอนอยู่กับตัวแทนของ Allwell ด้วยนะครับผมพี่กิ๊วสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะน้องจอ
1: ที่ผมพูดมามีผิดอันใดมั้ยฮะ
2: ไม่มีผิดเลย
1: ไม่มีเลยนะ
2: มีอยู่อย่างเดียว
1: อาจารย์จ๋า
2: ตัวนี้เป็นเครื่องมือแพทย
1: ์แต่ว่าตัวเนี้ยมันพิเศษยังไงมันฮัลโหลคุยกับเราเลยคือผมชอบตรงนี้นะเวลาที่เราใช้งานไปคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเนี่ย
3: งานนั่งสบาย
2: เหมือนเวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วก็จะมีคนมาคอยบอกวิธีการนะคะไม่ต้องกลัวใช้ไม่เป็นซื้อไปเลย
1: ข้างนอกเนี่ยพี่กิ๋วมาให้1เครื่องมีรับประกันให้เหมือนกันแลนด์มีของแถมกัน 1,199 บาท
2: ใช่
1: วันนี้ราคาพิเศษนะ
2: ได้เลย
1: ทุบให้จ๊อบหน่อย
2: ทุบเลย
1: วันนี้ราคา
2: พิเศษราคาอยู่ที่999บาท
1: วันนี้แปลว่าลด200บาทนะครับคุณผู้ชมครับเครื่องวัดความดันของ Allwell Brand ที่มั่นใจได้รับประกัน1ปีเต็มพูดภาษาไทยคุยกับเราได้ใครที่แบบวัดมาเสร็จปุ๊บมันจะคุยกับเราเลยรู้เลยว่าไอ้ข้าวมาเป็นยังไงมีของแถมเป็นที่ตัดยาให้อีก1อัน
2: ใช่
1: 999
2: ใช่ค่ะไม่ถึงพันราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะ
1: ฉะนั้นโทรก่อนคุณผู้ชมครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โทรก็ดีย้ำอีกรอบนะครับย้ำ999บาทเท่านั้นแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนรับประกัน1ปีเต็มด้วยนะครับผมและที่สำคัญคือตัวสายเนี่ยฮะ
2: ใหญ่ขึ้นขยายขึ้น10เซนเลยค่ะน้องจ๊อบ
1: ก็คือตัวนี้นะบางคนบอกว่าแขนใหญ่เล่นกล้ามาหรือว่าคุณแม่
2: มี
1: เนื้อห้อยๆนะตัวนี้กว้าง
2: ใช้ได้หมดเลยทั้งบ้าน
1: โอเคและถ้าใช้งานเนี่ยนะฮะ
2: กดครั้งเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวเครื่องก็จะทำงานเหมือนตอนที่เราไปโรงพยาบาลเขาจะบอกท่าทางการวัดที่ถูกต้องให้ด้วย
1: คุณก็ต้องอยู่นิ่งๆนะ
2: นี่วัดความดันเสร็จเขาก็บอกให้ด้วยเสร็จสิ้นแล้ว
1: เดี๋ยวก่อนนะฮะ
2: คุณจ๊อบ
1: อันนี้คือค่าจริงๆที่วัดนะฮะแค่สายยังอยู่กับจ๊อบเลยนี่คือสีแดงแพทพี่กิ๋ว
2: คุณจ๊อบจะเป็นความดันแบบไม่รู้ตัวเชื่อไหมคะ10คนเนี่ยมา8คนเป็นความดันแบบคุณจ๊อบอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้วัดความดันไว้
1: อันนี้คือซีเรียสจริงจังคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่เซตนี้999ผมอยากจะบอกเย็บมันโดนใจตรงที่เราไม่เคยรู้เลยว่าภัยเงียบนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วมันก็ตามมาซึ่งโรคต่างๆมากมายวันนี้ใครที่ดูอยู่990บาทเท่านั้นผมอยากให้แคปหน้าจอไว้ก่อนนะฮะตัวเครื่องเนี้ย999บาทแล้วก็รับประกัน1ปีเต็ม
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้รับประกันจากศูนย์เลยใช่ไหม
2: รับประกันจากศูนย์เลย
1: นะฮะเรามี90เครื่องตอนนี้เหลือ55เครื่องครับ
2: โอ้
1: ขอบพระคุณหลายๆคนที่โทรเข้ามานะ
2: ค่ะ
1: มันเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะบอกไม่จำเป็นแต่เชื่อผมเถอะผมว่า
2: จำเป็น
1: เกี่ยวกับความสุขภาพเรามันสำคัญนะฮะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้ตัวเราจะติดตามตัวเองได้ไม่เกิดในเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาต
1: เครื่องทั่วไปมันก็คือวัดราคามันก็จะลบทิ้งไปแต่ตัวนี้มันมีความพิเศษกว่าใช่ไหมฮะ
2: มันเมมโมรีข้อมูลได้ถ้าบ้านเรานะคะมีคุณพ่อคุณแม่
1: พ่อเบอร์หนึ่งคุณแม่เบอร์สอง
2: เราแยกความดันกัน
1: เกสนะ
2: ค่ะแล้วคุณก๊อฟคุณจ๊อบก็เป็นเกสก็จะไม่ปะปนกันด้วย
1: คุณผู้ชมครับเหลืออีก19จะหมดแล้วนะเหลืออีก14เครื่องเนี่ย12เครื่องนะ
4: ตอนน
1: ี้นะเอาเป็นว่าแคปหน้าจอไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งเซตนี้รับประกัน1ปี999บาทมันไม่ทันนะครับเอาไงฮะ
2: พี่กิ๋วเพิ่มให้อีก40เซตสุดท้ายแล้วนะ
1: เป็นว่าของจากโรงงานมีอีก40เครื่องนะ
2: อีก40เครื่อง
1: ให้อีก40เครื่องคุณผู้ชมครับรับประกัน1ปีเต็มมีของแถมให้ด้วยนะครับผม999บาทเท่านั้นได้ทั้งเซตแบบนี้ไปเลยอยากให้ทุกบ้านมีติดไว้จริงๆนะฮะขอบคุณพี่กิ๋วมากเลยที่เอาโปรโมชั่นแบบนี้มาให้นะฮะ
2: ค
1: ุณผู้ชมสำคัญกว่าที่เราคิดเยอะนะครับฉะนั้นซื้อไว้เอาไปติดบ้านเลยวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีจ้า
5: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่นี่ประเด็นคือมันไม่ได้ยังไงอย่างนั้นคุณเอาของขึ้นของลงเรือก็เสียค่าต่อท่าคุณก็ต้องไปขึ้นอีกที่หนึ่งมันเรียกดับเบิลคอสไม่คุ้มทั้งต้นทุนมันไม่ได้ประจัดเวลา
2: ครับ
1: แล้วมันไม่คุ้มเรื่องนิเวศไม่ถามว่าเราควรจะเป็นฮับเราเป็นฮับแล้วแต่มันต้องบอกว่าคนไทยประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการเป็นฮับซึ่งตรงนี้ผมดูแล้วเนี่ยเราได้น้อย
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคมในข่าวครับคมทุกประเด็นร้อนคมทุกมุมมองกับคมในข่าววันนี้พบกับผมณรงค์จันทองครับโอ้โหวันนี้ตั้งหัวข้อไว้น่าสนใจครับคุณผู้ชมครับเรื่องโครงการแลนด์บิดพับไปแล้วปรากฏว่าโครงการเชื่อมไทยกับโลกนะฮะโดยเฉพาะระบบโลจิสติกเราจะทำอย่างไรโครงการแลนด์บิดครับที่ผ่านมาเนี่ยมีการสั่งให้ศึกษานะครับโดยรัฐบาลก็ผลการศึกษาออกมาแล้วทุกชุดครับยังไงก็ไม่คุ้มค่าครับทั้งเรื่องของมูลค่าทางเศรษฐกิจปัญหาความซ้ำซ้อนครับเอาเรือมาขนของลงเรือเอาไปขึ้นรถระบบรางเพื่อจะไปลงเรืออีกทอดนึงไม่ทันการผ่านช่องแคบมะละกาง่ายกว่าครับแล้วก็อีกสำคัญหนึ่งคือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งมันจะมีผลกระทบต่อวิถีชุมชนและพื้นที่ทั้งสองฝั่งทะเลฮะไม่ว่าจะเป็นอันดามันหรือว่าฝั่งอ่าวไทยแล้วระบบโลจิสติกส์ไทยเราจะเชื่อมโลกอย่างไรถ้าไม่มีโครงการแลนด์บริดจ์วันนี้ครับได้รับเกียรติจากดร.ธนิตโสรัตน์ครับท่านเป็นประธานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติและรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยให้เกียรติพูดคุยในรายการครับสวัสดีครับดร.ธนิตครับ
1: สวัสดีครับคุณณรงค
2: ์โอ้โหต้องเห็นว่าล่าสุดท่านเพิ่งลงไปในพื้นที่ทั้งชุมพรทั้งระนองมาผมถามอย่างนี้เลยครับแลนด์บริดจ์เนี่ยพับไปแล้วเนี่ยมันไม่มีโอกาสเกิดมันไม่คุ้มค่าตามผลการศึกษาออกมาเลยล่ะครับ
1: ก่อนอื่นก็อย่างนี้คืออยู่ดีๆแรงงานไปเกี่ยวอะไรกับเรื่องโลจิสติก
2: ครับ
1: นะก็เรื่องเกี่ยวกับแลนด์บริดจ์เนี่ยนะครับแล้วก็มันเกี่ยวกับคนไทยไอ้คลองไทย
2: ครับ
1: คนไทยจะรู้จักขอคอดกลัด
2: ครับ
1: ใช่ไหมอันนี้ก็อยู่ในคณะผมเคยเป็นอดีตคณะทำงานนะครับด้านผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลของสภาความมั่นคงก็อยู่หลายปีนะครับเมื่อเร็วๆนี้ก็ยังไปร่วมประชุมกับเขาในฐานะกระทรวงแรงงานซึ่งผมเป็นประธานสภาที่ปรึกษาแรงงานแห่งชาติเนี่ยก็เป็นองค์กรอยู่ใต้ของกระทรวงแรงงานนะครับโครงการเนี้ยเดิมเขาบอกว่าจะมีการจ้างงาน 280,000 ตำแหน่งอันนี้เป็นที่มาว่าทำไมทางสภาที่ปรึกษาแรงงานแห่งชาติเนี่ยเรามาศึกษาเรื่องนี
2: ้
1: เราก็จะดูว่าถ้าต้องการแรงงานขนาดนี้ความพอเพียงอุปสงค์อุปทานมันเป็นยังไงอันนี้เป็นเหตุที่เราลงพื้นที่นะครับก็เอาอย่างนี้นะครับเรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยที่พับไปแล้วเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะเพราะว่าไอ้โครงการเชื่อมชายฝั่งทะเลตะวันออกตะวันตกอ่าวไทยอันดามันเนี่ย
2: ครับ
1: มันมีมาตลอดก็มาอธิบายนิดนึงนะไอ้ตรงแลนด์บริดจ์เนี่ยมันต่างกับเรื่องการขุดคลองเชื่อมมันเป็นการใช้ท่าเรือ2ท่าใหญ่ๆนะ
2: คุณต้องสร้าง2ท่าเลย
1: อันนี้2ท่าใหญ่ๆแล้วก็แทนที่จะเป็นคลองเขาก็เป็นมอเตอร์เวย
2: ์
1: แล้วก็ทางราง
2: ครับ
1: ประมาณสัก90กิโลเมตรเชื่อมต
2: ั้
1: งแต่อ่าวอ่างที่ระนอง
2: ครับ
1: นะ90กิโลเมตรเนี่ยไปถึงชุมพรนะที่ชุมพร
2: ครับ
1: นะชุมพรก็แหลมลิ่วนะแหลมลิ่วที่ชุมพร
2: ครับ
1: นะก็เชื่อมกันนี่ดูมันง่ายไงแต่จริงๆระนองมันเป็นเขาถ้าไปจะเข้าใจมันภูเขา
2: เม็ดเงินลงทุนมันต้องสูงมาก
1: ใช่ใช่ใช่แนวคิดก็แบบนั้นแล้วก็ก่อนอื่นต้องเข้าใจนะอันนี้เขาไม่ได้เซิร์ฟประเทศไทยนะเป็นการเซิร์ฟเส้นทางเรือของโลก
2: เขาแค่ข้ามประเทศไทยเราไป
1: เดิมเนี่ย
2: จอดเขาไม่ได้แวะ
1: เรือเนี่ยต้องเข้าใจก่อนมันมีสองซีกโลกนะตะวันออกตะวันตกเนี่ยซีกที่มาจากทางตะวันตกเนี่ยมันก็มาจากยุโรปมาจากอเมริกาฝั่งตะวันออกพวกนิวยอร์กใช่ไหมแล้วก็มาเข้าเมดิเตอร์เรเนียนนะมันก็สุเอต
2: ของ
1: สุเอตทะเลแดงใช่ไหมหรือก็มาเข้าตรงใต้ของประเทศไทยที่ตรงจากสตูลเข้าไปเป็นปีนังนะแล้วก็เข้าไปในตรงนั้นเป็นช่องแคบที่เรียกแค่มารากาที่พูดกันเยอะเนี่ยช่องแคบมารากาต้นมารากาเนี่ยมันก็ติดระหว่างสตูลเราเนี่ยนะแต่จริง บ้านเราก็อยู่ในส่วนหนึ่งของช่องแคบมาลากาแต่เป็นปลายใช่ไหมปากมันก็อยู่คือท่าเรือปีนังแล้วก็เข้าไปเนี่ยปลายมันอีกปลายหนึ่งซึ่งไปโผล่ทางทะเลจีนตอนใต้เนี่ยนะทะเลจีนใต้เนี่ยนะครับก็คือสิงคโปร์เรือมันไม่อ้อมไปไหนหรอกมันไปจอดที่สิงคโปร
2: ์
1: เป็นทางเลือกนะแต่จริงๆแล้วมันก็ตรงข้ามสิงคโปร์เนี่ยมันมีท่าเรือตังจุงปารัปัสของมาเลเซียมาเลเซียอันนั้นเขาเป็นฮับคือเป็นฮับรับสินค้าจากประเทศไทยอินโดนีเซียเวียดนามอะไรเนี่ยมากองเอาไว้ที่แถวนั้นเพื่อเรือที่มาจากซีกตอนตกเนี่ยนะมาถึงตรงนี้มาจอดแล้วก็รับของที่รวบรวมแล้วก็กลับไปให้เรือเขาจะไม่วิ่งยาวใช่ไหมแต่ดีการเรือที่มาจากจีนมาจากออสเตรเลียหรืออเมริกาฝั่งตะวันตกนะก็มีเกาหลีใต้มีอะไรพวกเนี้ยฟิลิปปินส์ก็เอาของเนี่ยมาจอดที่สิงคโปร
2: ์
1: ที่กลมเป็นฮับ
2: ครับ
1: มันเป็นฮับเห็นไหมเรือเขาก็จะกลับไปนะแนวคิดของไทยก็คือว่าไม่ต้องผ่านช่องแคบมาลากาเรือเอาของมาจากตะวันตกนะก็มาดรอปไปที่ระนอง
2: ของเราเลย
1: แล้วก็ใส่รถไฟรถบรรทุกสิบรถเทรลเลอร์เนี่ยวิ่งไปอีกฟากหนึ่งไปขึ้นเรืออีกฟากหนึ่งท่าเรือที่เราวางไว้ทั้งที่ชุมพรและหนองเนี่ยจะรองรับสินค้าประมาณ19ล้านตู้คอนเทนเนอร์ใช่ไหมแหลมฉบังเนี่ย10ล้านตู้มันใหญ่กว่าแหลมฉบังนี่ประเด็นคือมันไม่ได้ยังไงอย่างนั้นใช่ไหมคุณเอาของขึ้นของลงเรือก็เสียค่าต่อท่าใช่ไหมใส่รถไฟมันก็ไม่ของฟรีนี่ลงทุนสร้างตั้ง1ล้านล้านบาทแล้วเนี่ยใช่ไหมคุณก็ต้องไปขึ้นอีกที่นึงมันเรียกดับเบิลคอสในแง่ของคือการสร้างพวกนี้เวลาเส้นทางเรือจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเนี่ยมันอยู่2ตัวการเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือของโลกเนี่ยคือ1คือต้องประหยัดต่อต้นทุน
2: ค
1: ือประหยัดต้นทุนเนี่ยผมศึกษาแล้วเนี่ยว่ามันแพงกว่าตู้นึงคอนเทนเนอร์ประมาณ250เหรียญมันแพงกว่าเพราะมันดับเบิลคอส
2: ครับ
1: มันดับเบิ
2: ลคอสยกขึ้นเดี๋ยวลง
1: ยกขึ้นยกลงอะไรใช่แล้วเรือมันไม่ใช่รถบรรทุก2คันมาจอดชนกัน
2: คร
1: ับมันต้องของแล้วเรืออีกลำนึงมันมาคนละทวีปอ่ะ
2: ครับ
1: คือนี่อีกอันนึง

0: เขาเรียกว่า time economy ต้องประหยัดต่อเวลาต้องเซฟกันไอช่องแคบมาลากาที่เราพูดเนี่ยคุณไปพูดกัน4วัน5วันเนี่ยผมเดินทางมาแล้วนั่งเรือโอเชียนชิปเนี่ยจากแหลมฉบังผ่านช่องแคบมาลากา2เที่ยวเนี่ยม
1: ั
0: น2วันไม่ถึง2วันวันครึ่ง
1: ครับแล้วไม่ต้องเปลี่ยนอะไรด้วยนั่งเรือลำเดียวนะ
0: เคยนั่งเรือเพราะว่าผมไปสำรวจนั่งเรือสินค้าใหญ่ๆเลยนะครับมันแค่ประมาณเอาวันบันกว่าๆเอาตีซะเต็มที่ทั้งฝนฟ้าอากาศด้วย48ชั่วโมงแต่มาใช้แลนด์บิดเนี่ยทั้งยกขึ้นยกลงเบ็ดเสร็จแล้ว54ชั่วโมง
1: สรุปคือไม่คุ้มนะฮะเห็นภาพเลยที่ดร.ที่อธิบาย
0: คือไม่คุ้มทั้งต้นทุนไม่คุ้มทั้งเวลามันไม่ได้ประหยัดเวลาแล้วมันไม่คุ้มเรื่องนิเวศสิ่งแวดล้อม
1: ตรงทั้งซ่าเรือมหา
0: คุณอย่าลืมนะอ่าวไอ้ตรงอ่าวไอ้ทั้งชุมพรและตรงนั้นเนี่ยใช่ไหมมันเป็นอะไรฮะมันเป็นมันอุทยานใช่ไหมเกาะพญาไอ้พยมพยอมอะไรแถวนั้นเนี่ยนะแล้วชุมพรก็ทะเลก็สวยแล้วก็ไม่คุ้มค่าชาวบ้านเปลี่ยนวิถีแล้วก็หวังว่าจะเกิดอุตสาหกรรมเนี่ยเขาหวังว่าจะเกิดแบบ EEC
1: แต่นี่เขาแค่ผ่านเราเห็นภาพแล้วฮะว่ามันไม่คุ้มอย่างไรนะจะลงทุนมันก็คือเสียงบประมาณมันไม่มีผลทางธุรกิจที่จะออกดอกออกผลได้ครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ผ่านเนี่ยมันพับโครงการไปแล้วเนี่ยแล้วเราเสียโอกาสอะไรบ้างพักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: สั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
2: ฮะอะไรนะที่รัก
1: สายยังเข้าไม่ได
2: ้งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
1: อุ๊ยได้แล้ว
2: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
1: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่ช่วงที่2ของคมในข่าวครับแหมช่วงแรกเราคุยไปแล้วนะฮะว่าโครงการแลนด์บริดจ์ต้องพับด้วยเหตุผลอะไรนะครับคราวนี้ถ้าเกิดไม่มีแลนด์บริดจ์แล้วเนี่ยไทยเราเสียโอกาสอะไรบ้างแล้วโลจิสติกไทยเราถ้าจะเชื่อมโลกเนี่ยเราต้องทำยังไงนะฮะดร.ธนิตครับเราเสียโอกาสอะไรบ้างไหมฮะ
2: เรื่องแลนด์บริดจ์ใช่ไหม
1: ครับ
2: มันไม่มีโอกาสอยู่แล้วมันถึงไม่เสียโอกาส
1: ครับ
2: ใช่ไหม
1: ครับ
2: ใช่ไหม
1: แล้วถ้าเกิดว่าเราจะเชื่อมโลกในการขนส่งสินค้าเพื่อจะขายต่อนะฮะเราต้องทำยังไงล่ะฮะเราต้องไปลงทุนอะไรล่ะครับ
2: ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะประเทศไทยเนี่ยบริบทของไทยเนี่ยเราค้ากับฝั่งตะวันออกเนี่ย 70% นั้นเรือที่ไปทางฝั่งตะวันออกเนี่ยมันประมาณ 65-70%
1: ครับ
2: ขณะที่เราค้าฝั่งตะวันตกเนี่ย 30% นี่เชิงมูลค่า
1: ครับ
2: นี่ถ้าหักน้ำมันออกไปแล้วเนี่ยมันเหลือไม่ถึง
1: 20%
2: มูลค่าการค้า
1: ไ
2: อ้มูลค่ามันจะตามด้วยเชิงปริมาณของเรือที่จะเข้ามา
1: uh-huh.
2: นะผมกำลังบอกว่าเราค้าฝั่งตะวันตกเนี่ยน้อยมากใช่ไหมถือดีกันเนี่ยเราค้าฝั่งตะวันออกมันมีอะไรบ้างเนี่ยนะเลยไปก็เวียดนามใช่ไหมเลยเวียดนามไปก็ฟิลิปปินส์นี่อยู่ในอาเซียนหมด
1: uh-huh.
2: มีอินโดนีเซียอยู่ตะวันออกใช่ไหมแล้วเลยขึ้นไปก็เป็นอะไรเกาหลีใต้ญี่ปุ่น
1: uh-huh.
2: ไต้หวันจีนทั้งทวีปเลยนะเลยเอาไปเป็นไอ้เรียกทรานแปซิฟิกออสเตรเลียนิวซีแลนด์ไปอเมริกา
1: ครับ
2: ซีกเนี่ยมันเป็นแหล่งค้าขายแหล่งตลาดของเรา
1: 70%
2: นั้นปริมาณของมันกระจุกอยู่ที่นี่หมดอันนี้ต้องเห็นภาพก่อน EEC ถึงเกิดไง
1: ครับ
2: EEC มันถึงเกิดเพราะว่ามันค้ากับทางตะวันออกนะที่ทางฝั่งตะวันตกเนี่ยไม่ใช่เราไม่มีท่าเรือนะท่าเรือลัน

0: นองเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยท่าเรือระนองพิสัยรับตู้ได้หลายหมื่นคอนเทนเนอร์แต่มีตู้เข้าเนี่ยปีที่แล้ว 5,400 ตู
1: ้ไม่น้อยจังฮะ
0: ไม่มีของคือต้องเข้าใจก่อนว่าเมื่อมันค้าขายน้อยเนี่ยไอ้ฝั่งตะวันตกของเราเนี่ยมันไม่มีเบสอุตสาหกรรมระนองเป็นเมืองฮับทางอาหารทะเลรับพวกอาหารไอ้พวกซีฟู้ดมาจากพม่าใช่ไหมมาเล็กแต่เนี่ยเกาะสองอะไรพวกนี้ลงไปพังงากระบี่ใช่ไหมข้ามไปเป็นภูเก็ตอะไร
1: มันเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วไม่ใช่
0: มันกลายเป็นท่องเที่ยวเปรียบเทียบอย่างนี้นะฮะว่าที่ตรังเนี่ยตรังเนี่ยมีของที่อำเภอกันตังมีท่าเรือ เป็นท่าเรือที่มันเกิดขึ้นเองเป็นของเทศบาลนะครับมันมีพวกอะไรไม้ยางพารานะไอ้ลับเปอร์อะไรพวกนี้อุตสาหกรรมยางมันไปอยู่ตรงนั้นหมดนะแล้วใส่เรือบาสก็คือเรือที่ต้องมีเรือลากไม่มีเรือเข้าแต่มันมีของเรือเข้ามาจอดกลางทะเลแล้วก็ลาก
1: ออกไป
0: ลากขึ้นเรือแล้วไปที่ปีนังกำลังบอกว่าถ้ามันมีของเนี่ยมันเกิดคำถามก็คือว่าเอ๊ะถ้าไม่เอาตรงนี้มันมีเสียโอกาสมันไม่เสียเพราะมันไม่มีโอกาสแต่ต้นนะแล้วไอ้ถ้าจะสร้างกันจริงๆเนี่ยผมก็มองว่าการตังขยายถ้าเรือไปตู้วันนี้การตังมีสินค้า 30,000 กว่าตู
1: ้ครับ
0: มากกว่าระนองอีก 33,000
1: ระนอง 5,000
0: ระนอง 5,000 นี่ก็ 33,000 ตู้ภูเก็ตก็มีถ้าเรือแต่ภูเก็ตเนี่ยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวแต่ก็มีตู้คอนเทนเนอร์นะปีนึง 30,000 กว่าตู
1: ้ครับ
0: นะงั้นไอ้2อันเนี่ยมันมีท่าเรือแล้วนะโดยที่การตังส่วนที่พังงาอะไรพวกเนี้ยเป็นเมืองท่องเที่ยวกระบี่อะไรพวกเนี้ยนะครับก็ไม่เสียโอกาสเพราะมันไม่มีโอกาส
1: ครับเดี๋ยวขอพักอีกครู่ดีกว่าแล้วช่วงหน้าคุยกันยาวๆเลยนะฮะการเชื่อมต่อระบบโลจิสติกแบบไร้รอยต่อไทยเราต้องทำอย่างไรเพราะว่าหมุดหมายของเราเนี่ยอยากจะเป็นฮับเรื่องของการขนส่งในภูมิภาคนี้โอกาสเป็นไปได้ไหมพักครู่เดียวครับ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: ช่วงสุดท้ายของคมในข่าวครับเราเห็นแล้วนะฮะว่าเราไม่ได้เสียโอกาสอะไรเพราะว่าเราก็ขนส่งกับภูมิภาคนี้อยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านตะวันออกหรือตะวันตกแต่ว่าตะวันออกเนี่ยเรา 70% เลยฮะเราค้าขายอยู่ชนิดที่ว่าประเทศที่อยู่ภูมิภาคอาเซียนของเราเนี่ยนะฮะค้าขายกันโดยตลอดอยู่แล้วนะครับแต่เราไม่ต้องการเพียงเท่านี้ฮะเราอยากจะเป็นฮับเรื่องของการขนส่งสินค้าครับจะมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนครับดร.ครับ
2: เป็นอยู่แล้ว
1: เป็นอยู่แล้ว
2: ไทยเนี่ยเป็นฮับ
1: ครับ
2: ในภูมิภาคนี้เนี่ยนะครับในภูมิภาคอาเซียนเนี่ย
1: ครับ
2: แม้แต่สิงคโปร์เราเป็นฮับที่ครบบริบูรณ
1: ์
2: สิงคโปร์เป็นฮับทางเรือ
1: ครับ
2: นะกับเรื่องเครื่องบิน
1: ครับ
2: นะมาเลเซียก็เป็นฮับทางเรือเพราะว่าเขามีพอร์ตกลาง
1: ครับ
2: นะกับตันจุงปรปัตแล้วก็เป็นฮับทางอากาศเห็นไหมแต่ครั้งนี้เรามาดูไทยเนี่ยเป็นฮับอยู่แล้วโลจิสติกเชื่อมทั้ง4โหมด1คือเรือแหลมฉบังนี่เป็นท่าเรือใหญ่นะ
1: ครับ
2: 10ล้านตู
1: ้10ล้านตู
2: ้อีก2ปีจะเป็น18ล้านตู้นี่กำลังสร้างจะเสร็จแล้ว
1: ครับ
2: 18เท่าตัว
1: ครับ
2: 18ล้านตู้จะมีของหรือเปล่าอีกเรื่องนึง
1: อ่าฮะ
2: ใช่ไหม
1: ครับ
2: แต่เป็นท่าเรือใหญ่ระดับเวิร์คคลาสระดับเวิร์คคลาสใช่ไหมนะครับเรายังไม่นับท่าเรือคลองเตยนะท่าเรือสงขลานะครับเราเป็นฮับอยู่แล้วเพราะเราค้าขายซีกตะวันออก
1: ครับ
2: นะคราวนี้ซีกตะวันตกล่ะทางเรือมันก็มีระนองแต่มันไม่มีของใช่ไหมเรามาดูทางอากาศสุวรรณภูมินี่ก็เป็นฮับระดับโลก
1: ครับ
2: นะมาเป็นการต่อเครื่องบินใช่ไหม
1: ครับ
2: แล้วก็ไม่ได้น้อยหน้า

0: นี่เราเป็นฮับอย่างลอยๆต่อแล้วสุวรรณภู
1: ทั้งเรือทั้งอากาศ
0: นะคราวนี้ทางถนนผมเอาไปทางรางก่อน
1: ครับ
0: นะทางรางเนี่ยเรามีทางรางเชื่อมทั้งประเทศอยู่แล้วใช่ไหมแล้วทางรางของเราเนี่ยสายใต้เนี่ยเชื่อมข้ามไปที่ปาดังเบซาแล้วก็เข้าไปในมาเลเซียทะลุไปถึงสิงคโปร
1: ์
0: ถึงยะโฮบาลู
1: ครับ
0: นะตลอดหมดแล้วก็เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางด้านตะวันออกเนี่ยทางอีสานเราเนี่ยนะเราไปถึงหนองคายใช่ไหมไปถึงหนองคายนะแล้วก็เชื่อมไปท่านาแรงแต่นี่ทางเมกเกตนะจีนเขาก็สร้างไอ้ความเร็วสูงแต่ว่าทาง 1.435เมตร
1: ของเขาเมตรเกต
0: แล้วก็กว้างใหญ่เขามาตรฐาน
1: ครับ
0: นะ
1: เอาเขาสแตนดา
0: ร์ดมีคนถามบอกว่าคุณจะเชื่อมไหมถ้าเชื่อมก็ไม่ฉลาดเพราะว่าของเรา1เมตรใช่ไหมเราสร้างทางคู่เมตร 1.4 เมตรนี่ถึงโคราช
1: ครับ
0: หลังจากนั้นความคิดผมนะอย่าไปสร้างเพราะมันมีทางอยู่แล้วจีนไม่ได้ของลงที่หนองคาย
1: เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยของเรา
0: ถ้าคุณสร้างเชื่อมกับจีนเข้าล็อกจีนเลยนะ
1: เขาวิ่งผ่านเราเลย
0: วิ่งมาลงถึงกรุงเทพคันนี้ขึ้นเหนือขึ้นออกไปพม่าลงมาเลเซียนะ
1: มันจะส่งผลอะไรครับผู้ประกอบการไทยเราล้มหายตายจากอย่างน
0: ั้
1: น
0: ทุกวันนี้ก็ของเต็มบ้านแล้วใช่ไหมทั้งของทั้งคนเต็มบ้านเต็มเมืองเลยใช่ไหมนะครับคราวนี้เนี่ยทางรางเราก็เชื่อมอยู่แล้วนี่กลับมาถนนเราเนี่ยเป็นฮับถนนของภูมิภาคที่ไม่มีประเทศไหนมีคุณดูประเทศเราแวดล้อมด้วยกี่ประเทศเนี่ยตะวันตกพม่าเมียนมาใช่ไหมภายทางเหนือเนี่ยนะออกจากเชียงของเนี่ยทางถนนเส้นทางข้ามแม่น้ำโขงเชียงของเนี่ยใช่ไหมผ่านเข้าไป
1: R3A อะไร
0: นะ R3A ใช่ไหมผ่านเข้าไปทางลาวข้ามไปจีนเลยไปยูนานเลยอันนี้เป็นถนนมีขนส่งสินค้า
1: ครับ
0: ใช่ไหมเราเชื่อมหมด
1: เรา
0: ทางใต้เนี่ยมาเลเซียเนี่ยจากซาดาวเนี่ยนี้เขาสร้างด่านใหม่ซาดาวท่านใหม่เนี่ยก็ถนนทะลุมาเลเซียใช่ไหมงั้นถ้าถามว่าเราเป็นฮับไหม
1: เราเป็นอยู่แล้ว
0: มันเป็นอยู่แล้ว
1: แล้วถ้าจะทำให้ฮับของเราเนี่ยมีศักยภาพมีเม็ดเงินให้ผู้ประกอบการไทยเราที่ตอนนี้กำลังจะล้มหายตายจากเนี่ยได้ฟื้นขึ้นมาแข็งแกร่งอีกเราต้องทำอะไรต่อ
0: เพียงแต่ว่าเรามีฮับแล้วนะอุตสาหกรรมเราเนี่ยมันยังกระจุกอยู่ที่ EEC กับปริมณฑลทำยังไงมันก็มีแนวคิดจะไปสร้างไอ้เศรษฐกิจพิเศษตามเมืองชายแดนมันไม่เกิด
1: ครับ
0: เพราะว่าไม่เกิดเพราะว่าบ้านเรามันค่าแรงแพง
1: ครับ
0: มันเป็นกฎจะเกิดอุตสาหกรรมมันจะไปเกิดประเทศเพื่อนบ้านหมดประเด็นคือ connectivity ไม่ใช่แค่มันผ่านให้ถนนไม่ให้รถมันผ่านมันจะต้องเกิดเป็นศูนย์กระจายสินค้าตัวอย่างที่ดีเนี่ยเราต้องไปไทยมาเลเซียตรงซาดาวเนี่ยมันเกิดหัดใหญ่มันเกิดนิคมอุตสาหกรรมอันนั้นเป็นตัวอย่างของการใช้เส้นทางถนนเลยนะที่เป็นประโยชน์
1: ให้มันมีศักยภาพ
0: มันเกิดเป็นเมืองฮะมันเกิดเศรษฐกิจนะเป็นโดยที่ไม่ต้องไปนั่งบูธเลยเขา
1: ครับ
0: ใช่ไหมแต่ว่าภาคอื่นเราไม่เจอที่เชียงของเราไม่เจอใช่ไหมจะเป็นเกษตรอยู
1: ่
0: นะที่แม่สอดเนี่ยมันควรจะเกิดสิทธิพิเศษแต่ว่ามันก็ไปดองอยู่คำตอบผมก็คือว่าเราต้องได้ประโยชน์แล้วก็มันต้องพัฒนาผู้ประกอบการไทยผู้ให้บริการโลจิสติกผู้ให้บริการโลจิสติกเนี่ยเขามองเป็นผู้ให้บริการเป็นเซอร์วิสเซกเตอร์ไม่ใช่อุตสาหกรรมไม่เป็นคุณไปขอเงินทุนหรือรัฐบาลมองเนี่ยมองเป็นพวกเซอร์วิส
1: ครับ
0: นะไม่มีทรัพย์สินจริงๆธุรกิจนี้ลงทุนหนักนะทั้งคลังสินค้ารถบรรทุกเนี่ยนะครับต้องส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมเนี้ยยกโลจิสติกให้เป็นอุตสาหกรรมเราจะได้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงที่เป็นฮับเนี่ยเราต้องได้ประโยชน์จากการเป็นฮับไม่บอกเป็นฮับ
1: ก็ชาวบ้านได้ไม่ใช่เฉพาะทำทางถนนอย่างเดียวรถไฟก็ควรทำในลักษณะเดียวกัน
0: เราต้องได้ประโยชน์ให้เกิดกิจกรรมเคลื่อนย้ายกระจายสินค้า
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วมันก็สร้างงานสร้างตอนนี้มันไปคุณไปดูนะอยู่ต่างชาติหมดตามชายแดนเนี่ย
1: ค่าแรงของเขาถูกกว่าระบบเรื่องของไฟฟ้านะฮะค่าไฟฟ้าเขาก็ถูกกว่าบ้านเราแล้วเราจะทำยังไงต่อล่ะ
0: ค่าแรงแพงถูกเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้มันเชื่อมโยงกันก็ที่กัมพูชาร้องโอดๆนี่ไง
1: ครับ
0: เพราะว่าตรงไหนที่ผิดอะไรต้องใช้แรงเยอะๆไปทำในกัมพูชาแล้วลากกลับมาผิดที่ในประเทศไทยใช่ไหมเราต้องสร้างอย่างเงี้ยให้เกิดเป็นคอนเน็กต์นะคราวนี้เอกชนเนี่ยมันก็ไปทำงานแบบไม่ค่อยรัฐบาลไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี
1: ้
0: นะธนาคารเนี่ยเขาก็มองเหมือนที่บอกเป็นเซอร์วิส
1: ครับ
0: เป็นเซอร์วิสเซกเตอร์นะคุณไม่มีอะไรที่จะไปค้ำประกันจริงๆเนี่ยเขามีเยอะนะไม่ถามว่าเราค ควรจะเป็นฮับเราเป็นฮับแล้วแต่มันต้องบอกว่าคนไทยประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการเป็นฮับซึ่งตรงนี้ผมดูแล้วเนี่ยเราได้น้อย
1: ครับ
0: แต่ที่ควรจะได
1: ้ครับซึ่งสามารถพลิกนะฮะยุทธศาสตร์อีกนิดเดียวอย่างที่ดร.เทนนิสบอกเมื่อสักครู่นี้นะฮะเราก็จะเป็นฮับแล้วมูลค่ามันเพิ่มขึ้นนะฮะเท่าที่มันควรจะเป็นนะฮะขอบพระคุณมากนะครับดร.ครับ
0: สวัสดีครับ
1: โอ้วันนี้เรื่องของแลนด์บิดก็เห็นภาพเลยนะฮะทำไมมันไม่เกิดไม่เกิดแล้วของเราจะต้องเอาอะไรไปรองรับเพื่อจะส่งต่อเชื่อมโลกเอ้าเราเชื่อมของเราอยู่แล้วฮะเราเป็นฮับอยู่แล้วฮะเพียงแต่ว่าจะทำยังไงไอ้คำว่าเป็นฮับของเราอ่ะให้มันมีประสิทธิภาพที่แท้จริงเท่านั้นเองนะฮะเวลาหมดแล้วครับคุณผู้ชมครับขอบพระคุณฮะที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ

0: เอเชียนเกม2026วันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ช่อง9กด30ถ่ายทอดสดฟุตบอลหญิงรอบชิงชนะเลิศระหว่างเกาหลีเหนือปะทะญี่ปุ่นยิงสดจากไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่เวลา 17:20 นเป็นต้นไป
1: พบกับบทสรุปของโลกแห่งวงการมายาที่สร้างรอยร้าวให้3เพื่อนรักจนนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ต้องพังทลายสุดท้ายแล้วชะตากรรมของแต่ละคนจะไปจบลงที่ตรงไหนสมรภูมิรบที่เต็มไปด้วยไฟแค้นแก่งแย่งชิงดีจะมีใครที่ต้องเจ็บปวดห้ามพลาดตอนสุดท้ายของสงครามมายาซีรีส์ฟอร์มยักษ์เนื้อหาสุดเข้มข้นนี้ได้ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้เวลา5ทุ่มทางช่อง9กด30
2: เมื่อตระกูลหม่าที่ร่ำรวยและทรงอิทธิพลจากฮ่องกงจนใครหลายคนต่างพากันเกรงขามกลับต้องเจอศึกจากคนในตระกูลที่จ้องเชื่อเฉือนห้ามหันหักหลังแก้แค้นทั้งเรื่องธุรกิจและความรักพบกับทีมนักแสดงระดับท็อปที่พร้อมมาฟาดฟันประชันบทบาทให้ทุกฉากทุกตอนเต็มไปด้วยความเข้มข้นในซีรีส์รอยแค้นไฟริษยาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5ทุ่มทางช่อง9กด30เริ่ม6ตุลาคมนี้
3: เป็นครั้งแรกครับที่มีโอกาสได้เดินเที่ยวในเมืองแม่ฮ่องสอนบ้านเรือนที่นี่เหมือนหยุดเวลาไว้เลยครับมาที่นี่ได้ยินแต่คำว่าไทยใหญ่ใช่ไหมครับเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยว่าไทยใหญ่คือใคร
4: ถึงแล้วหรอครับ
5: นี่เลยค่ะกลุ่มจักสานกุ๊บไตของเราค่ะป้าเท้าจ่องมีเฮิร์นโอเคไป
1: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
6: จะสนุกแค่ไหนเมื่อเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าถ้าหากว่าเก้าอี้ไม่มีขาถ้าหากว่าไม่ปฏิเสธถ้าหากว่าเงาไม่เชื่อฟังถ้าหากว่าเป้ไร้น้ำหนักมาร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกันกับ What If ทีพิกวันเสาร์นี้เวลา 11:00 นทางช่อง9กด30
7: สองคนนี้ใครหรอครับ
8: รุ่นพี่ที่ไปรบด้วยกันครับ
7: แล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนครับ
9: คุณตางั้นผมขอตัวนะครับคุณตาสวัสดีครับ
10: คุยธุระไม่มีอะไรหรอกหนูพาเพื่อนไปพักเถอะลูกมีอะไรที่หนูไม่รู้หรือเปล่ากับป้าก
1: ัลปะพฤกษ์และมูกุงฮวาวันอาทิตย์เวลา 6:30 นทางช่อง9กด30
11: ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวไทยนะฮะส่งกำลังใจนะครับไปให้นักกีฬากับการแข่งขันเอเชียนเกมด้วยนะครับ
12: ชมการถ่ายทอดสดได้นะคะทางช่อง9กด30ค่ะดูกันได้เลยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเริ่มต้นตั้งแต่วันที่17กันยายนนี้ค่ะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: หนองน้ำที่เห็นอยู่นี้อยู่ในพื้นที่บ้านนาโนหมู่4ตำบลสกาดอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เป็นจุดที่นายา

ศยโสอายุ70ปีบอกว่าเห็นจระเข้โผล่ขึ้นมากลางหนองน้ำขณะออกไปเอาตาข่ายดักปลาโดยระหว่างกำลังกู้ตาข่ายเหลือไปเห็นจระเข้ตัวใหญ่เท่ากับถังสีกระโดดกินปลาอยู่ภายในคลองด้วยความตกใจจึงวิ่งหนีมาบอกคนภายในหมู่บ้านให้ออกมาดูพร้อมกับแจ้งกู้ภัยให้เข้ามาตรวจสอบและเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงและเพื่อความปลอดภัยได้ห้ามประชาชนลงมาบริเวณดังกล่าวเนื่องจากขณะนี้ยังหาตัวจระเข้ไม่พบญี่ปุ่นปรับขึ้นค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการพำนักระยะยาวในประเทศโดยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมค่าธรรมเนียมสำหรับการขอถิ่นที่อยู่ถาวรจะเพิ่มขึ้นเป็น 200,000 เยนหรือประมาณ 42,500 บาทหากต้องการเปลี่ยนสถานะหรือต่ออายุการพำนักจะเสียค่าธรรมเนียมตามระยะเวลาที่ขอเริ่มตั้งแต่ 10,000 เยนสำหรับการพำนักไม่เกิน3เดือนไปจนถึง 75,000 เยนสำหรับการพำนักตั้งแต่5ปีขึ้นไปมาตรการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับนโยบายตรวจคนเข้าเมืองของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาชิอิหลังจำนวนชาวต่างชาติที่พำนักในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยสิ้นปี2525มีมากกว่า 4.12 ล้านคนเพิ่มขึ้น 9.5% จากปีก่อนนักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลหลั่งไหลเข้าสู่สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในกรุงปักกิ่งเพื่อเฉลิมฉลองการเริ่มต้นช่วงสัปดาห์ทองหรือวันชาติจีนประจำปี2026อย่างคึกคักแลนด์มาร์คหลักในปักกิ่งเช่นพระราชวังต้องห้ามและจัตุรัสเทียนอันเหมินมีผู้คนไปรวมตัวกันอย่างหนาแน่นเพื่อชมพิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสากระทรวงคมนาคมของจีนคาดจะมีการเดินทางข้ามภูมิภาคสูงถึงประมาณ 2.13 พันล้านครั้งตลอดระยะเวลาหยุดยาว7วันระหว่างวันที่ 1-7 ตุลาคมเนื่องจากในปีนี้คนจีนจำนวนมากตัดสินใจรวมวันหยุดวันชาติเข้ากับเทศกาลไหว้พระจันทร์ซึ่งตรงกับ25กันยายนกลายเป็นทริปพักผ่อนยาวสูงสุดถึง13วันการแข่งขันยิงธนูเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นประเภทคันธนูทดกำลังบุคคลชายรอบชิงชนะเลิศทีมจองโฮเจ้าของ4เหรียญทองชิงแชมป์โลกจากเกาหลีใต้พบชางชาวเว่ยจากไชนีสไทเปผลปรากฏว่าโรบินฮูดหนุ่มจากแดนโสมที่เคยคว้าเหรียญทองทีมเอเชียนเกม2028ที่จาการ์ตายิงได้แม่นกว่าเอาชนะไปได้149-145คะแนนคว้าเหรียญทองแรกของยิงธนูให้กับเกาหลีใต้ได้สำเร็จส่วนเหรียญทองแดงกาเนสมานี่รัดนำทิรูมูรูจากอินเดียเอาชนะดังคองดุกจากเวียดนาม149-144คะแนน

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: คุณอีเหยียนคะยาที่คุณให้ฉันไปรับกับหมอเฉินคะ
3: เป็นไงบ้างข้างล่างเตรียมไปถึงไหนแล้ว
2: ทีมงานมาแล้วไฮดี้แต่งหน้าอยู่ผู้กำกับบอกว่าอีก15นาทีก็เริ่มได้ค่ะ
3: ดีลงไปดูว่ามีอะไรให้ช่วยบ้าง
2: คุณคุณอีเหยียนคะให้ฉันรินน้ำให้คุณกิน
3: ยาเธอลงไปดูปาปารัสซี่สัมภาษณ์วันนี้สำคัญมากจะผิดพลาดไม่ได้

0: ไฮดี
1: ้
0: เดี๋ยวผมจะถ่ายคุณทางนั้นก่อน
1: โอเค
0: แล้วถ่ายคุณอีเหยียนแล้วจากนั้นก็ทางนี้
2: ทางนั้น
0: เราจะ
3: ไฮดี้ไปเจอนานเลยนะ
1: ใ
0: ช่ใช
1: ่สวัสดีค่ะ
3: ครั้งนี้ขอบคุณจริงๆที่มาช่วย
1: ฉันเป็นเกียรติมากกว่าที่ได้สัมภาษณ์คุณคุณอีเหยียนสุขภาพคุณโอเคนะ
3: ไฮดี้เป็นอะไรของคุณคุณก็เชื่อข่าวลือพวกนั้นเหรอผมยืนอยู่ตัวเป็นๆตรงนี้คุณคิดว่าผมเป็นอะไรเหรอผมเป็นคนป่วยเหรอเจ็บถ่ายได้แล้ว
1: โอเคเชิญนั่งสวัสดีค่ะคุณอีเหยียน
3: สวัสดีครับไฮดี
1: ้คุณอีเหยียนปกติคุณไม่ค่อยให้สัมภาษณ์เลยดังนั้นที่คุณรับปากมารายการฉันครั้งนี้ฉันเซอร์ไพรส์มากคุณอีเหยียนคุณมีอะไรอยากจะบอกกับทุกคนผ่านรายการเราหรือเปล่าคะ
3: ไฮดี้รู้จักกันมานานผมชอบที่คุณเป็นคนพูดตรงๆที่สุดไม่เคยอ้อมค้อมเลยใช่ที่ผมให้สัมภาษณ์ครั้งนี้เพราะมีเหตุผลผมว่าช่วงนี้หลายคนคงเห็นข่าวลือของผมผ่านสื่อต่างๆว่าผมเป็นโรคสมองเสื่อมว่าผมเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายคุณรู้ไหมเพื่อนผมหลายคนในต่างประเทศโทรหาผมบอกว่าจะบินกลับมาเจอหน้าผมเป็นครั้งสุดท้ายตอนแรกผมคิดว่ามันตลกดีแต่นานๆเข้าจะถึงตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกไม่ตลกดังนั้นผมจะทำให้คนที่ป้ายสีผมผิดหวังทำให้เพื่อนที่เป็นห่วงผมสบายใจผมจำเป็นต้องออกมาบอกทุกคนว่าผมหวังอีเหยียนยังแข็งแรงเหมือนเดิมไม่ต้องห่วงผมสบายดี
1: คุณอีเหยียนคะงั้นฉันขอเป็นตัวแทนถามคุณแทนเพื่อนๆที่เป็นห่วงคุณคุณเป็นโรคสมองเสื่อมจริงไหมคะ
3: ต้องขอโทษด้วยจริงๆที่ทำให้คนที่เคยทำผิดกับผมผิดหวังจนถึงตอนนี้ผมยังจำได้แม่นว่าใครเคยทำร้ายผม ผมไม่มีทางยอมให้ตัวเองสมองเสื่อม ถ้าคุณไม่เชื่อผมผมบอกไล่ชื่อให้คุณฟังทีละคนยังได้เลยว่าใครเคยทำร้ายผมอ
1: ย่าดีกว่าค่ะฉันไม่อยากรู้ความลับของคุณมากไปฉันกลัวจะมีอันตราย
3: ไม่ต้องห่วงในความทรงจำของผมคุณไม่เคยทำร้ายผมเลย
1: คุณไม่ได้สมองเสื่อมจริงๆด้วย

0: คุณอีเหยียนคะเมื่อครูให้โอกาสคุณแก้ความเข้าใจผิดและในอนาคตคุณมีแพลนใหม่อะไรบ้างคะ
1: ช่วงนี้ผมแพลนไว
2: ้เฮ้ยอะไรอะกำลังเริ่มเหรอ
0: คุณโอเคไหมคะ
1: ว้าว้าว้าว้า

0: ียนรออยู่สัมภาษณ์ก่อนดีกว่าค
1: ่
0: ะ
1: ไปไป
2: อะไรคุณว่าไง
1: ไป
0: คุณเป็นไงบ้างคะจะเย็นๆก่อนค่ะ
3: คุณอีเหียน
0: มิเชล
3: คุณอยู่นี่เองเหรอคุณโอเคไหมทำไมคุณหยุดถ่ายก่อนไอ้นี่หยุดถ่ายก่อนคุณอีเหียนทำไมมาให้สัมภาษณ์ล่ะฉันบอกแล้วไงว่าวันนี้จะพาคุณไปหาหมอฉันพาคุณออกไปนะคะไปเถอะฉันบอกให้หลิวๆสลับยาของคุณเองที่คุณกินเข้าไปคือยากระตุ้นผสมยาระบายฉันพาคนที่คุณเกลียดที่สุดมาด้วย
0: ไปเถอะเราไปกันเถอะไปหาหมอกันถ่ายไว
4: ้ไม่ได้กันแล้วกันถ่ายไว้ของมือสภาพที่น่าสมเพชที่สุดเลยล่ะ
3: นี่แหละผู้กับคุณไอเยียนได้ข่าวว่าคุณเป็นโรคสมองเสื่อมจริงหรือเปล่าคะช่วยตอบด้วยค่ะ
4: ตอบ
3: ทุกคนอยากรู้มากเลย
4: ค่ะตอบไม่ได้
3: ทำไมไม่พูดล่ะคะ
4: ตายแล้วเห็นจี
3: ทำไมเป็นแบบนี้นะคะตายแล้วน่าสงสารคุณอีเยียนฉีดวัคซีนเก่งถ่ายถ่ายดิเต็มคาราเบลเลยโอ้ยน้องเอเจนซี่มือทองฉีดวัคซีนเก่งจะยังเป็นเอเจนซี่มือทองได้อีกไหมคะ
4: ถ่ายไป
3: ถ่ายเขาเลยใครถ่ายดีสุดจะได้ขึ้นปก
4: ไม่ได้เลยค่ะเจ๊ผมเลยค่ะ
3: เต็มกราฟเลยงานนี้
2: เต็มไปเลย
4: สับผ้า
3: เทศมากเลยนะคะเนี่ยนี่บอกไว้ค่ะ

0: ยินดีด้วยอเป่าในที่สุดก็หลุดพ้นจากผีดูดเลือดอย่างหวังอี้ยินต่อไปไม่มีหมอนี่ขัดแข้งขัดขาเธอก็มีอิสระจะทำอะไรก็ได
1: ้ต้องขอบคุณเธอนะที่เธอให้ลูกน้องมาถ่ายรูปหน้าอายของเขาทนายบอกฉันว่าแค่รูปพวกนี้ก็ยืนยันได้ว่าเขาป่วยหนักเป็นเอเจนซี่ให้ฉันไม่ได้อีกแล้วฉันมีหลักฐานมากพอที่จะยุติสัญญาฝ่ายเดียว
0: แบบนี้ก็ดีในที่สุดหวังอีเหยียนก็มีวันนี้ยินดีด้วยเชส
1: อย่าพูดเหมือนทำเพื่อฉันทั้งหมดสิได้ยินว่ายอดขายฉบับนี้ของเธอดีจนต้องสั่งพิมพ์เพิ่มหลายรอบโบนัสปีนี้ของเธอคงเยอะมากอย่าลืมนะครั้งนี้ฉันก็ช่วยเธอ
0: แง่อยู่แล้วเธอเป็นเพื่อนรักฉันนี่บางครั้งเธอช่วยฉันบางครั้งฉันช่วยเธอเธอดีฉันดีทุกคนก็ดีเป็นอะไรเสี่ยวเมยนั่งนิ่งเชียวดื่มสิ
2: พวกเธอรู้สึกไหมว่าครั้งนี้เล่นแรงเกินไป
0: หวังอี้เหยียนทำกับอาเป่ายังไงเธอลืมแล้วเหรอตอนนี้เธอเข้าข้างคนนอกว่าพวกเราเหรอ
2: ฉันรู้ว่าหวังอี้เหยียนไม่ใช่คนดีเขาเห็นอาเป่าเป็น ATM หลอกใช้อาเป่ามาตลอดแต่ถ้าไม่ใช่เพราะเขาพาอาเป่าเข้าวงการอาเป่าจะมีวันนี้ได้เหรอ
1: เขาเป็นเพื่อนเธอแล้วฉันเป็นอะไรฉันเป็นเพื่อนรักของเธอนะลินเสี่ยวเมยหลายปีมานี้มีครั้งไหนที่เธอเกิดเรื่องแล้วฉันไม่อยู่ข้างเธอตอนนี้เธอปิดบังฉันเพื่อเขาเหรอเหมือนที่เธอพูดเมื่อกี้เธอรู้สึกผิดบ้างไหม

0: โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นมู๊ดสนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
2: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
3: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
4: ฝนตกก็ดูได
2: ้ดูยังไง
4: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
5: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2,569
1: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นมู๊ดสนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดย MV Moreห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
7: ฉันไม่คัดค้านที่กระเป๋าอยากหลุดพ้นจากเขาแต่วิธีนี้มันสกปรกเกินไปหรือเปล่าถึงพวกเธอจะบรรลุเป้าหมายแต่สุดท้ายแล้วต่างจังหวังอีเหยียนตรงไหนกัน
8: ลินเสี่ยวเมยตอนนี้เธอสอนพวกเราอยู่เหรอเธอไม่เข้าใจหรอกวงการบันเทิงซับซ้อนมากอย่างน้อยคนที่ฉันกับกระเป๋าพบเจอก็มากกว่าเธอใช่ไหมและได้ยินว่าเธอถูกคนอื่นหลอกมากกว่าอีกถูกไหม
7: ถูกต้องฉันไม่ฉลาดเท่าพวกเธอแต่ฉันแยกแยะเรื่องถูกผิดได้พวกเธอทำกับหวังอีเหยียนแบบนี้พวกเธอรู้สึกผิดบ้างไหม
8: เธอคิดว่าพวกเราทำเกินไปแล้วเธอคิดว่าไหมว่าตัวเองว่าแต่คนอื่นแต่ไม่ดูตัวเองถ้าพวกเราเล่นสกปรกแล้วเธอล่ะเธอคิดว่าตัวเองเปิดเผยจริงใจเหรอ
7: เอาเปล่าเธออยากพูดอะไร
8: ถึงฉันกับจิ้งเอ๋อเล่นสกปรกยังไงคนที่เราเล่นงานก็คือคนนอกคนที่เจ็บก็มีแต่คนนอกไม่เหมือนใครบางคนพูดเหมือนตัวเองมีคุณธรรมแต่กลับทำกับเพื่อนตัวเองแย่ที่สุดปลอมที่สุด
7: ฉันรู้เธอโกรธที่ฉันไม่บอกเธอว่าเจียหมิงกลับฮ่องกง
8: อะไรนะเจียหมิงกลับมาแล้วเหรอเซียวเมยให้เจอเจ้าหมิงเหรอไม่ใช่แค่เจอเขาเฉยๆยังไปช่วยงานที่ร้านของเขาด้วยถ้าวันนั้นฉันไม่เจอพวกเธอเธอคิดจะบอกใช่ไหมเซียวเมยทำไมถึงไม่บอกอาเป่าเราเป็นเพื่อนกันนะพูดกันได้ทุกอย่างเธอกับเจ้าหมิง
7: ฉันกับเจ้าหมิงไม่ได้มีอะไรกันอย่าพูดมั่วสิ
8: ไม่มีอะไรก็โอเคแล้วมีอะไรที่บอกอาเป่าไม่ได้ล่ะ
7: ไม่ใช่ฉันไม่อยากบอกอาเป่าแต่เจ้าหมิงเขาไม่ให้ฉันบอก

0: ่าฉันทำผิดต่อเธอแต่ฉันรับปากเจียหมิงว่าจะไม่บอกเธอเจียหมิงก็เป็นเพื่อนฉันฉันต้องรักษาคำพูด
1: เขาเป็นเพื่อนเธอแล้วฉันเป็นอะไร

0: มือนที่เธอพูดเมื่อกี้เธอรู้สึกผิดบ้างไหม
1: อาเปาฉันผิดเองแต่ฉันไม่เคยลืมเลยนะว่าเธอน่ะดีกับฉันแค่ไหนเธอคือเพื่อนรักของฉันตลอดไปและฉันอยากบอกว่าหลังเธอเห็นฉันอยู่กับเจียหมิงวันนั้นฉันบอกเจียหมิงไปแล้ว
0: ที่จริงพวกเธอเจอกันไหมเธอไม่จำเป็นต้องบอกฉันฉันแต่งงานแล้วเขาเป็นแค่แฟนเก่าเรื่องของเขาฉันไม่อยากรู้

0: ฉันว่าฉันไม่อยู่ทำลายบรรยากาศของพวกเธอดีกว่าพวกเธอฉลองกันเถอะฉันไปก่อนนะบ๊ายบาย
1: ลินเสี่ยวเมยลินเสี่ยวเมยอย่าดื้อสิกลับเข้าไปเถอะ
0: เธอกลับไปเถอะฉันไม่อยากรบกวนพวกเธอ
1: ทำไมต้องโกรธด้วยเราสามคนไม่ได้เจอกันนานแล้วได้เจอกันทั้งที
0: ฉันไม่ได้โกรธนะหลี่จิ้งเธอก็เห็นเมื่อกี้อาเป่าพูดกับฉันยังไง
1: เธอก็เหลือเกินเจียหมิงกลับมาแล้วทำไมไม่บอกเขาล่ะ
0: ฉันบอกแล้วไงเจียหมิงเขาขอไม่ให้ฉันบอกใครทั้งนั้นฉันรับปากเขาแล้วว่าจะไม่บอกมันผิดด้วยเหรอ
1: ใช่มันไม่ผิดแต่เธอก็ควรจะนึกถึงความรู้สึกของอาเป่าด้วยเจียหมิงเป็นแฟนเก่าของอาเป่าตอนนี้เขากลับมาแต่ไม่บอกอาเป่าอาเป่าเสียใจนะหลินเสี่ยวเมยช่วงนี้อาเป่ามีเรื่องปวดหัวเยอะแล้วอย่าทำแบบนี้กับเขาสิ
0: หลี่จิ้งความจริงมีเรื่องนึงฉันอยากบอกเธอมาตลอดแต่ฉันไม่กล้าบอกเธอเราสามคนเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กเป็นเพื่อนรักกันมาตลอดพูดกันทุกเรื่องแต่หลายปีมานี้หลังอาเป่าได้เป็นดาราทำไมเหมือนเธอกลัวเขาอารมณ์เสียพูดจาอ้ำอึ้งตอนนี้เขาโมโหเธอก็ไม่กล้าเถียงเขาเมื่อก่อนหลี่จิ้งเป็นแบบนี้เหรอตอนนี้เธอเป็นเพื่อนเขาหรือลูกน้องเขากันแน่
1: เฮ้ยใช่ที่ไหนกันเล่าฉันแค่รู้สึกว่าหลายปีมานี้อาเป่าเขาลำบากมามากฉันก็เลยยิ่งเป็นห่วงเขาถ้าเขาโกรธขึ้นมาเธอก็ยอมเขาหน่อยทนเขาหน่อยสินี่เสี่ยวเมยอาชีพอย่างพวกเราได้อยู่ในจุดที่อาเป่ายืนอยู่ตอนนี้แรงกดดันสูงมากเธอยอมเขาหน่อยเข้าใจเขาหน่อยเถอะนะ
0: แบบนี้เรียกว่าเข้าใจเขาเหรอหรือเธอกลัวเสียเพื่อนที่เป็นซุปตาร์แล้วทำงานไม่สะดวกไม่ได้ผลประโยชน์กันแน
1: ่ลินเสี่ยวเมยฉันทำดีกับอาเป่าตั้งแต่เล็กจนโตฉันจริงใจเธอก็รู้เมื่อก่อนใช่ตอนนี้ก็ยังใช่
0: ฉันจะถือว่าเธอจริงใจแล้วอาเป่าล่ะเหมือนได้หวังอีเหยียนครั้งนี้ถ้าไม่มีเธอช่วยจะสำเร็จง่ายแบบนี้เหรอเธออาจคิดว่าความคิดฉันมันโง่มองอะไรเหมือนเด็กๆมันได้อยู่วงการเดียวกับพวกเธอไม่เข้าใจพวกเธอเพราะฉันมีระยะห่างนี้สิ่งที่ฉันเห็นพวกเธออาจมองไม่เห็นหลี่จิ้งเธอรู้ตัวว่าทำอะไรอยู่ก็พอแต่สุดท้ายแล้วอย่าทำตัวเองลำบากใจเด็ดขาด
1: ฉันรู้แล้วนะ
0: กลับไปอยู่กับอาเป่าเถอะตอนนี้อาเป่าต้องการให้เธออยู่เป็นเพื่อนมากกว่าฉันอีก2 วันฉันจะบินแล้วฉันนัดพี่ซันกับพี่เจียนกินข้าวบ๊ายบาย
1: บาย
0: คุณผังห้องที่คุณจองไว้เตรียมเสร็จแล้วค่ะฉันนำทางให้ค่ะ
2: ภรรยาผมใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวคุณช่วยพาเขาไปด้วย
0: ได้ค่ะ
2: อเล็กซ์คุณอาบังเอิญจังนัดกินข้าวกับใครเหรอเพื่อจะของม้าเหรอ
3: ไม่ใช่ม้าของฉันยังฝึกไม่เสร็จวันนี้มากินข้าวกับลูกชายลูกสะใภ้เนี่ย
2: จริงเหรอดื้อเด็กกลับมาแล้วเหรอ
3: ใช่เขาเพิ่งไปประชุมที่เซี่ยงไฮ้มาจะอยู่ที่ฮ่องกง 3-4 วันให้ฉันได้อยู่กับหลาน
2: คุณอานี่มีความสุขจริง
3: ๆจริงสิไม่ได้เจอดีเล็กซ์นานแล้วสินะ
2: นานแล้วครับ
3: นี่เข้าไปคุยกันหน่อยสิ
2: ครับโอเค
3: KT หมดเรื่องแล้วผมกลับก่อนนะ
4: ขอบคุณหลิวเวิงคุณชายอีเป็นอะไรแกแต่งงานกับจงเชียเป่าแต่ไม่บอกฉันแกยังไม่กลัวทำไมครั้งนี้กลัวที่จะเจอฉันล่ะ
2: ผมแต่งงานผมก็แจ้งสื่อทั้งหมดของฮ่องกงแล้วคุณสอดรู้ขนาดนี้ไม่ได้ข่าวเลยเหรอผมเลยถือว่าบอกคุณแล้ว
4: แกคิดว่าฉันจะโกรธมากที่แกแต่งงานกับจงเจียเป่า

0: แกคิดว่าปัญญาอ่อนไปไหม
1: คุณผังนี่อารมณ์ขันดีเหมือนกันนะพ่อคิดจริงๆเหรอว่าทุกคนบนโลกนี้ทำทุกอย่างเพื่อพ่อคนเดียวคนที่ปัญญาอ่อนคือพ่อหรือเปล่า
0: ฉันมาครั้งนี้ไม่อยากทะเลาะกับแกฉันแค่อยากรู้ว่าแกสองคนจะหย่ากันเมื่อไหร
1: ่พ่อคิดว่าพ่อเป็นใครขนาดแต่งงานยังไม่ต้องให้พ่ออนุญาตตอนนี้จะให้ผมหย่าเลยพ่อเมาหรือเปล่าเห็นผมเป็นพนักงานของพ่อเลยไม่เชื่อฟังแล้วก็จะไล่ผมออกเลย
0: ไม่หรอกฉันไม่ไล่แกออกหรอกแต่ฉันจะไม่ให้เงินแกก็รู้ว่าฉันความอดทนมีขีดจำกัดถ้าแกท้าทายขีดจำกัดของฉันคนที่เจ็บคงเป็นตัวแกเองเลิกพูดไร้สาระฉันมีให้สองตัวเลือกถ้าแกอยากกับจงเจียเป่าภายในครึ่งปีฉันรับปากแกว่าฉันจะเริ่มตั้งปลุกเวลาเกษียณของฉันฉันจะเลื่อนให้แกเป็นผู้ช่วยประธานบริษัทจุดประสงค์ก็คือให้แกรับช่วงต่อหากไม่มีอะไรพลาด3ปีให้หลังแกจะได้เป็นประธานบริษัทข้อ2ถ้าหากแกไม่ยอมหย่ากับเธอฉันจะเตะแกออกจากบอร์ดบริหารยกเลิกหน้าที่ของแกทั้งหมดหรือจะพูดว่าต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างของบริษัทจะไม่เกี่ยวกับแกสมบัติของฉันก็จะไม่ให้แกสักแดงเดียวแน่นอนว่าถ้าแกยังแซ่ผังอยู่ฉันจะไม่ให้แกอดตายแกสามารถเบิกเงิน 200,000 จากกองทุนบริษัทได้ทุกเดือนและฉันจะให้ห้องพักสำหรับพนักงานระดับสูงของบริษัทและให้คนขับรถ1คนเป็นไงแกจะยอมทิ้งเงินแสนล้านเพื่อดาราคนเดียวหรือเปล่าแกโง่ก็จริงแต่ไม่ได้ปัญญาอ่อนฉันเชื่อว่าไม่ต้องสอนแกก็เลือกเป็น
1: ผมไม่อยากกับอาเป่าแน
0: ่เอาแต่ใจจริงๆไร้สมองแกคิดว่าโลกนี้มีความรักจริงเหรออยู่ท่ามกลางความสุขไม่รู้จักความสุขเหมือนแม่ของแก
1: พ่อพูดอะไรพ่อไม่มีสิทธิ์พูดถึงแม่ผมพ่อทำให้แม่ตายพ่อไร้หัวใจ
0: ฉันจะบอกอีกครั้งฉันไม่จะทำให้แม่แกตาย
1: ทำสิคืนนั้นผมได้ยินพ่ออยู่ในห้องพ่อพูดว่าให้ทำลายหลักฐานพ่อโกหกพ่อเป็นคนฆ่าแม่ผมฆาตกรก็คือพ่อ
0: ฉันผังกัวต้งทำธุรกิจไม่สนวิธีการก็จริงแต่ฉันไม่มีทางใส่ร้ายคนที่ตายไปแล้วและยังไม่มีทางใส่ร้ายผู้หญิงที่ฉันรักที่สุด

0: องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรซิลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
1: ้
0: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
1: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
0: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
1: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
2: 3,230
1: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: นุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ฉันรู้ฉันพูดอะไรแกก็ไม่เชื่อแต่ฉันจะบอกแกเอาไว้ว่าแม่แกไม่ได้เพอร์เฟกต์เหมือนอย่างที่แกคิดใช่ฉันมีหญิงอื่นมากมายแต่ฉันรักแม่แกที่สุดแต่คนที่แม่แกรักที่สุดไม่ใช่ฉันแม่แกคบกับนักแสดงของสถานีโทรทัศน์เขาคิดว่าเจอรักแท้คิดว่าเขาจะแต่งงานด้วยแต่ผู้ชายคนนั้นแค่หลอกเอาเงินเขาวันนั้นพวกเขาทะเลาะ กันแม่แกคิดไม่ตกทั้งดื่มเหล้ากินยานอนหลับฆ่าตัวตายพอฉันมาถึงก็สายเกินไปแล้วเพื่อปกป้องชื่อเสียงของแม่แกเพื่อไม่อยากให้แกกับจืดซาร่วแม่ของพวกแกเป็นคนแบบนี้ฉันเลยเรียกหลิวหวงมาปรึกษาหารือว่าจะทำให้การฆ่าตัวตายเป็นอุบัติเหตุได้ยังไง
2: พูดจบหรือยังนี่พูดจบแล้วใช่ไหมผมจะบอกให้นะพ่อโกหกพ่อโกหกพ่อเป็นคนฆ่าแม่ผมฆาตกรก็คือพ่อ
1: ฉันพังกัวต้งทำธุรกิจไม่สนวิธีการก็จริงแต่ฉันไม่มีทางใส่ร้ายคนที่ตายไปแล้วและยังไม่มีทางใส่ร้ายผู้หญิงที่ฉันรักที่สุดถ้าแกอยากใช้จินตนาการของแกเชื่อว่าสิ่งที่แกจินตนาการเป็นเรื่องจริงก็ตามใจแต่ฉันจะบอกให้แกมันโง่
2: พอได้แล้วพ่อโกหกพ่อโกหกพ่อโกหก

0: จือซานพ่อเธอรีบร้อนเรียกบรรดาผู้ถือหุ้นมาเพราะมีเรื่องสำคัญอะไรหรือเปล่า
1: หนูก็ไม่รู้ค่ะรู้แค่ว่าเมื่อเช้าตอนออกจากบ้านพ่อโทรหาหนูบอกให้หนูกับอาเจียยกเลิกนัดทั้งหมดและมาประชุมที่บริษัท
0: เคที่ทำอะไรอยู่ในกฎระเบียบมาตลอดไม่ค่อยทำอะไรกระทันหันแบบนี้เขามาแล้ว

0: รบกวนทุกท่านที่กลับมาประชุมด่วนในวันนี้เพราะผมมีเรื่องหนึ่งจะแจ้งเมื่อวานผมได้รับคำขอลาออกอย่างเป็นทางการจากผังเจิ้นอีหลังจากวันนี้ไปเขาจะถอนตัวจากบอร์ดบริหารของผังซื่อกรุ๊ปและพ้นจากตำแหน่ง CEO นอกจากนั้นผมขอแต่งตั้งคุณผังจือซานให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประธานอย่างเป็นทางการเธอจะเป็นผู้ดูแลโครงการที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ของบริษัทในเกาะลันเตาจือซานเธอต้องดูแลโครงการนี้ให้ดีอย่าให้ทุกคนผิดหวัง
1: ดูแลค่ะพ่อฉันจะทุ่มเทสุดกำลังทำผลงานให้ทุกท่านเห็นขอให้ทุกท่านสนับสนุนฉันด้วย

0: คทีทำไมจู่ๆอเล็กซ์ถึงลาออกมีเรื่องอะไรเหรอให้ผมไปคุยกับเขาไหม
1: หลิววงนี่เป็นเรื่องในครอบครัวผมคุณไม่ต้องห่วงผมขอเตือนทุกท่านอีกครั้งต่อไปอย่าพูดถึงผังเจิ้นอีต่อหน้าผมอีกเพราะเขาไม่ใช่คนของที่นี่แล้ว
2: ปี2018
3: เดี๋ยวฉันโทรหานะบ๊ายบายอือสวัสดิ์หิวไหมฉันทำมื้อเช้าให้

0: จิตซอนเธอไม่ได้มาเยี่ยมเรานานแล้วนะคิดว่าลืมพวกเราไปแล้วพี่สะใภ้ฉันมีพี่ชายแค่คนเดียวฉันจะลืมพวกพี่ได้ยังไงแต่พี่ก็รู้สองปีนี้พวกเรายุ่งแค่ไหนตั้งแต่พ่อเล่นตำแหน่งให้ฉันงานทุกอย่างของบริษัทฉันกับอาเจียต้องเป็นคนจัดการมีเวลาตายแต่ไม่มีเวลาป่วยไม่เหมือนพี่ได้นอนถึงบ่ายสามทุกวันป่านนี้ยังไม่สางเมาเลยในเมื่อพวกเธอยุ่งทำไมวันนี้ว่างมาได้ที่ฉันมาวันนี้เพื่อมาบอกข่าวกับพวกพี่ค่ะที่เรามาวันนี้เพื่อมาเชิญพวกพี่สองคนไปร่วมงานเลี้ยงฉลองครบรอบ50ปีของผังซื้อกรุ๊ปในอาทิตย์หน้า
1: อย่าพูดเรื่องตระกูลผังกับฉันอีกเหรอเราไม่เกี่ยวกับตระกูลผังแล้ว
0: อย่าเพิ่งโกรธสิพ่อคุณอาจอยากให้คุณเข้าร่วมพี่สะใภ้คิดมากเกินไปแล้วที่ชวนพวกเธอไปไม่ได้เกี่ยวกับพ่อเลยสักนิดเป็นเจตนาของฉันเองความจริงคืออย่างนี้ขั้นตอนสำคัญที่สุดของงานเลี้ยงครบรอบคือพ่อจะประกาศต่อหน้าผู้ถือหุ้นและแขกทุกคนว่าฉันจะได้เป็นรองประธานบอร์ดบริหารและเขารับปากฉันจะให้ฉันรับช่วงต่อภายใน3ปีดูแลกิจการทั้งหมดของผังซื่อกรุ๊ปพี่คะฉันต้องขอบคุณพี่จริงๆเลยนะถ้าพี่ไม่สละสิทธิ์แล้วก็ฉันคงไม่มีวันได้นั่งตำแหน่งนี้ดังนั้นวันนั้นฉันอยากให้พี่ไปจริงๆไปดูว่าน้องสาวพี่ยิ่งใหญ่แค่ไหนอย่าไปสายนะเธอยิ่งใหญ่แค่ไหนเป็นเรื่องของเธอแต่โทษทีพวกเราไม่ไปแน่
2: ไม่ไปเหรอผมไม่ได้ฟังผิดใช่ไหมไม่ไว้หน้าเมียผมหน่อยเหร
0: อพี่สะใภ้อย่าทำแบบนี้สิทำลายพี่ชายฉันยังไม่พอเหรอหลังพี่ฉันคบกับเธอก็ทำให้พ่อโกรธเงินสักแดงก็ไม่ได้ถ้าตอนนี้ทำให้ฉันโกรธอีกเธออยากให้ชาตินี้เขาไม่มีความสุขเหรอมีหน้าทุกคนถึงพูดว่าเธอเป็นตัวซวยตั้งแต่พี่ฉันแต่งกับเธอก็ซวยมาตลอดจะเป็นคนก็ไม่ใช่เป็นผีก็ไม่ใช่
1: รู้ไหมว่าเธอพูดอะไรอยู่เขาเป็นพี่สะใภ้ของเธอรู้จักเคารพบ้างไหม
0: เคารพเหรอก็จริงอะเนาะกับคนต้องมีความเคารพกับสวะอย่างพี่ฉันว่าฉันเก็บไว้ดีกว่าพี่คะฉันขอละพี่ตกอับขนาดนี้จะอวดดีอีกนะทำให้ใครดูเหรอฉันชวนพี่ไปนอกจากไปดูว่าฉันยิ่งใหญ่แค่ไหนยังต้องการให้คนอื่นรู้ความจริงพี่ทำผิดถูกไล่ออกจากตระกูลผังแต่เราเองก็ไม่ได้แรงน้ำใจมีงานมงคลแต่ไม่ชวนพี่ไปถือว่าไว้หน้ากันเถอะโผล่หน้าไปถ่ายรูปแค่ไม่กี่รูปก็ได้ไม่ทำให้พี่ลำบากมากหรอกอาจมีประโยชน์กับพี่ก็ได้นะคะ
2: ยังมีอีกนะเราคุยกับคุณพ่อแล้วพี่ไม่ต้องมาถ่ายรูปรวมญาติพอพี่กลับแล้วก็ถึงจะออกมาพี่ก็รู้สองพ่อลูกไม่มองหน้ากันมันไม่ดีว่าไหม
0: ว่าไงคะนี่ฉันแคร์ความรู้สึกพี่แล้วนะจะไปไหม
1: ไม่ไปเว้ย
0: คือพี่ไม่ไว้หน้าฉันไม่ไปดูว่าฉันยิ่งใหญ่แค่ไหนใช่ไหมแล้วอย่าหาว่าฉันไม่เตือนเลยตอนนี้เช็ค200,000ที่พี่เบิกจากกองทุนบริษัทมาใช้ทุกเดือนหลังฉันได้เป็นรองประธานแล้วฉันจะเป็นคนเซ็นถ้าพี่ไม่ไปร่วมงานแล้วก็ฉันไม่กล้ารับรองนะว่าฉันจะเซ็นตรงเวลาทุกเดือนหรือเปล่าจะสู้กับฉันใช่ไหมมาดูว่าสุดท้ายใครจะเป็นคนเสียเปรียบ
1: ฉันเป็นพี่ชายเธอนะเราเป็นครอบครัวเดียวกันทำไมเธอใจร้ายแบบเนี้ย
0: เป็นพี่ชายฉันแล้วยังไงใครจะให้พี่ไม่ได้เรื่องล่ะหลายปีมานี้ปัญหาที่พี่ก่อมีครั้งไหนที่ฉันไม่ช่วยจัดการบ้างฉันขยันทำงานแทบตายพ่อกลับมองไม่เห็นพ่อไม่เคยพูดชมฉันเลยแม้แต่คำเดียวทั้งที่เราก็แซ่บผังเหมือนกันแท้ๆทำไมสวรรค์ไม่ยุติธรรมเลยฉันรอมันนานมากรอพี่ทำผิดพลาดรอพี่ถูกพ่อไล่ออกจากบ้านในที่สุดวันนั้นก็มาถึงพี่รู้ไหมที่ดีใจแค่ไหนถึงฉันฝันอยู่ก็ยังหัวเราะจนตื่นเลยฉันจะให้เวลาพี่คิดอีกหน่อยถ้าพี่ไม่กล้าไปแล้วก็ตอนนี้ฉันบอกพี่ได้เลยรับรองว่าหลังจากนี้พี่ไม่มีวันมีความสุขหรอก

0: ผมไม่เข้าใจทำไมต้องกินข้าวข้างนอกแถมยังมาที่นี่ปกติไม่นั่งห้องนี้ด้วยแล้วดูสิเรามานั่งตั้งนานแล้วน้ำสักแก้วก็ไม่มีคนไปไหนกันหมด
1: ไม่เป็นไรวันนี้ลูกค้าคงจะเยอะรออีกหน่อยเถอะ
0: มีลูกค้าที่ไหนกันเมื่อกี้เข้ามาเงียบจะตาย

0: ไม่เห็นผมอยู่ในสายตาฉันชัด
1: แต่ถ้าฉันกลับมาทุกคนจะมองฉันยังไงที่จริงฉันไม่ได้ถ่ายละครมาหลายปีแล้วไม่รู้ทุกคนจะยังชอบฉันอยู่ไหม
2: จงเจอเป่าที่ฉันรู้จักไม่ใช่คนที่ยอมแพ้อะไรง่ายๆขอแค่เธอยอมทำเธอจะต้องประสบความสำเร็จฉันมั่นใจในตัวเธอ
3: สบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
4: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
5: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
6: สะดวกช้อป
5: ที่ช็อปมาเนีย
7: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
4: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
8: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
9: ฝนตกก็ดูได
4: ้ดูยังไง
9: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
10: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
7: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวยังมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
10: ทีวีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
11: สวัสดีครับคุณนาย
1: โทมัส
11: ขอโทษแต่นะครับวันนี้ยุ่งมากเลยเพิ่งจะมีเวลามาทักทายคุณจริงสิไม่เจอกันนานสบายดีไหมครับ
0: คุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าโทมัสผมอุดหนุนที่นี่มาตั้งหลายปีเคยได้ห้องเล็กๆแบบนี้ด้วยเหรอเห็นช่วงนี้ผมไม่ค่อยมาเลยดูถูกผมงั้นเหรอ
11: ไม่ใช่ครับคุณชายอีจะเพิ่งเข้าใจผิดวันนี้ยุ่งมากจริงๆห้องใหญ่มีคนจองล่วงหน้าแล้วถ้ามาครั้งหน้าโทรมาก่อนสิครับผมจะเก็บห้องใหญ่ที่สุดไว้ให้นะ
0: ผมผังเจิ้นอีมากินข้าวเคยจองล่วงหน้าเลยเหรอโทมัสคุณสอนผมอยู่หรือไง
11: อย่าพูดแบบนี้สิคุณชายอีผมจะกล้าสอนคุณได้ยังไงผมเปิดให้ผมเลี้ยง
0: คุณจะเลี้ยงอะไรผมได้รีบไปเอาที่ฝากไว้มาสิ
11: คุณชายอีที่คุณฝากไว้
0: มีอะไรอีกต้องให้ผมล้มโต๊ะใช่ไหม
11: ที่คุณฝากไว้เดือนที่แล้วคนของตระกูลผังขนได้หมดแล้วล่ะครับ
1: ช่างเถอะค่ะโทมัสช่วยสั่งอาหารให้ฉันทีส่วนคุณเลือกแล้วกัน
11: ครับคุณนายผัง
1: ขอบคุณ
12: เอาพี่โทมัสโหทำไมสีหน้าแย่จัง
11: ข้างในมีคุณชายไฮโซที่ถูกทิ้งพ่อเขายังไม่สนเขายังได้ฉันไว้หน้าอีกลูกล้างลูกผลาญ
0: สวัสดีครับ
12: คุณผังต้องการอะไรคะ
0: ข้างในหมดแล้วเอาไม่ขวด
12: ได้ค่ะ
13: อุ้ย
11: ไม่ทักจริงอ่ะ
13: ผ
6: พ่อของพวกเราเป็นลูกน้องของพ่อเขาถ้าพ่อเขารู้ว่าเราคุยกับเขาเดี๋ยวพ่อแต่พ่อพวกเราจะซวยพวกเราก็จะซวยไปด้วยนะ
11: งั้นฉันจะทำเป็นไม่เห็นเขา
6: แง่ละถ้ายังอยู่เขาอาจจะมายืมเงินเราก็ได้
11: ไปเถอะไปเถอะ
0: ผู้นายทายอะไรผู้นายเข้ามาได้ยังไงนี่เป็นร้านหรูนะ
6: คุณชายเอมากินข้าวหรอครับนี่กับคุณพ่อแล้วหรอครับได้ยินว่าเขาเตะออกจากตระกูลด้วย
0: ยังจะทายอีก
6: เขาคุณเดือนละ200,000
0: ผู้นายไม่ใช่ไหน
6: ครับ
0: ผู้นายชื่ออะไร
6: ตอบหน่อยครับ
0: ไม่มีอะไรต้องบอก
2: ตอนนี้คุณถูกไล่ออกแล้วจะสร้างตัวเองไหมคะอย่าให้เขาดูถูกคุณสิคะ
0: พูดอะไรใหญ่บ้าทำไมฉันต้องโดนดูถูกทำไมฉันต้องโดนดูถ
6: ูก
0: กระเป๋าครับทำไมเนี่ย
6: กระเป๋าตอนนี้สามีคุณไม่ได้สมบัติแล้ว
0: ไหนพูดอะไรเนี่ย
2: อย่าพูดได้ส
6: ักผิดคน
2: ได้แล้ว
6: อดเป็นสะพายแสนล้าน
0: จะพูดอีก
2: หยุด
0: ปากเลย
2: ตอนนี้คุณกอดเมียกิน
0: ทำไมหยุดฉ
2: ัน
0: จะฟ้องพวกเธอให้หมดเลย
2: แล้วผิดแล้วให้พวกเราฟังหน่อยแล้วคุณจะถ่ายค
0: ุณใส่ไปเนี่ยปากได้เลยยิ่งป้าอย่าโดนต่อยเลยฮะ
11: นี่นี่นี่อะไรกัน
0: โดนช่วย
11: หยุดหยุด
0: อะไรกันกว้าง
11: หยุดกันหน่อย
0: ไปเลยอย่าโดนช่วย
11: เอาไปสิ
0: ป้าเลยไปเลย
11: ถ่ายได
0: ้เลยไปเลยดีเล่นยาถ่ายเล่นเล่น
1: บุญดื่มชาก่อนดีไหมอ่ะ
0: ผมไม่ดื่มผมถามหน่อยเมื่อกี้คุณดึงผมไว้ทำไมทำไมไม่ให้ผมต่อยนักข่าวพวกนั้น
1: ต่อยพวกเขาก็เข้าทางพวกเขาให้มีข่าวขึ้นปกนี่สิ
0: ตอนนี้เขาว่าผมกอบเมียกินบอกว่าตอนนี้ผังเจิ้นอีไม่ใช่แค่ถูกพ่อละเลยจะตกอับถึงขั้นต้องให้เมียเลี้ยงนะผมถามคุณหน่อยจงเจี๊ยเปาผมผังเจิ้นอีเคยใช้เงินคุณตอนไหนผมได้กอดคุณกินไหมตอบสิผมได้กอดคุณกินไหม
1: ปากเป็นของคนอื่นเขาอยากจะพูดยังไงก็ได
0: ้แต่ผมได้ยินไงเขาพูดให้ผมได้ยินผมไม่ฟังไม่ได้หรอกอีกอย่างเมื่อกี้ผมได้ยินเขาพูดว่าคุณจะถ่ายโฆษณาทำไมผมไม่รู้ล่ะฮะถ่ายโฆษณาอะไรทำไมไม่บอกผม
1: ไม่ใช่แค่มีคนมาชวนฉันแค่นั้นค่ะ
0: ชวนเหรอชวนก็คือมีไง
1: แค่คุยเบื้องต้นฉันยังไม่ได้รับปาก
0: เบื้องต้นใช่ไหมแสดงว่าคุณอยากกลับวงการใช่ไหมตอนนี้ผมเลี้ยงคุณไม่ได้คุณเลยต้องไปโชว์ตัวไล่กับเศษเงินนั่นคุณคิดบ้างไหมถ้าคุณกลับไปทำงานจริงๆคนนอกจะมองผมยังไงคุณอยากให้ผมถูกเขาหัวเราะเยาะเหรอลองรับงานดูสิลองรับปากดูสิดูว่าผลจะเป็นยังไง
2: นี่เพื่อนนักข่าวบอกฉันว่าเมื่อวานสามีเธอเมาอยู่ที่ร้านอาหารร้านหนึ่งอาละว่าจะฆ่าคนอาเป่าเธอช่วยพูดกับเขาหน่อยให้เขาดื่มน้อยลงสักวันต้องเกิดเรื่องแน
1: ่ฉันรู้ฉันพูดแล้วเธอช่วยบอกให้พวกเขาเขียนเบาๆหน่อยได้ไหมฉันไม่อยากให้อเล็กซ์บ้าขึ้นมาอีก
2: รู้แล้วฉันขอพวกเขาแล้วเราเป็นเพื่อนกันฉันต้องช่วยอยู่แล้วล่ะ
1: ขอบใจนะ
2: จริงสิเพื่อนข่าวบอกฉันว่าเธอจะกลับเข้าวงการแล้วถ่ายโฆษณาเหรอ
1: คุยเบื้องต้นแล้วล่ะแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจ
2: คนที่ไปหาเธอคือเดวิดคนที่เธอเคยถ่ายโฆษณาโทรเนอร์ให้เขาเหรอ
1: เธอรู้หมดแล้วยังจะถามอีก
2: หน้าที่ของนักข่าวอย่างเราคือกล้าตั้งสมมติฐานและถามความจริง
1: เธอเห็นด้วยที่ฉันกลับมาไหม
2: ทำไมจะไม่เห็นด้วยอาเป่าเธอยังสาวหรือเธออยากอยู่กับสามีขี้เมาของเธอที่บ้านทุกวันถ้าเต็มใจเหรอ
1: แต่ถ้าฉันกลับมาทุกคนจะมองฉันยังไงที่จริงฉันไม่ได้ถ่ายละครมาหลายปีแล้วไม่รู้ทุกคนจะยังชอบฉันอยู่ไหม
2: จงเจเป่าที่ฉันรู้จักไม่ใช่คนที่ยอมแพ้อะไรง่ายๆขอแค่เธอยอมทำเธอจะต้องประสบความสำเร็จฉันมั่นใจในตัวเธอ
1: ฉันก็คิดนะถ้าคุณอีเหยียนยังอยู่เขาจะแนะนำฉันยังไงเขาต้องคิดถึงเรื่องที่ฉันคิดไม่ถึงแน่ไม่รู้ตอนนี้เขาอยู่ไหน
2: อาเป่าฉันรู้ว่าหวังอีเหยียนอยู่ที่ไหน

0: ที่นี่มีปลาให้ตกเหรอคะ
1: ทุกคนจะตกปลาในที่ที่มีปลาให้ตกแล้วถึงพวกเขาจะตกได้แล้วมันเจ๋งยังไงฉันตกปลาในที่ที่คนคิดว่าไม่มีปลาให้ตกได้ทุกคนถึงจะรู้ว่าฉันตาแหลม
0: คุณอีเย็นสบายดีไหมคะ
1: ชีวิตคนว่างงานทำตามอำเภอใ
0: จมีแปลกใจเหรอทำไมฉันถึงมาหาคุณ
1: พูดแบบนี้ดีกว่าเป็นไปได้ไหมที่ฉันเป็นคนให้เธอมาหาลูกน้องของหลี่จิ้งเอ๋อคิดว่าถ่ายรูปฉันได้ก็เหมือนเก็บสมบัติได้ที่จริงพวกเขาเคยคิดไหมว่าฉันเป็นคนตั้งใจให้พวกเขาถ่าย
0: ฉันอ่านใจคุณไม่ออกจริง
1: ๆรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงให้เธอมาหาอาเป่าอย่าเอาแต่หลบซ่อนเธอควรก้าวออกมา
0: คุณว่าฉันทำได้เหรอ
1: เธอคือซูเปอร์สตาร์ที่ฉันปั้นมากับมือฉันบอกว่าได้ก็ต้องได
0: ้มีโกรธที่ฉันทำแบบนั้นกับคุณเหรออ
1: ย่าประสบความสำเร็จต้องเด็ดขาดแบบนี้แหละที่จริงฉันดีใจมากที่เธอคิดได้สักทีเพียงแต่เธอใช้การหักหลังฉันพิสูจน์ว่าเธอทำเรื่องที่ไร้ความปราณีได้แล้วจริง
0: ๆถ้าฉันกลับเข้าวงการคุณจะช่วยฉันไหม
1: อาทิตย์หน้าฉันจะไปแล้วไม่ต้องห่วงฉันไปหาหมอตลอดถึงหมอจะบอกว่าโรคของฉันรักษาไม่หายแต่ถ้าฉันกินยาตรงเวลาก็จะไม่แย่ลง
0: คุณจะไปไหนคะ
1: เธอยังจำได้ไหมตอนเธอเข้ารอบ10คนสุดท้ายฉันเคยบอกเธอเวลายุติธรรมเสมออย่าปล่อยโอกาสหลุดลอยหลังล้มลุกคลุกคลานต้องรู้จักหาทางไปเวลาของฉันผ่านไปแล้วแต่เธอยังมีเวลาอีกมากเธอต้องใช้มันให้คุ้ม
0: แต่ไม่มีคุณฉันไม่รู้ว่าจะกลับมาได้ไหม
1: ไปหาลินบนโลกนี้นอกจากฉันแล้วคนที่รู้จักเธอดีที่สุดก็คือลินเธอไปบอกเขาว่าฉันเป็นคนแนะนำเขาให้เธอแล้วบอกเขาว่าฉันไม่ได้โกรธเพราะฉันรู้ว่าเขาเองก็มีเหตุผล
0: คุณอีเย็นดูแลตัวเองนะคะ
1: ขอบคุณอาเป่าถ้าวันไหนเวลาของฉันกลับมาอยู่ในมือฉันจะมาหาเธอ
0: คุณพูดแล้วนะ

0: ธอไม่กลัวอนาคตฉันจะหักหลังเธอเพื่อเงินอีกเหรอ
1: ถ้าจะให้ฉันเริ่มเชื่อใจคุณที่ฉันไม่เคยรู้จักสู้เชื่อใจคุณที่เคยสมคบคิดกับฉันดีกว่าถ้าวันหนึ่งพี่หักหลังฉันจริงแล้วก็ถือว่าฉันโง่กว่าพี่แพ้ก็แพ้อย่างเต็มใจ

0: Journey of Dream สัปดาห์นี้ยังคงอยู่ที่โรงเรียนแม่สอดจังหวัดตากชวนน้องๆชมรมคอมพิวเตอร์และ AI มาเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีใกล้ตัวผ่านเวิร์กช็อปที่ไม่มีข้อสอบไม่มีคะแนนแต่ในทุกคำตอบต้องเริ่มต้นจากความคิดของตัวเองร่วมติดตาม Journey of Dreams วันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
1: อายุมั่นขวัญยืนสำหรับชาวพุทธมอญไม่ใช่แค่คำอวยพรให้มีชีวิตยาวนานแต่คือการดูแลขวัญและบอกรักผู้เฒ่าผ่านพิธีที่สืบต่อกันมาหลายรุ่นแต่ละพิธีมีความหมายอย่างไรและวันนี้คนรุ่นใหม่ยังสืบทอดอะไรไว้บ้างร่วมสำรวจเรื่องราวของชีวิตและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจตอนอายุมั่นขวัญยืนในวิถีจากคันถึงเชิงตะกอน Born to Heaven วันเสาร์นี้เวลา 10:30 นถึง 11:00 นทางช่อง9กด30
2: ทุกกันสัปดาห์นี้บริเวณ

0: จะเป็นบริเวณด้านหน้าอุโบสถคือลักษณะนี้นะคะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นทั่วทั้งวัดเลยค่ะเป็นการบูชาลูกแก้วจะสามารถสื่อผ่านนะคะองค์พญาตนคราช
1: ติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 น.ทางช่อง9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะสาธุ
2: เราได้เห็นลิซ่าอยู่ในมิวสิกวิดีโอลาลิซาของกระผมขึ้นไปอยู่บนภาพนั้นในมิวสิกวิดีโอนั
3: ้
2: น
3: อันไหนอะ
2: อันที่เป็นเฮลพีทซ้ายและขวาสังวาลและอื่นๆใช่ครับ
3: เคยเห็นแวบ
2: ๆครับเราเอางานที่เป็นคอนเซปต์ซึ่งผมเล่าเรื่องของผู้หญิงไทยเราเล่าเรื่องของผู้หญิงไทยเป็นหลักแล้วเราเอาสิ่งนี้ไปวางไว้ที่แมทมิวเซียมเขาบอกผมเป็นคนไทยคนแรกที่ได้มีโอกาสที่ได้ทำคอลเลกชันถาวรแล้วได้เก็บไว้ในมิวเซียม
4: เท่าแก่ผมไม่ใช่เท่าแก่นะ
5: ใครนะผมคือหมอเฉินที่มานวดครับที่ทาบนตัวคุณ
6: คุณชายไม่ได้แพ้หนักแบบนี้มานานแล้วทำไมครั้งนี้ถึงรุนแรงแบบนี้ได
4: ้ตอนนี้เจ้านายของคุณโอเคใช่ไหม
7: คุณเตรียมใจไว้บ้างดีกว่า
4: เตรียมใจไว้หมายความว่ายังไง
6: เพราะอยู่ที่แบบนี้มิน่าเราถึงชอบขโมยฉันมาคิดบัญชีกับนาย
5: จะทำอะไรนะปล่อยผมลงเดี๋ยวนี้นะผมไม่ไปอ่ะไปที่บ้านมีแขกมากันเหรอ
6: พี่
8: หากพูดถึงประเทศจีนหลายคนคงนึกถึงมหาอำนาจทางเศรษฐกิจวันนี้เราไม่ได้พาคุณผู้ชมมาอ่านตำราเล่มหนาแต่จะพาไปสัมผัสพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต
9: เฮ้ยนี่จีนเหร
8: อโอ้เขามีโลกของเขา
10: ใช่เขามีโลกของเขาอยู่แล้วล่าสุดที่มินไปเซี่ยงไฮ้มินมีปัญหาเรื่องที่พักนิดเดียวค่ะตำรวจมาเลยภายใน10 นาที
9: ฮะ
10: ที่จีนปลอดภัยมากสำหรับนักเดินทาง
9: โอ้
10: มันไม่มีที่ไหนในโลกที่มันเป็นแบบนี้เลยนะ
8: เรดทอล์กเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11:00 น.ทางช่อง9กด30
11: เขาก็จะนำไปดองจืด
12: ไปดอง
11: ใช่ครับ
12: แล้วส่งขายออกต่างประเทศ
11: ถูกครับ
13: ทุกชั่วโมงเลยเราต้องออกตรงตลาด
12: นั่นเพื่อความสดใหม่
13: ใช่ครับ
14: ก็จะประมาณวันนึงก็อยู่ประมาณตันต้อง100 โลทั้งตันห้า
13: ตรงนี้ก็อยู่ประมาณ300
12: 300ไร่โอ้โห
15: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 น.ทางช่อง9กด30
1: Perspective สัปดาห์นี้พบกับศิลปินนักออกแบบผลงานสไตล์ป๊อปอาร์ตที่ใครๆก็ต้องคุ้นตา
16: พี่โลเลนี่ทำงานศิลปะหลากหลายแขนงมากต่อให้ไม่มีคำว่าโลเลผมก็รู้ว่าเนี่ยโลเล
17: อาจจะดูเหมือนเวอร์นะแต่ไม่มีความรู้สึกที่ไม่อยากวาดเลยบางครั้งไอเดียมันยังแบบไม่รวมเรื่องราวอ่ะแต่เรามีกระดาษและมีปากกาแล้วมันจะค่อยๆนำพาไป
1: ชีวิตที่มีศิลปะเป็นแรงผลักดันของเขาจะเป็นอย่างไรติดตามได้3 ทุ่มทางช่อง9กับ30
18: เป็นครั้งแรกครับที่มีโอกาสได้เดินเที่ยวในเมืองแม่ฮ่องสอนบ้านเรือนที่นี่เหมือนหยุดเวลาไว้เลยครับมาที่นี่ได้ยินแต่คำว่าไทยใหญ่ใช่ไหมครับเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยว่าไทยใหญ่คือใคร
19: ถึงแล้วหรอครับ
3: นี่เลยค่ะกลุ่มจักสานกุ๊ปไตของเราค่ะ
16: ป้าเท้าจ่องมีเฮิร์น
3: โอเคไป
11: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 น.ทางช่อง9กด30
8: จะสนุกแค่ไหนเมื่อเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าถ้าหากว่าเก้าอี้ไม่มีขาถ้าหากว่าไม่ปฏิเสธถ้าหากว่าเงาไม่เชื่อฟังถ้าหากว่าเป้ไร้น้ำหนักมาร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกันกับ What If ทีพิกวันเสาร์นี้เวลา 11:00 น.ทางช่อง9กด30
2: เอเชียนเกม2026วันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ช่อง9กด30ถ่ายทอดสดฟุตบอลหญิงรอบชิงชนะเลิศระหว่างเกาหลีเหนือปะทะญี่ปุ่นยิงสดจากไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่เวลา 17:20 น.เป็นต้นไป

ชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาจัดพิธีศพหมู่ในเมืองกาซาซิตี้หลังจากที่มีการกู้ร่างและชิ้นส่วนศพผู้เสียชีวิตกว่า100คนจากใต้ซากปรักหักพังของอาคารบ้านเรือนที่ถูกทำลายจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลร่างที่พบส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กซึ่งอยู่ใต้ซากอาคารมาเป็นเวลานานเกือบ3ปีนับตั้งแต่ช่วงแรกของความขัดแย้งที่เริ่มขึ้นในเดือนตุลาคม2023ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขในฉนวนกาซาและหน่วยงานบรรเทาทุกข์ระบุว่ายังคงมีร่างของผู้เสียชีวิตอีกมากกว่า 10,000 คนที่คาดว่ายังคงติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังทั่วทั้งฉนวนกาซาซึ่งไม่สามารถกู้ขึ้นมาได้เนื่องจากขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ในการค้นหาายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีผู้นำอินเดียออกมายกย่องกัปตันสมิธมัตชานักบินชาวอินเดียของสายการบินฟลายดูไบโดยชื่นชมในความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและมีสติสัมปชัญญะเป็นเลิศช่วยปกป้องชีวิตผู้โดยสารและลูกเรือรวมกว่า170ชีวิตแม้จะถูกนักบินผู้ช่วยทำร้ายร่างกายอาการสาหัสเพื่อหวังบังคับเครื่องบินให้ตกเป็นการกระทำที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชาวอินเดียทั้งประเทศนายกโมดียังได้โทรศัพท์พูดคุยและให้กำลังใจแก่ครอบครัวของกัปตันสมิธพร้อมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันส่งแรงใจและสวดภาวนาให้กัปตันสมิธหายจากอาการบาดเจ็บในเร็ววันการแข่งขันกระโดดน้ำเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬากระโดดน้ำทีมชาติจีนเจ้าเหรียญทองกีฬาชนิดนี้ยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการคว้าเหรียญทองสปริงบอร์ด3เมตรหญิงจากเฉินอี้เวินต่อด้วยเหรียญฉุนเจียที่คว้าเหรียญทองแพลตฟอร์ม10เมตรชายปิดท้ายทำให้จีนคว้าเหรียญทองกระโดดน้ำเอเชียนเกมครบ100เหรียญทองนับตั้งแต่ปี1974ส่งผลให้จีนครองเจ้าเหรียญทองเอเชียนเกมเป็นสมัยที่14ติดต่อกันด้วยการกวาดทั้ง10เหรียญทองที่มีชิงชัยในเอเชียนเกม2026

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: จอแล้วเจอรัสเซียนัทสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ป้อมสวัสดีคร
0: ับ แล้วก็สวัสดีแฟนๆรายการด้วย
1: สวัสดีครับ
0: ก็จริงๆแล้วรายการก้าวพุทธคุณเนาะเคยคุยกับเซียนัทมา2ครั้งแล้วเนาะเรื่องของพระของหลวงปู่ศิลาล้วนๆแล้ววันนี้พอทีมงานรายการมาลงพื้นที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาก็ต้องมาคุยกับเซียนัท
1: ก็วันนี้มาเจอกันนอกพื้นที่ครั้งแรกเลยนะคร
0: ับ ปกติจะเจอกันที่พันทิพย์บ้าง
1: นะครับ
0: ครับครับแต่ว่าพี่อ่ะก็ถือว่าพอมาพื้นที่แล้ววันนี้อ่ะเป็นโชคดีนะเมื่อสักครู่นี้

0: ราได้กราบหลวงปู
1: ่อ๋
0: อก็ถือว่าเป็นมงคลกับทั้งพี่กับทั้งทีมงานแล้วก็ต้องถามต้องมาคุยกับน้องนักว่าปกติตอนนี้เนาะใครมาเที่ยวกาฬสินธุ์เมื่อก่อนนั้นเราคุยกันว่าก็ต้องแวะมาที่นี่ตอนนี้คนก็ยังมาวัดคึกคักใช่ไหมครับ
1: โอ้จริงๆคือหลังจากมีที่วัดหรือว่าหลวงปู่ท่านมาจำพรรษาที่เนี่ยบอกตรงๆว่าทั้ง GDP ของจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยโตเลยเพราะว่าเมื่อไหร่เนี่ยที่ถ้าเราสังเกตนะครับพระอริยะเนี่ยไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเมืองนั้นเจริญหมดเช่นเดียวกับกาฬสินธุ์
0: คร
1: ับเหมือนที่นี่ครับจากสมัยก่อนในเมืองก็คือถ้าย้อนกลับไปประมาณปี62-63ตอนผมมากราบหลวงปู่ครั้งแรกเนี่ยสมัยก่อนผมนั่งรถประจำทางมาเนี่ยมาลงตรงไอ้บขสเนี่ย
0: ครับ
1: ก็มันก็จะเงียบมากไม่มีคนครับก็จะมีร้านค้าทั่วไปนิดๆหน่อยๆไปถามใครรู้จักหลวงปู่ศิลาไหมก็ไม่มีคนรู้จักนะแม้กระทั่งร้านที่ขายพระอยู่ในเมืองเนี่ยถามรู้จักหลวงปู่ศิลาไหมไม่รู้จักนะจนทุกวันนี้ถ้ามาอีกรอบนึงเนี่ยผมก็เชื่อว่าคนแถวบขสจำผมได้นะเพราะช่วงนั้นผมมาบ่อยมากทุกคนใน
0: จังหวัดไม่ใช่ว่าดังแล้ว
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไปรบกวนเขาบ่อยครับเดี๋ยวบางทีก็ขอไปนั่งหน้าร้านเขาบ้างขอกับข้าวเขากินบ้างขอรบกวนให้เขามาส่งที่วัดบ้างอย่างนี้
0: คร
1: ับ เขาก็น่าจะจำเราได้เพราะเรารบกวนเขาบ่อยครับแต่ว่าถ้ามาปัจจุบันเนี่ยผมมั่นใจว่าคนกาฬสินธุ์ไม่มีใครไม่รู้จักหลวงปู่ศิลาครับแม้กระทั่งยาวไปถึงจังหวัดรอบข้างหรือไปถึงกรุงเทพภาคใต้ภาคเหนือก็ล้วนรู้จักหลวงปู่ศิลาทั้งสิ้น
0: ครับ
1: ครับก็เป็นเหตุอีกหนึ่งเหตุผลนึงที่ทำให้กาฬสินธุ์เนี่ยเป็นเมืองที่เศรษฐกิจเติบโตด้วยบารมีของหลวงปู่ด้วยศรัทธาทั้งหลายได้อุดหนุนซึ่งกันและกันนะครับทำให้เศรษฐกิจมันก็เดินไปได้นะครับ
0: ครับแม้ปัจจุบันนี้หลวงปู่ท่านอาจจะไม่ได้เจ้าว่าเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าท่านลาออกไปเมื่อเร็วๆนี
1: ้ก็
0: แต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบกับญาติโยมเลย
1: พอจะบายอย่างนี้คือด้วยความที่การเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยมันมีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบและอีกหนึ่งคือหลวงปู่ท่านชราภาพมากแล้วด้วยครับ
0: ค
1: ือจะต้องมานั่งเซ็นนั่งประชุมนั่งอะไรผมว่ามันไม่สะดวกแล้วก็อีกอย่างคือตัวหลวงปู่เองเนี่ยท่านไม่ได้ยึดติดกับยศตำแหน่งตั้งแต่แรกแล้วไม่ว่าจะเป็นยศถาบรรดาศักดิ์อะไรทั้งหลายท่านไม่เคยยึดอยู่แล้วเพราะท่านไม่ได้ต้องการแล้วท่านก็ไม่รู้จะมาทำไมด้วยทุกครั้งที่จะมีการมอบตำแหน่งมอบยศให้ท่านจะถามก่อนเลยว่ามันต้องเสียเงินหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าท่านไม่อยากได้นะก็เป็นปกติของคนแก่หรือผู้เฒ่าครับคือพอชราแล้วก็อยากจะพักผ่อนอยากจะอยู่กับศรัทธาญาติโยมรับแขกเห็นไหมครับเวลามีลูกศิษย์ลูกหามากราบหลวงปู่เวลาเขาดีใจได้เจอหลวงปู่หลวงปู่ก็ดีใจที่ลูกศิษย์ลูกหามากราบเหมือนกันนะครับ
0: ปัจจุบันเนี่ยเวลาคนมาที่กาฬสินธุ์จะมากราบหรือว่าตัวหลวงปู่เองอาจจะมีว่าท่านจำวัด2ที่เล่าให้ฟังนิดนึงว่าถ้ามาที่ธรรมอุทยานมีจุดเช็คอินมีอะไรตรงไหนบ้าง
1: ก็หลักๆเลยคือหลวงปู่ท่านจะไปประมาณอยู่2วัด
0: ครับ
1: ก็คือวัดพระธาตุหมื่นหิน
0: อ
1: ําเภอใกล้ๆเนี่ยครับเขาวงกาฬสินธ
0: ุ์ครับ
1: แล้วก็จะมีที่นี่ธรรมอุทยานครับก็หลักๆท่านจะไปประมาณ2ที่ก็ถ้ามาที่ธรรมอุทยานเนี่ยท่านจะจำพรรษาอยู่ที่นี่เป็นประจำครับ แต่ว่าจะมีแวะไปแถววัดพระธาตุหมื่นหินเขาวงบ้างครับก็คือไปๆมาๆแต่ว่าที่นี่หลักๆแล้วก็จะมีแลนด์มาร์คที่คนมากราบไหว้นอกจากมาหาหลวงปู่ศิลามากราบขอพรหลวงปู่แล้วก็จะมีพญานาค2ตนหน้าพระสุกะนคราชพระสุวรรณนคราชเป็นเทพเทวดาที่ปกปักรักษาอยู่ที่วัดนี้แล้วก็จะมีองค์ท้าวเวสสุวรรณองค์สีแดงครับที่มากราบขอพรที่คนมีประสบการณ์สูงนะครับ
0: ทีนี้พอรายการมาออกพื้นที่ปกตินะเวลามาวัดเนี่ยนอกจากมาทําบุญทําอะไรต้องมาหาวัดภูมิมงคลด้วย
1: เป็นเรื่องปกติเป็นของคู่กันนะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับวันนี้ไหนเจอเสียนัทที่นี่ไม่รู้ว่าเดินทางมาไกลมีของดีติดตัวหรือเปล่าเดี๋ยวขอรายการขอดูพระที่คอเลยวันนี้
1: คือมาหาหลวงปู่เนี่ยจะไม่ห้อยพระหลวงปู่มาก็ไม่ได้แล้วเพราะปกติเราก็ห้อยทุกวันอยู่แล้วแต่ก็วันนี้ก็จะเป็นชุดไม่หนักบ้างครับก็ย่อยๆก
0: ็โอ้โห
1: ก็จะมีสาม
0: ไม่ย่อยนะนี่แค่ทองก็ไม่ย่อยแล้วนะ
1: ก็จะมีอันนี้ก่อนครับวันนี้ห้อยพระคุณแผนมหาเสน่ห์เมตตาหรือว่าคุณแผนหลวงปู่ท่านเรียกคุณแผนรุ่นแรกท่านบอกพุทธคุณเหมือนของพ่อใหญ่ทิมก
0: ็
1: คือของหลวงปู่ทิมมิสเนโกที่ระยองครับ
0: ครับ
1: ก็ต่อมาก็จะเป็นอันนี้เป็นพระยุคต้นเลยเป็นวัตถุมงคลรุ่นแรกๆที่ท่านสร้างก็คือรูปหล่อรุ่นแรกปี2552จำนวนการสร้างทั้งหมด500องค์มีกระไหลเงินมีเจาะตาแล้วก็มีแบบธรรมดา
0: อ
1: ันนี้เป็นพระที่ประสบการณ์สูงมากนะครับเพราะว่าอย่างลูกศิษย์ลูกหายุคต้นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยรู้จักหลวงปู่หรือว่าได้มีโอกาสบูชาหรือว่าได้ตามมากราบหลวงปู่ก็เพราะรูปหล่อรุ่นแรกก็เยอะเหมือนกันครับแม้กระทั่งโยมอุปถัมภ์หลายๆคนก็มีประสบการณ์กับพระรูปหล่อรุ่นแรก
0: ครับ
1: และนี่ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ทำให้หลวงปู่ท่านมีชื่อเสียงเหมือนกันคือเป็นเขาเรียกว่าพระปิดตาพลิกชีวิตอย่างล่าสุดเขามีเหรียญพลิกชีวิตใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: อันนี้
0: พุทธาพิเศษไปเมื่อเร็วนี
1: ้เร็วๆนี้เลยเพิ่งออกอันนี้เป็นพระผงรุ่นแรกที่หลวงปู่ท่านบอกว่าพุทธคุณพิสดารกลับร้ายกลายเป็นดีได
0: ้พลิกชีวิต
1: พลิกชีวิตได้ครับแล้วก็ตัวผมเองบูชามาตั้งแต่ ปี64ตอนพักออกเนี่ยช่วงนี้ไม่เคยถอดเลยครับไม่ใช่แค่พลิกชีวิตคนพลิกชีวิตตัวผมเองด้วยครับ
0: ครับ
1: ครับนี่ครับก็หลักๆก็จะห้อยมา3โมงเนี่ยครับ
0: นี้ไล่เรียงทีละองค์สมมติว่าอย่างพักขุนแผนก่อนพักขุนแผนก่อน

0: ทุกคนจริงๆถามพุทธคุณมารายการก้าวพุทธคุณต้องคุยเรื่องพุทธคุณจริงๆพระขุนแผนชื่อบอกแล้วนะแม่ตามหานิยม
1: จริงๆแล้วเนี่ยพระขุนแผนเนี่ยคือบางคนชอบเรียกว่าพิมพ์ขุนแผนแต่จริงๆแล้วเป็นพระพุทธ
0: ครับ
1: เป็นพระพุทธนั่งอยู่ในซุ้มเรือนแก้วคำว่าขุนแผนรุ่นนี้หลวงปู่เป็นคนตั้งชื่อว่ามหาเสน่ห์เมตตา
0: ครับ
1: สร้างจากว่านอาถรรพ์108ชนิด
2: เป็นครั้งแรกครับที่มีโอกาสได้เดินเที่ยวในเมืองแม่ฮ่องสอนบ้านเรือนที่นี่เหมือนหยุดเวลาไว้เลยครับมาที่นี่ได้ยินแต่คำว่าไทยใหญ่ใช่ไหมครับเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยว่าไทยใหญ่คือใคร
3: ถึงแล้วหรอครับ
4: นี่เลยค่ะกลุ่มจักสานกุ๊ปไตของเราค่ะป้าเท้าจ่องมิฮันโอเคไป
5: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
6: Journey of Dream สัปดาห์นี้ยังคงอยู่ที่โรงเรียนแม่สอดจังหวัดตากชวนน้องๆชมรมคอมพิวเตอร์และ AI มาเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีใกล้ตัวผ่านเวิร์กช็อปที่ไม่มีข้อสอบไม่มีคะแนนแต่ในทุกคำตอบต้องเริ่มต้นจากความคิดของตัวเองร่วมติดตาม Journey of Dreams วันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
7: สัปดาห์นี้
8: บริเวณนี้จะเป็นบริเวณด้านหน้าอุโบสถคือลักษณะนี้นะคะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นทั่วทั้งวัดเลยค่ะเป็นการบูชาลูกแก้วจะสามารถสื่อผ่านนะคะองค์พญาตนคราช
7: ติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 นทางช่อง9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะสาธุ
1: ก็พระรุ่นนี้คือที่ผมห้อยบ่อยเพราะว่าเป็นพระที่ประสบการณ์สูงปู่ท่านบอกมันแรงมาก
0: ครับ
1: คือสมัยก่อนเนี่ยคืออย่างเราเป็นนักนิยมสะสมบูชาพระเนี่ยก็รู้จักหลวงปู่ทิมกันทุกคนอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เราก็รู้ที่ว่าพระคุณแผนหลวงปู่ทิมเนี่ยราคาสูง
0: หลวงปู่ทิมวัดละหันไร่นะ
1: ใช่ครับราคาสูงหลักแสนหลักล้านคือผมมาเคยอยากได้นะครับหลวงปู่ทิมแต่ว่าผมไม่มีปัญญาไงก็คือผมจำได้ว่าหลวงปู่เสกพระรุ่นนี้เสร็จเนี่ยท่านบอกว่าพุทธคุณเหมือนของพ่อใหญ่ทิ
0: ม
1: แรงแล้วก็อาถรรพ์มาก
0: คร
1: ับ ผมก็เลยลองหยิบมาอธิษฐานดูพอผมอธิษฐานแล้วก็สำเร็จแบบพิสดารแล้วไม่ใช่แค่ตัวผมด้วยนะ
0: มีประสบการณ์ตรงกับตัวเอง
1: ไม่ใช่แค่ตัวผมนะ
0: ค
1: ือตอนผมหยิบมาอธิษฐานเนี่ยคนยืนอยู่กันเป็น10คนหยิบมาอธิษฐานใครเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อยู่กัน10คนพอไม่เกิน15นาทีตามที่เราอธิษฐานสำเร็จเลยมีคนโทรเข้ามาปิดดีลงานอะไรจบไปเห็นกันหมดหลังจากนั้นคนอีก10คนนั้นไปหามาบูชาก็ทุกคนก็มีประสบการณ์หมดมันเลยทำให้พระรุ่นนี้จากราคาหลักร้อยขึ้นมาหลักพันหลักหมื่นครับแล้วก็เคยไปสูงสุดแต่หลักแสนช่วงปี67ใช่ครับ
0: จำนวนสร้างเยอะไหมครับ
1: ไม่เยอะครับจำนวนสร้างทั้งหมดรวมทุกเนื้อ275องค
0: ์
1: เพราะว่า
0: ของน้อยราคาต้องแพงแน่นอน
1: มันเป็นว่านทั้งหมดเป็นว่านที่ต้องเก็บจากป่าลึกๆหรือว่าตามภูเขาควายตามป่าลึกๆเท่านั้นครับเพราะว่าว่านบางชนิดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นธาตุกายสิทธิ
0: ์ครับ
1: เราไม่สามารถหาได้จากตามป่าเขาทั่วไปบางทีต้องไปจุดนี้เท่านั้นถึงจะเจอต้องขุดลงไปในดินเท่านี้นั่นนั้นถึงจะเจอถึงบอกว่าการสร้างตำราวาดเนี่ยน้อยคนจะสำเร็จแต่ว่าหลวงปู่ท่านเป็นพระอีกหนึ่งรูปที่เก่งและชำนาญเรื่องวาดอย่ามาก
0: อ๋อครับ
1: ถ้าพี่ป้อมทันสมัยก่อนเนี่ยเวลาไปสวนสงเนี่ยสมัยก่อนท่านอยู่สวนสงแกเปะใกล้ๆเนี่ยครับ
0: ครับ
1: ท่านจะมีแบบตะกร้าวาดเยอะๆแล้วก็จะฝนใครมาก็จะฝนให้ลูกศิษย์กินผสมกับน้ำกินเป็นยาอย่างเงี้ยครับเพราะท่านแตกฉานเรื่องความรู้ทั้งเรื่องแพทย์และยาว่านต่างๆครับ
0: ครับ
1: ก็เลยเป็นที่มาของคุณแผนรุ่นนี้ด้วยครับ
0: ครับจริงๆแล้วเนี่ยพระเกจิที่ชื่อต่างๆตอนจะเห็นนะว่าท่านมีความเชี่ยวชาญเรื่องว่านเรื่องยาเนาะแล้วอย่างปัจจุบันเนี่ยถ้าบอกว่าปี2569ถามราคาคุณแผนรุ่นนี้เป็นยังไงบ้าง
1: คุณแผนรุ่นนี้ปกติคือถ้าปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยพบเจอน้อยมากนะผมยังปกติผมใฝ่หานะรุ่นเนี้ยเพราะผมชอบมากแต่ว่าพบเจอน้อยนี่ประหารมาครึ่งปีแล้วเพิ่งจะได้มาองค์เดียวเนี่ยแล้วก็ยังไม่อยากขายด้วยครับแต่ว่าราคาก็สนองก็อยู่ประมาณหลักหมื่นปลายถึงประมาณหลักเกือบ
0: หลักแสนครับเขาว่าหลักหมื่นปลายเดี๋ยวแฟนรายการต้องเข้าใจนะหลักหมื่นปลายเนี่ยก็คือเกือบแสนนะ
1: ก็เกือบแสนครับ
0: เดี๋ยวไม่ก็
1: ก็คือมีผมก็รับเช่านะเพราะว่าผมอยากได้ครับมันหายากครับ
0: ทีนี้พาคุณผ่านไปแล้วรูปหล่ออ
1: ่ารูปหล่อรุ่นแรกนี่ช่วงหลังๆมาเนี่ยราคาขึ้นเร็วมากนะเพราะว่าพระจำนวนการสร้างเนี่ยทั้งหมด500องค์แบ่งเป็นกระไหลเงิน50องค
0: ์
1: เจาะทาน30องค์แบบธรรมดามี420อง
0: ค์
1: สร้างจากระฆังเก่าของหลวงปู่ศรีมหาวีโร เป็นละครั้งที่วัดเก่าของหลวงปู่ศรีนะครับก็รูปหล่อรุ่นแรกสนนราคาเอาเป็นว่าผมรับเช่าแล้วกันเริ่มต้น 40,000 บาท
0: ครับ
1: สวยหน่อยขึ้นไป 50,000 เป็นราคาที่ผมรับเช่านะ
0: ครับ
1: ครับก็สนนราคาอยู่ประมาณนี้แล้วผมเชื่อว่าอนาคตเนี่ยจะเป็นพระลักษณ์แสนไม่ได้มาพูดหรือว่ากล่อมให้ใครเชื่อนะเพราะว่ายังเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่สร้าง500เหรียญเท่ากัน
0: ครับ
1: ทุกวันนี้หลักแสนหมด
0: ไปแล้ว
1: 2-3 แสนหมด
0: ไปแล้วครับ
1: มีรูปหล่อรุ่นแรกเนี่ยผมบอกตรงๆคืออยากให้ทุกคนนะลองหามาบูชาสักองค์ดูเพราะเป็นพระที่ดีจริง
0: ๆครับ
1: คือตัวผมเองอยู่บนห้างผมมีโอกาสได้เจอครูบาอาจารย์พระมากมายห้อยพระจริงๆผมก็ห้อยพระเยอะห้อยคุณแม่บุญเรือนหลวงพ่อกล้วยหลวงปู่ทิมผมก็นับถือครับแต่รูปหล่อรุ่นแรกหลวงปู่ศิลาไม่แพ้กันกับพระยุคเก่าเชื่อผมครับ
0: พุทธคุณของรูปพระรูปหล่ออย่างนี้ครับ
1: คือรูปหล่อเนี่ยก็คือเป็นหล่อมาเป็นเสมือนรูปจำลองของหลวงปู่ละ
0: ครับ
1: หลักๆเนี่ยจะหลวงปู่ท่านจะเสกไปเหมือนมีเรามีหลวงปู่อยู่ข้างกายตลอดเวลามีอะไรก็หยิบขึ้นมาที่ฐานถวายน้ำถวายอะไรก็ถวายกับรูปหล่อได้เลยครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับก็จะแรงเร็วหน่อยเพราะว่าเหมือนมีหลวงปู่อยู่กับเราตลอดเวลาใช่ครับ
0: เหมือนไปไหนท่านไปด้วย
1: ท่านไปกับเราด้วยตลอดใช่ครับ
0: ครับครับ
1: แล้วก็สุดท้ายนี่ก็จะเป็นปิตาจินามณี
0: ครับ
1: ปิตาจินามณีก็อย่างที่บอกฉายานามเนี่ยพระปิตาพลิกชีวิตอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ก็คือช่วงไหนที่เศรษฐกิจเงียบๆไม่ดีหรือว่าช่วงไหนเราสะดุดขาดตกบกพร่องเนี่ยผมจะหยิบปิตาจินามณีมาอธิษฐานห้อยตลอดเพราะว่าปิตาเนี่ยคือหลวงเป็นพระในไม่กี่รุ่นที่หลวงปู่ให้คาถากับ
0: ครับ
1: คือครูบาอาจารย์แต่ละรูปเนี่ยจะมีวิชาหรือคาถาที่เป็นเอกลักษณ์ประจำตัวเนี่ยอยู่ไม่มาก
0: ครับ
1: ตัวหลวงปู่เองเนี่ยจินามณีเนี่ยถือเป็นเอกอุหนึ่งในวิชาของหลวงปู่ที่ท่านสำเร็จเจนจบครบและใช้แล้วมีพุทธคุณจริงก็เป็นปิตาจินามณีก็เป็นหนึ่งรุ่นที่หลวงปู่ท่านให้คาถากำกับไว้
0: ก็คือเป็นพระที่มีคาถากำกับโดยเฉพาะรุ่นแบบนี้เลย
1: จริงๆหลวงปู่ท่านเขียนไว้ในกระดาษเลยว่าบูชายังไงให้ใช้เครื่องร้อยดอกไม้ร้อย
0: โอ้เราร้อย
1: พวงทูบร้อยเล่มเทียนร้อยดอกบุหรี่ร้อยมวนข้าวตอกทองคำบาทหนึ่งเป็นวิธีการแบบบอกกล่าวครูบาอาจารย์ต้นตำรับวิชาที่ท่านเรียนมา
0: ครับ
1: ครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับพระปิตาจินามณี
0: ทีนี้ต้องถามว่าเรามีพระวันนี้ที่เซียนนัดมาสามมาทั้งหมด3เหรียญด้วยเนาะถ้าจะบอกว่าปัจจุบันนี้อ่ะเวลาคนจะเช่าหาพระของหลวงปู่ศิลาพี่ก็มีความสงสัยนะว่าจริงๆแล้วอ่ะพระที่จะซื้อวันนี้แล้วก็เก็บเป็นมงคลกับชีวิตนั่นแหละส่วนนึงแต่ว่าถ้าลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเก็บไว้ราคาข้างหน้าไปได้ไกลต้องดูปัจจัยอะไรประกอบบ้างหรือเปล่า
1: ก็เหมือนกับที่พี่ๆทีมงานถามผมเมื่อกี้เลยว่าอันนี้เก็บได้ไหมอันนี้อะไรคือผมจะถามก่อนทุกครั้งว่าจุดประสงค์ของการเก็บพระของเราคืออะไรคือพระเครื่องเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่ของที่ยึดเหนี่ยวจิตใจหรือว่าของที่เราอธิษฐานแล้วมีพุทธคุณ
0: ค
1: ือมันมีมูลค่าสูงเพราะฉะนั้นมันเป็นสินทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทหนึ่ง
0: ครับ
1: คือเราต้องตอบโจทย์ของตัวเองได้ให้ได้ก่อนว่าจุดประสงค์ของการเช่าพระหรือว่าการเก็บพระของเราคืออะไรถ้าเราเช่าเพื่อบูชาอย่างเดียวโอเคถ้าอย่างนั้นเราเก็บรุ่นไหนก็ได้ครับรุ่นไหนก็ดีหมดมีพุทธคุณหมดครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าแต่ละรุ่นก็จะมีพุทธคุณไม่เหมือนกันนะใครบอกพุทธคุณเหมือนกันผมเถียงไม่งั้นพระจะมีพิมพ์ทำไมจะมียันกำกับทำไม
0: ครับ
1: เหมือนกับข้าวครับเรากินกะเพรามันก็รสชาติไม่เหมือนหมูกระเทียมหรอกเรากินก๋วยเตี๋ยวมันก็รสชาติไม่เหมือนกับกินผัดไทยหรอก
0: ครับ
1: เหมือนกันครับวัตถุมงคลก็เช่นใดเช่นนั้นวัตถุดิบต่างกันกรรมวิธีการสร้างต่างกันวิชากำกับต่างกันผงปรุงรสต่างกันคนเสกต่างกันก็พุทธคุณไม่เหมือนกันครับ

0: เอเชียนเกม2026วันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ช่อง9กด30ถ่ายทอดสดฟุตบอลหญิงรอบชิงชนะเลิศระหว่างเกาหลีเหนือปะทะญี่ปุ่นยิงสดจากไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่เวลา 17:20 นเป็นต้นไป
1: อายุมั่นขวัญยืนสำหรับชาวพุทธมอญไม่ใช่แค่คำอวยพรให้มีชีวิตยาวนานแต่คือการดูแลขวัญและบอกรักผู้เฒ่าผ่านพิธีที่สืบต่อกันมาหลายรุ่นแต่ละพิธีมีความหมายอย่างไรและวันนี้คนรุ่นใหม่ยังสืบทอดอะไรไว้บ้างร่วมสำรวจเรื่องราวของชีวิตและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจตอนอายุมั่นขวัญยืนในวิถีจากคันถึงเชิงตะกอน Born to Heaven วันเสาร์นี้เวลา 10:30 นถึง 11:00 นทางช่อง9กด30
2: The Sinon TV สัปดาห์นี้พบกับคุณเฮงโคราชเซียนพระรุ่นใหม่ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องรางจากความชื่นชอบสู่ความตั้งใจที่จะก้าวขึ้นมาเป็นเซียนเครื่องรางโดยการเรียนรู้ทั้งเรื่องพุทธคุณพุทธศิลป์และจุดพิจารณาของเครื่องรางแต่ละประเภทเปิดรางชมเครื่องราง

ทางยอดนิยมที่ทุกวันนี้ไม่ได้มีแค่คนรุ่นเก่าแต่คนรุ่นใหม่ก็หันมาให้ความสนใจและสะสมกันมากขึ้นก่อนพาไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถ้ำพญานาคราชณวัดบัวขวัญพระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีดิเซียนออนทีวีพบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กด30นะครับ

0: พระเครื่องก็เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ประเภทนี้เหมือนกันที่เราต้อง
1: ที่มีมูลค่า
0: ศึกษาก่อนสะสมอันนี้ผมให้ความสำคัญนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่ศึกษาเนี่ยเราเข้ามาเก็บพระเนี่ยมีโอกาสโดนหลอกสูง2มีโอกาสเก็บและขาดทุนสูง
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดเราเข้ามาแบบมีความรู้มีความเข้าใจแล้วมีความศรัทธาเนี่ยเราจะอยู่ในวงการพระได้นานเลย
1: ครับ
0: เราถือหุ้นเนี่ยหุ้นตกเนี่ยเราก็ยังเครียดนะเวลาเราเปิดดูเนี่ยแต่เวลาพระเนี่ยมันดีอย่างเวลาถือพระที่เรารักเราศรัทธาเราศึกษามาดีแล้วต่อให้พระราคาลงเราก็ไม่เครียดเพราะว่าเราก็ใช้บูชาพุทธคุณอยู่ติดตัวเราสะสมเรามองเห็นของที่มันมีคุณค่าสำหรับเราวันใดวันหนึ่งถ้าเราเชื่อมั่นเนี่ยยังไงมันก็กลับมาครับเพราะว่าถ้าเราเข้าใจในหลักเศรษฐศาสตร์ของพระเครื่องแล้วกันเราจะเข้าใจว่าดีมานด์กับซัพพลายตลาดมาร์เก็ตติ้งมันรองรับทุกอย่างย้อนกลับไปที่คำถามเราก็ต้องตอบให้ได้ก่อนว่าเราเก็บสะสมเพื่ออะไ
1: ะไร
0: ถ้าเราสะสมเพื่อหวังอนาคตว่ามันจะเจริญเติบโตไปในภายหน้าเราต้องศึกษา
1: ต้องหาข้อมูล
0: เงินลงทุนก็อาจจะต้องใช้เยอะกว่าพระที่เราซื้อมาห้อยเฉยๆ
1: ครับ
0: ประมาณนี้
1: ประมาณนี้ก็คือว่าต้องดูตัวเองว่าสะสมเพื่ออะไร
0: ใช่สำคัญเลยครับสำคัญเลยคือ1เกจิมีพระหลายรุ่นมากถ้าเราไปเก็บรุ่นที่เขาไม่เล่นกันเนี่ยเวลาเราไปขายทำไมเจียนมันไม่ซื้อทำไมพ่อค้าไม่เล่นเพราะว่าเราไม่ได้เก็บรุ่นที่เขาตลาดนิยมเล่นหาสะสมกันนะครับหลวงปู่ทิมก็มีรุ่นทั้งที่เล่นแพงเล่นถูกหลวงปู่โต๊ะก็มีที่เล่นแพงเล่นถูกทุกเกจิทุกครูบาอาจารย์มีพระที่เล่นถูกและเล่นแพงหมด อยู่ที่ว่าเราเก็บสะสมแบบไหนเราซื้อมาห้อยอย่างเดียวเราซื้อมาบูชาเราซื้อมาสะสมหรือเราซื้อมาลงทุนด้วย
1: เพราะจริงๆมีปัจจัยที่หลายคนก็ถามมาว่าเอ๊ะจริงๆแล้วการที่พระรุ่นหนึ่งเนี่ยจะดังจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นบางทีต้องขึ้นอยู่กับวาระการจัดสร้างวัตถุประสงค์ในการจะสร้างแล้วการที่การมีการพุทธาภิเษกที่โอ้โหแบบพิธีจัดดีด้วยอันนี้ถูกไหมฮะ
0: ก็เป็นองค์ประกอบถูกต้องครับที่พูดมาถูกต้องหมดเป็นองค์ประกอบหมดแต่หลักๆแล้วก็คืออย่างที่บอกคือมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นไงในการสร้างพระก็คือพุทธาภิเษกดีมวลสารดีประกอบพิธีดีเจตนาการสร้างดี
1: อ
0: ันนี้ย้อนกลับไปคำหลวงปู่ตอนปี64นิดนึงพระหลวงปู่เนี่ยท่านเคยบอกผมว่าเจตนาที่ดีนำมาสู่ผลลัพธ์ที่ดีอะไรที่เจตนาตั้งต้นมันดีแล้วอะผลลัพธ์เราก็ดีถ้าเราคิดดีทำดีผมก็เชื่อว่าผลลัพธ์มันจะออกมาดีเหมือนกันเหมือนกับผู้สร้างถ้าคิดดีทำดีตั้งใจสร้างทำมาด้วยเจตนาที่ดีผ้าก็ออกมาดีเพราะผ้าออกมาดีเป็นยังไงครับคนเอาไปบูชาก็มีประสบการณ์พอมีประสบการณ์อย่างพี่ป้อมสมมติซื้อผ้ามาองค์นึง 20,000 ไปถูกหวย 200,000 อย่างเงี้ยมีคนมาให้พี่ป้อม 30,000 พี่ป้อมขายมั้ย
1: ไม
0: ่พอเราไม่ขายแล้วเป็นอย่างงี้ทุกคนทุกคนมันเกิดอะไรขึ้น
1: มูลค่าความต้องการมี
0: มันก็สูงขึ
1: ้
0: น
1: สูงขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ตามหลักดีมานด์ซัพพลาย
0: ใช่เลยครับแล้วก็ฝากไว้อย่างนึงครับก
1: ็
0: คือห้อยพระเนี่ยเรื่องลงทุนเรื่องเศรษฐศาสตร์เรื่องการเงินหรือว่าเรื่องพระจะมูลค่าเพิ่มหรือลดเนี่ยผมอยากให้มองเป็นเรื่องหลังสุดเลยเริ่มต้นเนี่ยผมบอกว่าเจตนาที่ดีนำมาสู่ผลลัพธ์ที
1: ่
0: ด
1: ี
0: เราเริ่มจากศรัทธ
1: า
0: เริ่มจากการเห็นคุณค่าเริ่มจากความเชื่อมั่น
1: ครับ
0: และมูลค่ามันจะตามมาทีหลังครับมันเป็นของหลังสุดม
1: ัน
0: เป
1: ็
0: น
1: แค่สำคัญกับเรื่องนี้มาก
0: มันเป็นแค่ปีกย่อยๆคร
1: ับ
0: หลักๆมันอยู่ที่คุณค่าและความเชื่อมั่นความศรัทธาของเราด้วยครับ
1: อ
0: ันนี้สำคัญที่สุดครับ
1: ก็ฝากไว้ให้กับแฟนรายการนะครับนะครับขอบคุณวันนี้ขอบคุณน้องนัทมากให้เวลากับรายการขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
2: นอกจากคุยกับเซียนนัทแล้วนะครับผมมีสเปเชียลมาเล่าให้ฟังโดยวันที่ผมคุยกับเซียนนัทนี้คณะของเรานะครับก็ยังได้เข้ากราบขอพรจากหลวงปู่และวันนั้นก็มีพิธีปลุกเสกพระของหลวงปู่ศิลาด้วยนะครับซึ่งในพิธีแต่ละครั้งมักมีปรากฏการณ์พิเศษเกิดขึ้นโดยภาพที่เห็นนี้นะครับเป็นภาพที่ทรงกฎซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรืออีกหนึ่งความเชื่อระบุว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่เป็นมงคลเกิดขึ้นเหนือท้องฟ้าธรรมอุทยานจังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อคณะลูกศิษย์ของหลวงปู่ศิลามาร่วมทำบุญและเข้ากราบขอพรจากหลวงปู่ภาพที่ทรงกฎนั้นก็เกิดขึ้นเป็นเวลานานเกือบครึ่งวัน

อกจากคณะลูกศิษย์จากทั่วประเทศแล้วนะครับก็ยังมีคณะผู้บริหารของบมจ.อสมท.นำโดยดร.ยาดากัสยปนันท์นะครับรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.อสมท.พร้อมคณะนะครับเข้ากราบขอพรจากหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเพื่อความเป็นสิริมงคลที่ผ่านมานะครับเส้นทางศรัทธาบารมีของหลวงปู่ศิลาทำให้ผู้คนจากทั่วประเทศหลั่งไหลมายังจังหวัดกาฬสินธุ์จนครองแชมป์จังหวัดที่มีอัตราการเติบโตด้านการท่องเที่ยวสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศแรงขับเคลื่อนหลักเกิดจากพลังศรัทธาของหลวงปู่ศิลานะครับดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติหลั่งไหลเข้าสู่พื้นที่ส่งผลให้เกิดรายได้หมุนเวียนทั้งภาคธุรกิจที่พัก

ร้านอาหารของที่ระลึกช่วยประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ดีกินดีแล้วก็มีความสุขมากขึ้นครับโดยก่อนหน้านี้นะครับจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ได้จัดพิธีมหาพุทธาภิเษกเรียนหลวงพ่อองค์ดำชุ่มเย็นรุ่นเมืองกาฬสินธุ์234ปีหรือว่า8รอก็เกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้นนะครับเมื่อหลวงปู่ศิลาเดินทางมาถึงพิธีณบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์หลังใหม่นายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานฝ่ายคารวาสและพระเทพวัชรธรรมโสพลหรือหลวงปู่ศิลาสิริจันโทที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9ธรรมยุทธเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยภายในพิธีนะครับมีพระเกจิอาจารย์ที่ดังมาร่วมนั่งปลุกอธิษฐานจิตพร้อมพระเถราจารย์จากหลายพื้นที่ที่ร่วมประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล

0: ปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 น.ทางช่อง9กด30
1: เมื่อธุรกิจโรงงานผลิตซีอิ๊วแห่งตระกูลว่านว่านกวนที่สืบทอดตำนานความเก่าแก่มาหลายชั่วอายุคนกำลังพบกับอุปสรรคครั้งใหญ่ที่อาจทำให้ธุรกิจประสบวิกฤตจนล่มสลายการกอบกู้ชื่อเสียงที่มาพร้อมความขัดแย้งแย่งชิงผลประโยชน์อำนาจจะล่มเอยแบบไหนติดตามได้ในซีรีส์ตำนานรักสายโลหิตจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย 2:00 น.ทางช่อง9กด30
2: จากอดีตอันยิ่งใหญ่ของจีนสู่ปัจจุบันมหาอำนาจของเศรษฐกิจโลกและทิศทางการพัฒนาในอนาคตที่คนไทยต้องเรียนรู้ Red Talk จะพาคุณไปเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริง
3: เขาพัฒนาใหญ่สมชื
4: ่อทุกคนแข่งกัน
5: คอมเมิร์ส
6: เขาจะช่วยเรามากๆ
7: เขาคิดครบลูปอะ
8: ขนาดนั้นครับ
2: Red Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงทุกวันอาทิตย์ 11:00 น.ทางช่อง9กด30
0: เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันกลับต้องพากจากเพราะความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเหลงกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดทเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 4:00 น.ทางช่อง9กด30

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สวัสดีค่ะอยู่กับกางเกงชั้นในขายดีปี2025นี่เราอยู่กับซาบิน่าซิมเลตแพนตี้แล้ววันนี้คุณเห็นไหมคะสีสันน่ารักสดใส2025สุด
3: ใช่แล้วปกติเนี่ยเขาจะจัดมาถ้าเป็นแบบสีเบสิกก็เบสิกไปเลยมีดำมีนูดอะไรประมาณนี
2: ้
3: แต่วันนี้เราได้สีสันไปด้วยนะค
2: ือ
3: ครบเฉดสีในแบบที่คุณผู้ชมไม่ต้องเลือกเซตเลยว่าจะซื้อเบสิกหรือจะซื้อสีสัน
2: เห็นความพริ้วของเนื้อผ้าไหมเขาจะมีความเงานุ่มเย็นคุณผู้ชมให้ดูตรงไหน
3: มันดียังไง
2: เพราะว่าอะไรเวลาที่เราใส่กางเกงชั้นในใช่ไหมคะเวลาที่เราใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยตรงเนี้ยปกติแล้วเขาจะเย็บมาแล้วตรงนี้จะมีอีกแผ่นนึง
3: ถูก
2: แล้วใส่ไปเป็นยังไง
3: ล่อนออก
2: เออแผ่นนี้มันล่อนออกแล้วเราก็จะต้องทิ้งทั้งตัวใช่ไหมแต่คุณเห็นไหม

0: คะว่าเขาไม่มีเย็บใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเขามีการถักทอคุณผู้ชมถักทอให้หนาขึ้น2ชั้นแล้วเขาจะมีร่องรูๆแบบนี้เพื่อให้ระบายอากาศได้เป็นอย่างดี
1: เหมาะกับสาวๆอย่างเราเลยค่ะพี่จ๋าแม่จ๋าวันนี้เนี่ยจัดมาให้นะคะสีสวยทุกสีไม่ต้องเลือกเลยว่าอยากได้สีเบสิกหรือว่าอยากได้สีสันวันนี้เราจับมาชนกันไปเลยในเซตเดียว
0: ใช
1: ่แล้วได้ยกโหลเหมือนเดิม
0: โอ้ยคุณผู้ชมต้องรีบจัดและสีสันวันนี้นะคะโกโก้มอคค่าลาเต้สีชมพูสีฟ้าและสีเขียว99เซตแรกแถมสีเบสิกให้อีก6ตัวสีเนื้อ3สีดำ3ทั้งหมดนี้990บาทเท่านั้นค่ะ
1: ถูกต้องโทรเลยนะหรือว่าสแกน QR โค้ดมาก่อนก็ได้990บาท

0: กันไม่หยุดค่ะแม่สีสวยมากๆเลยจริงๆกับซาบีน่าปี2025ในโทนสีสันนะตัวนี้มีทั้งสีโกโก้สวยๆแบบนี้นะแล้วก็มีสีมิ้นด้วย
1: สีฟ้าก็น่ารักมากให้ดูโลโก้ก่อนนะคะโลโก้ซาบีน่าของแท้อยู่ตรงนี้ใส่ไปแล้วเนี่ยรู้เลยว่าเราใส่แบรนด์ซาบีน่านะคะ
0: ใช่แล้ว
1: คุณเห็นตรงนี้ใช่ไหมขอบเอวเนี่ยเห็นว่ามันยืดหยุ่นใส่สบายนุ่มๆตรงเนี้ยเขาไม่มียางนะคะ
0: ปกติเนี่ยมันจะเป็นยางยืดเส้นๆแล้วเวลาไปพับกับพุงมันก็จะแดงๆ
1: แต่อันนี้พอใส่ปุ๊บเขาเก็บเขาโกยเขาอบอุ้มและเอวเราไม่แดงด้วยนะ
0: มันมีแรงตึงเนาะลูก2ลูก3ลูก4ใส่ได้แม่
1: ใช่แล้วคุณเห็นตรงนี้ไหมคะ
0: เออขอบ
1: ปกติต้องมีเย็บต้องมีตะเข็บแต่อันนี้เขาเป็นการทอถุงทอถุง1ตัว1ชิ้นแล้วคือเรียบเนียนใส่แล้วสวย
0: นี่แหละคือความพรีเมียมของซาบีน่า
1: ความพรีเมียมยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมค่ะเวลาที่ใส่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีความยืดหยุ่นนุ่มเบาสบายแล้วก็เย็นมากๆด้วยแล้วเวลาที่ใส่ปุ๊บเขาก็จะเก็บ
0: กระชับเลยแล้วดูขอบผงขอบขานะคะมันจะไม่ทิ้งเลยอ่ะแล้วมีความยืดที่ขอบขาด้วยแม่เห็นขออนุญาตนะคะให้ดูความยืดด้านข้างมันดีมากมากมันดีมากมาก
1: หลายๆคนกังวลว่าเอ้านุ้ยการ์ตูนก็ดูจะไม่ค่อยมีปัญหาก็ดูตัวเล็กๆก็ใส่ได้อยู่แล้วน้องคนนี้เขาก็ตัวเล็กเขาก็ใส่ได้แต่วันนี้นะคะหุ่นคนนี้สะโพกอยู่ที่46นิ้ว46นิ้วเราบอกไว้ว่า33ถึง41ใช่ไหมคะแต
0: ่
1: วันนี้คนนี้46เขายังใส่ได้แล้วเนื้อผ้าของเขายังยืดหยุ่นและเนื้อผ้ายังเหลือๆแต่เวลาใส่ปุ๊บเนี่ยเขาเก็บกระชับเป๊ะเป๊ะเข้าไปแบบนี้ให้ดูนะว่าเนื้อผ้าของเขาให้เยอะคุณผู้ชมดูฝ่ามือ1 2และ3
0: โอ้โห
1: 2ฝ่ามือ
0: พอดีสะดือความสูงไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนี่คือซาบีน่าในปี2025ถือว่าทำออกมาได้เป็นอย่างดีในเรื่องของสีสันเอ่ยในเรื่องของเนื้อผ้านะไม่ต้องห่วงอยู่แล้วต้องรีบโทรนิดนึงถ้าไม่โทรตอนนี้ตูนเชื่อว่าจะไม่ทันในเซตนี้เพราะว่ามันตกตัวนึงเนี่ย82.50 บาทแม่จับเพื่อนมาหารกันก็ได้เซตเนี้ยกี่บาท
1: เซตนี้990ส่งให้ฟรีจ่ายเงินหน้าบ้านฉะนั้นตอนนี้รีบโทรมาจองก่อนโอ้ยทันนะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcot ส่งตรงถึงหน้าบ้าน
1: เราอยู่กับกางเกงชั้นในขายดีปี2025นี่เราอยู่กับซาบีน่าซิมเล็ตแพนตี้แล้ววันนี้คุณเห็นไหมคะสีสันน่ารักสดใส2025
0: ใช่แล้วปกติเนี่ยเขาจะจัดมาถ้าเป็นแบบสีเบสิกก็เบสิกไปเลยมีดำมีนูดอะไรประมาณนี
1: ้
0: แต่วันนี้เราได้สีสันไปด้วยนะ
1: ถูก
0: ครบเฉดสีในแบบที่คุณผู้ชมไม่ต้องเลือกเซตเลยว่าจะซื้อเบสิกหรือจะซื้อสีสัน
1: เห็นความพริ้วของเนื้อผ้าไหมเขาจะมีความเงานุ่มเย็นคุณผู้ชมให้ดูตรง
0: ปลาย
1: ตรงน
0: ี้ดูยังไง
1: เพราะว่าอะไรเวลาที่เราใส่กางเกงชั้นในใช่ไหมคะเวลาที่เราใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้ปกติแล้วเขาจะเย็บมาแล้วตรงนี้จะมีอีกแผ่นหนึ่ง
0: ถูก
1: แล้วใส่ไปเป็นยังไง
0: ลอดออก
1: เออแผ่นนี้มันลอดออกแล้วเขาก็จะต้องทิ้งทั้งตัวใช่ไหมแต่คุณเห็นไหมคะว่าเขาไม่มีเย็บใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเขามีการถักทอคุณผู้ชมถักทอให้หนาขึ้น2ชั้นแล้วเขาจะมีร่องรูๆแบบนี้เพื่อให้ระบายอากาศได้เป็นอย่างดี
0: เหมาะกับสาวๆอย่างเราเลยค่ะพี่จ๋าแม่จ๋าวันนี้เนี่ยจัดมาให้นะคะสีสวยทุกสีไม่ต้องเลือกเลยว่าอยากได้สีเบสิกหรือว่าอยากได้สีสันวันนี้เราจับมาชน

0: กันไปเลยในเซตเดียว
1: ใช
0: ่แล้วได้ยกโหลเหมือนเดิม
1: โอ้ยคุณผู้ชมต้องรีบจัดและสีสันวันนี้นะคะโกโก้มอคค่าลาเต้สีชมพูสีฟ้าและสีเขียว99เซตแรกแถมสีเบสิกให้อีก6ตัวสีเนื้อ3สีดำ3ทั้งหมดนี้990บาทเท่านั้นค่ะ
0: ถูกต้องโทรเลยนะหรือว่าสแกน QR Code มาก่อนก็ได้990บาท

0: ุดค่ะแม่สีสวยมากๆเลยจริงๆกับซาบีน่าปี2025ในโทนสีสันนะตัวนี้มีทั้งสีโกโก้สวยๆแบบนี้นะแล้วก็มีสีมิ้นด้วย
1: สีฟ้าก็น่ารักมากให้ดูโลโก้ก่อนนะคะโลโก้ซาบีน่าของแท้อยู่ตรงนี้ใส่ไปแล้วเนี่ยรู้เลยว่าเราใส่แบรนด์ซาบีน่านะคะ
0: ใช่แล้ว
1: คุณเห็นตรงนี้ใช่ไหมขอบเอวเนี่ยเห็นว่ามันยืดหยุ่นใส่สบายนุ่มๆตรงเนี้ยเขาไม่มียางนะคะ
0: ปกติเนี่ยมันจะเป็นยางยืดเส้นๆแล้วเวลาไปพับกับพุงมันก็จะแดงๆ
1: แต่อันเนี้ยพอใส่ปุ๊บเขาเก็บเขาโกยเขาอบอุ้มและเอวเราไม่แดงด้วยนะ
0: ม
1: ัน
0: มีแรงต
1: ึ
0: งเนาะลูก2ลูก3ลูก4ใส่ได้แม่
1: ใช่แล้วคุณเห็นตรงนี้ไหมคะ
0: เออขอบ
1: คุณปกติต้องมีเย็บต้องมีตะเข็บแต่อันนี้เขาเป็นการทอถุงทอถุง1ตัว1ชิ้นแล้วคือเรียบเนียนใส่แล้วสวย
0: นี่แหละคือความพรีเมียมของซาบีน่า
1: ความพรีเมียมยังไม่หมด
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะเวลาที่ใส่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีความยืดหยุ่นนุ่มเบาสบายแล้วก็เย็นมากๆด้วยแล้วเวลาที่ใส่ปุ๊บเขาก็จะเก็บ
0: กระชับเลยแล้วดูขอบผงขอบขานะคะมันจะไม่ทิ้งเลยอ่ะแล้วมีความยืดที่ขอบขาด้วยแม่เห็นป่ะขออนุญาตนะคะให้ดูความยืดด้านข้างมันดีมากมากมันดีมากมาก
1: หลายๆคนกังวลว่าเอ้านุ้ยการ์ตูนก็ดูจะไม่ค่อยมีปัญหาก็ดูตัวเล็กๆก็ใส่ได้อยู่แล้วน้องคนนี้เขาก็ตัวเล็กเขาก็ใส่ได้แต่วันนี้นะคะหุ่นคนนี้สะโพกอยู่ที่46นิ้ว46นิ้วเราบอกไว้ว่า33ถึง41ใช่ไหมคะแต
0: ่
1: ว
0: ัน
1: นี้คนนี้46เขายังใส่ได้แล้วเนื้อผ้าของเขายังยืดหยุ่นและเนื้อผ้ายังเหลือๆแต่เวลาใส่ปุ๊บเนี่ยเขาเก็บกระชับไว้เป๊ะเข้าไปแบบนี
0: ้
1: ให้ดูนะว่าเนื้อผ้าของเขาให้เยอะคุณผู้ชมดูฝ่ามือ1 2และ3
0: โอ้โห
1: ฝ่ามือ
0: พอดีสะดือความสูงไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนี่คือซาบีน่าในปี2025ถือว่าทำออกมาได้เป็นอย่างดีในเรื่องของสีสันเอ่ยในเรื่องของเนื้อผ้านะไม่ต้องห่วงอยู่แล้วต้องรีบโทรนิดนึงถ้าไม่โทรตอนนี้ตูนเชื่อว่าจะไม่ทันในเซตนี้เพราะว่ามันตกตัวนึงเนี่ย82.50 บาทแม่จับเพื่อนมาหารกันก็ได้เซตนี้กี่บาท
1: เซตนี้990ส่งให้ฟรีจ่ายเงินหน้าบ้านฉะนั้นตอนนี้รีบโทรมาจองก่อนโอ้ยทันนะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย M-Cord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ย่อยสลายคาบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
3: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP Bioclean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะทุกคนค่ะบ้านใครมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ในบ้านบ้างคะ ไม่ว่าจะจากท่อในห้องครัวหรือว่าจากห้องน้ำจากบ่อเกลอะในบ้านหรือแม้แต่ร้านอาหารใหญ่ๆค่ะที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมาทำให้ลูกค้าไม่เข้าร้านวันนี้เราแก้ไขกันค่ะกับ JSP Bioclean นั่นเองเราอยู่กับพี่ใหญ่ค่ะ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: คร
4: ับ
5: เด้มาแล้วครับวันนี้สินค้าดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านครับเป็นไงฮะ
6: เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหาเรื่องกินนะกินนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน
4: เออทุกคนลุกแล้วอ่ะ
6: ครับไขมันด้วยครับไขมันด้วย
5: ครับ
4: ค่ะ
6: ไขมันฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยเรื่องใหญ่เลยโรงแรมวัดเงี้ย
5: ครับ
6: เราลงพื้นที่มาหมดแล้วครับ JSP Bioclean เราเก่งในเรื่องการกำจัดกลิ่น
5: ครับ
6: และก็ย่อยสลายคราบไขมันนะครับนะครับท่านไหนมีปัญหาอยู่นะครับ JSP Bioclean นะครับย่อยสลายคราบไขมันกำจัดกลิ่นได้ทันทีนะครับผม
5: ครับใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะฮะต้องรีบโทรทันเพราะหลายๆคนซื้อไป
4: ไม่ใช่แน่นอนค่ะ
5: JSP Bioclean นะครับสำหรับกำจัดกลิ่นนะครับวันนี้มาพร้อมกับ6กะลอนใหญ่ๆแบบนี้นะครับ6ลิตรเอาไปใช้นะครับในราคานะครับแค่799บาทเน้นย้ำนะทั้งหมดนี้799บาทครับรีบโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adsize Shop มาเนี่ยสินค้าดีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ครับ
4: ทีนี้พี่ใหญ่ค่ะแอบว่าหลายๆบ้านเนี่ยก็จะประสบปัญห
5: า
4: โดยเฉพาะบ้านจัดสรรที่บอกว่าทุกอย่างทำมาแพทเทิร์นเดียวกันกลิ่นตีขึ้นมาทุกหลังเหมือนกันนั่งดูทีวีแต่กลิ่นมันแบบ
5: ไม่
4: ได้เลยอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรแล้วต้องแก้ไขยังไงคะ
6: คือจริงๆแล้วเรียกกันง่ายๆเลยว่าอย่างเงี้ยมันเกิดที่ระบบ
5: เกิดที่
6: ระบบบำบัดระบบบำบัดเดี๋ยวนี้ระบบบำบัดก็คือถ้าไม่ถูกต้องถ้าผิดทั้งแบบก็คือทำให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในบ่อเกิดมีชีวิตแล้วสร้างแก๊สได้นี่เป็นปัญหาที่เรื่องใหญ่มากปัญหาเล็กที่ใหญ่โตมาก
4: ครับ
6: เขาเรียกปัญหาเล็กแต่มันใหญ่มากเขาเรียกว่าอะไรคือมันมีกลิ่น
5: มัน
6: กลิ่นแล้วก
5: ็
6: ถ้าต้องรื้อระบบใหม
5: ่ครับ
4: มันแพงมาก
6: เรื่องใหญ่นะ
4: เรื่องใหญ่น
6: ะ
4: ทุบบ้านทุบพื้น
6: ครับพี่ไปวัดดอกไม้ห้องน้ำ12ห้องพระอาจารย์บอกว่านี่ถ้าทุบสร้างใหม่หลักล้านนะโยม
4: ใช่หรือว่าจะต้องมาทุบโถส้วมแต่ละห้องเนี่ย
6: คือมันต้องรื้อระบบใหม่เพราะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือเราเอาจุลินทรีย
4: ์
6: ลงไปกำจัดย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่เป็นต้นเหตุของการเกิดกลิ่นแบคทีเรียต่างๆนานาที่อยู่ในบ่อเกิดเนี่ยสิ่งที่เราทำได้คือจุลินทรีย
4: ์
6: และที่สำคัญเหมือนเดิม
5: ครับ
6: จุลินทรีย์ JSP Bioclean เนี่ยทำมาจากกากเจลาติน
4: นี่เป็นข้อแตกต่างแล้วมันแตกต่างจากที่อื่นๆยังไงอะคะ
6: กากเจลาตินอุดมไปด้วยโปรตีนสูงมากเป็นอาหารชั้นเลิศของจุลินทรีย์ทำให้จุลินทรีย์เราแข็งแรงและสร้างเอนไซม์ได้ปริมาณมาก
4: เ
6: อนไซม์เราเปรียบเสมือนกันไกชีวภาพ
5: ครับ
6: ลงไปตัดลงไปย่อยเศษอินทรีย์วัตถุเศษอาหารเนี่ย
5: ครับ
6: สุดท้ายเรากำจัดกลิ่นและย่อยสลายคราบไขมันได้ทันที
4: โอ้โหอย่างนี้พี่ใหญ่แต่ว่าจุลินทรีย์ที่หลายๆคนคุ้นเคยแล้วล่ะแต่ว่าก็เริ่มใช้กันแพร่หลายมันแตกต่างยังไงอะคะ
6: ส่วนใหญ่เพื่อนๆเคยใช้อาจจะเป็นแบบผงนะ
5: ผมเคยใช้แบบผง
6: แบบผงมันคือเขาอย่างนี้เรียกต้องลงไปเพาะเชื้อก่อน
5: ครับ
6: ต้องเข้าใจก่อนว่าจุลินทรีย์ต้องมีชีวิตก่อนถึงจะทำงาน
4: คร
6: ับอย่างนี้เราเรียกว่าเชื้อเป็นพร้อมใช
4: ้ของ JSP เป็นเชื้อเป็น
6: ถูกแบบผมลงไปก็ต้องเพาะเชื้อกว่าจะพร้อมใช้ก็ต้อง48ชั่วโมงอย่างน้อยอย่างนี้
5: ครับผม
6: ซึ่งมันอาจ คือหลายๆท่านใช้ไปเหมือนเราลงไปเราก็อยากให้หาย
4: อยากให้กลิ่นมันหาย
6: น
4: ี
6: ่หรือ
7: ไ
6: ม
7: ่ใช่รู้สึกว่าเราเทไปมันไม่ได้ผล
6: ก็เราอยากได้เลยไงอยากเห็นผลเลยไงถ้าผมเขาต้องมีชีวิตก่อนพร้อมใช้ก่อนแต่เราของเราเจสพีเปลวพินเป็นเชื้อเป็นที่มีเอนไซม์อยู่ปริมาณสูงที่ผมบอกว่าเป็นกลไกชีวภาพเราไปทำงานเลยร้านอาหารใช้เยอะมาก
7: ใช้เยอะมากเลย
6: ถังดักไขมัน
4: อ๋อนี่แอมกำลังจะถามเลยคือไม่ได้ว่าจะต้องใช้แค่ห้องน้ำหรือว่าจะแบบพื้นที่ที่เราใช้บอกว่าเป็นบ่อดักไขมันก็สามารถใช้ได้อะไรอย่างแบบว่าตามบ้านตามร้านอาหารที่เขาจะมีเป็นบ่อดักไขมันแยกออกมาใช้ได้ไหมคะ
6: ใช่เลยครับเอาเจสพีเบลครีมผสมน้ำแล้วราดแล้วก็ละลายเลยนะ
7: โอ้เอาล่ะใครดูอยู่ในตอนนี้ถ้าเกิดปัญหานะครับมาแก้ปัญหากับเจสพีเบลครีมนะครับซื้อไป
4: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
7: วันนี้นะครับมาทั้งหมดนะครับ6แกลลอนใหญ่ๆอย่างนี้ที่วางอยู่ด้านหน้าเลยเอาไปใช้6ลิตรนะครับจากราคาปกติที่หลายๆคนโอ้ถ้าไปดูมาราคาสูงมากแต่วันนี้799ครับ799บาทเท่านั้นรีบโทรให้ทันนะครับที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนีย
4: คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าตัวนี้อย่างที่พี่ใหญ่บอกว่าเขาเป็นจุลินทรีย์เชื้อเป็นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีสารเคมีในการที่จะทำลายระบบนิเวศต่างๆนะเพราะว่าเขาก็คือเป็นหนึ่งในระบบนิเวศนี่แหละที่เข้าไปช่วยในการย่อยสลายไขมันต่างๆนะคะที่เป็นตัวเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของกลิ่นทั้งหมดวิธีการใช้งานยังไงคะพี่ใหญ่
6: คือหลักๆถ้าเป็นบ่อเกลือเราแนะนำใช้

0: ใช้500 ซีซี
1: 500 ซีซีแล้ว
0: บอกเกิดตามบ้าน1ลูกบาศก์เมตรใช้500 ซีซี
2: ค่ะ
0: กดใส่ชักเทใส่ชักโครกแล้วกดน้ำตามได้เลย
1: อ๋อ
2: คือเทเข้มเข้มอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องไปผสมอะไรเลย
0: สุดท้ายในระบบมีน้ำอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นถังดักไขมัน
1: ครับ
0: ร้านอาหารท่อน้ำลำรางน้ำอย่างเง
2: ี้
0: ยผสมน้ำเพิ่มได
2: ้
0: 250 ซีซีเทรวมกับน้ำ10 ลิตร20 ลิตรแล้วก็ราดได้เลย
2: เยอะมากเลยนะ
0: แล้วโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะนะเพื่อนๆนะครับที่เป็นฟาร์มปศุสัตว
1: ์ครับ
0: ใช้อยู่เยอะนะฟาร์มปศุสัตว์ก็คือสามารถฉีดพ่นตามฟาร์มได้เลยถูกตัวสัตว์ได้ปลอดภัยต่อสัตว์นะปลอดภัยต่อสัตว์
1: ไม่มีกลิ่นด้วยเนาะใช่ไหมสำหรับกลิ่นที่เรา
2: ใช้
1: มันจะเยอะ
0: ถูก
2: แต่พวกคอกสัตว์เขาก็ใช้กัน
0: ส่วนใหญ่ก็คือฟาร์มปศุสัตว์เขาจะมีปัญหาเรื่องกลิ่น
1: ใช่ครับ
0: ร้องเรียน
2: กลิ่นมูลสัตว์นี่แหละค่ะ
0: ผสมฉีดพ่นได้เลยครับ
1: อ๋อเหรออ
2: ๋อก็คือช่วยในเรื่องของไม่มีกลิ่น
1: ครับ
2: เนาะกำจัดกลิ่นต่างๆของมูลสัตว์ที่มันรบกวนเพื่อนบ้านนั่นแหละ
1: นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยสำหรับคนที่ดูอยู่ในตอนนี้นะครับใช้ได้หลากหลายแล้ววันนี้ราคาพิเศษจริงๆอยากให้รีบโทรให้ทันนะทั้งหมดนี้6ลิตร6แกลลอนนะครับ799นะครับฟังไม่ผิดนะ799บาทเท่านั้นนะครับโทรด่วนที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Maniaสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านด้วย M-Card ครับ
2: สุดท้ายค่ะอยากให้ใหญ่ค่ะฝากตัวของ JSP BioClean ตัวนี้หน่อยค่ะ
0: ครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดโรงแรมร้านอาหารฟาร์มปศุสัตว
1: ์
0: เรื่องกลิ่นนะครับเรื่องคราบไขมันนะครับ JSP BioClean ช่วยท่านได้ JSP เป็นเชื้อเป็นพร้อมใช้นะครับสามารถใช้ได้ทันทีนะครับยังไงก็ฝาก JSP BioClean ไว้ด้วยครับ
2: แล้วครับวันนี้ขอบคุณพี่ใหญ่มากๆนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับเอาละครับหมดเวลาของเรา3คนแล้วนะครับรีบโทรให้ทันนะครับส่วนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: พี่พงเป็นร้านอาหารบ้านครัวข้าวฟ่างวันนี้เราเอา JSP BioClean มาแนะนำพี่พงทำครัวเพื่อฆ่าไขมัน JSP BioClean เขาสามารถลงไปสลายไขมันและละลายไปกับน้ำได้เลย
4: เราผัดหมูกระทะถูกไหม
3: ใช่ๆ
4: เราก็ต้องล้างน้ำซึ่งมันมีไขมันที่ไหลลูกไปตามท่อมันเยอะผัดไปร้อยกระทะนี่คุณคิดดูแล้วกันเกิดไขมันมันเยอะมาก
3: ฆ่าไขมันเยอะแยะเลยคราวนี้ผมเทเลยนะถ้ามองคือยุบนะยุบแล้วนะ
5: ยก
3: ไขมันยุบลงไปผลิตภัณฑ์ชีวภาพนะปลอด
4: ถูกต้อง
3: บ้านครัวข้าวฟ่างซอยลาดกระบัง
4: 13/2ครับ
3: 13/2นะฝากด้วยครับ
2: หนึ่งชี
3: วันนี้เรากลับมาที่วัดดอกไม้นะเมื่อวานที่เรามากำจัดกลิ่นไว้ด้วย JSP BioClean วันนี้เราเจอพี่ปุ้ยพอดีเป็นไงวันนี้มาเข้าห้องน้ำ
6: คือไม่มีกลิ่นก็ยังงงอยู
3: ่พี่ปุ้ยบอกว่านั่งเล่นเกมเลยครับวันนี้ปกตินั่งเล่นเกมไม่ได้นะ
6: ใช่ต้องรีบบอก
3: อากาศเป็นพิษแต่วันนี้อากาศไม่เป็นพิษแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปุ้ยมากขอบคุณมากพี่ปุ้ยขอบคุณมาก
6: คร
3: ับสวัสดีครับ
7: ย่อยสลายคราบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
8: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
7: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP BioClean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Card

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ปลาอินทรีเค็มทอดพร้อมทานตาหอมปลาอินทรีเปิดซองก็พร้อมอร่อยทันทีครับกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือเอาไปทำเมนูโปรดก็ฟินได้ง่ายๆสะดวกอร่อยเก็บได้นาน
1: เก็บได้นาน12เดือนแบบแช่เย็นนะคะและอุณหภูมิห้อง6เดือนค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรี5แพ็คมาพร้อมกับน้ำพริกปลากุเลาเค็ม60กรัม1กระปุกทั้งเซตนี้ 1,034 บาทแต่วันนี้พิเศษเพียง890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะผู้ชมค่ะการเข้าครัวหลายๆครั้งมันเป็นเรื่องยากยิ่งใครอยู่คอนโดหรือใครทำอาหารไม่เป็นแต่ว่า

0: อยากจะทานปลายซีเค็มทอดอร่อยอร่อยเนี่ยวันนี้ค่ะเรามีตัวช่วยมาฝากเพราะว่าตัวนี้เป็นปลาอินทรีเค็มทอดแบบพร้อมทานค่ะจากแบรนด์หอมปลาอินทรีนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะกับคุณภูมินั่นเองค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะสว
0: ั
1: สดีครับโอ้มาแบบนี้ต้องเสิร์ฟความอร่อยส่งตรงถึงหน้าบ้านแน่นอนนี่คือปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีรสชาตินะครับของตัวปลาของเราอร่อยกว่าที่อื่นยังไงครับ
2: ครับวันนี้เราก็มากับปลาอินทรีเค็มทอดแบบพร้อมทานนะครับเราเลือกใช้ชิ้นใหญ่กลางลำตัวเท่านั้นนะครับของเราเนี่ยคือปลาอินทรีหอมที่ดองเกลือบนเรือโดยที่ไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งเลยครับทำให้เนื้อปลาของเราเนี่ยมี
0: ความ
2: หอมและมีความนุ่มเป็นเอกลักษณ์ครับ
0: แบบนี้นี่เองแล้วทำไมเราถึงคิดที่จะทำมาแบบเป็นพร้อมทานอย่างนี้นะคะ
2: คือผมจะแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคที่รู้สึกว่าเวลาทำกับข้าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทอดปลาเค็มเนาะกลิ่นเนี่ยก็อาจจะติดบ้านหรือว่าติดผมคุณผู้หญิง
1: ครับ
2: หรือคุณลูกค้าที่อยู่คอนโดเนี่ยครับก็อาจจะไม่สะดวกตัวเนี้ยตอบโจทย์ก็คือว่าสามารถฉีกซองแล้วนำไปรับประทานได้เลยหรือนำไปประกอบเมนูอื่นๆเช่นคะน้าปลาเค็มข้าวผัดปลาเค็มยำใบเสกเค็มทรงเครื่องเนี่ยได้ทันทีเลยครับ
1: นะพูดถึงเรื่องของความสะดวกวันนี้เราจัดให้แล้วแบบพร้อมทานแล้ววันนี้โปรดีมากครับพี่แอมใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการทานแล้วชอบปลาอินทรีเค็มทอดวันนี้ทุกคนซื้อไป
0: อร่อยแน่นอนค่ะ
1: ปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีวันนี้ลงมาแบบเป็นแพ็คนะแพ็คนะคุณจะได้ในเซตนี้ทั้งหมด5แพ็
0: ค
1: นะแพ็คละ70กรัมและยังไม่พอครับยังมีน้ำพริกปลากุเลาเค็มอีกนะครับ1กระปุกขนาด60กรัมด้วยจากราคา 1,034 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเบาๆเพียงแค่890บาทได้ไปทั้งหมดนี่เลยนะครับโทรด่วนครับ02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซด์ชอมมาเนีย
0: คุณภูมิค่ะพูดถึงกรรมวิธีในการผลิตดีกว่าค่ะว่าเรามีคุณภาพยังไงบ้างคะ
2: ได้ครับก็หลังจากที่เราจับปลาได้แล้วนะครับเราดองเกลือทันทีระยะเวลาในการดองเนี่ย 5-10 วันครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็นำปลาเนี่ยเข้ามาที่สถานที่ผลิตของผมโดยการล้างแช่กำหนดเวลาเพื่อทำให้ปลาทุกตัวเนี่ยมีความเค็มเท่ากันหลังจากนั้นเนี่ยก็นำไปตากให้ปลาแห้งด้วยสถานที่ผลิตที่ป้องกันฝุ่นและแมลงครับเพราะว่าเราให้ความสำคัญเรื่องของความสะอาด
0: ค่ะใช่เพราะว่าหลายคนกังวลไงว่าเอ้ยถ้าหากว่าเราแบบไปซื้ออย่างนี้เนาะเขาจะแบกกระดินหรือเปล่ากินแล้วมันจะโอเคไหมอันนี้มั่นใจคุณภาพได้
1: แล้วทำออกมาแพคเกจจิ้งเห็นไหมฮะสวยงามมากๆเลยนะครับดูสิครับนี่มีบอกส่วนประกอบวิธีการเก็บรักษาตัวนี้ครับสามารถเก็บรักษาได้ในอุณหภูมิปกติได้6เดือนและเอาไปเข้านะฮะตู้เย็นได้นานถึง1ปีอ่ะขอแกะเข้ามาครับเวลาซีลทำไมมันถึงไม่มีกลิ่นเลยอันนี้เราจับมาผู้ชมดูสิซีลออกมานะครับโอ้โหซีลมาแบบสวยงามและดมดู
0: ไม่มีกลิ่น
1: นี่นะขนาดจมูกติดตัวปลาไม่มีกลิ่นเลยครับ
0: ใช่แล้วก็นอกเหนือจากนี้เขายังได้รับรางวัลด้วยรางวัลอะไรคะ
2: ครับก็สินค้าตัวนี้เนี่ยได้รับรางวัล Oyo Quality Award
1: บอกเลยว่าเป็นของดีที่อยากให้ทุกคนได้กินนะฮะปลาอินทรีเค็มทอดมาจากทะเลอ่าวไทยและที่ประจวบด้วยของดีแบบนี้ใครที่อยากจะทานนะครับซื้อไป
0: อร
1: ่
0: อยแน่นอนค่ะ
1: มาเลยครับปลาอินทรีนะครับเป็นปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีวันนี้คุณได้ทั้งหมด5แพ็คนะแบบนี้5แพ็คขนาด70กรัมแพ็คละ70กรัมแล้วคุณยังได้น้ำพริกนะครับปลากุเลาเค็มอีก60กรัมอีก1กระปุกนะครับราคาเดียวครับ890บาทคุ้มมากอร่อยมากส่งตรงถึงบ้านคุณเลย02-143-330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania
0: คุณผู้ชมคะมาดูเมนูกันดีกว่าหลายคนบอกว่าอ้าวซื้อเป็นแพ็คพร้อมทานแบบนี้ไปเนี่ยมันเอาไปทำเมนูอะไรได้บ้างบอกเลยว่าได้หลากหลาย
1: อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นทอดแบบกินแบบเป็นทรงเครื่องใช่ไหม
0: ทรงเครื่องเอามายำก็ได้หรือว่าเอาจริงๆนะคุณแม่ๆคุณย่าๆยายๆตามบ้านเนี่ยเขาก็จะชอบซื้อไปแล้วก็เอาไปทอดแล้วเอาไปคลุกกับข้าว
1: ขออนุญาตนะทานกับคลุกกับข้าวอ่ะแกะมาแบบนี้แป๊บนึง
2: เขาสวย
1: ร้อนๆแล้วก็นี่เขาบอกว่าต้องกินกับเครื่องเคียงด้วยนะนิดหน่อยนี่สมมติประกบกันแบบนี้ครับ
0: น้ำยำ
1: น้ำยำมาปุ๊บขอทานเลยนะครับคุณผู้ชมนี่นะดูนะดูนะโอ
0: ้
1: โหให้ดมก่อนกลิ่นดีมากเรากินครับ
0: โอ้โหดีไหม
1: ดี
0: เมนูเปลืองข้าว
1: คือ
0: จริง
1: ๆมันเค็มกำลังพอดีแล้วมันตัดด้วยความเปรี้ยวของน้ำยำอ่ะแล้วผมว่ามันเป็นรสชาติที่กลมกล่อมและเข้ากันได้ดีมาก
0: แล้วอยากให้สังเกตว่าปลาเขาว่ามันนุ่
1: ม
0: เห็นทิวตอนที่ทิวหั่นลงไปไหมคะ
1: นิดเดียว
0: ม
1: ัน
0: น
1: ุ่
0: มมากใช่เน
1: า
0: ะนอกเหนือจากนี้ค่ะยังคงมีเมนูอื่นๆไม่ว่าจะมาทำเป็นหล่นอันนี้นี่คือ

0: ราใช้ส่วนไหนนะคะ
1: หล่นเนี่ยเราใช้เนื้อนี่แหละครับในการทำหล่นได้เลยครับ
0: โอ้ก็คือสามารถที่จะเอามาทำได้เลยใช่ไหมคะ
2: กินข้าวสวยแล้วกับไข่เจียวก็ได้
0: ใช่แต่อีกหนึ่งเมนูนะที่บอกเลยว่าเมนูเนี้ยถูกใจเด็กที่บ้านแน่นอน
2: คืออะไรครับพี่แอม
0: หมูสับผัดปลาเค็มค
2: ่
0: ะขออนุญาตขยี้ข้าวรอก่อนทุกคนค่ะเพราะว่าเราจะตักแบบ
2: ค
0: ุ
2: ณแอมทำท่ากินแซ่บมากเลยนะฮะ
0: แบบนี้นะ
2: มาเลยจ้า
0: เอามาขยี้ข้าวนะ
2: ค
0: ลุกนะทุกคนเมนูเปลืองข้าวยิ่งแบบข้าวหอมมะลินุ่มๆร้อนๆ นะคะ
2: กินไปเลยจ้า
0: ร้อนนะคะไปแล้วนะทุกคนค่ะ
2: กลิ่นเป็นไงคะ
0: กลิ่นดีมาก
2: กลิ่นดีมากใช่ไหมอ่ะอ้ําไปโอ้โหเป็นยังไงบ้างพอกินกับนี่เป็นตัวข้าวสวย
0: มันมีความเค็มแบบนวล
2: ๆ
0: มันไม่ได้เค็มแหลมแบบเค็มปกติที่เราทาน
2: ถ้าอยากได้ความอร่อยแบบนี้อย่างที่บอกไปนะครับคุณได้เป็นแพ็คแบบนี้เลยทั้งหมด5แพ็คนะแล้วแพ็คละขนาด70กรัมนะครับแต่คราวนี้ตัวสิ่งที่เราแถมไปให้นะฮะน้ำพริกปลากุเลาเค็มอันนี้ก็ทีเด็ดเช่นเดียวกันดูทางนี้เลย
0: นี่ๆๆๆทางนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูข้างในว่าเป็นยังไง
2: จ้ะ
0: อ่ะเปิดฝารอดูนี่ซูมเข้ามาทุกคน
2: ครับผม
0: มาดูข้างใน
2: ครับ
0: ว่าข้างในนี่คือแบบว่าดูดีกลิ่นดีแต่
2: เขาบอกว่าต้องกินกับอะไรต้องกินกับอะไร
0: ข้าวเหนียวสิคะกระติบอยู่ข้างๆขออนุญาตจ้วงข้าวเหนียวเลยทุกคนค่ะ
2: มาหน่อยขอหน่อยขอหน่อย
0: นี่นี่นี่นี่ข้าวเหนียวอยู่นี่ไปแล้วนะ
2: อยากส่งกลิ่นนะครับไปถึงออกทีวีไปให้หลายๆคนได้ดมความหอมอ่ะนี่บอกเลยเป็นไงบ้าง
0: อร่อย
2: อร่อยนะเอามายังไงใครที่อยากจะใช้นะครับในเรื่องของตัวปลาเค็มนะตัวนี้นะครับก็ถือว่าปลาอินทรีเค็มทอดเนี่ยอร่อยจริงๆและสามารถทำได้หลากหลายเมนูโปรวันนี้ดีจริงๆซื้อไปอร่อยแน่นอนนะครับวันนี้สิ่งที่คุณจะได้ไป5แพ็คแบบนี้นะครับแล้วก็แพ็คละ70กรัมแล้วยังมีน้ำพริกปลากุเลาเค็มอีกจากราคา 1,034 บาทวันนี้คุณจ่าย890บาทเท่านั้นโทรด่วนครับ02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามา Aside Shop Mania ช่วงท้ายนี้แล้วครับเชิญชวนหลายๆคนที่ดูอยู่โอ้อยากซื้อแล้วอยากกินแล้วทำไมเขาต้องมาซื้อนะครับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีของเราครับ
1: ได้ครับก็กระบวนการแปรรูปปลาอินทรีหอมเนี่ยจริงๆแล้วมีมาตั้งแต่โบราณแล้วครับผมให้ความสำคัญกับกรรมวิธีแบบนี้ซึ่งป
2: ั
1: จจุบันเนี่ยอาจจะเห็นได้น้อยแล้วนำเข้าสู่กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานนำมาทอดให้ลูกค้าเนี่ยได้สะดวกได้เอาไปทานกันครับ
0: ครับ
1: ครับผมก็อยากจะฝากไว้ด้วย
0: คุณผู้ชมหาซื้อไปสามารถที่จะแกะรับประทานเป็นแบบพร้อมทานเลยทันทีนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยซื้อไปหลายๆชิ้นเนาะก็คือวางเอาไว้อุณหภูมิห้องปกติได้6เดือนนะคะถ้าหากว่าแช่ตัวเย็นได้ถึง1ปีเต็มไม่ใส่วัตถุกันเสียด้วยค่ะ
2: อ่าเลยวันนี้ขอบคุณคุณภูมิมากที่มาแบ่งปันความอร่อยให้กับคุณผู้ชมของเราในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณครับ
2: เอาละครับพี่ตัวให้ทันนะครับยังไงเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ปลาอินทรีเค็มทอดพร้อมทานตาหอมปลาอินทรีเปิดซองก็พร้อมอร่อยทันทีครับกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือเอาไปทำเมนูโปรดก็ฟินได้ง่ายๆสะดวกอร่อยเก็บได้นาน
0: เก็บได้นาน12เดือนแบบแช่เย็นนะคะและอุณหภูมิห้อง6เดือนค่ะ
3: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรี5แพ็คมาพร้อมกับน้ำพริกปลากุเลาเค็ม60กรัม1กระปุกทั้งเซตนี้ 1,034 บาทแต่วันนี้พิเศษเพียง890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ Shop Mania

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยวันนี้มาแบบสวยหรูดูแพงดูลักชัวรี่นะคะมาแบบงามอย่างไทยค่ะบอกเลยว่าเทศกาลเมืองไทยเนี่ยโอ้โหเยอะมากไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเป็นผู้หญิงยังไงก็ต้องสวยคิดอะไรไม่ออกนะคะวันนี้สวยกันแบบง่ายๆสวยแบบสบายสวยแบบลักชัวรี่นะคะกับผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นั่นเองค่ะ
1: ใช่ค่ะวันนี้มิสลิลลี่จัดให้ความสวยแบบสวยแบบไทยๆวันนี้อย่างที่บอกอยากจะดูเป็นคุณหญิงคุณนายใส่ไปงานแล้วดูสวยดูเก๋ดูลุคก็ดีก็ต้องมิสลิลลี่ค่ะ

0: ถามว่าวันนี้ใส่ผ้าถุงมิสดีลิลารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกสบายมากผ้านุ่มมากแล้วลายก็สวยมากแล้วก็ใส่ไปตลาดเขาทัก
1: ว่า
0: อุ๊ยน้องคะทำไมใส่ผ้าถุงสวยผ้าถุงอะไรเนี่ย
1: ป้าบอกเลยว่าถ้าลวดลายแบบนี้ผ้าแบบนี้ขึ้นห้างเนี่ยนะผืนเป็นพันเลยนะแม่ๆแต่ว่าวันนี้ค่ะมิสลิลลี่มาเองจัดให้8พื้น8ลายสวยทุกลายและไม่ว่าจะมีเสื้อแบบไหนก็ตามแต่จับมา mix and match อุ๊ยตัวนั้นก็สวยตัวนี้ก็สวยโดยเฉพาะโปรโมชั่นในวันนี้
0: ค่ะ
1: มาดูกันดีกว่าว่าลวดลายที่เราให้ไปเนี่ยมีลายอะไรกันบ้างเริ่มต้นจาก4ผืนแรกกันก่อน
0: อัน
1: นี้เราคิดมาแล้วนะได้ลายแบบนี้เป๊ะเลยค่ะเริ่มต้นจากสีฟ้าอันนี้ก็คือเป็นสีฟ้ากนกนะคะ
0: wow.
1: เป็นลายที่มีความสดใสดูหรูดูแพงดูพูดดีดูลักชัวรี่มากต่อด้วยลายที่2จะเป็นสีแดงทับทิมค่ะอันนี้ก็มีความแบบโอ้โหดูทับทิมเป็นแดงที่มีความพูดดีแบบสุดๆค
0: ่ะ
1: และยังมีเขียวมรกตนะคะรวมถึงสีดำนกยูงอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นลายที่มีความแบบซิกเนเจอร์เป็นลายที่รับรองว่าแม่ๆใส่แล้วจะชอบเหมือนที่กระต่ายสวมใส่ในตอนนี้เลย
0: ใช่ค่ะ4ผืน4ลายยังไม่พอแล้วแถมอีก4ลาย4ผืนค่ะชมพูพับพลึงอันนี้เป็นชมพูที่สวยมากๆใส่แล้วดูขับผิวดูดีผิวสีไหนก็ใส่ได้
1: ค
0: ่ะสีส้มทองประกายแสดอันนี้ก็จะเป็นส้มแบบผู้ดีเป็นส้มอิดนิดนึงใส่แล้วดูหรูดูแพงค่ะน้ำเงินไพลินอันนี้ใส่แล้วก็ดูขับผิวดูเป็นคุณนายดูเป็นคุณหญิงค่ะรวมถึงมีดำรัติการอันนี้ใส่แล้วดูสุขุมนุ่มลึกดูน่านับถือดูน่าค้นหาวันนี้ทั้งหมด8ลายอย่างที่พี่อุ๊บอกค่ะเราเลือกมาแล้วทุกลายไม่ซ้ำกันนอกจากจะได้ทั้งหมดผ้าถุง8ลายแล้วโทรทานตอนนี้100สายแล้วแถมไปเลยกับเข็มขัดโลหะงานอีก1เส้นของญาติคละแบบให้ค่ะ
1: ใช่แล้วอันนี้มูลค่า490บาทนะคะทั้งหมดนี้คือ9ชิ้นด้วยกันปกติเซตใหญ่แบบนี้ราคาเต็มๆอยู่ที่ 5,210 บาทฟังไม่ผิด 5,210 บาทแต่ตอนนี้ค่ะยกหูโทรกันเข้ามานะคะให้คุณจ่ายแบบราคาสบายกระเป๋านะคะเพียง999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทได้ไป9ชิ้นด้วยกัน
0: ค่ะ
1: ตกเฉลี่ยต่อพื้นต่อชิ้นเพียงแค่111บาทเท่านั้นนะคะวันนี้รีบโทรมาให้ทันจำกัดเฉพาะคนที่โทรทันในรายการตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอได้เลยนะคะต้องบอกเลยว่าทุกเทศกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเวลาเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยดูหรูดูดีดูผู้ดีแบบสุด
0: ๆ
1: วันนี้บอกเลยนะคะว่าสีที่อูเลือกใส่ในวันนี้นะแม่ก็คือสีน้ำเงินไพลิน
0: ว้าว
1: สีสวยมากตัวนี้เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะที่ใส่สบายนุ่มลื่นระบายอากาศดีค่ะย้ำว่าตัวนี้เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปนะคะและที่สำคัญก็คือลวดลายเราคิดมาแล้วว่าใส่ปุ๊บไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครดูดีแบบสุดๆแล้วนี่ย้ำว่า8ผืน8ลายได้ทุกลายตามนี้เลยไม่มีสุ่มแบบสุ่มลายไปให้และนี่ค่ะเข็มขัดอันนี้ปกติต้องซื้อแยกซื้อเพิ่มแต่วันนี้เป็นเข็มขัดโลหะสีเงินสวยมากปกติแล้วมูลค่า490อันนี้ก็ให้ไปแบบฟรีๆเห็นลายสวยคมชัดใส่สบายแบบนี้นะแม่ต้องรีบโทรมาให้ทันวันนี้ย้ำว่า8ลาย8สีสวยทุกลายสวยทุกแบบเนี่ยจับ mix and match จริงๆแล้วใส่เสื้อสีอะไรก็สวยนะ
0: ใช่ค่ะอย่างของพี่อู๋เนี่ยใส่แล้วดูผู้ดีดูแบบคุณหญิงท
1: ่
0: านผู้หญิงบินระดา
1: อาจารย์
0: นะหรือว่าใครที่อยากจะได้แบบว่าความสุขุมนุ่มลึกนะคะชอบความสีดำวันนี้ที่กระต่ายใส่ตัวนี้เป็นลายดำแต่เป็นนกยูงเป
1: ็
0: น
1: นกยูง
0: ดำนกยูงดูดีมากแล้วลายสวยมากแล้วใส่แล้วดูดีมากใส่กับเสื้อสีชมพูก็ได้เล่นสีแบบสีแดงใส่กับสีฟ้าใส่กับสีดำใส่กับสีขาวแม่สามารถ mix and match กับเสื้อลูกไม้ที่อยู่ในตู้ได้หมดเลยแล้วเวลาใส่เนี่ยแม่สามารถป้ายเสร็จแล้วแม่ก็พับได้เลยแล้วเวลาที่แม่จะเดินบันไดเวลาจะแม่จะขึ้นรถลงเรือ ขออนุญาตขยับให้ดูแล้วคนบอกว่าเอ้ามันสบายขนาดไหนเนี่ยเวลาไต่ขยับไต่เดินนะแม่เห็นไหมมันสบายแล้วมันเย็นตรงเนี้ยไม่อมเหงื่อตรงนี้จะบอกว่าใส่แล้วเย็นสบายมากแม่จะเดินเหินแม่จะลุกนั่งก็ดีแล้วผ้าเขาก็นุ่มพิมพ์ลายได้อย่างชัดเจนมากแล้วที่สำคัญไต่ชอบมันเย็นแบบบอกไม่ถูกแล้วผ้าเขาก็นุ่มมากอันนี้เราคัดมาอย่างนี้เป็นโพลีเอสเตอร
1: ์ใช่แล้วใส่สวยใส่สบายระบายอากาศดีนะคะต้องมิสลิลลี่เลยค่ะ
0: ค่ะ
1: นี่คือผ้าถุงสำเร็จรูปจริงๆเคยเจอเหมือนกันแม่ๆหลายคนบอกว่าเวลาใส่ผ้าถุงแล้วมันเดินแล้วติดอ่ะ
0: แล้วมัน
1: ติด
0: แล้วมันส
1: ะยกขาไม่ได้แต่อันนี้จริงๆนะแม่ดูนะ
0: ใช่
1: ยกขาได้แบบสบายๆยกขาได้แบบมั่นใจวันนี้ยกให้ดูนะแม่นะ
0: ค่ะ
1: นี่ ามารถยกขาได้ mix and match ก็ง่ายมั่นใจแบบสุดๆนะคะ
0: และ
1: อย่างที่บอกเลยวันนี้เราจะพาไป mix and match กัน

0: ันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่าลักชัวรี่จริงๆ
1: ค่ะ
0: ปายหยิบมาแล้วใช่มั้ย
1: ใช่
0: เด
1: ี๋
0: ยวอู๋จะไปเอาเสื้อในตู้แป๊บนึงนะแม่นะ
1: ก็
0: ได้รู้ว่าในตู้ของฉันมีเสื้อเนี่ยแล้วจะ mix and match ได้หรือเปล่า
1: ให้ดูแม่จ๋าเลยแม่จ๋าใส่สีดำแบบนี้อันนี้คือ ดำลายนกยูงที่ต่ายใส่คู่กับสีชมพูก็สวยใช่มั้ยแม่ขอเป็นสีแดงด้วยพี่อู
0: ๋นี
1: ่โอ้โห
0: พี่เอาเสื้อสีแดงมา mix and match
1: สวยมาก
0: ค่ะผู้ดีมากๆ
1: ค่ะ
0: หรือยังไม่พอถ้าเกิดแม่บอกว่าอ่ะ
1: ขอเป็นสีขาวได้มั้ย
0: สีขาวก็ได้เหมือนกันวันนี้ก็มีสีขาวมาเหมือนกันนะ
1: นี่ดูหรูหรา
0: หรูหรามากบอกแล้ว mix and match กับเสื้ออะไรก็สวยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไม่หมดยังไม่พอแม่เดี๋ยวให้ดูตรงนี้แล้วนะ
1: ขอ
0: ไปต่อ
1: ขอเป็นสีฟ้าสีฟ้า
0: ฟ้ากับขาวสวยอยู่แล้วอันนี้เป็นฟ้าลายกนกฟ้าลายกนกสวยมากผู้ดีมาก
1: ดูขับผิวมากพี่อู
0: ๋แล้วดูละเอียดแบบสุดๆเลยนะคะยังไม่พอสมมติว่าสีขาวเสร็จแล้วอยากเป็นสีทองบ้างในวันบางวัน
1: ฟ้าทองก็สวยอันนี้ใส่ไปงานแต่งงานแต่งงานมั่นได้เลย
0: งานบวชงานแต่งงานมั่นงานบวชแต่งจริงแล้วมิสแอนแมทกับเสื้อพี
1: ่
0: ก็ยังได
1: ้สีฟ้าเหลืองก็สวย
0: แ
1: ม่ดูพี่อู๋ใส่
0: เห็นไหมคะมิสแอนแมทกับอะไรก็สวยอะไปต่อแล้ว
1: ไปต่อไปต่อ
0: ไปต่ออะไรด
1: ีอันนี้เป็นดำรัตติการ
0: ดำรัตติการเอาเสื้อสีชมพู
1: จะเป็นลายๆหน่อย
0: จริงๆแล้วจะเป็นเสื้อสีส้มสีชมพู
1: สวย
0: ได้หมดเลยสีขาวได้อยู่แล้วอะไปต่อ
1: ใช่ค่ะไปต่อนะ
0: เขียวมรกต
1: เขียวมรกต
0: สะกดทุกสายตา
1: เขียวเหนียวซับเขาว่างี้
0: ตัวนี้เลยขาวก็สวย
1: ขาวเขียวสวยเลิศ
0: หรือว่าจะเป็นสีทองก็ได
1: ้นี่แล้วผ้าใส่สบายมากแล้วนุ่มมากๆเลยแม่เนี่ยใส่แล้วสวยเป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่ง่ายมาก
0: ๆคือเอาจริงๆผืนนี้พี่ใส่ก็ได้นะ
1: เขียวกับเหลือง
0: ได้เลย
1: ใช่อ
0: ันนี้แค่4ผืนเท่านั้น
1: ค่ะ
0: วันนี้โปรโมชั่นพิเศษก็คือซื้อ4ผืนให้ฟรีเพิ่มเติมอีก
1: 4ผืน
0: และลวดลายตามที่เราโชว์ตรงหน้าจอเลยนะคะไม่มีแบบสุ่มสีสุ่มแบบสุ่มลายได้ของจริงไปอุ๊ยไม่เห็นจะสวยเลยแล้วอ้วนขึ้นผอมลงสาวไซส์ S M L XL หรือ XXL ก็สามารถใส่ได
1: ้
0: ที่สำคัญวันนี้เรามีเข็มขัดด้วยปกติแล้วเข็มขัดโลหะสีเงินต้องซื้อแยกต้องซื้อเพิ่มแต่วันนี้ค่ะทั้งหมดนี้ให้ไปเลย9ชิ้นด้วยกันปกติแล้วเซตใหญ่แบงค์เทา6ใบแต่วันนี้กระต่ายเอายกเซตแบบนี้สวยทุกเทศกาลจ่ายเท่าไหร่ดีจ๊ะ
1: 999บาทพอค่ะแม่จ๋าวันนี้999บาทเอาผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นะคะไปทั้งหมด8ลายแล้วลายเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยแถมฟรีกับเข็มขัดโลหะเงินอีก1เส้นขออนุญาตคละแบบให้ทั้งหมด9ชิ้นเดี๋ยวตายขออนุญาตเฉลี่ยให้แม่จ่าย999บาทเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้น
0: wow.
1: ตอนนี้อยากได้แล้วใช่ไหมโทรมาตามเบอร์ที่แม่เห็นอยู่ด้านหน้าจอเลยรีบโทรเพราะว่าราคานี้โปรนี้จำนวนจำกัดค่ะ

0: โอ้โหแม่จ๋าสาวไทยก็ต้องงามอย่างไทยวันนี้มิสลิลลี่ก็เลยจัดผ้าถุงสำเร็จกระต่ายกับพี่อุ๊บเปลี่ยนลายมาค่ะแม่เป็นไงเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนอารมณ์เลยวันนี้ใครที่บอกว่าชอบสีเขียวก็มีลายสีเขียวมาให้อย่างตายเนี่ยใส่เป็นลายเขียวมรกตค่ะแม่สีเขียวเป็นไงเขียวเหนียวซับเขียวเหนียวเงินเหนียวทองวันนี้ผ้าถุงลายสีเขียวก็มาแมท
1: วันนี้เราจะพาไปมิกซ์แอนด์แมทกันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่าลักชัวรี่จริงๆ
0: ลำต้นลายนี้นี่คือแดงทับทิมค่ะนะแดงทับทิมคู่กับสีอะไรได้บ้างวิ
1: แดงทับทิมจริงๆแล้วสีส้ม
0: ส้มโอรสก็สวย
1: สวยมากนะคะหรือว่าจริงๆแล้วจะเป็นสีขาวก็ได
0: ้อ่ะแดงขาวแดงขาวนี่เป็นเพลนเลยได้งานบุญงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ได้หมด
1: ลักชัวรี
0: ่ค่ะ
1: ดูคุณนายดูผู้ดีแบบสุดๆเลย
0: ใช่
1: ต่อไป
0: นี่คือสีน้ำเงินไพลินนี่คือเป็นน้ำเงินที่ถูกต้องสีดีมากอุ๊ยน้ำเงินครีมน้ำเงินเหลืองน้ำเงินทองสวย
1: ใช่แล้วนะคะหรือน้ำเงินนี้จริงๆแล้วจะใส่กับเสื้อสีฟ้าก็ได้นะอยากลองไหม
0: อยากดูอยากดูว่าน้ำเงินฟ้าจะเป็นยังไง
1: จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าก็สวยนี
0: ่อ๋อโอ้จริงนะอุ๊ยน้ำเงินฟ้าก็ดูดีนะคะ
1: ลายต่อไปบ้าง
0: นี่คือแบบที่พี่อู๋ใส่นี่คือเป็นส้ม
1: ส้ม
0: ส้มแสดส้มทองประกายแสดอุ๊ย
1: ส
0: ีส้มๆก็สวยคุณผู้ชม
1: อ่ะมาทากับตัวเองสวยดูดีที่สุดแล้วก็ยังมีสีทองก็ได้นะ
0: ส้มทองก็ได้อันนี้ใส่งานวันแม่งานออกพรรษาอุ๊ยสีฟ้าเมื่อกี้นึกถึงวันแม่

0: ได้ได้เลย
1: แม่แม่ได
0: ้แม่แม่ได้
1: สัตว์ทุกงานอีกได้หมดเลย
0: เข่าพรรษาอาสาฬหาวิสาขะ
1: สีต่อไป
0: อุ้ยสีชมพู
1: อุ้ยตัวเนี้ยหวานมากแม่
0: ค่ะ
1: คุณนายแบบสุดๆเทศกาลไหนเทศกาลนั้นนี่ๆพี่มี
0: ชมพูชมพูอันนี้นำเสนอเลยผู้ชมขาแม่จ๋าชมพูกับชมพูแมทกันสวยดูใส่แล้วดูผ่อง
1: ต้องบอกเลยคุณแม่บ้านวันนี้คุณจะได้ทุกลายนะคะที่เราให้คุณเห็นหน้าจอตรงนี้ปกติแล้ว1เซตเนี่ยเห็นสวยๆหน้าจอแต่ที่แถมเนี่ยจะเป็นแบบสุ่มสีสุ่มลายพอได้ไปเอ้าไม่ได้สวยตามที่ใจคิดนี่นาวันนี้บอกเลยนะคะว่า1เซตที่เห็นวันนี้ซื้อ4ผืนแถมฟรีเพิ่มเติมอีก4ผืน4ผืน4ลาย8ผืนก็8ลายและเป๊ะๆตรงๆตามนี้เลย
0: เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่สบายมากใส่สวยทุกโอกาสงานบุญงานแต่งงานบวชขึ้นบ้านใหม่สามารถใส่ได้แล้วผู้หญิงทุกคนใส่แล้วสวยนะคะด้วยมิสลิลลี่ค่ะวันนี้8ลาย8ผืนยังไม่พอแถมอีก1ชิ้นนี่ก็คือเข็มขัดที่เป็นโลหะเงินแบบนี้ขออนุญาตคละแบบให้อีก1เส้นทั้งหมด9ชิ้น999บาทตกเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้นแต่โปรโมชั่นจำนวนจำกัดต้องรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะ

0: ันนี้มาแบบสวยหรูดูแพงดูลักชัวรี่นะคะมาแบบงามอย่างไทยค่ะบอกเลยว่าเทศกาลเมืองไทยเนี่ยโอ้โหเยอะมากไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเป็นผู้หญิงยังไงก็ต้องสวยคิดอะไรไม่ออกนะคะวันนี้สวยกันแบบง่ายๆสวยแบบสบายสวยแบบลักชัวรี่นะคะกับผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นั่นเองค่ะ
1: ใช่ค่ะวันนี้มิสลิลลี่จัดให้ความสวยแบบสวยแบบไทยๆวันนี้อย่างที่บอกอยากจะดูเป็นคุณหญิงคุณนายใส่ไปงานแล้วดูสวยดูเก๋ดูลุคก็ดีก็ต้องมิสลิลลี่ค่ะถามว่าวันนี้ใส่ผ้าถุงมิสลิลลี่แล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกสบายมากผ้านุ่มมากแล้วลายก็สวยมากแล้วก็ใส่ไปตลาด
0: ทักว้า
1: อุ้ยน้องคะทำไมใส่ผ้าถุงสวยผ้าถุงอะไรเนี่ย
0: ต้องบอกเลยว่าถ้าลวดลายแบบนี้ผ้าแบบนี้ขึ้นห้างเนี่ยนะผืนเป็นพันเลยนะแม่ๆแต่ว่าวันนี้ค่ะมิสลิลลี่มาเองจัดให้8พื้น8ลายสวยทุกลายและไม่ว่าจะมีเสื้อแบบไหนก็ตามแต่จับมา mix and match อุ้ยตัวนั้นก็สวยตัวนี้ก็สวยโดยเฉพาะโปรโมชั่นในวันนี้ค่ะมาดูกันดีกว่าว่าลวดลายที่เราให้ไปเนี่ยมีลายอะไรกันบ้างเริ่มต้นจาก4ผืนแรกกันก่อนอันนี้เราคิดมาแล้วนะได้ลายแบบนี้เป๊ะเลยค่ะเริ่มต้นจากสีฟ้าอันนี้ก็คือเป็นสีฟ้ากนกนะคะเป็นลายที่มีความสดใสดูหรูดูแพงดูพูดดีดูลักชัวรี่มากต่อด้วยลายที่2จะเป็นสีแดงทับทิมค่ะอันนี้ก็มีความแบบโอ้โหดูทับทิมเป็นแดงที่มีความพูดดีแบบสุดๆค
1: ่ะ
0: และยังมีเขียวมรกตนะคะรวมถึงสีดำนกยูงอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นลายที่มีความแบบซิกเนเจอร์เป็นลายที่รับรองว่าแม่ๆใส่แล้วจะชอบเหมือนที่กระต่ายสวมใส่ในตอนนี้เลย
1: ใช่ค่ะ4ผืน4ลายยังไม่พอแล้วแถมอีก4ลาย4ผืนค่ะชมพูทับทึงอันนี้เป็นชมพูที่สวยมากๆใส่แล้วดูขับผิวดูดีผิวสีไหนก็ใส่ได้ค่ะสีส้มทองประกายแสดอันนี้ก็จะเป็นส้มแบบคู่ดีเป็นส้มอิดนิดนึงใส่แล้วดูหรูดูแพงค่ะน้ำเงินไพลินอันนี้ใส่แล้วก็ดูขับผิวดูเป็นคุณนายดูเป็นคุณหญิงค่ะรวมถึงมีดำรัตติการอันนี้ใส่แล้วดูสุขุมนุ่มรึกดูน่านับถือดูน่าค้นหาวันนี้ทั้งหมด8ลายอย่างที่พี่อุ๊บอกค่ะเราเลือกมาแล้วทุกลายไม่ซ้ำกันนอกจากจะได้ทั้งหมดผ้าถุง8ลายแล้วโทรทานตอนนี้100สายแล้วแถมไปเลยกับเข็มขัดโลหะงานอีก1เส้นของญาติคละแบบให้ค่ะ
0: ใช่แล้วอันนี้มูลค่า490บาทนะคะทั้งหมดนี้คือ9ชิ้นด้วยกันปกติเซตใหญ่แบบนี้ราคาเต็มๆอยู่ที่ 5,210 บาทฟังไม่ผิด 5,210 บาทแต่ตอนนี้ค่ะยกหูโทรกันเข้ามานะคะให้คุณจ่ายแบบราคาสบายกระเป๋านะคะเพียง999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทได้ไป9ชิ้นด้วยกัน
1: ค่ะ
0: ตกเฉลี่ยต่อพื้นต่อชิ้นเพียงแค่111บาทเท่านั้นนะคะวันนี้รีบโทรมาให้ทันจำกัดเฉพาะคนที่โทรทันในรายการตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอได้เลยนะคะต้องบอกเลยว่าทุกเทศกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเวลาเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยดูหรูดูดีดูผู้ดีแบบสุดๆว
1: ัน
0: นี้บอกเลยนะคะว่าสีที่

0: ใส่ในวันนี้นะแม่ๆก็คือสีน้ำเงินไพลิน
1: ว้าว
0: สีสวยมากตัวนี้เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะที่ใส่สบายนุ่มลื่นระบายอากาศดีค่ะย้ำว่าตัวนี้เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปนะคะและที่สำคัญก็คือลวดลายเราคิดมาแล้วว่าใส่ปุ๊บไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครดูดีแบบสุดๆแล้วนี่ย้ำว่า8ผืน8ลายได้ทุกลายตามนี้เลยไม่มีสุ่มแบบสุ่มลายไปให้และนี่ค่ะเข็มขัดอันนี้ปกติต้องซื้อแยกซื้อเพิ่มแต่วันนี้เป็นเข็มขัดโลหะสีเงินสวยมากปกติแล้วมูลค่า490อันนี้ก็ให้ไปแบบฟรีๆเห็นลายสวยคมชัดใส่สบายแบบนี้นะแม่ต้องรีบโทรมาให้ทันวันนี้ย้ำว่า8ลาย8สีสวยทุกลายสวยทุกแบบเนี่ยจับ mix and match จริงๆแล้วใส่เสื้อสีอะไรก็สวยนะ
1: ใช่ค่ะอย่างของพี่อู๊ดเนี่ยใส่แล้วดูผู้ดีดูแบบคุณหญิงท่านผู้หญิงบิลดา
0: อาจารย์
1: นะหรือว่าใครที่อยากจะได้แบบว่าความสุขุมนุ่มลึกนะคะชอบความสีดำวันนี้ที่กระต่ายใส่ตัวนี้เป็นลายดำแต่เป็นนกยูงเป
0: ็นนกยูง
1: ดำนกยูงดูดีมากแล้วลายสวยมากแล้วใส่แล้วดูดีมากใส่กับเสื้อสีชมพูก็ได้เล่นสีแบบสีแดงใส่กับสีฟ้าใส่กับสีดำใส่กับสีขาวแม่สามารถ mix and match กับเสื้อลูกไม้ที่อยู่ในตู้ได้หมดเลยแล้วเวลาใส่เนี่ยแม่สามารถป้ายเสร็จแล้วแม่ก็พับได้เลยแล้วเวลาที่แม่จะเดินบันไดเวลาจะแม่จะขึ้นรถลงเรือขออนุญาตขยับให้ดูแล้วคนบอกว่าเอ้ามันสบายขนาดไหนเนี่ยเวลาไต่ขยับไต่เดินนะแม่เห็นไหมมันสบายแล้วมันเย็นตรงเนี้ยไม่อมเหงื่อตรงนี้จะบอกว่าใส่แล้วเย็นสบายมากแม่จะเดินเหินแม่จะลุกนั่งก็ดีแล้วผ้าเขาก็นุ่มพิมพ์ลายได้อย่างชัดเจนมากแล้วที่สำคัญไต่ชอบมันเย็นเย็นแบบบอกไม่ถูกแล้วผ้าเขาก็นุ่มมากอันนี้เราคัดมาอย่างดีเป็นโพลีเอสเตอร
0: ์ใส่แล้วใส่สวยใส่สบายระบายอากาศดีนะคะต้องมิสลิลลี่เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: นี่คือผ้าถุงสำเร็จรูปจริงๆเคยเจอเหมือนกันแม่ๆหลายคนบอกว่าเวลาใส่ผ้าถุงแล้วมันเดินแล้วติดอ่ะ
1: แล้วมัน
0: ขาติด
1: แล้วมันสั่น
0: ยกขาไม่ได้แต่อันนี้จริงๆนะแม่ดูนะ
1: ใช่
0: ยกขาได้แบบสบายๆยกขาได้แบบมั่นใจวันนี้ยกให้ดูนะแม่นะ
1: ค่ะ
0: นี่สามารถยกขาได้ mix and match ก็ง่ายมั่นใจแบบสุดๆนะคะและอย่างที่บอกเลยวันนี้เราจะพาไป mix and match กันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่า luxury จริง
1: ๆค่ะ
0: ไปหยิบมาแล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: เด
1: ี๋
0: ยวอู๋จะไปเอาเสื้อในตู้แป๊บนึงนะแม่นะ
1: ค่ะ
0: จะได้รู้ว่าในตู้ของฉันมีเสื้อเนี่ยแล้วจะ mix and match ได้หรือเปล่
1: าให้ดูแม่จ๋าเลยแม่จ๋าใส่สีดำแบบนี้อันนี้คือดำลายนกยูงที่ต่ายใส่คู่กับสีชมพูก็สวยใช่ไหมแม่ขอเป็นสีแดงไหมพี่อู
0: ๋นี
1: ่โอ้โห
0: พี่เอาเสื้อสีแดงมา mix and match
1: สวยมาก
0: ดูหรูหราผู้ดีมากมาก
1: ค่ะ
0: ยังไม่พอถ้าเกิดแม่บอกว่าอ่ะ
1: ขอเป็นสีขาวได้ไหม
0: สีขาวก็ได้เหมือนกันวันนี้ก็มีสีขาวมาเหมือนกันนะ
1: โอ้ดูหรูหรา
0: หรูหรามากบอกแล้ว mix and match กับเสื้ออะไรก็สวยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไม่หมดยังไม่พอแม่เดี๋ยวไปดูตรงนี้แล้วนะ
1: ขอ
0: ไปต่อ
1: ขอเป็นสีฟ้าสีฟ้า
0: ฟ้ากับขาวสวยอยู่แล้วอันนี้เป็นฟ้าลายกระหนกฟ้าลายกระหนกสวยมากผู้ดีมาก
1: ดูขับผิวมากพี่อู
0: ๋ใช่แล้วดูละเอียดแบบสุดๆเลยนะคะยังไม่พอสมมติว่าสีขาวเสร็จแล้วอยากเป็นสีทองบ้างในวันบางวัน
1: ฟ้าทองก็สวยอันนี้ใส่ไปงานแต่งงานแต่งงานมั่นได้เลย
0: งานแต่งงานมั่นงานบวชแต่งจริงแล้วมิกซ์แอนด์แมทกับเสื้อพี
1: ่
0: ก็ยังได
1: ้สีฟ้าเหลืองก็สวย
0: แม่
1: ดูพี่อู๋ใส
0: ่เห็นไหมคะมิกซ์แอนด์แมทกับอะไรก็สวยไปต่อลาย
1: ไหนดี
0: ไปต่อ
1: จะเป็นอันนี้เป็นดำรัตติการ
0: ดำรัตติการเอาเสื้อสีชมพู
1: จะเป็นลายๆหน่อย
0: จริงๆแล้วจะเป็นเสื้อสีส้มสีชมพู
1: สวย
0: ได้หมดเลยสีขาวได้อยู่แล้วไปต่อ
1: ใช่ค่ะไปต่อนะ
0: เขียวมรกต
1: เขียวมรกต
0: สะกดทุกสายตา
1: เขียวเหนียวซับเขาว่างี
0: ้ตัวนี้เลยขาวก็สวย
1: อุ๊ยขาวเขียวสวยเลิศ
0: หรือว่าจะเป็นสีทองก็ได้
1: แล้วผ้าใส่สบายมากแล้วนุ่มมากๆเลยแม่เนี่ยใส่แล้วสวยเป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่ง่ายมาก
0: ๆเอาจริงๆผืนนี้พี่ใส่ก็ได้นะ
1: เขียวกับเหลือง
0: ได้เลย
1: ใช่อ
0: ันนี้แค่4ผืนเท่านั้น
1: ค่ะ
0: วันนี้โปรโมชั่นพิเศษก็คือซื้อ4ผืนให้ฟรีเพิ่มเติมอีก4
1: ผืน
0: และลวดลายตามที่เราโชว์ตรงหน้าจอเลยนะคะไม่มีแบบสุ่มสีสุ่มแบบสุ่มลายได้ของจริงไปอุ๊ยไม่เห็นจะสวยเลยแล้วอ้วนขึ้นผอมลงสาวไซส์ S M L XL หรือ XXL ก็สามารถใส่ได
1: ้
0: ที่สำคัญวันนี้เรามีเข็มขัดด้วยปกติแล้วเข็มขัดโลหะสีเงินต้องซื้อแยกต้องซื้อเพิ่มแต่วันนี้ค่ะทั้งหมดนี้ ให้ไปเลย9ชิ้นด้วยกันปกติแล้วเซตใหญ่แบงค์ทาว6ใบแต่วันนี้กระต่ายเอายกเซตแบบนี้สวยทุกเทศกาลจ่ายเท่าไหร่ดีจ๊ะ
1: 999บาทพอค่ะแม่จ๋าวันนี้999บาทเอาผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นะคะไปทั้งหมด8ลายแล้วลายเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยแถมฟรีกับเข็มขัดโลหะเงินอีก1เส้นขออนุญาตคละแบบให้ทั้งหมด9ชิ้นเดี๋ยวไปขออนุญาตเฉลี่ยให้แม่จ่าย999บาท

ฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้น wow. ตอนนี้อยากได้แล้วใช่ไหมโทรมาตามเบอร์ที่แม่เห็นอยู่ด้านหน้าจอเลยรีบโทรเพราะว่าราคานี้โปรนี้จำนวนจำกัดค่ะ

0: โอ้โหแม่จ๋าสาวไทยก็ต้องงามอย่างไทยวันนี้มิสลิลลี่ก็เลยจัดผ้าถุงสำเร็จกระต่ายกับพี่อุ๊บเปลี่ยนลายมาค่ะแม่เป็นไงเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนอารมณ์เลยวันนี้ใครที่บอกว่าชอบสีเขียวก็มีลายสีเขียวมาให้อย่างต่ายเนี่ยใส่เป็นลายเขียวมรกตค่ะแม่สีเขียวเป็นไงเขียวเหนียวซับเขียวเหนียวเงินเหนียวทองวันนี้ผ้าถุงลายสีเขียวก็มาแมท
1: วันนี้เราจะพาไปมิกซ์แอนด์แมทกันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่าลักชูรี่จริง
0: ๆลำต้นลายนี้นี่คือแดงทับทิมค่ะนะแดงทับทิมคู่กับสีอะไรได้บ้างวิ
1: แดงทับทิมจริงๆแล้วสีส้ม
0: ส้มโอรสก็สวย
1: สวยมากนะคะหรือว่าจริงๆแล้วจะเป็นสีขาวก็ได
0: ้แดงขาวแดงขาวนี้เพลนๆเลยได้งานบุญงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ได้หมด
1: ลักชูรี
0: ่ค่ะ
1: ดูคุณนายดูผู้ดีแบบสุดๆเลย
0: ใช่ต่อไปนี่คือสีน้ำเงินไพลินนี่คือเป็นน้ำเงินที่ถูกต้องสีดีมากอุ๊ยน้ำเงินครีมน้ำเงินเหลืองน้ำเงินทองสวย
1: ใช่แล้วนะคะหรือน้ำเงินนี้จริงๆแล้วจะใส่กับเสื้อสีฟ้าก็ได้นะอยากลองไหม
0: อยากดูอยากดูว่าน้ำเงินฟ้าจะเป็นยังไง
1: จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าก็สวยนี
0: ่อ๋อโอ้จริงนะอุ๊ยน้ำเงินฟ้าก็ดูดีนะคะ
1: ลายต่อไปบ
0: ้
1: าง
0: นี่คือแบบที่พี่อู๋ใส
1: ่
0: นี่คือเป็นส้ม
1: ส้ม
0: ส้มแสดส้มทองประกายแสดอุ๊ย
1: ส
0: ีส้มส้มก็สวยคุณผู้ชม
1: อะมาท่ากับตัวเองสวยดูดีที่สุดแล้วก็ยังมีสีทองก็ได้นะ
0: ส้มทองก็ได้อันนี้ใส่งานวันแม่งานออกพรรษาอุ๊ยสีฟ้าเมื่อกี้นึกถึงวันแม่
1: ได
0: ้
1: เลย
0: แม่ได้
1: ใส่ทุกงานอีกได้หมดเลย
0: เข่าพรรษาอาสาฬหาวิสาขะ
1: สีต่อไป
0: อุ้ยสีชมพู
1: วิตัวเนี้ยหวานมากแม
0: ่ค่ะ
1: คุณนายแบบสุดๆเทศกาลไหนเทศกาลนั้นนี่พี่มี
0: ชมพูชมพูอันนี้นำเสนอเลยคุณชมขาแม่จ๋าชมพูกับชมพูแมทกันสวยดูใส่แล้วดูผ่อง
1: ต้องบอกเลยคุณแม่บ้านวันนี้คุณจะได้ทุกลายนะคะที่เราให้คุณเห็นหน้าจอตรงนี้ปกติแล้ว1เซตเนี่ยเห็นสวยๆหน้าจอแต่ที่แถมเนี่ยจะเป็นแบบสุ่มสีสุ่มลายพอได้ไปเอ้าไม่ได้สวยตามที่ใจคิดนี่นาวันนี้บอกเลยนะคะว่า1เซตที่เห็นวันนี้ซื้อ4ผืนแถมฟรีเพิ่มเติมอีก4ผืน4ผืน4ลาย8ผืนก็8ลายและเป๊ะๆตรงๆตามนี้เลย
0: เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่สบายมากใส่สวยทุกโอกาสงานบุญงานแต่งงานบวชขึ้นบ้านใหม่สามารถใส่ได้แล้วผู้หญิงทุกคนใส่แล้วสวยนะคะด้วยมิสลิลลี่ค่ะวันนี้8ลาย8ผืนยังไม่พอแถมอีก1ชิ้นนี่ก็คือเข็มขัดที่เป็นโลหะเงินแบบนี้ขออนุญาตคละแบบให้อีก1เส้นทั้งหมด9ชิ้น999บาทตกเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้นแต่โปรโมชั่นจำนวนจำกัดต้องรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: บิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะโอ้โหกลับมารอบนี้นะคะสบู่ที่ทุกคนตามหาและเรียกร้องกันมาเยอะมากๆค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์กับจำนวนที่ให้เยอะมากขึ้นค่ะ
4: ใช่ค่ะปกตินะคะสำหรับสบู่สมุนไพรสดอัดก้อนนะคะ
1: ค่ะ
4: ก้อนนึงเนี่ยนะคะที่เราให้กันอยู่เนี่ยเต็มที่เราให้5ก้อนวันนี้ให้8ก้อนจำนวนก้อนมากขึ้นแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเราขายราคาเท่าเดิมนะคะและไม่ได้ให้แค่แพ็คเดียวค่ะ
1: ค่ะ
4: วันนี้นะคะตั้งใจฟังนะคะซื้อแพ็คแถมแพ็คเป็น2แพ็คแล้ว16ก้อนแล้วยังไม่พอ
1: ยังไม่พอเหรอ
4: พอทันในโชว์วันนี้เอาบ้อนไปอีก1แพ็คเป็นอีก8ก้อน24ก้อนแล้วนะคะฟังไม่ผิดนะคะ24ก้อนแล้วและโทรทันเอาแบบนี้ไปเลยค่ะขนาดทดลองนะคะให้ไปอีก5ซองรับรองว่าถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยก็เล็กแล้วอยากจะใช้ก้อนใหญ่เลยเพราะของเขาดีจริงใช้แล้วเรารู้สึกสบายตัวตั้งแต่ครั้งแรกรีบโทรก่อนเลยเพราะมีจำนวนจำกัดโทรด่วนตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะด่วนเลยนะคะทีนี้พี่ณภัทรหลายคนบอกว่าเป็นแฟนคลับสบู่สุสกินอยู่แล้ว
1: ใช่เป็นขับเยอะมากค
4: ่
1: ะ
4: ใช้แล้วมันดีจริงจริงมันดียังไงบ้างใครที่ใช้อะไรมาสบู่ที่เราใช้อาบอยู่
1: ค่ะ
4: มันไม่พอมันไม่ถึง
1: ค่ะ
4: เพราะว่าถ้า

0: จะช่วยในเรื่องของดับกลิ่นตัวช่วงนี้ฝนตกหนักมากเจอเป็นอากาศร้อนชื้นเกิดเป็นเหงื่อออกเกิดเป็นกลิ่นตัวตามมากลิ่นตัวมาเสร็จปุ๊บอะไรคะคันตุ่มเม็ดต่างๆขึ้นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าจากอากาศร้อนชื้นจากมลพิษคนเป็นเยอะมากแล้วสบู่ที่เราอาบมันไม่พอมันไม่ถึง
1: ค่ะ
0: คนนี้เป็นพระเอกลิเกชื่อดังอ่ะ
1: ลิเกเลยเหรอคะ
0: โอ้ยแต่งหน้าหนาเตอะทุกวัน
1: แล้วเขาใช้ด้วยเหรอคะ
0: ต้องใช้เลยถ้าไม่ใช้เอาไม่ออกล้างไม่หมด
1: เดี๋ยวก่อนนะคุณป้องคือจะบอกว่าแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยเหรอคะสามารถล้างหน้าแล้วก็ช่วยคุณเจมส์ได้
0: อ้าวเดี๋ยวหาว่า
1: ไม่เชื่อ
0: เอางี้เดี๋ยวล้างกลางรายการเลยคุณผู้ชมอันนี้นะคือลิปสติกนะ
1: คะ
0: ที่มันเป็นค่าฝังลึกนะคะที่มันแบบล้างออกยากนะคะหนาๆแน่นๆเลยนะ
1: คะ
0: แล้วก็ยังมีพวกมลพิษมลภาวะต่างๆนะที่เราเจออย่างเงี้ยนะคะเนี่ยๆๆ
1: โอ้โหคุณ
0: ก็เป็นแบบฝุ่นต่างๆที่มันล้างออกยากแบบนี้รวมไปถึงนะคะกลิ่นค่ะคาวใครมีกลิ่นคาวแบบนี้นะคะนี่น้ำปลาน้ำปลา
1: น้ำปลาโอ้ยกลิ่นน้ำปลาเนี่ย
0: นี่โอ้ยเอาขออนุญาตนิดนึงขออนุญาต
1: ใ
0: ช้โอ้โหเลยขอใช้เป็นสูตรสมุนไพรเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าสบู่ธรรมดานะคะมันเอาไม่อยู่มันล้างไม่หมดมันไม่พอนะคะมันต้องใช้เป็นสมุนไพรนะคะในการล้างเท่านั้นนะคะเสร็จปั๊บนี่คุณผู้ชมนี่
1: ขออนุญาตเราใช้สบู่นะคะ
0: ใช้สบู่นี่แหละค่ะในการฟอกนิดนึงนะคะฟอกไปเลย
1: แล้วกลิ่นหอมด้วยนะ
0: ใช่ฟองฟอดมากแล้วกลิ่นหอมนี่แป๊บเดียวเห็นไหมคะทาพวกเคมีมันล้างออกยากแล้วสังเกตไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตล้างเช็ดให้คุณผู้ชมดูนะนี่ดู
1: นี่ขอจับหน่อยได้ไหมคะสัมผัสผิวหลัง
0: เป็นยังไงเป็นยังไง
1: ไม่แห้งนะไม่ตึงไม่เอียนนะรู้สึกว่านุ่มนะ
0: ดู
1: นุ่มๆผิวแบบชุ่มชื้นโอ้
0: เป็นยังไงคะ
1: เห็นผลเลยว่ามันต่างกันจริง
0: ๆเป็นยังไงคะ
1: ข้างนี้คือที่ฟอกสบู่ไปเมื่อกี้ข้างนี้ที่ไม่ฟอกค่ะ
0: ชัดไหมคะ
1: ดูสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะเลยคุณ
0: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
1: เด็ดมากค่ะ
0: ปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนนึง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมบ้นไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรให้ทันในรายการสดบ้นให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2หลอเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่อสุวพัฒน์ศรนันท์นะคะชื่อเล่นประส้มค่ะเป็นคนที่ผิวแห้งมากๆพอไปโดนอะไรนิดอะไรหน่อยเวลามีเหงื่ออะไรมาเนี่ยนะคะมันก็จะคันพอลูกเห็นเรามีอาการแบบนี้ลูกก็พยายามไปหาสมุนไพรพวกโลชั่นพวกอะไรมาให้เราลองใช้ดูแต่พอลองใช้แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ตอบโจทย์น่ะจนกระทั่งเรามาเจอไอ้ตัวสบู่สมุนไพรตัวนี้ค่ะสุกสกินค่ะแล้วที่สำคัญคือสบู่ตัวนี้นะคะมันหอมมากค่ะแล้วก็ใช้แล้วก็เย็นสบายนะคะชอบมากๆเลยค่ะ
1: โหสายแน่นมากๆเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะแม่ๆรอแป๊บนึงใจเย็นๆนะคะสายแน่นสุดๆเลยหูจะไม่ให้แน่นได้ยังไงนะคุณป้องคุณป้องให้เยอะมากจริงๆนะวันนี้1เซตแถมอีก1เซตแถมเยอะมาก
0: 29ก้อนเยอะมากไม่เคยให้เยอะขนาดนี้มาก่อนเต็มที่ก็แค่5ก้อนแต่วันนี้นะคะให้ถึง29ก้อนแต่เงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าเดิม
1: เดี๋ยวนะเงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าอ้าวแล้วสารสกัดล้นลดหรือเปล่า
0: จะเต็มจะบอกว่าสารสกัดได้จัดเต็มแต่ละก้อนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ถ้าเขาใส่ทั่วไปเขาก็ใส่แค่อย่าง2อย่างแต่ของเราที่มันทีเด็ดที่มันขายดีที่มันใช้แล้วดีเพราะว่าเราใส่สารสกัดเกือบ20กว่าชนิดแล้วสบู่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันธรรมดามันไม่พอมันไม่ถึงไงถ้าอยากจะได้แก้พวกกลิ่นอับแล้ววันนี้สมุนไพรดีๆคือเราใส่อะไรบ้างอย่างตัวพวกรางจืดผู้คาวเหงือกปลาหมอทองพันช่างใบบัวบกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสมุนไพรสดที่เราสกัดสดต้มสดกันแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปอัดก้อนใส่น้ำมันมะพร้าวใส่น้ำมันมะกอกใส่ตะของดีๆเข้าไปแล้วไปเข้าเบสสบู่แล้วก็อัดรูปมาเป็นก้อนแบบนี
1: ้
0: ขนาดนะคะคุณเจมส์พระเอกลิเกของเราแต่งหน้าทุกวันนะหน้าโตะเลยบอกคุณเจมถ้าจะล้างหน้าธรรมดามันไม่พอแล้วนะคุณเจมต้องใช้เป็นสมุนไพรสดในการดูแลบำรุงผิวหน้า คุณเจนก็เลยมาเปลี่ยนมาใช้สุขกินตอนนี้อินมากติดใจมากบอกแม่ยกทั่วประเทศเลยเอ้ายังมีคุณเอเจมีปัญหานะคะคือน้ำหนักตัวเยอะทำให้ตรงบริเวณคอเนี่ยมันดำขี้ใครมันหนามันฝังลึกเลยข้อพับเอ้ยอะไรต่างๆตะตุ่มอะไรเงี้ยดำปื๊ดเลยแกบอกว่าไปไหนกลัวคนจะมองว่าสกปรกแต่จริงๆแล้วแกเป็นคนสะอาดสะอ้านน
1: ะ
0: วันนี้เลยบอกว่าถ้าเอาสมุนไพรสดมันมีทั้งมะขามตัวนี้มันจะเป็นวิตามินซีสุดยอดสมุนไพรที่หลังอาบปุ๊บทำไมใสมะขามเอ่ยแล้วมันมีมะหาดเอ่ยม
1: ะ
0: ละกอเอ่ยมะเขือเทศเอ่ยไอสูตรพวกนี้ล่ะค่ะใช้สบู่นี่แหละค่ะอาบฟอกทุกวัน
1: ขวดฟองเรากลิ่นแก่ได้ไหม
0: ป้าคนนี้ค่ะป้าส้มมีปัญหากลิ่นตัว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใครที่มีปัญหากลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้อากาศฝนตกอับชื้นม
1: ี
0: กลิ่นเหม็นอับกลิ่นตัวกลิ่นหัวสบู่ธรรมดาไม่พอเอาไม่อยู่ต้องสูตรสุขสกินสมุนไพรสดป้าส้มบอกว่าทั้งเหงื่อออกปั๊บกลิ่นออกตามมาแล้วคันเหนียวเหนอะนะ
1: โอ้โห
0: คือคันเสร็จปุ๊บเกาเป็นแสบผื่นแดงไปหมดเลยนะป้าส้มแกต้องใช้อันนี้ไม่งั้นเอาไม่อยู
1: ่
0: แกบอกถ้าไม่ได้สบู่ตัวนี้แย่เลย
1: ค่ะ
0: ย้ำอีกครั้งหนึ่งใช้อะไรมาไม่หายวันนี้นะคะต้องใช้เป็นสมุนไพรเท่านั้นแล้วสมุนไพรดีๆอยู่ในก้อนนี้หมดแล้วนี่เป็นสูตรโดยทีมตำรับแผนโบราณเป็นสูตรแพทย์แผนไทยที่ใส่สมุนไพรสดก้อนหนึ่งขายข้างนอกก้อนหนึ่งเนี่ยเกือบ 3-400 แล้วนะฮะวันนี้นะคะเดิมเราให้5ก้อนในชุดหนึ่งแต่วันนี้ในเซตหนึ่งเอาไปเลย8ก้อนยังไม่พอวันนี้ซื้อเซต8ก้อนแถมบ้อนไปอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาบ้อนไปอีกเซตหนึ่งเป็น24ก้อน2โหลและเอาไม่พอนะคะกับตัวขนาดทดลองให้ไปทดลองใช้อีก5ก้อนรับรองว่าใช้ตรงนี้ติดใจกลับมาซื้อซ้ำอีกแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้เบ็ดเสร็จ29ก้อนราคาปลาไป 7-8,000 แล้วค่ะแต่วันนี้เศรษฐกิจนี้ไม่ต้องไปจ่ายเงินแพงขนาดนั้นขอราคาเดียว999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนเลยค่ะตามเบอร์นี้เพราะตอนนี้สายแน่นมากค่ะ
3: ผลิตภัณฑ์สุขสกินนะครับก็เป็นนี่นะฮะสุขสกินก็เป็นสบู่ก้อนแบบนี้สีเขียวๆแบบนี้ก็มาลองใช้ดูใช้ไปสักระยะหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าสุขสกินนี่เป็นสบู่นี่ว่า 3 in 1จริงๆพี่หนุ่มก็อยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆหรือว่าแฟนๆเนี่ยทดลองใช้ดูนะครับถ้ามีโอกาสได้ใช้เรียกว่าสบู่ก้อนนี้ดีจริงๆนะครับพี่หนุ่มแนะนำเลยครับสุขสกินครับ
4: หลังจากที่ผมได้ใช้สบู่สุขสกินอันนี้เสร็จแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมากเลยครับก็คือกลิ่นตัวที่ผมเคยมีเพราะว่าผมเป็นคนที่มีน้ำหนักเยอะแล้วก็พวกข้อพับต่างๆผมเนี่ยมันก็จะคล้ำๆพอเราได้มาเจอสบู่ของสุดสกินอันนี้ผมก็ใช้ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือผิวหนังผมเบาขึ้นสะอาดขึ้นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือคนรอบข้างบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีกลิ่นตัวเลยนะเนี่ยใช้อะไรหรือเปล่าก็เลยบอกตัวเองแล้วว่าต่อไปนี้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามก็คงจะต้องใช้สุดสกินอันนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้ผิวพรรณของเราดีเหมือนเดิมครับผม
1: โหกระแสดีมากสายเข้ามาแน่นสุดๆแน่นจริงๆนะคะคุณแม่ใจเย็นๆนะใครโทรอยู่ตอนนี้รอแป๊บนึงแต่ว่าตอนนี้ใครกำลังตัดสินใจนะคะโหอยากจะท้าพิสูจน์ให้ดูตอนนี้เลยค่ะว่าสุกสกินของเราเป็นสบู่ที่สามารถทำความสะอาดสะอาดดีกลิ่นก็หอมแต่ว่าอยากจะให้คุณป้องลองเทสดูได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเพราะว่าของเขาดีจริงนะคะสูตรนี้เอ้าวันนึงเราเจอมลพิษเจอมลภาวะอะไรรู้เต็มไปหมดเลยเอ้าช่วงนี้ฝนตกอุกอากาศ
1: อันนี้คือ
0: กินน้ำปลาเป็นตัวแทนของความของเหงื่อที่มันกลิ่นอับชื้นใช่ไหมฮะวันนี้เราฟอกไปเลยนะคะสบู่สมุนไพรสดนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วมาโอ้โหก้อนนึงเนี่ยใช้ได้ยาวนานมากบางคนใช้เป็นเดือนเลยเนี่ยเนี่ยฟอกแป๊บเดียวเนี่ยเนี่ยให้มันลบล้างนะคะพวกคราบฝังลึกนะคะคราบสกปรกนะคะแล้วก็กลิ่นคาวกลิ่นเค็มต่างๆเนี่ยเห็นไหมคะพอเสร็จปั๊บนี่แล้วเราก็ล้างแบบนี้หลายคนบอกว่าทำไมมันต้องผิวใสผิวเนียนผิวผ่องจังเลยก็ใช้สูตรนี้แหละค่ะอาบเป็นประจำอาบทุกวัน
1: ค่ะ
0: หลังใช้เสร็จปั๊บนะคะครั้งแรกที่ใช้คุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะค
1: ุ
0: ณผู้ชมดูความผ่องของเขานะขออนุญาตนะมาขามทำงานมาหาทำงานใบบัวบกเหงือกปลาหมอภูคาวทองพันช่างรังจื
1: ม
0: ทำงานหมดแล้วนะคะเนี่ยมันใสกิ๊กชัดเลยไหมพี่นภั
1: สชัดมากเลยค่ะอุ้ยอย่างนี้คนก็แบบ
0: อย่าง
1: นี้ของมีพอไหมคะยิ่งเห็นยิ่งอยากจะกดแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะอันนี้ตัวข้างที่ถูไปเมื่อก
0: ี้นี่แหละ
1: ไม่ได้ฟอก
0: เพราะฉะนั้นไอ้ตรงไหนคอที่มันดำๆเป็นขี้ไข่เป็นปื้น ฟอกคอไปเลยเน้นๆขาหนีบนะคะรักแร้จุดไหนที่มันกระดับกระดำฟอก
1: ได้หมดทั้งตัวเลย
0: ทั้งตัวเลยแล้ววันนี้ย้ำโปรอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นจริงๆนะ
1: คะ
0: วันนี้ปกตินะคะก้อนหนึ่งที่เราขายกันอยู่เนี่ยมันปาไป300กว่า400เพราะมันเป็นสมุนไพรสดเข้มข้นโดยตำรับแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยซึ่งวันนี้นะคะปกติ1แพ็คเราบรรจุ5ก้อนแต่เฉพาะโปรวันนี้1แพ็คบรรจุ8ก้อนเพิ่มขึ้นนะคะให้8ก้อนยังไม่พอนะคะวันนี้ซื้อแพ็ค8ก้อนแพ็ค

0: อีก1แพ็คอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีก1แพ็คเป็น24ก้อน2โหลเต็มๆสบู่เพิ่มเต็มไปหมดเลยยังมีขนาดพกพาทดลองให้เอาไปใช้อีก5ก้อนทั้งหมด29ก้อนเพิ่มเต็มไปหมดเลยแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเงินจ่ายเท่าเดิมนะคะให้จ่ายในราคาเดิม999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนตามเบอร์นี้ด่วนเลยค่ะ
1: ผมเจมส์พระเอกลิเกหุ่นนายแบบครับสมัยแต่ก่อนนะครับผมเป็นพระเอกลิเกรุ่นแรกของคณะกล้วยหอมบรรจงศิลป์ทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าพระเอกลิเกนั้นแต่งหน้าหนามากเวลาล้างหน้าล้างหน้าทุกครั้งเวลากลับไปนอนนั้นก็คือไม่สะอาดอยู่แล้วครับพอตื่นนอนมานั้นก็จะมีคราบเครื่องสำอางติดอยู่บางทีก็รวมขนก็จะกว้างสิวก็จะขึ้นนะครับตอนนี้นะครับผมมาเจอนี่สบู่สุขสกินนะครับผมถูกใจมากนะครับเพราะว่าเวลาผมอาบน้ำเนี่ยสบู่สุขสกินนี่แหละครับช่วยได้ดีมากนะครับเพราะว่าผมลองมาแล้วครับเป็นสบู่สุขสกินที่ทำมาจากสมุนไพรนะครับมีกลิ่นหอมนะครับพอล้างหน้าเสร็จเครื่องสำอางนะครับที่ฝังลึกออกหมดจดนะครับแล้วก็ทำให้กลิ่นตัวหอมด้วยก้อนเดียวนะครับใช้ได้ทั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะครับผมก็อยากแนะนำนะครับมีอะไรดีๆผมก็อยากเอามานำเสนอนะครับ
0: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
2: เด็ดมากค่ะ
0: ปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนนึง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมเบิ้ลไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรทันในรายการสดเบิ้ลให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2โหลเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
2: บิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะนี่นะคะสบู่ที่ทุกคนตามหาแล้วเรียกร้องกันมาเยอะมากๆค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์กับจำนวนที่ให้เยอะมากขึ้นค่ะ
0: ใช่ค่ะปกตินะคะสำหรับสบู่สมุนไพรสดอัดก้อนนะคะ
2: ค่ะ
0: ก้อนนึงเนี่ยนะคะที่เราให้กันอยู่เนี่ยเต็มที่เราให้5ก้อนวันนี้ให้8ก้อนจำนวนก้อนมากขึ้นแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเราขายราคาเท่าเดิมนะคะและไม่ได้ให้แค่แพ็คเดียวค่ะ
2: ค่ะ
0: วันนี้นะคะตั้งใจฟังนะคะซื้อแพ็คแถมแพ็คเป็น2แพ็คแล้ว16ก้อนแล้วยังไม่พอ
2: ไม่พอเหรอ
0: พอทันในโชว์วันนี้เอาบ้อนไปอีก1แพ็คเป็นอีก8ก้อน24ก้อนแล้วนะคะฟังไม่ผิดนะคะ24ก้อนแล้วและโทรทันเอาแบบนี้ไปเลยค่ะขนาดทดลองนะคะให้ไปอีก5ซองรับรองว่าถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยก้อนเล็กแล้วอยากจะใช้ก้อนใหญ่เลยเพราะของเขาดีจริงใช้แล้วเรารู้สึกสบายตัวตั้งแต่ครั้งแรกรีบโทรก่อนเลยเพราะมีจำนวนจำกัดโทรด่วนตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะด่วนเลยนะคะทีนี้พี่ณภัทรหลายคนบอกว่าเป็นแฟนคลับสบู่สุขสกินอยู่แล้ว
2: ใช่แฟนคลับเยอะมากค
0: ่
2: ะ
0: ใช้แล้วมันดีจริงๆมันดียังไงบ้างใครที่ใช้อะไรมาสบู่ที่เราใช้อาบๆอยู
2: ่
0: มันไม่พอมันไม่ถึง
2: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าคุณจะช่วยในเรื่องของดับกลิ่นตัวช่วงนี้ฝนตกหนักมากเจอเป็นอากาศร้อนชื้นเกิดเป็นเหงื่อออกเกิดเป็นกลิ่นตัวตามมากลิ่นตัวมาเสร็จปุ๊บอะไรคะคันตุ่มเม็ดต่างๆขึ้นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าจากอากาศร้อนชื้นจากมลพิษคนเป็นเยอะมากแล้วสบู่ที่เราอาบมันไม่พอมันไม่ถึง
2: ค่ะ
0: คนนี้เป็นพระเอกลิเกชื่อดังอ่ะ
2: ลิเกเลยเหรอคะ
0: โอ้ยแต่งหน้าหนาเตอะทุกวัน
2: แล้วเขาใช้ด้วยเหรอคะ
0: ต้องใช้เลยถ้าไม่ใช้เอาไม่ออกล้างไม่หมด
2: เดี๋ยวก่อนนะคุณป้องคือจะบอกว่าแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยเหรอคะสามารถล้างหน้าแล้วก็ช่วยคุณเจมได้
0: อ้าวเดี๋ยวหาว่า
2: ไม่เชื่อ
0: เอางี้เดี๋ยวล้างกลางรายการเลยคุณผู้ชมอันนี้นะคือลิปสติกนะ
2: คะ
0: ที่มันเป็นค่าฝังลึกนะคะที่มันแบบล้างออกยากนะคะหนาๆแน่นๆเลยนะ
2: คะ
0: แล้วก็ยังมีพวกมลพิษมลภาวะต่างๆนะที่เราเจออย่างเงี้ยนะคะเนี่ย
2: โอ้ยคุณป้อง
0: ที่เป็นแบบฝุ่นต
2: ่
0: างๆที่มันล้างออกยากแบบนี้รวมไปถึงนะคะกลิ่นค่ะคาวใครมีกลิ่นคาวแบบนี้นะคะนี่น้ำปลา
2: น้ำปลาโอ้ยกลิ่นน้ำปลาเนี่ย
0: โอ้โหเอาขออนุญาตนิดนึงขออนุญาต
2: ใส่โอ้โห
0: เลยใช้เป็นสูตรสมุนไพรเนี่ยแหละค่
2: ะ
0: เพราะว่าสบู่ธรรมดานะคะมัน เอาไม่อยู่มันล้างไม่หมดมันไม่พอนะคะมันต้องใช้เป็นสมุนไพรนะคะในการล้างเท่านั้นนะคะเสร็จปั๊บนี่ๆๆคุณผู้ชมเนี่ย
2: ๆๆนี่เราใช้สบู่นะคะ
0: ใช้สบู่นี่แหละค่ะในการฟอกนิดนึงนะคะฟอกๆไปเลย
2: แล้วกลิ่นหอมด้วยนะ
0: ใช่ฟองฟอดมากแล้วกลิ่นหอมนี่แป๊บเดียวเห็นมั้ยคะทาพวกเคมีมันล้างออกยากแล้วสังเกตมั้ยคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตล้างเช็ดให้คุณผู้ชมดูนะนี่ๆด
2: ูนี่ๆขอจับหน่อยได้ไหมคะสัมผัสผิวหลังละ
0: เป็นยังไงเป็นยังไง
2: ไม่แห้งนะไม่ตึงไม่เอียนนะรู้สึกว่านุ่มนะ
0: ดู
2: นุ่มๆผิวแบบชุ่มชื้นโ
0: อ้เป็นยังไงคะ
2: เห็นผลเลยว่ามันต่างกันจริง
0: ๆเป็นยังไงคะ
2: ข้างนี้คือที่ฟอกสบู่ไปเมื่อกี้ข้างนี้ไม่ได้ฟอกค่ะ
0: ชัดไหมคะ
2: ดูสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะเลยค
0: ุณและวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
2: เด็ดมากค่ะ
0: ปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนนึง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมบ้นไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนขอให้ทันในรายการสดบ้นให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2หลอเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
2: โหสายแน่นมากๆเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะแม่ๆรอแป๊บนึงใจเย็นๆนะคะสายแน่นสุดๆเลยหูจะมาให้แน่นได้ยังไงนะคุณป้องคุณป้องให้เยอะมากจริงๆนะวันนี้1เซตแถมอีก1เซตแถมเยอะมาก
0: 29ก้อนเยอะมากไม่เคยให้เยอะขนาดนี้มาก่อนเต็มที่ก็แค่5ก้อนแต่วันนี้นะคะให้ถึง29ก้อนแต่เงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าเดิม
2: เดี๋ยวนะเงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าอ้าวแล้วสารสกัดล่ะลดหรือเปล่า
0: จะบอกว่าสารสกัดได้จัดเต็มแต่ละก้อนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ถ้าเขาใส่ทั่วไปเขาก็ใส่แค่อย่าง2อย่างแต่ของเราที่มันทีเด็ดที่มันขายดีที่มันใช้แล้วดีเพราะว่าเราใส่สารสกัดเกือบ20กว่าชนิดแล้วสบู่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันธรรมดามันไม่พอมันไม่ถึงไงถ้าอยากจะได้แก้พวกกลิ่นอับแล้ววันนี้สมุนไพรดีๆคือเราใส่อะไรบ้างอย่างตัวพวกรางจืดผู้คาวเหงือกปลาหมอทองพันช่างใบบัวบกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสมุนไพรสดที่เราสกัดสดต้มสดกันแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปอัดก้อนใส่น้ำมันมะพร้าวใส่น้ำมันมะกอกใส่ตะของดีๆเข้าไปแล้วไปเข้าเบสสบู่แล้วก็อัดรูปมาเป็นก้อนแบบนี
2: ้ค่ะ
0: ขนาดนะคะคุณเจมส์พระเอกลิเกของเราแต่งหน้าทุกวันหนาโตเลยบอกคุณเจมส์ถ้าจะล้างหน้าธรรมดามันไม่พอแล้วนะคุณเจมส์ต้องใช้เป็นสมุนไพรสดในการดูแลบำรุงผิวหน้าคุณเจมส์ก็เลยมาเปลี่ยนมาใช้สุขสกินตอนนี้อินมากติดใจมากบอกแม่ยกทั่วประเทศเลยเอ้ายังมีคุณเอเจมีปัญหานะคะคือน้ำหนักตัวเยอะทำให้ตรงบริเวณคอเนี่ยมันดำพี่ใครมันหนามันฝังลึกเลยข้อพับเอ่ยอะไรต่างๆตะตุ่มอะไรเงี้ยดำปื๊ดเลยแกบอกว่าไปไหนกลัวคนจะมองว่าสกปรกแต่จริงๆแล้วแกเป็นคนสะอาดสะอ้านน
2: ะ
0: วันนี้เลยบอกว่าถ้าเอาสมุนไพรสดมันมีทั้งมะขามตัวนี้มันจะเป็นวิตามินซีสุดยอดสมุนไพรที่หลังอาบปุ๊บทำไมใสมะขามเอ่ยและมันมีมะหาดเอ่ยมะละกอเอ่ยมะเขือเทศเอ่ยไอสูตรพวกนี้ล่ะค่ะใช้สบู่นี่แหละค่ะอาบฟอกทุกวัน
2: คุณป้องเรากลิ่นแก่ได้ไหม
0: ป้าคนนี้ค่ะป้าส้มมีปัญหากลิ่นตัว
2: ค่ะ
0: ใครที่มีปัญหากลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้อากาศฝนตกอับชื้นมีกลิ่นเหม็นอับกลิ่นตัวกลิ่นหัวสบู่ธรรมดาไม่พอเอาไม่อยู่ต้องสูตรสุขสกินสมุนไพรสดป้าส้มบอกว่าทั้งเหงื่อออกปั๊บกลิ่นออกตามมาแล้วคันเหนียวเหนอะนะ
2: โอ้โห
0: คือคันเสร็จปุ๊บเกาเป็นแสบผื่นแดงไปหมดเลยนะป้าส้มแกต้องใช้อันนี้ไม่งั้นเอาไม่อยู
2: ่
0: แกบอกถ้าไม่ได้สบู่ตัวนี้แย่เลย
2: ค่ะ
0: ย้ำอีกครั้งหนึ่งใช้อะไรมาไม่หายวันนี้นะคะต้องใช้เป็นสมุนไพรเท่านั้นแล้วสมุนไพรดีๆอยู่ในก้อนนี้หมดแล้วนี่เป็นสูตรโดยทีมตำรับแผนโบราณเป็นสูตรแพทย์แผนไทยที่ใส่สมุนไพรสดก้อนหนึ่งขายข้างนอกก้อนหนึ่งเนี่ยเกือบ 3-400 แล้วนะคะวันนี้นะคะเดิมเราให้5ก้อนในชุดหนึ่งแต่วันนี้ในเซตหนึ่งเอาไปเลย8ก้อนยังไม่พอวันนี้ซื้อเซต8ก้อนแถมบ้นไปอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาบ้นไปอีกเซตหนึ่งเป็น24ก้อน2โหลและเอาไม่พอนะคะกับตัวขนาดทดลองให้ไปทดลองใช้อีก5ก้อนรับรองว่าใช้ตรงนี้ติดใจกลับมาซื้อซ้ำอีกแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้เบ็ดเสร็จ29ก้อนราคาปลาไป 7-8 พันแล้วค่ะ แต่วันนี้เศรษฐกิจนี้ไม่ต้องไปจ่ายเงินแพงขนาดนั้นขอราคาเดียว999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนเลยค่ะตามเบอร์นี้เพราะตอนนี้สายแน่นมากค่ะ
2: โอ้กระแสดีมากสายเข้ามาแน่นสุดๆแน่นจริงๆนะคะคุณแม่ใจเย็นๆนะใครโทรอยู่

0: ตอนนี้รอแป๊บนึงแต่ว่าตอนนี้ใครกำลังตัดสินใจนะคะโหอยากจะท้าพิสูจน์ให้ดูตอนนี้เลยค่ะว่าสุกสกินของเราเป็นสบู่ที่สามารถทำความสะอาดดีกลิ่นก็หอมแต่ว่าอยากจะให้คุณป้องลองเทสดูได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะเพราะว่าของเขาดีจริงนะคะสูตรนี้วันนึงเราเจอมลพิษเจอมลภาวะ อะไรรู้เต็มไปหมดเลยช่วงนี้ฝนตกอุกอากาศ
0: อับ
1: ก
0: ิน
1: น้ำปลาเป็นตัวแทนของความของเหงื่อที่มันกลิ่นอับชื้นใช่ไหมฮะวันนี้เราฟอกไปเลยนะคะสบู่สมุนไพรสดนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วมันจะโอ้โหก้อนนึงเนี่ยใช้ได้ยาวนานมากบางคนใช้เป็นเดือนเลยเนี่ยฟอกแป๊บเดียวเนี่ยให้มันลบล้างนะคะพวกคราบฝังลึกนะคะคราบปกปกนะคะแล้วก็กลิ่นคาวกลิ่นเค็มต่างๆนี่เห็นไหมคะพอเสร็จปั๊บนี่แล้วเราก็ล้างแบบนี้หลายคนบอกว่าทำไมคุณต้องผิวใสผิวเนียนผิวผ่องจังเลยก็ใช้สูตรนี้แหละค่ะอาบเป็นประจำอาบทุกวัน
0: ค่ะ
1: หลังใช้เสร็จปั๊บนะคะครั้งแรกที่ใช้คุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะคุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะขออนุญาตนะมาขามทำงานมาหาทำงานใบบัวบกเหงือกปลาหมอภูคาวทองพันช่างรังจืดทำงานหมดแล้วนะคะเนี่ยมันใสกิ๊กชัดเลยไหมพี่นภั
0: สชัดมากเลยค่ะอุ้ยอย่างนี้คนก็แบบ
1: นะ
0: อย่างนี้ของมีพอไหมคะยิ่งเห็นยิ่งอยากจะกดแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะอันนี้ดูข้างที่ถูไปเมื่อกี
1: ้นี่แหละ
0: ไม่ได้ฟอก
1: เพราะฉะนั้นไอ้ตรงไหนคอที่มันดำๆเป็นขี้ไข่เป็นปื้นฟอกคอไปเลยเน้นๆขาหนีบนะคะรักแร้จุดไหนที่มันกระดับกระดำฟอก
0: ได้หมดทั้งตัวเลย
1: ทั้งตัวเลยแล้ววันนี้ย้ำโปรอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นจริงๆนะ
0: คะ
1: วันนี้ปกตินะคะก้อนหนึ่งที่เราขายกันอยู่เนี่ยมันปาไป300กว่า400เพราะมันเป็นสมุนไพรสดเข้มข้นโดยตำรับแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยซึ่งวันนี้นะคะปกติ1แพ็คเราบรรจุ5ก้อนแต่เฉพาะโปรวันนี้1แพ็คบรรจุ8ก้อนเพิ่มขึ้นนะคะให้8ก้อนยังไม่พอนะคะวันนี้ซื้อแพ็ค8ก้อนแถมอีก1แพ็คอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีก1แพ็คเป็น24ก้อน2โหลเต็มๆสบู่เพิ่มเต็มไปหมดเลยยังมีขนาดพกพาทดลองให้เอาไปใช้อีก5ก้อนทั้งหมด29ก้อนเพิ่มเต็มไปหมดเลยแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเงินจ่ายเท่าเดิมนะคะให้จ่ายในราคาเดิม999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนตามเบอร์นี้ด่วนเลยค่ะและวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
0: เด็ดมากค่ะ
1: ปกติขายข้างนอกก้อนหนึ่งนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนหนึ่ง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมเบิ้ลไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรทันในรายการสดเบิ้ลให้อีกเซตหนึ่งไปเลยเป็น3เซต24ก้อน2โหลเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ห้องเล็กพื้นที่จำกัดจะซักผ้าแต่ละทีก็ลำบากหมดปัญหาเพราะนี่จะเป็นผู้ช่วยของคุณคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนขนาดกระทัดรัดตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ใช้งานง่ายไม่งอช่างไม่ต้องติดตั้งแค่ใส่ผ้าเติมน้ำหมุนปุ่มแล้วรอความสะอาดได้เลยกับคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนคาชิว่ามาพร้อมกับถังปั่น 2.5 กิโลหมุนเร็วตั้งเวลาในการซักได้ประหยัดน้ำประหยัดพลังงาน
5: ขนาดเล็กค่ะประหยัดพื้นที่เคลื่อนย้ายง่ายเหมาะกับคอนโดหอพักหรือบ้านที่มีพื้นที่จำกัดค่ะ
4: วันนี้โปรโมชั่นกับคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนแถมผ้าไมโครไฟเบอร์1พื้นพิเศษจากราคาปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนีย
5: สวัสดี ดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
5: มากันแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
6: ครับ
5: ผู้ชมค่ะคุณผู้ชมแยกผ้าซักกันบ้างไหมคะหรือว่าใครที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องของผ้าชิ้นเล็กชิ้นน้อยจะมา

0: ิดเครื่องใหญ่เนี่ยโอ้โหทั้งเปลืองน้ำเปลืองไฟนะหรือว่าบางทีจะให้มันนั่งขยี้ทุกวี่ทุกวันก็ไม่ไหวไม่ว่าจะเป็นถุงเท้าชุดนักเรียนลูกผ้าอ้อมเด็กหรือว่าแม้แต่ใครเลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็ไม่อยากที่จะให้เสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีขนมันเลอะเทอะที่ชุดเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องมีถังซักค่ะแยกออกมาเลยแล้ววันนี้ค่ะเราก็มีถังซักแบบนี้เป็นฝาบนจากคาชิว่ามาฝากด้วยค่ะ
1: อ
0: ้
1: าววันนี้นะฮะคาชิว่านะครับเป็นเครื่องซักผ้ามินินะครับฝาบนขนาด 2.5 กิโลอย่างที่พี่แอมบอกไปเมื่อกี้นี้เวลาผ้าเล็กผ้าน้อยเราไปซักเครื่องใหญ่ๆแบบนี
0: ้
1: มันเปลืองทั้งไฟมันเปลืองทั้งพวกน้ำยาซักผ้าต่างๆนะครับแล้วก็เสียเวลาเปลืองเวลาด้วยมาเปลี่ยนเป็นคาชิว่าตัวนี้ดีกว่านะครับ
0: ใช่แล้วค่ะสู้วันนี้นะโปรโมชั่นของเรานะคะบอกเลยนะว่าพิเศษมากๆนะใครที่สนใจนะคะโทรเข้ามาตั้งแต่ต้นรายการของเราแบบนี้เลยเพราะว่า1ถังนี้มีของแถมให้ด้วยนะผู้ชมค่ะเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ผืนค่ะราคาพิเศษเลยเพียงแค่ 1,190 บาทเท่านั้นเองค่ะ
1: รีบโทรให้ทันละกันนะครับมาดูตัวของตัวเครื่องดีกว่าอุ้ยสีมันดูสวยมากนะฮะมัน
0: เป็นจริง
1: สีขาวมินิมอลแบบนี้แล้วก็เรื่องของน้ำหนักผมยกให้ดูเลย มีน้ำหนักเบามากเวลาจะเคลื่อนย้ายไปใช้งานก็สามารถเคลื่อนย้ายได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ดูฮะปั่นแห้งนี่เขาบอกปั่นแห้งคืออะไรมันสามารถปั่นซักเสร็จแล้วเขาจะให้ตะกร้ามาครับผู้ชมครับนี่ครับเขาจะให้ตะกร้ามาเสร็จเรียบร้อยปั่นเข้าไปข้างในแบบนี
0: ้
1: วางปิดแล้วก็กดทำงานปั่นแห้งได้เลยครับ
0: คือมีฟังก์ชันมาให้ครบเลยคุณผู้ชมตัวนี้นะนอกจากความสวยกระทัดรัดนะคะใครที่อยู่คอนโดมิเนียมคือต้องบอกว่าพื้นที่เราอ่ะมันค่อนข้างแคบเนาะจำกัดเนาะแล้วก็เวลาที่เราจะซักเสื้อผ้าทุกวันบางทีใช้ถังใหญ่อู่เสียงดังเอ่ยไม่มีพื้นที่เอ่ยจะลงไปร้านบริการด้านล่างบางทีต่อคิวยาวค่ะนี่ค่ะตัดปัญหามีเครื่องเล็กๆแบบนี้นะคะตั้งเอาไว้อยู่ที่บริเวณของริมระเบียงได้เลยขอเพียงแค่มีจุดเสียบปลั๊กไฟแค่นี้ใช้งานง่ายค่ะเพราะว่าเป็นระบบแมนนวลนะคะต
1: ั
0: วถังอย่างที่บอกว่าเป็นฝาบนนี่เปิดปิดได้สะดวกเลยทีนี้เรามาดูที่ตัวของฟังก์ชันกันค่ะ
1: มีอะไรบ้าง
0: ช่องแรกเลยนะเขาเป็นช่องใส่น้ำ คือว่าเขาจะเป็นช่องที่สามารถต่อกับสายยางแบบนี้ค่ะซึ่งเขามีสายยางมาให
1: ้
0: หรือว่าเราจะใช้สายยางที่บ้านต่อก็ได้แต่ถ้าหากว่าใครไม่สะดวกต่อสายยางบริเวณนั้นไม่ได้มีก๊อกเทน้ำใส่ตัวถังได้เลยใช่นะแล้วก็ใส่น้ำยานะคะน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มอะไรก็ว่าไปเนาะทีนี้ค่ะมาดูที่ตัวปรับค่ะเรามีการปรับหมุนตั้งเวลาได้นะนานถึง15นาทีจะปั่นครบ1รอบอยากปั่นเพิ่มเพื่อความสะอาดก็มาปรับใหม่ได้นะคะทีนี้มาดูที่โปรแกรมค่ะอย่างที่ทิวบอกมีทั้งซักแล้วก็มีทั้งปั่นแห้งเลยนะแล้วก็ข้างๆถัดมาเป็นสายยางคุณผู้ชมคะสายยางตรงนี้นะถ้าหากว่าเราจะเคลื่อนย้ายเราก็คือเก็บได้แต่ถ้าหากว่าเราจะใช้งานค่ะเราดึงออกมาแล้วก็ต่อลงท่อก็ได้หรือว่าวางเอาไว้ที่พื้นพอเมื่อไหร่ที่เขาซักเสร็จน้ำจะระบายอัตโนมัติเลย
1: สะดวกมากเลยหลายคนบอกว่าเฮ้ยแล้วซักผ้าเล็กๆน้อยๆจะซักยังไงบางบ้านนะฮะมีลูกเด็กเล็กแดงนะครับนี่เห็นไหมผ้าอ้อมอยู่ในตะกร้านี้นะครับประมาณ20ผืนนะครับเครื่องซักผ้านะฮะมินิฝาบนของเราของคาชิว่าจะใช้งานได้พอดีกับตัว20ผืนตัวนี้หรือเปล่าดิผมใส่ไปเลยผมยัดลงไปแบบนี้เลยยังไม่หมดนะเอาใส่ไปแบบนี้เลยครับนี
0: ่
1: ยังเหลือพื้นที่เยอะเลยนะพอปิดปุ๊บกดทำงานสบายรอเลยฮะ15นาทีครับ
0: นี่ไงเห็นไหมคุณผู้ชมขาไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่เรารู้สึกว่าไม่อยากมาเสียเวลาในการมาซักหรือว่าใช้มือขยี้นะก็สามารถที่จะใช้ได้หรือว่าผืนใหญ่แบบนี้ค่ะบางทีเรานอนอ่ะอาจจะเผลอทำเลอะทำเปื้อนหรือว่าลูกเราอะฉี่ใส่รถที่นอนอย่างเงี้ย เราก็คือดึงออกมาค่ะจากนั้นคุณผู้ชม
1: ฟุตใช่ไหม
0: นี่6
1: ฟุตนะ
0: พื้นใหญ่ๆแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้นะคะเปิดฝามาตอนเนี้ยเขื่อนใส่น้ำรอไว้แล้วนะผู้ชมขาใส่เข้าไปแบบนี้เลยนี่เห็นไหม6ฟุตนี่ก็คือใหญ
1: ่
0: แล้วก็ปิดได้สบายๆจากนั้นค
1: ่
0: ะหมุนตั้งเวลาเลยขอปั่นสัก15นาที
1: ได้
0: นะ
1: เลย
0: แล้วจากนั้นเปิดเป็นตัวโปรแกรมค่ะโปรแกรมซักค่ะ
1: โอ้นี่เขาบอกว่าเสียงนะ
0: จะเอาแบบว่าไวเลสไปใกล้ๆเสียงเบามาก
1: เสียงเบามาก
0: ใช่
1: นะครับไม่รู้ว่าส่งเสียงรบกวนให้กับเพื่อนข้างบ้านเลยนะครับ
0: ใช่แล้ว
1: ถือว่าใช้งานได้ดีจริงๆเอาล่ะวันนี้ต้องบอกเลยว่าคุณภาพเปี่ยมล้นแน่ๆเลยแล้ววันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องการซักผ้าอยู
0: ่
1: ให้คาชิว่าดูแลกันนะครับเอาล่ะชาวช็อปมาเดียครับใครซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: วันนี้คาชิว่านะครับกับเครื่องซักผ้านะครับมินิฝาบนครับวันนี้มา 2.5 กิโลนะฮะยังไม่พอนะครับเขายังให้ผ้าไมโครไฟเบอร์ไปอีก1ผืน

0: ครับจากราคาปกติ 2,049 บาทวันนี้คุณจ่ายราคาเบาเพียงแค่ 1,190 บาทนะครับรีบโทรด่วนเลยนะครับที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shopmania
1: คุณผู้ชมคะใครยังไม่โทรรีบโทรจะบอกนะว่าตัวนี้ต่อให้ชื่อมินนี
0: ่แ
1: ต่คือแรงมากเลยนะนี่คือตอนนี้เรายังคงตั้งเครื่องให้ปั่นอยู่นะคะกับผ้าปูที่นอนเมื่อสักครู่นี
0: ้
1: นี่จะเปิดฝาให้ดูว่าคือเขาปั่นแรงนะคุณผู้ชม
0: ครับผม
1: รอบการปั่นนี่ถือว่าสะอาดสะอ้านเลยทีเดียวเลยค่ะถ
0: ้
1: าว่าใครนะที่ปั่นชิ้นใหญ่แบบนี้ซักชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะเรารู้สึกว่า15นาทีไม่พอไม่เป็นไรเราก็แค่หมุนเนาะเพิ่มเวลาในการซักเข้าไปเองค่ะ
0: หรือเป็นผ้าเล็กผ้าน้อยแบบนี้นะพวกผ้าอ้อมพวกเสื้อเด็กอะไรแบบนี้นะครับอันนี้อย่างที่หย่อนให้ดูไปเมื่อสักครู่น
1: ี
0: ้20ชิ้นยังเหลือพื้นที่อยู่เลยอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะบางคนเนี่ยต้องซักพวก20ชิ้นกับเครื่องซักผ้าประมาณแบบ15กิโลขึ้นจริงๆที่มันเสียเนี่ยมันเสียทั้งค่าไฟเสียทั้งค่าพวกน้ำยาซักผ้าต่างๆนะครับอันนี้แล้วก็ต้องตั้งทีนึงเนี่ยต้อง1ชั่วโมงแบบนั้นเสียเวลาบางทีเราต้องทำหลายๆอย่างด้วยนะครับผมว่าเปลี่ยนมาใช้แบบนี้แค่15นาทีก็ทำได้แล้วคร
1: ับ ใช่หรือว่าบางคนค่ะมีลูกเล็กอยู่ที่บ้านมีเด็กอ่อนเนาะอยากที่จะได้เครื่องซักผ้าเครื่องเล็กๆสักเครื่องนึงเอาไว้ใช้แยกปั่นแยกซักเสื้อผ้าลูกเลยตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ตอบโจทย์นะคะหรือว่าแม้แต่จะเป็นผ้าที่เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องมานั่งขยี
0: ้เออ
1: แบบว่าพวกผ้าขี้ริ้วในห้องครัวแบบนี้ค่ะใช้งานเยอะๆทั้งบ้านอยากจะให้บ้านสะอาดสะอ้านรวบมาเลยซักทุกวันยิ่งได้ยิ่งดีเลยสำหร
0: ับ
1: ตัวนี้นะ
0: ถึงหลายๆคนนะถ้าแบบบางทีอยู่หอนะหรือต้องย้ายคอนโดถ้าเราซื้อเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่การขนย้ายอันนี้ผมต้องบอกเลยนะว่าลำบากมากๆแต่เนี้ยคุณสามารถยกขึ้นไปแบบนี้แล้วก็เคลื่อนย้ายไปที่อยู่ใหม่ของคุณได้เลยอันนี้ผมชอบในเรื่องของน้ำหนักเบาคุณผู้หญิงก็สามารถยกได้นะครับ
1: ถูกต้องแล้วตัวนี้นะคะไม่ต้องติดตั้งคือว่าเอาไปวางเอาไว้แล้วก็หาจุดเสียบปลั๊กถ้าหากว่าไม่มีก็คือต่อปลั๊กสัมตาง่ายๆเลยคุณผู้ชมใช้งานง่ายกระทัดรัดนะคะแถมที่สำคัญเลยคือรับประกันการใช้งานกว่า1ปีเต็ม
0: เอาละครับใครที่ดูอยู่นะครับแล้วอยากได้แล้วนะฮะต้องรีบโทรมาด่วนเลยสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้ซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: คือคาชิวานะครับเป็นเครื่องซักผ้ามินิฝาบนขนาด 2.5 กิโลวันนี้สิ่งที่คุณจะได้ไปเป็นเครื่องซักผ้าฝาบนมินิแบบนี
1: ้
0: และผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้1พื้นครับหลักราคาปกตินะ 2,049 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่ 1,190 บาทเท่านั้นนะฮะมินิมอลไม่ต้องติดตั้งกระทัดรัดนะครับรีบโทรด่วนเลยนะครับที่02นะครับ114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania ครับสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Corp ครับ
1: คุณผู้ชมคะใครยังไม่มีเครื่องซักผ้าไซส์เล็กมินิแบบนี้ติดบ้านเอาไว้นะแอบแนะนำว่าควรมีค่ะอย่างน้อยๆเอาไว้ใช้ซักสิ่งต่างๆในบ้านของเราได้หรือว่าอะไรที่เราต้องใช้ทุกวันหรือกระทันหันหรืออยากจะแยกซักจะได้มีเครื่องแบบนี้นะคะเอาไว้สำรองที่บ้านเน
0: า
1: ะ
0: เอาละวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะทีละแอมเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

นี่คือเวสป้าคันแรกที่เรียนปวช.คันนี้ก็ฮาเล่ซึ่งเอาไว้ที่นี่คันหนึ่งแล้วก็ไว้ที่กรุงเทพคันหนึ่ง

0: คือตอนแรกเนี่ยเราเจอบ้านมดดำนะฮะพอเจอบ้านก็คืออ้าวเราอยู่เชียงใหม่แล้วคราวนี้เราก็แลกไลน์กันคุยกันถ้าสมัยก่อนเนี่ยดารามันเยอะอย่างเงี้ยแทบไม่ได้เกิดแล้ว
1: เรานี่มันพองตัวใหญ่เร็วนะแบบยืดเรา
2: บ้านเรือนไทยที่อยู่ข้างในคือ
3: ผู้ชาย

กลางคืนจะไม่ค่อยกินของอะไรหนักๆมากก็เลยหาอะไรมากินเองนะครับพูดง่ายคืออ้วนอ้วนอะไรเนี่ย

0: รงนี้พระกระเนนเยอะหน่อยบวชแล้วดูร้อนตีนดอยสุเทพแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะไปร้านที่เราจะใส่ตักบาตรกันนะครับอันนี้ร้านประจำของผมฮะสบายดีบอกเพื่อนเหรอครับเพื่อนมาติดครับเดี๋ยวเดี๋ยวตักบาตรทำบุญกันก่อนเลย
1: โอ้นี่ของเหลือเตี้ย
2: ให้มาถึงหน่อย

ไปไหนลุงไปไหนเลี้ยงหมากะหมาเป็นอย่างนี่มันกี่ข้าวล่ะเอาตังมันไปกี่ข้าวอ่ะชื่ออย่างไหนมาเนี่ยฮะโมมันกัดกอขามันเป็นอย่างอ่ะโดนทับกาโมโซกอโซกาโมโมโมโอ้ลากอีกเลยกานังน้อยนังหมานังหมาอ๋อโดนรถทับเนาะแล้วลุงก็เลี้ยงตั้งแต่น้อยล่ะไปโมไปกินข้าวไปถ้าปล่อยไปนี่ไหลนู่นเลยนะช่วยกันไปพี่ทำบุญชุดทีม

ันวันนี้นะฮะก็ได้พาทุกคนนะครับมาวันนี้วัดที่ผมเริ่มฝันแล้วก็บูชานะครับ

0: นะให้น้ำชื่อเต็มๆหลวงพระอาจารย์เลย
1: วันนี้มันถ่ายยังไง
0: ถ่ายแล้ว
1: แนะนำชื่อพระอาจารย์อาแพ็กไม่แนะนำชื่อตัวเป็นลูกศิษย์อ่ะ
0: ต้องให้อาจารย์แนะนำครับผมให้เกียรติการครับผม
1: พระอาจารย์ชื่อพระอาจารย์พยุงศักดิ์ธีระธรรมโม
0: ครับ
1: นอสาธุวัดป่าแดดตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ไม่ต้องบอกรหัสไปรษณีย์นะ
0: คือตอนแรกเนี่ยเราเจอบ้านพี่มดดำนะฮะพอเจอว่ามันคืออ้าวจะอยู่เชียงใหม่แล้วคราวนี้เราก็แลกไลน์กันคุยกันพอแลกไลน์คุยกันเสร็จปุ๊บอ่ะก็มาหาท่านมาหาทุกวันมีนะก็เริ่มแบบ
1: ปฏิสัมพันธ
0: ์ปฏิสัมพันธ์กันครับผมความเป็นมาของตระกูลเป็นไงบ้างครับ
1: ตระกูลมันมีหลายรูปแบบเนาะ
0: ครับ
1: ตระกูลทั้งล้านนาถือว่าคนโบราณทางล้านนาเชื่อว่าตระกูลนี้คือธรรมคุณเพราะว่าคนในสมัยโบราณเนี่ยตั้งแต่สมัยออกศึกจับโจรหรือสมัยต่างๆคนโบราณไม่ค่อยนิยมในการห้อยพระเครื่องถือว่าพระเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องเป็นพุทธบูชาที่สูงไม่สามารถที่จะนำมาติดตัวได้ในที่สำคัญที่ว่าพระเครื่องนั่นน่ะต้องอยู่วัด
0: ใช
1: ่พระจะไม่ค่อยนิยมมาอยู่บ้าน
0: ถูก
1: สมัยโบราณเนี่ยห้องพระจะไม่ค่อยมีตามชาวบ้านจะไม่ค่อยมีจัดหิ้งพระอะไรนอกจากจะเป็นในส่วนของพวกข้าราชบริพารที่จะมักนิยมนิมนต์พระสงฆ์ไปสวดเจริญพระพุทธมนต์ฉะนั้นพระเครื่องนี้จะสร้างเพื่อเป็นการสืบต่ออายุพระศาสนาส่วนตะกรุดเนี่ยคนโบราณเชื่อว่าเอาคำสอนแห่งพระพุทธเจ้าหรือเอาคำสวดบทสวดต่างๆของพระพุทธมนต์ที่พระพุทธเจ้าให้สาธยายหรือไม่อาจจะพวกเป็นพวกอัครสาวกหรือว่าพวกพระเกจิคณาจารย์สาธยายมนต์ลงไปแต่คนปัจจุบันนี้ก็จะมักนิยมชื่อว่าแขวนแล้วแคล้วคลาดป้องกันพยันตรายลาย
0: สองเส้นนี้อาจารย์เนี่ยได้เขียนวันเดือนปีเกิดใส่ไว้ในตะกรุดด้วยเพราะว่าก็จะเป็นของแท้คนเดียวเนี่ยซึ่งจะไม่ค่อยเหมือนใคร
1: ใช
0: ่ๆตึงเอ้าน
2: ี่คือพระตำหนักของเขาเองแ
0: หมนี่คือที่นอนชั่วคราวของผม
2: นี่

อนนี้เราก็มาอยู่ที่เวียงงามล้านนาวิลล่านะครับซึ่งเป็นวิลล่าของแท็กนะฮะมาตามมาเลยฮะเดี๋ยวว่าจะมีอะไรดูบ้างเวียงงามล้านนาวิลล่าAnd. นี่เป็นบ้านเรือนไทย

0: ไปแล้วที่อยู่ข้างในคือผู้ชาย
1: ว่าไง
2: และนี่เป็น
0: มามี
2: คนงานที่บ้าน
0: คุณพ่อคุณแม่ฮะ
2: นี่นะจะเป็นพวกวินบราของเราแต่งบรรยากาศลมลื่น

0: ังไงครับ
1: สวัสดีครับพี่กาแฟ
0: มีร้านกาแฟของเราเองนะฮะเพื่อแขกใครอยากจะกินคงกินข้าวก็มีร้านกาแฟให้กิน
2: สวัสดีครับพี่ดอน
1: ที่พบบ้านของเรา
2: ที่เป็นสารน้ำเกลือ
3: บ้านเราละ
4: มาเข้าบ้าน

0: ี่คือมิตรป้าครั้งแรกที่เรียนปวช.
1: ก็เก็บไว้อย่างนี้เลยไม่ค่อยได้ขับคันนี้ก็ฮาร์เลย์ซึ่งเอาไว้ที่นี่คันหนึ่งแล้วก็ไว้ที่กรุงเทพคันหนึ่งอันนี้ก็ตายาใครไม่รู้แต่ว่า
0: แม่บ้านสวยๆของฉันแม่บ้านสวยๆของฉันไม่ต้องมาคิดถึงเขาล่ะมีบ้านของฉันเดี๋ยวจะพาไปดูห้องพ่อนี่ไม่เคยมีใครมาดูห้องพ่อเลยนะ
1: นี่ดูแป๊บนึงเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูห้องที่ซุกหัวนอน
2: นี่คือพระตำหนักของเขาเอง
0: นี่คือที่นอนชั่วคราวของผมนี่ที่นอนชั่วคราวเพราะว่าบ้านตัวเองยังไม่เสร็จไง
1: นอนตรงนี้เก็บกางเกงในแป๊บแต่เอ๋เขาเองโอเคคือห้องเนี่ยที่จริงเอาเป็นห้องรับแขกนะสมมติว่าแขกใครมาเนี่ยก็จะมี2เตียงนะครับแล้วก็วันไหนที่แม่ทะเลาะกับป้าแม่ก็จะนอนห้องนี้พ่อนอนห้องนู้นแล้วก็บ้านจริงแท้คือตกฝั่งนู้นที่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวพาไปชมเดี๋ยวพาไปชมบ้านที่ยังไม่เสร็จไปโอป้าย
0: ังไม่เสร็จเลยไม่ได้อยู่โอเคฮะหลังจากที่ตื่นเช้าเรียบร้อยนะครับไปตักบาตรไปกินข้าวนะฮะร้านที่ทักกินตอนเด็กนะครับผมตอนนี้ขอไปนอนก่อนง่วงนอนมากๆแล้วเดี๋ยวเจอกันนะแล้วไงเจอกันนะขอนอนแป๊บ

0: วลาว่าปุ๊บมันนอนได้นอนได้ทุกโอกาสไอเนี้ยลองดูมันมีแล้วก็นอนมึง
1: จริงๆแล้วนิสัยชอบนอนนี่เหมือนใคร
0: เหมือนมีเวลาเป็นนอนแต่เราก็ว่าเนาะมันคงติดเชื้อ

0: อบป้ายไหมครับ
1: ชอบสวยแต่มันต้องเป็นสเปคตัวหนังสือของกรมทางหลวง
0: อันนี้เราถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมครับ
1: ตามกฎหมายเสียภาษีมาเรียบร้อย
0: โอเค
1: จะทำอะไรก็ให้ทางถูกกฎหมาย
0: โอเค
1: อันไหนที่มันผิดกฎหมายเราไปตัดทิ้ง
2: แค่ออกมา
1: เสียเวลาสองเสียเงิน
2: แค่ออกมาบ้านหมวกกันน็อกกูยังไม่ใส่เลยกูผิดกฎหมายเรียบร้อยแล้ว

0: กับพี่แท็กดูสนิทกันมากเลยค่ะเด็กบางคนแบบวัยรุ่นบางคนอาจจะไม่เข้าหาพ่อแม่อะไรเงี้ยทำไมถึงสนิทกัน
1: โอ้ทำไมสนิทก็ไม่ได้มรดกดิพี่ก็ถามแปลก
0: พี่ทำเพื่อผลประโยชน์
1: ประโยชน์ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวนี้ผมเป็นมาเพื่อประโยชน์ตรงนั้นน่ะ
2: ไม่เราอาจจะยังไงอ่ะจะชิดกันตั้งแต่เด็กก็เนาะไปไหนไปด้วยกันก็เมื่อก่อนเนี่ยก็มีรถแบบนี้คันหนึ่งคอยเล่าคอยส่งเขาตอนที่เขาเรียนกระโดดชีวิตเติบโตมากับมอเตอร์ไซค์ไม่ชอบมอเตอร์ไซค์
1: เคยแม่งรุ่นเลยจนโดนด่าซื้อขายรถยนต์นี่ไม่เอาเลย
0: คุณพ่อเป็นห่วงไหมคะเวลาพี่แทงขับมอเตอร์ไซค์
2: ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เมื่อใหม่ๆก็ห่วงนะตอนนี้ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะ
1: ห่วงตัวเองขาตั้งก่อนขาตั้งก็ไม่ชอบเอาขึ้นห่วงตัวเองก่อนก็ไม่ห่วงลูกอ่ะ
2: คืออย่าง
1: น
2: ี
1: ้อย่าลืมขาตั้งนะ
0: ย
1: ัง
0: ไง
1: ขาตั้งขาตั้งไม่น่ารอดแถวบ้านจะค่อยเอาเม็ดป้าที่กรุงเทพไหมขับบิดอย่างเดียวว
0: ัยรุ่นกันนะคะคุณพ่อขับเม็ดป้า
2: ชอบมาตั้งแต่เด็กละความไปปั่นคือสมัยก่อนก็จะมีเวสป้าแลมเบต้าเอ็นดูโร่
1: เดี๋ยวซื้อเอ็นดูโร่ให้มีเวลาว่างเดี๋ยวซื้อให้คันเป็นเท่าไหร่
3: เท่าไหร
1: ่กี่แสนมาคุ้มโถพี่คันเป็นแสนกว่าบาทแลกกับโอ๊ย100ล้าน200ล้านกูเอานะ
0: ชอบมอเตอร์ไซค์เหมือนพ่อพี่แท็กชอบมอเตอร์ไซค์เหมือนพ่อแล้วหล่อล่ะคะหล่อเหมือนพ่อมั้ยพี่แท็ก
1: โอ้สู้เขาไม่ได้หรอก
2: ถ้าสมัยก่อนเนี่ยดารามันเยอะอย่างเงี้ยแทบไม่ได้เกิดแล้ว
1: เรานี่มันพองตัวใหญ่เร็วนะแบบยืดนะเราม
2: ันนานๆจะได้เกทับออกทีวีทีนึงก็ต้องเอาซะหน่อย
1: ถ้าเมื่อก่อนมีโซเชียลเป็นห่วงสาวๆในเชียงใหม่เลยว่ะฟ้าเนี่ยสาวๆต้องเสียใจเป็นเท่าไหร
4: ่โอเคนะครับตอนนี้ป้ายก็ตั้งเรียบร้อยแล้วนะฮะ
1: โอเคไหม
2: โอเค
1: ผ่านแล้วนะร้อยแล้วฮะเดี๋ยวถมดินถมปูนทาสีขาวจบเคลียร์
5: ก้อนนี้ชุดอะไร
6: ก็คุณ
7: เอ้ยนะ
6: ไปนะ

0: ไปเลยไหมปะไปว่ายน้ำกัน
1: นี่มันครูสอนว่ายน้ำให้ตั้งแต่เล็กเลยนะโอ้ยเด็กๆ เขาเป็นครูสอนว่ายน้ำ
0: แข่งกันไหม
2: เด
0: ี๋
2: ยวเราเอากันก่อนแล้วมึง
0: เริ่มบินแล้วเริ่มบินแล้วแล้วก็มีเวลาคุยกันเนี่ยมันเหมือนเป็นเวลาที่เรารีแลกซ์กันเนาะ

0: ท่าอะไรว่ามาน้อง
1: สวัสดีกับพี่ท่าไหน
2: ออกไปเดี๋ยวเขาหาว่าทักแกล้งพ
0: ่อมาดิ
3: มาเป็นงั้น
0: ถ้าดำก็ถึงนู่นแล้ว
3: มา
0: เออ

0: ราเปิดวิลล่ามากี่ปีแล้วครับ
1: ไม่ถึงปีนะประมาณ5เดือนนั่นเองธันวาพฤศจิกาเนาะแล้วมกราธันวามกรากุมภาพันธ์มีนา
2: ประมาณ5เดือน
1: มันก็ดีนะมันทำให้เราได้มีเวลาใช้ชีวิตด้วยกันมากขึ้นเพราะว่าส่วนมากการทำงานนี่เราก็ให้เด็กทำแล้วเราก็ดูแลแล้วก็ในส่วนของร้านอาหารในส่วนของสระน้ำจะไม่เวลาเรามีเวลาทานอาหารด้วยกันคุยกันออกกำลังกายด้วยกันมีอะไรที่จะคุยกันมากขึ้นไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่เรายังไม่มีวิลล่าต่างคนก็ต่างไปต่างคนยิ่งเมื่อก่อนแพ็คกิ้งเล็กๆโอ้ชามาก็ออกบ้านทำงานอะไรต่างรู้สึกว่าเวลามันมีว่างเยอะแล้วค่อนข้างจะลงตัวในเรื่องของชีวิตที่ได้อยู่ด้วยกันถ้าเขากลับมาจากกรุงเทพก็มีเวลาคุยกันมากขึ้นอะไรต่างๆนะครับ
3: ไปถามพี่แท็กความฝันในการเปิดวิลล่านี่เป็นความฝันของใครทำไมพี่แท็กถึงอยากเปิด
0: ความฝันนี่ก็ความฝันในการเปิดวิลล่าครับคือแน่นอนว่ามันเป็นความฝันของเราสองคนมาก่อนครับมันทำให้คือป้าเนี่ยเป็นคนที่มองเรายาวครับเผื่อวันหนึ่งเขาไม่อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่เราได้ใช้ชีวิตได้ทำงานอยู่นะครับผมเพราะว่าเขารู้ว่าวงการบันเทิงเนี่ยมันไม่แน่นอนมันมีขึ้นก็ต้องมีลงเขาก็มองยาวๆให้เราครับ

0: ันนึงก็คือพูดหลายครั้งเนาะเออเมื่อไหร่ก็จะสร้างครอบครัวสักทีนึงนี่แหละสิ่งที่เราเป็นห่วงเนี่ยเนาะเพราะเราก็อยากจะให้เขาแบบได้สร้างครอบครัวได้สร้างชีวิตและได้สร้างอนาคตของเขาเราก็ทำให้เขาละที่วิลล่าแห่งนี้นะเวียนงามแห่งนี้นะครับแท็กกรุงเทพนะป้าก็เป็นห่วงแท็กเนาะก็อยากจะให้แท็กเนี่ยได้ดูแลตัวเองเรื่องของการออกกำลังกายการทานอาหารการกินอยู่แล้วก็พร้อมกับการทำงานเป็นห่วงเรื่องนี้แหละเนาะถ้าแท็กทำอะไรที่แท็กมีความสุขป้าก็มีความสุข
1: คือลูกซองที่เราจะยิงกันวันนี้นะฮะ9มม.นะครับจุด22นะครับขนาดนี้ก็ตายนี่ก็ตายนี่ก็ถ้าโดนจุดสำคัญก็ตายแต่ช้าหน่อย
2: โอเคนะครับวันนี้นะฮะผมมาถ่ายสติ๊กเกอร์นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็กำลังเดี๋ยวจะเตรียมตัวนะ

0: ็เป็นสไตล์ตรงตัวเองนะครับแต่ไม่ค่อยเหนื่อยมากสุดที่คือทำไปนะถ้ามีโอกาสทำไปครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าโอกาสแบบนี้จะมาเมื่อไหร่เพราะว่าสมองเนี่ยพอแล้วบอกเลยว่าไม่มีคำว่าอยากจะมีติ๊กเกอร์ของตัวเองเลยนะครับผมนี่พูดจริงๆนะแต่เมื่อโอกาสมาแล้วลองทำก็ทำดูเผื่อมันจะดีจะได้ไปบอกถึงเขาเนี่ยเราเคยมีสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะมีสติ๊กเกอร์ส่งข้อความมันโอเคเหรอคนที่จะมีสติ๊กเกอร์ไลน์ได้ผมว่า1ระดับระดับเดชเลยไอ้ซุปเปอร์สตาร์พี่อ้ำพี่ชมพู่คือการ2ก็ไม่ใช่คนดีเท่าไหร่เนี่ยอยู่ในเรื่องของเขาได้
1: แล้วพี่แท็กอยู่ตรงไหน
0: อยู่ที่2อันแรกมันไม่ใช่

0: ไอ้คาแรคเตอร์ลายที่ถ่ายไว้แต่แกมันเล่าบอกเล่าตัวเราได้ชัดเจนขนาดไหน
1: ก็ชัดเจนไหมก็มีชัดเจนหมดนะคำที่ผมให้24คำเนี่ยก็จะมีคำที่ผมใช้ชีวิตประจำวันเลยมันจะเป็นนี่ก็จะติดตรงนี้ผมว่าเหมือนเวลาเราเห็นอะไรเจ๋งๆแล้วก็เฮ้จอระเข้มาแล้วตกเหม่งแน่นอนครับเวลาผมอยู่กับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยมองถ้าผมเหม่งก็จะตกเงี้ยแบ๊ะเล่นสนุกสนานกันเรียกว่าตกเหม่งหรือว่าแบบไม่พอใจตกเหม่งนะอย่างเงี้ยบางครั้งอาจมีคำหนึ่งเขาว่ารูปหน้ารูปหน้าคือบางครั้งเอามือรูปหน้าหรือว่าเอาพระบาทมาพูดรูปหน้าอะไรอย่างเงี้ย

0: ราว่าไม่ได้ชัดกับสาวดิวะ
1: ใครอยากดูสภาพแย้ยังไม่ได้แต่งหน้าดูเลยครับดูเลยครับ
2: สวยมาก
1: โอเคหน้าดิบเลยว่ะ
2: โอ้ไม่เอาแค่นี้นะ
1: ไหน
2: แล้วไปทำงานแล้ว

0: าละฮะตอนนี้นะครับแท็กก็จะพา
1: ท่านผู้ชมทุกๆคนนะฮะมาดูชีวิตประจำวันของแท็กนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่เราต้องมาซ้อมยิงปืนนะครับแล้วก็นี่อุปกรณ์ของผมนะฮะก็เดี๋ยวกำลังเตรียมพร้อมอยู่ตรงนี้นะฮะนะครับผมก็จะมีทั้งปืนสั้นนะครับปืนสั้นแล้วก็นี่เดี๋ยวพามาดูปืนยาวปืนยาวก็อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเราก็เซฟเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะไม่มีลูกกระสุนค้างไม่มีอะไรนะครับปลอดภัย 100% นะครับโอเคเรามาเตรียมปืนกันเลยดีกว่าคือลูกซองที่เราจะยิงกันวันนี้นะฮะและนี่คือ9มม.นะครับนี่คือจุด22นะครับนี่ดูฮะดูขนาดครับผมขนาดนี้ก็ตายนี่ก็ตายนี่ก็ถ้าโดนจุดสำคัญก็ตายแต่ช้าหน่อยนี่ฮะสิ่งที่เราจะยิงกันนะครับเป็นการจำลองนะครับที่จริงที่นี่นะครับเล่นเป็นกีฬาได้นะแบบ PPL เนี่ยฮะใครอยากมาได้นะนี่เขารังสิตนะครับผมภูมิไพรินนะฮะ

0: กันนะว่าเดี๋ยววันนี้ครูจะให้ทำอะไรบ้างวันนี้ครูจะให
1: ้ยิง3ปืนเลย
2: ยิง3ปืนเลย
1: คีนูลีฟอ่ะยิงแบบ
2: คีนูลีฟด้วยโอ้นี่จะคีนูลีฟเ
1: อ้ยิง2 2
2: ปึ้ม
1: 1 2 3 4วางปืนชักปืนสั้น
2: ปังปังปัง
1: เป้าเคลื่อนที่

0: ตึบตึบ
1: ตึบตึบ
0: ต่อยิงแล้วก็เคลื่อนที่ยิง
1: ยิงตึบตึบตึบโอเค
0: เดี๋ยวจะมีลูกซองอีกกระบอกหนึ่ง
1: ได้ครู
0: เป่าเสร็จแล้วยิงลูกซองอีก
1: ได้เดี๋ยวเราลองมาซ้อมกันนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ
0: ชุดเตอร์โหลดแอนด์เวฟเดอร์

เริ่มยิงตั้งแต่ประมาณช่วงประมาณ 2-3 ปีที่แล้วนะครับผมไปยิงแถวราบ11นะครับแล้วก็พอดีมีกลุ่มเพื่อนๆนะฮะอยากจะมายิงที่นี่ก็เลยอ่ะยิงที่นี่ก็ได้มายิงด้วยกันทำไมถึงชอบกีฬาจริงๆเพราะว่า1เราเอาไว้ในการทำงานด้วยนะครับ2เราเอาไว้ป้องกันตัวด้วยแล้วก็3เราเอาไว้แอคเท่ๆไม่ใช่สาวไม่มีเอาไว้2อย่างพอแล้วทำงานด้วยแล้วก็ป้องกันตัวด้วยครับปืนเนี่ยเป็นอะไรที่ผู้ชายทุกคนชอบนะครับแล้วก็อยากพอได้ปืนแล้วอยากปังปังปังปังปังอันนั้นก็มีนะแต่แท็กเนี่ยมีปืน1เอาไว้1ทำสมาธิมันจะทำให้เราใจเย็นขึ้นเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าลูกประมาณ 20-30 บาทเนี่ยสามารถชี้เป็นชี้ตายได้เลยนะเราก็อยากใจใจเย็นๆล่มๆอะไรปล่อยได้ก็ปล่อยไปอะไรนิดนึงก็ยกมือไหว้ขอโทษครับอะไรครับแต่ถ้ามันสุดวิสัยจริงๆมันเกิดเหตุร้ายจริงๆเราก็ต้องป้องกันตัวครับ

0: นะครับตอนนี้นะฮะแท็กก็ได้มาอยู่ร้านนมโจนะครับซึ่งเป็นร้านที่แท็กกับพวกพี่ๆชาวเนโคนะครับเนโคคือกลุ่มแท็กนะครับมาพบปะสังสรรค์มาคุยมานู่นมานี่กันนะครับและนี่ก็เป็นพวกรถพวกกลุ่มของแท็กนะฮะซึ่งอยู่ตรงนี้นะฮะแน่เดี๋ยวเราจะมาดูคันแรกกันดีกว่านะครับว่าคันแรกเนี่ยคือรถอะไรกันนะครับผมนี่คือรถอีแตบนะครับผมคันนี้เขาบอกว่าเป็นแชมป์ประเทศไทยนะฮะนี่คือสารรูปของรถอีแตบอันนี้นะฮะและนี่คือเจ้าของ
1: คำว่าสารรูปเลย
0: นะฮะนี่คือเจ้าของนะครับชื่อพี่หนาวนะครับผมพี่น้ำหนาวนะฮะ
1: ไม่รู้ว่าจะมีถ่ายทําไม่งั้นจะพกถ้วยรางวัลมาจากบ้านมาให้ดู
0: เนี่ยโคตรขี้โม้โคตรขี้โม้เลยขี้โม้จริงต่อไปนะฮะนี่คือแฟตบอยนะฮะคันนี้ก็รถไกด์นะครับนี่จะมีพวกคอสตอมด้วยนะครับอ๋อพี่เอพี่โก้นะครับผมนี่พี่หมูพี่พลพลนะฮะนี่เด็กโพธารามทั้งนั้นเลยนะครับนี่โอ้นี่ตัวแต่งตัวเจ็บเลยเดี๋ยวจะกับคันนี้ชื่อกลุ่มของเรานะครับชื่อกลุ่มว่าเนโคมันเซอร์นะครับผมถ้าเรียกภาษาไทยก็เป็นกลุ่มของพ่อมุดนะฮะก็เมื่อก่อนเนี่ยมีคนขับรถเนี่ยประมาณไม่ถึง10คนนะฮะแต่ตอนนี้ในกลุ่มของเรานะครับมีประมาณ100กว่าคนนะครับผมแล้วก็100กว่าคนเนี่ยเราก็รู้จักกันหมดแล้วก็เป็นกลุ่มของเราหมดเลยไอ้มีบัฟเฟอร์บีด้วยเว้ยโอ้โหแบกร่างเลยบอกว่านั่นน่ะโอ้โหตามิกคันนั้นก็เป็นคนในกลุ่มนะฮะวันนี้เอาบัฟเฟอร์บีมาด้วยแล้วเดี๋ยวอันนี้คือบัฟเฟอร์บีของจีนนะถ้าบัฟเฟอร์บีจริงเนี่ยแม่งต้องแปลงร่างได้นี่แปลงร่างไม่ได้เป็นของจีน

คือหลายๆคนเขาบอกว่ากลุ่มมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นกลุ่มที่หัวรุนแรงอันตรพานขี้เหล้าเมายาแต่ที่จริงแล้วผมอยากจะบอกนะครับว่าเหรียญไม่มีสองด้านเสมอนะครับบางครั้งเนี่ยการที่รวมกลุ่มรวมแก๊งหรือรวมตั้งมอเตอร์ไซค์เนี่ยบางครั้งก็เพื่อพบปะสังสรรค์กันนะครับหรือว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์หรือว่าเนี่ยฮะมานัดเจอกันคุยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยผมพูดเลยนะว่ามีฐานะการงานที่มั่นคงมากวันว่างเนี่ยเราก็จะถอดหัวโขนถอดอะไรเสร็จแล้วก็เราก็มาอยู่ด้วยกันอย่างเห็นข้างหลังเนี่ยฮะสนุกสนานกันแบบเนี้ยฮะเพราะว่าแน่นอนว่านานๆทีเนี่ยเราจะมีช่วงเวลาที่แบบพบปะเพื่อนๆพบปะพี่น้องอย่างนี้สักปีนึงคงไม่เกิน10ครั้ง20ครั้งผมว่าความฝันของใครหลายๆคนเนี่ยอยากจะขี่เจ้าหนี้นะครับผมแต่ด้วยที่ราคามันค่อนข้างสูงนะครับผมก็อยากจะให้คนที่อยากจะขี่ก็ค่อยๆเก็บเงินเก็บทองไว้นะครับแล้วถ้าลองขี่มาเนี่ยคุณจะรู้ว่ามันจะเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ว่าคุณจะขี่ฮาร์เลย์รุ่นอะไรถ้าเราไปติดสีแยกไฟแดงอยู่ติดที่ไหนทุกคนก็พยักหน้าทักทายกันเหมือนเรารู้จักกันมานาน

เฮ้ยบ๊าบาเฮ้ยคือแน่นอนว่าคนเรามันมี 100% 100% เนี่ยเราจะแบ่งอะไรบ้างรถมอเตอร์ไซค์ 10% ครอบครัว 10% วัด 10% ยิงปืน 10% การงาน 10% ครอบครัวเรื่องอะไรทุกอย่างเนี่ยมันคือครบวงจรละนะครับผมตอนเนี้ยในเมื่อเราครบวงจรเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะเดินต่อไปก็อยากให้ทุกคนที่ติดตามนะครับผมดูซิว่าก้าวต่อไปของแท็กพลันยูนี้คืออะไรนะฮะยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าราตรีสวัสดิ์กู๊ดไนท์ครับ

0: ผู้ชมครับผู้โชคดีที่มาทำตอนพิเศษตอนนี้ไม่ใช่ทั้งป๊อป
1: และไม่ใช่ทั้งพี่หมู
0: ไม่คือใครล่ะ
1: ก็คือพวกเราเอง
0: คือบางทีมันติดต่อไปแล้วใช่ไหม
2: ติ ดต่อไปแล้ว
0: นางเป็นไง
2: พี่หมูติดเรียนพี่ป๊อปไปเที่ยว
0: แล้วไง
1: แล้วไง
0: ซึ่งมันเลื่อนคิวไม่ได้เพราะว่าเป็นพิธีกรรมที่ต้องแบบต้องมาวันนี้เป็นพิธีกรรมล้างป่าช้าของมูลนิธิขอนแก่นสามัคคีอุทิศ
1: ก่อนหน้านี้เขามีการทำพิธีมาแล้วแหละมีการเก็บกระดูกมีการทำพิธีแล้วเขาเรียกว่าล้างทอง
0: ล้างทองทองก็คือ
1: เป็นศพกระดูกที่เขามาทำการทำความสะอาด
0: ที่แปลกแต่จริงมาวันนี้คือทองที่เขาขุดเนี่ยบังเอิญมีอยู่หลุมหนึ่งที่มันเป็นมากกว่าทองนั่นก็คือ
2: เป็นร่าง
1: เขาเรียกว่า
0: เขาเรียกอะไร
2: นางฟ้าน
0: างฟ้าศพที่ไม่เน่าไม่เปื่อยเขาเรียกว่านางฟ้าแล้ววันนี้เราจะดูสภาพนางฟ้าที่ชื่อว่า
1: แม่เล็กครับ
0: แม่เล็กก่อนหน้าที่จะไปเจอนางฟ้าเราไปดูประมวลภาพตั้งแต่ตอนทำพิธีแรกๆจนถึงวันเกือบวันสุดท้ายนี้ว่าเป็นยังไงบ้างกับการรักประชาพร้อมแล้วไปครับ
3: ผู้ชมครับที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นงานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติล้างป่าช้าครั้งที่3ของมูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศครับร่วมกับมูลนิธิสมาคมในเครือสมาคมพุทธมกะสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทยและสาธุชนใจบุญจังหวัดขอนแก่นจัดงานขึ้นนะครับในช่วงเดือนมีนาและก็เดือนเมษายนที่ผ่านมารวม49วันครับเริ่มต้นด้วยพิธีอัญเชิญเจ้าที่5ที่ประจำมณฑลพิธีพิธีอัญเชิญกระถางธูปทองและกระถางธูปศักดิ์สิทธิ์สู่แท่นประทับชั่วคราวครับ
4: การเก็บศพแต่ละครั้งเนี่ยไม่ใช่เราต้องจักเก็บนะครับต้องเบื้องบนสั่งมาก็คือองค์โปเซียนโจซือ
3: พิธีกรรมที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ในงานนี้ก็คือการประทับทรงโปเซียนครับซึ่งพิธีกรรมแบบจีนนี้นะครับก็ต้องมีการสื่อสารกับองค์เทพซึ่งองค์เทพที่บัญชาการงานทั้งหมดก็คือองค์โปเซียนครับเรียกพิธีนี้ว่าการประทับทรงโดยผ่านไม้กีและก็ไม้กีนี่แหละครับมีลักษณะคล้ายไม้งามที่กางออกพอประมาณใช้เป็นสื่อกลางระหว่างร่างทรงกับองค์เซียนซือโดยใช้จิตต่อจิตจิตเซียนกับจิตคนครับ
5: ขบวนการเก็บศพทั้งหมดเนี่ยก็ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าสัมภเวสีทั้งหลายที่อยู่ตามป่าช้าต่างๆไม่มีการเส้นไหว้ไม่มีการบำเพ็ญบุญศรก็ทำให้อดอยากแล้วก็ไม่ได้ส่วนรับส่วนบุญส่วนเพื่อไปขุดไปเกิดในภพภูมิที่ชอบ
6: อ

0: นี่แหละครับบรรยากาศการขุดศพไร้ญาตินะครับพอได้ศพมาก็ทำการเสี่ยงทายครับว่าที่ได้มานั้นเป็นเพศหญิงหรือเพศชายอวัยวะหรือกระดูกนั้นครบหรือเปล่าถ้าครบแล้วก็มีการแยกส่วนมีการทำความสะอาดมีการขัดกระดูกครับและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นกับการขุดศพหลุมนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่คือหลุมของคุณยายเล็กขำขาวอายุ77ปีครับ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับญาติของนางฟ้าหรือคุณแม่เล็กนะครับนี่คือพี่อีฟกับพี่ออฟสวัสดีครับพี่กับพี่ออฟครับขอให้ดูหลุมหน่อยนะครับว่าสภาพหลุมหลังที่มีการขุดไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็ตอนนี้ก็จะเหลือแต่ที่นอนแล้วก็พื้นที่รองเป็นโรงอะค่ะพอเขาเปิดออกมานี่ก็คือแม่ก็นอนสภาพเดิมรองเท้าก็ยังสวมใส่เสื้อผ้าก็ยังเหมือนเดิมผมก็ขึ้นเป็นหย่อมหย่อม
1: วินาทีที่เปิดฝาพี่อีฟพี่ออฟ
2: อ
1: ยู่ด้วยกัน
2: อยู่
1: เปิดปุ๊บเห็นคุณแม่นอนอยู่ไม่เน่าไม่เปื่อยตอนนั้นรู้สึกไงบ้างครับ
2: ก็ดีใจเพราะว่ายังไงแม่ไม่ได้อยู่รวมกับเขานู่นถ้าเกิดว่าถ้าแม่เป็นอย่างนั้นก็คือจะเป็นสภาพแบบนั้นแล้วเราก็จะไม่รู้แม่แล้วชิ้นส่วนนั้นไหนตอนต้นก็ใจหายอยู่เห็นแม่ไม่เน่าไม่เปื่อยเราไม่รู้ประเพณีของเงินของคนจีนเนาะว่าศพไม่เน่าไม่เปื่อยนี่เขาจะให้เป็นอย่างนี้ตอนต้นเข้าใจว่าจะเอาแม่ไปต้มแล้วเอา
1: เลาะเนื้อ
2: เลาะเนื้อออกเหมือนที่พี่ไปดูของคนอื่นนะ
1: ครับ
2: แต่นี้ว่าเขาว่าของแม่ชิ้นส่วนครบหมดทุกอย่างไม่มีอะไรหลุดก็คือว่าเป็นนางฟ้า
1: แล้วจากนั้นกี่ผ่านไปกี่ปีนะสิ้นเสียปี57
2: ค่ะแม่ฝังได้5 ปี
0: โอ้โหคุณพระไม่อยากจะเชื่อครับว่าศพที่ขุดอยู่ในฮวงซุย75นี้เสียชีวิตมาแล้ว5ปี4วันคุณผู้ชมครับคุณใหญ่เล็กเสียชีวิตมาแล้ว5ปี4วันศพไม่เน่าไม่เปื่อยสภาพแห้งสมบูรณ์ตามความเชื่อนะครับเราเรียกศพไม่เน่าไม่เปื่อยที่เป็นผู้หญิงว่านางฟ้าและถ้าเป็นผู้ชายนะครับเราเรียกว่าอาจารย์ทองครับสำหรับคุณใหญ่เล็กนางฟ้าองค์นี้เป็นความประสงค์ของญาตินะครับที่อยากจะขุดขึ้นมาประกอบพิธีพร้อมกับศพไร้ญาติครับ
1: จริงๆครับมูลนิธินี้เป็นมูลนิธิที่ทำพิธีล้างป่าช้าศพไร้ญาติของพี่อีพี่ออฟเองทำไมถึงขุดศพของคุณแม่ให้ไปรวมกับศพไร้ญาติ
2: เป็นความคิดของพี่เนาะครั้งแรกที่ยังไม่มีอยู่ในสมองพี่ก็มาวันนั้นแม่ส่งกลิ่นมาก่อนส่งกลิ่นมาเป็นไรเนาะแบบนี้ก็เลยว่าขี่รถมาปุ๊บก็มาเห็นเขาขุดศพหลุมนั้นสุสานหลังนั้นนะคะเป็นเด็กน้อยผู้ชาย
1: อ๋อหลุมที่
2: เป็นรุ่นค่ะ
1: โอเคครับ
2: น่าจะเกิดอุบัติเหตุเพราะว่ากระโหลกแล้วรอยเย็บอยู่เพราะพี่มาดูแล้วก็เห็นเขามาขุดกงซุยนี่ก็เลยถามเขาว่าขุดทำไมเขาว่ามันไม่มีญาติมากราบไหว้แล้วไม่มีใครมาเชงเม้งแล้วอ่ะ
1: ครับ
2: แต่นี้นะคนงานพี่คิดว่าแล้วก็เลยถามทางมูลที่ว่าอีกกี่ปีเขาจะมาล้างป่าช้าอีก30 ปีในใจพี่คิดว่าอีกแค่30 ปีข้างหน้านี่คงไม่มีใครมากราบไหว้แม่แล้วล่ะเราก็คงจะแก่แล้ว
0: พอสิ้นสุดกำหนดการขุดศพไร้ญาติแล้วก็ถึงขั้นตอนของการเรียงโครงกระดูกที่ได้มาแล้วครับคุณผู้ชมครับซึ่งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการเรียงเท่านั้นนะครับซึ่งเขาจะรู้ว่าฐานด้านล่างใส่อะไรชั้นต่อไปใส่อะไรบนสุดใส่อะไรซึ่งนางฟ้าคุณยาย

0: เป็นเลขอยู่ยอดปราสาทเลยครับคุณผู้ชมครับเพราะเชื่อว่านี่คือสิ่งมหัศจรรย์ที่หาชมได้ยากและใครที่ได้มาเห็นใครที่ได้มาร่วมทำบุญส่งดวงวิญญาณของคุณยายเล็กนางฟ้าของเราสู่สวงสวรรค์ก็ถือว่าเป็นสิริมงคลกับตัวครับ
1: นี่ฮะสภาพร่างคุณแม่จากตอนนี้เห็นแล้วเป็นไงบ้างครับมีอะไรที่แตกต่างจากตอนที่เอาลง
2: เพราะใครมาดูก็ยังว่าอู
1: ้ครับ
2: คือพี่อีฟเลย
1: พี่อีฟ
2: พี่จะคนภาษาคือพี่อิทเลยคนที่ไปที่เอาลงอย่างทำไมเหมือนพี่อิทจังเดี๋ยวคนพูดหมด
1: พรุ่งนี้จะเป็นวันพิธีสำคัญคือพิธีเผาละเผาโครงกระดูก
2: ใช่ค่ะ
1: ก็มาดูอีกทีนะครับผู้ชมว่าพรุ่งนี้จะเป็นสภาพไหนแล้วก
2: ็
1: พิธีกรรมจะน่าสนใจยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่อีฟกับพี่ออฟมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกทีนึง
3: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณนะครับ
3: สาธุ
1: สาธุครับขอโชคขอลาภขอ

0: เอาละครับผู้ชมครับตอนนี้ทีมงานแปลกแต่จริงเรามาอยู่ที่สุสานมาสะอาดอีกครั้งนึงเพราะวันนี้เป็นวันพิเศษวันสำคัญก็คือวันชาปนกิจโครงกระดูกที่สะสมมาตั้งแต่วันที่14มีนาคมถึงวันที่10เมษายนยอดเป็นยังไงบ้างครับ
1: อาทิชายทั้งหมดนะครับ400คนครับผม
2: อาทิหญิงอยู่ที่292คนค่ะ
3: แล้วก็รวมอาทิชายอาทิหญิงแล้วก็อาทิเด็กอยู่ที่ประมาณ911คนครับ
0: ซึ่งยอดทั้งหมดนี้ก็จะรวมนางฟ้าที่เรามาถ่ายทำวันนี้นางฟ้าคือ
3: แม่เล็กค่ะแม่เล็กนางฟ้าที่เราได้ทำการทำพี่อีทแล้วก็พี่ออฟไปลูกชายลูกสาวของเขาแล้ววันนี้ก็เป็นพิธีกรรมที่จะทำการเผาจริงแล้วเราก็มาลุ้นอยู่ว่าวันนี้แม่จะไหม้หรือเปล่า
0: ใช่

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: ช่อง9 Mcon HD ร่วมกับบริษัทสารนาแปซิฟิกจำกัดเสนอฟิตเนสเสด็จยา

0: ครับสูตรเปื้อนนิดนึงให้เปลี่ยนตัวใหม่เลยไหมครับถ้างั้นเชิญเลยครับ
1: สวัสดีครับ
2: คุณยามคุณกระพริบตาวันนี้กี่ครั้งแล้วเนี่ย
1: ไม่ได้นับหรอกครับ
2: อ่ะทำไมไม่นับอ่ะที่จบโรงเรียนยามที่ไหนมาเนี่ยการกระพริบตาในระหว่างยืนยามอยู่เท่ากับการแอบนอนอะไรอะไรยังกระพริบอีกเหรอครับคุณยามครับไหนทำตาโตๆสิครับนั่นค้างไว้อย่างนั้นทั้งวันเข้าใจนะครับ
1: แล้วถ้าเกิดผมแสบตาหรือว่าเจอแมงวันบินเข้าตาล่ะครับ
0: คุณหมูน้อยเนี่ยอนุญาตให้เฉพาะแมลงวันเท่านั้นครับ
2: เข้าใจตรงกันนะครับขอบคุณมาก
3: ใช่ครับ
2: ป้านงเคาน์เตอร์นี่เอาผ้าเช็ดฝุ่นออกยังครับ
4: ใช่ค่ะ
2: นี่ผมยังเห็นจากย่ายอยู่ใต้เคาน์เตอร์นี่นะเอาออกสิครับนี่ทำไมผมเจอเยอะจังเลยอ่ะผมว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าแม่ประนงเราเริ่มต้นล้างกันใหม่ถูพื้นใหม่หมดเลยดีไหมครับ
4: โอ๊ยแต่ป้าล้างมา3รอบแล้วนะคะคุณหมูตึกเราอ่ะอยู่ติดกับถนนใหญ่ป้าว่ามีฝุ่นบ้างอ่ะมันก็ธรรมดานะคะ
2: อะไรอนุโลมไม่ได้หรอกครับคือจะอยู่ติดถนนใหญ่หรืออยู่ในซอยตันบริษัทของหมูน้อยเนี่ยมันต้องไม่มีฝุ่นแม้แต่นิดเดียว
4: แม้ถ้าเยอะขนาดนั้นน่ะย้ายถนนใหญ่เลยดีมั้ยคะคุณหมูน้อย
2: เออเป็นความคิดที่ดีครับงั้นแจ้งคุณจุเลยนะบอกให้แจ้งกรมทางหลวง
0: ใช่ครับมีปัญหาครับ
2: กาแฟใครอ่ะครับ
5: ของผมครับ
2: ใส่วิปครีมด้วย
5: ใช่ครับ
2: เป็นเทรนเนอร์มันใส่วิปครีมได้ยังไงอ่ะครับ
5: 2ช็อตแค่15แคลเองครับ
2: 2ช็อตแค่15แคลเปิดเสื้อขึ้นสิครับผมอยากจะดูกล้ามท้องของคุณ1 2 3เหลือแค่4ลูกเทรนเนอร์ที่นี่ต้องมี6ครับ6เข้าใจไหมดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องโดนลงโทษในฐานะที่ทำผิดกฎของฟิตเนสของเรารับผิดชอบไปพร้อมๆกันทั้ง3คนคุณทั้ง3คนจะต้องวิดพื้น100ครั้งพร้อมแล้วปฏิบัติ
0: บอสครับเป็นหนึ่งเทรนเนอร์ระดับชั้นนำอย่างเรายังวิดพื้นไม่พร้อมกันเลยครับมันน่าอายนะครับ
2: วิดพื้นไม่เท่ากันเฮ้ยไม่พร้อมกันจริงๆด้วยพาไปอีก100ครั้ง
6: ผมขอลาออกครับ
7: ผมขอลาออกครับ
8: ผมด้วยคนครับ
9: ผมด้วยคนครับ
10: ลาด้วยค
11: ่
10: ะ
11: ใช่ใช
12: ่ลาออกครับ
13: ลาออกลาออกลาออกลาออกลาออก
2: เดี๋ยวคุยคุยคุยคุยครับเดี๋ยวเรา

เราชาวร็อกเกอร์คนเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดแทบจะหายใจไม่ออกเลยลูกเอ้ยพ่อกำลังคิดว่าอาจจะเปิดสาขา2เร็วๆนี้นี่ขนมจีนอย่าลืมชวนแม่เข้ามาสมัครสมาชิกด้วยนะคะโอ้พอขนมจีนพอแล้วลูกพอแล้วไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นเอาเป็นว่าขนมจีนไปบอกคุณแม่นะว่าตอนนี้คุณพ่อเป็นคนใหม่แล้วสุขภาพเนี่ยแข็งแรงสุดๆโอเคไหม

0: สาขาแรกยังไม่รอดจะเปิดสาขา2ให้แมลงวันมาเล่นโยคะเล่นหรือไงคะพ่อ
1: นั่นแหละสิครับบอส
0: หนูว่านะถ้าเรามีพนักงานช่วยอ่ะแล้วก็เ

0: ปิดไปก่อนสิคะรอให้พร้อมจริงๆก่อนแล้วค่อยเปิดใหม
1: ่แต่พ่อว่าพ่อเอาอยู่นะไข่ต้มนี่ช่วยพ่อหน่อยนะ
0: งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยพี่ตะเกียบแจกโบรชัวร์ข้างนอกก่อนนะคะ
2: ไปครับ
3: นอนมาเว้ย
4: ฮัลโหล
3: How are you?
5: Oh, hello. Very nice to meet you. Welcome to Piggy Firm Fitness. Hello, hello. Where are you from? Singapore, Malaysia, Hong Kong.
6: I can speak Thai.
5: Oh, hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
6: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.งั้นเรากลับ
5: เดี๋ยวครับเชิญทางนี้แป๊บเดียวครับคือเผอิญว่าท่านเป็นคนเล่นฟิตเนสกลุ่มแรกของเราดังนั้นวันนี้ก็อยากจะมอบสิทธิ์ให้ท่านได้เล่นฟรีทั้งวันครับ
6: ฟรีโอ้โหเยี่ยมไปเลยอ่ะโอ้โหนี่สุดยอดเลย
5: ผมอยากจะเชิญทั้งสองท่านเนี่ยเชิญชมวิดีโอพรีเซนเทชันของฟิตเนสของเราสักนิดนึง
6: ป้า
5: เชิญๆๆทางนี้ครับ
7: ฟุต13เมษายนนี้โอ้ย
6: ปีกล้าเลยปีกล้าไม่ทันวันสงกรานต์นี่บึ้มเลย
5: สำหรับวันสงกรานต์เลยใช่ไหมครับเรามาถึงตรงนี้เสร็จเรียบร้อยจะสังเกต
3: มีใครไ
5: หมสวัสดีครับ
7: ที่นี่เนี่ยเขาเรียกหมู่บ้านบางกระจันใช่ไหม
6: ตัวไหนทำไมข้าถามแล้วไม่ตอบ
3: โอ้ไป
6: มาแล้ว
3: ครับทาง
6: น
3: ู้น
6: โอ้เนี่ยไอ้น้องที่นี่ฟิตเนสไม่ใช่บางกระจันถ้าบางกระจันต้องไปสิงคโปร์นู่น
8: สิงคโปร์
6: อ
8: ะไ
6: รเ
7: พื่อบ้านเมืองกูจะสู้จะเลือดยศสุดท้าย
6: นะเราต้องสู้แล้วนะ
3: อะไรฮะ
6: นี่ไงนะมาสิวะไอ้จันถ้าอย่างนั้นเราก็เจอกับข้าหน่อยข้าไม่กลัวเจ้าหรอกนั่นที่มาเถอะมาสิวะ

0: เอาละครับน้องครับถ้าพร้อมแล้วแนะนำตัวเลยครับผม
1: น้องนี้นามแน่นหนึบหนับแน่นนี้นักนึกเหนื่อยหน่ายนอนแน่นิ่งในหนองน้ำเหมือนนกน้อยตั้งตุ้งหนึบหนับ
0: โอ้ยแนะนำให้มันรู้เรื่องหน่อยครับน้องครับมาเป็นนอนหนูแบบนี้ใครเข้าไปฟังรู้เรื่องโอ้ยน้องเห็นปีที่อยู่ข้างๆไหมครับหยิบขึ้นมาเลยครับแล้วลองเป่าให้พี่ดูหน่อยพร้อมยังพร้อมแล้วเชิญเลยโอ้ยหยุดพาไปนี่ครับเป่าแบบนี้ครับน้องครับไม่ผ่าน
2: พ่วงกับคะคืออย่างนี้นะคะคือใจเย็นๆสิคะคือมันไม่ผ่านได้ยังไงนี่คือฉากเป่าปี่ให้นางยักษ์เป็นลมตายกระอักเลือดนี่ก็โอ้เห็นปิดหูไอ้น้อง
3: ใช่ก็กระอักเลือดกันหมดแล้วมันก็ประสบความสำเร็จไม่ใช่เหรอคะ
2: ก็ถูกนะคะ
0: ถ้าเป่าอย่างนี้นะครับคนดูทางบ้านก็กระอักตายพอดีแล้วครับตายทั้งประเทศเลยครับผมว่าบทนี้นะน้องคงเล่นไม่ได้ครับ
2: เฮ้ยบทเป่าปี่อาจจะยังไม่เหมาะลองมาดูมวลกล้ามอันใหญ่ยิ่งของในแน่นท่านนี้ดู
3: ใช่แล้วค่ะ
2: มันอาจจะติดตาตรึงใจท่านผู้กำกับก็ได
3: ้น้องเขาเป็นนักกีฬาว่ายน้ำนะคะ
4: ขึ้
3: นกับนี่ถ้าถอดมาค่ะวีรังขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็เป็นซิกแพคก้อนๆฟอกๆๆๆแต่ละแต่ละลองดูไหมคะ
0: อ้าวก็ได้แต่ว่าเธอไม่เฟิร์มไม่แซ่บอย่างที่ว่าแล้วก็ผมไ

0: ทางข้อแก้ตัวของคุณแล้วนะครับ
1: โอเคโอเคโอ้เป็นไงครับเป็นไงครับใส่เกงในด้วยไหมคะเอาเกงใน
2: ไม่ต้อง
0: ก็โอเคนะก็ใช้ได้นะลองเล่นอีกรอบไหมครับเล่นอีกรอบนะแล้วก็น้องลองนั่งตรงนี้เลยแล้วก็ลองวางมาดแบบพระเอกละครไทยสมัยก่อนนะแล้วก็ลองเล่นบทพระอภัยมณีที่เราซ้อมมานะพี่ขอดูสักรอบได้ไหม
3: โอเคคร
0: ับ ลองเล่นเลยนะ
4: สินสมุทรลูกพ่อจริงๆแล้วแม่เจ้าไม่ใช่หญิงธรรมดา
1: เนาะ
4: ยักษ์ใจร้ายกินคนเป็นอาหาร
1: ไอ้ยิ่
4: ง
1: แต่ละ
4: ไม่ได้การละต้องหนีช่วยพ่อผักหินออกเถอะ
5: อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยใช่เลยบ้าพลังเวลายกก้อนหินก็มีก้ามเป็นริมสวยพี่ชอบพี่ซื้ออย่างนี้สิ
6: เบ่งก้ามจุ๋มสูงสองแขน
0: เดี๋ยวก่อนนะน้องๆอันนี้สะดือใช่ไหมครับ
7: ใช่ครับสะดือครับ
0: ทำไมมันดูอยู่สูงกว่าปกติครับเนี่ยดูเหมือนแบบเหมือนคนมีหัวลม3อันเลยอ่ะ
1: เฮ้ยมันเอาลงได้นะคะ
6: เออค่ะ
0: ผมขอแคนเซิลได้ไหม
6: เฮ้ยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวอแมนด้าเนี่ยจะไปหาพระเอกหน้าใหม่มาให้พุ่มกลับอีกก็แล้วกันนะคะ
1: นะคะโอเคนะคะ
0: พี่คุณคงไม่รู้ใช่ไหมครับว่าในวงการเราเนี่ยเขาเลื้อยแซดเลยนะครับว่านายแบบนางแบบของคุณเนี่ยมาตรฐานต่ำขนาดไหนผมว่านะคุณเอาเวลาไปหางานอื่นดีกว่าเอาอย่างนี้กันผมลาเลยแล้วกันนะครับลาแบบไม่ต้องเจอกันเลยชาตินี้นะครับโอ้เสียเวลา
1: อแมนด้า
8: หรือว่าแมนด้าไม่เหมาะกับงานประเภทนี้หรือเปล่า
9: ไม่เอาไม่เสียใจสิ

0: ใช่ครับตอนนี้เขาหลับอยู่ครับถ้าเกิดว่าสามารถที่จะส่งรถมารับเขาไปได้เนี่ยจะดีมากเลยครับครับครับนิ่งเลยฮะนิ่งเลยดีครับดีครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับครับ
1: นี่ดีนะเนี่ยที่เราเอายานอนหลับใส่น้ำแดงให้กินไม่งั้นแล้วก็มีหวังต้องมีฉากเผาค่ายบาลจันทร์แน่ๆเลย
0: ครับแต่ยังไงผมก็ต้องกราบขอโทษคุณทั้งสองด้วยนะครับสำหรับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในฟิตเนสของเราเอาเป็นว่าถ้าเกิดครั้งหน้าคุณมาผมจะดูแลเทคแคร์คุณอย่างดีเลย
1: โอ้ยไม่ต้องครั้งหน้าครั้งนี้เลยดีกว่าก็ไหนๆก็มาแล้วไงมาแล้วก็ไม่อยากให้เสียเที่ยว อยากจะแบบรีดน้ำหนักลงอีกสักหน่อยนึงได้ไหม
2: นะอย่างน้าไม่ต้องรีดแล้วรวบมัตตาสังใส่ลงแล้วก็ฝังดินเลยดีกว่า
1: น่ารักมากเดี๋ยวไปทิ่มตาหลอดไอ้นี่นี
0: ่ไหวแรงขึ้นเลยนะครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: โอ้สวัสดีครับ
3: มาสมัครฟิตเนสค่ะ
0: คุณ
3: แพนเค้กค่ะที่สมัครผ่านทางเว็บไซต
0: ์
3: ค่ะ
0: ผมกำลังจะพาสุภาพบุรุษทั้งสองท่านเนี่ยเดินทัวร์ยิมของเราสนใจอยากจะดูไหมครับ
3: ได้ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นพวกเราเชิญทางนี้ครับตามผมมาครับ
2: เชิญทางนู้นครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปทางนู้นด้วย
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ยิมระดับไฮคลาสของเราครับนี
1: ่อุ้ยอารมณ์การงานสร้างมากเลยน้องเอ้ย
0: ทางนู้นนะครับก็จะเป็นล็อกเกอร์รูมระดับพรีเมียมของเรา
1: อุ้ย
0: ทางด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำระดับ5ดาวของเราครับ
1: อุ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้โหนี่อลังการงานสร้างมากเลยอ่ะโอ้ไม่เคยเห็นเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่ดีแบบนี้เลยอ่ะ
0: ดีใจครับ
1: พี่ขอลองก่อนได้ไหมน้อง
0: เอายินดีครับเชิญลองดูครับ
1: โอ้ยของในฝันในฝัน
2: นี่น้าเล่นเป็นเหรอ
1: เฮ้ยเล่นมาแต่สมัยยังเป็นนักเรียนอยู่เลย
0: ถ้าเกิดว่ามันหนักเกินไปผมเอาเวทใหม่ให้ไหมครับเพราะว่าถ้าเวทหนักมากๆมันอันตรายนะครับ
1: เฮ้ยไอ้น้องพี่รุ่นไหนแล้วพี่เก่าแล้ว อยากจะเพิ่มอีกข้างละ20ด้วยไอ้น้อง
0: ได้ระวังกันด้วยนะครับ
3: ขอโทษนะคะ
0: ครับ
3: ขอทดลองใช้ห้องน้ำระดับ5ดาวหน่อยได้ไหมคะ
0: ยินดีครับเพราะว่าห้องน้ำของเราเนี่ยนะครับโถส้วมเนี่ย

0: นะครับเป็นระบบอัตโนมัติส่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลย
1: โอเคส่งเลยนะ
2: ส่งให้เดี๋ยวผมไปรบกวนเดี๋ยวผมไปวิ่งแป๊บนึงฮะ
3: อันนี้ใช้เป็นใช่ไหมครับ
2: โอ้ยสุดยอดครับผมได้เรียนมาครับผม
3: มันเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมขอโทษจริงๆครับ
2: โอ้ยผมสบายครับเรียนตั้งแต่อ้อแต่ออด
1: เฮ้ย
3: ไหวไหมครับ
1: เฮ้ยสบายสบายน้องอยากจะยกมือเดียวด้วย
3: โอ้ดีครับดีฮะ
4: ราบเท้าพระเจ้าตาพระเจ้าค่ะหม่อมฉันจะเสด็จไปยังเมืองมิถิลานคร
3: โอ้เดี๋ยวผมขอตัวแป๊บนึงนะครับในจันหนวดเขี้ยวท่าทางจะตื่นแล้วเดี๋ยวผมป้อนน้ำคนนิดนึงเดี๋ยวมา
4: ขอพระเจ้าตาจงถวายของ
5: คุณคะ
4: ครับ
5: คุณครับคุณคะทางนี้หน่อยค่ะพอดีชักโครกมันกดไม่ลงอะค่ะรบกวนนิดนึงนะคะ
3: ได้ครับเดี๋ยวผมจัดการให้โอเคเอาไว้ตรงนี
1: ้มันเล่นอย่างไร
3: เกิดอะไรขึ้นครับ
1: เฮ้ย
3: ผมช่วย
4: ไอ้คองเม้นมึงอยู่ไหน
1: เดี๋ยวผมมา
3: แป๊บเดียวอยู่นี่ก่อน
4: ไอ้คองเม้นอยู่ไหน
5: คุณ
3: อะไรครับ
5: ตอนนี้น้ำมันขึ้นมาแล้วค่ะมันยังกดไม่ลงเลย
3: มันขึ้นมา
6: พี่ครับ
1: ปากกูตัวอะไรกันครับเนี่ย
3: คุณกดให้สปีดมันลงสิสปีดมันลงเดี๋ยวผมมาแป๊บเดียวฮะนี่ครับเอาอันนี้ไปแล้วมันมีเบกกิ้งโซดาอยู่ข้างในคุณเทใส่เข้าไปปั๊มแล้วกดชักโครกเดี๋ยวผมช่วยคนนี้ก่อนนะช่วยผมหน่อย
4: ไหวนะ
3: เฮ้ยตื่นได้แล้วเดี๋ยวผมมา
6: พี่ครับ
3: โอเคนะ
5: คุณครับ
3: คุณอะไร
5: มันมาแล้วกลิ่นมันมาแล้วคือตอนนี้น้ำมันเริ่มกระเด็นออกมาแล้วเหม็นแล้วอ่ะปลาโลมามันออกมาว่ายแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมจัดการเองกด stopSTOP stop หมดเลย
2: STEED stop
4: ไอ้ทองเม้นออกมาบัดเดี๋ยวนี้อีทองกวาวมึงมันหญิงร้อยชู้สู่ชายพกมากชู้สู่ชายสมควรไอ้าวไอ้ทองเม้นอยู่นี่เองหรือมาให้ข้าตุ่นหัวซะดี
1: ๆจะหนีไปไหนไม่ใช่ทองเม้นตามกูกดแป้งเลยเลงแป้งเลย
4: อย่าหนีไอ้ทองเม้นเอ็งหนีพระเจ้าตามา
5: ด้วย
1: ตายเลยช่วยด้วย
7: ดาดี
4: ไอ้เม้นอย่าหลบด้วย
1: ไ
4: อ้
1: ช่วย
4: ไ
1: อ้
4: กูจะทำเม้น
1: ด่
4: านี้ไอ้เม้น
7: ดาดี้

0: บอสพาน้องแน่นไปดูดปูที่ทาวน์อินทาวน์หน่อยสิดูสิหน้าเหี่ยวเลยอ่ะ
1: บอนครับ
2: อะไร
1: เจหลีผมมีเรื่องอยากจะบอกครับคือผมอยากขอออกจากโมเดลลิ่งครับ
0: เฮ้ย
2: ช่างมันเถอะไม่เป็นไรหรอกถ้าเขาคิดว่าเขาไปอยู่ที่อื่นแล้วเขาได้ดีกว่านี้ให้เขาไปเถอะ
1: งั้นผมลานะครับนะหมอขอโทษครับเจลีผมต้องไม่ทำตามความฝันของผมจริงครับ
0: ไอเห็นแก่ตัวไออกตัญญูไองูพิษ

0: คุณอแมนด้าใช่ไหมครับ
1: รู้จักชื่อด้วยมาบอกอู้ยประดังประเดมาเลยท่าทางจะมีคนมาติดต่อหรือเปล่าใช่ค่ะอแมนด้าเองค่ะ

0: มัวแต่กับบอส
1: โอ้ยตายแล้วอย่างอแมนดาพาเพลินโมเดลลิ่งที่ดังที่สุดในตอนนี้เนี่ยขอเวลาสักปีนึงเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กของเจ๊เนี่ยกำลังจะมีงานเข้าประมาณ15งานงานเดินแบบอีก16แล้วก็งานอะไรตรงนี้อะไรจะเข้ามาเต็มเลยพอได้เงินปั๊บเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาจ่ายทั้งต้นทั้งดอก
0: พอไหมพอไหมกิฟต์วอเชอร
1: ์กิฟต์วอเชอร์แจกไปด้วยอีก1ดอกสบายมากค่ะ
0: กิฟต์วอเชอร์เดี๋ยวจะแถมไปนะแล้วก็จะแถมบัตรจากโรงพยาบาล
2: จะจ่ายไหม
3: ไปโรงพยาบาลดีกว่าไหมคะแดดดี
4: ไม่เป็นไรหรอกแดดดีแค่เป็นลมเฉยๆน้ำตามันตกอ่ะลูก
5: บอสครับตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยพานายจันหนวดเขี้ยวไปส่งโรงพยาบาลแล้วครับ
6: คุณพาน้าหลานทั้งสองคนเนี้ยไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลก่อนดีกว่าไหม
7: โรงไหนก็ได้ครับแต่อย่าโรงเดียวกับไอ้จันหนวดเขี้ยวนะครับไม่อยากเจอมันอีกแล้ว
5: ได้เลยครับบอสเชิญเลยครับไปไ
7: อ้น้องเฮ้ยกระเป๋า
5: ไหวไหมฮะเอาวิวแชร์ไหมเอาวิวแชร์ไหมครับ
7: โอ
5: ้โหสภาพไม่น่ามาเล่นกล้า
0: ข
5: า
0: ดลม
7: ขอบคุณครับ
5: ผมเอา
0: ไป
5: แล้วค่อย
3: จะเอาไงต่อคะแดดดีชักโครกก็แตกลู่วิ่งก็พังเทรนเนอร์ก็ไม่มาเราพอก็ลาออกอีกอ่ะ
6: แดดดีพอจะนึกออกแล
1: ้วแน่จริงก็ยิงเลยสิ
0: บอสบอสทำไปแล
1: ้
0: ว
1: อุ้ยตายแล้วโอ้คือประชด
0: ยิงราคาไม่ได
2: ้จะจ่ายหรือไม่จ่ายไม่จ่ายมึงตาย
8: มึงปืนปลอมนี่หว่
9: า
8: เฮ้ยปืนปลอมเหรอนี่แกสองคนต้องอาจปลอมปืนมาหลอกฉันอย่างนั้นเหรอได้แกสองคนต้องเจอปืนปลอมจริงเว้ยนี่ไงอยู่นี่โดนแน่ๆปังด้วยปังด้วยปังด้วยปังปังปังปังนี
1: ่เดี๋ยว
8: ตาย
1: เอ้ย
8: ล้อแบนครับผม
1: เขาใช่นะที่ช่วยแต่แกมีปืนด้วยเหรอ
8: มีเจ๊
1: ไหนอ่ะ
8: นี่
1: แกไม่ต้องโอ้ยยิ่งตกใจอยู่แอบ
8: ขับ
1: ใจนะแล้วเดี๋ยวก่อนแล้วแกมาได้ไงเนี่ย
10: โอ้นี่ไม่คิดว่าแกจะมากรุงเทพเลยนะเนี่ย
1: อือ
8: เจ๊ก็เรื่องมันยาวตั้งแต่ฉันลาเจ๊กลับบ้านนอกไปอ่ะก็กะว่าจะไปทำนาพอไปถึงนาเนี่ยนามันเขียวชอุ่มสวยงามเลยอ่ะกำลังจะเก็บเกี่ยวปุ๊บควายตายฉันก็เกี่ยวแทนควายก็ลืมไปบ้าไม่มีเขาเหมือนควายก็เลยกลับมากรุงเทพมาของงานเจ๊ทำดีกว่าแล้วอย่างหนึ่งฉันก็มีเงินติดตัวอยู่แค่2ถึง300บาทครับเจ
1: ๊ฉันก็มีอยู่7ถึง8บาทเหมือนกันหลักหน่วยเลยแกยังหลักร้อยฉันว่าฉันแย่กว่าแกอีกนะเอาอย่างนี้ดีกว่าฉันตัดสินใจแล้วว่าอแมนดาพาเพลินของฉันคงปิดแล้วก็เธอสองคนก็ไปหางานทำเอาเองแล้วกัน
11: บอส
1: ไป
11: บอส
1: ไปเถอะ
11: บอส
1: เฮ้ย
8: อะไรบอสอะไรอยู่ข้างในอะบอสหรือว่าหรือบอสหรือว่าอะไรทำไมบอสเอาให้อยู่บอสเอาให้อยู่บอสกดปุ่มกดไว้รูดซิปไว้บอสเอาแขนกดไว้เอาศอกกดเครื่องไว้อย่าให้มันสั่นบอสเดี๋ยวมันออกมากัดผมทำไงเล่ามันอยู่ในบอสเรียนกศน.หรือไงวะรถลาดีครับบอส
1: บอส
8: โอเคแล้วโอเคเจ๊โอเค
1: ฮัลโหลฮัลโหลใช่แล้วค่ะนี่อแมนดาเองค่ะอุ๊ยตายเบคอนเหรออุ๊ยตายแล้ว
8: ใครอ่ะ
1: โอ้ตายแล้วเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าคิวไม่ค่อยว่างอะค่ะงานเยอะมากงานปังมากเลยเดี๋ยวขอเช็คคิวก่อนนะคะ
8: น
1: ี่เอาสมุดคิวให้พี่หน่อยค่ะ

0: บอก
1: ใครอ๋อเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวมาแล้วค่ะเอามาแล้วค่ะเดี๋ยวเช็คเลยนะมีวันว่างไหมโอเค
2: คุยคนเดียวอะ
1: เดคอนหรอจริงๆฉันนะนะคิวฉันเต็มถึงเดือนธันวาเลยแต่ว่าสำหรับเบคอนแล้วเดี๋ยวฉันจะจัดให้ค่ะ

0: แอร์ทำได้
1: แอร์ทำได้
2: ไม่ได้สวัสดีค่ะพี่ทุกคนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
6: หลานป้าหลานป้าไก่ต้ม
2: เบคอน
7: ไอ้แมน
6: โอ้ยเหมือนต้องเราลงมันเหมือนเดิมเลยอะ
0: เฮ้ยจำไม่ได้เลยอะทำไมแกผอมลงวะ
7: ฉันไม่ใช่เบคอนเหมือนเคยแล้วนะนี่แกสูงขึ้นป่ะเนี่ย
8: เฮ้ยไปต่อกระดูกมาเอาหนีหุ่นนึงมั้งได้หุ่นนึงแกไม่ต้องมาล้อฉันเลย
7: ลูกสาวฉันโตแล้วไข่ต้มเป็นไง
8: อุ้ยสวยสวยสวยสวยเหมือนแม่เลยนะ
7: แล้วนี่ใครล่ะเนี่ย
8: คนนี้นะคะ
9: สวัสดีครับ
8: เบคอนนี่ชื่อแอร
9: ์สวัสดีครับ
8: และนำตัว
9: ครับผมชื่อแอร์ครับผมนะฮะก็มีอาชีพเป็นสตันแมนครับ
8: สตันแมนที่จะผันตัวมาเป็นเทรนเนอร
3: ์หรือคุณหมูน้อยสนใจกีฬาแบบต้องใช้จิตวิญญาณแบบโยคะค่ะ
8: ฉันเอาเลยจิตวิญญาณเข้าเลย
10: จ
8: ิ
10: ตว
8: ิ
10: ญญาณ
8: ด
10: ีแล้ว
7: โอเคถ้าอย่างนั้นฉันขอดูหน่อยซิว่าแต่ละท่ามีท่าไหนบ้าง
3: งั้นทำตามหลีเลยนะคะ
11: ท่าพนมมือก่อนค่ะ
8: พนมมือ
3: หายใจเข้าพูดว่าหลี
8: หลี
3: หายใจออกหลี
8: หลี
3: ค่ะพร้อมนะคะม้วนแขนค่ะพันแขนทุกคนทำค่ะคุณหมูน้อยและภรรยาค่ะ
12: ลูกสาวพี่ไข่ต้มครับลูกสาวผม
3: ขอโทษค่ะไม่ได้ฟังโอเคแขนพันพร้อมนะคะขาด้วยค่ะขาจากนั้นขาค่ะ
13: ขาขาครับ
3: อแมนด้าให้ถึงหน่อยจากนั้นย่อค่ะจากนั้นย่อแล้วหายใจเข้าเอาท้องเข้าไปเอาสะดือเข้าไปลึกๆก้มหัวลงแล้วพูดพร้อมกันว่าเลเบมากค่ะคุณหมูน้อย
8: โอ้โ
3: ห
8: ได้ไหมได้ไหมได้ไหม
7: โอ้เลือดลงหัวเยอะไปหน่อยครับ
8: ถ้าอย่างนั้นหมูน้อยแกก็รับเจหลีเลยนะ
7: โอเคฉันรับเจหลี
8: ฮัล
14: โหลบอสครับแย่แล้วครับ
7: เกิดอะไรขึ้น
14: สงสัยเราต้องโทรเรียกรถเทศบาลมาจริงๆแล้วนะครับตอนนี้ชักโครกเรามันรถขึ้นมาหมดแล้วครับ
7: อีกแล้วเหรอ
14: ครับ
15: ผมขออาสาครับในการซ่อมส้วมในฟริตเน็ตให้สำเร็จประสบการณ์เป็นสตันแมนกว่า10ปีของผม
8: เอาอยู
7: ่ถ้าอย่างนั้นผมต้องขอบคุณคุณมากนะครับ
15: ส้วมอยู่ไหนฮะ
14: เชิญเลยครับทางนี้ครับทางนี้ครับ
15: นู้นใช่ไหมครับผม
14: ใช่ครับ
7: พาไปเลยพาไปเลย
14: ได้ครับเชิญเลยครับ
15: จุงมือครับ
14: โอ้โหรีบเลยครับ
15: จุงมือครับนำทางครับไปครับ
10: คนซ่อมแล้ว
7: คนซ่อม
8: เจหลีก็รับแล้วถ้าอย่างนั้นถึงตาฉันแล้วนะ
7: เฮ้ยไอ้แมนแกจะโกรธฉันไหมว่าถ้าเกิดว่าฉันมีบททดสอบให้กับแก
8: บททดสอบก็บททดสอบสิไม่เป็นไรนี่นะคะถ้าสนใจติดต่อเบอร์นี้เลยนะคะโปรโมชั่นพิเศษนะคะนี่
3: มีแบบนี้ด้วยนะคะ
10: บ
3: ัง
10: ค
3: ับ เหมือนว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้า
8: วขอโทษนะคะนี่ค่ะพิกกี้เฟิร์มฟิตเนสค่ะมีโปรโมชั่นพิเศษ

0: ตนี่จะสมัครสมาชิกหรือว่าเป็นเมมเบอร์ได้เลยนะคะนี่ค่ะ
1: อ
0: ่
1: านก่อนค่ะ
0: อ่านก่อนค่ะ
2: อ๋อครับพอดีว่าเมื่อเช้าเราก็เพิ่งมาที่นี่ครับเล่นนิดๆหน่อยๆโอ้ยแต่ก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่ก็เพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลครับ
1: ทำไมอะคะ
2: เรื่องมันยาวนะครับพอดีว่าผมจะมาเอาโทรศัพท์ที่ลืมไว้ครับผมขออนุญาตเข้าไปข้างในก่อนได้ไหมครับ
1: อ๋อๆเดี๋ยวเจ๊พาไปเองค่ะจะทำหน้าที่เป็นพนักงานที่ดีเดี๋ยวพาไปเองค่ะ
0: ดีมากค่ะ
3: ไปเอาโทรศัพท์ไปไปจะได้กลับ
2: นั่งรอนี้นะ
3: ครับผม
1: ไปค
3: ่
1: ะ
3: เร็วๆเข้า
0: อแมนด้าเองค่ะคืออแมนด้าเนี่ยเป็นโมเดลลิ่งโมเดลลิ่งแบบหาดาราหาอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าพวกพระเอกพวกอะไรอย่างเงี้ยดูแบบหน้าตาพี่อะค่ะน่าจะอุ๊ยตายแล้วน่าจะเข้าวงการนะคะเนี่ยพระเอกบู๊เอาไหมถ้าอยากจะเล่นนะคะคือว่าก้าไม่มีเลยนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะสมัคร Piggy Firm Fitness ค่ะ
3: โ
0: อ้เพิ่มกล้ามเนื้อ
3: เพิ่มกล้ามเนื้อถึงจะเล่นบทบู๊ได้
0: ใช่ค่ะ
3: โอเค
0: นี่เลยค่ะนี่เลยค่ะ
3: นี่ๆอุตา 20,000 เลยเหรอ
0: 20,000 เลย
3: เมื่อเช้าผมมาฟิตเนสที่นี
0: ่
3: ผมยกดัมเบลอ่ะเกิดอุบัติเหตุจวนตายอ่ะเนี่ยทางร้านเนี่ยยังไม่เคยชดใช้ผมเลยไม่เอาหรอก
0: เอาอย่างนี้แล้วกันถือว่าเป็นการรับขวัญรับขวัญที่ทางเรารับผิดชอบแล้วกันลดให้เลย 2,500 ขัดตัวห้ามต่อ
3: 2,500
0: 2,500
3: อย่างนี้ก็คุยกันได้
0: จริงเหรอคะ
3: 2,500
0: 2,500
3: แต่2,500แต่อย่าลืมพาผมเข้าวงการนะครับ
0: สบายมากพอมีกล้ามปั๊บนี่นี่นี่นี่นี่เดี๋ยวจะส่งเลยนี่เซ็นสัญญาเลยค่ะเซ็นสัญญานะคะ
3: จ่ายตังก่อนเลยจ่ายตังก่อนเลยจ่ายตังก่อนเลย2,500
4: 2,500
3: โอเค
4: เซ็นเลยเซ็นเลย
3: ตรง
4: น
3: ี้ตรงไหนครับ
4: ตรงนี
3: ้ตรงนี้มา2,500ไม่ยากอยู่แล้ว
5: นี่เลย
3: โอเคครับดังแน่ๆ
0: ไป
2: เดี๋ยวหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะโชคดีนะคะขอให้มีชีวิตยืนยาวค่ะ
3: โอ้โหจะได้เป็นดาราหรือว่าจะได้เป็นดาราอีกแล้ว
6: บอสครับทุกคนครับ
0: แ
6: อร์โฮช่างแอร์เนี่ยเขาเก่งสมราคาคุยจริงนะครับช่องลู่วิ่งเราเนี่ยวิ่งได้ลื่นปรื้นลื่นปรื้นเลยนะครับโอ
7: ้เลาะน็อตออกมาทุกตัวครับผมแล้วขัดด้วยกระดาษทรายดัมเบลนี่ผมซ่อมทุกกิโลคร
8: ับ เยี่ยมจริงๆคร
7: ับผม
0: เบคอน
8: ว่าไงจ๊ะ
0: บททดสอบเนี่ยท่าทางจะผ่านอะ
8: จะผ่านหมายความว่าไง
0: ฉันขายคอนให้แกได้แล
8: ้วเฮ้ยจริงว่ะ
0: อ
8: ้
0: าวจริงสิคะเออ
8: นี่ขายให้ใคร
0: อ้าวก็เมื่อกี้ไม่เห็นเหรอคะที่ยืนอยู่เนี่ยนะตัวผอมๆอะค่ะ
8: โหนี่แกเก่งจริงๆนะเนี่ยเพราะว่าน้าหลานคู่นี้ฉันพยายามจะขายอยู่แล้วแต่เขาไม่ยอมซื้อเลยนี่แกทำยังไงเขายอมซื้อเนี่ย
0: ฉันก็ลดให้เขาสิ
8: โอ้โหเยี่ยมมากลดให้เป็นความคิดที่ดีมากเลยเออแล้วลดไปเท่าไหร่
0: ดูเอาเอง
7: โชว์ไปเลยครับ
0: ไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องตกใจ
7: โชว์ไปเลยครับผม
9: ขายได้สอง
8: นี่เล่นมุกวะเนี่ย
0: มุกอะไรของจริงค่ะ
8: ฮะ
9: 2,500
8: นี่แกขายแพ็กเกจแบบนี้บริษัทฉันก็เจ๋งอะสิเฮ้ยแมนฉันพูดตรงๆนะฉันว่าแกกลับไปทำโมเดลลิ่งของแกดีกว่าว่ะ
0: คือฉันไม่ค่อยมีเวลาจริงๆนะเนี่ยบอกตรงเลยเอ้านะเดี๋ยวเจหลีกับนี่อยู่ที่นี่ทำงานนะ
7: อ
0: ุ๊ย
7: ทำไมอะ
0: คือดิสั่น
7: อะ
0: สั่นใหญ่เลย
7: อ้าว
0: อุ๊ยเบอร์แปลกด้วยฮัลโหลฮะเปรู
7: โอ้โห
0: หนังเปรูเหรออ้าโอเคโอเคร ู้ไหนนะคะค่ะค่ะแค่นี้นะคะ
10: แมนด้า
0: ฉันต้องไปละ
8: เดี๋ยวแมนมาคุยกันตรงนี้หน่อยดิ
0: อ่ะ อะไรนะ

0: ฮอกไกโดได้งานเข้าเต็มเลยดูสิงานชุกเลยอ่ะ
1: เธอไม่ต้องมานั่งทำเป็นแบบนี้โทรส่งโทรศัพท์อะไรเยอะแยะมากมายหรอกฉันจับโกหกแกได้แล้วล่ะมีอะไรอยู่ในใจก็บอกมาสิ
0: ไม่มี
1: ฉันเป็นเพื่อนแกนะโตมาด้วยกันฉันเห็นแกตั้งแต่แกเป็นลูกออสอ่ะทำไมไม่บอกเล่าให้ฟังหน่อยสิ
0: คือฉันไม่มีงานแล้วอ่ะงานโมเดลลิ่งฉันก็เจ๊งฉันพยายามทำทุกอย่างฉันอยากจะเป็นโมเดลลิ่งที่ดีแต่ฉันไม่เคยทำประสบความสำเร็จเลยเพราะฉะนั้น
1: เฮ้ยแล้วทำไมไม่บอกมาตั้งแต่แรกเนี่ยฮะแมน
0: ฉันอายฉันอายที่จะบอกแกว่ะ
1: เอางี้ไม่ต้องพูดอะไรละต่อจากนี้ไปแกทำงานให้ฉันเข้าใจไหมถึงแม้ว่าฉันจะเป็นคนเฮียบฉันจะเป็นคนเป๊ะขนาดไหนแต่สำหรับเพื่อนแมนคนนี้ฉันจะยกไว้คนหนึ่ง
2: ดีมากบอสคนนี้มากเลยครับ
3: ดีมากดีมากบอสกลมกิบกลมกิ
4: บแต่ว่าเราได้เป็นทีมงานของ Piggy Firm Fitness แล้วใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Piggy Firm Fitness
1: ก็ขอต้อนรับทุกคนทำไมเป็นอะไรเป็นอะไร
3: ดีใจ
0: มีงานทำ
1: ดีใจใช่ไหม
0: ใช
1: ่ที่นี่มีกฎมีเกณฑ์ทุกคนจัดแถว
2: เรียงหน้ากระดานเลยครับเรียงหน้ากระดานเลยครับ
4: วางก่อนได้ไหม
2: เรียงหน้ากระดานแล้วครับช้าๆหน่อยนิดนึงนะครับ
3: โอเค
1: เอาแล้วนะก่อนที่เราจะเริ่มงานด้วยกันอยากให้ทุกคนเข้าใจถึงกฎเกณฑ์ที่นี่สโลแกนของ Piggy Firm Fitness ของเราท่องจำเอาไว้ให้ขึ้นใจและสโลแกนประจำ Piggy Firm Fitness ของเราท่องจำไว้อยู่ในใจคือเราจะไม่ยอมให้ใครผิดหวังในชีวิตเพราะเรื่องไม่ฟิตอีกต่อไปปฏิบัติ
6: เราจะไม่ยอมให้ใครผิด
7: หวังในความฟิตเพราะเรื่องชีวิตอีกต่อไป
0: โอ้หมูน้อยมันจะพร้อมกันได้ยังไงล่ะฮะมันยาวจะตาย
1: ถ้าทำไม่ได้ก็ตัดกันเดือนก็แค่นั้นแหละ
6: เราจะไม่ยอมให้ใครผิดหวังในชีวิตเพราะเรื่องไม่คิดอีกต่อไป
1: ดีมาก
4: เริ่มงานเลยนะ
1: เริ่มงาน
8: เมื่อชมละครยังมีความสุขพวกเราชาวฟิตเนสเสด็จญาติอยากให้คนไทยแข็งแรงได้เวลาลุก

0: ผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านโคกดำเนินนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับที่นี่มีจอมปลวกครับคุณผู้ชมที่ไหนที่มีจอมปลวกนะฮะเขาเชื่อกันว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่บริเวณนั้นแล้วก็ให้โชคให้ลาภอย่างเงี้ยครับผมซึ่งจอมปลวกที่นี่ฮะมีความพิเศษมากๆเขาถูกรางวัลกันเป็นแสนๆเลยนะฮะวันนี้ทีมงานแปลกแต่จริงครับเลยลงพื้นที่พาคุณผู้ชมไปดูจอมปลวกนี้ว่าจะแปลกและพิเศษขนาดไหนตามผมไปเลยครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมใช่บริเวณแถวนี้ครับที่มีจอมปลวก
1: ครับครับ
0: อ๋อตรงนี้เหรอครับ
1: ครับตรงนี้ครับ
0: โอ้โหผมเดินมาก็มองหาอยู่นานว่าเอ๊ะอยู่ตรงไหน

0: พี่ดูแลตรงนี้อยู่หรือว่ายังไงฮะ
1: ผมเป็นที่นาของผมเอง
0: อ๋อพี่เป็นเจ้าของที่ตรงนี้แล้วจอมปลวกก็เกิดขึ้นตรงนี
1: ้ครับ
0: เห็นเขาบอกว่าที่นี่เขาศักดิ์สิทธิ์มากถูกหวยกันเป็นโอ้โหแสนๆเลยอันนี้จริงเหรอฮะ
1: จริงครับเป็นความจริงเลยครับ
0: อันนี้พี่มาทราบได้ไงฮะว่ามีจอมปลวกเกิดขึ้นมาอันนี้หลายปีหรือยังครับ
1: ประมาณ2ปีนี่แหละครับพอดีผมทำนาพี่มาปรับนาดินดูก็เลยมาเห็นครับลักษณะคล้ายกับไอ้อะไรครับเพศชายครับ
0: ฮะจอมปลวก
1: ครับ
0: มีลักษณะที่คล้ายกับอวัยวะเพศชายอยากเห็นละเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันเลยดีกว่า
1: ครับครับ
0: ตรงนี้เหรอครับ
1: ครับครับ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับนี่ฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูจอมปลวกรูปทรงคล้ายกับอวัยวะเพศชายหรือเราเรียกว่าสิวลึงเป็นทรงสูงยาวๆเป็นกระบอกยาวๆขึ้นมาเราทราบได้ยังไงครับพี่เพราะว่าก็อยู่ในดงในป่าอย่างเงี้ยถึงว่าเป็นที่นาของเราก็จริงแต่ว่าเราเข้ามาดูเหรอฮะวันนั้นหรือว่ายังไง
1: ช่วงทำนามันฝั่งข้างนอกมันจะเป็นที่ลงแก้งมันจะเป็นแดดนะครับแกเข้ามาที่ร่มครับเข้ามานั่งพักก็เลยเข้ามาเจอพอดีครับ
0: มีคนเริ่มมาสักการะยังไงครับถึงได้รู้ว่าที่นี่จอมปลวกศักดิ์สิทธิ์มาก
1: ช่วงแรกก็มีแต่ผมเองกับแฟนนี่แหละคร
0: ับ
1: เรามาถูกหวยกันพอดีคนเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะพวกนี้ถูกหวยมาจากไหนกัน
0: เหรอครับ
1: ครับดูไปดูมาเขาก็เห็นว่าสงสัยมีนี่บางคนก็มาแอบดูคร
0: ับ
1: แอบดูว่ามีก็สงสัยเขาเอาจากที่นี่ก็เลยเล่าให้เขาฟัง
0: ครับ
1: ลักษณะแบบนี้ต้องทำแบบนี้แบบนี
0: ้ทีนี้เรียกว่าเหมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านเลย
1: มันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสำหรับครอบครัวผมเองเลยครับปู่ย่าก็อยู่ที่นี่นะเผาศพแกอยู่ข้างหลังนี่ครับ
0: อันนี้คือเป็นศาลตัวแทนหรือเปล่าครับ
1: ครับศาลตัวแทนครับ
0: เป็นที่มาของการตั้งศาลนี้
1: ใช่ครับ
0: ทำไมอยู่ดีถึงคิดสร้างศาลนี้ขึ้นมาบริเวณตรงนี้ครับ
1: พอดีแกไปเข้าฝันนะเข้าฝันแฟนบอกว่าถ้าถูกหวยถูกอะไรแล้วจะสร้างให้นะ
0: แล้วก็ถูกจริงๆ
1: ถูกจริงๆครับ
0: ก็เลยสร้างศาลมาให้
1: ครับ
0: ในความฝันเป็นยังไงบ้างฮะ
1: แกไม่มีที่จะอยู่ไงใช่ข้างนอกมันเป็นที่โล่งใช่ไหมม
0: ัน
1: แดดร้อนอะไรนี่แหละก็เลยได้สร้างให้แกอยู่ที่นี่ครับ
0: แล้วจอมปลวกที่อยู่ด้านข้างครับ
1: จอมปลวกอันนี้มาเห็นก่อน
0: อันนี้เรา
1: อันนี้สร้างทีหลัง
0: จอมปลวกมีมาแล้ว
1: ครับมีมาแล้ว
0: มีมานานแล้ว
1: ใช่
0: ก็เพิ่งมาสร้างศาลทีหลัง
1: ใช่
0: แต่ว่าอยู่ติดกันเลย
1: อยู่ติดกันเลย
0: ก็เลยคิดว่าจอมปลวกนี่แหละ
1: เป็นตัวช่วยช่วยให้ที่มาเข้าฝันเราอะไรอย่างนั้นแหละ
0: อ๋อครับผมคิดว่าเกี่ยวข้องกันไหมฮะจอมปลวกกับ
1: เกี่ยวข้องครับเพราะว่าไอ้ศิวลึงนี่ปกติแล้วมันจะไม่เกี่ยวกับปู่ย่าใช่ไหม
0: ครับ
1: อันนี้พอเรามาเห็นเรามาขอก่อนว่าถ้าเป็นถ้าปู่ย่าเขามาฝันจริงๆแล้วถ้าจะให้สร้างที่อยู่ให้ก็ต้องให้ฝันนะ
0: ก็เลยคิดว่านี่แหละสัมพันธ์กันแล้ว
1: ใช่ใช่ครับก็เลยเรียกรวมกันว่าไอ้ปู่ย่าศิวลึงครับ
0: ชาวบ้านที่นี่เรียกว่าปู่
1: ย
0: ่
1: าศิ
0: วลึง
1: ครับครับเรียกรวมกันครับ
0: แล้วที่เขาบอกว่าถูกเป็นแสนๆนี่คนที่ไหนมาขอครับพี
1: ่ทั่วเลยเลยครับทั่วสารทิศเลยครับกรุงเทพก็มีแถวไอ้ชลบุรีแถวไอ้นั้นมี
0: ต่างจังหวัดเลย
1: ต่างจังหวัดครับส่วนมากเขาจะมาขอหวยกันนี่แหละใช้โทรศัพท์แล้วก็ส่องแล้วก็ไปทางดู
0: ครับ
1: ก็ถูกกันครับ
0: วิธีดูยังไงฮะ
1: ดูได้เลยใช้โทรศัพท์ส่องดูครับส่องแล้วก็ขยายดู
0: ในจอมปลวกนั่นแหละ
1: ครับต้องอธิษฐานก่อน
0: เหมือนแบบว่าเราขอ
1: ใช้ๆกับถ้าโบราณเราเรียกว่าขันห้าอะไรนั่นเลยนะที่มีธูปเทียนแล้วก็ดอกไม้อย่างละห้า
0: ครับกรรมวิธีตรงนี้เสร็จปุ๊บก็จะไปดูจอมปลวกละว่าจะเจอเลขอะไร
1: ครับ
0: นะครับผมรายการเรามาถึงที่แล้วครับพลาดไม่ได้
1: แล้วก็ทูบแล้ว
0: จะขออนุญาตนะครับนิดนึงนะฮะ
2: คุณผู้ชมครับชาวฮินดูสมัยก่อนมีความเชื่อกันว่าศิวลึงเป็นสัญลักษณ์ของพระศิวะเทพเจ้าในศาสนาฮินดูครับโดยเชื่อว่าการสวดมนต์สรรเสริญบูชาศิวลึงนั้นจะส่งผลให้เกิดความสุขและความสำเร็จแต่ก็ไม่น่าเชื่อครับว่าจอมปลวกที่คนไทยของเรานิยมกันกราบไหว้เนี่ยโอ้โหดันมีรูปทรงคล้ายกับศิวลึงครับแบบนี้แม่แปลกจริงๆครับเนี่ยขอเมานิดนึงชาวบ้านแถวนี้บอกว่าเขามาขอหัวแล้วก็ถูกกันตั้งหลายงวดครับแม่อยากจะขอบ้างจังเลยครับอ่ะก็ถือว่าจอมปลวกแห่งนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งที่พึ่งทางใจของชาวบ้านนั่นเองครับ
0: และมาถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วครับคุณผู้ชมที่เขามาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาขอโชคขอลาภกันนะครับวิธีการมียังไงบ้างที่พี่พล
1: ใช้โทรศัพท์ส่องดูครับ
0: ใช้โทรศัพท์ถ่ายรูป
1: ถ่าย

0: รวมแล้วก็ไปทางดูครับ
1: พี่วีครับมีจุดที่
2: ถ่าย
1: ประจำไหมครับว่าม
2: ีจุดประจำไหมฮะ
0: ตรงนี้ครับช่วงนี้พี
2: ่ตรงไหนครับตรงกลาง
0: ครับตรงกลางครับ
2: เดี๋ยวผมจะถ่ายตามจุดที่พี่พลชี้นะครับเป็นจุดยอดนิยมที่เขานิยมถ่ายรูปกัน
0: ช่วงกลางๆนี่แหละครับเขาพี่เขาพี่ใกล้ๆเลยใช่เราเลย
2: พร้อมไหมครับ
3: สมมติว่าถ้าเป็นจุดอื่นจุดยอดของปลวกศิวลึงหรือว่าตรงที่ด้านฐานเนี่ยจะเห็นเลขเหมือนกันครับ
0: เห็นครับแล้วแต่ความเชื่อใครครับ
2: เราลดอันนี้เน
0: า
2: ะ
0: ข้างบนใช่ครับ
4: เห็นจอมปลวกนี้ตอนไหนคะ
5: ก็ประมาณเนี่ยปีที่สองแล้วครับ
6: ตอนแรกก็ลองเสี่ยงทายดูก็ได้อีกจริงครับ
7: แปลกแปลกแปลกมากแปลกมากแต่ก่อนมันมีเลยแต่สมัยโบราณเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันล้างไปหมดเลยแล้วนี่มันมาผูขึ้นมาก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากเลยครับ
5: แปลกใจเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่ามันคล้ายศิวลึงนะ
7: ถูกถูกไม่เยอะเหมือนเขาหรอก
6: ก็ขอแบบว่าของหายอย่างนี้ขอให้ได้คืนอย่างนี
2: ้นี่นะครับเป็นรูปที่ผมถ่ายมาได้นะครับจะมีหลายมุมนะครับนี่นี่นี่แล้วก็นี่นะฮะเดี๋ยวผมจะลองถ่ายดูนะครับผมว่าผมเห็นแล้วล่ะลองดูครับ

0: ออกสื่อได้แหละ
1: แล้ววันนี้ผมก็อยู่กับพี่หนุ่มนะครับซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มมีตังฟาร์มหนูนาโคราช
2: ครับสวัสดีครับ
1: ซึ่งเขาบอกว่าที่นี่มีหนูนาที่เพาะพันธุ์เยอะแยะมากมายและหนึ่งในนั้นมีหนูมงคลด้วย
2: หนูนาเผือก
3: ว้าวว้าว
4: หนูนาพันธุ์เผือกที่เคยเห็นครับ
5: ไม่เคย
6: ปัญหายาก
5: คำบอกเล่าชาวบ้านเขาคำนำลือครับ
1: นี่แหละฮะเรื่องที่แปลกเราจะมาเจาะตรงนี้แหละครับว่าหนูมงคลเนี่ยลักษณะหน้าตาเขาจะเป็นยังไงแล้วมันจะมีความพิเศษยังไงแต่ตอนนี้เขาบอกว่าถ้านึกถึงหนูนาเนี่ยฮะหรือว่านึกถึงหนูที่ไว้รับประทานเนี่ยครับเขานึกถึงโคราชเลย
2: คนอีสานนิยมบริโภคหนูนานะครับมาแต่อดีตการแล้วนะครับเพราะเป็นสัตว์ที่ให้โปรตีนหาได้ในพื้นที่ท้องถิ่นทั่วไปในภาคอีสาน
1: พี่พูดมาสักขนาดนี้ผมก็อยากเป็นหนึ่งในนั้นด้วยได้ไหมคร
2: ับ ได้เลยครับไม่ใช่ปัญหามาถึงมีตังต้องกินหนู
1: ได้เลยครับผมอยากลองชิมเนื้อหนูนาเหมือนกัน
2: ได้เลยครับไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวเราไปปรุงกันเลย
1: ได้ครับเคยกินหนูไหมครับ
7: เคยครับผม
8: เอออร่อยครับ
7: มันน่ารักกินไม่ลง
1: อย่างนี้คืออะไรฮะ
7: เช็ดน้ำลาย
1: สาบาน
8: ผมก็ตายตรงนี้สิผมก็ตายตรงนี้สิ
2: ผัดเผ็ดหนูนา
1: ผัดเผ็ดหนูนาส่วนผสมมีอะไรบ้างครับคร่าวๆ
2: ส่วนผสมก็จะมีเนื้อหนูนานะครับ2ตัวครับ
1: โหสองตัวมันเยอะมากนะ
2: ครับ
1: พอแล้วครับทีมงานฝากบอกมา
2: ไม่พอมีเยอะครับ
1: โอ้มีเป็นฟาร์มกลิ่น
2: หอมไหมครับได้กลิ่นย่าง
1: เริ่มหอมแล้วฮะ
2: ใช่ครับ

0: น่ากินมาก
1: เด็กๆกินไม่ได้
2: ทำไม
1: คร
2: ับ
1: เขาจะห้ามกันตั้งแต่โบราณเลยเพราะว่าผู้ใหญ่จะกิน
2: กระดูกกรอบมากสามารถเคี้ยวได้หมดเลย
1: ครับ
2: รสชาติดีมากอ่ะจะบอกว่ารสชาติมันเหมือนไก่ได้
1: ใช่ครับสีสันเขาก็จะคล้ายๆไก่แต่ก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวละมุนนิดนึง
2: อุ๊ยอร่อยครับอยากให้ทีมงานได้ลองชิมด้วยเพราะวันนี้เรามีมาหลายช้อน

0: อร่อยมาก
1: อ๋อครับ
2: กูเลย
1: ขอซับแล้วแปลงร่างโอ
0: ้มันน่ารักไปกินมันได้ยังไง
3: ไม่ได้นะเดียว
4: ไม่ต้องไปไทยไม่ต้องไปเทไม่ต้องไป
2: ถ่าย
4: ไป
2: มาเดียว
0: ใจไทยถ่ายไปก็เปลืองแบบถ่าย
1: ซับก็เดี๋ยวนั่นแหละ
0: เนื้อนุ่ม
1: อร่อยแซ่บสามารถกินได้ทั้งกระดูกและเนื้อนุ่มมากมีความหอมมากทีนี้อยากจะเห็นแล้วฮะว่าฟาร์มของพี่หนุ่มที่เลี้ยงหนูนาไว้เนี่ย
5: ครับผม
1: เป็นยังไง
5: ได้เลยครับ
1: ไปดูได้ไหมฮะ
5: ครับผมเชิญ
1: ครับผมไปดูตัวเป็นๆกันดีกว่าครับ
5: ไปดูหนูนาจากครับเชิญครับ
6: พี่ซื้อหนูไปกี่ตัวครับ
3: 2ตัวครับผม
6: ทำไมถึงรู้จักฟาร์มนี้
7: ก็เขาก็มีที่เลี้ยงอยู่เหมือนกันครับ

0: ี่หนุ่มครับทั้งหมดนี้นี่พี่ดูแลคนเดียวไหวเหรอฮะ
1: อ๋อผมดูแล2คนกับภรรยา
0: ผู้หญิงเลี้ยงหนู
1: ไม่ใช่ปัญหาครับ
0: คือจากภาพจำในทุกที่ที่เราเห็นมาเนี่ยผู้หญิงจะกลัวหนูมาก
1: ครับผม
0: สวัสดีครับพี่แต้มฮะผมพี่แต้มนี่ถือว่าเป็นหญิงเหล็กมากเลยนะ
1: ครับ
0: อยู่กับหนูได้เนี่ยเพราะผู้หญิงส่วนใหญ่จะกลัวหนูมาก
2: ทำไมไม่กลัวหนูก็คื เมื่อก่อนเนี่ยคือเป็นคนชอบเลี้ยงอยู่แล้วค่ะที่บ้านเลี้ยงสัตว์ชอบเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์หนูตะเภาเราก็คุกคีกับการเลี้ยงสัตว์เวลามาเลี้ยงหนูนาจริงๆก็เลยไม่กลัวหรืออะไรเงี้ยหรือไม่รังเกียจ
0: คือหน้าที่ของพี่แจ๋มนี่คือทำอะไรบ้างครับ
2: เวลาลูกค้ามาก็จับขายด้วยอะไร
1: จับหนูใส่กรงครับให้ลูกค้าเราจะมีกรงนะครับ
0: กรง
1: กรงพวกนี้เราจะเป็นภาชนะสำหรับใส
3: ่
1: เคลื่อนย้ายหนู
0: กลับ
1: ไปในการจำหน่ายหนูของเรานะครับขั้นตอนเนี้ย
3: ยากสุด
1: ครับส่วนใหญ่เดี๋ยวส่วนใหญ่จะทำโดยผู้ชาย
0: ครับ
1: แต่ที่เราเนี้ย
3: พี
1: ่แต้ม
3: น
1: ี่ทำได
0: ้พี่แต้มทำได
1: ้ทำได้เดี๋ยวเราจะไปดูจับหนูกัน
0: ได้ฮะ
1: ให้พิธีกรลองจับหนูนะครับใส่ถุงมือกันครับผม
0: เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเพื่อรายการเลยฮะ
3: ไง
0: เฮ้ยเฮ้ย
4: หนึ่งสองสาม
3: ฟังเลยเลยขอสักตัวนึงมาด้วยฝีมือของผู้ทดลองเราจับมาสักหางหนึ่งหนึ่งสองสามทึบนิดเดียว
1: จับเลยครับจับเลย
3: จับเลยไปดึงไปจับต้นจับต้น
0: โอ้ยมันดุว่ะไม่ไหวแล้ว
3: ใหญ่แหวะ
0: เหนียวอ่ะไม่ไหว
1: เรามีลูกตัวเชื่องๆครับเดี๋ยวเราเอาให้ดูนะคร
0: ับ อ๋อมีเหรอฮะ
1: มีครับมีตัวเชื่องๆเดี๋ยวผมจับให้ดู
0: ครับ
1: นะครับตัวนี้จะเชื่องนะครับ
0: โอ้โห
1: ตัวนี้เชื่องครับ
0: จับได้
1: จับที่หางก็ตัวหางครับ

0: ดีมากเลยครับ
1: ดีมากเลยครับ
0: พี่หนุ่มครับเราได้เห็นถึงหนูนา
2: ครับ
0: ตัวบิ๊กๆกันไปแล้วได้เห็นถึงวิธีเลี้ยงว่าเพาะพันธุ์อะไรยังไง
2: ครับ
0: ทีนี้อยากเห็นแล้วครับที่เป็นไฮไลท์คือหนูมงคลอยู่ตรงไหนฮะ
2: หนูมงคลแม่หนูเผือกตัวนี้ครับ
0: อยู่ตรงนี้
2: ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดู
0: บ่อนี้เลยเหรอครับ
2: ใช่ครับตัวนี้เป็นตัวแม่เผือกนะครับที่ผลิตลูกให้เราหลายรุ่นแล้วเขาจะตัวสีขาวนะครับตาสีแดง
0: ครับอันนี้เกิดจากอะไรฮะ
2: เกิดจากการเพาะเลี้ยงครับ
0: ที่ได้สีขาวแบบนี้คือเพราะว่าอะไรครับ
2: เรามีพ่อพันธุ์ตัวสีขาวซึ่งดักได้จากธรรมชาตินะครับแล้วก็มาผสมพันธุ์กับแม่พันธุ์ตัวจีดำนะครับก็จะมีลูกที่ออกมาเป็นตัวสีขาวน่ะจำนวนหนึ่งซึ่งบางตัวก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับจะมี

0: อยู่รอดได้ไม่กี่ตัวนะครับเพราะความผิดปกติของเขา
1: ทีนี้เขาเชื่อกันว่าหนูเผือกนี่เป็นหนูมงคลครับพี่
0: จริงๆแล้วสัตว์ที่เป็นสีเผือกแทบทุกชนิดนะครับคนไทยเราจะถือว่าเป็นสัตว์มงคลนะครับ
1: ทีนี้ราคาซื้อขายละฮะ
0: มีระดับตั้งแต่ 2,000 ถึง 5,000 แล้วแต่ขนาด
1: โหราคาไม่ธรรมดาเลยครับเนี่ยคือแพงกว่าหนูแฮมสเตอร์หนูที่เขานิยมเรียกกันอีกนะพ
0: ี่ใช่ครับ
1: แล้วหนูเผือกนี่เขากินกันไหมฮะพี่
0: โดยส่วนใหญ่แล้วสัตว์เผือกนะครับสังคมไทยเราแล้วความเชื่อของคนไทยครับไม่กินของที่เผือกนะครับเลี้ยงไว้จะเป็นมงคลต่อชีวิตมงคลต่อครอบครัวนะครับอันนี้พอเรามีมาเนี่ยนะครับเราก็พยายามที่จะเก็บไว้แล้วก็ขยายพันธุ์เขานะครับให้มีพันธุ์ที่สมบูรณ์ 100% นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งของที่มันเป็นสัตว์ที่หายาก

ุณผู้ชมครับวันนี้ได้เห็นถึงความแปลกนะครับที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็คือหนูเผือกหรือว่าหนูมงคลของตามความเชื่อของไทยแล้วนะครับโอ๊ยปีนแล้ว วันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มมากเลยนะครับขอบคุณครับโอ้โหที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเจ้าหนูเผือกที่นี่ซึ่งได้เปิดฟาร์มแห่งนี้ให้เราเข้าชมด้วยขอบคุณมากครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ย่อยสลายคาบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
1: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP Bioclean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะทุกคนค่ะบ้านใครมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ในบ้านบ้างคะ ไม่ว่าจะจากท่อในห้องครัว หรือว่าจากห้องน้ำจากบ่อเกลอะในบ้าน หรือแม้แต่ร้านอาหารใหญ่ๆค่ะ ที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมาทำให้ลูกค้าไม่เข้าร้านวันนี้เราแก้ไขกันค่ะกับ JSP Bioclean นั่นเองเราอยู่กับพี่ใหญ่ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีครับเดมาเลยครับวันนี้สินค้าดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านครับเป็นไงวะ
4: เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหาเรื่องกินนะกินนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน
3: เออทุกคนลุกแล้วอ่ะ
4: ครับไขมันด้วยครับไขมันด้วย
5: ครับ
4: ไขมันฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยเรื่องใหญ่เลยโรงแรมวัดเงี้ย
5: ครับ
4: เราลงพื้นที่มาหมดแล้วครับ JSP Bioclean เราเก่งในเรื่องการกำจัดกลิ่น
5: ครับ
4: และก็ย่อยสลายคราบไขมันนะครับนะครับท่านไหนมีปัญหาอยู่นะครับ JSP Bioclean นะครับย่อยสลายคราบไขมันกำจัดกลิ่นได้ทันทีนะครับผม
5: ครับใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะฮะต้องรีบโทรทันเพราะหลายๆคนซื้อไป
3: ไม่ใช่แน่นอนค่ะ
5: JSP Bioclean นะครับสำหรับกำจัดกลิ่นนะครับวันนี้มาพร้อมกับ6กะลอนใหญ่ๆแบบนี้นะครับ6ลิตรเอาไปใช้นะครับในราคานะครับแค่799บาทเน้นย้ำนะทั้งหมดนี้799บาทครับรีบโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ
3: ทีนี้พี่ใหญ่ค่ะแอบว่าหลายๆบ้านเนี่ยก็จะประสบปัญห
5: า
3: โดยเฉพาะบ้านจัดสรรที่บอกว่าทุกอย่างทำมาแพทเทิร์นเดียวกันกลิ่นตีขึ้นมาทุกหลังเหมือนกันนั่งดูทีวีแต่กลิ่นมันแบบไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรแล้วต้องแก้ไขยังไงคะ
4: คือจริงๆแล้วเรียกกันง่ายๆเลยว่าอย่างเงี้ยมันเกิดที่ระบบ
5: เกิดที่ระ
4: บบบำบัดระบบบำบัดอย่างนี้ระบบบำบัดก็คือถ้าไม่ถูกต้องถ้าผิดทั้งแบบก็คือทำให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในบ่อเกิดมีชีวิตและสร้างแก๊สได้นี่เป็นปัญหาที่เรื่องใหญ่มากปัญหาเล็กที่ใหญ่โตมาก
3: ครับ

0: าเรียกปัญหาเล็กแต่มันใหญ่มากเรียกว่าอะไรคือมันมีกลิ่นมันมีกลิ่นแล้วก็ถ้าต้องรื้อระบบใหม
1: ่ครับ
2: มันแพงมาก
0: เรื่องใหญ่นะ
2: เรื่องใหญ่นะทุบบ้านทุบพื้น
0: ครับพี่ไปวัดดอกไม้ห้องน้ำ12ห้องพระอาจารย์บอกว่านี่ถ้าทุบสร้างใหม่หลักล้านนะโยม
2: ใช่หรือว่าจะต้องมาทุบโถส้วมแต่ละห้องเนี่ย
0: คือมันต้องรื้อระบบใหม่เพราะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือเราเอาจุลินทรีย
2: ์
0: ลงไปกำจัดย่อยสลายจุลินทรีย์วัตถุที่เป็นต้นเหตุของการเกิดกินแบคทีเรียต่างๆนานาที่คุณบอกเกิดเนี่ยสิ่งที่เราทำได้คือจุลินทรีย์และที่สำคัญเหมือนเดิมจุลินทรีย์ GSP ไบโอครีนเนี่ยทำมาจากกากเจลาติน
2: เป็นข้อแตกต่างแล้วมันแตกต่างจากที่อื่นๆยังไงอะคะ
0: กากจุลินทรีย์อุดมไปด้วยโปรตีนสูงมากเป็นอาหารชั้นเลิศของจุลินทรีย์ทำให้จุลินทรีย์เราแข็งแรงและสร้างเอนไซม์ได้ปริมาณมาก
2: เ
0: อนไซม์เราเปรียบเสมือนกันไกชีวภาพ
1: ครับ
0: ลงไปตัดลงไปย่อยเศษอินทรีย์วัตถุเศษอาหารเนี่ย
1: ครับ
0: สุดท้ายเรากำจัดกลิ่นและย่อยสลายคราบไขมันได้ทันที
2: โอ้โหอย่างนี้พี่ใหญ่แต่ว่าจุลินทรีย์ที่หลายๆคนคุ้นเคยแล้วล่ะเพราะว่าก็เริ่มใช้กันแพร่หลาย มันแตกต่างยังไงอะคะ
0: ส่วนใหญ่เพื่อนๆเคยใช้อาจจะเป็นแบบผงนะ
1: ผมเคยใช้แบบผง
0: แบบผงมันคือเขาอย่างนี้เรียกต้องลงไปเพาะเชื้อก่อน
1: ครับ
0: ต้องเข้าใจก่อนว่าจุลินทรีย์ต้องมีชีวิตก่อนถึงจะทำงาน
2: คร
0: ับอย่างนี้เราเรียกว่าเชื้อเป็นพร้อมใช
2: ้ของ GSP เป็นเชื้อเป็น
0: ถูกแบบผงลงไปก็ต้องเพาะเชื้อกว่าจะพร้อมใช้ก็ต้อง48ชั่วโมงอย่างน้อยอย่างน
1: ี้ครับผม
0: ซึ่งมันอัดคือหลายๆท่านใช้ไปเหมือนเราลงไปเราก็อยากให้หาย
2: อยากให้กลิ่นมันหาย
0: ได้ไหม
1: ใช่เรารู้สึกว่าเราเทไปมันไม่ได้ผล
0: ก็เราอยากได้เลยไงอยากเห็นผลเลยไง
1: ครับ
0: เขาต้องมีชีวิตก่อนพร้อมใช้ก่อนแต่เราขอรอเจสพีเปลวกลิ่นเป็นเชื้อเป็นที่มีเอนไซม์อยู่ปริมาณสูงที่ผมบอกว่าเป็นกลไกชีวภาพเราไปทำงานเลยร้านอาหารใช้เยอะมาก
1: เลย
0: ถังดักไขมัน
2: อ๋อนี่แอมกำลังจะถามเลยคือไม่ได้ว่าจะต้องใช้แค่ห้องน้ำหรือว่าจะแบบพื้นที่เราใช้บอกว่าเป็นบ่อดักไขมันก็สามารถใช้ได้อะไรอย่างแบบว่าตามบ้านตามร้านอาหารที่เขาจะมีเป็นบ่อดักไขมันแยกออกมาใช้ได้ไหมคะ
0: ใช่เลยครับเอาเจสพีเบลครีมผสมน้ำแล้วราดแล้วก็ละลายเลยนะ
1: โอ้เอาล่ะใครดูอยู่ในตอนนี้ถ้าเกิดปัญหานะครับมาแก้ปัญหากับเจสพีเบลครีมนะครับซื้อไป
2: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: วันนี้นะครับมาทั้งหมดนะครับ6กัลลอนใหญ่ๆอย่างนี้ที่วางอยู่ด้านหน้าเลยเอาไปใช้6ลิตรนะครับจากราคาปกติที่หลายๆคนโอ้ถ้าไปดูมาราคาสูงมากแต่วันนี้799ครับ799บาทเท่านั้นรีบโทรทันนะครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Astyle Shop Mania
2: คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าตัวนี้อย่างที่พี่ใหญ่บอกว่าเขาเป็นจุลินทรีย์เชื้อเป็นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีสารเคมีในการที่จะทำลายระบบนิเวศต่างๆนะเพราะว่าเขาก็คือเป็นหนึ่งในระบบนิเวศได้แหละที
1: ่
2: เข้าไปช่วยในการย่อยสลายไขมันต่างๆนะคะที่เป็นตัวเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของกลิ่นทั้งหมดวิธีการใช้งานยังไงคะพี่ใหญ่
0: คือหลักๆถ้าเป็นบ่อเกลือเราแนะนำใช้500 ซีซี
1: 500 ซีซีแล้วบ่อเกลือ
0: ตามบ้าน1ลูกบาศก์เมตรใช้500 ซีซีกดใส่ชักเทใส่ชักโครกและกดน้ำตามได้เลย
2: คือเทเข้มๆอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องไปผสมอะไรเลย
0: สุดท้ายในระบบมีน้ำอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นถังดักไขมันร้านอาหารท่อน้ำลำรางน้ำอย่างเง
1: ี้
0: ยผสมน้ำเพิ่มได้250 ซีซีเทรวมกับน้ำ10 ลิตร 20 ลิตรแล้วก็ราดได้เลย
2: เยอะมากเลยนะ
0: แล้วโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะนะเพื่อนๆนะครับที่เป็นฟาร์มปศุสัตว
1: ์ครับ
0: ใช้อยู่เยอะนะฟาร์มปศุสัตว์ก็คือสามารถฉีดพ่นตามฟาร์มได้เลยถูกตัวสัตว์ได้ปลอดภัยต่อสัตว์นะปลอดภัยต่อสัตว์
1: ไม่มีกลิ่นด้วยเนาะใช่ไหมสำหรับกลิ่นที่เรา
0: ใช้
1: ก
0: ำจัด
1: เยอะ
0: ถูก
2: แต่พวกโคกสัตว์เขาก็ใช้กัน
0: ส่วนใหญ่ก็คือฟาร์มปศุสัตว์เขาจะมีปัญหาเรื่องกลิ่น
1: ใช่ครับ
0: ร้องเรียน
2: กลิ่นมูลสัตว์นี่แหละค่ะ
0: ผสมฉีดพ่นได้เลยครับ
1: อ๋อเหรออ
2: ๋อก็คือช่วยในเรื่องของไม่มีกลิ่นเนาะกำจัดกลิ่นต่างๆของมูลสัตว์ที่มันรบกวนเพื่อนบ้านนั่นแหละ
1: นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยสำหรับคนที่ดูอยู่ในตอนนี้นะครับใช้ได้หลากหลายแล้ววันนี้ราคาพิเศษจริงๆอยากให้รีบโทรให้ทันนะทั้งหมดนี้6ลิตร6แกลลอนนะครับ799นะครับฟังไม่ผิดนะ799บาทเท่านั้นนะครับโทรด่วนที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Astyle Shop Maniaสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ
2: สุดท้ายค่ะอยากพี่ใหญ่ค่ะฝากตัวของ JSP BioClean ตัวนี้หน่อยค่ะ
0: ครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดโรงแรมร้านอาหารฟาร์มปศุสัตว
1: ์
0: เรื่องกลิ่นนะครับเรื่องคราบไขมันนะครับ JSP BioClean ช่วยท่านได้ JSP เป็นเชื้อเป็นพร้อมใช้นะครับสามารถใช้ได้ทันทีนะครับยังไงก็ฝาก JSP BioClean ไว้ด้วยครับ

0: วันนี้ขอบคุณพี่ใหญ่มากๆนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับเอาละครับหมดเวลาของเรา3คนแล้วนะครับรีบโทรให้ทันนะครับส่วนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: พี่พงเป็นร้านอาหารบ้านครัวข้าวฟ่างวันนี้เราเอาเจสทีเบลคลีนมาแนะนำพี่พงทำครัวให้คราบไขมันเจสทีเบลคลีนเขาสามารถลงไปสลายไขมันและละลายไปกับน้ำได้เลย
3: เราผัดหนึ่งกระทะถูกไหม
2: ใช่ใช่
3: เราก็ต้องล้างน้ำซึ่งมันมีไขมันที่ไหลลูบไปตามท่อมันเยอะผัดเป็นร้อยกระทะนี่คุณคิดดูแล้วกันเกิดไขมันมันเยอะมาก
2: คราบไขมันเยอะแยะเลยคราวนี้ผมเทเลยนะถ้ามองคือยุบนะยุบแล้วนะ
4: ย
2: กไขมันยุบลงไปผลิตภัณฑ์ชีวภาพนะปลอด
3: ถูกต้อง
2: บ้านครัวข้าวฟ่างซอยลาดกระบัง
3: 13/2ครับ
2: 13/2นะฝากด้วยครับ
0: หนึ่งชี
2: พวันนี้เรากลับมาที่วัดดอกไม้นะเมื่อวานที่เรามากำจัดกลิ่นไว้ด้วยเจสทีเบลคลีนวันนี้เราเจอพี่ปุ้ยพอดีเป็นไงวันนี้มาเข้าห้องน้ำ
5: คือไม่มีกลิ่นก็ยังงงอยู
2: ่พี่ปุ้ยบอกว่านั่งเล่นเกมเลยครับวันนี้ปกตินั่งเล่นเกมไม่ได้นะ
5: ใช่ใช่ต้องรีบบอก
2: อากาศเป็นพิษแต่วันนี้อากาศไม่เป็นพิษแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปุ้ยมากขอบคุณมากพี่ปุ้ยขอบคุณมาก
5: คร
2: ับสวัสดีครับ
6: ย่อยสลายคราบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
7: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
6: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JST Bioclean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย MCOT

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยู่กับพวกเราและซาบีน่าซาบีน่าจะมาเสิร์ฟความสวยความใส่สบายเช่นเดิมกับรุ่นพรีเมียมจากซาบีน่าค
3: ่
2: ะ
3: ใช่แล้วรุ่นนี้คือซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมที่ขายดีมากๆคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็กลับมาให้พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษตัวนี้นะถ้าใครได้ใส่คุณจะรู้เลยว่าต้องซื้อซ้ำพอใส่แล้วมันสบายใส่แล้วสวย
2: ต้องบอกว่าสีสวยมากทั้งสีฟ้าชมพูน้ำตาลแบบนี
3: ้3ตัวนี้ไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีก1ตัวเนี้ยคลาสสีไปให้แต่ได้ไม่ซ้ำกับ3ตัวแรกนะคะและยังไม่พอให้กางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันไปด้วยอีก2ตัวและทั้งหมดนี้จริงๆต้องจ่ายเกือบ 4,000 วันนี้เอาไป 1,090 บาท
2: อุ๊ยลดมากเฉลี่ยหารออกมาต่อตัวจะตกตัวละแค่182บาทเท่านั้น
3: คุณผู้ชมทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินไปทางฉะนั้นตอนนี้รีบโทรเลยค่ะ
4: Hello Sabinaยกระดับการใส่บราไร้โครมซาบีน่าแฮปปี้บราพรีเมียมถักทอแบบแอร์ทัชสกินด้วยเส้นด้ายพรีเมียมทั้งตัวเงาสวยสัมผัสนุ่มเย็นสบายเมื่อสวมใส่เบาด้วยฟองน้ำแอร์โฟลว์ทรงดีคอร์ฟคอนเนคเต็ดแพดประคองทรงทุกองศามีซีล็อกเก็บทรงให้อกสวยเป็นธรรมชาติระบายอากาศตลอดตัวทั้งฟองน้ำและผ้าด้านในบราช่วยลดความอับชื้นดีไซน์คอร์วีสายบ่านุ่มปรับได้ไม่กดทับตะขอ3ตา3แถวกระชับทุกสรีระอกสวยด้วยนวัตกรรมราแห่งยุคความพรีเมียมที่อยากให้คุณได้สัมผัสแฮปปี้บราพรีเมียมจากซาบีน่า
3: ให้ดูนิดนึงทำไมใส่เข้าเยอะและทำไมคนถึงซื้อเยอะเพราะว่าให้ดูเนื้อผ้าของเขาก่อนเลยนะคะเนื้อผ้าของเขาจะเป็นเนื้อผ้าพรีเมีย
2: ม
3: เห็นไหมว่าเขาจะขึ้นเงาสวย
2: ๆ
3: ที่สำคัญค่ะทรงตรงนี้เขาจะเป็นทรงวีคอวีที่เขาจะช่วยยกหน้าอกของเราเนี่ยให้สวยมากยิ่งขึ้นแต่ว่าการยกหน้าอกตรงนี้คุณเห็นไหมว่าหน้าอกสวยแต่เขาไม่มีโครงนะคะ
2: ไม่ต้องใช้โครงพยุงกันแล้วเดี๋ยวนี้เขาโลกใส่แบบโครงแล้วมันอึดอัดนะแม่
3: ใช่และให้ดูด้านข้างนิดนึงคุณผู้ชมค่ะว่าด้านข้างของเขาตรงนี้เนี่ยเห็นไหมว่าเขาให้เนื้อผ้ามาเยอะค
2: ือ
3: เขาช่วยเก็บช่วยโกยเนื้อตรงนี้ให้เรียบมาก
2: เต้าสามเต้าสี่
3: ใช่แล้วถึงใส่เสื้อในโชว์กันได้เลยไงตัวนี้
2: จริงอยากให้ดูนี่คือนวัตกรรมแอร์โฟลว์รูระบายอากาศเล็กๆตลอดตัวเลยและที่สำคัญนะคะตรงนี้เนี่ยฟองน้ำด้านในเขามีรูตรงนี้นะสามารถถอดออกมาแล้วแยกซักกับชุดชั้นในก็ได้ถ้าใครอยากจะถนอม

0: หอมผ้าเป็นพิเศษ
1: เฮ้ย
0: และเป็นฟองน้ำ connected pad ค่ะเป
1: ็
0: นเช
1: ื่
0: อมกันแผ่นเดียวกันแบบนี้เลยจะไม่แยกจากกันแล้วเห็น C curve ด้านข้างไหมคะ
1: เ
0: ขาก็จะใช้นวัตกรรมตัวนี้ในการเก็บโกยหน้าอกของแม่ไว้ให้มันเป็นทรงหยดน้ำสวยมาก
1: ใช
0: ่แล้วนี่คือนวัตกรรมที่ฟองนมไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปเห็นป่ะมีการเย็บเก็บขอบกุญอย่างดีทุกด้านและทุกตัวที่มีฟองแบบนี
1: ้
0: จะเป็นสีเดียวกันกับเสื้อในในปี2026นี้นะคะจะไม่ใช่คนละสีกันแล้วค่ะและเวลาเอาไปซักแม่ขยี้ขยำแบบนี
1: ้กลับมาเป็นทรง
0: เหมือนเดิม
1: แล้วเขายังอยู่คู่กัน
0: ถูกต้องดูค่ะเห็นไหมรุ่นนี้ค่ะเลิศมาก
1: ซาบิน่ารุ่นเก่านุ้ยเคยใส่มาใส่จนเยอะแล้วนี่ของนุ้ยเองนะคะขออนุญาตคุณผู้ชมคุณเห็นไหมว่าตัวเมื่อกี้เขาเย็บขอบเย็บกุญสวยงามมากอันนี้ไม่ได้เย็บเลยแล้วก็มันหลุดลุ้ยหมดแล้วแล้วคุณดูทรงสี
0: สาวอวบไม่ว่าจะลูก1ลูก2ลูก3ลูก4
1: เออเนื้อ
0: หร
1: ือ
0: ไม่มีลูกแล้วอวบด้วยหมูกระทะเพราะว่าเวลาที่เราใส่ชุดชั้นในแล้วถ้าชุดชั้นในมันทำให้หน้าอกเราสวยได้อ่ะการใส่เสื้อผ้าของเราจะทำให้บุคลิกเราดีขึ้นมาอีก
1: แล้วบุคลิกดีอ่ะใครๆเขาก็อยากคุยด้วยคุณผู้ชมเปลี่ยนเถอะแล้วพอบุคลิกดีอ่ะเราจะสวยขึ้นมาทันทีที
0: ่
1: เคยคนทักว่าไม่ทำอะไรมาสวยขึ้นไม่ได้ทำอะไรมาแค่ใส่เสื้อชั้นในซาบีน่าเท่านั้นเองคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้รีบเลยค่ะเพราะว่าคุณจะได้โปรโมชั่น3ตัว3สีนี้แล้วยังไม่พอแถมเสื้อชั้นในเพิ่มอีก1ตัวคละสีไปให้สีไม่ซ้ำ
0: และนอกจากนั้นยังได้กางเกงชั้นในอีกตั้ง2ตัวเอาไปใส่ให้มันเพลิดเพลินเจริญใจไปเลยแม่จ๋า 1,090 บาทมีอยู่จริงตกตัวละ182บาทต้องรีบโทรตอนนี้มีเก็บเงินปลายทางด้วยเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้ว
1: แต่ตัวละ750เหลือแค่ตัวละ182บาทแล้ววันนี้นุ้ยกับแม่ตูนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
0: สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราและซาบีน่าซาบีน่าจะมาเสิร์ฟความสวยความใส่สบายเช่นเดิมกับรุ่นพรีเมียมจากซาบีน่าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วรุ่นนี้คือซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมที่ขายดีมากๆคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็กลับมาให้พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษตัวนี้นะถ้าใครได้ใส่คุณจะรู้เลยว่าต้องซื้อซ้ำเพราะใส่แล้วมันสบายใส่แล้วสวย
0: ต้องบอกว่าสีสวยมากทั้งสีฟ้าชมพูน้ำตาลแบบนี
1: ้3ตัวนี้ไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีก1ตัวอีก1ตัวเนี้ยคลาสสีไปให้แต่ได้ไม่ซ้ำกับ3ตัวแรกนะคะและยังไม่พอให้กางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันไปด้วยอีก2ตัวและทั้งหมดนี้จริงๆต้องจ่ายเกือบ 4,000 วันนี้เอาไป 1,090 บาท
0: อุ๊ยเลิศมากเฉลี่ยหารออกมาต่อตัวจะตกตัวละแค่182บาทเท่านั้น
1: คุณผู้ชมทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางนะตอนนี้รีบโทรเลยค่ะ
4: Hello Sabina ยกระดับการใส่บราไร้โครม Sabina Happy Bra Premiumถักทอแบบแอร์ทัชสกินด้วยเส้นด้ายพรีเมียมทั้งตัวเงาสวยสัมผัสนุ่มเย็นสบายเมื่อสวมใส่เบาด้วยฟองน้ำแอร์โฟลว์ทรงดีคอฟคอนเนคเต็ดแพดประคองทรงทุกองศามีซีล็อกเก็บทรงให้อกสวยเป็นธรรมชาติระบายอากาศตลอดตัวทั้งฟองน้ำและผ้าด้านในบราช่วยลดความอับชื้นดีไซน์คอวีสายบ่านุ่มปรับได้ไม่กดทับตะขอ3ตา3แถวกระชับทุกสรีระอกสวยด้วยนวัตกรรมราแห่งยุคความพรีเมียมที่อยากให้คุณได้สัมผัส Happy Bra Premium จาก Sabina
1: ให้ดูนิดนึงทำไมสายเข้าเยอะแล้วทำไมคนถึงซื้อเยอะ
0: จริง
1: เพราะว่าให้ดูเนื้อผ้าของเขาก่อนเลยนะคะเนื้อผ้าของเขาจะเป็นเนื้อผ้าพรีเมีย
0: ม
1: เห็นไหมว่าเขาจะขึ้นเงาสวยๆที่สำคัญค่ะทรงตรงนี้เขาจะเป็นทรงวีคอวี
0: คอวี
1: ที่เขาจะช่วยยกหน้าอกของเราเนี่ยให้สวยมากยิ่งขึ้นแต่ว่าการยกหน้าอกตรงนี้คุณเห็นไหมว่าหน้าอกสวยแต่เขาไม่มีโครงนะคะ
0: ไม่ต้องใช้โครงพยุงกันแล้วเดี๋ยวนี้เขาลอกใส่แบบโครงแล้วมันอึดอัดนะแม่
1: ใช่และให้ดูด้านข้างนิดนึงคุณผู้ชมค่ะว่าด้านข้างของเขาตรงนี้เนี่ยเห็นไหมว่าเขาให้เนื้อผ้ามาเยอะค
0: ือ
1: เขาช่วยเก็บช่วยโกยเนื้อตรงนี้ให้เรียบมาก
0: เต้าสามเต้าสี่
1: ใช่แล้วถึงใส่เสื้อในโชว์กันได้เลยไง
0: จริงอยากให้ดูนี่คือนวัตกรรม Airflow รูระบายอากาศเล็กๆตลอดตัวเลยและที่สำคัญนะคะตรงนี้เนี่ยฟองน้ำด้านใน
3: ขามีรูตรงนี้นะสามารถถอดออกมาแล้วแยกซักกับชุดชั้นในก็ได้ถ้าใครอยากจะถนอมผ

0: ็นพิเศษ
1: เฮ้ย
0: และเป็นฟองน้ำ connected pad ค่ะเป
1: ็
0: นเช
1: ื่
0: อมกันแผ่นเดียวกันแบบนี้เลยจะไม่แยกจากกันแล้วเห็น C curve ด้านข้างไหมคะ
1: เ
0: ขาก็จะใช้นวัตกรรมตัวนี้ในการเก็บโกยหน้าอกของแม่ไว้ให้มันเป็นทรงหยดน้ำสวยมาก
1: ใช
0: ่แล้วนี่คือนวัตกรรมที่ฟองนมไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปเห็นป่ะมีการเย็บเก็บขอบกุญอย่างดีทุกด้านและทุกตัวที่มีฟองแบบนี
1: ้
0: จะเป็นสีเดียวกันกับเสื้อในในปี2026นี้นะคะจะไม่ใช่คนละสีกันแล้วค่ะและเวลาเอาไปซักแม่ขยี้ขยำแบบนี
1: ้กลับ
0: มาเป
1: ็
0: นทรงเหมือนเดิม
1: แล้วเขายังอยู่คู่กัน
0: ถูกต้องดูค่ะเห็นไหมรุ่นนี้ค่ะเลิศมาก
1: ซาบิน่ารุ่นเก่านุ้ยเคยใส่มาใส่จนเยอะแล้วนี่ของนุ้ยเองนะคะขออนุญาตคุณผู้ชมคุณเห็นไหมว่าตัวเมื่อกี้เขาเย็บขอบเย็บกุญสวยงามมากอันนี้ไม่ได้เย็บเลยแล้วก็มันหลุดลุ้ยหมดแล้วแล้วคุณดูทรงสี
0: สาวอวบไม่ว่าจะลูก1ลูก2ลูก3ลูก4
1: เออเนื้อ
0: หรือไม่มีลูกแล้วอวบด้วยหมูกระทะเพราะว่าเวลาที่เราใส่ชุดชั้นในแล้วถ้าชุดชั้นในมันทำให้หน้าอกเราสวยได้อ่ะการใส่เสื้อผ้าของเราจะทำให้บุคลิกเราดีขึ้นมาอีก
1: แล้วบุคลิกดีอ่ะใครๆเขาก็อยากคุยด้วยคุณผู้ชมเปลี่ยนเถอะแล้วพอบุคลิกดีอ่ะเราจะสวยขึ้นมาทันทีที
0: ่
1: เคยคนทักว่าไปทำอะไรมาสวยขึ้นไม่ได้ทำอะไรมาแค่ใส่เสื้อชั้นในซาบีน่าเท่านั้นเองคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้รีบเลยค่ะเพราะว่าคุณจะได้โปรโมชั่น3ตัว3สีนี้แล้วยังไม่พอแถมเสื้อชั้นในเพิ่มอีก1ตัวคละ4ไปให้4ไม่ซ้ำ
0: และนอกจากนั้นยังได้กางเกงชั้นในอีกตั้ง2ตัวเอาไปใส่ให้มันเพลิดเพลินเจริญใจไปเลยแม่จ๋า 1,090 บาทมีอยู่จริงตกตัวละ182บาทต้องรีบโทรตอนนี้มีเก็บเงินปลายทางด้วยเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้ว
1: แล้ววันนี้นุ้ยกับแม่ตูต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วลาไปก่อนนะคะ
2: โทรตอนนี้ที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ทำอาหารได้หลากหลายเมนูในเครื่องเดียวนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การทำอาหารครับ
1: ร้อนเร็วอร่อยไวในทุกมือค่ะเพราะทุกมื้อที่ดีเริ่มต้นจากเตาที่ใช่ค่ะ
0: โปรโมชั่นวันนี้ครับเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะครับคาชิวารุ่น WP2200 นะครับวันนี้แถมหม้อแขกกลางอีก3ใบและแถมตะเกียบ4คู่ครับทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 3,079 บาทแต่วันนี้ราคาพิเศษกับชอมเนียเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330 นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: มากับเราได้ค่ะกับชอมมาเนียค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวนะคะแล้วก็แน่นอนวันนี้เราอยากจะชวนทุกคนค่ะมามีเตาแม่เหล็กไฟฟ้าจากคาชิวาแบบนี้ติดบ้านเอาไว
2: ้เอาล่ะวันนี้โปรดีด้วยนะฮะคาชิวาครับเตาแม่เหล็กไฟฟ้ารุ่น WP2200 นะครับมาพร้อมกับของแถมที่โอ้เรียกว่าเลิศมากเลยนะฮะหม้อแขก3ใบ3ขนาดครับ19 17 15ซมนะครับแล้วยังมีตะเกียบให้อีก4คู่ในราคาเพียงแค่990บาทยังไงวันนี้คุณผู้ชมโทรให้ทันนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะผู้ชมค่ะมาพูดถึงเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากันบ้างหลายๆบ้านน่ะนิยมใช้กันแล้วนะเพราะว่า1ไม่ต้องเสียเวลามารอเติมแก๊สค่ะหรือว่าจะต้องมาหาที่ตั้งเตาแก๊สด้วยไหนจะใช้พื้นที่ครัวค่อนข้างใหญ่เนาะทีนี้พอเรามีเพียงแค่เตาแม่เหล็กไฟฟ้าแบบนี้เราสามารถทำอาหารได้ทุกที่ง่ายๆเลยค่ะขอเพียงแค่มีพื้นที่เล็กๆเอาไว้นะไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมหอพักนะคะหรือว่าแม้แต่จะสั่งสรรค์เมนูอาหารในครอบครัวก็สามารถที่จะใช้งานได้ด้วยนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของฟังก์ชันความสวยงามกันดีกว่าทุกคนตัวนี้นะคะดีไซน์สวยงามเลยตัวด้านหน้านะคะหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอดิจิตอลด้วยเป็นระบบสัมผัสนะคะ

0: มาพร้อมกับกำลังไฟ 1,300 วัตต์ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีฟังก์ชันเมนูหลากหลายเลยนะไม่ว่าจะเป็นการต้มน้ำผัดไฟแรงสุกี้นึ่งตุ๋นนะคะพร้อมกับการตั้งเวลาทำอาหารได้อีกด้วยค่ะแล้วหลายคนเป็นกังวลว่าเฮ้ยถ้าหากว่าเราใช้เตาไฟฟ้าเนี่ยจะปลอด

0: จะเกิดอะไรขึ้นไหมตัวนี้มั่นใจได้เลยค่ะ
1: แล้วตัวของในด้านของหน้าเตาเรียบด้วยนะครับทำความสะอาดง่ายเพราะเป็นเซรามิกแบบนี้นะฮะอันนี้ใครที่กำลังดูอยู่นะใครที่อยู่บ้านอยากทำอาหารแบบหลากหลายมีปาร์ตี้หรือจะเป็นน้องๆหลายๆคนที่อยู่หอพักนะครับหรือจะเป็นคนที่อยู่คอนโดทำอาหารได้ง่ายๆนะครับวันนี้ซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอน
1: 3ขนาดเลยนะครับมี19 17 15เซนติเมตรและยังให้ตะเกียบอีก4คู่ครับราคาเต็มจากราคาปกติ 3,079 บาทคุณไม่ต้องจ่ายนะวันนี้จ่ายราคาเบาๆเพียงแค่990บาทนะฮะย้ำครับ990บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cot
0: คุณผู้ชมคะมาค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเริ่มต้นทำอาหารด้วยการใช้เตาไฟฟ้าของเรานะคะเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้าจากคาชิวานั่นเองค่ะสังเกตดีๆในนะว่าพื้นที่ที่ผมใช
1: ้
0: อ
1: ่
0: ะพื้นที่เล็กๆขอเพียงแค่มีเตามีกระทะที่เราใช
1: ้
0: เป็นไซส์30เซนติเมตรเพราะฉะนั้นใหญ่แบบนี
1: ้
0: ก็สามารถวางบนหน้าเตาได้นะคะนี่เราก็ขอแค่มีตะหลิวแค่นี้เองนะทำกับข้าวได้เลยตัวนี้นะคะเสร็จแล้วหม้อร้อนแล้วกระทะร้อนแล้วใส่น้ำมันเข้าไปแบบนี้นะทุกคนค่ะจากนั้นวอร์มสักครู่หนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะ
1: ออกแล้วนะนิดนึงแล้วนะ
0: ใช่ใส่แล้วนะ1 2 3ค่ะ
1: โอ้เอาละครับนี่ฮะร้อนไวมากๆเมื่อกี้นี้พี่แอมเพิ่งเปิดเครื่องนะนะครับได้ไม่ถึงประมาณ20วินาทีตอนนี้มาแล้วอ้าวใส่เครื่องปรุงไปเลยจ้าน
0: ี่ใส่ซอสนะคะปรุงรสที่เราเนี่ยเตรียมเอาไว้นะ
1: สายทำอาหารแบบสะดวกรวดเร็วก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับเอาจริงๆแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ชอบทำอาหารทำเมนูง่ายๆที่บ้านทำได้หลากหลายเมนูต้มผัดนะฮะผัดไฟแรงซูกี้นึ่งตุ๋นทำได้หมดเลยนะครับ
0: ใช่นะเราก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าผักของเราอ่ะจะสลบแค่นี้พร้อมเสิร์ฟผักสุกก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะทีนี
1: ้
0: เราไปดูเมนูที่ยอดนิยมดีกว่า
1: โอ้นี่ต้องบอกว่าเมนูยอดฮิตแล้วก็ตัวเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยนะครับจะถูกใช้บ่อยที่สุดเลยนั่นคือสุกี้ชาบูครับผม
0: ใช่แล้วคือต้องบอกนะว่าหลายๆบ้านอ่ะจะนิยมทำชาบู
1: ค
0: ือว่าบางครอบครัวเนี่ยก็จะคิดว่าเฮ้ยเราอ่ะมีเตาแก๊สเอาไว้ที่บ้านอยู่แล้วม
1: ี
0: ครัวไทยอยู่แล้วทำไมจะต้องมีเตาไฟฟ้
1: า
0: อยากจะบอกว่าเวลาที่เรามีช่วงเวลาคุณภาพกับครอบครัว
1: ถูกต้องครับ
0: คือการทานมือพิเศษค่ะถ้าหากว่าเรามีเตาไฟฟ้าแบบนี้ติดบ้านเอาไว้นะเราก็จะสามารถรับประทานมือพิเศษกับครอบครัวได
1: ้อันนี
0: ้ซึ่งอันเนี้ยเราเปิดไฟ
1: วอร์มมาสักพักนึงแล้วว
0: อร์มจนอ่อนมาเรื่อยๆนะคะเห็นไหมว่าหมูก็คือสุกแล้วน้ำก็คือเดือดอย่างทั่วถึงค่อยๆตุ๋นกันไปเรื่อยๆ
1: จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถปรับอุณหภูมิกันได้ด้วยคราวนี้มาถึงอีกหนึ่งเมนูครับยอดฮิตเลยขออนุญาตนะผมจะทำเมนูที่มีชื่อว่าไข่เจียว
0: คือเราอยากให้ดูว่าคุณผู้ชายก็สามารถทำได้ทำง่ายด้วยนะคะ
1: นะใส่น้ำมันลงไปแบบนี้เลยนะครับนึกไม่ออกบอกไม่ถูกทำไข่เจียวทานที่บ้านได้ง่ายๆนะฮะผมชอบด้วยความที่ไฟเนี่ยมันแรงแล้วมันเร็วมากๆเลยใครหลายๆคนที่ชอบทำอาหารและทำแบบเมนูง่ายๆโดยเฉพาะน้องๆหลายๆคนที่อยู่หอเนา
0: ะ
1: อยู่คอนโดมีพื้นที่จำกัดในการทำอาหารไม่มีครัวใหญ่คุณสามารถเอาเตาแม่เหล็กไฟฟ้าตัวนี้สามารถไปทำได้ที่บ้านได้เลยสังเกตไหมเห็นไหมถ้าซูมมาดูเนี่ยน้ำมันร้อนแล้วเอาเลยน
0: ะ
1: ใส่ไปเลยจ้าตอนนี้โอ้นี่นะเราสามารถเพิ่มในเรื่องของกำลังไฟได้ด้วยนะครับด้านหน้านี่เองคุณจะเพิ่มคุณจะลดเนี่ยก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถทอดได้เองง่ายๆที่บ้านนะครับทำได้หลากหลายจริงๆสำหรับเมนูนะจริงๆนอกจากไข่เจียวเนี่ยทำเป็นไข่คนแบบนี้ก็ยังได้นะ
0: ทำได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูง่ายหรือว่าไปจนถึงเมนูยากๆก็สามารถรังสรรค์เมนูต่างๆได
1: ้
0: ด้วยเตาแม่เหล็กไฟฟ้าจากคาชิวานั่นเองนะคะรับประกัน1ปีเต็มเลยทีเดียวนะทีนี้ค่ะทุกคนคะเรามาดูกันที่ของแถมบ้างดีกว่าคืออยากจะบอกนะว่าของแถมที่เราให้ไปในเซตเนี้ยใช้งานได้จริงเพราะว่าเป็นเซตหม้อแขกนะคะเซตหม้อแขกถึง3ใบด้วยกันพร้อมฝาปิดมีตั้งแต่15เซน17เซนแล้วก็19เซนนะคะซึ่งแน่นอนว่าแต่ละใบเนี่ยก็สามารถจะใช้ในการอุ่นแกงถุง
1: ถูกต้อง
0: หรือว่าทำเป็นอาหารเป็นหม้อๆแบบนี
1: ้
0: ใช้ได้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะคะหรือว่าแม้แต่เตาแก๊สก็สามารถใช้งานได้หลายๆบ้านอ่ะนิยมเพราะว่าพอเวลาเราทานอาหารเสร็จเนี่ยเหลืออาหารเราป
1: ิ
0: ด ฝาแล้วเราเข้าตู้เย็นได้เลย
1: อย่าลืมนะแล้วยังมีตะเกียบให้อีก4คู่นะวันนี้ใครดูอยู่รีบโทรให้ทันนะครับใคร

0: ซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: คาชิวะครับเตาแม่เหล็กไฟฟ้ารุ่น WP2200 นะครับวันนี้มาพร้อมกับในตัวของเตาแม่เหล็กไฟฟ้าแบบนี้หม้อแขกให้อีก3ใบนะคะ3ขนาดนะครับแล้วมีตะเกียบอีก4คู่นะครับวันนี้จากราคาปกติ 3,079 บาทวันนี้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทรีบโทรด่วนรับประกันฟรี1ปีเต็มนะครับ02-114-3330นะฮะหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adline Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ครับผม
1: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะย้ำอีกครั้งนึงนะใครอยากได
0: ้
1: เตาแม่เหล็กไฟฟ้าติดบ้านเอาไว้ทำกับข้าวง่ายๆทำได้ทุกที่นะคะ
0: ครับ
1: เคลื่อนย้ายสะดวกดีไซน์สวยงามมีฟังก์ชันหลากหลายโทรเข้ามาให้ทันนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้ว
0: จ้า
1: แต่ปฏิวขอเข้าครัวกันต่อก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับอ้าวผัดกันต่อเลยจ้า

0: you ask me อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอิสลามรายการที่จะนำพาทุกท่านไปสู่ความรู้ความเข้าใจในหลักการต่างๆของศาสนาอิสลามไม่ว่าจะเป็นประเพณีวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเศรษฐกิจความเป็นอยู่ของพี่น้องมุสลิมทั้งในและต่างประเทศรวมไปถึงการดำเนินงานของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและสำนักจุฬาราชมนตรีค่ะท่านผู้ชมคะช่วงมุสลิมสัญจรสัปดาห์นี้ดิฉันและทีมงานรายการวิถีอิสลามได้รวบรวมเนื้อหาที่น่าสนใจมานำเสนอท่านผู้ชมค่ะแต่ก่อนอื่นดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้ชมทุกท่านไปรับชมและรับฟังการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพร้อมความหมายโดยอาจารย์ชุกรีบันบาค่ะ
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Journey of Dream สัปดาห์นี้ยังคงอยู่ที่โรงเรียนแม่สอดจังหวัดตากชวนน้องๆชมรมคอมพิวเตอร์และ AI มาเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีใกล้ตัวผ่านเวิร์กช็อปที่ไม่มีข้อสอบไม่มีคะแนนแต่ในทุกคำตอบต้องเริ่มต้นจากความคิดของตัวเองร่วมติดตาม Journey of Dreams วันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นาทีทางช่อง9กด30
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ลูกหลานเยาวชนของเรานะครับก็อยู่ในช่วงของการปิดเทอมพ่อแม่ผู้ปกครองก็คงจะให้ความสำคัญให้ความอบอุ่นก็พยายามที่จะให้เขาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในครอบครัวให้ความอบอุ่นเป็นพิเศษกว่าช่วงของเดือนอื่นๆในช่วงระยะเวลาที่ลูกหลานของเราเนี่ยนะครับต้องไปเรียนพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ภายในครอบครัวก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้เจอกันเพราะว่าลูกหลานของเราต้องไปเรียนแต่ในช่วงนี้เนี่ยนะครับเป็นช่วงของการปิดเทอมภาคฤดูร้อนแต่ก็เป็นที่น่ายินดีนะครับว่าโรงเรียนที่สอนอิสลามศึกษาครับชุมชนองค์กรต่างๆเนี่ยก็มักจะจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อนให้นักเรียนได้ไปเติมเต็มนะครับกับวิถีการดำเนินชีวิตนะครับได้จัดให้มีกิจกรรมเป็นต้นว่าบางที่บางแห่งก็จัดให้มีการอบรมเรื่องของการอ่านอัลกุรอานแบบของมุรัตตันแบบของมุจาวัดแบบทำนองสนอครับก็แล้วแต่หน่วยงานองค์กรนะครับที่จะได้จัดให้มีกิจกรรมแต่โดยภาพรวมๆก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสถาบันองค์กรต่างๆนะครับที่ได้ให้ความสำคัญกับลูกหลานเยาวชนนะครับจัดค่ายไปกลับก็มีนะครับค่ายกินนอนก็มีแล้วผู้ปกครองนะครับผู้ที่มีอุปการะคุณต่างก็ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมในการจัดกิจกรรมของชุมชนของสถาบันต่างๆนะครับในโอกาสของการปิดเทอมนี่นะครับถ้าหากว่าทางโรงเรียนทางองค์กรไม่จัดกิจกรรมก็ถือว่าน่าเป็นห่วงนะครับเด็กไม่ได้ไปโรงเรียนและเด็กอยู่ที่บ้านตามลำพังเนี่ยอาจจะคบเพื่อนหรืออาจจะใช้โลกออนไลน์โลกโซเชียลนี่ครับอาจจะมีความสุ่มเสี่ยงบินเมไปในทางที่ผิดต่อหลักการของศาสนาจึงได้จัดให้มีกิจกรรมให้มีโครงการต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะให้ลูกหลานของเราได้มีโอกาสฝึกภาคปฏิบัติโดยเน้นเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมแล้วก็เรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมถือว่าเป็นกิจกรรมที่สมควรที่จะให้การสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนที่ได้มีการจัดค่ายอบรมต่างๆนี่นะครับทุกค่ายก็จะมีวัตถุประสงค์ที่คล้ายๆกันก็คือจัดให้ลูกหลานเยาวชนเนี่ยได้มีการฝึกปฏิบัติการอยู่ร่วมกันการเข้าอยู่ในสังคมก็ต้องให้เกียรตินะครับอิกรอมต่อครูอาจารย์ผู้ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่นะครับเรื่องของการให้สลามมารยาทในการรับทานอาหารมารยาทในการเข้าห้องน้ำออกจากห้องน้ำการเข้ามัสยิดนะครับมารยาทต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นต้นทุนของชีวิตนะครับเมื่ มนุษย์เราเนี่ยถ้าหากว่าขาดซึ่งต้นทุนทางด้านจริยธรรมคุณธรรมเนี่ยจะไปเรียนจบสายไหนๆมหาวิทยาลัยอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าหากว่าต้นทุนทางด้านจริยธรรมคุณธรรมเนี่ยมันน้อยเนี่ยจะทำให้คุณค่าของการดำเนินชีวิต
2: ในการประกอบอาชีพเนี่ยมันลดไปเพราะนั้นพื้นฐานด้านจริยธรรมคุณธรรมที่ครูอาจารย์ครูพี่เลี้ยงนะครับได้ไปฝึกปรือฝึกรู้จักการอยู่ร่วมกันฝึกให้การอาบน้ำละหมาดเนี่ยนะครับล้างกันยังไงท่องจำในห้องเรียนเนี่ยต้องเอามาฝึกปฏิบัติกันมารยาทในการเข้ามัสยิดนะครับจะต้องละหมาดเคารพมัสยิดก่อนที่จะนั่งนะครับไม่คุยเสียงดังนะครับการละหมาดญะมาอะห์ร่วมกันอย่างไรนะมารยาทต่อเพื่อนมารยาทต่อเพื่อนบ้านและมารยาทต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นทุนที่สำคัญกับการที่เราจะปลูกฝังลูกหลานเยาวชนมุสลิมของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศกาลต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับหลักการของอิสลามไม่ว่าจะเป็นเทศกาลสงกรานต์เทศกาลปีใหม่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ลูกหลานของเราเนี่ยได้อยู่ในกรอบอยู่ในหลักการของศาสนาละกุ้มดีนุกุ้มวะลียดีนนะครับในสุรตุนกาฟิรูนในอายะห์สุดท้ายก็บอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าศาสนาของเจ้าก็ปฏิบัติไปศาสนาของเราศาสนาของข้าก็ต่างคนก็ต่างที่มีหลักความเชื่อในหลักการของแต่ละศาสนานะครับแต่เราก็ต้องอยู่ในพื้นฐานในการที่จะให้เกียรติเพื่อนมนุษย์แม้ว่าจะต่างศาสนาก็ตามแต่ว่าเราก็จะต้องปลูกฝังลูกหลานเยาวชนของเรานะครับในเรื่องของอะกีดะห์นะครับเรื่องหลักความเชื่ กับการที่จะให้อยู่ในกรอบอยู่ในหลักการของศาสนาอิสลามนะครับเพราะว่าอัลเลาะห์บอกว่าวะลัสอินนัลอินซานัลฟีคุสนะครับมนุษย์จะอยู่ในข่ายแห่งความขาดทุนเว้นไว้4จําพวกที่จะไม่ขาดทุนก็1อิลลัลละซีนาอามะนูจะต้องศรัทธาต้องอีมานวะอามุสศอลิฮาตปฏิบัติคุณงามความดีวะตะวาซอบิลฮักนะครับตักเตือนกันด้วยสัจธรรมแล้วก็วะตะวาซอบิซอบรีตักเตือนด้วยการอดทนก็ขอให้พี่น้องท่านผู้ชมนะครับได้ให้กำลังใจส่งเสริมให้ลูกหลานของเราได้เรียนได้ศึกษากันเพื่อที่จะได้เป็นคนดีของครอบครัวและสังคมอุบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
3: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهان السلطان فقد أهانه الله رواه الترمذي ท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กล่าวว่าบุคคลใดก็ตามที่เขาเหยียดหยามดูหมิ่นดูแคลนผู้มีอำนาจหรือผู้นำนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เหยียดหยามดูหมิ่นดูแคลนเขานั่นเองฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาทั้งหลายผู้นำที่ได้รับการแต่งตั้งนะครับที่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลามเราอย่าได้ดูหมิ่นดูแคลนนะครับภาวะของการเป็นผู้นำนะครับของแต่ละระนาบในการปกครองเพราะฉะนั้นการดูหมิ่นดูแคลนการเหยียดหยามนะครับก็จะสร้างความเสียหายนะครับให้กับผู้นำโดยเฉพาะยิ่งหลักการศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับก็บัญญัติไว้ชัดเจนว่านอกจากเราจะต้องตามผู้นำนะครับเราจะต้องไม่ดูหมิ่นดูแคลนเหยียดหยามในการบริหารกิจการของศาสนาอิสลามหรือออกข้อกำหนดกฎระเบียบต่างๆนะครับซึ่งเราจะต้องไม่ดูหมิ่นดูแคลนเหยียดหยามให้กับผู้นำต่างๆเหล่านั้นตราบใดที่ผู้นำต่างๆหรือผู้ที่มีอำนาจต่างๆนั้นเขายืนหยัดอยู่ในหลักการของศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัดถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องปฏิบัติตามเราจะต้องไม่ดูหมิ่นดูแคลนหรือเหยียดหยามนะครับต่อผู้มีอำนาจผ ผู้ที่เป็นผู้นำเหล่านั้นถ้าหากว่าเราปฏิบัติตรงกันข้ามเท่ากับเราอัลลอฮ์จะก็จะเหยียดหยามดูหมิ่นบูแคนเขานั่นเองนะครับวะบิลลาฮิตเตฟิกวัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
4: ซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ซุปเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 3,000 มิลลิแอมใช้งานยาวนานได้ต่อเนื่องถึง30นาทีหัวเปลี่ยน3ใบมีดทั้งใบมีดแบบตัดใบมีดโลหะใบมีดวงเดือนใบมีดเข้าถึงทุกซอกบอกลาวัชพืชตามขอบบ้านให้ทุกงานสวนเป็นเรื่องง่ายซุปเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพ
4: ซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมมืออาชีพค่ะวันนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 30,000 มิลลิแอมใช้งานยาวนานต่อเนื่องได้มากถึง30นาทีค่ะ
5: ปรับมุมการตัดได้3ระดับครับทั้งยืดหดด้าม 90-125 ซม
4: และมาพร้อมกับใบมีดถึง3แบบนะคะมีทั้งใบมีดตัดใบมีดโลหะใบมีดดวงเดือนพร้อมใช้งานได้ทุกสถานการณ์ค่ะ
5: ไร้สายสะดวกครับง่ายไม่ต้องงอปลั๊กไม่ต้องใช้น้ำมันทำเองได้ง่ายวันนี้โปรโมชั่นนะครับกับซูเปอร์แม็กครับเครื่องตัดหญ้าไร้สายมืออาชีพ2ล้อใน1เซตประกอบด้วยใบมีดตัด5ชิ้นครับใบมีดโลหะ2ชิ้นใบมีดวงเดือน1ชิ้นนะครับและยังแถมฟรีครับถุงมือนะครับ1คู่แว่นตานิรภัยรวมไปถึงหมวกกันแดดนะครับในมูลค่าเซตนี้นะฮะ 6,650 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรด่วนที่02-114-3330ครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย
6: ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: ولا بتقول الله دي بركاته ผมสมบูรณ์ละเลิงทรัพย์ผู้ใหญ่บ้านแต่ตอนนี้ก็เกษียณไปแล้วล่ะนี้ก็มาทำนาเกลือไอ้ทำนาเกลือด้วยมันตั้งบรรพบุรุษมาแล้ว
0: ความเป็นมาเนี่ยก่อนที่จะเริ่มทำนาเกลือเนี่ยเป็นมาอย่างไรครับผม
1: พอเริ่มทำนาเกลือเนี่ยมันมาจากบรรพบุรุษแล้ว
0: ครับผม
1: บรรพบุรุษเขาก็ทำกันเรื่อยมาแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ย
0: ครับผม
1: สมัยก่อนเนี่ยไม่มีเครื่องไม่มีอะไร
0: ครับผม
1: ดูดน้ำเขาน้ำขึ้นจากทะเลก็เปิดน้ำใส่เข้ามาเปิดน้ำมันก็ไหลเข้าน้ำมาตากมาตากมาแผ่มาแผ่บนนู้นก่อนแล้วแผ่จนน้ำที่แรกสมัยก่อนเขาเรียกน้ำจืดตักน้ำก่อยๆอ่ะน้ำก่อยๆตักน้ำก่อยๆมาจนเข็มใช้ชิมแล้วเข็มจัดหน่อยเข็มอีกนิดเข็มอีกนิดหน่อยปล่อยตาลากระทงอ่ะขั้นแรกเข้ามาก็แผ่ใหญ่แล้วก็มาอีกกระทงหนึ่งอีกมากระทงหนึ่งอีกมากระทงหนึ่งคำว่ากระทงเนี่ยกระทงนี่เป็นกระทงของนาเกลือตอนหนึ่งกระทงอยู่นาเกลืออยู่ก็ประมาณไร่ครึ่งตอนหนึ่งกระทงนะสมัยก่อนแล้วก็เปิดเข้ามาจนฝามเข็มแก่ฝามเข็มแก่จนสมัยนี้เรียกว่าฝามเข็มแก่20ดีกี
0: ครับแล้วตอนนี้เนี่ยนับตั้งแต่เริ่มทำมาเลยเนี่ยทำมาประมาณกี่ปีแล้วครับ
1: 10กว่าปีแล้ว
0: 10กว่าปี
1: ทำมา10กว่าปีแล้วนะตรงนี้นะทำมาทับ10กว่าปีเมื่อก่อนก็ทำที่ตู้ที่อีกที่นึงตอนนี้ก็ย้ายมาทำตรงนี้อีกที่นึง
0: แล้วตั้งแต่เริ่มทำนี่คือพื้นที่เรามีขนาดนี้เลยหรือว่า
1: ก็พื้นที่เล็กๆเล็กๆก็ขยายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนร้อยฟาไร่อะไร
0: ร้อยฟาไร่จากเดิมนี่มีกี่ไร
1: ่40ไร่

0: สี่สิบได้ครับผม
1: สมัยก่อนนี่ไม่ได้ใช้เครื่องไม่ได้เครื่องดูดน้ำใช้เปิดน้ำอ่ะสมัยก่อนเนี่ยน้ำทะเลน้ำทะเลมันจะเยอะฝ่าสมัยนี้น้ำทะเลมันจะเยอะมันแบบว่าสูงอ่ะมันจะมากฝ่าพอน้ำมากฝ่าแล้วก็เปิดเข้าก็ทำเป็นน้ำเชื่อมเข้าไปแต่ว่าสมัยนี้มันทันสมัยแล้วสมัยเนี้ยใช้เครื่องดูดน้ำทะเลเข้ามาเก็บแพก่อน
0: ครับและอย่างที่เห็นเนี่ยคือถ้าในยุคปัจจุบันเนี่ยคือจะมีรถกิ้งบดพื้นให้เรียบสมัยก่อนนี่มันเขาทำกันยังไงครับ
1: สมัยก่อนเนี่ยมันจะมีลูกกิ้งเรียกว่ากิ้งบ้างยาวประมาณเมตรสามสิบอะประมาณเมตร 30เราใช้คนลุนเอา
0: คน
1: ลุนเอากลางแดดกลางอะไรเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงละขอโทษเท้าอ่ะบางทีเป็นเลือดเลยอ่ะฝ่าเท้านั่นนะเป็นเลือดเลยนะล้อจ็อกกิ้งตอนร้อนๆด้วยไอ้ร้อยไร่นี่คือว่าแผ่น้ำผลิตทำน้ำอย่างเดียวแล้วก็มันสมัยนี้มันจะมีรถกิ้งใช้บิ๊กเซ็ตใช้อะไรมันสะดวกสบายมากันเยอะแยะเลยสมัยก่อนนี่วัดเนี่ยได้แค่2 ตลบคำว่า2 ตลบ
0: สองแถว
1: คำว่า2 ตลบเนี่ยคือกิ้งให้หมดอะไอ้พื้นหนา2 หนก็ไม่ไหวแล้วขาลากแล้วแต่สมัยนี้ก็เช้า3เย็น3
0: ครับผม
1: 6 ตลบคือถามว่าทำไมจะต้องกิ้ง
0: ครับผม
1: คือทำไมจะต้องกิ้งถ้าหากว่ากิ้งไม่เหนียว
0: ครับ
1: ถ้าดินไม่เหนียวเกลือจะไม่สวยปลาเกลือปลาขึ้นมาเนี่ยเขาจะต้องใช้กระถารากคำว่ากระถาคือปิดกระถารากขึ้นมาเนี่ยมันจะมีขี้เลนแต่ว่าถ้าเรากิ้งได้มากได้เท่าไหร่ยิ่งแน่นเท่าไหร่เนี่ยมันจะ
0: ยิ่งดี
1: มันยิ่งดี
0: ครับผม
1: มันยิ่งดีจะเก็บน้ำจะเก็บมันจะดีมันจะดีมากกับขี้ดินมันจะไม่ขึ้นสมัยก่อนนี้ใช้หาบกระจาด
0: คร
1: ับใช้เป็นกระจาดใช้หาบกระจาดค่าจ้างหาบก็อยู่ประมาณหาบละบาทหนึ่งมั้ง50 สตางค์มั้งอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ที่ว่าใกล้ไกลอยู่ที่ใกล้ไกล
0: นอกจากใช้หาบแล้วเนี่ยใช้อื่นได้ไหมในการอาบเกลือเนี
1: ่ยไม่ได้หลงกันหมดแล้วไม่ได้เพราะว่ามันหลงไปแล้วพื้นหนาที่เรากิ้งอ่ะพื้นหนามันจะเสียพื้นหนาเนี่ยทำอะไรไม่ได้ถ้ามันเป็นหลุมเป็นปอน้อยเนี่ยจะไม่ได้ถ้าใช้นอกจากคนอย่างเดียว
0: ก็ปรับใหม่หมดเลย
1: มันต้องปรับใหม่ไม่ได้ถ้าใช้ลองวิธีใช้ลดแล้วใช้ลดลงไปก็ไม่ได้ก็สู้คนไม่ได้อุปสรรคก็คือฝนตก
0: อย่างเดียวเลย
1: ฝนตกคืออุปสรรคอย่างเดียวแต่ว่าถ้าฝนตกเกลือก็แพงก็ไม่มีเกลือขายเกลือก็แพงแต่ฝนแรงได้เกลือเยอะเกลือก็ถูก
0: เกลือก็ถูก
1: ไม่มีอุปสรรคอะไรมีอุปสรรคก็ที่ว่าถูกหรือแพงเท่านั้นแหละ
0: ครับ
1: คือว่าเยาวชนคนเกลือทะเลเนี่ยฐานครับดีเกลือทะเลเนี่ยมันเป็นเกลือที่ว่าไม่ได้ผสมอะไรมันมีแคลเซียมมีแคลเซียมมีอะลูมิเนียมครบถ้วนคือว่าชาวนาเกลือที่ทำกันมาเนี่ยนะชาวนาเกลือนะกว่าจะได้ตังค์จากหาเกลือเนี่ยบางครั้งเท้าเลือดหยดเลยหาบขึ้นมาแต่มันก็มีรายได้ก็สูงอ่ะวันก็500-600-700อ่ะแต่ว่ามันก็ทุกวันเนี่ยบางอ่ะเท้าบางเลยกว่าจะได้นะนาเกลือ
0: ก็ขอบคุณนะผู้ใหญ่สมบูรณ์และเดินทรัพย์นะครับที่มาร่วมพูดคุยในรายการในวันนี้นะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะมาพูดกันเกี่ยวกับขั้นตอนในการทำนาเกลือว่าเราสูบน้ำขึ้นมาอย่างไรเรามีการเตรียมที่กันอย่างไรครับผมก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอบคุณมากๆครับ
2: ท่านผู้ชมคะและนี่ก็คือเนื้อหาสาระที่ดิฉันและทีมงานรายการวิถีอิสลามได้จัดเตรียมมานำเสนอท่านผู้ชมในสัปดาห์นี้ค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามข่าวสารของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยสามารถติดตามได้ทางช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้รายการวิถีอิสลามก็หมดเวลาลงแล้วแล้วพบกันใหม่ได้ทุกเช้าวันศุกร์เวลา4:30 น.ถึง5:00 น.วะบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: ออฟดรีมสัปดาห์นี้ยังคงอยู่ที่โรงเรียนแม่สอดจังหวัดตากชวนน้องๆชมรมคอมพิวเตอร์และ AI มาเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีใกล้ตัวผ่านเวิร์กช็อปที่ไม่มีข้อสอบไม่มีคะแนนแต่ในทุกคำตอบต้องเริ่มต้นจากความคิดของตัวเองร่วมติดตาม Journey of Dreams วันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
1: อายุมั่นขวัญยืนสำหรับชาวพุทธมอญไม่ใช่แค่คำอวยพรให้มีชีวิตยาวนานแต่คือการดูแลขวัญและบอกรักผู้เฒ่าผ่านพิธีที่สืบต่อกันมาหลายรุ่นแต่ละพิธีมีความหมายอย่างไรและวันนี้คนรุ่นใหม่ยังสืบทอดอะไรไว้บ้างร่วมสำรวจเรื่องราวของชีวิตและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจตอนอายุมั่นขวัญยืนในวิถีจากคันถึงเชิงตะกอน Born to Heaven วันเสาร์นี้เวลา 10:30 นถึง 11:00 นทางช่อง9กด30
2: ทุกการสัปดาห์นี้
3: บริเวณนี้จะเป็นบริเวณด้านหน้าอุโบสถคือลักษณะนี้นะคะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นทั่วทั้งวัดเลยค่ะเป็นการบูชาลูกแก้วจะสามารถสื่อผ่านนะคะองค์พญาตนคราช
2: ติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 นทางช่อง9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะสาธุ
4: เราได้เห็นลิซ่าอยู่ในมิวสิกวิดีโอลาลิซ่าของกระผมขึ้นไปอยู่บนภาพนั้นในมิวสิกวิดีโอนั้น
5: อันไหนอ่ะ
4: อันที่เป็นเฮลพีทซ้ายและขวาสังวาลและอื่นๆใช่ฮะ
5: เคยเห็นแวบ
4: ๆครับเราเอางานที่เป็นคอนเซ็ปต์ซึ่งผมเล่าเรื่องของผู้หญิงไทยเราเล่าเรื่องของผู้หญิงไทยเป็นหลักแล้วเราเอาสิ่งนี้ไปวางไว้ที่แมทมิวเซียมเขาบอกผมเป็นคนไทยคนแรกที่ได้มีโอกาสที่ได้ทำคอลเลคชันถาวรและได้เก็บไว้ในมิวเซียม
6: ตอนนี้นะครับร่องฝนที่ตกมากๆนี่ไปที่นครสวรรค์กับชัยนาทอยู่แถบนั้นนะครับก็พาดผ่านไปภาคอีสานตอนกลางทุกวันมันก็จะเลื่อนลงมาเลื่อนขึ้นมั่งลงมั่งแต่ส่วนใหญ่บวกลบกันแล้วก็จะลงมาตุลานี้นะฮะเป็นเดือนของคนกทมและปริมณฑลเราก็ต้องเตรียมรับมือกันอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่บรรจบเหมาะกันนะให้เกิดสภาพอย่างนี้เนี่ยมันเกิดบ่อยขึ้นแล้วเกิดรุนแรงขึ้น
7: เท่าแกผมไม่ใช่เท่าแกนะ
8: ใครนะผมคือหมอเฉินที่มานวดครับที่ทาบนตัวคุณ
7: คุณชายไม่ได้แพ้หนักแบบนี้มานานแล้วทำไมครั้งนี้ถึงรุนแรงแบบนี้ได
9: ้ตอนนี้เจ้านายของคุณโอเคใช่ไหม
10: คุณเตรียมใจไว้บ้างดีกว่า
9: เตรียมใจไว้หมายความว่ายังไง
11: เพราะอยู่ที่แบบนี้มิน่าล่ะถึงชอบขโมยฉันมาคิดบัญชีกับนาย
8: จะทำอะไรนะปล่อยผมลงเดี๋ยวนี้นะผมไม่ไปอ่ะไปที่บ้านมีแขกมากันเหรอ
11: พี่

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มันใช้ได้จริง
2: เป็นนี่เกือบตาย
1: รุดแล้วรุดแล้ว
2: รุดแล้วเห็นไหม
3: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีขึ
1: ้น
3: ปูขึ้น
4: ตอนนี้ก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
5: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
6: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
7: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
6: ไม่มีเลย
7: ได้ข้าวเท่าไหร
6: ่ได้ข้าว140ตัน
8: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
9: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมโมโม่ครับวันนี้เอาใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครทำการเพาะปลูกแล้วมีปัญหาในเรื่องของการเพาะปลูกแล้วไม่ได้ผลผลิตพืชปลูกมาก็เหี่ยวเฉาเน่าตายวันนี้ผมมีตัวช่วยและมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมครับและอยู่กับเจ้าของตัวจริงเป็นผู้ผลิตเองที่ช่วยเหลือเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศมาแล้วครับอยู่กับดินเน่าและเฮียบอสชัยนรินทร์ครับสวัสดีครับเฮียครับ
10: สวัสดีครับ
9: โอ้โหมีชื่อเสียงมาโด่งดังมากตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักอยากจะขอบคุณอะไรกับคุณผู้ชมบ้างครับ
10: จริงๆนะครับเราอยากให้คนไทยเนี่ยขอบคุณถึงความรู้สึก
9: ครับ
10: นะครับที่เกษตรกรเนี่ยได้ใช้อินทรีย์กันจริง
9: ๆครับ
10: นะครับแล้วรู้จักคำว่าดินนั่นคืออะไรและจุลินทรีย์นั่นคืออะไรบอกเกษตรกรครับว่าจุลินทรีย์นั้นเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับเกษตรกรจริง
9: ๆเอาละครับคราวนี้ในเรื่องของการเพาะปลูกเนี่ยปัญหาหลักๆเลยครับเฮียครับของการปลูกแล้วไม่ขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
10: เกิดจากดินทั้งนั้นแหละครับไม่ต้องมีอะไรครับเหมือนกับคุณนะครับเวลาคุณหิวข้าวเนี่ยเวลาคุณไม่ได้ทานอะไรเนี่ยแล้วคุณจะอิ่มไหมล่ะมันก็ไม่อิ่มมันก็เหมือนกันนะครับพวกต้นไม้เนี่ยถ้าไม่มีผลผลิตเนี่ยผลผลิตไม่ดีหรือว่าเหี่ยวเฉาเน่าตายเนี่ยมันเกิดจากดินทั้งนั้นปัจจัยแรกของเกษตรกรนั่นคือดินนะคร
9: ับ
10: ดินเนี่ยมันขาดอะไรดินมันยังไงไม่มีอาหารการกินหรือไม่มีอะไรแต่คนมีแก้อาหารแต่พืชผักผลไม้เนี่ยมันมีคำว่าจุลินทรีย์อยู่ในดินดินเป็นส่วนที่สำคัญนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าจุลินทรีย์ไม่มีในดินมันก็ไม่เติบโตได
9: ้แสดงว่าในแต่ละพื้นที่ในเมืองไทยเราดินมีความต่างกันอยู่แล้ว
10: โอ้ต่างกันมากครับ
9: ทั้งดินเปรี้ยวดินเค็มดินเสียดินแข็งกระด้างอะไรก็แล้วแต่แล้วคราวนี้เนี่ยทำไมเกษตรกรถึงให้ความไว้วางใจกับดินเน่าเหลือเกินมันไปช่วยอะไรยังไงได้บ้างครับ
10: ก็จริงๆแล้วนะครับว่าเกษตรกรทุกคนผมเชื่อมั่นนะว่าจะต้องหว่านปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ก็เรียกว่าปุ๋ยทั้งนั้นนะครับแต่เคยรู้ไหมครับว่าปุ๋ยเนี่ยมันกินบ้างไห
9: ม
10: มันย่อยสลายบ้างไหมนะครับมันมีการตกไปถึงพืชไหมกี่เปอร์เซ็นต
9: ์
10: นะครับแต่ทุกคนไม่รู้หรอกครับมีแต่วานเสียเงินนี่แหละครับคือต้นทุนของเกษตรกรจริงๆนะครับแต่วันนี้บอกเกษตรกรครับว่าคุณเหี่ยวปุ๋ยหมายถึงว่าคุณวานปุ๋ยไปเท่าไหร่นะครับ
9: ครับ
10: ปุ๋ยไม่ทำงานต้นไม้คุณไม่โต
9: เพราะอะไรล่ะครับ
10: ก็มันไม่สามารถจะกินไม่มีตัวย่อยสลายไปทำลายเขาเรียกว่าไปทำลายสารอินทรีย์วัตถุตัวนี้ให้มันทำงานกับดินของคุณได้และต้นไม้ของคุณกินได้
9: ก็แสดงว่าในดินคนต้องมีจุลินทรีย
10: ์ใช่ครับ
9: ไปย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์และก็ปุ๋ยที่ใส่เข้าไป
10: ใช่ครับ
9: แสดงว่าในดินเน่านี่คือจุลินทรีย์
10: ใช่ครับ
9: โอ้นะครับพอไปสลายซากพืชซากสัตว์ย่อยสลายปุ๋ยแล้วต้นไม้กระดูดเอาไปเลี้ยงลำต้นได้
10: ใช่ครับ
9: ถึงไม่แปลกใจว่าปกติคนที่ใช้ดินเน่าเนี่ยบอกว่าดินเน่าเป็นปุ๋ยหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะ
10: ไม่ใช่ครับ
9: มันแค่ไปย่อยสลายปุ๋ยที่ตกค้างอยู่ในดินให้รากต้นไม้เนี่ยมันดูดแล้วก็มาเลี้ยงเติบโตในออกบอกออกผลได
10: ้ได้ฮะสังเกตไหมครับว่าถ้าเราใช้ดินเน่าไปครั้งแรกปั๊บประมาณสัก 3-4 วันเนี่ยจะเห็นผลเอ๊ะทำไมต้นไม้มันกระดุกกระดิกได
9: ้เห็นผลประมาณ 3-4 วันรู้สึกเปลี่ยนแปลงได้เลยเหรอครับรู้สึก
10: เปลี่ยนแปลงเลยครับ1ดินเนี่ยเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่คุณไม่เคยสังเกตเรื่องดินกันก่อนนะครับแต่ไปดูที่ทางใบเลยเอ้ใบมันเกิดอะไรขึ้นมาปรากฏว่าใบมันจะแตกนิดๆหน่อยๆแค่ 3-5 วันเนี่ยคุณก็รู้แล้วมีการเปลี่ยนแปลง
9: ครับ
10: เพราะเราทำการทดลองกันเยอะมากนะครับเยอะกันหลายร้อยแปลงเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเขาก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้เกิดผลผลิตหรือเกิดอะไรต่างๆนานาได้รวดเร็วจากไอ้เหลืองๆกลายเป็นเขียวได้เนี่ย
9: ครับ
10: ก็มานั่งดูอีกทีไม่ลองต้นนี้เสร็จไปลองอีกต้นนึงเพื่อความมั่นใจนะครับเกษตรกรครับคือเรามาพูดวันนี้เนี่ยเรามาเน้นถึงเรื่องกาคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายในดินยังไงทุกคนทำการเกษตรจะต้องมีตัวนี้เป็นตัวช่วยนะครับไม่มีเนี่ยพืชผักของคุณไม่โตแน่นอน
9: คราวนี้พอพูดถึงจุลินทรีย์เนี่ยดินเน่าเนี่ยมันทำมาจากอะไรบ้างครับพี
10: ่โอ้จริงๆแล้วเนี่ยทำมาจากปลานะครับมาจากประมาณ20กว่าชนิด
9: ปลาเป็นปลาประเภทไหนครับ
10: ปลาทะเลนะครับไม่ใช่ปลาน้ำจืดนะฮะ
9: แล้วมันต่างกันยังไงครับพี
10: ่โอ้โหก็ถามว่าคนต่างชาติอ่ะทำไมเขากินปลาทะเลเห
9: ็
10: นไหมครับ
9: มีโอเมก้ามีโปรตีนมีแคลเซียมอะไรใช่ไหม
10: ใช่ใช่
9: ครับ
10: แล้วมีอะมิโนคือหมายถึงว่ามีเนื้อที่อร่อยนะมีเนื้อหนาแน่นกว่าเยอะนะครับ ก็ฝากเกษตรกรว่าทำไมของเราไม่มีล่ะโอเมก้าจากปลาน้ำจืดมีไหมล่ะ
9: ก็มีแต่ปลาทะเล
10: ทะเล
9: ดูจากผู้ชมดูจากภาพเนี่ยภาพคือบ่อหมักขนาดนี้เลยเหรอครับ
10: ใช่ครับ
9: โอ้โหแล้วหมักทีปริมาณเท่าไหร่ครับพอทราบไหมครับ
10: เป็นหมื่นลิตรนะครับ
9: โอ้
10: เป็นหมื่นลิตรเนี่ยคำว่าหมื่นลิตรเนี่ยคือน้ำเนี่ยหมื่นลิตรแต่ปลาเนี่ยเป็นร้อยร้อยตันนะนะครับถ้าปลาเนี่ยถ้าไม่ได้ผลเนี่ยมันก็ไม่ย่อยแต่จริงๆอ่ะปลาหมักเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะใช้เวลายาวนาน 2-3 เดือนกว่าจะหมักเสร็จ
9: ครับ
10: แต่ของเราอ่ะมันมีตัวจุลินทรีย์ย่อยสลายไปย่อยมันอีกทีก็เท่ากับว่าคุณได้จุลินทรีย์ย่อยสลายไป1ตัวแล้วไปย่อยเศษก็เรียกเศษเนื้อปลาที่มันยุ่ยนะครับพอยุ่ยเสร็จตัวนี้มันก็ซึมอยู่ในอาหารของปลาทะเลนะครับมันก็อยู่ในนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยเราไม่พอครับเราเติมเต็มไปด้วยนม
9: ครับ
10: เกษตรกรที่เขาทำกันอยู่เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่านมเนี่ยโหเป็นฮอร์โมนที่ดีที่สุดเลยเปลือกไข่เนี่ยดีมากเลยถั่วเหลืองเนี่ยดีมากเลยนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็มีพวกแร่ภูเขาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรน้ำส้มก็มีครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำแดง
9: แสดงว่าในนอกจากจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ทำมาจากปลาทะเลที่หมักแล้วเนี่ยยังใส่ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมไปด้วย
10: ใช่ครับ
9: เพื่อการเจริญเติบโตของต้นไม้
10: ใช่ครับแต่ปริมาณมันไม่ถึงปุ๋ยนะ
9: ครับ
10: ก็คือเราจะขโมยเขาเรียกว่ายื
9: ม
10: วัตถุภายนอกจากข้างนอกมาใช้
9: ก็คือมีคุณค่าแหละแต่ไม่ถึงปุ๋ยนะไม่ถึงปุ๋ยนะคือไม่แปลกใจว่าทำไมคนใช้ดินเน่าแล้วเนี่ยต้นไม้มันเติบโต
10: ใช่ครับ
9: คราวนี้ผู้ชมครับเดี๋ยวดูฉลากข้างขวดนะสีเหลืองตรงนี้นะเขาบอกว่านี่คือผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดเป็นปุ๋ยตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ยและวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพราะฉะนั้นมั่นใจได้คราวนี้วิธีการใช้นะครับ
10: ง่ายมากครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูที่ดินกันก่อนนะไม่ใช่ว่า
9: สมมติถ้าดินแข็งๆอย่างเงี้ยครับ
10: ดินแข็งๆคุณก็ต้องใช้บ่อยหน่อยก็เหมือนกับว่าสโลแกนของเราคือน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อย
9: แสดงว่าก็คือลดบ่อยๆได้จากดินแข็ง
10: ๆ
9: มันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นดินร่วนได้ดินนุ่มได้ใช่ไหม
10: หรือไม่งั้นเกษตรกรทำอย่างนี้ก็ได้ครับเอาดินแข็งมาก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ผสมดินเน่าลงไปในถ้วยหนึ่งนะครับในอัตราส่วนคุณจะอยากจะได้เยอะก็ลองดูนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาดินตัวนั้นจุ่มลงไปแล้วลองดูนับกี่นาทีดูว่ามันจะแตกหรือยังไงดูวิธีการ
9: อันนี้ให้ทดลองได้เลย
10: ทดลองได้เลย
9: จากดินแข็งๆใส่ชามเอาดินเน่าเทแล้วลองนับดู
10: บีบดูมันจะแตกตัวมันเอง
9: นะอันนี้เอาไปลองได
10: ้
9: ขนาดถ้าลองแล้วเห็นผลเนี่ยแสดงว่าในดินจากดินที่มีปัญหาเนี่ยมันสามารถจะกลายกลับมาดินที่เป็นร่วนซุยได้
10: ใช่มันก็สมมติฐานขึ้นมาคร
9: ับ
10: ก็คืออันนี้มาเราทำเรียนแบบมาจากของจริง
9: คราวนี้ถ้าใช้ง่ายขนาดนี้มันเหมาะกับใครบ้างอย่างข้าวนี่แนะนำยังไงครับ
10: โอ้ง่ายมากเลยครับคือข้าวเนี่ยมันมีนาปีกับนาปัง
9: ครับนาข้าวก็คือฉีดถ้าเป็นนาปัง
10: ฉีดแล้วก็ปั่น
9: แล้วก็รอที
10: ่
9: เ
10: พื
9: ่อถ้าไม่มีฟางนะ
10: รอสักประมาณสัก8วัน
9: แล้วอย่างนาปีล่ะครับ
10: นาปี
9: ต้องรอฝนรอ
10: ก็ฉีดแล้วไถกบครับ
9: แล้วรอได้เลย
10: ได้เลยครับเพราะจริงๆอ่ะตอนเช้าเนี่ยมันมีไอ้น้ำอยู่มีหมอกอยู
9: ่อ๋อมันเขาเรียกว่าเป็นน้ำค้างอะไรใช่ไหม
10: ใช่ครับ
9: มีความชื้นอยู่แล้ว
10: ใช่ครับผมก็ไถกบไปแค่นั้นนี่พอครับ
9: คือแสดงว่าคือฉีดได้ทุกระยะทุกแบบเลย
10: ใช่ครับ
9: อาหารนี้เน้นนาข้าวเป็นหลักครับส่วนใครที่ทำไม้ผลอย่างทุเรียน
10: โอ้ทุเรียนไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะตัวนี้ตัวดินเน่าของเราเนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกว่าไปลดกรดนะครับในดินนะครับส่วนใหญ่นะครับดินเนี่ยส่วนใหม่ใหญ่เนี่ยมันจะเกิดเชื้อราน ะครับเกิดจากเชื้อรานี่เกิดยังไงล่ะเกิดจากเขาเรียกว่าดินมันเป็นกรดความต้านทานมันต่ำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดินมันเป็นกลางเนี่ยผมเชื่อนะครับว่ารามันก็ไม่เกิดหรอกเพราะเขาเรียกว่าที่อยู่เหมาะสมของเชื้อราคือกรดนะครับพอดินเน่าเราไปปรับนะจากกรดกลายเป็นกลางเห็นไหมครับมันก็ไปดูแลดินของคุณนะครับให้ดินของคุณมันเป็นกลางพอกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วถามสิครับว่าเชื้อรามันเหมาะสมไหมล่ะมันก็ไม่อยากได้ครับมันก็ไปของมันเอง
9: แสดงว่าถ้าดินดีสุขภาพดีไอ้โรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มาก็เหมือนคนเราถ้าเราสุขภาพดีโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มีนะ
10: ใช่ครับ
9: คุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วนะครับผมว่าใครทำการเกษตรอยู่วันนี้น่าจะมีทางออกอีกหนึ่งช่องทางแล้วนะครับที่สามารถจะช่วยทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีวันนี้เพียงแค่เติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงดินครับแล้ววันนี้ครับมากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ 2,070 บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับ @line @shopmania ก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกรา าคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
1: เมื่อก่อนดินมันไม่ดีดินมันเค็
4: ม
1: พอใช้ตัวนี้ดินดีน้ำดีอะไรดีมันจะดีไปหมดแหละแล้วข้าวเนี่ยดูซิว่ามันไม่มีการเสียหายมันใช้ได้จริงแล้ววันนี้ผมมาเพื่อให้ดูว่าของผมเนี่ยดีแค่ไหน
4: ค่ะ
1: แล้วผมนี่จริงไหมแล้วอยากจะดูว่าข้าวเล็กเนี่ย130ถังจริงไห
4: ม
1: ระดับเนี้ยแค่เกียนฝ่านิด
4: รวงข้าวหนักกว่าลองดูนะครับเนี่ยดูรวงข้าวนะว่าเป็นยังไงเนี่ยดูดิย้อยย้อยเลยนะครับก็ฝากไว้ว่าพื้นฐานนะครับของการสำเร็จนั้นอยู่ที่ดินแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไม่ต้องเป็นหนี้เหมือนลุงนุชนะครับเป็นหนี้เกือบตาย
1: รุดแล้ว
4: รุดแล้วเห็นไหมดีใจขนาดไหนก็ฝากเกษตรกรนะครับของดีมีอยู่จริงโทรเลยนะครับตามหมายเลขข้างล่างนี้นะครับ
5: ผมกล้าพูดความจริงเลย
4: นะฮะ
5: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
4: ครับ
5: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะ
4: ไ
5: ม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
4: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
5: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
4: ่
5: อ
4: ไม่เชื่อใช่ไหม
5: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
4: ฮะ
5: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอามาใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
4: โอ้โห
5: เกินค่าจริงๆเรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
4: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
5: ไม่เคยได้อย่างนี
4: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
5: ครับ
4: เคยได้เยอะเยอะมากกว่านี้ไหม
5: ไม่มี
4: เลยหรอ
5: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจมากเลย
2: เกษตรกรถ้าล้างดินด้วยชุดกู้ดินแล้วดินดีจะเกิดอะไรขึ้น

0: ผู้ชมครับตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกวันนี้ดินเน่าสามารถช่วยคุณได้แน่นอนครับโทรหา call center ที่ช็อปมาเนียได้ครับใครทำการเกษตรแล้วไม่เห็นผลผลิตไม่ดีวันนี้จุดเริ่มต้นง่ายๆคือการดูแลดินก่อนด้วยดินต้องมีจุลินทรีย์เดี๋ยวย้ำอีกรอบนึงว่าความจำเป็นของจุลินทรีย์ในดินทำไมต้องมีครับเบียร์
1: เพราะจริงๆนะครับมันเป็นตัวเอกสำคัญในการย่อยอินทรีย์วัตถ
0: ุ
1: นะครับสำหรับคุณที่ใส่ปุ๋ยใส่อาหารใส่อะไรลงไปเนี่ย คุณไม่มีตัวย่อยเหมือนกับคนเราอะแล้วก็เปรียบเหมือนคนเราถ้าไม่มีน้ำย่อยเนี่ยถามว่ามันจะย่อยอาหารได้ไหม
0: ท้องเราก็จะอืดอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อ๋อ
1: นะครับก็คือในดินเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู
0: ่
1: มันถึงได้ทำงานกันเห็นผลได้ชัดเจนนะครับถึงบอกว่าคุณจะใช้ปุ๋ยดีขนาดไหนหรือใช้อะไรดีขนาดไหนถ้าขาดจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปนะครับมันก็ใช้อะไรไม่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆเลยเกษตรกรมือใหม่มือเก่ามือสมัครเล่นวันนี้ใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่ลงทุนไปแล้วหวังหวานพืชต้องหวังผลวันนี้ถ้าผลผลิตมันไม่ดีลองเปิดใจลองใช้ดูครับคราวนี้เกษตรกรคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเขาใช้แล้วเห็นผลมีหลายคนวันนี้ผมมีทั้งภาพและเสียงแล้วก็เสียงสัมภาษณ์จากผู้ใช้จริงมาฝากครับไปชมกันครับ
2: ผมกล้าพูดความจริงเลย
1: นะฮะ
2: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
1: ครับ
2: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมาน
1: ะ
2: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
1: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
2: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
1: ่
2: อ
1: ไม่เชื่อใช่ไหม
2: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรกแต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอามาใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
1: โอ้โห
2: เกินคาดจริงๆเรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
1: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
2: ไหมเคยได้อย่างนี
1: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
2: ครับ
1: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
2: ไม่มี
1: เลยหรอ
2: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจมากๆเลย
3: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าอ่ะตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะพอแล้วไหมกัน
1: ดูเนื้อดู
3: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริงๆ
0: คุณผู้ชมครับเห็นแบบนี้แล้วผมว่ามันสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นได้อีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้ทำไมในดินต้องมีจุลินทรีย์และวันนี้ดิน

0: เน่าสำคัญยังไงกับการเพาะปลูกครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวย้ำเพียงอีกรอบหนึ่งว่านี่คืออินทรีย์ธรรมชาติทำมาจากอะไรนะครับ
1: ทำมาจากปลาหมักนะครับแล้วก็สารอินทรีย์อีกประมาณ20กว่าชนิดครับ
0: โอ้โหนี่ไงดูจากบ่อใหญ่มากบ่อยขนาดนี้คือแบบหมักประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยเฮีย
1: โอ้โหอย่างนี้ดีกว่าครับสามหมู่บ้านยังเหม็นเลยครับต้องเรียกว่าสามหมู่บ้านนะคร
0: ับ กำลังเฮียพูดถึงเรื่องเหม็นอันนี้คือของจริงมันต้องเป็นน้ำสีอะไรครับ
1: สีดำ
0: สีดำใช่ไหมไม่ใสนะ
1: ถ้าใสเนี่ยเป็นพวกเคมีเกือบทั้งหมดนะครับ
0: อ๋อถ้าเป็นอินทรีย์หมักโดยเฉพาะของดินเน่าเนี่ยคุณผู้ชมลองดูภาพตามนะน้ำจะเป็นสี
1: ดำ
0: เข้มๆแบบนี้เลย
1: น้ำตาลดำ
0: ๆแบบนี้เลยก็มีคือถ้าไม่มีกลิ่นแสดงว่าไม่ใช่ดินเน่าแน่นอน
1: มีกลิ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าระยะยาวเนี่ยจะกลิ่นน้อยลงแต่ยังไงก็คือมีกลิ่น
0: ก็มีจุลินทรีย์ในนี้เหมือนกันแต่สุดท้ายยังไงก็ต้องมีกลิ่นนะครับสังเกตได้เวลาซื้อไปว่าของจริงหรือของปลอมนะครับคราวนี้ในเรื่องของบ่อหมักในเรื่องของของจริงนะครับแล้วกำลังการผลิตล่ะครับโรงงานเป็นยังไงบ้างครับพี่
1: ก็บอกว่าเป็นแสนๆลิตรนะครับเราหมักมีประมาณ 4-5 บ่อ
0: ครับ
1: นะครับแล้วเครื่องจักรของเรา
0: เนี่ยทำบรรจุนะเครื่องไม่ได้กอกมือเหรอครับ
1: ไม่มีครับสมัยก่อนแรกๆเนี่ยเรากอกทีละขวด
0: ครับ
1: นะครับแต่ตอนนี้ถ้ากอกทีละขวดเนี่ยเขาเรียกว่าเกษตรกรนิยมมาก
0: ครับ
1: เกษตรเนี่ยถึงบอกว่าเอาไปลองดูนะครับคือตอนนี้เรากำลังสนับสนุนเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์กันอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็เลิกเผาฟางกันหรือการย่อยสลายต่างๆนานาเนี่ยแต่ปัจจัยหลักๆก็มาจากดินทั้งนั้นเลยถ้าดินคุณดีแล้วคุณทำอะไรก็เขาเรียกว่าดีนะครับบอกเลยครับพื้นฐานของผลผลิตเนี่ยคุณจะอร่อยไม่อร่อยดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ดินทั้งนั้นนะครับคุณต้องเปิดใจก่อนนะครับว่าดินวันนี้คุณดีหรือยังเกษตรกรรู้นะว่าดีหรือไม่ดี
0: จริง
1: ถ้าไม่ดีคุณลองปรับปรุงดูดินดูผมมาลองใช้มาหมดแล้วทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมาจบ
0: ที่นี่
1: จบคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย
0: โอ้โหนี่ครับนี่คือความสำคัญจริงๆนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะทำให้ผลผลิตนั้นกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับบางคนนะครับอย่างที่บอกว่ากู้หนี้ยืมสินมานะครับเอามาลงทุนถ้าผลผลิตไม่ได
1: ้
0: สิ่งที่คุณจะต้องตามคือชดใช
1: ้
0: กับสิ่งที่คุณยืมมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลองเปิดใจดูครับไม่ยากครับวันนี้กับจุลินทรีย์ย่อยสลายและเป็นของเฮียบอสโดยตรงครับนั่นก็คือดินเน่าวันนี้มาครับช็อปมาเนียครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับวันนี้จับโปรโมชั่นกับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับซื้อ2ขวดแถมฟรีอีก1ขวดครับมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับรีบโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับ @line@shopmania ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
2: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นงามเร็ว
0: ดินล่ะ
2: ดินก็ดีขึ้นปูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
0: มีคนมาถามบ้างไหม
3: โอ้เยอะแยะ
0: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเฮียนี่แหละ
2: ดินเน่า
3: ดินเน่าน
4: ะรอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
4: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร่
4: ได้ข้าว140ถัง
5: มันใช้ได้จริง
6: เป็นนี่เกือบตาย
0: รุดแล้ว
6: รุดแล้วเห็นไหม
7: ลูกเต้ามะนาวดูดินี่ของเขาดีแต
8: ่ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะพอแล้วไหมกัน
9: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
4: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
4: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร
4: ่ได้ข้าว140ถัง
10: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
0: คุณผู้ชมต้องรีบนะครับตอนนี้เฮียการันตีแล้วว่าผลิตทันแน่นอนเพราะนั้นวันนี้พื้นที่ในเมืองไทยเป็นพื้นที่ทำการเกษตรซะเยอะและเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับวันนี้ถ้าต้นไม้ไม่โตนะครับวันนี้สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าดินคุณไม่ดีแน่นอนนะครับวันนี้ถ้าอยากให้ต้นไม้เจริญเติบโตดูแลเรื่องดินก่อนเพราะดินคือกระดุมเม็ดแรกของการเพาะปลูกครับโอ้โหตอนนี้สายเข้าเยอะมากครับเฮีย
1: ครับ
0: เพราะอะไรวันนี้ถึงสามารถครองใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศไปแล้วครับ
1: มันตอบโจทย์ครับ
0: ครับ
1: ถึงบอกเกษตรกรนะครับตอบโจทย์ตอบแบบไหน
0: ครับ
1: 10% 20% 30% และอย่างหนึ่งราคาที่เราจำหน่ายหรือราคาที่เราจัดให้เนี่ยเป็นราคาสำหรับเกษตรกรจริงๆนะครับเพื่อลดต้นทุนเพื่อที่จะให้เกษตรกรน่ะเขาเรียกว่ามีรอยยิ้มกันได้ดีนะครับคือคุณได้แน่ๆคือพื้นแผ่นดินของเราเนี่ย

0: ครับเต็มไปด้วยจุลินทรีย์เมื่อไหร่พื้นแผ่นดินของเราเต็มไปด้วยจุลินทรีย์นะครับการเพาะปลูกเนี่ยง่ายมากเลยครับสำหรับเกษตรกรนะครับปัจจัยแรกครับอย่าลืมครับเกษตรกรจำนะครับว่าพื้นดินไหนไม่มีจุลินทรีย
1: ์ครับ
0: พื้นดินนั้นไม่มีการเจริญเติบโตแน่นอนคร
1: ับ เอาเข้าฝากเอาไว้นะครับและช่วงสุดท้ายนี้ย้ำคุณผู้ชมนะครับว่าใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่แล้วผลผลิตมันไม่ดีวันนี้เริ่มต้นกับการดูแลดินก่อนเพราะดินคือกระดูกเม็ดแรกของการเพาะปลูกจริงๆครับจัดโปรดีกว่าอีกรอบนึงครับวันนี้กับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับกับดินเน่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย1ขวด1ลิตรครับราคาปกติขวดละ690บาทวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สายแรกเหลือไม่ถึงแล้วนะครับแถมฟรีผงปราบมารเป็นแร่ภูเขาอีก2ซองมูลค่า400บาทครับรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,470 บาทวันนี้พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับวันนี้ครับรีบโทรครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์ที่ @shopmania ก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568นะครับนี่คืออีก1ความหวังของเกษตรกรไทยที่วันนี้ใครที่ทำการเพาะปลูกแล้วนะครับไม่ได้ผลผลิตวันนี้ดินเน่าช่วยได
0: ้
1: วันนี้ต้องขอบคุณเฮียบอสด้วยนะคร
0: ับ
1: หมดเวลาแล้วนะครับวันนี้สินค้าการันตีคุณภาพโดย M-Cord นะครับเรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าอ่ะตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมครับ
3: ดูเนื้อดู
2: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริง
4: ๆรอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
1: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
4: ไม่มีเลย
1: ได้ข้าวเท่าไหร่
4: ได้ข้าว140ตัน
5: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นงามเร็ว
1: ดินล่ะ
5: ดินก็ดีขึ้นปูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
1: มีคนมาถามบ้างไหม
3: โอ้เยอะแยะ
1: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเฮียนี่แหละ
5: ดินเน่า
3: ดินเน่านะ
6: ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูนะครับมาดูทุเรียนต้นประมาณ3ปีกว่าๆนะไม่ต้องรอถึง5ปีเพราะทุเรียนนะทำยังไงให้มันสมบูรณ์ให้ออกลูกเราก็ได้ผลผลิตเราก็จะได้มีค่าใช้จ่ายมีค่าบำรุงต้นของเขาสม่ำเสมอนะครับดูลูกนะครับดูส่งลูกนะครับเข้ามาดูใกล้ๆเลยครับส่งลูกได้สวยมากนะครับนี่นะครับนี่นะทุเรียนต้นน้อยนะแต่เราไม่สามารถจะปล่อยไว้เยอะได้ต้นนี้เราก็ปล่อยไว้ประมาณสัก20ฝาลูกนะครับเราไม่ได้ปล่อยไว้มากดูนะครับนี่ออกก่อนฤดูกาลด้วยนะครับดูข้างบนนะครับเราแต่งเอาไว้ประมาณ20ฝาลูกพอเพราะต้นมันประมาณ3ปีกว่าๆนะเราให้ดูความสมบูรณ์กันนะครับนี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
7: มันใช้ได้จริง
3: เป็นนี่เกือบตาย
1: รุดแล้ว
3: รุดแล้วเห็นไหม
5: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีข
1: ึ้
5: น
1: ปู
5: ขึ้น
2: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมครับ
8: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
4: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
1: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
4: ไม่มีเลย
1: ได้ข้าวเท่าไหร่
4: ได้ข้าว140ตัน
6: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
1: ๆมากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ2,070บาทวันนี้50สายแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2,470บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
7: มันใช้ได้จริง
5: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้น
1: ครับ
2: รู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมครับ
8: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
4: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียวได้ข้าว140ตัน
6: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงๆ

0: ห้องนอนห้องนั่งเล่นสนามหญ้ากางคนเดียวก็ได้ไม่ต้องผูกให้ยุ่งยากโครงสร้างเป็นไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมน้ำหนักเบาตัวมุ้งเป็นโพลีเอสเตอร์ 100% ตะข่ายทนทานไม่ฉีกขาดง่ายระบายอากาศได้ดีไม่ร้อน
1: คุณผู้ชมคะอย่างที่เราเห็นตามข่าวอยู่ในทุกๆวันเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคร้ายค่ะที่มียุงเป็นพาหะหรือว่ามาจากแมลงต่างๆนะคะรวมไปจนถึงสัตว์เลื้อยคลานที่ณปัจจุบันเนี้ยมันจะแบบว่าอุ้ยขึ้นตามตัวบ้านนะงูบ้างล่ะตะเข็บบ้างล่ะโอ้อันนี้คือมันมีเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าบ้านไหนนะคะที่เกิดปัญหาเหล่านี้แก้ง่ายๆเลยค่ะนั่นก็คือมีมุ้ง
0: แล้วเป็นมุ้งจาก Happiness ด้วยนะครับเป็นมุ้งกันยุงแบบพกพาขนาด6ฟุตนะครับลืมภาพเดิมๆที่เคยจำความได้เน
1: า
0: ะเป็นมุ้งใหญ่ๆโทษท้าแล้วเวลา
1: ต่าง
0: ท
1: ีนึงสาย
0: เสาสี่เสาต้องตอกตะปูตะปูเนี่ยเก็บก็ยากรวมไปถึงเวลาเขาเข้าออกเนี่ยพวกเขาเรียกว่าตะข่ายเนา
1: ะ
0: มันก็จะขาดง่ายแบบนี้ลืมภาพไปเลยเห็นไหมอันนี้กระทัดรัดและพกพาได้สะดวกมากๆเลยนะ
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมขาซึ่งต้องบอกเลยนะว่าตัวเนี้ยนะคะค
0: ือ
1: กางง่ายพับเก็บง่ายนะสามารถที่จะใช้ทำคนเดียวได้เลยนะคะอ่ะแต่ทีนี้ตอนเนี้ยคือ
0: เรากางไว้แล้ว
1: ขออนุญาตพับเก็บก่อนคุณผู้ชม
0: นี่มา
1: เลยแบบนี้คุณผู้ชมขาแล้วก็ขาเขานะก็คือพับเข้าไปแบบนี้แล้วคุณเนี่ยสามารถที่จะใส่ซองนะคะแล้วก็พกพาออกไปข้างนอกบ้านก็ได้ใครมีบ้านสวนใครจะไปนอนตามไร่ไปเฝ้าของเนาะหรือว่าจะแบบพกพาออกไปนอนค้างคืนนอกบ้านนะคะหรือว่าบางคนอ่ะอยากจะไปแบบไปกรรมฐานไปวิปัสสนาตามวัดอย่างเงี้ยก็คือพกพาไปได้เลย
0: สายแคมปิ้งถูกใจ
1: ใช่นะหรือแม้แต่นี้ค่ะเราพับไปแล้วเดี๋ยวเรามากางให้ดูผู้ชมว่ามันง่ายมากๆเลยนะคะพร้อมแล้วไป1
0: 2 3โ
1: อ้
0: แป๊บเดียวเอง
1: 3วินาที
0: 3วินาที
1: ใช่
0: นะครับเสร็จแล้วตามขั้นตอนจริงๆนะฮะอยากบอกเลยนะครับว่าปัญหาที่บอกไปเนี่ยเรื่องของไข่เลือดออกนะครับสัตว์เลื้อยคลานที่เข้ามาก็จะหมดไปอย่างคุณนะครับเอาจริงมันอเนกประสงค์น
1: ะ
0: เป็นคุณแม่ลูกอ่อนนะครับเลี้ยงลูกอยู่ช่วงกลางวันแบบนี้นะครับก็สามารถเข้าไปได้ง่ายๆเลยเวลาจะมุดเข้าแต่ละทีมันลำบากไหม
1: ถูกต้องคือบอกเลยนะว่าเข้าไปเนี่ยมันไม่ลำบากเลยนะคะผู้ชมขาเราสามารถที่จะเข้าไปนอนอยู่กับลูกนอนด้านในก็ได
0: ้
1: อย่างเข้าไปให้ดูผู้ชมด้วยความที่ว่าเขาเนี่ยนะคือมันใหญ่มากนี่เปิดมาปุ๊บแอบเข้าไปได้เลยแบบนี
0: ้
1: นี่แล้วเราก็คือเก็บมุ้งนะคะเอาไว้ใต้ฟูกต่างๆเพื่อจะป้องกันนะคะไม่ให้พวกสัตว์เลื้อยคลานนะหรือว่าแม้แต่ยุงแม้แต่แมลงนะคะเข้ามานะที่เห็นไหมแอบเข้ามาแล้วคุณผู้ชมค่ะคือมันกว้างมากด้านใน
0: คือเอาจริงๆแล้วอ่ะมันเข้าได้กับทุก6ฟุตนะครับ5ฟุตหรือจะเป็น 3.5 ฟุตก็สามารถทำได้แต่ข้อดีของเขาให้ดูโครงของเขาครับนี่โครงของเขาตรงนี้นะครับทำมาจากไฟเบอร์การ์ดข้อดีของเขาคือมันมีน้ำหนักที่เบากันสนิมแล้วก็ทนกับความร้อนได้ด้วยนะครับเวลาที่บางทีเอาไปทำงานเอาท์ดอร์เนาะน้ำหกใสฝนตกแบบนี้ก็กันสนิมได้เลยรวมไปถึงนี่เลยค่ะโพลีเอสเตอร์นะครับตัวตะข่ายของเขาที่มีความเหนียวนะครับแล้วก็ขาดยากมากๆนี่ดู
1: เ
0: ลยอย่างนี้เลยไม่ขาดเลยเพราะอะไรรู้ไหมเวลาเราเข้าออกพวกตะข่ายเนี่ยมันต้องเข้าออกอยู่ตลอดถ้าเรียกว่าใช้คุณสมบัติที่ไม่ดีเนี่ยมันจะขาดนะครับแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้อากาศเป็นไงบ้าง
1: โอ้ยอากาศคือโปร่งสบายคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าข้างในเนี่ยคือมันกว้างมากนะคะ
0: คอ
1: ย่างที่บอกว่าขนาด6ฟุตเนาะความยาวนะคะอยู่ที่190เซนค่ะ ความกว้าง160เซนนะคะแล้วก็ความสูง80เซนซึ่งแอบเข้ามานะคุณผู้ชมขออนุญาตเนี่ยมันนอนสบายๆยืดตัวเลย
0: นอนชิวๆได้เลยนะ
1: ใช่แล้ว
0: เป็นสินค้าดีมีคุณภาพจากทางช็อปมาเนียนะครับหลายๆคนซื้อไปไ
1: ม่ใช่แน่นอน
2: Happiness มุ้งกันยุงขนาด6ฟุตซื้อ2แถม1จากราคาปกติ 2,970 บาทวันนี้พิเศษเหลือเพียงแค่790บาทเท่านั้นโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข02-114-3330หรือแอดมาที่ LINE @shopmania
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วง

0: เวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
1: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ได้คอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
0: โปรโมชั่นวันนี้ครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จครับโปรโมชั่น3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ครับทั้งหมดรวมเป็น60ซองจากราคาปกติ 3,540 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสด
1: ี
2: คร
1: ับ เวลาได้ค่ะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้ค่ะผู้ชมคะเรามาเอาใจคนที่อยากจะใส่ใจตัวเองนั่นเองนะคะกับกาแฟค่ะสุภาพคอฟฟี่นะคะวันนี้อยู่กับคุณปอเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ครับสวัสดีครับ
1: ค
3: ุ
1: ณปอคะ ว
3: ัน
1: นี้ความพิเศษอะไรมาฝากเราบ้างคะ
3: วันนี้กาแฟมาฝากนะครับเป็นกาแฟของสุภาพโอสถชื่อสุภาพคอฟฟี่เป็นกาแฟปรุงสำเร็จที่สำคัญคือเราใส่สมุนไพรเข้าไปด้วยนะครับหลายชนิดเลย
2: ห้ามพลาดเลยครับกับโปรพิเศษนะครับเปิดตัวที่แรกกับช็อปมาเนียนะครับซื้อไป
1: อร่อยแน่นอน
2: วันนี้นะครับกับสุภาพคอฟฟี่ครับกาแฟปรุงสำเร็จนะครับวันนี้ในเซตเนี้ย3กล่องนะครับซื้อ3แถมอีก3ครับวันนี้ได้ไปทั้งหมด6กล่องเลยซึ่งคุณจะได้ไปทั้งหมดในนี้นะครับ60ซองนะครับจากราคาปกติ 3,540 บาทนะครับวันนี้คุณจ่ายในราคา 1,090 บาทเท่านั้นโทรด่วนครับที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ครับ
1: คุณปอค่ะโดยปกติเวลาที่สุภาพโอสถเนาะมาที่รายการของเราหรือว่าพี่น้องชาวไทยรู้จักสุภาพโอสถเป็นอย่างดีเพราะว่าอยู่มายาวนานกว่า70ปีเราจะเห็นว่ามีแต่เหล่าสมุนไพรอาหารเสริมทำไมวันนี้ถึงเลือกทำกาแฟคะ
3: ครับปกติสุภาพโอสถที่ทำสมุนไพรอาหารเสริมแล้วก็จะเติมเรื่องคุณภาพสารสกัดสารสำคัญต่างๆแต่ว่าพวกเราชาวกาแฟนะครับเราก็กินกาแฟอยู่ทุกวันนะครับไม่ว่าจะมื้อเช้าบ้างบ่ายบ้างบางทีทานตอนเย็นด้วยซึ่งผลิตการทานกาแฟนะครับเราจะเติมน้ำตาลน้ำตาล1ช้อนชา5กรัมเติม2ช้อน10กรัม
1: นะครับ
3: วันหนึ่งกิน2แก้ว20กรัมเดือนนึงเท่ากับทานน้ำตาล600กรัมซึ่ง600กรัมเนี่ยครับน้ำตาลจะไปอยู่ไหนก็อยู่ตามร่างกายคร
1: ับ
3: บางคนไม่ทานน้ำตาลนะครับใส่สารให้ความหวานเพราะว่าสดนอกจากแก้โจทย์เรื่องกาแฟที่มีความหอมนุ่มอร่อยทานง่ายนะครับซึ่งกาแฟของสุภาพสด1ซองมีคาร์โบไฮเดรตมีน้ำตาลแค่ 0.6 กรัมเท่านั้นเทียบกันคือไม่มีคอเลสเตอรอล
1: แปลว่าแบบนี้ก็คือใครที่อยากจะหันมาใส่ใจตัวเองเปิดวันด้วยการดื่มกาแฟเป็นปกติเราก็แค่เปลี่ยนจากกาแฟที่เรารับประทานกันอยู่ในทุกๆวันเปลี่ยนมาเป็นสุภาพคอฟฟี่
3: สำหรับคนที่ใส่ใจตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นสุภาพคอฟฟี่เราทำเป็นสูตรละมุนทานง่ายและความละมุนของมันนะครับเราใช้สารครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวแทนครีมเทียมจากน้ำมันปาล์มเพื่อความนุ่มละมุนทานง่ายและสมุนไพรเราใส่ถึง3ตัวนะครับเป็นสารสกัดจากเจียวกุหลาบ
1: ครับ
3: มีสารสกัดจากขมิ้นชันสารสกัดจากงาดำและสารสกัดจากกรีนคอฟฟี่บีนหรือเม็ดกาแฟดิบด้วย
1: เ
3: พ
1: รา
3: ะคนที่ใส่ใจตัวเองและวิตามินรวมครับมีวิตามิน A B
2: จริงดูจากในเรื่องของสิ่งที่ใส่มาในตัวของกาแฟแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ในตอนนี้หลายๆคนซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
2: มาครับวันนี้ครับกับโปรที่เปิดตัวที่แรกกับช็อปมาเนียนะครับโปรดีจริงๆครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จนะครับ3กล่องใหญ่วันนี้ฟรีอีก3กล่องใหญ่เป็น6กล่องแบบนี้ทั้งหมดคุณจะได้ไป60ซองเน้นย้ำนะ60ซองนะครับในราคา 1,090 บาทเท่านั้นครับโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ครับ

0: หอมหวานละมุนชอบกาแฟแก้วนี้มากค่ะ
1: รสชาติหวานกำลังดีดื่มง่ายถูกใจมากครับ
2: หอมหวานกลมกล่อมชอบกาแฟแก้วนี้จริงๆครับ
3: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
4: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ดายคอฟฟี่พาวเดอร์

0: ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
1: คุณปอคะแต่ว่าจากที่เราฟังมาเมื่อสักครู่เนาะทั้งไม่ว่าจะเป็นเหล่าสมุนไพรสารสกัดจากสมุนไพรต่างๆหรือว่าแม้แต่วิตามินที่เราใส่เข้าไปเนี่ยคุณปอคะอย่างนี้ต้องรับประทานวันหนึ่งได้กี่ซองยังไงบ้างคะ
2: วันหนึ่งถ้าปกติทานกาแฟอยู่ 2-3 แก้ว 3-5 ตัวนี้ไปทานได้เลยนะคร
1: ับ
2: แต่ผมอยากจะย้ำโดยเฉพาะมื้อเช้านะครับถ้าเราทานกาแฟที่หวานเจี๊ยบหรือหวานร้อยวันนั้นสังเกตนะเราจะอยากกินหวานทั้งวันเพราะว่าร่างกายจะเซ็ตสแตนดาร์ดของความหวานแต่ถ้าเรากินกาแฟของสุภาพบุรุษที่เราสามารถปรุงมาแล้วนะครับตัวเนี้ยพอเรากินตั้งแต่มื้อเช้าลองปรับมาทานกาแฟสูตรนี้สามารถทานได้มื้อเช้ามื้อบ่ายมื้อเที่ยงจะมื้อไหนก็คิดถึงกาแฟสุภาพบุรุษครับ
1: ค่ะแล้วก็บอกนะว่ากลิ่นคือหอมคือเนี่ยเราชงอยู่ด้านหน้าคุณผู้ชมขานี
2: ่
1: คือกลิ่นน่ะหลายคนจะบอกว่าอุ๊ยเห็นว่าใส่สารสกัดจากสมุนไพรเข้าไปเยอะ
3: ครับ
1: กลิ่นมันจะแบบ
3: สมุนไพรไหม
1: สม
3: ุ
1: นไพรตีขึ้นมาเลยหรือเปล่าหรือว่าจะดื่มยากไหม
3: ครับ
1: อันนี้คือกลิ่นหอมสมุนไพรไม่ได้ฉุนเกินไปนะคะแล้วก็ดื่มง่ายละมุนลิ้นค่ะคนที่รับประทานอาหารแล้วมีโซเดียมเยอะๆในทั้งวันทุกวันแต่ว่าสุภาพโอสถนี่คือใส่ใจในเรื่องนี
2: ้ครับ
1: ค่ะ
2: เวลาคนเรานะครับที่มีความกังวลเรื่องโรคเรื้อรังไม่ติดต่อนะครับอยากให้สังเกตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโซเดียมสูงเมื่อทานโซเดียมสูงเนี่ยที่มาจากอาหารแปรรูปหรืออาหารที่มีรสเค็มนะครับตัวนี้อาจจะเกิดผลกระทบนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมต่ำนะครับการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมต่ำอาจจะช่วยลดความดันโลหิตได้และความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจครับเพราะนั้นนอกจากทานกาแฟของสุภาพตอนเช้าการลดหวานจัดมันจัดเค็มจัดและการออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับสุขภาพครับ
3: วันนี้ก็มั่นใจได้เลยนะครับในตัวของคุณภาพของกาแฟรวมไปถึงมาตรฐานโรงงานที่ก่อตั้งมากว่า70ปีแล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องของด้านสมุนไพรหลายคนรู้จักกับสุภาพโอสถอยู่แล้วเพราะเป็นสุภาพกาแฟหลายคนมั่นใจแน่นอนนะครับ
1: ใช่แล้ว
2: ก็แบรนด์สุภาพโอสถอยู่คนไทยมาปีนี้เป็นปีที่76โรงงานของเราจดทะเบียนอยู่ในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยมีมาตรฐานทั้ง GMP เพราะนั้นมั่นใจสุภาพบริษัทได้เลยครับ
3: แล้วบอกครับช่วงท้ายครับฝากถึงตัวสุภาพกาแฟให้กับหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับ
2: สุภาพกาแฟจากที่เราทำสมุนไพรและอาหารเสริมตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์กาแฟที่ทานได้ทุกวันนะครับ
3: ครับเอาละครับยังไงรีบโทรให้ทันนะครับสุภาพกาแฟครับกาแฟปรุงสำเร็จวันนี้3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ได้ทั้งหมด6กล่องใหญ่แบบนี้60ซองครับจาก 3,540 ไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว 1,090 บาทเท่านั้นที่02114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ
1: คุณปอค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณปอมากๆเลยขอบพระคุณค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เรา3คนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: อมหวานละมุนชอบกาแฟแก้วนี้มากค่ะ
1: รสชาติหวานกำลังดีดื่มง่ายถูกใจมากครับ
2: หอมหวานกลมกล่อมชอบกาแฟแก้วนี้จริงๆครับ
3: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
4: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ไดคอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
3: โปรโมชั่นวันนี้ครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จครับโปรโมชั่น3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ครับทั้งหมดรวมเป็น60ซองจากราคาปกติ 3,540 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord

วันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะคะกับช็อคสนั่นจอค่ะเรียกว่า5นาทีนี้คือนาทีทองนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาค่ะกับอุปกรณ์พยุงเข่านะคะที่จะทำให้คุณเนี่ยยืนได้นานมากขึ้นเดินเนี่ยก็ได้นานมากขึ้นอาการโอ้ยซ้ายโอ้ย

ขวาโอ๊ยปวดจะลุกก็ยากจะนั่งก็ยากแบบนี้วันนี้หมดกังวลไปได้เลยทีเดียวนะคะเพราะเราอยู่กับทางด้านของอุปกรณ์พยุงเข่าจากแบรนด์ Hill Life นะคะที่การันตีในเรื่องของนวัตกรรมการผลิตนะคะเพราะว่าตัวนี้ด้านในของเขามาพร้อมกับวัสดุนะคะจากทางด้านของเส้นใยนะคะสแปนเน็กแบบนี้ที่สามารถยืดหยุ่นขยายเรียกได้ว่ายืดได้เยอะมากเข่าใหญ่เข่าเล็กเข่าอวบเข่าอ้วนก็ใส่ได้สบายสบายมากๆเลยค่ะและที่สำคัญเนี่ยนะคะตัวนี้ใส่ได้ตั้งแต่นะคะตื่นนอนนะคะจะไปออกกำลังกายจะไปวิ่งจ็อกกิ้งจะไปลำไทยเก๊กสวนลุมแบบนี้ก็ทำได้หรือใครอยากจะไปเดินห้างกับลูกกับหลานแบบนี้ก็สบายมากๆใครคนค่ะมีปัญหาอาการที่แบบว่าบางทีอยากจะยืดเข่าย่อเข่าหรืออยากจะนั่งสควอชแบบนี้โอ้ยบางทีปวดแล้วปวดอีกแต่วันนี้พอคุณใส่ปั๊บมันจะกระชับทันทีเรียกได้ว่าใส่ง่ายใส่สบายจะใส่ด้านในกางเกงหรือจะใส่นอกกางเกงก็ทำได้นะคะตัวนี้บอกเลยวิธีการใส่ไม่ยากค่ะมาดูภาพนี้กันดีกว่าค่ะวิธีการใส่เนี่ยเราสามารถดึงตรงนี้ออกมาก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการนะคะยืดแบบนี้นะพอเสร็จแล้วเป็นปีกผีเสื้อแล้วก็ปิดบนนะคะแล้วก็ทำการปิดด้านล่างเสร็จแล้วปั๊บเราจะมีสายอีลาสติกแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการรัดกระชับเพื่อเพิ่มความกระชับมากยิ่งขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายแบบนี้ค่ะเรียกได้ว่าวันนี้ใครอยากได้สวมใส่ได้ทั้งเข่าซ้ายและเข่าขวาวันนี้จะยืดจะย่อจะเอียงซ้ายเอียงขวาจะย่อแค่ไหนจะลุกจะนั่งก็สบายมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ใครอยากได้กับอุปกรณ์พยุงเข่ายกมือขึ้นค่ะวันนี้จัดโปรให้พิเศษเลยกับแบรนด์ของ Hill Life นะคะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่า1เซตเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าจะมาพร้อมนะคะกับข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวานะคะซึ่งจะได้รับไปเลยทันที2ชิ้นนะคะแล้ววันนี้พิเศษโปรโมชั่นฟรีเพิ่มเป็นที่สวมเข่าเพิ่มอีก2ชิ้นด้วยเรียกได้ว่าวันนี้ซื้อ2แถม2นะคะในราคาปกติแล้ว 2,180 บาทแต่วันนี้พิเศษโปรโมชั่นจ่ายแค่หลักร้อย590บาทเย้วันนี้ช็อปสนั่นจอนะคะ5นาทีนี้เท่านั้นหมดแล้วหมดเลยใครอยากได้ต้องรีบโทรค่ะ02114-3330 02114-3330หรือ LINE @shopmania หลายคนค่ะถามถึงเยอะมากเลยว่าอุปกรณ์พยุงเข่าของแบรนด์ Hill Life ดีและแตกต่างจากท้องตลาดยังไงบ้างนะคะแน่นอนสิ่งสำคัญเลยนะคะตัว Hill Life ของเราเนี่ยนะคะเขาเป็นเนื้อวัสดุนะคะที่เรียกว่าเป็นพรีเมียมเกรดนะคะและตัวนี้คือมันนุ่มนะคะแล้วก็สวมใส่ง่ายสบายมากขนาดทัชกับหน้าแบบนี้ก็สบายมากๆและตอนนี้บอกเลยว่า2นาทีสุดท้ายค่ะใครยังไม่ได้อุปกรณ์พยุงเข่าไปต้องรีบโทรสั่งแล้วเพราะเข่าเล็กเข่าใหญ่เข่าอวบเข่าอ้วนไซส์ M L XL XXL ก็ใส่ได้ค่ะเรียกได้ว่ายืดได้กว้างมากๆดังนั้นเนี่ยเมื่อสวมใส่แล้วคุณจะรู้สึกได้ถึงความสบายความกระชับยืนได้นานขึ้นนั่งจะลุกจะยืนก็สบายมากขึ้นหรือหลายคนค่ะอยากจะเดินเดินเดินเดินแบบนี้ก็ทำให้คุณเดินได้นานมากยิ่งขึ้นและวันนี้บอกเลยกับโปรโมชั่นพิเศษให้กับคุณนะคะได้เลือกซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าวันนี้นะคะซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1ในสินค้าหลักของเราได้รับไป2ชิ้นและยังจะได้รับเพิ่มนะคะสำหรับที่สวมเข่าอีก2ชิ้นแบบนี้ในราคาปกติแล้ว 2,180 บาทค่ะแต่วันนี้ซื้อ2แถม2ในราคาเหลือเพียงแค่590บาทได้ไปตั้ง4ชิ้นแบบนี้รออะไรนะคะ590บาทเหลือ1นาทีสุดท้ายวันนี้โทรเลยดีกว่าค่ะ02114-3330 02114-3330เรียกว่ามีอุปกรณ์พยุงเข่าแบบนี้อุ่นใจสบายใจจะลุกจะนั่งจะลุกจะนั่งหรือจะยืนก็ได้ยืนนานขึ้นจะเดินก็เดินได้นานขึ้นอาม่าอากงอาแปะหรือใครที่เป็นสายออกกำลังกายวันนี้ต้องมีแล้วค่ะอุปกรณ์พยุงเข่าจากแบรนด์ Hill Life นั่นเองเอาเป็นว่าตอนนี้ต้องรีบโทรแล้วนะคะซื้อ2แถมอีก2ค่ะในราคาเพียงแค่590บาท590บาทค่ะฟังไม่ผิดค่ะโทรทันทีเลยนะคะที่เบอร์02114-3330 02114-3330หรือ LINE @shopmania ของเรานั่นเองนะคะจัดส่งฟรีบริการเก็บเงินปลายทางวันนี้ลากันไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยู่กับพวกเราและซาบีน่าซาบีน่าจะมาเสิร์ฟความสวยความใส่สบายเช่นเดิมกับรุ่นพรีเมียมจากซาบีน่าค
2: ่
1: ะ
2: ใช่แล้วรุ่นนี้คือซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมที่ขายดีมากๆคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็กลับมาให้พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษตัวนี้นะถ้าใครได้ใส่คุณจะรู้เลยว่า

0: ซื้อซ้ำพอใส่แล้วมันสบายใส่แล้วสวย
1: ต้องบอกว่าสีสวยมากทั้งสีฟ้าชมพูน้ำตาลแบบนี
0: ้3ตัวนี้ไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีก1ตัวอีก1ตัวเนี้ยคลาสสีไปให้แต่ได้ไม่ซ้ำกับ3ตัวแรกนะคะและยังไม่พอให้กางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันไปด้วยอีก2ตัวและทั้งหมดนี้จริงๆต้องจ่ายเกือบ 4,000 วันนี้ไป 1,090 บาท
1: อุ๊ยรสมากเฉลี่ยหารออกมาต่อตัวจะตกตัวละแค่182บาทเท่านั้น
0: คุณผู้ชมทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินไปทางใช่ตอนนี้รีบโทรเลยค่ะ
2: Hello Sabina ยกระดับการใส่บราไร้โครง Sabina Happy Bra Premium ถักทอแบบ Air Touch Skin ด้วยเส้นด้ายพรีเมียมทั้งตัวเงาสวยสัมผัสนุ่มเย็นสบายเมื่อสวมใส่เบาด้วยฟองน้ำ Air Flow ทรงดีคอร์ฟ Connected Pad ประคองทรงทุกองศามีซีล็อกเก็บทรงให้อกสวยเป็นธรรมชาติระบายอากาศตลอดตัวทั้งฟองน้ำและผ้าด้านในบราช่วยลดความอับชื้นดีไซน์คอร์วีสายบ่านุ่มปรับได้ไม่กดทับตะขอ3ตา3แถวกระชับทุกสรีระอกสวยด้วยนวัตกรรมบราแห่งยุคความพรีเมียมที่อยากให้คุณได้สัมผัส Happy Bra Premium จาก Sabina
0: ให้ดูนิดนึงทำไมสายเข้าเยอะแล้วทำไมคนถึงซื้อเยอะเพราะว่าให้ดูเนื้อผ้าของเขาก่อนเลยนะคะเนื้อผ้าของเขาจะเป็นเนื้อผ้าพรีเมีย
1: ม
0: เห็นไหมว่าเขาจะขึ้นเงาสวยๆที่สำคัญค่ะทรงตรงนี้เขาจะเป็นทรงวีคอวีที่เขาจะช่วยยกหน้าอกของเราเนี่ยให้สวยมากยิ่งขึ้นแต่ว่าการยกหน้าอกตรงนี้คุณเห็นไหมว่าหน้าอกสวยแต่เขาไม่มีโครงนะคะ
1: ต้องใช้โครงพยุงกันแล้วเดี๋ยวนี้เขาโลกใส่แบบโครงแล้วมันอึดอัดนะแม่
0: ใช่และให้ดูด้านข้างนิดนึงคุณผู้ชมค่ะว่าด้านข้างของเขาตรงนี้เนี่ยเห็นไหมว่าเขาให้เนื้อผ้ามาเยอะคือเขาช่วยเก็บช่วยโกยเนื้อตรงนี้ให้เรียบมาก
1: เต้าสามเต้าสี่
0: ใช่แล้วถึงใส่เสื้อในโชว์กันได้เลยไง
1: จริงอยากให้ดูนี่คือนวัตกรรม Air Flow รูระบายอากาศเล็กๆตลอดตัวเลยและที่สำคัญนะคะตรงนี้เนี่ยฟองน้ำด้านในเขามีรูตรงนี้นะสามารถถอดออกมาแล้วแยกซักกับชุดชั้นในก็ได้ถ้าใครอยากจะถนอมผ้าเป็นพิเศษและเป็นฟองน้ำ Connected Pad ค่ะเป
0: ็
1: นเชื่อมกันแผ่นเดียวกันแบบนี้เลยจะไม่แยกจากกันแล้วเห็น C curve ด้านข้างไหมคะเขาก็จะใช้นวัตกรรมตัวนี้ในการเก็บโกยหน้าอกของแม่ไว้ให้มันเป็นทรงหยดน้ำสวยมากแล้วนี่คือนวัตกรรมที่ฟองนมไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปเห็นปะมีการเย็บเก็บขอบกุ้นอย่างดีทุกด้านและทุกตัวที่มีฟองแบบนี
0: ้
1: จะเป็นสีเดียวกันกับเสื้อในปี2026นี้นะคะจะไม่ใช่คนละสีกันแล้วค่ะและเวลาเอาไปซักแม่ขยี้ขยำแบบนี้
0: กลับ
1: มาเป
0: ็
1: นทรงเหมือนเดิม
0: แล้วเขายังอยู่คู่กันไง
1: ถูกต้องดูค่ะเห็นไหมรุ่นนี้ค่ะเลิศมาก
0: ซาบิน่ารุ่นเก่านี่เคยใส่มาใส่จนเยอะแล้วนี่ของหนุ่ยเองนะคะขออนุญาตคุณผู้ชมคุณเห็นไหมว่าตัวเมื่อกี้เขาเย็บขอบเย็บกุ้นสวยงามมากอันนี้ไม่ได้เย็บเลยแล้วก็มันหลุดลุ่ยหมดแล้วแล้วคุณดูทรงสี
1: สาวอวบไม่ว่าจะลูก1ลูก2ลูก3ลูก4
0: เออเนื้อเขาเยอะ
1: หรือไม่มีลูกแล้วอวบด้วยหมูกระทะเพราะว่าเวลาที่เราใส่ชุดชั้นในแล้วถ้าชุดชั้นในมันทำให้หน้าอกเราสวยได้อ่ะการใส่เสื้อผ้าของเราจะทำให้บุคลิกเราดีขึ้นมาอีก
0: แล้วบุคลิกดีใครๆเขาก็อยากคุยด้วยคุณผู้ชมเปลี่ยนเถอะแล้วพอบุคลิกดีเราจะสวยขึ้นมาทันทีเลยที่เคยคนทักว่าไม่ทำอะไรมาสวยขึ้นไม่ได้ทำอะไรมาแค่ใส่เสื้อชั้นในซาบิน่าเท่านั้นเองคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้รีบเลยค่ะเพราะว่าคุณจะได้โปรโมชั่น3ตัว3สีนี้แล้วยังไม่พอแถมเสื้อชั้นในเพิ่มอีก1ตัวคละ4ไปให้4ไม่ซ้ำ
1: และนอกจากนั้นยังได้กางเกงชั้นในอีกตั้ง2ตัวเอาไปใส่ให้มันเพลิดเพลินเจริญใจเลยแม่จ๋า 1,090 บาทมีอยู่จริงตกตัวละ182บาทต้องรีบโทรตอนนี้มีเก็บเงินปลายทางด้วยเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้ว
0: แต่ตัวละ750เหลือแค่ตัวละ182บาทแล้ววันนี้นี่กับแม่ตูนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับมาพบกับรายการ Nine Stadium กันเช่นเคยนะครับซึ่งช่วงนี้เราก็ยังเกาะติดนะครับคุณเจงครับเรื่องของเอเชียนเกม
0: เอเชียนเกมวันนี้เราใส่เสื้อแจ็คเก็ตของเอเชียนเกมนะครับมหากรรมกีฬาแห่งชาวเอเชียนะครับซึ่งอยู่ในโค้ชไทยแล้วนะครับจะปิดในวันที่4ตุลาคมนี้นะครับซึ่งตัวนี้ทำในกีฬาไทยวันนี้เราจะมารวบยอดกันอีกครั้งหนึ่งที่เราดาว่าจะได้กี่เหรียญนะครับตอนนี้เราทะลุเลขสองหลักแล้ว
1: ใช่ครับก็ถือว่าผลงานของนักกีฬาของเราเองหลายๆคนก็ถือว่าทำสถิติค่อนข้างได้ดีเลยทีเดียวนะครับก็เกินคาดแล้วก็ทำลายสถิติโอ้หลายรายการเลย
0: คือไม่น่าเชื่ออ
1: ้าวไม่น่าเชื่อ
0: เอาไม่น่าเชื่อนะนะครับว่าอันใดชีวิตหนึ่งนะต
1: ั
0: ้งแต่เราเกิดมาคุณเนี่ยเกิดมาประมาณ30 กว่าปีเนี่ยจะได้เห็นมนุษย์ที่วิ่งเร็วที่สุดนะครับเทียบเท่ากับสถิติของเอเชีย
1: ไม่เคยเลยของไม่เคยเลยนะไม่เคยเจอเลย
0: ในรอบเท่าไหร่เขาบอกในรอบ48ปีที่เราไม่ได้เหรียญทองวิ่ง100เมตรชายเลย
1: ถ้าว่ายุคคุณเลยอ่ะ
0: ปี78 1978สุชาติแจ้งสุภาพโอ้ที่ได้เหรียญทองวิ่ง100เมตรที่เราเรียน
1: ก็ถือว่าครั้งนี้ประสบความสำเร็จค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับสมาคมกรีธาเองโดยเฉพาะวิ่งระยะสั้น100 200เมตรชายนะครับโดยเฉพาะบิวภูริพลบุญสอนที่ไปเก็บตัวอยู่ที่เช็กแล้วก็ได้โค้ชจีที่มาช่วยดูแล
0: เจที่แบลลี่โค้ชชาวอเมริกานะครับซึ่งเห็นว่ากลับมาครั้งนี้เขาให้หมดสัญญาณแรกจ่ายที่จบเอเชียนเกมนะรายการข่าวแจ้งมาและอาจจะต้องมีการหรือว่าดูสัญญากันอีกครั้งนึงเนี่ยโค้ชจีครับที่ปลุกปั้นคนนี้ครับเทพฟิวครับภูริพลบุญสอนนะที่ทำสถิตินะครับในการวิ่ง100เมตรชายขึ้นมาใหม่นะครับในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับโดยที่วิ่งของเจ้าบิวเนี่ยตอนแรก 9.94 ใช่ไหมที่ทำได้
1: ใช่ครับ
0: นะครับแล้วก็ทำสถิติใหม่ของทางรอบรองเนี่ย 9.91 นะครับทำลายสถิติเอเชียนเกมที่ 9.92 และรอบชิงนะครับเจ้าบิวนะครับก็วิ่งเข้ามาอันนี้คือรอบรองทำสถิติใหม่ของเอเชียนเกมคุณ
1: ใช่ครับก็คือจริงทำลายสถิติแต่รอบคัดเลือกนะรอบคัดเลือกนี่ก็คือทำลายสถิติของประเทศไทยมารอบรองนี่ทำลายสถิติของเอเชียนเกม
0: ครับก็ 9.94 ก็ที่ทำได้ตอนใน4เกมไงน
1: ั่
0: นคือสถิติของเจ้าบิวแล้วก็ที่เช็คทำได้ 9.99
1: ครับ
0: แล้วมารอบรองนะครับทำได้ 9.91 เข้าชิงแบบสบายทำได้สถิติก่อนนี่ดึงเนี่ยดึงเนี่ย
1: แล้วรอบชิง
0: บิวบอกดึงนะเนี่ย
1: ดึงเสื้อ
0: เด็กสุรินทร์คนสุรินทร์ไปเติบโตที่สมุทรปราการ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปสร้างชื่อจารึกชื่อที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนี่ฮะเป็นงานจังหวัดที่รวบมา
1: ครับ
0: นี่ฮะโอ้โหโอมานจีเนี่ยสู้เราไม่ได้ฮะนี่คือรอบรองแล้วก็รอบชิง
1: ครับ
0: รอบชิงนะครับก็ทำสถิติขึ้นมาใหม่นะครับ 9.90 นะครับทำลายสถิติเอเชียนเกมอีกครั้งหนึ่งทำลายสถิติเอเชียนเกมที่ตัวเองทำมาไว้ในรอบรองชนะเลิศนี่ฮะดูโอ้โหบิวแต่ก่อนก็มีปัญหาเรื่องของการออกตัว
1: ใช่ออกตัวคือออกตัวค่อนข้างช้าหลายๆคนเองก็เป็นห่วงเพราะว่าคือพอออกตัวช้าปุ๊บบิวใช้ระยะเวลาในการที่กวด
0: ตั้งตัวตั้ง
1: ตัวคือวิ่งไล่แซง
0: คนอื่นบิวอัพขึ้นมาในช่วงประมาณ300เมตรแรกแล้วจากนั้นจะใส่ในช่วงถ่ายแต่ว่าหลังๆเนี่ยพอจะออกตัวจะวัดรีแอคชั่น
1: คร
0: ับรีแอคชั่นแล้วก็ตั้งลำขึ้นมาตั้งตัวขึ้นมาเนี่ยบิวทำได้ดีแต่ว่าในรอบชิงเนี่ยเหมือน
1: กับ
0: ผมไม่รู้ว่ากลัวหรือเปล่านะกล
1: ั
0: วฟาวกลัวอะไรหรือเปล่าทางละ100แล้วก็200แต่ดูนี่คือรอบชิงนะครับ
1: ครับ
0: รอบชิงก็ทำสถิติใหม่ขึ้นมาเลยครับอีกครั้งนึงเป็นสถิติของเอเชียนเกมอีกครั้งทำลายสถิตินะนี่ 9.90 พอตั้งตัวได้เป็นไงฮะตั้งตัวได้ฉีกเลย
1: ดูเลยครับวิ่ง
0: ทิ้
1: ง
0: เลย
1: โอ้โห
0: ขาดวิ่ง
1: ขาดลอย
0: มาโดดๆไม่ลดไม่ผลนะครับไปก่อนไม่รอแล้วนะบิวบอกนะฮะนี่ฮะโอ้ความภาคภูมิใจนะของคนไทยเลยนะฮะเพราะว่าเราไม่เคยได้เหรียญทอง100เมตรเลยตั้งแต่ปี78ตั้งแต่สุชาติเจนสภาพเลยนะ
1: ดูครับสถิติ 9.91
0: วินาทีนี่คือรอบรอง
1: แล้วก็รอบชิง 9.90 นะครับก็ถือว่าเป็นผลงานยอดเยี่ยมใน100เมตรนะครับของบิวภูริพล
0: ก็ได้เหรียญไปแล้วเลยครับโหเสถียรของประเทศไทยด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: สุดยอดสุดยอดอายุเพียงแค่20ปียังเก่งได้ดีกว่ายังเก่งได้กว่านี้นะส
1: ุ
0: ดยอดคุณผู้ชมฮะ
1: ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จค่อนข้างที่จะเยอะเลยเนาะนะครับเพราะว่าในรอบหลาย10ปีอ่ะ
0: ก็เกือบ50ปีอ่ะเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายของเราย้อนกันไปตั้งแต่ปี78ตั้งแต่ยุคตำนานอย่างสุชาติแจ้งสุภาพคุณจำได้ไหม
1: จำได้ครับตอนนี้
0: จำชื่ออายุเท่าคุณเลยอ่ะ
1: ไม่ใช่เพราะพี่สุชาติได้เจอบ่อย
0: อ๋อเจอบ่อยใช่ไหม
1: เจอบ่อยเจอบ่อย
0: นะครับนั่นคือรอบชิงนะครับของเหรียญทองนี้คือภาพในรอบรองนะแล้วก็เราได้เหรียญทองไปก่อนหนึ่งเหรียญทอง
1: ตอนนั้นคือเขาเรียกว่า
0: ห้าสิบปีอะคุณ
1: คืออนัทรัตนพลด้วยใช่ไหม
0: อนัทรัตนพล

0: จะเป็น200
1: 200อ๋อ
0: 200เนี่ยคือเรารอคอยมา52ปี
1: เดี๋ยวเราไปดู200ด้วย
0: เออได้เลยตั้งแต่ปี
1: 200
0: 1974คน
1: กับนี่
0: ครับ200นะครับ200เมตร200เมตรนะก็คว้าเหรียญทองในรายการนี้เป็นครั้งแรกของคนไทยในรอบ52ปีในศึกเอเชียนเกมตั้งแต่ที่อานัทรัตนพลทำได้ในปี1974ฮะนี่ฮะจังหวะที่รวบมาพอรวบมาแล้วหายเลยครับ
1: ครับอะไรหายครับ
0: ฮะเอาทิ้งสิ
1: ทิ้งไง
0: นี่ฮะนี่ฮะทำลายสถิติใหม่ของเอเชียนเกมด้วย
1: วิ่งเร็วมากนะครับมือก็คือถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมของบิลตั้งแต่ที่ได้โค้ชจีมาก็มีการปรับนะครับโดยเฉพาะในการออกสตาร์ทนะครับที่ก่อนหน้านี้ก็คือจะออกตัวได้ค่อนข้างจะช้ากว่าปกติแต่ว่านี้ก็ดูหลายๆคนบอกว่ายังช้าอยู่แต่ว่าเร็วขึ้นกว่าเดิมอ่ะเพราะว่าน้องอาจจะกลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวออกตัวเร็วไปมันจะฟาวมันจะเสียโอกาสไปเพราะว่าฟาวของเดียวจบเลย
0: แล้วก็ทำสถิติใหม่ขึ้นมานอกจากสถิติใหม่เอเชียนเกมนะที่ตัวเองทำไว้อีกครั้งหนึ่งเป็น 19.88 นะครับก็ทำสถิติเท่ากับทางเซียเจินเย่เซียเจินเย่เป็นนักวิ่งชาวจีนเขาทำเอาไว้ตั้งแต่ปี2019ที่ลอนดอนระยะก็เท่ากัน100 200แล้วก็ทำไว้ 19.88 ทำสถิติได้เท่ากันด้วยนะ
1: ครับเพราะตอนแรกเขาก็มีกระแสเหมือนกันบอกว่าเรื่องของลมเรื่องอะไรต่างๆส่งผลกระทบเช่นเดียวกันตอนที่บิลลิ่งอ่ะ
0: มันจะลมต้านนะ
1: ลมต้าน
0: ลมต้านก็คือลบอ่ะ
1: แต่ว่าของที
0: ่เย่บวก
1: นั้นบวกก็คือช่วยด้วย
0: แต่เขาห้าบวกเกินสองถ้ามันศูนย์จุดใดนี่พอได
1: ้
0: ถ้าบวกหมายถึงว่าลมส่งลมส่งก็ลมที่มาจากข้างหลังถ้าลมต้านก็คือลมมาข้างหน้าไง
1: คืออย่างบิลก็คือตอนนั้นมีฝนตกลงมาแล้วนะ
0: ฝนด้วย
1: ลมด้วยก็วิ่งต้านลมมาเนาะ
0: ครับ
1: แต่ของเย่นี่ก็คือวิ่งตามลม
0: วิ่งตามลมศูนย์จุดเท่าไหร่ศูนย์จุดสองศูนย์จุดสามมันได้แ
1: ล้ว
0: นะคร
1: ับ ก็เลยเทียบเท่ากัน
0: ยังเก่งได้ดีกว่านี้นะนะครับ 19.88 อายุเพียงแค่20ปีเตะบอโก้ลุ้นไว้เตะบอโก้ที่เนี่ยบอกว่าเฮ้ยบิววิ่งไม่ได้หรอกไม่งั้นเตะบอโก้ระวังไว้20ปีเนี่ยนะครับผมเรายังได้เก่งกว่านี้นะนี่คือ2เหรียญทองนะครับของทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเชนเกมของกรีธาและจอชัวคุณเป็นไงจอชัว
1: โอ้โหจอชัวนี่ก็สร้างประวัติศาสตร์เหมือนกันนะ
0: 400เมตรครั้งแรกเลยในประวัติศาสตร์ของทัพไทยที่ไม่เคยได้เหรียญทองเลย400เมตร
1: ถ้ามองตอนแรกคิดว่าเฮ้ยจะไม่ได้เหรียญแล้วแต่ว่าจู่ๆมาช่วงประมาณ50เมตรสุดท้ายเร่งสปีดมาแล้วมาเข้าเส้นชัยแบบชิวเฉียดอะ
0: เอียแซงประมาณ29สุดท้ายมั้ง239สุดท้ายนะครับแซงนักกีฬาจาก UAE มาจากไหน
1: โอ
0: ้สุลมานอับดุลรามานไง
1: จอร์จชัวมาจากไหนนี่วะ
0: จอร์จชัว
1: มาจากไหนวะโร
0: เบิร์ตเอกิสันแต่ว่าก็มีประเด็นดราม่านิดนึงนะทางสมาคมก็พยายามที่จะบอกว่าพยายามที่จะแก้ไขแล้วก็ไม่นึกว่าจอร์จชัวเนี่ยจะได้เหรียญทองก็เลยไม่มีธงชาติให้น้องน้องก็ดูจะร้องไห้เลยอาจจะน้องชายเล็กๆไง
1: เพราะน้องเองก็ได้ไปโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวด้วยนะครับก็คืออยากได้ธงชาติปืนใหญ
0: ่
1: ไว้โอ้โห
0: คุณแม่คนไทยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ก็อยากไปที่จะคล้องคอหรือโชว์
0: ลูกครึ่ง
1: ทีมชาติไทยที่ตัวเองประสบความสำเร็จในการคว้าเหรียญทองครั้งนี้ด้วย
0: ตอนแรกเนี่ยคือจะไปทีมชาติออสเตรเลียนะแต่ว่าค
1: ุ
0: ณแม่และเจ้าตัวอยากจะมาเล่นกับทีมชาติไทยตามของคุณแม่คุณแม่เป็นคนอุบล
1: ครับ
0: ครับ
1: นะครับก็ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมนะของสมาคมกรีฑาเกินค
0: าดก็400หญิงเราได้วิ่งแพท400หญิงเราได้เหรียญเงินนะครับแล้วก็400เมตรชายเรายังไม่สามารถที่จะกลับมาคว้าแชมป์ได้อีกครั้งหนึ่ง
1: ก็เกือบได้เหรียญเหมือนกันนะ
0: ได้เหรียญไม่ได้เหรียญเลยได้ที่4
1: ตอนแรกก็มีการประท้วงกันไปมาสุดท้ายก
0: ็
1: ทําท่าว่าเราจะได้เหรียญทองแดงครับสุดท้ายก็เกาหลีใต้เองก็ประท้วงกลับเห็นบอกว่าประท้วงทั้งจีนแล้วก็เกาหลีใต้ด้วยนะครับแต่สุดท้ายเองก็สมาคมยืนยันว่าเราได้แค่อันดับที่4ในผลัดนะครับ4คูณ100เมตรชาย
0: 4คูณ100เมตรชายนะครับก็ผลงานยอดเยี่ยมนะครับสมาคมกีฬากีฬาประเทศไทยนะครับส่วนกีฬาแบดมินตันโอ้โหเจ้าวิวกุลวุฒิสารนะครับอันนี้บิลแล้วก็วิวก
1: ุ
0: ลวุฒิเนี่ยคือ
1: มีเขาเรียกว่าอะไรนะ
0: อะไรฮะ
1: บิลวิว
0: อันนั้นเทพบิล
1: อ
0: ันนี้วิว3เกม
1: ถ้าคุณเจ๋งมีลูกก็ต้องเรียกดิวต้องชื่อดิวต้องชื่อดิวเผื่อจะได้เก่ง
0: ครับนะฮะทางวิวกุลวุฒิเนี่ยคือเข้าชิงเป็นครั้งแรกเลยนะ
1: ใช่ครับก็ถือว่า
0: ไม่เคยเข้าชิงเลยแบบไม่ได้ใช้เดียวอ่ะ
1: ครั้งที่แล้วนะครับที่หางโชเองก็ตกรอบนะ
0: ครับ
1: ไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้แต่ว่ามาครั้งนี้เขาเองก็บอกว่าเกินคาดนะด้วยฟอร์มการเล่นของตัวเองที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร
0: ่
1: สุดท้ายเนี่ยมาชนะนะครับโอ้โห
0: นี่ไงรอบรองเอาชนะอัสวีฟาฮานจากอินโดนีเซียไป2ต่อ0เกม21ต่อ13และ21ต่อ15สร้างประวัติศาสตร์นะครับเข้ารอบชิงนะครับ
2: ซึ่งรอบชิงชนะเลิศวิวกุลวุฒิพบกับลุคเคนยูมือ13ของโลกจากสิงคโปร์ซึ่งถือว่าเป็นคู่ปรับเก่าเหมือนกันนะครับเพราะเจอกันมา10ครั้งแล้วก็เป็นวิวที่เอาชนะไปได้ถึง8ครั้งด้วยกันยูเอาชนะไปได้แค่2ครั้งนะครับครั้งนี้ปรากฏว่าวิวยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปได้2ต่อ0เกม21ต่อ12และ21ต่อ16คว้าเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยเพิ่มอีก1เหรียญทองนอกจากนั้นเองนะครับวิว ยังเป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวคนแรกนะครับของไทยที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมและเป็นเหรียญที่2ของแบดมินตันไทยในเอเชียนเกมนะครับต่อจากทีมชายที่เคยทำได้ในศึกเอเชียนเกมในปี1966ที่กรุงเทพมหานครด้วยครับ
0: ผมชอบไอ้ทัศนคติของวิวนะวิวว่าก็ยอมรับว่าก่อนมาแข่งเนี่ยคือฟอร์มไม่ค่อยดีแต่ว่าพอมันลงในสถานฟอร์มมันดีมาแข่งก็อาจจะมีระบบไม่มีระบบชาเลนจ์ด้วยไม่มีลายคออะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นผู้ตัดสินทักไทยเป็นคนทักไงก็ยังเก็บอารมณ์ได้ไงเจ้าวิวนะ
1: ใช่ครับ
0: อ้าวก็ยินดีกับเจ้าวิวด้วยนะ
1: ใช่ครับก็ถือว่าเป็นผลงานยอดเยี่ยมต่อเนื่องนะตั้งแต่โอลิมปิกเกมมานะครับแล้วก็ในการแข่งขันอาชีพในระดับโลกก็ทำผลงานได้ดีแล้วมาเอเชียนเกมครั้งนี้ก็สามารถสร้างชื่อให้กับคนไทยแล้วก็สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยด้วยนะครับ
0: ครับผมแล้วตีเรื่องตีเนี่ยมีปีปองไม่ถึงมาทิพย์ไง
1: มีดิ
0: น้องทิพย์กับน้องหญิงเป็นยังไง
1: โอ้โหนี่ก็เป็นสร้างประวัติศาสตร์อีกหนึ่งคู่นะของสมาคมเทเบิลเทนนิสแล้วก็เป็นคู่นี้ที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเขาบอกว่าเป็นผลงานดีที่สุดในรอบ68ปีของไทยด้วย
0: ของเจ้าบิวเท่าไหร่48ปี100เมตรใช่ไหมนะครับภายใน2ปี200เมตรชายนะครับแล้วก็อันนี้ยาวนานกว่านะ
1: ยาวนานกว่า
0: เทเบิลเทนนิสนะครับในรอบ68ปีที่เราได้เหรียญในครั้งแรก
1: ใช่ครับ
0: เหรียญทองแดงนะครับของน้องหญิงฮะสุทธาสนีสิริบุตรคนซ้ายนะก็น้องทิพย์อรวรรณพนันนังครับที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการเทเบิลเทนนิสไทยนะครับด้วยการคว้าเหรียญทองแดงในรอบ68ปีครับก่อนที่เราจะแพ้ต้องยอมรับว่าจีนเขาเก่งจริง
1: ใช่ครับก็คือ
0: มาแพ้จีนได้รับรองนะ
1: รบก่อนรองชนะเลิศให้เราชนะเกาหลีใต้
0: เกาหลีใต้คนนี้ไง
1: พอเราชนะ
0: ชินยูบินเนี่ย
1: ใช่พอเราชนะ
0: เกาหลีใต้
1: เกาหลีใต้มาคือทำให้เราสร้างประวัติศาสตร์ได้นะครับคู่เกาหลีใต้เนี่ยเป็นคู่มือห้าของโลกเลยนะ
0: ชินยูบินกับทางจูชอนฮุยนะครับชินยูบินก็คนซ้ายนี่แหละนะครับก็เราชนะไปนะครับแบสตุงนะ3ต่อ2เกมนะครับสุดยอดนะครับเหรียญแรกตั้งแต่ปี1958นะครับที่กีฬาเทเบิลเทนนิสถูกบรรจุแข่งขันในกีฬาเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกสุดยอดสุดยอด
1: แต่ว่าก่อนหน้านี้เองอ่ะเราเคยได้ในเหรียญทองแดงประเภททีมชายที่หางโจ
0: ว
1: แต่ว่าทีมคู่หญิงเราไม่เคยได
0: ้โอ้ดูทิพย์กับหญิงฮะนี่น้องทิพย์มาสวมกอดน้องหญิงนี่ร้องไห้นะเนี่ย
1: โอ้ก็ดีใจดี
0: ร้องไห
1: ้โอ้ครั้งแรกที่บ้านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้นะแต่ว่าน่าเสียดายนะรอบรองไปแพ้จีน
0: โอ้จีนเขาเทมเปอร์ทีนี่เขาเก่งอยู่แล้วกว่าหมดละจะหญิงเดียวชายเดียวชายคู่หญิงคู่คู่ผสมเขาได้หมดเขาเก่งเขายอมรับต้องยอมรับเขานะครับแล้วก็ทำเต็มที่แล้ว
1: ครับก็คือหลายๆชนิดกีฬาจริงๆในเอเชียนเกมครั้งนี้ของเราเองก็ถือว่าประสบความสำเร็จค่อนข้างเยอะนะครับแม้ว่าบางสมาคมไม่ได้เหรียญแต่ก็ทำลายสถิติของตัวเองแล้วก็ประเทศไทยเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำนะครับแล้วก็คาราเต้เองก็สร้างประวัติศาสตร์เหมือนกันเนาะคือที่คว้าเหรียญเหมือนกัน
0: ใช่นะมั้ยเทคบอลด้วยแล้วก็มีอีสปอร์ตก็ได้เหรียญ
1: ทองได้ด้วยใช่ครับ
0: ครับ
1: นะครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้ามีอะไรฮะ
1: ช่วงหน้าเราเปลี่ยนบรรยากาศจากเอเชียนเกม
0: ครับ
1: เป็นเรื่องของ
0: ฟิกเกอร์สเก็ตใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวไปดูนะบ้างมันจะเปลี่ยนบรรยากาศนะ
1: ใช่ครับ
0: ฟิกเกอร์สเก็ตต้องกีฬาหน้าหนาวสิ
1: ถูกต้อง
0: บนน้ำแข็งเนาะนะครับไปติดตามกันในช่วงหน้าครับ
1: ครับ

0: ่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
1: อะไรนะที่รัก
0: สายยังเข้าไม่ได้
2: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
1: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
0: ้อุ๊ยได้แล้ว
1: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M Court เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
0: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเลยนะ
1: ใช่
0: ว้าว
3: เอเชียนเกม2026วันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ช่อง9กด30ถ่ายทอดสดฟุตบอลหญิงรอบชิงชนะเลิศระหว่างเกาหลีเหนือปะทะญี่ปุ่นยิงสดจากไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่เวลา 17:20 นเป็นต้นไป
4: Journey of Dream สัปดาห์นี้ยังคงอยู่ที่โรงเรียนแม่สอดจังหวัดตากชวนน้องๆชมรมคอมพิวเตอร์และ AI มาเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีใกล้ตัวผ่านเวิร์คช็อปที่ไม่มีข้อสอบไม่มีคะแนนแต่ในทุกคำตอบต้องเริ่มต้นจากความคิดของตัวเองร่วมติดตาม Journey of Dreams วันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นาทีทางช่อง9กด30
5: อายุมั่นขวัญยืนสำหรับชาวพุทธมอญไม่ใช่แค่คำอวยพรให้มีชีวิตยาวนานแต่คือการดูแลขวัญและบอกรักผู้เฒ่าผ่านพิธีที่สืบต่อกันมาหลายรุ่นแต่ละพิธีมีความหมายอย่างไรและวันนี้คนรุ่นใหม่ยังสืบทอดอะไรไว้บ้างร่วมสำรวจเรื่องราวของชีวิตและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจตอนอายุมั่นขวัญยืนในวิถีจากคันถึงเชิงตะกอน Born to Heaven วันเสาร์นี้เวลา 10:30 นถึง 11:00 นทางช่อง9กด30
6: ช่วงพักครึ่งเวลาเราเปลี่ยนบรรยากาศจากกีฬาหน้าร้อนมาเป็นกีฬาฤดูหนาวไหม
7: ใช่ครับก็เป็นกีฬาเอเชียนเกมก่อนหน้านี้แต่ว่านี้ก็อยู่ในระดับเอเชียเหมือนกัน
6: เป็นแชมป์เอเชียไทยคนแรกใช่ไหม
7: ถูกต้อง
6: ฮีโร่แก้วตาทิพย
7: ์ครับ
6: ในกีฬาหนุ่มอายุเพียงแค่15 ปีเขาสร้างชื่อกับประเทศแล้ว15 ปีของเรายังทำอะไรไม่ดูเลยครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เขาวันนี้เนาะ
7: ครับ
6: ครับผมไปติดตามกันนะครับ

0: Triple Excel ไปเลยครับคุณผู้ชมแหมลีลาน้องคนนี้มันเหลือร้ายจริงๆนี่คือหนุ่มน้อยหน้าใสลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัยเพียงแค่15ปีเท่านั้นและธงชาติที่ติดอยู่บนหน้าอกก็บ่งบอกสถานะชัดเจนว่าเด็กหนุ่มที่มีชื่อว่าฮิโร่แก้วทาทิพย์คนนี้คือดาวรุ่งไทยในกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตที่ฝีไม้ลายมือตอนนี้ไม่ได้โดดเด่นเฉพาะแค่ในไทยเท่านั้นเพราะน้องเริ่มได้รับการยอมรับเป็นวงกว้างจากระดับโลกมากขึ้นเรื่อยๆน้องฮิโร่เพิ่งจะเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการสเก็ตไทยโดยเมื่อวัยเพียงแค่15ปีก็ไปพังงาดคว้าแชมป์เอเชียประเภทจูเนียร์ชายถือเป็นนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตชาวไทยคนแรกที่คว้าแชมป์รายการชิงแชมป์เอเชียได้ตั้งแต่มีการแข่งขันเมื่อปี2007แต่รายการที่ฮิโร่บอกว่าแสนจะภาคภูมิใจซะยิ่งกว่าแชมป์เอเชียนั่นก็คือเหรียญทองแดงเหรียญทองแดงในรายการที่ชื่อว่า ISU Junior Grand Prix Bangkok2026ทำไมอย่างนั้นล่ะฮิโร่ฮิโร่ก็บอกเราว่ารายการนี้ต้องต่อสู้กับนักกีฬาระดับพระการจากทั่วโลกแล้วก็เป็นเหรียญรางวัลแรกที่นักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งไทยสามารถทำได้ในรายการนี้ด้วย
1: สวัสดีครับผมชื่อฮิโร่แก้วตาทิพย์นะครับผมเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเป็นนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตเป็นคนแรกเป็นคนไทยคนแรกที่ได้เหรียญจาก JGP แล้วก็มีความหมายให้ผมมากครับ
2: เพราะอะไรคร
1: ับ
2: รายการที่รู้สึกว่ามันมีความหมายกับฮิโร่มากเลยอ่ะ
1: เพราะว่าอันนี้คือเป็นคอมเพทิชันที่ใหญ่มากครับ
2: ขนาดไหนมาก
1: มีหลายประเทศเลยครับมีมากกว่า20ประเทศที่มาครับ
2: ก็คือจากทั่วโลกว่าอย่างนั้น
1: ครับ
2: แล้วถ้าเทียบกับชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมาที่เราได้ไปแชมป์เลยอ่ะ
1: ครับ
2: มันแตกต่างกันเยอะไหมครับ
1: ยังแตกต่างกันอยู่นะครับเพราะว่าอันที่ชนะที่เอเชียอันนั้นคือแบบแข่งกับแค่คนSoutheast Asian นะครับแต่ว่าอันนี้คือแข่งกับทั่วโลกเลยครับ
0: ใจจริงๆเราก็อยากจะคุยกับฮิโร่ให้มันเยอะกว่านี้มากกว่านี้เพราะเป็นคนเก่งที่แหมน่าทำความรู้จักจริงๆแต่ด้วยความที่น้องเขาขี้อายมากๆบวกกับภาษาไทยที่อาจจะยังไม่ค่อยถนัดมากนักสักเท่าไหร่น้องบอกว่าขอให้ผลงานของผมในสนามเป็นสิ่งที่พูดบอกชาวโลกดีกว่านะครับโหสุดยอดจุดเริ่มต้นของการเล่นไอสเก็ตของน้องฮิโร่เกิดจากเมื่อตอนวัย4ขวบเดินตามพี่ชายต้อยไปที่ลานสเก็ตแล้วก็ขอลองเล่นจากนั้นก็คิดว่าน่าจะเล่นเอาสนุกสนานแต่ว่าพรสวรรค์ของฮิโร่มันดันฉายแววเด่นชัดมากยิ่งขึ้นตอน8ขวบผลงานของฮิโร่ไปเข้าตาโค้ชระดับโลกก็นำมาซึ่งจุดเปลี่ยนของชีวิตในวัยเพียงแค่13ปีที่ฮิโร่ต้องก้าวออกจากเซฟโซนออกจากอ้อมอกพ่อแม่ย้ายถิ่นฐานไปใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเพื่อไปฝึกฝนวิชาจากครูสอนไอสเก็ตติ้งระดับท็อปแต่ละวันต้องอยู่บนลานน้ำแข็งไม่ต่ำกว่า4ชั่วโมงควบคู่กับการเรียนแบบโฮมสคูลไปด้วยถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่ง่ายเลยสำหรับเด็กวัยนี้และแล้ว11ปีที่ทุ่มเทฝึกซ้อมวันนี้น้องฮิโร่ก็กลายเป็น

0: หนึ่งในนักฟิกเกอร์สเก็ตดาวรุ่งที่น่าจับตามองที่สุดของคนรุ่นเดียวกัน
1: มันยากเพราะว่าฟิกเกอร์สเก็ตมันไม่ค่อยได้ popular ในไทยอะครับก็เลยไม่ค่อยได้มีแบบ environment กันมันก็เล่นยากอะครับซ้อมยากแล้วก็ไม่ค่อยได้แบบมีเหมือนแบบ like funding นะครับอาจจะดูเหมือนแบบโอกาสน้อยหรือว่ายากหรือว่าอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้ามี passion และwork hard ครับทำได้แน่นอนและผมรู้สึกว่าอยากให้คนไทยให้โอกาสฟิกเกอร์สเก็ตด้วยนะครับรู้สึกภูมิใจและก็ดีใจที่ทุกคนให้ซัพพอร์ตผมนะครับและอยากขอบคุณนาเก๋และก็สมาคมโค้ชทุกคนแล้วก็พ่อแม่ที่ให้กำลังใจผมนะครับ
0: ไทยชนะอันยิ่งใหญ่จากเด็กเอเชียเมืองร้อนอย่างประเทศไทยเคยถูกตบประมาทบนเวทีสเก็ตน้ำแข็งระดับนานาชาติผลงานที่ได้มาไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโชคช่วยหากแต่มาจากการฝึกฝนเกิดจากความรักในสิ่งที่ทำและความฝันอันยิ่งใหญ่ต่อไปของน้องฮิโร่นั่นก็คืออยากจะเป็นนักกีฬาสเก็ตน้ำแข็งไทยคนแรกที่ได้ไปพิสูจน์ฝีมือที่มหกรรมโอลิมปิกฤดูหนาวเพื่อต้องการจะพิสูจน์ให้โลกได้รู้ว่าเมื่อเรามีความฝันจงพยายามอย่างไม่ลดละเพราะท้ายที่สุดความพยายามนั้นจะไม่เคยทรยศใคร
2: เป็นไงสุดยอดนะแชมป์เอเชียคนไทยคนแรกนะเป้าหมายต่อไปคือโอลิมปิกเกมฤดูหนาวนะ
3: ก็ครับคุณดีมพัฒนาในตบท้ายได้สวยนะ
2: ครับ
3: ความพยายามอยู่ที่ไหน
2: ความพยายาม
3: ต่อไปอ
2: ่
3: ะ
2: ก็ของเราเนี่ยต่อไปของน้องเนี่ยได้แน่นอน
3: ได้แน่นอน
2: ครับช่วงหน้าคุณมีอะไรฮะสปอตแฮชแท็กฮะ
3: ก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับก็เป็นเรื่องราวของในโซเชียลที่เป็นกระแสไวรัล
2: ครับ
3: รับรองได้สนุก
2: สนุกนะเออติดตามกันในช่วงหน้าครับ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: การตากผ้าของคุณจะเป็นเรื่องง่ายอีกต่อไปด้วยดับเบิลแลดราวตากผ้าสแตนเลสยืดกดได้โครงสร้างทำจากสแตนเลสแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อพลาสติก ABS ทนแดดทนฝนเคลื่อนที่สะดวกเพราะมีล้อมาให้ถึง4ล้อและสามารถล็อกล้อได้ออกแบบดีไซน์มาทั้งหมด2ราวสามารถยืดออกด้านข้างได้190ซมและยืดด้านบนออกได้180ซมให้คุณได้ตากชุดเดรสได้แบบสบายระยะห่างแต่ละราวก็กว้างทำให้เสื้อผ้าไม่ซ้อนทับกันจะผ้านวมพื้นใหญ่ๆก็สามารถตากได้จะตากผ้าในบ้านหรือนอกบ้านก็สะดวกสบาย
0: Double Rack ราวตากผ้าสแตนเลสยืดหดได้โครงสร้างแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อ ABS ทนแดดทนฝนค่ะ
1: ออกแบบมาเป็น2ราวนะครับสามารถยืดออกด้านข้างได้ยาวถึง190ซมนะครับยืดขึ้นด้านบนได้สูงถึง180ซมจะผ้านวมผืนใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถตากได้นะครับ
0: สามารถปรับขนาดตามพื้นที่การใช้งานได้นะคะที่สำคัญเคลื่อนที่ได้สะดวกค่ะเพราะว่ามีล้อมาให้ถึง4ล้อค่ะจะตากในบ้านหรือว่านอกบ้านก็เอาอยู
1: ่วันนี้สิ่งที่คุณผู้ชมจะได้ไปนะครับเป็นราวตากผ้าสแตนเลสนะครับ1ราวแล้วมีกระเป๋านะครับใส่ผ้านวมนะครับแบบผ้าลายให้1ชิ้นนะครับมีตะขอนะครับตากผ้าทั้งหมด10ชิ้นรวมไปถึงไม้หนีบผ้าอีกนะครับทั้งหมด12ชิ้นทั้งเซตนี้นะครับ 3,260 บาทคุณไม่ต้องจ่ายเลยฮะจ่ายราคาเบาๆเพียงแค่ 1,090 บาทเท่านั้นรับ
0: รี
1: บโทรได้เลยที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @stylechopmania
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: มาปิดท้ายเช่นเคยกับสปอตแฮชแท็กครับคุณเจ๋งครับ
1: ครับผม
0: สปอตแฮชแท็กวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวในโลกออนไลน์ที่เป็นไวรัล
1: อ๋อคุณเนี่ยชอบไปดูไวรัลนะ
0: ใช่ครับ
1: ส่งกระแสเลยคุณต้องคุณนะมีอะไรมีอะไรไหมเนี่ย
0: โดยเฉพาะในแพลตฟอร์มของ X แล้วก็ Facebook IG
1: ครับ
0: โอ้มีก็เรียกว่าแชร์เรื่องนี้เยอะมาก
1: อ๋อแฮชแท็กใช่ไหม
0: แฮชแท็กนะครับคุณเจ๋งเคยฟังเพลงไอ้หนุ่มผมยาวไหม
1: เพลงจะไอ้หนุ่มผมยาวไงน้องสาวก็ลืมพี่ไปหมดเช่นนี้เลยฮะ
0: ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับคนผมยาว
1: ครับ
0: อันนี้นะครับเป็นผู้ชายเป็นนักฟุตบอลที่ก็บอกว่าผมยาวที่สุดในโลก
1: ในโลกนะ
0: ใช่ครับจะเป็นใครไปดูเลยดีกว่าครับนี่ครับคนนี้นะครับก็เป็น
1: นะ
0: ครับเอเดนซิปิโอครับกองกลางวัย36ปีของทีมชาติแองโกล่า
1: แองโกล่าเนี่ยเขาเป็นชาติเขตปกครองของอังกฤษเขตโพทะเลนะครับในแถบทะเลแคริบเบียนอยู่มาสมุทรไอแอตแลนติกตอนเหนือ
0: เมื่อกี้เห็นไหมตอนที่ก็ลงสนามไปแล้วเห็นผมข้างหลังเขาไหมเขายาวที่สุดเขาเป็นเจ้าของสถิตินักฟุตบอลที่ผมยาวที่สุดในโลกโดยทรงผมแดดล็อกของเขายาวถึงของเขาเลยนะถึงขานี่เลยนะกลายเป็นกำดักล่อซื้อใบแดงจนทำให้ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามโดนไล่ออกถึง2คนในเกมเดียวนะ
1: ในเกมเดียวอ๋อนี่ไง
0: มันก็เลยเป็นเนี่ยครับกระแสในวอร์รอลนะครับในอินเทอร์เน็ตตอนนี้เยอะแยะมากมายเหตุการณ์แปลกประหลาดนี้เกิดขึ้นในศึกฟุตบอลคอนคาเคฟดิชั่น
1: นี่ไปดึงผมไม่ได้นะ
0: นี่แหละครับแล้ว
1: ใบแดงสิ
0: ระหว่างทีมชาติแอนติก้าและบาบูด้าที่พบกับทีมชาติแองโกล่านะครับใบแดงแรกก็คือนาที72ครับเคียรอนกรีนของแอนติก้าเนี่ยไปดึงผมของเขาเลยโดนใบแดงออกไปนะครับแล้วใบแดงที่2ใบแดงที่2นาทีที่90บวก2นะครับ
1: ครับ
0: ชารอนไนท์ผู้เล่นของแอนติก้าอีกคนพยายามที่จะเอามือไปดึงเสื้
1: อเอามือไปดึงเสื้อ
0: แต่ว่าดูด้วยความผมนี่เข้ายาว
1: ไปดึงผมยาวไง
0: ไปดึงผมเขา
1: ไม่ได้นะไม่ได้นะนาที90บวก2ก็เลยเหลือเพียงแค่9คนชาวเน็ตและเพจฟุตบอลต่างๆก็เอาไปแชร์นะส่วนผมของซิบิโอเขาว่าเป็นแท็กติกขุดบอลล้อปลาเลยละ
0: ถูกต้องใช่ไหมครับเขาบอกว่าเป็นแท็กติกขุดบอลล้อปลาชั้นดีเลย
1: พ
0: วกความที่เขาไว้ผมยาวของเขาว่าสะดุดตาทำให้ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามอดใจไม่ไหวจนต้องเผลอไปคว้าหรือดึงนะครับแล้วก็กลายเป็นประเด็นคบคิดอีกว่าในอนาคตนี้ครับฟีฟ่าอาจจะต้องมีกฎจำกัดความการไว้ผมด้วย
1: ใช
0: ่นะครับเพราะเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับ
1: แต่มันก็น่าดึงนะ
0: มันเคี้ยวเหรอ
1: มันเคี้ยวไงแต่ดึงไม่ได้นะ
0: ดูดูนี่ครับยาวมากยาวไปถึงเท้าเลยนะเลยเข่าด้วยนะ
1: ผมเข้าไง
0: เลยเข่านะครับเกือบถึงเท้าเลย
1: นี่เลยเกือบถึงตะตูมอ่ะเกือบถึงเท้าเลยผมเข้าอ่ะ
0: แล้วก็เวลาก็วิ่งเขาไม่หนักอ
1: ่ะไม่รู้ก็อาจจะชินแล้วมั้ง
0: เพราะว่าดูว่ามัดก็อะไรมันก็หนักอยู่นะ
1: อ๋อเหรอ
0: เออจริงๆดูนะ
1: แล้วก็น่ารักดีนะ
0: ก็มีการแชร์กันเยอะมากมายเลยนะครับในโซเชียลของ X นะครับแล้วก็ใน IG ด้วยนะครับก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าตั้งแต่ผมยาวขนาดนี้ครั้งแรกในชีวิตเป็นงานที่เกิด
1: คุณก็ไว้ผมยาวไว้เคยเตะบอลไว้ผมยาววันนี้ไหม
0: เคยยาวนิดหน่อย
1: อ๋อนิดหน่อยนิดหน่อยนะ
0: แค่
1: มันไม่ค่อยอ่ะ
0: ไม่ค่อยเลย
1: ผมก็เคยไว้ผมยาวเหมือนกัน
0: คุณเคยไว้ผมยาวอ่ะ
1: แล้วก็มีโพกหัวเหมือนพี่ปูพุทธศิกพีด้วย
0: อ๋อเหรอ
1: คนถามว่าโพกทำไม
0: ทำไมครับ
1: ครับผมสะบัดไงอ๋อ
0: แล้วตอนนี้
1: หมดเวลาแล้วนะครับอย่าลืมให้กำลังใจนะครับเอเชียนเกมของเราด้วย
0: ถูกต้องครับ
1: ผมปิดท้ายในวันที่4ตุลาคมให้กำลังใจส่งใจไปเชียร์เนาะ
0: ครับ
1: นะครับให้ได้มากกว่าที่ตั้งเป้า15เหรียญทองนะครับ
0: ใช่ครับวันนี้รายการนาสเตเดียมหมดเวลาแล้วครับคุณเจ๋งนะครับแล้วผมแมวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณชุติมาครับ
0: อาจารย์นุ่นถามอาจารย์ย้อนกลับไปในอดีตหน่อยค่ะว่าอาจารย์นะคะตั้งแต่เรียนจบในระดับมหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์ได้ทำงานก่อนจบหรือว่าหลังจากที่จบแล้ว
1: จบแล้ว
0: จบแล้วอาชีพที่อาจารย์เข้ามาเลยก็เป็นสื่อสารมวลชนเลยป่ะคะ
1: ผมเป็นคนแปลข่าวต่างประเทศอยู่6ปี
0: ค่ะและหลังจากนั้น
1: หลังจากนั้นก็มาเป็นบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ
0: ค่ะ
1: 10เดี๋ยวนะ10 13ปี
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์5ปี
0: อือหือ
1: 6ปี
0: ค่ะ
1: แล้วก็หลังจากนั้นพอเกิดวิกฤตปี40ผมก็ไม่มีงานประจำตั้งแต่ปี2541
0: ค่ะ
1: นะก็จะเรียกว่าเป็นฟรีแลนซ์นะจนถึงปี2569 27 28ปีแล้วก็มาทำงานอสมทเนี่ยปี2551ก็ปีนี้ก็18ปี
0: ในตำแหน่งของบรรณาธิการข่าวเนี่ยและอาจารย์ก็ไม่น่าจะทำเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวก็ทำในหมวดอื่นๆด้วย
1: ถ้าเราเป็นบรรณาธิการบริหารเนี่ยเราก็มีทั้งเรื่องบริหารคนข่าวในกองบรรณาธิการในเวลาเดียวกันเราก็เหมือนกับเป็นคนแจกงานเราก็ต้องรู้ประเด็นข่าวในแต่ละเรื่องทั้งแมกโรแล้วก็ไมโครแต่ผมเนี่ยผมมาสายคอมมานด์สายคอมมานด์คือต้องคล้ายๆกับว่าเห็นภาพเศรษฐกิจรวมแล้วก็เข้าใจเรื่องนโยบายการเงินการคลัง
0: ค่ะ
1: ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นผมจะทำงานใกล้ชิดกับสายกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพพัฒน์สำนักงบประมาณอะไรประมาณเนี้ยอันนี้เป็นคือผมคิดว่าใครที่เป็นแม่ทัพในเชิงบรรณาธิการข่าวเนี่ยจำเป็นจะต้องกลุ่มสายหลักอันนี้ก็เหมือนถ้าเป็นทหารก็เหมือนกับกองทัพภาคที่หนึ่งคุณก็ต้องรู้ทางสายกระทรวงการคลังแบงก์ชาติเนี่ยถือว่าเป็นสายหลักแล้วก็เป็นสายที่ทำงานยากเพราะว่ามันมีความซับซ้อน มันไม่ใช่แบบกระทรวงพาณิชย์มันไม่ใช่แบบกระทรวงคมนาคมไม่ใช่แบบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งกระทรวงใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะกระทรวงพัฒนาคมสังคมมนุษย์และความมั่นคงมนุษย์อะไรพัฒนาสังคมกระทรวง
0: และความมั่นคงของมนุษย
1: ์ ดิจิตอลอะไรพวกนี้นะนี่มันเป็นมาทีหลังนะแต่เมื่อก่อนเนี่ยก็จะหลักๆก็จะยังมีงานกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็จะมีนักข่าวเป็น2ประเภทถ้าข่าวสายเศรษฐกิจคือสายที่เป็นสายบัญชาการกับสายสตาฟอันนี้ผมเอามาจากประสบการณ์ผมงั้นเวลาเรามาดูตอนนี้นะก่อนที่เราจะคุยเรื่องเฉพาะหน้าเนี่ยนะตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยมันกำลังสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านนะเมื่อต้นสัปดาห์ก็คุยเรื่องแผนพัฒนาการกำลังการผลิตไฟฟ้า
0: PDP 2026ค่ะ
1: อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เรามองไปข้างหน้า12ปี20ปีในเวลาเดียวกันเมื่อวานนี้เรากำลังพูดถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14นะของจีนเนี่ยฉบับที่15ของเราเนี่ยฉบับที่14เราเริ่มทำแผนเนี่ยเข้าใจว่าปี2504สมัยจอมพลสฤษดิ์ธนาคารโลกเข้ามาบริหารจัดการเปลี่ยนประเทศไทยจากที่มีป่าไม้ร้อยละ80เหลือประมาณร้อยละ20ไม่มีถนนไม่มีเขื่อนอะไรพวกนี้ผมโตมาในห้วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านอันนั้นซึ่งการเปลี่ยนผ่านอันนั้นเนี่ยมาจบเป็นปีประมาณ2540หลังจากนี้มันเป็นอีกมิตินึงน
0: ะ
1: มันก็มีมิติที่เป็นเรื่องการเมืองเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะจังหวะตอนนี้แผนใหญ่คือตอนนี้เราไม่ได้พูดเรื่องแผนยุทธศาสตร์ชาติแล้วแผนขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศเนี่ยที่อยู่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีใครใส่ใจแล้วเพราะว่ามันตอบโจทย์อีกแบบนึงตอนนี้โจทย์เป็นโจทย์ใหม่ขณะนี้ PDP 2026ก็เดินหน้าไป
0: ด้านพลังงาน
1: แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ก็กำลังคิกออฟไอ้ตรงเนี้ยเป็นจุดสำคัญแต่เราอ่ะค่อนข้างโชคร้ายเวลาเราจะเดินหน้าเนี่ยเราจักมักจะเจอเรื่องสะดุดไม่เป็นสะดุดจากข้างนอกนะก็เป็นสะดุดจากเรา สะดุดกันเองทั้งเรื่องเศรษฐกิจและเรื่องการเมืองบางเรื่องเป็นเรื่องเหนือการควบคุมเรื่องเหนือการควบคุมภายนอกปี 2551-52 สถานการณ์ที่เรียกว่าเป็น Great Financial Crisis หรือเป็นระบบสถาบันการเงินของโลกระบบการเงินของโลกเนี่ย เรียกว่าสั่นคลอนมากนะแล้วเราก็มาเจอน้ำท่วมใหญ่ปี 2554ซ้ำเติมอีกแล้วเรามาเจอโควิด 2563 ถึง 2565 เติมอีกเรากำลังขยับปรับเปลี่ยนนะการเมืองลงตัวระดับหนึ่งคลี่คลายไปพอสมควรอย่างศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ให้เลือกตั้งเป็นโมฆ
0: ะ
1: อะไรต่ออะไรพวกนี้เรื่องสว.ก็ดำเนินการทางศาลฎีกาแต่ในทางการเมืองพอเจอ

0: มื่อเช้าวันที่1ตุลาเนี่ยผมไม่ได้สมานะตาตาผมไม่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขผมมีโปรแกรมเดินทางไปต่างประเทศอยู่แล้วแต่ผมก็เกือบไปขึ้นเครื่องไม่ทันนะวันศุกร์อ่ะผมเผื่อไว้ผมไปขึ้นเครื่องก่อนเครื่องจะปิดประตูเครื่องอ่ะ5นาทีนะก็ไปได้แต่ก็เพิ่งกลับมาเมื่อตอน 5:00 นเนี่ยโชคร้ายคือจังหวะที่เราจะขยับนะจริงๆเนี่ยผมยังเป็นห่วงด้วยซ้ำไปว่าในช่วงวันที่12ถึงวันที่17ตุลาคมเนี่ยเราจะมีงานใหญ่การประชุมประจำปีของธนาคารโลกและก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศอันนี้เป็นงานใหญ่นะเราต้องทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยก่อนเพราะจะมีแขกเดินทางมาประมาณอย่างน้อยนะ 15,000 คนนะอาจจะมีสเปาอาจจะมีผู้ติดตามเนี่ยรวมทั้งนักคงนักข่าวนี่ก็เยอะนะมีผู้หลักผู้ใหญ่เป็นรัฐมนตรีคลังผมว่ามา 20-30 ประเทศอาจจะมีผู้นำอื่นมาด้วยเลยด้วยเนี่ยงั้นความพร้อมมันก็ต้องมีเพราะมันจะต้องใช้ทั้งเครื่องบินทั้งรถยนต์ทั้งอะไรเนี่ยผมเข้าใจว่าช่วงนั้นอาจจะมีวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลที่พูดทั้งหมดเนี่ยนะต้องบอกว่าเราอะมาอยู่ในจุดที่กำลังจะเทคออฟแต่ว่ามันก็เจออย่างเงี้ยนะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะ
1: คือ
0: จนถึงขณะนี้แม้ว่ามันจะคลี่คลายไประดับหนึ่งเนี่ยแต่อย่างที่ผมเคยบอกก่อนหน้านี้ว่า ผมให้ลำดับความสำคัญในความเป็นห่วงก่อนหน้านี้คือลุ่มแม่น้ำบางปะกง
1: ใช่
0: เพราะผมเห็นว่าโอ้โหสถานการณ์แย่มากน
1: ี
0: ่ที่แย่กับเรานี่คือเขมรนี่จมบาดาลเลยเราไม่รู้จะช่วยอะไรยังไงด้วยครึ่งนึงของประเทศอ
1: ่ะ
0: นะโอเคนั้นช่างเขาเถอะเรื่องของบ้านเขาถัดจากนั้นเนี่ยผมก็ห่วงทางภาคตะวันตกเพราะพอทางกรุงเทพและแม่น้ำเจ้าพระยามันคลายตัวเรารู้ว่าฝนมันเคลื่อนไปทางทิศตะวันตกตอนนี้ถ้าพูดถึงที่เราเป็นห่วงไล่ตามลำดับนะถ้าเอาใกล้ตัวเราก็ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาถ้าเอาไกลตัวเรานิดนึงก็เป็นลุ่มแม่น้ำบางปะกงถ้าไกลมากหน่อยลุ่มแม่น้ำแม่กลองแล้วผมจะบอกเลยฮะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรก
1: ที่
0: ลุ่มแม่น้ำแม่กลองมีปัญหาเรื่องน้ำท่ว
1: ม
0: มีปัญหาเรื่องน้ำหลากนะ เราก็ต้องแยกดูเพราะว่า3ลุ่มน้ำเนี่ยมันบริหารจัดการคนละอย่างในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเราต้องพูดถึงการบริหารจัดการแม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำสุพรรณบุรีเนี่ยชื่อเดียวกันตอนไหลผ่านสุพรรณบุรีชื่อแม่น้ำสุพรรณบุรีพอไหลผ่านนครชัยศรีก็แม่น้ำนครชัยศรีพอไปจบตรงสมุทรสาครมหาชัยเนี่ยเรียกว่าแม่น้ำท่าจีน
1: ค
0: ือท่าที่คนจีนขึ้นสมัยเดินทางมาประเทศไทย
1: จะได้เก็บความรู้นะคะแต่มันคืออันเดียวกัน
0: แล้วมันก็จะรวมถึงระบบแม่น้ำน้อยแล้วก็แม่น้ำน้อยด้วยแม่น้ำน้อยก็อยู่ฝั่งตะวันตกเราพูดถึงระบบอีกระบบนึงก็คือแม่นะเขื่อนป่าป่าสักชลสิทธ
1: ิ์
0: อันนี้มันเป็นระบบข้างล่างเราข้างบนเนี่ยเราตัดยอดที่นครสวรรค์อันนี้ต้องค่อยๆดูทีละนิดดูเป็นสเต็ปสเต็ป
1: งั้นดูเป็นสเต็ปสเต็ปนะคะแต่ว่าในพื้นที่ของคุณผู้ชมเป็นอย่างไรและมีคำถามเพิ่มเติมอะไรก็ส่งมาได้นะคะผ่านทาง LINE ID @2ears ค่ะและทางทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีนะคะเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้อีกด้วยและคำถามที่ส่งกันเข้ามาเดี๋ยวตอบให้ฟังในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ในช่วงของถามมาตอบไปนั่นเองค่ะอาจารย์คะเอาทีละลุ่มน้ำค่ะเอาเจ้าพระยาก่อน
0: คือเจ้าพระยาเนี่ยผมรอบนี้ที่ผมแปลกใจมากคือน้ำจากแม่น้ำปิงผมไม่เคยเห็นแม่น้ำปิงระดับ1,600ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเนี่ยผมไม่เคยเห็นรอบนี้เป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งปกติน้ำไม่เคยท่วมเนี่ยรอบนี้น่าจะมีน้ำท่วมแต่จะเป็นอำเภอไหนอะไรไงก็อีกเรื่องนึงแสดงว่าน้ำที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิงทางฝั่งที่ไปทางชายแดนพม่าเน
1: ี่
0: ยคงจะมีไหลลงมาสมทบเยอะนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะอันนี้ต้องดูเป็นแผนที่ไปส่วนแม่น้ำเจ้าแม่น้ำเนาะแม่น้ำน่านเนี่ยลักษณะมันประมาณ1,000นึงเนี่ยมันโอเคอยู่แล้วเพราะเขารับน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์เอ่ยรับน้ำจากเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเอ่ยรับน้ำ

0: จากแม่น้ำยมเอ่ยที่มันผสมทบกันที่ตำบลเกินชัยอำเภอชุมแสงจังหวัด
1: นครสวรรค์
0: สองรายการเนี้ยรวมทั้งที่ปัดออกไปที่บึงบอระเพ็ดได้นิดหน่อยเนี่ยมันมาสตาร์ทที่นครสวรรค์ที่ปากน้ำโพเนี่ย 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: ค่ะ
0: ไอ้ตรงเนี้ยต้องถือว่าเป็นสเกลที่ไม่บริหารจัดการยากละ
1: ยากแล้วนะ
0: เออคือถ้าเกิน 2,500 เนี่ยมันก็ต้องมีลักษณะที่ต่ำท่วมตรงไหนลำน้ำแคบต้องเอ่อละ
1: ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นก่อนถึงแม่น้ำเจ้าพระยาที่เป็นอำเภอข้างบนก่อนถึงเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยพวกสัพพยาพวกอะไรพวกนี้ก็ต้องท่วมนิดหน่อยเพราะน้ำมันหลากแต่ที่สำคัญก็คือว่ามันมีน้ำมาจากทางภาคตะวันตกลุ่มแม่น้ำสะแกกังแล้วก
1: ็
0: ลำห้วยจากเนี่ยทางอุทัยธานีทางตอนใต้ของนครสวรรค์เนี่ย
1: อ
0: ันนี้มาเติมเนี่ยประมาณเกือบ450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: ค่ะ
0: เพราะ2อันนี้มันโจ๊ะกันเนี่ยมันเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมัน 2,600
1: ค่ะ
0: พอ 2,600 นี่เราปัดออกซ้ายออกขวาข้างละ600ข้างละ2เอาไว้กลมๆไว้แล้วกันฝั่งนึง350ทางฝั่งตะวันตก250ทางฝั่งตะวันออกก็ลงแม่น้ำเจ้าพระยาไอ้โทษลงแม่น้ำน้อยลงแม่น้ำสุพรรณคลองชัยนาทป่าสักก็ตัดน้ำงั้น 2,000 ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมันต้องท่วมอยู่แล้วเพราะว่าลำน้ำเจ้าพระยามันคดเคี้ยวบางช่วงสั้นปริมาณของลำน้ำมันรับได้ไม่ถึงขนาดนี้งั้นก็ต้องออกคลองที่เป็นคลองตัดขวางที่อันตรายที่สุด2คลองคือคลองบางบานกับคลองโฉบอะไรผงเพงไอ้นี่มันคือคลองที่เชื่อมระหว่างแม่น้ำน้อยกับแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นท่วมพื้นที่ตรงนั้นก็ต้องท่วมทางฝั่งนี้ก็จะมีแม่น้ำป่าสักมาเสริมตรงหน้าเขื่อนชัยนะเขื่อนพระราม6เขาไม่ตัดน้ำลงประเวศแอบละพีพัดไม่ตัดน้ำลงวะพีพัดก็ต้องไซน้ำออกมาทางท้ายเขื่อนเจ้าพระยา
1: เพื่อ
0: ไม่ให้น้ำจากคลองละพีพัดเนี่ยมันมาสมทบกับคลองรังสิตแล้วมันจะไปทำให้ทางกรุงเทพฝั่งตะวันออกเนี่ยเดือดร้อนเพราะน้ำมันตกอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ปัดน้ำมาทางนี้พอตัดน้ำทางนี้ปั๊บเนี่ยน้ำที่มาอยู่ตรงแถววัดพนัญเชิงเนี่ย
1: นะอยุธยา
0: ที่อยุธยาเนี่ยมันก็ต้องค่อนข้างเยอะแล้วมันจะมีแม่น้ำน้อยไหลมาเพราะฉะนั้นสุดท้ายที่เรามาดูเนี่ยนะตรงบางไทรอ่ะน
1: ะ
0: ก็ประมาณ 2,000 2,001 เนี่ยอันนี้ก็ต้องถือว่าคลองเล็กคลองน้อยน้ำไม่ไหลลงแล้วมันก็จะทำให้น้ำจากคลองรังสิตที่จะดูดออกมาลงแม่น้ำยาก็ลงไม่ได
1: ้
0: สภาพการขณะนี้มันปัดน้ำลงคลองลงแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ได้เพราะมันก็เต็มกำลังปัดออกไปทางขวาหรือปัดออกไปทางซ้ายก็ลงไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องค่อยๆเป็นระบบฝนหยุดตกปั๊บคลองที่ติดกับถนนใหญ่ก็เอาน้ำจากถนนใหญ่เนี่ยลงคลองก่อนแล้วก็ชักคลองออกริมคลองนี่จะล่องลงแม่น้ำเจ้าพระยา
1: ค
0: ลองหลักเนี่ยคลองทางสุพรรณภูมิคลองพระขนงคลองอะไรพวกนี้ที่อยู่ทางจังหวัดสมุทรปราการต้องเทออกไปแต่ต้องเทออกไปในจังหวะที่น้ำทะเลลงถ้าน้ำทะเลหนุนก็ออกไปไม่ได้ต้องออกไปสูบวนแล้วต้องอุดรูไม่งั้นวนกันไปวนกันมาก็เหมือนข้างบนตกวนข้างล่างถ้าสูบน้ำวนก็ไม่ลดอันนี้ก็ต้องดูการบริหารจัดการนะซึ่งถ้าดูจากรูปการขณะนี้ทั้งฝนทั้งอะไรด้วยเนี่ยผมบวกลบให้2อาทิตย
1: ์ทำไมคะ
0: ที่น้ำมันจะอย่างที่เราเห็นเนี่ยไม่ได้ลงเยอะแต่ว่าถนนแห้งบางที่เดินทางได้แต่ถามว่าภายในตามซอยที่ติดคลองเล็กคลองน้อยเนี่ยระดับน้ำน่าจะลงยากเพราะมันลงจากคลองใหญ่ไม่ได้ลงถ้าคือถนนท่วมก็ต้องลงท่อระบายน้ำท่อระบายน้ำลงคลองเล็กจากคลองเล็กลงคลองใหญ่จากคลองใหญ่ออกไปทางฉะเชิงเทราบ้างซึ่งไปไม่ได้ตอนนี้ก็ต้องออกทะเลออกอ่าวไทยอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฝนตกลงมามันก็จะทรงอยู
1: ่
0: แต่ว่าดีขึ้นกว่าเมื่อวันศุกร์วันเสาร
1: ์ที่ผ่านมา
0: ที่ผ่านมาแน่นอนผมเนี่ยเป็นผู้ประสบภัยขับรถจากบ้านไปสนามบินดอนเมืองระยะทางประมาณ10กิโลใช้เวลา3ชั่วโมง
1: ซึ่งไม่เคยเห็นแบบน
0: ี้ไม่คือไม่มีอนาคตเลยผมนึกผมตกเครื่องแล้ววันนั้นนะแต่ว่าโอเคมันผ่านได้ก็ผ่านแต่คราวนี้ประเด็นก็คือว่าตอนนี้มันมีไซด์เอฟเฟคกระทบอย่างเช่นเรื่องการเดินทางแน่นอนกระทบเรื่องการเอาของไปช่วยผู้เดือดร้อนกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่ออกไม่ได้เข้าไม่ได้ในจุดที่มันลึกมาก
1: ก็เดินทางไม่ได
0: ้แล้วก็ยังมีกระทบกับเรื่องระหว่างประเทศสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยอย่างล่าสุด
1: กระเป๋าของเขาที่เราเห็นกระเป๋าเดินทาง
0: นี่ล่าสุดนี่ผมสอบถาม

0: กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยเหรอ
1: ไม่สอบถามประธานการไปการบินไทยเลย
0: CEO เลยเหรอแล้วเขาว่าไง
1: ไม่ยิ่งกับ CEO
0: โอเค
1: แชร์แมนเลย
0: เอา
1: ล
0: ้
1: อเออถามประธานบริษัทการบินไทยเลย
0: ท่านว่าไง
1: สถานการณ์ตอนเที่ยง
0: ของวันนี้
1: เที่ยวบินให้บริการ196เที่ยวบินจากทั้งหมด200เที่ยวบินมีการยกเลิกประมาณ 15% อันที่1เที่ยวบินขาออกออกได้ตรงเวลา 81% จากจำนวนทั้งหมดเที่ยวบินขาเข้าตรงเวลา 90% นี่คือเรื่องเครื่องบินนะบ
0: ิน
1: เข้าบินออกสนามบินสุวรรณภูมิผู้โดยสารขาเข้าสามารถรับกระเป๋าได้ครบ 100% ที่บินมาปกติตอนเนี้ยสัมภาระตกค้างวันที่26กันยาเคลียร์หมดแล้วของวันที่27กันยาทยอยมารับเหลือสัมภาระของวันที่27กับวันที่28ประมาณ 2,200 ใบอันนี้คือในประเทศส่วนสัมภาระที่เป็นเครื่องมาเปลี่ยนเครื่องแล้วแวะจอดทรานสิตและทรานเฟอร์มีประมาณ 7,000 ใบจะเร่งดำเนินการคัดแยกและส่งไปให้จุดหมายปลายทางโดยเที่ยวบินของการบินไทยและสายการบินอื่นด้วยเพื่อความรวดเร็วไม่มีการยกเลิกบริการขนส่งสินค้าหรือคาร์โก
0: ้
1: อันนี้คือ Quick Update ของบริษัทการบินไทยโดยประธานกรรมการบริษัทการบินไทย
0: สายตรงเลยนะคะและอัปเดตให้สำหรับ
1: แต่ว่าอันนี้คือตอนเที่ยงนะแต่สถานการณ์ก็น่าจะคลี่คลายขึ้นผมมีประสบการณ์สนามบินดอนเมืองไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาจริงๆเครื่องบินตรงเวลาhandling เรื่องกระเป๋าไม่มีติดค้างอาจจะเป็นเพราะว่าเขามาได้แต่สนามบินสุวรรณภูมิต้องเข้าใจว่าพนักงานลูกจ้างที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาอยู่รอบรอบสนามบิน
0: ซึ่งตรงนั้น
1: ร่มเกล้าลาดกระบังกิ่งแก้ว
0: กีทาม
1: ันนักศรีนครินทร์อะไรพวกนี้มันไปไม่ได
0: ้
1: มันไปไม่ได้มันไม่มีคนมันไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันไปไม่ได้อะ
0: คือเหตุและผลเนี่ย
1: คน
0: คือคน
1: คนไม่พอที่จะแฮนเดิลลิ่งกระเป๋า
0: ค่ะ
1: แล้วก็อาจจะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่ว่าเราแก้ปัญหาเร็วเชื่อเถอะไม่ได้เดี๋ยวถ้าเกิดมันคลายตัวเนี่ยก็ปุ๊บปุ๊บอ่
0: ะ
1: เพราะตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้สนใจเรื่องการบริหารจัดการของรัฐบาลนะและอย่างที่เคยพูดไว้เวลาเราเกิดเรื่องเนี่ยแม่งจะโคตรอัตหิอดอัตโนนาโถคุณต้องคิดเอาเองอะ
0: ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
1: ไม่คุณอย่างคุณจะออกจากบ้านเนี่ยคุณต้องคิดว่ามึงจะไปเส้นทางไหน จะหาข้อมูลอย่างไง
0: ค่ะ
1: ต้องคิดเองแล้วก็แก้ปัญหาไปยังไม่ต้องคือไอ้เรื่องจะไปโทษเขาหรือไม่ทำไม่ดีไม่เป็นไรเอาไว้ได้แต่ว่าตอนเนี้ยเฉพาะหน้าเนี่ยให้คลายตัวก่อนไม่ต้องไปถามว่าใครบริหารไม่ดีใครผิดพลาดมันประเทศไทยนะแตะไปตรงไหนผมเคยพูดซึ่งผมพูดแล้วผมก็เขาก็ด่าผมเหมือนกันแตะไปตรงไหนเนี่ย
0: ทำไมคะ
1: หนองแม่งแตกหมดทุกที
0: ่ยุ่ยเลยด้วย เอาเป็นจุดๆไปค่ะ
1: อันนี้ลุกไปนะจะพยา
0: โจ้ไม่นะ
1: ก็โอเคว่าถ้าระบายขนาดนี้ยังทรงๆอยู
0: ่ค่ะ
1: มันไม่ทะลักจากแม่น้ำเจ้าพยาเข้ามากรุงเทพชั้นในหรอกเพราะว่าตอนนี้ระดับน้ำรวมทั้งที่หนุนมาจากทะเลเนี่ยยังต่ำกว่าแนวตลิ่งเนี่ย80เซนมันไม่ท่วมตลิ่งเข้ามาคุณไปดูตรงสะพานพุทธกันแล้วกันมันยังเหลือแต่ไอ้ที่มันเป็นฟันหนูอะไอ้ที
0: ่
1: ม
0: ัน
1: ฟันหลอฟันไอ้เนี่ยที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันทะลุได
0: ้
1: ยังเคยจำได้ไหมตรงโรงพยาบาลวชิระตรงวชิระเนี่ยมันทะลุพวดเข้ามาถ้าพนังแตกนะนอกแนวคันกั้นน้ำนะโอเคจบข่าว
0: แล้วมันมุดไปตามท
1: ่
0: อ
1: แล้วก็จะมุดเข้าท่อก่อนเข้าถนนเข้าบ้าน
0: ค่ะ
1: นะบางเนี่ยของคนพูดทุสขาวสปทบางคนเนี่ยน้ำขึ้นมาจากกลางบ้านเว้ย
0: เราเห็น
1: ม
0: า
1: คือคุณต้องเข้าใจนะท่อระบายน้ำออกมันก็คือท่อเข้าจากข้างนอกที่มันสูงกว่านี่เป็นเบสิก
0: ค่ะ
1: ไม่ได้แก้ไง
0: เดี๋ยวเรามาอัปเดตนะคะ
1: ทีละลุ่มทีละ
0: ลุ่มน้ำแม่กลองค่ะแล้วก็ฝั่งของบางปะกงด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังค่ะ
2: ซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ไม่ว่าจะเป็นปิ้งย่างชาบูสุกี้สเต็กหรือซีฟู้ดก็ทำได้ครบในเครื่องเดียวกับคอมโบรุ่น CPP6 เตาปิ้งย่างพร้อมหม้อสุกี้ขนาดกำลังพอดีสำหรับ 2-5 คนเคลือบนอนสติ๊กไม่ทำให้อาหารติดกระทะทำความสะอาดง่ายดีไซน์ 2-in-1 ใช้งานได้ทั้งหม้อและเตาในคราวเดียวฝาแก้วใสทนความร้อนมองเห็นอาหารได้ชัดเจนพร้อมปรับความร้อนถึง5ระดับและปาร์ตี้ของคุณจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปกับคอมโบรุ่น CP

0: ที่6คอมโปรครับเตาปิ้งย่างพร้อมหม้อสุกี้รุ่น CPP6 ครับตัวเดียวจบทั้งหม้อทั้งกระทะแบบ 2-in-1 ทำได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการย่างหรือการต้มครับ
1: กระทะเคลือบนอนสติกค่ะไม่ติดกระทะและหม้อนะคะร้อนเร็วกระจายความร้อนทั่วถึงถอดล้างทำความสะอาดก็ง่ายค่ะคุ้มค่ามั่นใจได้เลยนะคะเพราะว่ารับประกันถึง3ปีเต็ม
0: ไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้ที่บ้านหอคอนโดหรือที่ทำงานครับก็สะดวกอิ่มอร่อยได้ทุกที่กับคอมโปรเตาปิ้งย่างหม้อสุกี้รุ่น CPP6 ครับ
1: โปรโมชั่นวันนี้นะคะกับคอมโปรเตาปิ้งย่างและหม้อสุกี้รุ่น CPP6 ค่ะมูลค่า990 บาทจะแถมฟรีค่ะเครื่องบดสับอเนกประสงค์รุ่น CPBB1 ค่ะมูลค่า920 บาทกาต้มน้ำยืดหดได้รุ่น CPK4 คละ4ให้นะคะมูลค่า590 บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,500 บาทแต่ว่าวันนี้พิเศษค่ะจ่ายเพียงแค่990 บาทเท่านั้นนะคะสนใจสั่งซื้อโทร021143330หรือว่าแอดมาชิไลแอดแอสไซช็อปมาเนียสินค้าที่คุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mport ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: คะที่อาจารย์อัปเดตตัวเลขให้ฟังว่าตั้งแต่ตรงนครสวรรค์นะคะถ้าระดับน้ำมันอยู่ประมาณ 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอันนี้ก็จัดการบริหารยากแล้วและอาจารย์บอกว่าจุดสังเกตทั้งฝั่งของปริมณฑลและกรุงเทพมหานครให้ดูตรงแถวบางไทรตรงอยุธยา
1: บางไทร 2,000 กว่า
0: ถ้ามันเป็น 2,100 กว่าม
1: ันไม่ทะลัก
0: ค่ะ
1: แต่มันทำให้น้ำที่จะลงแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจากคลองที่มันท่วมในกรุงเทพเนี่ยหรือตามเขตปริมณฑลเนี่ยมันไม่รู้จะไปไหนสูบไปเท่าไหร่มันก็ไม่ลงหรอกเพราะว่าน้ำมันเอ่ออยู
0: ่
1: อย่างคลองรังสิตเนี่ยสูบมาจากข้างในนะที่มีเขื่อนจุฬาลงกรณ์ตรงนั้นเนี่ยมันก็ลงไม่ได้อยู่ดีเพราะน้ำมันไปไม่ได้
0: ตอนระดับของน้ำปี54ค่ะตรงบาง 3,500
1: มันมากกว่านี้แต่ว่าฝนในกรุงเทพมันไม่ได้ตกแบบนี
0: ้โอเคร
1: อบนี้ฝนในกรุงเทพระดับประมาณ200มิลลิเมตรเนี่ยนะมันเกินความสามารถ
0: ตกแช่อีกต่างหาก
1: ตกแช่แล้วหมุนกันตก30ชั่วโมงไม่หยุดอ่ะคุณ
0: อาจารย์ดูลุ่มน้ำแม่กลองหน่อยค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ผมต้องบอกเลยนะว่าความจริงลุ่มน้ำแม่กลองนั้นไม่มีความซับซ้อนเลยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่2อ่างเนี่ยทำหน้าที่ดีมาโดยตลอดอ่างเขื่อนวชิราลงกรณ์หรือเขื่อนเขาแหลมเดิมเนี่ย
0: ค่ะ
1: นะทางแม่น้ำแควน้อยหรือแม่น้ำไซโยกกับเขื่อนศรีนครินทร์แม่น้ำแควใหญ
0: ่ค่ะ
1: นะทั้งสองเขื่อนเนี้ยเก็บน้ำเหนือเขื่อนเยอะนะไอ้ที่เห็นเป็นนั่นอ่ะนะซ้ายมือขวามือซ้ายมือเนี้ยก็เขื่อนวชิราลงกรณ์ทองผาภู
0: ม
1: ินะทองผาภูมิส่วนอันขวาเนี่ยเขื่อนศรีนครินทร์ศรีสวัสดิ
0: ์หลักๆก็จะเป็นศรีนครินทร์กับวชิราลงกรณ์เนาะ
1: นี่ก็ตอนเนี้ยเก็บคือเขื่อนสองเขื่อนเนี้ยอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนใหญ่ทั้งคู
0: ่ค่ะ
1: ของวชิราลงกรณ์เนี่ยประมาณ 9,000 ลูกบาศก์ล้านลูกบาศก์เมตรของเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ย 17,000
0: ค่ะ
1: ตอนเนี้ย 94% 95% เต็มพิกัดละเต็มพิกัดละยังไงต้องปล่อยออกแล้วเขาปล่อยออกรุนแรงเวลาออกเนี่ยนะเนื่องจากว่าลักษณะของพื้นที่เนี่ยมันลงเร็วคุณเข้าใจไหมเลเวลของมันเนี่ยระดับมันไหลลงเร็ว
0: ค่ะ
1: แล้วเราปล่อยมาเนี่ยก็ท่วมนะระหว่างทางของไซโยกเนี่ยในแม่น้ำแควน้อยเนี่ยพวกดีทรงรีสอร์ทที่อยู่ริมน้ำต้องท่วม
0: ค่ะ
1: นะยกเว้นตรงไหนที่มันสูงหน่อย
0: ส
1: ่วนทั้งเขื่อนสีแต่ประเด็นก็คือว่าเมื่อปล่อยลงมาแล้วเนี่ยมันมารวมกันตรงกาญจนบุรีอ่ะเป็นแม่น้ำแม่กลองแต่ก่อนจะถึงแม่น้ำแม่กลองมันจะมีเขื่อนเป็นเขื่อนทดน้ำเขื่อนหนึ่งเดิมเนี่ยเขาเรียกเขื่อนวชิราลงกรณ์แต่ตอนหลังเขาเปลี่ยนชื่อตอนนี้เรียกว่าเขื่อนแม่กลองถ้าผมจำไม่ผิดนะไอ้ตรงนี้แหละมันจะมาต่อแล้วราชบุรีราชบุรี
0: นครปฐม
1: นครปฐมบางอะไรพวกเนี้ยแถวๆเนี้ยที่ลุ่มน้ำตรงเนี้ยรวมสุดท้ายค
0: ือ สมุทรสงคราม
1: สมุทรสงครามนี่ปากทางอันนี้จะเป็นครั้งแรกจะเป็นครั้งแรกที่แม่น้ำแม่กลองเออออกข้างนั้นแถวราชบุรีหนักหน่
0: อ
1: ยนะซึ่งก็คิดว่าคงจะเตรียมตัวกันทันพอสมควรนะ
0: ค่ะ
1: คือระดับที่มันออกมาเนี่ยคุณชุติมามันว่ากันเป็นตอนนี้ระดับสัก 2,000 นะ 2,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาที
0: ก็น่าจะต้องเป็นอย่างนั้นนะอาจารย์เพราะเขื่อนศรีนครินทร์นะมัน 94% ของความจุใช่ไหมคะแล้วก็วชิราลงกรณ์นี่ 99% นะคะเพราะนั้นถ้าปล่อยมาก็ต้องสกิล
1: เขาต้องบริหารจัดการนะเพราะว่า

0: แต่ว่ามันจะเพราะที่ริมแม่น้ำอ่ะผมคิดว่านะราชบุรีน่าจะถ้าเท่าที่ผมดูเนี่ยราชบุรีน่าจะหนักสุด
1: ราชบุรีตอนนี้นะคะที่ประสบอุทกภัยถ้าเอาเป็นอำเภอเนี่ยที่อำเภอปากท่อแล้วก็เมืองราชบุรีนะคะแล้วก็มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเยอะอยู่เหมือนกันค่ะมันเทแผ่ไปกว้าง
0: ดูตรงกาญจนบุรีอำเภออะไรบ้าง
1: ตรงกาญจนบุรีเหรอถ้าในชาร์ตของรุ่นนี้ยังไม่มีนะคะอาจารย
0: ์เอาเป็นว่ารอบนี้ต้องเหลียวตามองไปทาง
1: กาญจนบุรีนุ่นเจอและ4อำเภออำเภอบ่อพลอยอำเภอไซโยกอำเภอห้วยกระเจาแล้วก็อำเภอพนมทวนค่ะอาจารย
0: ์ตอนนี้ก็อันนี้คือฝั่งแม่น้ำแควใหญ
1: ่ค่ะ
0: ไซโยกนี่ก็แม่น้ำแควน้อย
1: ค่ะ
0: นะก็อยากคือถ้าฝนเหนือเขื่อนไม่ตกมากการระบายมันก็จะค่อยปรับลงสู่ระดับปกติ
1: ค่ะ
0: นะก็คิดว่าต้องจับตามองอ่ะนะเพราะว่าเราทำอย่างอื่นไม่ได้เพราะนี่มันภัยธรรมชาติ
1: ค่ะฉะเชิงเซา
0: อันนี้อีกลุ่มหนึ่งละอันนี้
1: จะเป็นบางปะกงละ
0: อันนี้ลุ่มแม่น้ำบางปะกงคุณต้องแยกออกเป็น2เซกชันนะ
1: ค่ะ
0: จังหวัดทางภาคตะวันออกเนี่ยคุณต้องแยกออกเป็น2ส่วนส่วนที่น้ำไหลลงทะเลหลังภูเขาอ่ะเวลาคุณขับรถถนนสุขุมวิทคุณเห็นภูเขาอยู่ข้างหลังเขาชะเมาเขาสอยดาวเขาคิชกูดอะไรพวกนี
1: ้ค่ะ
0: ที่น้ำไหลลงทะเลไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำจันทบุรีไม่ว่าจะเป็นลำน้ำประแสอะไรพวกนี้พวกนี้หลากลงทะเลพัทยานั่นแหละพัทยานาเกลือนั่นอันนี้หลากลงทะเล
1: ค่ะ
0: นะก็จะท่วมถนนเพราะถนนสุขุมวิทเป็นคันกั้นน้ำ
1: เป็นคันกั้นน้ำโอ้ เราใช้ถนนเป็นคันกั้นน้ำ
0: ไม่ถนนสุขุมวิทคือทำนบ
1: uh-huh.
0: น้ำจากข้างหลังมันไหลมาลงทะเลไม่ได้
1: ค
0: ุณไม่มีคุณคือน้ำมันหลากลงเนี่ยคุณให้มันไปบีบให้มันลงท่อที่มันเป็นท่อมันยังไงมันก็ไม่ทันมันก็ต้องต้องท่วมต้องข้ามถนนมา แล้วตรงไหนลุ่มต่ำต้องท่วมแต่ในท้ายสุดมันลง อันไหนที่ลงไม่ได้ดูดออก มันก็จะท่วมพัทยาที่คุณเห็นน่ะรถลอยนั่นน่ะเป็นประจำเพราะว่าน้ำที่มันหลากมาจากด้านที่อยู่ที่จะจากภูเขาจะมาลงทะเลถ้าเป็นชลบุรีก็จะเป็นพวกเขาเขียวพวกอะไรพวกนี้เต็มไปหมดคุณจะเห็นว่ามีเทือกเขาอยู่งั้นใช่ไหมน้ำอันนี้กลุ่มนึงอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงมาเร็วไปเร็วนะชินละ
1: ก็ไม่ชินหรอกคนที่อยู่ในพื้นที่ไม่อยากเจอค่ะ
0: อีกอันนึงอันนี้เราต้องพูดข้างบนละ
1: ค่ะ
0: หลังเขาสอยดาวหลังเขาชะเมาอันเนี้ยมันจะเป็นน้ำที่ไหลจากทิศตะวันออกขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
1: ค่ะ
0: มันก็จะมีลำน้ำพระสะทึงลำน้ำพระปงแควหนุมานคลองตลาดเกี่ยวข้องกับสวนอะไรเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสอยดาวมันก็จะมีอะไรล่ะอ่างเก็บน้ำแควระบมศรียัดคลองศรียัดนฤนาถจากกรีบดินอะไรพวกนี้นะแล้วก็น้ำอีกส่วนอันนี้น้ำมาจากทางภาคตะวันออกส่วนหนึ่งตัดลงทางโพธิสัตว์พัตตบองว่าไปอีกส่วนหนึ่งตัดลงไทยส่วนนี้มันก็จะวิ่งมาผ่านสระแก้วนะแล้วมันก็จะมาเจอกับแม่น้ำป่าจีนอันนี้จุดที่เป็นจุดสมทบคือกบิลบุรีเพราะมันจะมีน้ำมาอีกฝั่งนึงจากเขาใหญ่ก็จะคือแม่น้ำนครนายกแม่น้ำป่าจีนน้ำมาเจอกันที่กระบินแล้วก็ไหลลงมามันก็จะมาฉะเชิงเซาบางคายว่าท่วมชิบหายโทษท่วมชิบหายไว้ปวด
1: ฉะเชิงเซาค่ะโดนไป8อำเภอ
0: แล้วโดนหมดอ่ะเพราะว่ามันเป็นตัวรับน้ำก่อนจะออกแม่น้ำบางปะกง
1: ค่ะ
0: ตอนนี้แม่น้ำบางปะกงเนี่ยก็จะเป็นจุดที่จะระบายน้ำออกทางฝั่งนี
1: ้
0: มันก็จะมีคลองที่เชื่อมบางปะกงกับแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะคลองบางขนาด
1: ค่ะ
0: นะนะอันนี้ก็คลองหนึ่งอีกคลองนี่เข้าใจว่าประเวศบุรีลมหรือไงผมจำไม่ผิดนะเอาช่างมันเถอะประเด็นก็คือว่
1: า
0: ตรงนี้เนี่ยความเซนซิทีฟมันคือพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจมีนิคมอุตสาหกรรมแล้วมีที่เรากำลังจะทำอะไรอีกหลายๆอย่างการจัดการตรงนี้มันเป็นเรื่องที่จะต้องทำให้เห็นเพราะไม่งั้นเนี่ยโรงงานพนักงานมาทำงานไม่ได้โรงงานโลจิสติกมีปัญหาต้องหยุดบางงานต้องหยุดการผลิตชั่วคราวระบบมันจะดียังไงก็ตามทีเนี่ยมันก็ต้องเชื่อมโยงเราอะมีไฟฟ้าเรามีกริด แต่น้ำเนี่ยเราไม่มีนะผมจะบอกให้เราไม
1: ่มีกริด
0: ระบบที่จะเชื่อมโยงกำลังทำอยู
1: ่
0: ในภาคตะวันออกที่ทำคลองนั้นทำอ่างเก็บน้ำนั้นจะมีการทางเชื่อมกำลังทำอยู
1: ่
0: แต่มันต้องใช้เงินต
1: ้
0: องใช้เงินเยอะ
1: และต้องใช้เวลา
0: ต้องใช้เวลาเยอะอ่ะคันนี้สามลุ่มน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาความหนักเบาเนี่ยมันอยู่ที่ประชาชนได้รับผลกระทบแล้วมันท่วมยาวลุ่มน้ำบางประกงพอๆกันหน
1: ัก
0: หนาสาหัสแต่มันกระจายลุ่มน้ำแม่กองมาใหม
1: ่
0: แต่คุณจะสังเกตเห็นว่ามันจะไม่มีปัญหาลุ่มน้ำทางภาคอีสานจบมีทางเหนือลักษณะน้ำไหลหลากน้ำภูเขาแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่จังหวัดตากอ
1: ุ
0: ้มผางอะไรพวกนี้ไอ้นี้มาเร็วไปเร็วลำพูนพะเยาน่านก่อนหน้านี้แต่มันจะไม่มีสักวิธีบริหารจัดการข้างบนกับข้างล่างคนละแบบกันข้างล่างคนเยอะแล้วเสียงดัง
1: พื้นที่ยุทธ
0: นอหอนะไปเจอก็นอหออะไร
1: ชื่อย่อนี้ไปคิดเอาเอง
0: นอหอเลย
1: แต่สถานการณ์ก็ยังไม่น่าไว้วางใจค่ะเพราะว่ามีคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา
0: อีกรอบสุดท้าย
1: เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยให้ฟังกันนะคะ
0: รอบสุดท้ายรอบ
2: เอเชียนเกม2026วันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ช่อง9กด30ถ่ายทอดสดฟุตบอลหญิงรอบชิงชนะเลิศระหว่างเกาหลีเหนือปะทะญี่ปุ่นยิงสดจากไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่เวลา 17:20 นเป็นต้นไป
3: สาธุกันสัปดาห์นี
4: ้บริเวณนี้จะเป็นบริเวณด้านหน้าอุโบสถคือลักษณะนี้นะคะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นทั่วทั้งวัดเลยค่ะเป็นการบูชาลูกแก้วจะสามารถสื่อผ่านนะคะองค์พญาตนคราช
3: ติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 นทางช่อง9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะสาธุ
5: The Sinon TV สัปดาห์นี้พบกับคุณเฮงโคราชเซียนพระรุ่นใหม่ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องรางจากความชื่นชอบสู่ความตั้งใจที่จะก้าวขึ้นมาเป็นเซียนเครื่องรางโดยการเรียนรู้ทั้งเรื่องพุทธคุณพุทธศิลป์และจุดพิจารณาของเครื่องรางแต่ละประเภทเปิดรางชมเครื่องรางยอดนิยมที่ทุกวันนี้ไม่ได้มีแค่คนรุ่นเก่าแต่คนรุ่นใหม่ก็หันมาให้ความสนใจและสะสมกันมากขึ้นก่อนพาไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถ้ำพญานาคราชณวัดบัวขวัญพระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรี The Sinon TV พบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กด30นะครับ
1: สภาพอากาศเรายังไว้วางใจไม่ได้เลยอาจารย์ค่ะวันนี้ฝนก็กระหน่ำลงมานะในพื้นที่กรุงเทพ
0: ต้องครึ่งหลังไปก่อน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ความกดอากาศสูงจากจีนแผ่ลงมาก่อนซึ่งแผ่ลงมาแล้วนะผมมาจากซีอานเมื่อเช้าเนี่ยนะมาถึงที่บ้านเราผมบอกจากซีอานตอนตีสองเนี่ยอุณหภูมิลงแล้วจากก่อนหน้านี้ต้นสัปดาห์ที่ผมไปเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วนะตอนปลายสัปดาห์เนี่ยประมาณ25เมื่อเช้าที่ผมมาเนี่ยเหลือประมาณสัก18นะ
1: ค่ะ
0: กำลังมาละกำลังมาแต่มันก็มีฝนปล่อยๆแต่กำลังมา
1: ประกาศจากกรมอุตุอะค่ะเขาบอกว่าช่วงระหว่างวันที่4ถึง8ตุลาคมเนี่ยอันนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นจากมวลอากาศเย็นที่มาจาก
0: มันดันลงมาม
1: ันดันลงมาแล้วมันมาปะทะกับร้อน
0: มันปะทะกับร้อนตะวันตกเฉียงใต้ก็จะตกอวนแต่ว่าจะไม่ใช่เป็นหมุนอย่างเมื่อก่อนละ
1: ค่ะ
0: เราไม่เคยเจอยอมความกดอากาศต่ำนี่มันหมุนเป็นโม่เลยเอาน้ำจากทะเลขึ้นมาแล้วหมุนอย่างเงี้ยนะ
1: แผ่นโอ้โหตวัดยาวเหลือเกิน
0: ประเด็นขนาดนี้ผมว่าอย่างนี้นะ
1: ค่ะ
0: เรื่องที่เกิดขึ้นเราทำความเข้าใจแต่เราอย่าไปจมเพราะมันมีเรื่องจะต้องทำหลังจากนี
1: ้
0: นะเรื่องโลจิสติกต้องกลับมาเป็นปกติชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมันต้องมีการช่วยเหลือจะเยียวยาจะเรียกภาษาอะไรก็ไม่รู้รัฐบาลจะเอาเงินจากไหนมาจ่ายช่างมันเถอะคือเป็นเรื่องรัฐบาลต้องทำนะแต่เราต้องมองไปข้างหน้าว่ามีอะไรที่เราจะทำได้ซึ่งไม่ใช่รอให้มันเกิดเรื่องการเสียหายในแต่ละปีถ้าเป็นพูดถึงจำนวนสะสมเนี่ยถ้าลงทุนนะมันจะขายแต่ผมก็บอกก่อนนะว่าเราอะเอาเราอะตามแก้มันไม่ไปดักหน้าอันนี้เราเป็นปัญหาอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าก็จะลองดูกันละกันว่าจะทำได้ไหมอย่างมีคนพูดว่าหนึ่งในวิธีคิดที่ช่วยกันตอนนี้น่าจะเป็นจริงนะ
1: คืออะไรอะคะ
0: ก็คือการระบายน้ำฝั่งตะวันออกเปิดช่องลงทะเล ลงอ่าวไทยใหม่ที่ผมเคยพูดให้ฟัง
1: ชัยนาทป่าสัก
0: ป่าสักบางปะกงอ
1: ัน
0: นี้160,000 ล้าน

0: จะมีตังค์ทำเปล่าผมไม่รู้นะ
1: แต่เขาอนุมัติไปแล้วนี
0: ่ไม่อนุมัติก็อนุมัติให้ทำแต่ตังค์แต่มันต้องหาตังค์มาทำคุณไม่เข้าใจว่ามันไม่ได้มีเงินอยู่ในเก๊จะทำอะไรก็ทำได้ประเทศไทยไม่ได้รวยขนาดนั้นเว้ย
1: โอเค
0: ถ้าประเทศไทยมันรวยขนาดนั้นปัญหาไม่มีหรอก พูดก็พูดอ่ะชอบพูดว่าอนุมัติแล้วอนุมัติแล้วอ่ะใช่
1: แต่ยังไม่มีย
0: ังไม่มีตังค์จะทำแล้วหาคนมาทำไม่ใช่ง่ายนะบอกก่อนนะ
1: โอ้โหเอ้ยเป็นหลักแสนล้านเลยเน
0: า
1: ะ
0: แสนหกหมื่นล้านนี่เฉพาะรายการนี้ยังมีอย่างอื่นที่ต้องทำเยอะแยะตะแปะคุณ
1: ค
0: ุณไปดูในแผน14ดิบานตะเกียงต้องทำอ่ะแล้วมันไม่ใช่แค่ไม่ใช่ลงของคนด้วย
1: ค่ะ
0: เออคนถ้าเป็นอย่างนี้ก็เหนื่อยตื่นเช้ามาก็ด่าแม่กันเองไม่ต้องทำอะไรแล
1: ้วแผนพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยฉบับที่14เดี๋ยวให้อาจารย์คุยให้ฟังเรามีหลายเรื่องต้องทำเรื่องเฉพาะหน้าพลังงานยังไม่จบ
0: อันนี้ก็ยังไอ้นี่ก็ยังขี้เต็มกุ้งเกง
1: เปรียบเทียบเบาๆหน่อยมันเป็นยังไงเล่าม
0: ันเหมือนกับจะอ้วกอ่ะจะพออืดพออมมาก
1: ไม่เอาเองไม่ซักสักทีเหรอ
0: กองทุนน้ำมันน
1: ่ะ
0: ทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากชดเชยราคาน้ำมันจะขึ้นจะลงอะไรไม่รู้ว่ากูก็ทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ติดลบอยู่ 95,000 ล้านยังไม่รู้จะใช้คืนยังไงโอเคเนี่ยก็คงราคาน้ำมันเบนซินเอาไว้เกือบ40น้ำมันดีเซล41นี่อุ้มไม่รู้จะอุ้มยังไงแล้วนะผมเนี่ยไม่ดูแล้วราคาตลาดโลกไม่มีความหวังแล้วดีเซลเบนซินน้ำมันดิบดูใบดูเบย์อะไรเนี่ยก็ไม่ต้องพูดอย่าไปพูดพูดแล้วกุ้ม
1: ใช่
0: นะเรื่องบางเรื่องพูดแล้วกุ้มพูดแล้วโอ้ปวดหัว
1: ราคาหน้าปั๊มมาเราจะพูดไหมล่ะอาจารย์ดีเซลเนี่ย41บาท44สตางค์นะคะ
0: มันก็ส่งไว้ไงแต่ว่าเขาชดเชยลิตรละ3บาทกว่าเห็นมั้ยเล่าราคาน้ำมันลดก็ลงไม่ได้เพราะต้องไปเอาชดเชยต้องเมื่อไหร่ชดเชยเป็น0หรือเป็นหรือเก็บเงินเข้ากองทุนเนี่ยไอ้ที่มันติดตะไว้ 90,000 กว่าล้านมันจะลง
1: ซึ่งยังไม่เห็นโอกาสนั้นเลยนะคะแก๊สโซฮอล์ 95 E10 นี่39บาท94สตางค์ก็ชดเชยอีกเหมือนกัน
0: ใช่ชดเชยเยอะด้วย4
1: บาท35สตางค์ค่ะ
0: ก็ทำได้แค่นี้คนไม่ด่าก็จริงน
1: ะ
0: แต่ว่ามันก็เป็นปัญหาสะสมคนไม่ว่าโอเคนะแต่ว่าจริงมันไม่โอเคหรอกนะเพราะราคา 90% ของราคาของน้ำมันดิบเนี่ยเรานำเข้ามามันแพงตามตลาดโลกเบนซินดีเซลก็ไม่ต้องไปโทษกันว่าโอ๊ยกำไรลงกันมันไม่ใช่แบบนั้นหรอก
1: สุดท้ายเราก็โทษกันมาโดยตลอดนะอาจารย์เนาะเพราะว่าเรามันก็มีปัญหาโครงสร้างจริงๆ
0: เราแบบว่าคือผมคิดว่าเราผมไม่เอาแล้วนะเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนผมทำเดี๋ยวนี้ผมไม่ทำ
1: คืออะไรคะ
0: คือผมคิดว่าถ้าประเทศนี้จะขับเคลื่อนด้วยการด่าเนี่ยผมว่ามันไปไม่รอดว่ะ
1: เน
0: า
1: ะ
0: เออผมว่าไม่เอาผมไม่เอาแล้วเดี๋ยวนี้ผมไม่ตำหนิใครแล้ว
1: ค่ะ
0: เอออายุมากแล้วก็ไม่เอาแล้ว
1: อยู่ในคำว่าปรงนี่มันยากนะคะ
0: ไม่ใช่ปรงแต่หมายความว่าเราอาจจะคิดว่ามันเวิร
1: ์
0: กแต่มันเวิร์กชั่วคราวแต่มันทำให้ระบบรวนหมดการขับเคลื่อนด้วยคือประเทศต้องขับเคลื่อนด้วยการด่าทอกันเหรอผมว่าไม่น่าใช่
1: ไม่ควรเนาะที่จะให้ด่าทอแล้วค่อยการเปลี่ยนนะคะอาจารย์วันนี้อาจารย์ไปกดลงทะเบียนหรือว่ายืนยันตัวตนไทยช่วยไทย plus ยังคะ
0: ทำแล้ว
1: เนาะก็ง่ายง่ายเลย
0: มีเงินเหลืออยู่ในบัญชีได้ใช้ครั้งที่แล้วผมใช้เหลือไปผมเดือนที่ปิดบัญชีเดือนกันยาผมเหลือ52บาทผมเร่งใช้เลย
1: อาจารย์ใช้ไม่หมดเน
0: า
1: ะ
0: เดือนนี้ก็มาเติมไม่พัน
1: ก็เริ่มใช้ได้เลยเขาให้อีก2เดือนนะคะ1,000บาทที่ให้ไป
0: ตอนนี้อันนี้ไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนี
1: ่อาจารย์ดูตัวเลข
0: ไม่มาแล้วมาคุณ
1: อัปเดตอันนี้ให้ค่ะ
0: อัปเดตไปจบ
1: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของ
0: เอาจำนวนสุทธิเลย
1: สุทธิเนี่ยนุ่นมีตัวเลขทบทวนสิทธิ์ค่ะอาจารย์เอา
0: ไม่เอาตัวเลขสุดท้ายเลยมันมีกี่คนตัวเลขสุดไม่ต้องไปทบทวนเศษแสตอะไรหรอกตัวเลขรวมทั้งหมดเนี่ยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อย
1: ผ่านคุณสมบัติรวม11ล้าน250,000คน
0: เนี่ยคุณจำตัวเลขนี้ไว้11ล้าน250,000คน
1: ค
0: นพวกนี้ก็จะรับเงินกองทุนประชารัฐสวัสดิการฐานรากสวัสดิการกองทุนประชารัฐสวัสดิการฐานรากเศรษฐกิจและสังคมที่เขาตั้งงบไว้ 42,000 ล้านแต่แถมให้เฉพาะเดือนตุลาแถมให้700บาทที่เหลือก็จะเข้าระบบ
1: โอเค
0: ส่วนไอ้ที่เหลือไทยช่วยไทย plus เนี่ยผมรู้ไม่รู้จำนวนละไม่รู้ไม่เป็นไรหรอกเอาเป็นว่าอันเนี้ยจ่ายเงินอีก2เดือนเดือนละ 1,000
1: แล้วก็2เดือนเนี่ยแค่ 1,000 เดียว
0: อ๋อเดือนละ500 พอตกลงเป็นเดือนละ500เหรอ
1: ใช่อ๋อ
0: เหรอ
1: แค่ 1,000 เดียวเนี่ยแต่ว่าใช้2เดือนแล้วแต่คุณจะใช้อ่ะ
0: ผมบอกแล้วค
1: ุ
0: ณจำได้มั้ย
1: ว่า
0: ผมบอกถ้าใช้เดือนละ 1,000 ไม่พอ
1: เออ
0: ได้ 1,000 เดียวเพราะจำนวนมันเยอะมาก
1: ค่ะ
0: ก็ได้500เดือนนี้เดือนหน้าหมดอีก500
1: ลุ้นไปแล้วกันนะคะเป็นเดือนๆไปแล้วก็เอาใจช่วยรัฐบาลและเอาใจช่วยตัวเองด้วยแล้วกันนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ